0: สิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบงร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
4: 7นาฬิกา5นาทีค่ะขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็สบายใจนะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV นะคะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าแล้วก็เสียงก็ได้ผ่านมือถือนะคะความละเอียด88ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าด้วยกันความคมชัดนี่ไม่ต้องพูดถึงระดับ 4K ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านทนแดดทนฝนนะเพิ่ม memory SD card ได้สูงสุดถึง 128GB นะคะคุณผู้ฟังบันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งนะคะแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศานะจ๊ะหมุนขึ้นลงได้75องศาแล้วก็ควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพเสียกลางคืนได้นะคะมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะคะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania นะคะซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 ค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไปเดียนะคะคุณผู้ฟังกลับมานะคะกลับมาในช่วงนี้เราตอบคำถามการถามมาตอบได้หลากหลายประเด็นนะคะอาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของ DNA นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งเรื่องของพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดกรรมพันธุ์พ่อแม่ลูกญาติพี่น้องเรื่องของการแพทย์ก็จะตรวจโรคหาพังพันธุกรรมแล้วก็ด้านนิติวิทยาศาสตร์นะคุณผู้ฟังอาจจะเคยคุ้นหูค้นหาตรวจ DNA เพื่อระบุตัวตนในคดีความต่างๆเนาะอาจารย
5: ์ครับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเป็นที่สองนะครับแม้กระทั่งคู่แต่งงานสมัยนี้ก่อนแต่งงานกันนะครับถ้าทั้งคู่แต่งงานมีความรู้ทั้งคู่นะครับก็จะมีการตรวจร่างกายทุกอย่างมีการฉีดวัคซีนป้องกันไม่ให้ลูกที่จะเกิดขึ้นหลังแต่งงานแล้วเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้ที่เราพูดถึงกันดูสิครับเห็นไหมครับมันครอบคลุมไปทั้งชีวิตเราแล้วก็มีการให้บริการต่างๆหลายๆอย่างให้ความรู้ต่างๆผมจึงมีความจำเป็นที่จะนำคำว่า DNA มาเผยแพร่เข้าสู่ประชาชนคนไทยนะครับพวกเราจะรับรู้อย่างน้อยก็มีพื้นฐานเบื้องต้นและรู้คร่าวๆว่าโหเขามีการป้องกันแม้กระทั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ก่อนแต่งงานกันเนี่ยครับเรามีการป้องกันหลายๆด้านทั้งตรวจโรคที่ติดตัวมาก่อนแต่งงานรวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตขณะที่แม่มีการตั้งครรภ์ได้นี่เป็นตัวอย่างที่ป้องกันไม่ให้ลูกเราที่เกิดมาในอนาคตเนี่ยมีปัญหาเป็นเด็กให้เป็นเด็กที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อรับสติปัญญาที่ฉีดวัคซีนจากคุณพ่อครึ่งหนึ่งคุณแม่ครึ่งหนึ่งเนี่ยไปพัฒนาการตัวเองแล้วก็ดูแลประเทศชาติต่อไปในอนาคตนะครับ
4: นะคะขออนุญาตถามคำถามของคุณอรวรรณค่ะอาจารย์วันก่อนที่อาจารย์แนะนำให้ผู้สูงวัยนั้นทานโปรตีนจากไก่แล้วก็พวกเนื้อปลาให้หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเช่นหมูหรือวัวแต่ถ้าจะกินเนี่ยควรกินในปริมาณเท่าใดถึงจะพอดีคะอาจารย์

0: กล้ามเนื้อที่เป็นเนื้อแดงๆมันนะครับที่เป็นเนื้อตรงไหนก็ผมไม่รู้ผมไม่ใช่แม่พ่อครัวไม่รู้ม
1: าสันนอกสันในอะไรก็ว่าไปนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่สันนอกสันในนี่แหละครับที่ว่าเลดมีดแหละครับเราต้องกินด้วยความระมัดระวังลดปริมาณลงอย่างน้อยก็สักให้เหลือน้อยลงเท่าที่ทำได้นะครับไม่ได้ห้ามนะครับท่านผู้ฟังเพียงแต่อยากกินเยอะๆเหมือนสมัยก่อนนู้นแต่ก่อนเราทุ่มเทกินเนื้อหมูเนื้ออะไรกันเวลาไปงานปาร์ตี้มีเห็นหมูกระทะอะไรเนี่ยโอ้โหสเต็กนี่เป็นชิ้นชิ้นเลยนะชิ้นเท่าฝ่ามือท่านผู้ฟัง
1: ใช่ละเลียด
0: ฝรั่งเนี่ย
1: ละเลียดกินอย่างมีความสุข
0: เห็นไหมเห็นไหมปัจจุบันที่เราขอให้เบรกลงอย่างน้อยก็สักให้เหลือสักครึ่งหนึ่งที่เคยกินก็แล้วกันเอางี้ทำง่ายๆเ
1: น
0: ี่ยกินได้ไม่ห้ามอย่าให้กินเยอะนะเพราะมันเลยกระตุ้นโรคบางโรคที่เกิดขึ้นเช่นในลำไส้ใหญ่ตัวอย่างให้เกิดติ่งเนื้อติ่งอะไรที่มันไม่ค่อยดีขึ้นมาได้ในอนาคตเราเป็นกลับเองก็นี่ความรู้ใหม่นะท่านฟังผมมาเล่าสู่ท่านฟังเพราะว่าหน้าที่ผมคือเป็นอาจารย์สอนแพทย์ผมก็ต้องนำความรู้สวยใหม่อัปเดตมาเล่าสู่ประชาชนฟังด้วยนะครับคือท่านรับรู้แล้วก็ติดตามความรู้ต่างได้ซึ่งเป็นข้อรู้ที่ต้องจริงด้วยนะครับต้องแน่ๆมีการพิสูจน์แล้วมีการวิจัยชัดเจน Red Meat เราเริ่มพูดถึงกันบ่อยไม่ใช่เป็นศัตรูนะแต่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องลดปริมาณลงเมื่อท่านอายุมากขึ้นแล้วหันไปกินพวกกลุ่มที่เป็นของที่ไม่ใช่ Red Meat นะครับเนื้อปลาเงี้ยเนื้อปลาเรารู้อยู่แล้วครับมันดีแง่แง่มันเปลืองตังค์เพราะปลามันแพง
1: ใช่
0: ไหมซื้อแล้วก็ทำก็ลำบากกินก็ต้องระวังก้างด้วยมันมีข้อห้ามหลายอย่างแต่ปัจจุบันเชียร์ให้เข้าหามันนะครับเนื้อไก่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ปรุงง่ายด้วยส่วนเรดมีทก็ให้ห่างบ้างนะครับในคนอายุมากขึ้นหนุ่มสาวเราไม่พูดถึงกันนะครับเพราะวัยของเขามันยังเป็นวัยที่โอ้โหตามสะดวกแต่ถ้าไม่ต้องกินเยอะมากนักก็ตั้งแต่อายุน้อยๆเลยก็ยังดีใหญ
1: ่นะคะ
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าให้องค์ความรู้เหล่านี้ขึ้นไปนะครับเพื่อท่านจะได้ระแวดระวังตัวเองได้ตั้งแต่แรกนะครับ
1: ค่ะมาที่คุณที่ชื่อว่าแคลอรี่เบอร์เบอร์เนี่ยชอบชื่อคุณมากเลยนะ อาจารย์ครับผมเนี่ยผ่าลิซิดวงตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีเลือดออกอยู่มันต้องรักษานานอีกไหมถึงจะหายแต่วันนี้หมอนัดครับอาจารย
0: ์ครับวันนี้คุณตุลจัดการตรงแผลที่มีเลือดออกแน่คราวนี้ก็ถ้าถามมาก่อนเดี๋ยวผมคิดว่าเชียร์ให้กลับไปหาคุณหมอเลยตั้งแต่7วันแรกเลยที่ยังเริ่มไม่หยุดสักทีนะครับเพราะว่าคุณหมอเขาจัดการได้เดียวจบนะครับตรงรอยแผลเฉพาะติ่งที่มันมีเลือดซึมนั่นเองง่ายแต่ว่านี่มันผ่านมาเดือนนึงแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ได้เสียหายอะไรมากเพียงแต่วันนี้คุณหมอจัดการให้คุณแน่นะครับ
1: นะคะ
0: สต็อปมันอะสต็อปจุดออกเลือดออก
1: อาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าให้เห็นไปทานพวกเนื้อไก่เนื้อปลาอะไรใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ฟังท่านนี้เนื้อเป็ดทานได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ได้ครับ
1: เป็ดพะโล้ลอยมาเลยนะคุณคะ
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็
0: บอกขอเดียร์ครับขอเดียร์พวกกลุ่มที่เป็นพวกกุ๊กไก่พวกนี้ครับเป็ดทานหาพวกนี้พวกเครื่องในอะระวังไว้ด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องกดยูริกนะครับอีเดียต้นเครื่องในตัวนี้ครับใครๆก็ไม่เก่งกล้าสามารถเท่ากับเครื่องในของสัตว์ปีกอ่ะมีคนไปพูดถึงว่าห้ามกินสัตว์ปีกเพราะกดยูริกเป็นเกาเวลาเป็นยังไงไม่ใช่สัตว์ปีกครับถ้าเราเปิดคำว่าเครื่องในนำหน้าไปด้วยคำหนึ่งจะได้ครบข้อมูลแต่สมมติเครื่องในของสัตว์ปีกที่ท่านฟังเครื่องในเก็ดเครื่องในไก่เครื่องในเป็ดเครื่องในห่านพวกนี้ครับทีนี้มันเยอะจริงๆยอมรับดูค่ามันแล้วขึ้นไป 3-4 เท่าของค่าอาหารอื่นเนื้อเป็ดเนี่ยมันก็พอกินได้ท่านทำกินขนาดที่เหมาะนะได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงมากแต่ว่าเครื่องในขอให้ท่านจับยั้งชั่งใจไว้สักนิดหนึ่งเถอะนะครับ
1: นี่ไงคุณผู้ฟังท่านนี้ไงส่งมาบอกเนื้อไก่ทำไมหลายคนยังเข้าใจว่าทานเยอะให้เป็นทำให้เป็นเกาอาจารย์บอกเนื้อไก่ไม่ได้เป็นเกาเครื่องในไก่นะ
0: ครับคนพูดเอาสั้นเขาว่าไงตำราแพทย์ก็เขียนมาเลยว่าเครื่องในของสัตว์ปีกแต่ท่านไปตัดคำว่าเครื่องในทิ้งไปเลยแต่พูดคำว่าสัตว์ปีกอย่างเดียวก็เป็นรวมของพวกนี้หมดเลยครับไก่ห่านต่างๆทั้งหมดรวมทั้งเนื้อด้วยแต่ความจริงแล้วค่าต่างๆที่ทำวิจัยมามันพบว่ามันเป็นสูงจริงๆที่ร่างกายเราจัดการไม่ไหวนะ ก็ตรงเครื่องในนี่แหละครับ

0: ครื่องในไก่นะครับพวกนี้ทีนี้ที่บ้านผมไม่ได้กินนะครับเครื่องในผัดอะไรพวกนี้ไม่ได้กินเครื่องในไก่นะ
1: อาจารย์มีคุณผู้ฟังลงท้ายด้วย8388มาแชร์เรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นะครับคุณหมอ
0: ค
1: ือคุณหมอเนี่ยไปตรวจเจอว่ากรวยไตผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่นะคะเลยให้ตรวจน้ำคล่ำเจอว่าคู่ห้าผิดปกติสุดท้ายก็ตัดสินใจหยุดการตั้งครรภ
0: ์
1: คุณหมอก็บอกว่าหลังจากที่เอาเด็กออกมาแล้วค่ะอาจารย์ก็เด็กมีภาวะผิดปกติจริงๆปากตกตามผลตรวจโครโมโซมปัจจุบันมีลูกชายนะคะอาจารย์แข็งแรงสูงใหญ่แชร์เป็นประสบการณ์ค่ะ
0: ขอบคุณนะครับน้องอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอกันและทำกันแต่เราไม่จะพูดออกไปสู่สังคมนะเพื่อให้สิทธิกับครอบครัวของเขาเองนะครับจะได้ไม่ต้องไปกังวลใจหรืออื่นเป็นสิทธิของครอบครัวด้วยซึ่งหมอทุกคนเนี่ยครับเราทำเรื่องนี้กันในโรงพยาบาลยิ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆนะ
1: ค่ะ
0: กลุ่มโรงเรียนแพทย์เนี่ยเยอะตลอดเวลาครับต้องกรรมการแพทย์ขึ้นมาพิจารณาว่าสมควรมีเหตุผลยืนยันแน่นอนนะที่หมอ3คนนะครับอาจารย์หมอทั้งหมดพิจารณาเคสเป็นเคสให้ความเห็นตัดสินใจลงไปเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาว่ายังไงก็ตามพ่อแม่ว่าเป็นตัวอย่างนะครับอย่างน้องคนนี้เขาบอกเลยว่าไอ้โรคตัวนี้ครับก็พูดถึงกันเป็นชื่อภาษาฝรั่งนะแล้วก็พบบ่อยทั้งดาวเด็กดาวแล้วก็ทั้งหมดก็อยู่ในวงการการผิดปกติที่ DNA ทั้งสิ้นซึ่งปัจจุบันนี้เราตรวจให้คุณพ่อคุณแม่จัดทุกคู่นะถ้ามีความสงสัยแล้วก็เชื่อถือได้ครับการตรวจคำว่า DNA มันเชื่อถือได้
1: 100% คุณฟังท่านนี้นะคะบอกว่าขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะครับอาจารย์ผมอายุ57สูง173น้ำหนัก82ใน1เดือนน่ะมันจะมีฝันละเมอแบบต่อสู้สัก3ครั้งอาจารย์แบบต่อสู้เลยนะ
0: คร
1: ับ พอดีมันมีอยู่วันนึงที่ลูกชายมานอนด้วยที่เตียงก็โดนตีไป2ครั้งดึงเสื้อไป1ทีเมื่อก่อนเคยมีแบบนี้ครับอาจารย์แต่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้นเองคือเรียนปรึกษาอาจารย์ว่ามันผิดปกติมั้ยขอคําแนะนํา
0: ก็เยอะครับคือเป็นการฝันแบบที่ลงไม้ลงมือนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในจิตสำนึกเขาช่วงหลับลึกของการนอนเนี่ยแต่ว่าพี่คนนี้เขาอาจจะเยอะแต่ว่า3ครั้งต่อเดือนเนี่ยก็เป็นค่าที่ค่อนข้างจะคือนะขอให้ยาให้ก็ให้นอนคนเดียวสินะเพราะคนนอนข้างด้วยเขาจะหลับเขาไม่ได้ป้องกันตัวอาจจะโดนปุ๊บปั๊บทั้งที่คนจริงเราก็รักเขาก็คือลูกเราไงลูกชายแท้ๆอย่างเงี้ยโดนของเข้าไปพัวอย่างเงี้ยนะก็เลือดกับดาวไหลก็ดาวสงสารนะน้องเนี่ย
1: คุณไม่ควรนอนกับใครนะ นอนคนเดียวแต่เข้าใจได้จำบางทีคนละเมินไม่รู้สึกตัวนะ
0: ไม่รู้สึกตัวหรอกครับเขาก็คือเป็นจังหวะการหลับช่วงหลับฝันนั่นนะบางทีมันรุนแรงเขาต้องการจะต่อสู้เต็มที่แล้วก็ออกมาทางเชิงที่ขยับแขนขาด้วยไงนะครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะ2776บอกว่าสวัสดีครับพี่หมอผมอายุ63นะครับสูง178หนัก81
0: ครับ
1: เป็นคนที่ทานเนื้อแดงมากๆอันเนี้ยมันจะเกิดอะไรในอนาคตบ้างครับในวัย63ปี
0: อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับก็จะชะลอลงแล้วกันนะครับต่อช่วยกันมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่าอันนี้เป็นการศึกษาเชิงลึกด้วยนะครับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ออกสู่ประชาชนนะให้ท่านได้ลดลงมันไม่ได้เป็นข้อห้ามนะท่านผู้ฟังไอ้เนื้อแดงวันนี้กินมาตลอดตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่โตเป็นหนุ่มมาแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าพอมีความรู้ขึ้นมาเราก็บอกสู่ประชาชนด้วยความหวังดีต่อกันและกันเท่านั้นเองมันไม่ได้ทำให้เกิดเป็นโรคเสมอนะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้กินเยอะมากนักก็จะชัวร์มากขึ้นว่างั้นเถอะนะครับ
1: นะคะคุณบลูทอฟฟี่ข้อความนี้น่าคิดค่ะอาจารย์รุ่นลูกเราน่ะกินไส้กรอกกินสเต็กหมูเนื้อค่อนข้างเยอะอนาคตต้องส่องกล้องลำไส้อายุเท่าไหร่ครับอาจารย์เออปกติอาจารย์บอกว่า55 50
0: 50ครับตอนนี้เราลดเวลาลงแล้วครับจาก55ไม่เอาละ
1: 50
0: ลดเลย50แล้วก็ถ้ามีญาติพี่น้องเป็นเผ่าพันธุ์เกิดจากเป็นมะเร็ง
1: ลำไส้ใหญ่ตรง
0: ลดอีก5ปีเหลือ45ก็แปลว่าคนทั่วไปเอา50ตัวเลขกลมๆเลย50เป็นหลักแต่ถ้ามีเผ่าพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์ด้วยลดอีก5ปีเริ่มที่45 ลูกของคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่พ่อแม่เป็นมาก่อนเนี่ยลูกของคนตระกูลนี้ทั้งหมดเลยครับ45ปีหมดเลย2ดูหมดนะครับกระดูกลำไส้ใหญ่ไอ้เรื่องเกี่ยวกับการสกรีนพวกของพวกนี้ด้วยนะครับพวกเดี๋ยวกล่าวพูดอะไรมี
1: สเต็กไส้กรอบ
0: พวกนี้มีเรื่องเกี่ยวกับมะนมมะเร็งเต้านมด้วยนะท่านผู้ฟังมันเป็นสิ่งที่เรารู้มาแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับมันไปยุ่งเหยิงกับหลายอันพวกอาหารพวกนี้ครับใส่กรอกอาหารที่ปีเสิร์ฟรักษาไว้ด้วยวิธีการที่เทคนิคด่านนี่ครับกินให้น้อยลงเถอะเพราะว่ามันเริ่มมีข้อมูลทางการแพทย์ชัดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ของมดเต้านมอะไรในเด็กผู้หญิงอะไรพวกนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็ดีนานๆกินทีมีปาร์ตี้มีอะไรกันก็ไม่ว่ากัน
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่กินเป็นประจำนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังคุณตู่นะคะอาจารย์บอกฝากถามแทนคุณอาคุณอาอายุ75ปี10ปีก่อนเริ่มออกกำลังกายเนี่ยแข็งแรงนะลงฮาล์ฟมาราธอนลงฟูลมาราธอนเล่นไตรกีฬาแต่ท่านก็ดื่มมาตลอดหลายสิบปีอาจารย์ล่าสุดไปตรวจสุขภาพเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหมอบอกเป็นมะเร็งตับขั้นที่3อยู่ได้ประมาณ3เดือนตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการรักษาอย่างจริงจังเช่นพวกทำคีโมก็ยังไม่ได้ไปมะเร็งตับเนี่ยรักษาให้ดีขึ้นได้ไหมใช้ชีวิตได้นานขึ้นได้ไหมมันจะเสียชีวิตได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย
0: ์ใช่ครับอวัยวะตับเนี่ยอวัยวะที่เขาค่อนข้างจะ very active เพราะเขาหน้าที่เขาหลักๆ ก็คือทำลายสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทุกๆสารเขาก็มีความรุนแรงอะในการที่ต้องทำลายไอสารพวกนี้นะงั้นเวลามีปัญหาขึ้นมากับตัวเขาเองตัวตับเองนะครับก็เลยทำให้เกิดมีผลรวดเร็วที่ว่านะครับอันนี้ก็สิ่งที่พวกหมอก็กำหนดไว้ให้เองเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรอกครับเพียงแต่ว่าให้รับท่านรับทราบว่ามันจะต้องเวลาจะเสื่อมสั้นลงนั่นเองนะอันนี้ก็พิจารณาดูนะครับการรักษาก็อันนี้ระยะ3หมายถึงออกถึงเนื้อตับไปแล้วนะก้อนเนื้อลายเนี่ยระยะ1กับ2เนี่ยมันจะอยู่ในอวัยวะนั้นๆอย่างเดียวระยะ3ตัวเนื้อลายออกจากอวัยวะนั้นไปที่อื่นเช่นต่อมน้ำเหลืองเป็นตัวอย่างข้างๆอวัยวะนั้นนะครับระยะ4ไปที่อวัยวะที่2ละจากตับไปที่อื่นเช่นไปสมองไปปอดไปอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างก็บอกลักษณะความรุนแรงของคำว่ามะเร็งระยะเท่าไหร่เนี่ยให้ท่านระวังได้รับทราบด้วยนะครับ
1: คือออกนอกบ้านตัวเองไปละ
0: ไปเกเรที่อื่นละพอนึกออกนะครับระยะ3ออกนอกบ้านไปอยู่ที่ต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองเป็นตัวเชื่อมระหว่างอวัยวะแต่ละอันด้วยกันเข้าด้วยกันเนี่ยไปอยู่กลางทางนั้นเนี่ยกลางทางละพอระยะ4ปั๊บไปถึงปลายทางละไปเกเรที่อื่นละมีคนเดือดร้อนคนอื่นตามมาเช่นเป็นสมองเดือดร้อนด้วยละอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะครับ
1: ต่อมน้ำเหลืองอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับนอกตัวเองออกไปแล้วก็3กับ4
1: อาจารย์งั้นขอคำแนะนำให้กับ3เดือนที่คุณพี่ท่านนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ไหมว่าต้องยังไงบ้าง
0: อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวแต่ตัวคนไข้เองนั้นก็ผมว่าธรรมะศาสนาพุทธสอนให้เราได้ยอมรับเรื่องบางเรื่องที่เป็นธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บก็ถือเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของเรานะแต่ธรรมชาติที่เราไม่ค่อยยอมไม่ค่อยชื่นชมนักนั่นเองยอมรับพวกนี้ไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโรคพวกนี้ก็จะไม่ลำบากนะครับ
1: เท่าที่จำได้นะอาจารย์หมอเคยบอกว่ามะเร็งตับเนี่ย1-2มันมักว่ามีอาการ
0: 1-3
1: ยังไม่มีอาการพอจะมาเจออีกทีบางทีกูไม่กลับอาจารย
0: ์แต่พื้นฐานจริงๆมันมักจะมาตัดพวกตับแข็งนะตับแข็งนี่มันมีโอกาสที่จะแปลงกายเป็นตัวร้ายได้ง่ายกว่าตับโรคตับอื่นๆเช่นกันตับแข็งมันจะเริ่มมาจากไขมันเกาะตับก่อนสมัยนู้นเลย5ปี10ปีที่แล้วนู่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แปลงกายเป็นตับแข็งแต่ตับแข็งมีเส้นทางมันเข้ามาเป็นช่องทางนึงคือพวกขี้เมาเมาเช้าเมาเย็นเนี่ยครับ
1: ดื่มไง
0: มันมาช่องนี้อีกช่องทางนึงอีกซอยนึงเลยนะครับแต่เข้ามาประจบกับตรงคำว่าตับแข็งเซโรซิสตับแข็งมันจะมีประมาณ 6% 7% ที่แปลงกายเป็นไอ้ตัวร้ายนี่แหละ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังแชร์มาอาจารย์คุณจันทรงค์เรื่องของการ

0: งดทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทานแต่สัตว์ปีกแล้วก็สัตว์น้ำ6เดือนเนี่ยผลการตรวจสุขภาพดีขึ้นทุกค่าเลยครับอาจารย์เกี่ยวไหมอาจารย์มันเกี่ยวไหม
1: ผมที่เราพูดในระบบการแพทย์เนี่ยไม่ใช่ระบบพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอันนี้มันครอบคลุมกว้างไปขออภัยขอลดคำว่านี่ลงไปนะครับมันจะเป็นเนื้อแดงด้วยเนื้อแดงมีความหมายคือเป็นเนื้อแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ไม่ได้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดเป็นจำเลยนะไม่ใช่นะครับท่านผู้ฟังเพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดก็คือยกเว้นไก่กับปลานั่นเองอะที่เหลือที่คุณกินอยู่เนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งนั้นเนื้อแกะเนื้ออะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้มีจำเลยเยอะเกินเหตุไปหลายละสิบเท่านะครับต้องเน้นว่าคำว่า red meat red แปลว่าแดงๆ meat วันเนื้
0: อ
1: เนื้อแดงๆมันด้วยแต่เป็นของไอ้กลุ่มเนี้ยไอ้กลุ่มที่เลี้ยงด้วยนมไม่ใช่ของไอ้เป็ดของไก่ของปลาไม่ใช่อันนั้นเพราะมันไม่เลี้ยงด้วยนมเพราะนั้นก็หลุดจากการเป็นจำเลยไปแต่กลุ่มที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมีเนื้อแดงๆมันเองเนี่ยก็อันนี้คือสัตว์จำเลยต้องเจาะจงลงมาขนาดนี้นะครับท่านผู้ฟังครับ
0: คุณผู้ฟัง2283บอกว่าอาจารย์ที่บอกว่าตับกรองของเสียแสดงว่าเราไม่ควรกินตับของสัตว์ใช่ไหมตับหมูตับไก่ตับเป็ดตับห่านอะไรพวกนี
1: ้ต่อไม่ใช่ครับมันพอของเสียมาปุ๊บเช่นเหล้าดีละเอาอีกแล้วที่มาแอลกอฮอล์มาเลยครับใครไปจัดการมันได้แอลกอฮอล์เนี่ยไม่มีใครจัดการมันได้หรอกครับมันเป็นตัวร้ายฆ่าเขาหมดทั่วนะแต่ตับมันสู้อะเชิดหน้าสู้เลยมันสร้างสารออกมาเพื่อแปลงไอ้แอลกอฮอล์ให้เป็นสารที่ไม่มีพิษต่อร่างกายมันทำอย่างนี้ครับการที่มันทำอย่างนี้แปลงใหญ่ตัวร้ายเป็นตัวดีซะก่อนแล้วก็ขจัดทิ้งทางไตออกสปัสสวะฉี่ชุดจิ้วไปเรื่อยๆนั่นคนกินเหล้าฉี่เยอะจะตายไปนะครับจากตับมันต้องแปลงมาก่อนนะต้องผ่านตับก่อนตับเป็นทางที่แบบที่อันตรายระดับนี้ครับไปสู้กับของลายทำให้เธอเป็นของที่สุขุมมากขึ้นสงบเสงี่ยมเจียมตัวมากขึ้นแล้วก็ปล่อยไปให้ไตออกทางปัสสาวะเลยเป็นกระบวนการที่สู้สุดฤทธิ์นะครับตัวเองเนี่ยสละความเป็นตัวเองมาเยอะเลยยอมไปสู้กับเจ้าศัตรูตัวร้ายไงท่านผู้ฟังมันไม่ได้ตัวทำให้เกิดร้ายนะครับท่านผู้ฟังครับแต่มันทำให้ตัวที่ร้ายกลายเป็นตัวดีไตจะได้เอาทิ้งได้ตามกระบวนการปกติของร่างกายถ้าไม่ผ่านตับก่อนเนี่ยไตเอาออกไม่ได้หรอกครับแอลกอฮอล์เนี่ยเอาออกทางไตเลยไม่ได้ครับมันทำลายไตพังหมดนะครับมันต้องทำให้เป็นของดีซะก่อนมันจะได้ผ่านไตได้นะเว้ยอะไรเงี้ยครับ
0: นะคุณฟังอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์คุณออสอายุ69น้ำหนัก60ปีปี65ค่ะหมอส่องกล้องกระเพาะอาหารปรากฏว่าติดเชื้อแต่ว่าไม่มีเนื้อร้ายนะครับอาจารย์ผมก็ทานยาจนครบปีนี้เนี่ยมันมีอาการปวดเล็กๆห่างๆกันหลายวันถามว่าจะต้องกลับไปพบคุณหมออีกไหม
1: คนเดิมเลยครับถ้าเป็นไปได้นะเพราะเขามีประวัติคุณอยู่แล้วมีรูปเลือดจากที่เขาส่องเห็นในกล้องไอ้ที่เจอเชื้อนี่คือ H. pylori ครับเชื้อตัว H. pylori ตัวชื่อของมันนะครับซึ่งกินยารักษาฆ่ามันได้แต่ต้องกินยาวนานขนาดสัก10วันถึง14วันนะถึงจะฆ่ามันได้หมดก็จบไปนะครับแต่คุณก็กินอาหารพวกนี้เข้าไปอีกสุกๆดิบๆมันก็ติดจากอาหารเข้าไปอีกส้มตำเนี่ยผมเนี่ยยกตัวอย่างของอร่อยเลย มันไม่ได้คือส้มตำไม่ได้ทำให้ร้อนอ่ะพอตำแต่ครกเสร็จปั๊บก็กินกันเลยนะมีโอกาสที่จะเชื้อเฮสเตอรอลเข้าไปอีกแต่มีโอกาสทำให้เกิดอาการคุณพูดถึงอีกนะครับก็ลองไปตรวจคุณหมอคนเดียวนะครับเขาอาจจะไม่ต้องส่องกล้องดูก็ได้ค่ะจะมีเดี๋ยวนี้มีเทคนิคการเป่าล
0: ม
1: เอาลมจากกระเพาะกับปวดปอดเนี่ยผสมกันแล้วก็ให้เต่าเข้าใส่ถุงมันถุงขนาดสักคืบหนึ่งแล้วก็ส่งห้องแลบเดี๋ยวนั้นเลยคุณก็นั่งรอแล้วกันนะผลมันจะออกมาว่ามีเชื้อตัวนี้อีกหรือเปล่าถ้ามีก็ให้ยาไปฆ่ามันอีกต้องกินยาสิบกว่าวันนะครับนะครับ
0: ทิ้งท้ายประโยคนี้ทิ้งท้ายข้อความนี้จากคุณนิติพัฒน์ค่ะว่าแต่ว่าไส้เป็ดก็อร่อยนะครับอาจารย
1: ์ตลาดกินทีไม่ว่ากันนะท่านฟังเพราะจริงๆผมก็กินบ้างนะกินชิ้นสองชิ้นพอให้หายอยากนั่นเองแต่ไม่ยอมกินเยอะก็แล้วกันนะครับพอรู้แก่ใจไม่ยอมกินเยอะเกินไปนะคร
0: ับ ค่ะข้อความที่เหลือขออนุญาตพรุ่งนี้นะคะวันนี้เวลาหมดอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกและต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้

0: ินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: 7:35 น. 2 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าข่าวกีฬานะครับวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แป๊ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ก็ยังขับรถมาสบายๆแยก SC Park โรงเรียนอินเตอร์ยังไม่เปิด
0: ครับ
1: ใครที่เดินทางอยู่ก็ขอให้ถึงที่ทำงานโดยสวัสดิภาพนะครับอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะฝนไม่ตกมา3วันแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เออแปลกดีแต่ว่าทางเหนือทางอีสานยังมีตกกันอยู่นะครับเมื่อวานก็ร่วมทำบุญกับคุณจารวัฒน์พิบไหวไปบวชไปบวชที่ทางเหนือเชียงใหม่นะฮะนะเห็นบอกจะบวช7 วันนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นในชีวิตนะครับแต่ที่บ้านก็ได้ต้องทำบุญและทำทานกันเต็ม
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของวัยนะเรื่องของสายตาด้วยกับมั่งกำลังจะโอนไปนะฮะภรรยาบอกนะเดี๋ยวช่วยทำบุญให้นะครับก็เลยโอนไปก็ให้เบอร์บัญชีไปของธนาคารกรุงไทยปรากฏว่าพอโอนมาโอนไปเรียบร้อย 1,000 บาทชื่อเป็นผู้หญิงบัญชีผิดไปตัวนึงเลขท้ายของเจ้าวาวมัน221แต่เห็นเป็น921ครับแต่โอนไปแล้วนะเลยผมต้องมาโอนเองอีก 1,000 บาทสรุปว่าเมื่อวานได้ทำบุญแล้วก็ทำทานด้วยครับ 2,000 บาท
0: แล้วเอากลับมาคืนได้ไหม
1: จะไปคืนได้ยังไงไปแล้ว
0: ก็แจ้งนะเบ๊แจ้งธนาคาร
1: ก็แฟนผมก็พยายามอยู่หน่อยนะฮะโทรไปธนาคารกรุงเทพเขาบอกต้องไปแจ้งความต้องไปแจ้งความกับ 1,000 บาทก็ถือว่าทำบุญแล้วก็ทำทานไปนาคยังหัวล้อกลับมาเลยนะครับตอนเราส่งเบอร์บัญชีไปอันนี้ไม่ใช่ชิปบัญชีผมครับอ่ะก็นะฮะอายุถ้าดูไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขก็เน้นย้ำนะฮะดูชื่อก่อนนะครับพอโอนนะฮะจะโอนเงินเนี่ยเลขบัญชีขึ้นปุ๊บต้องดูชื่อเจ้าของบัญชีก่อนว่าถูกต้องไหมถึงค่อยกดยืนยันอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องประสบการณ์ของคนสูงวัยขึ้นนะเวลานี้นะครับ
0: อ
1: ่ะเรื่องของกีฬาอะไรต่างๆถ้าเป็นวันนี้นะครับจะมีฟุตบอลบ้านเรา2รายการนะท่านผู้ฟังไอ้ตันวิลล่าเตะกับ BG ที่สนามของ BG นั่นแหละครับทุ่มครึ่งนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเตะชิงแชมป์อาเซียนกับทางฟิลิปปินส์20:00 น.นะครับทั้ง2รายการไม่มีฟรีทีวีดูนะครับนะแล้วก็ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับก็มีตะก้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ
0: ครับ
1: วันนี้เริ่มนะฮะซึ่งนักข่าวก็ถามคุณธนานายกสมาคมว่าเรื่องผู้เล่นนะฮะถ้าโดนบงโดนแบนจะเป็นอย่างไรกับชุดเอเชียนเกมเห็นว่าจะประกาศว่านักกีฬาตะก้อเราจะโดนแบนหรือไม่ในช่วงนี
0: ้ครับ
1: ในช่วงที่ระหว่างแข่งคิงคัพเนี่ยครับก็คุณนาบอกว่าเราได้ส่งชื่อแบบว่าสำรองไปพอสมควรนะนักกีฬา14 คนเราส่งชื่อไปประมาณ20 คนถ้าใครมีปัญหาก็ทดแทนกันได้นี่เป็นกีฬาที่เราตั้งเป้า4 เหรียญทองเลยนะครับ
0: ครับ
1: น่า4 เหรียญทองเลยทีมชุดแล้วก็ทีมเดี่ยวทั้งหญิงทั้งชายอ่ะก็รอดูกันนะครับใครสนใจเรื่องตะก้อก็ไปดูกันได้นะครับส่วนผลฟุตบอลอาเซียนอีกกลุ่มหนึ่งผลออกมานี่ผมก็ตกใจเล็กๆคุณเทพ
0: เ
1: รื่องเวียดนามกับอินโดนีเซีย
0: ครับ
1: ช่วงหลังโลกัวอินโดมากกว่ากลัวเวียดนาม
0: คือผมว่าไม่ต้องกลัวอินโดมากกว่ากลัวเวียดนามอ่ะ
1: ผมกลัวเวียดนามต่อไป
0: ไม่ผมว่ากลัวทุกทีมเถอะไทยเนี่ยไม่ใช่อันดับ1ของอาเซียนอยู่แล้ว
1: ใช่ครับตอนนี้นะครับ
0: คือจะเป็นอันดับ2หรืออันดับ3
1: อ
0: ันเป็นอีกเรื่องนึง
1: คือความรู้สึกเมื่อก่อนเวลาเจอทีมในอาเซียนเราไม่รู้สึกกลัวอะไรนะเพราะเราจะยิงเท่าไหร่ตนเองแต่ตอนนี้ผมบอกผมกลัวอินโดมากกว่ากลัวเวียดนามแต่คุณเทพบอกมันกลัวทุกทีมแล้วครับก็เป็นเรื่องที่อันทุนนี้สั้นนะจะต้องสร้างศรัทธาตรงนี
0: ้
1: ให้กลับมาสู่แฟนบอลชาวไทยให้ได
0: ้ครับ
1: ต้องคุมทีมแล้วก็โชว์ฟอร์มสวยๆทุกเกมไม่เห็นนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะการเข้าถึงมันยากขึ้นไงมันไม่มีการถ่ายทอดให้ดูฟรีอะครับต้องจ่ายเงินนะครับนะหรือไม่ก็ต้องซื้อตั๋วไปดูในสนามอย่างนั้นถ้าศรัทธาไม่มาพลังงานมันก็ไม่เกิดเงินก็ไม่ออกจากกระเป๋าครับ
0: ครับ
1: เออเอาก็คืนนี้เนาะนะจะเป็นอย่างไรแต่เวียดนามชนะอินโดนีเซียแบบไม่ใช่ลูกเดียวนะ
0: ชนะ3-0
1: ครับ
0: แข่งกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อินโดนีเซียด้วย
0: ใช่ครับ
1: เป็นเจ้าบ้านด้วย
0: เป็นเจ้าบ้านฮะ
1: ที่ท่านนายกอนุทินเรากำลังอยู่ที่นั่นนะครับสามศูนย์เลย
0: สามศูนย์ครับก็อินโดนีเซียมีการปรับนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียไม่ได้ใช้โค้ชของเกาหลีใต้แล้วนะครับเป็นโค้ชจากอังกฤษนะครับจอห์นฮัตแมนนะฮะ
1: โค้ชอังกฤษเหมือนไทย
0: ใช
1: ่
0: เคยมีโค้ชอังกฤษที่ประสบความสำเร็จไหม
1: ยาก
0: ยากนะ
1: ไม่เคยเห็น
0: ของไทยที่มาทำได้ยอดเยี่ยมก็คือปีเตอร์วิทย์อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศของเอเชียนเกม
1: ทุ่มทุนมาก
0: ใช่ครับ
1: ทุ่มเทส่วนตัวด้วย
0: ก็เป็นเวียดนามนะครับ ชนะอินโดนีเซียไป3-0 1-3เนี่ยมาจากราฟาเอลซันหรือว่าเหงียนซวนเซินนะคร
1: ับ เด็ดๆคนที่เป็นบราซิเลียนใช่ไหม
0: ใช่ที่เป็นบราซิเลียนนะหมายเลข12
1: อ
0: ่ะก็ยิงประตูปิดท้ายแต่ว่า2ประตูแรกเนี่ยมาจากเวียดนามแบบล้วนๆเลยเวียดนามตอนนี้เนี่ยปาร์คฮังซอไม่ได้คุมแล้วแต่ก็ยังเป็นเกาหลีอีกท่านหนึ่งที่มาคุมทีมก็คือคิมซังซิกคิมซังซิกเนี่ยมารับงานเวียดนามต่
1: อ
0: และคนนี้เป็นอดีตนะครับถ้าใครติดตามฟุตบอลเกาหลีมาเนี่ยก็จะจำได้เป็นอดีตเซ็นเตอร์แบ็กของทีมชาติเกาหลีใต้นะคือประสบความสำเร็จในระดับทีมชาติเนี่ยมากกว่าปาร์คฮังซอเยอะเลย
1: โอ้โห
0: ใช่มากกว่าปาร์คฮังซอเยอะเลยแล้วพอหันตัวเป็นโค้ชเนี่ยก็ทำได้ดีแล้วตอนนี้เขาควบทั้งทีม23ปีแล้วก็ทีมชุดใหญ
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเห็นธรรมชาติของนักเตะชุดนี้อย่างดีมาก
1: โอ้แล้วก็ไม่เขินไม่อายด้วยน
0: ะ
1: โอนสัญชาตินักเตะบราซิลที่ไปค้าแข่งอยู่ในลีกของเวียดนามอ่ะมาเป็นนักเตะทีมชาติเขาเฉยเลย
0: ครับ
1: ก็คงเห็นจีนทำเขาเลยทำตามอ่ะเนาะส่วนอินโดนี่ถ้าชุดใหญ่เขาจริงๆจะมีลูกครึ่งเยอะนะหัวทองก็มีนะ
0: ครับ
1: แต่ชุดอาเซียนนี่ไม่มีครับ
0: ก็เป็นเลขคู่หนึ่งนะครับเขมรนะครับชนะติมอร์เลสเต้3-0
1: ที่สนามเขมร
0: ที่สนามของชัยครับมรดกเตโชสนามที่ใหญ่ที่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: ในอาเซียนครั้งนี
1: ้
0: ชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้มรดกเตโชคือสนามที่ใหญ่สุด
1: ใหญ่สุดของทุกชาติเลย
0: ใหญ่กว่าราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
1: ส่วนติมอร์
0: แล้วก็ใหม่สุดด้วย
1: ติมอร์มาเช่าสนามที่ชนนะ
0: ครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในกลุ่ม A นะครับเวียดนามแข่งไป3นัดมี7คะแนนประตูได้ลบเสียบวก10ตามมาด้วยอันดับ2คือสิงคโปร์นะครับ3นัดมี7คะแนนนะครับประตูได้ลบเสียบวก3อันดับ3เป็นอินโดนีเซียนะครับ3นัดมี6คะแนนนะครับ3ทีมนี้คือทีมที่มีโอกาสเป็นที่1ที่2ในกลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนเขมรแล้วก็ติมอร์เลสเตตกรอบไปแล้วเขมร3นัดมี3แต้มนะครับส่วนติมอร์เลสเต4นัดนะครับไม่มีแต้มนัดสุดท้ายของกลุ่มนี้จะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนะครับเวียดนามจะเล่นในมิดินสเตเดียมนะครับบ้านของตนเองที่ฮานอยพบกับเขมรนะครับแล้วก็สิงคโปร์นะครับเล่นที่เจรันบาซานะครับบ้านของตนเองพบกับอินโดนีเซียคุณนี่น่าจะมันแหละเพราะว่าเป็นการแย่งชิงการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไงอินโดนีเซียควรจะต้องไม่ใช่ควรจะต้องอ่ะต้องชนะให้ได
1: ้
0: ต้องชนะสิงคโปร์ให้ได้ในบ้านของสิงคโปร
1: ์โอ้
0: ไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเวียดนาม เวียดนามกับสิงคโปร์จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
1: อังกฤษคนนี้อาจจะว่างงานอีก
0: ก็เป็นมีความเป็นไปได้นะครับก็ติดตามกันแล้วกันนะฮะ

0: ส่วนในกลุ่ม B อย่างที่พี่แป๊ะบอกไปวันนี้ในกลุ่ม B ก็
1: วันนี้ทีมไทยจะใส่เสื้อชุดขาวนะครับ
0: อืมสีขาวอ่ะ
1: สีขาวสีขาว
0: ครับเล่นในวันออกไปเยือนนี
1: ่ไปเยือนฮะ
0: ไปเยือนฟิลิปปินส์
1: ที่นิวคลาร์กซิตี้อารินติกสเตเดียมเมืองคาปาสไม่ใช่เมืองหลวงเขานะนะสองทุ่มสองทุ่มนะครับทูวิชั่นนาวก็เมื่อวานก็ถลุงคงแถลงข่าวความพร้อมกันไปนะครับ
0: ในทางทฤษฎีเนี่ยไทยมาเลเซียเมียนมาแล้วก็ฟิลิปปินส์สี่ทีมนี้มีโอกาสที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศนะฮะเพราะแต้มยังไม่ห่างส่วนลาวนั้นบายบายไปก่อนหน้านี้แล้วแข่งสามนัดแพ้รวดทั้งสามนัดนะครับ
1: ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกนะครับนะฮะก็เขาจะมีการจับนะฮะจับฉลากก่อนนะครับนะฮะวันที่27นี้นะครับโดยออกเป็น7กลุ่มนะแล้วก็มี7ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
1: 7ประเทศที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพของแต่ละกลุ่มก็มีไทย UAEโอมานมาเลเซียเมียนมาสปปลาวเป็นด้วยคีกิสถานด้วยนะโดยมีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด35ชาติครับแบ่งเป็น7กลุ่มกลุ่มละ5ชาติโถนะครับอยากรู้ไหมครับทีมไทยเราอยู่โถไหนถ้าชุด17ปีของเราเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เราอยู่โถ1นะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราเป็นเจ้าภาพ
0: หลักไม่อยู่แบบนั้น
1: ทุกยาภาพ
0: มีอยู่แค่นั้น
1: ทุกยาภาพต้องอยู่มีเยเมนมีไทยนะอินโดนีเซีย UAE อินเดียโอมานอิหร่านนะฮะเนี่ยชาติเหล่านี้จะไม่เจอกันนะจะไม่เจอกันนะโถ2ซึ่งมีโอกาสที่จะเจอไทยก็มีมาเลเซียอิรักบังกลาเทศเติร์กเมนิสถานเมียนมาคูเวตสปป.ลาวโถ3ก็มีอัฟกานิสถานซีเรียบาเรนจอร์แดนคีกิสถานฮ่องกงปาเลสไตน์โถ4ปากีสถานมองโกเลียสิงคโปร์เลบานอนฟิลิปปินส์ไชนีสไทเปแล้วก็ปูตานโถ5ครับมีกัมพูชามาเก๊าบรูไนนะหมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาด้วยนะมาเลน่ามาลีฟสีลังกาแล้วก็กวมนี่จะเป็นถือว่าทีมที่อ่อนที่สุดตามอันดับฟีฟ่าเอาแบบซาดิสเลยคุณเทพไทยจะอยู่ร่วมทีมอะไรดีเขาจับกันวันที่27นะนะครับการแข่งขันนี่ก็จะเริ่มนะครับแข่งขันกันแล้วก็8ถึง20พฤศจิกาปลายปีนี้หาแชมป์กลุ่ม7ชาติแชมป์กลุ่มนะนะก็มีทั้งหมด5ใช่ไหมหาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานนะแล้วก็จะหาอีก8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศกาตาร์นะฮะในปีหน้าก็คือเนี่ยพวกเนี้ย5กลุ่มจะหา7ชาตินะครับแล้วก็จะไปแข่งขันเป็นตัวแทนทวีปเอเชียนี
0: ่
1: อือก็ได้8ทีมเลย
0: ครับ
1: 8ทีมเลยนะถ้าเราไม่ติด1ใน8นี่มีเขินมีอายเล็กน้อยนะครับ
0: ผมว่าไม่น่าจะเขินอายอะไร
1: ครับโลครับผม
0: เพราะผมรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เขินไม่อายอะไรแล้ว
1: เพราะว่าบอลจริงแชมป์โลกอายุไม่เกิน17ปีนี่เขาจะจัดกันทุกปีนะเขาจะจัดกันทุกปีนะครับในปี70นะครับเอารากาตาเป็นเจ้าภาพนะฮะก็เราอย่าไปคาดเลยนะรอให้เขาทำดีกว่า
0: ใช่
1: เดี๋ยวซาดิสเกินไป
0: เดี๋ยวซาดิสเกินไปก็จะมา บอกโอ้ยเนี่ยแช่งให้ไทยตกรอบหรือไง
1: คือ5ชาติดีแชมป์กลุ่ม5กลุ่มแล้วอีก2ทีมที่ดีสุด
0: ครับ
1: นะครับนะไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกอุซเบกนี่ก็คือนะครับชาติที่เขาน่าจะเป็นเจ้าภาพแล้วได้เล่นด้วยไงเป็น8ชาติไง
0: เขาได้ไปบอลโลกมาแล้วนะ
1: ครับ
0: อุซเบกิสถานเนี่ย
1: แสดงว่าถ้าสมมตินะนี่ถ้าดูนะคือถ้าเอา8กลุ่มเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมแข่งขันก็แสดงว่าแชมป์กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีโอกาสได้ไปเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นั่นก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อวานเนี้ยในช่วงรายการของเราเนี่ย มันจะมีการแข่งขันเทนนิสอยู่รายการหนึ่งก็คือมูบาดาล่าหรือว่าวอชิงตันดีซีโอเพ่นนะฮะในรอบชิงชนะเลิศที่ผมพูดอันนี้เพราะว่ามันแข่งไปเข้าสู่เซตที่2แล้วมันต้องพักไปชั่วคราวแล้วก็มาแข่งต่อแต่ที่ต้องชื่นชมก็คืออเล็กซานเดอร์เอร่าเหรียญทองซีเกมส์อ่ะ
1: ครับผม
0: สาวน้อยจากฟิลิปปินส์วัย21ปีอ่ะ
1: ครับ
0: ได้แชมป์ฮะ
1: เอาเหร
0: อเอาชนะเจสสิก้าเปกูล่า
1: เฮ้ยมือดีนะ
0: มือเก๋าอ่ะนักเทนนิสหญิงที่บอกว่ารวยที่สุดในโลกใบนี
1: ้
0: ที่คุณ

0: พ่อเป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลอ่ะ
1: ครับ
0: เอาชนะไปได้2-1เซตเซตแรกแพ้ไปก่อน4-6แล้วก็เซตที่2ในกลางเซตต้องหยุดการแข่งขันเข้าใจว่าเป็นเงื่อนไขจากสภาพอากาศนะครับแต่พอกลับมาแข่งขันต่อเอลล่าก็เอาชนะเปกูล่าไปได้6-4นะครับแล้วก็เซตที่3ชนะ6-0เลย
1: ครับ
0: นะฮะอเล็กซานเดอร์เอลล่าเนี่ย21ปีส่วนเจสสิก้าเปกูล่าเนี่ย32ปี
1: โอ้โหต่างกันเยอะ
0: ความน่าสนใจของอเล็กซานเดอร์เอลล่าเนี่ยได้รับความสนใจมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะถามว่าทำไมต้องได้รับความสนใจตั้งแต่รอบแรกเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเธอก็ยอดเยี่ยมเอาชนะเจ้าซีเหวินซึ่งเป็นเหรียญทองหญิงเดียวของจีนไปได้2-1เซตพอรอบ2เนี่ยเอาชนะไลล่าเฟอร์นันเดสที่เป็นอดีตรองแชมป์ US Open ที่แพ้ต่อเอมม่าลาดูคานัว
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นชาวแคนาดาเนี่ยเอลล่าเอาชนะไปได้2-0เซตนะครับเอาชนะเหรียญทองโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วเอาชนะมือ7ของรายการไลล่าเฟอร์นันเดสจากแคนาดา2-0เซตเข้ามาในรอบ8คนสุดท้ายชนะเอเลน่าสวิตโตเลน่าซึ่งเคยเข้ารอบลึกๆในการแข่งขันแกรนด์สแลมเป็นว่าเล่นนะครับเข้าถึงรอบรองชนะเลิศการแสดงเนี่ย 3-4 รายการติดก่อนแล้วก็เป็นมือ2ของรายการอเล็กซานเดอร์เอลล่าเอาชนะได้2เซตรวด6-3และ6-4รอบรองชนะเลิศเจอกับนาโอมิโอซากะจากญี่ปุ่นการแสดง4รายการปรากฏว่าอเล็กซานเดอร์เอลล่าเอาชนะไม่ได้แบบง่าย
1: อีก
0: 2เซตรวดเลย6-4แล้วก็6-2
1: ครับ
0: จนกระทั่งผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็เอาชนะเจสสิก้าเปกูล่าไปได้
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยเป็นไวรัลถ้าใครที่ติดตามเทนนิสหรือว่ากีฬาในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคนนี้เป็นไวรัลเลยนะฮะแล้วก็เป็นตัวเต็งที่จะคว้าเหรียญทองของฟิลิปปินส์นะครับในการแข่งขันเทนนิสหญิงเดี่ยวคนนี้น่าจะได้ขับเคี่ยวกับน้องอะไรนะที่วันนั้นพี่แปะเล่าไปอะรวงข้าว
1: รวงข้าว
0: แล้วก็มี
1: น้องแล้วอีกคนน้องรัลนาร
0: ัลนาธาราลุดีนั่นแหละ
1: เอเชียนเกมเจอกัน
0: ใช่มีโอกาสที่เจอกันเพราะว่าน
1: ี่เดือนหน้าเลยนะเอเชียนเกมเนี่ย
0: รุ่นราวคราวเดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าอเล็กซานเดอร์อเล็กซานดราเอลล่าเนี่ย21น้องรวงข้าวก็ประมาณ21 22อ่ะเด็กกุ้งสงอ่ะ
1: ครับครับเทนนิสนี่ก็ทางการกีฬาก็ไม่ได้มุ่งมั่นว่าจะได้เหรียญทองอะไรสักเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: แต่สร้างให้มันเกิดขึ้นให้ได้เพราะระดับเอเชียนเกมนี่มันมีพวกญี่ปุ่นมีจีนมีพวกโอ้โหตะวันออกกลางค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: มาแข่งขันด้วยนะครับก็จากเดิมนี่เอเชียนเกมเรานะครับตอนแรกๆก็คิดว่าจะได้ไม่ต่ำกว่าเดิม12เหรียญ
0: แต่เป้าเขาให้ไป21เหรียญนะ
1: ตอนหลังก็นะฮะพุ่งเป้าไป21เหรียญจากเห็นดูจำนวนนักกีฬาแล้วไงของเรามันค่อนข้างจะเยอะแล้วตอนหลังครับสงสัยมีใครไปกระซิบข้างหูฮะตอนนี้ตั้งเป้าคือ15ทองครับผม
0: อ้าวสรุปเอา
1: 15ทองเลย15ทองอีกแล้ว15ทองนะเดือนหน้าแล้วนะครับโอ้โหนี่คุณจะเริ่มแข่งกันนะครับ
0: 19
1: ถึง4กันยายนนี้นะครับเช่นเกมฮะแต่งานนี้เข้าถึงดูได้นะสบายสบายนะครับเอาละไปถึงเรื่องของนะครับ BBC รายงานหน่อยว่านะครับBBC รายงานว่าตอนนี้สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เตรียมดำเนินการถอนหนังสือสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งของประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าของจานนี่อินฟานติโน่
0: ครับ
1: ซึ่งนะจะมีการเลือกตั้งกันปีหน้าเดือนมีนาวันที่18ซึ่งจะเป็นวาระคือปี2027ถึง2031นะครับนะซึ่งก็ก่อนหน้านี้เนี่ยยืนยันว่าจะสนับสนุนนะนะตอนนี้จะถอนครับไม่สนับสนุนแล้วนะครับก็เรื่องจากที่จะไปตั้งบริษัทลูกบริหารการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วครับแล้วก็มีรายงานด้วยว่าตอนนี้นะครับจากที่เราไม่สนับสนุนแล้วครับจะมีการทำหนังสือเรียกร้องให้ตรวจสอบแล้วก็จะนำไปสู่การไม่สนับสนุนในดำรงตำแหน่งต่อไปด้วยประมาณนี้
0: คือนอกจากไม่สนับสนุนส่วนตัวแล้วก็ไม่คิดก็คิดว่า
1: จะเดิน
0: ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วย
1: จะเดินหน้าให้ยูฟ่านี่นะครับตรวจสอบคือไม่ไว้วางใจอะถ้าเป็นบ้านเราคืออภิปรายไม่ไว้วางใจอะนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งต่อไปด้วยแต่ยังไงผมก็มองว่าด้วยเสียงอะนะหนึ่งชาติหนึ่งเสียงเนี่ย
0: ครับ
1: ก ก็น่าจะได้ดำรงตำแหน่งต่อจนถึงปี2031นะครับ
0: ก็ต้องดูเพราะว่าสมาชิกของฟีฟ่านะครับ

0: ทั้งหมดในโลกใบนี้มีอยู่211นะฮะเขาต้องการเสียง106เสียงจาก211ถึงจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่4ต่อไปนะครับสำหรับเจนนี่อินฟราติโนคือคนที่เป็นลูกครึ่งสวิตกับอิตาลีแต่เลือกที่จะถือสัญชาติสวิตนะฮะ
1: ครับ
0: วัย56ปี
1: ครับโอ้ยผมไปดูความเคลื่อนไหวของพรีเมียร์ลีกนะไอเชลซีที่โดนลงโทษอ่ะ
0: ซื้อบาเลย
1: การซื้อขายนักตุ๋นนักเตะแต่โทษนะห้ามซื้อขายนักเตะ2รอบแต่ให้รอลงอาญา
0: ใช
1: ่ให้รอลงอาญาก็ไม่ประวันพรั่นพึงนะครับฤดูกาลนี้เชลซีซื้อนักเตะใหม่เป็นรายที่7แล้วครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ทุกอย่างเดินด้วยสายกลางที่ถูกต้องนะก่อนหน้านี้มีมนๆเทาๆพอสมควรนะฮะโอ้ตั้ง70กว่าเคสนะในการสอบสวนคราวนั้นแต่รอลงอาญาครับเรื่องการรอลงอาญานี่มันโอ้โหตั้งแต่ฟุตบอลโลกนี่มาถึงนะฮะฟุตบอลลีกของอังกฤษด้วยแล้วนะครับณเวลานี้
0: คือไม่คิดว่าจะลามจากกฎหมายอาญามาสู่เรื่องของกีฬาได้
1: กีฬาได้
0: นะฮะก็หยิบเอามาใช้ตั้งแต่บุรุษกันนะครับโดนในฟุตบอลโลกแล้วก็ยังเล่นได
1: ้อันนี้ของเชลซีสรุปว่าผิดนะปรับเป็นเงินนะ
0: ครับ
1: ปรับเป็นเงินแล้วก็เป็นเงินนี่ประมาณสัก400กว่าล้านบาทอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็รอลงอาญาเรื่องการซื้อขาย2รอบแต่แมนซีนะครับ115ข้อหามากกว่าเชลซีนะฮะเลยต้องใช้เวลานานมากมั้ง
0: ใช่
1: ของเชลซีสรุปแต่แมนซียังไม่สรุปนะเวลานี
0: ้ไม่รู้ว่าไอ้กฎระเบียบอันนี้เนี่ยมันมีเรื่องอายุความหรือเปล่าถ้ามันมีเรื่องอายุความเนี่ยผมที่สารคดีเขามีการดึงฮะให้หมดอายุความไป
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าที่อังกฤษมีหรือเปล่าในเรื่องนี้นะในเรื่องที่แมนซีเผชิญอยู่เนี่ย
1: เดี๋ยวรอนะครับเรื่องแมนซีจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้โค้ชคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แล้วนะครับเป็นอิตาลีนะ
0: ใช่
1: อิตาลีอดีตมือขวาอดีตมือขวา
0: เซอร์มาเลสกา
1: ครับก่อนเคยทำเลสเตอร์อยู่
0: ใช่แล้วก็ไปอยู่เชลซีแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะฮะต้องบอกว่างั้นก็มาคุมแมนซีต่อเขาบอกว่าเป็นผู้ที่สืบทอดคนที่ถามเข้ามาว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันนะครับระหว่างแอสตันวิลล่ากับ BG เนี่ยยังมีอยู่ไหมตอบว่ายังมีอยู่มากเลยนะฮะราคาถูกสุดเนี่ย 1,400 บาทนะครับแล้วก็แพงสุด 3,200 แล้วก็มี 2,000 ก็มีนะครับ 2,800 ก็มีนะครับเล่นในเวลา 19:30 นาทีถ้าใครเป็นสมาชิกของ BG อ่ะที
1: ่
0: เป็นสมาชิกอ่ะก็จะได้ดูเกมคู่นี้นะครับผ่านทางการถ่ายทอดนะครับแอสตันวิลล่ากับ BG ยูไนเต็ดนะครับ
1: ก็มีนะครับหน้ากีฬาไทยรัฐวันนี้นะครับจัดกิจกรรมต่อต้านสารโดปก่อนไปเอเชียนเกมเน้นย้ำบทลงโทษหนักขอให้ปฏิบัติเคร่งครัดนี่ว่าแต่ละคนตอนนี้ก็ต้องนะฮะดูแลเอาใจใส่ตัวเองนะอย่าประมาทนะครับแหมได้เป็นตัวแทนทีมชาติแล้วไปตกม้าตายด้วยการตรวจโดปนี่มันอายด้วยนะชื่อเสียงของประเทศแล้วก็ทำให้นะสภาพกำลังของเราก็อ่อนร้าไปด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็จัดกิจกรรมเน้นย้ำกันอีกทีไทยบทปินวันนี้ศึกลูกหนังอาเซียนทูวิชั่นยิงสด2ทุ่มตรง17ปีเอเชียจับติ้ว27สิงหาเมื่อกี้ที่เราบอกว่านะฮะแชมป์กลุ่มนะจาก7กลุ่มก็คือ7ชาติไปรวมกับเจ้าภาพเป็น8เนี่ยอ่ะ7ชาตินี่นะครับไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบย์ไอ้รอบสุดท้ายอุซเบย์เนี่ยมันจะมีอีก9ชาติรออยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ไอ้พวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นพวกนั้นน่ะไม่ต้องมาเล่นตรงนี้ไง
0: ไม่ต้องเล่นใช่
1: รวมเป็น16ทีมแล้วจะหา8ทีมนะฮะหาตั้ง8ทีมนะไปแข่งฟุตบอลโลกนะรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่กาตาร์ปีหน้านะครับไม่ใช่แค่7ชาติที่แข่งกับนะอุซเบย์แข่งที่อุซเบย์แต่มีนะฮะ9ชาติที่ก็รออยู่แล้วรวมเป็น16นะครับเราต้องไปตรงนั้นให้ได้เป็นแชมป์กลุ่มดูแล้วมีโอกาสนะครับเด็ก17ปีของเรานะฮะตอนนี้โค้ชก็เปลี่ยนเป็นใครผู้ใดผมก็ไม่ทราบแล้วเพราะคนก่อนหน้านี้ตั้งเป้าว่าจะให้ทำทีมมาโค้ชไทยอ่ะแล้วจะไปแพ้ลาวตอนชุด16ปีก็ตกงานแล้วนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆนี่จีโน่รับทรัพย์โกยกว่า15ล้านที่เข้าที่4
0: ครับ
1: นะครับเมเจอร์สุดท้ายนะฮะ15ล้านเท่ากับเนรี่คอร์ด้าเพราะอันดับ4ร่วมกันน้องก็รับทรัพย์ไปเรื่อยๆนะ นะตอนนี้ก็ยังเหลืออีก 2-3 รายการก่อนจะหมดฤดูกาลแล้วก็รอปีหน้าส่วนเจ้าชิโฮคุวากินะครับตัวนิดเดียวนะวันนั้นใส่เหมือนใส่กางเกงวอร์มเลยแล้วก็ได้แชมป์ไปงานนี้ก็ได้ไป 1.5 ล้านเหรียญ นะครับพักกันก่อนครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจสอบอดีตแฟนป๋องกว่า4ชั่วโมงหาหลักฐานเพิ่มจากกรณีคดีสะเทือนขวัญป๋องผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งขณะนี้มีข้อมูลเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมแล้วถึง5ศพภายหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำได้เพียง2เดือนโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบข้อมูลกรณีการทำร้ายและทรมานอดีตแฟนสาวที่ปรากฏผ่านการให้ข้อมูลของผู้เสียหายล่าสุดพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนไปยังผู้กำกับการสน.ทองหล่อพร้อมชุดสืบสวนให้เข้ารับตัวอดีตแฟนสาวของนายป๋องจากรายการโหนกระแสเพื่อทำการสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะพยานสำคัญของคดีซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำอดีตแฟนสาวนานกว่า4ชั่วโมงภายหลังการสอบสวนพนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงกับคดีอื่นรวมถึงผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีสะเทือนขวัญพร้อมตรวจสอบทุกข้อกล่าวหาอย่างรอบด้านและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไปลูกช้างพัดหลงใส่โยกล้มแล้วคาดภาวะไตวายเฉียบพลันนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากทีมสัตวแพทย์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งว่าเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาที่ผ่านมาลูกช้างป่าจิ๋วใส่โยกล้มลงและจากไปแม้ทีมสัตวแพทย์จะทำการกู้ชีพอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้โดยระหว่างการดูแลรักษาทีมสัตวแพทย์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำบริเวณใบหูและให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องโดยลูกช้างยังสามารถกินนมได้ตามปกติทุก 2-3 ชั่วโมงครั้งละประมาณ 350-500 มิลลิลิตรแม้จะมีอาการอ่อนแรงสลับกับมีเรี่ยวแรงและพยายามลุกขึ้นแต่ยังคงมีอาการถ่ายเหลว5ครั้งและปัสสาวะสีเข้มโดยปัสสาวะเพียง2ครั้งก่อนจะล้มลงเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาสำหรับจิ๋วใส่โยกเป็นลูกช้างป่าเพศเมียที่ชาวบ้านแจ้งพบเมื่อวันที่30กรกฎาคมบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใส่โยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยพบอยู่เพียงลำพังมีอาการอิดโรยและไม่พบแม่ช้างหรือโขลงในบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไสโยกต้องอาศัยเรือของชาวบ้านเดินทางเข้าพื้นที่ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ลึกและเข้าถึงได้ยาก

0: ดยในช่วงแรกเฝ้าสังเกตการเพื่อรอให้แม่ช้างหรือโขลงย้อนกลับมารับลูกช้างต่อมาเมื่อวันที่31กรกฎาคมทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเข้าประเมินอาการพบว่าลูกช้างมีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงมีบาดแผลบริเวณช่องปากงวงและสะดือมีอาการถ่ายเหลวปัสสาวะสีเข้มและอยู่ในภาวะวิกฤตจึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายมาอย่างที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกเพื่อให้ทีมสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดนายสุขีกล่าวว่าสัตวแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุการล้มเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันโดยอ้างอิงผลตรวจเลือดที่พบว่าค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติประกอบกับอาจมีภาวะผิดปกติของอวัยวะภายในแต่กำเนิดทางนี้ทีมสัตวแพทย์จะผ่าชันสูตรซากและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุการล้มอย่างละเอียดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุ

0: มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนิวคาสเซิลปฏิเสธข้อเสนอจากอาร์เซนอลที่ยื่นมาขอซื้อบรูโน่กิมาไรส์ข้อเสนอฉบับแรกที่สโมสรอาร์เซนอลยื่นไปขอซื้อบรูโน่กิมาไรส์มิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดถูกปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตาม Sky Sports อังกฤษรายงานว่าอาร์เซนอลยังคงไม่ถอดใจและยังเดินหน้าเจรจากับนิวคาสเซิลต่อไปโดยหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวกิมาไรส์มาค้าแข้งยังถิ่นเอมิเรตส์สเตเดียมให้ได้ในที่สุดทางนี้คาดว่าข้อเสนอฉบับแรกที่อาร์เซนอลยื่นไปให้นิวคาสเซิลพิจารณานั้นอยู่ที่77ล้านปอนด์แต่ว่าทัพสาริกาดงตั้งค่าตัวกองกลางวัย28ปีสูงถึง80ถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไฮเดลี่ครับ
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาฟุตบอลไทยเดลี
0: ่แอนโทนีฮัสซันหนูหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้แถลงข่าวเปิดเผยก่อนเกมที่จะนำทัพช้างศึกบุกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์ในศึกอาเซียนคัพ2026นัดที่3ในวันนี้เวลา 20:00 นาฬิกาโดยฮัสซันระบุว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่อันตรายแข็งแกร่งและมีโค้ชที่มีฝีมือซึ่งเขารู้จักเป็นการส่วนตัวยอมรับว่าฟิลิปปินส์มีแผนการเล่นที่ค่อนข้างซับซ้อนและจะสามารถสร้างปัญหาให้ทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนนอกจากนั้นกุนซือชาวอังกฤษยังย้ำว่าสถิติการพบกันในอดีตรวมถึงการที่ฟิลิปปินส์เคยชนะไทยได้ก่อนหน้านี้จะไม่มีผลต่อเกมนี้อย่างแน่นอนและจะไม่นำมาคิดให้เสียสมาธิโดยนัดนี้ทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติไทยได้ทำงานอย่างหนักด้วยการวิเคราะห์ผู้เล่นฟิลิปปินส์เป็นรายบุคคลพร้อมตั้งเป้าหมายชัดเจนคือการให้ลูกทีมเค้นฟอร์มที่ดุดันและแข็งแกร่งออกมาเพื่อบุกไปเก็บชัยชนะให้ได
1: ้ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 8นาฬิ

0: ึกไปว่าโลกธุรกิจทุกปัจจุบันนี้หมุนเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงเร็วจนเราตามไม่ทันนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้จะเป็นการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับมีเวลาอบรมทั้งสิ้น15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะครับ2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะครับกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาทุกท่านไปสู่ตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนพร้อมกับอีก2มหาอำนาจโลกอย่างจีนและสหรัฐนะครับนอกจากนั้นยังมี AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะครับค่าลงทะเบียนเนี่ย 59,000 บาทนะครับรับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้โทรไปได้ที่3เบอร์นี้นะครับท่านผู้ฟัง0944803076 0944803034และ0943966649นะครับรีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าจะอบรมกันในเดือนกันยายนนี้แล้วสำหรับแฟนรายการที่สอบถามนะครับทางแฟนเพจแล้วก็ทาง Facebook ของ FM 99กรณีของ Asian Game นะครับเราจะมีทริปไปดู Asian Game นะครับพี่แป๊ะ
1: ครับโอ้โหเยี่ยมครับ
0: ตอนนี้เนี่ยล็อกทีมฟุตบอลไว้แล้วก็คือทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่น
1: โอ้ยจ้า
0: แล้วก็อีกกีฬาประเภทหนึ่งก็โฟกัสไปที่วอลเลย์บอลนะครับ
2: วัชชัยดำรงองค์ตระกูลน่าจะปลื้มที่แฟนบอล99ไปเชียร์ถึงสนาม
0: แล้วก็จะได้ไปเที่ยวที่เมืองนางโกย่ากับไอจินะฮะ
2: น่าเที่ยวผมไปมาละ
0: บินตรงไปเมืองไหนฮะ
2: ก็นางโกย่านี่แหละครับ
0: บินตรงนะครับที่นั่นได้เลยไม่ต้องมีทรานสเฟอร์อะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็รอติดตาม
2: จะได้เที่ยวเมืองอื่นด้วยเพราะว่าที่พักคงต้องไปนอนเมืองอื่นเพราะว่าที่นัก
0: ก
2: ีฬาต
0: อ
2: นนี
0: ้ล่าสุด
2: ยังพอมีนะ
0: มีฮะมีแต่แบบมันมีในราคาที่ค่อนข้างสูงมากแต่มีเพราะถ้านอนเมืองอื่นแล้วเข้ามาเนี่ยโอ้โหยาวมาก
2: ไม่ลำบากโดยรถไฟลองวางแผนอย่างนี้ดูครับเพราะว่านักกีฬาบางส่วนของไทยเรายังต้องไปนอนในเรือเลยนะ
0: ใช่ครับ
2: นอนในเรือ
0: เขามีเรือสำราญให
2: ้ใช่ใช่ครับทำเป็นโรงแรมเป็นที่พักให้นะครับ
0: ครับ
2: ส่วนตัวนักกีฬาตอนนี้นะฮะของเราเองก็ต้องพร้อมมันสุดๆเพราะว่าใช้งบค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทุกคนจะต้องตรวจสมรรถภาพร่างกาย
0: ครับ
2: ไม่เว้นนะแม้กระทั่งนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าก็ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ที่อังกฤษก็มามีคุณพรชลิตจารุรักษ์พงศ์ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์การกีฬานะฮะแล้วก็คุณนะฮะเขาอ่านยังไงฮะสมจรดหรือสมัติจรดหรือยังไงเดี๋ยวนี้ทำให้มันอ่านยากนะครับอ่านผิดต้องขอไปพออ่านว่าสมจรดแล้วกันมิ่งคำเลิศตอนนี้เป็นระดับที่ปรึกษากกท.นะขึ้นรองไม่ได้ก็เป็นตรงนี้ครับระดับเท่ากันนะฮะไปดำเนินการทดสอบร่วมกับทีมแพทย
0: ์ของสมจดของ
2: สมจรดเหรอ
0: ไม่สมจดเลย
2: สมจดก็ได้ครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมเพื่อในการเข้าร่วมนะฮะซึ่งผลการทดสอบสมรรถภาพโอ้โหอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมเลยนะ
0: ครับ
2: คะแนน 4.33 จาก5คะแนนนะก็ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับส่วนนะครับฟุตบอลที่จะเตะกันวันนี้แอตันวิลล่าเอเชียนทัวร์ไทยแลนด์บอกกล่าวกันนะครับว่าแฟนโซนจะเปิดตั้งแต่บ่าย2นะครับก่อนเปิดประตูสนามเวลา 17:30 การแข่งขันเริ่ม 1 ทุ่มครึ่งบัตรเข้าชมก็มี 3,200 2,800 แล้วก็ 2,000 แล้วก็ 1,400 ซื้อได้ทางเว็บไซต์นะฮะเขาเรียกว่า Ticketmaster นะฮะของทางสโมสรเขาหรือไปสนามก็น่าจะได้กำลัง ไปเข้าไปทางเว็บไซต์ticketsmarter.co.th ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความมั่นใจ

0: เมื่อวานก็มีการแถลงกันนะครับอุนายเอเมรี่ครับก็ได้บอกว่าก็ทราบมาว่าฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมของไทยนะนอกจากเกมอุ่นเครื่องเกมนี้แล้วก็อยากจะเพิ่มแฟนบอลแอสตันวิลล่าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็อยากจะทดสอบผู้เล่นใหม่ๆนะฮะของสโมสรเชื่อว่าเป็นเกมที่จะสนุกแหละครับนะฮะบีจีก็เป็นทีมที่มีประสบการณ์การเล่นต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยในสนามแห่งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเชื่อว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะแต่เราจะแสดงเห็นว่าวิลล่าเตรียมทีมมาดีแค่ไหนในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะมีกานาโชมาด้วยนะสรุปแล้วอะอเลฮันโดกานาโชนะครับผู้เล่นอาร์เจนตินาซึ่งย้ายมาอยู่กับวิลล่าในฤดูกาลนี้มาด้วยวิกตอร์อินลินเดเลฟนี่คือ2ผู้เล่นที่เคยอยู่มาอยู่ผมจอห์นแม็กกินกับตันทีมเทรอนมิงลอสบาร์กรีมากันหมดนะฮะแล้วก็พระติกูตับสั้นของ BG นี่เขาเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนนะนี่ติดทีมชาติชุดอาเซียนด้วยนะแต่ขอเตะเกมนี้ก่อนเจ้าตัวบอกตื่นเต้นนะเพราะว่าอยากจะปะทะกับวิกตอร์ลินเดเลฟ
1: นี่
0: เพราะว่ามีเชื้อสายสวีเดนเหมือนกันไงก็พูดแล้วก็ใครที่มีเวลาแล้วก็มีเงินนะไม่เดือดร้อนก็ไปให้กำลังใจกันได้นะครับวันนี้ครับส่วนข่าวหน้ากีฬานะของมีอีกข่าวนึงตบสาวลุยต่อล่าแชมป์สนาม2ไอ้ลูกยางซีวีครับชิงแชมป์อาเซียนซึ่งมี4ชาติอ่ะจัด 7-9 สิงหาที่เชียงใหม่นะเขาขายบัตรแค่ 7,000 ที่นะนะครับส่วนของเดลี่นิวนะสกู๊ปด้านบนแล้วก็สาวไทยสั่งสอนเวียดนามเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงนั่นแหละครับที่รชนะเวียดนาม3เซตเลยช้างศึกปรับทัพหวดปินสวมชุดขาวสถิติเป็นต่อต้องคว้าชัยครับต้องคว้าชัยครับผมเสมอก็ไม่ได้นะครับอย่าไม่แต่คิดนะฮะแล้วก็มีภาพเกมอุ่นเครื่องนะฮะที่รัฐอิลลินอยอเมริกาของลิเวอร์พูลเจอกับลีดยูไนเต็ดนะฮะ
1: แพ้เนี่ย
0: ลีดรัวยิง4ลูกเลยครับชนะไป 4-2 ครับล
1: ิ
0: เวอร์พูลแพ้ครับ
1: ตอนแรกนำอยู่ 2-0 แล้วก็มาโดนไป 4-2
0: ลุงเนโต้ดราม่าศรัทธาด้วยใจเรื่องใส่ขาสั้นไปไหว้นะครับศาลหลักเมืองเขาบอกว่ามีความศรัทธากับศาลหลักเมืองที่นครศรีก็พานักเตะนะไปบูชาเคารพก่อนเปิดฤดูกาลไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะ
1: ครับ
0: เขาบอกเขาทำมามากกว่า10ปีและตั้งแต่ศักราชเนี่ยที่ศาลหลักเมืองนครศรีอ่ะเราก็นำถ้วยแชมป์ที่ได้ทุกปีเลยฮะแล้วตั้งแต่ไหว้มาแล้วเอาถ้วยแชมป์มาร่วมประกอบพิธีด้วยคือไม่ใช่ทำเป็นครั้งแรกและการทำบอกว่าเป็นการทำของสโมสรไม่ได้มีใครเชิญไปแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพผมเป็นเจ้าภาพเองแต่ตอนหลังๆมีคนไปร่วมมากขึ้นเพราะผมใหญ่ขึ้นไงนี่ผมพูดเองก็เลยมีผู้ว่ามีรองนายกมานั่งในพิธีด้วยประมาณนี้แหละทั้งที่ผมทำของผมเอง
1: คือเป็นเรื่องของสโมสร
0: นะครับไม่มีใครเจ้าภาพหรือร่วมเจ้าภาพไม่ใช่งานของจังหวัด
1: ครับ
0: ไม่ได้เชิญตนไปเป็นประธานแต่เป็นกิจกรรมของสโมสรบุรีรัมย์ในฐานะประธานสโมสรเป็นประธานอยู่แล้วทุกปีฉะนั้นเรื่องการแต่งกายก็เป็นสิทธิส่วนตัวของผมที่จะสะดวกสบายแบบนี้นะฮะใส่กาสั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกบอกเจ้าที่สำนักงานศาลหลักเมืองอนุญาตไม่เคยทักท้วงสักครั้งก็โพสต์มาประมาณนี้อ่ะพอแล้วครับใกล้จะมีเอกลักษณ์ในการแต่งกายแล้วก็บอกว่าถ้างานไหนผมจะเข้าร่วมเจ้าภาพอนุญาตผมก็จะเข้าแต่ผมจะไม่เปลี่ยนกางเกงนะเพราะจะใส่กาสั้นอยู่เนี่ยครับนะฮะประมาณนี้เอาละนะฮะเรื่องอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วไปดูหน้าหนึ่งกันซินะฮะข่าวคราวหรือข่าวนะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนะวันนี้เข้ารายการด้วยดอกไม้พลาสติกของพี่เต
1: ๋อ
0: ก็พึงระวังกันหน่อยนะฮะคนในสังคมนะเวลานี้นะของแท้ของเทียมเนี่ยดูออกหรือไม่ออกก็ไม่รู้เนาะของไทยรัฐเนี่ยตำรวจแท้หรือตำรวจเทียมเนี่ยครับนะตำรวจหัวใหญ่ไงสพหัวใหญ่ไงซัดตำรวจหัวใหญ่ส่งยาบ้าให้ไอ้ป๋องขายมันมีสาวทอมเหยื่อซึ่งเคยเป็นลูกค้าของเจ้าป๋องแฉพฤติกรรมผบ.ตร.เลยเต้นไม่รู้เต้นจังหวะอะไรนะสั่งสอบจ่อฟันผิดให้ไปตรวจมือถือทุกคนกรุงเทพจะได้อะไรไหมครับตรวจมือถือครับตำรวจสภ.ว่าใหญ่ครับกุนนายอย่าทำมือถือหายนะครับ ราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจมือถือของทุกท่านนะครับกรุณาครับผมไอ้ฟุกรำให้กลัวโดนประหารประมาณนี้นะนี่แล้วก็ยังมีอีกนะช่วยนักศึกษาปีหนึ่งสแกมหลอกไปขังโรงแรมขู่ให้จำนำทองรีดเงิน 100,000 เหตุการณ์อยู่ที่เมืองอุดรก็คือเอาทองที่บ้านไปจำนำได้ 104,000
1: ครับ
0: โอนเรียบร้อยขู่ไปทางแม่ให้โอนอีก 100,000 แม่ก็เลยย่องไปแจ้งตำรวจรวบเรียบร้อยแต่จับไม่ได้นะไปช่วยเด็กออกมานะครับแล้วก็อีกเรื่องนี่เด็กไทยนะฮะม.4 กอดการโดดตึกเรียนปมผิดหวังความรักบาดเจ็บทั้งคู่ผมไม่บอกจังหวัดไหนโรงเรียนย่านชานกรุงครับ
1: ไม่ใช่สุราษฎร์ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ย่านชานกรุงอาจารย์กรุงครับหนูชิ่งปมร้อนโบยคดีหัวไม่เกี่ยวรัฐบาลเขาหัวการไม่เกี่ยวรัฐบาลเพราะตอนนั้นยังไม่เป็นไงโกงสอบก็ทำหมดแล้วหมายร่วมผสมโรงดินรับแดงเขียวส้มคุยกันได้ประมาณนี้ภาพด้านบนก็เป็นภาพตอนนี้ท่านนายกนะฮะอยู่อินโดนะครับภาพอธิบายภาพว่าหุ้นส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นี่เป็นชาติที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนนะ200 กว่าล้านแล้วนะ
1: และเป็นชาติอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
0: ครับส่วนใต้นะครับโอ้โหแล้วความงัวยังไม่ทันหายความควายก็มากันทุกวันเลยนะฮะยังไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่รัฐเลยนะฮะใต้ถล่มโรงพักอีกครับปะทะเดือดนี่เขาจะแสดงเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถให้ความปลอดภัยประชาชนได้นะเขาพยายามจะทำอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็สั่งบำเหน็จ2 ตำรวจติดยศพลตำรวจตีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกับพวกแก๊งค้ายานะครับนะไปดูของเดลิวสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับอนุทินกล่อมอินโดนีเซียดึงลงทุนการค้าสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งแนนสยบข่าวปรับครม.ลูกเทพเล็งเปิดลงทะเบียนใช้นะฮะTSAI สิงหาครับผ
1: ม
0: ก็สรุปว่าผ่านไปได้แบบว่าโอ้โหสะดุดมาตลอดทางอ่ะเนาะแล้วก็ไม่น่าจะโดนข้อหาอะไรทั้งสิ้นเลยเพียงแต่ว่าหมองๆ อะไรประมาณนั้นนะครับลุ้นสิงหาคมเชือดออกข้าราชการเส้นโกงสอบลุ้นสิงหาก็คือเดือนนี้สิเดือนนี้นะฮะคือตอนนี้ขั้นตอนก็คือคนที่กระดาษคำตอบไม่ตรง 6,900 กว่าคนนั่นนะครับเขาเรียบร้อยหมดนะโดนนะต้องมีความผิดด้วยใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็เลื่อนอันดับการสอบขึ้นไปอีกนะใครที่สอบไม่ได้ก็จะขึ้นสอบไปสอบได้แทนแล้วก็จะประกาศในช่วงนะฮะไม่เกินกลางเดือนนี้ให้บรรจุรับราชการประมาณนั้นส่วนคนที่ 6,000 กว่า 6,900 ก็จะโดนประมาณไหนกรุงเทพเราเป็นนักศึกษาผมจ่ายเงินให้กรุงเทพไป 350,000 เข้าสอบแล้วมีคนแก้ข้อสอบให้ผมได้เป็นข้าราชการแต่ยังไม่ทันบรรจุเลยฮะผมมีความผิดด้านใดบ้างครับ
1: ใช่ต้องดูรายละเอียดแล้วก็ข้อหาอะไรต่าง
0: แล้วทีนี้ครับคุณซื้อกับใครครับไอ้ตรงนี้น่าสนใจ
1: ใช่ใช่
0: มันได้กี่คนไอ้คนเหล่านี้แล้วมันหนักกว่าเนี่ยครับ
1: มันจะสาวไปถึงตัวผ
0: ู
1: ้บงการหรือว่าผู้เป็นตัวการที่แท้จริงได้ไหม
0: สมมติผมจ่ายกรุงเทพผมต้องไปเอากรุงเทพมาสอบปากคำกรุงเทพได้แล้วไปแบ่งปันให้ใครแล้วใครเป็นผู้ก่อการคิดเรื่องโครงการนี้อย่างนี้นะมันไม่น้อยกว่า100 คนนะผมมองนะผมทั่วประเทศนะ
1: ผมมองว่าน้อยกว่า
0: น้อยกว่าหรอ
1: ไม่ผมมองว่าน้อยกว่าแล้วก็หายไปเลยฮะ
0: แล้วก็โอ้โห
1: หายไปกับ
0: ประมาณนั้นอีก
1: คือมีกระบวนการจัดการกับเรื่องต่าง
0: เรื่องตัวใหญ่จะไม่โดนเนี่ยนะ
1: ผมมองว่างั้นนะไม่ได้มองอย่างนี้ดีนะ
0: ผมรออีกก๊อก3เนี่ยไอเด็ก 6,900 คนเอามาสอบปากคำว่าคุณจ่ายเงินให้ใครอะเท่านั้นเองอยากรู้อะ
1: อันนี้เป็นปัญหาเลยเพราะว่าจำนวนเด็กเยอะมาก
0: แล้วถ้าเด็ก
1: และคนนี้ก็จะลอยไปเรื่อยๆนี่ออกมาตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบปากคำแล้วก็จะลอยไปเรื่อยๆ
0: แล้วถ้าผมบอกว่าผมไม่ได้ซื้อ
1: ฮะ
0: เอาแล้วใครแก้คุณผมไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้ก็
1: ยกฮะ
0: ก็ยกอีก
1: มันจะลอยไปเรื่อยๆ
0: อันนี้ไม่แนะนำนะแต่น่าจะได้ยินคำตอบอย่างนี้นะใครจะกล้าไปบอกนะโอ้ผมซื้อกับใครอ่ะ
1: ใช่
0: อ่ะเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์ครับ
2: ช่วงสปอร์ตอินไซต์กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับได้ดูเทนนิสรายการที่กรุงเทพเล่าไปเมื่อต้นรายการ
2: ดูมาตั้งแต่วิมเบิลดันแล้วฮะ
0: ดูตั้งแต่วิมเบิลดันตั้งแต่เดือนมิถุนา
2: ใช่ฮะ
0: เพิ่งมาสรุปจบเมื่อวานเหรอฮะ
2: ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องเอลล่
0: า
2: ผมดูมาตั้งแต่วิมเบิลดันแล้วมันฉายแววมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ตอนนั้นเราไม่มีโอกาสไม่ได้ออกรายการก็ไม่ได้พูดถึงนะ
0: วิมเบิลดัน
2: โอ้ยเขาปาถึงตรงโอ้ยเขาฉายแววตอนนั้นดังมากนะเอลล่านี่เป็นความภาคภูมิใจของชาวอาเซียนนะเพราะว่าที่วิมเบิลดันเธอปราบอีก้าซิออนเทคนะ
0: ม
2: ือหนึ่งโลกแล้วก็แชมป์วิมเบิลดันเมื่อปีที่แล้วเธอปราบราบคาบเลยฮะ2-0
0: ฉะนั้นถ้าใครตามมาเรื่อยๆแบบคุณเฉยชัยก็ไม่แปลกใจอะไรในรายการที่ได้แชมป
2: ์ก็จะพบว่าหลังจากนั้นแต่ตอนนั้นนะพอเข้าไปเนี่ยอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากก็ไปแพ้แบบไม่ควรจะแพ้กับซัสตินเปาลินี
0: ่
2: หลังจากนั้นก็เอล่าก็เล่นบางพักบ้างจนกระทั่งมาในเส้นทางของที่วอชิงตันดีซ
0: ีที่วอชิงตัน
2: ครับก็เป็นความภาคภูมิใจถ้อยคำการให้สัมภาษณ
0: ์ครับ
2: อะไรๆต่างๆแต่ละครั้งนี่มันได้ใจคนอาเซียนนะมันไม่ใช่ได้ใจแค่ชาวฟิลิปปินโนส
0: ยังไงครับลองอธิบายที่คำสัมภาษณ์หน่อยครับ
2: เขาก็โลโปรไฟล์ตามภาษาอาเซียนชาติกลุ่มภูมิภาคเล็ก
0: ๆ
2: แต่ว่าก็ทำอะไรในจุดที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้แบบชนิดที่เรียกว่าต้องยอมรับว่าเป็นอะไรเป็นอย่างวันแต่ละนัดที่เธอเล่นมาเนี่ยโอ้โหคุณสุเทพก็ไล่ยาวไปแล้วนะแต่ละนัดที่เธอเล่นมาเนี่ยหนักทั้งนั้นนะอย่างเช่นไปเจอรองแชมป์ US Open เนี่ยเฟอร์นันเดสเนี่ยฮะแล้วอย่างที่ชนะเหรียญทองโอลิมปิกมาเนี่ย นั่นคือรอบ2รอบแรกนะแล้วไปเจอแบบสวิตโตลิน่าซึ่งเป็นมือที่ยังเก่าแล้วก็เป็นมือดีมากๆอ่ะขวัญใจของเกลมองฟิลเนี่ยคนก็ยังไม่เชื่ออีกนะแต่พอไปชนะนี่นะโอมิโอซาก้านี
0: ่นี่ดินี
2: ่คนก็เริ่ม
0: ดังของญี่ปุ่น
2: เป็นเอเชียด้วยกันนะแล้วในที่สุดเนี่ยครับขวัญใจชาวอเมริกาอย่างเจสสิก้าเปกุล่านักเทนนิสที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยนะเพราะว่าคุณพ่อเป็นเจ้าของ
0: บัฟฟาโลบิล
2: ส์2-1
0: แสดงว่าของแท้นะว่าใหญ่ของเทียมนะ
2: ที่มีข้ออ้างสารพัด
0: ฮะ
2: ถ้าจะแพ้นะคือถ้าเอลล่าแพ้นี่น่าจะมีข้ออ้างสารพัดนะเพราะว่าเล่นไปแล้วมันต้องหยุดการเล่นไปมากข้ามวันนะเพราะฝนมันตกอะแล้วเจอก็กลับมาชนะแต่ว่าคนแพ้ก็บอกว่าแพ้เพราะแบบนี้แหละแต่คนชนะนี่ก็ถ้าเกิดว่าไปแพ้ก็อาจจะต้องอ้างข้อเดียวกันเนี่ย
0: มันสะดุดด้วยฝนฟ้าม
2: ันสะดุดแต่มันเป็นความภาคภูมิใจจริง
0: ๆโอ้ตอนนี้อายุเท่าไหร่คุณเทพ
1: 21
0: ปีโอ้โห
2: แล้วการให้สัมภาษณ์เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยโอย
0: ภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึง
2: ไม่ต้องพูดคนฟิลิปปินส์นี่ต้องภูมิใจนะเพราะว่าเธอไม่ลืมรากเหง้าเลยฮะ
0: โอ้
2: รากเหง้าของเธอแล้วเธอพูดเสร็จแล้วเธอก็พูดภาษา
0: ตาล็อก
2: ของเธอด้วยนะผมก็แปลไม่ออกอะผมก็รู้ว่ามันฟังแล้วขนลุกอะเพราะว่าเดินน้ำตาไหลไปพูดไปแล้วก็คนก็ตบมือกันทั้งสนามตรงชาติตรงฟิลิปปินส์ก็จะโบกสะบัดพัดปิวในวอชิงตันดีซีครบธงชาติอเมริกาหมดสิ้นนี่มันเป็นใจชนะในทางกีฬาที่ไม่ต้องไปฆ่าใครฆ่าจัดตัดชีวิตใครเลย
0: โอ้ไอ้นั้นมันดังคนละแบบ
2: เห็นไหมฮะกีฬาเนี่ยมันสง่างามอย่างนี้แล้วคนอเมริกาเขาก็ตบมือกันให้ทั้งสนามครับมันเป็นภาพที่ต้องบอกเลยว่า เราก็ภูมิใจอดภูมิใจรักไก่ภูมิใจไม่ได้
0: ชาวอาเซียนด้วยกัน
2: ใช่ในฐานะชาวอาเซียนนะแต่ว่าเราหลับตานี้ว่าจะเป็นลัลลานาด
0: มา
2: ลูดีไม่ว่าจะเป็นมานันชยาอะไรแบบนี้เนี่ย
0: แต่ว่าสองคนนี้ของเราก็เริ่มไต่เต้าขึ้นมาในระดับแข่งระดับนะระดับโลกได้บ้างแล้วนะนะแต่ของฟิลิปปินส์ล้ำหน้าเราไปอีกก๊อกหนึ่งก็คือได้แชมป์แล้วอ่ะในรายการใหญ่ๆของเราวิมเบิลดันที่ผ่านมาเราก็เข้าถึงรอบสองทั้งสองคนนะ
2: ว่าอีซ้ายจะด้วยอ๋อ
0: มือซ้ายด้วยเหรอ
2: โถโหอีซ้ายจะด้วยนี่
0: คู่แข่งมันเดายากนะครับครับความคิดสร้างสรรค์เยี่ยมพวกมือซ้ายเนี่ย
1: ล่ะ
0: โอ้ยหน้างานนี้เขาจะเปลี่ยนลูกเล่นไปเลยคนดูลำบากครับหมอเขาบอกผมว่าพวกมือซ้ายจะมีมือบางอย่างนี้ก็ทำให้เราได้ตามเทนนิสระดับโลกกันมากขึ้นเพราะเรามีสองสาวแล้วก็มีหนึ่งอาเซียน
2: ก็มีโอกาสที่สองสาวที่ยังสาวไทยเราก็ไม่เบานะตอนนี้
0: ใช่ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็ไปชนะที่แคนาดาอยู่แล้วที่เป็นรายการ
0: โอ้โหรอบรองอ่ะ
2: หนึ่งกันครับ
0: ไปแพ้รอบรอง
2: ไม่ใช่ตอนนี้ผมไปเข้ารายการที่แคนาดา
0: ฮะใช่
2: ยังไม่แพ้ฮะ
0: ก่อนหน้านี้อ่ะครับเธอเข้าถึงรอบรองมาแล้วครับครับครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะฮะ
2: ตัวที่เธอเคยชนะได้ก็เป็นแชมป์นะในคราวนู้นน่ะผมเคยพูดแต่ว่าคราวเนี้ยสดๆร้อนๆที่กำลังเล่นกันอยู่เนี่ยเธอก็พลิกชนะเอมมาโจนส์ไปได้นะทั้งที่โดนนำมาตลอดในเซตแรกแต่ก็ไปเข้าชายเบรกแล้วก็ชนะ
0: ผมไม่
2: เข้าไปรอบ64คนแล้ว
0: ครับครับครับเอาให้กำลังใจกัน
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ก็น่าจะต้องคอยเชียร์กันนะครับที่โตรอนโตเนี่ยนะวันนี้ก็ต้องคอยเชียร์กัน
0: ครับ
2: เธอจะเล่นกับใครนะเดี๋ยวนะครับหนึ่งนะวันนี้ที่โตรอนโตนะเธอก็ชนะเอ็มมาโจนส์ไปแล้วอย่างที่บอกนี่นะแล้วก็เธอจะต้องเล่นในอีกทีนึงไม่ใช่วันนี้ฮะเธอต้องเล่นอีกทีในวันพุธฮะในวันพุธโตรอนโตของเธอก็จะไปเจอกับ
1: โอ้มือดีเลยพี่แป๊ะมือ8รายการ
2: อเล็กซานโดรวา
1: ฮะ
2: ไม่ใช่ฮะเจอกับอนิสมัวฮะ
1: มือ8ของรายการอนิสมัว
2: ก็ลองแชมป์วิมเบิลดันเมื่อปีนู้นปีที่ผ่านกว่าปีก่อนหน้าปีนี้นะฮะแมนด้าขวัญใจแต่จะเป็นคนรัสเซียนะแต่ว่าโอนสัญชาติมาไม่ใช่โอนสัญชาติเธอเกิดที่อเมริกาพ่อแม่เป็นรัสเซียก็คนนี้ก็มือดีอ่ะต้องถือว่ามือดีแล้วก็อันดับโลกเลขตัวเดียวนะอันดับ9แต่ไปไม่ลามาไม่ไหวเหมือนกันครับพร้อมจะแพ้ง่ายๆฮะเพราะอย่างที่วิมเบิลดันนี่ก็แพ้โจวิกนะอีวานโจวิกของเด็กพี่ชาวเซิร์ฟชาวบ้านชาวเดียวกับโนวัคโจโควิชนะแต่ว่าโอนสัญชาติไม่ใช่โอนสัญชาติเกิดที่นั่นเหมือนกันสรุปแล้วนักเดนนิสอเมริกานี่จะมีอเมริกาแท้ๆกี่คนก็ไม่รู้นะโจวิกนี่เธอแพ้โจวิกมาก็ไปไม่ลามาไม่ไหวฮะไม่ต้องไปกลัวครับไม่ต้องไปกลัวครับนี่จะเล่นกันในวันพุธครับ
0: พรุ่งนี
2: ้ในวันพุธครับในวันพุธก็อาจจะเป็นนู่นนะฮะ
0: เจ็ดโมงเราก็ไม่รู้นะว่าน้องฟิลิปปินส์คนนี้นะชื่ออะไรนะ
2: เอล่าน
0: ี่นะ
2: เอล่า
0: เป็นตัวแทนทีมชาติฟิลิปปินส์เล่นเอเชียนเกมด้วยหรือเปล่า
2: อาจจะไม่ไปนะ
0: โล
2: เพราะว่ามันไปใกล้กับ US Open แล้วมันต้องไปคุยเส้นทางหรือไม่แน่นะ
0: แต่ของเราทั้งคู่ไปนะฮะ
2: คือก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งเนี่ยเธอให้สัมภาษณ์มาไปแน่แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขามันต้องแล้วแต่สภาพร่างกายกับทีมงานเขาด้วย
0: ครับแต่ว่ามีชื่อในตัวทีมชาติแล้วเจ็ดถอนหรือเปล่าไม่รู
2: ้อย่างลานานี่ก็มีข่าวจะถอนอยู่เหมือนกัน
0: แต่ยังไม่ถอนนะครับทั้งคู่เลยทั้งไหมทั้งลานามีชื่อในทีมชาติครับนะฮะก็คือถ้าไปนี่ก็เราน่าจะชิงกันนะแล้วก็เป็นคู่ที่น่าดูมาก เป็นระดับโลกเลยนะเออ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะมาจาก
2: แต่ก็ทั้งเทนนิสจีนเขาก็เยอะอยู่นะ
0: จีนก็เยอะอยู
2: ่ยังมีอันดับที่ดีกว่าเราอยู่ฮะมันไม่ใช่ว่าเราจะฝันหวานแม้กระทั่งเอล่าเองก็ยังต้องไปเจอมือดีๆทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนอีกหลายคน
0: ใช่ครับแต่ถ้าเรามาถึงระดับนี้มันก็น่าจะดีกว่าพวกจีนพวกญี่ปุ่นเนาะอ่ะก็รอดูครับกีฬาเช่นเกมทำให้สนุกขึ้นมีสีสันเนาะเอาละนะเก้าจะพาแฟนรายการไปเชียร์ไปชมกันด้วยเดี๋ยวรายการเทนนิสหญิงพวกนี้ถ้ามันเข้ารอบลึกๆนะเปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนตัวได้เอาละนะวันนี้ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลเราก็ต้องพูดถึงวิลล่าดวลกับบีจีสักหน่อยคุณเดียชัยพอมีช่องทางที่จะดูกันบ้างไหมครับเรื่องถ่ายทอดนะมันมีแอปมีแอปของสนามใช่ไหม
2: ดูทูบน่าจะดูได้นะ
0: โล
1: ใช่ครับ YouTube ดูได้ตามปกติเลยครับ
2: ดูได้ครับ
0: คือเข้าทางของทองบีจีก็มีใช่ไหมเขามีของเขานี่ก็ทำกันอยู่นี่น้องๆเก้าๆเราก็บรรยายอยู่นะฮะวันนี้ก็ทุ่มครึ่งก็น่าดูแล้วก็สลับดูกับบอลไทยโอ้ยนี่ต้องไอ้นี่เราต้องจ่ายตังค์ไหมไอ้ที่นี่ผมของบีจีในแอปเขาเนี่ย
1: เสียตังค์
0: เสียตังค์เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่งั้นเราก็ต้องไปดูบอลไทยแต่ก็ไม่ได้ปิด
1: แต่ก็ช่องทางธรรมชาติก็สบายใจได
0: ้เอาเลยต้องฝากคุณเทพก่อนเกมนะเพราะว่ากานาโชมาด้วยคุณจะใช่ได้มาอยู่ทีมนี้อีกแล้ว
2: อันนั้นโชคมียังมีคนอยากดูอยู่เหรอ
0: เอาโถเขาก็ยังพลิ้วอยู่แต่ว่า
2: โชคนี่ย้ายไปเชลซีใช่ไหม
0: แล้วก็เนี่ย
1: ใช่ฮะย้ายไปเชลซี
2: แอสตัน
1: แอสตันวิลล่า
0: แมนยูมาเชลซี
2: นะที่มาจากแอสตันวิลล่า
0: ไอตัว117ล้านไง
2: เออแล้วแมนอะไรป่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรนะ117ล้านปอนด
1: ์
0: แพงที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดมาเกลโรเจอร์
2: โรเจอร
0: ์ตัวเปิดให้ยิงวันนั้นน่ะ
2: เออแมนจินก็เก่งนะของแอสตันวิลล่าอีกคนด้วยเทเลแมน
1: น่ะใช่ๆอยู่ที่ทุ่งละมองใช่ครับของเบลเจียม
2: ไปอยู่ไหนอ่ะ
1: เดี๋ยวนะเ
2: ขาก็ย้ายเหมือนกันนะ
1: ใช่เขาย้ายไปแล้วฮะ
2: กองกลางของวิลล่านี่ยวบเลยนะ
1: ใช่ใช่
2: ยวบเลยฮะสองคนนี้ไปนี่ไม่มีคนทำเกมจ้ะ
0: ครับแล้วโค้ชเขาก็น่าสนใจนะอุนายเอมิลี่จริงๆถ้าพูดถึงนักศักยภาพของวิลล่านี่เขาคือแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุดนะ
1: คือถ้าเอาจากผลงานฤดูกาลล่าสุดนี่ดีกว่าแมนยูนะ
0: ใช่
1: แล้วแชมป์ยูโรปาลีกแล้วก็ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะ
0: ถูกต้องฤดูกาลหน้าไอแมนยูก็ได้ไปก็ใครที่ยังมีเวลาแล้วมีเงินไปนะฮะไปดูกันได้นะฮะเขายังขายตั๋วกันอยู่นะครับคิดว่าสกอร์คู่นี้เป็นอย่างไรผมไม่ถามคู่ไทยกับฟิลิปปินส
2: ์ดูลักษณะการลดน้ำดำหัวของคนที่มาซ้อมแล้วนะ
0: ครับผม
2: สกอร์ไม่เท่าไหร่ละฮะเล่นไปหอบไป
0: อ้าวเหร
2: อผมเห็นที่วิลล่าที่เห็นตามภาพนี่อย่างเจ้ากานาโชนี่ลดน้ำเป็นถังเลย
0: ก็มันร้อนไงเมื่อวานน่ะแล้วเขาซ้อมตอนเที่ยงเลยนะซ้อมเสร็จแล้วมานั่งแถลงข่าวโอ้โห
2: มันร้อนยิ่งกว่าสงกรานต์ได้อีก
0: ใช่ใช่ใช
2: ่โอ้เดี๋ยวนี้โลกมันร้อน
0: ลูกร้อนมาก
2: ร้อนไม่เลือกฤดูอ่ะ
0: แล้วเมื่อเช้าผมฟังข่าวนะฮะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นที่แผ่นดินไหวอ่ะตอนนี้เสียชีวิตไปร่วม40อ่ะนะ
1: อ
0: ุณหภูมิสูงถึง 40.2 ครับนั่นคือทางใต้อ่ะทางใต้ของญี่ปุ่นเขาไงแต่ถ้าทางเหนือสุดฮอกไกโดคือติดรัสเซียนั้นจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นี่แสดงว่าโลกมันวิกฤตมากๆนะครับคุณชัยชัย
2: คือถ้าเราติดรัสเซียแล้วร้อนเมื่อไหร่ก็ตัวใครตัว
0: เป็นลม
2: ไม่ได้มานั่งพูดกันอยู่อย่างนี้แล้วโอ้ทั่วโลกเหนือนะแถวนั้นนะถ้าเกิดว่ามันร้อนนะน้ำแข็งละลายตอนนี้ที่บอกว่าเรื่องของน้ำท่วมมันใกล้จะเป็นจริงแล้วที่พูดกันไปพูดกันมาตั้งแต่รุ่นเด็กมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานที่ยังคุยกันอยู่เนี่ยนะ
0: ครับ
2: มันก็ใกล้เคียงขึ้นมาทุกทีแล้วนะเพราะว่าน้ำแข็งมันละลาย
0: ละลายมาเรื่อยๆเราเห็นน้ำท่วมยุโรปหลายที่หลายทางแบบแปลกๆเนาะเพราะน้ำมันมาเรื่อยๆของมันนะครับแล้วก็ผมเองก็เคยเจอที่ปักกิ่งตอนโอลิมปิกตอนนั้นก็สิงหาคม8เดือน8ใช่ไหมปี2008โอ้โหตาแตกเลยมันร้อนแบบเหมือนอยู่ในซุ้มกระโจมอ่ะคุณเนียชัย ก็ญี่ปุ่นตอนนี้ถ้าใครอยากไปตั๋วถูกมากนะครับสิงหาเนี่ยร้อนสุดเลย
1: ผมไม่ถูกพี่แบบแพง
0: ตอนนี้ตอนเข้าไปดูนี่ครับกรกฎาคมสิงหาจะถูกแล้วครับเพียงแต่ว่าค่าเงินตอนนี้แข็งขึ้นเขาร่ว

0: กับทางอเมริกาเอาเงินดอลมาซื้อกันนะฮะอ่ะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศแต่เดือนหน้าเราจะแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่านี่ตอนนั้นอากาศจะคลี่คลายแล้วครับคุณเดียชัยน่าสนใจนะครับอืมเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่น
1: ปกติก็เป็นซัมเมอร์
0: ครับ
1: เป็นซัมเมอร์เกมซึ่งสัญลักษณ์ของซัมเมอร์เกมสำหรับ IOC คือ International Olympic Committee ที่เขาจัดที่ไหนที่ยังไม่เละเทะเหมือนฟีฟ่านะที่นั่นก็จะเป็นอากาศก็จะดีเบิกบานนะเป็นซัมเมอร์ชัดๆและเป็นวินเตอร์ชัดๆเกมของเขาไม่มีเรื่องของธุรกิจอะไรเข้ามาเกี่ยวขายหุ้นไม่มีครับ
0: โหนี่ภาพมาเราดูช่อง9อยู่เกาหลีใต้ตอนนี้ก็ร้อนสุดในรอบ122ปีเคยไปเกาหลีใช่ไหมที่ก็โอครองตรงกลางเมื่อก่อนเป็นน้ำเน่าแล้วก็ตอนนี้เอาน้ำประปาใส่อ่ะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโซลนะเนี่ยตอนนี้คนมานั่งอยู่นี่เต็มเลยนะฮะอ่ะแล้วก็ผมไปสืบทราบเลยว่าประธานฟีฟ่านี้มีรายได้เดือนละเท่าไหร่ TikTok 2.6 ล้านปอนด์ในฐานะประธานฟีฟ่าคุณเทพคิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่
1: ก็
0: ปอนด์นะฮะ
1: คือผมไม่ค่อยมองตรงนี้ผมมองว่าที่เขาไปเปิดเผยอีกเท่าไหร
0: ่ครับซึ่งเดินทางคาดการว่าถ้าสมมุติบริษัทลูกที่เกิดขึ้นในสำเร็จนะ FIFA Forward Enterprise เขาจะมีรายได้มากกว่านี้อีกประมาณ2เท่าเพราะจะมีโบนนะ
1: รายได้ที่แสดงนะที่ไม่ได้สำแดงเอาไว้
0: ครับครับ
1: โอ้ไม่รู้อีกเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่อ
0: ันนี้เราไม่รู้แต่ว่าถ้าใครอยากเป็นมากๆนะฮะแล้วก็มีวิธีการมีกลยุทธ์เพื่อได้เป็นต่อแสดงว่ามันพอสมควรเลยล่ะครับท่านผู้ฟัง
1: เป็นคนอิตาลีที่ไม่ได้มีความผูกพันกับอิตาลีเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าชีวิตเขาส่วนใหญ่เขาใช้ชีวิตที่ไหนรู้ไหม
0: ที่ไหนฮะ
2: ที่สวิต
1: ก็อย
2: ู่
1: ที
2: ่
1: สว
2: ิ
1: ตก็ไม่ค่อยได้มาเขาจะไม่เป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรที่ดูดำดูดีกับอิตาลีเลยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันมาดูแล้วอ๋อมิน่าเขาถึงไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนกับไอ้เรื่องอิตาลีจะต้องมาเข้ามาเล่นบอลโลกอะไรแบดอะไรเท่าไหร่นักคร
0: ับ ประมาณนี้เดี๋ยวดูเดือนมีนาปีหน้านะประชุมเรื่องของฟีฟ่าจะเป็นอย่างไรการเลือกตั้งวันนั้น18มีนาครับวันนี้เรื่องเล่าเรื่องอะไรดี
1: ตอนแรกคือหายใจไว้อย่างเดียวนะสำหรับที่อินฟานติโน่ผมว่า
0: คุมเสียงไว้เยอะแล้ว
1: ยังไงเขาก็ทำได้นะยกเว้นแต่มีคนขอมาโทรศัพท์กิ้งกั้งมาบอกว่าเอ้ยอ้วนจะลงแข่งด้วยช่วยเสนออ้วนหน่อยเขาอาจจะยอมไม่ได้นะเพราะเขายอมมาแล้วทุกอย่างเขาพอยอมมาแล้วทุกอย่างเขาอาจจะยอมก็ได้เพราะนั่นเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในสายตาของคนบางคนนะมันร่ำรวยเหลือเกินตำแหน่งหน้าที่นี้ก็รวยเอาเหมือนกัน
0: เกมฟุตบอลโลกมันเป็นเกมที่ทำเงินได้เยอะคนสนใจกันมากที่สุดอ่ะ
2: คิดเป็นเงินไทย 4-5 ล้าน
0: ต่อเดือนเนอะ
2: ต่อเดือนใช่ไหมเมื่อกี้ต่อเดือนใช่ไหม
0: 2.6 ล้านปอนด
2: ์ 4-5 ล้าน
0: เดือนละนะ
2: 4-5 ล้าน
1: ถ้าได้จ่ายเขาเยอะคุณก็ดูเขานั่งเครื่องบินไปแต่ละที่แต่ละทางต้องเฟิร์สคลาสทั้งนั้นบริวารทั้งห้องร้อมอีกเท่าไหร่ทีมงานอีกเท่าไหร่เลี้ยงคนอีกเท่าไหร
0: ่
1: ไม่น้อยนะไม่น้อยนะเพราะเขาต้องใส่เวลาไปไหนก็ต้องใส่สูตรอย่างดีเขาไม่ใส่อย่างอื่นด้วย
0: โอ้ต้องมีสูตร
1: เขาไม่ได้ใส่อย่างอื่นด้วยก็ต้องใส่สูตรอย่างดีครับ
0: มาเรื่องเล่าจากธีรชัย
1: มาเรื่องเล่าวันนี้ก็เรื่องที่คุยกันให้คิดนิดนึงครับเราทำงานหนักมาทั้งชีวิตเก็บเงินสร้างบ้านสร้างทำนู่นทำนี่ทะเลาะกับคนนู้นโกรธคนนี้เป็นหวงทรัพย์สินเงินทองหวงทุกอย่างที่ขวางหน้าทำตัวเป็นไอ้ขี้งกไม่น่ารักในสายตาของคนบางทีเพื่อนยืมตังก็ไม่ให้เพราะเพื่อนไม่ค่อยใช้เราคืนอะไรแบบนี้นะจะพอถึงวันสุดท้ายในวันที่ไม่มีลมหายใจเหลือเพียงร่างที่นอนนิ่งและคนรอบตัวที่กำลังร้องไห้เนี่ย

0: มันก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยนะที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมาทั้งหมดนี้มันก็ไม่มีอะไรติดตามติดตัวคุณไปได้มันก็เหลือแต่เพียงร่างที่นอนนิ่งคนรอบตัวที่กำลังร้องไห้บางทีนี้เมื่อตอนกลางวันเนี่ยคุณยังบ่นเรื่องงานคุณยังคิดถึงเรื่องหนี้สินคุณยังวางแผนเที่ยวอยู่คุณยังไปยุ่งเรื่องสายขาสั้นขายาวของชาวบ้านอยู่ซึ่งไม่ใช่กิจของสงฆ์เลยแต่พอตอนเย็นหัวใจคุณหยุดเต้นแล้วโทรศัพท์ยังมีข้อความค้างอยู่เสื้อผ้ายังตากไม่แห้งแถมเงินในบัญชีที่เก็บไว้ก็ยังไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่บ้านรถเงินทองพอคุณหยุดหายใจคุณก็ไม่มีสิทธิ์แตะต้องอะไรได้อีกแล้วครับนี่คือความจริงอันเป็นสัจธรรมที่เราท่านๆนี่รู้จักกันดีก็รู้ทุกคนก็รู้แล้วครับเกิดแก่เจ็บตายวินาทีที่ลมหายใจสิ้นสุดก็ในทางธรรมนี่ก็คือธาตุดินน้ำลมไฟนี่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าก็กลับคืนสู่ธรรมชาติคือสูงสุดกลับสู่สามัญร่างกายที่เคยประคบประหงมนะดูแลอย่างดีเข้าโรงพยาบาลเสียเงินค่าอยู่ค่ายาไปเท่าไหร่ก็ในที่สุดเมื่อไม่มีลมหายใจก็เสื่อมสลายสุดท้ายเราก็เหลือแต่ชื่อกับร่างที่แข็งทื่อเย็นเฉียบแล้วก็คนอื่นก็ต้องมาจัดการกับร่างของเราแทนตำแหน่งหน้าที่บ้านรถเงินทองเราเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวครับ
1: อ
0: ืมต่างกันคือแม้แต่พ่อแม่พี่น้องคนใกล้ชิดญาติสนิทมิตรสหายและคนที่รักเรามากที่สุดก็เดินไปส่งเราได้แค่หน้าเตาฮะหน้าเตาเท่านั้นนะครับบางทีสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งของความตายไม่ใช่การจากโลกนี้ไปแล้วครับจากการแต่คือการเพิ่งได้รับรู้ว่าเราใช้ชีวิตผิดทิศผิดที่ผิดทางมาโดยตลอดครับทำงานจนไม่มีเวลาครอบครัวหรือแม้ว่าตัวเราเองจะพักผ่อนหาแต่เงินจะลืมดูแลแม้แต่ตัวเราเองก็จริงอยู่นะโกรธคนบางคนมาทั้งชีวิตทั้งที่วันหนึ่งทุกคนก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีฮะจะไปโกรธฝังจิตฝังใจทำไมนะทุกวันอาจเป็นวันสุดท้ายของตัวเราเองหากคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของชีวิตไม่ว่าใครก็คงไม่อยากจากไปเพราะความโกรธที่ค้างคาใจเราอยู่ก็จริงๆแล้วคนใกล้ตายเธอถึงได้พูดก็อโหสิไงคือไม่อยากโกรธไม่มีความอะไรแล้วอโหสิกรรมต่อกันและกันก็แล้วกันนะก็คงไม่มีใครอยากจากไปพร้อมกับคำขออภัยที่ยังไม่ได้เอ่ยไม่อยากจากไปพร้อมความดีที่ตั้งใจจะทำแต่ยังไม่ทันที่จะมีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำให้ครบแล้วครับแต่ว่าแหมความตายมันไม่แน่นอนนี่ครับท้ายที่สุดแล้วจริงๆแล้วนี่ชีวิตไม่ได้วัดกันที่เราจะมีอะไรครับท่านผู้ฟังยุทธเทพยุทธพงศ์นะแต่วัดกันที่เรายังมีอะไรติดค้างในใจก่อนลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงเพราะอะไรครับเพราะคนตายไม่สามารถกลับมาแก้ไขอดีตได้แต่คนที่ยังมีลมหายใจยังมีโอกาสเสมอท่านผู้ฟังครับจงใช้วันนี้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะวันหนึ่งสิ่งเดียวที่จะเดินตามคุณไปได้ไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่ผู้คนไม่ใช่เงินในบัญชีแต่เป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงพระธรรมเทศนาไว้ว่าบุญและกรรมนั้นเคยได้ยินไหมครับบุญทำกรรมแต่งครับ
1: ครับ
0: คนโบราณก็พูดกันมายาวนาน บุญทำกรรมแต่งถ้าเกิดมาบุญทำกรรมมีบุญก็ดูดีนะก็เลือกเอานะครับบุญทำกรรมแต่งหรือบุญมีแต่กรรมบังเลือกใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองนะเพราะสุดท้ายก็ไปในทางเดียวกันคือหมดลมหายใจทั้งสิ้นแต่ว่าจะไปอยู่ในความเชื่อว่าจะสุขสบายก็บุญทำกรรมแต่งหรือบุญมีแต่กรรมบังเลือกได้ด้วยตัวเองครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cod Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: 8นาฬิกา51นาที13วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับ
1: ครับครับอ๋อนึกออกแล้วใช่ไหมคุณเทพ
4: ฮะ
1: ไอตัวนักเตะเบลเยียมที่อยู่เลสเตอร
4: ์อยู่นิทิลมอง
1: แล้วก็ย้ายอยู่เวลาแล้วก็ย้ายอยู่แมนยู
4: แมนยูในฤดูกาลใหม่นี้ก็จะ
1: คุณเทพไทยถามเมื่อสักครู่เยลลี่อ่ะนะจำได้จำได้จำได้แล้วติดบอลโลกเบลเยียมด้วยนี่
4: ใช่กับตันทีมกับตันทีมชาติเบลเยียมเลยนะแล้วก็เล่นอยู่กับแอสตันวิลล่าเกือบ100
1: ตอนนี้มาอยู่แมนยูแล้ว
4: มาอยู่แมนยูน่าจะเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะ
1: โอ้อายุ30
4: 30แล้ว
1: 93 96บอกผมมาบอกป้าแป๊ะก็ตอบสิครับว่าอันนี้ไอ้คนเนี้ยมันย้ายจากวิลล่าอยู่แมนยูให้เป็นแฟนทราบครับเป็นแฟนแมนยูยังไงไม่รู้เรื่องเลยลืมไปแหมยังไม่ได้เห็นไงขอบคุณมากขอบคุณมาก
4: จะได้ใส่หมายเลข18ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลใหม
1: ่ส่วนท่านนี้ก็ยังยืนยันอีกนะ7220นะ
4: uh-huh.
1: เรื่องคิงคัพครั้งที่3เมตรอ่ะ
4: ครับ
1: บราซิลชุดใหญ่
4: uh-huh.
1: มากับบราซิลชุดยู20ประมาณเนี้ย
4: คือผมไปดูแล้วเนี่ย ในปี2000คิงคัพ2000เนี่ยนะ ปรากฏว่าไอ้บราซิลเนี่ยมันอยู่ในสายเดียวกับฟินแลนด์ไทยแล้วก็เอสโตเนีย แล้วก็บราซิลนั้นเนี่ยชุดนั้นเนี่ยมีริวาโดมีโรนัลดินโญมีเอเมอร์สันมีโรเก้จูเนียร์แล้วก็มีจอเดลนี่คือบรรดานักเตะที่มาชุดนั้นแล้วก็ให้เกียรติชนะทีมชาติไทยไป70
1: 70
4: เอออันนั้นอันเนี้ยซึ่งเป็นอย่างที่ผมบอก
1: เป็นคิงคัพครั้งที่31
4: 31ใช่
1: โอ้เขามียู20มาด้วยเหรอ
4: ฮะ
1: อีก2นัดบราซิลใช้ชุดยู20แต่ลงพบกันหมดไงมัน4ทีมใช่มั้ย
4: ครับ
1: แล้วก็มีอยู่1เกมที่เตะกับทีมชาติไทย
4: ครับ
1: นะอีก2เกมที่เตะกับชาติอื่นๆเป็นชุดยู20
4: ก็โดนฟินแลนด์ไป 0-3 แล้วก็ชนะเอสโตเนียไป 1-0 นะครับแต่บทสรุปของเกมครั้งนั้นนะฮะเป็นไทยนะฮะได้แชมป์นะฮะ
1: ก็รอ
4: ไทยได้แชมป
1: ์ไปดูข้อความกันนะฮะป๋าตอนสสไอติดบัตรสสตรงเอวยืนคุยกับสสพรรคเพื่อไทยคนด่านางทั้งประเทศแต่พอหนูเนใส่กระสั้นเป็นงานสำคัญเงียบกิ๊บมันอยู่ที่คนของใครจริงๆนะครับป่าครับใช่ครับ คือบ้านเราการเมืองนี่นะถ้าเห็นทางตรงข้ามไม่ถูกต้องนิดหน่อยก็จะใส่กันแต่ถ้าฝั่งตัวเองไม่ถูกต้องเราก็เงียบเงียบกันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะทั้งโลกเขาก็เป็นคุณแอฟเชสีนี่เรื่องจริงยิ่งช่วงหลังนี่คุณเนขาสั้นนี่เขาใหญ่มากด้วยเนาะไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะสาเหตุที่ผมขี่มอไซค์แล้วไปทุบรถเบนเพราะผมหัวเสียที่โดนบีบแตรหลังจากนี้ผมขอแนะนำว่าปัญหานี้จะหมดไปถ้ารถทุกคันใช้เสียงแตรแบบไอติมวอ
5: มันจะสนุกขึ้นใช่ไหมหรือไง
1: พอทุกคนได้ยินเสียงนี้ก็จะใจเย็นๆกันนะครับจากคุณโจหัวร้อนแนะนำมาอ้าวบริษัทรถทุกคันทุกย่อต้องทำเสียงแต่รถไม่เป็นเสียงไอติมบออยู่ในหมู่บ้านนี้ได้ยินเกือบทุกวันก็น่ารักดีโอ้โหพี่แงแซมคิดถึงคุณหงเท่าครับความส่งถึงหงเท่าเล่าไปกรอนท่านนั้นฉายไลอีกพลิ้วคล้ายดังกับเมฆไหวลอยล่องเกลียวคลื่นนับหมื่นริ้วพิษแล้วเพลินหนาพี่แงแซมเขียนถึงนะฮะใช้คำที่ร้องจองสวยงามสละสวยดีเยี่ยมครับ
5: ครับ
1: น้องอามวันนี้คงตื่นเร็วเลยเล่นกับเราด้วยครับคุณเทพเอาแกหน่อยเนาะนักเตะคนไหนชอบดื่มช็อกโกแลตตอบเลนเดนโกโก้มัวนี
5: ่อันนี้ทีมชาติฝรั่งเศส
1: เลนเดนโคโล
5: มัวนี่ทีมชาติฝรั่งเศส
1: น้องอามเอาแค่รายการกอล์ฟก็พอครับผมครับผมโอนเงินผิดบัญชีควรไปแจ้งความครับแล้วเอาใบแจ้งความไปแจ้งธนาคารเขาจะติดตามเงินมาคืนให้ฝั่งโน้นเงินเข้าบัญชีแบบไม่รู้ที่มาก็เอาไปใช้ไม่ได้ครับ
5: ครับ
1: เราก็ไม่รู้นะเขาหวังว่าคนที่ได้รับเงินเงินที่เราโอนเข้าผิดไปก็ไปทำบุญได้ครับผมหรือคุณไปใช้อะไรก็ได้ครับผมไม่ไปแจ้งความครับ
5: ครับ
1: คิดว่าทำบุญไปนี่ตาไม่ค่อยดีมี9ชาติไปรออยู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียทูตเบย์แล้วเอาแชมป์กลุ่มจากรอบขึ้นเลือกอีก7ทีมนะฮะก็คือ7กลุ่มไงจากนั้นเราจะไปเล่นรอบสุดท้ายนะที่อุซเบย์ต้องเป็นแชมป์กลุ่มนะคุณเทพ
5: ใช่ครับ
1: ไอ้ตรงนี้ไม่ง่าย
5: ไม่ง่ายไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายเลยนะฮะแล้วคัดอ
5: ่
1: ะพอ16ทีมใช่ไหมเอา8ทีมไปชิงแชมป์โลกครับจากเขยเชียงรายขอบคุณมากที่เน้นย้ำมาให้พี่เสริมถามคุณดุเทพว่าสารขันอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้นำมีคนไทยอยู่บ้างเปล่า
5: คือประเด็นผมเล่าสั้นเท่าที่มีเวลานะฮะก็คือว่ายูจีนเบอร์ติสกับวิลเลียมแลกเทเลอร์เนี่ยเขาทำนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาคือ The Ugly American
1: ก็เป็นภาพยนตร
5: ์เป็นภาพยนตร์แล้วก็อาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยเล่นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศสลักขัน
1: นั
5: ่
1: น
5: แล้วหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจริงๆแล้วก็ดารานำเนี่ยเป็นมารอนแบนโดที่คนที่เล่นเป็นดอนคอร์ลีโอเน่ใน Godfather คือเขาบอกว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศสมมติอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้อ
5: ยู่ที่คุณจะตีความอะไรเขาบอกว่าเป็นส่วนผสม1เมียนมา2เวียดนาม3ไทยส่วนผสมนะแต่เป็นประเทศสมมุติสารคันเนี่ยแหละ เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของนโยบายต่างประเทศแล้วการเมืองที่ตอนนั้นเนี่ยลัทธิคอมมิวนิสต์นิยมในขณะนั้นแล้วก็อเมริกันเนี่ยเข้าไปอยู่ในประเทศสารคันเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะทำสิ่งต่างๆแต่มันทำไม่ได้เพราะไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเหล่านั้นไอ้ประเทศสารคันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประเทศสมมตินะฮะ
1: สมมตินะครับ
5: สมมติเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าเอามาเป็นคำเสียสีอะไรอันนี้ก็แล้วแต่แต่มันเป็นประเทศสมมติไม่มีจริงนะฮะไม่มีจริง
1: แต่คนแสดงคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ตัวจริง
5: ตัวจริง
1: เล่นเองเลย
5: เล่นเองเลยเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยประมาณอีก10ปีต่อมาท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆแต่ดารานำเนี่ยเป็นคุณมารอนแบนโดที่เล่นเป็นดอนคอร์ลีโอเน่ใน Godfather
1: เมื่อวานผมนั่งดู Netflix หนังฝรั่งอเมริกาอยู่เรื่องเจ้าแบ
5: ทพิตต์เหรอ
1: เป็นพระเอกเป็นหนังสนุกสนุกอ่ะนางเอกก็คนดังเลยน
5: ะ
1: แล้วมีทรัมป์มาเล่นด้วยหน้าเหมือนมากจริงๆไม่รู้อยู่ในงานเล็กงานเล็ก
5: ไม่ใช่มิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธใช่ไหม
1: เหมือนทุกอย่าง
5: เหรอไม่ใช่มิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธใช่ไหม
1: ลองกลับไปดูไม่รู้เรื่องเลยเมื่อคืนจำไม่ได้แล้วก็ป๋าเวลาตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาทำแผนทำไมต้องกันบรรดาญาติคนตายด้วยเขาอยากทำความรู้จักมั่งคุณทำเสียไป
5: คือโดยหลักการแล้วไม่ควรจะต้องมีอย่างนั้นลักษณะนั้นต้องกันนะต้องกัน
1: เขาต้องการทำไมไม่งั้นเขาต้องความรู้จักมากขึ้น
5: ใช่ใช่ใช
1: ่การใช้เท้าแล้วก็หมัดนะครับศอกประเคนเข้าใส่นะฮะงานนี้ก็ต้องติดตามดูกันครับว่าไอ้ป๋องเนี่ยนะมันจะโดนประหารไหมแต่กรุงเทพบอกว่าบ้านเราต้องรอจนถึงชั้นศาลสูงสุดคือฎีกา
5: ใช่ครับ
1: อย่างน้อยก็5ปี
5: เออ
1: โอ
5: ้
1: โห
5: เขาจะมีกระบวนการอะไรต่างๆเยอะนะฮะถ้ามีเวลามากกว่านี้จะเล่าให้ฟังแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับนี่แฟนรายการบอกมาก็บอกว่า BG Sport YouTube ฮะ
4: เข้าไปดูได้เลยนะฮะ
1: แค่เบียร์สองป๋อง
4: เ
1: บียร์ยี่ห้อเรโ
4: อ
1: ก็ได้ดูเลยโอ้โหครับครับ BG Sport YouTube ครับ
4: ครับยังมีบัตรเหลือนะครับไปดูกันได้ 19:30 น.วันนี้พี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพพงษ์เปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลแจงปมงดบัตรทองย้ำรัฐบาลตรวจสอบทุกบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของระบบไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายมอสพี่ชายฮารุนโซโลเผยกำหนดการนำร่างน้องกลับไทยด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นเจ้าภาพงานศพคืนแรกมอสพี่ชายฮารุนโซโรโพสต์ล่าสุดเมื่อคืนนี้แจ้งกำหนดการนำร่างน้องชายกลับไทยโดยระบุว่าเมื่อมีกำหนดการนำร่างกลับประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วครอบครัวจะนำร่างเข้ารับการชันสูตรเพิ่มเติมณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนโปร่งใสก่อนจะนำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันหลังจากเดินทางถึงไทยเมื่อกำหนดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะแจ้งวันเวลาและสถานที่ประกอบพิธีอีกครั้งนอกจากนี้มอสพี่ชายของฮารุนยังได้ขอบคุณศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์สิริประกอบคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ตลอดจนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์และโครงการทุนชนบทที่ได้ติดต่อมาอย่างครอบครัวพร้อมให้เกียรติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในคืนแรกมอสระบุว่าผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนครอบครัวยินดีรับความอนุเคราะห์ในรูปแบบสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาจัดงานรวมถึงสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจความห่วงใยและความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องซึ่งครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในน้ำใจเป็นอย่างยิ่งยูเครนถล่มคลังไวเบอรี่ในรัสเซียอีกแล้วคลังสินค้าไวเบอรี่อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียตกเป็นเป้าโจมตีจากโดรนของยูเครนอีกครั้งครั้งนี้เกิดขึ้นในภูมิภาควลาดิเมียร์ห่างจากกรุงมอสโกไปทางทิศตะวันออกราว180กิโลเมตรช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารคลังสินค้าและศูนย์โลจิสติกเกิดเพลิงไหม้รุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนก่อนหน้านี้เพียง1วันคลังสินค้าอีกแห่งในภูมิภาคซามาราก็ถูกโดรนโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้เช่นกันยูเครนระบุว่าแพลตฟอร์มและเครือข่ายโลจิสติกของไวเบอรี่จำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารรวมถึงส่วนประกอบของโดรนและเสื้อกันกระสุนซึ่งช่วยสนับสนุนงบประมาณและส่วนโซ่อุปทานในสงครามของรัฐบาลรัสเซีย
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: Active Radio ไม่สนุก

0: เสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอเล็กซานดราเอียล่าสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสฟิลิปปินส์คนแรกที่ได้แชมป์ WTA ทัวร์อเล็กซานดราเอียล่านักขวดสาวดาวรุ่งชาวฟิลิปปินส์สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักขวดจากฟิลิปปินส์คนแรกที่คว้าแชมป์เทนนิส WTA ทัวร์มาครองได้สำเร็จเมื่อผงาดคว้าแชมป์รายการโมบาดาล่าดิซิโอเพ่นมาครองด้วยการฟลิปล็อกเอาชนะเจสสิก้าเปกูล่าเต็งหนึ่งของรายการจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับรอบชิงชนะเลิศดังกล่าวถูกเลื่อนมาจากวันอาทิตย์เนื่องจากมีฝนตกอย่างหนักจนแข่งต่อไม่ได้ในขณะที่เปกูล่าขึ้นนำอยู่โดยเมื่อกลับมาดวลกันอีกครั้งในวันจันทร์เยล่าก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยพลิกกลับมาชนะรวดใน9เกมสุดท้ายรวมทั้งชัยชนะ6-0ในเซตตัดสินโดยเสียไปเพียงแค่8คะแนนเท่านั้นตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตสโมสรเชลซีเปิดตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันมิดฟิลด์ชาวอังกฤษมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวแล้วหลังดาวเตะวัย36ปีบรรลุข้อตกลงในการยกเลิกสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดโดยเฮนเดอร์สันซึ่งย้ายจากอาแจ็กซ์กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับเบรนท์ฟอร์ดเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเซ็นสัญญาในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เป็นเวลา2ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ขณะที่เฮนโดซึ่งลงเล่นให้เบรนท์ฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกไป32นัดในซีซั่นที่แล้วยอมรับว่าโอกาสที่จะได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรใหญ่อย่างเชลซีเป็นอะไรที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยจริงๆช่วง Premier
2: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทิกแล้วครับวันนี้อังคารที่4สิงหาคมเดือนแห่งวันแม่นะครับนะฮะปีนี้12สิงหาตรงกับวันพุธนะครับก็จะเป็นวันหยุดอีก1วันนะแล้วก็วันหยุดขัตฤกษ์นี่เฉพาะสิงหามีวันเดียวครับสวัสดีโปเต้
1: สวัสดีครับสวัสดีแปสวัสดีผู้ฟังครับ
0: ทำไมไม่อยู่วันจันทร์หรือวันศุกร์เนาะจะได้หยุดยาวกัน3วันนะครับนะมีโอ้โปเต้ก็ตอนนี้เป็นบุคคลโดดเดี่ยวผู้น่ารักอยู่คนเดียวในบ้านคุณแม่เสียไป2ปีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับโดยประมาณครับ
0: ของผมคุณแม่ยังอยู่แต่ว่านะสุขภาพไม่ค่อยนะฮะแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแหละเอาละใครมีคุณแม่ก็ดูตอนท่านมีชีวิตให้ดีนะครับ
1: ครับ
0: อย่าไปนะฮะเศร้าแล้วก็โศกตอนที่ท่านจากไปแล้วแล้วตอนที่ท่านอยู่เราไม่ทำอะไรนะครับเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุดกับพวกเราทุกคนเอาเราไปดูเรื่องของกอล์ฟนะกันอีกรอบหนึ่งสำหรับรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายของปี IAG Women Open นะครับซึ่งได้แชมป์คือชิโอคุวากินะเดี๋ยวเราจะไปดูอันดับของเขากันนะโปเตว่าจากเดิมอันดับ46โลกมาคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์นี่จะขึ้นมาอันดับเท่าไหร
1: ่ครับ
0: คู่เพย์ออฟของเธอนะสาวเยอรมันน่ะเอสเธอร์เฮนเซไรนี่ก็มือ43นะดีกว่าเธอด้วยนะนะครับแต่ผมเพิ่งรู้นะครับว่าสนามเนี่ยสนาม Royal Rotherham and St Anne ที่ Lancaster สหรัฐอาณาจักรนี่ครับโปรจิโน่นะอัธยาธิติกุลน่ะ
1: ครับ
0: เคยคว้ารางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นผลงานดีที่สุดที่สนามนี้เมื่อปี2018เมื่อปี2018
1: สมัยช่วงก่อนไปเอ Lady European
0: กี่ปี2018ตอนนี้2026 8ปี
1: ครับ
0: ปีกว่า
1: ใช่ครับ
0: 7ปีกว่านะครับซึ่งเธอให้สัมภาษณ์หลังจากที่นะวันสุดท้ายก็ตีเกินไป2โอเวอร์พาร์ทำ2เบอร์ดี้เสีย2โบกี้แล้วก็1ดับเบิ้ลโบกี้ไงถ้าไม่1ดับเบิ้ลโบกี้ในหลุมนั้นก็สกอร์ก็จะสแควร์ไง
1: ครับ
0: ถ้าสแควร์ก็4อันเดอร์นี่เกือบแชมป์เหมือนกันนะเกือบได้เพลย์ออฟนะครับก็คว้าอันดับ4ร่วมจากสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์แล้วก็ร่วมกับเนรี่คอร์ด้าด้วยรับเงินไปคิดเป็นเงินไทยประมาณกว่า15ล้านเศษอัธยาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตอนจบวันสุดท้ายอ่
1: ะ
0: ลมไม่แรงนะครับวันนี้แต่สกอร์ก็ไม่กระเตื้องเพราะสนามนี่มันยากที่จะทำเบอร์ดี้แต่มันง่ายที่จะเสียโบกี้ฮะ
1: เป็นเรื่องปกติ
0: แรกๆก็เล่นไม่ค่อยได้ตามแผนออกไปหลุมแรกก็ไม่ค่อยดีตีตกทรายหลุม3ก็ทำ4พัทแต่ก็อดทนรอจังหวะนะฮะย้อนกลับไปเมื่อตอนมาเล่นที่นี่เมื่อปี2018
1: ร
0: ู้สึกว่าตัวเองตอนนั้นเล่นลิงคอร์สได้ดีแล้วก็พัฒนาขึ้นมาทุกปีจากปีนั้นน่ะนะเพราะสนามลิงคอร์สเป็นอะไรที่เราอาจจะไม่ถนัดแต่เราสามารถจบท็อป10ได้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดใจเหมือนกันการได้เล่นสนามลิงคอร์สทำให้เราได้จินตนาการที่ดีขึ้นมีช็อตให้เล่นเยอะสอนให้เกิดความอดทนต้องมีเกมที่แก้ไขช็อตนะฮะจะทำให้เราแก้ไขได้ดีช่วงหลังๆมานี้รู้สึกว่าเกมของตัวมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและหวังว่าจะจบฤดูกาลได้ดีก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเธอซึ่งเธอให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งน่ารักเพราะเธอไม่เคยมองภาพลบเลยนะอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับยังมีรายการใหญ่ใช่ไหมโดยเฉพาะรายการสุดท้ายของปีที่เงินรางวัลเยอะๆที่อาสยาชอบอ่ะ
1: ซีมีกับโบก็น่าจะนะครับน่าจะเป็นที่หมายปองของจีโน่เพราะว่าได้มาโดย

0: เกือบตลอด
1: เล็กๆไม่เมเจอร์อาจจะไม่ใช่แต่เงินเยอะๆนี่ใช่ตลอดเน
0: า
1: ะ
0: เมเจอร์มันเป็นรายการที่ได้ถ้วยครับ
1: ได้ถ้วย
0: ครับ
1: แล้วเงินรางวัลค่อนข้างจะสูง
0: แต่ว่า
1: อย่างน้องคู่วากินี่ได้1,500,000 เหรียญ
0: แต่ CME มได้เยอะกว่านั้น
1: เยอะกว่านั้น
0: แล้วเขาไม่ได้เป็นถ้วยเขาได้เป็นถาด
1: เป็นถาดก็1,500,000 เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็1,030,000
0: นะ
1: ครึ่งล้านก็500,000
0: ฮะ
1: ก็ไม่ใช่500,000ได้15
0: ครับ
1: 45 ล้าน
0: ค
1: ิดเป็นไทยก็มาร่วม50 ล้านบาทเนาะสำหรับรายการนี้นะครับไม่น้อยนะเอาละครับนะฮะไปดูอันดับกันหน่อยสิ
0: ครับ
1: เดี๋ยวบอกชื่อเพลงก่อน
0: ฮะ
1: ก็ทันสมัยขึ้นเล็กน้อย
0: ไม่เล็กนะฮะถ้าเทียบกับพี่ป๋าเปิดตะก้อเปลี่ยนเปิดไรก
1: ็ทันสมัยขึ้น
0: โดน
1: นักร้องคนนี้บูโนมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังโลดเล่นอยู่นะ
0: ย
1: ังมีคอนเสิร์ตอยู่นะครับ Just the way you are
0: ถ้าเทียบกับ
1: Just the way you are
0: ถ้าเทียบกับอะไรนะสกอร์เปี้ยนป๋าเนี่ยนี่โดนมาก
1: ตอนนั้นตอนนี้คนเล่นเพลงสกอร์วงสกอร์เปี้ยนนี่80แล้วมั้ง
0: ก็50 กว่าปีครับโดดมาไม่เยอะไม่เยอะโดดมาประมาณ50
1: มันอมตะไงเพลงฝรั่งนี่มันฟังได้นานๆเนาะ
0: ครับ
1: จัดWRก็หวังว่าจะถูกใจวัยรุ่นมากขึ้นนะครับ
0: ครับผม
1: ไปดูชิวคู่กี่กัน
0: คือ
1: เป็นแชมป์เมเจอร
0: ์กี่คืออ
1: ันดับ
0: กี
1: ่ขึ้นมาเป็นอย่างไรครับ
0: คือวากี่คู่กี่ตอนนี้อยู่อันดับ16โลกครับ
1: 16จากเดิม46
0: ครับ30
1: ขึ้นมา30
0: ขึ้นลิฟต์มากระโดดมาขึ้นได้เลื่อนนิดหนึ่งนะครับ
1: เอสเธอร์เฮนเซไลท์สาวเยอรมันจากมือ43
0: เอสเธอร์เฮนเซไลท์ตอนนี้อยู่อันดับ19ครับ
1: 19นะ16กับ19
0: คือขึ้นบันไดเลื่อนมาอยู่ท็อป20กันแล้วนะครับ
1: นะก็จับตาดูกันให้ดีเพราะคู่นี้อายุยัง20กว่าๆกันนะฮะ
0: น้อยๆกันอยู่ครับ
1: กี่ก็23เท่ากับอัธยา
0: ครับ
1: เห็นสไลด์นี้27นะ
0: ฮะอายุยังไม่ขึ้นเลข3กันแล้วก็ดูทรงนะยังไม่คิดเรื่องการมีครอบครัวอะไรกันเท่าไหร่
1: ครับแล้วก็สภาพร่างกายความสูงของชิโอคูวากิก็เป็นแบบอย่างให้นักกอล์ฟที่ไม่สูงเหมือนฝรั่งเขาสามารถที่จะได้แชมป์ก
0: ็
1: เป็นแบบอย่างได้นะครับ
0: สูงประมาณ
1: ไม่ต้องใหญ่
0: ประมาณ163
1: แต่ต้องสนามสไตล์นี้คนรูปร่างเล็กๆจะมีโอกาสที่ได้แชมป์มากกว่า
0: จะบอกว่าคนตัวเล็กตีไม่ค่อยลอยสนามลมแรงๆก็เลยเล่นง่ายอย่างนั้นเหรอครับ
1: คือคนตัวเล็กๆเขาจะมีความช่ำชองเชี่ยวชาญเรื่องของการใช้เหล็กในการขึ้นลูกสั้นหรือว่าควบคุมนะทิศทางในระหว่างแฟร์เวย์ได้ดีกว่าส่วนพวกฝรั่งเขาจะช็อตแรกไงเขาจะได้เปรียบถ้าสนามไม่ใช่สภาพอย่างนี้ลมไม่แรงไม่มีทรายดักไม่มีน้ำเยอะเนี่ยคู่วากิก็ทำไม่ได้สาวฝรั่งมันจะทำได้ดีกว่าสไตล์สาวฝรั่งบ้านเราก็มีสองน้ำคนไงอย่างพวกเพชรไต้ยีนะอัธยาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ
0: อัธยาเขาก็ผสมกันนะคร
1: ับ ผสมได้ทุกฐาน
0: ใช่
1: ดังนั้นเขาเวลาเล่นถึงไม่ได้แชมป์เขาก็อันดับก็ไม่ไกล
0: ครับ
1: นะครับอย่างงานนี้ก็จบท็อป10ได
0: ้
1: เข้าอันดับ4
0: มือ1โลกตกรอบเลย
1: มือ1โลก
0: ไอ้ไม่ใช่มือ1โลกได้แค่เท่ากันแต่ว่ารอบนู้นที่ไปเล่นที
1: ่
0: สกอต
1: มือ1โลกเดลิคอร์ดาตกไม่ผ่านตัวก็มีรายการนึง
0: ใช่
1: ใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: ส่วนแชมป์รายการนี้เป็นไงปีที่แล้วอ่ะสาวญี่ปุ่นอ่ะ
0: ญี่ปุ่นปีนี้ก็ญี่ปุ่น
1: ไม่เป็นไงคราวเนี้ย
0: ตกสิครับตก
1: ไม่ผ่านตัดตัวนะคะ
0: ไม่ผ่านตัดตัวตกรอบครับ
1: นะครับก็เป็นเรื่องที่มันจะชี้วัดเป็นบัญญัติยางไม่ได้นะเรื่องของการเล่นกอล์ฟกีฬากอล์ฟกับสนามต่างๆนี้นะครับเพราะความต่างมันต่างกันเยอะเวลาเราไปเล่นฟุตบอลหรือเล่นบาสเกตบอล
0: ครับ
1: อย่างบาสในความต่างแทบจะไม่ค่อยมีนะมีแต่แค่ผู้ชมมากน้อย
0: ต่างไหมหร
1: อสนามบาส
0: สนามบาสถามว่าต่างไหมถ้าไปเปลี่ยนสนามเล่นอาจจะมีความต่างเรื่องพื้นนิดหน่อยครับแต่นอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่ใช่
1: ฟุตบอลก็เหมือนกันแค่หญ้าเยอะอาจจะไม่เหมือนกันเล็กน้อยแต่ความกว้างความยาวนี่คือมาตรฐาน
0: เป๊ะพวกนี้ครับเล่นในกรอบ
1: ไม่มีทรายไม่มีน้ำไม่มีลมเพราะส่วนใหญ่ก็อยู่ในยิม
0: ครับ
1: แต่กอล์ฟมัน

0: ไม่ใช่นะตัวแปรมันค่อนข้างจะเยอะมากย้ายสนามครั้งหนึ่งต้นไม้ก็โตไม่เท่ากันต้นไม้ก็ปลูกไม่ตรงกัน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แปรเวก็ไม่เหมือนกันยาวสั้นก็ต่างกันทรายดักอยู่ตรงโน้นดักอยู่ตรงนี
1: ้
0: แม้ว่าส่วนใหญ่จะอยู่หน้ากรีนนะฮะนะก็ตามแต่มันก็ไม่เหมือนกัน
1: กรีน
0: หญ้าก็ไม่เท่ากันรับก็ยาวไม่เท่ากัน
1: กรีนก็ไม่เหมือนกัน
0: ยิ่งลมพวกสนามลิงคอร์ดก็ลมพัดไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: บางวันแรงบางวันเบาบางวันทวนบางวันโอ้นะก็เป็นเรื่องที่การแก้ไขเฉพาะหน้าของนักกอล์ฟแต่ละคนเขาเรียกว่าหน้างานใครทำได้ดีกว่ากันแล้วควบคุมตัวเองมีความอดทนนะฮะสู้กับธรรมชาติตรงนั้นให้ได้ก็จะคว้าชัยอย่างชิโอคุวากิผมได้เห็นน้องเขาโอ้ตัวนิดเดียวเอง
1: ตัวไม่ใหญ่สูง160
0: ใส่กางเกงวอร์มด้วยเนาะดูเหมือนกางเกงวอร์มแต่เป็นกางเกงกอล์ฟใส่กางเกงวอร์มเสื้อก็เป็นเสื้อคอกลมด้วยนะเหมือนสวมทับลงอีกชั้นนึงนะ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนี้ของอัธยาเราเองก็พยายามจะใส่เสื้อแขนยาวทุกวันเพราะลมมันแรงนะฮะใครไม่เคยไปเล่นกอล์ฟที่ใครๆริงคอร์ดนะฮะก็จะไม่รู้ว่ามันลำบากนะในการเล่นแต่ละช็อตในการควบคุมระยะนะเมืองไทยที่โปเตมีประสบการณ
1: ์
0: ในการออกรอบมาสนามไหนที่มันคิดว่ามันเหมือนคล้ายๆลิงคอร์ดมากที่สุดเท่าที่เคยออกรอบมาประสบการณ์ตัวเอง
1: ถ้าลมคล้ายลิงคอร์ดจะคงสนสนนะ
0: สนสน
1: ถ้าลมนะถ้าพูดถึงเรื่องลม
0: แต่ก็ไม่ใช่ทุกหลุม
1: ท
0: ั้ง18หลุมมันมีแค่ 2-3 หลุม
1: ใช่แล้วก็ถ้าพูดถึงความไม่มีต้นไม้ก็
0: ครับถ้าไม่มีต้นไม้เลยสนามบ้านเรานึกดิ
1: คาสคาต้าคอร์ส4
0: คอร์ส4ก็ดี
1: 4ก็ดี
0: นั่นเป็นสนามที่เขาสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: ต้นไม้ที่เสียจุกลงยังไม่โต
1: แล้วก็สนามแบบตอนนั้นไปธัญญามั้งหรือไปอะไรที่แบบว่าสนามผ่านน้ำท่วมครับที่ต้นไม้มันยังไม่ขึ้นอันนั้นก็ดูลิงๆหน่อย
0: โอ้พูดถึงคาสคาต้าคอร์ส A คอร์ส B นี่ปลูกไม้หายากปลูกไม้มีค่า
1: ครับ
0: นะฮะที่เหมาะในการทำเฟอร์นิเจอร์กับบ้านนี่นะ
1: ฮะ
0: พี่จุกแกลงบุญเยอะมากนะนั่นคือมรดกให้ลูกหลานเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเป็นแสนนะถ้าขายไม้ตัวนี้
1: แล้วถ้ามรดกลูกหลานเริ่มเอาไว้ใช้เมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นสนามลิงคอสขึ้นมา
0: อาป๋าขอ4ต้นวันนี้เอาไปสร้างบ้านหน่อยแล้วก็ปลูกใหม่แทนก็ทำได้นะลองดูนะครับใครอยากจะลองนะครับมีอีกที่นึงนะตรงบางปะกง
1: บางปะกง
0: บางปะกงทางไปยะโสฉะเชิงเทราอ่ะไม่ใช่ตรงบางนาตาดก็ใช่นะ
1: คร
0: ับ ไอ้นั้นแล้วก็อีกสนามนึงก็ใช
1: ่
0: มันมี2สนามอยู่คนละฝั่งกัน
1: มันมีไอ้เบลลี่เชียร์แล้วนั่นด้วย
0: ครับตรงนั้นก็ค่อนข้างจะลมแรงมากโอ้บางหลุมนี่โอ้โหเผื่อสองเบอร์เลยนะ
1: ฮะ
0: โอ้โหเวลาทดขึ้นมานี่นะบางประกงริเวอร์ไซด์นั่นก็หนึ่งที่ที่เคยเห็นสวนสนก็เคยเห็นอยู่สองหลุมผาห้าที่ตีออกทะเลอ
1: ่
0: ะโอ้หลุมนั้นมันตีนะหัวไม้ห้านี่ตีกลับมาเป็นโอ้ย้อยลงมาที่90องศาเลย
1: ไต่ขึ้นไปมันไต่ลมขึ้นไปไปไม่รอด
0: นะครับก็เป็นการทดสอบตัวเองว่านะฮะเราจะแก้ปัญหาหน้างานได้ไหมแล้วก็เป็นประสบการณ์ในการที่จะทดเหล็กนะฮะตามลมก็ต้องทดตัวลมก็ต้องทดอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะเราแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็ทำแต้มได้ดีนะครับเสียหายน้อยอ่ะไปดูอันดับกันรวมๆนะครับนะฮะสำหรับนักกอล์ฟฝ่ายหญิงก่อน
1: นักกอล์ฟหญิงไทยครับมือหนึ่งของไทยก็จีโน่เนี่ยแหละครับจีโน่ทิติคุณของเราเป็นมือสองของโลกนะครับอันดับ2ก็แพตตี้ธวัฒนกิจครับนะอันดับ29ของโลกนะครับมือวางอันดับ3เอเรียจุฑานุการครับ41ของโลก
0: อ
1: ันดับ4ปัจจริยนันทฤการ44ของโลกนะครับ
0: เลยอยู่มือ4นะ
1: ครับอันดับ5ก็ชนตีวรรณเสนนะฮะ77ของโลกนะครับอันดับ6ก็อภิชัยยุบลครับ112ฮะ
0: โปรปิโนอภิชัยยุบล
1: ฮะ
0: 1สาวสระบุรีอยู่มือ6เลยนะ
1: ครับมือ6อยู่112ครับตอนนี้ไล่จากหลุดมาจากตอนนู้นก็ขึ้นมาอยู่ในท็อป120แหละ
0: อืม
1: PK ครับต่อมาก็อยู่ที่อันดับ121
0: เ
1: ป็นมือ7นะฮะมือ8ก็จารวีบุญจันทร์ครับ146
0: มือ9 146จารวีขึ้นมาเยอะนะ
1: ครับ
0: ขึ้นนั้นอยู่200กว่าอยู่นะ
1: ครับแล้วก็มือ9ครับเป็นพัดพรนงเพชรล้ำครับ
0: ของเรา
1: 213ครับ

0: สิบก็เป็นจัสมินสุวรรณปุระนะครับทิฏฐภาสุวรรณปุระ
1: ปีนี้รู้สึกเธอสองไปเยอะมาก
0: ก็
1: เมื่อก่อนยังไม่ถึง100นะตอนนี้200กว่าแล้ว
0: ก็มีทุกอย่างครบแล้วมั้งครับแล้วก็เห็นว่าน่าจะแก้สวิงอะไรอยู
1: ่ครับ
0: นะฮะ
1: ตามสไตล์ชีวิตส่วนใหญ่ของเธอก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกา
0: ก็อยู่นู่นแล้วแต่งงแต่งงานอยู่นู่นแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: ครับไปดูมือ1ในลีกาด้ากับเรามือ2แต้มห่างกันกี่คะแนนเอ่ย
0: แต้มต่างกันประมาณ4แต้มครับโดยประมาณก็ถ้าเขาตกรอบอีกสัก 2-3 ทัวร์นาเมนต
1: ์ก็ถ้ากลับไปอเมริกาเขาก็มีความมั่นใจขึ้นมาอีก
0: ก็ไม่แน่ใจ
1: หมดแล้วครับสนามยุโรปครับ
0: ก็ไม่แน่ใจครับแต่ถ้าเขาตกรอบอีกตกรอบแบบตกรอบแล้วเราต้องได้แบบ
1: ตกรอบแล้วจบท็อป10
0: จบแชมป์อ่ะ
1: โอ้ต้องอย่างนั้นเลยนะ
0: ถึงจะไล่ได้
1: จะไล่ได้สักครึ่งหนึ่ง
0: ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นมือ2ก็จะเป็นจีโนลิติกุลของเรานะครับมือ3เป็นแฮร์แดนดิวจากเกาหลีใต้ครับ
1: ครับ
0: มือ4เป็นคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้ครับมือ5มือ6นี่มาจากอังกฤษทั้งคู่เลยครับลอตตี้วอร์ดครับมือ5ของโลกมือ6นี่ชาลีฮอลนะครับมือ7ญี่ปุ่นครับมิยูยามาชิตะอันดับ8เป็นจีนครับหยินรูหนินอันดับ9เป็นออสเตรเลียครับแฮนนากรีนอันดับ10คิมเซยังจากเกาหลีใต้ครับ
1: อ
0: ันดับ11นี่บรูคเอ็มเฮนเดอร์สันจากแคนาดาครับ
1: โอ้11นะ
0: ฮะ
1: กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับสาวแคนาดา
0: อันดับ12นี่เป็นลิเดียโคจากนิวซีแลนด์ครับ
1: หลุดท็อป10ไปแล้ว
0: อันดับ13ลีมินจีจากออสเตรเลียครับ
1: โอ้ไปไกลเลยฤดูกาลนี้
0: อันดับ14แกบี้โลเปสจากเม็กซิโก
1: ครับ
0: อันดับ15 16เป็นญี่ปุ่นครับ15มาโอไซโกอันดับ16ชิโอคูชิโฮคูวากิน ี
1: ่นะครับที่ไต่มาจากมือ46ได้แชมป์เมเจอร์มาอยู่อันดับ16ครับ
0: ครับ17ของโลกเป็นลอเรนคาฟลินจากอเมริกาครับ18เป็นคิมมินซอจากเกาหลีใต
1: ้
0: นะครับ19เป็นเอสเตอร์เฮเซนไลท์จากเยอรมนี
1: นี่ฮะรองแชมป์นะเพลย์ออฟแพ้คูวากิจากมือ43
0: ครับอันดับที่20ของโลกเป็นอาคีเอะอิวาอิครับ
1: ไล่ถึง25
0: อันดับ21เป็นยูอินนาครับ
1: 21
0: นะฮะอันดับ21เป็นยูอินนาจากเกาหลีใต้อันดับ22แองเจลหยินจากอเมริกาครับ
1: ครับ
0: อันดับที่
1: แองเจลหยิน
0: ครับ
1: ที่เรารู้จักตนฮอนด้าเอฟเจนะ
0: ใช่ครับอันดับที่23ก็เป็นนาซาฮาตาโอกะจากญี่ปุ่นครับ
1: ครับ
0: อันดับที่24เป็นแอชตันคิมนะครับจากอเมริกาอันดับที่25เป็นชอยเฮจินจากเกาหลีใต้ครับนะครับผมแล้วก็อันดับ26ก็เป็นเกาหลีใต้ครับเอลิมคิม
1: ประมาณนี้
0: นะครับ
1: ใครอยากรู้อันดับของนักกอล์ฟสาวคนไหนก็ส่งมาได้โปรเตสจัดให้วันนี้นะครับ
0: ครับผม
1: ฝ่ายชายมือหนึ่งของไทย
0: มือหนึ่งของไทยตอนนี้ว่าใครครับ
1: ก็ต้อง
0: แต่ว่าผมว่าเป็นคนไทยแต่กำเนิด
1: โปรอาร์ม
0: นะถูกต้องครับ
1: กลับมาอีกรอบ
0: ของพี่อาร์มเกเรตอภิบาลรัตน์นะฮะอันดับ336
1: ผลงานดีผ่านตัวมาหลายรายการในนะฮะ DP World Tour
0: นะครับ336นะฮะ
1: 336นะฮะมือ1ไทยฝ่ายชาย
0: อันดับ2เป็นแดนไทยบุญมาครับ357
1: เปลี่ยนด้วยเป็นแดนไทยเลยมือ2อ่ะ
0: ครับแดนไทยบุญมาครับ357
1: ดูดี
0: เอเชียนทัวร์แต่เอเชียนทัวร์ก็ต่อรอไปเล่นนู่นแล้วไกลเหมือนกัน
1: ไปเล่นเจแปนด้วยหรอ
0: ไม่แน่ใจครับเนแปนน่าจะพิกันเจริญกุลมั้ง
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มือวางอันดับ3ครับแจ๊สเจนวัฒนานนท์ครับ368
1: สะดมเลยด้วยแจ๊ส
0: ครับ
1: ตอนหลังกลับมา
0: ฮะ
1: 3พรดีสุดเลยนะแจ๊สเนี่ยขอให้ไปไกลตอนนี้เริ่มกลับมาอีกรอบ
0: ครับอันดับต่อมาอันดับ4ของไทยครับ375ครับสุทธิพัฒน์ประทีปเทียนชัย
1: สุทธิพัฒน์เคยเป็นมือ1ด้วยครับ
0: ครับอันดับ5ครับสะดมแก้วกาญจนา390ครับ
1: ตอนนี้นิ่งๆเงียบๆอยู่นะบางรายการก็ไปกับพี่อาร์มด้วยไปเล่นนะฮะ DP World Tour
0: ครับ
1: ก็ครับอันชิ้นทัวร์นี่หายไปเลยช่วงนี
0: ้ครับไอชิ้นทัวร์เราเล่นทีเอสกันยาอะไรมั้ยครับ
1: จ้าเลย
0: ใช่ครับเซปเทมเบอร์เลยอันดับต่อมาอันดับ6ครับเป็นประวิตรตั้งงวนประเสริฐครับ405แล้วก็อันดับ7รัฐนนท์วรรณศรีจันทร์นะครับ429อันดับ8สาริศสุวรรณรัตน์นะฮะสาริศสุวรรณรัตน์448
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ลงมาคนอันดับ10ก็จะเป็น

0: อุ้มศักดิ์แสนศิลป์นะฮะ474
1: นะนี่ก็เป็นตัวทีมชาติอีกคนหนึ่งนะอุ้มศักดิ์แสนศิลป์สะดมแก้วกาญจนาแล้วก็น้องฟีฟ่าเอาละครับเดือนหน้าแล้วนะ
0: เอเ
1: ชียนทู
0: เอเช
1: ีย
0: นเกม
1: นะครับ19กันยานะครับ
0: ไปเล่นกันที่ญี่ปุ่นนะครับ
1: ความหวังของกีฬากอล์ฟเขาตั้งเป้าไว้1เหรียญทองหญิงหรือชายไม่รู้แต่ผมมองแล้วหญิงมีโอกาสมากกว่าชายเล็กน้อยถึงปานกลาง
0: อันนี้ตั้งเป้าหรือบังคับครับ
1: ก็เป็นการตั้งเป้าจากการวิเคราะห์นะฮะของความสามารถนักกีฬาไทยของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมเราไม่ตั้งแต่เดี๋ยวใกล้ๆเราจะถามคนที่เลือกคือคุณรังสิตรักษิตานน
0: ท์แกคงไม่โวยออก
1: ในฐานะคนเลือกนักกีฬาไปแข่งในนามทีมชาติ
0: เป็นห่วงเป็นห่วงครับ
1: ก็ฝ่ายหญิงผมว่าโปรเปียโนเนี่ยประสบการณ์มีแล้วจากครั้งที่แล้วที่จีนส่วน PKพัชรจุฑาคงกระพัน
0: เล่นเล่นอยู่แถวน
1: ี้แล้วเคยเล่นทีมชาติเมื่อก่อน
0: ใช่ใช่
1: เคยเล่นเหมือนกัน
0: เป็นทีมชาติเก่าครับเขาก็เล่นอยู่แถวนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ใช่แล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็ไม่น่าจะเป็นที่แปลกแตกต่างกับเธอส่วนอีกคนนี่สิน้องซิม300ช่วงหลังเล่นอยู่ไต้หวันด้วย
0: ฮะ
1: กริตกะนักกริตาวงทวีลาบ
0: ใช่ครับนักกริตาวงทวีลาบใช่
1: ซึ่งเคยที่เกือบจะได้แชมป์ฮอนด้าเจแล้วช่วงหลังก็เจ็บหายไปนานนะ
0: ครับ
1: ช่วงหลังก็สมบูรณ์แบบกลับมาเล่นนะฮะอาชีพได้อีกนะครับก็เธอก็เป้าหมายเธอคือ LPGA แต่ยังไปไม่ถึงสักทีนะครับ
0: ครับ
1: มีอะไรเพิ่มเสริมไหมครับนะฮะมือหนึ่งของโลกสักหน่อยไหม
0: มือหนึ่งของโลก
1: อันดับคะแนนมันทิ้งมือสองไปเท่าไหร่อยากรู้แค่นั้นแหละ
0: 5แต้มครับ5แต้มครับ
1: ของฝ่ายหญิงที่4
0: ผู้ชาย5แต้มครับ
1: ผู้ชาย5แต้มทิ้งใครอ่ะ
0: ทิ้งลอรี่ครับ
1: ลอรี่แม็กอินรอย
0: ครับอันดับหนึ่งของโลกก็ยังเป็นสกอตตี้เชฟเลอร์จากอเมริกานะครับ
1: โปเตคิดว่าเขาจะแซงขึ้นมือหนึ่งได้ไหม
0: เขาไม่เอาแล้วหรอครับดูทรง
1: เขาเอาอยู่อะแต่สกอตตี้เขาไม่ปล่อยไง
0: ไม่ผมว่าลอรี่ก็เริ่มใช้คำว่าแก่ได้แล้วนะ
1: แล้วสกอตตี้ใช้คำว่าแก่ได้ยัง
0: สกอตตี้ก็แต่สกอตตี้มันอะไรมันได้เปรียบเรื่องไซส์ตัว
1: สูงกว่าเยอะ
0: ตัวสูงกว่าเยอะใช่ตัวสูงกว่าลอรี่ค่อนข้างเยอะสกอตตี้เชฟเลอร์30
1: เพิ่ง30
0: เพิ่ง30
1: แต่ที่ไหน
0: แต่ลอรี่น่าจะ3กว่า
1: ลอรี่ไม่ร้อย
0: ลอรี่ไม่ร้อยน่าจะ30กว่า
1: เพราะคงยากเลยนะชีวิตนี้โอ้ฟ้าส่งข้ามาเกิดทำไมต้องส่งสกอตตี้มาเกิดพร้อมข้าด้วย
0: อันนั้นจิวยี่ป่ะครับ
1: ต้องให้เขาประกาศเลือกเล่นอ่ะถึงจะมีโอกาส
0: อันนั้นจิวยี่หงเบงมาครับ ไม่หรอกผมว่าลอรี่เขาตอนนี้เขาผ่านช่วงชีวิตที่เขาพีคแล้วอ่ะอีก3ปีเขาก็40แล้วนะครับ
1: ก็เลยนี่ไงก็เลยทำให้มองว่าโอกาสขึ้นมือหนึ่งยาก
0: เพราะว่า
1: สกอตตี้เขาจะประกาศเลิกเล่นเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าตอนที่ไทเกอร์อยู่ในช่วงกำลังแวดกำลังใช้คำว่าแวตคือคำว่าลังดิ่งก็ช่วง37-40เนี่ยสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบช่วงที่กำลังหักลงแต่ของไทเกอร์นี่หักลงแบบตกเหวไปหน่อย
1: มันพรวดเลย
0: มันพรวดไปเยอะลอรี่เขาก็คงประคองตัวแบบไม่บูไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นใช่ไหมใช้คำถูกไหม
1: คงไม่ต้องหนีเหล็กก้าวนะครับไปสะดุดนู่นสะดุดนี่คงไม่มีนะชีวิตแก
0: ชีวิตแกคงน่าจะไม่เขาเรียกอะไรนะไม่
1: ครับ
0: ไม่หวือหวา
1: เว้นแกจะทิ้งมือถือไว้ให้เมียตอนนั้นเอง
0: เนี่ยแปลกแต่ก็ต้องยอมรับว่าฝั่งฝ่ายชายอ
1: ่
0: ะแต้มไปกองอยู่ที่ PGA ทัวร์ครับพอแต้มไปกองพี่เจทัวร
1: ์คนทัวร์มันก็ให้คะแนนน้อยเกินไป
0: คนไปเล่นลีกอื่นก็เหนื่อยครับเอาตรงคนที่ไปเล่นลีกอื่นก็จะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยมากๆเลยด้วยเพราะว่าแต้มไปกองพี่เจทัวร์กับหมดนะครับก็ต้องทำใจนะฮะ
1: ไล่สิ
0: อันดับที่3แคมรอนยังครับจากอเมริกาอันดับที่4แมทฟิตซ์แพทริกนะครับอันดับ4อันดับ5เป็นรัสเซลเฮนรี่จากอเมริกาครับอันดับ4จากอังกฤษนะอันดับ6ทอมมี่ฟลีทวูดจากอังกฤษครับอันดับ7 8 9 10 11เป็นอเมริกันล้วนครับ คริสกอเทอร์อัพอันดับ7คาริมอลิกาว่าอันดับ8ซานเดอร์ชัฟเลอันดับ9วินแฮมคลาร์กอันดับ10แซมเบิร์นอันดับ11นะฮะ12จัสตินโรสจากอังกฤษครับ13จอห์นรามจากสเปนก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาบ้างนะเพราะว่าลิฟเขาบอกว่า4วันให้แต้มแล้วแล้วก็มาเล่นพวกรายการใหญ่ๆรายการเมเจอร์นะฮะก็อันดับก็ไม่ได้เลวร้าย
1: ตกลงเขามีการรับรองให้คะแนนของลิฟกอล์ฟหลังจากเปลี่ยนไปเป็นแข่ง4วันแล้ว
0: มีนแต่มันน้อยมาก
1: ถ้าจะเรียงลำดับนี้กับเอเชียนทัวร์นี่ก็สูงกว่าเอเชียนทัวร์หน่อย
0: ไม่แน่
1: ต่ำกว่า DP บนทัวร์นิดหรือยังไงฮะ
0: ไม่แน่ใจครับ
1: ลำดับดิวิชั่นการให้คะแนนของลิฟกอล์ฟเนี่ยครับ
0: อันนี้ต้องถามพี่แจ็บครับเพราะว่าดิวิชั่นคือถ้าจะให้มากกว่า DP มันก็จะดูไม่ดีถ้าให้น้อยกว่าเอเชียให้มากกว่าเอเชียนทัวร์มันก็จะดู
1: ไม่รู้มันคือก็ต้องมี4มีรายการหรือว่าที่มีคะแนนของฝ่ายชาย
0: ใช่
1: ถ้าเวลานี้
0: นะ
1: แต่เขาเรียงอยู่ตรงไหนผมอยากรู้
0: เขาอาจจะไปออกวนออกไปข้างนอกหน่อยผมไม่รู้นะฮะอันดับ14ของโลกครับเป็นนักกอล์ฟหน้าใสจากนอร์เวย์ครับวิกเตอร์ฮอปเลน
1: ทำไมอ่ะทำไมหน้าใสอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหน้าใสจริง
1: จริงเหรอ
0: หน้าเขาชมพูแบบเหมือนเด็กเลยวัยรุ่น
1: ถามให้หน่อยที
0: ่ฮะ
1: ใช้อะไรโดนแดดขนาดนี้ยังหน้าใสอ่ะ
0: เขาอยู่นอร์เวย์ไงเขากินปลาแซลมอนเยอะ
1: บ้านเขาแดดไม่มี
0: บ้านเขาไม่ค่อยมีแดด
1: แต่ตอนมาเล่นอเมริกาก็แดดดีนะ
0: แล้วเดี๋ยวเขาก็กลับไปบ้านเขาก็กลับเหมือนเดิมตามระเบียบอันดับ15ของโลกครับจากอเมริกาเจเจสปันครับ
1: อ
0: ันดับ16เป็นลูเวสเอเบิร์กจากสวีเดนนะฮะอันดับ17เป็นโรเบิร์ตแมคคินไทร์จากสกอตแลนด์อันดับ18ครับเป็นนักกอล์ฟเอเชียแล้วครับคิมซีวูจากเกาหลีใต้
1: น
0: ี
1: ่คือนักกอล์ฟเอเชียที่อันดับดีที่สุดหรอ
0: ใช่ตอนนี้ครับ
1: คิมเซวูเกาหลีใต้
0: คิมเซวูเกาหลีใต้ครับ
1: อันดับ18โลก
0: ครับ19แอรอนไรจากอังกฤษครับ20เบนกริฟฟินจากอเมริกานะฮะแล้วก็แรนฟ็อกซ์ที่ได้แชมป์โลกไอ้ไม่ได้แชมป์โลกได้แชมป์ล่าสุด
1: PGA
0: ก็อยู่อันดับ23ของโลกครับ
1: ขึ้นมาเยอะมั้ย
0: ขึ้นมา23อันดับเหมือนกัน
1: โอ
0: ้ไม่ว่าขึ้นจากวีคที่แล้วนะจากวีที่แล้วขึ้นมา23อันดับครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่23ไม่มีการขยับนะ
1: ประมาณนี้เรื่องของอันดับนักกอล์ฟนะสัปดาห์นี้มีกอล์ฟรายการที่เราต้องตามชมตามเชียร์บ้างไม่เอ่ย LPGA ก็ไม่มีเอเชียนทัวร์ก็บ่มี
0: โอ้แต่เอเชียนทัวร์ไม่มีจริง
1: ๆมีอะไรเล่นบ้างครับลองเช็คโปรแกรมให้หน่อยสิครับก่อนที่จะพักเบรกกันนะเพราะว่าถ้ามันไม่มีปุ๊บโปเต้ก็ไม่รู้จะไปหาเกจิอาจารย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าใครเต็ง1เต็ง2ได้อย่างไรช่วงนี้ก็เงียบๆไปวงการกอล์ฟโลกมันต้องมาเล่นกันเองเพราะช่วงนี้ฝนก็เริ่มเบาๆแล
0: ้
1: ว
0: ผมว่า
1: ก็ใครเป็นนักกอล์ฟทั้งหลายจะออกรอบนะครับตอนนี้กรมอุตุนะฮะบอกว่าฝนจะตกหนักอยู่เฉพาะทางอีสานตอนเหนือแล้วก็ทางภาคเหนือกลางนะฮะฝนตกน้อยแล้วนะครับนะก็ออกรอบกันได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในช่วงนี้นะเขาทำนายมาจนถึงสัปดาห์นี้ก่อนนะครับหลังจากนี้จะว่าอย่างไรก็ว่ากันสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะปลอดฝนครับพักกันสักครู่เนาะ
0: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
1: 9:40 น.ครับนะฮะก็รับฟังกันได้เป็นประจำนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของรายการGolf Tripนะครับนะ

0: จันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับเรามีผู้จัดหลายท่านนะครับสลับหมุนเวียนกันมาก็โปรเจกต์แจ้งมาว่าสัปดาห์นี้ไม่สะดวกมีธุระปะปังนะฮะสัปดาห์ที่แล้วบอกมีธุระกับลูกสาวต้องพาไปเที่ยวพัทยาสัปดาห์นี้มีธุระส่วนตัวครับเป็นไงเช็คโปรแกรมแล้วโปรเต
1: ครับก็เดี๋ยววีคหน้าครับวีคหน้าจะมีพอร์ตแลนด์คลาสสิกนะครับของฝั่งผู้หญิงนะฮะแล้วก็ของฝั่งผู้ชายก็จะ
0: ถึง
1: เป็น
0: สัปดาห์หน้าจะมีรายการของผู้หญิง
1: ใช่ครับสัปดาห์หน้าครับ
0: 13ถ
1: ึ
0: ง16สิงหาคม
1: ใช่ครับเป็นพอร์ตแลนด์คลาสสิกครับ
0: คลาสสิกนะครับ
1: ก็เขาก็เข้าช่วงท้ายของฤดูกาลแล้วล่ะนะฮะช่วงสเตจก่อนจะวนมาฝั่งเอเชียนะคร
0: ับ
1: แล้วก็วินแฮมคลาสไม่ใช่วินแฮมคลาสวินแฮมแชมเปี้ยนชิพอันนี้ก็เป็นของฝ่ายชายครับก็จะเล่นในช่วงวีคนี้นะครับของอเมริกานะครับสำหรับ PGA ทัวร์
0: คร
1: ับแล้วก็เดี๋ยวขอดูเอเชียนทัวร์แป๊บหนึ่งนะครับเอเชียนทัวร์เว็บช้าหน่อยอ่ะมีคำถามจาก YouTube เข้ามาเนาะถามว่านักกอล์ฟที่เล่นของ AIG Women's Open นะฮะ AIG Women's Open
0: เป็นยังไงถามว่า
1: วันสุดท้ายมีอันเดอร์สนามกี่คนครับ
0: โอ้
1: เดี๋ยวผมนับแป๊บนะฮะ
0: รอบ
1: นับแป๊บนะครับ
0: ผมไปดูชิโฮคุวากิกับเอสเธอร์เอเซนไลท์วันสุดท้ายแกเล่นด้วยการตามผู้นำ3แต้มนะแล้วก็เก็บคนละ1อันเดอร์ก็เลยมาจบที่5ด้วยพามี2คนแล้วอ่ะคุวากิเอเซนไลท์คนละ1อันเดอร์
1: 1 2 3 14
0: ระหว่าง
1: 15 106
0: ครับ
1: 17 18
0: โอ้ยมากนะอ่ะคุณนับในใจก็ได้ตอนนี้อ่ะขอรำพันให้คุณนันเสริญเลี้ยงสมบัติหน่อยนะลายฮิวที่ลพบุรีแจ้งมานะครับว่าพวกนี้โปรโมชั่นครับเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนนะวันธรรมดา 1,250 วันหยุด 1,450 อันนี้กรีนฟรีแคดดี้รถกอล์ฟนั่งเดี่ยวด้วยนะครับนะฮะราคานี้เฉพาะคนไทยนะครับส่วนใครที่จะไปค้างคืนนะครับแล้วก็ออกรอบด้วยวันธรรมดาห้องนักกอล์ฟพักคู่ท่านละ 1,850 ถ้าวันหยุดพักคู่ก็ 1,950 นะครับนะประมาณนี้เอาละเป็นไงมีคนคำตอบที่ได้รับนับไม่เสร็จ
1: ประมาณ18คน
0: 18คนนั่นคือคำตอบสุดท้าย
1: ประมาณ18คนครับที่ตีอันเดอร์ในวันสุดท้ายไม่นับ total score นะ
0: ครับ
1: เพราะมันจะมีบางคนที่ตีพวก1อันเดอร์2อันเดอร์อย่างเงี้ยครับค่อนข้างเยอะ
0: ใช่ๆ
1: นะฮะ
0: แล้วก็ตอนเพลย์ออฟโอ้ต้องเล่นกัน2หลุมนะ
1: เพลย์ออฟ
0: แล้วก็ชนะด้วยการเซฟพายนะไม่ใช่เบอร์ดี้ชนะพานะพาชนะโบกี้นะ
1: ส่วนใหญ่ถ้าสนามลิงคอสจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: เล่นหลุม18ซึ่งเป็นพา4
1: ครับ
0: ก็จารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟชาวญี่ปุ่นคนที่2ที่คว้าแชมป์รายการนี้ปีที่แล้วก็มิยูยามาชิตะ
1: ผมว่าคนที่3เพราะก่อนนั้นมีอีก
0: นี่ด้วยเหรอ
1: มีฮินาโกะชิบุโน่ครับ
0: สนามนี้นะ
1: ใช่
0: แต่นานแล้วสิ
1: AIG Women's Open อ่ะญี่ปุ่นชนะมา
0: AIG Women's Open นี่ผมจำได้ปีที่แล้วมิยูยามาชิตะ
1: ปีที่แล้วมิยูครับแต่ก่อนหน้านั้นมี
0: ปีไหน
1: ฮินาโกะชิบุโน่ชนะปี2019ครับ
0: 2019โอ้ย้อนไป6ปี
1: ฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีอีก1คนครับ
0: เอาล่ะ
1: สมัยเป็นฮิตาชิเลดี้บริติชโอเพ่น1984
0: แสดงว่า
1: อายาโกะโอกาโมโตะครับ
0: มันเข้าทางสาวญี่ปุ่นเนาะ
1: เล่นที่เล่นที่เป็นลิงคอสค่อนข้างจะเข้าทาง
0: ใช่ใช่พวกปืนใหญ่ทำไม่ได้ไง
1: เดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะในปี1984ที่สปอนเซอร์เป็นฮิตาชินะครับ Lady British Lady British Open เนี่ยเขาเล่นกันที่ Woburn Golf Woburn Golf Club นะฮะเป็นลักษณะ Tree Lines ครับ
0: แต่สนามนี้เฉพาะสนามนี้ไอ้ Royal Rhythm and Saint Anne เนี่ย
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นนี่4สาวหรอ
1: ไม่อันนี้หมายถึงรายการรายการนี้
0: แต่ถ้าเป็น AG Women ที่เป็นสนามเนี้ย
1: เอจีเป็นสนามนี้เหรอสนามนี้
0: มีญี่ปุ่นสองเองนะ
1: ญี่ปุ่น
0: เนี่ย
1: ญี่ปุ่นคนที่2ญี่ปุ่นคนแรกมาก
0: คน
1: คนเพราะว่าถ้าเป็นมิยูนะเขาเล่นรอยัลพอร์ตข่าวครับ
0: โอ้คนสนามด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นรายการนี้ญี่ปุ่น4สาว
1: ครับ
0: แต่ถ้าสนามนี
1: ้สนามนี้
0: คนแรก
1: คนแรกคือชิโฮะครับ
0: ของอัธยาเคยได้ตอนเป็นอเมเจอร์เป็นผู้เล่นที่ดีสุดของสนามนี้ของผู้เล่นอเมเจอร์เมื่อปี2018แต่ไม่ใช่แชมป์นะ
1: ครับ
0: มีสาวไทยได้แชมป์เมเจอร์รายการนี้บ้างไหม
1: มีครับเอริยา
0: เอริยา
1: สนามเดียวกับนู่นเลยครับปี2016ครับ
0: โอ้ครับ
1: 2016แล้วก
0: ็สนามนี้รายการนี้เขาย้ายสนามด้วยนะ
1: มันย้ายวนๆอยู่โซนนี้แหละครับ
0: สกอตแลนด์บ้างอังกฤษบ้าง
1: ใช่ครับเพราะว่าพรนงเพชรล้ำเคยได้ที่2
0: โอ้
1: รายการนี้แล้วก็สนามเนี้ย
0: โอ้โห
1: ใช่ครับรอยัลเซนรอยัลเลยแทบเหมือนเซนแอนน่ะนะครับแล้วก็
0: ไปดูข้อความกันต่อ
1: แป๊บนะฮะ
0: ครับ
1: คุณนัทสอนบอกสวัสดีครับป้าแป๊ะครับ
0: สวัสดีครับ
1: นะฮะแล้วก็รายการ AG Women's Open เนี่ยเปลี่ยนสปอนเซอร์มาหลายรอบเหมือนกันนะครับตอนแรกมาเนี่ย เป็น Women British Open ก่อน
0: Women British Open
1: ฮะแล้วมาเป็น Pretty Polly Women
0: ตัวนี้คือสปอนเซอร์ตัวนี้คือชื่อสปอนเซอร์ Pretty เหรอฮะ
1: Pretty Polly
0: Pretty Polly
1: Pretty Polly ครับ Pretty Polly นะฮะเป็น Pretty Polly มาในช่วงที่2ของการแข่งขัน Pretty Polly สมัยก่อนก็น่าจะเป็นพวกแผ่นเสียงหรืออะไรพวกนี้คร
0: ับ
1: แล้วต่อมาก็เป็นรายการ Hitachi Lady British Open
0: โอ้ Hitachi
1: ญี่ปุ่น
0: ได้แชมป์กันบ่อย Hitachi เลยมา
1: ญี่ปุ่นก็มาในปี1984ก็เลยเป็นแชมป์ไปนะครับแล้วก็เป็นBurberry Women Burberry
0: อันนี้มือถือเหรอ
1: เสื้อครับเบอร์เบอรี่อันนั้นแบล็คเบอร์รี
0: ่ครับผม
1: เสื้อครับเบอร์เบอรี่ครับ
0: ผลไม้นะ
1: ไม่ใช่อันนั้นบลูเบอร์รี่
0: ครับครับ
1: นะฮะก็มาเป็นสปอนเซอร์ปี
0: 1985
1: คนชนะก็เป็นอเมริกันนะครับแล้วก็เป็นวูแมนบริติชโอเพ่น
0: คร
1: ับ เฉยๆนะฮะอีกรอบนึงแล้วก็
0: มีสปอนเซอร
1: ์ครับแล้วก็เป็นวีทาบิสวูแมนบริติชโอเพ่นในช่วงปี90แล้วก็มาเป็นWomen British Open อีกระยะนึงแล้วก็เป็นริโก้ Women British Open
0: ขึ้นไทยกับสาร
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เอริยาก็ได้แชมป์ในช่วงเจนนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็มาเป็น AIG Women British Open
0: ครับ AIG นี่ก็คือปีนี
1: ้ AIG Women British Open ก็เป็นฮินาโกะชิบุโนะได้แชมป
0: ์
1: นะครับแล้วก็มาเป็น AIG Women Openก็มาในยุคปัจจุบัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ซึ่งก็เป็นชิโอคุวากิ
1: ฮะ
0: ปีหน้าจะเป็นสาวญี่ปุ่นอีกหรือไม่โปรดติดตามนะครับ
1: แข่งกันเนี่ยดูก่อนนะเพราะว่าในวงที่เขามี Royal Saint Anne มันปีหนึ่งมันจะต้องไป Saint Anne เนี่ยครับ
0: ครับ
1: 2ครั้งเกือบทุกปีมีปีที่เอริยาไปนะครั้งเดียวไอ้ปีที่เป็นลิโก้ครั้งเดียว
0: จำชื่อนี้ให้ไว้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นนะมันจะทำให้คุณเลิกเล่นกอล์ฟไปครับสนามรอยัลดีเทมแอนด์เซนแอนอยู่ที่แลงคาเชอร์นะอังกฤษนะครับ
1: สาวไทยเราได้ที่2มา2คนนะ
0: ในปีได้ที่2เหรอ
1: ใช่ครับในปี2020ธิดาภาสุวรรณปุระหรือว่าจัสมินสุวรรณปุระได้ที่2
0: ครับ
1: ไปชนกับโซเฟียโปปัพจากเยอรมันนะครับแล้วก็ทางนั้นเขาเอาไปแล้วก็จอร์เจียฮอลก็มาเอาของพรนงเพชรล้ำไปในปี2018หลังจากนั้นมาก็ไม่มีแล้วคนไทยไม่ได้ขึ้นไปเล่นในสเตจบนเลยมีเอริยาคนเดียวที่ได้แชมป์ปี2016นะครับ
0: ครับน้องอาร์มก็เข้ามาถามคำถามโปรเตครับ
1: ครับ
0: นักกอล์ฟคนไหนชอบสมัครสมาชิกตอบ
1: เดวี่เมมเบอร์เดวี่
0: เมมเบอร
1: ์เมมเบอร
0: ์ก็เดวี่เวเบอร์อ๋อเป็นมือ84
1: ก็โอเคครับได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่6เต็ม10
0: 6เต็ม10ครับ
1: ขอทอนมันหน่อยนะฮะ
0: ขอบใจขอบคุณนะที่พยายามนะ
1: ครับ
0: มีเล่นครับ
1: มีมาฝากกันนิดนึงครับสำหรับคนที่จะหาเสื้อผ้าใส่
0: เสื้อผ้าเสื้อผ้ากอล์ฟ
1: ครับ
0: หรือเสื้อผ้าทั่วไป
1: เสื้อผ้ากอล์ฟครับก็
0: หญิงหรือชาย
1: มีหมดครับ
0: ก็ครับ
1: แล้วก็เป็นชุดใหม่ ของฟุตจอย ป็นของ

0: ของ PPA like
1: รุ่นเขาเรียกรุ่นเหรอ
0: ใช่ครับ PPA ย่อมาจาก performance นะครับ
1: ทำไมโปรเตเอามาแนะนำวันนี้ครับ
0: performance
1: มันดีเลยครับ
0: เพราะว่า
1: ใส่แล้วได้พาได้เบอร์ดี
0: ้มันเข้าอยู่โซนช่วงฤดูร้อนของทั่วโลกแล้ว
1: ผ้าบางเบาซับเหงื่อ
0: ซับเหงื่อครับ
1: แห้งเร็ว
0: แล้วก็ที่สำคัญคือสำหรับเซตนี้ของ FootJoy เนี่ยดีไซน์ by Korea
1: by Korea
0: เดี๋ยวฟูจอยโคเรียฟูจอย R&D ของโคเรียเป็นคนทำแฟชั่นสไตล์นี้ออกมานะครับก็ไปลองหาดูกันได้นะครับสำหรับแฟนๆที่ชอบเสื้อผ้าแบบสายบางๆสีแป้นๆของฟูจอย
1: ครับแต่ว่าไม่ได้โล่งโปร่งใสใสแล้วเห็นข้างในหมดไม่ใช่นะคร
0: ับ มาแต่ถ้าเปียกน้ำก็ไม่แน่ครับ นะฮะประมาณนั้น
1: จะรอดูส่วนใหญ่จะดูแฟชั่นกอล์ฟของผู้ชายจากไรเดอร์ครับนะมันเป็นตัวนำตลาดเหมือนกันนะเวลาแต่ละทีมเขาจะออกแบบใส่เสื้อสไตล์ไหนแบบไหนกันนักกอล์ฟส่วนใหญ่ก็จะเทตามกันมา
0: ไรเดอร์ครับมันก็จะเป็นน้ำเงินเหลืองแล้วก็สีธงชาติฝั่งอเมริกา
1: ส่วนของผมตอนนี้คงจะหายี่ห้ออะไรมาใส่มากไม่ได้ครับเพราะต้องใส่ขาวกับดำอยู่นะครับจนกว่าจะเดือนตุลาคมครับผ
0: ม
1: เป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจเลยประมาณนี้นะครับก็กางเกงตัวนี้ก็มีอยู่2สีดำกับขาวครับ
0: พอครับ
1: ตามท่านถามว่าเมื่อไหร่ปาจะใส่สีแดงเหมือนเดิมที่เคยมี
0: อ๋อจะดำ
1: รอสักครู่
0: จะดำจะดำ
1: แต่ผมแต่งตัวเหมือนไทเกอร์วูดได้นะ
0: เสื้อแดงจริง
1: ครับผมฝีมือไม่เท่า
0: ตอนนั้นผมเคยแต่งไปออกรอบมันกางเกงแดงเสื้อดำ
1: กางเกงแดง
0: เสื้อดำ
1: เสื้อดำไอ้ไทเกอร์วูดมันใส่เสื้อแดงกางเกงดำนะ
0: แล้วผมก็ใส่ไปกับเพื่อน
1: คุณใส่สลับใช่ไหม
0: ผมใส่สลับ
1: ใส่กางเกงแดงเลยเหรอครับ
0: ครับใส่กางเกงแดงแล้วก็เสื้อดำ
1: ต้นออกจากบ้านหรือว่าในขับรถครับ
0: ต้นตั้งแต่ออกจากบ้านเลย
1: ออกจากบ้านเลย
0: ครับเสื้อแดง
1: คุณขับรถไปนะคุณไม่ได้เดินออกจากปากซอย
0: ครับ
1: โอ้รอดจากหมาเห่าได้เนาะ
0: ได้ครับก็เสื้อแดงกางเกงดำแล้วเพื่อนผมก็ใส่เสื้อดำกางเกงแดงก็เล่นคู่กัน
1: ครับเล่นคู่กัน
0: ฮะก็ต่างคนก็ต่างออกทะเลตามระเบียบอะ
1: มัวแต่มองเสื้อแล้วกันเก
0: งกันนั่งคิดทุกคนในคนเลยเถอะเก่งกล้าใส่ได้ไงวะเก่งแดง
1: ผมมีกางเกงส้มอยู่ตัวเป็นขายาวนะ
0: ผมก็มีย
1: ังเก็บไว้เลยยังเก็บไว้เลย
0: ผมก็มีแต่ผมใส่ไม่ได้
1: ใส่วันไหนแล้วผมรู้สึกผมคึกคักมากเลยอ่ะจนเพื่อนแซวเลยเฮ้ยวันนี้เปล่าจริงเว้ยใส่ส้มมาเลยเว้ยแต่ช่วงหลังผมไม่กล้าใส่รู้สึกอาย
0: ตอนมหาลัยผมใส่กางเกงสีส้มแต่เป็นลายสก็อตส้มขาวครับ
1: ส้มขาวลายสก็อตเรื่องไงฮะ
0: เป็นลายสก็อตอะ
1: เสื้อหรือกางเกง
0: กางเกงเป็นลายตารางหมากรุกอะครับ
1: ผมเคยมี2ตัวมาก่อน
0: แต่เป็นส้มกับขาว
1: แต่ว่าเป็นสี
0: แล้วก็เข็มขัดส้มรองเท้าส้ม
1: เฮ้ย
0: เสื้ออาดิดาสสีส้ม
1: ที่บ้านคุณไม่ทักเลยตอนออกจากบ้านเนี่ยฮะ
0: มันไปกับมหาลัยครับก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะฝั่ง GM เขาก็จะใส่เป็นสีชมพูทั้งตัวก็แบ่ง
1: จริงๆเสื้อผ้านะท่านผู้ฟังนักกอล์ฟพวกเรานี่นะมันจะส่งผลต่อผลงานด้วยนะคือหนึ่งเราต้องมั่นใจก่อนว่าเสื้อผ้าของเรานะฮะ
0: ไม่ครับไม่ติด
1: ไม่ได้ครับไม่ได้หลวมหรือไม่ได้เก่าไม่ได้ขาดนะทำให้คนอื่นมองอะไรประมาณนี้น
0: ะ
1: แล้วก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจแล้วก็เสื้อผ้ามันออกแบบมาให้กับพวกเรานะจะทำให้เราผลงานได้ดีถ้าใส่เสื้อหนาไปบ้านเรามันก็ไม่ไหวโอ้โห
0: แพ้ครับแพ
1: ้
0: ร้อนจัดเกิน
1: ไปมันมีส่วนยิ่งถ้ามันแบบว่าทันสมัยรุ่นโมเดิร์นเราเดินไปไหนยิ่งมั่นใจอ่ะมันจะทำให้เราพัดดีด้วยนะความรู้สึกถ้าเรามั่นใจอะไรสักอย่างแล้วนะครับ
0: พัดดีผมว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องมั่นใจจากเสื้อผ้าม
1: ันมีส่วนเพราะนั้นผมใส่กางเกงตัวเก่าไปแล้วมันเกิดขาดขึ้นมาผมไม่มั่นใจ
0: อ๋ออารมณ์เคยๆครับเข้าใจซิปแตกอะไรเงี้ยปัญหาเกิดเดินงั้นต้องง่าย
1: ๆนะฮะน้องมะนาวบอกว่าแทง579ออก479
0: ครับ
1: แทง89ออก69พอกันทีครับป๋าหยุดเล่น15วันก็ค่านมลูกมาแล้วจากน้องมะนาวเฮ้ยอย่าเพิ่งยอมแพ้เราหยุดก่อน15วันเดี๋ยวจะสู้กันใหม่ผมได้เลขเด็ดมา67
0: 67อันหรือว่าเบอร์67ครับ
1: เบอร์67
0: โอเคครับ
1: ปรากฏมันออกเลยป่ะ
0: 76
1: 79
0: คร
1: ับ กับ69ข้างบนข้างล่างเลย

0: ไอ้67ผมมันแบ่งภาคมันไม่มาคู่กัน
1: เอ้า
0: โอ้ยแล้วบอกก็มาไม่บอกให้หมดนะไปออก79กับ69ไม่ได้สักบาท
1: ช่วงนี้รู้สึกเพื่อนผมหลายๆคนเขาก็เริ่มหันมาใช้ตรงนี้เป็นเหมือนกับตัวลงทุนเหมือนกันเนาะ
0: ก็ถ้านิดๆหน่อยๆมันทำให้ชีวิตมีชีวา
1: ผมไม่
0: จริงๆนะครับแต่ว่าอย่าทุ่มเทจนแบบว่าเดือดร้อนเท่านั้นเอง
1: ผมไม่ค่อยเข้าใจ
0: มันจะมีเรื่องคุยแล้วก็จะมีลุ้นเวลานะฮะวันที่หวยมันออกไงถ้าเสียไปก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนรัฐบาลนะเราไม่ได้ไปซื้อใต้ดินเน่อืม
1: นะคือเป็นหวยรัฐบาลแต่ผมดูหลายๆคนเล่นเอกชนกันเยอะเหมือนกัน
0: อย่าไปอยู่ตรงนั้นมันทำให้คนนะฮะคนวงการนั้นมันรวยพอรวยเสร็จก็มาเล่นการเมืองอีกไม่เอาอืมรัฐบาลดีสุดเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งเขาก็ไปช่วยพัฒนาประเทศ
1: พัฒนาประเทศ
0: yes เขาไปสร้างโรงพยาบาลสร้างหลายๆอย่างนะเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้ในแต่ละปีนะมีบางปีทำรายได้สูงสุดที่ส่งคลังนะของรัฐวิสาหกิจ
1: ส่งคลัง
0: มากกว่าปตท.บางปีนะ
1: มากกว่าปตท.ด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่เราควรจะดึงรัฐวิสาหกิจ
0: เพราะว่าทุกงวดนะฮะที่ออกคือเดือนละ2งวดไม่เคยขาดทุนเลยนะครับมันจำหน่ายหมดมันกำไรทุกครั้งเขาแบ่งสัดส่วนไปแล้วนะครับก็คือเงินรางวัล 60% เนี่ยที่เหลือกำไรอ่ะไม่มีขาดทุนไม่มีความเสี่ยงถ้าขายหมดนะครับแล้วมันก็หมดทุกปีอันหมดทุกงวดนะครับโปรจีนตีวันแรกได้7อันเดอร์ถ้าไม่เสียโบกี้อีก3วันก็แชมป์แล้วนะครับดันเสียโบกี้3วันหลังเสียดายเรื่องจริงอ่ะตัวแรกตีดีมากกับ7อันเดอร์แต่หลังจากนั้น3วันนี้เธอไม่ได้อันเดอร์เลยตีเกิน
1: ก็
0: จนสรุปเหลือแค่2ครับ
1: วันแรกเธอตีวันแรกเธอตีค้นบ่ายๆมั้งครับ
0: วันนั้นลมไม่มีเลย
1: วันหลังๆลมไม่น่าแต่พอวัน2วัน3
0: โอ้โหลมก็เรียกว่าลมระบึงลมระบึงรู้จักมั้ย
1: ไม่รู้จักครับ
0: บงก็ไม่รู้จักเหมือนกันคือลมมันแรง
1: ครับครับฮะแล้วก็น่าจะจีโน่น่าจะไปเล่นพอร์แลนด์นะครับน่าจะเล่นพอร์แลนด์คลาสสิก
0: ไปอเมริกาแล้ว
1: ฮะเห็นชื่อขึ้นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีการขยับอะไรอีกไหมนะ
0: แต่เป็นสนามที่อเมริกานะ
1: ครับ
0: ปังว่าล่าสุดเกือบถูก3ตัวท้ายแต่เลขสลับเฉยเลยซื้อ930ออก039เยอะจากน้องอามแจ้งมา
1: เนี่ย
0: สู้ต่อไปสู้ต่อไป
1: ตอนนั้นเห็นใน Facebook เขาก็ระบายเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนอายุไม่ค่อยเยอะก็หันมาสนับสนุนรัฐทางนี้
0: ก็คือท่านเล่นบ้างครับไม่เดือดร้อนนี่ก็สี่ห้าใบนี่ถือว่าผมไม่ได้ว่าอะไรนะมันเรื่องถูกต้องนะสำหรับนะบางคนแต่ว่าถ้าเดือดร้อนซื้อไปสัก 2-3 ใบก็เดือดร้อนแล้วก็อย่าซื้อมันจะทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวานี่เรื่องจริงถ้าเกิดถ้ามันฟุกขึ้นมานะโชคมันเข้าข้างนะ
1: เคยลองคำนวณไหม
0: เปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนเลยนะ
1: เคยลองคำนวณไหมครับว่าเงินที่สะสมสนุนรัฐกับระยะเวลาที่รอมันฟุกเนี่ยอันไหน
0: ไม่เป็นคือเราไม่เดือดร้อนไงเราก็สนุนรัฐเหมือนเราทำบุญที่เหลือผมก็ยังมีเหลืออยู่แต่ถ้าได้มามันก็ทำให้เรามีกิจกรรมอย่างอื่นที่เราคิดว่าอยากทำมาก
1: ระยะเวลานานไหมครับกว่าจะฟุกเนี่ย
0: อย่างเช่นผมสักครั้งนะผมจะใช้แค่ได้4คนเหมือนนะเจ้าชายบูไนเขาใช้เดี๋ยวดูสิว่าเราจะทำตัวยังไงวันนั้นกินข้าวก็ไม่ต้องใช้มือเลย1ป้อน2พัด3ถือถุง4ถือล่ม
1: 5ยืนรอหน้าสนาม
0: ไม่ต้องไปพร้อมแล้วหมอแล้วแค่นี้ก็เป็นอยู่ที่นั่งรถคันนี
1: ้คนที่5ยืนรออยู่หน้าสนามพร้อมกอดอกแล้วก็มองหน้าแล้วเสียงตา
0: เป็น
1: พร้อมปืนก็บอก
0: วันนี้ก็คุยสเปรย์เห็นละนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะกอล์ฟทิกติดตามกันได้จันทร์ถึงศุกร์9โมง10โมงวันนี้โปรเตและผมลาครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม ฝนตกหนักกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลานายกหัดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำ17เครื่องติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
4: เช้ามืดวันนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานสภาพอากาศว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำและติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบระบายน้ำในจุดสำคัญทั่วเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังหลังได้ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยได้ส่งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด17เครื่องเพื่อทำการซ่อมแซมที่จังหวัดปทุมธานีขณะนี้นำกลับมาติดตั้งแล้วเสร็จครบทั้ง17เครื่องปัจจุบันเครื่องสูบน้ำทั้งหมดได้ผ่านการตรวจรับและติดตั้งพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: ทหารพรานจับชาวกัมพูชาลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้าไทยพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงโดยชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ออกลาดตระเวนซุ่มตรวจบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พบชายต้องสงสัยเดินแบกกระสอบปุ๋ย3กระสอบลัดเลาะมาตามทุ่งนาข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชาทราบชื่อคือในชายเดือนอายุ41ปีไม่มีเอกสารเดินทางและโทรศัพท์มือถือจากการตรวจสอบกระสอบปุ๋ยทั้ง3ใบพบกล่องพัสดุบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภครวม14กล่องด้านในมีทั้งอาหารและของใช้เช่นไข่เป็ดตัวปลาแห้งไส้อั่วแหนมหมูปลาร้ายารักษาโรคถุงเท้าและครีมทาหน้าซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรในชายให้การรับสารภาพว่ารับจ้างจากนายหน้าชาวกัมพูชาในหมู่บ้านให้เดินเท้าลักลอบเข้ามายังชายแดนนำสินค้าทั้งหมดมาวางไว้บริเวณสระน้ำซึ่งอยู่ห่างจากถนนสีเพ็ญประมาณ100เมตรเพื่อรอให้หญิงชาวไทยที่ชื่อนุชมารับช่วงต่อโดยจะได้ค่าจ้างครั้งละ300บาทเมื่อส่งของเสร็จแต่มาถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานจับกลุ่มตัวได้ก่อนไฟป่าใกล้เมืองสโปเคนในสหรัฐไฟป่าใกล้เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันของสหรัฐเข้าสู่วันที่3เผาทำลายอาคารบ้านเรือนแล้วอย่างน้อย700หลังกินพื้นที่กว่า 2,200 ไร่และส่งผลให้ประชาชนราว 64,000 คนต้องอพยพด่วนโดยสหรัฐยกให้เป็นภารกิจดับเพลิงที่มีความสำคัญสูงสุดท่ามกลางวิกฤตไฟป่าหลายจุดทั่วภูมิภาคแปซิฟิกนอร์ทเวสต์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 1,100 นายกำลังเร่งสกัดเพลิงแต่มีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์และคาดว่าอาจจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลังไฟป่าทะลักเข้าสู่ย่านชุมชนเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐวอชิงตันเสียหายจากไฟป่าแล้วกว่า 630,000 ไร
5: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอขอซื้อบรัดเล่บาโกล่าแล้วสโมสรลิเวอร์พูลจัดการยื่นข้อเสนอขอซื้อบรัดเล่บาโกล่าปีทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์กแมงมาเสริมแนวรุกอย่างเป็นทางการแล้วโดยฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าข้อเสนอฉบับแรกที่ลิเวอร์พูลยื่นไปให้แปร์เชพิจารณานั้นมีมูลค่าสูงเกิน100ล้านยูโรหรือราว 3,800 ล้านบาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังห่างไกลจากค่าตัวที่แปร์เชตั้งเอาไว้สูงถึง170ล้านยูโรหรือประมาณ 6,500 ล้านบาททางนี้แปร์เชเริ่มเดินหน้าล่าตัวแทนของบาโกล่าไว้ล่วงหน้าแล้วหลังเจ้าตัวแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายไปเล่นยังถิ่นแอนฟิลด์โดยจัดการยื่นข้อเสนอคว้าตัวมิก้ากอสติดตัวเก่งจากอาแจ็กซ์มาร่วมทีมแล้ว

0: และยังบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวมาร์กเนสอาร์คลิอุชปีกของโมนาโกมาร่วมทีมอีก1คนด้วยตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตนักเตะและหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยให้ความเห็นถึงการที่ทีมชาติไทยไม่มีถ่ายฟรีทีวีในรายการอาเซียนคัพ2026โดยระบุว่าการที่มีถ่ายทอดฟรีทีวีมันคือการประชาสัมพันธ์ทีมชาติของเราเวลาทีมชาติเตะไม่ใช่มีแค่คนดูในสนามแต่มีคนดูทั้งประเทศเชื่อว่าถ้าทีมชาติเตะมีฟรีทีวีถ่ายจะทำให้คนได้ติดตามมากยิ่งขึ้นพอไม่เป็นฟรีทีวีคนก็ตามน้อยลงฉะนั้นในความรู้สึกถ้าทีมชาติเตะอยากให้ทุกคนได้ดูแบบเต็มๆก็ต้องถ่ายฟรีทีวีอันนี้เป็นหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลที่ต้องจัดการเพราะมันคือการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฟุตบอลไทยก็ต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงให้ฟรีทีวีวิ่งเข้าหา
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามานะฮะพูดคุยกันในรายการวันนี้อาจารย์จัดเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศครับอ่ะก็ระหว่างที่รอสายกับอาจารย์นะฮะไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะไปงานเทศกาลประเพณีกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับไปกันที่ภูเก็ตฮะขอเชิญร่วมสัมผัสเสน่ห์ภูเก็ตในแสงสีสายวัฒนธรรมแบบโบราณกรรมที่ประสานศิลปะวัฒนประวัติศาสตร์และความทันสมัยอย่างงดงามกับ Feel All The Feeling at ภูเก็ตนะฮะก็เตรียมพบกับค่ำคืนแห่งแสงสีศิลปะและวัฒนธรรมใจกลางเมืองภูเก็ตนะครับก็ไปชมกันได้มีการแสดงนะฮะ Illumination เปรานาการนะครับเป็น Projection Mapping นะฮะสุดอลังการนะครับฉายแสงสีนะครับไปที่อาคารประวัติศาสตร์นะครับแสดงเรื่องราวสร้างอาคารให้มีชีวิตนะฮะผ่านแสงสีเสียงนะครับถ่ายทอดเรื่องราวของบาบาแล้วก็เปรานากันนะครับก็มีการแสดงเนี่ยทุกวันนะฮะวันละ10รอบนะครับก็รอบละประมาณ20นาทีนะฮะก็ลองไปชมกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่23สิงหาคมนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกา6โมงเย็นนะครับ6โมงครึ่ง 18.30 นเป็นต้นไปนะฮะนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงโขนสุตการตานะครับมีไลท์แจ๊สชิลๆนะครับให้ฟังท่ามกลางบรรยากาศเมืองเก่านะครับแล้วก็สายคอนเทนต์ก็ไปเดินถ่ายรูปนะฮะยามค่ำคืนนะครับเตรียมเมมไปเยอะๆนะนี่เป็นโฟโต้ชูตนะครับให้ไปชมกันนะครับก็งานจัด23ถึง29สิงหาคมนะครับย่านเมืองเก่าภูเก็ตใจกลางเมืองเลยนะฮะใครที่ได้มีโอกาสแวะไปทางนั้นในช่วงเวลานี้นะครับในช่วง23ถึง29สิงหาคมเนี่ยนะครับก็ไปชมกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถึง2สิงหาพาแม่ท

0: บนเสี้ยวครับอาจารย์อาจารย
1: ์คุยเรื่องอะไรไม่รู้ก็คุยกับอาไปสิ
0: โอเคไปชิมเงาะผลโตรสหวานอร่อยล้ำจากตำบลเสี้ยวมีรูปคุณสุริยะอยู่ข้างหน้าเลยนะเนี่ยก็งานจัดวันที่6ถึง7สิงหาคม2569นี้นะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยวอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนะฮะก็กิจกรรมในงานนอกจากจะไปกินเงาะอร่อยของเมืองเลยและที่ตำบลบ้านเสี้ยวนะฮะของดีของที่นี่มีการแสดงเงาะลีลาด้วยแข่งกินเงาะตำบลเสี้ยวนะครับก็โอ้โหมีกิจกรรมหลากหลายเลยนะฮะใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปลองไปกินเงาะของจังหวัดเลยดูนะครับอ่ะไปอีกงานนึงอันนี้ครีเอทมากสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมแข่งขันนะฮะจับปลาหมอคางดำนะบริเวณบ้านหนองบางงูวันที่6สิงหาคม2569นี้นะฮะมีเงินรางวัลด้วยนะครับรางวัลที่1 1,000 บาทรางวัลที่2 700รางวัลที่3 500รางวัลชมเชย3รางวัลรางวัลละ300บาทนะครับมีเงื่อนไขบางประการเช่นอุปกรณ์การจับเนี่ยไม่จำกัดใช้แห่ได้ไม่จำกัดจำนวนนะฮะจับได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปได้นะครับแถมได้ตังค์กลับบ้านด้วยนะกิโลกรัมละ5บาทโอ้ยอะไรจะดีขนาดนี้นะครับลงทะเบียนตี 5 ถึง 6 โมงนะครับวันที่6สิงหาคมนะครับแล้วก็แข่งขันตั้งแต่6โมงครึ่งนะครับไปจนถึงเวลา12นาฬิกานะฮะ6โมงเช้า6โมงครึ่งเนี่ยตอนเช้าแล้วก็แข่งไปจนถึงเที่ยงนะครับเฮ้ยน่าสนใจ ได้ตังค์กลับบ้านด้วยฮะนอกจากนี้ยังไปลงแขกกันด้วยนะฮะนี่ก็ชวนต่อวันที่7สิงหาที่เดิมเลยนะฮะกำชวนลงแขกลงคลองนะครับกำจับปลาหมอคางดำวันที่7สิงหาคมบริเวณคลองหนองบางงูนะฮะรับค่าตอบแทนท่านละ200นะครับแล้วก็จับปลาหมอได้เท่าไหร่เขาให้ตังค์ด้วยกิโลกรัมละ5บาทนะฮะด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับสนับสนุนโดยภาคเอกชนของจังหวัดราชบุรีครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่เพจ Variety Travel นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเขามีทั้งเบอร์โทรมีทั้งเพจนะครับแปะไว้ให้แล้วเรียบร้อยครับ
2: อย่างเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว
0: ฮะ
2: เขาเชิญไปจับปลาปลาหมอกันทำไมเงินรางวัลสนับสนุนเยอะกว่านี้อีกที่หนึ่งได้กี่บาทนะ
0: ที่1ได้ 1,000 บาทฮะ
2: สนับสนุนเยอะกว่านี
0: ้ก็เนี่ยถ้าเกิดจับกลับได้เนี่ยเขาให้กิโลละ5บาทใครจับได้ตันนึงเนี่ยก็ 5,000 แล้วครับจาน
2: ใช้แห่เนี่ยนะใช้แห่จับปลาหมอคางดำไม่ได้ตันนึงเนี่ยเพื่อน
0: โยนทีนึงสาวขึ้นมาก็20โลแล้วสาวสักโอ้โหตันนึง 1,000 สาวสัก500รอบ
2: 50รอบ50เที่ยว
0: 50เที่ยว
2: จะปลดเนี่ยอย่าลืมเมื่อสาวมันต้องปลดด้วยนะฮะไม่มีวันทันเนี่ยจะถึงเที่ยงเนี่ยนะโอเคนะฮะก็ไม่เป็นไรละก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ในอนาคตถ้าจะทำก็คงจะดูเดือดกว่านี้
0: ใช้อุปกรณ์ที่มันยกทีเดียวได้สักตันหนึ่งเนี่ยรับรองหมดขออนุญาตไปอีกงานหนึ่งได้ไหมผมอยากพูดมากเลยอันนี้เนี่ย
2: แล้วจะฟังเริ่มตัวรายการจะรีบพักซะมีอะไรพูดตั้งเยอะจะรีบทำไมวะ
0: ครับ
2: เชิญ
0: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฮะขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพยนตร์ด้วย AI Art มีคอนเซปต์ให้นะรักถิ่นพยูนนะครับเนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569มีเงินรางวัลเนี่ยนะฮะชนะเลิศ 3,000 รองอันดับ1 2,500 รองอันดับ2เนี่ยได้ 2,000 อันดับ3ได้ 1,500 และอันดับ4ได้ 1,000 มีชมเชยรับของที่ลึกจากกรมนะครับส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมเวลาเที่ยงคืนนะครับ 24.00 น.นะฮะเกณฑ์การเรียนต่างๆเข้าไปดูกันได้เราจะต่อไปนี้เราก็จะอยู่กับพยูน AI ใช่ไหมฮะ
2: ตัวจริงตายกันหมดแล้วฮะสบายใจได้ตัวที่11เพิ่งตายเพราะฉะนั้นคำแนะนำคุณผู้ฟังเนี่ยทำเป็นสุสานเนี่ยแล้วก็เพราะว่าเขาคอนเซ็ปต์เขาคือพยูนกับถิ่นอาศัยไม่เหร
0: อ
2: ก็นั่นแหละเป็นสุสานไงถิ่นอาศัยก็คือหลุมศพ
0: ไม่แซะไม่ได้แซะใครใช่ไหม
2: ไม่ได้แซะเห็นไม่บอกเขาว่าที่ปฎีเขาจะย้ายแล
0: ้
2: ว
0: อุ้ย
2: จะพยูนไปสู้กับปลาหมอสนุกดีออกแต
0: ่ไม่สนิทกันแซวไม่ได้
2: นะฮะตามกระแสข่าวนะฮะตามกระแสข่าวนะฮะก็ลองดูแล้วกัน
0: ครับ
2: ก็คงต้องอะไร
0: น้อง
2: ทิพย์น้องช้างน้องช้างไซโยกนะครับ
0: น้องจิ๋วไซโยกฮะลูกช้างตัวจี๊ด
2: มันจะไม่ใช่ความผิดของใครนะฮะให้กำลังใจคุณหมอแล้วก็ผู้เกี่ยวข้อง

0: ท่านนะครับแต่เล็กมากคือพลาดก็ถ้าเกิดอ่านข่าวตั้งแต่ต้นก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นช้างเพิ่งเกิดได้ไม่นานนี้เองอายุไม่น่าจะถึงเดือนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็หลงกับแม่เนี่ยโอกาสรอดเนี่ยแล้วยิ่งกดอาหารป่วยเต็มไปหมดเนี่ยคุณหมอทำได้อย่างมากก็ยื้อฮะก็เป็นที่เข้าใจกันตั้งแต่วันแรกๆแล้ว
1: ครับ
0: เป็นแต่ว่าก็ต้องเหมือนกันนะฮะคราวก่อนเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์ลูกพยูนที่มันตัวเล็กเหลือเกินเกิดแล้วหลงกับแม่ก็ท้ายสุดก็คือเราจะเก่งยังไงเราก็เลี้ยงสัตว์วัยอ่อนมากๆยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอแสดงความขอให้กำลังใจกับคุณหมอแล้วก
1: ็ครับ
0: ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านแล้วกัน
1: ก็เสียชีวิตเสียนะฮะก็ตั้งแต่เวลา 2:00 ของคืนวันที่4สิงหาคม
0: ไม่ต้องรอรายละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะฮะ
1: ก็พอดีผมคุยกับหมอล็อตแกก็ว่าก็ดูช้างอยู่ลูกช้างอยู่ไม่มีเวลามาคุยกัน
0: ก็ทุกคนก็ต้องตีไปเยี่ยม
1: ครับ
0: ก็เป็นที่เข้าใจกันนะฮะมันไม่ได้เป็นความผิดพลาดของใครนะครับ
1: ครับ
0: ผมก็อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเด็กเลยเกินแล้วก็ป่วยหนักขนาดนั้นมาเนี่ยก็ยื้ออย่างเดียวอ่ะนะฮะก็ช่วยอะไรไม่ได้อ
1: ี
0: กอันนึงก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องมิวครอบครัวแล้วผู้ใกล้ชิดน้องมิวด้วย
1: ครับ
0: น้องมิวประสบอุบัติเหตุโดนมันจะได้อุบัติเหตุหรือเปล่า
1: โดนแมงกะพรุน
0: ว่าง่ายๆคือโดนแมงกะพรุนกล่อง
1: ครับ
0: นะฮะจนเสียชีวิตผมก็เขียนเรื่องแมงกะพรุนกล่องแล้วเมื่อกี้ก็ลงเฟซไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคุณผู้สนใจก็ติดตามได้ในเฟซผมนะฮะเป็นรีล
1: ครับ
0: เพราะเขียนมาหลายคนแล้วคราวนี้ก็เลยพูดให้ฟังพยายามจะพูดให้สั้นมันก็มียอมสั้นยาวไปเรื่อยๆได้เรื่องติดนาทีขนาดผมตัดทิ้งกับหมดแล้วนะแต่เรื่องของการแพร่กระจายเนี่ยก็ต้องอธิบายไว้เรื่องของการป้องกันมันก็พอทำได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องของการแก้ไขยามฉุกเฉินในนี้เนี่ยก็ใส่ไว้เยอะนะฮะมันก็เลยยาวหน่อยใครสนใจก็ไปตามในเฟซผมนะฮะทองธรรมรงค์นวาสวัสดิ
1: ์ผมถามนิดนึงได้ไหมฮะอาจารย์
0: ฮะถามได้เลยถามเยอะๆดิเรื่องอย่างเงี้ยถามได้แล้วก็มีประโยชน
1: ์คือถ้าอย่างเป็นแตนทะเลเนี่ยคือถ้าลงไปในน้ำทะเล
0: ศูนย์มันเรียกแตนทะเลด้วยซ้ำอย่าไปใช้คำว่าแตนทะเลเลยเพราะว่าแตนทะเลเนี่ยมันจะไปทับศัพท์กับไอ้พวกเพลงต้อนตัวเล็ก
1: ๆ
0: ที่มีพิษเวลาคนก็ได้ว่ายน้ำเลยลงไปเล่นน้ำกันเขาจะบอกบางทีว่าโอ้ยคำยิบยับเลยบางคนก็ใช้คำว่าแตนทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยแตนทะเลในความเข้าใจของคนไทยเนี่ยคือไอ้เพลงต้อนตัวเล็กๆก็คำยิบยับซึ่งมันไม่ได้ซึ่งก่อให้เกิดคิดถึงตายหรอกมือบาดเจ็บก็ไม่ก่อแต่มันทันนั่นคือพวกแตนทะเลพวกนี้เนี่ยสำหรับแมงกะพรุนพิษในกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าแมงกะพรุนกล่องใช้คำนี้ต่อไปส่วนใครได้ยินคำว่าแมงกะพรุนสายฟ้าหรืออะไรก็อันนั้นเป็นคำท้องถิ่นเยอะมากๆเลยนะครับเพราะงั้นกรุณาอย่าใช้เพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้แนะนำเรื่องการป้องแก้ไขปฐมพยาบาลฉุกเฉินหรืออะไรเนี่ยเราต้องระบุชื่อเดี๋ยวเขาจะคนไม่เข้าใจอ่านเฮ้ยแมงกะพรุนกล่องให้ทำอย่างนี้อ้าวแล้วแมงกะพรุนสายฟ้าทำยังไงทั้งที่จริงๆแล้วแมงกะพรุนสายฟ้ามันก็คือแมงกะพรุนกล่องแล้วคำพูดแล้วผมพูดตามตรงนะผมให้อยู่กับแมงกะพรุนกล่องมา20 ปีอย่างต่ำน่าจะเป็นคนให้สัมภาษณ์คนแรกๆกับกรณีแรกๆที่เสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่องเนี่ยผมก็อยู่ในคณะทำงานสัตว์ทะเลมีพิษของเมืองไทยด้วยเนี่ยส่วนมากผมเพิ่งเคยได้ยินคำว่าแมงกะพรุนสายฟ้าแล้วผมก็ถามในคณะกรรมการ10 กว่าคนแต่ละคนเชี่ยวชาญเนี่ยนั้นบางคนอายุตั้งเกือบ70แล้วทำเรื่องแมงกะพรุนมาทั้งชีวิตหรอก อะไรคือแมงกะพรุนสายฟ้าวะทอนโอ้โหพี่ผมเกิดมาผมเพิ่งเคยได้ยินพี่ว่าผมจะไปตอบพี่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ใช้คำว่าแมงกะพรุนกล่อง
1: แล้วเวลาลงน้ำตรงบริเวณที่มีแมงกะพรุนกล่องนะฮะมันเขาจะมาตัวเดียวหรือจะมาเป็นคณะเป็นฝูงเต็มทะเล
0: แยกแมงกะพรุนกล่องกับไฮยีน่านะ
1: ฮะ
0: มันเป็นคนละกลุ่มกัน
1: ครับ
0: ไฮยีน่าเป็นหมาป่าไล่หาเหยื่อเป็นฝูง
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งออก้าก
1: ็
0: เป็นสัตว์ชั้นสูงหาเหยื่อเป็นฝูงเช่นกัน
1: เป็นหมาหมู
0: ่ที่เป็นกระพรุนกล่องเนี่ยมันคือวุ้น
1: ครับครับ วุ้นลอยน้ำอ่ะ
0: วุ้นลอยน้ำ
1: ตามกระแสน้ำไป
0: สมองยังไม่มีเลยมีแค่ปมประสาทเฉยๆมันไม่ต้องมันไม่มีการสามารถรวมตัวหากินเป็นฝูงได้แน่นอนการที่จะพบขึ้นมาในหลายตัวในพื้นที่เดียวกันเป็นไปได้ก็คือคลื่นลมพัดมา
1: ครับ
0: แรกสัญชาตญาณในพื้นที่กระตุ้นให้มันเข้ามาในพื้นที่พร้อมๆกันน่าอะไรประมาณอย่างนั้นเช่นออกมาล่าเหยื่อมีอะไรแล้วมันมีจุดตรงนั้นเป็นจุดที่มีคลื่นลมมันบรรจบกันหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแมงกะพรุนกล่องไม่ออกล่าเหยื่อเป็นฝูงนั่นข้อแรกข
1: ้
0: อที่สองคือแมงกะพรุนกล่องไม่กินมนุษย์เป็นอาหารเพราะฉะนั้นจะบอกว่าแมงกะพรุนกล่องล้อมฝูงโจมตีเนี่ย อันนั้นผมเอามาจากสื่อนะ
1: ครับครับ
0: ต้องอ่านด้วยความมึนงงเหมือนกันอันนั้นเป็นหมาป่าไฮน่าหรือหมาในกินกวางที่เขาใหญ่ไม่ใช่แมงกะพรุนกล่องไม่ล้อมฝูงไม่โจมตีแมงกะพรุนกล่องลอยไปเรื่อยๆแล้วก็ชนโดยบังเอิญนั่นแมงกะพรุนกล่องก็ไม่อยากหนวดขาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายหรือไล่ล่ามนุษย
1: ์
0: เพียงแต่ว่ามันก็เหมือนแมงกะพรุนทั่วไปที่ลอยน้ำแล้วก็อันที่สามก็คือว่ามีบางข่าวเนี่ยบอกว่ามีรอยคล้ายเขี้ยวสอง
1: โอ้
0: เราใช้เขี้ยวสองรูเนี่ยผมนั่งมีผู้เชี่ยวชาญเมื่อวานก็คุยกันปวดหัวกันมากว่าตกลงมันเป็นงูทะเลหรือเปล่าวะเพราะว่ารอยคล้ายแมงกะพรุนกล่องไม่มีเขี้ยวแน่นอนนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดโดนแต่พอดีภาพอะไรต่างๆของน้องที่มาเนี่ยมันก็เป็นเส้นสายเหมือนโดนแมงกะพรุนกล่องจริงเพราะงั้นรอยคล้ายเขี้ยวคงไม่เกี่ยวอะไรกับแมงกะพรุนกล่อง
1: โอเคก็เรียบร้อยนะครับในเรื่องของความพิษร้ายแรงเนี่ยเทียบกับแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสแล้วเป็นยังไงฮะ
0: ก็คือถ้าเกิดเอาแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสมาพันรัดรอบตัวเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อาจจะแรงกว่าถ้าเกิดกับการสัมผัสกับแมงกะพรุนกล่องความร้ายแรงของพิษขึ้นอยู่กับว่าคุณโดนไปแค่ไหนแต่พอบอกได้ว่าถ้าเกิดเอาสถิติบอกได้ว่าแมงกะพรุนหมวกโปรตุเกสหรือเรือรบโปรตุเกสนะหรือหัวขวดหรือขวดเขียวซึ่งมันก็กลุ่มเดียวกันทั้งหมดนั่นนะไม่เคยมีรายงานผู้เสียชีวิตในประเทศไทยเจ็บหนักแค่เจ็บหนักผมก็ยังไม่เคยได้ยินส่วนใหญ่จะเจ็บมีโดนมีเจ็บแต่ไม่เคยถึงเสียชีวิตขณะที่แมงกะพรุนกล่องมีผู้เสียชีวิตน่าจะแตะ10รายแล้วซ
1: ึ่
0: งจากเราบันทึกข้อมูลมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดูสถิติแมงกะพรุนกล่องเป็นแมงกะพรุนกลุ่มเดียวที่ทำให้คนถึงขั้นเสียชีวิต
1: หมายให้ถึงน้ำส้มสายชูให้เร็วที่สุดใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใจเย็นเอาให้จบก่อน
1: ครับ
0: ขณะที่โปรตุเกสเนี่ยนะวอเนี่ยถามว่าเวลาลงข่าวว่าเสียชีวิตคือในต่างประเทศมีผู้เสียชีวิตแต่ในเมืองไทยไม่เคยมีใครเสียชีวิตเพราะเป็นโปรตุเกสเนี่ยน
1: ะ
0: วอแต่ถ้าเกิดแมงกะพรุนกล่องมีแล้วก็เป็น10รายละนะฮะส่วนถ้าเกิดเป็นตัวแมงกะพรุนกล่องจริงก็หนวดเดียวจะพิษจะรุนแรงกว่ารุนแรงน้อยกว่าพวกหลายหนวดแมงกะพรุนกล่องก็มีหลายชนิดครับแต่อย่าไปรู้เลยเอาเป็นว่าแมงกะพรุนกล่องสุดท้ายก็คือน้ำส้มสายชูเท่านั้นลาดมันเข้าไปยี่
1: อย่าไปเอามัวแต่ไปขยี้ผักบุ้งทะเลนะมันช้าไป
0: โอ้ยโดนแมงกะพรุนกล่องไปขยี้ผักบุ้งทะเลก็แล้วก็ใหญ่ถามนะฮะว่ารู้ได้ไงว่าเป็นแมงกะพรุนกล่องถ้าคุณโดนแมงกะพรุนกล่องคุณรู้ครับ
1: ครับ
0: มันแรงมากฮะ
1: ม
0: ันเหมือนแส้ฟาดเลยเพราะฉะนั้นรู้แน่นอนแล้วก็ผักบุ้งทะเลลืมไปซะผมแนะนำไว้หมดแล้วผมไม่สามารถพูดมากเดี๋ยวมันยาวเหลือเกินก็ไปดูในเฟซของทอนทำลงนาวาสวัสด
1: ครับอ่ะก็เข้าไปดูกันได้ครับก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆล่ะตอนแรกก็3นาทีต่อมาก็จะ8นาทีแล้วก็จะ15นาทีครึ่งชั่วโมงนึง ไปเรื่อยๆอ่ะไปกันที่ข้อความครับคุณณัฐสรทักทายมาที่ไลน์ YouTube บอกสวัสดีครับดร.ธรพี่เม่งนี่เราสวัสดีกันทุกวันเลยนะฮะอาจารย์สวัสดีหน่อยนะฮะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนักสอนทุกทีกำลังดูลายแมงกะพรุนกล่องอยู
1: ่อ่ะคุณซอยซักเข้ามาทักเข้ามานะครับที่ Facebook Fanpage Variety Travel กั๊กโป้80ล้านไปสเปอร์พี่เหม่งคิดว่าปล่อยไหมครับปล่อยฮะไปเลยเออแต่ว่ากั๊กโป้ไม่ค่อยเจ็บนะ
0: ยังไม่เป็นไรแล้วใครมาผมก็เจ็บทั้งนั้นอ่ะคุณรู้ตัวสมัยก่อนอยู่เวสต์แฮมไม่เคยเจ็บเลยมาปุ๊บเจ็บเลยตัวลังกี้แต่ก่อนลงทั้งซีซั่นไม่เคยแม้กระทั่งนิวซ้นมาอยู่สเปอร์หายไปค่อน
1: ครับ
0: ผ เวลาเพราะงั้นไม่ต้องห่วงฮะเราโรงพยาบาลไก่เดทองยินดีต้อนรับทุกท่าน
1: เดินป่าแล้วหลงต้องทำยังไงครับพกมือถือไปจบนะ
0: ใช่หัวพวกจะตอบอย่างนั้นไม่รู้จะทำไงถ้าเกิดไม่มีสัญญาณก็พยายามอย่าหลงถ้าเกิดหลงก็อยู่กับที่อย่าไปไหนเริ่มรู้สึกว่าหลงเมื่อไหร่ให้หยุดกับที่ยิ่งเดินยิ่งไปไกลคนตามหาเขาตามไม่ได้เพราะว่าจะต้องไปเริ่มไปจากจุดเริ่มต้นที่คนเห็นเราเป็นครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นจงหยุดอยู่กับที่ใจเย็นที่โล่งด้วยถ้าเกิดอยู่โล่งมันจะเห็นง่ายกว่า
1: เดินป่าคนจะหลงก็หลงเมื่อไม่นานมานี้มีผู้หญิงเขาไปเดินไปวิ่งที่เขาฉลากเป็นไปวิ่งนะฮะเขาฉลากนี่คือที่ศรีราชานะครับไปหลงได้ไงไม่รู้ที่เขาฉลากเนี่ย
0: กลางคืนไม
1: ่ไม่รู้แต่มันไม่น่าหลงฮะอาจารย์ฮะต่อให้เป็นกลางคืนน่ะเดินลงจากเขาเนี่ยไม่ว่าจะเหลี่ยมไหนมันก็ออกมาเจอคนหมดอ่ะเขามันเล็กติดเดียว
0: ผมไม่มีความคิดเห็นพอดีไม่อยู่ในเหตุการณ์
1: แต่ว่าถ้าเกิดเดินป่าเอ้ยไม่ไปวิ่งเท่านี้เนี่ยเรายังหลงป่าได้นะฮะก็ผมว่าไปนั่งชิลๆไม่ต้องไปวิ่งหรอกไปนั่งชิลๆริมทะเลบางพระศรีราชากินอาหารอร่อยๆดีกว่านะครับสวัสดีคุณพิกอาจารย์ธรฮะไม่ใช่พิก้ามีบัตร BG ปทุมกับแอสตันวิลล่าค่ำนี้มี BG สนามที่สนาม BG มีแจกไหมครับคืออะไรอ่ะงง
0: เห็นเขาบอกเขาไม่แข่งแอสตันวิลล่ามาเมืองไทยไหม
1: เออใช่เห็นอยู่ครับอาจารย์นะ
0: พอดีไม่ได้เชียร์นะครับเชียร์สเปอร
1: ์อ๋อแล้วแมงกะพรุนหัวกระสุนที่เอามาดองกินมีพิษไหมครับแพงด้วยรสชาติก็งั้น
0: ๆแมงกะพรุนทุกชนิดมีพิษครับเป็นคือสัญลักษณ์ของสัตว์กลุ่มนี้เลยครับยังไงก็มีพิษที่เคยเห็นอาจจะเห็นภาพคนว่ายน้ำกับแมงกะพรุนหรืออะไรต่างๆคือบางตัวเนี่ยบางชนิดเนี่ยพิษเบามากจนเราแทบจะไม่รู้สึกแต่บางตัวก็พิษแรงมากจนถึงเราโดนหน้าเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระดับความแรงของพิษของแมงกะพรุนเนี่ยมีแตกต่างกันมหาศาลแต่กติกาข้อแรกของสัตว์กลุ่มนี้ที่เอาไว้แยกสัตว์กลุ่มนี้เลยคือต้องมีเข็มพิษ
1: ต้องมีเข็มเอาไปจับอาหารของเขาเองอ่ะทุกปลาเล็กปลาน้อยนะฮะ
0: เป็นกระพุนไม่กินปลาต้นถ้าเกิดเป็นกระพุนกล่องกินปลา
1: ครับ
0: ตุ๊กกี้กินปลาไอ้พวกนี้พิษต้องแรงเพราะว่าถ้าเกิดไปโดนปลาแล้วปลาคันแล้วบอกอุ้ยคันจังแล้วก็ว่ายน้ำหนีไปแล้วเป็นกระพุนจะกินอะไรแล้วพี
1: ่
0: เพราะฉะนั้นพิษพวกนี้จะแรง
1: ก็เห็นน่ารักน่ารักเอามือไปลูบเล่นนะผมเคยไปเดินนะฮะเห็นเขาเอาลูบเล่นคันยิ่งเลยไปคลินิก
0: สบาย
1: ครับปลาหมอจบหมอด้านไหนครับหมอฟันหรือหมอผิวหนังฮิ้ว
0: หมอด้านคางฮะ
1: ครับ
0: เป็นด้านคางฮะคางเขาถึงดำ
1: ครับไปที่ SMS ครับสวัสดีครับผมคิดว่าเรื่องการหลงป่าถ้ามีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนทำการเดินจะช่วยลดปัญหาเรื่องการหลงป่าได้อย่างเช่นว่าแนวทางน้ำไปทางทิศไหนนะฮะขอเช็คทางน้ำไหลทางน้ำไหลไปทางไหนคลองอยู่ทางไหนบ้านคนอยู่ทิศไหนน่าจะพอเอาตัวรอดได้ครับจากคุณเจ้าของไร่แห้ว
0: ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมหลงผมก็บอกยืนยันคำเดิมมาผมหลงตรงไหนผมก็อยู่ตรงนั้น
1: แล้วก็โทรบอก เรียกคนมาช่วย
0: คือจริงๆป่าเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดไม่บุกเข้าไปในป่าพื้นป่าตะวันตกจริงๆเนี่ยหรือแถวแก่งกระจานที่ติดต่อกับพรมแดนพม่าเนี่ยป่าเมืองไทยเนี่ยมันหลงยังไงมันก็เล็กเกินเพราะว่าโดนตัดกันหมดแล้วก็ตั้งป้อมอยู่เนี่ยถ้าเกิดหลงแถวเขาใหญ่ก็ตั้งป้อมอยู่แถวนั้นนะอุทยานอื่นๆหลงป่าภูกระดึงนี่ก็อยู่แถวนั้นนะครับตั้งป้อมหลักการผมไม่รู้ว่าคนอื่นว่าไงก็ตามสบายแล้วกันผมวิธีผมคือผมหลงที่ไหนผมหยุดอยู่ตรงนั้น
1: อ่ะดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของQuality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.

0: 10นาทีถึง7นาฬิกา30นาที
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสสเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: จูนชีวิตค่ะ

0: 1
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับก็ท่านผู้สามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travelหรือ Facebook Fan Page Quality Travel ก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันครับเราพูดกันบ่อยๆครับอาจารย์ว่าอยากให้ต่อไทยช่วยไทย plus นี่เขามีทำภาพมาด้วยพาดหัวนะฮะเป็นไม่รู้จริงเท็จประการใดนะครับบอกว่านายกขันรับพร้อมต่อไทยช่วยไทย plus นะครับผมจะแชร์ก็ไม่กล้ากลัวจะเอาข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่อะไรนะเข้าสู่คอมพิวเตอร
3: ์ถ้าเกิดต้องบอกคุณผู้ฟังนะฮะว่า
2: ครับ
3: ผมเป็นคนแรก
2: ที่พูด
3: นายกสามารถใช้คำยืดอกพูดได้อย่างเต็มปากเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่ออกรายการวันนั้นผมก็ตะโกนออกไปว่า4ปีเท่านั้นนะแล้วก็เราก็นำเสนอแนวทางเรียกร้องของเรามาตลอดนะครับ4ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านนายกต่อก็แปลว่าท่านนายกรับฟังเสียงประชาชน
2: เดี๋ยวท่านนายกก็จะส่งคนมาล็อกตัวไปคุยเอ๊ะไม่ใช
3: ่โอ้โหไม่ต้องโทรมาก็ได้เพราะฉะนั้นก็เอาไว้ง่ายๆว่าจะต่อแต่ถ้าจะต่อเดือนนี้นี
2: ่
3: งานกล่อยเลยนะครับ
2: งบมาจากไหนนะ
3: ต่อก็ต่อเป็นแพ็กอย่างน้อยต่อ4เดือนทีละ4เดือนไปเรื่อยๆจนครบ4ปี
2: แล้วก็ที่อ่าวมาหยาปิดแล้วเรียบร้อยนะปิดฟื้นฟู
3: ก็มันเป็นช่วงปิดประจำปีครับ
2: ครับ
3: เป็นปิดประจำฤดูกาลทุกปีก็จะปิด2เดือนประมาณนั้นนะฮะปีนี้ก็ปิดแล้วซึ่งมันก็ไม่ใช่มันก็ช่วยแน่นอนว่ามันช่วยเรื่องของการฟื้นฟูแต่ก็มันก็อีกอันนึงที่ช่วยได้ก็คือเรื่องความปลอดภัยครับเพราะคลื่นลมเริ่มเข้ากลางฤดูมรสุมของอันดามันแล้วมันอาคารเข้าเอามาหยามันจากพีพีดอนไปพีลิพีพีเลเนี่ยร่องคลื่นแล้วอะไรต่างก็รุนแรง
2: อยากชวนไปเที่ยวอุตรดิตถ์ครับจังหวัดเล็กๆน่ารักคนนักท่องเที่ยวเดินทางไปไม่ค่อยเยอะฮะไม่ต้องไปแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวกับใคร
3: อันนี้ชิว
2: จริงนะฮะ
3: ชิวจริงอุตรดิตถ์
2: ครับไปเที่ยวเมืองลับแลกินข้าวพันผักพันหมี่พันน่ะแล้วก็ไปถ้ามีโอกาสนะผมในอันนี้หมดช่วงไปแล้วได้ลองทานทุเรียนหลินลับแลหลงลับแลของที่นี่เนี่ยโอ้รสชาติดีฮะแล้วก็ไปเที่ยวเขื่อนสุริกิติ์กินปลาเขื่อนนะฮะตรงบริเวณหน้าเขื่อนก็มีแพยนต์ด้วยนะฮะให้นั่งชมวิวทิวทัศน์ไปลงท้ายเขื่อนต่อวิ่งต่อไปที่น่านใต้นะครับตำบลอำเภอนาน้อยนาหมื่นของทางจังหวัดน่านเขาโอ้ยเที่ยวสบายนะฮะ
3: ผมไม่ได้ไปมาน่าจะ50 กว่าปี
2: เลยนะครับ
3: ท่านครั้งสุดท้ายไปกับคุณพ่อเลยเด็กๆยังจำได้ไปดูต้นสักยักษ์แล้วก็เขื่อนสิริกิติ์ตอนผมไปรู้สึกจังเป็นเศษดินถมสร้างอย่างว่าจำไม่ได้แล้วนะฮะช่วงนั้นก็ใครมีโอกาสก็ไปไปในที่นี้คือไปจริงจังนะฮะไม่ใช่ว่าผ่าน
2: ครับก็ไปจริงจังฮะลับแลนี่ผมมีคนพาไปถึงสวนในที่ลับแลอุตรดิตถ์เลยไปกินทุเรียนไปปอกทุเรียนในสวนเลยฮะอร่อยอร่อยกินฟรีอย่างมีเกลียดเอ๊ะไม่เอาไม่เอาของผมต้องกินฟรีอย่างภาคภูมิเดี๋ยวไปซ้ำรายการเขาน้ำพริกไทยน้ำพริกกะปิแจ่วน้ำปูน้ำบูดูอาจารย์ชอบน้ำพริกอะไรครับอาจารย์ชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดสิใช่ไหมฮะ
3: คุณมาใครบ้างผมเกลียดจะตาย
2: เอ้าติดแบ
3: บมันเผ็ดผมไม่กินเผ็ดแต่ถ้าผมจิ้มผมจิ้มแต่แต่ถ้าเกิดปกติเช่นจะเป็นปูหรืออะไรนี่ผมจะจิ้มแต่แต่ส่วนใหญ่ที่ผมชอบมากกว่าคือพริกน้ำปลาผมจะเป็นสายพริกน้ำปลามากกว่าซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าไม่กินเผ็ดแล้วทำไมกินพริกน้ำปลาก
2: ็
3: ไม่กินพริกแต่ถ้าเกิดมันมีรสพริกแช่อยู่ในน้ำปลามันให้ความฟีลลิ่งที่ดีกว่าน้ำปลาเฉย
2: ๆอ๋อแต่ผมชอบ แต่ก็ไม่ถึงขนาดต้องกินทุกมื้อนะทำไมเวลาไปเที่ยวแล้วนอนหลับดีมากครับนอนโรงแรมหรูทีไรหลับดีทุกทีเลย
3: ก็น่าจะเป็นเพราะว่าเบื่อบ้างมั้งหรือไม่ก็เหนื่อย
2: ขับรถเหนื่อยหร
3: ือ
2: เปล่า
3: ใช
2: ่เล่นทำกิจกรรมไปเล่นน้องเล่นน้ำหรือทำอะไรท่องเที่ยวอ่ะพอถึงที่พักเจอที่พักสบายๆเขาเตียงนุ่มๆหอมๆกลิ่นที่เขาจัดองค์ประกอบให้บรรยากาศมันชวนนอนอ่ะมันก็เลยหลับดีป่ะ
3: อันนี้แล้วแต่คนไม่สามารถจะบอกกันได้เพราะว่าผมเนี่ยบางพื้นที่ผมก็หลับไม่ค่อยดีเนื่องจากมีอะไรมากวน
2: สัมผัสอะไรได้บางอย่างหรือเปล่าฮะที่มองไม่เห็น
3: ตามไปข้ามไปรายการเราไม่มุ่งหน้าไปสู้กับพี่ป๋อง
2: อะไรนี่เขาเริ่มมีบางจังหวัดเขาเริ่มสายมูแล้วนะวิ่งยังมีวิ่งไปเจออะไรเลยฮะ
3: คือตามสบายแล้วกันโลกเราคนตายเพิ่มขึ้นเรื่อย
2: ๆครับ
3: สิ่งลึกลับมันก็ต้องเพิ่มจำนวนขึ้น
2: ไปกันที่ข้อความครับคุณสวิทส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube สวัสดีครับทั้งสองท่านถามอาจารย์ธรครับงูเข้าบ้านต้องทำยังไงครับจะไล่ออกไปได
3: ้งูถ้าเกิดงูพิษนี่เรียกต้องถามผมจะไปตอบอะไรได
2: ้
3: บ้านผมมีงูสิงแน่ละ
2: จ
3: ะงูเขียวปากจิ้งจกไม่ใช่หางไหม้นะฮะไม่เป็นพิษปากจิ้งจกน่ารักผมก็ให้เขาอยู่ต่อไปไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีความสุขจะไปสนใจอะไร
2: ครับผมเนี่ยมีเบอร์เจ้าหน้าที่จับงูนะชวนชักชวนกันมาหลายรอบไม่เคยจับได้เลยเจองูสิงอย่างเงี้ยเจอตัวงูปุ๊บงูเลื้อยเข้าไปอยู่ในกองไม้โทรเรียกมาหาไม่เจอสักที
3: แล้วแง่อยู่แล้วงูที่ไหนมันจะเข้าไปแล้วไปกลายเป็นงูสตาร์กว่าจะโทรมันจะมาถึงมันก็ไปถึงไหนแล้ว
2: หลังๆนี้แก้ไขมีตัวเงินตัวทองก็ปล่อยให้มันลบกับงูในบ้านไป
3: ก็ปล่อยไปดิถ้าเกิดมันไม่เป็นงูพิษเนี่ยผมไม่คิดว่าเราต้องไปทำร้ายงูหรอกครับเพราะว่างูก็ช่วยกำจัดหนูทำนู่นนี่นั่นก็ปล่อยมันไปบ้างเถอะ
2: ครับ
3: ถ้าเกิดแต่ไม่อันนี้ไม่ใช่งูพิษนะไม่ได้มาปล่อยงูเห่าเลยอยู่ในบ้านนะคนละกรณีกันโดยสิ้นเชิงนะฮะ
2: ปี50เครื่องบินฝึกหัดตกที่เขาใหญ่หาซากไม่เจอผ่านไปหลายเดือนมีชาวบ้านเดินป่าไปหาของในป่ากลางคืนมีพลังนำทางไปเจอซากเครื่องบินครับหรออันนี้ผมไม่รู้นะ
3: อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับขออภัยด้วยไม่สามารถให้ความคิดเห็นได
2: ้สวนผึ้งราชบุรีมีอะไรเที่ยวบ้างครับ
3: แกะ
2: มีให้อาหารแกะแพะแกะมีให้ปั่นจักรยานมีบ้านเทียนหอมบ้านหอมเทียนเขาชื่อเขาอย่างนี้แล้วตอนนี้มีร้านคาเฟ่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีที่พักนะฮะ
3: น้ำบ่อน้ำแร่ไงผมไปแช่มาแล้วคลึงๆอะไรสักอย่าง
2: กลางวันอาจารย์แช่กลางวันหรือแช่ตอนเย็นค่ำๆครับ
3: แช่กลางวันฮะด้วยเหตุผลง่ายๆว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ที่พักผมครับแล้วก็แต่แช่กลางวันก็โล่งไม่มีคนครับผมเข้าบ่อในฮะเขามีบ่อนอกกับบ่อในฮะแช่สบายมากเลยครับน้ำดีมากเลยอากาศร้อนหน่อยแต่ก็อย่าไปคิดมาก
2: หน่อยเลยครับหรือมาก
3: ตอนผมไปก็ไม่ได้ฟิลดีนะอากาศก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นส่วนถ้าจะถามว่ามีอะไรดีส่วนพึ่งก็คืออากาศนี่แหละ
2: ครับ
3: อากาศดีฮะก็คืออย่างน้อยสุดก็เย็นกว่ากรุงเทพหลายองศา
2: ฮะ
3: ยิ่งวิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆจนติดเชิงเขาตะนาวสีเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นตัวอำเภอนี่ยังไม่หนาวหรอกต้องขับตรงเข้าไปมุ่งหน้าก็ตามถนนไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเย็นขึ้นเรื่อยๆจนสุดถนน
2: ครับทำไมจะ
3: เป็นรูปใหญ่
2: ทำไมจัดอันดับสถานที่

0: ที่หลอนหลอนน่ากลัวสุดประเทศไทยกาญจนบุรีได้อันดับหนึ่งครับไม่รู้เออแต่ว่าก็ผมเห็นนะผมเห็น
1: เดี๋ยวใครจัด
0: มันมีเพจหนึ่งเขาจัดฮะ
1: ผมก็ว่าไม่เท่ากับประสบการณ์ของตัวเองซึ่งใช้ตัวเองเป็นอินดิเคเตอร์เนี่ย
0: ฮะมันน่าจะ
1: การก็สำหรับก็โอเคนะแต่ก็ไม่ได้พีคจนถึงเป็นอันดับหนึ่งได
0: ้อืมมันมีอีกหลายจังหวัดที่มันดุเดือดกว่านี้
1: ตอนนี้ทำไมเราแค่เราพูดไปนิดเดียวทำไมมี SMS เรื่องหลอนๆมาเต็มไปหมด
0: อยากดูไหมฮะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งไปให้ฮะ
1: วาไรตี้หลอน
0: ๆลองเข้ามาดูนะฮะไม่ได้เตรียมนะครับส่งเข้ามาเองนะฮะนี่แฟนรายการตัวจริงของเราคุณธีรวัตรบอกว่าอะไรเนี่ยน้ำบ้านผมเรียกน้ำปลาคลิกครับคืออะไรครับอ๋อน้ำปลาพริกหรือเปล่าฮะคุณธีรวัตร
1: ตามสบายครับ ผมก็จะเรียกน้ำปลาพริกของผมต่อไป
0: สิงหาพาแม่เที่ยวพาแม่ไปเที่ยวที่ไหนดีครับโอ้ยตอบทุกปี
1: ก็แม่เอาตังค์เปล่าล่ะ
0: เออจะไปเที่ยวเดี๋ยวฮะแม่ออกค่าไฟถ้าน้ำก็ไฟยังให้หกตังค์ค่าเที่ยวพาแม่เที่ยวอยู่นะฮะ
1: ก็ใช่ผมเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็พาแม่เที่ยวก็คือไม่ได้บังคับให้คุณแม่ออกนะ
0: ฮะ
1: แต่ก็ตอนเช็คบินก็เดินเข้าน้ำมั่งก็ไม่เป็นไรแล้วก็แล้วแต
0: ่ครับเจอซูเปอร์เอลนิโยต้องเตรียมรับมือยังไงครับไม่ต้องเตรียมอะไรนะ
1: ดูอะไรดูเฟซบุ๊กของอาจารย์ธรฮะน่าจะมีอยู่สัก10คลิปเป็นอย่างต่ำที่อธิบายเรื่องซูเปอร์เอลนิโยรวมทั้งมีข้อความด้วยเชิญอ่านตามสบายแต่ก็ท้ายสุดก็เน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับต้นทุนน้ำเท่านั้นเพราะว่าน่าจะมาภายในไม่อีกไม่ช้าฝนก็อาจจะหายในบางพื้นที
0: ่
1: แล้วก็ปีหน้าก็อาจจะยาวนานแล้งยาวนานหน่อยหนึ่ง
0: ก็ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านแบบผมแบบเราแบบท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องทำอะไรฮะก็แค่ฝนตกหนักแล้วก็ฝนหายไปแล้งหน่อยผมว่างั้นนะแต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยก็ก็ต้องหนีเอาตัวรอดไปก่อนนะฮะ
1: ไอ้นี่คือชาวบ้านอย่างเราก็เตรียมเงินนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะข้าวของก็น่าจะแพง
0: อืม
1: ก็น่าจะเยอะต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย
0: ครับแจ้งข่าวครับล่องแก่งหินเพิงเที่ยวได้แล้วครับน้ำมาแล้วอ๋อแก่งหินเพิงที่ปราจีนบุรีขอบคุณครับ
1: ครับชอบนะฮะไปมา2คนละ
0: ชวนเที่ยวภูเก็ตครับหน้านี้ราคาของถูกมากๆราคาข้าวราคาของราคาที่พักฮะถูกและดี
1: จริงๆภูเก็ตก็ปัญหาเนี่ยก็คือภูเก็ตมันไกลต้องรอจังหวะมีงานจริงๆก็มีอยู่ทุกเดือนถ้าเกิดจะไปแต่หลังๆก็บอกว่าไม่เอาขี้เกียจมันแพง
0: ครับ
1: ค่าเครื่องบินแล้วก็รถติด
0: ฮะ
1: เวลาผมเข้าเมืองผมบางทีรถมันเยอะ
0: ก็ขออนุญาตมาที่เรื่องคอป31ครับอาจารย์ครับพอดีได้เห็นทางกรุงเทพธุรกิจเขาโพสต์ขึ้นมานะฮะเห็นว่าประกาศกรอบความร่วมมือด้านภูมิอากาศโลกอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างไหมฮะผมจะถามก็ไม่มีความรู้อะไร
1: ก็ประกาศทุกปี
0: ประกาศทุกปีสิเอเจนดาเนี่ย
1: ใช่แล้วก็โลกก็ร้อนขึ้นทุกปีครับประชุมกันทุกปี
0: ฮะ
1: แล้วก็ประชุมมีมาตั้งแต่เกียวโตถึงปารีสโลกมันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะเป็นการประชุมที่อย่างน้อยสุดข้อดีของคอปเนี่ยก็คือว่าก่อนประชุมเขาก็จะมีการระดมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากนักวิทยาศาสตร์ IPCC ซึ่งก็มีเป็นหมื่นท่านทั่วโลกเนี่ยส่งข้อมูลมาประมวลกันแล้วก็จะรายงานสถานการณ์ให้กับ UN นะเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าโลกมันร้อนขึ้นระดับไหนแล้วก็คอปน่าจะเป็นการประชุมในลักษณะของการเตือนภัยส่วนแล้วก็หลังๆเนี่ยเขาก็พอจะเลิกไม่ค่อยพูดกันเรื่องต่อสู้กับโลกร้อนมากมายแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าสู้ไปก็แพ้กลายเป็นเรื่องของการสู้การฟื้นฟูการจัดกองทุนไปช่วยประเทศที
0: ่
1: โดนเดือดร้อนมากๆโดยที่ไม่ได้เป็นผู้ก่ออะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างแอฟริกาเนี่ยคนก็บางปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อหัวก็ต่ำเตี้ย20คนยังไม่เท่ากับคนอเมริกาคนหนึ่งด้วยซ้ำแต่เขาโดนผลกระทบหนักแล้วเขาก็ไม่มีเงินที่จะไปทำระบบชนประทานหรือต่อสู้ภัยแล้งหรืออะไรต้องอพยพผู้คนเยอะแยะมากมายประเทศพวกนี้ก็คงจะได้รับการช่วยเหลือเมืองไทยเองก็พยายามจะเข้าไปอยู่ในส่วนของกองทุนเยียวยาโลกร้อนหลังๆคุยกันเรื่องกองทุนเยียวยาโลกร้อนครับ
0: ฮะก็คุยซะให้เรียบร้อยฮะเพราะว่าผมเองก็มีแต่เรื่องท่องเที่ยวนี่แหละที่รู้เยอะหน่อยไปกันที่ข้อความครับอาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์ธรเคยไปรัฐจอร์เจียกับประเทศจอร์เจียไหมครับอาจารย์เคยเล่าแล้วนะ
1: จอร์เจียเคยไปแล้วครับลงฟรีเฟซอยู่นะฮะมีคนโอ้โหวิวยอดวิวตั้งหลายแสน
0: คร
1: ับ อะไรวะตอนนี้จอร์เจียผมก็ไปได้แต่ผมไปตั้งแต่เลิกหายโควิดใหม่ๆตอนผมไปเมื่อสัก4ปี5ปีก่อนไม่เกินเนี้ยก็มีความสุขดีนะฮะผมใช้แหลมที่นู่น
0: ครับ
1: ไม่ได้ไปกับทัวร์เมืองไทยเขาก็เจอคนดูแลผมก็น่ารักดีไม่มีปัญหาใดๆคนจอร์เจียไม่ค่อยยิ้มครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ไอ้แลนด์ผมนี่ท่าทางมันจะสุขมันโดยเฉพาะยิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไปอาหารก็ถูกตอนนั้นนะฮะถูกมากถูกจนน่าตกใจทีแล้วแหล่งท่องเที่ยวก็สวยงามทั้งนั้นธรรมชาติก็ยังเป๊ะๆอยู่ศิลปะวัฒนธรรมก็ดิบเถื่อนดี
0: ผมจะไปพัทยาถามอาจารย์และคุณเหม่งครับไปนอนที่ไหนดีครับนอนโรงแรมสิฮะแล้วก็อยู่ที่งบประมาณด้วยนะ
1: คุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: พัทยานี่มีได้แต่โรงแรม200บาท
0: คุณ200นี่โหดเกิน
1: 20,000 บาท
0: ฮะ
1: เรา
0: ก็ยังอุตส่าห์จะนอนฟรีนอนปูผ้านอนที่ชายหาดนะมีเห็นเลย
1: ก็แล้วแต่ละกันครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยยังไงก็ตามผมจะถ้าเป็นผมนะฮะผมไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ฟังต้องเรียนแบบผมนะฮะผมนอนโรงแรมสูงริมหาดครับเพราะผมชอบดูวิว
0: พัทยาเหนือกลางใต้จอมเทียนนาจอมเทียนครับ
1: ใต้เตี้ยใต้ไม่มีโรงแรมสูงถ้าเดินนอนก็นอนเหนือเหนือกับกลางมองไปแล้วก็ติดห้างใกล้ๆห้างเพราะผมชอบเดินห้างก็ห้างมาอยู่ริมทะเลอยู่แล้วแล้วก็ติดทะเลหรือใกล้ๆทะเลเนี่ยรัศมีที่เดินไปเดินมาเดินไปถึงทะเลง่ายๆแล้วก็เดินตามชายฟุตบาทตามชายหาดพัทยาดูผู้คนตอนเย็นกับตอนกลางคืนผมชอบ
0: ครับจริงๆเนี่ยนอกจากพัทยาแล้วนะซึ่งคนพลุกพล่านรถติดแล้วเนี่ยมันมีให้โซนอื่นให้นอนด้วยนะอย่างพวกศรีราชาอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ไปนอนกันเยอะ
1: เยอะใช่ครับมีโรงแรมดีๆมีออนเซ็นด้วย
0: ครับมีเครื่องเล่นอะไรนะเครื่องเล่นที่ลอยเล็กๆอ่ะให้สำหรับเด็กๆเล็กๆได้เล่นกันด้วยนะครับดีๆนะครับ10ปีก่อนผมเคยไปนอนโรงแรมนึงที่จังหวัดน่านใกล้ๆวัดภูมินน่าจะเก่าแก่หลาย10ปีในห้องมีไบเบิลหนังสือสวดมนต์ที่หัวเตียงอันนี้ปกติไหมครับปกติครับ
1: ปกติครับหนังสือไบเบิลที่เจอหลายโรงแรมนะครับเป็นเรื่องปกติ
0: 70ปีที่แล้วมันก็มีอยู่ไม่กี่โรงแรมอีกนะ
1: ตอนนี้ก็มีครับหนังสือไบเบิลหลายโรงแรมครับเครือบางโรงแรมเครือฝรั่งก็มีครับไม่ต้อง70ปีก่อนแล้วครับณวันนี้ก็ยังมีฮะ
0: สวนสัตว์คลอง6ใกล้เปิดยังครับอาจารย์ผมชาวลำลูกกาคลอง5เตรียมตัวรถติดแล้วครับอีตอนนี้ก็ติดแล้ว
1: เดี๋ยวโทษสวนสัตว์ใช่เพราะตอนนี้ก็ติดแล้ว
0: ครับ
1: เอาไงเดี๋ยวคุณเมงมันยังไม่เปิดภายใน 2-3 เดือนเนี่ย
0: ตอนนี้เขาเป็นมินิซู
1: สิ้นปีเขากำลังเป็นเพศมินิซู
0: ครับไปเที่ยวได้นะฮะ
1: ถ้าจะเปิดแบบเต็มที่เนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร
0: น้ำตกที่ใกล้กรุงเทพที่สุดอยู่ที่ไหนครับ
1: น่าจะอยู่ที่เอ็มคอนเทียนะ
0: ไกลเกินอันนี้อยู่กลางกรุงเลย
1: ไหลโจกๆบางทีก็ไหลถ้าเกิดฝนตกก็อยู่ทั่วไปตามถนนทางด่วนที่น้ำไหลออกมาลงหล่นเสร็จราคารถผมเหมือนกับขีปนาวุธถึงใกล้สุด
0: น้ำตกชันตะเถนชันตะเนนที่ชลบุรีก็ถือว่าอยู่ใกล้หรือสาริกานางรอง
1: สระบุรีก็ไม่ได้ไกลนะ
0: ฮะ
1: แล้วแต่ว่าถ้าอยู่กรุงเทพเหนือก็ไปสระบุรีก็น่าจะใกล้กว่า
0: ครับ
1: เขาเน้นน้ำตกอะไรวะ จะมีเจ็ดสาวน้อยแต่มีอันหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ตอนนี
0: ้ก็มี
1: แต่เป็นน้ำตกเล็กๆทั้งนั้นนะฮะ
0: ฮะเยอะเลย
1: เอาง่ายๆว่ามีหลายน้ำตกที่สามารถขับรถถึงได้ในเช้าวันอาทิตย์ในช่วงเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนิดๆขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพแล้วก็ข้อแม้คือเช้าวันอาทิตย
0: ์ครับนั่งรถไฟไปได้ด้วยผมเคยไปนะฮะแถวๆฉิมกุลเนี่ยน้ำตกเสาเจ็ดเสาน้อยเนี่ยอยากไปส่องสัตว์ครับมีที่ไหนแนะนำบ้าง
1: จะใกล้กว่า
0: ฮะ
1: สาริกาก็ไม่ได้ไกลนะ
0: ใช่
1: กำลังนั่งคิดอยู่ใช่สาริกา
0: สาริกานางรองวังตะไคร
1: ้พูดนั้นฮะต่อ
0: ส่องสัตว์นะฮะเมื่อกี้ถามมาก็เขาใหญ่ไงอาจารย์ไปนั่งมาใช่ไหมฮะ
1: ส่องสัตว์เขาใหญ่แน่นอนครับ
0: ครับ
1: พีคสุดแล้วก็ถ้าเกิดไปนอนข้างล่างเนี่ยต้องไปจองก่อนนะครับไม่ต้องไปจ่ายตังจองนะฮะเขามีสองเที่ยวข้อมูลที่ผมไปมาล่าสุดนะครับ
0: ครับ
1: วันธรรมดาวันเสาร์ที่เสาร์ที่ผมไม่ทราบแต่ก็อย่างน้อยก็สองฮะวันธรรมดาก็ยังมีสองเที่ยวมีเที่ยวแรกจะเป็นเที่ยวสำหรับคนที่ไม่ได้นอนบนเขาใหญ
0: ่ฮะ
1: จะเร็วกว่า
0: ครับ
1: น่าจะทุ่มหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็จะไปจองที่ที่ทำการนะครับพอส่องเสร็จก็ลดลงได้เลยขับรถลงจากเขาใหญ่ได้จะไม่ได้ขึ้นไปตอนหลังด่านปิด6โมงนะฮะหมายความว่าเราขึ้นไป5โมง4โมงแล้วก็ไปจองแล้วก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวเราก็ทุ่มหนึ่งก็มาขึ้นในนั่นแล้วก็2ทุ่มก็ลงนั่งรถลงจากเขาใหญ่ครับลงจากเขาใหญ่แต่อีกรอบ2ทุ่มนะฮะสำหรับ2ทุ่มนี้ให้เฉพาะคนที่พักที่เขาใหญ่ครับ
0: ครับ
1: พักบนยอดเขาใหญ
0: ่มีที่ห้วยขาแข้งด้วยนะฮะที่เขื่อนทับเถลาอันนี้นั่งเรือกลางวันเลยนะฮะส่องสัตว์ของห้วยขาแข้ง
1: นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยใช้คำว่าส่องสัตว์เนี่ยเราจะพูดถึงตอนกลางคืน
0: งั้นเป็นชมสัตว์แล้วกัน
1: อยากสร้างบัตรอยากสัตว์สับใหม่ให้เยอะตอนนี้ปวดหัวกับสับใหม่เพราะส่องนี่คือส่องไฟฉาย
0: ครับ
1: ตอนเที่ยงไม่มีไฟฉาย
0: ส่องกล้องได้ไหมอาจารย์กล้องผ่านมองผ่านเลนไปน็อก
1: ส่องสัตว์เข้าใจแล้วแต่ไหนแต่ไรส่องสัตว์คือต้องใช้ไฟฉายส่องสัตว์ไม่ว่าส่องสัตว์กลางคืนส่วนนั้นเที่ยวชมสัตว์ก็กลางวันก็ว่ากันไป
0: ครับโอเคครับทราบคุณนพพลนะฮะส่งเข้ามาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณเมงเนื่องจากอาจารย์เป็นแฟนพันธุ์แท้เที่ยวญี่ปุ่นจริงดิเป็นเมื่อไหร่
1: ก็ไม่ได้แพ้คนอื่นอ่ะ
0: ครับ
1: ออกหนังสือมา3เล่มแล้ว
0: รู้แต่ว่าเป็นแฟนอะไรนะพันธุ์แท้ทะเลไทย
1: ก็ถ้าเกิดญี่ปุ่นก็นับว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เพราะผมไปญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยเมื่อ50ปีก่อนอีกแล้วดีใจไหม
0: เดี๋ยวเอาคำถามเขาให้จบนะพอดีผมจะไปดูเอเชียนเกมช่วงเดือนกันยาหาข้อมูลมาว่าจะเป็นหน้าพายุของเขาเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับหากเจอพายุขอบคุณครับ
1: คือหน้าพายุของญี่ปุ่นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับจริงๆก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วก็มีแล้วฮะแล้วก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ทางการญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่ผมนะฮะทางการญี่ปุ่นก็ประเมินว่าจะมีพายุมากกว่าปกติ 10-15% นะฮะพายุในที่นี้เราคุยกันถึงพายุไต้ฝุ่นนะครับ เราไม่คุยกันคือพายุโซนร้อนระดับนั้นนะฮะเราไม่คุยกับพายุทั่วไปซึ่งมันก็มีตกปุ๊บปับอยู่แล้วเป็นปกตินะฮะถ้าเกิดเข้าไปช่วงกันยาก็ยังเป็นช่วงที่มีพายุแล้วก็ค่อนข้างเข้าพีคนะฮะหลักการนะฮะอย่างแรกสุดเนี่ยถ้าเกิดพายุลูกใหญ่ๆมันเข้ามาในช่วงที่เราจะรู้ล่วงหน้าฮะข้อดีของไต้ฝุ่นก็คือเรารู้3วัน5วันล่วงหน้าเราก็มีข่าวเองอ่ะหรือไม่ก็เปิดวินดี้ก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันจะมาเท่าไหร่เดี๋ยวยุคนี้โซเชียลมันการทำนายไต้ฝุ่นมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ววันไหนจะโดนถ้าเกิดช่วงที่เราบินพอดีแล้วโดนเนี่ยนั่นน่าคิดละว่าเพราะว่าเครื่องบินจะรีเลย์หรือไม่ก็แคนเซล
0: ครับ
1: แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าพายุเข้าที่ไหนถ้าเกิดพายุเข้าโตเกียวเราจะบินไปฟุกุโอกะก็ไม่มีผลกระทบมากยกเว้นเครื่องบินโยกหน่อยเพราะงั้นไต้ฝุ่นมันจะส่งผลกระทบจริงๆในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยประมาณสัก100-200กิโลรับรองเป็นรัศมีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูว่าถ้าเกิดช่วงที่เราไปเนี่ยจองตั๋วเครื่องบินแล้วพายุมาแล้วมันพอดีกันเนี่ยให้ติดต่อสายการบินแล้วก็วางแผนหรืออาจจะไปเร็วกว่าหรือช้ากว่าหรือท่าไหนก็ตามอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะเพราะปกติเขาแคนเซิลแล้วติดต่อให้เครื่องบินลงได้จะไปไหนก็ไปยากมากเนื่องจากรถไฟอาจจะหยุด เวลาเขาหยุดพายุเข้าแรงเนี่ยพายุขึ้นฝั่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหยุดจริงนะฮะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่เห็นต้องทำอะไรฮะ
0: ครับ
1: อยู่ในห้าง
0: ก็หลบพายุได้แล้ว
1: ห้างญี่ปุ่นแข็งแรง
0: ครับก็พายุเข้าเสร็จปุ๊บแผ่นดินไหวต่อก็ต้องวิ่งออกจากห้างอีก
1: ทำไมเป็นไรมันก็ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับสิ่งนั้น
0: แล้วแผ่นดินไหวของเขานี่บ่อยขนาดไหนครับอาจารย์ไปที่บ่อยๆนี่เคยเจอแผ่นดินไหวไหมฮะ
1: เจอแต่ไม่เคยไหวก็เคยไหวไปเรื่องว่าแทบทุกครั้งที่ไปก็ไหวแรงเบาไหวเบาแต่เป็นแบบว่าก็ไม่ได้แรงไหวแรงสุดผมเจอที่ LA
0: ครับ
1: แรงจริงอันนั้นทางด่วนถล่มก็ครัวเคลอเลยน้ำปงน้ำปลาตกมันแตกหมดถ้าเกิดในญี่ปุ่นผมก็จะมีเขย่ามีเตือนผ่านโทรศัพท์แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรคือไปบ่อยนะฮะแผ่นดินไหวก็ทำตามคนอื่นเขา
0: ครับ
1: จริงญี่ปุ่นไม่ค่อยห่วงนะฮะแผ่นดินไหวเพราะว่ามันตึกมันแข็งแรงแนวทางอิวาคูเอทการรับมือแผ่นดินไหวญี่ปุ่นดีที่สุดในโลกแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นมากที่สุดในโลกแล้วก็การรับมือดีที่สุดในโลก
0: กลัวหมีดีกว่าใช่ไหมฮะ
1: ใช่หมีน่ารัก
0: อาจารย์จะพูดอะไรสักหน่อยไหมครับมีเวลานิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะเดินทางไปต่างประเทศ
1: เดี๋ยวก็คือพอดีมันทับกับตอนช่วงวันพฤหัสพอดีก็คงไม่ได้อยู่สักแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่าจัดรายการไม่ได
0: ้ครับ
1: จะไปไหนยังอุบไว้ก่อนรอตามทางเฟซเดี๋ยวบอกไปแล้วผู้คนรู้หมด
0: เอาจะบอกแล้วไม่กล้าบอกเลยแต่คนที่ฟังเราทุกวันน่ะรู้แล้วว่าอาจารย์จะไปไหนแหละ
1: นะฮะแล้วก็จะไปเปรี้ยวแต่คงมีอะไรมาเล่าให้ฟังเยอะเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่อยากไปไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับที่นี่อยากไปเพราะว่าไม่เคยไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ผมหาที่เที่ยวยากครับ
0: ทำไมนะฮะ
1: ไปมาหมดแล้วไม่รู้จะไปไหน
0: แต่ก็เห็นไปแล้วไปอีกญี่ปุ่นเนี่ยฮะ
1: อันนั้นไม่เที่ยวอันนั้นเป็นนอนแช่น้ำ
0: อ๋อไปกินแวะไปกินข้าวนอนค้างคืนแช่น้ำออนเซ็น
1: เล็กๆน้อยๆนั่นเรียกว่าไปแบบคุ้นเคยไม่ได้เรียกว่าเที่ยวแบบให้ตื่นตะลึงเล้าใจความเล้าใจจะต่ำหน่อยประมาณสัก 20% แต่ความสบายความเคยชินความชิลจะเพิ่มเป็น80แต่ที่ไปเนี่ยความชิลความสบายจะเหลือสัก5ขณะที่ความเล้าใจจะขึ้นไปประมาณ80การท่องเที่ยวมันแตกต่างกันเราต้องวางแผนให้ชัดเจนว่าต้องการเล้าใจเรื่องการชิล
0: ครับตกลงสิงหาพาแม่เที่ยวไปไหนดีครับถามแม่ดิครับแม่อยากไปไหน
1: เนี่ยวันน่ะก็มีสักอาทิตย์นึงพาแม่ไปกันรอบๆมันเที่ยวเมืองเหนือ แต่ถ้าเกิดมีแค่ไปเช้าเย็นเจอวันเดียวก็ไปเนี่ยตลาดน้ำอัมพวาหรือไม่ก็ไปอยุธยาประมาณอย่างนั้นใกล้ๆพาคุณแม่ไปไหว้พระคุณแม่ได้ชอบไปสุพรรณก็ได้ไปสุพรรณก็ถ้าคุณแม่ไปเป็นไรแต่ถ้าเกิดอย่างคุณแม่ผมเนี่ยบางทีก็คือเขาไม่ได้อยากเห็นอะไรใหม่แล้วเขาอยู่มานานแล้วสิ่งที่เขาอยากเห็นก็คืออ
0: ยากเลี้ยงข้าวลูกอยากคุยกับลูก
1: คุยกับลูกคุยกันทุกวันเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยผมอยู่บ้านกับแม่สิ่งที่คุณแม่อาจจะอยากเห็นคือที่เคยไปแล้วเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างอย่างแม่ผมพาไปเขาใหญ่ก็ไม่ได้ไปเขาใหญ่มี20-30 ปีแล้วไปเมืองการก็ไม่ได้ไปเมืองการมานานแล้วอยากรู้ว่ามันเปลี่ยนเป็นยังไงยุคนี
0: ้
1: ประมาณอย่างนั้นมากกว่าก็หมดเวลาแล้วก็อำลาเพื่อนคุณผู้ฟังไปที่สองอาทิตย์นะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันใหม่นะฮะแล้วจะนำเรื่องสนุกมาเล่าให้ฟัง
0: ก็แล้ววันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาท่านฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ส่วนอาจารย์ก็อีกสัก 2-3 อาทิตย์นะครับนะครับแล้วก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนินราย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดโฉม6มือปืนถล่มตำรวจตากใบผลีชีพ2นายพบเชื่อมโยงยิงจุดตรวจบูเกะซามีคาบอมเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการกดดันไล่ล่า6คนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงถล่มตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบผลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายกลางสวนปาล์มบ้านบึงฉลามตำบลไพรวันล่าสุดแกะรอยพบพยานหลักฐานและปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนกว่า40ปลอกพร้อมเปิดเผยโฉมหน้า3ใน6ผู้ก่อเหตุพบเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่เคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมสภ.ตันหยงคาดหลังเกิดเหตุพากันลงเรือซุกตัวกบดานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วขณะที่กองกำลัง3ฝ่ายยังคงตรึงกำลังปิดล้อมรอบสวนปาล์มต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านโดยตลอดคืนที่ผ่านมาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อวางแนวทางติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับการสั่งการให้ถอนกำลังออกไปทำการปิดล้อมตรวจคนนอกพื้นที่ในเขตอำเภอเจาะไอร้องและอำเภอจะแนะอย่างเร่งด่วนประสานสกมช.ตรวจสอบปมข้อมูลทะเบียนรถหลุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายนิธิกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์แจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกและพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถระบุได้รับเรื่องแล้วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ให้ช่วยดูแล้วโดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงทางนี้ภาพที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลยังมีรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถโรลส์รอยซ์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยดังกระบี่เตรียมฟ้องศาลปกครองสอบบรรจุตำรวจใน10ผ่านแต่ไม่ผ่านการตรวจโรคพบแพทย์วินิจฉัยอาการป่วยไม่ตรงกันนายประวิศรีจันทร์พ่อของนายวุฒิชัยศรีจันทร์นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยวิทยาเขตกระบี่พร้อมที่ปรึกษาด้านกฎหมายรวบรวมหลักฐานไปรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลกระบี่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกระบี่เป็นผลการตรวจโรคเกี่ยวกับปอดระบุตรงกันว่าเป็นปกติเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองจังหวัดกระบี่กรณีผลตรวจร่างกายในวุฒิชัยผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนใน10ตำรวจพ.ศ. 2568โดยสมัครสอบสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผลสอบข้อเขียนติด1ใน100คนจากจำนวน400คนที่รับจากนั้นทำการสอบร่างกายวิ่งว่ายน้ำสอบสัมภาษณ์จิตวิทยาผ่านทุกขั้นตอนจนมาถึงผลการตรวจโรคโรงพยาบาลตำรวจแพทย์ระบุว่าป่วยเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อสร้างความกังวลใจแก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมากเนื่องจากลูกชายเป็นนักกีฬาจึงเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ผลการตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคปอดผิดปกติจึงนำใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลสิริราชเข้ายื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดการสอบผลการอุทธรณ์ไม่ผ่านให้เหตุผลว่าต้องยึดผลการตรวจสอบร่างกายของโรงพยาบาลตำรวจเป็นหลักเชื่อผลการตรวจของโรงพยาบาลตำรวจอาจมีความผิดพลาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับมาริโซ โปเชติโน่ตกลงต่อสัญญาคุมทีมชาติสหรัฐอเมริกาแล้วมาริโซ โปเชติโน่ผู้จัดการทีมชาวอาร์เจนตินาต่อสัญญาคุมทีมชาติสหรัฐออกไปจนถึงจบศึกฟุตบอลโลก2030แล้วโดยเดิมทีโปเชติโน่เซ็นสัญญาคุมทีมสหรัฐจนถึงจบศึกฟุตบอลโลก2026เท่านั้นกระทั่งทำให้มีข่าวลือตามมาว่าโปชอาจจะตัดสินใจหวนกลับไปรับงานคุมทีมระดับสโมสรในยุโรปอีกครั้งอย่างไรก็ตามล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลสหรัฐยืนยันแล้วว่าได้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญากับโปเชติโน่อย่างเป็นทางการแล้วโดยนอกจากภารกิจหลักในการพาทัพพะยันซีตีตัวไปลุยฟุตบอลโลก2030แล้วกุนซือวัย54ปีและทีมงานยังจะช่วยคำปรึกษาและสนับสนุนสหพันธ์ลูกหนังอเมริกันในเรื่องการพัฒนานักเตะเยาวชนเพื่อป้อนเข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่ด้วยตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: สโมสรเชลซีตกลงขายเทรเวอร์ชาโลบาเซ็นเตอร์แบ็กชาวอังกฤษไปให้กับโคโมทีมในอิตาลีแล้วโดย BBC สื่ออังกฤษรายงานว่าเชลซีตกลงขายชาโลบาให้โคโมด้วยค่าตัว31ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,400 ล้านบาทโดยทัพเบียงโคบลูจะจ่ายค่าตัวก้อนแรกก่อน26ล้านปอนด์พร้อมโบนัสอีก5ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขที่ทั้ง2ทีมตกลงกันเอาไว้ขณะที่ชาโลบาเตรียมจะเซ็นสัญญาระยะยาวในถิ่นสตาดิโอจูเซเป้ซินิกายาและจะยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับเชสฟาเบริกัสอดีตมิดฟิลด์เชลซีซึ่งคุมโคโมอยู่ในปัจจุบันและสามารถพาทีมคว้าตั๋วไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ด้วยการคว้าอันดับ4ในศึกกาโชเซเรียอาฤดูกาลที่แล้วอีกด้วย
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่... 081-498-6322

คนเดียวครับเลี้ยงจี้เข้าหาไปต่อเลือกให้ระบบยิงเพื่อรอดตรงศูนย์ครับผม

0: มาแล้วนะครับ99ไลฟ์ครับก่อติดเอเชียนเกมครับเริ่มต้นด้วยเพลงโอเพลงนี้ก็คือคักนะนะครับเพราะวันนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จะลงสนามนะครับเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมทรงศักดิ์วันน้ำจิตนะครับวันนี้รายการตัวแค่คนเดียวนะครับ
1: สองคนไม่ใช่ไม่เจ๋งเอ็มซึ่งซับรายการตัว
0: ฮะเป็นสุญญากาศเห็นไม่ทักไม่ทาย
1: สุญญากาศ
0: เห็นนั่งเงียบเลยหรือว่าเป็นธาตุอากาศไง
1: อ้าวมันมีอากาศอากาศมีอยู่แล้วเต็มตัวขออนุญาตมาแทนพี่นนท
0: ์เ
1: พราะอากาศมีเต็มตัวไงพี
0: ่อากาศมีเต็มตัว
1: ก็คืออากาศมันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาใช่พี
0: ่เหมือนโลกหมุนรอบตัวเอ็มมางั้นไม่เข้าใจ
1: ครับ
0: คุณต้อง
1: การ
0: ใ
1: ช่ครับพี
0: ่เด็กสร้างนะฮะไม่รู้สร้างปัญหาสร้างเรื่องสร้างราวหรือเปล่าครับเอ็มณัฐพลซุนซับนะครับ
1: ซึ
0: ่งเป็นเอเย่นนะฮะนักเตะของจุดเบลซุนซับนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มันก็เอเย่นพี่ละ
0: เป็นอาเป็นชายเป็นอา
1: คุณอาคุณอา
0: ที่มา
1: แล้ว
0: ติ
1: ดต่อแล้วแต่วันเลยนะฮะต้นชั่วโมงเลยนะเนี่ย
0: ติดต่อให้สัมภาษณ์ก็โหนปุ๊บปั๊บเลยได้เลยเนาะ
1: ได้เลยครับพี
0: ่ได้เลยค
1: ือได้อยู่แล้ว
0: ช่องอื่นได
1: ้ช่องเราเนี่ยครับผม FM 99ต้องได้ก่อน
0: อ๋อเหรอ
1: ประมาณ
0: นี้คุณเอมนะครับมาทำที่แทนน้องดน
1: ใช่ครับแทนพี่นนวันนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คุณดนบอกว่ามีวันนี้มีภารกิจนิดหน่อยนะครับก็เลยขออนุญาตไม่ได้มาอยู่กับแฟนรายการแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้บอกว่าเอ็ม
1: ครับพี
0: ่พอโดนบอกเอ็มปั๊บเนี่ยเอ็มบอกไม่เป็นไรครับพี่นนเนี่ยไปจัดการเรื่องธุระส่วนตัวได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะแบกพี่เจ๋งเอง
1: แบกพี่เจ๋งเองโอ้ไม่รู้ใครจะแบกใครเขาเนี่ยต่อไปเนี่ย
0: ก็พี่แบกเราอยู่แล้วนะ
1: เอ้าแบกก็หนักนะพี่วางดีกว่า
0: อ๋อวางดี
1: กว่าผมไม่ต้องแบกผมโอเคแล้วพี
0: ่เอาเหรอ
1: ใช่ครับพี
0: ่วันนี้คุณมีข่าวอะไรมาบ้างวันนี้คุณเปิดเพลงอะไรไปเนี่ย
1: อ๋อเชียร์ทีมชาติไทยเพราะวันนี้มีทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงเตะ
0: เพลงอะไรเพลงอะไร
1: ศึกอาเซียนคัพครับพี่
0: เพลงอะไร
1: อ๋อสู้เพื่อไทยฮะสู้ช้างศึกฮะนี่เจ๋งจี้อีกแล้วนี่เจ๋งนิดนึงก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ต่อไปเราบอกไม่รู้คุณไม่รู้ครับพี่บอกเลยไม่รู้ครับพี
1: ่ครับ
0: เพลงอะไร
1: ก็เปิดไปแล้วครับพี
0: ่เพลงอะไร
1: สู้สู้ศึกช้างศึกช้างศึกโอ้ขอไปครับ
0: ไม่คุณมุกตลอดเลย
1: มา
0: ให
1: ้
0: เพล
1: ง
0: ช้างศึกเล่นไม่เลิก
1: เล่นไม่เลิก
0: แต่คนเอาเวอร์ชันของนายแอดดี้ที่มีเสียงนี่จะเป็นแบบไม่เป็นทางการของแฟนเพลงเข้ามาเขาบอกเอาเพลงที่เป็นทางการนะครับเพราะว่านี้ขออนุญาตอาจจะไม่ได้เปิดเพลงเกี่ยวกับเอเชียนเกมนะแต่ว่าเราขออนุญาตเปิดเพลงทีมชาติไทยเพราะวันนี้เราจะไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์แดนตะกะล็อกนะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับแล้ววันนี้เวลา2ทุ่มนะครับซึ่ง FM 98ของเราก็จะรายงานสดเหมือนเดิม
1: ถ่ายทอดช่องไหนครับพี่
0: หักหน้าก็ถูชั้นนาวไว้
1: ครับถูชั้นนาว
0: โอ้ยจำได้
1: ในรับทราบก่อนพี
0: ่ดีนะจำได้เมื่อกี้โอ้เอ็มเล่นพี่ซะแล้วสองทุ่มนะครับผมแต่ว่าถ้าสองทุ่มวันนี
1: ้ครับพี่
0: ได้ไปหรือเปล่าหรือว่ายังไง
1: สองทุ่มวันนี้
0: เอ็มมีภารกิจเน
1: า
0: ะ
1: มีภารกิจนิดนึงครับ
0: ภารกิจเนาะแล้วก
1: ็พยายาม
0: สองทุ่มถ้าเราไปไอรีลานตอนนี้ถ้าเป็นช่วงรีลานก็บอลจบไปแล้วคงจะทราบผลไปแล้ว
1: ใช่
0: ครับผมก็ผมจะทราบผลจากการรายงานสดนะสกอร์ไลน์รีพอร์ตนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วกันเน้นถ้าเป็นแบบดีลันนะตอนถ้าเป็นรายการสดเดี๋ยวไปรอลุ้นกันในช่วง2ทุ่มรายการนะครับ
1: นะครับ
0: ก็คุณมีความพร้อมอะไรไม่หรือเปล่าหรือว่ายังไงมีอะไรมาฝากอะไร
1: บ้าง
0: ไหม
1: ครับพี่ประชาสัมพันธ์นิดนึง
0: มีอะไร
1: มีอะไรฮะ
0: บ้าๆแล้วนี่นะ
1: ครับพี
0: ่
1: ก็อยู่ไหนก็สบายใจนะฮะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี MRCCTVกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกันถึงปีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ก็จะส่งแลกประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
0: ครับผมอุ้ยฝากไว้ด้วย
1: ฝากไว้ด้วยเนาะยังไงนี่เก่งอีก
0: อะไรไอ้คนสุดยอดคุณเนี่ยมีพนักงานดีมากเลย
1: ครับผมต้องนิดนึง
0: แต่ก่อนเด็กกล้องแกงกล้องแกงนะฮะตอนนี้ก็ยังกล้องแกงอยู
1: ่แล้วพี่แหละฮะกล้องแกงอุ้ยไม่ใช่ครับ

0: ครับเริ่ม
1: ข่าว
0: ก่อนนะ
1: ครับคุณพรชัยเป็นยังคุณมีข่าวความเคลื่อนไหวยังไงบ้างวันนี้เดินทางไปแล้วยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างเลย
0: ครับพี่เมื่อวานนี้มีงานแถลงข่าวนะฮะวันที่3สิงหาเวลา3โมงครึ่งใช่พี่แถลงข่าวนะครับผมณห้องแถลงข่าวสนามกีฬานิวคาสซิตี้พี่เจ๋งแอตแลนติกเมืองคาปาสประเทศฟิลิปปินส
1: ์
0: แล้วสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนเกมอาเซียนครับฮะรอบแบ่งกลุ่ม B นะครับผมนัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยเราช้างศึกของเรานั่นเองระดับเข้าสู
1: ่ทําไมต้องช้างศึกของเราทีมชาติไทยของเราแอ้ด้วยทําไม
0: ก็มีโมเมนต์วลีอ
1: ่ะอ๋อมีวลีครับแอดเวิร์บ
0: แอดเจคทีฟ
1: อ๋อเหมือนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ย
0: อีกแล้ว
1: อ๋อมีครับแอดเวิร์บมานี
0: ้
1: คําพิเศษมานี
0: ้อ๋อคนจะได้จําได้และติดตาม
1: โอเคโอเค
0: โอเคพี
1: ่อ๋อต่อๆ
0: เจอฟิลิปปินส์นะฮะทีมอันดับ103ของโลกนะครับผมก็การแถลงข่าวครั้งนี้นำทีมโดยแอนโทนีฮัตสันนะฮะ
1: แอนโทนีฮัตสันไปเอาขาย
0: ใช่ครับพร้อมด้วยกัมพลปฐมอัจฉริยกุลผู้รักษาประตู
1: ปฐมอัจฉริยกุล
0: อัจฉริยกุลฮะ
1: อันนี้ก็เป็นบาร์ทับใช่ไหม
0: ไม่ใช่พี่ปฐม
1: เป็นอะไร
0: ปฐมพงศ์นักฟุตบอล
1: เป็นบาร์ทับเป็นบาร์ทับ
0: บาร์ทับคือ
1: เป็นบาร์ทับใช่ไหม
0: ใช่ใช่พี
1: ่เป็นบาร์ทับใช่ไหม
0: ไม่ใช่เจ๋ง
1: เป็นบาร์ทับ
0: เจ๋งไม่
1: เป็นลูกกรหรือเปล่าเป็นบาร์ทับไหมหรือว่าไงเป็นหน้าต่างไหม
0: ความประตู
1: ฮะ
0: เป็นหน้าต่างความประตู
1: โอ้
0: พี่เจ๋ง
1: ก็มองเป็นประตูสิ
0: ประตูอ๋อ
1: ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่บานพับเป็นประตู
0: ผมกำลังอิงกับข่าวไง
1: อ๋ออิงกับข่าวอยู่โอ้ตายแล้ว
0: อุ้ยพี่พี่ส่งมาอย่างนี้เดี๋ยวผมเล่นท้ายชั่วโมงฮะ
1: โอ้ลีดหาเลยวันนี้บุกดีหาเลย
0: ไม่ใช่ครับพี่
1: หาเลยพี่ยาวเหมือนพี่หม่ำเลยจะบอกเลยเนี่ย
0: เบ่งไม่เอาสิ
1: โอ้เบ่งเลยไปออกไม่มีพี่เดียว
0: พี
1: ่ขอเบ่งแล้วไปขับรถกันซะแล้ว
0: ไม่เอาครับ
1: อ๋อเหรอเอาเป็นประตูเป็นประต
0: ู
1: ใช่หน้าต่างนะเป็นไงเป็นไงฮัสซันเป็นไงบ้างฮัสซันพูดภาษาอังกฤษภาษาไทย
0: ภาษาไทยพี่
1: เฮ้ยพูดไทยได้เหรอ
0: พูดไทยได้เอ้ยภาษาอังกฤษเอา
1: ภาษาไทยแปลดิเออโอ้ครับ
0: จริงแล้ว
1: ต่อไปฮัสซันพุทธศาสนาไม่ต้องอ่านให้หมดไปฮัสซันว่าไงบ้าง
0: ครับพี่อย่างแรกเราต้องให้เกียรติคู่แข่งนะฮะอย่างฟิลิปปินส์ด้วยว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่มีความอันตรายและมีเฮดโค้ชที่มีฝีมือดีซึ่งผมรู้โอกาสมาก่อนว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากพี่เจ๋งและยากสำหรับการต่อกรนะฮะในสถานการณ์ของเราอยู่ในช่วงที่ดีในดับหนึ่งของทีมชาติไทยเรานะฮะประมาณนี้ครับพี่สรุปไปง่ายคือ
1: ก็ห้ามประมาท
0: ใช่ห้ามประมาท
1: เ
0: ลยห้ามประมาทคู่แข่งเราเพราะคู่แข่งเขามีความแข็งแกร่งขึ้นของทีมชาติฟิลิปปินส์นะพี่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับพี่เจ๋ง
1: ครับผม
0: ใช่ประมาณนี้พี
1: ่ประมาณนี้นะ
0: แล้วทางด้านกำพลนะฮะ
1: กำพลซึ่งไม่ใช่หน้าตาเดียวกัน
0: หน้าตาประตู
1: นี
0: ่อันนี้ครับพี
1: ่อ๋อยังไง
0: ครับก็ด้านกำพลนะฮะบอกกล่าวว่าสภาพอากาศที่ฟิลิปปินส์เน้นนั้นจะมีฝนตกลงมานิดนึง
1: อ๋อเหรอวันน
0: ี้อาจจะมี
1: ช่วงนี้ฝนตกหนักนะ
0: ใช่ครับพี่
1: เพราะว่าอเมริกาแคนาดาก็ฝนตกหนักเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็
1: เล่นไม่ได้อะ
0: ครับพี่แล้วก็มีการเรามีการเตรียมทีมอย่างเต็มที่พร้อมสำหรับเกมในวันนี้ฮะในช่วงเวลา2ทุ่ม
1: ครับ
0: พี่แล้วก็เราจะพยายามทำผลงานในรอบแบ่งกลุ่มของเราให้ดีที่สุดผ่านมาแล้ว2เกมน้องพี่เจ๋งเราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องการสภาพร่างกายและแท็กติก
1: สองเกมมาเนาะสองเกมเราผลงานเป็นยังไง
0: เบิร์ดครับพี่
1: เท่าไหร่ครับ
0: ครับก็ชนะ
1: ชนะเท่าไหร่ชนะ2นัด
0: 2นัดใช่ครับต่อกันใช่ครับพี่แล้วก็คิดกำพลแล้วเก่าคำสุดท้ายคำว่าฟิลิปปินส์เนี่ยคือเขาสร้างปัญหากับหลายทีมเยอะเพราะฉะนั้นอย่างที่โค้ชแอนโทนีฮัตสันพูดไปนะฮะบอกว่าพยายามทำหน้าที่และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่านี
1: ้ครับ
0: ใช่ครับพี่เพื่อจะหวังเข้ารอบลึกในต่อไป
1: อ
0: ๋อใช่พี่เจ๋ง
1: เข้าอยู่แล้วสบายขนาดไม่ใช่ชุดใหญ่เนี่ยชุดผสมนะ
0: ไม่แน่เนาะเพราะว่าผมก็ประมาทไว้แล้วฟิลิปปินส์แล้วเคยโดนมาแล้วนี่ใช่ไหมฮะเคยโดนไหมฮะ
1: ฟิลิปปินส์เหรอ
0: ฟ
1: ิ
0: ลิปปินส
1: ์เท่าที่จำได้น่าจะเป็นชิงแชมป์อาเซียนครั้งก่อนครั้งล่าสุดอะ
0: ใช่พี่เจ๋ง
1: ที่เขามายิงในบ้านเราได้ครั้งที่แล้วพี่อยู่ในสนามเลยที่ราชบังอะเขามาเยือนเราน่าจะเป็นนัดสองไห
0: ม
1: เพราะว่านัดแรกเราแพ้เขาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยใช่
0: ใช่พี
1: ่ครั้งที่แล้วไง2024
0: ครับอ๋อ2024
1: เกือบ2ปีก่อนนะครับแต่เข้าก่อนจะได้เตะปลายปีปีนี้ชิงแชมป์อาเซียนมาเตะช่วงประมาณสักเกือบกลางปีเอ้ยเกือบปลายปีเนาะแล้วเราก็ไปแพ้ก่อน1-2กลับมาเจอกับฟิลิปปินส์นะครับในรอบรองชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่แล้วนะก็เราชนะเขา2-1นะครับคือเขาเนี่ยตอนแรกเรานำ2-0นะแล้วก็มาโดนเจ้าชื่ออะไรนะที่ยิงดีๆไอ้ลิคิเดเซ่นอ่ะไอ้เดี๋ยวไม่ลบครึ่งอ่ะนะครับ จำได้ว่าตอนนั้นรับบอลปุ๊บเอียงปั๊บเลยยิงเลยยิงแบบ
0: ตอนนั้นพวกสาวตูใครเป็น
1: ประตู
0: ประตูทีมชาติไทยชุดใหญ
1: ่เดี๋ยวนะประตูเป็นใครวะ
0: ใช่กวินไหมไม่ใช่กวินกวินทำ
1: ไมสักกวินตุกวินตัวนี้เป็นโค้ชแล้ว
0: เป็นโค้ชแล้วใช่ไหมฮะอ๋อ
1: เอ๊เป็นใครวะอ๋อจะไหม
0: พานะ
1: ไหมไหม
0: ไหม
1: ไม้ที่ร้องเพลงอ่ะ
0: ไม่ใช่อันนั้นไม้พี่โนพร
1: ต้อง
0: เบรกหน่อยนะครับพี
1: ่เอาเบรกโอเบรกอยู่แล้ว
0: ขอไปครับ
1: ไม่มีพี่เลย
0: ขอไปครับพี
1: ่ไม่ขอรับการแสดง
0: พี่เจ๋งโอ้ขอบคุณ
1: ก็บอกไม้ไหน
0: อ่ะไม้ไหนโอ
1: ้ไม้นี่ไงไอ้ปฏิวัติ
0: ปฏิวัติทำไหม
1: ปฏิวัติกันไหม
0: กันไหมไม่ปฏิวัติครับตอนนี้ดี
1: ไม่ได้นะไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ปฏิวัติทำไหม
0: อย่าแล้วครับผม
1: ใช่ใช่ตอนนั้นเป็นบิยอนคิดจะเซ็นมั้งที่เป็นลูกครึ่ง
0: ใช่ฮะ
1: เป็นนอร์เวย์ยิงอ่ะแล้วก็ทำให้ต้องไปยิงลูกชายเพราะโชคท้าย 1-2 ก็เลยต้องรอต่อเวลาไงแล้วสุดท้ายเรามาได้ประตูจากลูกโมงอ่ะมันเป็นลูกโมงนะของเจ้าเจ้าธนาคารไง
0: เจ้าธนาคาร
1: ครับ
0: แบงค์เหมือนนัดเหมือนตา
1: เอ้ย
0: นี่
1: เป็นคุณชอบไปนานนะ
0: ไม่นานแบงค์
1: คุณนานนะคุณต้องไปบ้านคุณสูบปั๊บคุณต้องรับโ
0: ป๊ะไป
1: นะ
0: โป๊ะเลยใช่ไหม
1: เจ้าแบงค์
0: เจ้าแบงค์
1: ที่มาประตูชัยแล้วก็ทำให้เราเข้าชิงแล้วก็ไปแพ้เวียดนามไง
0: ครับพี
1: ่5-3ในรอบชิงสกอร์รวมนะครับอ้าวก็วันนี้นะครับติดตามแล้วกันซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการฝึกซ้อมกันนะเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ในสนามกีฬานิวคลาสซิตี้แอตเลติกนะครับ ก็เราชนะมาแล้วเท่าไหร่ล่ะก็2เกมอ่ะเนาะนะครับบุกชนะลาวแล้วก็ชนะลามาเลเซียล่าสุด2ประตูต่อ0นะครับ6แต้มเต็มยิง7ไม่เสียประตูเลยนำจ่าฝูงฟิลิปปินส์นะครับ2หน้า3แต้มนะนะครับก็นัดนี้ไทยจะใส่เสื้อสีขาวนะฟิลิปปินส์ใส่เสื้อสีน้ำเงินอันดับโลกตัวนี้อันดับที่94นะแชมป์7สมัยจากการจัดมา15ครั้งฟิลิปปินส์อันดับโลกนะครับ135นะครับที่สุดคือเข้ารับรอง5ครั้งรวมทั้งครั้งล่าสุดด้วยเจอกันมานะครับผมอันนี้เราไล่เลี้ยงฟุตบอลก่อนเพราะเดี๋ยวจะเตะต่อ2ทุ่มเนาะ
0: ใช่
1: ครับไทยเจอฟิลิปปินส์5ครั้งในช่วง5วิที่ผ่านมานะ
0: ฮะ
1: น้องเอ็มนะไทยชนะไป4และฟิลิปปินส์ชนะไป1ครั้งครับก็ถ้าชนะเข้ารอบเลยสบายเลยแชมป์กลุ่มเลยฮะอาจจะปรับบางตำแหน่งเนาะนะครับอาจจะเอาพวกเอเจฮานาฟีปามะชวันวิทแซ่เล้านะครับอาจได้ลงสนามแดนกลางก็มีทัศวัตลีวนัสเถียนวรชิตกนิษฐ์มัมเพนนะปกกราบอนันต์นะครับอาจจะได้กลับมาสลับกันลงเนาะดารับนะครับพันศาเฮมิบุญอดิศรผมรักตำแหน่งเซ็นเตอร์วอลเลย์ชูทอนะครับแบ็คขวาอาจได้ลงสนามและแบ็คซ้ายเดวิตอรี่ครับเดวิตอรี
0: ่เดวิตอรี
1: ่เดย์ภาษาไทยแปลว่าอะไร
0: วันฮะ
1: วิกตอรี
0: ่วิกตอรี
1: ่แปลว่าอะไร
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แปลว่าอะไร
0: ชิงชัย
1: ชัย
0: ชัย
1: วันชัย
0: วันชัยอ๋อจริง
1: อีกแล้วนะขอไปอ๋อไกลดูข่าวอยู่ขอไป
0: ได้อยู
1: ่ครับฟิลิปปินส์ก็นำทีมโดยกาเลสกุยรัตรับชาวสเปนิปนะในทีมก็มีฮาวีกาโยโซนะกองหน้าวัย29ปีที่เคยอยู่กับที่ยิงที่อยู่กับบางกอก FC นะ
0: ได้ครับ
1: ยิงแล้ว2ลูกจาก2เกมแรกแดนกลางมีเคนจิชิโอกะด้วยนะนะครับซาโดนิเยสเองกองกลางจำได้นี่ตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็มีนักรับอาเทเรียนอูเกวิกนะครับที่เล่นกับพีทีประจวบนะโอ้ก็ได้เตะหลายคนก็มาเล่นในบ้านเรานะ
0: ใช่ครับ
1: หมอว่าไงเอวันนี
0: ้ช
1: นะ
0: ต้องชนะเก็บไว้ก่อน
1: เพื่อชนะ
0: ใช่ฮะชนะฮะ
1: สบายสบายวันนี
0: ้ชนะแต่สกอร์อาจจะแบบไม่ขาดเท่าไหร่เขาอาจจะมาตั้งรับแล้วเราก็บุกอย่างเดียวเลยใช่
1: เขาจะมาตั้งรับได้ไงคือเราไปเล่นนอกบ้าน
0: ก็ไม่แน่ครับพี่อาจจะเป็นลูกเกม
1: เขาไปเล่นเราไปเล่นนอกบ้าน
0: เขาใช่
1: จะเขามาตั้งรับได้ไงเราต้องใช้สับให้ดีสื่อสารกับคนฟังคนดูไงไม่ก็เกมนี้พี่ว่าชนะชนะอยู่แล้วสบายสบายนะครับไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้แข็งแกร่งนะตั้งแต่ลุกขึ้นหลายคนก็เหมือนไม่ได้มาด้วยเนาะชนะก็แชมป์กลุ่มเลย
0: ใช่พี่
1: นักรับสบายสบายนะ
0: จุดเสกก็ทำได้อยู่แล้วจุดเสกฮะ
1: จุดไหนจุดเสก
0: จุดเสกฮะเสก
1: จุดเบลิ่งเสก
0: จุดสมบัติเบลิ่งเสกใช่ฮะ
1: เสกสันแอดไนท
0: ์แอดไนท์อืมแน่นอนอุ้ย
1: เสกสันราตี
0: ใช่เสกสันราตี
1: ก็ถ้าแชมป์กลุ่มเนี่ยก็ลอยตัวแล้วนะครับและสุดท้ายก็เล่นแบบสบายๆนะ
0: ใช่พี่
1: และสุดท้ายนะครับเราจะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับเมียนมาครับวันที่8สิงหาคมก็คือวันเสาร์นี้นะ
0: ใช่ครับ
1: เวลา2ทุ่มนะครับก็เมื่อวานนี้โอ้โหเกมในกลุ่ม A Mอินโดนีเซียนะครับที่ชนะมา2เกมแรกนะครับเปิดบ้านเจอเวียดนามเล่นกันมันมากช่วงแรกครับโอ้โหเตะติดดาบกันเยอะเลยนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ เวียดนามนะครับเหมือนหลับแต่กลับมาได
0: ้
1: เหมือนฟื้น
0: เหมือนฟื้น
1: ฟื้นจากหลุมอ่ะ
0: ฟื้นจากหลุม
1: โอ้โหเพราะว่าเกมล่าสุดพวกเขาเสมอสิงคโปร์ใช่ไหมล่ะทำให้สถานการณ์ลำบากครับถ้าเกมนี้ไม่ได้แต้มหรือแพ้ให้กับอินโดนีเซียเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตกรอบเลยแต่ว่าพวกเขาทำได้ครับโดยการบุกชนะอินโดนีเซียถึง3ประตูต่อ0ครับทำให้เวียดนามตอนนี้ขึ้นนำจ่าฝูงครับเจ็บแต้มจาก3นัดเท่ากับสิงคโปร์เลยแต่ว่าประตูได้เสียตอนนี้ดีกว่านะ
0: อ
1: ินโดนีเซียนะครับโอ้พอแพ้เนี่ยโอกาสตกรอบไปสูงเลยเพราะว่าหล่นจากอันดับจ่าฝูงของตารางในกลุ่ม A ไปอยู่ในอันดับ 3Mแล้วอินโดนีเซียต้องไปแย่งเข้ารอบกับสิงคโปร์วันสุดท้ายนัดสุดท้ายเนาะแล้วเวียดนามจะเล่นในบ้านเจอกัมพูชาสบายนะเวียดนามโอ้โหเหมือนจะแพ้นะเหมือนจะตกรอบกลับมาได้เฉยเลยครับนัดสุดท้ายของเขาเนี่ยเตะวันที่7นะเวียดนามเจอกัมพูชานะครับแล้วก็สิงคโปร์เจออินโดนีเซียนะครับวันที่7ก็คือวันศุกร์นี้นะครับส่วนเมื่อวานนี้ข้างบ้านเราชนะแล้วชนะติมอร์เลสเตไงโวยเลยวันนี้เป็นไง
0: ใช่ฮะ
1: บาซ่าอาเซียน
0: บาซ่าอาเซียนฮะกัมพูชา
1: เป็นไงชนะ
0: 3ประตู0ครับพี
1: ่ชนะติมอร์เลสเตนะ
0: ใช่ครับทางบ้านเรา
1: แต่ว่าตกรอบแล้วนี่ใช่มั้ย
0: ใช
1: ่ทีมตกรอบเจอกันไง
0: ครับพี่
1: ครับ
0: ฮะ
1: กัมพูชากับติมอร์เลสเตนะก็กัมพูชาชนะไป3ประตูต่อ0นะครับเรียบร้อย
0: ร้อยเรียบร้อยฮะ
1: นะ
0: ก็เหลือเราวันนี้ฮะ
1: วันนี้นะ
0: กันใช่พี่
1: วันนี้ก็ติดตามได้ทางทีมชาตินาวนะครับทีมบอลเลสเตเนี่ยเขารอบมานะด้วยการชนะทีมชาติบรูไนมานะครับในรอบคัดเลือกนะครับวันนี้ก็ติดตามแล้วกัน
0: ครับพ
1: ี่ตอนแรกก็คุยเรื่องของบอลไทยหน่อยเพราะว่า
0: ใช่
1: มันเกี่ยวกับเราเหนายุ่งไงพอจบจากศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลุ้นยู23นะครับของโคตรหวังนะเท่าชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับนี่เอ็มทันนะโคตรโคตรหวัง
0: ทันนะตอนนั้นเท่าชัยดำรงอ่องทันครับตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่เลย
1: แล้ว
0: ก็รู้เรื่อง
1: เคยเป็นเด็กนะ
0: ฮะอะไรนะพี่
1: เคยเป็นเด็ก
0: เราพี่เจ๋งไม่เคยเป็นเด็กครับพี
1: ่เอาย้อนกันซะแล้ว
0: เคยครับพี่
1: เคยนะเคยนะครับนึกว่าเกิดมาแล้วเป็นบัตตันฮะ
0: ไม่ใช่บัต
1: ตโตมาแล้วแก่เลยคือดูหนังไหมมันจะเป็นบัตตัน
0: มีตอนนี้เขาดูสไปเดอร์แมนกันพี่
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: เป็นไงเป็นไงบ้างพี่ไม่ได้ดูเลย
0: สไปเดอร์แมนมาแรงก็ถามคุณฮาเมสนะคุณเจมส์ฮะเขาไปดูมาแล้วฮะใช่ผมก็ถามเขาเมื่อวานสนุกไหมครับพี่เจมส์
1: เป็นไงบ้าง
0: สนุกพี่เจมส์ต้องไปดูครับหนังกี่ชั่วโมงฮะสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงใช่ครับพี่เจมส์ก็ดูแล้ว
1: คุณเจมส์ใหญ่สายบอลไทยนะ
0: ใช่สายเป็นเจ้าชายบอลไทยฮะท่านประธานเนี่ยท่านประธาน
1: อ๋อท่านประธาน
0: ท่านประธาน
1: เจมส์ไทยพิเศษเลิศปรินพงษ์นี่นะ
0: ต้องท่านประธาน
1: ที่บอกว่าเดี๋ยวสลับนะบรรยายฟุตบอลเพราะว่าด้วยความที่เขาโด่งดังไงเขาบรรยายกับคุณหยองในเกมล่าสุดที่ไทยชนะมาเลเซีย
0: ใช่
1: นะครับผ่านเอฟเอ็มการ์สกราผ่านทางช่องบ้านแดงอะเนาะนะครับก็มีคนติดตามเยอะมากเลยอ่ะนะครับมีคนดูเยอะก็พอบอกว่าเดี๋ยวสลับกันนะนะครับสลับกันกับพวกสายบอลไทยนะครับบอกว่าเดี๋ยวให้สายบอลไทยบรรยายในคืนนี
0: ้
1: ครับคู่เนี้ยคู่ไทยไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับ
0: เป็นไงฮะ
1: ไม่พอใจอ่ะ
0: กลับบ้านเร็วเลย
1: เตะโต๊ะเลยอ่ะเตะเก้าอี้เลย
0: เก้าอี้เป็นไงบ้าง
1: เดินชนเก้าอี้เลยเดินชนไหลคนเดินผ่านมาเลยอ่ะไม่พอใจอ่ะ
0: ไม่พอใจอ่ะเขาก็เดิน
1: เพราะว่าพี่
0: เขาเดินเท่อยู่แล้ว
1: ระดับผมระดับผมต้องได้ภาคบอลไทยเสียเจ้าชายบอลไทย
0: ภาคบอลไทยดิ
1: ใช่ไหม
0: แต่ผมชอบเขาภาคบอลโลกกับพี่บีแหลมสิงห์เนี่ยแฮปแฮปอ่ะพี่บีแฮปแฮปเรา
1: เออแล้วเป็นไง
0: เวิร์กเวิร์กมากเขาบอกเขาชอบมากเขาเป็นไอดอลเขาเลย
1: ไอดอลนะ
0: เห็นเขาบอกว่าเขา
1: เหมือนพี่บีพอภาคเสร็จเนี่ยเหมือนเจ็บหลังอ
0: ้าวทำไมครับพี่เจ็บหลัง
1: แบก
0: ไม่ได้แบกเจมเขาก็โอเค
1: โอเคนะ
0: เก่งเลย
1: อ๋อเหรอ
0: จริงๆไม่ได้
1: คุยฟังจริงเปล่า
0: ฟังเลยครับโอ้โห
1: คู่ไหนคู่ไหน
0: อุ้ย
1: อ้าว
0: พี่เจครับพี
1: ่ก็
0: บอลโลกดีกว่า
1: บอลโลก
0: บอลโลกและช่วงลึกๆรอบลึกแล้วด้วย
1: อ๋อ
0: ใช่ครับพี่ประมาณนี
1: ้ผมฟัง อ
0: ยู่เจมสุดยอดใช่คร
1: ับ สุดยอดนะ
0: ใช่ฮะอยู่แล้วล่ะงานนี้ท่านประธาน
1: อ๋อธรรมดานะ
0: ต่อครับพี
1: ่อ้าวแล้วก็ทีมชาติไทยนะนะครับหลังจากนี้ไปก็ลุ้นชุดยู23นะครับซึ่งอย่างอีกครั้งหนึ่งว่า FF Gas Spell ของเรานะครับตอนนี้กำลังวางแผนอยู่นะ
0: ครับพี
1: ่ยังบอกไม่ได้นะครับผมคืออยากจะชวนแฟนทุกแฟนทุกท่านนะแฟนรายการทุกท่านนะครับไปชมเกมนะครับอาจจะเราจัดแบบทริปสั้นๆนะไปดูบอล
0: ด
1: ู
0: บอลกัน
1: กีฬาไปชมบรรยากาศที
0: ่
1: ญี่ปุ่นซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นช่วงฤดูผ่านฤดูฝนแล้วนะฤดูร้อนบ้านเขาแล้วล่ะนะครับก็จะกลับมาเป็นฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงในภาษาอังกฤษก็คืออะไรฮะออทัมใช่ไหม
0: ออทัมฮะ
1: คุณยิ้มอะไรฮะเอาดูข้อความแล้วยิ้ม
0: อะ
1: ไรมีคนด่ามาหรือว่าไงหรือว่าไง
0: ไม่มีครับพี
1: ่ไม่มีนะ
0: เดี๋ยวก็มีครับ
1: เดี๋ยวค่อยฟังจากผู้ใหญ่ดีกว่านะครับเดี๋ยวความ
0: ว
1: ่ายังไงดี
0: ดีกว่าว่าจะยังไงดีว่าจะตายหรือไม
1: ่อ๋อเนาะ
0: ใช่
1: หรือว่าเอ็มจะพาไปดี
0: โอ้ย
1: ไปญี่ปุ่นนะไม่ใช่ไปจีนนะ
0: ให้ผู้ใหญ่ดีกว่าครับผม
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับผม
1: มาไปแต่หน้าไปนะ
0: หน้าไป
1: ดูฟุตบอลในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: พี่เจ๋งเคยไปยังครับพี
1: ่ญี่ปุ่นเนี่ยไปเที่ยวแต่ว่ามันก็แบบมันไปสมัยวัยรุ่นนะแต่ว่าตอนนี้ก็
0: ไปพี่ก็ไปรุ่นอยู่นะตอนเนี้ยรออยู
1: ่เหรอ
0: รอพี
1: ่แต่เอ็มเหมือนใครวะ
0: เหมือนใคร
1: อ้าว
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะ
0: เหมือนหลานผมเปล่าอะไร
1: เออเออตาเหมือนกันนะ
0: ไม่ใช่ครับพี
1: ่เออนะเดี๋ยวฟังข่าวจากกัสป้าของเราด้วยกันเนาะในช่วงเชดเกมนะครับเพราะว่าจะว่าไปเอชเกมก็ใกล้ไปแล้วนะไม่ถึง2เดือนนะ
0: ไม่รู
1: ้มันเริ่มประมาณเท่าไหร
0: ่ไม่ถึง2เดือน
1: ไม่ถึงเดือนด้วย
0: ไม่ถึงเดือนพี่จะมา
1: เพราะว่าสัปดาห์หน้าวันที่10กว่าใช่มั้ยล่ะ
0: 10กว่าฮะ
1: พี่จำได้ว่าเอเชียนเกมจะมาวันที่ประมาณเตะฟุตบอลจะเตะก่อนประมาณ15 14 15
0: 5 15ใช่ครับ
1: เดือนเดียว
0: เลยเดือนเดียว
1: ไม่ถึงเดือนเดือ น
0: เออนะครับฟุตบอลเตะก่อนเลยใช่พี
1: ่อืมไปดูบอลก่อนเนาะ
0: ถูก
1: ครับผม
0: ไปติ๋ง
1: ไปกับเรา
0: ครับ
1: เอ็มไปเอ็มไปดีกว่า
0: ครับเรา FM 99
1: พา
0: ทัวร์ฮะ
1: เอ็มไปดีกว่า
0: เอ็มติ๋งฮะ
1: อ
0: ุ้ยอุ้ย
1: เอ็มเจ๋ง
0: อ๋อครับ
1: อ๋อมันเอ็มเจ๋ง
0: เอ็มเจ๋ง
1: ไม่ใช่จอแดน
0: ไม่ใช่จอแดนอย่างน
1: ี้อ๋อโอเคโอเคเอาฟังข่าวแล้วกัน
0: ประมาณนี้ดีกว่า
1: ประมาณนี้นะ
0: ใช่ครับพี
1: ่ข้อความเข้ามาครับบอกว่าเจ๋งเขาให้แบกน้องไม่ได้ให้พาน้องเลี้ยงอะไรฮะเอ็มเริ่มไม่เรียกพี่แล้วนะอ้าว
0: ครับ
1: ไม่เรียกพี่กันแล้ว
0: จะได้เรียก
1: แต่เอ็มเมื่อกี้ไม่มีพี่นำหน้าไม่มีสาวนำนำหน้าไม่มีคำว่านายไม่มีคำว่าพี่เลย
0: นายทรงศักดิ์วณิกิจอย่าง
1: น
0: ี้
1: เหมือนเบ่งเลยอ่ะเบ่งเลยเมื่อกี้อ่ะเหมือนหักหน้าเลยเหมือนแบบ
0: ไม่
1: เกลียดกันเลยอ่ะ
0: พี่ชายผมรักอยู่แล้วผมอยู่พี่เวลาเนี่ย
1: จริงป่ะ
0: โอ้รู้พี่ครับ
1: เป็นไงบ้างพี่นิสัยเป็นไงบ้าง
0: ดีครับพี่
1: จริงเปล่า
0: จริงสิ
1: ไม่ใช่นินทาพี่นะ
0: ไม่มีนินทากีฬาโลกอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อยู่อุ้ย
1: น้องเอ็มครับ
0: ครับ
1: เล่นมุกยังไงพี่ก็ว่าน้องพูดชัดถ้อยชัดคำกว่าเยอะนะครับประมาณนี้นะฮะเอาเหมือนว่าเราเหมือนว่าพี
0: ่ไม่ได้ว่าพี่
1: ลาคำว่าลาไปก่อนครับ
0: ลาไปก่อนอุ้ยยังไม่ลายังมีนะ
1: รายการ
0: ช
1: ั
0: ่วโมงหนึ่ง
1: นะครับ
0: พี่ในรายการชั่วโมงหนึ่ง
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยเรื่องของเอชเกมหน่อยละกัน
0: ได้ครับ
1: ช่วงแรกเราคุยข่าวฟุตบอลทีมชาติไทยช่วงใจรายการพ่อเดี๋ยวคืนนี้จะลงเตะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปคุยข่าวเอชเกมบ้างมีอะไรน่าสนใจนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
1: มาแล้วนะครับในเบรก2ครับของ99 Live ก่อนติดเอเชียนเกมครับ
0: ครับ
1: โอ้ช่วงนี้ก็ฟังข่าวก็เครียดเนาะบ้านเราเนาะ
0: ใช่
1: ดูกีฬาดีกว่า
0: ใช่ดูกีฬาดีกว่าเราสายกีฬาฮะ
1: หลายกีฬาเราสายกีฬาก็วันนี้มีฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงเตะนะ
0: ใช่พี่เจ๋ง
1: แล้วก็จะมีทีมแอสตันวิลล่าม าทัวร์บ้านเราใช่ไหม
0: ใช่ครับทัวร์บ้านเรากับเจอกับบีจีปทุมยูไนเต็ดใช่ครับพี่เวลาเท่าไหร่พี่เจ๋งกี่โมงฮะ
1: ครับพี่ช่วงเย็นแหละ
0: ช่วงเย็นเนาะอ๋อครับพี
1: ่เอาหักหน้า
0: เอา
1: หักหน้าพี่
0: ลาพี่
1: ครับ
0: อ๋อเขา
1: เนี่ยเอาคืนเหรอ
0: ไม่จะเอาคืน
1: ช่วงเย็นละ
0: ช่วงเย็นช่วงเย็น
1: แต่ประมาณนี้จำเวลาไม่ได
0: ้ครับครับพี
1: ่เดี๋ยวก็วันนี้นะครับติดตามได้นะครับบีจีวันนี้ก็มีงานแถลงข่าวเนาะ
0: ใช่พี
1: ่นะครับเห็นนะ
0: ครับ
1: ใครล่ะมันจะเอียนมาเส้นไหมที่ไปอ่ะ
0: อืมใช่พี
1: ่เอียนมาเส้นไหมสายอ่ะโอ้เอียนมาเส้นเนี่ยคือโอ้โหแกชิวมากเลยอ่ะใส่รองเท้าแตะ
0: ใช่
1: ขึ้นเวที
0: ใช่ครับ
1: พี่คุณตูนทีมงานบอกเลยสิฮะ
0: เป็นจุดเด่นเขาเลย
1: ฮะจุดเด่นเหรอ
0: ใช่พี
1: ่วันนี้บีจีเตะตอนทุ่มครึ่งส่งมาเร็วนะเมื่อกี้นะ
0: ผมทราบอยู
1: ่ส่งมาเร็วได้เดินทุ่มครึ่ง
0: ไม่เร็วครับพี
1: ่แต่ว่าใครไม่ได้ไปนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เข้าสนามนะครับติดภารกิจก็ดูได้ทางบ้านแดงของบีจีสปอร์ตเขานะ
0: คร
1: ับ ก็ลุ้นกันนะครับโหเมื่อวานนี้ก็มีงานแถลงข่าวและมีไลฟ์สปีกของไอเซนของวิกตอร์ลินเดอร์เลฟด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมนะครับมีคนไปขอลายเซ็นนี่ไงไอ้กาตาโชอ่ะ
0: ใช่เรโนกาตาโช
1: กาตาโชไง ลิเดเลิฟเนี่ยมีแฟนแมนยูไปเอาเสื้อแมนยูให้เซ็นเลยนะ
0: ใช่ลิเดเลิฟ
1: ลิเดเลิฟเด็กเก่าของแมนยูใช่ไหมเซ็นเฉยเลย
0: ใช่พี
1: ่เออก็น่ารักดีนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: แต่คาราโชเขาก็เมื่อวานผมเห็นภาพการฝึกซ้อมก็ดูท่าทางอากาศบ้านเราจะร้
1: อ
0: นใช่พี
1: ่ร้อนนะ
0: เขาเอาน้ำ
1: ร้อนสิ
0: ยี่ห้อหนึ่งใช่ครับร้อน
1: นักเตะเขาไม่คุ้นแล้วเนาะ
0: หัวเลยฮะ
1: เออ
0: ร้อนครับผมร้อนมาก
1: ครับ
0: ประมาณนี้พี่เด้ง
1: อืมนะเอาก็ติดตามกันนะวันนี้นะ
0: ใช่พี่
1: ครับผม
0: สองรายการนะฟุตบอล
1: ใช่ฮะวันนี้ก็มีงานแถลงข่าวอูไนเอมรี่ไปอ่ะนะครับเอียนมาเซนด้วยเดือดระเบิดก็มีวาเลนติมีวูโยวิชนะครับและพาทริกกูสตาฟซันครับ
0: ครับพี่เจ๋ง
1: ตามกันได้เนาะนะครับวันนี้เอเชียเกมมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมเห็นค
0: ุ
1: ณเคยไปสัมภาษณ์ใช่ไหม
0: สัมภาษณ์ใช่ฮะน้องเอสที
1: น้องเอสทีก็ไปสัมภาษณ์พี่จันทร์เลย
0: สุกเกษมส
1: ั
0: มภาษณ์ชิดเลยใกล้ชิดแบบนี้ชิดเลย
1: เหรอ
0: รู้ลึกเลยเลย
1: สเก็ตบอร์ดใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นสเก็ตบอร์ดฮะ
1: วันนี้มีข่าวอะไร
0: ใช่ครับผมก็สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะฮะประกาศ9นักกีฬาสเก็ตบอร์ด BMX นะฮะชุดทำการแข่งเอเชียนเกมเนี่ยครับพี
1: ่เอเชียน
0: เอเชียนเอเชียนเกม
1: โอ้เอเชียนไปเลยอ่ะ
0: เอเชียน
1: คนที่ไหนเราอ่ะ
0: พี่จิ๋งคน
1: ฮะ
0: คน
1: เอเชียนเกม
0: เขาพี่เอเชียนเกม
1: ครับยังไงยังไง
0: ครับผมก็สมาคมเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยนะฮะประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20เมืองนากย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับพี่ก็ส่งนักกีฬาทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนพี่เจ๋งและจักรยาน BMX 2คนนำทีมโดย ST วาริยาสุกเกษมนะพี
1: ่วาริยาสุกเกษม
0: วาริยาสุกเกษมใช่พี
1: ่หรือวาริยา
0: วาริยาพี่
1: ต้องระยาด้วยนะ
0: ระยาใช่
1: เราต้องออกเสียงให้ถูกนะ
0: ถูกต้องครับผม
1: ครับ
0: ผมไปสัมภาษณ์มาแล้วจริงไปกับพี่ครับผม
1: อ๋อ
0: จริงเคยไปกับพี่ก็ประมาณปีที่แล้วนะ
1: พี่ให้สั่งงานพี่สั่งงานพี่ไป
0: ไม่ได้สั่งงานนะก็แน่แหละครับผมหน้าที่ของสื่อมวลชนเราต้องทำข่าว
1: อ๋อครับครับ
0: ครับพี่ครับผมก็นำทีมโดยน้อง ST เนาะนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกปารีส2024พี่เจ๋ง
1: ครับ
0: หนึ่งในความหวังลุ้นเหรียญทองของไทยเราใช่ครับแล้วก็รายชื่อนักกีฬาสเก็ตบอร์ดสตรีทชายนะฮะแบ่งออกเป็นขออภัยครับเป็นคีรินเพชรคีรีธวัชชัยเซ่งอึ้งนะฮะสเก็ตบอร์ดสตรีทหญิงเป็นวาลีระยาสุกเกษมนะฮะ
1: ST ไปด้วยนะ
0: ST ไปด้วยใช่พี่เจ๋งครับผมแล้วก็ณัฐธิยาพรนวกิจวงศ์นะครับสเก็ตบอร์ดพาร์คชายกรวิทย์เกตแก้วไบอันแวนอุปพงศ์นะครับสเก็ตบอร์ดพาร์คหญิงศิริยาบราวส่วน BMX นะครับพี่เจ๋งคนฟังฮะพาร์คชายสายทาน เพชรนุ่มและรุ่งเรืองพามีพี
1: ่ครับ
0: ครับผมก็สเก็ตกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดครั้งนี้นะฮะสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกม2026พร้อมเดินหน้าพัฒนากีฬาไทยสู่การแข่งระดับเอเชียระดับโลกหลังทำผลงานน่าประทับใจนะครับพี่ทั้งทีมสเก็ตบอร์ดที่คว้า2เหรียญทองขอแม้ที่คว้า2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงใน4เกมและสายทานเพชรนุ่มนะครับพี่ที่คว้าอันดับ5จากศึก BMX ชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: ใช่พี
1: ่
0: ประมาณนี้
1: ก็
0: ย
1: ื
0: นด้วยน้อง ST เนาะ
1: น้อง ST ก็ไปโอลิมปิกเกมแล้วมีลุ้นเหรียญไหมอ่ะแต่ว่าโอ้เอเชียนเกมมันพวกนักกีฬาญี่ปุ่น
0: เก่งเนาะ
1: เก่ง
0: เก่งใช่พี่
1: ญี่ปุ่นเก่งเลย
0: เก่งมากเลย
1: อืม
0: ก็สู้อ่ะครับผมว่าใช่ฮะก็ต้องลุ้นกันว่าน้อง ST จะพาทีมสเก็ตบอร์ดได้เหรียญทองได้หรือไม่ครับพี่ล
1: ุ้
0: นกันเนาะ
1: ใช่ฮะนะครับนะ
0: ครับ
1: ก็ลุ้นกันนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับ
0: ตร
1: งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติได้ด้วยนะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้ารับเตรียมที่จะเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้มีภาพที่พระองค์ครับทรงเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายครับตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมของสโมสรเลเตอร์ซิตี้ครับผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายขององค์หญิงนะครับก็อยู่ในระดับดีเยี่ยมเอ็กเซลเลนต์เลยและรับคะแนน 4.33 จากทั้งหมด5คะแนนนะครับตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอ่ะก็ติดตามนะครับการแข่งขันของพระองค์ได้นะครับ
0: คร
1: ับ นะฮะก็เอชเกมเนาะ
0: ใช่ครับพี่
1: นะครับ
0: แหมตื่นเต้นจังเลยครับพี่เจ๋ง
1: ทำไมอ่ะตื่นเต้นเลยฮะ
0: ถึงแล้วฮะ
1: อ้าว
0: ใช่ครับได้ทำงานเต็มที่อีกครั้งหนึ่งนี่
1: ตอนบอลโลก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคุณทำงานที่ตลอดนะ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วทำไมตื่นเต้นอ่ะยังไง
0: ก็คือเขาเรียกว่าอะไรฮะคือผมก็แบบอยากให้ถึงไวๆอ่ะอันนี้ดีกว่าการขันไวๆใช่ครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับจะได้ นิดนึงใช่พี
1: ่เอา
0: ประมาณนี้
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: เออเอาแล้วมีบรรยากาศว่าถ่ายทอดสดเอเชียนเกมเนี่ยฟุตบอลชายนะครับ
0: ครับ
1: ที่

0: 3นัดที่โตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นนะไทยรัฐทีวีบอกยิงสดเลยนะฮะ16กันยายนนะเตะตอนบ่าย2ครับโอเตะบ่าย2
1: บ่าย
0: 2แมตช์แรกนะ16กันยาเนี่ยเจอคีกิสถานนะครับ16กันยายนและ20กันยายนนะครับเจอฮ่องกงอันนี้ก็14นาฬิกาและ23กันยายนนะครับจะไทยเจอญี่ปุ่นนะเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับก็มีการประกาศวันเวลาการแข่งขันมาเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับก็เนี่ยอย่าไปดูแมตช์ไทยเจอญี่ปุ่นอะเอ็มว
1: ัน
0: ที่23กันยายนวันไหนวะ23กันยายนดูซิวันเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นวันอะไรฮะหรือว่าไงฮะครับ
1: ครับ
0: อืมอะไรฮะ
1: ดูนะฮะ
0: มีไหม
1: พี่เจ๋ง23กันยายนใช่ไหม
0: วันอะไรวันอะไร
1: วันเสาร์วันพุธครับพี
0: ่วันพุธ
1: ใช่ครับ
0: เตะตอนนะ 17.30 นะครับ
1: บ้านเราใช่ไหมครับพี่
0: ใช่ใช่บ้านเราบ้านเขาก็ประมาณ19นาฬิกา30นาทีนะครับนะฮะอ้าวก็ติดตามกันนะสเก็ตบอร์ดของเราเนี่ยเห็นว่าตั้งเป้าอยู่ที่เท่าไหร่2ทองแดงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่2ทองแด
0: งอย่างนั้นก็มีเหรียญนะเน
1: า
0: ะ
1: ยังอย่างนั้นต้องมีครับพี
0: ่ต้องมีเนาะ
1: ใช่ฮะตั้งเป้า
0: ก็เพราะว่าตั้งเป้าไว้2อย่างนั้นก็2เหรียญทองแดงนะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยครับเป็นมหาอำนาจในกีฬาชนิดนี้นะครับทั้งในเอเชียและระดับโลกนะครับและพวกเขาระดับเหรียญทองโอลิมปิกเกมก็ส่งนักกีฬามาโลกชิงชัยเช่นกันนะฮะก็เลยตั้งเป้าอย่างนั้นก็2ทองแดงแล้วกันนะครับสำหรับกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับพร้อมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาสู่เวทีระดับโลกและเอเชียครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้2เงินกับ4ทองแดงนะในการแข่งขันสเก็ตบอร์ดกีฬา4เกมที่ผ่านมาครับแล้วก็ไปร่วมแข่งขันนะครับกับการแข่งขันศึก BMX Asian Championship 2025ที่ญี่ปุ่นด้วยเมื่อปีที่แล้วเนาะนะครับก็เป็นสายทานเพชรนุ่มที่ได้อันดับที่5มาครองครับ
1: ครับ
0: นะฮะนะแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวเนาะนะครับของศึกเอเชียนเกมนะครับมีน้องสกายรู้จักน้องสกายไหม
1: น้องสกายน้องฟ้าเหรอ
0: น้องว่ายน้ำว่ายน้ำ
1: ว่ายน้ำอ
0: ๋
1: ออ
0: ันนี้ไม่มีมุกไม่เล่นมุกแล้วเมื่อกี้เล่นไปแล้วมีคนว่าก็เลยแบบน้องสกายลูกชายลูกชายของคุณเนอะไอ้คุณลูกเกดอ่ะ
1: อ๋อพี่ลูกเกด
0: เล่นที่นี่
1: ก
0: ี่
1: ประ
0: โย
1: ชน์มีกี่ประโยชน์
0: ทันไหม
1: ท่าน
0: นะแบบชื่อดังเลย
1: ใช่
0: นะครับน้องไปด้วยนะ17ปีโหกระดาษเป็นมัดและโตหล่อมากเนาะนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวจะลงแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเห็นว่าเป็นนักกีฬาที่ผลงานดีมากล่าสุดทำลายสถิติประเทศไทยและเยาวชนในรอบ32ปีโอ้ได้ดูกล้ามันเนาะลูกครึ่งเนาะ
1: กล้ามโตมาก
0: กล้ามโตมากเนาะครับผมอืม
1: ครับพี
0: ่นะฮะอ้าวก็ลุ้นกันนะนะครับส่วนเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับก็โอ้โหเห็นงานของดร.ก๊อกศักดิ์ เจ้ามณีนะครับก่อนที่จะอำลาตำแหน่งผู้ว่าการกายกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดก็ประกาศนะครับว่ากทเตรียมพลิกโฉมนะนะครับในการชมและเชียร์เอเชียนเกมครั้งแรกในไทยนะครับมีบิ๊กแคมเปญมากกว่ามากรรมกีฬา All in Asian Game นี่เป็นไงฮะนี่ก็วางแผนนะครับที่จะมอบประสบการณ์การรับชมเชียร์เอเชียนเกมรูปแบบใหม่นะจะเป็นมากกว่าเรื่องราวของกีฬาแบบเดิมๆเป็นยังไงนะครับนี่ไฮไลท์นะฮะก็จะจัดขึ้นเนี่ยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนาะนะครับมีเปิดแคมเปญอย่างเป็นทางการและเปิดตัวพันธมิตรทั่วประเทศนะเปิดตัวช่องทางในการรับชมการแข่งขันสดด้วยนะครับของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นก็คือช่อง9กด30
1: 30
0: ฮะ
1: 30แล้วบอกพี่ไม่เล่นมุกไง30ไง
0: กดช่อง9กด30ไง
1: 30ก็3ก็ถูกต้องเลยพี่
0: ก็เอาก็ถูกต้องเลยไงแล้วว่าพูดช่องเราผิดฮะ
1: ถูกครับ
0: เป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นหนึ่งในช่องที่จะถ่ายทอดสดในศึกเอเชียนเกมส์ในครั้งที่20 IG นาโกย่ามาไอ้นาโกย่าเนี่ยนะนะครับส่วนระบบ OTT หรือว่าแบบออนไลน์แพลตฟอร์มแล้วก็เป็นช่อง AIS Play นะครับ
1: ครับ
0: มีการเปิดตัวด้วยนะเดี๋ยวจะเปิดตัวนะครับ Asian Game 2024นะครับ Ambassador ครั้งแรกที่จะสร้างแรงสะเทือนต่อย้ำคอนเซ็ปต์มากกว่ากีฬาด้วยนี่ก็มีการร่วมมือกับสื่อไลฟ์สไตล์ระดับโลกในประเทศไทยด้วยนะเดลมิดเหล่านักกีฬาไทยรวมทั้งเซอร์ไพรส์มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยการร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับประเทศในเรื่องของชุดนักกีฬาในพิธีเปิดการแข่งขันนะครับนี่เป็นไงฮะ
1: ก็
0: สุดยอดนะ
1: เต็มรอเลย
0: ฮะกีฬาหน้าใหม่กีฬาใหม่ๆก็เยอะนะมี
1: รู้จัก
0: พาเดลไหมอ่ะ
1: รู้จักเทคบอลพาเดลเทคบอลด้วย
0: เทคบอลใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ฟิล
0: พาเดลเล่นยังไงที่พาเดลเทนนิสเหมือนกับสกอตใช่ไหม
1: ใช่พี่เหมือนสกอตฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็เทควันโดเสมือนจริงเลยคราวนี
0: ้ยังไงฮะ
1: ผมก็อันนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนแน่นอนแต่คือผมก็แบบคิดว่าเสมือนจริงนี่แบบเหมือนกับ ต่อสู้อ่ะพี
0: ่อ๋อวิชวลเทเลโดอ๋ออาจจะใส่ไอ้อุปกรณ์พวก
1: อ
0: ุปกรณ์ไอ้นี่ปากพวกไอ้อะไรนะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกเนี้ย
1: อิเล็กทรอนิกส
0: ์อิเล็กทรอนิกส์
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ประมาณนั้นแหละพี่
0: เป็นการที่การเทเลโดรูปแบบใหม่ที่ต่อสู้ในโลกเหมือนจริงอ๋ออาจจะใส่อุปกรณ์ใส่หมวกกันน็อกอะไรพวกนี้เนาะนักกีฬาจะต้องสวมแว่น VR อุปกรณ์แสดงภาพเสมือนจริงแบบสวมเสื้อทิศาเนาะเรียก VR เนาะพร้อมเซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆไงเพื่อร่างกายตรวจจับการเคลื่อนไหวและแรงปะทะโอ้ตัวนี้คือกีฬาเปลี่ยนไปเยอะนะ
1: ใช่พี
0: ่เอ็มจะได้แม่มีประเทศจีนเขามีกีฬาแบบรีลสตรีมไอ้นะเหมือนดังอะรีลสตรีมอะ
1: รีลสตรีมอ๋อแบบดูหนังเรื่องเซลหุ่นยนต์บังคับหุ่นยนต์
0: หุ่นยนต์ที่เขาต่อยมวย
1: ต่อยมวยโ
0: อ้ยต่อยซ้ายต่อยขวา
1: ใช่ต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยหน้าต่อยหลัง
0: ต่อยพร้อมๆกัน
1: ต่อยไปพร้อมกัน
0: ฮิวแจ็คแมนใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่แสดงอ่ะเอ้ยหนังเรื่องเดียว
1: เกือบทุกวันเลยดูซ้ำไปซ้ำมาอยู่แล้วนะฮะชอบครับพี่
0: คุณดูทุกวันเลยเหรอ
1: เกือบทุกวันตอนโอ้ยนานมันนานมาแล้วดีกว่าพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: ใช่ฮะผมก็ดูแบบเหมือนว่าชอบศิลปะการต่อสู้อยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอเฮ้ยแต่หนังเรื่องนี้สนุกนะ
1: ใช่ครับพี
0: ่นำไปยังไงนำไปยังไงหุ่นยนต์มาต่อยกัน
1: หุ่นยนต์ต่อยกันใช่พี่หุ่นยนต์ต่อยกัน
0: ใช่
1: ใช่แจ็คแมนแล้ว
0: โอ้ยหนังนี้ดีนะที่ชอบนะ
1: มันมาก
0: ริวสตีลตัวนี้นะครับเขาประเทศจีนเขาเอาเนี่ยนักชกที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยมาต่อยกันบนเวทีแล้ว
1: เวทีแล้ว
0: เหมือนริวสตีลเหมือนหนังเลย
1: โอ
0: ้
1: โหอ
0: นาคต
1: ดูมาก
0: มันจะเป็นเหมือนเทอร์มินาเตอร์เปล่า
1: ไม่แน่ไม่แน่พ
0: ี่เหมือนไอ้คอลเลกไอ้2029อ่ะ
1: ใช่อานอนชวาสเนเกอร์
0: อานอนชวาสเนเกอร์นะครับที่แสดงหนังเรื่องไอ้เทอร์มินอลเนาะ
1: เทอร์มินาเตอร์นี่เจ๋งโอ้ใหญ่เรื่องจริงใหญ่ขออภัยครับ
0: ขออภัยตรวจสอบด้วยว่าอย่างฟังพี่อยู่หรือเปล่า
1: ฟังอยู
0: ่ตอนนี้มีแล้วนะ
1: ครับพี
0: ่โอ้มีนักชกเขาใช้คอมพิวเตอร์มีช็อตหนึ่งที่เตะหัวหลุดแล้วอะห
1: ั
0: วของหุ่นยนต์หลุดแล้วนะยังลุกขึ้นมาต่อยได้เพราะว่าชิปมันอยู่ข้างในอยู่ตรงหน้าอกไง
1: ใช่ฮะชิป
0: ยังต่อยได
1: ้ถูกพี
0: ่อนาคตอาจจะเหมือนริวสตีลก็คือเอาหุ่นยนต์มาชกกันบนเวทีมวยนะ
1: ใช่พ
0: ี่แล้วก็เหมือนเอเชียนเกมไห
1: ม
0: ใช่ไหมล่ะแล้วเอเชียนเกมก็จะมีการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงก็คือ Virtual Taekwondo ให้ใส่อุปกรณ์ตรงศีรษะเน
1: า
0: ะแล้วก็มีภาพเสมือนจริงอ่ะ
1: ใช่แล้วก็มีอาจจะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะพี่เจนเซ็นเซอร์แตะสำหรับ
0: แมนก็ดีนะพี่ไม่
1: ใช่พี
0: ่อนาคตคือไม่ต้
1: อง
0: ไม่ต้องบาดเจ็บ
1: ถูก
0: ร่างกายไม่ต้องปะทะใช่ไหมเหมือนมวยเงี้ยสมมติถ้ามีริวสติลจริงนะเหมือนมิดริวสติล
1: น่วมเลย
0: เอาหุ่นยนต์ไปชกกันนักมวยก็ตกงานเลยคราวนี้เอาอย่างไงฮะ
1: เป็นโค้ดได้ครับพี
0: ่รถถังยังไง
1: ยังมีเป็นโค้ดโอ้โหรถถังแล้วยังมีเป็นโค้ดได้พี่
0: เป็นโค้ดได้นะ
1: อ๋
0: อเหรอ
1: โถพี
0: ่
1: ครับ
0: เห็นว่าสมาคมกีฬาเทควันโดนะครับได้รับโควต้าจากสหพันธ์เทควันโดเอเชียนะครับก็ให้ต่อสู้ในการแข่งเทควันโดสมัยจริงนะในประเภทเคียวรุกิหรือว่าต่อสู้บุคคลหญิงและมีการขึ้นเรื่องนักกีฬาจนได้ตัวแทนคืออ๋อสุจิการฟองจันเหรอนะครับไปด้วยนะ
1: อ
0: ๋อเหรออ๋อโอเคโอเคฮะครับก
1: ็ตลอดลุ้นพี่
0: สัญญาทองจันน้องใบเตยไ
1: หมใช่
0: นะครับใบเตยชื่อเล่น
1: ใบเตย
0: ใบเตยไหมชื่อใบเตยไหม
1: ใช่ใช่พี
0: ่ตั้งแต่วันที่ทำข่าวจำชื่อเล่นของน้องไม่ได้ไง
1: แต่ผมว่าผมชอบเทคบอลพี่เจ๋ง
0: เทคบอลยังไง
1: ชอบมากเลยเทคบอลเนี่ย
0: เคยเล่นเหรอเราอ่ะ
1: ไม่เคยแต่อยากลองเล่นดูอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: คือแบบถ้าผมว่าถ้าเป็นนักกีฬาตะกร้อเนี่ยอาจจะได้เปรียบนิดนึง
0: อืม
1: ใช่เพราะว่าแบบเขามีทักษะดีลาตะกอดอยู่แล้วแบบเตะตีลังกาเตะอะไรเงี้ยใช่พี่แต่ผมอยากเล่นชอบเหมือนกันเด
0: ็กบอลเคยเล่นเปล่า
1: ไม่เคยพี่แต่ดูเขาเล่นก็อยากเล่นไงสนใจ
0: เหรอ
1: ใช่ฮะแต่เห็นบอกที
0: มเอ็มอยากเล่นกีฬาเลยแล้วอ่ะ
1: ทำไมพี่เล่นอะไร
0: เดินให้ได้ก็พอแล้วเรา
1: เดี๋ยวเจ๋งครับ
0: นะ
1: โอ้ครับพี
0: ่เหรออ
1: ันนี้
0: เห็นว่านี่อดีตนักบอลนะเอ็มเห็นอย่างน
1: ี้อ
0: ดีตนักบอลนะครับ
1: ครับนิดนึงฮะนิดนึงมีอดีตอยู่แล้ว
0: อดีตนักบอลโรงเรียน
1: สงขลานนทบุรีครับพี่
0: โอ้ย
1: กุหลาบนนทบุรีฮะ
0: ตัวแทนโรงเรียนเลย
1: ใช่ครับก็นิดนึงครับพี่แต่คือต้องเรียนหนังสือด้วยด
0: ี
1: กว่าต้องเรียนหนังสือแล้วก็เล่นกีฬาไป
0: ซึ่ง
1: ก็ต้องเรียนหนังสือก่อน
0: เออแต่
1: ใช่พี
0: ่คุณเป็นตัวจริงทุกเกมเลยใช่ไหม
1: ตัวสำรองครับพี่นั่งมานั่งสำโอ้พี่เฉ่งครับนั่งสำรองก่อนก็นั่งจริงพี่นั่งจริง
0: ทำไม
1: ผมไปถามคุณเจมาเนี่ยเฮ้ยผมไปบอกคุณเจมาเอ้พี่เนี่ยเคยเป็น
0: นักบอล
1: นะใช่ฮะคุณเจบอกเฮ้ยจริงเหรอ
0: ติดทีมโรงเรียนเลยเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: จริงเปล่า
1: ไม่ทีมโรงเรียนคือบางเทอม
0: คุณมีติดสินบนโค้ดป่ะหรือว่าไง
1: ไม่มี
0: ไม่มีโค้ดเป็นเรื่องคุณเองหรือว่าคนขาดหรือว่าไง
1: คนคนขาดก็ได้มีคนขาดนะแต่
0: คือ
1: ขาดประมาณนั้นเลยพี
0: ่ทำ
1: ไปสอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยสอบคัดตัวสอบเล่นเป็นมิดฟิลด์กองกลางใช่ตัวจ่าย
0: รอง
1: ตัวจ่ายน้ำ
0: จ่
1: ายบอลพี่
0: อ๋อจ่ายน้ำ
1: จ่ายบอล
0: อ๋อเป็นแล้วก็จะเชื่อ
1: ครับ
0: เป็นตัวจ่าย
1: ตัวจ่าย
0: จ่ายน้ำให้เพื่อน
1: ใช่
0: เห็นว่ามีช็อตหนึ่งที่นักเตะของนักเตะในสนามตัวจริงเนี่ยมีการบาดเจ็บตำแหน่งกองกลางมันคุณเลย
1: ใช่
0: คุณก็วอร์มเลย
1: ยังไงต่อพี
0: ่วอร์มเลยปั๊บปั๊บโค้ชก็บอกว่าอ้าวหันไปมองซ้ายมองขวาเลยครับ
1: มองหน้ามองหลังฮะ
0: ให้แบ็กซ้ายไปเล่นแทนใช่ไหม
1: แน่นอนแล้วขวาไปเล่นแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายเล่นขวา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: อ๋อแล้วคุณไปเล่น
1: โกไปเล่นกองหน้าอย่าง
0: นี้อ๋อแล้วคุณได้รับโอกาสลงสนาม
1: ครับนิดนึงฮะ
0: ที่คุณได้ฟังให้คุณได้ผมฟังอ่ะ
1: โดนนิดนึงฮะ
0: ก็คือลงไปปุ๊บแล้วคุณจัดเลี้ยงใช่ไหมนึกว่าเมสซี่คุณไม่จ่าย
1: เมสซี่ไม่จ่ายเดียวฮะ
0: แล้วโค้ชด่าคุณ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วยังไงต่อแล้วคุณก็ด่าคืน
1: แต่ไม่ด่าคืนนะยอมรับฮะ
0: ยอมรับแล้วก็ยังไง
1: จากกลายเป็นเลี้ยงบอลเป็นเลี้ยงข้าวแทนพี่ครับเป็นเลี้ยงข้าวแทนนะ
0: เออเหรอ
1: ใช่ครับจริง
0: คุณนึกว่าจะ
1: เลี้ยงบอลเลี้ยงผมเลี้ยงข้าวเร็วนั้นเน
0: ี่ยเออเหรอ
1: ใช่จริงพอแล้ว
0: ที่คุณได้ฟังว่าคุณคุณไม่พอใจโค้ชว่าทำไมไม่จ่ายคุณว่าอ๋อไม่จ่ายทำไมมีอะไร
1: จ่าย
0: ไปแล้วคุณก็ออกไปเลยใช่ไหม
1: ก็มีบ้างเดินออกพี่แต่ส่วนใหญ่ก
0: ็
1: ฟุตบอลเนี่ยพี่อันหนึ่งต้องเล่นเป็นทีมมันไม่ใช่กีฬาที่แบบเล่นเดียวอย่างแบดมินตันอะไรเงี้ยใช่ไหมพี
0: ่แต่คุณทำไมคุณโชว์ออฟวันนั้นนะคุณบอกคุณเลี้ยงบอลไปคุณไม่จ่ายบอลให้เพื่อนไม่คนด่าคุณคุณก็น้อยใจแล้วคุณก็ออกจากทีมไปเลยคุณบอก
1: เทคนิคครับพี่เทคนิคการจิตวิทยาเขาเรียก mindset พี่
0: ตอนยังไง
1: mindset ผมตอนนั้นไม่ค่อยดีเลยพี่ใช่
0: ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะ
1: พี่ประมาณนั้นผมอยู่กับพี
0: ่
1: ครับมันใช่ครับพี่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วไงต่อแล้วไงต่อยังไงครับ
1: ประมาณนั้นพี่แล้วก็ผมก็ถามเจมฮาเมสนะฮะมาถามเจมเรื่องกีฬาอะไรไหมอันที่เล่าถึงคุณเจมนะคุณกีฬาเขาบอกว่าเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยอดีตอีสปอร์ตคือฟุตบอลนะครับผมอีสปอร์ตทีมชาติไทยใช่ผมก็ถามว่าจริงไหมก็ถามว่าจริงใช่ก็ประมาณนี้ครับพี
0: ่ครับ
1: ก็ถึงใช่ครับพี
0: ่
1: ก็ไม่มีอะไรนะ
0: ไม่มีอะไรนะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเหรอเออนะครับจริงก็มีหลายชุดนะตอนนี้นะครับในขณะของเราก็เตรียมตัวนะครับส่วนทีมรักบี้7คนจะนี่เป็นรักบี้7คนนะนะคร
1: ับ
0: ชุดเตรียมเอเชียนเกมนะครับก็นำทีมโดยนาวาเอกรัญญวิทย์เครือศิลป์นะครับพร้อมด้วยทีมงานโค้ชและนักกีฬานะครับเห็นว่าเหือนฟ้านะไปเก็บตัวกันที่ประเทศญี่ปุ่นน้องแอม
1: ประเทศญี่ปุ่น
0: ฮะญี่ปุ่นเบสฟุกุโอกะนะครับก็เป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกซ้อมรักบี้ดีสุดของเอเชียนะและเป็นศูนย์ฝึกแห่งแรกของญี่ปุ่นนะครับที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะด้วยใช้งานไม่กี่ปีเองเมื่อปี2023นะเอ็มนะ
1: ครับ
0: พื้นที่ประมาณ 54,000 ตารางเมตรนะครับมีศูนย์ฝึกแบบครบวงจรนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็เยาวชนและทีมชาติเนี่ยเขาจะมาซ้อมกันที่นี่ซึ่งเราก็ไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นนะแล้วมี7คนของเรานะครับสู้ๆนะ
1: กีฬาเขาหวังเหมือนเนาะ
0: ใช่นะไอ้คราวนี้ก็โอ้โหจะไปก็ใกล้ไปแล้วใช่ไห
1: มอะไรนะพี
0: ่ฮะใกล้มาแล้วไหม
1: ใกล้อะไรนะพี
0: ่ใกล้มาแล้วไอ้ชุด
1: ใกล้มาแล้วอ๋อใกล้มาแล้ว
0: ตื่นเต้นไหม
1: โอ้โหสุดยอดกล้าตื่นเต้นมาก
0: คุณเอ็มคุณต้องมาช่วยตอนนี้นะ
1: มาภาคละภาคกับ
0: ฮะ
1: ภาค
0: คุณจะภาคเหร
1: อต้องให้ใคร
0: คุณจะบรรยาย
1: ใหญ่ทาง FM99ครับผม
0: อ๋อบรรยาย
1: ใช่ฮะ
0: อย่าบรรยายนะอย่าบรรยายอะไรฮะ
1: อ๋อบรรยายกีฬาความเร็วนะฮะ
0: ได้หรอมีหรอ
1: นี่กีทาร์ไงครับพี่
0: อ๋อเหรอ
1: กีทาฮะวิวพุทธพลบุญสอนฮะ
0: กีทาก
1: ีฬาความเร็วครับพี
0: ่ความเร็วนะวิ่งนะ
1: ใช่ครับพี่ว
0: ิ่งคุณได้นะกีฬาความเร็วได้นะเออ
1: นี่ครับพี่ก็ได้ครับอะไรฮะกีทาครับผมประมาณนี้ดีกว่าพี่เจ๋
0: ประมาณนี้เนาะ
1: ใช่
0: ครับบาสเกตบอลสากลสากลเราก็เป็นในความหวังเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่ครับโดยบาสเกตบอลชายนะครับก็แต่ว่าก็อาจจะสู้กับพวกฟิลิปปินส์เนาะ
1: น่าดูกันเนาะน่าดูมากเลยนะบาสเกตบอลชายฟูลทีม5คนเนี่ย
0: ก็เราเจอญี่ปุ่นเจ้าภาพจะเต็งแชมป์กลุ่มดีด้วยนะ
1: ใช่
0: ร่วมสายกับสิงคโปร์และเกาหลีใต้นี่คือบาสเกตบอล 3x3 ฟิลิปปินส์นะครับอยู่ในกลุ่ม A นะนะครับของศึกเอเชียนเกม 3x3 คือเล่น3คน
1: ใช่ฮะ
0: ครึ่งเดียวเนาะ
1: ฮะ
0: นะครับก็อันดับ1ของแต่ละกลุ่มมี4กลุ่มนะในเอเชียนเกมบาสเกตบอล 3x3 นะครับมี4กลุ่มอันดับ1ของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8ทีมสุดท้ายนะครับโดยอัตโบนัสนะ
1: โบนัส
0: อัตโบนัส
1: อัตโบนัสคือโบนัสเนี่ยพี
0: ่อัตโบนัสอัตโนมัติ
1: อัตโนมัติจริงโอ
0: ้อีกแล้วอันดับ2และอันดับ3จะต้องไปแข่งขันรอบเลือกเพื่อชิงตัวเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในโอกาสต่อไปเนาะนะครับเอาก็ลุ้นกันนะนะครับทีมบาสเกตบอล 3x3 ของเรานะครับจะบิวก็เมื่อกี้พูดไปก็จะบิวเนี่ยวิ่งตามกฎซับตามกฎสิบนะก็คือซับสิบอะ 9.99
1: 9.99 ใช่
0: ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงปรากนะครับปรากไหนอะ
1: ก็กรุงปรากเลยครับพี่เขาเรียกอยู่กรุงปรากไง
0: ติดปรากปรากช่องเปล่า
1: ไม่ใช่อะปรากที่สูง ม่ใช่พี่ปกติกรุงปาร์กอะครับพี
0: ่อ๋อกรุงปาร์ก
1: ชาติกรุงปาร์ก
0: อ๋อเมืองหลวงของประเทศอะไร
1: โอ้จริง
0: อ๋อตกภูมิศาสตร์อ๋อตกภูมิศาสตร์
1: ภูมิศาสตร์มันไม่ตกครับพี
0: ่ก็ตั้งแต่ตกแล้วเช็คเกียร์เช็คเกียร์
1: เช็คเกียร์อ๋อ
0: สาระเช็คนะก็เจ้าบีวันก่อนก็วิ่งได้ต่ำกว่า10นะนะครับก็มีโอกาสที่จะลุ้นเหรียญทองเหมือนกัน 9.99 นะครับ
1: เลขสวยมาก
0: เลขสวยนะ
1: ใช่ฮะ
0: ลุ้นกันนะ
1: 9.99 กับ FM 99แล้วด้วยนี่
0: มันเกี่ยวอะไร
1: อ้าวก็99ไงพี
0: ่อ๋
1: อเอ้าพี
0: ่เลขเหมือนกัน
1: เลข
0: เ
1: ช็ค
0: คลื่น
1: อ๋อครับครับครับผม
0: หายแล้วอ้าว SM ทิ้งท้ายนะครับเหลือไม่กี่นาทีนะครับน้องเอ็มครับถ้าวันหนึ่งน้องเอ็มเนี่ยดังเปี้ยงๆๆน่าจะไปบวชเป็นพระป๊อกเก้ากินเนนหรือเปล่าจากกลุ่มพระเจ๋งครับ
1: โอ้โหพระเจ๋ง
0: สมมติว่าถ้าเอ็มเนี่ยคือดังจากพี่เนี่ยจะดังแบบปังๆๆเนี่ยจะไปจากพี่
1: ไหมไม่ไปฮะใช่ครับผมตอบตรงๆเลยฮะรีบตอบเลยฮะไม่ไปแน่นอนครับ
0: เอ็มต้องบอกว่าถ้าว่าเ
1: ฮ้
0: ยถ้าเอ็มดังนะปังๆๆจะไปจากพี่ไหมเอ็มก็จะบอกว่าอ๋อผมไปตั้งแต่ปังแรกแล้วครับพี
1: ่อ๋อ
0: นี่คุณต้องทันเอ้คุณเนี่ย
1: อีกแล้วพี่เจ๋ง
0: อ้าวทางบ้านแดนกันนะครับบอกว่าคุณปรัชสุริยคมาในวันนี้วันเกิดวันนี้วันครบรอบ30ปีเหรียญทองแรกในโอลิมปิกจากสุรัตน์ครับสิงห์อ๋อเหรอโอ้เหร
1: ออ๋อพี่บาสเรานั่นเอง
0: พี่บาสปี9
1: ครับ
0: 96ทันหรือเปล่า96เกิดยาก
1: 96 96เกิดแล้วพี
0: ่เกิดแล้วนะ
1: 90ฮะอ๋อ
0: เหรอ
1: ใช่ครับ
0: 96นี่เกิด90เหรอ
1: ใช่อ้าว90นะพี
0: ่พี่นึกว่าเกิดปี2000
1: ปี2000อะไร2007
0: นึกว่าอายุ26ปีโหตอนนี้36ปีได้เหรอ
1: ครับเจ๋ง
0: โอ้เอ็มก็อยู่เยอะเหมือนกันเนี่ย
1: มันเยอะครับพี่วันนี้อยู่ฮะ
0: ครับสวัสดีครับพี่เจพี่นนท์นะครับ FC เบงรายงานตัวบ้านแดงครับคืนนี้นินทาเก๋าเก่งเกมนินทา1ชั่วโมงแล้วก็มีภาคบอล2ทุ่มถึง4ทุ่มนะนะครับถ้ามีวันลาอีกโปรดิวเซอร์เอ็มจะลาต่อหรือเปล่าเอ็มลาไหม
1: ไม่ถึงเลยฮะ
0: ไม่ลาไม่ลา
1: ไม่ลาอยู่แล้วฮะ
0: เอ็มทำงานด้วย
1: ทำงานครับผม
0: เ
1: พื่อเอ็มเก้าเก้าเรา
0: ทีมชาติไทยเฮดโค้ชทีมชาติไทยเลยครับภาษาเหนือได้นะครับแอนโทนีฮัตสันกำแพงน้ำเผือฮะเดวิดตอรี่วันชัยหามากครับพี่เป็นไงเดวิดตอรี
1: ่โอ้โหเดวิดตอรี่วันชัย
0: หาไหม
1: หายแล้ว
0: เบงจัดกับเอ็มเบลใช่หรือเปล่าครับใช่ฮะ
1: ใช่ครับเอ็มเบลฮะ
0: เขาบอกเอ็มเนี่ยเหมือนพระเอกเอ็มเอวีพระเอกหนังผู้ใหญ่เขา
1: ไม่เขาบอกพี่เจ๋งไม่บอกผมบอกพี
0: ่บอกเอ็มละสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องรุ่งนะครับการ์ดาโชที่เอาไปกินข้าวต้มหรือเปล่าครับอันนั้นนับไอ้อะไรสักอย่างวันนี
1: ้ขอบ
0: ค
1: ุณ
0: มาก
1: นะครับผม
0: ข้อความทางบ้านฟ้าก็คุณจักรวาลข่าวคุณศักดิ์ชัยสงกรานต์นะครับคุณพิจิตรสงกรานต์ถ่ายกันมานะครับชูวันคุณสิงโตนะเอาขอบคุณมากนะครับเอ้าวันนี้เราสักคนลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ในที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461โชว์6มือปืนถล่มตำรวจตากใบพลีชีพ2นายพบเชื่อมโยงยิงจุดตรวจภูเก็ตสามีและคาร์บอมบิ๊กรานนำทีมบุคคล25จุดเครือข่ายทุจริตออกบัตรประชาชนหัวศูนย์รวบผู้ช่วยนายทะเบียนนครแม่สอดศาลอาญาพิพากษายกฟ้องแอมสรารัตน์คดีถูกกล่าวหาวางยาเพื่อนสาวเนื่องจากทำการสืบมายังมีข้อสงสัยหลายประการทรัมป์เผยกำลังเจรจากับอิหร่านตามคำร้องของหลายประเทศในภูมิภาคเตือนเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่4สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ มีการเปิดเผยโฉม6มือปืนที่ไปยิงถล่มตำรวจตากใบพลีชีพไป2นายพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคนร้ายที่ไปยิงจุดตรวจบูเกะซามีและเหตุคาร์บอมที่สภ.ตันหยงด้วยครับเหตุประทะสะเทือนขวัญที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสหลัง6คนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บ4นายขณะเข้าพิสูจน์ทราบขนำกลางสวนปาล์มล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบหลักฐานปลอกกระสุนปืนระบุชัดครับเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเซกาอากาบูเกซามีคาดว่าหลบหนีออกจากคลองกูบูซุกประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วครับเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการกดดันไล่ล่า6คนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงถล่มตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบพลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายกลางสวนปาล์มบ้านบึงฉลามตำบลไพรวันล่าสุดแกะรอยพบพยานหลักฐานแล้วก็ปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนกว่า40ปลอกพร้อมเปิดโฉมหน้า3ใน6ผู้ก่อเหตุพบเป็นโจรใต้หมายจับเพียบเลยครับเคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมสภ.ตันหยงคาดหลังเกิดเหตุพากันลงเรือซุกตัวกบดานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วขณะที่กองกำลังอีก3ฝ่ายยังคงตึงกำลังปิดล้อมรอบสวนปาล์มต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่มีคนร้ายใช้ M16 ยิงสู้รบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบเวลา 11:48 นาทีของวันที่2สิงหาคมครับเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่พลีชีพไป2นายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4นายโดยตลอดคืนเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมกันประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานณห้องประชุมอบต.ไพรวันเพื่อวางแนวทางติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่บางส่วนได้สั่งการให้ถอนกำลังออกไปทำการปิดล้อมตรวจคนนอกพื้นที่ในเขตอำเภอเจาะไอร้องอำเภอจะแนะอย่างเร่งด่วนจากการเข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน1พบปลอกกระสุนปืน M16 24ปลอกปลอกกระสุนปืนพกสั้น9มม21ปลอกปลอกกระสุนปืนจุด .321 ปลอกอาวุธ HK สภาพกำลังถูกถอดประกอบ1กระบอกแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายเป้สนามแล้วก็มีดนอกจากนี้จากการประเมินของเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายผู้ลงมือก่อเหตุเกี่ยวข้องกับนายอารีฟขอสงวนนามสกุลครับเป็นผู้ต้องหาหนีหมายศาลในคดียาเสพติดและมีส่วนรู้เห็นกับการวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงรวมถึงเหตุการณ์วางระเบิดรถยนต์ของอส.ที่อำเภอสุไหงโกลกที่พลาดเป้าไปโดนรถของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายจากการสืบสวนและก็สอบปากคำชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าก่อนเกิดเหตุครับมีกลุ่มบุคคลแปลกหน้าเข้ามาอาศัยอยู่ในขนำคาดว่ามีด้วยกันทั้งหมด6คนโดยตรวจสอบประวัติพบทั้ง6คนคือกลุ่มที่ร่วมกันไปยิงจุดตรวจบูเกะซามีมาก่อนแล้วก็หลบหนีมาซ่อนตัวในสวนปาล์มแห่งนี้ครับเบื้องต้นทราบชื่อแล้ว3รายก็ได้แก่นายอันฮาบิบเจตูมี4หมายจับนายบักรีซามแอมี2หมายจับนายอับดุลฮาเรมเจตูมี3หมายจับส่วนอีก3รายที่เหลือครับเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยชื่ออยู่ระหว่างบังคับใช้กฎอัยการศึกนำกำลังเข้าจู่โจมตรวจคนบ้านพักในพื้นที่อำเภอจะแนะคาดว่าหลังก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบทั้ง6รายได้ใช้เส้นทางธรรมชาติหลบหนีลงเรือที่คลองกูบูหลังสวนปาล์มเพื่อไปกบดานในประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วครับ
4: ขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไทยมาเลเซียค่ะถกการประชุมคณะกรรมการระดับสูง HLC ครั้งที่39เพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนและแลกเปลี่ยนข่าวกรองค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพไทยและพลเอกตันสรีดาโตเชอรีอาจีมาเล็กราชักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยมาเลเซียครั้งที่39ผู้ร่วมประชุมฝ่ายไทยก็ประกอบไปด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยผู้แทนส่วนราชการอื่นๆทั้งกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกรมศุลกากร นะคะประชุมกันที่โรงแรมเพนินซูล่าค่ะ ซึ่งการประชุม HLC ไทยมาเลเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียอย่างเช่นเรื่องการข่าวการจัดการชายแดนการจัดการภัยพิบัติตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระดับเหล่าทัพการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียค่ะโดยมีประเด็นสำคัญนะคะอย่างเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติการร่วมกันในการร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองบุคคลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนนอกจากนี้ค่ะฝ่ายไทยก็ยังแสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับสั่งพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองบุคคล25จุดเครือข่ายทุจริตออกบัตรประชาชนหัวศูนย์มีการรวบผู้ช่วยในทะเบียนนครแม่สอดด้วยครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตรพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสพฐพลตำรวจโทกิตติศักดิ์ดุรงควิบูลย์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากพลตำรวจตรีไพศาลนันตาครับร่วมกับฝ่ายปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปท.สำนักงานปปง.และตำรวจภูธรภาค6เปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่แม่สอดจังหวัดตากครับทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกกันว่าบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับชาวเมียนมาเข้าตรวจค้น25จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านหรือว่าผู้รับรอง2คนและก็คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์12คนครับพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ร่วมมือกับนายหน้าออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับเมียนมาโดยมิชอบเมื่อสืบสวนและก็ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบผู้กระทำความผิดชัดเจน12คนซึ่งทั้งหมดถือหนังสือเดินทางเมียนมาอยู่แล้วการปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมครั้งนี้ครับตรวจพบความผิดปกติอันมีลักษณะเป็นเครือข่ายแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญของสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวที่เป็นแรงงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจังหวัดอื่นๆมาทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือเรียกขบวนการนี้ว่าฟอกแรงงานซึ่งจากการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องออกเลขศูนย์ไปแล้วจำนวนมากกว่า700ใบมีค่าดำเนินการ 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนครับทางนี้สำนักงานตรวจแห่งชาติชี้แจงว่าประเทศไทยมีช่องทางถูกต้องตามกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักทำงานประกอบธุรกิจหรือว่าขอสัญชาติไทยโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีอำพรางผ่านคนไทยหรือว่านอมินีหรือเอกสารที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลต้องการก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ไม่ใช่การปิดกั้นพูดที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ช่องทางว่างของทางทะเบียนใช้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐไปเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดหากประชาชนพบพฤติการต้องสงสัยครับแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือว่าสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีของแอมไซยาไนด์ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD
8: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: วันนี้ค่ะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของแอมสราลัตนะคะหรือว่าแอมไซยาไนด์ค่ะโดยศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางสราลัต

0: พักในแคนาดามีอาคารพาณิชย์ย่านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมที่ให้เช่าโดยให้ฝ่ายจำเลยเป็นผู้ดูแลวันเกิดเหตุค่ะผู้ตายเดินทางกลับจากแคนาดามีจำเลยและเพื่อนคนอื่นๆไปรับที่สนามบินระหว่างทางก็แวะทานข้าวต้มกันก่อนเข้าพักที่คอนโดต่อมาค่ะผู้ตายก็เสียชีวิตนะคะจากการชันสูตรพลิกศพแพทย์ตรวจระบุว่าระบบหัวใจล้มเหลวหรืออาจเสียชีวิตจากโรคประจำตัวแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากการรับสารพิษไซยาไนด์พยานหลักฐานโจทก์นำสืบมีข้อสงสัยหลายประการตามสมควรการที่พิพากษาลงโทษจำเลยต้องพิจารณาจากรูปคดีและพยานหลักฐานเป็นหลักซึ่งคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานโจทก์มาเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพิพากษายกฟ้องค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะศาลอาญาพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์มาแล้ว5คดีด้วยกันศาลพิพากษาประหารชีวิต1คดีจำคุกตลอดชีวิต2คดีพิพากษายกฟ้อง2คดีเมื่อรวมคดียกฟ้องวันนี้ค่ะ1คดีเป็นยกฟ้อง3คดีจากทั้งหมดอัยการยื่นฟ้องแอมไซยาไนด์15คดีเป็นความผิดนะคะฐานฆ่าผู้อื่น14คดีและฐานพยายามฆ่าผู้อื่นอีก1คดีค่ะ
1: วันนี้ครับศาลนัดสืบพยานคดีดีไอคอนทนายความมินพีชยาเผยลูกความขอใช้สิทธิ์สืบพยานลับหลังพร้อมกับบอสแซมจึงไม่ต้องเดินทางมาศาลครับย้ำเจตนาบริสุทธิ์ทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นไม่กังวลแม้รวมคดีเปลยอยากหวนคืนวงการบันเทิงด้วยนายธนากรแหวกวารีทนายความมินพิชยาวัฒนมนตรียืนยันครับว่าลูกความในฐานะจำเลยได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าเจ้าหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนต์ทำหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปตลอดระยะเวลา1ปีเศษที่ผ่านมาจนถึงขั้นที่อัยการเคยมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแต่เมื่ออัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องในทางคดีอาญาก็จะพิจารณาไปตามพยานหลักฐานของผู้ที่ถูกสั่งฟ้องเท่านั้นโดยไม่นำประเด็นอื่นมาพิจารณาข้อเท็จจริงทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่การนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าพฤติกรรมของลูกความตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรเพื่อให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีโดยการนัดพิจารณาในวันนี้ครับทางจำเลยได้ขอใช้สิทธิพิจารณาไต่สวนลับหลังซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนกฎหมายสำหรับสภาพจิตใจของมีนพิชยาในขณะนี้ไม่เครียดสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดีกับทีมทนายความตลอดขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบพยานและรอให้กระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดมีนพิชยายังได้ฝากความคิดถึงความรักและความห่วงใยมาอย่างทุกคนพร้อมเปรยว่าหากกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นก็อยากจะกลับเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งส่วนความเคลื่อนไหวในฝั่งของแซมยุรนันท์พมรมนตรีทีมทนายได้พูดคุยหารือร่วมกันเนื่องจากทั้งมีนและก็แซมครับต่างได้รับการประกันตัวและก็ตัดสินใจใช้สิทธิ์สืบพยานลับหลังเช่นเดียวกันทำให้วันนี้แซมไม่ได้เดินทางมาศาลด้วยตัวเองแต่ว่ามอบหมายทีมทนายความเดินทางมาดำเนินการแทนทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดการต่อสู้คดีของฝั่งแซมตนเองไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายครับ
0: ขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีค่ะที่มีการฆ่าฝังดิน5ศพในจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้ค่ะทางตำรวจก็สอบปากคำอดีตแฟนสาวของป๋องผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ค่ะก็มีความเกี่ยวข้องคดีฆาตกรรมไปแล้ว5ศพที่ฝังดินในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสอบปากคำอดีตแฟนสาวของป๋องนานถึง4ชั่วโมงค่ะหลังจากออกเรือนจำได้เพียง2เดือนในป๋องก็กลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งพอมีการสอบปากคำแล้วเสร็จนะคะซึ่งอดีตแฟนสาวที่ออกจากสน.ทองหล่อก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนค่ะตำรวจสน.ทองหล่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนอย่างรอบคอบก่อนจะส่งไปยังสภ.ห้วยใหญ่ดำเนินคดีกับนายป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะทางฝั่งของลูกชายของอดีตแฟนสาวของป๋องค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าแม่เคยถูกทำร้ายร่างกายนะคะก็เลยทำให้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆด้วยรวมไปถึงอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีผู้อื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเพื่อคลี่คลายข้อที่จริงทั้งหมดของคดีสะเทือนขวัญ นี้ค่ะ
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายนิธิกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้โพสต์แจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกและ

0: เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถระบุว่าตอนนี้ทางกระทรวงเองได้รับเรื่องแล้วนะครับพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.ให้ช่วยดูแลแล้วโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าข้อมูลนั้นหลุดไปได้ยังไงนะครับทางนี้ภาพที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและก็ข้อมูลส่วนบุคคลยังมีรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถโรลส์รอยซ์แฟนทอมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหลุดไปด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะวันนี้ได้กล่าวปาฐกถาในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมค่ะโดยได้จัดขึ้นโดยหอการค้าไทยอินโดนีเซียร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียค่ะมีรัฐมนตรีพาณิชย์อินโดนีเซียและผู้แทนพิเศษประธานาธิบดีอินโดนีเซียประธานหอการค้าไทยกรรมการสมาคมธนาคารไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพภาครัฐและเอกชนของไทยและอินโดนีเซียพร้อมกับสื่อมชนกว่า300คนเข้าร่วมงานในประเทศอินโดนีเซียค่ะนายกรัฐมนตรีเสนอไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมขอบคุณนะคะทั้งหอการค้าในอินโดนีเซียในการร่วมจัดเวทีเชื่อมโยงภาครัฐและเอกชนในการผลักดันความร่วมมือสู่โครงการจริงค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่าไทยและอินโดนีเซียควรเชื่อมแผ่นดินหมู่เกาะเข้าด้วยกันโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นประตูเศรษฐกิจทางทะเลจากการหารือกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียวันนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันค่ะว่าต้องเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอ
3: พักสั้นๆครู่นึง
0: พักสั้นๆครู่นึงครับ

ติดตามข่าวกันต่อครับรองโฆษกรัฐบาลแจงปมงบบัตรทองย้ำรัฐบาลตรวจสอบทุกบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์พร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนั้นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและก็อธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือว่ามีการทุจริตแต่อย่างใดครับสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการเพิ่มเติมก็คือให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการคลังของสปสช.จัดทำข้อมูลเชิงลึกภายใน7วันเพื่อเห็นรายละเอียดงบประมาณแต่ละส่วนถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานใดอยู่ภายใต้ฐานกฎหมายใดมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างไรและก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้หรือไม่รัฐบาลมองว่าการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องการให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไม่ใช่การสร้างความขัดแย้งกับหน่วยงานใดแต่ว่าเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณของประเทศครับสำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์นั้นรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลซึ่งมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและก็การใช้จ่ายอย่างชัดเจน

0: ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดอื่นได้ครับ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเตรียมนับถอยหลังสู่การเป็นเมืองมรดกโลกล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศลงประเมินแหล่งมรดกโลกวัฒนธรรมสำคัญเชียงใหม่วันแรกค่ะหลังจากเมื่อวานนี้คณะทำงานทุกภาคส่วนประชุมซักซ้อมเตรียมพร้อมบูรณาการความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลต่อผู้เชี่ยวชาญระดับสากลให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์สะท้อนความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ค่ะนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมให้การต้อนรับนายชาริชชำอิมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคโมสพร้อมพูดคุยแนวทางในการตรวจประเมินสำรวจสถานที่ต่างๆทางเทคนิคในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเสนอชื่อเป็นเมืองมรดกโลกว่ามีรายละเอียดและขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันค่ะก่อนที่คณะผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดลงสำรวจแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมหลักทั้ง8แห่งนะคะมีทั้งวัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์ค่ะวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมันวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีหลวงวรมหาวิหารขออภัยค่ะวัดเจดีหลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแนวคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่นะคะโดยจะลงพื้นที่เหล่านี้ระหว่าง 4-8 สิงหาคมค่ะ
0: ลูกช้างป่าพลัดหลงไซโยกล้มแล้วนะครับคาดว่าภาวะไตวายเฉียบพลันแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามทำ CPR เพื่อช่วยยื้อชีวิตแต่ว่าไม่สำเร็จครับทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตจิ๋วไซโยกลูกช้างป่าพลัดหลงเพศเมียหลังเกิดภาวะวิกฤตล้มลงเมื่อตอน2:00 น.ที่ผ่านมาแม้ทีมแพทย์จะทำการกู้ชีพอย่างสุดความสามารถแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถรั้งชีวิตเอาไว้ได้ครับสร้างความเสียใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างมากจิ๋วไซโยกถูกพบครั้งแรกเมื่อ30กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับโดยชาวบ้านแจ้งว่าพบลูกช้างป่าตัวนี้อยู่เพียงลำพังบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในสภาพอิดโรยโดยไม่พบแม่ช้างหรือว่าโขลงอยู่ใกล้เคียงช่วงแรกเจ้าหน้าที่ได้เฝ้ารอดูสถานการณ์ครับเพื่อให้แม่ช้างมารับแต่ก็ไร้วี่แววจนกระทั่ง31กรกฎาคมเจ้าหน้าที่อุทยานไซโยกต้องอาศัยเรือของชาวบ้านเดินทางเข้าไปที่ลึกซึ่งเข้าถึงยากใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลือและก็เคลื่อนย้ายลูกช้างออกมายังที่ทำการอุทยานหลังพบว่ามีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงแล้วก็มีบาดแผลบริเวณช่องปากงวงและก็สะดือตลอดหลายวันที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งสาขาเพชรบุรีได้เฝ้าดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยให้นมทุกๆ 2-3 ชั่วโมงครั้งละประมาณ350-500ลิตรในระหว่างการดูแลครับจิ๋วไซโยกมีพฤติกรรมพยายามจะสู้ชีวิตมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินได้สลับกับอาการอ่อนแรงสัตวแพทย์ได้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำบริเวณใบหูแล้วก็ให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องแต่ลูกช้างยังมีอาการถ่ายเหลวแล้วก็ปัสสาวะสีเข้มเพียงไม่กี่ครั้งครับผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าคุณสุขีบุญสร้างบอกว่าสัตวแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันโดยอ้างอิงจากผลตรวจเลือดที่พบค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติประกอบกับอาจจะมีความผิดปกติของอวัยวะภายในมาตั้งแต่กำเนิดหลังจากนี้ครับทีมสัตวแพทย์จะทำการผ่าชันสูตรซากแล้วก็ส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุการล้มอย่างละเอียดต่อไปครับ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับอิหร่านตามคำร้องขอของหลายประเทศในภูมิภาคโดยเตือนว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานาน6เดือนค่ะด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยยืนยันว่าไม่มีการเจรจาหรือกำหนดการประชุมร่วมกับสหรัฐทั้งสิ้นโดยนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอยู่ระหว่างการแสวงบุญในอิรักและไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมการหารืออย่างน้อยจนถึงปลายสัปดาห์นี้โดยอิหร่านจะมีการพูดคุยเพียงกับโอมานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าโจมตีรีสอร์ทชายทะเลทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนรวมถึงเด็ก3คนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ40คนครับเป็นภาพของโดรนพุ่งชนพื้นที่ชายหาดทะเลดำในเมืองเกเลนจิกที่รัสเซียระบุว่ายูเครนโจมตีพลเรือนโดยเจตนาจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิต7คนผู้ว่าการภูมิภาคคลาสโนดาทางตอนใต้ของรัสเซียออกแถลงการบอกว่ายูเครน

0: เลนโจมตีเจตนาพุ่งเป้าไปยังพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการทหารส่วนกระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนใช้วิธีก่อการร้ายครับขณะนี้ก็ยังไม่มีคำแถลงใดๆจากยูเครนซึ่งยืนยันมาโดยตลอดว่าตนเองไม่เคยจงใจโจมตีพลเรือนในสงครามที่รัสเซียเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2022ทำให้พลเรือนยูเครนหลายพันคนเสียชีวิตในช่วงหลายเดือนมานี้ยูเครนเองก็ได้ปรับแนวทางการตอบโต้ด้วยการโจมตีระยะไกลเข้าไปในรัสเซียอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ครับมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันแล้วก็คลังสินค้าอีคอมเมิร์ซซึ่งยูเครนบอกว่าเป็นปฏิบัติการเพื่อให้รัสเซียรู้สึกถึงผลกระทบของสงครามบ้างนะครับในขณะเดียวกันก็ได้มีพิธีศพของครอบครัวชาวยูเครนที่มีพ่อแม่ลูก3คนซึ่งเสียชีวิตทั้งหมดจากการโจมตีของรัสเซียที่หมู่บ้านราดุสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้บ้านและครอบครัวพังทำลายทุกคนที่อยู่ภายในเสียชีวิตทั้งหมดบรรดาญาติและเพื่อนบ้านเข้าร่วมพิธีศพด้วยความโศกเศร้าเพราะเกิดในหมู่บ้านเล็กๆแต่กลับถูกโจมตีจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังแต่ว่าล่าสุดรัสเซียเองก็กล่าวหายูเครนครับว่าโจมตีกลับไปที่ชายหาดทำให้ชาวรัสเซียเสียชีวิตไป7คนรวมถึงเด็ก3คนด้วยครับ
1: นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดคุมาโมโตะเพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์แผ่นดินไหวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย38รายค่ะระหว่างการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เร่งสำรวจความเสียหายให้กำลังใจผู้ประสบภัยศูนย์อพยพพร้อมทั้งประชุมกับหน่วยงานท้องถิ่นโดยระบุว่าภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือเร่งโครงการจ่ายน้ำประปาให้กับสถานพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าแจ้งกำหนดเวลาการฟื้นฟูระบบประปาในภาพรวมให้กับประชาชนรับทราบโดยเร็วที่สุดค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายมิโนรุฮิฮาระนะคะก็ระบุว่าที่ประชุมครม.ได้อนุมัติการนำเงินงบประมาณสำรอง 24,200 ล้านเยนหรือประมาณ 5,500 ล้านบาทออกมาใช้ในภารกิจบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยข้อมูลความเสียหายของญี่ปุ่นล่าสุดค่ะมีบ้านเรือนเสียหายกว่า 3,800 หลังประชาชนราว 8,500 คนต้องอพยพไปพักอาศัยออกจากที่พักอาศัยขณะที่ครัวเรือนภาคธุรกิจมากกว่า 46,000 แห่งยังคงไม่มีน้ำประปาใช้เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนทำความเสียหายต่อท่อส่งน้ำหลักที่เชื่อมเขื่อนไปยังโรงกลองน้ำค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 ครับเข้าสู่รายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันอังคารที่4สิงหาคม
1: ครับ
0: วันนี้อยู่กับผมครับเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศบรินพงษ์แล้วก็น้องเบนน้องเบนพิรพัฒน์ชมดวงครับผม
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทย
0: ครับ
1: ครับผมก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นไปจนถึงเวลา 13:00 นครับ
0: ครับก็หลังจากวันนี้เนี่ยจะเหลืออีกประมาณ50วันประมาณเกือบ50วันก่อนที่การแข่งเอเชียนเกม2026ที่ไอจีนาโกย่าเนี่ยกำลังจะเปิดฉากขึ้น อย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่นักกีฬาไทยเนี่ยร่วมกันแข่งหลายรายการแล้วบางรายการเนี่ยก็มีรุ้นถึงเหรียญทองด้วยโดยเฉพาะเทควันโดเนี่ยแล้วก็อาแบดมินตันเราก็มีลุ้นเหรียญรวมถึงอีกหลากหลายประเภทกีฬานะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะตามติดกันไปเรื่อยความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมตอนนี้ก็อาจจะเงียบๆหน่อยเดี๋ยวสักประมาณสัปดาห์หรือ2สัปดาห์หน้าเนี่ยก็เริ่มน่าจะเริ่มเกมข้นขึ้น
1: ใช่
0: รวมถึงเราก็มีรายการด้วยนะตอน 11:00 นเนี่ยเป็นรายการของพี่เจ๋งใช่มั้ยก็ติดเอเชียนเกมก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันได
1: ้
0: ส่วนเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้ครับก็ยังเป็นเรื่องของผลการแข่งขันและก็ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกีฬาไทยในสัปดาห์นี้รวมถึงวันนี้จะมีกีฬาที่น่าสนใจอย่างฟุตบอลด้วยลงสนามในศึกอาเซียนฮุนเดใช่ไหม
1: ฮุนเด
0: ครับ2026ซึ่งเป็นเกมนัดที่3แล้วไทยเนี่ยจะบุกไปเยือนฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: แล้วก็รวมถึงเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวให้เบนซ์ไปพูดถึงเทนนิสหน่อยน้องลวงข้าวใช่ไห
1: ม
0: ก็ละลานาเนี่ยก็เพิ่งแข่งในศึก WTA 1000 Canadian Open
1: ครับแล้วก็คนติดตามน้องลงข้าวตลอดเลยนะ
0: อ่ะใช่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีไง
1: ใช่
0: แต่เมื่อคืนเนี่ยผมยอมรับเรื่องผมไม่ได้ดูนะแข่งตอนตีหนึ่งเนี่ย
1: ใช่
0: คือเมื่อคืนเนี่ยถ้าหลายๆคนเนี่ยนอกจากน้องลงข้าวลงแข่งเนี่ยเทนนิสเมื่อคืนอีกหนึ่งไฮไลท์ก็ยังมีในคู่ชิงที่สหรัฐไง
1: ครับ
0: เปกูล่าเจอกับเอล่าซึ่งเลื่อนมาจากวันอาทิตย
1: ์
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมไปผลสกอร์นิดนึงแล้วกันเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่อยู่ในสายตาแฟนเทนนิสไทยนะเพราะว่าเขาก็เป็นนักเทนนิสชาวฟิลิปปินส์เป็นลูกศิษย์ของนาดาวด้วยก็เมื่อคืนเนี่ยลงเล่นในรายการวอชิงตันไงรายการที่สหรัฐแล้วก็จริงๆเมื่อวันอาทิตย์เป็นคืนวันอาทิตย์เนาะเล่นกันในเซตแรกเนี่ยเปกูล่าเจสสิก้าเปกูล่าเนี่ยมือวางหนึ่งอันดับหนึ่งของรายการเนี่ยชนะไป6-4แล้วก็เกมเนี่ยต้องเลื่อนไปเพราะว่ามีฝนตกมีสภาพอากาศทำให้การแข่งเนี่ยต้องเลื่อนมาแข่งกันเมื่อคืนช่วง1:00
1: ใช
0: ่แล้วกลายเป็นเอ็กซ์ตร้าเอล่าเนี่ยมาพลิกสถานการณ์ชนะ2เซตรวดเลย6-4 6-0ก็ทำให้จบเกมเนี้ยเอล่าเนี่ยก็ชนะไป2-1เซตคว้าแชมป์ WTA รายการแรกเลยนะ
1: ก็เงินรางวัลถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็8 ล้านบาท
0: ครับ
1: ก็เซตตัดสินเธอเสียไปเพียงแค่8แต้มเท่านั้นโอ้โหก็ถือว่านิ่งนะ

0: ใช่
1: เป็นรายการเป็นถ้วยแชมป์แรกของตัวเธอด้วย
0: แล้วประเด็นเนี่ยตอนนี้อันดับโลกของเอล่าเนี่ยทะลุขึ้นมาอยู่อันดับที่น่าจะท็อป20แล้วด้วยนะน่าจะผมเช็คเนี่ยตอนนี้น่าจะขึ้นมาอยู่ท็อป20แล้วแล้วก็อันดับที่ดีที่สุดของนักเทนนิสในอาเซียนเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงผมไม่แน่ใจว่าเป็นพี่แทมมี่หรือเปล่านะแต่พี่แทมมี่เนี่ยอันดับ19เลยนะเมื่อปี2003เนี่ย
1: ครับก็นานแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ส่วนเอล่าเนี่ยขึ้นมาอันดับ20แล้ว
0: อ่ะ20ใช่ไหม
1: ขึ้นมา8อันดับตอนแรกเนี่ยน่าจะ27ได
0: ้เอาง่ายๆคือย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีอันดับโลกยังไม่ถึงท็อป50เลยแต่ว่ากระโดดมาแป๊บเดียวอ่ะก็ตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่20แล้วคือเนี่ยก่อนหน้านี้ในข้อมูลที่ทำไว้ก่อนหน้านี้แรงกิ้งสูงสุดของเอล่าเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อพฤษภาคมเนี่ย
1: ครับ
0: พึ่งอันดับที่88นะตอนนี้กระโดดมา20แล้ว
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งของน้องราลานาเมื่อคืนเนี่ยก็ลงเล่นใน WTA แคนาเดียนใช่ไหมเบน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายก็ผ่านรอบแรกไปได
1: ้ก็เจอกับสาวจากออสเตรเลียครับเจอกับทางด้านของเอมสันโจนส์
0: คร
1: ับ เมื่ออันดับ139ของโลกจากออสเตรเลียก็ยังถือว่าฟอร์มฮอตต่อเนื่องสำหรับน้องลงข้าวเพราะว่าหลายๆครั้งในช่วงหลายทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ชนะในรอบแรกเกือบทุกครั้งเลย
0: ครับ
1: แล้วรอบนี้ก็เช่นเดิมครับก็เอาชนะเอมสันโจนไปได้2-0เซตครับ7-6ไทยเบรก7-2แล้วก็6-2ครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเดี๋ยวผ่านเข้าสู่รอบ2ในรอบ64คนสุดท้ายเนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะเจองานหินหน่อยครับเจอกับทางด้านของเป็นมือ10ของโลกไหมพี่เจมส
0: ์เป็นทางด้านของอแมนดาอานิซิโมวาจากสหรัฐมือวางอันดับ
1: 9
0: มือวางอันดับ9ก็จริงๆต้องบอกว่าเจอกันเร็วนะเพราะว่าอานิซิโมวาเนี่ยก็เป็นมือวางอยู่แล้วแล้วก็น้องลงข้าวเนี่ยเป็นมือคัดรอบเลือกแล้วก็ที่ชนะเนี่ยโจนก็เป็นรอบเลือกเหมือนกันครับผมส่วนเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงในรายการนี้ยังมีมือวางเนี่ยยังมีอาเรนาซาบาเลนกาด้วยนะมือวางหนึ่งของรายการซึ่งเป็นรายการระดับ 1,000 เนี่ยพวกมือวางระดับต้นๆมาเล่นหมดแหละแล้วก็เอเลนาเลบากีนาก็เล่นนะเจสกาเปกูล่าแชมป์รองแชมป์จากที่วอชิงตันก็มาเล่นรวมถึงทางด้านของนาโอมิโอซากะก็มาเล่นโอ้มากันเพียบนักเทนนิสระดับท็อปๆเนี่ยอีกาเซเวนเทคก็มานะ
1: ครับซึ่งน้องลงข้าวละละนาครับก็พรุ่งนี้จะทำการแข่งขันช่วงเนี่ยประมาณช่วงเช้าเราเลย
0: ครับ
1: ช่วงรู้สึกจะเป็นช่วง 7:30 7:30 น
0: ใช่
1: นะครับก็จะต่อจากคู่ของอเลนาซาบาเลนกา
0: ครับผ มก็อานิซิโมวาเนี่ยเป็นแชมป์รายการที่แคนาเดียนเนี่ย2ครั้งนะเมื่อปี2เป็นเคยเข้าชิง1รายการอัน1ครั้งเมื่อปี2024แต่แพ้เจสสิก้าเปกูล่าไปก็ถือว่าพรุ่งนี้เจองานหนักเลยแต่ว่าถ้าผ่านไปได้เนี่ยถ้าผ่านไปได้ก็จะมีโอกาสไปเจอนักเทนนิสจากเดนมาร์กอย่างทาวซันแล้วก็บาตูโควาของเช็กถ้าผ่านไปได้ในเกมวันพรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันได้ครับ
1: ใช่ครับก็เอาใจช่วยสำหรับลงข้าวครับ
0: ส่วนในสายเนี่ยตัวเต็งๆเนี่ยยังมีสวิตโตรีน่าจากยูเครนมือวางอันดับ9ของรายการด้วยแล้วก็นอกนั้นเนี่ยพวกมือวางอันดับยังอยู่ครบนะรายการนี้ก็เป็นรายการระดับ 1,000 ที่แข่งที่แคนาเดียนครับแคนาดา
1: ครับแล้วก็ถือว่าเป็นชัยชนะในรายการระดับ 1,000 ครั้งแรกของลงข้าวด้วยครับ
0: ก็ลงข้าวเนี่ยตอนนี้อันดับโลกคืออันดับ78นะอัปเดตล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วก็อย่างที่บอกว่านักเทนนิสสาวไทยที่เคยขึ้นอันดับโลกสูงสุดเนี่ยเป็นพี่ทัมมี่อันดับ19เมื่อปี2023เดือนพฤษภาคม
1: ครับ
0: อันดับ19นี่ท็อป20แล้วนะ
1: ใช่
0: น้องลงข้าวตอนนี้78แล้วแล้วก็น่าจะบวกขึ้นอีกเพราะว่าเมื่อคืนชนะใน WTA 1,000
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวดูว่าผลงานในรายการนี้จะเป็นยังไงน้องลงข้าวเนี่ยผมมาดูเนี่ยได้แชมป์ระดับ 1,000 WTA 125เนี่ย2รายการนะก็คือในปีนี้เลยที่ออสตินชาเลนเจอร์ที่สหรัฐแล้วก็เอ็นกาเรดิโอเพนที่ตุรกีได้แชมป์มา2รายการแล้วได้ระดับ125

0: ับส่วนในระดับแกนสแลมเนี่ยก็ได้เล่นใช่ไหมปีนี
1: ้เป็นออสเตรเลียนไหม
0: ออสเตรเลียนโอเพนนะ
1: ออสเตรเลียน
0: ออสเตรเลียนโอเพนเนี่ยตกรอบแรกนะแล้วก็ที่เฟนโอเพนเนี่ยไม่ผ่านรอบคัดเลือกแล้วก็วิมเบิลดันเนี่ยไปแพ้รอบ2แล้วก็ยูเอสโอเพนก็ไม่ได้เข้ารอบเมนดอร์นะ
1: ครับ
0: ครับผมตามเชียร์แล้วกันสำหรับผลงานของน้องลงข้าวนะ
1: ก็
0: ธนาธารวิธี
1: ใช่ก็รู้สึกว่าหลังๆช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยผลงานนักเทนนิสสาวโดยเฉพาะในแถบบ้านเราอาเซียนเนี่ยทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นลงข้าวหรือไหมมานัญชยาเนาะรวมไปถึงอเล็กซานดราเอล่าด้วย
0: ครับ
1: เอล่าปีที่แล้วที่มาแข่งซีเกมก็อันดับ52ของโลก
0: ใช่ใช่
1: ตอนนี้โดดมากระโดดมาที่อันดับ20ของโลกละ
0: ครับผมก็ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วเรื่องเทนนิสเพราะว่าเวลาเราเจอในซีเกมเราก็เจอกับฟิลิปปินส์บ่อยแล้วก็อาจจะหลายครั้งก็เป็นฟิลิปปินส์ที่ทำดีกว่าเราเพราะว่าแหละเขาเป็นชาติที่เล่นพวกกีฬาแบบนี้เก่งนะบาสเกตบอลอะไรเงี้ยกีฬาตะวันตกเก่งสำหรับฟิลิปปินส์อ่ะครับผมอ่ะไปต่อกันที่เรื่องของแบดมินตันจริงๆวันนี้ก็มีแข่งนะเป็นรายการคอเรีย
1: ม
0: า
1: สเตอร
0: ์นะก็เดี๋ยวผมไปดูโปรแกรมการแข่งนิดนึงวันนี้ก็จะมีนักแข่งไทยลงพอสมควรนะ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะก็เนี่ยมีน้องที่คุณน่าสนใจเนี่ยจะเป็นคอร์ด3นะตอนประมาณ6โมงเนี่ยเป็นหญิงคู่เนี่ยน้องเบญญาภาเอี่ยมสากับของมูนานาจะลงแข่งเจอคู่เกาหลีใต้คู่เจ้าภาพเลยตอนประมาณ6โมงเย็น
1: ครับ
0: ก็ตามเชียร์กันได้สำหรับเบญญาภาเอี่ยมสากับนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับนอกนั้นเนี่ย
1: มีแข่งไปแล้วคู่นึงไหมพี่เจ
0: มมีแข่งไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ก็จะเป็นชายคู่ครับ ก็เป็นทางด้านของชยภัทรพิบูลครับแล้วก็ธนดลพูลพาณิชย
0: ์
1: ก็แพ้ให้กับชายคู่จากจีน
0: ครับ
1: 1ต่อ2เกมครับเกมแรกเนี่ยเราชนะไป21ต่อ17แต่เกม2กับเกม3เนี่ยเราแพ้ค่อนข้างขาดนะเกม2 18ต่อ21แล้วก็เกม3 14ต่อ21ครับ
0: ครับผมส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยผมดูรายชื่อเนี่ยมีลองพัสออนลงแข่งแค่คนเดียวนะในรอบผลเลือกซึ่งก็น่าจะแข่งไปแล้วใช่ไหมส่วนประเภทชายเดี่ยวเนี่ยมีแค่กันตพงศ์หวังเจริญนะที่ลงแข่งในรายการนี
1: ้
0: ก็หลายๆคนน่าจะพักแหละเพราะว่าเดี๋ยวพอจบรายการนี้รายการหน้าเนี่ยจะเป็นรายการชิงแชมป์โลกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ที่อินเดีย
0: ก็ดูแล้วหลายๆคนน่าจะพักแล้วก็ค่อยไปว่าที่รายการชิงแชมป์โลกแล้วจบชิงแชมป์โลกเนี่ยก็จะเป็นเอเชียนเกมใช่ไห
1: ม
0: เพราะว่ารายการต่อไปเนี่ยที่ในตารางทัวร์ของ BWF เนี่ยจะกลับมาแข่งอีกทีก็ช่วงกันยาเลยนะ
1: ครับ
0: กันยาไปแข่งที่ลีหนิงก่อนไชน่ามาสเตอร์แล้วก็ค่อยไปเอเชียนเก
1: ม
0: ก็เท่ากับว่าจะเหลืออีก2รายการชิงแชมป์โลกแล้วก็ไชน่ามาสเตอร์แล้วก็ไปต่อที่เอเชียนเกมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตาราง BWF เนี่ยจะกลับมาแข่งทีคือเดือนตุลาเลยซึ่งจะเป็นปฏิทินในช่วงที่ไปแข่งยุโรปก็ไล่ตั้งแต่ที่ฟินแลนด์เดนมาร์กฝรั่งเศสเลยเยอรมันแล้วก็มากลับมาที่เอเชียเนี่ยแล้วก็อีก 3-4 รายการก็จะเป็นรายการไฟนอลทัวร์แล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของแบดมินตันแล้ว
1: ใช่
0: ครับผมก็ตามเชียร์นักแบดไทยกันได
1: ้ครับ
0: ประมาณนี
1: ้ก็ชิงแชมป์โลกก็เดือนสิงหาคมเด
0: ือ
1: นนี
0: ้
1: ครับก็ส่วนเอเชียนเกมก็เดือนกันยายนก็เหลืออีก2ทัวร์นาเมนต
0: ์
1: สำหรับทัพลูกขนไก
0: ่
1: ในการเตรียมความพร้อมครับ
0: ก็ส่วนคอลเลมาสเตอร์ก็น่าจะมีถ่ายทอดสดนะเจ้าเดิมก็ทูวิชั่นสามารถรับชมได้ครับอ่ะไปต่อกันที่กีฬาที่เป็นไฮไลท์วันนี้แล้วกัน
1: ครับ
0: ทีมชาติไทยชุดใหญ่วันนี้จะลงสนามในศึกอาเซียนครับนัดที่3รอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม B นะหล
1: ัง
0: จากที่2นัดแรกเนี่ยเราโชว์ฟอร์มถือว่ายอดเยี่ยมเลย ชนะมาเลมาในเกมที่เรา 2-0 ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะสปป.ลาว
1: 5-0
0: 2นัดยังไม่เสียประตูและยิงไป7ลูก
1: ครับ
0: ก็ก่อนเกมวันนี้ต้องบอกว่ามาเลสาการถือว่าไม่ได้เรียกว่ากำลังไม่ได้ย้ำไม่ใช่หมายถึงว่าฟิลิปปินส์ใช่ไหม
1: ฟิลิปปินส์
0: สาการเนี่ยต้องบอกว่ายังพอมีลุ้นเข้ารอบเพราะว่าลงเล่นไปแล้ว2นัดเนี่ยชนะ1แพ้1ยังมี3แต้มแต่ว่าถ้าวันนี้ฟิลิปปินส์มีแต้มเนี่ยกับการเจอเราก็มีโอกาสเข้ารอบเพราะฉะนั้นยังสำคัญกับเจ้าบ้านส่วนเราเนี่ยลงเล่นไป2นัดชนะ 2นัดรวดมี6แต้มวันนี้ถ้ามีสักแต้มเนี่ยโอกาสเข้ารอบก็สูงละ
1: ใช่
0: ฟิลิปปินส์เนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็บุกไปชนะสปป.ลาวมา 1-4 นะหลังจากที่ฟอร์มในนัดแรกเล่นในบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งๆที่แบบทีมชาติชุดนี้ของเขาก็เป็นหลายๆคนก็เป็นชุดใหญ
1: ่
0: ในวันนักเตะที่เล่นต่างชาติเนี่ยมาหลายคนแล้วก็เกมแรกเนี่ยแพ้เมียนมาร์ไป 1-4 เกมที่2ชนะสปป.ลาวส่วนไทยเนี่ยลงเล่นมา2นัดก็อย่างที่บอกนะชนะไป2นัดรวด
1: ครับ
0: ก็ความพร้อมเกมนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าอันนี้ทัศน์จะจัดทีมยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเตะวันเสาร์
1: ม
0: าเราได้พักมาจริงๆเนี่ยได้พักประมาณไม่ถึง2วันด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีเรื่องของการเดินทางด้วยไง
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องบินมาฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันอาทิตย์เลย
1: ใช่ก็แต่ว่าข่าวดีคือไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บ2นัดที่ผ่านมานัดแรกเนี่ยตอนแรกมีที่เห็นคือซาลัดเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนตัวออกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บตามที่หลายคนกังวล
0: ใช่
1: ใช่สุดท้ายเนี่ยผ่านมา2นัดต้องยอมรับว่าทัพนักกีฬาไทยเราก็ยังไร้ปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บ
0: คร
1: ับก็น่าจะพร้อมใช้งานสำหรับนักกีฬาทั้ง25คน
0: ก็ก่อนเกมเนี่ยฮัสซันก็ออกมายอมรับนะว่าการที่จะเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นทีมที่อันตรายเล่นเกมลุกได้ดีแล้วก็รับมือได้ยากแต่ว่าก็จะพยายามพาทีมทำงานให้ดีสุดแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องสถิติที่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในปี2024เนี่ยเราเคยแพ้ฟิลิปปินส์มารอบหนึ่ง
1: ใช่แพ้2-1
0: ใช่นั้นไปเยือนแล้วก็แพ้มาแต่ว่าคราวนี้มันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าโค้ชใหม่ด้วยแล้วก็นักเตะชุดนั้นก็แตกต่างจากชุดนี้นะ
1: ครับ
0: เนี่ย Mcot FD กำลังพาพาสั้นสัมภาษณ์อยู่เลยนะก็ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อคืนเม
1: ื่อ
0: วาน
1: ก็5นัดหลังสุดไทยเราชนะ4แพ้ให้กับฟิลิปปินส์1ครั้งก็คือในอาเซียนครับเมื่อครั้งที่แล้ว2024
0: ใช่
1: ใช่ครับ
0: ก็ดูแล้วนักเตะที่น่าลงสนามก็น่าเป็นชุดหลักเดิมนะของไทยเนี่ยประตูก็กำพลครับแนวรับมีนารุบดินมีมาเนลทอมเบียนัทพงศ์สารยาแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าจะใช้ใครเพราะว่าเกมแรกเนี่ยใช้วันชัยส่วนนัดที่แล้วใช้อุสมาเทียงคานและเล่นได้ดีด้วยส่วนกองกลางเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็น3คนเหมือนเดิมก็เสกสาราตีครับสารยูเย็นแล้วก็ชัยพลอดทนรวมถึงแนวรุก3คนเนี่ยก็น่าจะเป็นเซตเดิมการละคำยกที่เล่นได้ดีในเกมที่แล้วแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายรวมถึงยศกรบุรพา
1: ครับ
0: ก็น่าจะชุดนี้ไม่น่าจะมีเปลี่ยนแปลงถ้ามีเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นกองกลางอาจจะมีการพักตัวหลักอย่างเสกสาราตี2เกมก็ค่อนข้างเงียบนะที่ผ่านมาอาจจะพักแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นลงแทนเพราะยังมีปกเก้านันด้วยมีวิชาอุทาด้วยรวมถึงในแนวรุกเนี่ยอาจจะมีการโรเตชันก็ได้สักคนหนึ่งเทียศักดิ์หรือยศกรเนี่ยอาจจะได้พักเพราะว่าเกมนี้เราก็เอาจริงเราได้1แต้มก็ยังเข้ารอบนะเพราะว่านัดหน้าเราเจอเมียนมาในบ้านก็ไม่น่าพลาดดูแล้วอาจจะมีการโรเตชันถ้าอย่างสำรองในแนวรุกเนี่ยก็ยังมีทางด้านของชนะช
1: า
0: วันดิฟแซ่เราที่ได้ลงไปสำรอง2เกมรวมถึงเจฮันาฟีมามะที่เกมที่แล้วก็ลงด้วยส่วนประตูเนี่ยไม่น่าเปลี่ยนละประต
1: ู
0: น่าจะเป็นกำพลเหมือนเดิมสำรองนี้ยังมีกรกฎพิพัฒน์ได้นะที่เคยลงเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วก็ประมาณนี้ส่วนฟิลิปปินส์ชุดนี้เนี่ยผมไปดูก็นักเตะส่วนใหญ่ก็เล่นในลีกฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็มาจากในอาเซียนหลายคนแล้วก็มีจากสเปนก็อย่างซานติโกลูบิโกเนี่ยที่เป็นอดีตเด็กของแอตมาลิดตอนนี้อยู่กับอัลคอร์คอนก็ติดทีมชุดนี้ด้วยรวมถึงกองหลังจากเมืองทองอย่างไมเคิลแคมเตอร์ก็เป็นแนวรับตัวหลักของทีมชุดนี้นะรวมถึงคริสเตียโรตินีเนี่ยจากแอตเทล่าในอิตาลีแล้วก็มีทางด้านของจอร์ลูเชโรที่เล่นอยู่กับพลังการรวมถึงอีกหลายๆคนนะถ้าอย่างในยุโรปเนี่ยมีอังเดเลปอาเลปาวเนี่ยจาก SC วาวนะในเยอรมันไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะฟังทีมในเยอรมันเป็นทีมในลีกระดับล่างเลยรวมถึงมีปาโชโรบูกาสกองหน้าจากวูโควาในโคเอเชียด้วยก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เพราะว่านักเตะส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์การเล่นในยุโรปมานะรวมถึงในลีกใหญ่ลีกใหญ่ของอาเซียนด้วยก็เตะตอน2ทุ่มใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็ที่สนามของฟิลิปปินส
0: ์นิวคลาร์ก
1: นิวคลาร์ก
0: แอตแลนติกสเตเดียมจะไม่ได้เตะที่มะนิลานะก็จะไปเตะกันที่น่าจะเป็น ที่คาปาชเมืองคาปาชไม่ได้เตะ

0: ที่มะนิลาก็ฟิลิปปินส์เนี่ยเวลาเราไปเยือนเนี่ยไม่เคยซ้ำเลยนะบางทีก็ไปเยือนที่อาเรียซาวเมมโมรีสเตเดียมที่มะนิลาบางทีก็ไปเล่นที่ปานาอัชที่สนามของทีมสโมสรเขาอะผมจำไม่ได้ว่าทีมอะไรแล้วก็รอบนี้มาที่คาปาช
1: ครับ
0: อาจจะเป็นประเทศที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลเท่าไหร่สำหรับฟิลิปปินส
1: ์ก็จะมีปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสภาพอากาศก็น่าจะเขาบอกเหมือนกำพลเขาบอกมีฝนตกบ่อยฟิลิปปินส
0: ์
1: ก
0: ็
1: น
0: ่
1: าจะแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่อุปสรรคเท่ามากนัก
0: ครับ
1: ในเกมที่จะลงทำการแข่งขันในคืนนี้สถานการณ์ไทยตอนนี้ก็ถือว่าลอยตัวเรียกว่าลอยตัวก็อาจจะยังไม่
0: ใช่
1: ก็เรียกว่าถือว่ากุมความได้เปรียบแล้วกัน
0: ครับผม
1: เก็บไปแล้ว6คะแนนหลังจากฝูงครับ
0: ก็ผมไปดูในสนามนี้เป็นหญ้าจริงนะคือแต่ก่อนเนี่ยฟิลิปปินส์ก็ใช้พวกสนามหญ้าเทียมซะส่วนใหญ
1: ่ใช่
0: แล้วก็ความจุเนี่ย 20,000 ที่นั่งก็เดี๋ยวรอเชียร์กันช่วงเย็นนี้แล้วกันสำหรับทีมชาติไทยในเกมนัดที่3อาเซียนคัพส่วนเมื่อวานเนี่ยมันมีเกมในกลุ่ม Aแล้วก็เรียกว่ามีผิดคาดไปคู่หนึ่ง
1: ใช่
0: ก็เมื่อวานเนี่ยอาเซียนคัพเกมในกลุ่ม A เนี่ยเป็นเกมนัดที่3แล้วก็นัดที่4นัดที่3ของหลายๆทีม
1: ครับ
0: เมื่อวานเนี่ยเกมคู่แรกเนี่ยกัมพูชาว่าเล่นในบ้านก็ตามคาดชนะติมอร์ไป 3-0 ก็เก็บชัยชนะนัดแรกในบ้านได้แล้วก็ชนะแบบขาดด้วยนะทำให้กัมพูชาเนี่ยลงเน้น3นัดมี3แต้มแต่ว่าตกรอบไปแล้วยังไงก็ไม่ทันนะส่วนเมื่อวานเนี่ยคู่ไฮไลท์ไปอยู่ที่เกมที่ปากันซารีสเตเดียมที่อินโดนีเซียเมื่อวานเนี่ยอินโดนีเซียเล่นในบ้านก่อนเกมเนี่ยเจอเวียดนามหลายคนมองว่าน่าจะเสมอได
1: ้
0: เพราะว่าฟอร์มดีมากอินโดแล้วก็เวียดนามนัดที่แล้วเสมอกับสิงคโปร์ในบ้านมาแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยแป๊บเดียวเวียดนามนำแล้ว6นาทีจากเหงียนวันเหงียนวันหวีแล้วก็นาทีที่14น่ะเวียดนามหนีเป็น 2-0 จากเหงียนไฮลองแล้วก็ช่วงครึ่งหลังเนี่ยลาเฟลสันเงียนซอนซอนเนี่ยก็มายิงประตูปิดท้ายให้เวียดนามนะเป็น 3-0 นาที71
1: ใช่เงียนซอนซอนกลับมากันอีกครั้งเนาะ
0: ใช่
1: ที่แล้วก็ลงมาแข่งที่ไทยในรอบชิงเหมือนกัน
0: คือ3แนวลุกของเวียดนามเนี่ยเป็นบราซิลเลยนะ
1: ใช
0: ่มีอีก2คนอ่ะผมจำไม่ได้เป็นอีก2คนเป็นต่างชาติเหมือนกันเป็นโอนมา
1: เงียน
0: เงียน
1: เมอร์เก้านะผมจำได้เงียนดินบักเงียนดินบักไหม
0: เงียนดินบักเป็นคนเวียดนาม
1: เป็นคนเวียดนาม
0: จะมีทางด้านของเงียนไทล็อกเนี่ยเป็นต่างชาติอยู่นันดินแล้วก็อีกคนเนี่ยโดฮองเฮนเป็นอยู่กับฮานอยโดฮองเฮนเนี่ยเป็นนักเตะบราซิลเลยชื่อจริงเขาชื่อเฮนริโออาร์โรโคดาซินบัวก็อยู่เวียดนามมาเกินเวลาที่เขาสามารถจะโอนสัญชาติได้แล้วก็เลยย้ายมาเล่นที่เวียดนามก็ลงในเล่นในรายการนี้ทัวร์นาเมนต์แรกด้วยส่วนเงียนไทล็อกเนี่ยเป็นบราซิลเหมือนกันวัย32ปีก็อยู่กับทีมในเวียดนามนินบินก็เป็น3แนวรุกต่างชาติหมดเลยส่วนเงียนนินบักเนี่ยนัดแรกเนี่ยที่เจอกับตีมอร์เนี่ยแฮตทริกแต่นัด2เล่นไปแป๊บเดียวโดนเบนออกเลยแล้วก็ไม่คุยกับคิมซังซิกด้วยเดินสะบัดหน้าสะบัดตาไม่คุยกับคิมซังซิกด้วยนะ
1: ในเกม
0: แต่คิมซังซิกก็บอกว่าเล่นไม่เป็นไปตามแผนก็เลยโดนเปลี่ยนไปแต่ก็ถือเป็นนักเตะที่น่าจับตามองอยู่ที่เบดเองแล้วก็เคยมีข่าวกับทีมในยุโรปด้วยนะครับผม
1: เมื่อวานเวียดนามชนะไป 3-0
0: ใช่
1: ทำให้สถานการณ์ของกลุ่ม A เนี่ยเวียดนามนำเป็นจ่าฝูงร่วมกับสิงคโปร์ครับนำที่7แต้มแต่ว่าลูกได้เสียเวียดนามดีกว่า
0: ก็ดูแล้วเวียดนามนัดหน้าเนี่ยเล่นในบ้านเจอกับกัมพูชาแค่ชนะก็น่าจะการันตีแชมป์กลุ่มแล้วแหละเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยประตูได้เสียตามอยู่7ลูกแล้วสิงคโปร์นัดหน้าเนี่ยเจอกับอินโดนีเซียในบ้านก็จริงแต่เจออินโดนีเซียไม่ง่ายนะก็แต่สิงคโปร์เสมอเข้ารอบแน่นอนเพราะว่าแต้มดีกว่าอินโดนีเซียดูแล้วถึงตรงนี้มีโอกาสในรอบรองเนี่ยเราจะเจอกับสิงคโปร์เนี่ยสูงแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเป็นจ่าฝูงกลุ่มนี้แล้วนัดเนี้ยถ้าเราได้1แต้มเนี่ยแล้วนัดหน้าเจอเมียนมาในบ้านเราน่าชนะได
1: ้
0: หรือถ้าเสมอก็น่าจะเพียงพ
1: อ
0: ดูแล้วในรอบรองเรามีโอกาสเจอกับสิงคโปร์นะแล้วก็เวียดนามก็อาจจะเจอกับมาเลเซีย
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นไปตามนี้แล้วถ้าผ่านรอบชิงไปแล้วเราก็อาจจะเจอกับเวียดนามอีกรอบก็ได้แต่ว่าเราจะต้องเล่นในบ้านก่อนนะนัดชิงถ้าเราเข้าเป็นจ่าฝูงของกลุ่มบี
1: ครับก็เอาใจช่วย
0: ครับผม
1: เพราะว่าฟุตบอลไทยก็วันนี้แข่งกัน2ทุ่มก็น่าจะคาบเกี่ยวกับฟุตบอลอุ่นเครื่อง
0: ครับ
1: BG ปทุมกับ Aston Villa
0: วันนี้ก็มีเกมอุ่นเครื่องนะ BG กับ Aston Villa
1: ใช่
0: ตั๋วเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะผมไปสำรวจมาก็ใครสนใจก็ไปดูได้
1: เดี๋ยววันนี้พี่เจมไป
0: อ่ะกราบผมพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมนิดนึงทีมชาติไทยยู23เนี่ยก่อนหน้านี้มันมีโปรแกรมออกมาแล้วว่าแข่งวันไหนบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ระบุเวลาแต่ล่าสุดเนี่ยระบุเวลาแล้วนะก็ทีมชาติไทยเนี่ยจะอยู่ในกลุ่ม A กับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงโดยเกมแรกเนี่ยวันที่16กันยาไทยจะเจอคีร์กีสถานตอน4โมงเย็นที่นั่นก็จะเป็นบ่าย2ที่นี
1: ่
0: จะเตะตอนบ่าย2เลยที่โตโยต้าสเตเดียมสนามของนาโกย่าไหมถ้าผมจะไม่ผิดนาโกย่าแกมปัสนะแล้วก็20กันยาเนี่ยจะเจอฮ่องกงตอนบ่าย2เหมือนเดิมแล้วก็เกมนัดสุดท้ายเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเนี่ยจะเล่นวันที่23กันยาตอน5โมงครึ่งก็เป็นเวลาที่แฟนบอลเจลีกน่าจะคุ้นเคยบ่าย2 5โมงครึ่งอ่ะแล้วก็ประมาณนี้เป็น3เกมที่รอบแบ่งกลุ่มเอเชียนเกมนะก็มีโอกาสลุ้นเข้ารอบแหละสำหรับทีมชาติไทยดูจากชื่อชั้นแล้วเราก็เหนือกว่าทั้งคีกิสแล้วก็ฮ่องกงแต่อาจจะต้องไปเจอญี่ปุ่นนัดสุดท้ายเนี่ยว่าใครจะเข้ารอบแชมป์กลุ่มแต่เข้ารอบอันดับ2ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเราอยู่กับเจ้าภาพด้วย
1: ก็มีแต่ก็ลุ้นให้ชนะแล้วกัน
0: ลุ้นให้ชนะแล้วกันส่วนกลุ่มนึงที่เรามีโอกาสไปเจอเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจีน UAE อิหร่านหรือเกาหลีเหนือก็ได้4ทีมที่แข่งหมดเราเจอใครก็เหนื่อยหมด
1: ใช่
0: แต่ว่าอันดับแรกก็คือต้องผ่านรอบแรกก่อนนะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วกันซึ่งวันนี้เป็นไฮไลท์แหละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมไปดูจะมีชุดใหญ่ใช่ไหมวันก่อนเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดจับฉลากอาเซียนคัพซึ่งเป็นอีกรายการนึงนะที่จะแข่งกันช่วง FIFA Day เดือนตุลาคมซึ่งรายการนี้มีความสำคัญนะเพราะว่าเป็นรายการของ FIFA ด้วยแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยเยอะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมเห็นเหมือนจับฉลากมาแล้วนะก็จะรายการนี้จะมีทั้งหมด2ดิวิชั่นคือทีมที่อันดับโลกดีเนี่ยจะอยู่ดิวิชั่น1ซึ่งไทยก็อยู่ดิวิชั่น1แล้วดิวิชั่น2เนี่ยก็จะเป็นทีมที่อันดับโลกไม่สูงมาก
1: คร
0: ับ อย่างดิวิชั่น1เนี่ยจะมีไทยเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์อ่ะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะก็สรุปไทยก็อยู่กับปากีสถานเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราต้องไปแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอน
2: เที่ยงกีฬาไทย
0: ครับ
2: คร
0: ับ
2: ผมรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกบน.ลดเงินชดเชยเบนซินลง56สตางค์ต่อลิตรหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านและยืนยันว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสและจะทำให้อุปทานน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยส่งผลวันจันทร์ที่ผ่านมาสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 5% โดยสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกันยายนร่วงลง 4.33 ดอลลาร์หรือ 5.11% ปิดที่80ดอลลาร์34เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนตุลาคมร่วงลง4ดอลลาร์16เซนต์หรือ 4.73% ปิดที่83ดอลลาร์77เซนต์ต่อบาร์เรลแม้ว่าราคาน้ำมันดิบลดลงแต่ราคาน้ำมันในประเทศไม่ได้ลดลงตามเนื่องจากยังมีหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการพยุงราคาน้ำมันในประเทศในช่วงราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเมื่อวันที่3สิงหาคม2569กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราชดเชยอัตราคืนเงินจากกองทุนและอัตราชดเชยเงินคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบริหารเสถียรภาพกองทุนน้ำมันโดยให้ลดการชดเชยราคาน้ำมันลงประมาณ43บาทถึง43สตางค์ถึง99สตางค์ต่อลิตรโดยน้ำมันดีเซลปรับราคาในการชดเชยลงราคาเหลือ9บาท89สตางค์ต่อลิตรดีเซล B20 ชดเชย11บาท47สตางค์ต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์95และ91ชดเชย1บาท14สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ชดเชย4บาท91สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ชดเชย3บาท88สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินออกเทน95เพิ่มการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมัน6บาท12สตางค์ต่อลิตรโดยอัตราเงินกองทุนตามโครงสร้างราคาน้ำมันดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ศาลฎีกาตรวจหลักฐานคดี44อดีตส.ส.ก้าวไกลวันนี้เป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานระหว่างคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กับผู้ร้องกับ44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลผู้คัดค้านกรณีลงชื่อแก้ไขมาตรา112โดยมีนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เดินทางมาศาลในวันนี้ด้วยศาลสอบคู่ความทั้งสองฝ่ายก่อนแถลงรับข้อเท็จจริงที่มีการเสนอพยานหลักฐานเบื้องต้นเห็นควรกำหนดวันไต่สวนพยานผู้ร้องจำนวน4นัด9ปากนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมนี้ส่วนพยานผู้คัดค้านจำนวน60ปากประกอบด้วยผู้คัดค้าน25ปากนักวิชาการ15ปากและผู้อยู่ในเหตุการณ์20ปากกำหนดไต่สวนพยาน17นัดเริ่มไต่สวนพยานนัดแรกวันที่3พฤศจิกายนนี้นัดสุดท้าย18พฤษภาคมปีหน้าก่อนนัดฟ้องคำพิพากษาก่อนนัดฟังคำพิพากษาต่อไปด้านนายนิธิละเอียดดีทนายความผู้รับมอบหมายอำนาจจากผู้คัดค้านกล่าวว่าก่อนหน้านี้ทีมทนายความยื่นบัญชีรายชื่อพยานไปมากกว่า80ปากและได้มีการปรับลดลงเนื่องจากมีความซ้ำซ้อนและตัดประเด็นออกตามที่ศาลพิจารณาทำให้ล่าสุดศาลฎีกาอนุญาตให้ฝั่งผู้คัดค้านสืบพยานจำนวน60ปากโดยศาลกำหนดกรอบเวลาให้ทางฝ่ายผู้คัดค้านนำเสนอตารางรายชื่อพยานและตัดประเด็นการไต่สวนภายใน30วันพร้อมย้ำว่าการมีพยานจำนวนมากไม่ใช่การยื้อเวลาอย่างแน่นอนผู้ว่าชัดชาติส่งเรื่องกรมบัญชีกลางเช็คคุณสมบัติเอกชนชนะประมูลอุโมงค์ระบายน้ำนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กรณีมีการตั้งข้อสังเกตบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนอาจขาดคุณสมบัติเนื่องจากอยู่ระหว่างการยื่นฟื้นฟูกิจการว่าเบื้องต้นกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการตามระเบียบกรมบัญชีกลางที่จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างแต่เพื่อความรอบคอบทางกทม.ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางอีกครั้งว่ากรณีดังกล่าวสามารถทำสัญญาได้หรือไม่เนื่องจากกรมบัญชีกลางเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องคุณสมบัติผู้ยื่นประมูลโดยเข้าใจว่าบริษัทอาจเข้าร่วมประมูลก่อนที่จะประสบปัญหาการเงินโครงการนี้มีปัญหามาตั้งแต่ต้นทั้งการออกแบบที่ไม่สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริงทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ยากและมีการแก้ไขแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นไปในการก่อสร้างเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และทางกทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
5: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับวินิซุสจูเนียร์กลับไปซ้อมกับสโมสรเรอัลมาดริดแล้ววินิซุสจูเนียร์ดาวยิงทีมชาติบราซิลแสดงความเป็นมืออาชีพเมื่อเดินทางกลับไปรายงานตัวฝึกซ้อมกับเรอัลมาดริดต้นสังกัดในศึกลาลิก้าสเปนตามกำหนดแม้จะตกเป็นข่าวเรื่องย้ายสังกัดอย่างต่อเนื่องก็ตามโดยวินิซุสเหลือสัญญากับราชันชุดขาวจนถึงปี2027เท่านั้นและยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ได้กระทั่งมีข่าวตามมาว่าอาจจะถูกราชันชุดขาวขายทิ้งในช่วงหน้าร้อนนี้โดยมีอาร์เซนอลที่ให้ความสนใจอย่างไรก็ตามแม้อนาคตค้าแข้งจะยังไม่มีความแน่นอนแต่วินิซุสก็ยังเดินทางกลับไปรายงานตัวฝึกซ้อมพรีซีซั่นกับราชันชุดขาวภายใต้การนำทัพของโจเซ่มูรินโญ่กุนซือชอมเก๋าชาวโปรตุเกสที่กลับมาคุมทีมเป็นรอบที่2เฟเดริโกเคียซาจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในซีซั่นหน้ากาโชแมนคาโตสื่อในอิตาลีรายงานว่าเฟเดริโกเคียซาแนวรุกดีกรีทีมชาติอิตาลีจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในซีซั่นใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากในเร็วๆนี้โดยเคียซาย้ายจากยูเวนตุสมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อ2ซีซั่นก่อนแต่แทบไม่ได้ลงสนามในยุคของอันเดอร์สล็อตอย่างไรก็ตามจากการที่ทีมหงแดงมีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือเป็นอันโทนีอิราล่าในช่วงฤดูร้อนนี้ทำให้เจ้าตัวเลือกที่จะขอสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองในทีมแอนฟิลด์ครั้งแม้จะมีกระแสข่าวว่าแอตเลติโกมาดริดทีมดังแห่งศึกลาลิก้าสเปนสนใจจะซื้อตัวเขาไปร่วมทีมและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เส
6: นอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับก็เจอกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่นัทครับ
3: สวัสดีครับ
2: นะฮะอ่ะวันนี้วันอังคารนะฮะอังคารที่4สิงหาคมนะฮะก็กลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมกับเรื่องรถยนต์ของเรานะฮะจริงๆเนี่ยปัจจัยจริงๆรถยนต์เนี่ยหรือการพาหนะเนี่ยมันก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่ว่าทุกบ้านต้องมีนะอย่างน้อยๆอ่ะหลังหนึ่งอาจจะมีจักรยานอะไรจักรยานยนต์นี่แหละต่อให้มีรถยนต์อ่ะผมว่าต้องบางคนก็ต้องมีจักรยานยนต์สักคันหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันบางทีนะตอนขากลับเราเคยนึกนะว่าเอ๊ะถ้าอนาคตถ้าเราไม่ใช้รถมันจะเป็นยังไงวะถ้าเราไม่ต้องใช้รถเลยอ่ะเราจะเดินทางไปไหนยังไงถามว่าระบบคมนาคมของประเทศไทยอ่ะมันตอบโจทย์หรือยังคือมันตอบโจทย์ไม่ครบทุกคนดีกว่ามันตอบโจทย์เฉพาะในบางกลุ่มบางคนอะไรเงี้ยนะฮะเราสังเกตไหมเวลาคอนโดมิเนียมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะพยายามขึ้นให้มันอยู่ใกล้คอนโดมากที่สุดเพื่ออะไรฮะอันนี้คอนโดจะข
3: ึ้นคอนโดจะขึ้น
2: ใต้รถไฟใต้รถไฟมากที่สุดเพราะว่ามันจะลดระยะการเดินไงฮะคือแต่ว่าเมืองไทยมันเมืองร้อนไงฮะถ้าเดินร้อนๆเนี่ยใครก็ไม่ค่อยอยากเดินหรอกนึกออกป่ะฮะแต่ถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศที่เป็นเมืองหนาวแล้วกันอันเนี้ยชิลๆเลยสบายๆเลยจะเดินแค่ไหนก็ไม่รู้สึกเหนื่อยนะฮะเดินเป็นกิโลก็เฉยๆนะแต่พอมาเมืองร้อนเนี่ยแค่เดิน500เมตรผมว่ามันก็เหนื่อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการคมนาคมในประเทศไทยมันตอบโจทย์ไหมผมว่ายังเอาเฉพาะบางกลุ่มแล้วกันอย่างบางคนเนี่ยรู้ว่าทำงานที่นี่ขึ้นรถไฟฟ้าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือก็ไม่ต้องลดการใช้รถได้เอางี้ดีกว่าแต่คนบางกลุ่มก็เลือกที่จะใช้รถไฟแต่ก็ต้องมาหาที่จอดรถนี่ออกไว้ให้นั้นบางทีบริเวณรอบข้างสถานีรถไฟฟ้าก็จะมีจุดจอดรถให้นะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะต้องบอกว่าไม่ได้เยอะนะครับอย่างจุดใหญ่ๆอย่างรัชดามีไอ้ตรงแยกลาดพร้าวไอ้ตรงนั้นใหญ่แต่ก็ไม่รู้ว่าได้กี่พันคันนะแต่อย่างว่านะพอจอดตรงนั้นก็ต้องเสียค่าที่จอดรถอีกถูกปะเพราะบางทีเราก็มองว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยใช้รถไฟฟ้าคุ้มกว่าเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงพอมารวมๆกันบางคนนะผมว่าเผลอๆใช้รถยนต์อ่ะประหยัดกว่าอีกนะจะบอกให้แต่มันต้องขับเองไงใช่ป่ะล่ะแต่รถไฟฟ้าไม่ต้องขับแค่เดินกับนั่งอย่างเดียวพอแต่จะได้นั่งบอกก็ไม่รู้นะในช่วงเวลานะไปทำงานเลิกงานอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าคนส่วนใหญ่ก็เลือกวิธีที่สบายขึ้นอ่ะก็โดยการเลือกใช้รถยนต์เอาละกันหรือว่าบางคนก็อาจจะเลือกใช้เป็นจักรยานยนต์ก็ได้แล้วแต่นะฮะบ้านเราอ่ะถ้าระบบคมนาคมดีเนี่ยผมว่าการใช้รถการใช้รถยนต์การใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะลดลงไปเยอะนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้ถือว่าตอบโจทย์เท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้รถยนต์อยู่ก็ต้อง

0: ทิตย์หนึ่งทำงานสัก6 วัน5 6 30อาทิตย์หนึ่งก็300 โล300
1: ถ้า
0: ต
1: ี
0: ไ
1: ว้4 อาทิตย์
0: เดือนละ1,200ก็ประมาณเกือบปีแล้วกันนะฮะประมาณ7-8 เดือนอ่ะเราก็ต้องไปเซอร์วิสทีนึงนะครับ
1: อันเนี้ยในเงื่อนไขว่าวันอาทิตย์ไม่ไปไหน
0: อืมใช่ใช่
1: หยุดยาวไม่ไปเที่ยว
0: ครับผม
1: นี่พอคุยเรื่องนี้เรื่องระบบสาธารณะเมื่อเช้าเนี่ยผมได้อ่านเพจใช้คำว่ากรุ๊ปละกันกรุ๊ปกลุ่มของคนที่ขึ้นรถไฟคนขึ้นรถไฟฟ้าคอมมูนิตี้
0: อืมอาชุมชนนะชุมชนนะชุมชนคนใช้รถไฟฟ้าละกัน
1: เขาบอกว่ามีใครครับทำงานกรุงเทพแต่อยู่ต่างจังหวัดและไปเช้ากับเย็น
0: ผมว่าอยุธยาน่าจะเยอะนะ
1: ขึ้นรถไฟฟ้าให้ทันกับที่ทำงานต้องตื่นกันกี่โมงบ้างครับโอ้โหผมพูดตรงนะพี่
0: โคตรสู้ชีวิต
1: โอ้มันต้องอัดกระทุ้ดสุดอ่ะคอมเมนต์แรก 2,100 ไลค์นะอยู่นครปฐมครับทำงานกรุงเทพ
0: เขาใช้รถ
1: ผมตื่น4 โมงออกจากบ้าน5 โมงขึ้นรถไฟ6 โมงนิดๆถึงจรัญสนิทวง7 โมงกว่าๆต่อ MRT ไปบางขุนนนท
0: ์
1: ขออภัยถึงจรัญ7 โมงกว่าๆต่อ MRT สถานีบางขุนนนท์ไปสีลมถึงโรงพยาบาล7 โมงครึ่งและใช้คำว่าทันแบบเหลือๆค่ะตื่น4 โมงต้องทันแล้ว
0: โอ้ผมนึกในใจนะไอเวลาที่เราหายไปเนี่ยกับค่ารถที่เราต้องใช้เนี่ยเราเอามาเช่าคอนโดอยู่ได้ไหมหรือซื้อคอนโดอยู่ในเมืองเลยได้ไห
1: ม
0: คือไม่รู้นะอันนี้มันก็แล้วแต่วิธีคิดของแต่ละคน
1: อ
0: ่ะซึ่งอย่างถ้าเป็นผมนะผมก็ไม่เอานะฮินั
1: ท
0: แล้วผมไม่คิดจะทำงานในกรุงเทพด้วยถ้าอย่างเงี้ยเพราะโอ้โหมันบีบเวลาทุกอย่างเลยนะถ้าเราพลาดนิดเดียวนี่เราหมดสิทธิ์กลับบ้านเลยนะ
1: เขาใช้เวลาเดินทางวันละ3 ชั่วโมงกว่าอันเนี้ยคนหนึ่งนะแล้วมีคนถามแล้วขากลับที่เดินทางยังไงคะขากลับเลิก4 โมงมี3 ออปชั่นนะนั่งจากจรัญมานครปฐมเลยขึ้นรถตอน5 โมง 3 นาที17:03 นไม่
0: น่าจะรถตู
1: ้ด่วนรถไฟพี่ด่วนพิเศษชานเมือง
0: อ
1: 40 บาทหรือจากโรงพยาบาลที่สีลมเนี่ยไปหัวลำโพงแล้วก็กลับนครปฐมเนี่ยขึ้นตอน16:40 น
0: อ
1: ันเนี้ยเป็นรถธรรมดานั่งชั่วโมงกว่า14 บาทหรือไปขึ้นจากกรุงเทพอภิวัฒน์กลับนครปฐมขึ้นรถตอน17:30 เป็นรถเร็วจะคิด20 บาทโหดมาก
0: โหดตรงไหนรู้ไหมฮะตรงเรื่องของเวลาไงนัดพลาดไม่ได้นะถ้าพลาดตกรถเลย
1: รถไฟหลุดเลยใช
0: ่หลุดเลยนะพลาดปุ๊บหลุดเลยนะรถติดรถเกิดอุบัติเหตุรถอะไรเนี่ยพลาดไม่ได้นะในแต่ละวันเนี่ย
1: อันนี้
0: ต้องมีแผนสำรองเลยอ่ะ
1: สวัสดีครับคุณวาสัยสิทธิชอบคุณวาสัยไหมเขาผมอยู่อยุธยาครับตรงเซ็นทรัลอยุธยา
0: อ่าฮะครับ
1: ผมทำงานซีคอนศรีนครินทร
0: ์
1: ผมเลือกใช้มอเตอร์ไซค์ไปกับทุกวันครับ
0: โหมาทางไหนวะเนี่ยคือถ้าบอกว่าอายุทยาแล้วมาฟิวเจอร์รังสิตอย่างเงี้ยยังแบบ
1: โอเค
0: ยังโอเคยังไม่ได้แบบห่างมากนี่มันข้ามโซนข้ามแบบข้าม
1: ฝั่งตะวันออกเลย
0: ข้ามฝั่งเลยนะนี่ข้ามฝั่งกรุงเทพเลยนะ
1: ใช่ก็บอกว่าผมใช้เวลาเดินทางชั่วโมง20หรืออาจจะเร็วกว่าน
0: ี่มอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์นี่คือรถในเรื่องของการรถติดไปเลยนะ
1: พักกับผมเลิกงาน3 โมงเย็นครับออกจากที่ทำงานมารับลูกที่โรงเรียนอนุบาล4 โมงครึ่งทุกวันโอ้โหคน
0: จริงเหรออันนี้บริษัทที่ไหนที่รับคนนี้เข้าไปทำงานนี่ต้องยกนิ้วให้เลยนะคือคุณต้องให้แบบเป็นพนักงานดีเด่นเลยนะถ้าเขามาไม่เคยสายไม่เคยขาดนะ
1: ถือว่าทำงานอยู่สิครับสมมติ

0: เพื่อนร่วมงานถามสมมติพี่กับเอ้ยคุณกรรมวันนี้เดี๋ยวเราไปกินเหล้าบ้านนายดีกว่าเลิกงานบ้านนายอยู่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: อายา
0: เฮ้ยเพื่อนแมวนี่อย่าล้อเล่นดีไม่ใช่บ้านเกิดดีบ้านที่อยู่ดิหยุดยาโอ้โหเวอร์นะผมว่าต้องเป็นที่ล่ำลือในบริษัท
1: ครับ
0: คือหลายคนก็มีฮะอยู่ชลบุรีทำงานสีลมเดินทางที่เราสองชั่วโมงครึ่ง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหดเว้ย
1: โหดจริงนะต้องบอกโหดจริงนะฮะ
0: อยู่แม่กลองทำงานสยามขี่มอเตอร์ไซค์ไปเข้างาน7โมงเช้าอย่างเงี้ย
1: โ
0: ห
1: นี่คือพลาดไม่ได้นะถ้ามอเตอร์ไซค์นี่พลาดมานี่จบเลยนะเนาะ
0: คือเจอฝนต้องลุยอย่างเดียวอ่ะ
1: ถูกต้องหลบฝนก็ไม่ได้เพื่อกันฝนต้องพร้อมอ่ะทุกอย่างต้องพร้อมอ่ะโหดจริงโหดจริงนะฮะโหไม่ธรรมดาเนาะก็ต้องบอกว่าโหการเดินทางนี่สำคัญนะคือมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณไหวก็ไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องรู้สึกแบบเบื่อนึกออกป่ะกับการเดินทางขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโหไปแบบอย่างอยุธยาข้ามไปนู่นอะซีคอนอย่างเงี้ยโอ้โหมันอีกฝั่งหนึ่งเลยนะทำล้อเล่นไปนะฮะถ้าเป็นผมนะผมว่าผมเช่าคอนโดหรือว่าเช่าหอพักอยู่ดีกว่าม
0: ีคอมเมนต์
1: หรือไม่ก็ซื้อเลยแล้วก็รอแบบถ้าเราไม่ได้ทำที่นี่แล้วหรือว่าเราจะกลับไปอยู่บ้านเกิดก็ขายทิ้งก็เท่ากับว่าแทบไม่ขาดทุนแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: มีคนถามว่าอยากทราบเหตุผลที่เลือกไปกลับมากกว่าหาที่พักใกล้
1: นี่คือใช่
0: มีคนมาตอบเงินเดือนน้อยค่ะถ้าต้องแบ่งออกมา 4-5,000 ต่อเดือนกลัวจะไม่ไหวแล้วเหมือนจะไม่ไหวลองจำลองแล้วต่อให้ใกล้ก็ยังมีค่าเดินทางอยู่ดีมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพแพงมากเขาว่างี้นะก็เลยเลือกอยู่บ้านใช้เวลานานหน่อยประหยัดเงินคือเขาบอกว่าที่พักในกรุงเทพอีกคนมาตอบที่พักในกรุงเทพแพงยิ่งเป็นย่านคนทำงานถึงเงินเดือน 2-3 หมื่นเจอค่าเช่าคอนโดหอพักที่เน้นย้ำว่าปลอดภัยก็7,000ขึ้นยังไม่รวมค่าเดินทางไปปากซอยครั้งละ20-40ไปกับ40-80เดือนนึงเนี่ยพอมารวมกันแล้วก็เป็น 1,000-2,000 ดูไม่เยอะนะแต่พอไปรวมกับค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟเป็นหมื่นละค่ะนี่ยังไม่มีค่ากินเลยเหมือนทำงานฟรีไป1สัปดาห์บางคนเลยยอมอยู่บ้านและที่สำคัญคือก็ได้อยู่ใกล้พ่อกับแม่ด้วย
1: อ
0: ันนี้มันก็มีเหตุผลแต่โหดนะคือเก่งมากชื่นชมเลยอ่ะ
1: ไม่แต่ว่าแต่จริงๆมันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้เนาะเฮนัทเน
0: า
1: ะ
0: ย้ายพ่อแม่ไปอยู่ในเมืองเลยได้ไหม
1: โหนี่ใช่อย่างนี้มันต้องแบบเขาเรียกต้องมีแบบที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็แบบถาวรอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมไม่คำนวณในเรื่องของการเสียเวลาในแต่ละวันทำไมเราไม่หางานที่มันอยู่ในโซนแบบที่เราเดินทางง่ายอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมาในเมืองทำไมต้องวิ่งเข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยคือผมอยากรู้เหตุผลตรงนั้นไงทำไมต่างจังหวัดไม่มีงานที่ดีที่รองรับได้เราได้หรออะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันนี้นี่ความคิดส่วนตัวนะซึ่งเป็นผมก็ไม่เอานะถ้าต้องเดินทางขนาดเนี้ยผมว่ามันเสียเวลากับการอยู่บนรถหรือว่าอยู่กับการเดินทางเนี่ยวันหนึ่ง 3-4 ชั่วโมงอ่ะ
0: ไปกับอีกเท่าไหร
1: ่มันก็ไม่ไหวนะใช่คือแค่ทุกวันนี้วันละชั่วโมงยังรู้สึกเบื่อเลยใช่ป่ะชั่วโมงหนึ่งไปชั่วโมงหนึ่งกลับอย่างเงี้ยถ้าจะรถติดหน่อยชั่วโมงครึ่งเอาง่ายบางวันเนี่ยรถติดหนักๆ2ชั่วโมงนี่เริ่มบ่นแล้วนะรู้สึกว่าเสียเวลาว่ะอะไรเงี้ยมันจะแทนที่ได้กลับบ้านเร็วอะไรเงี้ยนึกออกป่ะนั่นแหละมันก็แล้วแต่ว่าความคิดใครมันจะเป็นยังไงนะอันนี้มันว่ากันไม่ได้ไงนะครับ
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาถึงเลือกที่จะมีรถเพราะบางทีอ่ะเขาเลือกซื้อความสะดวกสบายซื้อความคล่องตัวซื้อความรวดเร็วนะฮะเพราะบางคนกว่าจะเดินทางออกมาต่อรถไฟฟ้ากว่าจะเดินทางมาขึ้นรถเมล์อะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาไงเฮนัท

0: แต่ถ้ามีรถปุ๊บสตาร์ทออกจากบ้านแล้วยาวเลยทีเดียวเลยปุ๊บเดียวเลยทำอะไรก็ได้ในรถนะฮะอืมหรือบางคนอาจจะเลือกวิธีการว่าเอ้ยถ้าฉันอยู่บนรถฉันก็กินข้าวไม่ได้นี่บอกว่าก็ต้องไปเร็วเพื่อไปกินข้าวที่ทำงานคือต้องเสียเวลาอีกแต่ถ้าเรามีรถเองปุ๊บเราก็เตรียมข้าวกินในรถได้เลยช่วงรถติดมันก็เป็นอีกมุมนึงแล้วกันเนาะนั่นนะครับแต่โอเคทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการมีรถมันก็สะดวกแหละนะครับเนาะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่าง
0: ถูกต้อง
1: มันก็มันลดแต่มันก็ไปเพิ่มด้านอื่นแทนอย่างเช่นนะสมมติขับรถต้องขึ้นทางด่วนแล้ว
0: ใช
1: ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปโดนค่าใช้จ่ายค่าที่จอดรถรายเดือนอะไรอย่างนี
0: ้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีรถเราก็ต้องดูแลกันแหละนะฮะดูแลรักษามันทำให้มันสมบูรณ์นะฮะคือการที่รถจะต้องรถเสียแล้วจะต้องเจอปัญหาเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายแล้วก็ภาระที่มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะดูแลเลือกที่จะใช้มันให้มันแบบเขาเรียกอะไรให้มันเต็มประสิทธิภาพให้มันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันนะครับอย่างบางทีเนี่ยโอเคในเรื่องของการเซอร์วิสนะการเข้าไปที่ศูนย์บริการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเจอสิ่งแปลกปลอมมาค่อนข้างเยอะไอสิ่งแปลกปลอมเนี่ยบางทีก็จะมีคนถามว่าอันนี้รายการนี้จำเป็นไหมจำเป็นไหมอะไรเงี้ยซึ่งนอกเหนือจากการเปลี่ยนของเหลวเนี่ยการจะใส่อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะนอกเหนือจากตรงนี้โดยส่วนตัวผมว่าไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลยทุกคนรักรถหมดแล้วคนที่รักรถเนี่ยถ้าคนที่มีความรู้เขาก็จะรู้สึกได้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องใช้พวกนี้แต่คนที่ไม่มีความรู้มันก็เหมือนกับเวลาใครเชียร์อาหารเสริมมันได้บอกเฮนัทเชียร์นู่นเชียร์นี่ทำให้เราเอ้ยกินแล้วมันจะดีนะใส่เอาเนี้ยเหมือนกับว่าใส่เข้าไปลดแล้วมันจะดีขึ้นนะผมบอกให้เลยว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยส่วนมากนะเหมือนเดิมทุกอย่างเท่าเดิมใส่ไปปุ๊บไม่ได้ทำให้รถแบบเขาเรียกอะไรทำให้รถวิ่งดีขึ้นใส่ปุ๊บไม่ได้ทำให้รถมีอัตราความสิ้นเปลืองที่เยอะขึ้นมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างบางทีเนี่ยพอเข้าไปศูนย์บริการหรือว่าเข้าไปที่ไปเซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่รถ 2-3 หมื่นโลอันนี้ถึงเวลาล้างแอร์แล้วนะครับเพื่ออะไรวะเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นไงในเมื่อรถยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับระบบแอร์เลยคือต้องบอกงี้แอร์รถกับแอร์บ้านไม่เหมือนกันนะแอร์บ้านเนี่ยโอเคบางทีมันอาจจะดำมันอาจจะมันฝุ่นในบ้านนะใช่ป่ะนึกออกป่ะเอาดูจากฟิลเตอร์ก็เห็นแล้วโอ้โหฟิลเตอร์นี่คลักเลยแล้วสังเกตไหมว่าแอร์บ้านเนี่ยถ้ามันมีฝุ่นเยอะๆเนี่ยความเย็นมันจะเริ่มดรอปลงแอร์มันจะทำงานนานขึ้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการรถยนต์อะผมไม่ค่อยเห็นมันสกปรกเท่ากับแอร์บ้านแล้วกันเนาะ
1: ถูก
0: แล้วยิ่งเป็นรถสมัยใหม่เนี่ยยิ่งมีฟิลเตอร์นะส่วนใหญ่มันจะไปอยู่เกาะอยู่ที่ฟิลเตอร์ซะส่วนมากแล้วกันแต่ถ้าเมื่อก่อนเราไม่มีฟิลเตอร์เนี่ยเวลารถสัก7-8หมื่นแสนโลนะถ้าลื้อตู้มาเนี่ยโอ้โหคลักเลยนะเห็นนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยไอ้รถที่ผ่านฟิลเตอร์มาเนี่ยบางคันแสนโลนี่ถอดออกมาเนี่ยเอาไฟส่องคีบรังผึ้งอ่ะยังทะลุได้อยู่เลยอ่ะแต่ถ้ารถสมัยก่อนเนี่ยเอาไฟส่องนี่ไม่ทะลุนะบางคันนี่เป็นผลึกเกาะแน่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่จำเป็นต้องทำยิ่งถ้าเราอ่านคู่มือหรือว่าอะไรพวกเนี้ยดูตามคู่มือได้เลยเพราะคู่มือก็ไม่ได้บอกให้ไปใส่น้ำยาล้างหัวฉีดไม่ได้บอกให้ต้องทำไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้บอกอยู่แล้วมันก็ตามคอนเซปต์ของเขาก็คือตามระยะกิโลที่มันเกิดขึ้นแล้วกันนะฮะพี่แต่ว่าในของเหลวบางอย่างเนี่ยเราก็ดูเงื่อนไขว่าเฮ้ยถ้ารถการจราจรมันคับข้างเนี้ยเราจะเปลี่ยนให้มันไวขึ้นก็ไม่ได้ว่ากันมันเหมือนกับว่าเป็นการถนอมให้มันดีขึ้นแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมแบบเขาเรียกเราจะดูจากชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ควบคู่กันไปด้วยนะฮะพอชั่วโมงการทำงานเนี่ยยิ่งเราใช้น้อยแต่ชั่วโมงการทำงานสูงเนี่ยมันทำให้เครื่องยนต์ตัวเนี้ยจะเปรียบเสมอเครื่องยนต์ที่ทำงานหนักนะฮะ ม่ได้ทำงานปกตินะทำงานหนักกว่าปกตินะครับนั่นแหละคือโอเคในเรื่องของการเซอร์วิสเนี่ยอะไรที่นอกเหนือจากการเปลี่ยนของเหลวเนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นอย่างแอร์เนี่ยถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแอร์เราจะต้องล้างหรือยังเปิดพัดลมเบอร์สี่ดูฮะถ้าลมมันยังแรงอยู่ความเย็นยังปกติอยู่ไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยแต่คนอ่ะส่วนมากนะเชื่อไหมว่าผมว่า 80-90% เลยเฮนัทเวลาแอร์ไม่เย็นเนี่ยเขาจะทำอะไรรู้ไหมฮะในความคิดของเขานะ
1: ล้างแอร์
0: ล้างแอร์ใช่ถูกต้องคือต้องบอกงี้ไอ้ล้างแอร์เนี่ยเราจะล้างกันก็ต่อเมื่อลมที่มันออกมาเนี่ยไม่แรงแต่ก่อนที่จะล้างเนี่ยให้ไปดูฟิลเตอร์ก่อนว่าฟิลเตอร์ตันหรือยังบางคันนะพอแกะฟิลเตอร์ออกมานี่ลมออกแรงเลยนะเฮียนัทบู๊ออกมาเลยอะแต่พอใส่ไปปุ๊บดรอปลงไปเลยถ้าอย่างเงี้ยชัดเจนว่าฟิลเตอร์ตันก็คือไม่ต้องทำอะไรแค่เปลี่ยนฟิลเตอร์ก็จบเลยแต่ว่าโอเคบางคันเนี่ยฟิลเตอร์ไม่ตันลมออกแรงแต่แอร์ไม่เย็นอันนี้เราก็มาตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของน้ำยาขาดหรือว่าน้ำยารั่วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปสังเกตดูนะถ้าแอร์เราเริ่มไม่เย็นไม่จำเป็นต้องล้างแอร์นะครับต้องบอกไว้ก่อนให้มาตรวจดูก่อนว่าเพราะอะไรถึงไม่เย็นต่อให้ค่าแอร์ตันหรือว่าฟิลเตอร์มันสกปรกมากหรือว่ามันตันลมออกน้อยเนี่ยแต่ความเย็นมันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อยไปแก้ในเรื่องของไอ้ตรงนั้นเอาแต่ถ้าบอกเฮ้ยทำไมช่วงนี้แอร์ไม่ค่อยเย็นเลยสู้แดดไม่ไหวอะไรเงี้ยอันนั้นต้องไปตรวจดูเรื่องของน้ำยาเพราะถ้าเราไม่ดูตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้เวลาตรวจแอร์ดูง่ายๆเลยผมว่าเปิดฝากระโปรงดูท่อเลยถ้าจับท่อแล้วเย็นไม่ปกตินะนั่นน่ะน้ำยาขาดมันสรุปง่ายเลยฮะนิดเดียวน้ำยาขาดส่วนมากนะส่วนมากแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รถทุกคันจะต้องเจอคือเรื่องระบบแอร์คอนดิชันนะแต่เพียงแต่ว่าจะเจอช้าหรือเร็วแต่ถ้าเป็นรถณปัจจุบันเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเจอกันเร็วขึ้นแต่ถ้าย้อนกลับไปในรถยุค90ยุค2000เนี่ยอันนี้จะทนกว่าอันนี้สังเกตนะว่าถ้าไอ้รถรุ่นเก่าๆเนี่ยเวลาแอร์เวลาระบบแอร์คอนดิชันเนี่ยโอกาสที่จะรั่วโอกาสที่จะเสียค่อนข้างน้อยแต่รถปัจจุบันเนี่ยบางคัน 50,000 โลบางคัน 3-40,000 โลแต่ปีบางทีอาจจะ10ปีไงเฮียนัทมันอาจจะมาแล้วน้ำยาขาดและรั่วและอะไรเงี้ยอย่างทุกวันเนี้ยผมก็มีงานดูแอร์เกือบทุกวันนะส่วนใหญ่ไม่หนีจากเรื่องการรั่วหรอกส่วนใหญ่ก็ตู้รั่วระบบแอร์เนี่ยถ้าน้ำยาหายเมื่อไหร่เนี่ยมีอยู่กรณีเดียวคือรั่วครับแต่เพียงแต่ว่าจะรั่วบริเวณไหนแค่นั้นเองเราก็ต้องหามันให้เจอนะฮะอาจจะรั่วตู้รั่วท่อรั่ววาล์วอะไรพวกเนี้ยมันมีโอกาสรั่วได้ทุกจุดแหละครับก็ลองดูเอาแล้วกันนะครับผมเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับข้อความส่งกันมาได้นะครับ4689899นะครับยินดีรับทุกข้อความนะครับมาข้อความแรกสวัสดีครับเพียทั้งสองจากที่ถามเรื่องง่วงผมจะนอนปกติ4ทุ่มออกเดินทาง6โมงเช้าครับแต่ไปเช้าเย็นกลับโคราชบ้านผมอยู่ขามทะเลสอวิ่งกลับเส้น M6 ยิ่งตอนกลับนี้หนักเลยครับผีเท่าพระราม3โหนอน4ทุ่มตื่น6โมงก็ได้8ชั่วโมงเลยนะ
1: เต็มแล้ว
0: ถือว่าดีเลยนะ
1: ถ
0: ้าอย่างนั้นนะผมแนะนำลองไปออกกำลังกายดูมันอาจจะไม่เฟสไงนึกออกว่า
1: ถูก
0: มันนอนนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เฟสเลยอย่างเงี้ยนะฮะหรือไม่อีกอย่างนะต้องใส่นาฬิกาดูประสิทธิภาพการนอนเราว่าไอ้ที่เราหลับเนี่ยไอ้8ชั่วโมงเนี่ยคุณภาพในการนอนเราดีแค่ไหนไง
1: ร่างกาย
0: บางคนซึ่งอาจจะไม่ดีไง
1: ล่าสุดไปงานขาวดำพ่อของเพื่อนที่เพิ่งเสียไป
0: ครับ
1: คอนเทนต์บนโต๊ะไม่มีอะไรแล้วนะ
0: แ
1: ล้วยังใส่เครื่องสีแป๊บยังวะ นอนดีเลยเนี่ยตอนนี้นอนไม่คอกไม่แคกตื่นมาสดมันบิ้วจนตอนเนี้ยต้องไปซื้อละก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยตั้งแต่ออกกำลังกายมาตอนนี้นอนเงียบกิ๊บเลย
0: เออใช่ไหมมันมีผลพวงต่อการนอนด้วยมันทำให้เราหลับดีไงเออนั่นน่ะอือหือคือไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะอื
1: ม
0: นะอ่ะก็ต้องลองดูนะฮะผมว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยเฮ้ยทำไมเรานอน8ชั่วโมงแล้วรู้สึกเพลียอยู่เลยวะอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นผลพวงจากคุณภาพของการนอนที่ไม่ดีก็ได้นะครับต้องลองดู
1: คือเดี๋ยวนี้นาฬิกาอะไรก็ไม่ใส่แล้วใส่แต่นาฬิกาแบบเนี้ยก็ใครจะชุดไหนไม่รู้ล่ะแต่ใส่มันไว้ก่อน
0: อ่ะเดี๋ยวรอการ์มินตัวใหม่การ์มินที่ไม่มีจอ
1: เออ
0: กำลังจะมาแล้วเร็วๆนี
1: ้ไม่มันมีจอมันก็ดีพี่มันดูนาฬิกาได้
0: อ๋อ
1: ไม่งั้นก็เหมือน
0: ไม่มีจอดูผ่านแอป
1: เหมือนวูฟเนี่ยเดี๋ยวมันก็เหมือนวูฟต้องมานั่งซับสคริปชั่นรายเดือน
0: อะนะต้องลองดูนะฮะเขาบอกอยู่รังสิตทำงานสีลมครับไม่เท่าไหร่ถ้ารังสิตเข้าสีลมเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน50กิโล
1: แฟนรายการเรามีคลอง2คลอง3มั้งทำงานท่าเรือคลองเตย
0: ในประมาณ 5-60 กิโลในขับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะวันธรรมดา
1: ใช่ใช่ใช
0: ่นะฮะครับผมซื้อคอนโดเพื่อใกล้กับที่ทำงานห่างกัน3กิโลจากผู้กองวิชัยทำไมผู้กองวิชัยไม่ซื้ออยู่ใกล้ที่ทำงานไปเลยล่ะทำไมต้องห่างตั้ง3กิโลมันในเมื่อซื้อแล้วอ่ะนึกออกปะซื้อมันอยู
1: ่ใกล้เลยในละแวกนั้นในละแวกนั้นไม่มี
0: ไม่ดีไม่ดีหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยไม่มี
1: แต่ว่าตึกแถวนั้นยังไม่สร้างไว้ใกล้สุดตรงนี้อะไรเงี้ยเหมือนถ้าถามผมเนี่ยให้นึกภาพเนี่ยสุดที่3มันจะมีที่ไหนที่คอนโดหนาแน่นเท่าสุทธิสารสอนอห้วยขวางเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าในใกล้ๆอาจจะตึกเก่าผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้คอนโดเนี่ยถ้ายืนจากบนตึกที่ผมอยู่ตรงเนี้ยก็เต็มบ้านเต็มเมืองเลย
0: ครับเดินทางกันโหดมากครับเป็นผมเนี่ยถ้าได้ทำงานใกล้บ้านเงินเดือนน้อยกว่าผมก็ต้องเลือกใกล้บ้านครับจากเด็กผีสุพรรณ
1: แล้วมันจะคุยกันตอนต้น
0: ถ้าเราได้เงินเนี่ยแบบเงินเดือนน้อยกว่าแต่เราไม่ต้องเสียค่าเดินทางไงเราไม่ต้องเสียค่าที่พักไม่ต้องเสีย
1: เวลา
0: ค่าน้ำมันค่าทางค่าเดินทางในแต่ละวันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคือจริงๆสมัยก่อนเนี่ยอย่างในหลายๆบริษัทนะเขาพยายามกระจายคนที่ทำงานให้อยู่ใกล้บ้านมากที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะคือมันจะได้ไม่ต้องลดภาระในการเดินทางแล้วก็เสียเวลาไงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมทำงานนะเขาก็พยายามอ่ะคนนี้อยู่โซนนี้ไปอยู่ที่นี่คนนี้อยู่โซนนี้ไปอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะจ่ายให้มันอยู่ไม่ได้ไกลจากบ้านมากไงนะฮะยกเว้นว่าคุณอาจจะทำงานในส่วนกลางซึ่งมันมีอยู่ที่เดียวนึกออกป่ะแต่คุณอยู่ตรงไหนไม่รู้อะถ้าคุณทำงานส่วนกลางคุณก็ต้องเดินทางอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันย้ายไม่ได้ไงแต่ถ้ามีสาขาเงี้ยโอเคไปจำสาขาตรงนี้ใกล้บ้านสาขาตรงนี้ใกล้บ้านอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับนะอ่ะก็ดีแล้วฮะทำงานใกล้บ้านแล้วก็ทางลดความสุ่มเสี่ยงลดภาระทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะบางคนอาจจะมีเวลากลับบ้านโอ้โห6 โมงถึงบ้านอะไรเงี้ยผมว่ามันแฮปปี้นะเฮียนัทนะคือเมื่อก่อนเนี่ยโอเคในยุคชั้นทำงานแรกๆเราอาจจะไม่ได้คิดตรงนี้แต่พอเราโตขึ้นอายุมากขึ้นน่ะตรงนี้มันคือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องการนะครับมาที่ YouTube ต่อเลยนะครับผมนะฮะทักทายมาคุณนันทศรนะฮะแล้วก็สวัสดียามบ่าย2เฮียนะฮะคุณคุณกร YJ บอกว่าสวัสดีครับ2เฮียโอกาสมันเยอะกว่าครับเฮียต่างจังหวัดถนน1เส้นห้างร้านตึกมีไม่เยอะขณะที่กทมแค่ตึกเดียวก็จะ 4-50 บริษัทแล้วคือเข้าใจไงคนที่มาอยู่ในกรุงเทพหรือว่าทำงานในกรุงเทพเนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะเอางี้ดีกว่านะครับแต่เพียงแต่ว่าโอเคถ้าในตัวเลือกเยอะเนี่ยแต่ถ้าเราได้อยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่เงี้ย แล้วเงินเดือนอาจจะต่างกันไม่เยอะ

0: เอามีเวลาเยอะขึ้นผมว่ามันมีความสุขมากกว่านะ
1: มันมีเวลาไปใช้ชีวิตอย่างอื่นมั้ง
0: ใช่ๆแต่ละมุมมองของแต่ละคนนะซึ่งตรงนี้มันว่ากันไม่ได้ไงซึ่งบางคนอาจจะชอบแบบที่บอกก็ได้ฉันไม่อยากอยู่ใกล้บ้านหรือว่าฉันเดินทางนี้ฉันแฮปปี้อะไรเงี้ยฉันมีความสุขกับการทำงานฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะฮะตรงนี้แล้วแต่มุมมองนะครับเมื่อก่อนอยู่พระราม3ไปทำงานบ้านโพ8ริ้วพอได้งานใกล้บ้านเกิดพอได้งานใกล้บ้านก็เกิดโควิดเลยต้องเปลี่ยนงานอีกปัจจุบันอยู่ปิ่น9ขับไปทำงานเรียบด่วนบางทีดวงดีก็ได้งานที่ไกลๆจากบ้านก็จริงๆก็ผมว่านะการทำงานที่เราคิดว่าเรามีเหลือแล้วไม่เหนื่อยกับการเดินทางเนี่ยผมว่ามันแฮปปี้แล้วล่ะนะครับมีคนถามว่าเฮียนัทครับพี่เสือย้ายไปอยู่แถวไหนครับอยู่ที่เดิมแล้วครับขยับไปนิดนึง อยู่หลังปั๊มแล้วกันนะอยู่หลังเซเว่นนะอยู่หลังเซเว่นนะ
1: ใช่
0: ครับผมนะฮะอยู่หลังเซเว่นนะก็เข้าไปใช้บริการได้ตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วเปิดปกติแล้วใช่ไหมเฮียนัท
1: ปกติแล้วครับ
0: นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องรถหรือว่ามีข้อความอะไรอยากจะส่งเข้ามาก็ส่งมาได้ที่4689899นะฮะหรือว่าจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับยินดีครับผมเดี๋ยวนะกลัวการเปลี่ยนแปลงตามนิสัยของคนทนดีกว่าคืออันนี้คืออะไร
1: เรื่องเดินทางอันนี
0: ้อ๋อเดี๋ยวก่อนนะคุณสุรเฮงถามมาอันนี้ข้อความอีกอันหนึ่งอยากทราบว่าทำไมราคาเกียร์โอฮอนของ Civic FD แต่ละอู่ต่างกันว่าตั้งแต่14,000, 17,000, 20,000, 25,000, 28,000ขอบคุณครับมันอยู่ที่ว่าเปลี่ยนอะไรบ้างไอ้หมื่นกว่าบาทเนี่ยน่าจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแค่เปลี่ยนชุดโอริงอย่างเดียวนะฮะโอริงกองในพวกนี้นะฮะ14,000, 17,000, 20,000เนี่ยน่าจะปีแค่นั้นแต่25,000น่าจะมีผ้าด้วย25,000-28,000น่าจะมีผ้าด้วยนะครับมันก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนอะแต่ละอู่ว่าจะยังไงนะครับสวัสดีครับสองเฮียทำไมคนไทยแพ้เสียงแตรแพ้โดนแซงแพ้ไฟสูงแพ้ดราม่าแพ้เมียเฮียคิดว่ายังไงคือไอ้เรื่องแตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมก็ไม่รู้นะมันอยู่ที่วุฒิภาวะหรือเปล่าเราบางทีอะผมไม่นัดพูดเสมอนะว่าเราเนี่ยบีบแต่กันไม่ได้นะเราต้องแค่วิธีเคาะแต่เคาะให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยระวังนะอย่าว่าแต่รถยนต์ด้วยกันเลยแม้กระทั่งบางทีคนเดินเนี่ยคนเดินถนนเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเดินด้วยความแบบเพลินนึกออกปะถ้าลองคุณไปบีบแต่ปิ้นนิดนึงอะเอาแค่เคาะแล้วกันนะทำให้เขาสะดุ้งอ่ะเขาอาจจะหันมาแล้วก็เขาอาจจะมีคำสะบัดขึ้นมา1 คำก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคือไม่รู้สิบางทีเสียงพวกนี้อาจจะรบกวนส่วนประสาทหรือเปล่าไม่รู้นะไม่อาจจะรบกวนส่วนประสาทของใครหลายๆคนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเขาไม่สนใจนะอย่างเมืองจีนอย่างฮ่องกงอย่างอะไรอย่างเงี้ยเวลาบีบแต่นี่คือเอาง่ายถ้าเป็นเมืองไทยเราอาจจะคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องกันแน่เลยว่ะ
1: ถูก
0: แต่เปล่าไม่มีครับทุกอย่างเป็นเรื่องปกตินั่นแหละผมบางทีบีบไล่บีบใส่กันโอ้โหแบบถนนวันไหวเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงก็อยู่ที่วุฒิภาวะของแต่ละคนแหละนะฮะนะต้องลองดูล่าสุดไงเด็กราชสิทธิ์ไงเห็นครับที่ว่าไปหักกระจกอะไรนะ Mercedes Benz น่ะAMG อะไรอ่ะ
1: ไอตัวสีพิเศษนั่นน่ะ
0: ทำไม่คิดพอโดนเข้าไปปุ๊บคิดไม่ออกเลยว่าจะทำไงต่อครับผม
1: เห็นล่าสุดบอกว่าติดก็ติดไปเดี๋ยวคนก็ลืมนั่น
0: แน่ก็คือเอาง่ายว่าก็ยังปากดีอยู่ว่างั้นเถอะครับผมจริงๆไม่เกี่ยวกับสถาบันนะต้องบอกไว้ก่อนนะอยู่ที่ตัวบุคคลนะอย่าไปเหมาว่าสถาบันไว้สถาบันไม่ดีนู่นนี่นั่นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลครับคุณพระดอนบอกว่าบ้านผมอยู่ลำลูกกาคลอง2ภรรยากับลูกต้องเข้าไปสอนหนังสือและเรียนที่บางเขนโรงเรียนอมาตย์เขายังไปเช่าห้องแถวนั้นอยู่เลยครับทุกเย็นวันศุกร์ผมต้องเข้าไปรับและส่งตอนวันอาทิตย์นะก็จริงๆก็เขาอาจจะยังไม่อยากจะต้องมาหงุดหงิดกับการเดินทางไงยิ่งวันจันทร์เช้าเนี่ยเห็นนัดจากรังสิตกว่าจะเข้ามาถึงตรงนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานไงซึ่งเขาอาจจะเอ้ยฉันไม่ต้องตื่นเช้ามากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันบางคนมันอาจจะมองในคุณภาพการพักผ่อนนะคิดว่านะครับผมต้นบอกว่าสวัสดีครับผมไม่มีปัญหาเรื่องเดินทางไปทำงานครับจะมีก็ต่อเมื่อลูกค้านัดเช้าครับโห ต้นบอกไม่ต้องใช้รถก็ได้นะเดินไปเลยที่ทำงานกับบ้านมัน150 เมตรอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือซื้อบ้านติดที่ทำงาน
0: เออใช่ซื้อบ้านอยู่ติดกับที่ทำงานไปเลยนะ
1: คือไม่ย้ายแล้วจะมีอีกทีนึงคือเทคโอเวอร์บริษัทไปเลย
0: ข่าว อ่ะ มาดูต่อนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะเฮียถ้าการงานยังดูไม่มั่นคงการตัดสินใจซื้อคอนโดบางทีมันจะยิ่งลำบากกว่าเดิมนะผมมีเพื่อนซื้อไว้เก็งกำไรในเมือง2ห้องตอนนี้เป็นหนี้ก้อนโตถ้าขายก็ขาดทุนให้เช่าก็หาคนเช่ายากครับจากเคนมเปรี้ยวอันนี้ก็จริงนะคือต้องบอกว่าการที่มีเขาเรียกทรัพย์สินที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอสังหาเนี่ยมันไม่ได้ว่ามูลค่ามันอาจจะดูเยอะไงฮะนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะขายวันนี้แล้วจะได้วันนี้ไงมันไม่ได้ว่าเราจะขายพรุ่งนี้แล้วจะได้ขายวันนี้อีกเดือนนึงจะขายได้ไม่ใช่ไง
1: มันเป็นเรื่องเวลา
0: ถูกต้องครับ
1: เรื่องเนื้อคู่ของมันอะไรเงี้ย
0: ใช่คือเอาง่ายนะทุกวันนี้เวลาจะขายคอนโดเนี่ยเขาก็จะมีนายหน้าไงคอยสอดส่องว่ามีใครจะขายบ้างอย่างคอนโดที่ลูกชายผมอยู่อ่ะที่แถวมหิดล
1: อ
0: ่ะก็พอเรียนจบปุ๊บใช่ไหมก็ประกาศขายทันทีเลยนะตอนนั้นอ่ะคิดว่าจะเช่าอยู่แต่พอคิดไปคิดมาโหถ้าเช่า4ปีนี่เท่าไหร่วะเนี่ยก็เลยตัดสินใจซื้อเลยพอตัดสินใจซื้อเสร็จปั๊บพอเรียนจบก็ตัดสินใจขายทันทีเลยแต่ขายก็ยังไม่ได้นะรอมาสัก3เดือนกว่ามั้งกว่าจะขายได
1: ้
0: ก็ผ่านนายหน้าก็ได้เปอร์เซ็นต์ไปเราบอกเราต้องการเท่านี้หานายหน้าก็ไปบวกเอาเองละกันนะฮะนั่นแหละสุดท้ายก็ขายได้นะแต่ที่มันขายง่ายเพราะมันเป็นแหล่งที่นักศึกษาเข้ามาหาที่อยู่กันอยู่แล้วไงเห็นไหม
1: จำเป็นต้องมีง่ายหน่อย
0: ใช่คือโอเคบางคนอาจจะยังไม่อยากเป็นภาระก็อาจจ่ายต่อเดือนไปเดือนละ8,000 9,000 8,000 9,000อะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าถ้าเราพอ

0: เอาไหวแล้วเราซื้อเลยดีกว่าแล้วก
1: ็
0: เท่ากับว่าไอ้4ปีเนี่ยถ้าเราขายได้เท่าเดิมเราก็อยู่ฟรีไงนึกออกป่ะ
1: ถูก
0: เออนั่นน่ะแล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับอือฮึแต่โอเคแต่ถ้าเรามีคอนโดอยู่จริงเนี่ยมันอาจจะเป็นภาระแต่ว่าเราก็มีอสังหาอยู่ในมือเราไงแต่การขายมันอาจจะยากก็ได้ไงมีรุ่นน้องอยู่คนนึงตอนนั้นสมัยที่เล่นรถนะเขาก็อยู่กับแฟนเขาสองคนก็เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่นี่แหละผมก็ยังแนะนำเขาเลยบอกเฮ้ยเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยทำไมไม่เช่าไปซื้อบ้านอยู่หรือว่าไปหาซื้อแบบที่มันเป็นทรัพย์สินของตัวเองไปเลยวะไม่ต้องไปจ่ายแต่ละเดือนนึกออกว่าก็เหมือนกับว่าเอาตรงเนี้ยไปผ่อนเอาก็ได
1: ้
0: สุดท้ายเขาไปซื้ออย่างนั้นนะที่ผมแนะนำเขาอะ
1: ซึ่ง
0: โอเคมุมมองบางทีอาจจะมองว่าเฮ้ยเอาโอเคตรงนี้อาจจะไม่เป็นภาระแต่ละเดือนสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นของตัวเองไงใช่ป่ะล่ะเหมือนรถยนต์ก็เหมือนกันแต่รถยนต์เนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับมีแต่ลดลงเดียวอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้รูปแบบการใช้รถยนต์เฮียนัทหลายคนเลือกวิธีการเช่ารถเอานะ
2: ใช
0: ่มีเยอะนะเดี๋ยวนี้หลายคนเลือกวิธีการเช่าเพราะการเช่ารถเนี่ยเวลาคุณต้องเซอร์วิสต้องอะไรพวกนี้คุณจะไม่เสียโอกาสในการใช้รถเลยไงนึกออกปะบริษัทสมมติว่าเราเช่าบริษัทนี้โอเคถึงเวลาต้องแมนเทนแนนซ์เราก็เอารถไปเปลี่ยนไปคืนบริษัทแล้วก็เอาคันมาใช้เลย
1: ถูก
0: เนี่ยอย่างหลายคนเลือกวิธีการเช่านะเพราะเขามองแล้วว่าอนาคตรถมันมีแต่มูลค่าลงไงมันอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้หรืออาจจะเหลือนิดเดียวซึ่งเขาอาจจะคำนวณว่าเฮ้ยการเช่ามันดีกว่าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องเอารถเข้าศูนย์บริการไม่ต้องหยุดงานนึกออกปะบางคนเนี่ยเอารถเข้าไปเซอร์วิสบางทีต้องหยุดงานนะ
1: ถูก
0: เข้ามาเมนเทนแนนซ์หรืออะไรพวกเนี้ยก็ต้องหยุดงานนะบางคนนะครับต้องลองดูนะฮะเฮียนี่ตอบไปแล้วนะฮะคำสบทที่ว่าคำว่ารวยใช่ไหมครับเพียอีครับผม
1: มีรู้ก็ได
0: ้ทุกวันนี้ก็ยังเจอเยอะอยู่นะฮะกับการแพ้เสียงแรแพ้อะไรพวกนี้นะครับ
1: บางทีตอดให้ทราบเดิน
0: ใช
1: ่แคทวอล์กเลย
0: ครับไม่สนโลกเลย
2: ข้างหลังจะเบรกไม่ทันอยู่แล้วพี่ข้างหลังมันมาเร็วพี
0: ่ครับ
2: คือเราจอดแหละแต่ข้างหลังที่มันกำลังวิ่งมาเนี่ยเอ๊ะจะไปดูท่าทางมันไม่เบาเลยวะแต่ข้างหน้าเราเนี่ยกินลมชมวิวดูดน้ำเราก็แบบโอเคคือถ้าโดนขึ้นมาก็พูดกันตรงๆว่าโอเคเป็นคราวเคราะห
0: ์ครับเขาบอกว่าบางกรวยไปท่าเรือคลองเตยไปกลับ70กิโล
1: เฮ้ยทำไมมันไกล
0: ขนาดทำไมมันไกลขนาดนี้นัด
2: ที่บางกรวยมันอยู่บางกรวยฝั่งไหนด้วย
0: ถ้าบางกรวยฝั่งนนทบุรี
2: เหรอ7อะไรอย่างนั้น
0: ใ
2: ช่ไหม
0: ไม่เพราะผมกำลังงงว่าบางกรวยเนี่ยมันวิ่งตัดพระรามวิ่งเข้าพระราม7แล้วยิงผ่านหลังอู่นึกออกป่ะแล้วโตถึงนู่นเลยอ่ะไอ้พระราม3ท่าเรือคลองเตยได้เลยนี
1: ่
0: เหมือนที่ฮะไต่แถวไอ้ที่ไปลามาดาอะไรพวกเนี้ยนั่นน่ะแถวนั้นน่ะใช่มั้ย
2: ก็ถ้าวิ่งราชพฤกษ์เนี่ยมันก็เลาะไปเรื่อยเปื่อยไปวิ่งเข้าพระราม3ใช่มั้ยแล้วก็ตรงไปโผล่คลองเตยเลย
0: ครับคุณกรณ์ VJ น่าสนใจมากในขณะที่ผมขับรถกลับบ้านตอนเย็นในกทมเพื่อนๆที่ต่างจังหวัดไปวิ่งออกกำลังกายใช้ชีวิตสโลไลฟ์น่าอิจฉามากๆครับ มันก็อย่างที่บอกนะว่าคือคุณต้องการเวลาหรือคุณต้องการอะไรอ่ะแรกๆการทำงานในช่วงแรกๆเนี่ยผมว่าหลายคนไม่คิดเรื่องตรงนี้นะหลายคนคิดว่าเฮ้ยอยากมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอยากมีหน้าที่การงานที่ดีต่อให้เดินทางในระยะทางไกลหรืออะไรพวกนี้ก็โอเคก็สู้ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พออายุมันเริ่มเยอะเข้าเนี่ยความคิดคนเรามันจะเปลี่ยนเงี้ยฮะความคิดเรามันจะเปลี่ยนว่าเฮ้ยเราอยากทำงานใกล้บ้านเราอยากมีเวลามากขึ้นกว่าเดิมเราอยาก

0: ก็เลิกงานแล้วแป๊บเดียวถึงบ้านเลยอะไรเงี้ย
1: อื
0: ไม่
1: ม
0: ใช่ว่าเลิกงานปุ๊บโหกว่าจะกลับถึงบ้าน2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละอือฮึนะซึ่งตรงนี้มันก็แล้วแต่ว่าใครอยากได้แบบไหน
1: อืม
0: เราสามารถดีไซน์ได้ด้วยตัวเองนะไม่มีใคร
1: อ
0: ด
1: ื
0: ีไซ
1: ม
0: น์ให้เราได้นะอืมเพียงแต่ว่าหลังจากที่เราดีไซน์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะถูกใจเราหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับ
1: อือ
0: ือฮึอืมนะอ่ะต้องลองดูนะครับอืม
1: เนาะ
0: ซึ่งโอเคถ้าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นรูทีนอยู่แล้วเช้าเนี่ยชั่วโมงกว่าในการเดินทางกลับก็ชั่วโมงถึงชั่วโมงกว่าในการเดินทางถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยผมอยู่ในรถประมาณ2 ชั่วโมงกว่า
1: ไปกลับ
0: ใช่แล้วผมก็ไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยนั่นนะครับถ้ามอเตอร์ไซค์ถามว่าเร็วกว่านี้ไหมก็ยังตอบไม่ได้นะแต่ก็คงไม่เร็วกว่านี้เท่าไหร่หรอกเพราะตอนที่ไปกลับเนี่ยก็ไม่ถือว่าติดมากเพียงแต่ว่าเช้ากับเย็นอะถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์ต้องซื้อเวลาหน่อยซื้อเวลาในการขึ้นทางด่วนขึ้นโทเวแล้วกันนะฮะอืมแล้วโทเวก็แพง90 บาทวันหนึ่งไปกลับวันละ180เดือนหนึ่งก็เกือบ6,000แล้วนะอ่าฮะครับผมอือฮึอ่ะก็ลองดูแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยโอเคถ้าใครที่ต้องการต้องมีรถจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าการเลือกรถการmaintenance หรืออะไรพวกเนี้ยมันก็เค้าเรียกเราก็สามารถที่จะกําหนดได้ไงว่าเราจะทําอะไรบ้างนะฮะจริงๆถ้าไม่รู้จริงๆก็เปิดคู่มือดูคู่มือก็จะบอกอยู่แล้วมันจะมีตาราง maintenance บอกเลย 10,000 กิโลคุณต้องทําอะไรบ้าง 20,000 กิโลคุณต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง 30,000 กิโลเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะยิ่งถ้าเป็นโอเคถ้าเป็นรถมือ2เนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยแต่ถ้าเป็นรถมือ1บางทีเรามันต้องดูเยอะระยะเวลากับเงื่อนไขในการใช้งานนะถ้ารถมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนใช้รถปีหนึ่งไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขในการแมนเทนแนนต้องอยู่ที่เดือนเป็นหลัก
1: ถูก
0: แต่ถ้าเป็นรถมือสองที่ผ่านนะเนี่ยไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องเอาดนตรีอะไรทั้งนั้นแล้วอันเนี้ยเราดูเลขกิโลได้เลยครับต่อให้ใช้น้อยผมก็ไม่ว่าไม่เดือดร้อนนะหมายถึงว่าไม่ฟิกว่าเอ้ยรถใช้น้อยจะต้องเอาเดือนเป็นหลักไม่จำเป็นแล้วเอากิโลได้เลยนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าโหน้อยจัดเลยนะแบบว่าปีหนึ่งอาจจะ 2-3,000 โลอะไรเงี้ยงั้นน่ะก็ปีละครั้งไปเลยง่ายง่ายแต่ถ้าโอเคถ้าแบบปีหนึ่งสัก10,000คือโดยปกติเนี่ยถ้าในการเปลี่ยนของเหลวเนี่ยเราจะเขาสตาร์ทที่60,0006 เดือนหรือ10,000 กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนถูกปะแต่ถ้าโอเคเราเป็นคนใช้รถน้อยแต่ว่ารถไม่ได้ต้องการวารันตีอะไรแล้วเพราะมันหมดวารันตีไปแล้วเราก็เอาที่10,000 กิโลถึงเลยก็ได้นะผมบอกให้เลยว่าไม่มีทางพังแล้วไม่มีความสึกหรอด้วยแล้วไม่ต้องไปแบบคิดมากเลยด้วยซ้ำไปนะครับกับเรื่องตรงนี้นะครับผมก็ลองดูนะฮะผมว่ามันชีวิตเราคนเราที่ใช้รถอยู่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำกับมันก็คือการ maintenance หรือการดูแลกับมันอย่างต่อเนื่องนะฮะถ้าเราไม่ดูแลมันเนี่ยเดี๋ยวพอมีปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่มันจะตามมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมคือบางปัญหาเนี่ยถ้าเราเจอได้เร็วมันก็ยิ่งดีโดยที่สำคัญนะอย่างที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของระบบการระบายความร้อนของรถผมว่าเรื่องอื่น
1: อ
0: ่ะผมให้เป็นรองหมดผมว่าเรื่องการระบายความร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องคอยหมั่นตรวจดูนะยิ่งรถอายุเยอะแล้วเนี่ยยิ่งต้องคอยดูเพราะบางทีเนี่ยเราไม่เปิดดูไม่หาไม่เช็คเลยเนี่ยบางทีน้ำหายน้ำอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เราไม่รู้เรื่องไงพอขับอยู่เฮ้ยทำไมความร้อนขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก็เอาทำไมอยู่ดีคันนี้เอามาสมมติว่ารถมีปัญหาเรื่องความร้อนนะเอามาหาผมเนี่ยแต่ตอนที่ลูกค้ามาไม่มีความร้อนแล้วนะก็ต้องคุยกันพอคุยกันเสร็จปุ๊บอ๋อเนี่ยมันน้ำหายประมาณลิตรกว่าเราก็ถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีปัญหาสิเพราะปกติน้ำจะไม่หายไปไหน
1: ถูกต้องอยู่ในที่เดิม
0: ใช่ถ้าน้ำหายไปลิตรกว่าแสดงว่าต้องมีปัญหาแต่ว่าปัญหามันคืออะไรมันต้องมาว่ากันอีกทีนึงน้ำหายมีอยู่2 กรณีคือรั่วจากข้างนอกกับรั่วจากข้างใน ถ้ารั่วจากข้างนอกเราก็ต้องปิดรอยรั่วให้หมดก่อนแต่ถ้ารั่วจากข้างในอันเนี้ยก็คือเป็นปัญหาที่เรื่องของฝาสูบอย่างเดียวนะครับ
1: อืออ่
0: ะลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับอืออ ืออ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับก็หมดเวลากับรายการมอเตอร์อินเทลแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะกับเรา2คนนะครับวันนี้ผมไกรเฮนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทลดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับดร.กาวซิมฮวนเลขาธิการอาเซียนในระหว่างการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการณสำนักเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีปลูกต้นไม้บริเวณสวนของสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นที่ระลึกในการเยือนพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพร่วมกับเลขาธิการอาเซียนก่อนหารือโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีความมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีโลกอีกทั้งพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตนเองตั้งใจจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยนายกรัฐมนตรียังย้ำแนวทางของไทยในการสนับสนุนอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนชื่นชมความสำเร็จการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะตอกย้ำบทบาทไทยต่ออาเซียนและยืนยันพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028ญาติรับ3ศพพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินที่ชลบุรีหลานชายเปิดใจสุดแค้นพฤติกรรมป๋องโหดเหี้ยมเกินอภัยจี้โทษประหารชีวิตเท่านั้นบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าครอบครัวและญาติ3ศพเหยื่อพ่อแม่ลูกที่ถูกฆ่าแล้วนำศพไปฝังดินที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเดินทางติดต่อเข้ารับศพทั้ง3ร่างเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขาบุญมีดารารามหรือวัดทุ่งคาจังหวัดชลบุรีนายกฤษดาอายุ36ปีหลานชายของนางฉันทนาผู้เสียชีวิตกล่าวว่านางฉันทนาผู้เสียชีวิตมีศักดิ์เป็นน้าสาววันนี้ตนได้รับมอบหมายจากทางครอบครัวเดินทางมารับศพนำไปสวดตั้งพระอภิธรรมที่วัดทุ่งโดยมีการกำหนดสวดอภิธรรมเป็นเวลา 3-4 คืนจะมีพิธีสปนกิจในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้จนถึงขณะนี้ครอบครัวยังไม่สามารถทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เกินกว่าจะให้อภัยยอมรับว่ารู้สึกกับผู้ต้องหาเพราะเป็นคนแถวบ้านแม้ไม่ได้สนิทสนมกันแต่พอทราบพฤติกรรมว่าเป็นคนเกเรซึ่งวันฝากขังตนมีโอกาสไปเผชิญหน้ากับในป๋องโดยตนมองหน้าและพูดใส่ผู้ต้องหาโดนประหารแน่ซึ่งผู้ต้องหาจำตนได้ก้มหน้ายกมือขอโทษมีเพียงในป๋องที่มองหน้าเหมือนไม่พอใจอย่างไรก็ตามครอบครัวยังพูดถึงการทำงานของตำรวจท้องที่สภ.ห้วยใหญ่ในช่วง

0: แรกที่ไปแจ้งคนหายตั้งแต่7กรกฎาคมแต่ตำรวจกลับไม่ใส่ใจไม่รีบลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักหรือเบาะแสอย่างจริงจังจนกระทั่งเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าไม่ติดใจอะไรแล้วศุลกากรสกัดลักลอบขนอะโวคาโดสดจากต่างประเทศ 2,750 กิโลกรัมสำนักงานศุลกากรภาค2จับกุมอะโวคาโดสดเมืองกำเนิดต่างประเทศลักลอบนำเข้ากว่า 200,000นำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมโดยนายสุรัตน์เรืองประยูนผู้อำนวยการส่วนควบทางศุลกากรสพ2ได้นำตรวจค้นรถยนต์กระบะบริเวณพื้นที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101ผลการตรวจค้นพบอะโวคาโดซึ่งมีต้นกำเนิดต่างประเทศไม่มีหลักฐานผ่านวิธีทางศุลกากรจำนวน110ตะกร้าน้ำหนัก 2,750 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 400,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงยึดของทั้งหมดเป็นของกลางพร้อมรถยนต์ดังกล่าวนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคริสเตียโน่โรนัลโดเตรียมแต่งงานกับจอร์จิน่าโรดริเกส8สิงหาคมนี้คริสเตียโน่โรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสเตรียมแต่งงานกับจอร์จิน่าโรดริเกสคู่ชีวิตที่เกาะมาเดราบ้านเกิดของเจ้าตัว8สิงหาคมนี้สำหรับโรนัลโดใช้ชีวิตคู่กับจอร์จิน่าตั้งแต่ปี2016และมีลูกด้วยกัน2คนล่าสุดเดอะซันเปิดเผยว่าโรนัลโดกำลังจะจัดงานแต่งกับจอร์จิน่าในวันที่8สิงหาคมนี้โดยทั้งคู่จะแลกเปลี่ยนคำสาบานที่มหาวิหารฟุงชาวอันเก่าแก่ในเมืองหลวงของมาเดราก่อนที่จะจัดงานเลี้ยงรับรองสุดหรูที่โรงแรมระดับ5ดาวอย่างซาวอยพาเลสตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
4: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: คริสเตียนโรเมโรกองหลังท็อตแนมฮอตสเปอร์กำลังตกเป็นเป้าหมายของ2ทีมยักษ์ใหญ่อย่างแอตเลติโกมาดริดและอินเตอร์มิลานโดยโรเมโรได้รับการคาดหมายว่าน่าจะถูกขายทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นกัปตันทีมรวมทั้งเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่นอกจากนั้นโรเบโตเดซาบี้ผู้จัดการทีมไก่เดทองก็เคยยืนยันแล้วว่าจะไม่ขวางทางกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาแน่นอนหากเจ้าตัวต้องการย้ายทีมทางนี้คาดว่าสเปอร์ตั้งค่าตัวของโรเมโรไว้ประมาณ40ล้านปอนด์หรือราว 1,800 ล้านบาท
4: ช่วง Premier League Update
5: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: 14:10 นะคะสวัสดีค่ะคุณฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Color of Life นะคะวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคมนะคะมาแล้วแต่ก็ยังไม่เข้ามาคุณฟังนะคะมาแล้วแต่ไม่ยอมเข้าห้อง
1: มาแล้วไม่เข้าห้องว่ากำลังแบ่งสมบัติอย
0: ู่โอ้มีสมบัติมาฝากด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอ่ะอยู่กับคุณสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และดิฉันกิ่งแก้วเพตรานะคะทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 Active Radio 4689899ร่วมพูดคุยกันร่วมจัดรายการด้วยกันวันนี้เริ่มต้นกับงานเก่าๆเก่าออกมาในปี1958ของดีนมาร์ตินนะคะนั่นคือเพลงที่ชื่อว่าวอลเล่มาจากเหตุผลคือเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังถามเรื่องของซีรีส์เรื่องของหนังหลังจากที่ใช้ชีวิตช่วงเกษียณเหมือนดิฉันนี่รุ่นน้องนะเพิ่งจะเกษียณ
1: เอาเป็นสิทธิ์รุ่นน้อง
0: คุณจะไปไหนคะเลี้ยวขวาเนี่ย
1: เลี้ยวขวามาเนี่ยเจอที่ตำรวจช่วยดูแลแล้ว
0: อ๋อด่านยาวเลยดิฉันว่าแล้ววันนี้ด่านใหญ่มากนะคะ
1: ช่วยดูแลเพื่อจะให้การจราจรที่ติดขัดเล็กน้อยแต่ว่าปลอดภัยในเรื่องของอะไรอ่ะจ่าย
0: ตั้งด่านเยอะ
1: ภาษีภาษีอะไรให้เรียบร้อย
0: ถูกต้องด่านใหญ่มาก
1: ด่านใหญ่มาก
0: ด่านใหญ่มากนะคะช่วงวันหยุดลองสัปดาห์ที่แล้วไม่อยู่เลยนะไม่มีเลยเพิ่งจะกลับมาวันนี้
1: เพราะว่าไม่มีคนอยู
0: ่นะคะเริ่มต้นกันด้วยเพลงวอลเล่เพราะว่าไปสรุปเอาเฉพาะอย่างนี้ดีกว่าคุยกับคุณผู้ฟังที่ถามดิฉันก็มาเมื่อวานนี้รุ่นน้องที่เพิ่งจะเกษียณแล้วก็อยากจะรู้ว่าจะเริ่มต้นดูหนังดูซีรีส์ดูอะไรยังไงถามคือจริงๆเนี่ยดิฉันก็ดูไปเรื่อยๆหลังจากเกษียณมาเนี่ยดูช่วงที่จัดรายการหนังไงดูเยอะ
1: ต้องคือทำงานด้วย
0: แหละแล้วถ้าจำเป็นอ่ะถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยป่านนี้โรงภาพยนตร์ในท่านเข้าปรุแล้วอะไรนะจดหมายถึงอาม่าจดหมาย
1: รับถึงอาม่าวันที่6นี่มั้งรอบเพศาเขาเชิญมา
0: อุ้ยต้องดูคุณสมเกียรติต้องดูเรื่องน
1: ี้ไม่ใช่ว่าพี่ดูแล้ว
0: ยังไม่ได้ฉายนี
1: ่ไม่
0: เพิ่งจะมาร
1: ู้ว่ามันจะอยู่ในฟิกอยู่ใน
0: อ๋อยัง

0: เดียที่รู้สึกความรู้สึกของการเป็นหลานม่าเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: โอ้โหน้องสาวผมไปดูทะลักมากในเมลเบิร์นโรงหนังแบบแน่น
1: นะเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งปรากฏการแบบนั้นเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังจดหมายรักถึงอาม่าเนี่ย
0: โอ้โหน้ำตามาแล้ว
1: คือเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกนอสตัลเจียคือความคิดถึงในยุคสมัยหนึ่งถ่ายทำในบ้านเราด้วยแล้วก็มีป้าแต๋วที่ร่วมแสดงด้วยนะคะเปิดตัวกันไปแล้วเห็นข่าวเนี่ยออกทุกช่องเลย
0: และ
1: ของสหมงคลฟิล์ม
0: ล็อกเพลสน่าจะวันที่6ของสหมงคล
1: ใช่ไหมวันที่6นี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: วันพฤหัสบดีก็คือที่จะถึงเนี้ยก็จะลงจอให้ได้ชมกันนะคะก็เตรียมภาชนะไปเยอะๆนะคะเพราะว่า
0: เท่าที่อ่านที่พี่แก้วอ่านวิเคราะห์วิจารณ์รีวิวอะร้องไห้ไหม
1: จะเหลือเหร
0: อ
1: จะเหลือแล้วนะคุณนะเท่าทางคุณเลยคุณชอบดูหนังดราม่าหนักๆที่แบบจะร้องไห้มันไม่แน่นะคุณผู้ฟังการร้องไห้เนี่ยมันอาจจะเป็นด้วยความตื้นตันใจ
0: ใช่
1: มันไม่ได้ว่าเศร้าตลอดทุกอย่างมันคือมีความรู้สึกมันซึ้งอ่ะมันอาจจะมีบางตอนที่มันสะเทือนใจหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่า
0: อันนี้เซนซิทีฟมาก
1: อันนี้เลยใช่
0: แค่อ่านข่าวก็แบบอะไรที่มันแบบรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมาแล้ว
1: ใช่มันนะคนความรู้สึกไว
0: ความร
1: ู้สึกไวเกิน
0: ก็เวลาไปงานขาวดำอ่ะเดี๋ยวนี้คุณแอนทองผสมคุณอัพพลังทำใครอ่ะไม่ค่อยไปกับเราบอกไปเจอกันที่งานเลยเพราะว่าพอสมเกียรติเดินเข้างานปุ๊บสวัสดิ์เจอคนที่งานขาวดำคนที่เรารักคนที่เราสนิทอย่างคุณบดินทร์ลิขกรเนี่ยผู้กำกับเนี่ยพอเดินไปคุณแอนล่ะอีนี่น้ำตามาตั้งแต่ก่อนคุณแอนประมาณนะมาแบบเยอะมากอ่ะมาแบบเอาไม่อยู่อ่ะแล้วคุณแอนโอ้ยแสดงไม่มาขโมยซีนสุดฤทธ
1: ิ์ขโมยซีนนางเอกเจ้าน้ำตายังไม่ร้องสมทบชายร้อง
0: เลยสมชายร้องแบบ
1: ร้องเอาจริง
0: ร้องเอาจริงเอาจังร้องพูดไม่รู้เรื่องเป็นอย่างนี้หลายครั้งมาก
1: เราไม่ได้แกล้งแต่ว่าเราความรู้สึกแบบนั้นมันมาเอง
0: เขามีเพื่อนที่ภูเก็ตที่รักกันมากเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพคุณอาร์ตเราคุณอาร์ตพลังธรรมค
1: ุ
0: ณบอยพิรพลเราก็ไปร่วมงานพอถึงเครื่องก็สนุกสนานเฮฮาพอลงเครื่องไปถึงหน้าวัดปุ๊บเดินเข้าไปเห็นรูป
1: เท่านั้นแหละ
0: โอ้โหพูดกับใครไม่รู้เรื่องร้านบอกโอ้โหเรียนสนุกสนานอยู่เลยเมื่อกี
1: ้ตอนมายังไม่เท่าไหร
0: ่โอ้
1: โหนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณสมเกียรติถึงชอบดูหนังดราม่าสำหรับคุณผู้ฟังที่เมื่อวาน SMS เข้ามา4689899บอกว่าอยากจะให้รีวิวหนังยังไม่รู้ว่าเราจะชอบเหมือนกันไหมคนเราชอบไม่เหมือนกันอย่างคุณสมเกียรติชอบดราม่าน้ำตาต้องร่วงนะน้ำตาไม่ร่วงไม่อยากดู
0: ไม่ดูเลย
1: ไม่ดูเลยส่วนที่ฉันเนี่ยตอนนี้ชอบดูหนังหลังจากอายุเริ่มเยอะคือดูได้ทุกแบบแหละแต่ว่าถ้าเลือกได้เราก็จะเลือกดูอะไรที่มันฟีลกู๊ดอ่ะดูแล้วมันมีความสุขหนังทุกเรื่องเนี่ยถึงจะให้ฟีลกู๊ดแค่ไหนมันก็ต้องมีฉากน้ำตาร่วงเหมือนกันมันต้องมีใสเข้ามาในหนังนะคะเพราะนั้นก็จะเลือกดูหนัง
0: เช่นเนี้ยดูไปร้องสุดฤทธิ
1: ์ Face Off
0: นั่นแหละสิตอนที่ตัว
1: นะจอห์นทราวอลต้านิโคลัสเคจเนี่ยเปลี่ยนหน้าเนี่ยนะ
0: โอ้เปลี่ยนหน้าแล้วแบบเมียมาโอ้แล้วแบบ
1: ร้องไห
0: ้โอ้โหพี่ร้องจนแบบ
1: บ้าไปแล้ว
0: เห็นไหม
1: นั่นแอคชั่นนะ
0: ก็ตอนแรกดูแอคชั่นก็แบบเฮ้ยจะดูดีไหมเพื่อนดูก็ดูสักพักนึงไอ้ตอนที่มันเปลี่ยนหน้าแล้วเมียไม่อะไรเงี้ยโอ้ร้องเป็นรูปตุเป็นตาเป็นบ้าเป็นบออ
1: ยากล้างตาก็ไม่บอก
0: โอ้น้ำยาล้างตาขายไม่ได้เลย
1: อยากล้างตาก็ไม่บอก
0: โอ
1: ้อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสรุปตามที่ดิฉันชอบดิฉันเลือกและดิฉันดูถ้าคุณชอบคุณอาจจะตามไปดูก็ได้
0: เน
1: ี่ยฮะ
0: หนังการ์ตูน
1: อ
0: ะทอยอาร์ตไม่ใช่หรอ
1: ทอยสตอรี่
0: ทอยสตอรี่โอ
1: ้ทอยอาร์ตนั่นมาไปซื้อ
0: ไปซื้อของร้องซะแบบ
1: เขาบอกว่ากลุ่มเพื่อนเจ๋งเขาบอกถ้าพี่ปอมไปดูหนังเรื่องนี้ไม่ต้องเอาผ้าชนะไปนะครับเอาผ้าดิบดีกว่า
0: อะไรนะ
1: ผ้าดิบ
0: เอาไปคุมศพหรือไงไม่ได้ตาย
1: เขาจะไปดูหนังคุณก็เนี่ยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวฉันให้คุณสมเกียรติดูเลยดูก่อนเลยต้องเข้าทางคุณแน่ๆจดหมายรักถึงอาม่าเนี่ย
0: ชื่อเรื่องก็ไปแล้ว
1: เนาะแล้วดูตัวอย่างหนังหรือยังอ่ะดูตัวอย่างแล้วก็ถ้าทางเอาเร
0: ื่องร้อง
1: เน
0: ี่ยตัวอย่าง
1: เอาเรื่องเอาเรื่องแน่นอนนะคะเอามาสรุปกัน
0: ครับ
1: นะคะมันมีถ้าจะให้ย้อนไปเนี่ยมันคงเยอะแล้วก็จำไม่ได้บอกจริงแต่ว่าจะเอาหนังที่ดูล่าสุดกันละกันมารีวิวให้ฟัง เมื่อวานนี้กลับจากบ้าน

0: กลับจากจัดรายการไปใช่ป่ะช่วงหัวค่ำนั้นดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังชื่อเขาคือ I swear เหมือนชื่อเพลงเลย I swear ฉันสาบานฉันสบถอะไรอย่างเงี้ยชื่อไทยเขาบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจสบถเป็นหนังที่ต้องบอกว่าเป็นหนังทางฝั่งอังกฤษนะแล้วก็เป็นเรื่องราวของจอห์นเดวิดสันชายหนุ่มที่เป็นโรคทูเรตคุณรู้จักทูเรตนะ
1: ไม่รู้
0: โรคทูเรตก็คืออาการชักเกร็งกระตุกแล้วก็คำสบถก็จะออกมาก็จะด่าออกมาแบบควบคุมไม่ได้ควบคุมร่างกายตัวเองควบคุมปฏิกิริยาตัวเองไม่ได้เป็นตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นอยู่มัธยมจากอนาคตเด็กดีๆที่กำลังจะก้าวไกลในเส้นทางกีฬาคุณจอห์นเดวิดสันพอเป็นโรคทูเรตโดยที่พ่อตั้งความหวังกับลูกมากพอลูกเป็นปุ๊บแมวมองมาดูแล้วรับไม่ได้พ่อทิ้งครอบครัวไปเลยผิดหวังปล่อยให้แม่เลี้ยงลูกคนเดียวซึ่งมีนอกจากจอนแล้วยังมีพี่สาวน้องเขาอีกหลายคนแม่เป็นพยาบาลยังไม่รู้เลยว่าลูกป่วยยังไม่รู้ว่าลูกเป็นโรคทูเรตเพราะตอนนั้นมันสมัยนั้นน่ะคนยังไม่รู้หรอกว่าอาการแบบนี้มันคืออะไรนะคะตัวเขาเองเนี่ยหนังเรื่องนี้คุณผู้ฟังได้รางวัลบาฟสตาร์ของฝั่งอังกฤษตัวนักแสดงเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะ เดี๋ยวขอเสิร์ชก่อนเพราะว่าหน้าใหม่มากดูไปดิฉันนึกว่าเฮ้ยอีตานี้เอาตัวจริงมาเล่นหรือเปล่า
1: เอาตัวจริงที่เป็นนักแสดงใหม่อ่ะมันจะทำให้รู้สึกแบบเหมือนพระแต่ว่
0: า
1: เล่นแล้วเราอินเนี่ยเพราะว่าน
0: ัก
1: แสดงไม่ใช่คุ้นเคยอ่ะ
0: ถูกคือเล่นดีมากดีจนเขาได้รางวัลบาฟสตาร์แล้วยังได้2รางวัลควบนอกจากนำชายแล้วเนี่ยยังได้รางวัล Rising Star ของบาฟสตาร์ด้วยคือเล่นได้เหมือนมากเหมือนซะจนเฮ้ยเป็นจริงป่ะเนี่ยเป็นทูเรตจริงไหมเดินไปก็ตะโกนด่าคนเดินไปจนบางครั้งคนที่ได้ยินก็นึกว่าด่าฉันทำไมอะไรเงี้ยแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายหรือไปเที่ยวแล้วเกิดอาการกระตุกเกร็งขึ้นมาไปซัดเอาคนข้างๆก็โดนลุมสะกรัมอะไรแบบนี้คือแต่หนังเรื่องนี้เขาไม่ได้ทำให้เราแบบรู้สึกแบบโอ้โหหดหู่มากมายอะไรนะแต่เขาสามารถที่จะทำให้ชีวิตของคนที่เป็นโรคนี้แล้วจะใช้ชีวิตยังไงอยู่ในสังคมแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ลุกขึ้นมาทำประโยชน์เพื่อสังคมของกลุ่มคนที่เป็นโรคทูเรตคุณดูแล้วแบบเขาเอาเพลงของ Oasis มาประกอบในหนังด้วยอยากจะเอามาเปิดแต่ว่ามันยังไม่ถึง50ปีคุณเพลงดีมากเหมาะกับหนังมากๆเลยแล้วหนังเนี่ยกวาดรางวัลไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะปลายเมื่อกุมภาพันธ์เนี่ยบาปตาเล่นดีคุณหน้าตาเนี่ยแล้วดูตอนที่เขาสบถเจอตำรวจผมฆ่าคนแบบกระตุกขึ้นมาว่าฆ่าคนตายตำรวจก็ต้องล็อกตัวไปนึกว่าฆ่าจริงๆขึ้นศาลให้สาบานตัวก็ด่าผู้พิพากษาก็โดนจับแบบคืออยู่ยากอ่ะโอ้โหแบบสนุกเล่นดีมากเลยอ่ะและในตอนหลังที่เขาเป็นตัวแทนลุกขึ้นมาเรียกได้ว่าอะไรนะมาแนะแนวให้กับผู้ป่วยโรคทูเรตทั้งหลายรวมกลุ่มกันจนได้รับรางวัลจากควีนอลิซาเบธตอนที่เข้ารับรางวัลควีนเสด็จแล้วควีนอยู่ข้างหน้านี่คือเปิดหน้าหนังมาเลยตะโกนด่าควีนขึ้นมาไปตายซะคืออะไรแบบนี้คือเขาคุมไม่ได้ไงเขา
1: คุมอารมณ์ไม่ได้
0: ไม่ใช่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมกล้ามเนื้อแล้วก็สมองที่มันแบบสั่งให้ด่าออกมาเนี่ยไม่ได้คุณลองดูหนังเรื่องนี้กวาดรางวัลเพียบ I swear นะคะเพิ่งลงจอฉายได้ไม่กี่วันเองทาง Netflix นะดูเถอะและก่อนหน้านี้ดิฉันก็เพิ่งดูอีกเรื่องนึงเป็นหนังในปี2018อันนี้เป็นหนังเฟมินิสต์หน่อยคุณที่ถามมานี่จะชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันดูแล้วมีความสุขฟินมากชื่อเรื่องว่า The Ladies in Black Ladies in Black จริงๆเนี่ยหนังเรื่องนี้สร้างเป็นหนังก่อนหลังจากนั้นไม่กี่ปีก็นำมาทำเป็นซีรีส
1: ์
0: นะคะแต่เป็นหนังทางฝั่งออสเตรเลียเป็นเรื่องราวของซิดนีย์ในยุค1959ปีเกิดพี่เลย
1: 02
0: สุดไม่ต้องรีบบอก1959ก็ได้นะเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นยุคที่เพลงนี้กำลังดังที่เปิดเนี่ยโบลาเล่เขาก็เอามาใส่ไว้ในหนังด้วย
1: 67ปีที่แล้ว
0: 68ยาเพลงไงแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียที่กำลังเขาบอกว่าอะไรเป็นยุคบุกเบิกอ่ะแล้วก็มีคนที่หนีสงคราม
1: หนี
0: สงครามมาจากสงครามโลกครั้งที่สองมาย้ายมาอยู่นี่อะไรเงี้ยแล้วคนที่หนีสงครามเข้ามาก็จะกลายเป็นพวกเลฟูจีอยู่ในแผ่นดินเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มองดูไอ้พวกที่มาจากยุโรปก็มองว่าพวกนี้บ้านป่าเบื้องเถื่อนนะคะ Ladies in Black เป็นเรื่องราวของสาวๆในชุดดำที่ทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้าในยุคบุกเบิกของออสเตรเลียคุณดูแล้วมีความสุขชอบนะคะอันนี้ก็ชอบอีกเรื่องนึงแล้วนะคะลองดูได้ทาง Netflix มี2เรื่องแล้วนะและถ้าเป็นซีรีส์เนี่ย Spooky in Love สะดุดรักกุ๊กกุ๊กกูนะคะพักอินบินแลนด์หรือว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะจบไปก็ซีรีส์ย้อนยุคนะคะ The East Palace Agent Kim Reactivate Teach You a Lesson นะคะนี่ทาง Netflix ส่วนทางช่องทางอื่นไม่รู้ว่าคุณได้ดูกันหรือเปล่า
1: ครับใครมีเรื่องไหนแนะนำนะครับแล้วก็เป็นนักดูเนี่ย
0: ส่งมาส่งมา
1: 4689899
0: ใช่ส่วน HBO Max นะคะคุณผู้ฟังที่เพิ่งหนังเพิ่งจะได้รับรางวัล Blue Dragon กันไปของฝั่งเกาหลีกันไปนั่นก็คือ The Legend of Kitchen Soldier นะคะเรื่องนี้เป็นหนังที่สร้างจากเว็บตูนสร้างจากการ์ตูนสนุกตัวหนังเนี่ยได้เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของเทศกาล Blue Dragon ปีนี้เลยนะได้รางวัลใหญ่นะคะส่วนทั้งสาขาแสดงเนี่ยนักแสดงสมทบอย่างยุนขยองโฮนะคะแสดงในเรื่องนี้ก็ได้สมทบชายยอดเยี่ยมด้วยหนังดีสนุกทุกตอนนะคะมีแค่12ตอนเท่านั้นดูเพลินๆหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือ You Me Cell นะคะ You Me Cell ภาค3นะ1กับ2เนี่ยไปอยู่ Prime Amazon Prime แต่ภาค3มาอยู่ HBO Max นะ
1: ครับ
0: นั้นก็ได้ดูทั้ง3ภาคแล้วเพราะมีทั้งรามแล้วก็มีทั้ง HBO ด้วยใช่ไหมแต่ยูมิเซลภาค3เนี่ยสนุกและตัวนักแสดงนำชายอย่างคิมแจวอนเนี่ยก็ได้รางวัลบลูดราก้อนนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมด้วยนะหนังดีคุณซีรีส์ดีนะคะและล่าสุดกำลังจะดูก็คือ The Five Star Weekend Jennifer Garner นะคะเจมมาชานแล้วก็ Timothy Olyphant นำแสดงเพิ่งดูไปได้2ตอนเพิ่งมานะคะนี่คือหนังใหม่ๆทาง HBO Max นะคะมีอีกมั้ยเอาอีกมั้ยเยอะ
1: ใครอยากใครอยาก
0: อ่ะถ้าอยากได้แล้วบอกมา
1: บอกมา
0: ส่งมา
1: ครับ4689899อยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เพิ่ม SMS เข้ามาครับ
0: ถูกเพราะว่ามัน
1: เป็นว่า
0: หลายเรื่องไม่นะคะหรือว่าทาง Disney Plus เตือนไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแจ้งไปแล้วนะคะว่ามี Shop for Killer A Shop for Killer 2ลงจอแล้วเพิ่งมาได้4ตอนมีทั้งหมดน่าจะ8ตอนเหมือนภาคที่แล้วนะคะไม่ต้องรีบดูรอให้จบก็ได้ส่วนวันศุกร์นี้ทาง Disney Plus ก็จะมีหนังภาค2 Flex X Cop นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกลองไปดูกันสนุกเรื่องนี้ชอบเลยแต่ภาค2เนี่ยเปลี่ยนตัวนางเอกนะคะจากพักจียอนไปก็ยังไม่รู้ว่าคนที่มาแสดงแทนจะโอไม่โอต้องรอดูวันศุกร์นี้นะคะจะลงจอฉายแล้ว Flex X Cop 2หนังซีรีส์ของอันโบยองนะคะแล้วก็ใครที่ชอบแฟชั่น The Devil Wears Prada 2ก็ลงจอแล้วมาแล้วนะคะอ่ะคร่าวๆประมาณนี้
1: ต้องการเพิ่มเติมไปเซเวสมาน
0: ะคะอะไรนะวันนี้ได้ดูป้อมปืนนวโรมีความสุขมากครับอ่านซับจนเวียนหัวไปหมดใช่เพิ่งลงจอฉาย Netflix เพิ่งเอามาลงหนังเก่าเดี๋ยวนี้ Netflix ก็มีเก่าแบบขาวเก่าเอามาลงจอให้ได้ดูกันนะหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะขอบคุณครับน้องกิ่งแก้วได้หนังไปดูเต็มเลยฝากคิดถึงเพื่อนเราที่เคยจัดด้วยกันตอนเสาร์อาทิตย์ผมจำชื่อไม่ได้คุณถีตาพาทรงเผ่าคุณ
1: เห็นได้ข่าวว่าไม่สบายหรอ
0: ค่ะแต่ว่าไม่สบายอะไรอะเสียงแจ้วเลยเมื่อวานเพิ่งโทรศัพท์คุยกันคิดถึงคุณผู้ฟังมุ้ยอย่างงู้นอย่างนี้ตะมุตะมิมากนะคะเสียงยังใสกำลังใจยังดีถึงจะป่วยแต่จิตใจนางเข้มแข็งมากดีกว่าดิฉันเยอะ
1: ไว
0: จริงจริงใจนางเข้มแข็งกว่าดิฉันเยอะถึงจะป่วยแค่ไหนบอกให้มันรู้ไปมันก็เป็นแค่โรคอะเดี๋ยวเราก็ผ่านมันไปนี่นะคะจิตใจนางแข็งจริงจริงคุณผู้ฟังนะคะ พี่แก้วเชื่อหนูหรือยังหัวม่อนก็คือหัวปลาแซลมอนจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งพี่ลืมโทรถามพี่ลืมโทรถาม
1: ไม่เป็นไรดีเบตผมถามเลย
0: เอางั้นเลย
1: เอางั้นเลยแหมแล้วเราต้องอัปเดตเลย
0: นะคะ
1: จะรู้ว่าม่อนจริงไม่ม่อนจริง
0: นั่นเองให้ชวนป้าแป๋มมาจัดรายการด้วยครับติดตามตลอดขอบคุณนะคะ0546แล้วก็บอกว่านอกจากให้ชวนพี่แป๋มมาแล้วบอกสวัสดีพี่แก้วพี่เกียรติชอบพี่ทั้งสองจัดรายการมากครับอยากให้ป้าแป๋มมาด้วยเดี๋ยวจะไปบอกให้อุ้ยเขาก็อยากมาคุณเขาก็คิดถึงคุณคุณนั่นแหละนะคะนางก็ชอบจัดรายการหรอกนะคะมาที่เรื่องกินของเรากันดีกว่า
1: ครับมีของฝากมา
0: อ่ะบรรยายมา
1: ตลาดนางเลิ้ง
0: บอกมาฮะ
1: ตลาดนางเลิ้ง
0: ฮะเห็นใบนี่นึกถึงป้าแนมเลยอ
1: ันนี้เมียงลาว
0: อ๋อเมียงลาวเขาต่างเมียงลาว
1: อันนี้ป้าแนม
0: ใครไปมาเนี่ยคุณก่อ
1: พี่บ๊อบบี้จริงหรือเชียง
0: อ๋อเหรอจริง
1: พี่บ๊อบบี้ร้านขายยา150ปีข้างวัดมังกรตรงข้ามวัดมังกร
0: ค่ะ
1: สาคูป่ะ
0: สาคูอ่ะแล้วของคุณน่ะอยู่ไหนอ่ะ
1: ของผมมีชุดนึงไง
0: อ๋อเหรอขอบคุณค่ะคุณบ๊อบบี้
1: เมียงคำ
0: อ๋อพร้อมอันนี้เลยนะนะ ready to eat
1: ready to eat
0: ผสมให้เลย
1: ก็วันก่อนอาสันติพูดกันพูดคุยเรื่องเมี่ยงคำ
0: ค่ะ
1: แต่ก็เล่าประวัติความเป็นมาเล่า
0: อยากรู้ไม่ได้ฟัง
1: อ๋อแล้วเราก็เล่าหัวยาวจำไม่ได้ ไม่แล้วแกก็สุดท้ายแกก็บอกว่ามันเป็นสมุนไพรมันกินแล้ว
0: ดี
1: แล้วแกก็บอกหากินยากจังแต่สุดท้ายพี่เขา
0: คือหากินไม่ยากอ่ะแต่หาอร่อยยาก
1: เออน้ำ
0: ต้องพูดอย่างนี้คือเมี่ยงคำเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไปตลาดน้ำทั้งหลายตลาด
1: น้ำตลาด
0: มีทุกที่เมี่ยงคำแต่
1: เจ้าอร่อย
0: ถามว่าอร่อยไหมมันอร่อยด้วยอะไรจริงๆแล้วก็คือตัวน้ำเมี่ยงคำ
1: ใช
0: ่คุณรู้ไหมว่าตัวน้ำเมี่ยงคำ
1: สำคัญสุด
0: ถูกที่อาเรียนสอนเนี่ยอาเคยมาตอนนั้นยังเด็กๆเลยทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนมะพร้าวเนี่ยอาก็มาเอาเนี่ยเลยเป็นแบบเขาเรียกว่านะเฉาะจากลูกม
1: า
0: แล้วก็คว้านมาแล้วก็เป็นหั่นเป็นชิ้นๆๆๆแล้วก็มาซอยเป็นเล็กๆๆแล้วก็คั่วตอนคั่วมะพร้าวเนี่ยมันจะหอมมากต้องคั่วให้เหลืองนะแล้วมันจะกรอบแล้วก็ต้องเก็บอย่างดีแล้วทุกอย่างที่คุณทานในใบเนี่ยคุณไม่ว่าจะเป็นใบทองหลางใบเชื้อพลูคุณใส่อะไรบ้างคุณใส่ขิงใช่ไหมคุณใส่มะพร้าว
1: ครับกุ้งแห้ง
0: กุ้งแห้ง
1: หอมแดง
0: หอมแดง
1: ค่ะ
0: ถูกไอ้ทั้งหมดที่นั่นน่ะอาบอกว่าต้องเอามาใส่ในน้ำแต่ว่ากุ้งแห้งไม่ต้องใส่ก็ใส่พวกมะพร้
1: า
0: วค่ะขิงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยโอ้ยังจำได้เลย
1: พวกนี้รสชาติเหมือนกันหมด
0: คือแต่น้ำตาลดีไหม
1: ไอ้ตัวน้ำจิ้ม
0: ตัวน้ำเมี่ยงคำเนี่ยคุณทำได้ถึงไหม
1: ใช่
0: บางที่ก็จะทำหนองแหน่งเนี่ยเข้าใจคำว่าหนองแหน่ง
1: หนองแหน่งมันก็จะจุกโจกๆหน่อยแบบไม่เหนียวอ่ะ
0: แต่บางที่ก
1: ็นิดเดียวก็พอใส
0: ่แต่บางที่ก็ตึกตักตึกตักใส่แบะแซ่ไปประหยัดน้ำตาลจริงๆแล้วมันตัวน้ำเมี่ยงคำเนี่ยมันต้องด้วยน้ำตาลดีและเคี่ยวแล้วก็ใส่เครื่องถึงคุณผู้ฟังแล้วมันจะเข้มข้นเอ้ยแต่กุ้งแห้งก็ใส่นะอาก็ใส่นะอาบอกว่าทุกอย่างที่ใส่ในใบเนี่ย
1: คือใส่กุ้งแห้งอ่ะแล้วเรากินอ่ะเราก็เอาไปท่อเอาไปเขาเรียกอะไรให้มันกรอบอ่ะก็
0: แล้วแต่
1: แล้วพี่แก้วกินร้านไหนล่ะ
0: พี่เหรอเมื่อก่อนมีร้านเจ้าประจำที่เขาส่งให้อสมทเนี่ย
1: อ๋อเขามาส่งที่น
0: ี่มาส่งให้ที่นี่จะซื้อกันประจำก็จะสั่งเขาไง
1: รู้เลยว่าคือนี่เจ้านี้อร่อย
0: ก็ถ้าไม่นั่นก็ต้องไปตลาดอย่างอตกอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: บางทีอาจจะแพ
0: งมันมีเจ้าอร่อยอันนี้ต้องยอมรับนะแล้วเขาขายมะพร้าวคั่วด้วยเขาขายมานานแล้วล่ะอยู่ยงคงกระพัน
1: พระเจ้านางเลิ้งไปชิมดู
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณพี่บ๊อบบี้จินดีเชียงร้านยา150ปีนะครับอยู่ตรงข้ามวัดมังกรมียาจีนยาญี่ปุ่นยาโอสารพัด
0: ค่ะดี
1: สารพัดแล้วเขาโอเคเหมือนมาตรฐานคุณอาจารย์ติเขาบอกเลยมาตรฐานเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อยา
0: ค่ะมาติดจ้ะ
1: คุณนี่คุณ
0: ลูกน้องคุณ
1: คุณย่าเสียละ102ปี
0: เสีย
1: ใจด้วยนะ
0: ค่ะเสียใจด้วย
1: จะไปงานกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากซองนะ
0: นี่เขาคุยกันนอกห้องอยู่นะคุณผู้ชม
1: เอาแบบสด
0: ๆมีคนถามมา5246แล้วหนัง Mission Impossible ล่ะทำครูซเปลี่ยนหน้าปลอมตัวพี่สมเกียรติร้องไห้ไหมไม่ได้ดู
1: ได้ดูภาคหนึ่ง
0: ภาคเดียว
1: ที่ไปถ่ายที่เช็คเช็คแล้วสภาชาวบิชอะที่ระเบิดไอ้
0: ตูมขึ้นมา
1: แล้วได้ดูภาคเดียว
0: ภาคเดียวเลยอ่ะ
1: ภาคเดียวเพราะเป็นคนไม่ชอบหนังที่มันเป็นกันไม่ได้ไงพี่แก
0: Mission Impossible ชื่อมันบอก
1: ไม่ใช่ก็ถึงบอกว่า อะไรที่มันเว่อร
0: ์ๆ
1: อินนี่ไม่ดู
0: แต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่ชอบ
1: แต่ไหนแต่ไรมาเลยซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดเนี่ย
0: ไม่ดู
1: ดูภาคหนึ่งอย่างเดียวแล้วภาคต่อไปที่เขามีมาเรื่อยๆมาทำมาดูเจมส์บอนด์มีแบบ
0: เจมส์บอนด์ไม่ได้แบบนั้นนะ
1: มันก็
0: มันไม่มีหุ่นยนต์ไม่มีอะไรนะ
1: แต่มันก็แบบอะไรที่มันโอเวอร์อ่ะ
0: อ๋อคุณไม่ชอบแดเนียลเคร็กเดินขึ้นจะ

0: ทะเลเหรอไอ้ยะโอ้ตายแล้วสมเกียรติคุณพลาดแล้วล่ะ
1: แต่ก่อนนะสาวเจมบอลรู้จักหมดตอนหลังก
0: ็พอว่าพอเปลี่ยนตัว
1: มันเปลี่ยนมันแบบไม่ได้ดูหนังที่มันแบบ
0: เบื่อบ้าง
1: ไม่ได้เบื่อบ้างโ
0: อ้ก็นะเขาเลยไม่ดูมิชชั่นเพราะมันมิชชั่น impossible
1: เรื่องของเรื่องคือตอนช่วงที่เขาก่อนอะงานมันเยอะเหมือนว่าโทรศัพท์แบบพี่แก้มเข้าไปสิบนาทีโทรศัพท์สิก็เลิกไปเลย
0: ก็ทำไมคุณไม่ปิดเครื่องแล้วเข้าอ่ะ
1: โอ้แล้วงานละเงินนะเงินมันลอยมานะของแอนมั่งของคุณธัญญามั่งของคุณเยอะไปหมดดู10คนนะ
0: ว้าว
1: ชีวิตอะไม่เป็นของตัวเองเลยชีวิตเป็นของคนอื่นเพราะฉะนั้นไอ้พวกเหล่านี้อยู่ในโรงหนังเนี้ย
0: ไม่มีเวลาให้อ
1: ยู่ไม่ได
0: ้ค่ะ
1: พอไม่รับเขาก็เอาตายแล้วพอเขาไม่เอาพี่แก้วปุ๊บเขาก็ไปเปลี่ยนเอาคนอื่นเลยอ่ะ
0: ค่ะเขาบอกว่าสวัสดีครับลุงปองป้าแก้วสมัยวัยรุ่นผมกระโดดเรียนไปดูหนังวนหนังคั่ว50บาทแถมทิชชู่ด้วยเหรอ
1: ฮะ
0: คุณหมอยศรินจริงเหรอเขาแถมทิชชู่จริงเหรอ
1: ยังไม่เคยเจอหนังเศร้าไง
0: หนังวนเนี่ยหนังคั่ว
1: เนี่ยหนังที่มันร้องไห้อ่ะพี่แก้ว
0: ใช่ป่ะเนี่ยหมอ
1: เขาจะมีโปรโมชั่นไงลงหนังเนี่ยเป็นคนดูหนังคั่วคือเป็นคนรักหนังมากคือเป็นคนอยากทำหนังอยากเข้าตอนเรียนหนังสือเนี่ยอยากเข้าวงการอยากทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับวงการนะสีย่านจันทิมาเฉลิมศิลป์นิวทุกโรงเนี่ยไปดูหมดควบแล้วควบอีกแม่ส่งไปเรียนภาษาจีนติดกับโรงหนังโพทองรามาบางโพไม่เคยเรียนเลยอยู่แต่โรงหนังเขากลับไปคุณครูจีนเขาโทรไปหาแม่ว่าลูกชายทำไมไม่มาเรียนโดนครับก็ดูหนังควบดูแบบถึงเวลากลับบ้านก็กลับ
0: ใครจะรู้ว่าในอนาคตจะได้มาเล่นหนัง
1: โอ
0: ้แต่ยังมาอยู่วงการหนังด้วย
1: ไม่แน่ใจด้วยโอ้แต่ก่อนก็ฝันไปเรื่อยว่าอยากทำหนังอยากเล่นหนังอยากอยู่วงการไปทำงานโรงแรมออกจากโรงแรมเลยเพราะว่าตอนนั้นคุณเล็กบุษบาดาวเรืองคุณทรงเนี่ยเขาอยู่กับพี่เขาไปพักที่โรงแรมไปพักโรงแรมพวกก็คุยกันคุยไปคุยมาออกเลยไปอยู่แกมมี่
0: คุณเนี่ย
1: ก็ยังไม่ได้ทำหนังนะก็เป็นเพลงไปอะไรไปแล้วพอตอนหลังก็ไฟสตาร์ไงคุณแสนที่สุขพงศ์สิริเขาเป็นรุ่นน้องเขามาเล่นหนังพอเล่นหนังเสร็จปุ๊บทางคุณเฉลิมเนี่ยพึ่งพรบอกหาผู้จัดการมาเพราะคุณหนุ่มเป็นคนไม่ค่อยพูดก็ได้เข้ามาเลิกลาออกจากแกรมมี่มาอยู่ไฟสตาร์เพราะเขาอยากเข้าวงการ
0: นะ
1: อยู่มาจน
0: คือเขาขีดมาแล้วคุณผู้ฟังอันนี้เขาขีดมาแล้วจริงๆคุณเห็นไหมกำลังจะออกไปก็ยังกลับเข้ามาอีกนะดวงเขาขีดเอาไว้แล้วเหมือนกันทุกคนมีเส้นทางของตัวเองมีความฝันนะแต่เขาก็ขีดเอาไว้บางคนได้อย่างที่ความฝันเพราะขีดเอาไว้แล้วแต่บางคนไม่ได้เป็นก็อย่าผิดหวังก็สู้กันต่อไปนะคะมันต้องเติบโต
1: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่ะเปิดหน้า13เลยมันจะมีช่องโรงหนังเฉลิมศิลป์โรงหนังนิวยอร์กโรงหนังปฏิพัฒน์โรงหนัง
0: ลงไว้หมดเลยโปรแกรม
1: ศรีพรสวรรค์โรงหนังอะไรมันจะลงเลยว่ามีหนังเรื่องอะไรเข้าเรื่องเปิดทุกวัน
0: จะไปดูเรื่องอะไรจะจิ้มเรื่องไหน
1: วันเสาร์ปุ๊บไปละไปแบงก์ออมสิน
0: อ้าวคุณก็ดูได้ทุกแบบดิคุณไม่ได้เป็นต้องดูดราม่า
1: แต่ก่อนไงแต่ก่อนดูทุกอย่างดูทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ทุกเรื่อง
1: แล้วพอวันที่เลือกได้ก็รู้แล้วว่าเราชอบอะไร
0: นะคะชอบดราม่าชอบร้องไห้
1: ชอบดราม่าปิดมือถือเลย
0: เพื่อหนังดราม่าปิดมือถือ
1: เป็นมือถือ
0: ฟังไว้นะ
1: ไม่สนใจเลย1ชั่วโมงกว่าละคุณไม่ได้คุยกับผมเพราะผมจะดูหนัง
0: นะค่ะเป็นความสุขนะดูหนังนะคุณผู้ฟังมาทางดิฉันบ้างนี่คุณสมเกียรติบรรยายไปของตลาดนางเลิ้งไปแล้ว
1: ตลาดนางเลิ้ง
0: เมื่อวันอาทิตย์สิคุณสามีก็ถามเขาจะชวนเอาไปกินข้าวถ้าปกติแล้วต้องขับรถพาไปหาอะไรกินไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วถามวันนี้กินอะไรดีเธอพาฉันไปนี่ดีเลยไปมอเตอร์ไซค์นะไม่เอารถใหญ่ไปนะหาที่จอดยากไปโชคชัย4ใกล้ๆเพราะว่าร้านเนี้ยเคยดูคุณแหม่มจินตลาเข้าไปรีวิว
1: อ้าวร้านอะไร
0: ชื่อร้านเนี้ยอยากให้เธอไปลองกินเพราะเธอเป็นคนชอบกินบะหมี่ไงชื่อตั้งฮกกี่ร้านตั้งฮกกี่คุณผู้ฟังนะคะร้านนี้อร่อยไหมอร่อยจนหยดสุดท้ายสำหรับเราสองคนที่ชอบนะบะหมี่เป็นบะหมี่ฮ่องกงคือ
1: โชคชัยสี่แยก
0: โชคชัย4มีแยกด้วยป่ะ
1: มีสิไม่มีไม่ได้
0: ไม่ได้อ่ะ712โชคชัย4ซอย60ซอย60คุณผู้ฟังวันนั้นไปปุ๊บคนก็ยังไม่เยอะนะตอนที่เราไปถึงมันเที่ยงนิดๆพอหลังจากที่เรานั่งแล้วเราสั่งแล้วเนี่ยคนมากันเรื่อยๆเลยเข้ากันมาเรื่อยๆเลย ของเขานะคุณฟังเราทดลองก่อนเพราะเราไม่เคยกินเราก็สั่งไปเลยขอเป็นบะหมี่หมูแดงหมูกรอบหมูมีบะหมี่แห้งนะ
1: ค
0: ุณสามีก็สั่งเป็นบัตเต็งกระปูบะหมี่แห้งเหมือนกันแล้วก็สั่งเกี๊ยวกุ้งน้ำมาลองคืออันนี้คือขั้นทดลองก่อน
1: อันนี้ห้องแถวเดียวไหม
0: ห้องเดียวห้องเดียวและเป็นห้องแอร์เลย
1: ครับ
0: สนนราคาก็อาจจะสูงกว่า
1: สูงนิดนึงเพราะมีแอร์
0: เพราะมีแอร์คุณเข้าไปนั่งเย็นฉ่ำเลยมันกินแล้วมันมีความสุข
1: ครับ
0: ถ้ามันร้อนๆของอร่อยบางทีมันยังแบบนะแต่ร้านนี้มีแอร์นะคะแล้วก็โต๊ะก็สะอาดสะอ้านร้านดีพนักงานเยอะพร้อมสั่งไปปุ๊บมาเลยค่ะมาเสิร์ฟชิมบะหมี่ก่อน
1: ฮะเฮ้ยเส้นเป็นแบบเล็ก
0: เส้นบะหมี่ฮ่องกงชัดชัด
1: กวางตุ้ง
0: เราเคยหิ้วมาจากฮ่องกงเรารู้ว่าเส้นมันเป็นยังไงคือกินแล้วคือเส้นดีแล้วลวกเส้นได้ดีมากหมูแดงคือฮ่องกงชัดชัด
1: ค
0: ุณสมเกียรติเราก็เลยถ่ายรูปป้ายที่เขาโพสเอาไว้
1: ขายก
0: ี่
1: โมงถึงกี่โมง
0: คะ
1: ขายกี่โมง
0: ขายกี่โมงถึงกี่โมงเออไม่ได้ถามเขาว่าเออนะเออเขาเปิดนี่10โมงถึง2ทุ่ม
1: อ้าวโอเคได้กิน
0: 10โมงถึง2ทุ่มหมูแดงเขาเนี่ยเป็นหมูแดงย่างถ่านนี่ถ่ายมาจากใต้เลยนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าสีแดงที่อยู่ที่หมูแดงเนี่ยคุณจะสั่งเป็นบะหมี่ก็ได้คุณเป็นข้าวหมูแดงก็ได้เหมือนกับที่ร้านดังๆเวลาทำหมูแดงฮ่องกงอ่ะสไตล์ฮ่องกงจะไม่ใช้สีไม่ใช้สีผสมอาหารเขาบอกว่าหมูที่แดงนั้นแดงจากข้าวแดงหรืออังคัก
1: อ
0: ังคักซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยลดคอเลสเตอรอลควบคุมความดันแต่คงต้องกินเยอะๆนะกว่าที่มันจะออกผลแบบนี้หรือกินบ่อยๆแต่วันนี้เราไปทดลองกินนะคะคือกินแล้วมันนุ่มนุ่มเหมือนที่เราไปกินที่ฮ่องกงเราเคยไปแล้วเรารู้เราเคยกินแล้วหมูกรอบ
1: บ
0: ้
1: านพี่เขาอยู่ฮ่องกง
0: บ้านน้องสาวไม่ใช่บ้านดิฉันถ้าบ้านดิฉันอยู่คือมหาเศรษฐีเหมือนน้องนกเลยนะเพราะที่ดินแพงมากคอนโดก็แพงมากไม่มีตังค์จะซื้อไม่มีปัญญาซื้อจริงๆที่ฮ่องกงอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ไปสัมภาษณ์คนที่เคยอยู่ฮ่องกงเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วอ่ะไปแบบโทษนะครับไปแบบหาคู่เขามีพ่อสื่อแม่สื
0: ่อ
1: ไปแบบหาคู่ไปแบบทำงานจนได้สามีจนเลยทุกวันนี้ก็รัฐบาลฮ่องกงเนี่ยเขาก็เลี้ยงเลยนะคือแบบพอได้เป็นคนที่นั่นแล้วเนี่ยพออายุเกิน60เท่าไหร่เนี่ยเขามีห้องให้อยู่มีอะไรอยู่เลยพี่แก้ว
0: จริงเหรอ
1: โอ้ก็เขาสัมภาษณ์กันก่อนดูอะ
0: มีห้องให้อยู่ด้วย
1: ประมาณ4เจ๊เลยนะอายุประมาณ70 80อ๋อ
0: 70 80น้องสาวดิฉันยังไม่ถึงไง
1: ก็เนี่ยเขามีห้องให้อยู่มีเงินให้ใช้มีเข้าโรงพยาบาลทุกอย่างสวัสดิการเขาดีเลยอะ
0: เหรอคือแต่ว่าค่าของชีพสูงมาก
1: คุณป้าอยากกลับมาเมืองไทยไหมบอกอ๋อไม่อยาก
0: ไม่อยากนี่น้องสาวกลับมาช่วงหนึ่งตอนนี้กลับไปอีกแล้วเพราะว่าลูกสาวตอนแรกกลับมาเรียนเมืองไทยจบมัธยมจะไปต่ออยู่ที่นู่นไปต่ออยู่ที่ฮ่องกงพ่อก็ยังอยู่ที่นู่นก็บินกลับไปถามบอกว่าทำไมไม่ซื้อบ้านโ
1: อ้แพงมาก
0: ไม่ได้แพงธรรมดาแพงมากก็ไก่ล้านตัวขนาดห้องคอนโดห้องเดียวเนี่ยยังคิด10ล้าน
1: นี่กำลังหนู
0: ใช่
1: ก็มีเพื่อนเป็นดาราแต่ไม่ใช่ดาราดังนะฮะดารามางานปลาไทยไปสิไทยฟิล์มอะไรพวกนี้ไทยอะไรสักนี่เอเชียไปสักนี่แล้วก็เราก็ไปถึงฮ่องกงเราก็เลยไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมเขาเขามากินข้าวมาแล้วเขาไปถึงบ้านเขาเขาบอกผมไม่ต้องไปบ้านเขาได้ไหมผมไม่เป็นไรเราไม่ได้ถึงอะไรโหพี่เล็กจริง
0: มันเป็นห้องนึงอย่างเงี้ย
1: เล็กมากเราคนอยู่กันสาม
0: มันไม่ใช่ถูกนะแล้วยิ่งถ้าอยู่ในเมืองด้วยนะโอ้
1: เราเลยรู้เลยว่าทำไมเขาไม่อยาก
0: ไปตอนนั้นเราไปเดินตลาดฮ่องกงไงแล้วมันติดเอาไว้ติดป้ายไว้ขายห้องขายไม่ได้ขายที่ดินนะขายห้องเนี่ยห้องชุดห้องคอนโดกี่สิบล้านอ่ะห้องหนึ่งกี่ตารางเมตรอะไรเงี้ยน้องสาวชี้ดูเนี่ยดูอ่ะพี่ดูเนี่ยเราคาอย่างเงี้ยเป็นสิบล้านเนี่ย
1: บ้าไปแล้วตลาดก็เลยต้องนิวเทอร์เรทอรี่ข้างนอกอ
0: ่
1: ะไปซื้อไก่หน่อย
0: ใช่แล้วก็นั่งแล้วก็กลับมาที่หมูแดงต่อหมูแดงฮ่องกงสไตล์ฮ่องกงหมูกรอบคุณผู้ฟังชิ้นเขาหั่นมานะคือเขาให้ไม่กี่ชิ้นหรอกนะ 3-4 ชิ้นนี่แหละแล้วก็หมูแดง3ชิ้นมั้งหมูกรอบเขาชิ้นขนาดเนี้ยต้องแบ่งครึ่งกินอะแต่ตัวหนังมันกรอบมากถึงมากที่สุดอร่อยเลยคุณผู้ฟังเขาบอกหมูกรอบของเขานี่เขาก็เลือกมาอย่างดีนะหมู3ชั้นที่เนื้อมากกว่ามันแล้วก็เอามาย่างจนหนังกรอบ แล้วไม่อม

0: ำมันไม่ได้ทอดนะไม่ได้ใช้วิธีทอดใช้ย่างโอ้โหอร่อยทั้งหมูแดงหมูกรอบฟินส่วนคุณสามีก็กินเป็นบัตรเต็งกับปูเขาก็ตักแบ่งให้ดิฉันชิมเอาตัวปูอ่ะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าเขานึ่งแบบไหนตัวเนื้อปูเป็นเนื้อปูขาวๆรู้ว่าเป็นหมูก้อนแต่ไม่ได้ให้เป็นก้อนใหญ่ๆนะแต่ว่ามันฉีกๆเงี้ยเฮ้ยแต่ปูก็หอมบาเต็งกำลังดีคุณสามีชอบมากบาเต็งส่วนเกี๊ยวกุ้งอ่ะพอมาตั้งปุ๊บเกี๊ยวกุ้งมาก่อนบะหมี่มาที่หลังเกี๊ยวกุ้งมาถึงปุ๊บกลิ่นน้ำมันงาที่โรยมาอยู่ในเกี๊ยวอ่ะในชามเขาว่าน้ำซุปที่อร่อยตัวเกี๊ยวนะลูกขนาดเนี้ยกุ้งล้วนๆคุณกัดก็ไปสมแล้วที่เป็นเกี๊ยวกุ้งกุ้งล้วนๆในสนนราคาไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปกินภัตตาคารที่แบบมันแพงมากมายนะคะเน้นดูราคาให้อ่ะเนี่ยบะหมี่หมูแดงหมูกรอบ85บาทของดิฉันบะหมี่บะเต็งเนื้อปู149บาทเกี๊ยวกุ้ง95บาทถ้าเทียบกันกับไปกินพวกโรงแรมหรือว่าห้องอาหารที่มัน
1: 2 300
0: นี่ห้องแอร์เย็นฉ่ำเกี๊ยวกุ้งคือดีเยอะคนใช้ได้เลยวันที่นั้นไปนี่เป็นวันอาทิตย์ไงแอร์นะคะแต่วันธรรมดานี่ฉันไม่แน่ใจจริงๆอ่ะตั้งใจจะไปเอร้านนี้มาตั้ง
1: ทำไมไม่มีใครบอกเราเลย
0: นี่คุณต้องไปคุณสมเกียรติ
1: ใช่ใช
0: ่อร่อย
1: ใช่ใช
0: ่เออดีคือดีร้านนี้คือดีเลยนะคะตั้งฮกกี่โชคชัย4ซอย60ชื่อเขาเป็นระบบบริษัทเขาถึงได้มีแวดด้วยนะคะ
1: แสดงว่ามีหลายสาขา
0: ไม่นะเท่าที่เห็นมีนี่นะที่เดียวนะเขาชื่อบริษัทอะไรนะบริษัทว่าย่อฉันชอบมากเลยติดเอาไว้ข้างหน้าร้าน
1: เซิร์ชเข้าไปก็เจอไม่มีสาขาใช่ไหม
0: ไม่มีไม่มีตั้งฮกกี่บะหมี่กวางตุ้งไม่มีสาขา
1: หรออ
0: ืมโชคชัย4ทีเดียวโอลี่คุณผู้ฟังตั้งใจทำคุณต้องไป
1: ครับ
0: แนะนำเลยถ้าคุณจะไปถ่ายรายการที่นี่อร่อยเดี๋ยวรอบหน้าจะไปกินพวกอะไรนะเขามีเนื้อด้วยนะมีเมนูเนื้อ
1: แต่พี่แก้วยังไม่จักเขาเรา
0: ไม่รู้จักนี่ไปกินเพราะคุณแม่
1: เขาถ่ายมา
0: เนี่ยเดินคนกินเขาก็งงสองคนตายายนี่ทำอะไรไ
1: ม
0: ่ถ่าย
1: เธอเธอเธอไหมหรือว่า
0: ไม่เจอไม่เจอใครเดินเจอแต่ลูกน้อง
1: ลูกน้องทำ
0: อืมลูกน้องทำบอกเธอเธอถ่ายป้ายนี้หน่อยจะได้มาบอกคุณผู้ฟังได้คุณสามีก็ทำหน้าที่ถ่ายเนี่ยถ่ายในคุณเก็บมาคุณต้องไปคุณสมเกียรติร้านนี้อร่อยเขาบอกว่าถ้าไปเนี่ยควรจะสั่งเป็นหมูกรอบแบบแยกเป็นจานเดียวแล้วมันจะมีน้ำราดหมูกรอบเขาว่ามีถั่วลิสงมาให้ด้วยอร่อยมากหมูกรอบอร่อยคุณสมเกียรติคอนเฟิร์มและต้องมีการซ้ำสองเดี๋ยวต้องไปแล้วยังมีอีกหลากหลายเมนูที่ควรจะบริโภคนะร้านนี้ใช้ได้เลยมีเนื้ออบมีอะไรนะ
1: ขนาดห้องแถวเดียวแล้วเนี่ย
0: ใช่ห้องเดียวแต่เขาใหญ่
1: น
0: ะเขาหัวมุม
1: โต๊ะสัก10กว่าโต๊ะมั้ง
0: ถึงไหมน่าจะได้นะน่าจะได้สัก10โต๊ะ
1: ส่วนใหญ่ก็มีเทคอเวย์อ่ะส่วนใหญ่ก็ไรเดอร์ด้วยอะไรด้วย
0: คือดีคือดีเขามีอีกอันนึงที่ยังไม่ได้ลองบะหมี่เกี๊ยวกุ้งกับไข่กุ้งเขาบอกของเขามีไข่กุ้งบะหมี่เกี๊ยวไข่กุ้งอันเนี้ยเขาบอกเขาเอาไข่กุ้งมาคั่วให้หอมๆให้มันกรุบกรอบทานคู่กับเกี๊ยวของทางร้านบอกฟินไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกงด้วยเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันคุณสามีถูกใจมากนะคะเส้นลวกเก่งลวกเส้นบะหมี่ได้ดีมาก
1: นุ่ม
0: นุ่มแล้วแบบแห้งๆแบบไม่เยิ้มไม่แบบมันเยิ้มมากเกินไปแล้วเลี่ยน
1: อ
0: ่ะกินดีตั้งฮกกี่คุณผู้ฟัง
1: ตั้งฮกกี่โชคชัย4แยกไม่ใช่แยกเดี๋ยวนี้โชคชัย4มันเป็นแบบเหมือนมันมีซอยอ่ะซอย1ซอย3ซอย5ซอยอะไรไปเรื่อยนี่ซอย60
0: นี่แฟนรายการที่โทรมาสั่งของกับคุณอุ๋ยส่งมาคอนเฟิร์มแล้วจ้ะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแก้วคุณสมเกียรติตามรอยคุณแก้วชิมน้ำพริกเบคอนน้ำพริกเทพอัคคีน้ำพริกปลาข้าวสารแล้วนะคะอร่อยค่ะมีคอนเฟิร์มให้แล้วคอนเฟิร์มให้แล้วนะคะแล้วคุณได้ลองทานซี่โครงบาร์บีคิวหรือยังคะ
1: ซี่โครงบาร์บีคิวพี่แก้วชอบมาก
0: คือที่บ้าน
1: พ
0: ี่
1: กับพี่แก้วเขาชอบอยู
0: ่เออก็ชอบอยู่ชอบอยู่ชอบเบคอน
1: กินล่าสุดเก็บไปกินน้ำพริกเขาปลาข้าวสาร
0: อันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ทานเบคอนกับปลาข้าวสาร
1: อ
0: ันนั้นชอบเบคอน
1: ไข่เจียวมาแล้วก็
0: โรยเลย
1: น้ำพริกปลาข้าวสารโรยเลยเรียบอร่อย
0: อร่อย
1: นะฮะเทพอัคคี
0: เทพอัคคี
1: นะครับแล้วใครจะซื้อยังไงเดี๋ยวถ้าอยากจะซื้ออยากจะรู้เบอร์บอกถามมาถ้าถามมาเราบอกถ้าไม่ถามเราไม่บอกนะ
0: เออ
1: แล้วนี่เอามาฝากพี่แก้วด้วย
0: คุณในเวลา
1: อ่ะสิบ
0: 14:14ใส่แว่นดิ
1: 14นี่ก็โอ้ยางยังไม่
0: 14นาฬิกา48นาทีพักกันสักครู่ค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราสายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: 0698-9736-736 Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
1: ใช่ไหมใช่ไหม
2: เกือบแล้วเห็นไหม
1: เกือบแล้วเกือบแล้วไฟแดงมาเนี่ยกำลังเชื่อมชมร้านอาหารอยู่พอดี
2: ชมจริงป่ะ
1: ชม
2: ที่นี่ชมใช่ไหม
1: เรียกว่าชมนะฮะน้ำปลาหวานดีกว่าน้ำปลาหวานแม่อาลีนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับแล้วก็อร่อยนอกนั้นเนื้อแน่นแบบเน้นๆ นะครับแล้วก็รสชาติที่แบบว่าเลิศเลยแหละนะฮะรสชาติดีมากใครที่อยากกินน้ำปลาหวานแม่อาลีนะครับหาซื้อไม่ยากด้วยนะครับใน 7-Eleven ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตในฟู้ดแลนด์ในกูเม่เนี่ยเยอะทุกที่อ่ะนะแต่ร้านค้าชั้นนำน้ำปลาหวานแม่อาลีเป็นเจ้าเดียวที่ได้เปิดพิสดารเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินนะครับเราไปดูโรงงานมาแล้วที่หนองจิกจังหวัดปัตตานีพาแฟนรายการไปดูซื้อกันแบบชอบมากอร่อยมาก
2: และยิ่งไปเห็นกับตาตัวเองยิ่งรู้ว่าขั้นตอนเขาใส่ใจเรื่องความสะอาด
1: แล้วคนทำนะใส่หมวกใส่มือใส่อะไรโอเคหมดเลยนะครับ
2: นะคะและส่วนคุณผู้ฟังที่เป็นอะไรนะแฟนคลับที่ชอบสายวายซีรีส์วายซีรีส์ยูรินะคะคุณต้องไม่พลาดงานนี้เพราะรวมดาวจริงๆและต้องบอกว่าเป็นดาวเด่นด้วยนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราผ่านการโหวตมาแล้วจากแฟนๆทั้งหลายที่ช่วยกันโหวตจนขวัญใจของตัวเองเนี่ยได้ขึ้นมาติดในท็อปทั้งหมดท็อป5ของแต่ละสาขาด้วยนะคะ
1: มีสาขาอะไรบ้างคร
2: ับ Y Entertainment Award นะคะปีนี้คอนเซปต์ก็คือ Thai Silk Curtains and Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยาม5สาขารางวัลรางวัลแรก Y Couple of the Year นะคะคู่จิ้นฟินเวอร์ Y 1น้องติวเตอร์กับน้องยิม Y 2ภูกับพาวเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออม Prince of Boys Love นะคะนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์B1 เก่งหฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกฤตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ Princess of Girl Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่นัตติชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาและ G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์นะคะรางวัลต่อไปรางวัลที่4 Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่กับเจน่า R2 ตีตีกับป๋อ R3 ฝ้ายกับอะตอม R4 มี่พัดกับเอย่าและ R5 อุ้มกับแบมนะคะรางวัลสุดท้ายคือ Most Popular YA Novel ค่ะนิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player Too #สอโซลามทีN2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมูมู Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife N5 Not the best but still good ค่ะรักใครชอบใครเชียร์ใครจะเป็นด้อมไหนก็อย่าลืมเข้าไปโหวตกันนะคะเพื่อให้คู่ที่คุณชอบดาราที่คุณชื่นชอบนิยายที่คุณชอบได้ติดแล้วก็ได้เป็นแชมป์ในปีนี้กันด้วยนะคะเข้าไปโหวตทาง yentertainawards.mcot.net/vote นะคะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะ
1: ถ้าไม่โหวตจะเสียใจนะจ๊ะ
2: ไม่ได้แล้วจะมาพลาดไม่ได้ว่าทำไมคนที่เราเชียร์ไม่ได
1: ้
2: คุณต้องโหวตค่ะ
1: ต้องโหวต
2: คุณต้องโหวตแล้วก
1: ็สำคัญ
2: เพื่อความปลอดภัยในบ้านจำเป็นนะคุณผู้ฟังจำเป็นจริงๆ CCTV ต้องมีติดไว้เดี๋ยวนี้เนี่ยคดีที่เราเห็นทั้งหมดน่ะจะเป็นคดีเล็กคดีน้อยนู่นนั่นนี่หรือว่าจะเป็นคดีที่ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเราแต่บ้านข้าง
1: ๆ
2: กล้อง
1: สำคัญ
2: กล้องวงจรปิดคือสิ่งสำคัญที่สามารถจะตามล่าตัวคนร้ายได้นะคะมีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fiที่เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและได้ยินเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียดเนี่ย8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะคะติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันและยังสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวการแจ้งเตือนได้กล้องนี้หมุนได้355องศานะคะหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือก็ไ ดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดกล้องนี้รับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ค่ะซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990 ค่ะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นะคะถามว่าดิฉันเคยกินต้มเลือดหมูที่อยู่ตรงข้ามบ้านครูสายทิพย์หรือยังครับยังแต่ไปร้านครูสายทิพย์ต้มเลือดหมูคุณกินแล้วอ่ะ
1: ว่าเพื่อนชวนไปกินก็ไปกินก็อร่อยดี
2: อร่อยนะ
1: มันโอ้โหเขาบอกกินแล้วรวยอ่ะชื่อร้านกินแล้วรวย
2: อ๋อเหรอต้มเลือดหมูกินแล้วเอ้ยชื่อเป็นมงคลคือกินแล้วรวยคือคนขายหรือเรา
1: ไม่รู้เหมือนกันคนขายมั้งเพราะว่าคนแน่นมากขายถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรแล้วก็เปิดตีสี
2: ่ออกกี่โมง
1: ตีสี่ตีห้าก็ออกเช้าเขามีสองรอบไง
2: แล้วเหรอจริงเหรอจริงเหรอ
1: ดังมากร้านคือจริงๆเขาไม่ได้ชื่อกินแล้วรวยแต่เขาติดป้อมกินแล้วรวยเราก็เลยต้องกิน
2: หรอต้มเลือดหมู
1: ไอ้ใช้ไหนใช้
2: ไม่ใช่กินแล้วรวยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่แต่กินแล้วรวยใหญ่กว่าชื่อป้าย
2: ไหนใช้
1: ใช่ไหม
2: มันไหนใช้เหรอไ
1: หนใช้ไหม
2: มันมีแจ้งวัฒนะมีอะไร71บางบัวทองไม่ใช่เนี่ย
1: ต้
2: ม
1: เลือดหมูอะไร
2: ลาดพร้าว71อ่ะ
1: ครับก็ตรงข้ามสายทิพย์เลยร้านอาหารครูสายทิพย์อ่ะ
2: อ่าฮะอ่าฮะในใช้ต้มเลือดหมูลาดพร้าวใช่
1: ค่ะหน้าร้านป้ายกินแล้วรวยอ่ะ
2: กินแล้วรวย
1: เขามีขายอย่างนี้พี่แก้วเขามีต้มเลือดหมูเขามีพวกก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดเลยมีเกี๊ยวอี๋มีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วที่อร่อยของเขานะที่เราชอบอ่ะกระดูกหมูอ่อนอ่ะกระดูกหมูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตัวกระดูกหมูที่มันเป็น
2: แคลเซียมกระดูกแคลเซียม
1: อ๋อมันเป็นกระดูกอ่อนที่เกี๊ยวกรุบๆอ่ะก็มีไม่มีเลยมีเยอะด้วยไม่ใช่มีน้อยเราสั่งได้หมดถ้าเราอยากกินส่วนไหนของหมูอ่ะเขามีครบทุกส่วนเลย
2: ต้มเลือดหมูในใช้กินแล้วรวยร้านใหญ่มาก
1: ร้านใหญ่แล้วก็ขายแบบมีช่วงปิดสัก4ชั่วโมงมั้ง
2: ให้พนักงานได้พักบ้างเนื่องจากเขาเป็นผ
1: ัก มันก็ทำความสะอาดหน่อยเพราะว่ามี2รอบอ่ะพนักงานเขาน่าจะมี2รอบ
2: น
1: ี่
2: ไงก็บอกในใช้ครับในใช
1: ้จริ
2: งแสดงว่าอร่อยจริงคุณสมเกียรติเคยกินแล้ว
1: เคยกินแล้วอร่อย
2: แต่พี่ยังไม่เคยกิน
1: ลองไปกินดู
2: ไปกินเพิ่มมา
1: ทั้งกลางวันก็มีไง
2: พี่ไกลๆเนี่ยไปมาทั่วเลยนะต้องเลย
1: นี
2: ่
1: แหละพอจะไปโชคชัย4ได้ก็ไปรับเท้าเจสิเวนมันติดกันนะมันทะลุกันได้พี่แก้ว
2: อีกท่านเนอะไรนะกลุ่มเพื่อนเจ๋งเขาบอกว่าหนูเรียนมัธยมที่กรุงปรากที่เดียวกับอาสันติปรากของตลาด
1: ปรากก็เช็ค
2: ปรากของตลาดเป็นไง
1: ปรากของตลาด
2: ปรากของตลาดก็ปรากของตลาดนั่นแหละเป็นไงเด็กอาร์มเคยเจอสุดยอดความฮาแบบนี้ไหมฮาตรงไหนคุณฮากี่โมงปรากของตลาดเนี่ยนะมุกเก่ามากเลยมุกแป๊กมากด้วยนะคะอ๋อเมื่อวานนี้เรียนลืมพูดถึงคนที่แนะนำร้านลาบก้อยซอยจู
1: ๊
2: ที่งามวงวาน47คือเป็นแฟนรายการเราด้วยเป็นอยู่ในกลุ่มเพื่อนคุณสามีชื่อคุณโกอันเนี้ยเขาไปกินแล้วไปเจอเขาไปกินหลายรอบแล้วแล้วก็จนรู้จักกับน้องนิวเจ้าของร้านก็ต้องขอบคุณที่เขาแนะนำให้เราไปแต่ส่วนคุณโกเองเนี่ยตอนเนี้ยภรรยาจริงๆเขาทำเค้กขายนะเป็นเค้ก by order อยู่ที่บ้านนะเขามีเค้กรสช่องที่อร่อยมากเคยสั่งมาให้เพื่อนกินแล้วด้วยแต่ตอนนี้ภรรยาป่วยกำลังเข้ารักษาตัวจะต้องไปผ่าตัดนะคะแต่คุณโกก็ยังแนะนำให้เพื่อนๆไปกินที่ร้านลาบก้อยซอยจู๊ก็ต้องขอบคุณคุณโกด้วยเพราะเป็นแฟนรายการฟังทุกวันนะคะถามได้รู้ด้วยว่าดิฉันไปทำอะไรที่ไหน คือเป็นยามเฝ้าให้ต้องขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆข้อความนะวันนี
1: ้ครับ
2: ร่วมพูดคุยกันเยอะมากเลยชอบสนุกสนานแบบนี
1: ้ไอ้ร้านในชายเขาจะมีมันล้องมันละมีอะไรโ
2: อ
1: ้มีต้มเป็นมันละใส่ก๋วยเตี๋ยว
2: เป็นพวกตุ๋นๆเป็นด้วย
1: ไม่ค่ะเป็นมันละใส่ก๋วยเตี๋ยวเป็นมันละใส่อะไรเงี้ยมีกำลึงมีมันละมีอะไรเยอะแยะไปหมด
2: มีจิงจูชัยป่ะนั่นชอบจิงจูชัย
1: ไม่แน่ใจ
2: อันเนี้ยของชอบ
1: มีประโยชน์กับร่างกายมากนะครับก็วันนี้เวลาหมดเวลานะครับพี่กิ่งแก้วเพตราเจอพี่กิ่งแก้วได้วันจันทร์อังคารกับสมเกียรตินะครับพรุ่งนี้ก็เป็นอาจารย์สันติสมุนไม่ช้อยนางลำพุทธพระรหัสศุกร์เนา
2: ะ
1: นะครับมีเรื่องราวอะไรมาพูดคุยกันนะครับทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์ที่ก็มีรีลันด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: ชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกแสดงวิสัยทัศน์ณสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบ17ปีเวลา 11:50 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงจาการ์ตาซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยณสำนักงานเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือความท้าทายโลกรักษาบทบาทในผู้นำภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนได้แก่การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับการผันผวนการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีย้ำว่าโลกปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายที่เชื่อมโยงกันทางด้านภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจเทคโนโลยีและความมั่นคงจึงไม่แก้ไขได้ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยความท้าทายระดับภูมิภาคจำเป็นต้องอาศัยคำตอบในระดับภูมิภาคทั้งนี้การกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้นับเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี2552ผลิตไม่ไว้ใจกกต. 100% ลั่นเผย5ปมสงสัยคดีหัวสว.นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวบนเวทีจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนว่ายอมรับว่าคดีหัวสว.ไม่ได้ไว้วางใจกกต. 100% ที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์และหลายพฤติกรรมที่ทำให้ตั้งคำถามโดยตนอยากจะชี้ให้เห็นถึง5ข้อได้แก่การออกแบบการป้องกันการทุจริตที่อาจยังไม่รัดกุมการตรวจสอบคุณสมบัติที่ยังไม่รอบคอบเพียงพอการปล่อยปละละเลยการทุจริตให้เกิดขึ้นในวันเลือกสว.ระดับประเทศข้อสงสัยเรื่องการเตะถ่วงเวลาและการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อฟอกขาวผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวและกรณีกกต.อาจเตรียมเป่าคดีโดยอ้างเหตุผลหลักฐานไม่เพียงพอเพื่อให้เรื่องไม่ไปถึงศาลทั้งนี้นายพฤทธิ์ตั้งคำถามว่าหลักฐานต้องชัดเจนขนาดไหนถึงจะไปถึงที่ศาลได้หน้าที่ของกกต.คือการวินิจฉัยว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือไม่ส่วนหน้าที่ของศาลคือการวินิจฉัยว่ามีหลักฐานว่ามีการทุจริตหรือไม่ซึ่งทั้งสองมีความแตกต่างกันสำหรับข้อมูลหลักฐานที่พรรคประชาชนได้จัดเวทีเสวนาถึง3เวทียังไม่ชัดพออีกหรือแค่โพยใบสั่งตนก็มองว่าเป็นหลักฐานที่ชัดพอแล้วธรรมนัสยันไม่มีดีลโมนาโกไม่ได้เจอทักษิณลั่นสูตรแดงเขียวส้มแค่ข่าวลวงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์กรณีหายหน้าหายตาจากการเมืองจนเกิดกระแสข่าวดีลโมนาโกว่าเรื่องการเมืองที่ตนหายไปนานตนพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่เราอยากให้รัฐบาลทำงานเต็มที่ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปาก

0: ท้องพี่น้องประชาชนปัญหาสังคมหรือปัญหาอื่นๆช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวเรื่องการเมืองแทบจะไม่ได้เข้ามายุ่งเลยนอกจากดูแลพรรคและทำหน้าที่ดูแลพี่น้องส.ในฐานะหัวหน้าพรรคทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายค้านซึ่งจะเห็นว่าส.ส.ของพรรคทำหน้าที่ในสมัยประชุมสภาอย่างจริงจังในฐานะฝ่ายค้านย้ำว่าเราจะทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมามีผลกระทบต่อบ้านเมืองส่วนเรื่องที่ตนเดินทางไปต่างประเทศเรื่องข่าวลือโมโนโกขอยืนยันว่าไม่มีเพราะตนไปเฉพาะครอบครัวและไม่ได้ไปเจอใครที่ต่างประเทศมีเฉพาะคณะที่เดินทางไปด้วยเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีสูตรเขียวแดงส้มเหมือนที่เคยพูดกันในการแลกเปลี่ยนกันร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีตนไม่เคยคุยไม่เคยดีลอะไรกับใครน่าจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ของนักวิชาการมากกว่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเลนิโยโร่ประกาศว่าแมนยูไนเต็ดตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่เลนิโยโร่กองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศว่าทัพปีศาจแดงมีเป้าหมายคือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นี้หลายเชื่อว่าทีมมีศักยภาพมากพอที่จะทำได้ด้วยโดยแมนยูไนเต็ดพัฒนาขึ้นมาอย่างมากในการคุมทัพของไมเคิลคาริกช่วงครึ่งหลังของซีซั่นที่แล้วจนสามารถคว้าอันดับ3และได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในขณะที่แฟนบอลหลายคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเสริมทัพที่ค่อนข้างน้อยหลังได้แค่เพียงอังเดรซานโตสมาจากเชลซีและยูริเตนมันส์มาจากแอสตันวิลล่าแต่ภายในทีมโยโร่บอกว่านักเตะปีศาจแดงกลับเต็มไปด้วยความหวังเกี่ยวกับอนาคตพร้อมเปิดเผยเป้าหมายก่อนที่ซีซั่นใหม่จะเปิดฉากขึ้นโดยระบุว่าแมนยูไนเต็ดมีเป้าหมายในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกและนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้ว่าพวกเรามีศักยภาพมากพอที่จะทำได้ด้วยต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมชิงแชมป์อาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์ซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 20:00 นด้านคาร์ลอสคัวตราสเฮดโค้ชชาวสเปนของฟิลิปปินส์ได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าทีมชาติไทยคือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและเล่นด้วยยากมากเกมนี้จะเป็นเกมที่ท้าทายและเป็นงานที่ยากลำบากสำหรับฟิลิปปินส์อย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามทีมงานสตาฟและนักเตะทุกคนได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับไทยไว้เป็นอย่างดีแล้วฟิลิปปินส์จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเก็บคะแนนในบ้านให้ได้เพราะเป้าหมายเดียวของทีมคือการคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำ TrueFortic ที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย TrueFortic ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic 02-186-3010 www.truefortic.com TrueFortic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: Acer
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่

0: ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะประจำวันอังคารที่4สิงหาคม2569นะครับอยู่กับในบอสพิสารท่ามอนประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเหมือนเดิมนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ FM 99ที่อยู่บน radio.com ทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับใครที่รับฟังผ่านช่องทางเหล่านี้อยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่เราออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99ที่อยู่บนเรดิโอยังไม่ได้ไปกดไลค์ยังไม่ได้ไปกดติดตามยังไม่ได้ไปกดกระดิ่งก็ฝากไปกดด้วย FM 99ที่อยู่บนเรดิโอดูสดย้อนหลังใน YouTube ได้หมดนะครับซึ่งถ้าเกิดใครดูสดจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็สามารถทิ้งคำถามทักทายไว้ในช่องไลฟ์แชทก็ได้แล้วก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับนอกเวลารายการไม่ต้องไปทิ้งคำถามไว้ใน YouTube ไม่ต้องส่ง SMS มาเพราะไม่ได้กลับไปอ่านย้อนหลังนะครับก็ไปที่ Facebook Fanpage ในบอสทิ้งคำถามไว้ในโพสต์ไหนในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะฮะวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารแวดวงเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องคำถามก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมแล้วก็ก่อนจะไปลุยกันนะครับขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับตามนี้เปิดข่าววันนี้ด้วยควันหลงสไปเดอร์แมนซะหน่อยผมยังประทับใจอยู่นะครับก็เลยเอามาเล่านิดนึงละกันนะครับก็เขามีสรุปอะไรได้สัปดาห์สุดสัปดาห์แรกนะครับเปิดใช้คำว่าเป็นรายได้เปิดตัวแล้วกันเวลาเขานับเขาจะนับ3วันเนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ของสัปดาห์แรกที่เข้าฉายทั่วโลกนะครับปรากฏว่า Spider-Man Brand New Day ขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์ที่เปิดตัวทำรายได้สูงสุดลำดับที่2นะครับด้วยยอดรายได้ประเมินทั่วโลกราวๆประมาณสัก930ล้านเหรียญคือบางสื่อก็จะบอกว่า927บางสื่อก็จะบอก932เอากลมๆก็ประมาณ930ล้านเหรียญบวกลบนะครับก็แซงตัว Avenger Infinity War ขึ้นมานะครับเดิมอันดับ2เป็นของ Avenger Infinity War ที่ฉายตอนปี2018ตอนนั้นทำรายได้เปิดตัวทั่วโลกไปที่ประมาณสัก640-650ล้านเหรียญก็ Brand New Day Spider-Man ก็แซงขึ้นมาแต่ว่าอันดับ1ยังคงเป็น Avenger Endgame นะครับที่ออกฉายตอนปี2019ตอนนั้นทำอะไรได้เปิดตัวทั่วโลกไว้อยู่ที่ประมาณสัก 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับถือว่าโหดมากๆนะฮะแล้วก็เกี่ยวไหนๆพูดหนังก็เอาหนังกับเกมปนๆกันไปนะครับก็ Elden Ring นะครับฉบับภาพยนตร์คนแสดงไลฟ์แอคชั่นนะครับล่าสุดทางด้านของทีมงานนะครับออกมาก็คือตัวของ A24 นะครับที่เขาจับมือร่วมกับบันไดนัมโกนะครับออกมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยว่าตอนนี้ปิดกล้องการถ่ายทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ่ายทำเสร็จแล้วนะครับกำลังเข้าสู่ในช่วงของ post production แล้วตอนนี้ปิดกล้องการถ่ายทำเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกำหนดฉายนะกำหนดฉายนะก็เขาประกาศไว้คร่าวๆว่าภายในปี2028นะครับก็อีกประมาณสักปีครึ่ง2ปีข้างหน้าก็ไม่น่าเลื่อนนะครับเพราะนั้นภายในปี2028ใครที่เป็นแฟนเกม Elden Ring ก็รอชมได้เลย Elden Ring ฉบับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นนะครับมีอเล็กกาแลนนะครับที่เป็นผู้กำกับพวก28เดเรเทอร์ซีวีวอลอะไรพวกนั้นนะครับมานั่งแท่นเป็นทั้งมือเขียนบทแล้วก็กำกับเองด้วยแล้วก็ตัวฉบับภาพยนตร์เองก็ได้บันไดนำโกะมาร่วมกับทางด้านของ A24 Studio ในการที่จะพัฒนาออกมานะครับโฟร์แคสติ้งเดี๋ยวไว้ไปรอดูเทเลอร์ก็ได้เทเลอร์น่าจะมาปีหน้าคิดว่านะครับอีกเรื่องนึงเคยรายงานไปเกี่ยวกับซีรีส์

ถ่ายทำกองถ่ายทำได้มีการเลื่อนกำหนดการถ่ายทำออกไปล่าช้าออกไปตอนแรกจะต้องจบภายในปีช่วงปลายปี2026นี้ก็เลื่อนออกไปว่าจะไปกำหนดเสร็จภายในช่วงประมาณไตรมาสแรกของปีหน้า2027นะครับล่าสุดตอนที่มีข่าวว่าไรแอนเฮิร์ทที่รับบทเคโตสในฉบับซีรีส์คนแสดงที่จะฉายทาง Amazon Prime Video เนี่ยได้รับบาดเจ็บตอนนั้นก็มีข่าวว่าจะมีการรีแคสแต่ว่ารีแคสมาเพื่อแค่ใช้คำว่าอะไรอ่ะถ่ายฉากที่เหลืออยู่เล็กๆน้อยๆอาจจะใช้ CG ช่วยอะไรเงี้ยแต่ไปๆมาๆกลายเป็นว่ารีแคสแล้วถ่ายชุดใหม่ทั้งหมดเลยแล้วชื่อที่เข้ามาก็คือเดฟบาติสตานักมวยปั้ม WWE นั่นแหละนะครับก็เขาบอกว่าอันนี้จากสำนักข่าววาไรตี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทีมถ่ายทำกำลังเจรจากับเดฟบาติสตานะครับในการที่จะมาให้รับบทเป็นเครโตสแทนไรอันเฮิร์ทที่ได้รับบาดเจ็บแสดงว่าคือมีหลังจากนั้นอ่ะก่อนที่ข่าวนี้ออกมาจริงมันมีรายงานความคืบหน้าของไรอันเฮิร์ทกับอาการบาดเจ็บว่าที่ตอนแรกบอกว่าจะพักประมาณ2สัปดาห์เหมือนจะพักนานกว่านั้นนะครับอาจจะต้องพักเป็นเดือนอ่ะจะต้องพักเป็นเดือนเลยแล้วก็อาจจะไม่ทันช่วงที่เขากำหนดที่จะมาถ่ายใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตารางงานก็เหมือนจะไม่ได้แล้วก็เลยต้องมีการรีแคสต์ใหม่แล้วก็ชื่อของเดฟบาติสตานะครับก็มีโผล่ขึ้นมาว่าจะเป็นคนที่มารับหน้าที่เป็นเคโตแทนไรอันเฮิร์ทส่วนเขาจะดีลกันสำเร็จไหมก็เดี๋ยวไว้ไปรอดูอีกทีนึงละกันนะครับอ่ะกับข่าวเรื่องเกมวันนี้ถ้าใครสายชอบดูการแคสเกมเข้า YouTube ไปตั้งแต่เช้าเข้า Twitch เข้าอะไรก็ได้ที่เขาแพลตฟอร์มในการแคสเกมกันก็น่าจะได้เห็นบรรดาเกมเมอร์ส่วนใหญ่เล่น Beast of Reincarnation นะครับก็เป็นเกมจากทางด้านของ Game Freak นะครับ Game Freak ดังมาจากการทำโปเกมอนนี่คือเกมที่ไม่ใช่โปเกมอนเกมแรกของสตูดิโอก็ว่าได้นะครับตัวเกมมันมีความเป็นแอคชั่นเอเวนเจอร์แหละมีความโซลไลท์เล็กๆนะครับมีความเป็นเซกิโร่หน่อยๆสเตลาเบดนิดๆเนียออโตเมต้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผสมกันนะครับแต่ว่าทีมของเกมฟรีก็ออกมาใช้คำว่าอะไรดีออกมาปรามกระแสไว้นิดนึงอยู่แล้วว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่เคยถนัดเขาไม่ถนัดกับเกมนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นความท้าทายของสตูดิโอที่รับโอกาสในการพัฒนาก็ทำให้เต็มที่ติชมได้แต่ก็เบาๆมือหน่อยเจมฟริกบอกแบบนั้นนะครับแต่ว่าคะแนนสื่อออกมาถือว่าค่อนข้างแตกเอาคะแนนสื่อก่อนนะคะแนนสื่อค่อนข้างแตกมีทั้งสื่อที่ชอบมากกับสื่อที่รู้สึกว่าก็ไม่เท่าไหร่ยี่หว่าเพราะนั้นคะแนนมันเลยแบบแตกมากที่บอกว่าแตกเพราะว่าอย่างคะแนนเฉลี่ยบนMetacritic อยู่ที่ประมาณ74เต็ม100 OpenCritic อยู่ที่ประมาณ77นะครับแต่ถ้าเกิดไปเจาะรายสื่อเนี่ยอย่างสื่อที่ชอบมากๆก็มีแบบพวกเกมเรดาร์นี้ให้9เต็ม10เลยนะครับWCCF Tech อันนี้ก็ให้ 8.5 นะครับ Check New ก็ให้8 Insider Gaming อันนี้ให้กลางๆหน่อยให้7นะครับ Push Square ให้7IGN นี่เริ่มชอบน้อยลงมาละให้แค่6อะไรประมาณนี้เพราะก็เสียงแตกอยู่คือบอกอาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนไปคาดหวังคือมันก่อนหน้านี้มันมีรอบสื่อพรีวิวออกมามีรอบเดโมแล้วหลายคนก็ไปเชื่อกับ Sekiro แต่ว่าเกมฟรีก็ออกมาบอกแล้วบรรดารีวิวเวอร์ที่ได้ทดสอบตอนเบต้าก็ออกมาบอกแล้วว่าถึงมันจะมีกลิ่นอาย Sekiro แต่ว่าด้วย quality of life ด้วยความยากของตัวเกมใดๆก็ตามมันไม่ได้เหมือนไซกิโร่ขนาดนั้นเพราะมันง่ายกว่าไซกิโร่เยอะนะครับ แต่นั่นแหละอาจจะมีคนคาดหวังไว้ในระดับเดียวกับไซกิโร่ละมั้งแต่ว่าโดยภาพรวมผมว่าเป็นเกมที่ดีโดยเฉพาะใครมี PC Game Pass คือตัวเกมอ่ะมันลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox ลงทั้ง PC นะครับแล้วที่สำคัญคือมันลงตัว PC Game Passตั้งแต่ day 1ด้วยหมายความว่าใครที่เป็นสมาชิกเกมแพสอยู่แล้วเช่นผมเมื่อเช้ากดเข้าไปอ้าเด้งขึ้นมาว่าแบบโหลดไปเล่นมั้ยจ๊ะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ถ้าใครมี PC Game Pass อยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อตัวเกมซึ่งจริงตัวเกมก็ไม่ได้แพงนะพันกว่าบาทแต่ว่าถ้าใครมี PC Game Pass อยู่แล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันลงเกมแพสตั้งแต่ day 1นะครับสำหรับ Beast of Reincarnation นะครับก็
สนุกดี

ภาพก็ดูใช้ได้นะผมว่าเล่นเพลินๆมันแบบถ้าให้มองสรุปเร็วๆก็เหมือนไซเกียโรในฉบับเวอร์ชันอีซี่ใช้คำนี้ก็ได้นะครับแฟนๆของ Fire Emblem นะครับรอได้เลยคืนนี้3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะจะมีDirect นะครับ Nintendo Direct ที่เป็นของ Fire Emblem Fortune Wave โดยเฉพาะเลยคืนนี้3ทุ่มโดยประมาณตัวเกมจะวางจำหน่ายเดือนหน้านะครับ17กันยายนแต่ว่ามี Nintendo Direct ของตัวเกม Exclusive อย่างเดียวเลยคืนนี้3ทุ่มรอได้นะครับตัวเกมลง Nintendo Switch 2เนาะนะประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูข่าวอื่นๆบ้างไปที่ Sony ก่อนนะครับเอาข่าวประลมหัวใจชาว Sony ก่อนแล้วกันก็เกมใหม่ประจำเดือนสำหรับสมาชิก PlayStation Plus ทุกระดับชั้นที่ให้กดรับฟรีมาเรียบร้อยนะครับ3เกมเดือนนี้ได้แก่ Dying Light 2 Stay Human นะครับแล้วก็ Big Walk นะครับแล้วก็ Signalist นะครับก็ไปกดรับกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมหมดเขตรับสิ้นเดือนนะก็ไปกดรับกันได้นะครับทีนี้ไปดูเรื่องของการประกาศก่อนหน้านี้ของ Sony เนาะเกี่ยวกับการเลิกอาจจะคำว่าเตรียมเลิกประกาศขายเลิกผลิตเกมในรูปแบบฟิสิกอลนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่มกราคม2028เป็นต้นไปนะครับซึ่งในตลอดช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ Sony ประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแน่นอนมันมีผมจะคำว่าอะไรเดียวมันมีเสียงต่อต้านมีกระแสต่อต้านออกมาเยอะมีการให้ไปลงชื่อไม่เห็นด้วยนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้กระแสเริ่มซาไปเยอะแล้วนะแต่ว่าโหช่วงแรกนี่คือก็เรียกาดมากโซเชียลนะครับโซนี่ก็ใช้วิธีสงบสยบเคลื่อนไหวนะครับไม่พูดอะไรเลยนิ่งๆมาเลยตลอดเวลาใครจะโจมตีใครจะอะไรก็ใช่ไม่ตอบอะไรทั้งนั้นนะครับรอเวลาให้มันกระแสมันเริ่มซาลงหรือใช้คำว่าคนเริ่มใจเย็นลงก็ค่อยเริ่มอธิบายนะครับซึ่งล่าสุดก็จะเป็นทางด้านของ CFO ของฝั่ง PlayStation นั่นแหละก็นี่คือก่อนหน้านี้โซนี่เขามีงานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส2ของปี2026ตามปีงบประมาณของเขานะครับแล้วในรายงานผลประกอบการนั้นน่ะ CFO ของ PlayStation นะครับก็ออกมายืนยันว่าโซนี่หนักใจเหมือนกันแต่พวกเราหมายถึงโซนี่คิดเรื่องนี้มาอย่างรอบด้านและละเอียดถี่ถ้วนแล้วนะครับในการเรื่องที่จะเตรียมเลิกที่จะผลิตเกมออกมาขายในรูปแบบที่เป็นฟิสิกอลก็คือจะเหลือเฉพาะในแบบดิจิตอลเท่านั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นแนวคิดมีการถกเถียงมีการพูดคุยกันมาตลอดหลายปีหลังที่ก่อนประกาศเขาบอกอย่างน้อยก็ขั้นต่ำก็คือ18เดือนบวกๆขึ้นไปอ่ะที่มีการแบบถกกันเรื่องนี้อย่างจริงจังในที่ประชุมระดับผู้บริหารว่าเราควรจะยุติการผลิตแผ่นเกมขายแผ่นเกมในรูปแบบฟิสิกอลเมื่อไหร่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเขาไม่ได้บอกหรอกว่าในปี2000ทำไมต้องเป็นมกราคม2028แต่ว่าถ้าอิงจากข่าวลือทั้งหมดหลายคนนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่ามันเป็นการบอกนัยยะไกลๆว่ากับ PlayStation ยุคถัดไปก็คือ PlayStation 6มันจะไม่มีรุ่นใส่แผ่นแล้วแน่ๆจะเป็นแบบดิจิตอลโอลี่แน่ๆนะครับก็เลยต้องไปประกาศตอนปี2028เพราะตามข่าวลือก็คือ PlayStation 6ถ้าจะเปิดตัวอย่างเร็วสุดก็คือปลายปี2027แต่ถ้าเกิดอิงตามที่ลือกันว่าอาจจะเลื่อนด้วยเรื่องของต้นทุนแรมสตอเรจที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเลื่อนไปอยู่ช่วงประมาณกลางปีหรือปลายปี2028ได้แต่มันคืออยู่ในเพียเรียดนั้นแน่ๆนะครับก็นั่นแหละตามนั้นไปนะฮะขณะเดียวกันทางฝั่งของ Microsoft ช่วงนี้ก็ระส่ำนะครับเพราะว่า Xbox มีการขายสตูดิโอออกไปมีการปลดคนมีการทำอะไรใช้คำว่าเขย่าตัวฝั่ง Microsoft Gaming หรือว่า Xbox หนักมากๆนะครับขนาดว่า CEO ของฝั่ง Microsoft เองนะครับที่เป็นแบบพวก CFO CEO ระดับผู้บริหารระดับ C-level ทั้งหลายอะไรเงี้ยก็มาพูดว่าแบบเขาตั้งเป้าว่าให้ตัวของ Xbox หรือว่า Microsoft Gaming เนี่ยกลับมามีผลประกอบการเป็นบวกให้ได้ภายในปีหน้า2027นะครับล่าสุดมีเอกสารลีกออกมาหลุดออกมาว่าทางด้าน Xbox เนี่ยได้มีการส่งรายละเอียดแจ้งกับบรรดาพวกสตูดิโอ
พัฒนาเกมต่างๆที่ทำงานร่วมกับทางด้านของ Xbox หรือว่า Microsoft นะครับเตรียมที่จะเปิดใช้ฟีเจอร์ Disk to Digital Drive ก็คือแปลงแผ่นเกมให้ไปที่แบบสิทธิ์ในการเล่นเกมแบบแผ่นอ่ะให้ไปรูปแบบให้ไปอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลนะครับโดยที่เขาบอกว่าน่าจะเปิดตัวภายในเดือนนี้แต่ว่าที่ต้องส่งจดหมายแจ้งเพื่อที่ว่าผู้บรรดาสตูดิโอเกมต่างๆก็ต้องแจ้งสิ่งเหล่านี้กับลูกค้าของตัวเองด้วยนะครับก็ซึ่งไอตัวจดหมายที่หลุดไปมันก็ชื่อมันก็ตรงตัวเนาะ Disk to Digital นะครับก็ก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวลือแหละว่า Microsoft กำลังซุ่มพัฒนาแล้วก็มีภาพหลุดของหน้าตาฟีเจอร์ในการที่จะเปลี่ยนถ่ายลิขสิทธิ์จากรูปแบบของphysical ให้ไปอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลผูกกับ ID ของเขาของผู้เล่นอะไรแบบนี้นะครับก็รอดูนะครับขณะเดียวกัน Ubisoft อันนี้ก็ประกาศความร่วมมือกับ Microsoft เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้านะครับซึ่งหลายคนบอกว่าแม่งยังมีกำไรอีกเหรอครับ Ubisoft ยังมีอยู่เพราะ Resync ขายดีก็อันนี้เป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าของ Ubisoft ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Xbox ละกันนะครับก็คือโครงการนี้ที่เขาทำงานร่วมกันเขาใช้ชื่อว่า Xbox Console to PC Offer นะครับก็คือถ้าเกิดคุณซื้อเกมเหล่านี้ของ Ubisoft ในเวอร์ชันของคอนโซลในวงเล็บว่า Xbox คุณจะได้สิทธิ์ในการรับเกมนี้ไตเติ้ลนั้นเหล่านั้นนะครับในเวอร์ชัน PC ไปด้วยฟรีๆเลยนะครับเกมที่เข้าเงื่อนไขเบื้องต้นที่เขาประกาศออกมามีทั้งหมด13เกมนะครับก็ได้แก่ Assassin's Creed Mirage นะครับ Assassin's Creed Valhalla นะครับAvatar Frontier of Pandora Far Cry 6 Immortal Phoenix Rising นะครับ Prince of Persia The Lost Crown Riders Republic นะครับ Skull and Bone นะครับ The Crew ทั้งภาค Mortal Fate แล้วก็ The Crew 2นะครับ Tom Clancy Rainbow Six Siege นะครับทั้งภาค Six Siege แล้วก็ทั้งภาค Extraction ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือ Watch Dogs Legion ก็อันนี้ในไทยอาจจะไม่ค่อยอะไรเพราะในไทยไม่ค่อยมีใครซื้อเครื่อง Xbox อยู่แล้วเพราะ Xbox ไม่ได้มีขายในไทยอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่านั่นแหละเผื่อถ้าเกิดมีใครซื้อเผลอซื้อมา แล้วซื้อเกมเหล่านี้ในแบบเวอร์ชันของ Xbox มาสามารถไปเคลมสิทธิ์รับเวอร์ชันของ PC ได้ฟรีด้วยนะครับมาดูเรื่องของตัวเกมจริงๆบ้างนะครับอันนี้เป็นทางด้านของ Nioh 3นะครับทีมพัฒนาได้มีการเปิดตัว DLC แรกของ Nioh 3ออกมาเรียบร้อยชื่อว่า Hellraising นะครับตัวเกมจะวางจำหน่ายกลางเดือนนี้19สิงหาคมนะครับก็ในตัว Hellraising DLC นี้นะครับผู้เล่นคือเราจะได้ไปเล่นอยู่ในเมืองเอโดะในช่วงปี1950สักอย่างในยุคเคอันนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะได้เราต้องไปร่วมมือกับนักดาบตาเดียวนะครับยังยูจูเบนะครับแล้วก็มีทูตของชาวสเปนอะไรโรดิโกสักอันหนึ่งนะครับเพื่อแก้ไขปริศนาเกี่ยวกับเรื่องของศิลาวิญญาณแล้วก็เอาความสงบสุขกลับมาสู่เมืองเอโดะประมาณนี้แน่นอนนอกเหนือจากตัวพื้นที่ใหม่ๆฉากใหม่ๆแล้วเรายังมีอาวุธใหม่มาให้เล่นนะครับมีระบบภาพประสูนเพิ่มเข้ามานะครับมีโหมดความยากเพิ่มเข้ามามีการอัปเกรดตัวละครที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับใครที่ยังติดใจกับ Nioh 3อยู่ก็รอเล่นได้สำหรับ Hellraising DLC แรกของ Nioh 3 19สิงหาคมนี้นะครับอีกเท่าไหร่2สัปดาห์โดยประมาณนะครับมาอีก1เกมก็คือ Stupid Never Die นะครับเกมที่สร้างความฮือฮาเพราะว่าเกมนี้ได้ทางด้านของคุณฮิโรยุกิคาโบยาชินะครับที่เป็นอดีตหนึ่งในผู้สร้างซีรีส์เกมอย่าง Devil May Cry Dragon Dogma นะครับเขาออกมาออกจากทีมเดิมแล้วมาอยู่ในสตูดิโอใหม่ก็คือ GP Track50หรือว่า GT Pack 50นะครับแล้วก็เปิดตัว Stupid Never Die เป็นซอมบี้ที่ต้องค่อยๆแบบเก็บเลเวลขึ้นไปเกมแนวเป็นแบบก็จริงผมว่าก็มีความคล้าย Dragon Dog มุมมองนะผมว่ามีความคล้าย Dragon Dog มากสูงมากนะครับก็นั่นแหละแล้วก็ได้ Sega มาเป็น Publisher ให้จัดจำหน่ายให้นะครับก็ล่าสุดทีมพัฒนานะครับเอาทางผู้จัดจำหน่ายแล้วกัน Sega

ออกมาประกาศรางวัลจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Spirit Nevada เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนมันจะไม่ไปขายในเดือน11แน่ๆ ก็เลยมาประเดประดังอยู่ที่เดือน10นะครับ21ตุลาคมทั้งบน PS5 แล้วก็บน PC นะครับสำหรับ Spirit Nevada นะครับก็ตัวเกมจะมีเฉดมีความฟังมีแบบมีความแบบเฉดสีแบบจัดจ้านพอสมควรนะแต่มุมมองจะเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์กึ่งๆ RPG นิดๆนะครับเพราะว่าเราจะได้รับบทเป็นเดวี่นะครับเป็นซอมบี้ซื่อบื้อตามชื่อเกมเลยสติลปิดเนวาดายก็คือเป็นซอมบี้ชั้นล่างชนชั้นต่ำๆของซอมบี้นะครับซึ่งเราต้องคอยเอาชนะศัตรูเพื่ออัพเลเวลตัวเองรวบรวมไอเทมต่างๆโดยภารกิจก็คือไปช่วยมนุษย์คนหนึ่งที่ถูกแช่แข็งให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งอะไรเงี้ยเราก็จะมีความสามารถในการแบบขโมยความสามารถของศัตรูได้อะไรประมาณนี้ปรับแต่งร่างกายตัวเองเพราะตัวเองเป็นซอมบี้ไงเป็นเหมือนอันเดดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะอัปเกรดอะไรแปลกๆได้มีความสามารถแปลกๆได้นะครับแบบมีแบบแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าทำตัวเองเป็นแวมไพร์อะไรประมาณนี้แล้วก็นั่นแหละด้วยความที่มีชื่อของคุณฮิโรยุกินะครับที่เคยทำทั้งเดวิลเมย์ครายแล้วก็ดักกอนด็อกมาก็หลายคนก็จับตาเกมนี้ว่าจะเป็น IP ใหม่ที่อาจจะมาแบบท้าทายเกมใน IP เดิมๆได้นะครับก็รอดูละกันนะฮะต่อมาก็เป็น Gears of War E-Day นะครับตัวเกมยังไม่มีกำหนดนะว่าจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าสัปดาห์ปลายสัปดาห์นี้เขาจะเปิดให้เล่น Open Beta นะครับก็นั่นแหละไปลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะครับก็ล่าสุดทางด้านของทีมพัฒนามีการเปิดรายละเอียดในโหมดที่เป็นมัลติเพเยอร์ออกมาแล้วก็ในโหมดมัลติเพเยอร์เนี้ยเราจะได้ทดลองเล่นในแบบ Open Beta ในวันที่6สิงหาคมนี้ด้วยนะครับระบบเวอร์ซัสนะครับจะเป็นแบบ4เวอร์ซัส4อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีระบบไอเทมอะไรใหม่ๆรายละเอียดค่อนข้างเยอะก็ใครสนใจGears of War E-Day ก็เดบอร์ดมัลติเพลเยอร์ก็เดี๋ยวไปรอเล่นได้วันที่6นะครับก็คือวันพฤหัสนี้เข้าใจว่าน่าจะเปิดให้เล่นตลอดสุดสัปดาห์นะคิดว่าแบบนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็น Silent Hill นะครับก็อันนี้เป็นรายงานของสื่อที่ได้ทดลองเล่นตัว Silent Hill Townfall นะครับถ้าใครนึกไม่ออกก็คือตัว Silent Hill ที่เราตัวเอกจะเป็นผิวสีใส่แว่นน่ะคนนั้นนั่นแหละถ้าใครเคยเห็นเทเลอร์นั่นนะก็นั่นแหละรอเล่นได้นะครับก็เอาสรุปรวมๆจากสื่อที่ได้ไปลองเล่นมาเขาบอกได้ลองเล่นประมาณ 3-4 ชั่วโมงโดยประมาณทั้งเกมสปอตทั้งตัว PlayStation Blog อะไรเงี้ยนะครับที่ได้ทดลองเล่นก็สรุปคร่าวๆก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะจะมีความเป็นซินีมาติกสูงเอาเรื่องจากสัดส่วนภาพก่อนสัดส่วนภาพมันจะเป็นแบบ 2.35 ต่อ1ก็จะมีความเป็นแบบซินีมาติกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลักๆจะเป็นเกม Silent Hill ที่เน้นเรื่องของการแก้ไขปริศนาเพื่อติดประจิตประต่อเรื่องราวต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ เราจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า CRTV เป็นเหมือนโทรทัศน์พกพาที่แบบสามารถรับสัญญาณคลื่นวิทยุ FM AM ได้อะไรเงี้ยเพื่อแบบจะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการที่จะใช้ร่วมประกอบในการไขปริศนาในตัวเกมแล้วก็การต่อสู้นะครับด้วยความที่เป็นมุมมองแบบ First Person Shooting ไม่สามารถปรับให้เป็น Third ได้ด้วยนะเป็น Silent Hill ที่เราจะได้เล่นในแบบ First Person Shooting นะครับแล้วก็การเล่นจะไม่มีการแบบจะไม่ใช่แบบ high and seek อ่ะจะไม่ใช่เหมือนพวก Battle Gear Solid ที่แบบซ่อนเร้นใหม่ๆอันนี้จะเน้นรูปแบบการต่อสู้แบบเผชิญหน้าอาจจะมีการแบบบล็อกได้มีอะไรอย่างเงี้ยได้แต่จะไม่มีการหลบจะไม่มีการซ่อนจะเป็นระบบ high and seek นู่นนี่นั่นนะครับก็รอเล่นดูนะสำหรับทางด้านของ Silent Hill Townfall นะครับเขาบอกว่า PS5 Pro นี่ยังเล่นได้แค่สูงสุดแค่60เฟรมเองนะในโหมด performance ด้วยนะครับแล้วก็เปิดรองรับการเปิดใช้เทคโนโลยี PSR ด้วยนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอเล่นกันได้นะครับ

0: ไปที่แคปคอมนิดนึงแล้วกันแคปคอมเขาเพิ่งรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2026ก็คือเดือน4 5 6ที่ผ่านมาเมษาพฤษภามิถุนาที่ผ่านมาเพิ่งเริ่มปีงบประมาณนะครับเพราะว่าของแคปคอมปีงบประมาณของแต่ละปีจะไปจบตอนเดือนมีนาคมของนู่นเพราะนั้นก็เพิ่งเริ่มปีงบประมาณ2026นะครับก็รายได้ค่อนข้างดีส่วนหนึ่งมาจากพลักมาต้านั่นเองแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกละมั้งที่เราได้เห็นตัวเลขยอดขายเป๊ะๆจากทางด้านของแคปคอมนะครับเขารายงานว่าพลักมาต้าตอนนี้ทำยอดขายได้ประมาณ 2.5 ล้านชุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นั่นแหละทำให้ มีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีสำหรับแคปคอมในเปิดปีนี้นะครับสำหรับการเปิดปีนี้นะฮะไปดูสตรีมนิดนึงแล้วกันนะครับมีการเปิดเผยออกมาว่าตอนนี้ Phantom Blade Zero นะครับกับ The Blood of Dawn Walker นะครับขึ้นแท่นเป็นเกมที่มีคนกด Wishlistไว้เยอะที่สุดบนสตรีมถ้านับเฉพาะเกมที่จะมีกำหนดวางขายภายในปี2026นี้นะครับโดยที่อันดับหนึ่งอย่างที่บอกไปคือ Phantom Blade Zero Action RPG นะครับมียอดคนกด Wishlist ไว้อยู่ที่ประมาณ 1.62 ล้านคนนะครับขณะที่ The Blood of Dawn Walker นะครับเกมที่มีความกลิ่นอายของ The Witcher มากๆเพราะว่าทีมที่ออกมาทำก็เป็นทีมที่เคยทำThe Witcher มาก่อนนะครับก็มีคนกด Wishlist ไว้สูงถึง 1.47 ล้านคนนะครับแล้วก็ตามมาห่างๆนิดนึงจะเป็น Onimusha Way of Sword ที่ประมาณ 1.18 ล้านคนนะครับแล้วก็อันดับ4ผมเป็นหนึ่งในนั้นก็คือ Warhammer 40,000 John of War 4ก็มีคนกดวิดลิชไว้ที่ประมาณ 1.14 ล้านนะครับเผื่อใครอาจจะเป็นแนวทางว่าเอ้ยจะหาเกมอะไรเล่นประมาณนี้นะฮะอ่ะนั่นข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝาก 15:37 น.พักเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามการ SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่เรดิโอพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: Acer
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
8: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
9: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: มาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับในบอสนะช่วงนี้ขอบคุณเอเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยก็ติดตามข่าวสารสินค้าแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage เอเซอร์ Thailand และเกิดจะซื้อสินค้าเอเซอร์อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของเอเซอร์ได้นะครับที่เอเซอร์ออนไลน์สโตร์นะ store.acer.com/th นะครับมาลุยคำถามกัน SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะฮะลงท้ายด้วย9537พี่บอสมีลูกหรือยังไม่มีครับแล้วก็ไม่มีแพลนจะมีแล้วนะครับคือเคยพยายามช่วงแต่งงานใหม่ๆก็มีความพยายามอยู่ผมแต่งงานตอนปี54มั้งก็น่าจะพยายามอยู่ประมาณถึงปี60น่ะเคยติดใช้คำว่าติดขนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าแบบใช้เขาเรียกอะไรนะเครื่องไม่ใช่เครื่องเวอร์ไปเขาเรียกอะไรนะไอที่มันตรวจไว้ตัวละเออแล้วมีน่าจะประมาณแต่งงานประมาณ3ปี4ปีอ่ะมีครั้งหนึ่งว่าไปตรวจแล้วแบบเอ้ยมันขึ้นมาเป็น2ขีดอะไรเงี้ยก็ดีใจแต่ว่าแต่พอไปนั่นจีมันก็บอกว่าหลุดแต่ยังไม่น่าจะไม่ถึง2เดือนด้วยมันที่หลุดอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยติดเลยแล้วก็เลิกพยายามไปแล้วหมายความว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดิ้นรนขนาดว่าแบบเออจะต้องไปทำนู่นทำนี่บนที่นั่นบนใหม่ใหม่ใหม่ปล่อยธรรมชาติมากๆแล้วก็ถึงจุดนี้ก็คงไม่คิดจะมีแล้วแหละตรงนี้ก็เฉยๆละนะครับไม่มีจ้ะไม่มีเลี้ยงหลานไปมีหลานมีลูกมีหลานเยอะมีหลานเยอะนะครับมีหลานก็ปวดหัวแล้วนะครับ ไปต่อSMS ส่งมาได้เรื่อยๆนะ4689899นะครับไปที่ YouTube คุณวิฟิตแมนปีนี้มีแพลนอัพกล้องอะไรไหมไม่มีเลยถ้ากล้องไม่เสียไม่คิดจะซื้อเลยปีนี้นะครับแต่ถามว่ามีเล็งไหมว่าถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุจริงๆไอตัว Sony ที่ใช้อยู่พังจะไปซื้ออะไรคำตอบก็คือมีที่เล็งไว้ก็คือ Canon R50 จริงๆคือถ้าถามว่ากล้องที่อยากได้ที่สุดก็ยังตอบคล้ายๆเดิมคือถ้าเกิดเอากล้องที่แบบอยากได้โดยกมลสันดาน ก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าเป็น Nikon ZF แต่แบบมันคือกล้องที่อยากได้ไงแต่ว่ารู้ว่าซื้อมาไม่ได้ใช้คุ้มแน่ๆอีกตัวหนึ่งถ้ารองลงมาก็คือตัวของ Sony A7 C Mark II อันนั้นก็ยังเป็นกล้องอเนกประสงค์ที่อยากได้ที่สุดอยู่แต่ว่าก็มันก็แพงอะเนาะอย่างตัว Nikon ZF ถ้าเอาเฉพาะบอดี้อย่างเดียวก็รู้สึกจะตอนนี้ก็อยู่ 60,000 กลางๆมั้ง 66,000 เอาว่า 70,000 มีทอนนะประมาณนี้ก็ถือว่าโหดอยู่แล้วก็ถ้าเป็น Sony A7 C Mark II ก็ราคาใกล้เคียงกันเฉพาะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นราคารวมคิดแต่คิดมันก็ไม่ได้เวิร์กมากอะเนาะรวมคิดจะอยู่ประมาณ 66,000-69,689 ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดจะซื้อจริงๆอย่างว่าถ้าซื้อมาใช้งานอย่างเดียวจริงๆไม่ได้แบบไปใช้ในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยก็คงเปลี่ยนเป็นตัว Canon R50 ประมาณนี้แล้วก็คงไปหาเลนตัวเดิมมาใช้แต่ว่าคนละเมาส์ไงไอตัว Sigma 14mm f1.6 อะไรเงี้ยยังเป็นเลนที่ชอบมากๆอยู่แล้วก็เป็นเลนที่ใช้บ่อยที่สุดอยู่นะยิงมีเลนฟิก35ด้วยมีเลนส์ฟิก50ด้วยแต่ใช้น้อยมากส่วนใหญ่ใช้เป็น Sigma 16 f1.4 เป็นหลักเลยทั้งถ่ายงานทำไลฟ์มาก่อนอะนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำไลฟ์แบบเห็นหน้าเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนตัวระบบกล้องจะมีปัญหาอยู่อะตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบพยายามถนอมมันไว้เพื่อไว้ถ่ายงานรีวิวอย่างเดียวจริงๆแล้วอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยได้ใช้กล้องใหญ่มาทำไลฟ์แล้วตอนนี้ไลฟ์ก็ใช้เป็นกล้องเว็บแคมของ Osbot แทนนะครับคุณภูรินันทีวีงบไม่เกิน10,000 บาท43นิ้วใช้ดูทีวีดู YouTube ดูหนังอัปเดตยาวๆปัญหาคืออัปเดตยาวมันไม่มีตัวไหนการันตีอัปเดตยาวมันไม่คือทีวีมันไม่เหมือนมือถือครับทีวีมันไม่มีเหมือนมือถือที่แบบการันตีการอัปเดตกี่ปีไม่มีแต่ส่วนใหญ่มันก็ ทีวีมันไม่ค่อยมีอัปเดตอยู่แล้วเนาะอัปเดตไม่ได้ขนาดนั้นนะครับของสักสองรุ่นจะจัดเร็วๆนี้ก็ถ้างั้น

็คงหลักๆก็คงแนะนำให้ดูกลุ่มที่เป็นพวก Google TV แหละถ้าเกิดจะใช้ยาวๆนะเนาะด้วยงบก็จะมีของเสี่ยมี่แหละตัวที่เป็นเสี่ยมี่ A Pro 43นิ้วเป็น QLED ด้วยนะครับ 4K เป็น Google TV รองรับทั้งตัว AirPlay รองรับทั้ง Dolby Audio ด้วยอะไรเงี้ยประกัน3ปีก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 8,000 บวกลบโดยประมาณนะครับประมาณ 8,000 บวกลบโดยประมาณตัวเทียบเอาตัวอะไรดีอ่ะ TCL มั้ยขอดู TCL แป๊บว่าตอนนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับถ้า TCL ผมว่าน่าจะมีลุ้นได้เกินนั้นนะหมายความว่าได้แต่ได้ใหญ่กว่านั้นไหมวะถ้า TCL อ๋อ TCL ก็พอกันโอเค TCL ก็จะเป็นตัว 43T6C นะครับ มันคือของ TCL บอกก่อนรหัสมันจะดูแปลกๆที่บอกรหัสแปลกๆเพราะว่ารหัสออนไลน์รหัสหน้าร้านมันคนละรหัสกันแต่มันคือรุ่นเดียวกันอย่างตัว T6C หน้าร้านมันจะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น P7K มั้งมันก็ได้43สเปคคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับ43นิ้ว 4K Google TV เป็น QLED แต่ว่าสิ่งที่ TCL จะให้มากกว่าคือเรื่องระบบเสียงกับระบบภาพเพราะว่าเสียงจะได้ทั้งภาพทั้งเสียงจะได้ทั้ง Dolby Vision แล้วก็ Dolby Atmos เพิ่มเข้ามาคือหมายว่าเอารองรับได้แต่เรื่องคุณภาพของเสียงก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าคือไอ้ Dolby Atmos กับตัวลำโพงทีวีมันไม่ได้ความแบบ immersive ความเซอร์ราวขนาดนั้นหรอกมันต้องไปหาต่อชุดแรกแต่ว่าอย่างน้อยก็ลองรับได้ถอดรหัสทั้ง Dolby Vision ได้ถอดรหัสทั้ง Atmos ได้ซึ่งตัวของ TCL จะแพงกว่าเสี่ยมี่ประมาณสัก 1,500-2,000 ก็อยู่ประมาณ 10,000 มีทอนอ่ะโดยประมาณลองดูแล้วกันก็เป็น Google TV ทั้งคู่มันก็ใช้กันยาวๆได้หมดแหละนะครับแต่ก็เหมือนที่ผมพยายามบอกอยู่เรื่อยๆคือถ้าเกิดว่าจะเอาสบายใจนะคำแนะนำผมคือลงทุนนิดนึงซื้อเป็น Apple TV 4K ก็ได้ซื้อเป็นตัวพวก Google ปัจจุบันมันไม่มีแล้วอะไอ้ Chromecast Google TV ปัจจุบันมันจะเป็น Google TV Streamer Streamcast อะไรไม่รู้ประมาณเนี้ยลงทุนสักหน่อยประมาณ 4-5,000 แต่ Apple TV ราคามันขึ้นไปละเพราะนั้นทิ้ง Apple TV ไปก็มาดูไอ้ตัวที่เป็นมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อน Google TV Streamer Stream อะไรสักอันนึงเดี๋ยวก่อนมันโอเค Google TV Streamer นะครับบ้านเราหิ้วมาขายอยู่ช่วงราคาประมาณสัก 4,000 บวกลบเนี่ยแล้วก็ทีนี้คุณจะซื้อทีวีอะไรก็ได้มันก็อัปเดตกันคุณก็เอาตัวดองเกิลเนี้ยไปเสียบมันก็จะกลายเป็น Google TV แล้วก็เป็น Google TV แบบเพียวๆด้วยแล้วก็มันเป็นสินค้าตรงของ Google โดยตรงอ่ะเนาะเพราะนั้นก็อัปเดตกันได้ยาวๆแล้วก็ค่อนข้างทนดีนะครับเพราะว่าผมมีตัว Chromecast Google TV 4K ตัวเก่าก็ยังให้คุณแม่ใช้อยู่ก็ยังแฮปปี้อยู่เลยใช้มา5ปีกว่าๆแล้วนะครับก็ยังเวิร์กอยู่อันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วอันนี้เป็นรุ่นใหม่ออกมาเมื่อประมาณสักปีที่แล้วมั้งปลายต้นประมาณ12เดือน15เดือนที่แล้วโดยประมาณนะครับสำหรับตัว Google TV Streamer ตัวใหม่ก็ไปซื้อตัวนั้นแล้วนี้คุณจะซื้อทีวีอะไรก็ได้แล้วครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันใช้ระบบปฏิบัติการอะไรอะไรยังไงมันเสียบได้เลยสบายแฮปปี้ลงทุนไว้สักอันนึงสักชิ้นนึงก็เวิร์กดีนะครับคุณบิบิวนะครับสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีด้วยอ๋อผมข้าม SMS แป๊บนึงขออภัยลงท้ายด้วย5928นะครับกล่องอินเทอร์เน็ตที่ปล่อย Wi-Fi พี่โฆษณากล่องละมันคืออะไรวะพี่โฆษณากล่องละ 1,000 กว่าบาทใช้เน็ตดาวเทียมมันใช้ได้จริงไหมแล้วใจคอจะไม่บอกชื่ออะไรผมซะหน่อยเหรอฮะแต่ใช้เน็ตดาวเทียมเนี่ยนะไม่รู้เลยครับถ้าไม่บอกชื่อกล่องไม่บอกอะไรผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันเพราะผมนึกไม่ออกมันคือกล่องอะไรนี่พยายามเสิร์ชหาก็ไม่เจอนะไม่รู้ดิมันคือกล่องอะไรอ่ะมียี่ห้อมีอะไรบอกถ้าผมสักนิดนึงไหมจะได้รู้ไหมฮะอันนี้ไม่รู้เลยฮะว่าจะตอบอะไรฮะไม่รู้จริงครับขออภัยด้วยฮะที่ลงท้ายด้วย5928เพราะไม่รู้จริงว่าอุปกรณ์ที่ว่ามันคืออุปกรณ์อะไรนะครับกล่องอินเทอร์เน็ตปล่อย Wi-Fi ได้ด้วยใช้เน็ตดาวเทียมด้วยกล่องอะไรวะมันคือกล่องอะไรอ่ะของไทยคอมเหรอก็ไม่น่าใช่ไหม
เอายี่ห้อมาดีกว่าไม่อยากเดาไม่อยากเดาเดี๋ยวผิดแล้วแย่กลายเป็นคนอื่นเดือดร้อนอีกนะครับคุณครับเคสพี่รอดครับเสียดายเดือนนี้จริงๆเลยมีแต่กีฬาทีมชาติที่ไม่ได้ดูฟรีเลยฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลทั้งนั้นที่มีชมทีมชาติติดวอลเลย์บอลมันก็ไม่ได้มีถ่ายทอดฟรีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไหมยิ่งเป็นพวกแบบวีลีกอะไรมันก็ไม่ค่อยไม่มีก็นั่นแหละครับใช้คำว่าจริงๆมันก็เราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะหรือใช้คำว่าโล่งเป็นอย่างนี้มาตั้งนานละใช้คำว่าเราไม่ได้ใช้คำว่าโล่งเป็นอย่างนี้ตั้งนานละต้อนรับก็สู่ยุคของทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายครับตามนั้นคุณนัทสอนสวัสดีด้วยครับผมคุณโจนะครับสอบถามหูฟังโบสรุ่น7ฮะรุ่น700กับ QC 45ใช้ดูหนังฟังเพลงทั่วไปอันไหนน่าใช้ก่อกันตัวโบส700คือตัวไหนวะขอดูหน้าตาก่อนถ้า QC 45โอเคเคยลองแต่โบส700คือรุ่นไหนตัวใหม่เหรอมันไม่เคยลองเลยอ่ะไอตัวที่เป็น noise cancellation ป่ะตัวนั้นยังไม่เคยลองเลยครับเออยังไม่เคยลองจริงแต่น่าจะดีนะจากราคาราคาดุทีเดียวแต่ว่าถ้าตัวไอตัว Quiet Comfort ไอตัว QC มันย่อจากคำว่า Quiet Comfort เนาะตัว Quiet Comfort อ่ะดีจริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะเก่าไปแล้วว่าผมไม่แน่ใจว่าไอตัวซีรีส์700ที่มันมาแทนไอตัว Q ตัว Quiet Comfort Series หรือเปล่าบอกว่าตัว Comfort Series โอเคเพียงแต่ว่าต้องยอมรับก่อนว่าตัว Quiet Comfort 45หรือว่า QC 45มันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเพราะมันออกมาตั้งแต่66ป่ะ6เออ65 66อ่ะก็3ปี4ปีแล้วอ่ะเทคโนโลยีก็จะเก่าหน่อยแต่ถามว่าเสียงดีไหมดีใส่สบายสมชื่อไหมสบาย ANC ดีจริงไหมดีดีขนาดว่าสายการบินระดับพรีเมียมหลายๆอันก็เลือกไอ้ตัว Bose QC 45ขึ้นไปให้บริการในพวกชั้นแบบ Business First Class ในเครื่องบินเลยอ่ะก็ถือว่าดีก็นั่นแหละแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวของ Sony Series XM ออกมาก็เนี่ยแหละ Bose Quiet Comfort มันก็เป็นใช้คำว่าอะไรดีวะใช้ก็เป็นแบบเหมือนตัวคอมแพร์มาโดยเสมออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นไอตัวบอสตัวใหม่อันนั้นยังไม่เคยลองจริงครับเลยไม่รู้จะตอบยังไงแต่ว่ามันน่าจะดีนะผมเข้าใจว่ามันเป็นโมเดลใหม่เข้าใจว่าน่าจะเป็นของใหม่ปะไอตัว700อ่ะแต่ราคามันก็จะแพงกว่าตัว QC แต่ยังไม่เคยลองเลยครับแต่ว่าบอสหาลองไม่ยากนะลองไปหาดูตามห้างจะมีอยู่แล้วครับพวกช็อปใหญ่ๆช็อปแกดเจ็ตใหญ่ๆอ่ะมักจะมีบอสให้ลองไปลองก่อนก็ได้แต่ยังไม่เคยลองตัว700 UC จริงๆว่าเป็นยังไงขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะบอสตัว QC 45ดีแต่ไม่เหมาะเล่นเกมเลยนะไม่เหมาะเล่นเกมเลยนะเพราะว่าด้วยความเป็นเทคโนโลยีเก่าเนาะเรื่องของ latency คือแย่มากนะครับดูหนังยังหลายๆครั้งยังมีอาการแบบเขาเรียกอะไรยังมีอาการแบบโอกาสปากกับเสียงไม่ตรงกันมีเยอะเกมไม่ต้องพูดถึง latency สูงมากแหลกมากนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนสวัสดีคุณเคริแกนด้วยนะครับคุณ LC04JA ส่งอะไรมาอ่านไม่ออกขออภัยคุณเคริแกนบอกว่าประมาณเครื่องอัลตราซาวด์ครับเครื่องที่นายบอสเก่าว่าประมาณแต่งงานปี50ไม่ใช่เครื่องอัลตราซาวด์ไอตัววัดไอที่เป็นเหมือนแคปซูลที่ซื้อตามเซเว่นร้านขายยาไม่ใช่เครื่องผมใช้คำว่าเครื่องมันดูอลังไงนั่นแหละนั่นแหละกีฬาทีมชาติไม่ดูฟรีเพราะติดหนี้เก่าอยู่โมนาแม็กทำได้ทำไมค่ายอื่นสามารถทำได้ทำไม่คืออะไรวะไม่รู้อันนี้ขออภัยคุณจีจีนีโอบัตรพราน่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างข้อดีคือเสียงดีมากสำหรับผมนะข้อเสียสำหรับผมก็คือไมค์กลางๆคือไมค์มันไม่ได้ดีเวอร์เอาถ้าเทียบกับตัว Edifier ด้วยกันไมค์ผมว่ามันพอๆแค่พอๆกันกับพวก Neo Buds Pro 2จะไม่เท่าพวก Neo Buds Pro 3หรือรุ่นใหม่ๆนะครับจะประมาณเดียวกับ Neo Buds Pro 2ANC จะไม่ดีเท่าตระกูล Neo Buds Pro แต่มันก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าด้วยความที่เป็นรูปทรง IEM อยู่แล้วนะครับเป็น In-Ear Monitor อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดคุณสามารถหาจุกที่มันซีลหูได้ดี

0: มันก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพา ANC ก็ได้แต่สำหรับผมว่าเสียงมันดีนะครับเสียงมันบาลานซ์มากรายละเอียดชิ้นดนตรีโอเคในขอบเขตของหูฟังแบบ True Wireless นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันไม่ได้สูงแล้วอยู่ประมาณ 3,000 ปลายๆไม่ถึง 4,000 แล้วอะถือว่าเสียงดีหาซื้อยากมากนะครับหาซื้อน่าจะหาซื้อยากแล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วแล้วก็ยังไม่มีข่าวรุ่นใหม่ออกมาด้วยนะครับสำหรับ Neo Bud Prana นะครับคุณจอนโดหูฟัง Bose ทั้ง2รุ่นเห็นคนมาเหมาโพสต์ขายตามสภาพอันนั้นโห 4,000 จริงเหรอโหถ้า 4,000 ก็ซื้อโดยเฉพาะตัว700ถ้าขาย 4,000 นี่ก็ซื้อเป็นเหมาจากไหนกันอะwarehouse sale อย่างเงี้ยเหรออันนี้ไม่รู้เลยฮะคุณวาริสเกมมิ่งนะครับในมุมมองพี่บอสพรักมาต้ากับอนิมุชามีลุ้นเข้าชิงก็แล้วโกติกเกมออฟเดอะเยียร์ทั้ง2เกมไหมอนิมุชาตอบยากแต่พรักมาต้าผมอยากสำหรับผมแล้วกัน1ใน7ที่นั่งที่เกมที่จะเข้าชิงเกมออฟเดอะเยียร์สำหรับผมมีพรักมาต้าอยู่ในนั้นแน่ๆส่วนอนิมุชา warehouse sort รอให้ตัวเกมออกก่อนแล้วกันแต่พักมาต้าให้อ่ะมันเป็น IP ใหม่ได้ไงแล้วก็มีกลิ่นอายใหม่ๆอยู่เยอะระบบหลายๆอย่างก็อาจจะไม่ได้ใหม่คลิปอ่ะนะแต่ก็สร้างสรรค์ดีผมใช้คำนี้แล้วกันสำหรับพักมาต้าแล้วก็เนื้อเรื่องก็สะเทือนหัวใจดีนะฮะอยากรู้เลยว่าแล้วมันสปอยได้แล้วน้องป่านนี้ตอนที่น้องมาถึงโลกแล้วอ่ะเห็นชายหาดแล้วอ่ะแล้วเป็นไงต่อน้องชีวิตรอดไงอ่ะอยากรู้จังเลยอ่ะอยากรู้เรื่องราวหลังจากนั้นมากๆ ทีวี LG ถ้าไม่มีกล่องอะไรเลยอยากดู3579ใช้อะไรดีถูกสุดใช้เสารับสัญญาณ DVB-T2 ก็คือเสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลครับซื้อดีๆหน่อยซื้อแบบอย่ากองแก๊งมากนะครับถ้าให้ดีเลยซื้อเป็นเสาติดภายนอกอาคารพวกเสาเดือยหมูจะรับสัญญาณได้ดีกว่าที่แบบอยู่ภายในอาคารก็อยู่ถ้าเกิดเป็นเสาเดยหมูก็อยู่ประมาณทัก750-800ประมาณนี้นะครับอันนี้รับได้ชัวร์สัญญาณดีแน่ๆนะครับยกไว้เมื่ออยู่จุดบ้านที่คุณอยู่มันโหอับจริงๆกับเท่าที่ลองมาปัจจุบันไม่ค่อยมีจุดอับสัญญาณมากขนาดนั้นแล้วนะครับลงท้ายด้วย4490เก้าอี้เกมมิ่งโอนิมารุโอเคไหมซื้อมานั่งเล่นเกมน้อยดูหนังมันคืออะไรวะอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักอ่ะโอนิมารุเหรอมันคือของอะไรอ่ะขอดูยี่ห้อก่อนได้ปะเทนคุปะที่ 2,000 กว่าบาทอะไรอย่างนี้ปะผมเดาว่าใช่ไหมใช่เทนคุโอนิมารุไหมที่ราคาอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทปะสแตนดาร์ดมากๆถ้าถามผมนะครับสแตนดาร์ดมากๆแล้วทริคนิดหน่อยก็คือเวลาเก้าอี้รุ่นไหนก็ตามระบุว่ารองรับได้น้ำหนักเท่าไหร่ก็ตามให้ลดเผื่อไว้สักประมาณ 20% ของน้ำหนักนั้นอย่างตัวของเทนกุโอนิมารุบอกว่ารับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ100กิโลผมแนะนำว่าคนนั่งจริงควรจะอยู่ที่ราวๆประมาณสักไม่เกิน80กิโลโดยประมาณสุดท้ายต้องไปลองนั่งครับเกมเก้าอี้เกมมิ่งมันเป็นใช้เก้าอี้เลยก็ได้นะจะเป็นเกมมิ่งเป็นเออร์โกนอมิกต้องไปลองนั่งครับว่ามันเหมาะกับสรีระของเราหรือเปล่าไม่เคยลองของเทนโกอันนี้มารู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูเฉพาะจากภาพจุดสังเกตผมหลักๆเลย2เรื่องก็คือเรื่องตัวเบาะผมว่ามันบางไปหน่อยไหมวะ ผมว่ามันบางไปหน่อยไหมวะกับ2ก็คือเรื่องของแขนแขนปรับได้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่เท่าที่เห็นมันเขียนว่าแค่เป็น 1D 2D เท่านั้นเองก็คือปรับได้แค่แบบ1ทิศทาง2ทิศทางมันก็แบบไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นการจะปรับให้มันได้เค้าเรียกอะไรได้สรีระนั่งสบายก็จะยากหน่อยประมาณนี้แต่ว่าโอเคราคา 2,000 เข้าใจได้แต่นั่นแหละแนะนำว่าให้ไปลองนั่งว่ามันสบายกับสรีระคุณไหมเพราะว่าอย่างโตศีรษะมันดูไม่ได้สูงมากนะถ้าคุณเป็นคนสูงก็สูงสักประมาณ175ขึ้นไปผมว่าอาจจะมีปัญหาได้นะครับลงท้ายด้วย3768แนะนำหูฟังออกกำลังกายแบบอินเอียร์ต้องอินเอียร์ด้วยเหรองบไม่เกินหมื่นส่วนตัวไม่ค่อยอยากแนะนำแบบอินเอียร์นะถ้าเราใส่ออกกำลังกายเพราะจะมีปัญหาเรื่องการรับเสียงภายนอกนะครับแต่ถ้าจะเอาจริงๆเยอะแยะมากมายครับพวกของโซนี่ก็ได้ พวกXM5 AM6 ได้หมดนะครับเพราะว่ามันก็กันน้ำกันฝุ่นอยู่แล้วใส่ได้ไม่มีปัญหาใดๆเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สะดวกนักหูฟังของพวกแบรนด์ Samsung อะไรพวกนี้ Apple ถ้าใช้ iPhone ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหมดเวลาแล้วมีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยไปพรุ่งนี้เนาะวันนี้ลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลกองทัพบกโต้กลับแรงงานผู้แทนพิเศษ UN ย้ำไทยไม่ใช่ผู้ริเริ่มความขัดแย้งชี้กัมพูชาต้องยอมรับความจริงและหยุดบิดเบือนข้อมูลจากกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้แทนแรงงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภายหลังการเยือนกัมพูชาระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคมซึ่งได้กล่าวพาดพิงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกออกมาชี้แจงและเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้อาวุธและกำลังทหารละเมิดอธิปไตยของไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยเป็นวงกว้างสถานการณ์ดังกล่าวบีบบังคับให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยทั้งสองประเทศจึงต้องจัดให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายที่พำนักไปอยู่ณศูนย์อพยพหรือแหล่งพักพิงชั่วคราวของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นตัวเลขผู้พลัดถิ่นที่กัมพูชาพยายามให้ข้อมูลบิดเบือนว่ามีมากถึง 650,000 คนนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงในส่วนของประชาชนชาวกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าแหล่งพำนักเดิมได้หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วมีจำนวนเพียงประมาณ 4,690 คนเท่านั้นซึ่งเป็นประชาชนที่ก่อนการสู้รบเคยอาศัยใน3พื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วและบ้านคลองแผงซึ่งส่วนหนึ่งคือประชาชนชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งบ้านเรือนและชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาต้องยอมรับปัญหาและหันมาดูแลประชาชนของตัวเองอย่างจริงจังยศชนานนั่งประธานคณะกรรมการนโยบายภัยพิบัติภูมิภาคมอบหมายแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์มอบหมายมาตรการเร่งด่วนในการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือภายหลังรับฟังรายงานจากหน่วยงานและจังหวัดต่างๆศาสตราจารย์ดร.ยศชนันได้มอบหมายภารกิจและมอบหมายเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมขจัดจุดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเร่งด่วนสร้างระบบ Command and Control และตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์24ชั่วโมงหากพบสัญญาณเตือนภัยรุนแรงหรือความผิดปกติของระดับน้ำให้รายงานและประสานตรงไปยังปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการได้ทันทีบูรณาการนวัตกรรมและเชลเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่มอบหมายให้ทีมงานทำงานร่วมกันกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเช่นโดรนสำรวจพื้นที่ระบบโทรมาตรและแอปพลิเคชันเตือนภัยเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการอพยพและการช่วยเหลือประชาชนเร่งรัดโครงการสำคัญและเตรียมรับมือแบบครบวงจรทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งซึ่งการทำงานครั้งนี้เป็นการนำบทเรียนและประสบการณ์จากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยเน้นดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การสื่อสารและการช่วยเหลือถึงมือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและรวดเร็วที่สุด
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
8: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทรัมป์พร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้อินฟานติโนได้เป็นประธานฟีฟ่าต่อไปคอนเนอร์สตริงเกอร์ผู้สื่อข่าวจากเทเลกราฟรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้จานนี่อินฟานติโนได้อยู่ในตำแหน่งประธานฟีฟ่าต่อไปหลังกำลังเผชิญกระแสเรียกร้องให้ลาออกจากหลายฝ่ายโดยแหล่งข่าววงในระดับสูงเปิดเผยว่าผู้นำสหรัฐมีความชื่นชอบและรู้สึกผูกพันกับอินฟานติโนเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เข้ามาช่วยให้สหรัฐอเมริกาได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2026พร้อมเชื่อว่าทรัมป์จะไม่ทอดทิ้งพันธมิตรของตัวเองสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันของอินฟานติโนถือว่ากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้เนื่องจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษจับมือกับยูฟ่าเดินหน้าสร้างแนวร่วมระดับโลกเพื่อผลักดันให้เขาพ้นจากตำแหน่งประธานฟีฟ่าต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
9: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
8: แกรี่จาคอบส์ผู้สื่อข่าวจากเดอะไทมส์รายงานว่าควินทรีทีมน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกเป็นหนึ่งในสโมสรที่แสดงความสนใจคว้าตัวมิคาโลมูดริกปีกชาวยูเครนวัย25ปีของเชลซีไปร่วมทีมในรูปแบบยืมตัวตามรายงานระบุว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดผู้จัดการทีมโคเวนทรีซึ่งเคยร่วมงานกับมูดริกในช่วงคุมเชลซีแบบรักษาการเมื่อปี2023รู้จักศักยภาพของนักเตะเป็นอย่างดีหลังเจ้าตัวลงสนามภายใต้การคุมทีมของลัมพาร์ดไป8นัดอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากโคเวนทรีแล้วยังมีอีกหลายสโมสรอาทิเช่น3สโมสรจากยุโรปและ2สโมสรในพรีเมียร์ลีกที่ได้ติดต่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมูดริกไปร่วมทีมด้วย
9: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
8: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
10: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 16:07 นครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่4สิงหาคม2569ก็มาพูดคุยกันตามสไตล์สปอร์ตไกด์นะครับเวอร์ชั่นที่จะทำให้คุณยิ้มได้ก็เป็นมาแบบนี้โอ้โห2ทศวรรษแล้วนะตั้งแต่ยุคอมหนเลยนะตอนนี้ก็เป็นยุคของอมพจก็แล้วกันอมพจอมพี่เจดหรือว่าน้องเจดได้หมดนะฮะอมนจก็ได้นะฮะอย่าเป็นนชก็พอ อ้าววันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะฮะพี่หมอเมาทนายแพทย์พี่ชัยปิตุวงศ์และผมเจดเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
3: สวัสดีน้องเจดแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่านแม่อารมณ์ดีเลย
2: ครับ
3: คืออินฟอร์มตอนเริ่มต้นรายการแบบนี้มันก็ทำให้คนจัดด้วยก็ต้องมีรอยยิ้มอยู่แล้วนะครับก็เป็นวันอังคารที่สบายๆแล้วก็มีประเด็นที่ต้องพูดคุยกันเยอะมากนะครับในเรื่องราวของกีฬาคือบางข่าวเนี่ยนะผมว่าคนได้ฟังแต่ไม่เข้าใจ
2: ครับ
3: บางคนก็ไม่พยายามจะเข้าใจอย่างเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยโอ้โหเจ็ดผมว่าสมาคมก็ชี้แจง

0: แล้วก็มีคนได้พูดคุยเรื่องนี้บ่อยมาก
1: ครับ
0: นะครับก็คงต้องปล่อยผ่านจนกระทั่งจบก่อนไออาเซียนฮุนไดครับเนี่ย
1: ครับ
0: มันคงแก้ไขไม่ได้แล้ว
1: ผมว่าเขาก็ชี้แจงชัดเจนนะเพียงแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกๆที่เราเอาง่ายๆว่าไม่ได้ดูทีมชาติไทยเตะแบบฟรีๆ
0: อ
1: ่ะเราก็อาจจะไม่คุ้นไงถูกไหมพี่หม
0: อที่เจ๊ต้องเจ๊ดก็มีการตัดพ้อต่อว่ากันเล็ก
1: ๆครับ
0: ว่าทีมชาติไทยอ่ะเป็นทีมของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็เวลาลงแข่งเนี่ยคนไทยทั้งประเทศก็อยากดู
1: ครับ
0: เขาให้เหตุผลไอ้ผมเนี่ยนะเป็นตัวกลางนะผมก็พยายามจะทำความเข้าใจบอกว่าต้องเห็นใจสมาคมฟุตบอลนะไอ้ลิขสิทธิ์เนี่ยในเมื่อสมาคมไม่ได้เกี่ยวข้องจะเข้าไปวุ่นวายนะครับมันก็คงทำไม่ได้เดี๋ยวเรื่องนี้ช่วงที่2เรามาคุยกันเพราะว่าล่าสุดนะครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีประเด็นมากมายแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันวันนี้โอ้โหผมอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆของการประชาสัมพันธ์ที่ผมเชื่อแน่ว่าคนที่ไปใช้บริการที่สนามบินไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิหรือว่าดอนเมืองเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ถึงเรื่องการบริการแบบใหม่นะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นมาประมาณ1เดือนที่เขาใช้คำว่าบริการ Airport Premium Service นะครับไอการบริการแบบเนี้ยนะครับคนที่ดำเนินการเนี่ยนะจุดประสงค์เนี่ยผมชอบมากเลยนะเขาต้องการที่จะเป็นการบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเขาใช้คำว่าผู้โดยสารคนพิเศษซึ่งก็หมายความว่าผู้ที่มีอายุสูงวัยอ่ะ60 70 80นะครับเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยบางทีไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์จะเดินทางไปเนี่ยขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะนอกจากผู้สูงวัยแล้วเนี่ยผู้ที่มีอาการบาดเจ็บเวลาบริเวณข้อเท้าหรือหัวเข่าเนี่ยซึ่งอาจจะไม่สะดวกกับการเดินเป็นปกติเนี่ยนะครับการบริการที่เรียกว่า Airport Premium Service เนี่ยเขาก็นำบริการแบบใหม่มาช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์การเดินทางผ่านสนามบินให้ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับการบริการซึ่งเขามี3รูปแบบในการดูแลนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาใช้คำว่าpersonal butler หรือว่าผู้ช่วยส่วนบุคคลเวลาท่านเดินทางไปถึงสนามบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองเนี่ยพอท่านพบนะครับผู้ให้บริการ Airport Premium Suite เนี่ยเขาจะไปรอท่านนะครับพอท่านพบเนี่ยท่านจะเอาพาสปอร์ตเอาสิ่งต่างๆที่จะต้องเรียกว่าไปเช็คบริเวณเคาน์เตอร์เนี่ยให้ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยส่วนบุคคลเนี่ยนำไปโดยที่ท่านนั่งพักอยู่นะครับเขาก็จะนำเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปที่เคาน์เตอร์นำเรียกว่าให้เคาน์เตอร์เนี่ยจัดการดูแลจนจบแล้วก็จะเรียกท่านมาโชว์ตัวนะครับแค่นี้นะครับถือว่าผ่านแล้วหลังจากที่ท่านโชว์ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับการตรวจตาในเรื่องของเอกสารจบนะครับเขาก็จะบริการท่านด้วยการพาท่านไปที่ Express Lane ก็คือช่องทางพิเศษนะครับเพื่อไม่ให้ท่านต้องไปยืนรอคิวในสนามเพราะว่าท่านเป็นผู้สูงวัยแล้วก็ท่านเป็นผู้มีอาการบาดเจ็บนะครับพอผ่านช่องในเรื่องของช่องทางด่วนพิเศษแล้วเขาก็จะเอารถกอล์ฟไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าบักกี้เนี่ยมารับท่านเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยเดินทางไปที่เกตเนี่ยได้ทันเวลา3การบริการ3อย่างที่บริการ Airport Premium Service มีก็คือผู้ช่วยส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ช่องทางด่วนพิเศษและรถกอล์ฟไฟฟ้าหลังจากที่ท่านไปถึงเกตแล้วเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าเสร็จสิ้นการบริการจนกระทั่งให้ท่านเนี่ยขึ้นเครื่องได้อย่างปลอดภัยใครที่ยังไม่เคยใช้บริการผมแนะนำนะผมเองเนี่ยผมใช้บริการมาต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วค่าบริการก็โอ้โหถูกมากๆเท่าไหร่เนี่ยท่านลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-029-7889 02-029-7889 นะครับโทรไปแล้วก็แจ้งความต้องการของท่านเลยว่าเนี่ยพอดีจะมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่ามีพี่ชายเนี่ยพอดีเล่นฟุตบอลมาแล้วก็เท้าเจ็บหรือว่าเข่าเจ็บเนี่ยนะครับก็ทางการบริการ Airport Premium Service นะครับที่02-029-7889เนี่ยเขาก็จะนัดแนะกับท่านนะครับว่าอ่ะเวลาเท่านี้เขาจะมารอตรงนี้ที่เกตไหนเกตไหนอะไรเงี้ยนะครับหรือดาวน์โหลดไปที่แอปพลิเคชันสวัสดี by AOT นะครับเพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณ

0: ปาร์ตี้แล้วเดินสะดุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าลุงขึ้นต้องเดินทางเงี้ยแล้วปรากฏว่าเดินไม่สะดวกใช้บริการ Airport Premium Service นะครับสอบถามเพิ่มเติมก็020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT อันนี้ผมปรบมือให้กับทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะการที่มาประชาสัมพันธ์ในรายการสปอร์ตไกด์เนี่ยโอ้โหผมถือว่ามีประโยชน์มากๆเลย
1: ที่หมอรู้ไหมว่าผมมามีความผูกพันกับ AOT นะการท่าเนี่ย
0: ใช่
1: เพราะว่าเมื่อก่อนนี่โอ้โหทำทัวร์นี่คุณต้องคุ้นเคยกับดอนเมือง
0: ใช่
1: คุณต้องคุ้นเคยกับสุวรรณภูมิโดยเฉพาะดอนเมืองนี่ครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งนี่ผมทะลุปลุกโปร่งเลยน
0: ะ
1: โดยเฉพาะมันจะมีห้องจัดเลี้ยงอ่ะเวลาผมพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปเนี่ยเขาจะต้องเหมาเหมือนกับเวลาเช็คอินเสร็จอ่ะพี่หมอนัดล่วงหน้ายุคนี้มันก็จะเป็นพวกถ้าเกิดว่าคุณนั่งบิสเนสคุณมีการ์ดมีการ์ดนู่นนี่นะก็ไปนั่งเล้าแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะจองห้องให้ส่วนตัวเป็น private
0: โอ้นี่เก่ามากเลย
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปซื้อหุ้นของท่าอากาศยานเขา
0: ขอโทษนะตอนที่เจดเป็นไกด์เนี่ย2506หรือ07
1: โอ้โหเดี๋ยวนะพี่หมอขอนึกก่อนนะนานมากอ่ะถ้าเป็นปีคศเหรอคศก็จบปุ๊บผมก็ทำทัวร์เลย
0: โอ้นี่เก่ามากเลย
1: ใช่ประมาณน่าจะ10กว่าปีที่แล้ว
0: เจดยุคสมัยมันเปลี่ยน
1: มันเปลี่ยน
0: เจดเห็นไหมเนี่ยผมเนี่ยชื่นชมมากนะ
1: ครับ
0: พอไปแล้วก็เห็นการบริการ Airport Premium Service เขาแล้วเฮ้ยเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาดูแลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์เนี่ยเวลาแจ้งความจำนงว่าคนเดินทางเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวเอกสารเรียบร้อยแล้วจะพามาให้โชว์ตัว
1: เนี่ยการท่องเที่ยวเราต้องเป็นแบบนี
0: ้
1: ค
0: ือ
1: คนที่ทำงานด้านนี้ก็พยายามนะพี่หมอที่ทำให้เป็นสยามเมืองยิ้มพยายามทำใหชาวต่างชาติเดินทางมาเขามีความสุขหรือแม้กระทั่งบริการคนไทยด้วยกันเองนะแต่ว่าข่าวบางข่าวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยแม่
0: เจตคืออย่างนี้ประเด็นเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาคนเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าขาออกเนี่ย มันไม่ค่อยเห็นหรอกเราจะเห็นขาเข้าเนี่ยมีเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางมาเนี่ยมันก็จะมีรถกอล์ฟไฟฟ้าไปรอรับคล้ายๆอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ดีแต่ไอ้รถกอล์ฟไฟฟ้าตอนเนี้ยในสุวรรณภูมิหรือว่าในดอนเมืองตอนเนี้ยมันเป็นการบริการสำหรับคนสูงอายุแล้ว
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาเสนอเอาเรื่องราวของกีฬา
1: ครับ
0: นะครับกอล์ฟ LPGA จบแล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับเมเจอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ตอนนี้พักสัปดาห์นี้ไม่มีการแข่งขัน
1: ครับ
0: นะครับล่าสุดเนี่ยก็เห็นทีมงานจีโน
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: อยู่ที่อังกฤษใช่ไหมก็เลยไปเที่ยวสโมสรแถวเมืองแมนเชสเตอร์
1: อุ้ยสีอะไรล่ะ
0: สีแดง
1: ถ้าสีแดงก็มีอยู่ทีมเดียว
0: แล้วไปถ่ายรูปไปอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เห็นแล้วก็ผมก็แอบอมยิ้มจีโน่ก็แบบคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอะไรมานะครับ
1: แล้วผมก็ชอบไปหลายบทความที่พูดตรงๆว่าเขาพูดถึงจีโน่นะพี่หมอเขาอาจจะมองว่าเอาล่ะจีโน่อาจจะยังไปไม่ถึงแชมป์เมเจอร์แต่พี่หมออย่าลืมว่านักกอล์ฟเขาใช้ว่าส่วนใหญ
0: ่
1: ในทัวร์เนี่ยปีนึงมีไม่กี่รายการถูกไหมพี่หมอนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเป็นแชมป์หนึ่งรายการสองรายการสามรายการดังนั้นเนี่ยการเป็นนักกอล์ฟอาชีพถ้าเทียบกับจำนวนรายการเนี่ยคุณต้องผิดหวังมากกว่าสมหวังพี่หมอนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจะจัดการกับเรื่องอย่างนี้ได้อย่างไรทีเนี้ยพอเรามาโยงถึงเมเจอร์ว่าจีโน่ยังไปไม่ถึงเนี่ยแต่พี่หมออย่าลืมนักกอล์ฟบางคนไม่มีโอกาสแม้กระทั่งใกล้เคียงนะ
0: ถูกต้อง
1: แต่จีโน่เนี่ยต้องใช้คำว่าป้วนเปี้ยนไปมาคือลุ้นแชมป์เมเจอร์ช่วงหลังแทบจะทุกรายการดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆก็จีโน่เอาตัวเข้าไปอยู่ใกล้มากๆแล้วแล้ววันหนึ่งก็ต้องเป็นวันของจีโน
0: ่ถูกต้องผมจะไม่เอาแรงกิ้งโลกนะมาบอกแต่จะบอกว่าอันดับคนทำเงินรางวัลเจนรู้นะแข่งมาถึงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: สิ้นสุดเมเจอร์ที่5เนี่ยผู้ที่ทำเงินรางวัลสูงสุดในปีนี้ก็คือเนลลี่คอร์ด้า6,178,000เหรียญสหรัฐ
1: ครับ
0: นะครับอันดับ2ก็แน่นอนนะครับลิวแคลัน
1: สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
0: เหรียญสหรัฐ
1: ครับ
0: แล้วก็อินายูน2,129,000 อันดับ4เป็นบรุ๊คเอ็มแฮนเดอร์สัน 2,80,000 เหรียญสหรัฐอันดับ5เป็นจีโน่ทิติกุล 2,100,000 เหรียญสหรัฐ
1: โอ้โหคือทะลุ2ล้านไปแล้ว
0: ใช่นะครับอันดับ6ก็เป็นมิยุยามาชิตะ 1,942,000 เหรียญแล้วก็อันดับ7เป็นชาลีฮอลนะคร
1: ับ
0: 1,776,000 นะครับอ่ะเอาแค่นี้แล้วกันก็ถือว่ายังเกาะกลุ่มอยู่ใน
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยว

0: ไปสอย CME กรุ๊ปสี่ล้าน
1: ไปเด็ดดวงใจเด็ด
0: พรวดทีเดียวเลยทีเดียวแซงพรวดเลย
1: นะครับแล้วก็จะกลับมาแข่งขันวันที่13-16สิงหาคมรายการ The Standard Portland Classic นะครับแชมป์เก่านะครับรายการนี้ก็คือ AGEYE นะครับรายการนี้ชิงเงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐ
0: ก็เดี๋ยวจะไปแคนาดาสหรัฐแล้วนะ
1: อันนี้ไปโคลอมเบียนะครับ The Standard Portland Classic ก็ไปที่โคลอมเบียก่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็เท่าที่ผมดูนี่ LPGA ทัวร์ปีนี้เหลือ11รายการก็เดี๋ยวจะไปปิดท้ายที่ฟลอริดา CME กรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพชิงเงิน11ล้านเหรียญแชมป์นี่4ล้านนะครับจีโน่ได้มาแล้ว
1: เรียบร้อย
0: เคยได้มาแล้ว
1: มาถึงวอลเลย์บอลหญิง
0: ครับ
1: นะครับสำหรับคนที่จะไปดูที่เชียงใหม่เนี่ยมีข่าวดีล่าสุดจากทางทีมงานนะครับดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไก
0: ร
1: นะครับโค้ชออสก็บอกว่าตัดสินใจให้บุ๋มบิ๋มชักชุออนโมกศรีหัวเสาตัวเก่งทีมชาติไทยเนี่ยกลับมามีชื่อหลังมีอาการบาดเจ็บยาวนานนะครับต้องพักต้องบอกว่า VNL ไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่เชียงใหม่เนี่ยแน่นอนมีบุ๋มบิ๋มแน่นอนนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่7สิงหาเนี่ย7สิงหา8สิงหา9สิงหานะครับ7สิงหาเนี่ยเราพบกับฟิลิปปินส์8สิงหาเราพบกับอินโดนีเซียแล้วก็9สิงหาเราพบกับเวียดนามนะครับใครที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตอนนี้นะครับบัตรโซลเอาขายบัตรหมดแล้ว
0: ไม่เหลือหรอก
1: นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุณดูได้มีการถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นะครับทางแอปพลิเคชันวันดี
0: ก็ไปถึงแล้วประมาณเกือบเที่ยงเนาะที่เชียงใหม่วันนี้แหละแล้วก็เขามีการลงรูปบรรยากาศที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะพี่หมอนะก็สมบูรณ์แทบจะเต็มร้อยนะครับเท่ากับว่าโอ้ถ้าเดินทางไปถึงวันนี้เนาะแล้วก็ไทยลงแมตช์แรกวันที่7โอ้มีเวลาแอลเชียงใหม่นี่2 3วันนะพี่หมอนะก
1: ่
0: อนแมตช์แรกกับฟิลิปปินส์เนี่ย
1: เจ็ดก็ต้องไปซ้อมไป
0: ไหว้ไปทานของอร่อยก่อนเลยไหมอ่ะ
1: ไปไหว้พระครูบาสี
0: ไปเชียงใหม่ต้องทานอะไรไหนบอก
1: โอ้ย
0: อะไรบ้างอะไรนะอะไรน้ำไอของเชียงใหม่อ่ะน้ำเงี้ยวหรืออะไร
1: ไม่ใช่น้ำเงี้ยวก็ของเชียงใหม
0: ่
1: แต่ต้องไปกินข้าวซอย
0: ข้าวซอย
1: อันนี้ต้องไปโอ้โหจะไปเจ้าไหนก็อร่อยทุกเจ้าอ่ะที่เชียงใหม่มีที่อาหารการกินอร่อยเยอะ
0: อาหารเหนือนะอร่อยเยอะ
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวเชียร์กันก็เจอฟิลิปปินส์แมตช์แรกวันศุกร์นี
1: ้ครับนะครับไปดูสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าระดับอาเซียนเนี่ยต้องบอกว่าเราเหนือกว่าไปแข่งที่เวียดนามเรายังได้แชมป์เลยนะครับมาถึงเทนนิสนิดนึงแชมป์ประวัติศาสตร์อยากให้เจตได้พูดสักนิดนึง
0: ก็
1: โอ้โหฟิลิปปินส์เขาฉลองกันแบบ
0: เมื่อวานเรายังคุยกันเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าเอียร่าเนี่ยคือคีย์สำคัญของเอียร่าก็คือการเข้าไปอยู่ในโครงการการฝึกซ้อมของราฟาเอลนาดาว
1: ใช
0: ่เอาง่ายๆว่ามันเห็นผลจริงๆเนา
1: ะ
0: พี่หมอเพราะว่าคือพอไปอยู่ในโครงการนี้นาดาวยังมาบอกเลยว่าอะคาเดมี่เนี่ยก็ภาคภูมิใจนะกับการที่อเลสซานดราเอียร่าได้แชมป
1: ์
0: คือเมื่อวานนี้ในเกมกับเจสสิก้าเปกูล่านะครับมือ4ของโลกชาวอเมริกันเนี่ยมันต้องมาแข่งต่อเนื่องจากว่ามันโดนฝนน่ะแล้วการแข่งขันที่วอชิงตันเนี่ยมันไม่ได้มีหลังคาไงพี่หมอเวลาฝนมันลงมันก็แข่งไม่ได
1: ้
0: ก็ปรากฏว่าพอกลับมาแข่งกันต่อเอียร่ามาได้เซต264คือเซตแรกกับแพ้46แล้วก็มาได้เซต264แล้วเซต3พี่หม
1: อ
0: กินไข่ไปเลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: คือเปกูล่าไม่ได้แม้แต่เกมเดียวนะครับก็เอียร่าชนะไป6-0ในเซตตัดสินก็เลยชนะไป2-1เซตสร้างบริษัทเป็นนักหวดชาวฟิลิปปินส์คนแรกที่คว้าแชมป์เทนนิสระดับ WTA ในประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์แรกในอาชีพนักเทนนิสของเธอด้วย
1: มันคนละม้วนเลยนะเจ๊นะถ้าแข่งจบวันนั้นฝนไม่ตกเน
0: ี่
1: ยผมว่าเอียร่าไม่น่าจะชนะนะครับพอมาแข่งใหม่เนี่ยโอ้โหโมเมนตัมมันเปลี่ยนเลยนะครับก็ดีใจกับอเล็กซานดราเอียร่าด้วยแล้วกัน
0: ที่สำคัญเนี่ยเขามีไปดูสถิติของเธอนะพี่หมอนะว่าช่วงหลังเนี่ยเอียร่าไล่โค่นท็อป10ของโลกมาแล้วถึง7ครั้งจากนักกีฬา5คนนะเอาง่ายๆว่าในท็อป10นี่โดนเอียร่าปราบมาหมดตั้งแต่เอลิน่ารีบากินน่ามีอีลิน่าสวิโตลิน่าอีก้าชิออนเทคก็โดนมาแล้วแล้วก็เนี่ยล่าสุดเจสสิก้าเปกูล่าและหลังจากได้แชมป์เนี่ย

0: ราเฟลนาดาลนะครับอดีตนักหวดมือหนึ่งของโลกชาวสเปนออกมาโพสต์แสดงความยินดีถึงเอียร่าก็ต้องถือว่านาดาลเป็นหนึ่งในผู้ที่ปลุกปั้นเอียร่านะครับเพราะว่าเป็นเด็กทุนจากโครงการอะคาเดมีของราเฟลนาดาลด้วย
1: ครับโอ้ชามครั้งนี้ก็รับเงินไป8ล้านบาทโอ้ไม่น้อยนะนะครับ
0: คือถ้าเทียบแล้วอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนที่แคนาดาแต่ว่าอันดับโลกเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะลองเช็คล่าสุดว่าจะมีการขยับเข้าในท็อป20ได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมไล่เรียงกับพี่โอ๊ตเนี่ยพี่หมอช่วงหลังนักเทนนิสหญิงอาเซียนไม่มีน
1: ะ
0: ท็อป20อ่ะอาจจะแทมมี่ของเราอ่ะ19
1: 19
0: ดีสุดในชีวิตของแทมมี่คืออันดับ19และเอียร่าเนี่ยกำลังจะเป็นนักเทนนิสอาเซียนที่มีโอกาสเข้าสู่ท็อป20นะ
1: นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆของคนในอาเซียนแล้วกัน
0: ไหนๆพูดถึงเอียร่าแล้วก็ต้องพูดถึงรวงข้าวสิต่อเนื่องไปเลยพี่หมอแม่รายการอันนี้รายการใหญ
1: ่
0: กว่ารายการที่เอียร่าได้แชมป์อีกน
1: ะ
0: ก็คือ WTA 1000ที่แคนาดานะครับอย่างที่ผมบอกพี่หมอว่าเห็นการประกบแล้วเรามีโอกาสแล้วปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรวงข้าวลาลานาธาราฤดีครับก็ชนะเอเมอร์สันโจนส์นักหวกดาวรุ่งออสเตรเลียไปแบบไม่เสียเซตนะ2เซตรวดนะครับด้วยสกอร์7-6ไทยเบรก7-2และ6-2นะครับในรายการ National Bank Open 2026ที่แคนาดาก็เลยทำให้เธอเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ2เพียงแต่ว่ารอบ2นี่กระดูกชิ้นโตนะครับจะไปเจอกับอแมนดาอานิซิโมวานักหวดอเมริกันมือ10ของโลกซึ่งผมดูโปรแกรมจะแข่งวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: น่าจะประมาณ7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทย
1: ครับนะครับก็เอาใจช่วยอันนี้ถือว่ามาไกลมาก
0: อันนี้ซิโมว่านี่ปีที่แล้วนี่เป็นปีทองเธอเลยนะเธอได้รองแชมป์วิมเบิลดันพี่หมอแล้วก็รองแชมป์ US Open นะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเป็นบททดสอบของรวงข้าวอีกบทหนึ่งแต่ผมว่าอันดับโลกรวงข้าวเนี่ยน่าจะต่ำกว่า70แล้วนะเพราะว่าก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ที่โตรอนโตเนี่ย78พี่หมอแล้วก็รายการนี้รายการใหญ่แต้มเยอะไงดังนั้นมีโอกาสที่รวงข้าวจะขยับเข้าไปในท็อป70โอ้โหนี่เป็นความภาคภูมิใจนะของ2นักเทนนิสหญิงอาเซียนนะครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็มาถึงเรื่องราวของเอเชียนเกมนิดหนึ่ง
0: เชิญเลยครับ
1: นับถอยหลังแล้วก็ตอนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีเนี่ยก็ออกมาพูดถึงกีฬาบางชนิดที่มีแนวโน้มว่าเราน่าที่จะได้เหรียญทองนะครับล่าสุดเนี่ยท่านผู้ว่าก็พูดถึง e-sport บอกว่าจำได้ไหมที่หางโจเนี่ยเราได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับแต่ครั้งเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าเรามั่นใจว่าเราน่าจะได้มากกว่าที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลาเนี่ยบอกได้เลยว่าหลายประเภทของ e-sport เนี่ยคนไทยค่อนข้างที่จะคุ้นเคย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นประเมินไว้เนี่ยว่า e-sport จะทำเหรียญทองให้ไทยอย่างน้อยเนี่ย1เหรียญทองแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหดูจากการชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองของ e-sport นะผมเองเนี่ยผมไม่ใช่คนเล่นเกมเนี่ย คือดูรายชื่อแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าประเภทไหนที่เราถนัดนะแต่ท่านผู้ว่าท่านบอกเลยว่าโอ้โห11ประเภท11เหรียญทองเนี่ยรับรองว่าคนไทยได้อย่างน้อย1เหรียญทองแน่
0: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็ใครที่ติดตามนะครับไอ้เรื่องราวของเอเชียนเกมเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าการจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงความพร้อมเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเนี่ยดำเนินการมาจนกระทั่งตอนเนี้ย เรียกว่ารอการแข่งขันอย่างเดียว19กันยาถึง4ตุลาคมครับ
0: อืมนะครับแม่ก็หวังว่าจะคึกคักเนาะ
1: คึกคัก
0: ไม่เอาไม่เงียบนะเอเชียนเกมนะอันนี้เอเชียนเกมนะ
1: เนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งคุยกับพี่สุเทพแล้วผมยุพี่สุเทพนะ
0: ฮะ
1: ให้จัดทัวร์ไป
0: เออเพราะว่าทัวร์ล่าสุดของคลื่นเรานี่ที่ไปจีนกันไหม
1: ใช่คือเจ
0: ต้นปีอ่ะ
1: เนี่ยผมกำลังทำการบ้านอยู่นะอันนี้เล่าให้ฟังเลยนะผมอยากพาแฟนของคลื่นเมืองไทยแข็งแรงไปช่วงเอเชียนเกมเนี่ยแล้วไปดูฟุตบอลไทยหนึ่งนัดไปดูวอลเลย์บอลหญิงหนึ่ง
0: คือมันต้องไปในกีฬาที่มันมีเวลาชัดเจน
1: เนี่ยคือ
0: รอบแรก
1: กำลังทำงานอยู
0: ่
1: นะครับคือถ้าเป็นไปได้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับคือไปเนี่ยได้เที่ยวนาโกย่ามีที่เที่ยวหลายอย่างมากนะครับแล้วก็การได้

0: ดูทีมชาติไทยแข่งฟุตบอลสักนัดหนึ่งจะเป็นผมว่านัดแรกกับคีร์กีซสถานเนี่ยคงไม่ทันนะครับเพราะว่าแข่งวันที่15นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าจะลงตัวยังไงแล้วก็ไปสักไปนอนที่นาโกย่าสัก4คืนดูกีฬา2ประเภทแล้วก็เที่ยวนะครับแล้วก็เดินทางกลับ
1: แล้วญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีวีซ่าแล้วนี่
0: ถูกต้อง
1: เข้าง่ายโอ้ตอนยุคเมื่อก่อนนี้ยังมีนะ
0: ตัวจะชวนไกด์หนุ่มนะครับจากรายการสปอร์ตไกด์เป็นคนนำไปนะ
1: ถ้าเป็นไกด์จากสปอร์ตไกด์เนี่ยพอได้แต่ไกด์หนุ่มไม่น่ามีนะแถวนี
0: ้ไม่รู้แล้วมีประสบการณ
1: ์ไม่น่าหนุ่ม
0: นะแล้วก็ผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบทานอาหารผมบอกว่าถ้าไปเมืองนาโกย่าเนี่ยมันคือทุกเมืองเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีคนที่ชื่นชอบเนื้อเนี่ยเนื้อย่างเนื้อกริลโอ้
1: พี่หมอแต่นาโกย่าเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ค่อยคุ้นนะแต่ถ้าโตเกียวโอซาก้าเนี่ยผมมีร้านราเมงราเมงผมมีหมดนะร้านที่บอกว่าในลิสต์เลยแล้วเวลาผมไปญี่ปุ่นเนี่ยไกด์หนุ่มไกด์เจดเนี่ยไม่ได้เป็นไกด์คนเดียวนะพี่หมอผมจะมีคุณป้าอยู่ที่นู่นด้วยนะคุณป้าผมเนี่ยไปใช้ชีวิตที่นู่นเนี่ย30กว่าปีเกือบ40ปีละก็คือเป็นคนที่นู่นไปแล้วอ่
0: ะ
1: ปัจจุบันนี้70แล้วน
0: ะ
1: แต่แกยังเดินเหินแบบแล้วถ้าผมไปเมื่อไหร่เนี่ยแกจะมาเป็นไกด์ให
0: ้โอ้ย
1: มีป้าพาเราเดิน
0: ขอโทษนะผู้จัดรายการของคลื่นเนี่ยก็อยู่มรดกอยู่ที่ญี่ปุ่นเยอะนะ
1: อ
0: ันนี้
1: ครับ
0: ใครที่สนใจต้องการติดต่อกับน้องเจดก็ในการสปอร์ตไกด์นะครับ
1: อ๋อหมายถึงไปญี่ปุ่นใช่ไหม
0: ไปญี่ปุ่น
1: เดี๋ยวให้ไปพักให้ไปพักให้ไปพักได
0: ้
1: ก็ไกลแล้วเนาะเอเชียนเกม
0: ใช่นับถอยหลังแล้วเพราะว่านี่ไม่ถึง50วันละไม่ถึง50วันละ
1: จริงๆส่วนแบดมินตันสัปดาห์นี้ก็มีเหมือนกันนะพี่หมอแต่ว่าเป็นรายการไม่ได้ใหญ
0: ่
1: 300เนาะคอเรียมาสเตอร
0: ์
1: แล้วจริงๆวันนี้ก็ข่าวไม่ค่อยดีด้วยชายคู่เราก็ตกเฉลิมพลกับวรพลทองสง่าเนี่ยแล้วก็คู่หทัยทิพย์กับณประภากรก็ตกรอบแรกในประเภทหญิงคู่แต่ว่าเดี๋ยวเรายังมีคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดนะครับมูนาอันนานะมานาการแล้วก็เบญญาภาเดี๋ยวจะเจอคู่เกาหลีใต้เจ้าถิ่นก็คือจียองบินกับลีเยนาซึ่งหญิงคู่เนี่ยล่าสุดจบแล้วด้วยก็ถือว่าเป็นข่าวดีคู่มูนานาชนะไป2เกมรวดนะครับ 21-17 แล้วก็ 21-18 ก็ผ่านเข้ารอบ2เพราะว่ารายการนี้พอมันเป็น300เดี่ยวเราน่าจะมีแค่กันตะพลหวังเจริญนะเดี๋ยวจะแข่งพรุ่งนี้ส่วนหญิงเดี่ยวเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ได้ไปเลยพี่หมอจริงๆรายการนี้ถ้าผมจำไม่ผิดกุลวุฒิได้แชมป์เมื่อ2ปีที่แล้วนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นวิวเคยได้แชมป์ชายเดี่ยวที่นี่2ปีก่อน
0: ครับ
1: แต่ว่านักบัตรไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาเป็นช่วงพักผ่อนเห็นเมรัชนกไหมล่ะล่าสุดก็ไปดูบอล นัดไทยอ่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วอ่ะที่ผ่านมาเนี่ย
0: ก็มีการถ่ายรูปแล้วก็เขาเป็นแฟนเขาชอบดูบอล
1: อ
0: ๋
1: อเจ้าโบ๊ทพาไปเจ้าโบ๊ทเจ้าโบ๊ทก็ไปด้วย
0: เจ้าโบ๊ทไป
1: เจ้าโบ๊ทสนามตะกร้อเราไงผู้จัดการไงมันต้องยอดอ่ะโบ๊ทเป็นคนจัดแจงนี่ได้บอกไม่แน่ใจนะ
0: มาที่ข้อความ4689899เดี๋ยวช่วง2บอลไทยมันมีประเด็นมากมายที่ต้องคุยกัน
1: แล้วก็ย้ำว่าลองส่ง SMS มาได้นะครับเพราะเดี๋ยววันนี้เอ็กคิกออฟนี่2ทุ่มถูกไหมพี่หมอ
0: ใช่
1: ไทยฟิลิปปินส์2ทุ่มเตะที่บ้านเขาแล้วไหนจะมีเกม BG กับแอสตันวิลล่า
0: ทุ่มครึ่ง
1: ใครอยู่ที่สนามแล้วหรือว่าใครเป็นแฟน99แล้วอยู่ฟิลิปปินส์จะได้มีโอกาสไปดูที่สนามก็ SMS หรือว่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ
0: ได้เลยคร
1: ับ อ่ะน้องอาร์มอุ้ย
0: ไม่มีน้องอาร์มไปไหนเนี่ยวันนี
1: ้เดี๋ยวนะน้องอาร์มหายจริงนะ
0: รายการตอน2โมงก็ยังอยู่นะ
1: อ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ไปที่ข้อความคุณหงไฮเวย์ก่อนเลยนะครับพี่หมอขอถามโอ้โหอะไรเนี่ย
0: ทินออง
1: ลีแซยุ่นเป็นประตูใช่ไหมครับที่พอจำได้ยุคนั้นเราไม่ได้ชนะพม่าหรือว่าเกาหลีง่ายๆนะครับจากคุณหงไฮเวย
0: ์อันนี้โอ้ต้องบอกว่าคนเก่าคนแก่ถึงจะจำได้ผมเนี่ยทันทินอองเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูของพม่าที่เก่งมากๆอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหเป็นของแสลงของทีมชาติไทยเลยนะครับส่วนลีแซยุ่นเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูของเกาหลีใต้อันนี้ก็เหนียวมากๆอีกคนหนึ่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากวิวัฒนาการในการสอนเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยมันยังไม่แบบว่ามีข้อกำหนดเช่นออกมาต้องตั้งเข่าตั้งอะไรไม่มีแต่ถามว่าเหนียวไหมทั้งสองคนเหนียวมาก
1: ครับ แล้วก็เนี่ยมีพูดถึงกองหน้าเป็นอะไรเนี่ย
0: ลีแฮตเต็ก
1: ลีแฮตเต็ก
0: เจ้าหน้าแดง
1: อุ้ย
0: อันนี้ผมทันแล้วก็เอ
1: ทำไมหน้าเขาแดงอ่ะ
0: หน้าเขาจะแดงแดงเกาหลีเพราะหน้าเขาจะ
1: นี่ว่าซีเฟนลี
0: แล้วก็ไอทิศเอมองหนึ่งสองเนี่ยโหดังทั้งสองคนแต่ถ้าถามว่าเก่งนะเอมองหนึ่งเก่งกว่า
1: พี่หมอนี่คือยุคไหน
0: โอ้โห
1: แปดศูนย์มันก่อน
0: ตอนผมอายุประมาณตอนผมเข้ากรุงเทพใหม่ๆอ่ะประมาณ
1: 70นี่
0: 16 17อ่ะ
1: ก็ประมาณ70โอ้โหอันนี้พี่หงไฮเวย์เอานักฟุตบอลยุค60มาคุย70มาคุยอะไรกันเนี่ย
0: ผมทันทั้งนั้นนะเนี่ยรีแฮตเต็กผมก็ทันเอมอง1เอมอง2ทันหมดนะครับก็พวกนี้เป็นตำนานทั้งนั้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: สวัสดีนะหมอเมาและป๋าเจตครับจากนันทพงษ์น้องรุ่ง
0: น
1: ้องนักศึกษาฝึกงานของเรานะครับพี่เทียนท่าฉลอมมาแล้วบอกว่าหมอเมามามุ่งมั่นไม่มีหมองเจตจับจองจริงจังจึงจดจ้องข่าวเข้มข้นคึกคักใครขัดข้องเรียกปี่เรื่องเรียกร้องรับรู้และรีบร้อนสปอร์ตไกด์แกร่งกล้าก็เกรียงไกลสิ่งสดใสสบายสู่ซับซ้อนทิวส์เดย์เฮฮามาแน่นอนผิดอีกแล้วใครมาก่อนประตูอยู่ต้องเปิดจากวิทยาฉลอง
0: วันพฤหัสวันศุกร์พี่เทียนนะขอให้แต่งลักษณะอย่างนี้มาให้เขาอ่าน
1: น
0: ะเอานี่ผมพูดกับพี่เทียนนะโอ้อย่างวันนี้สมราคาหน่อย
1: วันนี้นอนไม่หลับวันนี้น่าจะได้แค่ประมาณ6เต็ม10โอ้วิทยาแน่นอนจริงๆนะฮะโอ้โหส่งมาเป็นฮยอนแดครับเลยหุ่นใดก็พอแล้วพี่ขอให้ไทยเฉือนฟิลิปปินส์ได้ครับจากคุณนันทพงษ์
0: เฉือนไม่ได้ต้องบอกว่าต้องถล่มถึงแม้ไปเล่นที่บ้านเขาก็ทำฟิลิปปินส์ทีมนี้ไม่ดีอ่ะ
1: เหมือนเมียนมาเคยบุกไปถล่ม 4-1 มาแล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ดังนั้นไทยจะน้อยหน้าไม่ได
0: ้เห็นด้วยเห็นด้วย
1: พี่หมอต้องบอกเวลาพี่เจตเชือดเป็ดเชือดไก่แล้วเอวเคล็ดเดินลำบากคืออะไรครับ
0: นี่เขาบอกเวลาเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิต้องก่อนเดินทางแล้วถ้าน้องเจตเนี่ยไปเชือดเป็ดเชือดไก่มาแล้วอาจจะเอวเคล็ดได
1: ้อ๋อก็ไม่เป็นไรก็เป็นนวดเป็ดเก้าอี้นวดเยอะแยะ
0: อันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าไอ้เชือดเป็ดเชือดไก่เนี่ยมันอันนี้ผมก็ไม่ถนัด
1: เขาเฉพาะตุ๊ดจีนหรือเปล่าแล้วใครก็จะไปเชือดเองทุกวันนี้มันเชือดไม่ต้องเชือดเองแล้วก็ไปหาซื้อตามร้านค้าโยโยมราชก็ได้ตลาดก็มีนะฮะ
0: คนรักเจตเยอะนะเพราะว่าเวลาคนแซวอะไรเงี้ยผมถือว่าเขารักเจตนะเขาถึงแซวมาคือถ้าคนไม่รักกันนะเจตเขาจะไม่แซวเลย
1: ครับ
0: เหมือนอย่างเฮียน็อตแซวผมเนี่ยเพราะเฮียน็อตรักผมเนี่ยนั่นก็เป็นอะไรเป็นอิชชูที่ทำให้คนจำ
1: แล้วมันมีมาจากข้อเท็จจริงบ้างไหมไม่มีนะ
0: โอ้ไม่เชื่อผมเจต
1: พี่บอกว
0: ่าจริงให้ผมไปจอดรถอยู่ในที่อะโคจรโอ้ยน็อตพูดจน
1: โอ้เมื่อก่อนนี่แลนด์มาร์กเลยนะกังหันสีส้ม
0: อั
1: ศวินสีส้มฮอลแลนด์เนี่ยตรงแยกพระราม9เนี่ยถ้าใครทันนี่ไม่ใช่อายุน้อยๆนะ
0: ผมเนี่ยนะไม่เคยถ้าผู้ฟังรายการสปอร์ตใจผมไม่เคยทำร้ายเฮียนอสนะเวลาแกมาสายแกมาอะไรแกผมจะบอกว่าติดจากออกจากที่ออฟฟิศแล้วรถติดเลยมาช้าผมไม่เคยบอกไปจอดนู่นจอดนี่ไม่มี
1: แต่ถ้าเรื่องคล้องผมอะไรอันนี้เป็นเรื่องจริง
0: อ
1: ันนี้พูดได
0: ้คือเฮียนอสนี่ไม่คล้องผมอะไร
1: ครับ
0: น้องอ้วนเนี่ยชอบคล้องผมอะไ
1: ร
0: แต่เฮียนอสเนี่ยไปเขาจะกุ้มกลิ่มไปถึงเนี่ยไปทานอาหารด้วยกันนะเขาจะกุ้มกลิ่มเฉยๆนั่งแบบเป็นคนแบบโอ้ขึ้นไปร้องเพลงก็กุมภาพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนักร้องก็ทำแบบว่าชอบคนเฉยๆนะไอ้พวกคนตลกเฮฮาอย่างผมอย่างคุณหนุ่ยนนทรีหรือว่าน้องอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่กับเฮียดอส
1: ก็ไม่เป็นไรก็ตามวิถีชีวิตวัยรุ่นเมื่อก่อน
0: ไม่เฮียน้อยเขาก็เป็นคนอบอุ่นเนี่ยเขาเป็นคนสุขุมไง
1: ครับ
0: นะครับพอแล้วเอาเรื่องอื่น
1: พักกันก่อน แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลไทยนะครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมกันหน่อยก่อนที่ไทยจะลงสนามเจอฟิลิปปินส์ในเวลา2ทุ่มคืนนี้ครับ
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: What Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Wine Novel รางวัลนิยายวาย

0: ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powellนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468 9

0: ทคโนโลยีไลฟ
1: ์ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: 16นาฬิกา41นาทีครับช่วงที่2สปอตไกด์วันอังคารฟุตบอลไทย
5: โอ้โห
4: ครับ
5: วันนี้มีฟุตบอล2คู
4: ่
5: คู่หนึ่งแข่งที่เมืองไทย
4: ครับ
5: นะครับการมาของแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็อุ่นเครื่องกับBG
4: ครับ
5: ก็ถือว่าน่าดูนะครับเพราะว่าจำได้ไหมปีที่แล้ว BGเขาเรียกว่าดัตมุนมาอุ่นเครื่องนั่นเป็น
4: ใช่เรียบร้อยโดน BG จัดการไป
5: นะแล้วก็พอ2ทุ่มเนี่ยก็เป็นอาเซียนฮุนไดครับนัดที่3ของทีมชาติไทย
4: ครับ
5: ไปเรียกว่าไปแข่งที่ฟิลิปปินส
4: ์
5: นะครับตอน2ทุ่มแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่น
4: ครับ
5: นะครับอ่ะความพร้อมทีมของแอนโทนีฮัตสันเขาบอกว่าทางแอนโทนีฮัตสันออกมาพูดเองว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับบางตำแหน่งนะครับแต่ก็ยังมั่นใจว่าชนะนะครับที่ห้องแถลงข่าวนะครับที่เมืองคาปาสนะครับสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อัทเลติกนะครับก็ต้องบอกว่าทางนัดที่3ของทีมชาติไทยที่จะลงแข่งนะครับโดยที่ตอนนี้เราก็เป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยนะครับฮัตสันก็พูดถึง อย่างแรกเราต้องให้เกียรติคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์เพราะพวกเขาเป็นทีมที่มีความอันตราย
4: ครับ
5: และมีเฮดโค้ชที่มีฝีมือซึ่งผมมีโอกาสได้รู้จักกับเขามาก่อนแน่นอนว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่แข็งแกร่งและยากสำหรับการต่อกรแต่สถานการณ์ของเราอยู่ในช่วงที่ดีในระดับหนึ่งแน่นอนว่าเราตั้งใจและมีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มให้ดีออกมาให้ได
4: ้
5: ส่วนสถิติการพบกันไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยอันเนี้ยเพย์เซฟแอนโทนีฮัตสันคือ2ผลการแข่งขันของฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าไม่น่าประทับใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ลังเลนะว่ายังไงทีมชาติไทยก็จะจัดใครลงสนามก็เหนือกว่าและต้องชนะต้องชนะแบบสวยงามด้วยสำหรับผมสั้นๆแค่นี้เจน
4: ครับ ก็เอาเป็นว่าโดยสถานการณ์ก่อนลงสนามเนาะ ไทยเราชนะรวดนะครับ6คะแนนเต็มนะ หลังจากที่แมตช์แรกเราบุกถล่มลาว5-0แล้วก็เกม2สุดสัปดาห์ใช่ไหมหมอชนะมาเลเซีย2-0นะครับส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยแมตช์แรกต้องถือว่าเขาเสียหายมากเลยนะเขาแพ้คาบ้านให้กับเมียนมาไป1-4ก่อนที่จะบุกชนะสปป.ลาว4-1เท่ากับฟิลิปปินส์มี3แต้มดังนั้นเงื่อนไขฟิลิปปินส์เนี่ยเกมนี้ถ้าจะเข้ารอบเขาบังคับชนะเลยนะคือเสมอเนี่ยยังก็ไม่น่าเข้าดังนั้นเนี่ยในมุมฟิลิปปินส์เนี่ยเกมนี้เขาต้องชนะก็ในส่วนของไทยเนี่ยจริงสภาพก็ค่อนข้างพร้อมนะพี่หมอเนาะผมว่ามันก็เป็นชุดผสมแหละถ้าเอาการคาดการเนี่ยเขาก็คาดว่าประตูเป็นกำพลเนี่ยแหละกองหลังก็วาริศนัทพงศ์มานิโอทอมเบียวันชัยอย่างเงี้ยดันกลางก็ชัยพลอดทนสารัตอยู่เย็น

0: เสกสรรราตรีคณะคำยกอย่างเงี้ยพี่หมอแล้วก็ข้างหน้าก็ยศกรกับธีรศักดิ์ก็น่าจะประมาณนี้แหละ
1: ชุดจริงเนี่ยชุดเนี้ยผมก็ดูว่าไม่น่าจะเปลี่ยนด้วย
0: แต่ทีเนี้ยมันจุดที่น่าสนใจคือถ้าเทียบกับเกม1มาเกม2เนี่ยมันห่างกัน1สัปดาห์ถูกไหมพี่หมอก็คือเกมที่เราบุกถล่มสปป.ลาวมาเกมกับมาเลเซียมัน1สัปดาห์แต่ว่าไอ้เกม2 3 4เนี่ยเราจะเตะ3นัดใน8วันผมก็เลยไม่แน่ใจว่าฮัตสันเนี่ยเขาจะมีการประเมินหรืออาจจะคิดถึงเกมนัดต่อไปที่จะกลับมาเล่นในบ้านเจอเมียนมาเนาะเล่นวันไหนนะวันที่8
1: วันเสาร์
0: วันเสาร์ดังนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะประเมินยังไงแต่ว่าโดยหลักๆ ก็น่าจะตามนี้ส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยจริงๆโค้ชเนี่ยก็ประสบการณ์สูงนะเป็นกาเลสกวารัตกุนซือสเปนวัย57ปีนะครับนักเตะเนี่ยแม่มันมีเคยมาเล่นไทยลีกหลายคนน่ะถูกไหมพี่หมอเล่นปัจจุบันก็มีนะครับเอเดรียนอูเกลวิกนะครับปากหลังของพิธีประจวบอย่างเงี้ยหรือไม่ก็จาวีกาโยโซกองหน้าบางกอก FC อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีจอห์นรูเซโลนี่ก็อดีตนักเตะพลังการแล้วก็โนอาเรดเดลนี่ก็อดีตกองหลังอยุธยาดังนั้นเนี่ยมันมีทั้งนักเตะที่เคยมาเล่นในไทยลีกนักเตะที่ยังเล่นในปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลายคนก็เคยผ่านไทยลีกนะครับทั้งดาซิเกะซาโตะแพทริกเนโต้อย่างเงี้ยผู้สาประตูก็เล่นในไทยมานานดังนั้นก็ผมว่ามันก็เป็นที่รู้กันอยู่อ่ะรู้มือกันอยู่อ่ะเออก็ดูแล้วก็ชุดนี้พี่หมอว่ายังไม่เท่าไหร่ไหม
1: ผมดู
0: ผ่านนะ
1: ดูการเล่นมา2นัดผมว่าแพ้เยอะด้วย
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าเพราะว่าเท่าที่ผมดูแต้มเนี่ยถ้าเราชนะน่าจะแทบการันตีอันดับหนึ่งไหมนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาดูเฮดทูเฮดพี่หมอเราดีกว่ามาเลเซียแล้วแน่ๆถูกไหมทีนี้กับเมียนมาเนี่ยถ้าชนะมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มสูงมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันตอน2ทุ่มตรงย้ำอีกทีนึงนะครับการถ่ายทอดสดก็
1: ทาง True Vision
0: True Vision Now นั่นแหละ True Vision Now ก็คือ True Vision Now เนี่ยก็คือเอาง่ายว่าเป็น True Bond ไทย1หรือไม่ก็ True Sport 2นั่นแหละห้อง6ช่อง667นั่นแหละย้ำว่าไม่ได้เป็นฟรีทีวีนะครับ
1: คือ7ต้องยอมรับอย่างนึงว่าไอ้เรื่องของการถ่ายทอดสดอ่ะผมพูดอีกนิดนึงแล้วกันคือทางซิโก้เนี่ยเขาออกมาสัมภาษณ์นะครับเรื่องเนี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลในการที่จะหาวิธีให้มีการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยทุกนัดที่ลงสนามนะครับเรื่องนี้ซิโก้เขาก็พูดถูกนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สมัยซิโก้เนี่ยนะครับเวลาทีมชาติไทยลงแข่งขันไม่ว่าจะในประเทศนอกประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับในอาเซียนฮุนไดครับเนี่ยนะครับทางซิโก้เขาก็บอกว่าไอ้เรื่องราคาเนี่ยก็สูงเกินไปกับการปรับทุกที่นั่งอย่างละ100บาทนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับพอมันเป็น True Vision Now เนี่ยที่ไม่ใช่ฟรีทีวีเนี่ยต้องจ่ายเงินดูการถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็ทำให้คนไทยเนี่ยโดยเฉพาะแฟนบอลเมืองไทยไม่คุ้นชิน
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องบอกว่าสมัยเขาเป็นเด็กเนี่ยซิโก้เป็นเด็กเนี่ยเลิกเรียนก็มาดูทีมชาติไทยทางฟรีทีวีตอนนี้ทีมชาติไทยมีมูลค่าต้องซื้อขายและทางทูก็ได้ลิขสิทธิ์อาเซียนครับจากการที่ดูฟรีทีวีประจำก็ทำให้มีกระแสคล้ายๆว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็ฝากไปยังสมาคมฟุตบอลด้วยแล้วกันเพราะว่าทางสมาคมฟุตบอลจะต้องหาต้องเป็นคนจัดการในการที่จะทำอย่างไรก็ตามให้มีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวี
0: ครับ
1: นะครับก็มุมมองของซิโก้แล้วกันแต่ทางคุณนนพันธ์ล่ำซำก็ออกมาชี้แจงแล้วผมว่าคุณนนพันธ์ก็ชี้แจงชัดเจนนะครับก็มันในเมื่อเขาเรียกว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับไอการที่จะไปถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีเนี่ยมันสมัยก่อนมันต้องหาผู้ให้การสนับสนุน
0: ครับ
1: สมัยนี้มันลำบากแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเพย์ทีวีแล้วกัน
0: อ่ะก็ตามนั้นแล้วกันโอ้ผมไปดูสถิตินี่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าในรายการนี้2ปีที่แล้วพี่หมอเจอกันในรอบรองนะ ไทยก็บุกไปแพ้ฟิลิปปินส์เกมแรกนะ1-2นะครับก็ก่อนจะกลับมาชนะในเกม2อ่ะ 2-1 เหมือนกันใน90นาทีก็เลยต้องต่อเวลาแล้วก็เป็นแบงค์สุพนัทเหมือนตาที่ทำประตูชัยให้ไทยเข้าชิงชนะเลิศก่อนที่ไทยจะไปแพ้เวียดนามดังนั้นก็ประมาทไม่ได้นะเพราะว่า2ปีที่แล้วนี่เราบุกไปแพ้เข้ามาแล้วนะคร
1: ับ
0: อ่ะก็2ทุ่มตรง เอ๊ะ FM 99เราต้องมีบรรยายสิ
1: มีบรรยาย
0: เดี๋ยวขอดูหน่อยสิ
1: แต่ไม่ใช่คู่บรรยาย
0: ไม่ใช่หยองเจมเหรอ
1: ไม่ใช่

0: ไม่ใช่
1: เดี๋ยวเขาลงหรือยังเนี่ยว่าใครบรรยาย
0: ผมไม่รู้แต่ว่าวันนี้ได้ยินหยองพูดว่าเขาไม่ได้บรรยาย
1: นี่ไงเจอแล้วอ๋อเป็นสองน้องที่มาจัดจอสนามบอลไทยก็คือตัวเฮียชูศักดิ์แล้วก็โก้ชัยทกรก็เป็นน้องที่น้องสองคนนี้จะมาจัดจอสนามบอลไทยวันเสาร์อาทิตย์ก่อนรายการผมดังนั้นก็จะเป็นตัวเฮียกับโก้นะที่จะมาบรรยายเกมคู่ฟิลิปปินส์กับไทย2ทุ่มตรงนะครับทาง FM 99
0: ครับอันนี้ก็เป็นอาเซียนฮุนไดครับ
1: ครับ
0: ส่วนใครที่อยากดูนะครับทีมแอสตันวิลล่าของอูไนเอเมรี่ลงอุ่นเครื่องกับทาง BG ก็ดูได
1: ้ก็ BG Sport เลย
0: มีการถ่ายทอดสดทาง BG Sport
1: BG Sport เขาก็เนี่ยครับดาวดังก็เอาเป็นว่าก็เพียบอ่ะก็อาจจะขาดแค่ถ้าในมุมผมนะถ้าเป็นสตาร์หน่อยก็เอมี่มาร์ติเนสพี่หมอประตูแชมป์โลกจากอาร์เจนตินากองหน้าทีมชาติอังกฤษอย่างโอลี่วัตกินส์อย่างเงี้ยยังได้พักอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือมันก็ย้ายออกอะเนาะมอร์แกนโรเจอร์สก็ย้ายออกยูริติลิมันย้ายออกอันนี้ก็ไม่ได้เห็นอยู่แล้วแต่ว่ากานาโชดูเหมือนจะเป็นดาวเด่นนะแต่ไม่แน่ใจว่าเจอแดดเมืองไทยนี่เป็นไงเมื่อวานนี่ เห็นเขาบอกว่าก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ
0: ลิ้นห้อย
1: เออกานาโชดีลิ้นห้อยเลยนะ เออเนี่ยจอห์นแม็กกินอย่างเงี้ยลินเดอร์เลิฟอย่างเงี้ยอ่ะก็ด้วยความเป็นอดีตนักเตะแมนยูไนเต็ดทั้งคู่เนาะทั้งกานาโชแล้วก็ลินเดอร์เลิฟก็อาจจะแฟนแมนยูก็อาจจะแม่มีเขาเรียกให้ความสนใจประมาณนี้นะครับ
0: รู้สึกค่าบัตรผ่านประตูจะไม่แพงด้วยนะที่คู่วิลล่ากับทางบีจี
1: ครับ
0: นะครับใครที่อยู่ใกล้แถวรังสิตลำลูกกาก็ไปดูกันได้
1: โอ้โหคือผมแอบตื่นเต้นนะเพราะว่าในฐานะที่เราก็ตามสโมสรไทยฟุตบอลทีมชาติไทยมานะพี่หมอเมื่อก่อนการที่เราจะเห็นสโมสรมาอุ่นเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็เตะกับทีมชาตินะหรือไม่ก็มาเตะกันเองอ่ะผมยังจำได้เลยว่าสมัยตอนที่ผมอ่านข่าวที่ราชมังคลากีฬาสถานนะพี่หมอได้เห็นบาร์เซโลน่าเชลซีถูกไหมแมนยูไนเต็ดหรืออะไรต้องไปเตะราชมังแล้วก็เจอทีมชาติเจอออลสตาร์อะไรประมาณนี้พี่หมอแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนเป็นการยกระดับเนาะเราได้เห็นมาเตะกับสโมสรในไทยอ่ะแล้วมาเตะไม่ใช่ว่าไปเตะสนามกีฬาแห่งชาตินะครับไปเตะสนามที่เป็นสนามของสโมสรอ่ะสำหรับผมนี่มันคือพัฒนาการที่ดีมากๆนะแล้วก็เวลาทีมสโมสรอย่างเงี้ยเขามาเยือนเนี่ยเขาก็ทึ่งนะพี่หมออ่ะอย่างดอทมุนมาปีที่แล้วถูกไหมวิลล่ามาอู้สโมสร BG ในบ้านเรานี่ระบบการจัดการสนามขนาดนี้เลยเหรอผมว่าอันนี้มันก็เป็นจุดที่ได้รับความชื่นชมแม้ทั้งการถ่ายทอดสดผลที่แล้วเนี่ยในเกม BG กับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็ได้รับคำชื่นชมในการถ่ายทอดสดด้วยนะแล้วผมบอกได้เลยก็เป็นทีมเดิมจริงๆเขาก็ชวนผมไปนี่แหละแต่ผมก็แม่มาจัดรายการกับพี่หมอดีกว่า
0: ครับก็เป็น2คู่นะ
1: ครับ
0: ข่าวนิดนึง
1: เชิญครับ
0: สำหรับเรื่องราวของการถอนตัวถอนที
1: ม
0: นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทีมตราด FC กับบ้านข้ายูไนเต็ดเนี่ยยืนยันไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในไทยลีก3ก็ทำให้มีบทลงโทษตามมาแล้วนะครับคณะกรรมการการพิจารณาวินัยมารยาทหรือ Discipline Committee ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็จัดประชุมนะครับแล้วก็ได้บทสรุปในกรณีทั้ง2ทีมเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลได้แจ้งผลนะครับในการตัดสินได้รับอนุญาตนะครับให้เข้าร่วมการแข่งขันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าบ้านค่ายส่งหนังสืองดส่งทีมลงวันที่14กรกฎาคมตราดส่งหนังสือขอยุติการส่งทีมลงวันที่22กรกฎาคมก็ทำให้คณะกรรมการมีมติเอกฉันท์ลงโทษ
1: ครับ
0: ทั้ง2ทีมกรณีขอยุติการส่งทีมแข่งขันไทยลีก3หลังจากได้รับแจ้งผลการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรแล้วให้ทั้ง2สโมสรชดใช้เงินจำนวน1ล้านบาทรวมถึงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่สมาคมหรือผู้ร้องและต้องส่งเงินสนับสนุนสำหรับฤดูกาลใหม่ที่ได้รับไปแล้วคืนทั้งหมดและจะต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมนอกจากนี้จะเสนอต่อสภาองค์การสมาคมกีฬาฟุตบอลพิจารณาระงับสมาชิกภาพและพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ถอดถอนจากสมาชิกภาพครับ
1: โอ้โหแล้วก็ตราดกับบ้านค่ายนี่ต้องชดใช้เงินจำนวน1ล้านบาทเลยนะแม่
0: แล้วก็เงินสนับสนุนก่อนก็ต้องคืนด้วย
1: ถูก
0: นะครับ
1: ถูกคือต้องคืนแล้วก็ต้องเอาง่ายๆว่าเสียค่าปรับอ่
0: ะ
1: 1ล้านบาทอืม

0: แล้วก็มีประเด็นของพวกสนามด้วยนะพี่หมอนะเพราะว่าอย่าลืมว่าพอคุณเลื่อนขึ้นมาเล่นระดับอาชีพที่1ที่2อะไรประมาณนี้มันก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเนาะอย่างไทยลีก1เนี่ยก็ราศีสไลเนี่ยสนามของเขาก็คือสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษหรือว่าเกาะกลางน้ำพี่หมอล่าสุดกำลังปรับปรุงนะครับแต่ว่าแม่คือจับทันหรือเปล่าเพราะว่าการแข่งขันฟุตบอลระดับ FIFA International A Match ศรีสะเกษได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ Kings Cup ในช่วงเดือนพฤศจิกายนในขณะที่สนามสำรองคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มาตรฐานนะอันนี้หมายถึงว่าไทยลีกนะเอาว่าไทยลีกก่อนเพราะว่าถ้า Kings Cup ยังไงทันแน่แต่ว่าไทยลีกเดี๋ยวกำลังจะเปิดเห็นพี่หมอดังนั้นเนี่ยแฟนราศีสไลเนี่ยอาจจะต้องไปใช้สนามที่จังหวัดอุบลแทนนะเนี่ยหรือไม่ก็หนองบัวนะเนี่ย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: รอยืนยันว่าจะใช้สนามไหนก่อนซึ่งการยืนยันเนี่ยจะต้องก่อนเปิดฤดูกาลเอ๊ะมันก็ถึงแล้วไม่ใช่เหร
1: อ
0: 30วัน
1: เ
0: ดี๋ยวนะพี่หมอ
1: ว
0: ัน
1: ที่4กันยาย
0: นโอ้ก็ใกล้แล้วนี่
1: ใช
0: ่ก็เนี่ยแสดงว่าต้องได้บทสรุปภายในวัน2วัน3วันเนี่ย
1: ใช
0: ่เออว่าคุณจะใช้สนามไหนอันนี้คือราศีสไลนะเช่นเดียวกับศรีสะเกษนะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดก็คือสนามกีฬาศรีนครลำดวนนะตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นก็เดี๋ยวต้องรอติดตามส่วนปัตตานีเนี่ยปัตตานีเดี๋ยวจริงๆต้องมีเกมแรกกับบีจีปทุม ปัตตานีเนี่ยคือสนามก็คือสนามอบจปัตตานีถูกไหมพี่หมอ
1: ครับ
0: ก็ถ้าไม่ได้อาจจะเป็นตินละสุนลานนท์หรือเปล่าเอออันนี้ก็คือเป็นสนามสำรองประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็สนามซึ่งตินละสุรานนท์เนี่ยเป็นสนามเดียวกับรังเหญ้าของสงขลา FC ในไทยลีก2ดังนั้น ถ้าปัตตานีต้องไปใช้ตินละสุรานนท์จริงก็ต้องไปดูโปรแกรมให้มันสับวางของสงขลาเนี่ยแหละบางทีการขึ้นชั้นมานี่ก็ ก็ต้องว่าเรื่องสนามด้วยเนา
1: ะ
0: ให้มันได้มาตรฐาน อันนี้ไทยลีกก็จะมีอยู่3สโมสรไทยลีก1นะที่ยังมีประเด็นอยู่เรื่องสนามนะครับส่วนไทยลีก2เนี่ยก็จะมีอุตรดิตถ์ PT สตูลเมืองเลยที่ก็ต้องเคลียร์เรื่องสนามเหมือนกัน
1: ครับ
0: เป็นไงพี่หมอเห็นพัฒนาการเรื่องสนามแล้วเป็นไงเทียบกับเมื่อก่อน
1: คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเจ๋งมันจะมาบอกว่าเราจะจัดแบบเก่าๆไม่ได้แล้วนะครับทุกอย่างมันต้องมีมาตรฐานเนี่ยม
0: ี
1: regulationของการแข่งขันนะครับ
0: ตามนี้นะครับโอเคเรียบร้อยไป
1: ที่ข้อความ
0: ไปดู
1: ท้ายสักนิดนึง
0: ข้อความหน่อยนี่สวัสดีครับหมอน้องเจนนิพนธ์ปืนโตรายงานตัวครับมาแล้ว
1: พี
0: ่นิพนธ์นะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ค่อยแฮปปี้กับฟอร์มของเดอะร็อกเก็ตเท่าไหร่ล่าสุดเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ก็ตกรอบเร็วนะรอนนี่นี่พี่เจตครับชื่อร้านพวกนี้มันคือร้านอะไรครับอุ้ยโกลเด้นทาวฮูหยินวิตอเรียเลิฟโบ๊ทเอมมานูเอลโคปาคาบาน่าครับ
1: ถามผมดิ
0: ต้องถามพี่หมอผมไม่รู้เ
1: ล
0: ยมึง
1: คือรุ่นผมทั้งนั้นเลยอันเนี้ย ที่เฮียน้อยแกบอกว่าผมชอบ
0: ครับ
1: นะครับอันนี
0: ้
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีมากเหมือนเก่าแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
0: ผมจะรู้จักแต่พวกร้านในอินร้าน โอ้ไปทางหนังสือ
1: เลยก็คงได้ยินบ้างอ่ะนะอันนี้ก็ยืนยันได
0: ้โอ้โหอ
1: ันเนี้ยผมชอบนะ
0: ครับ
1: ก็บอกอ้าวพี่หมออย่าลืมซุปปาฮาดูโซชินอันชาบุญกุล
0: โอ้โห
1: นี่สะสมเครื่องลายครามเลยนะ
0: ครับ
1: ซุปมาดูนี่ก็โคตรเก่งเลยโคตรละเก่งเลย
0: ครับ
1: นะครับของอินโดนีเซียโชชินอันนี่ของมาเลเซียชาบุญกุลนี่ของเกาหลี
0: ครับ
1: โอ้โหที่คุณพูดมาเนี่ยคือตำนานนะ
0: ชาบุญกุลนี่ผมคุ้นอยู
1: ่ทินอองลีแซยุนนะครับโอ้โหนี่แต่ละคนที่ต้องบอกเลยว่าพอพูดขึ้นมาแล้วนึกได้เนี่ยนึกได้เลยกามาโมโตะอย่างเงี้ย
0: โอ้ย
1: นี่ก็เป็นยอดดาวซันโวของญี่ปุ่นเลย
0: นี่คุณอภิชาติเขาบอกว่าค่าบัตรแอสเซนต์วิลล่าไม่ถูกนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นที่ 1,400 บาทจนถึง 3,200 บาท
1: อุ้ยอันนี้ผมไม่ทราบเลย
0: อันนี้คุณอภิชาติส่งมาบอกนะ
1: ขอบคุณมาก
0: แล้วก็มีพูดถึงน้องอาร์มน้องอาร์มเขาส่งมารายการที่แล้วเขาเป็นโควิดเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นโควิดรอบ2อะไรเนี่ยอ่ะประมาณนี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ต้องพักแล้วพี่หมอ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลต่างประเทศครับ
2: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: อกโฆษณาโทร0816583461
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลปิดล้อมป่าปาล์มตากใบสำริดผลหนึ่งในกลุ่มคนร้ายยิงตำรวจสิ้นฤทธิ์ตะโกนยกมือมอบตัวพร้อมสัดทอดเพื่อนร่วมแก๊งความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบนราธิวาสเสียชีวิต2นายเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมสวนปาล์มขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหลังอบต.ไพรวันซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่คนร้ายใช้หลบซ่อนตัวกระทั่งเจ้าหน้าที่กดดันเข้าใกล้จุดศูนย์กลางของสวนปาล์มและใช้อาวุธปืนยิงสุ่มไปยังป่ารกทึบต้องสงสัยส่งผลให้คนร้ายส่งเสียงตะโกนออกมาขอมอบตัวเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้เดินหันหลังยกมือเหนือศีรษะออกมายังพื้นที่โล่งและเข้าควบคุมตัวด้วยความระมัดระวังสูงสุดก่อนรายงานให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รับทราบและส่งตัวเข้ากระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทันทีจากการสอบสวนเบื้องต้นแหล่งข่าวเปิดเผยว่าคนร้ายรายนี้เดินทางออกมามอบตัวโดยไม่มีอาวุธปืนและเป็นหนึ่งในกลุ่มคนร้ายคาดว่ามีประมาณ6คนโดยให้การรับสารภาพและเปิดเผยเบาะแสสำคัญโดยได้ซัดทอดเครือข่ายให้ข้อมูลรายชื่อสมาชิกในกลุ่มรวมถึงประวัติการก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงจัดกำลังส่วนหนึ่งปิดล้อมและปูพรมตรวจค้นพื้นที่สวนปาล์มอย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ทราบว่ายังมีคนร้ายที่เหลือหลบซ่อนอยู่หรือไม่ทั้งนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมแถลงข่าวสรุปผลปฏิบัติการรายละเอียดเหตุการณ์และแนวทางการขยายจับกุมตัวผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมดต่อสื่อมวลชนหลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นกู้ภัยส่งศพพ่อแม่ลูกเหยื่อแก๊งอุ้มฆ่าฝังดินถึงวัดจังหวัดชลบุรีแล้วเตรียมประกอบพิธีทางศาสนากู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต3พ่อแม่ลูกได้แก่นายวิเชียรนาวงศานางสาวชันธนาฉัตรอินและนางสาวนิชาภานาวงศาเหยื่อถูกแก๊งอุ้มฆ่าฝังดินจังหวัดชลบุรีโดยนำร่างมาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมายังวัดเขาบุญมีดารารามบ้านทุ่งคาตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมพระครูปลัดธีรยุทธโชติโกหรือหลวงพี่เอ็กเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามเปิดเผยว่าได้มีความตั้งใจจัดงานศพให้ครอบครัวนี้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำพิธีบังสุกุลและแบ่งบุญกุศลให้กับเหยื่อทั้ง5คนในจุดที่พบร่างยอมรับว่ารู้สึกหดหู่ใจเมื่อกลับมาถึงที่วัดจึงมีความตั้งใจจะจัดงานศพให้กับครอบครัวถังน้ำมันระเบิดตรงข้ามโรงพยาบาลสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเจ็บ3คนเกิดอุบัติเหตุบริเวณปั๊มน้ำมันเก่าตรงข้ามโรงพยาบาลสำโรงตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเวลา 14:05 ที่ผ่านมาขณะที่คนงานกำลังใช้เครื่องตัดแก๊สรื้อถอนถังน้ำมันเก่าส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายคือนายนิรัตน์พืชศรีนายคุณแผนกาวิชัยและนายดาวรุ่งทุมาวันเบื้องต้นทราบว่าปั๊มน้ำมันดังกล่าวให้บริการนานแล้วและผู้ประกอบการได้ว่าจ้างกลุ่มช่างมารื้อถอนถังน้ำมันเก่า3ใบโดยเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่ช่วงเช้ากระทั่งจนถึงเวลาเกิดเหตุคาดว่าช่างได้ใช้เครื่องตัดแก๊สเพื่อตัดเปิดถังน้ำมันเก่าจนเกิดประกายไฟทำปฏิกิริยากับไอระเหยภายในถังและเกิดการระเบิดขึ้นโชคดีที่แรงระเบิดไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากตัวถังน้ำมันและกำแพงรอบข้างและไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดทางแพทย์โรงพยาบาลได้ตรวจร่างกายและอนุญาตให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3รายกลับบ้านแล้ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับวอซิงย่าเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของสโมสรโคโลโคโลอย่างเป็นทางการวอซิงย่าผู้รักษาประตูทีมชาติแคปเวิร์ดเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่กับสโมสรโคโลโคโลสโมสรยักษ์ใหญ่ของวงการฟุตบอลชิลีอย่างเป็นทางการแล้ว ทางนี้โวซินยาตกลงย้ายมาร่วมทีมใหม่แบบไร้ค่าตัวหลังเพิ่งหมดสัญญากับชาเวสทีมในลีกาโปรตุเกล2ของโปรตุเกสโดยจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา6เดือนพร้อมเงื่อนไขที่เปิดทางให้ต่อสัญญาเพิ่มได้อีก12เดือนขณะเดียวกันโวซินยาที่มีชื่อเต็มว่าโชซิมาโจเซเอโวราดิอาสยังได้รับอนุญาตจากฟุตบอลลีกชิลีให้สามารถปักชื่อเล่นอย่างโวซินยาเอาไว้ด้านหลังเสื้อได้เป็นกรณีพิเศษด้วยเนื่องจากเป็นชื่อที่แฟนบอลทั่วโลกจดจำได้จากฟุตบอลโลก2026แม้ว่าตามกฎแล้วฟุตบอลลีกชิลีจะไม่อนุญาตให้นักเตะสกรีนชื่อเล่นลงบนเสื้อแข่งก็ตามต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
6: ฟุตบอลไทยเดลี่
5: ความเคลื่อนไหวก่อนเกมฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบแอสตันวิลล่าทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สนาม BG สเตเดียมจังหวัดปทุมธานีซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 19:30 น.ด้านอูไนเอเมรี่ผู้จัดการทีมชาวสเปนิชของแอสตันวิลล่าให้สัมภาษณ์ก่อนเกมโดยชื่นชมสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดว่าเป็นทีมที่ดีและมีมาตรฐานที่สูงพร้อมกับยืนยันว่าเกมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนี้จะไม่ใช่แค่แมตช์อุ่นเครื่องธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนแต่จะเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของทัพสิงห์พังงาในการเตรียมทีมสู้ศึกใหญ่ทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นอกจากนั้นกุนซือชาวสเปนยังได้แสดงความประทับใจต่อการต้อนรับที่อบอุ่นของแฟนบอลชาวไทยซึ่งเหนือความคาดหมายของเขาเป็นอย่างมากและทำให้เขารู้สึกว่าการเดินทางมาทัวร์เอเชียในครั้งนี้มีความหมายและมีความสำคัญต่อสโมสรแอสตันวิลล่าเป็นอย่างยิ่ง
6: ฟุตบอลไทยเดลี่
5: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
8: 17:08 ครับช่วงสุดท้ายสปอร์ตไกด์วันอังคารครับ
9: คนเชื่อเห็นน้อว่าพี่หมอว่าอัมสเตอร์ดัมเหมือนพี่ยุทธพูดเรื่องห้องเชือ
8: กครับ
9: เห็นไหมเราก็ถูกกล่าวหา
8: ใช่
9: แต่เราต้องใช้เวลาในการพิสูจน
8: ์อุ้ยแต่ว่าตอนยุคอมฮนนี้ยังดีนะเขายังอํากันในรายการกันเองนะแต่ของผมเนี่ยข้ามรายการ
9: โอ้ยเวลาคนมันดังกว่าพี่ก็อย่าง
8: นี้นี่อําข้ามรายการเลยนะเนี่ยไม่ให้แก้ต่างเลยเออประมาณว่ารายการเราจบปุ๊บมาอําเราแล้วก็ปล่อยเบอร์อ่ะ
9: เจตตอนสมัยพี่มาทําที่นี่5ปีแรกนะพี่ชอบมากเลยเจนรู้ไหมว่ามันเป็นเขาเรียกคอมบิเนชันของรายการที่ผูกพันกันคือรายการพี่ก็จะพูดถึงรายการป๋อง
8: ครับ
9: รายการหมอปัญญานะครับรายการของเจ้านัดเสตจันทร์เขาก็จะรีเลทมาถึงเราเขาก็อย่าไปเชื่อไอรายการสปอร์ตไกด์มันสปอร์ตแกมันโน่นนี่อะไรเขาจะมามันเป็นการแบบเหมือนเนี่ยเขาเรียกว่ารายการครอบครัว
8: ไม่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยยุคพี่หมอทำแรกๆมันยังไม่มีโซเชียลไง
9: มันไม่มี
8: ฟังย้อนหลังเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าคุณจัดเมื่อ20ปีที่แล้ว17-18ปีที่แล้วถ้าคุณจะฟังคุณต้องฟังสดๆ
9: ถูกต้อง
8: ฟังแล้วจบไปไม่ได้ว่ามีใน YouTube ในเพจย้อนหลังเหมือนสมัยนี้น
9: ะ
8: ไม่ได้มีแอปพลิเคชันแล้วก็ยังไม่มีโซเชียล
9: ถูกต้อง
8: ดังนั้นเนี่ย

0: วิทยุตอนนั้นก็โอ้โหเฟื่องฟู
1: สปารีแลกเนี่ยดังมากของน้องป๋องเนี่ยโอ้พอพี่จัดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลางคืนนี่เขาโต้ตอบเนี่ยโอ้โหแบบมันก็สนุกอ่ะ
0: ครับ
1: มันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าใกล้ชิดแล้วคนที่มาบอกเราใครวะ
0: ครับ
1: แฟนรายการเขาจะเขียนว่าพี่หมอครับเมื่อคืนนี้พี่ป๋องเขาจัดหนักเลยครับ
0: แต่ละรายการก็จะมี FC ของตัวเอง
1: อะไรเงี้ยมันก็สนุกนะผมคิดถึงบรรยากาศเก่าๆ
0: พูดถึงน้องชายแล้วคิดถึงน้องชายไหมล่ะ
1: คิดถึงมากผมบอกให้ถ้าพูดถึงป๋องนะผมคิดถึงเขาเพราะป๋องเขาเป็นคนเก่งป๋องนี่เป็นคนเก่งมากๆนะ
0: เอาจริงนะผมยังรู้สึกโชคดีเลยว่าที่ผมยังมาทันตอนยุคที่พี่ป๋องยังจัดที่นี่แล้วก็เนื่องจากว่าจัดรายการต่อกัน
1: ตอนเนี้ย
0: เขาก็จะมานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ย
1: ถูกต้องเจดป๋องกำลังจะเปิดร้านข้าวต้ม
0: ครับ
1: เ
0: ดชคัมแบ็กนะฮะ
1: คัมแบ็ก
0: เอาแล้ว
1: แล้วก็ผมบอกเลยนะนี่ประชาสัมพันธ์นี่เลยถ้าป๋องเปิดนะไปเลยครับท่านจะได้เจอทั้งโก้พริ้วที่อุทิศตัวเองเพื่อป๋องทั้งชีวิต
0: ไม่แล้วชื่อร้านชื่อว่าอะไร
1: เดช็อก
0: เอาไม่ใช่เดอะโก้ดเหรอ
1: เดช็อก
0: อ๋อเดช็อก
1: เอาอีกแล้วเดอะโก้ดแจ็คใหญ่ก็จะเป็นตัวผมรู้จักนะทั้งเนี่ยตัวละครที่รู้จักคือที่ผมเล่าสมัยก่อนนะเจ็บนะอันนี้เล่าให้ฟังนะผมไปร้านเดช็อกกับเชียร์นอสกับคุณอ้วนบ่อยมากเลย
0: ครับ
1: อ้วนเพลย์เมกเกอร์แล้วไอ้ที่บอกว่าไอ้ขันที่ใส่น้ำแข็งเนี่ยเอาพัดลมมาเป่านี่เรื่องจริง
0: อุ้ย
1: ไม่ใช่เรื่องอำนะ
0: ทำอ๋อหมายถึงว่าให้มันละลายเร็วเหรอ
1: เอ้า
0: เอ้าทำไมอ่ะมัน
1: เพื่อจะได้สั่งนะยอดขายจะได้พี่แล้วขอโทษนะทุกครั้งที่ไปนะ
0: ขายน้ำแข็งนี่นะ
1: โก้พริ้วนี่นะจะต้องสั่งเครื่องดื่มน้ำดำ
0: ครับ
1: มากินนะอย่างน้อยต้องมี3ขวด4ขวดเพิ่มยอดขาย
0: โอ้โหครั้งล่าสุดที่ผมไปร้านพี่ป๋องเนี่ยนะแต่ไปกับพี่พ่อวันลบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตั้งแต่สมัยที่อยู่สนามฟุตบอลอ่ะ
1: สนามฟุตบอลดงคริสต้า
0: เพราะว่าก่อนนั้นนี่แกอยู่อีกที่นึงแล้วก็ย้ายมาชั้น2โอ้โหผมน่าจะเกิน4ปีไหมตรงนั้นน่ะนานแล้วนะ
1: ฮะแล้วก็เนี่ยไอ้จานใส่เนี่ยไม่ใช่จานนะจะเป็นทำเป็นโรงศพเป็นอะไร
0: กิมมิกกิมมิก
1: แม่พูดถึงน้องป๋องไม่อยากจะคุยสักครึ่งชั่วโมง
0: เดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวต้องไปอุดหนุน
1: เอ้ยต้องไป
0: พี่หมอต้องไปรีวิวนะ
1: โอ้โหคิดถึงเนี่ยน้องโก้พริ้วเนี่ยผมคิดถึงเขามากนะ
0: ครับ
1: โก้พริ้วนี่เขาจะมานั่งคุยเป็นแบบโอ้โหแบบเป็นคนที่อุทิศทุ่มเทเพื่อป๋องกับพลทองพับ
0: เมื่อก่อนเขาจะมีน้องบีบีเสิร์ฟจำได้แล้วน้องบีบีนี่จะคอยชงน้ำจับเลี้ยงให้
1: แต่เรื่องป๋องเนี่ยตอนนี้เขามีครอบครัวมีลูกแล้วนะแต่สมัยก่อนนี่นะเจ้าชู้มาก
0: เอาอีกแล้ว
1: ใครบอกว่าหนุ่มกันชัยก็เจ้าชู้นี่ขอโทษนะตัวพ่อเนี่ยป๋องก็พลทองพลับ
0: ครับ
1: มีอะไรจะเถียงแทนไหม
0: โอ้ยแล้วพี่ป๋องแก้ต่างไม่ได้ด้วยปกตินี้ถ้ายังจัดอยู่ก็จะมาแก้ต่าง
1: เออถ้ามาแก้ต่างนี่ผมมีหลักฐานเยอะนะ
0: แล้วฮะ
1: สมัยก่อนเนี่ยผมมีหลักฐานนะ
0: พี่หมอก็ฟังอยู่นะลองจริงเนี่ยเดี๋ยวกดรายการเนี่ยโทรเข้ามา
1: แล้วจะไปกลัวอะไรเรื่องจริง
0: อ๋อพูดเรื่องจริง
1: อ๋อมีหลักฐานด้วยฟุตบอลต่างประเทศ
0: ก็ผมว่าก็เบาๆเนาะฟุตบอลต่างประเทศก็ยัง
1: ช่วงพรีซีซั่นน่ะมันก็คือไอ้ผลการแพ้ชนะในช่วงพรีซีซั่นน่ะยังเอามาเป็นสาระเขาลองทีมไม่มีโค้ชคนไหนแล้วครับที่เขาจะจัดผู้เล่นตัวหลักลงระหว่าง
0: ตอนนี้ก็อุ่นหลายทีมนะ
1: ไม่เขาอุ่นเขาก็คือเจ็ดเขาลองทีมเนี่ยแล้วมันต้องดูด้วยว่านักฟุตบอลที่เข้าแคมป์มาเนี่ยถ้าเป็นตัวหลักเนี่ยพร้อมที่จะลงหรือยังถ้าไปเร่งให้ลงเนี่ยเดี๋ยวเจ็บขึ้นมาเป็นไง
0: เนี่ยอย่างบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีโปรแกรมเนี่ย6โมงเย็นเนี่ยพี่หมอเจอกับเจจู SK สโมสรที่เกาหลีใต้คือบาเยิร์นก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่มาทัวร์เอเชียนะก็เนี่ยรายชื่อยังไม่มาเนี่ยเดี๋ยวเตะ6โมงเย็นเนี่ยบาเยิร์นก็จะเนี่ยอย่างบาเยิร์นเจอเจจูยูไนเต็ดบอนมัดสโมสรในพรีเมียร์ลีกวันนี้จะอุ่นเครื่องเจอเจนัววิลล่าเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเดี๋ยวเจอ BG ตอนทุ่มครึ่งนะครับรายชื่อน่าจะยังไม่มาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาไล่กันที่เหลือก็อย่างโรม่าก็มีอุ่นเครื่องนะโรม่าเจอนิวพอร์ตอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็ดาร์บี้เคาน์ตี้อิปสวิชทาวน์อิปสวิชนี่ก็เป็นน้องใหม่พรีเมียร์ลีกเนาะเดี๋ยวก็จะอุ่นเครื่องกับเลอาฟในคืนนี้ส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูโปรแกรมเนี่ยจะเป็นวันพรุ่งนี้พี่หมอพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีอย่างเชลซีอย่างเงี้ยก็จะอุ่นเครื่องที่ฮ่องกงเชลซีอย่างเงี้ยอุ่นเครื่องเจอกับยูเวนตุสที่ฮ่องกงอาร์เซนอลอย่างเงี้ยจะไปเล่นที่ดับลินเจอกับเบติสอย่างเงี้ยนะครับแมนซิตี้เจอเคลีกออสตาหรือว่าเกาหลีใต้ออสตานั่นแหละก็ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมพรุ่งนี้ซะเยอะส่วนเรื่อง

0: ค่าตัว 8.5 ล้านปอนด์เท่ากับว่าฟูแลมดึง2นักเตะมาดริดค่าตัวรวมก็ราวๆ42ล้านปอนด์ค่าตัวรวมกันนะครับ
1: ไปเอาเงินที่ไหนมา
0: ก็จริงๆฉายาเขาก็เจ้าสัวน้อยนะเมื่อก่อนก็พอจะมีเงินมีทองอยู่หรือเปล่าผมว่าถือว่าโอเคนะกับการได้2นักเตะมาดริดมานะครับ
1: ผมว่าสนใจโมซาร่า
0: จะยังไงใช่ไหม
1: สรุปว่าจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจริงๆตอนนี้ข่าวมีหลายกระแสคือข่าวเนี่ยมันมีหลายกระแสมาก
0: จนถึงขนาดที่ก็พี่โอ๊ตยังถามผมวันอาทิตย์อ่ะเอ๊ะเจ๋งมีข่าวซาร่าไห
1: ม
0: หรือผมก็เลยคิดในใจหรือพี่โอ๊ตอยากให้อยู่ต่ออ
1: ยู่ต่อก็มีโอกาส
0: เพราะว่าเป็นอีลาโอร่าเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันเงียบเหลือเกินไงพี่หมอจนเราแบบ
1: คืออีลาโอร่าเนี่ยเขาต้องรอให้โมซาร่าเขาเรียกว่านี่คือโอกาสที่เขาจะไปเขาจะไปที่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ได้ไปเนี่ยก็คงมีการเจรจา
0: ผมว่ามีน่าจะเป็น5ลีกใหญ่นะไหมจะไปไหนอะโมซาร่า
1: ผมมองว่าเขาไม่อยู่แล้วตอนนี้ผมว่าเขาเลยจุดนั้นไปแล้ว
0: ซาอุ
1: ก็คือที่เขาจะไปได้นะ
0: เมเจอร์ลีก
1: เมเจอร์ลีกนะหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้านั่นเนี่ยเขาก็จะไปตุรกีกัน
0: เออส่วนใหญ่หลังๆก็จะไปอย่างนั้น
1: ไปตุรกีกัน
0: เออพวกนักเตะเพราะหลังๆเนี่ยทีมจากตุรกีก็ตังค์เยอะนะครับพวกเฟเนบาเช่กาลาตาซารายทับทอนสปอร์อย่างเงี้ยเออดังนั้นก็น่าสนใจส่วนประเด็นโกดี้คัคโปก็มันมีข่าวว่าสเปอร์เนี่ยอยากได้พี่หมอแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่าจะยอมปล่อยคัคโปก็ต่อเมื่อได้ตัวแทนแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยมีมูลค่าที่น่าสนใจ
1: คือ
0: ในมุมแฟนลิเวอร์พูลยังไง
1: คือคัคโปเนี่ยนะผมว่าอีลาโอล่าเองก็ไม่ถึงกับชอบมากแล้วคือผมเนี่ยนะพยายามศึกษาอีลาโอล่าว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมสไตล์ไหนนะ
0: ครับ
1: คือเขาเป็นเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนชอบนักฟุตบอลที่เล่นภาคพื้นดินเป็นหลักแล้วก็ระบบการเล่นเนี่ยคือจุดเด่นของอีลาโอล่า
0: อ
1: ันเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นได้กับระบบของอีลาโอล่าเนี่ยผมว่าทางเจ้าตัวเองเนี่ยเขาต้องเลือกแล้วผมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไปช็อปคนนี้มานะโอ้โหผมว่าของดีผมชอบผมอ่านโปรไฟล์แล้วผมชอบในอีลาโอล่าเนี่ย
0: ก็ถือว่าอาจจะมีฟอร์มไปหลุดในเกมกับลีดเท่านั้นเองเนาะในครึ่งหลังก็และอย่าลืมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยฤดูกาลนี้อีซักน่าจะสมบูรณ์ขึ้นถูกไหมพี่หมออีซักฟอร์เรนเวียสน่าจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าอูโก้กิติเก้ก็พร้อมจะหายกลับมาเนาะเป็นตัวเลือกอีก
1: โอ้โหเจ๋งเนี่ยผมถามว่าลิเวอร์พูลตอนเนี้ยคุ้มกำลังดีแล้วถ้าผู้จัดการทีมอย่างอีลาโอล่ามาด้วยเนี่ยโอ้โหผมมองลิเวอร์พูลเนี่ยสำหรับพรีเมียร์นะผมว่าอาร์เซนอลมองข้ามไม่ได้อ่ะ
0: ส่วนอื่นๆก็โอ้โหมีโคโบนะพี่หมอสโมสรในเซเรียอานี่ปิดดิวเทรเวอร์ชาโลบาดึงชาโลบาจากเชลซีนะครับค่าตัวราวๆ26ล้านปอนด์แล้วก็มีข่าวของพอชด้วยนะครับมาซิโอโปเชตติโน่ล่าสุดต่อสัญญาคุมทีมชาติสหรัฐจนถึงปี2030นั่นหมายความว่าที่มีข่าวว่าอาจจะโยกมาคุมสโมสรอีกก็คงต้องรอไปก่อนเพราะว่าถือว่าก็ถือว่าทำผลงานให้สหรัฐก็ถือว่าพอตัวเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ขี้เหร่แล้วก็ผมว่าเขา
0: ไม่ไปโดนเรื่อง
1: ไอ้เรื่องแล้วก็ตัวเขา
0: ทำมาแซงเนี่ย
1: เขาก็แฮปปี้อ่ะผมว่า
0: เนาะ
1: โปรเซติโน่เขาแฮปปี้
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนที่เป็นประเด็นฮือฮาก็คือยานิโอมองเด้นะตอนแรกมีข่าวว่าน่าจะจบกับมาดริดแล้วแต่ว่าล่าสุดนะครับโอ้โหการยืนยันล่าสุดของผู้อำนวยการกีฬาของไลป์ซิกยังยืนยันว่ายังไม่ได้บรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการนะ
1: เลขไม่ลงตัว
0: เออดังนั้นเนี่ยมาดริดยังต้องรออยู่นะครับยานิโอมองเด้เนี่ยว่าจะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่หรือเปล่าโอ้ก็น่าคิดนะถ้าย้ายไปนี่น้ำมูสมมติถ้าไม่ปล่อยวินนี่เนี่ยจะจัดยังไงวะเนี่ยพี่หมอเอ็มบัปเป้ดิโอมองเด้วินิซิอุสบราฮิมดีอาสอาด้ากือแลก็ยัง
1: อยู่
0: ทำไม
1: จัดยากแต่ไม่ต้องห่วงหรอก
0: ส่วนโรดดี้ล่าสุดก็เหมือนกับจะมีสื่อพยายามไปสอบถามอะไรทำนองเนี้ยเหมือนว่าเขาจะตัดทุกช้อยเลยนะโรดดี้อ่ะคือถ้าย้ายต้องมาดริดเท่านั้น ถ้าจะย้ายนะออกจากแมนซิตี้นะครับก็จะเป็นเรอัล

0: มาริด
1: อืมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆนี่เนี่ยโอ้ล่าสุดมีข่าวกาเซียเรียบร้อยนะครับอันนี้ถือว่าฮือฮาเนาะจริงๆกัวโซโลกาเซียนี่เป็นกองหน้าดาวรุ่งเลยนะครับ
2: ดี
1: เอ๊ะทำไมไม่มีทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกสนใจเนาะทำไมเลือกเป็นฟูลแลม
2: เ
1: ขาอาจจะมองถึงโอกาสลงสนามทำนองนั้นนะฮะแล้วก็มีประเด็นของบูโน่กิมาไลช์อย่างที่บอกไปพอไม่ได้เดินทางไปสเปนเนาะจากการปีซีซั่นของนิวคาสเซิลเนี่ยหลายสื่อก็รายงานตรงกันว่าย้ายชัว
2: ย้ายแน่
1: เพียงแต่ว่ากุนซือคนใหม่มาเทียสยาเซลเนี่ยก็อยากจะพูดคุยกับบรูโน่กิมาไลช์ก่อนเพราะว่าผมว่าเจ้าตัวยังไม่ได้เจอกันเลยมั้งใช่ไหมพี่หมอตั้งแต่แยกทางเอ็ดดี้ฮาวแล้วตั้งกุนซือคนใหม่เนี่ยเผลอๆไม่เคยเจอบูโน่กิมาไลช์เลยนะ
2: ยังไม่เจอ
1: ก็คงอยากคุยแหละว่าเอ๊ยยังไงเนี่ยมันจะไม่คุยกันก่อนหรือทำนองนี้นะฮะก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะไปอาร์เซนอลหรือเปล่าเพราะว่าแฟนอาร์เซนอลก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันกับตลาดซัมเมอร์นี้นะพี่หมอนะเพราะอาร์เซนอลก็ขยับน้อยเหลือเกินเนาะ
2: ของเขาดีอยู่แล้วเขาจะต้องขยับอะไรเยอะแยะอาร์เซนอลผมบอกวินนี่ไม่ต้องมาหรอก
1: เดี๋ยวจะเสียใช่ไหม
2: เอ
1: าแต่แฟนๆเขาไม่ไว้ใจมาตินเนลลี่ไงหรือยังไงอ่ะพี่หมอเอาพี่หมออย่าลืมทอสซาไปแล้วนะ
2: ไปแล้ว
1: ซ้ายมันเหลือใครอ่ะมาตินเนลลี่อ่ะ
2: มาตินเนลลี
1: ่แต่เขาแปลงได้ไม่ไว้วางใจอ่ะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลนี่ปล่อยใครบ้างนะปล่อยทอสซาเนาะแล้วก็เหมือนคิวีออก็โดนปอร์โต้ซื้อขาดอย่างเงี้ยก็เหมือนปล่อยคิวีออแต่ว่าก็เซ็นอินคาติเย่ถาวรแล้วก็ถ้าเอาเป็นบิ๊กเนมก็น้อยคริสตอสโซลิดต้องถือว่าเป็นเกรด B เนาะ
2: เกรด B
1: ดาวเตะคริสจากขับบูทเนี่ยดังนั้น A ก็ยังไม่มีนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี
2: ้แมนยูผมถามทุกวันไม่เห็นมีข่าวใครเลย
1: ก็ยังเงียบอยู่ แต่พี่หมอดูอันเดอร์ซานโตแล้วไงมีดูมีอนาคตไหมเคยเขาบอกว่าของดีนะในช่วงปีซีซั่นเนี่ย
2: คือเจตผมมองอย่างนี้นะว่าคนคุมเนี่ยคาริกเนี่ยบารมีถึงหรือเปล่า
1: เอามองไปที่คนคุมเลยเหรอ
2: ใช่ผมมองคาริกบารมีถึงไหม
1: เดี๋ยวแมนยูในแต่ของพี่หมอเมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีเกมกับเปเชนะครับลีสแล้วก็เอซีมิลานกัน3นัดที่เหลือในช่วงปีซีซั่นนะครับก่อนจะบุกไปเยือนเฮาซิตี้นะแต่ผมดูโปรแกรมแมนยูไนเต็ด2นัดแรกเนี่ยมันต้อง6คะแนนเต็มนะ
2: 6คะแนน
1: ใช่ไหมไปเยือนเฮาเล่นในบ้านเจออิปสวิชอ่ะพี่หมอ
2: ยังไงก็ต้อง6คะแนน
1: มันจะไปยากเกมไปเยือนเอเวอร์ตันเนี่ยแหละเกม3อ่ะก็เดี๋ยวรออัปเดตกันว่าเป็นอย่างไรนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะส่วนรายชื่อBG กับดอทมุนไม่น่าทันช่วงเราน
2: ะ
1: ต้องเป็นช่วงหน้านะที่ถามมาเนี่ยเพราะมันเตะทุ่มครึ่งไง
2: ครับ
1: อ่ะดังนั้นเราไปเก็บข้อความดีกว่าเผื่อจะได้มีอะไรพี่หมอตอบด้วยนะครับบอกว่าพี่ป๋องเก่งจริงครับทุกวันนี้ยังเชื่อว่าแกเตะบอลข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาได้ยังไง
2: คอนเทนต
1: ์สกิล
2: แต่คอนเทนต์อย่างเงี้ยคนตาม
1: ครับแต่หลังๆก็เริ่มไม่ใช่มุกนี้แล้วนะไปมุกอื่นแล้ว
2: มุกอื่นแล้วมุกเรือข้ามฟากก็ไม่เอาละ
1: อะไรนะเตะมุมแล้ววิ่งไปมุงด้วยตัวเองเนี้ยเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้ความเร็วระดับ
2: ฝนตกวิ่งหลบฝนนะ
1: อุ้ยเหรอฮะเหมือนในอ๋อในหนังเลย
2: ว่องไวขนาดว่าวิ่งหลบฝนได
1: ้โอ้ตัวไม่เปียก
2: ไม่เปียก
1: นี่ธรรมดาเขาบอกว่าหมดวาระปอดอ๋อประธานาธิบดีทรัมป์อุ้ยอ๋อหมายถึงว่าถ้าทรัมป์หมดวาระกับประธานาธิบดีสหรัฐเดี๋ยวเขาจะมาลงฟีฟ่าต่อประธานฟีฟ่า
2: สนุกเลย
1: แต่อินฟานติโน่เนี่ยพี่หมอดูแล้วตอนนี้ก็ภาพลบนะ
2: ผมดูงานเนี้ยอยู่เฉยๆไม่ชอบ
1: สวัสดีค่ะหงอะไรเอ่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในก่ออังกฤษนี่เขาถามมาหงอะไรเอ่ย
2: หงร่อน
1: น้องหงร่อนนะฮะไปดูออนไลน์หน่อยวันนี้ออนไลน์ก็มาเยอะเลยนะครับสวัสดีคุณชาวนันนะสวัสดีครับพี่เจ็ดพี่หมอเมาคุณภัทรสอนก็ทักทายมาพี่เจ็ดพี่หมอเมาคุณบิวแล้วก็อ๋อน้องนันทพงศ์นี่น่าจะส่งมาทั้งใน SMS แล้วก็ YouTube นะเนี่ยบอกว่าเอียร่าน่ารักมากถูกต้องบอกว่าลุ้นอีฟุตบอลเหรอแล้วก็อะไรโมบายอ่า

0: หลายเกมที่เด็กไทยรู้จักครับเสียดายไม่มี ROV อ๋อหมายถึงในเอเชียนเกม
1: ใช่ใช่เขาประกาศเป็นรัฐสวีเดนชนิดกีฬา
0: ครับพี่อาร์มเนี่ยคาดว่าน่าจะจัดรายการอยู่หรือว่าออกหมายไม่แน่ใจอ๋อที่ยังไม่ได้ส่งมาแต่ผมไปดู SBS น้องอาร์มจากรายการที่แล้วเนี่ยเหมือนน้องก็เป็นส่งมาว่าเหมือนเป็นโควิดรอบ2นะก็หายไวๆแล้วกันนะน้องอาร์มนะกลัวใจฮัตสันครับเกมบุกไปบ้านเขาผมเลยหวังว่าให้แค่เฉือนก็พอพี่หมอ
1: ก็ผมบอกแล้วบอลอย่างนี้นะแล้วก็ดูขนาดเมียนมายังไปถล่มมาเลย
0: บอกว่าเรื่องแชมป์มือปลาหมึกเป็นอีกเรื่องนึงที่อํากันอย่างฮาอุ๊ยจริงป่ะ
1: จริงจริง
0: เหรอฮะ
1: อันนี้ผมอยู่ในที่เกิดเหตุเดี๋ยวแชมป์ก็ว่าผมอีก
0: เอ๊ะแต่แชมป์นี่ยังมาจัดไหมผมก็ไม่เห็นน้องนาน
1: ไม่เห็นไม่เห็นน้องเขาไปเขายังจัดรายการเป็นสื่อมวลชนแล้วก็ไปดูแลทีฟุตบอล
0: ว่าแต่ว่าที่ขึ้นเราไม่เห็นน้องไม่เห็นน้องอยู่น้องจอกใกล้ลำลูกกาครับเสียดายไม่ได้กดบัตรส่วนบัตรนี่คุณอภิชาติแจ้งมาแล้วนะบอกว่าวิลล่าบีจีนี่เขาบอก 1,400 เริ่มต้นเลยถึง 3,200 นะครับก็อย่างว่าแหละเขาก็แม่มีค่าใช้จ่ายเนาะคุณธีรพงศ์บอกว่าเงินค่าปรับถอนทีมนี่เคยปรับทีมไหนได้บ้างครับไม่มีใครจ่ายไม่เคยบังคับได้หมายถึงอะไร
1: ทีมฟุตบอลเนี่ยบ้านค่ายกับเองเนี่ย
0: หมายถึงในอดีตเหรอ
1: ในอดีต
0: ปกติถ้าปรับแต่ละสัปดาห์ในบอลลีกเขาก็จ่ายจริงๆนะครับแต่ว่าถอนทีมก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะพี่หมอ
1: คือตอนนี้เขาไม่พร้อมจริงๆอ่ะตลาดเนี่ยเขาไม่พร้อมเลย
0: วันนี้คุณวาวจะรู้วัดบวช7วันที่เชียงใหม
1: ่อนุโมทนาสาธุด้วยครับ
0: ป่าแปะทำบุญ1ทำทาน1อะไรเนี่ยถ้าคุณอภิชาติเล่นมุกมานี่เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะเพราะว่าเรื่องบวชเรื่องวัดเรื่องวานี่เดี๋ยวมันมุกได้หรือเปล่า
1: พูดเล่นไม่ได
0: ้อะไรเนี่ยเอาเป็นว่ารับรู้นะคุณอภิชาติโปเชติโน่ผลงานดีมากครับเพียงแต่เจอเรื่องนอกสนามที่ควบคุมไม่ได้เลยตกรอบคุณนันทพงศ์บอกมาก็จริงผมว่ามันก็ต้องมีส่วนลบกวนสมาธิเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ใช่
0: คุณนัทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับทักทายมานะครับใน YouTube ก็มากันคึกคักเลยเอาไปดูในเพจหน่อยวันนี้ก็สบายๆนะเน้นอ่านข้อความกันแล้วกันนะครับนี่คุณชวันนันทักทายมาคุณสกายแมนนะครับสวัสดีครับพี่หมอเมาพี่เจตคุณธีรบูรณ์ทักทายมาพี่หมอเมาคุณเจตคุณน้ำมนต์นี่บอกว่าสวัสดีครับหมอพี่เจตตอนนี้ผมอยู่เส้นรังสิตนครนายกคลอง2รถกำลังเยอะเลยครับมาดู BG กับแอสตันวิลล่า
1: อ้าวผมว่าคนไปดูเยอะนะ
0: เอาจริงเส้นนั้นเนี่ยต่อให้ไม่มีบอลรถก็เยอะผมนี่เจอกับตัวมาแล้วผมถึงบอกน้องทีมงาน BG บอกว่าถ้าให้พี่ไปภาคทุ่มหนึ่งเนี่ยตัดพี่ทิ้งไปเลยนะพี่ไปไม่ทันแน่เคยพี่หมอพอจบรายการเราเนี่ย 5:30 เนี่ยเอาแค่ว่ากว่าจะตะกายไปขึ้นทางด่วนได้อะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วพอขึ้นทางด่วนเนี่ยมันขับอีก40โลอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ผมไม่บอกลืมพี่ไปเลยนะถ้าเอาทุ่มหนึ่งเนี่ยตัดชื่อที่พิงไปเลยไปไม่ทันจริงๆคือเส้นนั้นมันติดทั้งขาเข้าขาออกเลยนะครับตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
1: ถูกต้อง
0: แล้วเริ่มหนาแน่นตั้งแต่ฟิวเจอร์อะไล่ยาวไปเลยอะนะฮะอะไรนะตรงนั้นมันเป็นดรีมเวิลด์ด้วยแถวๆนั้นน่ะนะฮะคุณอานนท์บอกว่าสวัสดีครับหมอสวัสดีครับคุณเจตสอบถามหน่อยครับโมโนมีรายเดือนดูบอลพรีเมียร์ลีกไหมครับจะดูพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวนะจะดูแมนยูทีมเดียวครับมีรายเดือนไหมครับเดือนละเท่าไหร่199 บาท299 300ต่อเดือนอะไรแบบนี้มีไหมครับเบื้องต้นเนี่ยเขาออกเป็นแพ็กเกจพ่วงกับบอลโลกพี่หมอจำได้ไหมแพ็กเกจพรีเมียร์อ่ะ 5,999 บาททั้งฤดูกาลและดูบอลโลกเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณรออีกนิดเดี๋ยวเขาผมเข้าใจว่าน่าจะมีแพ็กเกจรายเดือนออกมาที่เฉพาะพรีเมียร์ลีกนะน่าจะอย่างนั้นนะแต่ถ้าแพ็กเกจที่ซื้อได้ตอนนี้ก็ยังเป็นแพ็กเกจเดิมนะครับไอ้ตัวแพ็กเกจพรีเมียมอ่ะก็จะเริ่มดูตั้งแต่ปีซีซั่นไปเลยส่วนรายเดือนเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับอันนี้หมายถึงว่าพูดเองนะเดาเอาเดาเอานะครับคุณพ่อน้องมิ้นบอกว่าคุณเจตพม่านับหนึ่งแล้วเก็บลืมพูดถึงเลยเพราะว่ามีเตะคู่หนึ่งก่อนหน้านี้พี่หมอก่อนคู่ไทยเนี่ยล่าสุดผมเช็คให้นะครับ 2-2 แล้วสิโอ้แสดงว่าข้อความนี้อาจจะย้อนหลังเยอะตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับเมียนมากับสปป.ลาว 2-2
1: ครับ
0: โอ้โหยิงกันมันมากเลยนะครึ่งชั่วโมงมีถึง4ประตูนะครับแล้วก็คุณสุเมธทักทายมาคุณพีเน็ตบอกว่าไทยน่าจะบุกชนะฟิลิปปินส์ 3-1 ครับโอเคไหม2ลูก
1: ก็ยังโอเค
0: หรือว่าควรจะคลีนชีท
1: ก็คลีนชีทมันควรจะคลีนชีทชุดนี้ผมมองว่าฟิลิปปินส์ไม่ดีเลย
0: คุณอัมพรทักทายมาสวัสดีครับ

0: ครับเราก็พี่เจไม่ต้องรีบพูดนะครับแอสตันวิลล่ากับ BG ไม่ใช่อ๋อผมอาจจะดอทมุนคือปีที่แล้วหรือเปล่า
1: ในระดับ7ไอ้เรื่องพูดชื่อผิดเนี่ยมาพี่ก็เป็นบ่อยเพราะฉะนั้นไอ้บางทีเราเนี่ยเราไปกับอยู่ในกำลังพวัง
0: ไม่หรอกผมอาจจะไปพูดถึงว่าดอทมุนปีที่แล้วที่ BG ถล่ม 4-0 น่ะมันก็ไม่ได้ผิดนอกเหนือวงโคจรน่ะเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็พี่เจดเมื่อคืนเวียดนามชนะอินโด 3-0 ถ้าเวียดนามเจอไทยชุดนี้เป็นไงโอ้โหจากเด็กนน
1: นี่ผมบอกเจดเมื่อคืนผมเชียร์อินโดเลยจะเชียร์วิ่งขึ้น
0: กีมาไลฟ์ไปโผล่สเปนแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวอัปเดตกันตอนนี้เวลาหมดเดี๋ยวช่วงหน้าในที่ในกูรูนะครับวันนี้พี่หมอมาผมเจดลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
10: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่ผมจันทร์อุดมศักดิ์แล้วก็จันเอกรุปดลนะฮะสวัสดีจันเอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
12: ครับสวัสดีพี่อูครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
11: ครับผมก่อนอื่นก็ไปขอบคุณก๊อบกรอบครับมันฝรั่งแท้อบกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบครับแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อย

0: แต่ทุกคำกับกอล์ฟกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับผม
1: ครับผม
0: แฟบหนึ่งจันเดย์ขอหนังสือพิมพ์นั้นหน่อยฮะ
2: มาอ่านหนังสือพิมพ์จัดรายการเหรอ
0: เปล่าเปล่ามันเปียกเพราะว่าเดี๋ยวใบสปอนเซอร์เปียกไม่ได้สปอนเซอร์ตอนนี้จริงๆผมจะถอดเสื้อแล
1: ้
0: วถ้าไม่มีอะไรผมจะถอดเสื้อถอดแล้วเช็ดโต๊ะเลย
1: ถ้าพี่ถอดนี่จะดูเท่มากนะจะดูดีมากเลย
0: มันจะดูไม่ดีตอนถอดเสื้อนี่แหละ
1: ได้ใจลูกค้าเลยนะพี
0: ่แค่นี้ก็ได้ใจแล้วแค่นี้ก็ได้ใจแล้วนะครับ
1: ช่องทางในการติดต่อเหมือนเดิมนะครับทาง SMS 468-9899ส่งมาพูดคุยกันได้โซเชียลนะครับเพจ Facebook YouTube อันนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กัน
0: ช่องทางเลยเนาะ
1: เหมือนเดิมก็คงจะไปเรื่อยๆนะพี่อู
0: ๋
1: เพราะว่าค่ำคืนนี้เนี่ยจริงๆมีฟุตบอลลงเล่นอย่างของเรา
0: วันนี้ก
1: ็ลุ้น AFF
0: ต้องเลือกเอาเนาะแฟนบอลนะ
1: ครับผม
0: ว่าจะดูฮุนไดครับ
1: ไทย
0: กับฟิลิปปินส์หรือว่าจะดูวิลล่านะกับ BG นะครับ
1: ทุ่มครึ่ง
0: ใช่
1: ก็เปิด2
0: เพราะเวลามันเหลื่อมๆกันอยู
1: ่ก็สามารถรับชมรับฟังได
0: ้ครับ
1: ของเราน่าจะมีบรรยายนะ
0: ใช่ใช
1: ่มีบรรยายอยู่
0: นี่ผมเมื่อวานเห็นน้องๆเขาบอกมาอยู่ว่าเดี๋ยวจะมีบรรยายนะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาบรรยายเรายังไม่ทราบเหมือนกันเนาะว่าเป็นใคร
1: มีลงไว้ในเพจ
0: เลยจ่องก็เจมอีกไห
1: มมีเจ้าโก้กับตัวเฮีย
0: อ๋อสายบอลไทยนะ
1: สายบอลไทยอยู่แล้ว
0: สายบอลไทยเลยนะโก้กับจนตัวเฮีย
1: นะฮะอ่านดีๆนะตัวเฮีย
0: ไอ้อ่านดีๆไม่มีปัญหาหรอกจะใจอย่าอ่านให้ไม่ดี
1: เออ
0: แล้วชื่อแกสูงเสียงมากเลย
1: ไม่ตั้งเป็นชื่ออื่นนะไม่ตั้งชื่อนี้เจตนาจะให้คนอื่นเรียกแบบไม่ดีหรือเปล่า
0: ครับ
1: อ่ะก็ของทีมชาติไทยเราจะเตะกัน2ทุ่มตรงนะครับ
0: ครับ
1: ส่วน BG ทุ่มครึ่ง
0: ใช่นะครับก็ทุกช่องทางมาว่ากันวันนี้ก็คงไม่ได้อะไรมากมายเนาะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าฟุตบอลส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายตัวเล่นแล้วก็ฟุตบอลอุ่นเครื่องที่เตะกันอยู่
1: ใช่แล้วก็ในยุโรปเองฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ยังเป็นรอบคัดเลือกอยู่
0: ใช่
1: สัปดาห์นี้เป็นรอบคัดเลือกรอบที่3เป็นเกมแรกแต่ก็จะมีพวกทีมใหญ่ๆลงเล่นกันเยอะพอสมควรนะพี่อู๋
0: ใช่ส่วนช่วงนี้ใครตามข่าวซื้อขายเนี่ยก็จะเบื่อเลยนะโรมาโน่เดวิดออสตินก็ไอดิวที่ค้างคาไอพวกตัวเดิมๆอ่ะเดี๋ยวก็โคลสเดี๋ยวก็ใกล้แล้วเดี๋ยวก็ดูนี่อย่างพวกดิวกิมาไลอย่างเงี้ยดิวดิอาบังเด้อย่างเงี้ย
1: เอาข่าวเก่ามาวนเล่นได้อยู
0: ่ใช่ใช่ก็ยังวนไปวนกันมาอยู่เพราะจะไม่จบสักทีนะ
1: การซื้อขายนักเตะมันมีมาแทบทุกวันนะเนาะ
0: ใช่ใช่
1: อัปเดตทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้คำว่าบางทีวันนี้คุยแบบนึงเมื่อวานก็อีกแบบนึงความเคลื่อนไหวมันก็จะมีทีละเล็กทีละน้อย
0: ครับผม
1: ถ้าไม่ใช่แบบซิตี้ที่แบบซื้อเอเลียสทีเดียวตู้มเลยได้ยังไง
0: ใช่ใช
1: ่ก็ฉะนั้นเนี่ยเวลามันยังมีเหลืออยู่นู่นอ่ะมันเปิดมันปิดช่วงต้นเดือนกันยา
0: เพราะตอนนี้มันก็เหมือนกับใช้ในเรื่องของข่าวนะนะใช้เชิงทางการซื้อขายอ
1: ่
0: ะเป็นข่าวกันเกือบทุกวันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวก็คุยกันแล้วโดยส่วนตัวสโมสรยังไม่คุยรอแค่ตกลงบางส่วนก็รอแล้วรอยื่นอย่างเป็นทางการ
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่จบสักทีอย่างดิวกิมาไลอ่ะเคลียร์แล้วนักเตะคุยกับสโมสรแล้วอะไรแล้วสุดท้ายไปมาอ่ะยังไม่จบสักที
1: แฟนนอนก็น่าจะใจชื้นไหมเพราะว่าไม่มีทีมใหญ่เข้ามาแจมแบบจริงจังมาก
0: ตอนนี้มันเหมือนกับว่าดิวกันส่วนตัวเน
1: า
0: ะไม่มีทีมคู่แข่งถ้ามีทีมคู่แข่งอ่ะเสียวอยู
1: ่พี่ที่เผื่อได้แพ็คคู่อ่ะเหมือนที่เราคุยกันนะจะได้บราซิลมาอีก2ตัว
0: เพราะว่าอาร์เซนอลนี่
1: ใช่ไหมไม่ใช่รุ่นไอ้วินิซูส
0: ที่ลุ้นอยู่แต่วินิซูสผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร
1: ่
0: ยังกลัวว่าไอ้วินิซูสมันจะเอาอาร์เซนอลมาเป็นเหมือนเมื่อวานคุยยุทธไปละเหมือนว่าเป็นแบบมาเป็นตัวเลือกทำให้แบบว่าไอ้ทางฝั่งมาดริดต้องมาเพิ่มค่าเหนื่อยให้อะไรแบบเนี้ยนะ
1: ถ้าสมมติว่ามันจะเลือกได้แค่ดิวเดียวผมเดาใจพี่อู๋ถูกแน่นะน่าจะเป็นบูโน่แล้วมั้งถ้าจะท่านเลือกได้แค่ตัวเดียวอ่ะ
0: คิด
1: ระหว่างบูโน่กับไอ้เจ้าวินี่อ่ะ
0: เพราะว่าโหแต่วินิซิอุสมันก็ถ้าซื้อมันไม่จบที่ราคา100แน่ๆ
1: ใช่
0: ใช่ป่ะวินิซิอุสผมว่าถ้าเกิดต้อง
1: ตัว
0: จริงเลยต้องมี120นะอัพอ่ะ
1: แล้วถามแฟนนอนเนี่ยพี่กังวลกับเรื่องส่วนตัวของวินี่ไหม
0: ผมเสี่ยวนะ เสียวนะกลัวกลัวมันความประพฤติมันเหมือนระเบิดเวลาถามว่ามันเก่งมันเก่งนะ
1: เก่งคือวีนี่มันระดับโลกอยู่แล้วไง
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้า

0: เอาตรงๆหูได้มามันก็เพิ่มศักยภาพเกมลูกโหดอยู่นะ
1: สรุปได้มาประมาณ 500,000 ปอนด์วินี่โจน
0: นี่ไงพี่ก็อันนั้นไงก็แบบยื่นหมูยื่นแมวก็ปล่อยกาเบรียลเชซุสไปเป็นส่วนหนึ่งสัญญาอะไรอย่าง
1: น
0: ี้แบบ
1: เขาจะเอาไหมล่ะ
0: ลดได้นิดนึงก็ยังดีอย่างเงี้ย
1: เขาจะไม่เอาเลยโอ้โหขนาดอาร์เซนอลยังไม่อยากให้เก็บเอาไว้เลยนะครับ
0: ก็จริงๆหลายๆทีมทั้งปรีซีซั่นอยู่แล้วก็ไอ้เรื่องซื้อขายนักเตะมันก็เดินควบคู่กันไปเนาะ
1: มันก็
0: พอจบบอลโลกอ่ะก็ไอ้เรื่องที่แหละผมว่ามันจะเป็นข่าวที่แบบเราจะได้ตามมันแทบทุกวัน
1: นะแต่ปีนี้ก็ดูในบุนเดสเงียบบุนเดสดูเงียบเนาะทางท้องไอ้ฟังฝั่งลอตมุนเลเวอร์ก็ไปเน้นพวกดาวรุ่งไม่ค่อยมีตัวแบรนด์เนมส่วนทางฝั่งบาเยิร์นก็ไอ้แม็กเอเบิลก็ประกาศแล้วจบแล
0: ้
1: วได้แดนเทเนียบาแบ็กซ้ายมา
0: ใ
1: ช่ไหมได้ไอ้ไซเบอรี่มาจบตัวอื่นไม่ได้ย้ายมาเขาก็ปิดจะไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะครับมีจากพวกข่าวลือเท่านั้นเองก็เลยกลายไปตอนเนี้ยไอ้ที่มันจะดูแบบคึกคักหน่อยก็น่าจะเป็นตลาดเดียวมั้งก็คือทางฝั่งพรีเมียร์แหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้ดีลหลักร้อยล้านมันอยู่ที่พรีเมียร์หมดเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: บาเลบาใช่ไห
0: ม
1: อดัมวาตันก็ยังดูพวกเนี้ยไอ้พวกร้อยล้านเนี่ยยังดูเงียบๆอยู
0: ่
1: พวกไอ้เจ้าไอ้สกอตอะใช่ไหม
0: อเล็กซ์สกอต
1: อย่างเงี้ยนะครับก็ยังเป็นดีลค้างคาไอ้เจ้าบูอัดดี
0: ้
1: ที่มีข่าวหลายๆทีมแย่งกันดูนะก็ดูจะเงียบไปด้วยเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ไอ้นักเตะลิวอะ
0: ก็มันก็คือพรีเมียร์เป็นทีมที่มันได้รับความนิยมทั่วโลกอะสูงสุด
1: จับ
0: เรื่องการตลาดที่มันมหาศาลมากเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นดีลประมาณดีลไอ้ร้อยล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบโหเกิดขึ้นง่ายดายมากอะ
1: ดอกไม้ห้อยไปเลยนะปีนี้นะ
0: ดูด้วยว่าจะร้อยเท่าไหร
1: ่อ
0: ะถ้าคิดดูว่าเปิดตลาดมาแป๊บเดียวเอเลียส
1: สองตัว
0: เอเลียสกับ
1: โรเจอร
0: ์โรเจอร์โอ้โหร้อยสิบห้าร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดเนี้ย
1: จับ
0: มันก็เวอร์วังเกินอะ
1: ใช่แล้วยังไม่หยุดด้วยดูทรงแล้วเดี๋ยวดูไอเดียวมองเด้เนี่ยก็น่าจะมี
0: ก็นี่แหละผมว่าจะเป็นอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลนี่แหละถ้าจะมีซื้อระดับหลักร้อยกว่าล้าน
1: อ
0: ่ะมันก็มีข่าวอยู่กระทั่งวีนี่กับอาร์เซนอล
1: เชลซีก็ไม่แน่นะ
0: เ
1: ชลซีผมว่า
0: ลิเวอร์พูลกับบาโคล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดขึ้นมันเกินร้อยอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมพี่ห
1: ม
0: ู
1: ก็ไม่แน่
0: แต่สเปอร์ช่วงหลังนี่เริ่มเงียบละเพราะก็โกยเนี่ยต้นฤดูกาลเลยสเปอร์แล้วทีมเขาก็ไปปรีซีซั่นพวกล็อบโบ้ฟานเฮเคอร์อะไรพวกเนี้ย
1: จับ
0: โตนารี่อ่ะพอมันซื้อเร็วอ่ะพี่หมูมันก็เข้าไปปรีซีซั่นกับ
1: ทีมได้เร็วเลยมันเริ่มได้เร็ว
0: เออผมว่าเดชเชบี้เขาขยับแบบฉลาดมากนะ
1: อาจจะเป็นเพราะเดชเชบี้ได้เปรียบด้วยเพราะเข้ามาช่วงท้ายฤดูกาลแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเห็นก่อนแล้วไงจะมาเห็นก่อนไอ้คนอื่นว่าเพิ่งเข้ามาทีหลังอะเนาะแต่ก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเราก็รอเสพข่าวนะ
0: ครับผม
1: ซึ่งอย่างอาร์เซนอลผมอาจจะมองแล้วว่าปีนี้มันไม่เยอะหรอกก็แค่เสริมตัวที่ขาดแต
0: ่พวกลิเวอร์พู
1: ลลิเวอร์พูลเชลซีอย่างเงี้ย
0: แมนยู
1: อันเนี้ยแล้วก็แมนยูเนี่ยน่าจะช็อปกันเยอะรวมไปถึงซิตี้
0: ใช่น
1: ะซิตี้ผมว่าอาจจะรอพวกขาออกก่อนเพราะมันมีจะออกหลายตัวมากไงมามูดใช่ไหมซาวินโยโรดี้อันนี้ก็มันยังไม่ชัวร
0: ์
1: ถ้าเกิดพวกนี้ออกปุ๊บแบบผมว่าถึงเวลาผมว่าอาจจะซื้อรัวๆก็ได้นะนะซื้อมาแบบบุบๆแล้วซิตี้ต้องชมชุกทีมซื้อขายเขาน ะเวลาเขาจะเอานะแป๊บเดียวเองนะ
0: ตอนนี้ฟุตบอลอาเซียนหรือว่าฮุนไดครับเนี่ยเมียนมานำลาวอยู่ 3-2 นะครับ
1: ขึ้นนำแล้วใช่ไหม
0: นำอยู่ 3-2 เมื่อกี
1: ้ว่าจะอัพอยู่
0: เสมอกันอยู่ 2-2 อยู
1: ่ท้ายเกมครึ่งแรกเนาะมายิงเป็น 3-2 นะครับ
0: ครับนอกนั้นก็ไม่น่ามีอะไรนะฟุตบอลในช่วงหัวค่ำได้แข่งกันน้อยมาก
1: ใช่ๆ
0: ก็เดี๋ยวรอนั่นแหละครับเดี๋ยวรอช่วง2ทุ่มครึ่ง
1: อีอุ่นเครื่องสโมสรก็ดันเป็นสโมสรเล็กๆนะ
0: ใช่
1: ทีมจากโครเอเชียอะไรแบบนี้นะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ทางฝั่งเอสเอ็มเอสบอกว่าสวัสดีพี่เอกฮีๆกับพี่อูใหญ่ครับจากคุณนันทพงศ์นะครับสวัสดีคุณนันทพงศ์ด้วยนะบอกคืนนี้ไทยชนะปินครับส่วน BG อาจเจอวิลล่าถล่มได้ครับคุณนันทพงศ์ส่งมาข้อความควบกันมาเลยนะครับ
0: โอ้คือผมว่า BG ไม่ได้ซีเรียสหรอกเรื่องจะโดนถล่มหรือไม่ถล่มอ่ะมันก็เป็นเกมปีสั้นผมมองในเรื่องดีเรื่องนึงนะพี่หู
1: จับ
0: สโมสรในพรีเมียร์ลีกอ่ะมาอุ่นเครื่องกับระดับสโมสรจากบ้านเราอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยต้องทีมชาติอย่างเดียวนะ
1: ใช่ๆๆสโ
0: มสรเจอกับไม่ออสตาก็ทีม
1: ไม่แล้วสโมสรที่เขาประกาศตัวที่มาของวิลล่ามันตัวโอเคด้วยไง
0: ใช่
1: ไหมอาจจะไม่ฟูลทีมก็เข้าใจได้เพราะว่าบางตัวมันไปเล่นทีมชาติ

0: ต่ไอ้ที่มีอยู่กับที่มาเงี้ยใช่ไหมกองหน้าอย่างเมช่าอะไรพวกเนี้ยเออก็มานะครับมีพวกบูเอนเดียอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เป็นตัวหลักของพวกเขาอยู่แล้วเป็นตัวหมุนนะ
1: ตอนแม็กกินเซรันมิงอะไรมาหมด
0: ใช่ใช่ใช่
1: เอาจริงวันนี้ทีมใหญ่ในช่วงหัวค่ำมีอุ่นหลายทีมนะพี่หู
0: ครับ
1: อย่างบาเยิร์นเนี่ยก็เจอกับเจจูยูไนเต็ด
0: บาเยิร์นเกก็ไปทัวร์ที่ไอเกาหลีอยู่นะครับ
1: เขาไปประจำอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ไอสนามโวคัพของเขาอะ
0: แล้วปีนี้ไปมาไม่ยังอยู่กับทีมต่อด้วยนะคิมก็น่าจะมีแฟนๆเยอะอยู่นะ
1: ใช่
0: นะคนในประเทศอ่ะเขาอยากจะไปดู
1: ก่อนหน้านี้สเปอร์ยุคซอนอยู่อ่ะเขาก็ไปปีซั่นที่เกาหลีแล้วก็มีบอลหมัดเจอเจนัวนะครับ
0: จาก
1: บีจีเจอวิลล่าบอลหมัดเนี่ยทุ่มหนึ่งวิลล่ากับทางด้านบีจีเนี่ยก็เล่นกัน1ทุ่มครึ่งเท่าที่เช็คดูทีมใหญ่ๆเนี่ยก็จะไปรอบดึกเลยมีโรม่าเจอนิวพอร์ตแล้วก็มีอิปสวิชเจอกับทางด้านเลอาร
0: ์อันนี้ก็บอกอยากให้พี่บีพากบอลคู่กับพี่เอกอีกอะจ้าเด็กเคยพากกับพี่บีปะ
1: กับพี่บีบอลโลกครั้งนึง
0: อ้าวเหรออ ๋
1: เคย
0: คู่กันเหร
1: อก็ที่ผมจำแมตช์ไม่ได้
0: เพราะปกติพี่บีแกจะไปช่วงเช้า
1: เออวันนั้นมาน่าจะรอบ8ทีมนั่นไงเนี่ยแหละ
0: เหรออ๋อ
1: น่าจะเป็นฝรั่งเศสกับสเปนมั้งรอบรอง
0: ที่อื่นไหมมีปะที่อื่นไหม
1: ที่อื่นเคยพากกับแกแชมเปี้ยนลีกที่ AS
0: อ๋อ
1: ที่เอสมาก่อน
0: จับนะมีแฮปไหม
1: มี
0: แฮปไหม
1: มีทุกที
0: ่ครับแต่ต้องการตรงนี้แหละนี่ครับบอกกระดูกปืนข่าวเสริมทีมมีแต่บิ๊กอนาคตทีมอยากให้เป็นแบบทีมใหญ่สั้นหรือเล่นแข็งแบบยาวๆครับจากคุณจืดเองอันนี้ยังงงๆอยู่นะทีมใหญ่สั้นหรือเล่นแข็งแบบยาวๆนี่คือ
1: หมายถึงว่ามีตัวบิ๊กเนมแต่ว่าความเขาเรียกว่ายืนระยะอาจจะแป๊บเดียว 3-4 ปีหรือจะเสริมไอ้พวกดาวรุ่งแต่ว่ายืนระยะได้ยาวๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่ามันก็ต้องควบคู่กันเนาะ
1: ม
0: ันก็ต้องควบคู่บางทีดาวรุ่งอย่างเดียวมันแบกทีมไม่ได้เนาะยาวๆแบกทีมไม่อยู
1: ่ยิ่งถ้าดาวรุ่งอย่างเดียวใช้ในพรีเมียร์ลีกผมว่าลำบาก
0: ยากอย่างเราเห็นได้ชัดๆเลยไอ้เรื่องความเก่าเนี่ยคือเชลซีล่าสุดปะเบลเบกเคนโดอ
1: ่
0: ะเออแล้วสไตล์ของทางชาบีลองโซเนี่ยแกไปไหนแกมักจะมีพวกตัวเก่าๆนะ
1: ก่อนหน้านี้ก็ยังใช้กัน
0: อีกใช่ใช่ตอนชาก้ามาช่วงนั้นมันก็ไม่ได้ช่วงที่พีคนะ
1: ก็ไป
0: จากอาร์เซนอลน่ะเออแกยังไม่ปั้นให้กลับมาเกิดใหม่ได้อ่ะ
1: คือถ้าอยากให้ทีมสมดุลนะมีตังก็ต้องซื้อตัวดี
0: ๆ
1: แล้วก็บวกกับการปั้นดาวรุ่งด้วย
0: ใช่ใช่
1: ผมเห็นทีมนึงที่ปั้นดาวรุ่งดีในยุคนี้นะพี่หูเ
0: อ
1: เชียปั้นเด็กดีมากนะบาซ่าอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ก็เป็นสโมสรใหญ่นะ
1: เป็นสโมสรใหญ่พวกอะคาเดมี่เขาก็แข็งแกร่งซิตี้ทีมหนึ่งที่แบบพวกยูธดีมาก
0: ใช่ใช่ส่วนพวกซื้อมาปั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกดอทมุน
1: ปั้นขาย
0: ซื้อมาแล้วมาปั้นขายอะไรอย่างเงี้ย
1: ดอทมุนไลฟ์ซิก
0: อาจจะไม่ใช่เด็กตัวเองแต่ว่าปั้นเก่ง
1: ขนาดอังกฤษก็พวกเบนฟอร์ดบอลมัดไบรตัน
0: ประมาณนี้ไอ้พวกทีมตัวบีนะครับ
1: ตัวแบบโนเนมาแล้วมาปั้นขายอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่นะครับ
1: ทางเพจ Facebook มีคุณทวนทองสวัสดีจันอู๋จันเอกมานะครับ
0: ครับผม
1: คุณมดแดงบอกว่าดีครับพี่เอกพี่อู๋ตามพี่หม่องให้ด้วยนะครับ
0: อ๋อครับ 3-2 นำอยู่ 3-2
1: 3-2ครึ่งแรกเพิ่ง
0: แต่คู่แน่ๆยืนเยอะเพราะบอลมันได้มันเกรดเดียวกันเนาะสู้เต็มที่นะครับ
1: คุณชุติเทพบอกว่าสวัสดีครับไทยจะเก็บฟิลิปปินส์ได้ไหมคืนนี
0: ้ผมว่าไม่น่ายากนะฟิลิปปินส์น่ะไม่มีอะไรหรอก
1: สถานการณ์กลุ่มนี้
0: เราได้โอเคอยู่
1: ยังไงเนี่ยอาจารย์
0: อ้าวเดี๋ยวอัปเดตล่าสุดนี่เหมือนเมียนมาจะได้จุดโทษด้วยนะครับรอลุ้นอยู
1: ่ครับ
0: ของเราสบายสบาย
1: คือฟิลิปปินส์
0: ชนะมา2เกมแล้ว
1: ฟิลิปปินส์เนี่ยชนะ1แพ้1ของเราชนะมา2เก
0: ม
1: วันนี้ถ้าเราชนะโอกาสที่จะติด1ใน2สูงมาก
0: ครับ
1: หรือว่าจะจบ1หรือ2เพราะอีกกลุ่มหนึ่งตอนนี้แข่งไปแล้ว3เกมเวียดนาม7แต้มสิงคโปร์7แต้ม
0: ไปไปมากลุ่มนี้เป็นหนังชีวิตนะเมื่อวานเนี้ยสถานการณ์ยังล่อแร่อยู่เลยสำหรับเวียดนามคือเวียดนามต้องชนะ
1: เพราะชนะอินโด
0: ถ้าเวียดนามไม่ชนะคือเรามีโอกาสตกรอบสูงแต่พอชนะปุ๊บตอนเนี้ยอินโดเหนื่อยแทนแล้ว
1: นัดสุดท้ายเนี่ย
0: อินโดเจอสิงคโปร์
1: เวียดนามเจอกัมพูชา
0: ใช่สบาย
1: เวียดนามสบายอ่ะเอาจริงถ้า การันตีเข้ารอบก็แต้มเดียวก็เข้าอ่ะแบบ
0: ชัวร์ใช่ใช่ขอแค่เสมอก็ได้แล้ว
1: ไงสิงคโปร์กับอินโดนีเซ
0: ียขาด
1: ต้องชนะ
0: ต้องไปแย่งกันเข้ารอบเองแล้วนะครับ
1: คือสิงคโปร์อาจจะง่ายกว่าตรงที่เสมอก็ได
0: ้ครับ
1: เสมอก็ได้
0: เพราะว่ามีอยู่6แต้มเอง
1: ใช่
0: เออนะครับอันนี้
1: แต้มมันจะนำอยู่แต้ม
0: กลายเป็นกรุ๊ปออฟเดทซะงั้น
1: ครับ
0: นะ
1: ผม
0: เพราะเวียดนามนั้นไอ้บิลันไปเสมอไงเออนะครับโหแต่ว่าตอนนี้ไอ้สงครามโซเชียลก็ซัดกันเต็มเลยนะ ล่าสุดไอ้นักเตะทีมชาติอินโดฮุบเนอร์ไง
1: อ
0: ันก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอไอ้ชุดเต็มก่อน
1: ผม
0: เพราะว่ารอบนี้อินโดมันก็มาแบบเหมือนสโมสรไม่ปล่อยอ่ะเหมือนเราอ่ะเออนะครับ
1: ว่าไอ้เกรียนคีย์บอร์ดไอ้พวกรถเขาเรียกว่ารถทัวร์ของโซเชียลผมว่าอาเซียนเนี่ยหูน่าจะยิ่งใหญ่สุดในโลกแล้วอะ
0: แล้วถ้าเป็นบ้านเรานะเราจะรู้ดีเลยว่าโซเชียลมหามิตรอินโดนี่ก็ใช่เล่น
1: ใช
0: ่แล้วก็เวียดนามนี่กับเรานี่ก็ประจำอยู่แล้วใช่ป่ะเวลาโซเชียลแบบมีผลปุ๊บเนี่ยเข้าไปซัดกันอย่างมันนะครับพวกคือใครเป๋ไม่ได้
1: อ
0: ะรอฟ้ามกันอยู่นะครับ
1: ของเราเนี่ยจบแมตช์นี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นอีกทีนึงวันที่8นะครับวันที่8เนี่ยเป็นวันเสาร์และสุดท้ายเล่นในบ้านเจอกับเมียนมาทีนี้ผมเข้าไปเช็คดูพี่หูโปรแกรมในรอบในรอบรองชนะเลิศก็จะเล่นกันแบบเย้ายืนนะครับ
0: เดี๋ยวผมแทรกคุณเอกหน่อยนะล่าสุดก็หม่องละวินยิงจุดโทษเอาโอ้โหกำลังจะอัปเดตหม่องละวินยิงจุดโทษเข้าไป 3-2 ล่าสุดเป็น 4-2 นะจุดโทษโอ้โหอ่ะจากจาก 3-2 ได้จุดโทษเป็น 4-2 นะครับโอ้โหอ่ะตอนนี้เป็น 4-2 ไปแล้วนะครับโอ้โหลาวโอ้โหรอบนี้เละ
1: มาก
0: นัดละ4นี่ยังไม่จบครึ่งแรกเลยนะครับนี่ยังนาทีนัดอันนี้เริ่มครึ่งเข้าสู่นาทีที่45+6นะครับยังอยู่ครึ่งแรกอยู่นะ 4-2 ไปแล้วนะครับ
1: โดนเราไปโดนเราไป5โดนมาเลไป4โดนฟิลิปปินส์ไป4
0: สปลาวนะ
1: แต่ก็เข้าใจได้แหละว่าสปลาวเองศักยภาพในเรื่องของฟุตบอลในแถบอาเซียนก็เนาะก็ยังไม
0: ่แล้ววันนี้โดนเร็วแต่ตีเสมอเร็วโดนเป็น 2-1 เร็วก็ตีเสมอแป๊บเดียว 2-3 นาทีในการตีเสมอนะครับแต่นี่โดนเป็น4ไปแล้วนะครับ
1: โปรแกรมในรอบรองพี่อู๋ผมตีซะว่าไทยเป็นแชมป์กลุ่ม A แล้วกัน
0: ครับ
1: จะเล่นกัน
0: สูงอ่ะ
1: จะเล่นกันวันที่15แล้วก็16เช็คไปทีมดูแล้วเนี่ยวันที่15ก็คือวันเสาร์16วันอาทิตย
0: ์ครับ
1: จะวันที่15เนี่ยจะเป็นแชมป์กลุ่ม Bกับรองแชมป์กลุ่ม A คือกลุ่ม B กับเวียดนาม
0: ครับ
1: ไอ้กลุ่ม B เนี่ยกลุ่มไทยกลุ่ม B กลุ่มไทยกลุ่ม A กลุ่มเวียดนามเพราะฉะนั้นถ้าไทยจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม B จะเล่นกันวันเสาร์ที่15
0: ครับ
1: ส่วนวันอาทิตย์ที่16จะเป็นแชมป์กลุ่ม A เจอรองแชมป์กลุ่ม B แล้วก็นัดที่2เนี่ยจะเตะกลางสัปดาห์เลยพี่หู
0: ครับ
1: วันอังคารแล้วก็วันพุธส่วนรอบชิงชนะเลิศก็จะเล่นกัน2เลกนะครับเลกแรกวันที่22แล้วก็นัดที่2จะเล่นกันวันที่26สิงหาคมยังไงเดือนนี้ปลายเดือนจบแน่ๆ
0: จะเห็นว่าไงเจอฟิลิปปินส์วันนี้ไหนๆก่อนจะแข่งละ
1: ผมว่าไทยเบียดได้นะผมว่าไทยชุดนี้มันเล่นแบบไม่มีความกดดันอะไรมากอ่ะผมว่าผมขอเบียดอ่ะเบียดสักลูก
0: ผมว่าชนะสบายนะเพราะว่าฟิลิปปินส์เองก็เสียประตูเยอะอยู่นะ
1: อ
0: ย่างเกมที่แพ้นี่โอ้โหโดนไป4ลูกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยแล้วของเรากำลังมาดีแล้วแบบเด็กกำลังมั่นใจอ่ะผมว่าน่าจะเต็มที่ในรอบนี้แหละ
1: ครับผม
0: ก็น่าจะอาจจะเป็นตัวเล่นในชุดเดิมก็ได้มั้งนะนัดที่แล้วเพราะว่า2เกมที่ผ่านมามันก็ฟอร์มดีอยู่
1: ฟิลิปปินส์เล่นในบ้านก่อนอันนี้ก็แพ้เมียนมาไป4ลูกนะแพ้ไป 1-4
0: ใช่ครับเพราะปีนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แล้วนะฟ
1: ิ
0: ล
1: ิ
0: ปปินส์นะ
1: คือถ้ามองในอาเซียนเราจะไปมองพวกเวียดนามมาเลแล้วก็ช่วงหลังมาก็
0: อินโด
1: อ่ะ
0: ใช่อินโดถ้าเขาตัวครบๆนะ
1: ก็น่ากลัว
0: ถ้าตัวครบก็น่ากลัวอยู่นะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะคิกออฟกันตอนประมาณ2 ทุ่ม
1: สอง
0: นะครับสำหรับฟิลิปปินส์กับไทยนะครับ
1: ครับผมคุณสกายแมนทักทาย
0: ส่วนบีจีมันทุ่มหนึ่งมั้งใช่ไหมท่านเอกรู้สึกทุ่มหนึ่งป่ะ
1: บีจีครึ่งว่ากัน
0: แต่ว่ารู้สึกเวลามันไล่เรียงกัน
1: อ
0: ่ะ
1: เวลาเบียดกัน
0: ครับก็ใครจะชมก็ต้อง
1: มีกับบินล่าทุ่มครึ่ง
0: ครับ
1: ก็ทางบีจีสปอร์ต
0: อันนี้ดูฟรี
1: ถ่ายสดอยู่แล้ว
0: นะครับแต่ว่าทางทีมชาติไทยก็ต้องเสียตังค์นะทางทูวิชั่นนาวนะ
1: ก็ถ้าใครไม่ได้เป็นสมาชิกของช่องทางไหนก็มาเปิด99ฟังแล้วเราภาค
0: ไม่ก็ไปดูที่ฟิลิปปินส์
1: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว
0: เฮ้ยมีไม่ทันเหรอ
1: นี่คุณจะซื้อตั๋วล่วงหน้าไว้เล

0: เอ้ยเดี๋ยวนัดสุดท้ายไงเรานัดสุดท้ายเราเล่นในบ้านวันที่8
1: ใช่เจอเมียนมานี่นะ2ทุ่มเหมือนกัน
0: เสาร์เนี่ย2ทุ่ม2ทุ่มโอ้ผมว่าแมตช์นี้คนน่าจะเยอะพี่หูทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็แฟนเมียนมา
1: น่าจะครึ่งครึ่ง
0: เออ
1: เพราะว่าอยู่ในบ้านเราก็ไม่น้อย
0: ผมจำได้ว่าไอ้บอลทัวร์นาเมนต์ไหนนะที่ไปเล่นกันที่ชลบุรีหรือระยองอ่ะโอ้แฟนบอลโคตรเยอะซึ่งเป็นแรงงานชาวพม่าก็ไปดูกันพี่หู
1: จับ
0: เยอะจริงแล้วยิ่งถ้าผลงานของเมียนมาเนี่ยเขาถ้าชนะวันนี้มี6แต้มอ
1: ่
0: ะแล้วตัดกับไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันลุ้นอ่ะใช่ไหม
1: มันจะมี6 3ทีมเลย
0: ใช
1: ่ก็จะเป็นไทยเมียนมามาเลเซียมี6 3ทีมแต่ว่าเราแข่งน้อยกว่าเท่านั้นเอง
0: เมียนมาเขาก็ก็ต้องกล้าวัดกับเราอ่ะ
1: ก็ต้องใส่อ่ะ
0: เออต้องใส
1: ่เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ถ้าชนะเราก็มีโอกาสเข้ารอบสูงเลย
1: ครับ
0: สนุกเพราะว่านัดที่แล้วคนดูเท่าไหร่ที่ราชมังค์
1: 16,000
0: 16,000ก็ไม่น้อยนะ
1: ก็โอเคนะ
0: เออโอเค
1: ค่าตั๋วก็ไม่ถือว่าถูกด้วยนะครับถ้าถือว่าคนเข้าไปดูขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะนะเพราะส่วนใหญ่บางทีผมว่ามันพอมันมีการถ่ายทอดด้วยเนาะเนาะมันดูง่ายมันไม่ใช่รายการที่แบบโหใหญ่มากมายอะไรเงี้ย
0: แล้วก็กระแสฟุตบอลด้วยแล้วด้วยไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่ด้วย
1: ใช่แล้วตัวประกาศมามันก็เป็นตัวที่ไม่ได้มาเต็มอ่ะเนาะ
0: แต่คนที่ไปดูส่วนใหญ่อ่ะอย่างที่เราเคยคุยนะพี่หมูไม่ว่าจะชุดไหนอ่ะคนที่เชียร์ตามเชียร์บอลไทยทุกชุดเค้าก็มีกลุ่มของเค้าอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ต้องไปห่วงเลย
1: เดี๋ยวก็ผมก็ยังบอกพี่ป๋องนะว่าน่ะพี่ป๋องไหนๆพี่มาทางนี้แล้วอ่ะพี่น่าจะไปให้สุดหรือว่าพี่ก็ไปขายตั๋วดึกไอ้นี่ก็ได้ใช่ป่ะเออตั๋วผี
0: ตั๋วผี
1: เออพี่ก็มาทางผีอยู่แล้วใช่ป่ะเออพี่ก็เป็นตั๋วผีไปเลย
0: โอ้เมื่อวานฟังจัดรายการไปช็อคอยู
1: ่ครับ
0: เปิดหัวมาโอ้โหไม่อยากเรียกชื่อตัวเองอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้แล้วชื่อป๋องดังด้วยช่วงเนี้ยมีแต่คนเรียกไอ้นะพี่ช่วงหลังเนี่ย
1: ไม่แต่มีข่าวพวกผมโทรหาแกเลยนะ
0: เพราะว่า
1: โอ้โหขายกันมากเลยอ่ะ
0: สรุปกี่ศพอะไรเงี้ย
1: ครับโอ้น่ากลัวมาก
0: ร้ายโหดมากอ่ะ
1: ครับไม่รู้จะยังไงนะเห็นเมื่อวานไปทำไอ้นี่ดิไปทำข่าวอ่ะเห็นบอกตอนแรกว่าไอ้ไม่ใช่อะไรว่าทำแผนเห็นบอกตอนแรกจะไม่ทำไหมเพราะว่ากลัวจะโดนประชาทันเนี่ยสุดท้ายไปทำจนได้เนาะ
0: ครับผม
1: รอดมาได้ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเก่งนะเพราะผมว่าคนจองกระถิ่นกันเยอะเลยนะคือถ้าหลุดสักปุ๊บหนึ่งนี้มีเละอ่ะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวดูสักแป๊บหนึ่งเราต้องออกตอนกี่โมงจะเด็ก
0: สัก5:59หรือออกเลยก็ได้อาจารย
1: ์เพราะว่าเดี๋ยวครบธงชาติไงแต่เดี๋ยวเสียวอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครบธงชาติกันเสร็จปุ๊บกลับมาว่ากันต่อนะครับพักกันสักครู่นึงครับ

0: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
1: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
1: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
1: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
3: ฮะ
1: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
11: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM99 นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของในที่นายกูรูนะครับอยู่กับจันอูและก็จันเอกนะครับ
12: ครับ
11: อ่ะก็ขอบคุณกอบกอบครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับผมสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะ
12: ครับ
11: อ่ะก็กลับมาว่ากันต่อเนาะ
12: นี่ผมไปเห็นข่าวว่าบูโน่กิมาไลส์ไม่มารายงานตัวเข้าแคมป์กับนิวคาสเซิล
11: ผมว่าจบแต่ว่าจะราคาเท่าไหร่เท่านั้นเองมากกว่า
12: เคสเดียวกับอีซักฤดูกาลที่แล้วเลยนะ
11: คือนักเตะก็ชัดเจนเนี่ยไปแจ้งแล้วว่าอยากย้ายอ่ะ
12: ก็นี่เท่ากับว่าโอ้คือรอเวลาอย่างเดียวแหละพี่อยู่
11: ใช่ใช่จะจบที่เท่าไหร
12: ่
11: ผมว่าอาจจะอยู่ที่จำนวนเงินประมาณสัก75-80อ่ะตามข่าวอ่ะ
12: กำลังสวย
11: ประมาณเนี้ย
12: ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงจนเกิน
11: ใช่ใช่อาจจะขอแบบเอ้ยอีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาตอนนี้ก็คงได้จะ 8-90% น่ะเนอะเตรียมย้ายแล้ว
12: โอ้โหนี่ถ้า ถ้าบอกว่าถ้าย้ายออกจริงๆก็เป็นดิวที่3ที่ตัวหลักที่ย้ายออก
11: นะ
12: ก็น่าปวดหัวแทนโทนารี
11: ่แล้วก็เลยมาปวดหัวแล้วก็พัวพันอยู่กับทีมผมตลอดด้วยนะ
12: ใช่
11: พอล่าสุดเนี่ยไอ้พอกิมาไลมันเตรียมตัวออกปุ๊บเนี่ยก็บอกว่ามีข่าวกับไอ้เฟลิกเมช่า
12: จะเอาเมริกเมช่าอีกเหรอ
11: ก็จะเอาเมช่ามาแทนกิมาไลไงอ๋อ
12: นิวคาส
11: ทางนิวนิว
12: อ๋อก็คือก็ไปอย่างปีที่แล้วมาพอไม่ได้นิวคาสเซิลพอไม่ได้อีซักใช่ไห
11: ม
12: พอขายอีซัก
11: จับ
12: ปุ๊บอิกิริเก้ไม่ได
11: ้
12: ก็ไปเอานิกมา
11: ใช่
12: แล้ว
11: ช่วงหลังนี่ต้องบอกโอ้โหเจอดีลไฮแจ็คตลอดเลยนะไอ้มูนยอร์ดก็คุยเรียบร้อยก็โดนลิเวอร์พูลฮิ้วไว้ซะก่อนอีกนิวปีนี้นี่โอ้โหฮิ้วมาหลายตัวนะ
12: ก็ไปโฉกนี่ไงมาซัมบี้ไง
11: ใช่มาซัมบี้นี่โอ้โหตอนแรกเต็งนิวนี่เต็มที่เลยนะโอ้โห
12: ก็สุดท้ายก็โดนอีก
11: ครับ
12: ก็ต้องรู้นะนี่ขนาดว่าอย่างล่าสุดดีลของลุยส์ฮอร์กับแมนยูนี่ก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรนะ
11: ใช่
12: เห็นบอกนิวเองก็ไม่อยากจะขายอ่ะ
11: คือนิวผมว่านะก็คงทำเต็มที่อ่ะคือล้างแบบชนิดที่ว่าถ้าล้างไม่อยู่จริงก็ต้องขอให้ได้ราคาแพงๆอ่ะ
12: ใช่
11: เพราะว่าฮอร์มันตั้งเตะระดับทีมชาติไปแล้วใช่ไหมอายุก็ไม่เยอะด้วยแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ก็แมนยูก็ต้องการนะใช่ไหมทางซ้ายนะครับ
12: เพราะว่าลูกชอก็อายุเยอะแล้วไง
11: โหแล้วชอผมว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเจ็บใช่ไหมด้วยอายุอย่างเงี้ยแล้วเล่นโหปีนี้มีแชมเปี้ยนลีกเพิ่มมาอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นไม่ไหวหรอกผมว่าต้องเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เข้าทางนิวอะ
12: ตัวที่เล่นได้อย่างมาสลาอุยก็ไม่เจ็บกับเกม
11: ใช่ก็กลับมาก็เจ็บ
12: ก็
11: ลีซันโดกับมาสลาอุยไง
12: กลับ
11: มาก็เจ็บเลย
12: อย่างนี้พี่อู๋อย่างมาสลูเอียเล่นกับโมร็อกโกเล่นโคตรเทพนะแต่พออยู่กับแมนยูบางเกมเล่นไม่ได้อะ
11: ก็เหมือนลิซันโดลิซันโดก็เหมือนกันโอ้กลับไปอยู่กับทีมชาติอย่างเทพ
12: เ
11: หมือ
12: น
11: ก
12: ัน เล่นดีอ่ะเดี๋ยวก็คงจะลุ้นกันไป
11: แล้วพอเล่นทีมชาติไม่เป็นไรเลยนะทั้งสองคนโ
12: อ
11: ้ลงได้ทุกเกม
12: ก็ลิซันโดมาเจ็บนัดท้ายๆอ
11: ่
12: ะ
11: ใช่พอกลับมาปุ๊บมาเจ็บไอ้มาสลูเอียกลับมาปุ๊บมาเจ็บนะครับ
12: เจ็บทีมชาตินี่มันสะเทือนถึงโอเดฟอร์ดไงใช่ไหมกับทีมชาติผมว่าแฟนแมนยูเองหลายคนบอกถ้าซับฟอร์มแบบนี้กับแมนยูมันก็คงจะดีแต่ก็ดันไปเจ็บมา
11: ใช่ปัญหาคือไอ้พวกเนี้ยจะไปเอามาเป็นตัวหลักก็ลำบากเพราะมันคาดการอะไรไม่ได้
12: ต้องคิดเผื่อไว้บางทีแบ็กหรือว่าเซนเตอร์มี4ตัว5ตัวอย่าคิดว่าจะพอ
11: ใช่
12: บทมันจะเจ็บมันก็ไม่มันก็เจ็บแบบดื้อคือถ้าเจ็บ2สัปดาห์3สัปดาห์มันยังโอเคนะพี่อู๋แต่ถ้า
11: เหมือนปีที่
12: พักยาว
11: ปีที่ลิเวอร์พูลยกชุดอะใช่ป่ะโอ้โหไอ้คอปต้องเอาไอ้พวกเบนโดกมอร์ตันใช่ป่ะตอนนั้นอะ
12: อย่างปีที่แล้วอะที่ไม่ซื้อเกฮีคิดว่านักเตะพอเร็วนี่เจ็บโคนาเต้กับฟอร์มไม่ดีก็ไอ้โจโกเมสก็เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอะไรอย่างเงี้ย
11: โจโกเมสล่าสุดก็เจ็บ
12: แล้วล่าสุดก็เจ็บเกมแรกปีซีซั่นน่ะพี่เล่นได้6นาทีอ่ะ
11: แล้วไม่รู้ว่าเปิดซีซั่นจะทันหรือเปล่า
12: ต่อให้มันหายเจ็บมันก็ไม่มีความแน่นอนว่ามันจะอยู่แบบยืนระยะได้
11: จนจบอย่างโจโกเมสจริงๆหายทิ้งแล้วก็หาตัวใหม่ดีกว่าเนาะ
12: เลโอนี่ก็เจ็บตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายดี
11: เพราะเร็วนี้มันเจ็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ป่ะเจ็บยาวมานะ
12: ชักเข้นะพอซื้อ
11: ชักเข้นี่ซื้อทั้งเจ็บ
12: ซื้อปุ๊บเจ็บปั๊บ
11: ครับ
12: ตอนนี้หายเจ็บมาก็อยู่ในช่วงการเรียกความฟิตนะครับ
11: ครับผม
12: อ่ะคุณใดครับก็พักครึ่งนะครับเมียนมานำลาวอยู่ 4-2
11: ครับผมจบครึ่งแรกนะยิงกันมัน
12: มันแน่นอนที่ราชมังเสาร์หน้า
11: ครับ
12: ว่าแฟนบอลจะต้องมากกว่า16,000อ่ะ
11: และของเขาน่าจะมาเยอะอยู่บ้านเราเพียบเลย
12: บวกแฟนบอลเมียนมาสัก 4-5,000 ก็น่าจะแตะ 20,000 นะจ๊ะถึงน่าจะถึง
11: เผื่ออาจจะเกินก็ได้นะเขาอยู่ในบ้านเราเยอะอยู่นะ
12: ถ้าใครว่างก็ไปดู
11: ครับ
12: ใครว่างก็ไปดูนะครับ
11: ใช่
12: เมื่อก่อนผมดูรายการนี้แหละพี่อู๋เมื่อก่อนเป็นไทเกอร์ครับผมไปซื้อตั๋วราชมังอ่ะตั๋วหลังประตูนะ
11: ตั๋วอะไรฮะ
12: ไม่ตั๋วธรรมดา
11: ตั๋วธรรมดาเห็นบอกด้านหลังประตูนึกว่าตั๋วอะไร
12: คนนะพี่นั่งเรือมาจากสนามหลวงอ่ะแล้วก็มาลงแถว FBT ด้วยไงนี่แหละบัตรร้อยเดียวหลังอัศจรรย์หลังประตูนะ
11: จับ
12: บัตรร้อยเดียว
11: ผมเคยซื้อนะแต่ตอนนั้นอ่ะมันหาไม่ได้แล้วก็เจอตัวผีจริงๆด้วยถามมันนั่งตรงไหนบอกนั่งหลังสนามนะไปอยู่หลังสนามจริง
12: อันนี้พี่โดนหลอก
11: ตัวผีจริง
12: คือถ้าบัตรหายากจริงๆน่าจะยุคที่พี่โก้ทำอ่ะ อันนั้นน่ะอันนั้นคนแย่งกัน
3: ก็ยุคนั้นยุคทีมยุคนั้นมันตัวมันเยอะ
12: ใช่ยุคเดียวยุคเจชนาทิพ
3: ย์แล้วยุคนั้นก็มาแบบตัวผู้เล่นเต็มเลยอ่ะ
12: ใช่ป่ะขนาดระดับจ่าเย็นในพวกนี้ยังดังเลยนะ
3: ใช่ใช่ยุคยุคดัง
12: คนทศก
3: ัณฐ์ยุคนั้นมันยุคกระแสไง
12: ราวุธมาสุกเลยพวกนี้ดังทุก
3: คนเข้าสนามกันเต็มนะ
12: แต่ว่าบัตรอ่ะผมว่าวอล์กอินไปซื้อได้ไม่ได้เป็นซื้อตั๋วผีหน้าสนามหรอก
3: อาจจะนี้เหลือ
12: เหลือ
3: เออแต่ว่ามันอาจจะสูงหน่อยนั่นเองนะราคาจะใครไหวก็เอาโอเค
12: คร
3: ับ อันนี้เขาบอกว่าดีครับพี่อู๋คนจันทร์เออผมคนกรุงเทพนะครับภรรยาคนระยองนะครับไม่ใช่คนจันทร์ครับพี่เอกคนที่ไหนสรุปอินโดไม่เต็มเหรอถึงดูว่าถึงว่าดูเนี่ยอันนั้นเขาตัวไม่เต็มครับอันนั้นไอ้นั้นที่ว่าดูนี่จันเอกนะครับ
12: ผมว่าอินโดก็มาแนวเดียวกับเรานี่แหละก็อาจจะมีผู้เล่นชุดตัวหลักมาประคองแล้วก็มีดาวรุ่งพวกนี้
3: เพราะว่าสโมสรไม่ปล่อย
12: ไม่ปล่อย
3: มา
12: แล้วมันเป็นทัวร์นาเมนต์อาเซียน2ทัวร์นาเมนต์ติดมันก็ต้องเลือกใช้ชุดไม่เต็มอ่ะมาเล่นรายการนี
3: ้
12: แต่ผมว่าไอ้เขาเรียกว่าสปอนเซอร์คงเซ็งอ่ะนะ
3: ใช่ใช่
12: เป็นเมื่อก่อนไทเกอร์ครับAFF Suzuki ครับเนี่ยโอ้โหมันชุดใหญ่ใส่กันนะ
3: ใช่ใช่
12: เนอะแต่พอตอนนี้มามันก็นั่นแหละมันไม่ตรงกับฟีฟ่า
3: เดี๋ยวนี้รายการมันเยอะไง
12: รายการมันเยอะ
3: เพราะเดี๋ยวเราเสร็จจากรายการนี้มันจะมีอาเซียนไอฟีฟ่าเขาอีกใช่ไหมเพราะเป็นรายการฟีฟ่าอีกนะครับมันก็ต้องให้ความสำคัญตามนั้นไปเนอะ
12: ครับ
3: แต่รายการที่ผมชอบนะผมอยากให้เอาตัวที่เคยติดด้วยซ้ำอยากให้ได้ตัวใหม่ๆได้โอกาสลงอ่ะ
12: คือผมว่าอย่างน้อยๆทีมชาติไทยจะได้มีนักเตะเพิ่มมากขึ้น
3: ให้
12: เด็กๆมันโชว์ฟอร์มไปเด็กยูอ่ะ21 22 23พวกน
3: ี้ใช่ๆ
12: เราจะได้เห็นแนวทางว่าไอ้ตัวไหนที่พอจะดันขึ้นชุดใหญ่ได้บ้างอะไรอย่างเง
3: ี้
12: ย
3: อยากให้ไปคุยกันก่อนอ่ะอยากให้ไปคุยกันก่อนว่าอย่างถ้าเป็นฮุนไดครับนะขอสักยู21ได้มั้ยแล้วก็ปล่อยมาได้มั้ยยู21อะไรเงี้ยเด็กมันลงมาหน่อยอะไรเงี้ยนะไม่ก็รอบยู20ยู19เลยก็ได้
12: 23ก็ได้
3: ใช่ๆแต่23บางทีมันยังแบบส่วนใหญ่จะเป็นตัวหลักแล้วไงะนะถ้า21บางทีมันยังไม่เป็นตัวจริงเท่าไหร่มันยังปล่อยได้อยู่อ
12: ันนี้ก็โมเดลแบบญี่ปุ่นเขาใช้กันอ่ะรายการที่แบบไม่ได้สำคัญนะแต่ว่าเราต้องก้าวข้ามคำว่าไม่เป็นแชมป์ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะ
3: ใช่ใช่ใช่ต้อง
12: ก็คือใช้
3: ต้องทำให้ได้จริงอ่ะ
12: ทดลองเด็กไปเลย
3: ใช่ป่ะเพราะบางทีแฟนบอลปากแบบเอ้ยก้าวข้ามแต่พอแพ้ปุ๊บไม่ข้ามแล้วไงฟั่มเลยฟั่มทันที
12: แล้วโซเชียลเรานี่ยิ่งเดือด
3: อันนี้ก็บอกอยากดูบอลไทยให้เข้าเว็บมีให้ดูทุกทีมอันนี้เราไม่สนับสนุนนะ
12: ไม่เอา
3: ฟ
12: ังเก้าเก้าครับ
3: ใช่ฟังเก้าเก้าเอาหรือไม่ก็ไปซื้อเอ
12: า
3: เราไม่แนะนำไอ้ช่องทางธรรมชาตินะ
12: ครับผม
3: แล้วบอกล่าสุดพี่อู๋เฮียวีโกค่ายส้มจริงๆแล้วใช่ไหมจากคุณนันทพงศ์ตอนนี้เฮียวีโก
12: ส้มหรือเขียว
3: ทั้งส้มทั้งเขียว
12: เออทั้งส้มส้มด้วยใช่ไหม
3: ส้มด้วยเขียวด้วยเลย
12: โอ้นี่คนเดียวของประเทศนะเนี่ย
3: โอ้เพียบเต็มเลยเต็มเลยอยู่ในไลน์ก็เต็มเลย
12: ส้มหมายถึงว่าส้มฝั่งพระราม6นะ
3: ไม่รู้ผมยังไม่เคยไปเลย
12: อันนั้นคือ
3: ผมยังไม่เคยไปสตูเขาเลย
12: ค่ายส้มนะ
3: เออก็ไม่ต้องบอกค่ายส้มหรอกโมโนเนี่ยแหละ
12: ไม่ใช่พี่ค่ายส้มนี่หมายถึงทรูเปล่า
3: ทรูแดง
12: เอาเหรอ
3: ทรูแดง
12: อ๋อเอาทรูแดง
3: โมโนเขาจะส
12: ้ม
3: เออเอเอสก็จะเขียว
12: แต่เครือของโมโนกับเอสก็คือพันธมิตรกันอยู่แล้วนี่
3: ใช่ใช่
12: ใช่ไหม
3: ก็ถ้าโดนก็โดนทั้งกลุ่มอ่ะ
12: ใช่
3: เพราะว่าคือผมดูแล้ว
12: คนภาคโมโนภาคเอสมันก็หลายคน
3: ใช่ใช่ใช่ก็บุนเดสวันนี้เพิ่งโอ้โหเมื่อตอน4โมงนี่เองเออเขาเพิ่งส่งไลน์มาให้
12: ดูกันครบเรียบร้อย
3: เออเพิ่งส่งไลน์มาให้ในบุนเดสนะแล้วก็พวกถ้าเป็นโมโนก็จะเป็นพวกบอลฝรั่งเศสเป็นแชมเปี้ยนชิพอะไรพวกเนี้ยมีลีกดัตอะไรพวกเนี้ยเน
12: า
3: ะเรียกอูเมริเย่ก็ได้
12: เฮ้ย
3: เรียกอูเมริเย่นะฮะ
12: เรียกอูบาโคล่านะ
3: อ
12: ูดูเออย่างเงี้ย
3: ได้ได้เดี๋ยวก็เจอนัดแรกก็เจอกับลองนะฮะ
12: ครับ
3: แล้วก็บอกว่าที่บอกว่าแรดฟอร์ดไม่ยอมลดค่าเหนื่อยหมายถึงตัวเขาเองไม่ยอมลดค่าเหนื่อยใช่ไหมใช่

0: จะให้มันลดเหลือ 200,000 น่ะ
1: อืม
0: มองในมุมกลับกันน่ะเป็นคุณยอมไหมล่ะ
1: อืม
0: ถ้าลด 50,000 ยังโอเคนะพี่ใช่ป่ะ
1: ใช่ๆๆ
0: จาก 350,000 มาเหลือ 300,000 280,000 ผมว่าม
1: ันก็ยังหนักอยู่ดีเนาะมันก็ยังมีจีม
0: แต่บางที่แบบโอ้โหจาก 300,000 มาเหลือ 350,000 มาเหลือ 200,000 น่ะ
1: ใช่โอ้โหก็เหมือนไอ้ซานโชนี่แหละซานโชก่อนหน้านี้ดอทมุนก็สนใจนะแต่พอค่าเหนื่อยมันไม่ไหวจริงๆอย่างเชลซีเขาก
0: ็
1: ยังว่าไอ้ไม่ใช่เชลซีแต่วิลล่าวิลล่าบอกโอ้ไม่ไหวค่าเหนื่อยแพงเกินนะครับ
0: ก็อย่างแมนยูก่อนหน้านี้ที่เขาต้องเพิ่มค่าเหนื่อยเยอะๆมันก็กันทีมอื่นเขาจะมาซื้อตัวด้วย
1: ใช่ใช
0: ่ว่าตอนที่อยู่กับแมนยูมันเก่งจริงไอ้พวกเนี้ยมาคัดแรดฟอร์ดอ่ะใช่ปะ
1: มันก็ต้อง
0: ต่อสัญญาอัพค่าเหนื่อยให้แบบไอ้ทีมอื่นจะได้ไม่มาแตะแต่พอวันหนึ่งนะฟอร์มมันไม่ดีอ่ะนี่นะเวลาจะปล่อยมันก็ปล่อยยาก
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่าตัวไม่เท่าไหร่นะพี่แต่ทีมที่ซื้อไปค่าเหนื่อยเน
1: ี่
0: ย
1: ก็มีช่วงหนึ่งที่มีอยู่ในสัญญาที่ว่าให้เหลือ30 ล้านอ่ะแล้ว30 ล้านระดับแรดฟอร์ดนี่ต่อมากเลย
0: นะถูกอ่ะ
1: จริงอยู่
0: น
1: ี่
0: แชมป์อเมริกานะ
1: เดี๋ยวนี้เราจะซื้อเด็กดาวรุ่งสักคน
0: อ
1: ่ะไม่ได้แล้วนะไอ้30 ล้านเนี่ยเผลอๆถ้าดาวรุ่งดีๆหน่อยนะล่อไป45-50แล้วอ่ะใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่อันนี้ทางฝั่งไอ้นี้บ้างเนาะผมมาทาง YouTube เนาะ
0: ครับ
1: คุณปลั๊กสวัสดีสวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะคุณณัฐศรนิวรูมบอกว่าสวัสดีพี่เอกด้นพี่อู๋ใหญ่
0: สวัสดีครับ
1: คุณธนเทพบอกสวัสดีครับพี่ๆผมเป็นแฟนพี่เข้าใจเด็กขงเลยครับสเปอร์ไม่ให้เกียรติกักโปเลยจะยื่นซื้อ5-60ได้ไงนักเตะระดับนี้ต้องร้อยอัพ
0: นี่แสดงว่าสเปอร์เนี่ยรักจริงนะเนี่ยมีข่าวกับทางด้านคักโปมาเรื่อยๆอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้จากคักโปอ่ะตรงนะ
0: 50-60น้อยไป
1: มันเล่นในบอลโลกอ่ะมันเห็นชัดเลยว่ามันเล่นดีจริงๆนะครับผมว่าไอ้นักเตะลิเวอร์พูลหลายๆคนเราเห็นไหมอย่างแม็กก้าอย่างเงี้ยตอนอยู่สล็อตโอ้โหอย่างกระจอกเหมือนคนไม่มีแรงไปอยู่ทีมชาติวิ่งเป็นม้าเลย
0: ที่นับตัวเล่นดีที่สุดของลิเวอร์พูลทุกการที่แล้วโซโมตัวเดียวนะ
1: ใช่ใช่โซโมตัวเดียว
0: ที่มาตรฐานที่คุณควรจะเป็นนอกนั้นฟอร์มดรอปหมด
1: ตัวนั้นไม่ดีเลยไม่ดีด้วยเขาขั้นไม่ดีด้วยอย่างเคอร์เคสอะไรอย่างเงี้ยนะเคอร์เคสฟิมปงพวกเนี้ยไม่ดีเลยนะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าระดับนี้มันไม่ได้หรอก
0: คือผมอยากให้อยู่กับ
1: แต่ร้อยมันก็โหดไปนะ
0: คือกักโปอ่ะผมว่าเขาจะอย่างปีแล้วอยู่กับสล็อตที่แบบอะไรก็ได้อ่ะมันแบบลูกรักของแท
1: ้ใช่ใ
0: ช่แต่พออยู่กับอีราล่าผมว่าถ้าคุณไม่ตามจ็อบจริงๆอ่ะ
1: ต้องดูว่าอีราล่าจะเคี่ยวเหมือนคูมันไหมเนาะเพราะผมเชื่อว่าด้วยสไตล์คูมัน
0: อ
1: ่ะถ้ามองมันเล่นแบบสล็อตอ่ะผมว่าโดนคูมันตบทิ่มอ่ะใช่ป่ะเพราะคูมันชัดเจนอ่ะ
0: ถ้ากักโปโฟกัสกับฟุตบอลในสไตล์ของอีราล่าผมว่าจะโอเค
1: แล้วดูเล่นกับลิเวอร์พูลแอดเล่นกับทีมชาติที่โอ้โหใช่ป่ะต่อให้มันอาจจะดูห่วงบอลนะแต่มันแพชชั่นมันเยอะกว่ากับเล่นสโมสรเยอะเนาะโอ้ตัวนี้ผมกะซื้อสัก200เลยนะกักโปอ่ะ
0: ขอสัก80เฮ้ยผมไม่ขายปีนี้จะฟอร์มดี
1: อันนี้เห็นด้วยกับผมนะผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเนี่ยคุณณัชชานนท์บอกว่าเอาวินี่มาทำไมครับเดี๋ยวระบบเสียหมดเออผมก็กลัวตรงนี้แหละผมกลัวมันเป็นระเบิดเวลาถามว่ามันเก่งไหมแต่ว่าถามว่าถ้าเอามาแล้วมาเสี่ยงอ่ะผมว่าจากวินี่ไปพวกฮาลันไปพวกเอ็มบัปเป้นะอะไรก็ได้เนาะเพราะผมว่าเรื่องวินัยมันมีปัญหาแน่ๆ
0: เรายากอ่ะผมก็กลัวตรงนี้แหละ
1: ใช่
0: ฝีมือไม่มีใครเถียงหรอก
1: ใช่ใช่
0: ทีนี้มาถ้ามันมีแก๊งบาซินมาอยู่อ่ะจะเรียกว่าอะไรพี่จะประคบให้วินี่แบบอารมณ์เย็นขึ้นไหมเพราะว่าถ้ามาทั้งบูโน่แล้วก็วีนี่เนี่ยบาซิน 4-5 ตัวเลยนะ
1: ใช่ๆเพียบเลยคุณก้าวนพรัตน์บอกสวัสดีครับพี่เอก49พี่เฟ้ง73พี่เอกไปเล่าเรื่องผีในโกสต์นิวหรือยังครับได้ข่าวว่ารีแลกซ์ตอนนี้ไม่หาในไปหาในนั้นแทน
0: โอ้ช่วงหลังไม่ได้ตามเลยโกสต์นิวอ่ะผมฟังเดี๋ยวช็อกในช่วงเนี้ย
1: ผมไม่ได้ตามเลย
0: ทุกวันอ่ะเดี๋ยวช็อค
1: ไม่ได้ดูเลย
0: จันถึงศุกร์ไง
1: ยังอยู่ป่ะรายการอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: เหรอไม่ได้ตามเลย
0: ผมไม่ได้ตามเลย
1: คุณอภิชาติบอกคุณเอกตัวเฮียนี่มาจากคำว่าพี่ใหญ่ครับแกพ่าอยู่ AS ดังอยู่นะครับไอ้น้องตัวเฮียเรารู้จัก
0: เ
1: ขาก็จัดอยู่ที่99เหมือนกันเราสนิทกันอยู
0: ่ไอ้ที่สงสัยคือสงสัยแค่ชื่อเฉย
1: ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ตัวเฮียเนี่ย มันแปลตรงตัวเลยว่าพี่ใหญ่ใช่แต่ว่าในคนไทยเขาอะบางทีมันเอามาพ้องเสียงอะไรแล้วมันจะหลุด

0: มันเป็นอย่างอื่นนะแล้วพอใช้คำว่าตัวเฮียปุ๊บเรานึกอย่างแรกที่คนนึกผมว่า 90% ไม่ใช่พี่ใหญ่นะเนี่ยนึกไปถึงอย่างอื่นนะครับ
1: นักจัดรายการก็กล้าเรารู้จักกันอยู่แล้วเรารู้จักกันอยู่แล้วทั้งไอ้เจ้าโก้และตัวเฮียก็รู้จักกันอยู
0: ่ใช่ๆรู้จักกันหมดนะครับคุณวุฒเดวิลบอกสวัสดีครับคุณอู๋คุณเอกคุณตัวเฮียเป็นคนจันไหมครับมันนี่ไม่ทราบครับผมว่าข่าวเวเนซุเอลากับอาร์เซนอลเป็นข่าวดึงค่าเหนื่อยมากกว่า
1: เป็นเวเนซุเอลหรือเปล่า
0: เออนะเออน่าจะเป็นเวเนซุเอลนะผมไม่ได้กดขยาย
1: คือผมว่าวีนี่ก็อาจจะสนใจอาร์เซนอลจริงก็ได้
0: แต่ใจผมว่าผมยังมองเมื่อวานคุยยุทธนะผมบอกว่า 80%
1: อ
0: ะเป็นเกมไอวีนี่ยุทธเออดึงค่าเหนื่อยมากกว่า
1: เพราะเห็นในข่าวจะเรียกมาริด7,500,000เหรอ
0: ใช่ๆกะไปเห็นบอกไป500,000นะมึงน่ะเออ
1: กว่านั่นน่ะ
0: 500,000กว่า
1: แต่วีนี่เองอ่ะผมว่าทั้งตัวนักเตะแล้วก็เอเย่นน่ะมันก็คงจะเค้าเรียกว่าอะไรพี่อู๋วางแผนล่วงหน้าไว้ด้วยหมายถึงว่ามองทีมอื่นไปด้วยเพราะว่าสัญญาเหลือปีเดียวถ้าสมมติว่าคุยกับมาริดไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็สามารถย้ายทีมอื่นได้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยหรือถ้ามาริดมองคุยกับวีนี่แล้วไอ้ถ้ามันตกลงค่าเหนื่อยไม่ได้อ่ะกูยอมขายอ่ะไม่งั้นเนี่ยจบไม่ต้องปีนึงนะเข้าปีใหม่กูเสียฟรีแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะสัญญาเหลือ6เดือนนักเตะมันสามารถคุยกับทีมอื่นได้แล้วอ
0: ่
1: ะมันสามารถย้ายตัวฟรีได
0: ้อ่ะแต่มันก็พูดยากเพราะว่าหลายทีมมองว่าถ้าเกิดต้องลงทุนเป็นร้อยอ่ะก็ยอมรอปีเดียวดีกว่
1: าม
0: ันก็มีหลายทีมยอมใช่ไห
1: ม
0: แล้วปีเดียวนี่ทำไปเล่นมานะแป๊บเดียวเองนะ
1: ก็ถ้าวีนี่คุยหลังบ้านหรือว่าซันนอนคุยหลังบ้านกับวีนี่จบไม่เป็นไรไงอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่ถ้ามันตอนแรกผมก็คิดแบบนี้นะผมอยากให้อาร์เซนอลไม่ต้องไปถามหรอกรอเลยรอเอาฟรีเสียบหลังบ้านมาดริดเลยเพราะว่ามาดริดชอบเคาะ
0: จริงเป็นผมก็ไม่อยากให้ซื้อนะ
1: พอ
0: ไปรอกดดันบ้าง
1: แต่มันจะฟรีเอเจนต์น่ะมันจะนี่เปล่าจะเป็นไปแอดเชจะมีบายงบายเย็นอะไรมาแจมด้วยป่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเสียวเหมือนกันนะ
0: แต่อย่างน้อยก็ยังได้ลุ้นไงเพราะว่าไปเปชเชมันก็โอ้โหมันก็เหนื่อยนะ
1: แต่ได้ค่าเหนื่อยไง
0: คุณเจอไอตัวที่อยู่เปชเชแต่ละตัวก็เนาะมันก็ได้สู้กันมันนะก็ดูเอาผมว่าวันนี้วัดเชิงกันนะ
1: ข่าววินนี่กับอาร์เซนอลกับมาดริดอ่ะมันมีเรื่อยๆแหละช่วงน
0: ี
1: ้มันยังไม่มีอะไรลงตัวนะครับ
0: คุณซามูไรซอกกราบอกพี่ๆครับคดีไอป๋องเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจน้องที่โดนกระทำชำเราไปแจ้งความที่สน.อีกที่หนึ่งตำรวจนอกพื้นที่ไม่ใช่ความหน้าที่รับผิดชอบแต่เวลาจับได้ทุกที
1: ่
0: อันนี้ผมยังไม่ดูรายละเอียดเลยเนาะแต่คดีนี้นี่หนักนะดูแล้วเพิ่งมารู้ข่าววันสองวันนี่เองแล้วยิ่งล่าสุดเมื่อกี้ตอนพักเบรกนะไอ้น้องผู้หญิงที่วิ่งอยู่แล้วก็โดนไอ้สองคนมาฉุด
1: อ
0: ะเกี้ยแต่ว่าผมไม่ได้เห็นเสียงนะแต่เห็นจากภาพอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้ทำไมเดี๋ยวนี้มันขนาดนี้กันแล้วเนี่ยหนักนะโอ้โหต้องเอาโทษหนักๆหน่อย
1: จริง
0: คุณธัญเทพบอกว่าขอฟังความเห็นเรื่องลิขสิทธิ์บอลทีมชาติหน่อยครับว่าพี่ๆคิดยังไงส่วนตัวผมมองว่าอยากดูก็ต้องจ่ายเพื่อสนับสนุนคนทำธุรกิจแต่ที่สำคัญศรัทธาฟุตบอลไทยมันขาดหายไปหลังหมดยุคพี่โก้กระแสมันเลยไม่ดีผมว่าก็ได้เห็นใจมันเหมือนอยู่กึ่งกลางนะถามว่าใจอ่ะบอลระดับทีมชาติอ่ะ
1: ก็อยากดู
0: ฟรีนะก็อยากให้เปิดเฉพาะทีมชาตินะเฉพาะทีมชาติก็อยากให้ดูฟรีแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วไง
1: เชื่อผมว่าพี
0: ่
1: ต่อให้ทางสมาคมหรืออะไรก็แล้วแต่ไปซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายฟรีไอ้กลุ่มที่แบบภาษีไปดูบอลไทยละคนที่เขาไม่อยาก
0: มันจะมี
1: มันก็จะมีมันก็เหมือนเคสบอลโลกนี่แหละ
0: น่าปวดหัว
1: น่าปวดหัวเพราะมันมีสองมุมไงคนที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องฟุตบอล
0: แล้วเดี๋ยวก็จะ
1: เป็นเงินของภาครัฐเอาไปจ่ายเงี้ยจะกี่สิบล้านจะแค่หลักร้อยผมว่า
0: แล้วมันก็จะมี
1: ม
0: ันจะมีอีกกระแสนึงคืออ้าวฟุตบอลยังถ่ายฟรีเลยกีฬาอื่นก็ต้องถ่ายฟรีบ้างเด็ดถ้าเป็นทีมจะอะไรเงี้ยมันก็
1: เพราะครั้งนี้พวกอย่างเมื่อก่อนผมถ้าผมจะไม่ผิดแต่ช่อง7ก็ถ่ายนะAFF ซูซูกิครับอ่ะ
0: ใช่
1: แต่เดี๋ยวนี
0: ้และอย่างสมาคมก็หนี้เพียบเลยนะครับ
1: ธุรกิจ
0: จะให้ไปซื้อไป
1: มันไม่ได้ได้กำไร
0: ผมว่าบางทีเราก็ต้องทำใจถ้าเราไหวเราก็ดูนะถ้าเราไม่ไหวก็โอเคอาจจะติดตามสื่อหรืออะไรช่วงนี้มันก็มีไฮลงไฮไลท์ตามข่าวอะไรเน
1: า
0: ะตามแล้วตาม F99เราก็ได
1: ้ก็ซื้อแพ็คดูไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนี
0: ่ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องพรุ่งนี้พูดยาก

0: กันเองไอ้ใช้คำว่าแพงไม่แพงกับบางคนไม่ได
1: ้
0: บางคนสำหรับเขาแพงเขาไม่ไหวจริงอันนี้เราต้องเห็นใจมึงทีโอ้ร้อยเก้าเก้าก็มันไม่มีอ่ะ
1: นั่นก็
0: เพราะฉะนั้นเราอย่าไปใช้ราคามาตัดสินเราเอาเป็นว่าก็โอเคถ้าใครไหวก็ดูใครไม่ไหวก็ดูแต่ว่าอย่าไปดูช่องทางธรรมชาตินะเพราะว่าผมรำคาญมาเดียวผมดูมันกระตุกจะได้น้อย
1: เลยไอ้พี่ต้องห้ามมาดิ
0: ไอ้หยอก
1: ฟังเก้านี่แหละฟังเก้า
0: ฟังเก้าเราก็ได้
1: นะครับสดไม่ได้ก็มาฟังเก้านะครับ
0: แล้วฟังเก้าเราดูหูมันด้วยใช่ป่ะ
1: คุณสามารถเลือกได้คุณจะฟังแบบจริงจังก็ได
0: ้ครับ
1: หรือบางวันฟังแบบเอาฮาได้หมด
0: จ
1: ะแบบสาระจะแบบเอาแบบจริงจังได้หมดนะฮะ
0: คือแบบเอาฮาก็ได้เอาสนุกก็ได
1: ้
0: ถ้าเอาสาระเนี่ยดูแล้วยังหาไม่มีสักคู
1: ่ก็นี่ไงเดี๋ยวนี้ตัวเฮียโก้มา
0: เอาแล้ว
1: ตัวนี้สายบอลไทยอยู่แล
0: ้วก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะเอออาจจะออกแนวไอออกแนวฮาก็ได
1: ้
0: นะอันนี้คุณสวัสดหรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะคุณสวัสดหรือคุณสวัสดนี่แหละเหมือนมีภาพในโซเชียลว่านิวปลดแบนเนอร์โปรโมทเสื้อที่มีรูปบูโนจีอ๋อที่หน้าเซนเจมปาร์คแล้วครับน่าจะไม่พลาดแต่ข่าวตลาดนี้วนจนสับสนจริงๆ
1: ผมเห็นในภาพ
0: ผมเชื่อว่าไม่รอดแล้ว
1: ผมเห็นในจี
0: มาแน่แหละ
1: ภาพหน้าสนามเซนเจมปาร์คอ่ะปลดรูปที่มีบูโนคิมไรส์ออกมา
0: ครับ
1: แล้วก็มันก็ประจวบเหมาะกันว่าบูโนเองไม่มารายงานตัวคือดีลนี้รอเวลาอย่างเดียวครับนักเตะเขาไม่ยังไงก็ไม่อยู่กับนิวอ่ะ
0: ใช่ก็ชัดเจนเพราะมันเดินไปบอกเองเลยว่าเพราะมันต้องการ
1: ย้ายถ้าคือนิวคาสเซิลเนี่ยมันหลายดิวแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นรีบเคลียร์ซะแล้วเอาเงินจากการขายบูโน่ไปซื้อตัวอื่นมันจะได้แบบมีเวลาในการเตรียมทีม
0: ผมว่ามันไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะอย่างที่ผมเชียร์ไอ้ดอทมุนผมอะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นประจำ
1: ใช่ใช่
0: คือนักเตะมันอยากไปอะถ้าว่าทำใดเพื่อมันล้างไม่อยู่อะสิ่งเดียวที่นิวทำได้คือเรียกให้มันได้มากที่สุดแล้วผมว่าก็โอเคนะกับนักเตะเกือบ30 80ล้านอ่ะตีๆกลมๆนะตอนนี้อ่ะแต่เขาเสริมบอกว่าจะดึงถึง80อ่ะตีสัก80ก็ได
1: ้
0: ผมว่าก็โอเค
1: โอเค
0: นักเตะระดับทีมชาติแล้วเป็นตัวแบกนิวอยู่อ่ะ
1: นี่ถ้าว่านิวคาสเซิลตอนนี้เป็นทีมที่มีปัญหาภายในทีมเยอะมาก
0: โค้ชก็มาใหม่ยังดีนะผมว่าโค้ชอย่างไอ้เจ้าเจสเซอร์อ่ะมันมีโปรไฟล์อยู่นะ
1: ไม่ใช่
0: กุนซือแบบขี้ไก่อะไรอย่างเง
1: ี้ยนะก็ได้แชมป์ FC แชมเปี้ยนลีก2ปีติดก
0: ับ
1: อา
0: ร์ดี
1: แล้วก็เดี๋ยวถ้าบรูโน่ย้ายเสร็จปุ๊บกัปตันทีมก็ต้องคัดสรรกันใหม่อีกทีนึงเพราะว่าบรูโน่ไปกัปตันทีมอยู่
0: ใช่ก็ต้องรีบหาตัวแทนเน
1: า
0: ะ
1: ก็อาจจะเป็นแดนเบิร์นก็ได
0: ้ครับ
1: ที่เหลืออยู่นะหรือไม่ก็มัดใจไอ้นี่ไปลุยส์ฮออะไรอย่างเงี้ย
0: พอเป็นกัปตันปุ๊บลุยส์ฮอหาย้ายเลย โอ้เรียบร้อย
1: ตามอีซักตามดอนโตนารี
0: แต่ผมเชื่อว่าถ้าฮอร้อยอัพแน่เพราะว่าอายุมันน้อยนะคุณแมวอ้วนบอกเสียหยองเนี่ยเขาจะเป็นนักพากย์ทุกกีฬาเลยเหรอครับเขาร้อนเงินหรือว่ารักการพากย์ครับน่าจะร้อนเงินนะเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยรักการพากย์เท่าไหร
1: ่มันมีความสามารถ
0: อ๋อๆแต่มันไม่รักไงไปแต่ทุกทีจริง
1: ๆวันนี้มีป่ะเนี่ยนินทา
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เพราะว่าเดี๋ยว 20:00 นนักพากย์บอลไทยไง
0: อ๋อนินทามีรู้สึกจะ
1: ชั่วโมงเดียวเหรอ
0: จะท้ายๆมั้งเออใช่เพราะมันจะกินเวลาไปอยู่ใช่ป่ะเขาวันนั้นเห็นไอ้น้องฟ้าคอนโทรลบอกว่าตอนแรกแจ้งออกมาผมก็เลยบอกพี่เจ๊ไปอีกทีว่า
1: แสดงว่านินทาวันนี้ก็ชั่วโมงเดียว
0: เพราะว่าบอลมันเตะเท่าไหร่อ่ะ
1: สองทุ่ม
0: สองทุ่มรายการแกกี่โมงอ่ะสองทุ่มใช่ป่ะรายการ
1: ทุ่มหนึ่งสองทุ่มครึ่งไง
0: ทุ่มหนึ่งก็อ๋อโอเคจำรายการอื่นไม่ค่อยได้จำได้รายการเอง
1: แต่ก็ช็อกโกแลต
0: ครับผม
1: นักเตะไลฟ์บอลโลกเนี่ย
0: ครับผมคุณธีรพงศ์นะครับบอกสงสัยปีนี้ปืนใหญ่จะนำม้วนเดียวจบทีมอื่นดูไม่พร้อมจริงๆซิตี้ก็เปลี่ยนโค้ชอันนี้ก็ผมว่าก็มีโอกาสเยอะนะแต่ว่าผมอีกหนึ่งทีมที่ผมกลัวอยู่นะปีนี้ผมกลัวแมนยูนะเพราะผมว่าแมนยูเองมันก็ในระดับนึงแล้วอะที่คาริกทำมาก็ว่ามันไม่ต้องเริ่มใหม่มันแค่เติม
1: ก็มีคาริกอาร์เตต้านี่แหละ
0: ที่ได้เปรียบนะ
1: ที่มันได้เปรียบในการในระบบในทีมของตัวเองอ่ะ
0: เพราะว่าซิตี้ลิเวอร์พูลนะเชลซีต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่โค้ชแล้วต้อง ไอ้เรื่องตัวผู้เล่น
1: แต่แมนยูเนี่ย
0: ก็ยังไม่ค่อยน่ากล
1: ั
0: ว
1: ถ้าจะมีมุมที่น่าเป็นห่วงคือฤดูกาลที่แล้วคือแมนยูเขาบริหารจัดการสัปดาห์ต่อสัปดาห์
0: เขาไม่ได้เล่นหลายเกม
1: เออแต่ว่าฤดูกาลนี้มันไปแชมเปี้ยนลีกด้วย
0: แล้วต้องดูการซื้อตัวด้วยนะ
1: การเสริมทัพก็สำคัญ
0: ถ้าเกิดเสริมทัพปุ๊บได้แค่นี้นะแล้วไม่ได้เพิ่มนะผมว่าเหนื่อยนะเหนื่อยเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าโอ้ตัวผู้เล่นอย่างที่จันเอกบอกอะบางทีคิดว่าพอนะไอ้บทมันจะเจ็บเจ็บขึ้นมาเนาะ
1: นี่คุณซื้อเผื่อเลยเซนเตอร์อย่าไปคาดหวังว่าแฮร์รี่แม็กควายกับเฮเว่นจะแบบจะเป็นคู่ตัวหลักเพราะว่าไอ้เจ้าลิซันโดเจ็บอะพี่ตู่มันต้องลุ้นต่อนะหายเจ็บกลับมาเนี่ยมันหายขาดหรือเปล่าไม่ใช่ว่า
0: แล้วเดลิก
1: พอเล่นได
0: ้เออ
1: คุณจะคาดหวังจะให้ยืนระยะบางทีมันไม่ได้อะ
0: และไอ้ตัวที่คาดหวังแต่ละตัวเนี่ยพร้อมเจ็บเลยนะเดลิกนี่เจ้าบ่าตัวเจ็บเลยลิซันโด
1: ลิซันโดปีแล้วก็เจ็บ
0: ใช่ใช่โอ้โหตัวเจ็บเพียบอ่ะ
1: แล้วไอ้เจ้าหนูเฮเว่นก็เพิ่งขึ้นมาขึ้นชุดใหญ่
0: ใช่ใช่แล้ว
1: ประสบการณ์
0: แล้วพอมันต้องเล่นแบบแบกทีมเยอะๆไม่รู้เฮเว่นเนาะต้องเล่นแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: อย่างก่อนหน้านี้พวกมาซาอุยังขยับมาเล่นได้ถ้าเล่นหลัง3อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็ดันเจ็บอีก
0: คุณนันทพงศ์บอกลุ้นแชมป์กลุ่มได้ครับช้างศึกโอ้ยผมว่าสบายนะกลุ่มเราไม่ยากอะไ
1: ร
0: นะกลุ่มเราไม่ยากแต่ว่าไอ้กลุ่มนั้นเขากรุ๊ปออฟเดตอยู่ใกล้เคียงกันอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้เมียนมา 5-2 แล้วนะครับ
0: คุณซาร่าลาลาจานอูในฐานะกูรูบอลเยอรมันวิเคราะห์เดียวมองเด้กับมัดริดหน่อยครับเล่นสไตล์ไหนเดียวมองเด้เขาเป็นสไตล์พวกมีความเร็วความเร็วต้นมันจัดนะมันชอบเลี้ยงเข้าหาเลี้ยงกินตัวแล้วก็ไอมันเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยนะเออบางทีทีมมีปัญหาเนี่ยมันไปเล่นซ้ายก็มี
1: ครับ
0: อย่างเกมที่เจอรอดมุนน่ะมันย้ายมาเล่นซ้ายนะโอ้โหรอซะนะเตะกันหัวฟูเลยอ่ะ
1: ตำแหน่งถนัดเขาคือริมเส้นทางขวา
0: ขวาใช่นะครับ
1: ประเภทลากตัดในเขาไปยิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็ผมว่าเหมาะกับมาริดนะเพราะมาริดเขาชอบแบบเนี้ยนะชอบใช้นักเตะตัวริมเส้นที่จี๊ดๆแบบไอ้พวกวีดีซีอูดเอ็มบัปเป้โรดิโก้ที่มีความเร็วนะผมว่าเดียวมองได้น่าจะเข้าเลยอ่ะผมว่าน่าจะเข้ากับมาริดมากกว่าทางฝั่งเพชเช
1: เพราะว่าน่าจะดี
0: ใช่เพราะมันไม่ได้สายเชิงเลยมันเป็นสายแบบเร็วอ่ะ
1: ครับ
0: กระชากแล้วไปเลยนะครับคุณโทมิยาสุบอกว่าฟิลิปปินส์เพื่อนรักปกป้องทะเลจีนใต้ฮ่าๆนะครับปินเพื่อนเราคุณจูเซปเป้บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆกันโชเปิดฤดูกาลวันไหนครับตลาดนักเตะปิดวันไหนครับผมว่าวันนี้เราชนะปินได้สบายๆจะคลีนชีทด้วยครับจากแฟนลาซิโอปีนี้ลาซิโอข่าวเงียบมากๆสงสัยจะอดไปบอลยุโรปอีกตามเคยครับพี่ๆผมก็แฟนลาซิโอเหมือนกันนะคุณจูเซเป้เหนื่อยยิ่งไอ้ประธานไอ้โรติโต้เนี่ยแฟนบอลก็เกลียดเกลียดได้พ่อยันลูกอ่ะใช่ไหมเออแล้วมันก็เกลียนด้วยนะไอ้โรติโต้อ่ะคือประธานมันรู้ว่าแฟนเกลียดนะมันก็ชอบปั่นจนตอนนี้เนี่ยบอลไอ้ที่เตะมาไอ้นัดหน้าสุดนี้เล่นที่กรุงโรม
1: อ่ะ
0: ไม่มีคนเลยเพราะแฟนไม่เข้าไปดู
1: ก็เหมือนกับประท้วงอะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่แล้วปีนี้โอ้โหจากลุงลี่เป็นกัตตูโซ่อ่ะเนาะโอ้โหดูเหนื่อยใจนะ
1: ผมเข้าไปเช็คดูโปรแกรมเกาโชเนี่ยจะเล่นกันวันที่22
0: นะคุณจูสเป้
1: คือวันเสาร์ส่วนตลาดของเกาโชถ้าเป็นส่วนใหญ่ที่คล้ายๆกับลีกอื่นๆก็น่าจะประมาณ2
0: สากลนะประมาณสากลนะ
1: วันที่1กันยาเข้าสู่เช้าวันที่2กันยาก็น่าจะประมาณนี
0: ้
1: ยกเว้นในพวกลีกตุรกีอะไรอย่างเงี้ย
0: จะปิดอันนั้นจะลากไปอีกหน่อย
1: จะปิดช้าหน่อย
0: ใช่นะครับแล้วคุณนิพัฒน์เจริญพาณิชย์บอกบอลระดับอาเซียนระดับนี้เราส่งเด็กๆกรุงเทพคริสเตียนสวนกุหลาบเทพศิรินไปเล่นได้ไหมมันยังสูสีกันมั้งแต่ผมว่าเด็กๆแบบนี้ไม่ไหวครับ
1: เด็กเกินมันเด็กเกินนะถ้าส่งเด็กพวกนั้นไปมัน U18 เองนะ
0: ผมว่าอย่างน้อยอ่ะ
1: U18
0: U21 กำลังดีเนาะกำลัง U21 กำลังดีแล้วเราก็อย่าไปคาดหวังผลมันเยอะเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้คุณนันทพงศ์บอกว่าสปป.ลาวยังดีมีประตูบ้างครับไม่เหมือนติมอร์เลสเต้โอ้โหติมอร์ทีมแจกอยู่แล้วเนาะสปลาวก็ยังโอเคอยู่เน
1: า
0: ะ
1: สปลาวที่บางปีก็มีนักเตะมาเล่นในไทยลีกนะยังมีมาอยู่
0: ครับแล้วก็คุณโทมิยาสุบอกว่า BG อย่างป๋าให้ดูฟรีเลยฮ่าๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ดูฟรีไปก็สบายไปหน่อยสำหรับใครที่เราไม่มีงบดูทีมชาติแล้วก็อ่ะดู BG ก็ยังดีนะครับแล้วก็บอกมินออนไลน์มาด้วยราชมัง โอ้แต่ผมว่าเชื่อว่ามากันเยอะเพราะว่าโหแรงงานพม่าอยู่ในบ้านเราเต็มเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: ชาวบ้านแล้วมันเขาแทบไม่ต้องเดินทางไกลเฉพาะไอ้ตรงเขาเรียกที่เยอะๆใช่ไหมเอกมหาชัยปะใช่ไหมตรงนั้นนะ
1: เมียนมาทุกที่
0: เพียบเลยเอออย่างน้อยๆเนี่ยลูกน้องผมก็บาน
1: ขนาดครั้งนั้นไปเล่นแถบชนเนี่ยที่ชลบุรีนี่แหละอาจารย์

0: ผมนี่
1: สนามแตกใช่ป่ะ
0: เต็มเลยเต็มเลย
1: แล้วดูออกไหม
0: ดูไม่ออก
1: ดูไม่ออกเน
0: า
1: ะ
0: ดูไม่ออกนอกจากมีธงเชียร์หรืออะไรเงี้ยอ่ะถ้าจะดูออกบางคนก็อาจจะแปะแป้งขาวไปเชียร
1: ์ไอ้นี่อะไรนะเขาเรียกธนาคารใช่ป่ะธนาคารธนาคารธนาคารลูกน้องผม
0: แต่เขาก็เชียร์มันอยู่นะกองเชียร์มา
1: แล้วก็อ๋อแต่แรงงานมาเต็มๆมาฮะคุณจบมีเสือเน
0: า
1: ะ
0: ก็ต้องอาศัยแรงงานนี่แหละไปดูอ่ะถ้ายิ่งเตะตรงกับเสาร์อาทิตย์นี้สบายเลย
1: แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าแต่ว่ามันมีความหวังอ่ะใช่ป่ะเนาะวันนี้ชนะเนี่ยวันนี้ดูแล้วไม่น่าพลาดหรอก
0: ชนะ
1: เพราะว่าครึ่งแรกก็4-2นะ
0: ชนะเมียนมาขึ้นที่2เลยนะ
1: อ่ะ5-2โอ้โห
0: ก็5-2อ
1: ่ะ5-2แต่ว่าเหลือ10คนนะเมียนมาโดนไล่ออกไปคนนึงนะครับ
0: ถ้าเก็บ3แต้มเป็น6 6บวกเท่าไหร่6บวก3ลูกได้เสียบวก5ก็แซงมาเลเซียขึ้นที่2อ่ะ
1: ครับยังได้อยู่ยังได้อยู
0: ่แล้วก็นั่นแหละนัดสุดท้ายมาเลเจอฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยเจอเมียนมา
1: ครับก็ตัดกันทั้งคู่เหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: คุณอาคมโคสมบัติบอกวันนี้ฮามั้ยฮามั้ยฮาป่ะฮะเจ๋งนี่ฮานะบอกเลยนะผมไอ้เจมอ่ะไม่ฮาเจ๋งฮาเจ๋งฮา
0: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์บอกวันนี้ครบรอบ30ปีเหรียญทองที่สหรัฐของสมรักคำสิงครับสมรักก็ต้องยอมนะสมรักผมว่าเป็นมวยที่เก่งมากๆคนนึงนะ
0: ก็เหรียญทองเหรียญแรกของไทยอ่ะ
1: เขารุ่นเดียวกับผมนะ
0: ได้น
1: ะเสียดายผมไม่ได้ไปทางมวยไม่งั้นอาจจะไม่มีสมรักก็ได
0: ้โอ้โหน่าจะคนละรุ่นนะผมว่าน่าจะคนละรุ่น
1: คนละรุ่น
0: เออ
1: ผมจะไปเฮฟวี่
0: ครับเอาล่าสุดลาวนี่ก็โดนใบแดงนะ
1: อ้าว
0: ใบแดงเท่ากันละหนึ่งหนึ่ง
1: เรียบร้อยแป๊บเดียวเองนะครับลาวนี่ก็ขยันด้วยคุณจิมวิวัฒน์บอกพี่เฟรงค์อย่าประเมินเจ๊ชอนะครับปีก่อนไม่มีเจ็บลงทุกนัด
0: ใช่ใช่
1: ต่างกันแนวรับปืนเจ็บละนาวทั้งทิมเบอร์ไว้คาร่าไม่คุณจิมที่ปีนี้ผมมองว่าชอน่ากลัวเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะชอเล่นรายการเดียว
0: ใช่
1: แต่ปีนี้ถ้าชอต้องเล่นหลายๆถ้วยเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์เพราะว่าเป็นทุกทีมพอไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอะไรพวกเนี้ยเห็นไหม
0: มัน
1: ล
0: ่
1: วงละนาวเลยอ่ะ
0: ตัวซัพพอร์ตครับเพราะว่าม
1: ันมีเกมเพิ่มอีกเพียบเลยนะ
0: แล้วถามว่าแมนยูคุณจะเน้นแค่ถ้วยใดถ้วยหนึ่งไม่ได้นะ
1: ใช่ใช่
0: มันต้องเน้นทั้งสองนะใช่ไหมลีกแล้วก็ทั้งพรีเมียร์ลีก
1: แล้วตอนที่คาลิกมามันเหลือแค่รายการเดียวแล้วไงใช่ไหมชอผมว่าโอเคด้วยอายุเขาแบบเนี้ยรายการเดียวผมว่าได้แต่ว่าถ้าเกิดทุกนัดแล้วปีหน้าผมว่าแมนยูโฟกัสหมดนะจะเป็นคาราบาวจะเป็น FA ผมว่าเขาใส่เต็ม
0: ผมว่าแบ็กซ้ายยังไงแมนยูก็เสริ
1: ม
0: พอไม่ได้สมมุติว่าถ้าไม่ได้ลุยซอเนี่ยยังไงอ่ะช้อยอื่นต้องมีคร
1: ับ
0: แต่มันจะไปเป็นใครแค่นั้นเองอ่ะ
1: คุณพงศ์บอกยุคผมต้องสมัยซูซูกิครับฉายช่อง7
0: ก็ยังเป็น
1: แล้วเราก็ยังจำชื่อเนาะ
0: เอ็ดดี้พี่เอ็ดดี้
1: พี่เอ็ดดี้ผีน่ารัก
0: ครับพี่ศักดิ์นี่กัดครับกับเนี่ยกับพี่แจ๊กกี้
1: ใช่ใช่ช่วงนั้นอ่ะคุณนิดหน่อยบอกว่าบายันนับหนึ่งหรือยังครับบายันผมว่าไม่ต้องนับนะผมว่าหนึ่งให้ไปเลย
0: มาเยี่ยมเตะกี่โมงอ่ะหกโมงครึ่งเปล่า
1: ไม่อาจจะไอ้นี่ป่ะหมายถึงถ้วยในประเทศอ่ะผมว่าให้ไปเลยเนอะแล้วก็ไปรอลุ้นไอ้บอลในเดฟเบย์เพราะปีนี้ดูแล้วโหขุมกำลังไม่เสียแล้วก็ได้เครื่องเสริมมาด้วยอ่ะ
0: น่าจะหมายถึงสกอร์นี่แหละอาจารย์หนึ่งหนึ่งอยู่ตอนนี้
1: อ๋อหนึ่งหนึ่งอยู่นะ
0: หนึ่งหนึ่งอยู
1: ่อ๋อใช่เตะอยู่
0: ตอน
1: เตะเร็วดีเนาะเตะเกาหลีใช่เกาหลีเนี่ยมีโฮจุนมีหมอโฮจุนแล้วก็แดจังกึมนะครับ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: เล่นอยู่ที่โชซอนไหมผมเห็นหนังเกาหลีเออาแล้วก็โชซอนโชทุกเรื่องเลย
0: ไอ้ที่เจจูนี่เป็นเล่นบอลเอเชียไหม
1: เจจูเหรอเจจูขายหมูทอดหน้าบ้านผม
0: ไม่คนละคนนะ
1: ที่เจจูแต่ส่วนใหญ่ก็ดังอยู่นะใช่ไหมเล่นกันที่เจจูอ่ะ
0: แต
1: ่เดี๋ยวใช่จันเอกดูให้นะคุณนิดหน่อย
0: ดูโอ้โหอย่างบาเยิร์นเนี่ยโอ้ถ้าเป็นตัวหลักถ้าเป็นตัวซีเนียร์เลยแค่มีปาลินย่าอย่างคิมบินเจ
1: คิมน่าต้องลงอยู่แล้วเจ้าถิ่นนะเรียกแฟนๆไง
0: แต่ชื่อพวกดีอาร์ตไอ้คาโดโซมีชื่อคิมมิดพาร์ฟโลวิ
1: ดผมดูหน่อย
0: โจทานทาพวกนี้มีสตานิสิตมีแต่ว่ายังไม่ได้ลงอ่ะ
1: แต่คิดว่าน่าจะสลับลงครึ่งหลังแล้วมั้ง
0: ใช่
1: เดี๋ยวผมดูครึ่งแรก
0: เพิ่งเล่นมา40นาทีเอง
1: อ๋อครึ่งแรกโหมีปาลินย่ามีบีชอป เล่นตรงกลางเนาะ
0: ชาเวสยิงคิม10
1: ประตูเป็นโอบิกนอกนั้นก็เป็นเด็กหมดเลยก
0: ็
1: เชื่อว่าครึ่งหลังน่าจะปรับเอาตัวจริงลงแหละผมว่าชุดนี้ให้เด็กไปก่อนเพราะว่าชุดโอ้โหมีโบอี้บราวคาร์โดโซดีอาร์ตอิบราฮิโมวิชคิมมิดไลเมอร์พาฟโลวิชสตานิสิตทาแล้วก็สเวนอูไลท์ไม่แน่เผื่ออาจจะยกชุดนี้ลงเลยก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: โอ้นี่พอพี่อู๋พูดถึงไอ้ซาชาบุยอ่ะถ้าไม่ใช่ช่วงปรีซีซั่นช่วงซัมเมอร์แทบจะไม่ได้ยินชื่อเลยนะ
1: ดูแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยอีกอ่ะ
0: อย่างปีอย่างปีที่แล้วที่ได้ยินชื่อมาเนี่ยเพราะไปเล่นขับเวิลด์คัพนะ
1: ใช่ใช่
0: ไอ้ทัวร์นาเมนต์ที่ไอ้เจ้ามูเซล่าเจ็บอ่ะมันเล่นดีเลยนะ
1: ก่อนปล่อยยืม
0: แล้วก็โดนปล่อยยืม
1: แต่ในลีกไม่ไหวเลยเล่นไม่ไหวจริงนะครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวเราลุ้นให้เจ้าไมคอนนะ
1: เอออ
0: าจจะมีโอกาส
1: เราลุ้นคาร์โดโซนะ
0: เนี่ยเข้าไปดูเนี่ยสวมหมายเลข35นะครับ
1: ส่วนคุณณัฐพงศ์บอกยินดีด้วยครับพี่อู๋อ่ะก็ขอบคุณครับคุณแม่อ้วนบอกอาจารย์ไดมอนด์เป็นไงบ้างครับแกสบายดีเปล่าคิดถึงแฟนบอลพลังลบอ๋อก็ล่าสุดนี่โดนหวยด้วยกันนี่เงียบกริบเลย
0: เอ้ยล่าสุดบาเยิร์น 2-1 ละ
1: อ่ะนำแล้วนะ
0: นำละ
1: เดี๋ยวผมดูหน่อยใครสอยไปอ๋ออัสโซโมกองหน้าดาวรุ่งแล้วก็มีชาเวสเด็กยิงหมดเลยนะครับแต่นำแล้ว 2-1 นาที41นะครับผมแล้วก็มีบอกว่าแนวรุกใหม่สเปอร์อย่างโหดกักโปแจ็คสันซาวินโยคุณธีรพงศ
0: ์กักโปใจเย็น
1: ซาวินโยก็ยังไม่ลงตัวนี
0: ่
1: ว่ายังคุยไม่จบสักทีนะซาวินโยเนี่ยเป็นตัวแรกๆที่คุยเลยนะแต่ไม่จบสักทีนะซาวินโยส่วนแจ็คสันเนี่ยโอ้โหทางนี้จะปล่อยจะคงปล่อยแล้วมั้งเนื่องเพราะแจ็คสันผมดูแล้วไม่น่าอยู่ในแผนการทำทีมมั้งเนื่องต้องดูทางอลองโซอ่ะอลองโซใช้แจ็คสันป่ะ
0: นั่นเลย
1: ค
0: ือถ้ามองว่าเกมลูกสเปอร์โหดผมว่ามิดฟิลด์โหดกว่า
1: ครับ
0: มีซันโดตูนารีมีแมทธิวส์นะ
1: เออใช่ใช่
0: ไหนจะพูดที่เจ็บเจมส์แมดิสันอะไร
1: แล้วเอ็งเบิร์กวาวที่มันจะย้ายมันก็ยังไม่ย้ายอยู่ด้วยนะโอ้แต่กลางน่ากลัวอยู่นะ
0: น่ากลัวผมว่ากลางนี่ฝีมือดีเลย
1: คุณวันพุทธบอกสวัสดีคุณเอกอาจารย์อู๋หงกับบาโคล่าไปถึงไหนแล้วครับหงกับบาโคล่าผมว่าน่าจะยาว
0: ๆ
1: เพราะว่าไอตัวบาโคล่าเองมันเหมือนมันไม่ได้อยากย้าย
0: มัน
1: มองว่ามันยังอยู่สู้กับไอตัวไอดูเอได้แล้วก็ที่สำคัญคือเปเชเขาถ้าจะขายเขาไม่ขายถูกด้วยไงอันนี้แหละผมว่าน่าจะคุยยาว
0: แล้วหลุยเอริเก้เขาใช้งานอะบาโคล่ากับดูเอ่
1: สลับ
0: มันได้ลงทุกนัดอ่ะ
1: มันแทบจะสลับกันตลอดเลยนะ
0: ต่อให้ดูเอ่ตัวจริงเดี๋ยวบาโคล่าก็สำรอง
1: ใช่ใช่
0: จะเล่นกี่นาทีก็นั่นเอง
1: ใช่
0: บางเกมบาโคล่าตัวจริงมันก็เล่นไม่เต็มเกมหรอก
1: และสองคน
0: ก็โดนถอดออก
1: เป็นสองคนที่ฟอร์มมันไม่นิ่งทั้งคู่ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: จะมีช่วงหนึ่งอยู่ดีไอ้ดูเอ่นะโอ้แรงๆบาโคล่าหลุดพอไอ้ช่วงบาโคล่ามาดูเอ่หลุด
0: ใช
1: ่แต่พวกเดมพวกไอ้พวกวิชาเนี่ยมันยืนพื้นเน
0: า
1: ะ
0: ของเขาอะแล้วก็ไอ้พวกมิดฟิลด์อย่าไปยุ่งเบียนลุย
1: โอ
0: ้ยินย่าเจ้าใน
1: เวฟพวกนั้นปล่อยมัน
0: ผมว่าโอกาสที่จะย้ายผมไม่ได้คาดหวังนะพี่อู๋ผมคิดเหมือนพี่อ่ะ
1: ผมว่าถ้าไม่แบบเอาเงินไปง้างจริงๆนะแบบโยนไปสัก140อ่ะผมว่าเขาปล่อย
0: ใช่
1: ใช่ไหมถ้า100กว่าล้านนะเขาปล่อยแน่
0: คือเงินถึงจะ
1: ใช่ใช่แต่ถ้าจะไปเอาแบบเงินไม่เยอะนะผมว่ายากเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าแล้วมันไม่ได้เหมือนเคสก่อนหน้านี้มันไม่ได้เหมือนเคสอีซักที่แบบนักเตะงอแงไม่เข้าแคมป์ไปซ้อมกับทีมอยากจะย้ายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเป็นอย่างลามอสที่ย้ายไปมิลานอันนั้นโอเคมันตัดสินใจง่ายเพราะมันสำรองยาวๆ
0: ใช่
1: ใช่ไหมแต่อันนี้โอ้โหขนาดดูเอมยังไม่รู้เลยมันจะเป็นตัวจริงหรือสำรอง
0: นะคนล่างมันไม่ได้อยู่ในโหมดของสำรองจ๋า
1: ใช่ใช่มันเป็นตัววนที่ใช้อยู่ตลอดแล้วใช้แบบนี้ด้วยนะคือครึ่งแรกไปดูเอครึ่งหลังเดี๋ยวมันก็ส่งบาโคล่าลงมา
0: ก็ถึงบอกไงว่าไอ้บาโคล่าดูเอมันอยู่มันได้ลงทุกเกมต่อให้บาโคล่าสำรองอ่ะ
1: ม
0: ันเดี๋ยวเกมนั้นมันก็เปลี่ยนมาลงมาแทนดูเออยู่ดีอ่ะ
1: ผมว่าจะไปทั้งหาดีกว่าไปหาซื้อตัวแบบถ้ามีตังเหมือนไอ้นี่นะเอชเชนะมีบาโคล่าอยู่เลยนะไปหาซื้อไอ้นี่ไงเป๊ปซี่สปายแฟนต้ามานะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบาหวานทีม
0: ตัวหาตัวในพรีเมียร์นี่แหละ
1: ครับ
0: เสียดายซัมเมอร์วิวอ่ะซัมเมอร์วิวก็มาเล่นที่ซาอุแล้วงานเบสแฮมมาขาย
1: ซัมเมอร์วิวบอกโอ้โหรีบไปอย่างไวโอ้โหค่าเหนื่อยกระดาษนั้น
0: แพงมาก
1: คุณจิมมี่วัตบอกพี่อู๋ไปทั้งโมโนทั้งเอสแบบนี้สจมีหนาวยังไงอย่าลืมเอาเวลาไปพักผ่อนไปใช้เงินด้วยนะอยู่คนละส่วนกัน
0: อ
1: ย่างทางสจเขาอยู่ท
0: าง ภาคพรีเมียร์อยู่
1: ภาคพรีเมียร์เขาภาคพรีเมียร์อยู่ คุณวันพุธบอกวันนี้คุณเอกอาจารย์อู๋หงอ๋ออันนี้ไปละอันนี้อาจจะส่งซ้ำเข้ามาคุณชูชาติบอกเดี๋ยวค่อยดูแรดฟอร์ดมาแมนยูไมเคิลคาริกปั้นยิงกระจาย45ประตูฤดูกาลนี้แหละเละเป็นโจ๊ก
0: คือแมนยูต้องคิดอย่างนั้นแล้วแหละหมายถึงว่าพอปล่อยไม่ได้อ่ะมันต้องเอามาใช้อ่ะ
1: จริงผมว่าตอนนี้นะสิ่งแรกเลยนะคาริกต้องแบบเรียกแรดฟอร์ดมาคุยอ่ะนะมาคุยแล้วแบบเปิดใจกันไปเลยว่าเฮ้ยผมต้องการให้คุณเป็นตัวหลักนะ อะไรเงี้ยใช่ไหมเอ้ยสู้เพื่อทีมอะไรอย่างเงี้ยเออมาเป็นกำลังหลักอะไรเงี้ยผมว่ามันโอเคนะถ้ามันคุยรู้เรื่องแล้วคือนักเตะมันมีของอะเพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเล่นกับบาร์ซ่ามันยิงกระตายอะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมเออมันเทคนิคมันดีมากอะ
0: คือคาริกต้องคุยยังไงกับแรดฟอร์ดคุณต้องทำเหมือนฮันซี่ฟลิกคุยอะแล้วตัวผมว่าตัวแรดฟอร์ดเองอะผมว่าเขาคงไม่เละเทะแล้วพี่หูก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองให้อยู่คงที่ตลอดเพราะว่าอีก2ปีข้างหน้ามันยูโรแล้วนะ
1: แล้วอย่างผมว่าแรดฟอร์ดเองคงน่าจะได้รู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยต่อให้คุณเก่งแค่ไหนนะเห็นป่ะของคุณไม่เต็มที่กับทีมอ่ะใช่ป่ะมันก็กลายเป็นดูเด็กทีมใหม่ก็ไม่เอาเห็นป่ะสุดท้ายก็ต้องกลับมาแมนยูอ่ะ
0: มึงนะอย่าไกลหูไกลตาทูเคิลอ่ะอยู่กับแมนยูเลย
1: เออจริง
0: เพราะว่าตอนนี้แรดฟอร์ดมันอยู่ในเรดาร์ของทูเคิลแล้ว
1: ตอนนี้เนี่ยขนาดคุณฟอร์มดีๆกับบาร์ซ่าคุณยังไม่ได้เป็นตัวจริงเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้คุณต้องเต็มที่กับแมนยูอ่ะอาจจะดีก็ได้นะคุณนูโน่บอกดีครับจันอูนาฮีตัวนี้ผมเกลียดนะไม่ชอบเออเรียกว่า
0: อูก็ฟอร์มดีกับทีมชาติโมร็อกโกนะ
1: เรียกว่าอูบัวดี้ดีกว่านี่ครับคุณ JR Studio บอกสวัสดีครับจันเอกจันโอ๋
0: สวัสดีครับ
1: เขาบอกเดี๋ยวค่อยดูนะแมนยูเดี๋ยวเป็นแชมป์อะแฮตทริกแชมป์แฮตทริกแน่คอยดูแมนยูยิงทะลุไส้แตกรถฟอร์ดมันโมโหคุณหญิงไส้แตกแล้วก็บอกว่าเอกอูใหญ่ผีหน้าตาเป็นยังไงผีอะผมเนี่ยนะพูดอะไรต่อหน้าฟ้าดินเลยเนี่ยรถคันที่ชนตายคาพวงมาลัยเขาไปทำรถมาแล้วยังนอนบนรถคันนั้นกลางคืนก็หลับอยู่รถคันนั้นไม่เห็นมีผีเลยผมว่าแล้วแต่คนอย่างไอเนี้ยถ้าจะพูดถึงไอรถที่มันอย่างรถไอเนี้ยไอรถที่เขารับเก็บศพอ่ะวันหนึ่งกี่ศพอ่ะคิดดูใช่ไหมเขาพนักงานผมก็ยังถามเลยเพราะบ้านผมเมื่อก่อนอยู่ติดกับมูลที่ร่วมกันยูนิดเยอะเพื่อนผมก็อยู่ในนั้นก็ถามเลยบอกมึงกลัวไหมไม่กลัวหลับบนรถสบายเออบางทีโอ้โหผมเคยเจอทีนึงไปเดินอยู่ตรงแถวบ้านคลองรถมันติดก็เลยเดินมากะจะให้มันรถหายติดหน่อยเจอปุ๊บตอนนั้นก็ชื่อพี่เดือเรียกเลยโอ้ยโอ้ขึ้นก้าวไปปุ๊บห่อด้วยผ้าดิบ
0: ศพอยู่ไหม
1: เลือดเต็มแล้วโอ้บอกไม่ได้พี่ไปเถอะ
0: แล้วใครจะกล้าเขาอยู่กับศพทุกวันนะว่าคุณ
1: อารมณ์เหมือนสับเปลเลอนะผมว่าบางคนไม่เพราะคนไม่กลัวมันไม่กลัวจริงนะ
0: ใช
1: ่อย่างไอ้นี่ไงไอ้คุณกิ๊ฟแบบธนาที่พวกฝันดีฝันเด่น
0: อ
1: ะคุณให้เขาเดินไม่ได้เออเขาเดินได้เขาไม่กลัวนะแต่คนกลัวมันชอบเจอนะ
0: ไอ้เรื่องผีคนก็ไม่ได้เจอทุกคนนะ
1: ใช่ใช่
0: คนเขาก็ไม่ได้เจอ
1: แล้วบางทีผมว่าไอ้คนกลัวเนี่ยมันคิดไปเองหมดเสียงอะไรหน่อยก็มันว่าสะดุ้งหมดแล้วอ่ะ
0: การเราเบรกกันก่อนไหม
1: ก็ได้จะเด็กก่อนไปก็ได้ผม
0: นั่งไม่ก็เปิดสปอร์ตให้ลูกค้าก่อนนะ
1: เออผมลืมไปเลยอ่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะครับ

0: 9
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอ
2: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้

0: อกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
5: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: เอาละครับกลับเข้าสู่ FM 99ของเรานะนะครับในช่วงของเบรกสุดท้ายเนาะ
7: ครับผม
6: นะช่วงนี้ก็คงมาว่ากันเนาะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
7: ผลบอลฮุนไดครับล่าสุด
6: ไปใหญ่ละ
7: เมียนมานำลาว 7-2 นะครับ
6: อืม
7: เข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนาที88ส่วนเกมอุ่นเครื่องครับก็บาเยิร์นนำเจจูอยู่ 2-1 พักครึ่งเหมือนกันนะครับ
6: ครับ
7: ส่วน BG กับทางด้านวิลล่าก็เล่นกันในช่วง 1 ทุ่มครึ่ง
6: ครับผม
7: ของทีมชาติไทยก็ 2 ทุ่มตรงนะคร
6: ับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนกลับมาดูที่ทางที่บอกว่าแลสไม่ยอมลดค่าเหนื่อยอ๋อนี่อันนี้อ่านไปแล้วพี่อูดูโอเบอร์56นะครับผมแค่ไม่ถึงหรอก53กว่า
7: ไม่ยอม49แล้วใช่มั้ย
6: อายุจันเอกคุณไปคิดถึงอย่างอื่นนะคุณเป็นคนไม่ดีอ่ะจันเอกฮะ
7: ก็49ไงนึกว่ายังเด็กอยู่ไง
6: นึ
7: กว่ายังไม่ถึง50
6: อายุจันเอกพวกนายกสมาคมคือคนแรกที่ไม่ก้าวข้ามครั้งที่แล้วอิชิอิเอาวัยรุ่นมาสมเยอะไม่ได้แชมป์ตอนโดนปลดการพลาดแชมป์ AFF เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาใช้ในการปลดครับก็นั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าก็ชุดนี้แหละก็เป็นจุดด่างพร้อยใช่ไหมเพราะว่าจะว่าไปถ้านับรวมเนี่ยนายกสมาคมชุดนี้ผมว่ามันก็ยังดีกว่าชุดที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกอย่างไอ้จุดที่เขาไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็มีอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สมควรต้องโดนยอมรับไปนะครับ
7: ครับผม
6: เพราะว่าเรื่องปลดอิชิอิโอ้โหคนด่าทั้งเมืองแล้วคอมเมนต์นี่เอกฉันท์เลยนะ
7: ไอตอนผลงานไม่ดีอ่ะปลดตอนนั้นไม่มีใครว่าเลยแต่มาปลดตอนที่เขากำลังจะดีขึ้นแล้วไง
6: ใช่มันไม่มีความชอบธรรมในการปลดอ่ะเนาะ
7: ใช่อ
6: ันนี้ดีลตรงกับจันเอกเลยขงกักโปอยากได้เท่าไหร่เรียกมานะบวมไก่รวยไม่ไหวจันเอกดีลเลย
7: โอ้ไก่เพื่อไม่มาเอาหรอกกักโปอ่ะไม่เอาตัวอื่น
6: เขาบอกเอาปลาอูบุฟเฟ่คนละมื้อนอนไม่มีทางป้องกันแชมป์ได้จัดไปแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนทุกวันศุกร์จันอูชอบไปจันทบุรีจังอ้างญาติป่วยหรือไปเที่ยวน้ำตกพลิ้วจากในดงไอ้ผมไม่เคยอ้างนะผมพาแม่ยายผมไปหาหมอจริงนะครับผมไม่ต้องอ้างหรอกเขาผมจะหยุดอ่ะผมแค่บอกว่าผมให้คนอื่นแทนแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมจะชอบบอกว่าผมไปไหนเพราะผมไปจันอะไม่มีอะไรหรอกนอกจากพาแม่ยายผมไปหาหมอนะครับ
7: คือบางทีสะดวกไปมันก็ต้องช่วงสุดสัปดาห์นะ
6: ใช่ใช่เพราะจันเอกเป็นคนหนึ่งที่รู้เลยว่ารถผมเสียหรือไม่เสียจริงเนี่ยถามจันเอกดูนะครับ
7: เขาเสียเขาประจำ
6: เพราะจันเอกจะไปอยู่ด้วยทุกประจำเวสต์แฮมเรียบร้อยครับกดค่าตัวเข้ามาเยอะพอจะไปซื้อใครโดนเขากดบ้างคุณเดมาอามมันก็ต้องทำใจคุณเดมาอามเพราะเขารู้ว่าคุณมีตังค์ไง
7: ใช่
6: ไหมคุณกำตังค์มาแล้วอ่ะเน
7: า
6: ะ
7: แล้วอีกอย่างนึงคือสถานการณ์เวสต์แฮมก็มันก็ต้องเหมือนกับโดนบีบให้ขายด้วย
6: ใช่ใช่ใช่ใช
7: ่ทีมตกชั้น
6: แต่ก็โอเคนะผมว่าขาย
7: ปีเดียวได้ขึ้นมาได้นะ
6: ขายในราคา85ล้านเนอะกับไอเฟรนเดสอ่ะมันถือว่าคุ้มแล้วล่ะขอข่าวโคเวนทรีหน่อยครับพี่คิดว่าจะรอดตกชั้นไหมโคเวนทรีอ่ะผมล่าสุดเขาไปเอาไออะไรนะรัชวอร์ด20กว่าล้านปอนด์จากไบรตันอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่เราคุ้นหูนะจันเอกเนาะแล้วผมว่าเขายังเสริมตัวยังน่ากลัวอยู่นะ
7: โคเวนทรีก็อาจจะต้องเอาพวกแบบ
6: ใช่ผมว่าต้อง
7: ช่วย
6: ต้องเสริมพวกตัวเก่าๆหน่อยครับถ้าไม่งั้นเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะ

0: พราะปีนี้ดูพวกเฮาอิปสวิทหรือโคเวนทรีผมว่าน่ากลัวทั้ง3ทีมเลยเนาะกลัวว่าจะได้ขึ้นมาแล้วก็ไปทั้ง3ทีม
1: ที่เราเคยเห็นไอ้ช่วงฤดูกาลที่แล้วพวกเอลิซิมพวกฮาชิไรอะไรพวกเนี้ย
0: ผมว่าม
1: ันแบก
0: ม
1: ันไม่ได้อ่ะผมว่าต้องเสริมตัวเก่ามาช่วยอ
0: าจจะยิงเยอะนะเอลิซิมฮาชิไรอะไรอ่ะว่า 3-40 ลูกแต่ว่าโหผมว่าขึ้นมาพรีเมียร์มันยากเนาะ
1: นี่ที่ได้มาเนี่ยผมไปเห็นนะอย่างแฟรงค์ออนเยก้าจากเบนฟอร์ด
0: ก็โอเค
1: ไอ้มีตัวไอ้ชาชูอาตัวนี้ก็โอเคนะไอ้ชาโอน่าจากเบอร์ลี่20จาน
0: ส่วนใหญ่จะเป็นสำรอง
1: อ
0: เป็นสำรองพวกที่ก็ไม่เคยได้ใช้งาน
1: แ
0: ต่ก็
1: มาเล่นกับ
0: ไอออนเยก้าก็โอ้โหนักเดินทางเลย
1: แต่พอมาเล่นกับคนที่ก็อาจจะพอเป็นตัวหลักได
0: ้แต่เป็นตัวหลักแต่มันจะพอแบกไหมอ่ะ
1: มันเสริมเบอร์ใหญ่กว่านี้คงยากแน่
0: เหรอ
1: จะไปเอาแบบ
0: เพราะอย่างทำบวกปีแล้วอ่ะมันยังได้อย่างพวกโลกงก้าวูชโควิดมันยังได้อย่างพวกไอฟาเบียวิล่าเนาะ
1: ม
0: ันยังโอเคหน่อยเนาะ
1: เกมแรกนี่ซัดกับอาร์เซนอลเลยนะวอลทรี
0: บอกจริงครับพี่อู๋พี่เอกเวลาเราจ่ายตัวท็อปตั้งหลายพันไม่บ่นแพงแถมคุยโชว์อีกก็ธรรมดาครับแต่จริงก็ไม่ได้ตัวท็อปหรอกบางทีตัวถูกด้วยแล้วก็เอามาโม้บอกแฟนบอลไทยต้องหัดปรับตัวชอบรายการไหนก็ลงทุนหน่อยเขาก็มีแบบรายเดือนให้เลือกรายการที่อยากดูจบก็แค่ไม่ต่ออายุแต่จริงๆผมว่านะวัฒนธรรมการดูมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วทุกอย่างอ่ะมันต้องใช้เงินหมดมันก็ต้องเข้าใจเขาเนาะคือตอนนี้มันโอ้โหต่อให้แบบคือเราเห็นด้วยนะกับการที่มันต้องให้เจ้าทีมชาติแต่คราวเนี้ยก็มันไม่มีตังค์อ่ะใช่ไหมมันไม่มีตังค์ซื้อมาให้ดูอ่ะ
1: คือถ้าอยากดูจริงๆมันก็ต้องลงทุนอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่เราก็เลือกสักหนึ่งรายการไอรายการที่เราไหวอ่ะนะครับอันนี้เขาบอกว่าผมเห็นมีรูปบูโน่อยู่แคมป์ที่สเปนกับนิวคาสเซิลนะครับ
1: อาจจะทำเป็นรูปโปรโมทก่อนหน้านี้อยู่แล้วหรือเปล่า
0: เพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจครับ
1: คือธรรมดาเนี่ยนักเตะถ้ายังไม่ย้ายอ่ะยังไงก็ต้องมาเข้าแคมป์เก็บตัวกับทีมอยู่แล้ว
0: บางทีก็อาจจะไปนะก็อาจจะไปก่อนแล้วค่อยย้าย
1: ก็มีนะข่าวเขาไม่เข้าแคมป์กับทีมเลยนะอาจารย์บูโน
0: ่บางทีบางคนอาจจะปฏิเสธไงปฏิเสธการไม่ไปเข้าแคมป์ก็มี
1: ไม่หรอกผมว่าพอมันมีโปรแกรมอุ่นเครื่องที่ไหนมันก็จะทำภาพโปรโมทไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนอยู่แล้วหรือเปล่า
0: อาจจะเป็นภาพเก่า
1: เหมือนกันนะจะเป็นภาพเก่าอะไรอย่างเงี้ย
0: สวัสดีครับพี่เอกลุงอู๋ขออภัยครับเพิ่งตื่นเพราะไม่สบายติดโควิดรอบ2คุณอามซ่าโอ้ระมัดระวังหน่อยนะคุณอามซ่าเพราะช่วงนี้เนี่ยหวัดมันเริ่มกลับมาอีกแล้วไอ้พวกโรคเกี่ยวกับหวัดอะนี่พวกแม่ผมน้องสาวอะไรเขาก็เพิ่งไปฉีดกันมาก ันพวกไข้หวัดใหญ่เพราะว่า
1: ไข้หวัดใหญ่มันมีมาสายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆอาจารย์
0: เพราะว่ามันมาแล้วมันฉีดปีต่อปีด้วยนะมันก็เป็นตัวใหม่แล้วไงอามซ่าระมัดระวังตัวหน่อยแล้วกันนะครับหรือไม่ก็เอาให้ตื่นเต้นนะอามก็มาที่กี่99ก็ได
1: ้ไม่ต้องมา
0: แต่มาวันจันทร์อังคารนะมาวันอื่น
1: รักษาตัวให้หายก่อน
0: แล้วเดี๋ยวพี่จะกระจายข่าวอามติดโควิด
1: ถ้ามาก็มาช่วงป่านเจ็ดคนเดียวอ่ะ
0: ก็ไม่แน่นะเจ็ดอาจจะรอก็ได
1: ้
0: เอาพวกมันรอก็
1: รอแน่นอน
0: ก็ขอข่าวอุนาฮีหน่อยครับมีข่าวย้ายทีมไหมโอ้โหไม่มีหรอกครับอุนาฮีผมว่าฟอร์มมันดีมากเลยปีนี้ฟุตบอลโลกนี่แบกทีมเลยอ่ะแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวผมกลับไปพยายามจะไล่ๆๆอ่ะนะโอ้ไอ้เอเจเบสเพียบเลยเดี๋ยวก่อนบอกว่าก็บอกผมเนี่ยไปอยู่มาหลายประเทศแล้วอำเภอสังขบุรีในป่าช้าขุดหลุมเจอกระดูกผีกระดูกคนไม่เห็นมันมีผีในหลุมเลยกลางคืนก็นอนอยู่ก็กระตุกตอนนี้ผมเป็นอาหารอำเภออ๋อผมว่าคุณชูชาติไม่กลัวด้วยแหละแล้ว
1: ใช่ใ
0: ช่ใช่ป่ะส่วนใหญ่คนไม่กลัวไม่ค่อยเจอนะเขาบอกว่ามันอยู่ที่จิตคนนะเนาะ
1: ใช่
0: เนาะจิตมันแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คนไม่กลัวบางทีเจออะไรมานี่ด่าสวนด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่ใช่อย่างของผมนี่โอ้โหมีอะไรผมกำพระมาแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่ถอดพระเลยนะไม่ต้องอาบน้ำผมคนขี้กลัวไปไหนผมต้องมีอ่ะวันนี้เราขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็พยายามจะไล่และโอ้วันนี้ส่งมันมาเยอะก็ขอบคุณมากด้วยนะเดี๋ยวส่งช่วงอื่นบ้างนะ
1: ก็เดี๋ยว
0: น้อยมากเลยอ่ะ
1: รอชม BG รอชมทีมชาติไทย
0: แล้วเดี๋ยวคู่ใครมาต่อจากเราก็ไม่รู้เนาะ
1: ผมว่ารอบโลกกีฬามีไหมเนี่ยถ้ามีถ้าหยองมาน่าจะมาแล้วมั
0: ้งโอ้นะครับอ่ะเราสองคนวันนี้จันอู๋จันเอกลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
5: Mcord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
7: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
9: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
10: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio

0: SMS 4689899
1: มาแล้วจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับปรีหมิงรายงานตัวนะฮะวันนี้อยู่กับบรีแหลมสิงห์นะครับ
2: แต่มีโอทีไหม
1: เป็นคนกาญจนบุรี
2: ชีวิตนี่วุ่นวายมากเลยบ้านเนี่ยห่างจากโกเรียนประมาณ45โลน
1: ั
2: ดว่าจะไปเที่ยวที่บ้านผมกันแล้วก็ยังไม่ได้ไปเพราะรอพี่สมว่าง
1: โอ้โหน่าใกล้จะได้ไปคู่กันละนะ
2: โอ้
1: โกเรียนเนี่ยที่เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาอาวุโสนะฮะที
2: ่
1: เสียชีวิตไปเนี่ยหลี่หมิงไปงานเจอคุณแม่ของโกเรียนวัย92ปี
2: 92
1: แต่ว่าแข็งแรงมากนะครับ
2: โอ้
1: เตะแล้วก็รอดห่วงทุกคืนเลยนะ
2: สบายเลยใช่ไหม
1: ใช่
2: พี่ไปนี่เจอกับโหราศาสตร์คนดังด้วยใช่ไหมเห็นถ่ายรูปติดกันเลยว่าพี่ไปหลังวันหนึ่ง
1: อาจารย์
2: พฤหัส
1: อาจารย์จุ้ยคิวทอง
2: แกดูดวงทุกคนเลยยกเว้น
1: ยกเว้นตัวเอง
2: เอาอีกแล้วสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันชั่วโมงเดียวพอนะ
1: ก็พอเหรอ
2: ก็ต้องพอครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปอํามากมั้ยไอ้หยองไม่มาเลยอ่ะ
1: เ
2: นอะโอ้
1: เขาให้ใครมา
2: เนี่ยให้คนอื่นมา
1: เอาเหรอที่หยองกะว่ามาอยู่ตั้งแต่ทุ่มนึงอ่ะ
2: กะมานะปีวิวชั่วโมงนึงแล้วหลังจบเกมอีกชั่วโมงนึงเรียบร้อย
1: เหรอ
2: ไม่ต้องละ
1: นี่ตอนนี้ได้11ผู้เล่นตัวจริง
2: ไม่เอาไม่อยากรู้อ่ะอยากรู้11ผู้เล่นตัวสำรองครับ
1: สำรองอ่ะ
2: โ
1: อ้โอ้นี่ดูแล้ว
2: แฮ
1: สหรัฐอยู่เย็นเนี่ย
2: เป็นยังไงฮะ
1: แกไม่อยู่ฮะนะฮะ
2: แกเจ๊ไง
1: แกขอเป็นตัวสำรอง
2: นัดที่แล้วแกเจ๊
1: บาดเจ็บใช่ไห
2: ม
1: นะฮะก็มีผสมผสานกันนะครับ
2: เราไปอ่ำแกมากไอ้ลูก
1: เอาเริ่มไอ้ละสมชาย
2: โอ้
1: ตอนนี้มีสว
2: ยังไงฮะ
1: สวโกงนะฮะแล้วอยู่ๆมีไอรอนะ
2: ฮะมีไอไม่หล่อไหม
1: สมชายแกก็ไปอยู่ด้วย
2: ไอรอเหรอ
1: ไอเรื้อรัง
2: ไอนาน
1: แม่ไอข้ามปี
2: เขามีแต่สวดมนต์ข้ามปีครับพี่สมเราเนี่ยไอข้ามปีเลย
1: หมอบอกว่าอาการไอเนี่ยจะหายนะฮะไม่ต้องตกใจหรอกคุณสมชาย
2: เออเหรอ
1: สมชายเออแล้วครับจะหายเมื่อไหร่บอก็ประมาณปีหน้าสมชายแกนี่เขา
2: อ่อนสาวหมอ
1: แล้วผมจะต้องทำยังไงครับหมอว่าเดี๋ยวขอเจาะปอดมาดูอีกทีบอกอะไรกันเนี่ยตัดปอดไปดูแล้ว
2: แก
1: เจาะอีกแล
2: ้
1: ว
2: แกบอกทรมานแล้วเกินแม่ตรวจหลายอย่างจริงเลย
1: แล้วอาทิตย์หนึ่งหมอนัด6วันอ่ะ
2: ก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกับบุรุษพยาบาลข้างหน้าแล้วอ่ะโอ้แต่พรุ่งนี้ก็มา
1: เออพรุ่งนี้มาให้กำลังใจคุณสมชายเยอะๆหน่อย
2: ครับผมส่วนเราเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะอยู่กับท่าน1ชั่วโมงว่าเดี๋ยวฟุตบอลมา
1: ใช
2: ่ก็ติดตามการรายงานจาก FM 99นะครับคลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ครับก็จะมี11ตัวจริงนะฮะยืนยันออกมาแล้วนะ
2: เป็นยังไงฮะ
1: กำพลปฐมอัตกุลนะครับณัฐพงษ์สาริยานะยืนคู่กับพันษาเหมวิบูลย์นะครับมีเสกสรรราตรีทศวรรษริมวรรณเสถียรวรชิตคณิตศรีบำเพ็ญ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ชวันวิทย์แซ่เล้านะฮะวาริชชูทองเจาะฮานาฟีมานะนะครับอามามะนะฮะขออภัยปรกก้าวอนันต์ดาวรุ่งดวงใหม่นะฮะ
2: โ
1: หวันชัยจารุนงคราน
2: โอ้ถ้าบอกจารุเวลาพี่ลมนี่ฮาเลย
1: อะ
2: เป็นหลานพี่เน
1: เอ้ยแกไปไหนมานานแล้วพี่เน
2: ไม่เห็นเลยนะ
1: เออหายไปเลยนะครับสองทุ่มนะฮะเดี๋ยววันนี้ติดตามก็จะมีถ่ายทอดทาง True Vision Now นะครับนะเดี๋ยวไปหาดูตามร้านข้าวต้มดีกว่าลิมิง
2: เอาเหรอทำไมที่บ้านไม่ได้ติดทุกยันเลย
1: ติด
2: ติดแบบพี่สมดิ300นี่มาแล้วผู้พิฆาตหยองและเบ่ง
1: เอ้าเหรอโอ้โหหยอง
2: พี่รุ่นพี่ลูกชายผมเองมันต้องทิปนี
1: ้ครับครับ
2: โธ่หยองบอกอะไรไหมตอนแรกก็นึกว่าเป็นผม
1: ที่โยงกะชัวเลยเสนอทุ่มหนึ่งเลย
2: โอ้เสนอบอร์ดอสมทเลยนะเสนอไปทางป๋าเลยบอกว่าเดี๋ยวผมมาให้ตั้งแต่ทุ่มดึกเหรอโอ้เรียบร้อย
1: พอทรงบอกถ้าทางจะแข็งเมืองไอ้นี
2: ่
1: นะฮะ
2: พอสั่งปลดเองเลย
1: ปรามไปก่อน

0: วันนี้เดี๋ยวเจอกับน้องชูศักดิ์แล้วก็น้องโก
1: ้ครับ
0: สองคนนะ
2: ในประเด็นเราคุยเรื่องแม่ไม่ได้ดูถ่ายทอดฟรีทีวีของทีมชาติไทยเนี่ย
0: น
2: ะบรีคิดว่ายังไงครับมีมุมมองยังไงบ้าง
0: มันก็ยากขึ้นทุกวันแล้วครับเดี๋ยวนี
2: ้คือต้องเข้าใจต้องเข้าใจและเห็นใจนะจะให้สมาคมเนี่ยเขามาซื้อลิขสิทธิ์ดูฟรงดูฟรี
0: คือ
2: บางทีก็ไม่ไหว
0: มันนอกเหนื
2: ออ
0: ันนี้นอกเหนือคือมันมองได้ก็คือว่าเดี๋ยวนี้ในการดูฟุตบอลเนี่ยมันเริ่มยากขึ้นทีมชาติมันควรจะดูฟรีไห
2: ม
0: เอามองอย่างนี้แต่ว่าอย่างกีฬาอื่นเนี่ยมันก็ไม่ฟรีหมดนะ
2: ครับ
0: ถ้าเราพูดกันตรงๆอ่ะแต่เราอ่ะก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเข้าไม่ถึงรากหญ้านะแบบเนี้ยแล้วมันจะยังไงกันต่อ
2: คือไอ้เรื่องของระบบทุนนิยมแล้วก็เรื่องเขาเรียกอะไรจะแบบให้ดูฟรีเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมปลูกฝังกับคนไทยมาละนะครับ
0: มันเป็นอย่างนั้น
2: เพราะฉะนั้นพอมาหักดิบอย่างเงี้ยนะฮะบางทีมันก็เป็นประเด็นทีนี้มันจะกลับไปดูเหมือนเดิมมันคงยากแล้วล่ะนะตอนนี้ลิขสิทธิ์ทีวีแล้วก็ธุรกิจในเรื่องของการถ่ายทอดสดต่างๆไทยรัฐทีวีบางทีเขาจะให้เขาซื้อหลายจ็อบหลาย
0: ไม่ไหว
2: หลายทัวร์นาเมนต์เนี่ยสภาพเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆเขาก็ไม่ไหวนะฮะ
0: คือมันต้องปรับหลายอย่างคือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มซื้อกันแบบว่าถูกลิขสิทธิ์เนี่ยแฟนฟุตบอลก็ต้องดูแบบถูกลิขสิทธิ์ก่อน
2: ต้องทำใจได้ทำใจรับได้
0: ทำใจรับได้ข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือว่าไอการที่ดูโดยที่บอกว่าช่องทางธรรมชาติแล้วโหมาโพสต์กันแบบกูเท่อะอย่างเงี้ยมันต้องเลิกได้แล้ว
2: เออ
0: มันคือสิ่งที่ผิดมันเหมือนกับคุณขับมอเตอร์ไซค์ย้อนเลนย้อนสอน
2: อ
0: ะแล้วก็หรือขับขึ้นฟุตบาทแล้วบอกว่ามันเท่อย่างเงี
2: ้
0: ย
2: แล้วไม่ใส่หมวกกันน็อก
0: เออจะตัดพฤติกรรมนั้นก่อนนะช่วยกันนะช่วยกันยาวเชื่อว่าครั้งนี้มันก็เป็นบทเรียนหลายเรื่องนะครับ
2: ครับ
0: เห็นใจกัน
2: อ
0: ะโอ
2: ้
0: คือผมอะมันติดที่บ้านอะติดหลายแพลตฟอร์มแล้วแล้วก็ดูไป
2: ก็ดูได้ก็มีกำลัง
0: คือดูเวียดนาม
2: กำลังไหวก็ซื้อไป
0: ครับแต่เข้าใจได้ว่าฟุตบอลเนี่ยมันอยู่คู่กับเรามาเราเคยดูได้ตลอด
2: เนี่ยก็ค่อยๆปรับกันไปนะ
0: จ้ะ
2: นะแต่ว่าอย่างคุณพี่ซิโก้นะครับ
0: โอ้โหคุณพี่ซิโก้เนี่ยฮึดเลย
2: แกก็นะออกมาในประเด็นนะครับอยากให้สมาคมเนี่ยเป็นหน้าที่เลยฮะถ่ายทอดทีมชาตินะครับ
0: ใช่ใช่
2: เพื่อจะจุดสร้างกระแส
0: ถูก
2: นะฮะแล้วก็แกก็บอกว่าราคาตั๋วบอลอาเซียนครับครั้งนี้เนี่ย
0: แพงอีก
2: สูงเกิน
0: โอ้
2: นะ
0: แพงจริงๆอันนี้แพงจริง
2: นะ
0: โอ
2: ้ขึ้นเป็น300กับ600แพงกว่าเดิม100นึงนะครับ
0: ใช่
2: ก็100นึงสำหรับหลายท่านเนี่ย
0: มันยุ่ง
2: สูงนะครับจริงๆเออราคานี่นะสมาคมไหนๆไม่ได้ถ่ายทอดคุณพี่บิ๊กแป้งเนี่ย
0: คุณพี่บิ๊กแป้งเลยมาดาม
2: มาดามนะคุณพี่มาดามแป้งเนี่ยก็น่าจะแบบแน่แบกรับตรงนี้ไปบอกว่าเรื่องถ่ายทอดสดทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็เรื่องราคาเนี่ยก็ลดแล้วก็จ่ายโป้เข้าไป
0: โ
2: อ้เออใช่ไหม
0: ครับ
2: นะหมื่นสมมติหมื่นคนเนี่ยร้อยบาทเป็นเท่าไหร่ล้านหนึ่ง
0: ล้านหนึ่ง
2: เฮ้ยมาดามแป้งเนี่ยคนหน้าแข้งไม่ร่วงนะเพราะว่าคนปานาแป้งไม่มีคนหน้าแข้งอยู่แล้วนะฮะ
0: เอาอีกละ
2: ใช่ไห
0: ม
2: ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะแล้วก็เรื่องพวกนี้ดิบิงไม่ค่อยติดใจหรอกแต่ดิบิงติดใจราชมังเนี่ยเห็นด้วยกับเสียงบ่นหนึ่งนะคนเข้าไปเนี่ยบางทีถ้าเยอะเนี่ยมันช้ามาก
0: โอ้ช้า
2: เออช้าเกิน
0: ระบบการบริหารจัดการแย่มาก
2: มันต้องเพิ่มช่องเข้าอะไรเงี้ยนะฮะ
0: แล้วตอนออกก็ช้าอีก
2: อ้าว
0: เออ
2: เหรอ
0: ติดอีก
2: เออ
0: โอ
2: ้แล้วก็สองเนี่ยน้ำรีมิงก็ไม่เข้าใจครับคนจะเข้าไปดูบอล นี่ต้องมายืนเข้าแถวยาวเป็นงูหางว่าวเลย
0: โอ
2: ้นะซื้อเพื่อซื้อน้ำ
0: เพราะอะไรรู้ไหมพี
2: ่
0: ฟีเจอร์สนามเนี่ยมันเก่า
2: เออ
0: ฟีเจอร์สนามมันของเราเนี่ยเราสร้างเราเริ่มใช้ปี98ถูกไหม
2: ครับ
0: เราแบบอ่ะมันปี88อ่ะซึ่งถ้านับจริงๆมัน40ปีอ่ะ40ปี
2: ครับ
0: ทางของฟุตบอลยุโรปเนี่ยเขาแก้ไขก็คือเวลาขายมันมีแทบจะทุกประตูของเรานี่มัน

0: หมือนกับของตกยุคอ่ะ
1: ใช่ก็มัน40ปีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ก็ไอ้จอเนี่ย
1: มันไม่
0: กี่ปีนะแต่ว่างบพวกนี้เนี่ยมันไม่รู้จะแฮปกันไปเยอะหรือเปล่านะ
1: ฝากผู้ว่าท่านคนใหม่อีกแล้ว
0: เอาคนเก่าก่อนไหมไม่ทันเลยใช่ไหม
1: ก็ฝากมา8ปีแล้ว
0: ฝากรองตัวก็แล้วกันรองตัวเนี่ยแคนดิเดตนะ
1: เพราะว่าผู้ว่าคนเดิมเราฝากทุกปีอ่ะฝากมา8ปีละโอ้ดอกเบี้ยบานเลยอ่ะ
0: โอ้ลำพังเนี่ยเราไม่มีสนามกีฬาที่ทันสมัยใหม่ๆเลยนะฮะอย่างราชมังเนี่ยมา 3-40 ปียังไม่มีนะ
1: ก็มีไม่มีก็มีคนบอกว่าจริงๆถ้าเทียบกันระหว่างการจัดโอลิมปิกกับฟุตบอลโลกเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันถ้าจริงๆถ้าเข้าบล็อกแบบนี้ฟุตบอลโลกง่ายกว่
0: า
1: แต่เมื่อเทียบกับสนามที่มีไทยจัดไม่ได
0: ้
1: เพราะหมดสิทธ
0: ิ์ไม่มีสนาม
1: เรามีอันเดียวซึ่งถ้าฟีฟ่ามาตรวจเนี่ยไม่แฮปแน่นอนส่วนถ้าโอลิมปิกดูแล้วเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกัน
0: โอ้ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับก็แหมขี้เกียจฝากละสิ่งมันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะสนามที่เราไม่เคยไม่มีมันยาวนานแล้วนี่มันควรต้องมีแผนละ
1: ใช่ครับ
0: ระยะยาวอย่างน้อย5ปี10ปีเนี่ยงบก็หยอดมาปีสัก1,000 ล้านเพื่อสร้าง10ปีอะไรเงี้ยเพื่อสร้างให้มันมาตรฐานไปเลย
1: ถูกถูก
0: ไอศูนย์กีฬาที่อยู่บางละมุงเนี่ยก็ไม่รู้เข้าใจว่ายังเป็นอยู่ในกระดาษอยู
1: ่
0: นะมันเสียดายวันเวลา
1: ใช่แค่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยถ้าง่ายว่าทำไมสนามเวมบลีย์ซึ่งขนาดว่าเขาเป็นสนามระดับแชมป์โลกฟุตบอลโลกเนี่ยเขายังทุบทิ้งอ่ะแล้วสร้างใหม่ที่เดิมเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือว่าห้องน้ำไม่พ
0: อ
1: แล้วก็สร้างมาใหม่ในกลายเป็นสนามฟุตบอลที่มีส้วมเยอะที่สุดในโลก
0: เหรอ
1: ซึ่งเวลาพักครึ่งคนมันแสนหนึ่งอ่ะ
0: ปั๊บเดียว
1: ปุ๊บส้วมเต็ม
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีละสบาย
0: ก็
1: เข้าไปปัสสาวะแป๊บเดียวได้ออกมา
0: ก็บางคนบ้านเรานี่บางทีไปราชมังนี่ต้องเอากระโถนไปเองด้วย
1: บางคนเนี่ยนะพกของคอมฟอร์ต500เข้าไปเลยครับ
0: คอมฟอร์ต500ใส่ถุงก๊อบแก๊บนะ
1: โอ้ออกมาซดเลย
0: ยังลีหมิงเนี่ยไปนอนเกาะเต่าห้องน้ำรวม
1: โอ้
0: เดินไปอีกประมาณ10กว่าห้องกว่าจะได้เข้านะฮะเราก็เลยใช้วิธีครับ
1: เป็นยังไง
0: ซื้อถุงดำกับถุงก๊อบแก๊บ
1: โอ้โหสักพักพอเมาปุ๊บถ่ายผิดฝั่ง
0: ไม่ถ่ายดักไม่ได้ดิต้องจะว่าแค่ปัดพอ
1: นะ
0: ปัดใส่ถังขยะ
1: โอ้โห
0: แล้วมีถุงดำ
1: ใช่มันต้องมัดอีกทีนึง
0: แล้วตื่นเช้าได้อ่ะก็เปิดหน้าต่าง
1: ดม
0: เทลงไป
1: แล้วโอ้ทำไมมันดูทุลักทุเลแล้วก็ลุ่มล่ามขนาดนี้ครับพี
0: ่โอ้ยมันจุกนะห้องมันโอ้ภาพสวยหรูเลยนะฮะพอจ่ายตังค์เสร็จเปิดประตูเข้าไปครับไม่มีห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนวะ
1: ดีๆทั้งนั้นเลย
0: แม
1: ่ส่วนคู่ BG เนี่ยนะที่แฟนๆถามมาเนี่ยคือฝนตกผมก็เลยพยายามจะเช็ค
0: เมื่อกี้บีบอกฝนตกนี่มีเงี้ยนึกว่าที่ฟิลิปปินส์ฝนตก
1: ไม่ที่ BG เขาฝนตกหนักมาก
0: ดู
1: เพื่อนไปอยู
0: ่มืดเลย
1: ใช่เพื่อนไปอยู
0: ่นะ
1: แล้วเพื่อนอีกคนนึงตอนแรก
0: ยองไปไอยองไปไหม
1: ไม่รู้อันนั้นเราไม่รู้แกตอนนี้แกเป็นนี่แกไม่ไปดูอะไรหรอกเพราะว่าแกดูฟุตบอลโลกจนอิ่มละร้อยกว่านัด
0: เลยแกก็แต่งตัวรอเลย
1: โอ้โ
0: หเช้าตื่นมาปุ๊บแกก็ต้องดูไลน์ก่อนพอเอาส่ง
1: อะไร
0: ต้องภาคแน่เลย
1: เออ
0: จองต้องอยู่ในคิวภาค
1: เออ
0: เปิดจน5 โมงเย็นแกหมดสิ้นหวังละ
1: สิ้นหวังเจอโก้เข้าไปอยู่เลยแม่เรียบร้อยก็เท่าที่เช็คอยู่ตอนนี้เนี่ยทาง BG เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นเขาขึ้นมา
0: อะ
1: เพราะว่าฝนมันตก
0: นะแต่ว่า BG เลื่อนเหรอเลื่อนเป็น2 ทุ่ม
1: เลื่อนแล้วใช่ไหม
0: เลื่อนแล้ว
1: เพราะมันตกหนักเกิน
0: ทีมงานบอกแล้วนะฮะ
1: 2 ทุ่มนะ
0: โอ้
1: โหนี่สู้บอลไทยเลยเหรอ
0: ชนบอลไทยเลยไม่รู้ไปแต่ว่าก็ยังไม่แน่นอนนะเดี๋ยวถ้าฝนลงมาอีกก็อาจจะต้อง
1: 2 ทุ่ม
0: คือเลิกไปเลยก็ได้นะ
1: เข่าเตะก่อนปู่นี่ยังยั่วไม่หายเลยครับวันนั้นอุตส่าห์หลอกลูกไปแล้วพาหลานไปด้วยไปดูคู่สเปอร์กับเลสเตอร
0: ์
1: โอ้ไปกันแล้วก็เพื่อนด้วยอะไรด้วยก็ทั้งหมดเนี่ย3 ครอบครัว12 คนนะฮะไปถึงปุ๊บโอ้โหเด็กๆนี่มันเลยครับเล่นดามพอเสร็จปุ๊บลูกผมก็ตะโกนเลยป้าไอตัวเล็กนะมันรู้จักโซนเครื่องบินไงติ่งเกาหลีเขาจะรู้จักใช่ไหมป้ากลับเถอะบอกเขาไหมอ่ะ

0: คนเครื่องบินเดินโบกมือให้หนูแล้วไอ้แบบคนเล็ก
1: โบกมือลา
0: โบกมือบอกไม่เป็นไรลูกเขาโบกเนี่ยหมายถึงเดี๋ยวเขาเล่นผู้ประกาศสนามบอกไม่สามารถที่จะระบายน้ำได
1: ้
0: กลับบ้านโอ้โหพี่แล้วมันตากฝนอยู่3ชั่วโมงแล้วอ่ะโอ้เยอะมากเลย
1: ลมเสียลมเสียนะครับก็ในสถานการณ์ที่ฟิลิปปินส์ไม่มีฝนนะแต่ที่สนาม BG เนี่ยนะครับฝนเริ่มตอนนี้เลื่อนละเลื่อนไปกับ2ทุ่มก่อนเดี๋ยวดูหน้างานนะครับ
0: แต่หวังว่าเตะได้เพราะว่าพอเตะไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันเสียลมคนไปคนดูคนเตะมันเยอะไปหมดนะครับ
1: โอ้
0: ตอนนี้ไกลด้วย
1: ครับครับตอนนี้เวียดนามกำลังคึกเลยนะครับ
0: โอ้โหเมื่อวานนี้ดูอยู
1: ่คิมซังซิกนะฮะโอ้ทำทีมได้อย่างลื่นไหลนะ
0: เมื่อวานแกโทรหานี่เลย
1: ไข่ฮะ
0: ปักหังซอ
1: ปักกำลังให้นักบอลวิ่งอยู
0: ่อุ้ยปักหังซอกำลังว่ายน้ำอยู่แม่น้ำไม่ได้อยู่ครับอยู่ไซโยกน้อย
1: นั่นแหละ
0: ขึ้นไปไซโยกน้อยอยู
1: ่
0: แม่ปักหังซอเนี่ยไม่ใช่ดิกิมซังซิกดิ
1: ครับ
0: เมื่อวานก็ชนะนะครับแล้วก็เล่นกันดุเดือดมากสนุกเมื่อวาน
1: ครับ
0: กลุ่มเอ
1: ก็ตอนแรกทำเสียวครับเสมอสิงคโปร์
0: โอ
1: ้
0: โห
1: นะฮะแล้วก็สื่อนะหรือเพจข่าวกีฬาเนี่ยออกมาชื่นชมเลยบอกฟอร์มการเล่นเนี่ยยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวนะครับ
0: ครับ
1: ขยับขึ้นจากอันดับ3มาเป็นจ่าฝูง
0: ใช่ได้ครับเมื่อวานได้ประตูเร็วด้วยเหงียนวันหวีทำประตูแรกนะครับตั้งแต่6นาทีเอง
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้เหงียนไหหลง14นาที20เนี่ยแล้วทำมันสะกดกองเชียร์อินโดนีเซียเงียบเลยเมื่อวานมันสะกดจริงๆนะแล้วก็ช่วงท้ายของครึ่งแรกเนี่ยอินโดมีโอกาสบุกอยู่แต่ว่ามันไม่คมนะฮะแล้วก็โดนเหงียนซอนนั้นปิดท้ายนาทีที่71
1: ก็ต้องเรียนว่าอินโดนีเซียชุดนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีผู้เล่นที่ระดับดีๆมาร่วมนะฮะเพราะว่าไม่ได้อยู่กับ FIFA Day นะฮะแล้วก็ตอนนี้มีคุณจัสตินฮุบเนอร์นะครับแนวรับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับอยู่สโมสรฟอร์ทูน่าซิตัดนะครับในหลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์นะฮะแกก็ออก IG มานะครับบอกว่าม
0: ันปกติแกออกไอเดียไหมเหรอครับเป็นออก IG เหรอ
1: แกก็พูดถึงว่า
0: อะไรครับ
1: กองเชียร์เวียดนามเนี่ยน่าจะลืมสิ่งที่ทีมอินโดนีเซียทำไว้ในคัดเลือกบอลโลกนั่นก็คือชนะแบบไปกับวันเวจิเก็ตขาลอยเลยนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เป็นทางการของฟีฟ่าทำได้ดีมากยินดีด้วยแต่เดี๋ยวเจอพวกเราแน่ในเกมทางการนี
0: ่
1: มีการ
0: มีขู่
1: แล้วก็ปรามอย่าให้
0: อย่านะ
1: อย่าซ่าเกินกับผลงานนี้นะฮะ
0: ใช่ซ่ามากกว่านี้เดี๋ยวเจอพี่สม
1: เนาะพรุ่งนี้เจอกันนะฮะ
0: มาใช่ไหม
1: น่าจะมานะ
0: ผมว่าแกเก็บพลังไว้พรุ่งนี้เลยจะพบ
1: เพราะว่าแกเนี่ยต้องมาหารายได้เสริมมาจ่ายให้หยอง
0: นั่นก็ไปปีดลดราคาเลย
1: โอ้ไม่มีแพ็กเกจเลย
0: โอ้ไม่มีแพ็กเกจว่าอะไรนะไม่หักภาษีนะไอ้นี่อัพเตอร์แท็กนะ
1: เธอไปโอนมาเนี่ย
0: ไม่เข้าด้วย
1: งองแงเลยอ่านไลน์แล้วไม่ตอบ
0: เออแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีตังมาเนี่ยผมส่งเข้าไปว่าเบิกก่อน5เดือนก็ไม่อ่านนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เนอะ
1: โอ้ดีๆแล้วถ้าบอกขอขึ้นเงินเดือนนี่ปลดเลย
0: ไม่ขอเบิกก่อนบอ
1: โอ้ท้อใจวันนี้ไปทำฟันมา
0: แล้วเหรอ
1: ไม่มีสมาธิ
0: เหรอ
1: นะหมอนี่ก็โอ้โหปอด
0: หายลมเหรอฮะ
1: เจ็บไม่เจ็บที่สุดตอนฉีดยาชาทำไปทำฟัน
0: เออผมอะลืมไปแล้วเพราะว่าผมทำฟันครั้งท้ายประมาณ10ปีที่แล้วฉีดยาชาฉีดเข้าไปตรงไหน
1: โอ้ตรง
0: แก้มเหรอ
1: ตรงเพดานด้วยแล้วตรงที่ละตรงที่จะท
0: ำที่จะเจ็บใช่ไหม
1: ที่จะเอาสว่านเจาะเนี่ยนะฮะก็เจ็บสุดละแล้วก็ดังนั้นไม่รู้เรื่องละแต่เก่งมันเหนื่อยที่มันเก่งอ่ะพอเราม
0: ันเห็นแล้วนะ
1: โอ้ต้องไปทำนานมาเที่ยวนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็
0: เคยมีผิดฝั่งไหมปวดซ้ายหมอเจาะขวาอะไรเงี้ย
1: บ้าเลยถ้าเจาะเงินไม่ชัวร์นี่หมอทำการ
0: หมอยั่วขึ้นมา
1: นะโอ้โหมันเกร็งมันเหนื่อยหมดแรง
0: ครับ
1: แล้วก็พอเสร็จแล้วหมอก็เดี๋ยวนี้เขามีเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์มาฟึดแล้วก็ให้มาดูแกบอกว่าที่มันเราก็ถามว่าหมอทำไมมันโกนานว่าฟรีดีนะแล้วเสียงกอนี่มันวีดวิวหัวใจมากนะฮะ
0: ไม่หมอไหวหรอกเน
1: ี่
0: ย
1: บีบอกบอกกะว่าผสมโลงไงใดๆเสียงดังแล้วเสียงมันหยุดพอดี
0: มันจะได้แบบว่ากรบๆไป
1: พอดีไงพอไม่ทันผิดจังหวะคอมจังหวะ
0: ผมว่าหมอบางทีก็เสียวกันนะแอบเจาะเนี่ยโอ
1: ้แม่เราก็จริงๆอ่ะแก้วผ้าคลุมตานี่เราก็ไม่เห็นนะเราอยากให้มีวิทยาการมีกล้องแล้วให้เราอ้าปากก็จริงแต่เราดูจอทีวีว่าหมอกำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: มันก็เพลินดีเหมือนกันนะ
0: จริงๆหมอก็น่าเปิดพวก Netflix แล้วเราดูนะนะ
1: ถ้าเปิด
0: ทำคลิปแบบเปิดหนังอ่ะ
1: เออ
0: นี่จะดื่มดู Netflix ไอ้เรื่องณเดชน์เล่นในมันกันนะดูยัง
1: ไม่ได้ดู
0: ณเดชน์นี่เป็นไอ้นี่ครับนักทวงหนี้
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นนักทวงหนี้ที่หน้าหวานที่สุดในโลกอ่ะ
1: โอ้โห
0: แบบมันพี่อันนี้ดูเลยคือผมว่าพี่สมต้องดูประมาณ8รอบแล้วอ่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะว่ามันยิงแบบกระสุนไม่หมด
1: อืม
0: เข้าทางกันเลยอ
1: ่
0: ะชอบ
1: เออ
0: นี่ทุกวันนี้หนังที่แกชอบที่สุดเนี่ยยังเป็นยิงแบบเลยอยู่เลยนะ
1: ไม
0: ่อืมอะไรฮะ
1: ก็อดซิลล่าภาค
0: หนังที่แกเกลียดที่สุดนะ Lord of the Ring แกบอกว่าไอ้โฟโดมันเยิ้มโอ้ยั่วมากเลย
1: ไอ้ฟอร์โดกับกอลัมลำพึงลำพันอยู่นี
0: ่โอ
1: ้นายท่านเราต้องฆ่ามัน
0: เออ
1: แต่ไม่ได
0: ้
1: นายท่านดีกับเราน
0: ั่นแหละไอ้ช็อตเนี้ยแกด่าแกบอกว่ามันจะเถียงตัวเองแต่มันเสียเวลา
1: ส่วนไอ้ฟอร์โดก็เมื่อยลอยนะแหวนเดี๋ยวดูแหวน
0: แกบอกช็อตเนี้ยแกออกไปซื้อเบียร์แกบอกเลยพี่เนี้ยออกไปเลยพี่ลำคาญมากเลยกลับมาไว้พี่มันก็คือมันสามเหตุการณ์ใช่ป่ะแล้วเดินกลับมาแกต้องโชว์ข้างนอกไงแล้วกลับมาบอกมันยังพูดกันอยู่แล้วไม่ใช่มันเปลี่ยนไป3ทิศแล้ว
1: มันยังเพ้อเบลอย
0: เบลอย
1: กันลำพันอยู
0: ่แกไม่ชอบบทพูด
1: นี่ๆเดี๋ย
0: วไปดูณเดชน์ดิพี่มัน
1: แล้วก็ตอนนี้สไปเดอร์แมนเนี่ย
0: สไปเดอร์แมนตอนนี้มาแล้ว
1: ดีมากนะมันดี
0: ใช่ออกไปดูมั้ยยัง
1: ไม่ได้ดู
0: เป็นไฮไลท์ใช่ไหม
1: ก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ย
0: ไปดู
1: มันไม่ได้เข้าโรงเนี่ยม
0: ัน
1: ก็ไม่อยากดู
0: เขินเหรอ
1: มันไปแล้วมันก็ซื้อตั๋วก็ซื้อไม่ถูก
0: เดี๋ยวนี้ก็ซื้อต้องซื้อปัดกระตู้นะ
1: ซื้อออนไลน์ทำให้เป็นอีก
0: แม่พนักงาน
1: พน
0: ัก
1: งานถามน้องๆถามตรงๆเลยอ้าวทำให้หน่อยทำให้เป็นบอกตรงๆว่าไม่ต้องมาลีลา
0: โอ้แล้วแทนที่เด็กเนี่ยนะจะซื้อไอ้โต๊ะราคาถูกให้น
1: ะ
0: ซื้อโต๊ะแบบมีนอนครับ
1: แล
0: ้วโอ้อย่าซื้อนะคือบางคนอาจจะชอบนะไอ้ผมนั่นนอนไว้พี
1: ่หลับกลนแผลตะโกเหรียญเข้าไปนะ
0: โอ้
1: ตาย
0: เรียบร้อย
1: ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่มาสกิดเลยช่วยหอกไปหน่อยได้ไหมครับ
0: แม่จริงๆมันแบบมันมีตั๋วนอนแบบใหญ่ๆนอนสบายนี่นะแต่ถ้าดูหนังยาวแนะนำให้เป็นตั๋วนอนนี่แหละสบายคุ้มๆ
1: โอ้โหจะหลับหรือเปล่าเนี่ยนะ
0: ดีมเย็นสบายมีผ้าห่มด้วย
1: ครบหมดเลยมีไปทำฟันนะนะผู้ช่วยหมอบอกเอาผ้าห่มไหมคะเรานึกในใจเอาบอดข้างมันเลยใด
0: ๆเอามาให้มันครบๆเลยอุ้ยแม่รวยเลยนะ
1: ก็บอลไทยเรียบร้อยนะ
0: ครับ
1: นะ
0: เดี๋ยวบิลล่าเดี๋ยวก็รอดูโอ้โหเดี๋ยววันนี้นี่ต้องให้น้องมันสองแรงเลยเนี่ยให้โก้กับเฮียเขาเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: สองคนเนี่ยต้องให้สองแรงนะเพราะว่าภาคสองคู่เลย
1: โอ้
0: โหเตะพร้อมกันอ่ะ
1: เฮ้ยโก้เหรอ
0: โอ้ดิเราล็อกประตูเราภาคเอกเลย
1: เรา
0: สี่แรง
1: พวกนี้ไม่ได้รู้เรื่องเลยนะแต่ที่มันจะเตะให้ล็อกค่อมเวลานะครับจะได้ภาคกันสองคู
0: ่
1: ยองอาจจะได้ภาคคู่บิลล่าก็ได้ใช่ไหม
0: เราก็ไม่ให้เข้าอยู่ดีอ่ะ
1: นั่นแหละ
0: เราต้องกลับไปจัดก่อนไม่ทันเราหรอกเพราะก่อนแล้วนี่พี่อู๋ก็ไม่ออกอ่ะรับรอง
1: เวรกับบีจีกับยองจะเข้ามาตั้งแต่ทุ่มหนึ่ง
0: โอ้ยั่วมากเลย
1: เอาเดี๋ยวช่วงนี้ใครคอตะกร้อนะครับ
0: เป็นยังไง
1: ก็ไปดูการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพนะครั้งที่39ปะป้ายว่าชิงแชมป์โลกด้วยนะครับซึ่งจะแข่งขันกันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพนะครับวันนี้เปิดละมีบิ๊กต้อมหัวหน้า คณะนักกีฬาไทย
0: นายกสมาคม
1: อ๋อนะ
0: ฮะเออแกยังเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาอยู
1: ่ไม่เป็นแล้วครับแกบอกพอละ
0: เ
1: ป็นหัวหน้าไม่ได้ขึ้นเป็นผอ.สักทีนะฮะก็ท่านนายกต้อมนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดก็มีคุณชัยภักดิ์ศิริวัฒน์คุณบุญชัยรอพิพัฒน์นะซึ่งตำแหน่งรักษาการประธานสหพันธ์เซบักตะก้อนานาชาติ
0: ครับ
1: นะครับ
0: คุณบุญลือมาไหม
1: คุณบุญลือนี่ไม่เห็นเลยครับนะเห็นแต่บาปแพ้มา
0: ใครครับ
1: น้องคนสุดท้ายคุณบุญชัยกันนะแม่
0: คนคนน้องแกชื่ออะไรนะ
1: บุญลือ
0: เออใช่ใช่ใช่คุณบุญลือ
1: นะทำไมอ่ะรู้จักอ่ะ
0: เอาเมื่อก่อนเขียนตะก้อให้แกอยู
1: ่
0: แฮปรุ่นแรกเลยตะก้อลี
1: กยิงดีมันมีตะก้อลีกอาชีพ
0: ใช่ใช่รุ่นแรกเลยฮะโดยมีพี่ตุเนี่ยเป็นมิดฟิลด
1: ์พี่ตุนวรัตน
0: ์พี่ตุนวรัตน
1: ์อยู่โลกกีฬาใช่ไหม
0: คณะก็คุยให้พี่สมชายฟังพี่สมชายโอ้บีนี่โดนลีมิงไม่พอโดนพี่ตุด้วยเหรอ
1: พี่ตุนี่เป็นซับมา
0: โอ้โหโหดมากเลยอ่ะแค่ดี
1: ครับ
0: ตายมาม
1: ีด็อกเตอร์ศรีหศักดิ์อารีราชการันนะ
0: ครับ
1: ท่านอุปนายกและเลขานะก็เป็นบุตรชายของพลตรีจารึกนะครับ
0: ครับ
1: ก็น่าดูนะฮะในประเภททีมเดี่ยวชายแล้วก็ทีมชุดชายหญิงนะฮะซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยกำลังถูกท้าทายจากมาเลเซียนะครับแล้วก็มันจะเป็นสัญญาณนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมที่จะถึงดีนะไปชมได้ดูฟรีใกล้บ้านลีหมิงด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะแวะไปดูรอบชิงนะฮะช่วงนี้อยู่บ้านก็ร้อนเหลือเกินนะครับ
0: เอาทำไมไม่เปิดแอร์
1: ประหยัดสิ
0: อยู่ก็เปิดไปก่อน
1: พัดลมอย่างเดียวเลย
0: แล้ว
1: ก็
0: แล้วไอ้โม่งกลับมาบ้านล่ะค่อยเปิด
1: ไอ้โม่งกลับบ้านก็ไปรับให้มันเย็นที่สุดนะ
0: ครับให้อยู่แอร์ที่โรงเรียน
1: ครูที่โรงเรียนรับคนสุดท้าย
0: ครูโอ้หลานนี่รอเอ๊ะเมื่อไหร่
1: ครูนี่ค้อนเลย
0: โอ้
1: จะไปโรงเรียน
0: เหรอ
1: ไอ้แกคือแกก็กล่าวว่าเด็กหมดแกจะเป็นแอร์เปิดพัดลมให้ครูหน่อย
0: โอ้ยนี่มาแต่
1: หกโมงเย็นเลย
0: ครูก็ชอบนะฮะต้องเดี๋ยวนี้เขาอาศัยไปอยู่ตามคาเฟ่ต่างๆแอร์เย็นดี
1: ตอนนี้กำลังเครียดอยู
0: ่ทำไมฮะ
1: คุณมารินะฮะแกอยู่มา3ปีกว่านะแล้วก็แกก็เพิ่งกลับบ้านแกไปเนี่ยแล้วก็แกก็เพิ่งมา2-3 เดือ นอยู
0: ่
1: แกว่าหนูกลับบ้านแล้วหนูไม่สบายใจนอนไม่หลับมา2วัน
0: เอ้าทำไมฮะ
1: สงสัยผัวมีเมียน้อยหรือเปล่า
0: ไปแล้วเหรอ
1: คือเราถามแกก็ไม่ตอบอะไรแกบอกไม่สบายใจ
0: นะคุณผู้ชา
1: เ
0: คาะประตูทุกคืนเลยตีสอ
1: หนูจะไปปวกระบมไปปวกเลยกิงลีจังซี่ก็ไปกูผู้ชายให้มา2เต็ก
0: เหรอกิงดีวะ
1: ขึ้นมานี่ปวดหัวระบมไปบอก
0: เออเหรอระบมเหรอ
1: เออ
0: โอ้ยุ่งจริงเลย
1: ยุ่งเลย
0: หาคนหาคนเข้าใจยากเลยนะ
1: คือคุณมะลินี่แกเป็นแนวพวกอยู่นิ่งไม่ได
0: ้ออกเป็นไฮเปอร์ครับน้องไฮเปอร์เหรอ
1: โอ้ทำตื่นขึ้นมานี่ทำไม่มีหยุดอ่ะนะมีพอทำเสร็จอ้าวรถคันไหนสกปรกคุณผู้ชายขยะรถหน่อย
0: ล้างให้อีก
1: ล้างอีก
0: เหรอ
1: โอ้ล้างจนสีบางเลย
0: ครับบางทีเนี่ยจานเนี่ยล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแกไปเทครับล้างไป
1: อ้าวเหรอ
0: ขยะ
1: นั้นอัลไซเมอร์แล้วแล้วก็เลี้ยงเอมุ่งด้วยนะ
0: โอ้เหรอ
1: ไปควักเอามันตั้งแต่เช้านะครับดูแลแล้วก็แกรักเด็กอ่ะแกมีลูกอยู่ด้วยโอ้โหขึ้นเงินเดือนให้ 15,500
0: อ่ะเออเหรอ
1: จาก 12,000 นะ
0: ค่า
1: ปีละ 1,000 ปีละ 1,000
0: ออ
1: มีโบนัสด้วยนะ
0: โอ้
1: ทำครบปีให้1เดือน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก
1: ็ยังออกอ่ะดูดิ
0: น่าจะมีปัญหาแหละ
1: ใช่คือไม่มีสัญญาณอะไรไม่มีสัญญาณอะไร
0: น่าจะมีฐานที่ครูผู้ชายแล้ว
1: ครูผู้ชายนี่ก็จำอะไรไม่ได้มีมันก็เปล่าไม่ร
0: ู
1: ้ก็นั่นแหละก็เรื่องส่วนตัวเขาแล้วก
0: ็ครับ
1: ก็ดีละเพราะว่าเขาไม่สบายใจจะอยู่เราก็ไม่รู้จะทำยังไง
0: ครับนี่แอสตันวิลล่าประกาศรายชื่อแล้วนะครับ
1: เป็นอย่างไร
0: ตอนนี้ป๋านี่ช่วงหลังถามบ่อย
1: เออ
0: นี่ถ้าประกาศรายชื่อ11ตัวจริงเลยนะป๋าคงถามเหมือนกันอะ ก็เป็นพี่สุเทพอ่ะไอ้นี่มาจากทีมอะไรก็อยู่ทีมแอสตันวิลล่าครับป่ะนี่โอ้โหจังทาง Twitter ของสโมสรประกาศมาเนี่ยมีปีกที่ว่ากันว่าเป็นดาวรุ่ง

0: ษแห่งวงการฟุตบอลลงด้วยนะฮะ
1: ใครฮะ
0: อเลฮันโดกาดาโช
1: ฮะเด็กสร้างลีวิงนะ
0: ลงตัวจริงด้วย
1: ตอนอยู่แมนยูนี่ก็
0: เ
1: ป็นดาวรุ่งขายแววนะแต่ว่ายิ่งเล่นยิ่งห่วย
0: โอ้โห
1: ยิ่งไม่ได้เลือก
0: โอ้คือแกติดเล่นบอลเพื่อตัวเองมากกว่าหน่อยโอ้แกคงลืมว่าฟุตบอลเนี่ยมันเล่น11ตัว
1: ไม่ใช่แกก็ต้องพยายามอยากจะโชว์ฟอร์มเพื่อไปบอลโลกไง
0: ก็ไม่ให้ไม่ใครให้ไปเลย
1: ยิ่งปืนยิ่งห่วยเลยไปเละเลย
0: ครับก็รายชื่อนะครับผู้สาประตูเป็นบิชอปนะครับกองหลังนี่ชุดใหญ่เลยนะพี่แมตตี้แคสลงเลยนะแมตตี้แคสนะฮะวิกเตอร์ลินเดอร์เลิฟลงเลยนะฮะโอ้นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อเลฮันโดกาเนโชนะครับบวนเดียนะฮะโบกาดนะครับกุสซานโกเมสตัวใหม่นะครับโรอาริซอนนะครับแล้วก็แคโรนะครับอาริซอนนี่มี2คนนะอาริซอนลิเวอร์พูลคนหนึ่งนะอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอาริซอนของทางฝั่งวิลล่าก็ถือว่าเกินครึ่งนี่คือตัวจริงชุดใหญ่ของวิลล่านะครับสำรองผมดูชื่ออีกนิดนึงแม็กกินมีรายชื่อนะครับเปาตอเรสแทมมี่หรือว่าแทบรีนอับราฮัม
1: โอ้โหไม่ใช่แทมมี่นะ
0: ครับ
1: ธนสุการ
0: เอียนมัตเซ่นนะครับกามาร่าอยู่ในที
1: ม
0: นี่ผมถึงขั้นที่ว่าอยู่ๆเมื่อวานพอเราคุยกันเสร็จปุ๊บช่วงนี้อาการหนักกลับไปเมื่อวานปุ๊บจัดรายการอะไรกับพี่เขาวะคุยถึงใครสักคนเป็นอดีตนักกีฬาดังผมไปนึกอยู่ตั้งนานส
1: ุ
0: ดท้ายผมต้องไปย้อนฟัง YouTube อ่ะแล้วกดปุ๊บแล้วก็เปิด
1: มันเป็นใครฮะรีวิวก็จำไม่ได้
0: แทมมี่
1: อ้าว
0: แล้วไปเปิดแล้วก็ไปดูประวัติแทมมี่เล่นนะพี
1: ่
0: โอ้เดี๋ยวนี้อาการหนักแล้ว
1: ก็ธรรมดา
0: แล้วนอนตีสี
1: ่
0: ยังไม่หายจากอาการเมาหมัดฟุตบอลโลกอ่ะโอ้ยังรู้สึกเป็นนอนดึกอยู่เดิมอ่ะ
1: เมื่อคืนลีมิงนอนนอนเนี่ยตะคิวกินที่น่อง
0: โอ้
1: เป็นบ่อยเวลาเล่นแบตหนักๆแล้วก็ด
0: ื่
1: มเกลือแร่น้อยนะต้องดื่มเยอะๆนะ
0: ครับครับโอ้อ่ะเดี๋ยวเราพักก่อน 3-8 แล้วนะ
1: เดี๋ยว SMS มาด้วยนะครับเราจะอยู่กันถึง 2 ทุ่มนะครับ
0: จ้ะ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
6: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
10: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: กลับมาช่วงที่2นะครับขอขอบคุณเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรเราสุ่มให้ครอบครัวจระเข้จัดการนะครับ
0: ครับผม
1: แม่นี่ตะกี้ทาง True Sport 2นะครับเอาไฮไลท์ต่างๆนานามาให้ดูทั้งของทีมชาติไทยที่ชนะมาเลเซียนะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวรอชมกันนะ
0: เป็นพรีวิวก่อนเกมอยู่คุณโอ๊ตนพรกับคุณมดอธิบายกันอย่างเพลิดเพลินเจริญใจนะฮะส่วนคู่แอสเซมิล่าที่เจอกับ BG เนี่ยก็จะเตะพร้อมกับทีมชาติไทยเลยนะครับแกคาดว่าอุนายเอมรี่น่าจะโทรไปคุยกับทางแอนโทนีฮัตสัน
1: โนโ
0: ลไหนไหนก็ไหนได้แล้วเตะพร้อมกันเลยดีกว่า จะได้ไม่เขิน
1: ครับ
0: ไทยเราก็เป็นจ่าฝูงในตอนนี้นะครับ6คะแนนเต็มจาก2นัดส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยฟอร์มก็ชนะ1แพ้1ขึ้นๆลงๆเกมแรกเนี่ยแกแพ้คาบ้านที่สนามนิวคลาร์กซิตี้แห่งนี้นะฮะให้กับเมียนมาไป 1-4 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วแกก็ไปชนะสปลาวที่หลัก16มา 4-1
1: โอ
0: ้
1: มีคราวร้ายนะครับข
0: ่
1: าวเศร้าก็คือนักเตะยะลา FC นะครับนะเมื่อสักครู่นี้เองนะครับบี
0: ครับ
1: ก็แข่งขันรายการโกลก FA ครับนะฮะที่อำเภอสุไหงโกลกใต้สุดของประเทศไทยนะครับแล้วมีฝนตกนะฮะเกิดเหตุฟ้าผ่าครับนะฮะทำให้นักเตะของยะลา FC บ้านลีหมิงคุณซอฟวันอาแวร์นะครับเสียชีวิตนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที
0: ่
1: คือตอนนี้เนี่ยกอล์ฟที่หญิงเล่นเนี่ยหลายสนามเขาจะมีเครื่องมือประจุไฟฟ้า
0: ครับ
1: แล้วจะมีถ้าเกิดมันจะมีประจุไฟฟ้าที่เยอะแล้วเขาจะมีสัญญาณดังเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเลิก
0: ออกไปเลย
1: เข้าไปขับเฮ้าหรือว่าไปตามซุ้มต่าง
0: ๆออกจากพื้นที่ที่โล่งแจ้ง
1: เพราะฉะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้มันก็ต้องระมัดระวังแล้วนะครับเวลาแข่งฟุตบอลเป็นสนามกลางแจ้งเวลาฝนตกแล้วฟ้าผ่า
0: จริงๆ
1: นะ
0: เพราะว่าฟีฟ่าก็ถึงได้มีกฎขึ้นมาตอนฟุตบอลโลกครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้กันไปทั่วแล้วก็คือไอ้8ถึง12ไมล์จากสนามถ้ามีไฟฟ้าเนี่ยฝนก่
1: อ
0: นแล้วถ้ามีฟ้าแลบเนี่ยต้องหยุดครึ่งชั่วโมง
1: ใช่
0: มันต้องหยุดนะครับ
1: นี่อย่างแถวใต้เนี่ยฝนจะเยอะนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็
0: โอ้ข่าวร้ายมา
1: เนี่ยเขาบอกว่าเวลาฟ้าผ่าเนี่ยเขามีการสอนบอกกล่าวกันนะ
0: ครับ
1: ว่าถ้าเราอยู่ในที่โล่งเนี่ยโดยเฉพาะเล่นกอล์ฟสมมตินะห้ามไปอยู่ใต้ต้นไม้นะนะครับ
0: ใช่ใช
1: ่ให้อยู่นี่แหละแล้วก็กรณีมีฟ้าผ่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันผ่าแล้วเราคือเสียงมันจะมาก่อนแสงใช่ไหมฟลับขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่ามันจะผ่ามาใกล้ๆตัวเรามันจะขนลุกเขาบอกนะก็ต้องนั่งแบบยอง
0: ๆครับห้ามยืน
1: อย่ายืนเต็มให้ยอง
0: ๆ
1: แล้วก็นั่งลงยองๆนะฮะ
0: นี่เป็นวิธีนะ
1: วิธีหนึ่งแต่สิ่งสำคัญก็คือ
0: ต้อง
1: เลิกต้องหยุดการแข่งขันนะ
0: นี่เป็นข่าวเศร้านะ
1: นี่เข้าใจว่าคงฝนตกแล้วเล่น
0: เลย
1: นะฮะ
0: ครับ
1: นะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับโอ้ยังเป็นนักกีฬาหนุ่มนั่นอย่างนี้โอ้ยครอบครัวที่โอ้โหใจจะขาดนะ
0: นะ
1: เ
0: ดี๋ยวเราต่อข้อความเลยก็ได้นะครับพี่เพราะว่าเราต้องวันนี้เราออก2ทุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์สมคาดว่า 90% มา
1: 99.99 เลยครับ
0: เ
1: พราะว่าแกต้องหารายได้เสริม
0: แพ็คเกจ
1: มาเป็นกำลังใจแกด้วยนะ
0: กราบ
1: แม่ก็มีก็ให้แกจัดแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วแกไปนั่งรอข้างนอกเลย
0: แกบอกว่าข้างในนี่มันหนาวแกบอกเข้ามาแล้วมันเย็นละเกิน
1: ให้แกมารวมมาห่ม
0: แม่
1: จะพิทำไมลำบากไอ้เนี่ยสมชายนะนะครับเอาอามซ่านะครับภรรยาอดัมไม่ขยับครับพี่บีพี่ลีบิงมาแล้วครับนะ
0: จ้าน้องอาม
1: นักก๊อฟคนไหนเป็นคนตลกครับตอบฮานะคางาอินะครับนะ
0: แกก็คิด
1: คานะนะอันดับ89นะอามซ่านะ
0: ครับ
1: นะโอเดซูเซ่นะพี่ส่งไปดูมั้ยยัง
0: โอดิซี
1: อ๋อดิซีนะหนังเรื่องนี้ดิมก็อยากดูนะ
0: ดีพี่ไปดูเถอะ
1: คือ
0: ถ้าดูทรอยแล้วเนี่ยควรไปดูเรื่องนี้ให้จบ
1: กล้าค่ะก็ไปดูมาแล้วยังช่วยสรุปให้ฟังหน่อยช่วงนี้แกคงจะต้องงดดูหนังละนะฮะเพราะแกไปแล้วแกอดใจที่จะเปิด3กระป๋องไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ใจไม่ได
0: ้ครับ
1: สวัสดีเจ๊หมิงพี่บรีวันนี้จัดชั่วโมงเดียวพี่บีช่วยเล่าประวัติดาวิดอับราให้ฟังหน่อยนะครับนะ
0: ใครนะ
1: ดาวิดอับราคือใคร
0: ดาวิดอาราบา
1: ดาวิดอาราบา
0: ครับ
1: โอ้ขออภัยทีบีเอ้ยก็เขียนถูกนะ
0: เอออ
1: าราบา
0: อาราบาเขียนอาราบา
1: ให้ฟังหน่อยครับ
0: คือเอาสั้นสุดนะ
1: ทางตรงยี
0: ชื่อเขียนน่ากลัว
1: แค่เป็นเกาหลี
0: คืออาราบาเนี่ยเกิดที่เวียนนาออสเตรียใช่ไหมครับพ่อเนี่ยเป็นคนไนจีเรียแม่เนี่ยเป็นคนฟิลิปปินส์แต่ว่าอาราบาเนี่ยชอบภาษาพูดภาษาบอสเนียจากเพื่อนแล้วก็เมียเนี่ยก็เป็นคนเยอรมัน
1: โอ้
0: วุ่นวายไปหมด
1: อะไรอยู
0: ่เนี่ยมีหลายอย่างเอาประมาณนี้ละกัน
1: สรุปแล้วนะ
0: นี่สรุปไปแล้วนะ
1: ครับครับ
0: ไม่วุ่นจัง
1: คุณนันทพงศ์สวัสดีมา
0: ครับ
1: เห็นใจด้วยผมผ่อนโมโนเมกา 1,999 แล้วครับ
0: เดี๋ยวก็นี่ไงเข้าใจกันเราเข้าใจกันจ่ายกันเยอะ
1: ถ้าบนดอนบอลโลกหาร2ได้ใช่ไหม
0: เออใช่ตอนนี้เผื่อแบ่งใครได้ก็แบ่งพี
1: ่
0: คือตอนนี้แบ่งได้นะมันเป็น2 2 IP เออผมก็แบ่งกับคู่เขย
1: ครับ
0: คนละครึ่ง
1: ใช่ก็ข่าวพีเอ็ดดี้นายกสมาคมสนุกเกอร์เนาะ
0: คนละอย่าง
1: นะ
0: พีเอ็ดดี้นี่อ๋อพีเอ็ดดี้ก็จัดคิว
1: เออเราคิวภาคอ่ะ
0: เออก็ดูแล
1: มีหน้าแกภาคเยอะกว่าใคร
0: เออ
1: เอามีนักเตะไทยคนหนึ่งชอบซักชุดนักเรียนครับเขาคือวันชัยจารุย้อนคราม
0: มันนี่คืออะไรอ่ะ
1: คือความหมายยังไงชุดแปลกโดยตัวครับทั้งสองขอเรื่องพี่สมชายเจอบุรุษพยาบาลเข้าใจผิดจับล็อกมาเข้าไปรักษาอีกสักรอบนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องพักรออีกหลายสักหลายเดือนอ่ะนะกลับมาวน
0: มาเล่าอีกรอบ
1: ไม่ใครไม่ฟังเมื่อวานก็ไปเปิดฟังแล้วกัน
0: พลาดไปซะละ
1: บีนี่หัวเราะอะไรแต่ที่จะห้ามแล้วหัวเราะหน้าบูน้ำตาไหลเอาสั้นๆกันแล้วกันแกไม่เคยฟังก็แกก็พาเพื่อนเนี่ยที่เป็นโรคซึมเศร้า
0: ออ
1: ไปหาหมอ
0: ครับ
1: นะครับพอเวชระเบียนรอเสร็จนะหมอเดินมาพุ่งมาสมชายเลย
0: เออจับพี่สมไปก่อนเพราะว่า
1: บอกว่า
0: เออ
1: พี่เข้าไปหาหมอไปได้ละสมชายยั่วเข้าไปด่าเขาไงกูไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็น ใช่ไหมไอคนที่เป็นเนี่ยเขาจะปฏิเสธแล้วแกก็ไม่ได้มัดผมด้วยใช่ไหม
0: คือแกไปตอนนั้นน่ะแกไม่ได้มัดผมแล้วก็แกปล่อยผมแล้วแกเนี่ยใส่ชุด
1: โซม
0: เสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดาเนี่ยแต่ว่าคนที่ไม่สบายเนี่ยใส่เสื้อรีบกีบงงเลยแล้วก็เสื้อเนี่ยกางเกงออกนอกเสื้อเรียบร้อยเป๊ะใส่ชุดสแลกอย่างดี
1: แล้วหวีผมแบบนี้เลย
0: แปลเลยอ่ะ
1: ใส่ตันโจมาด้วยนะฮะ
0: ตันโจครึ่งหีบอ่ะเอา
1: ตมชายบอกดีๆไม่ฟังต้องตมชายของขึ้นเนี่ยโอ้โหโรงพยาบาลอาการดักแล้วเว้ยระยะ3แล้วอย่างนี้ต้องร็อกคอ
0: แกบอกพี่รอดมาได้พี่รอดเข็มมันนิดเดียวถ้าพี่ไม่ดิ้นหลุดนะเรียบร้อยมันล็อกพี่จังเลย
1: ก็ฉีดยาสลบไปก็ปักที่คอเลย
0: โอ้
1: ตับ
0: ดักจริง
1: ตามรับฟังครับหลังนี่คุณชันชัยปิยะวัชรพิจิตรเนี่ยไปก่อตั้งสมาคมได้เลยนะกับเต้ยจ จอี้อะไรพวกนี้นะ
0: ทำไมนะฮะ
1: ก็แกกูเมียเหมือนกันนายกสมาคมพี่ครับพี่ครับเวลาฟ้าผ่าเนี่ยแสงมาก่อนเสียงครับใช
0: ่ใช่
1: ดิบินก็บอกว่าอะไร
0: พี่พูดว่า
1: แสงนะ
0: เออผมก็ได้ยินว่าแสงมาก่อนเสียงนะ
1: ใช่
0: หรือว่าเราพูดผิดขออภัย
1: แสง

0: น้องอาร์มหลับให้สบายจากกลุ่มเพื่อนจริงนะฮะ
1: งานนี้บอกว่าอะไรเนี่ยป๋ายังชอบแอบซุบซิบพี่สุเทพให้ซ้อมหมิงพี่บีฟังอยู่ไห
0: ม
1: จากคุณนานอาร์ต
0: ซุบซิบเรื่องอะไร
1: ไม่มีเดี๋ยวข้อความต่อว่าข้อความแน่นมาก
0: นี่นี่บรรยากาศในสนามที
1: ่อันนี้นี่ไหนเน
0: ี่
1: ย
0: ฟิลิปปินส์นะฮะ
1: ที่ฟิลิปปินส์เริ่มมาแล้วอันนี้พี่ปักสวัสดีครับนินทาวันนี้มีแค่ชั่วโมงเดียวแจ้งคู่ BG ดีเลย์นะครับตอนนี้เริ่มเบาบางแล้วฝนดีแล้วครับจะได้
0: ด
1: ู
0: ก
1: ัน คุณณัฐพงศ์สวัสดีจ้ะแจ้งวัฒนะฝนตกรถติดมากเลยครับ
0: เอา
1: โอ้นะฮะ
0: ออกกลับเรียบด่วนนะ
1: อันนี้บอกฮาจริงหลี่หมิงคู่บีครับแต่เวลาบีโหดมากเวลาไลฟ์เดี่ยวใครแซวนี่ด่าดุดันก็ผมก็ไม่รู้จะไว้ทำไมเหมือนกันคือบางคนมาเป็นกลัวประสาทพี่คือต้องด่ามันรู้จักอ่ะเออนะ
0: บล็อกไปเลยดิ
1: ด่าก่อนต้องด่าก่อนดิ
0: อ๋อด่าแล้วก
1: ็ต้องด่าก่อนเออใช่ใช่ใช่นะฮะอันนี้บอกขอเทนเพลงเถียนไม่มีนะครับผม
0: เอาทำไมเนาะคนดูเยอะเหมือนกันนะ
1: ดูเยอะดูเยอะ
0: สนามเขาก็กว้างประมาณไทยญี่ปุ่นดินแดง
1: เออได้อยู
0: ่ก็เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต
1: ์ครับขอบคุณที่มาคืนความสุขวันจันทร์ให้ชาวเก้าเก้าครับรักพี่บีที่สุดรักเจด้วยแต่เป็นรองผอ.สุเทพโ
0: อ
1: ้โหนี่นะรักพี่สุเทพจริงนะ
0: ผอ.เขาเป็นคนขยันนะคนเก่ง
1: ใช่แล้วบางทีแกบอกว่ามีเวลาเดี๋ยวจะพากให้ฟังบอลเตะ90 นาที
0: โอ้ป๋าแปะนี่เดือนที่แล้วนี่อ่วมเลย
1: 206,000อ่ะค่าพาก
0: สามหน้ากระดาษ A4 อ่ะเซ็นด้วย
1: ต่ออ่ะ
0: เกินแบบโอ้เข้าทางเลย
1: เต่าป่วยอ่ะ
0: เตะ8บวงอ่ะ
1: โอ้แกบอกเลยบอกว่า
0: ทำไม
1: มันเป็นช่วงเวลาของพี
0: ่
1: เดี๋ยวพี่ปากเองนิ่งแอนจีเอ็นจิเนียร์เล่นนี่พี่ชอบเลย
0: แล้วพอเต่าไปไงอ่ะ
1: ดีขึ้น
0: ดีใช่ไหม
1: เออ
0: ก็แกจัดกีฬากับหมอ
1: รายการ
0: เพื่อสุขภาพใช่ไหม
1: แกจัดรายการกับหมอที่เป็นนักร้องอ่ะ
0: เออ
1: หมอปัญญาไข่มุก
0: อ๋อ
1: แกเป็นญาตินี่ป่ะมืดไข่มุกป่ะครับ
0: โอ้แล้วพอเต่าความรู้เรื่องสุขภาพนี่นะ
1: โอ้แกเยอะแกเยอะดี
0: แกเยอะเยอะ
1: โอ้โอ้โอ้แต่เสื้อฟิลิปปินส์สวยมากเลยใครมีที่ซื้อบอกด้วยนะครับปูมาสนี้สวยมากเลย
0: ลงสนามแล้วนะครับการแข่งขันที่สนามอะไรนะอะไรคลาร์กนะ
1: นิ
0: วคลาร์กซิตี้นะฮะแอตเลติกสเตเดียม
1: พี่หลีครับเวลาไปดำน้ำเนี่ยเราปัสสาวะลงทะเลได้ไหมครับ
0: ใช่ครับบางทีบางคนไม่ไหวก็อุจจาระก็มีฮะแต่ต้องไปหลบอยู่แต่กองหินหน่อยนึงนะ
1: หวัดดีครับซ้อและอาจารย์บีครับบอลลีกอะไรเนี่ยแม้กาซิโก
0: ้
1: มีเลื่อนชั้นตกชั้นไหมผมดูตารางเม็กซิโก้ป่ะครับโอ้โหแกเขียนเม็กซิโก้อะไรนะชื่อทีมเนี่ยก็งงๆเดิม
0: ๆ
1: ถึงไม่เจออะไรเนี่ยอาจารย์ครับไทยจะชนะไหมครับวันนี้จากพี่ราเมศ
0: ก็ตามฟอร์มนะ
1: ควรนะ
0: ก็น่าจะเอ้ยสนามนี้ดูพอมาดูใกล้ๆนะก็จะมีเบาะส้มใช่ไหมแล้วก็เป็นเบาะดำ
1: เบาะปลอมอ่ะให้คนดูนึกว่าเต็มอ่ะ
0: เราดูจอทีวีเราก็นึกว่าเป็นคน
1: เยอะใช่เหมือนญี่ปุ่นที่ทำที่แรก
0: ครับ
1: นะฮะฟิลิปปินส์เกมแรกที่เล่นกับเมียนมาที่บ้านเนี่ยคนดู 3,000เพราะว่ากีฬาฟุตบอลมันไม่ใช่กีฬาฮอตของเขานะฮะไทยเตะที่ไหนก็บอกไปแล้วนะครับโอ้นี่ก็ไปถึงปุ๊บด่าบอลไทยก่อนใจเย็น
0: ๆเอา
1: โอ้โห
0: ขนาดชนะ2 นัด
1: ใจเย็นก่อนดิอย่าเพิ่งเตะเลยพี
0: ่เดี๋ยวให้มันจบก่อนพี่เปิดไอ้นี่ไปเลย
1: เตรียมคีย์บอร์ดใจเย็นก่อนมีอะไรเดี๋ยวไปด่าหยองรุ่นเดี๋ยว2 คนนั้นมาอย่าว่ากันนะอู้นี่ยังไม่ทันเริ่มเลยก็ด่าก่อนแล้วครับด่าบอลไทยละวันนี้ถ้าคุณยังไม่ผ่านอาเซียนใน9 แรกก็อย่าฝันไปบอลโลกเลยโหใจเย็น
0: บอลโลกก็ไม่ต้องฝันกันนะนะรอบอลโลกเนี่ยร้อยเขาเพิ่มเป็น99 ทีมหน่อย
1: ครับเอาตอนนี้ประธานฟีฟ่าจะซวยแล้วครับโอ้เขามีสามารถที่จะทำให้ประธานฟีฟ่าเนี่ยตกเก้าอี้ได้นะต้องเอาพวกในสมาชิกมาถ้าเขามี37 คน
0: ครับ
1: ไอ้ทีมงานบริหารเนี่ยถ้ามี19 เสียงเนี่ยบอกให้เกิดเปิดประชุมด่วนภายใน2 สัปดาห์หลังจากมีเรื่องขอถอนได้เลยนะ
0: เออ
1: มันมีช่องว่างตรงนี้นะครับ
0: โอ้โหนี่ก็ต้องกกต.ก็ต้องส่งเรื่องไปก่อนนะแต่กกต.บ้านเรายังไม่ส่งนะ
1: โอ้โหตึกเป็นไงตึกตึก
0: สกก.
1: โอ
0: ้แม่มีฝนตกหรือเปล่าวะบีนี่ดูแสงมีโปรยนะม
1: ี
0: สนาม นิวคลาร์กซิตี้นะครับ
1: ครับผม
0: กรุงมะนิลาบราซิเลียนฟิลิปปินส
1: ์นี่ก็ถามว่าไทยกับฟิลิปปินส์ฟังช่องนี้ได้ไหมได้ครับตอนนี้
0: ได้งานของเรา
1: โอ้มาแล้ว
0: จะคนฟังเยอะนะเพราะไม่มีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวี
1: แล้วก็สองคนนี้ภาคมันอยู่แล้วเดี๋ยวมากันนะครับพี่ครับพี่บีครับผมซื้อตั๋วดูบอล300แถวบ้านเนี่ยได้น้ำสิง3ขวดอาหาร2จานไม่ต้องคิดมากครับผมดีเว้ย
0: ก็ใครไม่พร้อมก็นะนั่งดูอยู่รอบนอกนะครับ
1: หมอเนี่ยหมอฟันแกทำเสร็จนานแล้วครับดูดน้ำลายเรียกราคาหรือเปล่า หมอนั่งอย
0: ู่วันนี้นึกว่าแกเคลมให
1: ้
0: พอมาเก็บตังค์แกบอกมีค่าปลูกเหือกอีก 5,000 อ่ะ
1: ฮะมีค่าอะไรนะ
0: ปลูกเหือก
1: ปลูกเหงือกแม่มันต้องปลูกเหงือกด้วยเหรอครับ
0: ไม่รู้ยังไงนะ
1: เจ๊ครับคู่นี้เจ๊ฮัลโหลไหม
0: ไม่ได้ฮัลโหลลืมไปเลย
1: ลืมไปละของเดิมจ่ายยังครับ
0: บอลโลกก็ขาดทุนนิดหน่อย
1: อยู่อย่างคนไม่มีสิทธ
0: ิ์ลบนิดหน่อย
1: นะฮะอันนี้บอกว่าอ๋อตามบีจีปทุมด้วยนะเดี๋ยวน้องทั้งสองท่านค
0: ุ
1: ณชูศักดิ์กับคุณโก้
0: ตามได้เลยนะ
1: โก้จะมาบรรยายเดี๋ยวเขาภาคเนี่ยนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยววิลล่าเนี่ยโยนให้ฟิลิปปินส์เขาดูสองคู่พร้อมกันมันแน่อยู่ๆก็มาเตะพร้อมกันเฉยเลยอ๋อจริงพี่คู่ฟิลิปปินส์เนี่ยเหมือนฝนตกเนี่ยดูจากพื้นสนาม
0: โปรยปลายดี
1: ผู้ตัดสินวันนี้ครับมิสเตอร์ทำถุยหังครับ
0: จากญี่ปุ่นมีด้วยทำถุยหังจากญี่ปุ่น
1: ยูสุเกะยูสุเกะนะครับโอ้โหนี่แกมานี่หล่อมาเลยยูสุเกะ
0: มี VAR ด้วยนะครับ
1: โอ้นี่ยังไม่ทันเริ่มนะครับผู้ตัดสิน VAR ครับคุณบินโมฮัมเหม็ดมุสตาฟาฟาฮัดโมฮัมเหม็ดนะจากสิงคโปร์หลับแล้วครับ
0: สับปะงกมีอาการสับปะงกนะมีข้อความทางนี่ด้วยฮะ489899ตกค้างมาลีหมิงดีใจไหมนะได้จัดบรรจันก็ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจฮะเพราะแฟนๆบางทีเขาก็เรียกร้องมานะครับ
1: ครับผม
0: แล้วบรรจันทำไมถึงไม่ได้จัดอ๋อก็อยู่ทางคลื่นนะ
1: ครับผม
0: ครับอย่าขี้สงสัยเลย
1: ใช่อย่าถามเยอะฮะเราก็ไม่รู้ไป
0: ขอบคุณนะวันนี้ลีหมิงกับบีแหลมสิงห์นะ
1: เดี๋ยว
0: ไปเชียร์บอลไทยกันบายบายปูนปูนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอสมชายสายล่มมาแน่นอนนะครับส่วนบีจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวคิดดูก่อน
1: สวัสดีครับพี
2: ่นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย2325จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเป็นวันสุดท้ายซึ่งตลอด29วันได้ทำเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสนองพระปณิธานมอบให้ประชาชนแล้วรวม 1,500 กล่อง
1: จบข่าวในพระราชสำนักฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
4: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป
3: สวัสดีแฟนๆใน M99 Active Radio นะครับตอนนี้กลับเข้าสู่การบรรยายสดกับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับเป็นเกมระหว่างทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติไทยนะครับก็เป็นการแข่งขันในกลุ่ม B นัดที่3ครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีแล้วก็โกโก้ชัยทกรครับรับหน้าที่มาบรรยายเกมในนัดนี้นะครับ
4: ก็

0: ผ่านไปแล้วประมาณ6นาทีนะฮะเกมที่นิวคลับสเตเดียมนะครับก็ต้องบอกว่าสายฝนก็โปรยปลายลงมาก่อนเกมนี้ก็ถือว่าหนักพอๆกับที่ปทุมธานีฮะเพราะฉะนั้นทำให้สภาพสนามอ่ะผมเห็นเตะไปประมาณช่วงต้นเกมนี่ดูทุลักทุเลพอสมควรนะฮะเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่มันเป็นแอ่งน้ำแล้วพอบอลมันตกปุ๊บเนี่ยโอ้โหน้ำกระจายเลย
1: คือคล้ายๆกับเกมนัดแรกของฟิลิปปินส์นะฮะในการเปิดบ้านนี่แหละเขาเล่นในบ้านเจอกับเมียนมานัดนั้นเนี่ยก็มีฝนกระหน่ำมาอย่างหนักก่อนเกมแล้วก็หยุดไปครับสภาพสนามก็จะค่อนข้างเจิงนองหน่อยนัดนี้เหมือนกันแน่เลย
0: ก็
1: ต้องบอกแบบนี
0: ้ก็ต้องบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยช่วงมรสุมเนาะแล้วภูมิประเทศของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนประเทศกันชนแล้วกันก่อนที่จะถึงเวียดนามก่อนที่มันจะเข้าภาคอีสานของบ้านเราเนี่ยฟิลิปปินส์โดนก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียง11อะไรชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมแล้วกันนะครับฟิลิปปินส์วันนี้ก็ที่จริงชื่อก็คุ้นเคยอยู่นะเพราะหลายคนก็เตะในไทยลีกนะฮะ
1: คือถ้าใครติดตามฟุตบอลไทยลีกเนี่ยคุ้นหลายคนมาก
0: ใช่ใช่ใช่นะฮะผู้สับตัวเป็นแพทริกเดโต้นะครับแนวรับมีกาวินมูนส์นะครับคริสเตียนโรตินี่นะครับแอนเดรอูเกวิกแล้วก็เดสเกตซาโตนะครับด้านกลางครับซันโดเรเยสออสคาริเกโกรเนนแล้วก็ฮาเวียร์มาริโอน่านะครับส่วนแนวรุกก็มีโคเอมโรก้าฮาวิกาโยโซแล้วก็เคนจินิชิโอกะส่วนไทยนะครับก็มีกำพลปฐมอังคกุลเป็นผู้สาประตูนะครับแนวรับวริชูทองรัตพงศ์สาริยาพันศาหิวิบูลแล้วก็วันชัยจรุณงครานนะครับคู่กลางเป็นทศวรรษลิมนัสเถียรกับปกเก้าอันันนะครับแนวรุก3คนเสกสรรราตรีวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแล้วก็ทางด้านของชาวันวิทย์แซ่เล้ากองหน้าตัวเป้าเป็นเจฮานาฟีมามะมานะก็มาม
1: ามาอยู่
0: มาอยู
1: ่ตอนนี้ผ่านมาเข้าสู่นาทีที่9ของเกมนะฮะฟิลิปปินส์เนี่ยมาได้ฟรีคิกครับทางฝั่งซ้ายนะฮะจะเปิดเข้าไปลุ้นนะครับโดยทางไดซูกิซาโตะนี่ยืนอยู่ที่ลูกบอลนะฮะนะครับซาโตะเปิดซ้ายเข้าไปแหมมันย้อนหลังไปหน่อยให้เพื่อนได้ยิงเข้ามาก็มายังไปเข้ามือผู้รักษาประตูครับกำพลถือว่ายังอ่านจังหวะได้ดีแล้วออกบอลเร็วเลยนะฮะจังหวะโตขึ้นมาของทีมชาติไทยมีเพียงแค่2คนเท่านั้นโอ้โ
0: หมาน้อยมาน้อย
1: ไปกาจังหวะผิดพลาดครับชวันวิทย์กับเพื่อนนะฮะแม่ไม่เข้าใจกันเกมวันนี้มีปัญหาแน่ครับในเรื่องของพื้นสนาม
0: ใช่เพราะจังหวะเมื่อสักครู่จังหวะฟรีคิกย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ก่อนที่ไดซูเกะซาโตะเปิดมาเป็นลูกศูนย์นะครับเพราะว่าเปิดมาบริเวณหัวกะโหลกเพราะว่าไทยไปออกันอยู่ในกรอบเขตโทษหมดหัวกะโหลกไม่มีใครประกบครับแล้วได้ยิงบอลเหมือนจะไม่เต็มนะแต่ว่าพอบอลแฉลบน้ำเนี่ยกำพลมีสะดุ้งนะฮะมันก็เลยรับกระชอกอ่ะเดี๋ยวแจ้งอีกคู่หนึ่งแล้วกันที่น่าจะคู่ขนานกับเราไปก็คือที่ทรูบีจีสเตเดียมนะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดกับแอสตันวิลล่าตอนนี้นักเตะของทั้งสองทีมเนี่ยเดินลงสู่สนามแล้วนะแววๆ ว่าประมาณ2:15โดยประมาณ
1: จากตอนแรกเนี่ยจะคิกออฟในเวลา 19:30 แต่ว่ามีปัญหาเพราะฝนตกลงมานะฮะ
0: เรื่องของเรื่องคือวิลล่ามาถึงสนามตอน 20:30
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยให้เวลาวิลล่าได้อบอุ่นร่างกายอันเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์นี่คล้ายๆกับตอนที่ดอทมุนมาไทยวันนั้นก็เลท
1: เดชาบูป่ะ
0: ก็
1: เหมือนกันเลย
0: ก็ว่า
1: ตอนนั้นไม่มีปัญหาเรื่องฝนตกเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ใช่ฝนตกเหมือนกันแล้วรถติดเขาครองนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจที่BG เดี๋ยวก็จะรายงานเป็นช่วงๆแล้วกันตอนนี้โฟกัสที่ฟิลิปปินส์นะฮะเจอกับไทย
1: นี่ก็เป็นเกมนัดที่3ของทั้ง2ทีมนะ
0: ใช่
1: ตอนนี้ทีมไทยของเราก็เก็บได้6แต้
0: ม
1: จากการลงสนาม2เกมชนะรวดเลยนะฮะส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยชนะ1แล้วก็แพ้ไป1ครับนัดล่าสุดของเจ้าบ้านฟิลิปปินส์เนี่ยพวกเขาบุกแพ้ชนะลาวได
0: ้
1: 4ประตูต่อ1ส่วนนัดแรกเนี่ยไปแพ้คาบ้านนะครับให้กับเมียนมาสกอร์เดียวกันนะครับ 4-1 เหมือนกันครับที่โดนเมียนมาวันนั้นเนี่ยฟิลิปปินส์โดนลูกโมงไปถึง3ลูกด้วยกันนะก็
0: แพ้วันนั้นฟิลิปปินส์ดูแบบไม่ค่อยพร้อมอ่ะนะแต่ก็อย่างว่าครับเพราะว่าเป็นช่วงโปรแกรมของอาเซียนรอบนี้เนี่ยมันไม่ตรงกับ FIFA Day หลายทีมนอกจากเวียดนามผมว่าก็มีแค่เวียดนามทีมเดียวที่ได้จัดชุดเต็มส่วนที่เหลือมันก็คล้ายๆกับทีมไทยเนี่ยครับก็จะเป็นชุดที่สโมสรพร้อมปล่อยให้มาเล่นนะฮะ
1: ถ้าพูดกันตรงๆก็ ชุด B ก็ได้ของเราเนี่ยชุด B ก็เป็นบรรดานักเตะดาวรุ่งหน้าใหม่ๆที่ฮัตซันนั้นเรียกตัวมานะฮะเหมือนสโมสรเขาปล่อยมาด้วยแหละยังไงก็ไม่มีส่วนสำคัญในช่วงปีซีซั่นอยู่แล้วครับพวกนี้
0: อันนี้ที่นอกเรื่องเพราะว่ามันคอกันอยู่กลางสนามฮะก็เราก็เลยพูดนอกเรื่องนิดนึง
1: ก็เลยเท้าความกันหน่อย
0: ใช่ใช่นะครับช่องทางพูดคุยกับเราสองคนก็เหมือนเดิมนะครับ SMS 4689899ช่องทางใน YouTube แล้วก็ Facebook ก็มีการไลฟ์สดนะครับทาง FM 99 Active Radio นะครับอ่ะไปดูเกมกันต่อพี่ตัว
1: อ่ะตอนนี้ทีมไทยก็ยังได้ครองบอลอยู่นะฮะในแดนของตัวเองอ่ะวันนี้มาในชุดสีขาวนะครับทีมชาติไทยส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยก็ชุดสีน้ำเงินเลยชุดเก่งของเขาแหมเปิดยาวมาก็ยังแรงไปครับไปเข้ามือทางแพทริกเดโต้นะครับลูกวางยาวของนักเตะไทยทั้ง2ทีมตอนนี้โอกาสยิงถือว่าน้อยมากๆครับในช่วงออกสตาร์ทเกมเนี่ยทีมไทยมีโอกาสลุ้นประตูอยู่1ครั้งจากลูกเปิดเข้าไปจากด้านข้างของเสกสรรลาตีนะแต่บอลมันโค้งแล้วมันก็มุดด้วยนะฮะเกือบจะเสียบใต้คานเหมือนกันวางยาวของฟิลิปปินส์ก็ยังไม่มีอะไรฮะ
0: บอลแดน3ยังค่อนข้างจะมีปัญหานะครับทั้งคู่นะในการที่จะตักบอลให้มันข้ามลายแนวรับของคู่แข่งนะครับบอลมันออกหลังไปในจังหวะนี้นะครับ
1: คือเมื่อกี้ที่ก็แจ้งไลน์อัพไปทีมชาติไทยวันนี้ปรับ8ตำแหน่งนะครับ
0: ก็เพิ่งเตะเมื่อวันเสาร์ไงวันนี้วันอังคารพักได้พักเท่าไหร่เองอ่ะ
1: 3
0: อาทิตย์จันทร์อังคารโอ้2วันเองวันนี้แข่งใช่มั้ยได้พักเต็มๆก็โอ้โหจังหวะนี้ฟิลิปปินส์เตะผิดเหลี่ยมแล้วเกือบงานเข้านะเนี่ยแต่ลูกนี้ยังดีว่าทิศทางมันไม่ตรงกรอบนะครับแพทริกเดโต้ก็รับไว้ได
1: ้คือทีมไทยก็ต้องบอกว่า2เกมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เสียประตูให้ใครนะ
0: กินชีสอยู
1: ่นัดแรกชนะสปป.ลาว5ประตูต่อ0แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยแหมจัดการเสือเหลืองมาเลเซียไป2ประตูต่อ0แบ
0: บ
1: สบายเท้าเลยครับเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับเดี๋ยวดูนัดเนี้ยว่าทีมไทยของเราจะบุกไปเอาชนะฟิลิปปินส์ได้หรือไม่นะฮะเพราะว่าเจอกันครั้งล่าสุดในรายการเดียวกันเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วในรอบรองชนะเลิศนะคร
0: ับ
1: เกมแรกเนี่ยทีมไทยเราบุกมาเยือนฟิลิปปินส์และแพ้ไปนะฮะในวันนั้นก็เรียกว่าเป็นความพ่ายแพ้ในรอบ52ปีอ่ะก
0: ็วันนั้นย่าเทียม
1: แต่ว่าจำได้อยู่รีซาวเมโมเรียลนะ
0: ใช่ใช่
1: สนามนั้นเป็นสนามย่าเทียมเล่นยากมาก
0: อิจิอิก็เสียผู้เสียคนไปพอสมควรนะฮะวันนั้นเป็นเกมนัดแรกพอเราแพ้เนี่ยกลับมาเล่นที่ราชมังก็เอาคืนได้แล้วก็เข้าชิงนะครับเกมตอนนี้ก็ไทยก็เริ่มที่จะเข้ามาคุกคามในแดน3ของได้นะหน้าปากประตูของทางฟิลิปปินส์แต่วันนี้ก็อย่างที่พี่ตู่เรียนไปหลายๆคนตัวหลักได้พักแต่วันนี้ก็จะเป็นเวทีโชว์ของเราบรรดาตัวสำรองนะครับ
1: คือฟิลิปปินส์เนี่ยปรับทัพน้อยกว่าทีมชาติไทยนะครับดูจากรายชื่อจากนัดที่เอาชนะลาวมาได้เนี่ยวันนี้น่าจะประมาณปรับเพียงแค่ 4-5 ตำแหน่งเท่านั้นนะแต่ว่าตัวรุกของพวกเขาอยู่ครบนะครับทั้งฮาเวียร์กาโยโซแล้วก็ฮาเวียร์มาริโอน่านะฮะก็ถือว่าเป็น2กองหน้าคนสำคัญของฟิลิปปินส์ชุดนี้นะครับ
0: นะชื่ออะไรนะมาริโอน่านะ
1: มาริโอน่า
0: ลมเพ่ลมพัดนี่
1: ไม่ใช่มาริโอน่าน
0: ักเตะคนนี้นี่นะฮามซาฟังอยู่นี่ก็เล่นมุกได้นะ
1: ได้
0: นักเตะคนไหนเป็นนักร้องภาคใต
1: ้นี่มีข้อความมาทยอยเข้ามานะ
0: พูดคุยกันได้
1: พูดคุยกันได้แหมเหมือนวันนี้มาเหมือนมาพากฟุตบอลให้เพื่อนฟังอ่ะนะ
0: ก็หลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามไงเพราะว่ามันเสียค่าสมาชิก
1: หาดูฟรี
0: เพราะมันเสียค่าสมาชิกเนี่ยก็เปิด FM 99เราอาจจะต้องโฟกัสกับเกมหน่อยเพราะว่าถ้านอกเรื่องเนี่ยเดี๋ยวคนดูจะด่า
1: ใช่ก็ส่งข้อความมาด่ากันได้ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอ่ะคือแหมลูกเกมมันค่อนข้างอึดอัดนะฮะเพราะว่าสภาพสนามมันเล่นยากจริง
0: ๆ
1: บอลภาคพื้นเนี่ยหมดสิทธิ์เลยฮะพอดน้ำเนี่ยถือว่าเยอะเหมือนกันนะ
0: ก็เจิ่งนองอยู่นะฮะโดยแถวๆบริเวณประมาณโซนข้างสนามอ่ะไอพื้นที่ที่ริมเส้นจะต้องเออร์ลี่คอสเข้าไปอ่ะนะฮะเข้ามาหุยล้มแหมจังหวะนี้หวาดเสียวนะครับผู้เล่นฟิลิปปินส์ล้มลงไปในกรอบเขตโทษแต่ผู้สินชาวญี่ปุ่นนี่กวักมือบอกลุกขึ้นมาไม่มีอะไร
1: ก็ดูล้มง่ายไปหน่อยครับแต่เดี๋ยวดูครับว่า
0: ดีดเลย
1: อาจจะเรียกให้ไปดูหรือเปล่าแต่ดู แหมภาษากายของผู้ตัดสินในสนามเนี่ยยังเลื่อนอยู่

0: เล่นแล้วนะนะฮะเดี๋ยวถ้ามีประตูอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวรายงานกัน
1: สรุปเขาเตะช้ากว่าคู่นี
0: ้15
1: นาทีนะ
0: แต่ว่าพอไทยจบปุ๊บเราตัดจบเลยนะไม่เกี่ยวนะรายการต่อไปก็มารายงานวิลล่าต่อแล้วกัน
1: เฮ้ยเราจะไม่พ่ายเขาหน่อย
0: เหรอเขาไม่แถมเขาไม่แถมช่วงเวลาให้เราตรงเวลา
1: ตอนเนี้ยผ่านมา17นาที
0: ครับ
1: แหมทีมไทยก็ถือว่ายังครองบอลได้ดีนะครับแต่จังหวะการเข้าทำเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเลยเกียร์ทิ้งออกไปก่อนนะครับเป็นทางกำพลโอ้โหจังหวะโต้ขึ้นมาของทางฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าแผงหลังของทีมไทยเราเนี่ยดันสูงหมดเลยเกือบไปเหมือนกันครับเกือบได้หลุดนะครับกาโยโซ่แต่ก็ปล่อยออกหลังไปเลย
0: ดึงช้านิดนึงนะครับทีมไทยโอ้โหเมื่อสักครู่เนี่ยฟิลิปปินส์เองพอตั้งเกมได้ก็อ่ะมาดูจังหวะที่ทะลุไลน์ขึ้นมานะฮะกาโยโซ่หมายเลข9โอ้แล้วกำพลออกมาตัดบอล นะครับเราบอกว่าเป็นผู้สาวตูที่อ่านเกมได้ดีนะแล้วออกมาตัดบอลได้ดีมากนะสำหรับกำพลปฐมอัครกุล
1: ตอนแรกก็คิดว่าแหมมือสองอย่างชัดชัยได้ลงสนามนะ
0: ยังเกมนี้ยังถือว่ามีผลอยู
1: ่ฮัสซันก็ยังมั่นใจกำพลนะครับให้ลงตัวจริงนี่นัดที่3แล้วนะครับ
0: นะฮะอ่ะช่องทางใน YouTube ถามมานะคุณราเมสไทยพบเมียนมาวันเสาร์นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: วันเสาร์ที่8 2ทุ่มเหมือนเดิมนะครับ
1: ก็เตะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะ
0: นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับคือนัดเนี้ยไทยต้องชนะฟิลิปปินส์ได้ก่อนเพื่อเก็บเป็น9คะแนนส่วนเมียนมาเนี่ยเพิ่งเอาชนะลาวไป 7-2 ทำให้ตอนนี้เมียนมาเขาเก็บแต้มได้เป็น6แต้มโหถ้าเราชนะแล้วเกิดคาบ้านกับเมียนมานี่ยุ่งนะเพราะว่า head to head นะเป็น9คะแนนเท่ากันเพราะฉะนั้นห้ามแพ้ใครเลยดีที่สุดนะครับมาดูเตะมุมของฟิลิปปินส์ครับ
1: เล่นสั้นนะครับฟิลิปปินส์ก่อนที่จะเปิดตากเข้ามาในกรอบเขตโทษและแหมดึงเข้าขวาครับซาโตะลีลาเยอะไปหน่อยครับแล้วยิงไปติดผู้เล่นไทยจะได้สวยขึ้นมาจังหวะลากขึ้นมาเองเลยครับเนี่ยครับชวันวิทย์โอ้โหโดนหัวเข้าไป
0: เหลืองโอ้โหอ่ะเป็นจังหวะที่ชวนวิซ่าเรานะครับได้บอลแล้วกำลังจะสวนแล้วก็เป็นหมายเลข8กาวินมูนส์นะครับหน้าฝรั่งเลยตัวนี้เดี๋ยวผมดูประวัติหน่อย
1: นี่ก็เพิ่งจะได้ลงฮะ
0: นะหมายเลข8นะครับเนี่ยจังหวะที่โอ้โหก็ต้องก็เรียกว่าล็อกคอไว้เลยไม่ให้ไปนะครับก็เรียกฟรีคิกในระยะโอ้โหก็ถือว่าค่อนข้างไกลอยู่กาวินมูนส์อ๋อเป็นสหรัฐนะฮะเกิดที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะคนนี้21ปีนะครับ
1: ก็ต้องตัดแล้วครับไม่อย่างนั้นเนี่ยชวันวิทย์มีโอกาสได้เข้าไปลุ้นยิงในกรอบเขตโทษเหมือนกันครับเพราะจังหวะได้สปินขึ้นมาแล้วทีมชาติไทยจะได้ฟรีคิกนะฮะ
0: 40ระยะหลาได
1: ้ประมาณสัก35หลา
0: ก็35 40แหละ
1: ชิดตักเข้าไปครับยังมงทิ้งออกมาได้ครับแนวรับของฟิลิปปินส์โยนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับมาที่วรชิตแตะลงแล้วเปิดด้วยซ้ายข้ามไปที่เสาสองครับมองชงกลับมาต้องชกทิ้งไปก่อนครับแพทริกเดโต้โอ้ตอนนี้กองหลังของฟิลิปปินส์เนี่ยต้องพยายามเคลียร์บอลออกไปให้ไกลที่สุดนะครับยังดักไว้ได้อีกครั้งครับทีมชาติไทยไม่ฟาวครับผู้สินยังปล่อยเล่นต่อไปและเนี่ยครับฟาวแล้ว
0: ครับได้ฟาวนะครับก็จังหวะที่ปอก้านั้นนะครับพยายามจะบังบอลบังเหลี่ยมส่งคืนหลังนี่เจอล็อกเท้าเข้าไปก็เป็นทางมาริโอน่าครับที่ฟาวโหเล่นเร็วเลยครับไม่ถึงเสกสรรนะจังหวะนี
1: ้โอ้แต่หลังของฟิลิปปินส์ก็เยอะจริงๆครับเล่นจังหวะเกมรับของพวกเขาเนี่ยแน่นเลยครับเสื้อน้ำเงินเนี่ยเต็มกรอบเขตโทษไปหมดอ้าวได้ฟาวอีกแล้วครับทีมไทย
0: โอ้ก็เป็นทางกาโยโซ่ครับไปฟาวใส่วริชูทองก็ยังอยู่ในแดนของฟิลิปปินส์อยู่นะครับก็ต้องลงมารับทั้งทีมแล้วครับตอนนี้สำหรับเจ้าบ้าน
1: สำรองของเราเกือบยกชุดแต่ดูแล้วยังไงก็ยังดูเหนือกว่านะครับในช่วงครึ่งแรก
0: ถ้าเกมมันตื้อๆตันๆต้องการผลการแข่งขันเดี๋ยวยังไงก็ทยอยลงมาไม่ว่าจะเป็นพวกยศกรพวกธีรศักดิ์เขยพี่ไม้พวกเนี้ยนะฮะหลังจบเกมนี้ก็เดี๋ยวได้พระสิทธิ์กุตาฟสั้นตามมาสมทบนะฮะ
1: วันนี้พระธิก็ลงเล่นเกม BG กับแอสตันวิลล่าไปก่อนนะ
0: ไม่ได้ลงนะ
1: อ่ะมงทิ้งออกไปได้ครับฟิลิปปินส์โอ้ลูกคาอากาศของเขายังไว้ใจได้เพราะว่ากองหลังของเขาตัวใหญ่ตัวสูงมากๆนะฮะ

0: นะฮะก็ยังอยู่ในแถวแถวหน้ากรอบเขตโทษของฟิลิปปินส์อยู่นะครับวันนี้แบ็คซ้ายก็เป็นวันชัยกลับมาประจำการนะหลังจากที่นัดที่แล้วเป็นอุสมาเทียงคามได้รับโอกาส
1: เนี่ยยังป้วนเปี้ยนอยู่หน้ากรอบเขตโทษของฟิลิปปินส์แล้วยิงซ้ายเลยครับทีมชาติไทยโอ้โหแหมก็จังหวะกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาครับแล้วออกหลังไปเลย
0: ในกรอบเขตโทษต้องบอกว่าตัวเรื่องมันไม่มีนะฮะก็ตัดสินใจลองเสี่ยงดูนะครับสำหรับเจฮานาฟีโอ้ดูแต่ชอบการแหวกนะเนี่ยแหวก3ไปเลยแล้วโอ้ในกรอบมันมีแค่ชวันวิทย์คนเดียวนะครับแล้วชวันวิทย์โดนประกบด้วยก็ตัดสินใจลองซัดมุมแคบดูครับแต่ว่าไม่ตรงบอลไปมุมธงเลยนะฮะ
1: เจฮานาฟีก็ได้ลงตัวจริงอีกครั้งนึงครับก่อนหน้านี้ในนัดแรกที่เจอกับลาวเนี่ยเขาก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับก็เป็นผู้เล่นจากพีทีประจวบครับในชุดนี้วรชิตให้ขึ้นหน้ามาแล้วแหมหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษช้าไปหน่อยครับจังหวะบอลแรกมันไม่ดีครับชวันวิทย์เหมือนมันจะไปฉลับน้ำด้วยครับทำให้เล่นยากครับทางผู้เล่นของฟิลิปปินส์เนี่ยก็ตามมาเคลียร์ไปได
0: ้บางทีก็ต้องกะจังหวะบอลตกพื้นดีๆแหละครับแต่ว่าไทยก็ยังได้บุกต่อเนื่องนะครับจังหวะนี้ลุ้นจากลูกเตะมุมเดี๋ยวต้องดูว่าจะมาสูตรไหนครับตัวใหญ่ๆมาแล้ววรชิตนี่ก็ได้แอสซิสต์ไปเมื่อช่วงนัดที่แล้วนะฮะ
1: ใช่ครับเป็นคนจ่ายให้กับธีรศักดิ์เผ่อพิมายครับยิงลูกที่2ให้กับทีมไทยในเกมที่เอาชนะมาเลเซียนะครับเตะบุมวันนี้รับเหมาเลยลูกนิ่งของยิมวรชิตเปิดข้ามาแล้วแหมโหม่ไม่ได้ครับ
0: หันหลังโหม่เป็นอาเหลี่ยมเปิดจากมุมขวามันเอาสวิงออกมาครับบอลมันโค้งหนีปากประตูแต่ว่ามันตกใส่หัวไหล่เพื่อนอะจังหวะเพื่อนกำลังหลัดหนีตัวประกบไม่ทันมองบอลไงบอลมาตกใส่ตู้มข้ามคาน
1: คือเป็นทางวริตนะฮะแต่ขวาที่เติมขึ้นไปแพทริกเดโต้ครับตั้งเตะจากประตูเปิดยาวมาก็ยังไปติดผู้เล่นของไทยครับเคลียร์ทิ้งออกมายังตั้งเกมไม่ได้นะครับฟิลิปปินส์บอลขึ้นมาทางขวาที่ฟิลิปปินส์โอ้แทงช่องนี้ก็แหมยืนดักสบายเลยครับปัญสาเสกสรรจะพลิกเล่นชวันวิทย์เจอหวดล้มลงไปผู้ตัดสินต้องปล่อยเล่นต่อนะครับยังเป็นเกมของฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้มีโอกาสได้หายใจหายคอบ้างครับก็กลับมาตั้งกันตรงกลางสนามครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์ซาโตะครับให้มาทางซ้ายไม่กล้าพลิกเล่นเองครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์จากซ้ายตอนนี้เปลี่ยนไปทางขวาบ้างทางขวาของเราก็ยืนกันเต็มเลยครับเกมรับของไทยข้ามออกมาจังหวะนี้และตัดสินใจยิงเข้ามาก็ไม่ได้ครับโมโลก้านี่ครับแดนกลางของฟิลิปปินส์คือมีโอกาสได้ยิงแต่ว่ามันต้องไกลมากๆครับเพราะผู้เล่นไทยเนี่ยขวางไว้หมดหลายชั้นด้วยแล้ว
0: โอ้แล้วจังหวะยิงเมื่อสักครู่ของเอโมก้าเข้าศีรษะของพันษาแหละครับเหมือนโดนหมัดน็อกก็เลยต้องเรียกทีมแพทย์มาดูอาการก่อนนะครับกระทบกระเทือนทางศีรษะก็สามารถเป่าหยุดเกมแล้วก็เรียกทีมแพทย์ลงมาดูอาการได้เลยนะฮะอ่ะไหนๆตรงนี้ปฐมพยาบาลมาดู BG หน่อยดีกว่าเตะมุมเข้ามาของ BG นะครับได้โมงโอ้โหเข้ามือของบิสซอตวันนี้กานาโชลงตัวจริงนะสำหรับแอสตันวิลล่า
1: แหมเมื่อวานวิลล่านี่โชว์ซ้อมตอนเที่ยงเลยนะอุณหภูมิประมาณสัก35องศาแดดเปรี้ยงนะ
0: ใช่
1: ๆกลัวว่านักเตะจะไม่สบายเหมือนกันนะ
0: โอ้วิลล่าเลี้ยงตัดเข้าซ้ายจังหวะนี้หาเหลี่ยมแล้วโหไม่ได้ยิงครับแล้วก็ล้มลงไปในกรอบเขตโทษผู้สินเฉยฮะขวาน่าจะเป็นบูนเดียนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนกานาโชอยู่ซ้ายใช่บูนเดียยืนขวานะสำหรับแอสตันวิลล่าก็ยัง0ประตูต่อ0นะครับวันนี้ BG มาเสื้อตัวใหม่ฤดูกาลนี้มั้ยมาสีน้ำเงินเพราะฤดูกาลที่แล้วมันเป็นน้ำเงินขาว
1: ชุดใหม
0: ่ชุดใหม่นะ
1: ชุดใหม
0: ่เออเดี๋ยวรอดูใกล้ๆหน่อยว่าสวย
1: นัดที่อุ่นกับบุรีรัมย์ยังใช้ชุดเก่าอยู่นะ
0: ใช่ใช่ใช่นะฮะดูเกมกันต่อนะครับพันศาก็น่าจะกลับมาเล่นต่อไหวไม่มีอะไร
1: เมื่อกี้เปอร์เซ็นต์การครองบอลก็ไทยเรามากกว่าไม่เยอะนะ
0: ครับ
1: 57%เท่านั้นฟาวคู่นี้ฟิลิปปินส์ฟาวมากกว่านะครับฟาว3ครั้งส่วนทีมไทยของเราเนี่ยฟาวไป2ครั้งนะครับในช่วงครึ่งแรก เปิดยาวมาก็ไม่มีอะไรครับดักเก็บได้หมดครับกองหลังของไทย
0: ก็ผ่านไปประมาณ27นาทีนะฮะโอกาสยิงอ่ะต้องบอกว่าฟิลิปปินส์มีโอกาสมากกว่าแล้วก็กำพลเนี่ยต้องออกแรงเซฟไป1ครั้งนะฮะส่วนไทยผมยังไม่เห็นเดโต้เซฟใช่มั
1: ้ย
0: ใช่ยัง
1: ก็มีลูกเสกสรรแหละเออเข้าไปเกือบจะเข้าแต่จังหวะอื่นๆเนี่ยถือว่ายังไม่มีอะไรให้หน้าหวาดเสียวนะฮะ
0: ใช่เพราะว่าสถิติขึ้นมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลมันก็สะท้อนเห็นถึงการต่อบอลอยู่แล้วว่าของเราอะต่อบอลได้มากกว่าแต่ว่าก็นิดนึงนะมันไม่ได้ต่างกันมากมาดูฟรีคิกของทางฟิลิปปินส์นะครับมีโอกาสที่จะเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษเราก็ต้องประกบตัวกันดีๆนะครับพวกแนวรับของทีมไทยนะตัวใหญ่ๆฟิลิปปินส์ก็เยอะอยู่นะ
1: ก็มีทางซานโดเลเยสยืนอยู่ที่บอลนะน่าจะเปิดไปฟรีคิกเนี่ยอยู่ติดเส้นข้างเลยอ่ะฝั่งขวาเนี่ยเดี๋ยวผู้ตัดสินเบรกก่อนมันจะมีปัญหากันนักเตะทั้งสองทีมวาลิสนะฮะจะไปมีปัญหากับไดซิเกะซาโตะผู้เล่นของฟิลิปปินส์นะครับ
0: ก็พร้อมบวกก็มีเจฮานาฟีเจนาฟีกับเดซิเกซาโตะนะฮะคู่กรณีก็ตามประกบตามตำแหน่งอยู่แล้วนะฮะกองหน้าก็ต้องไปประกบกองหลังเขาส่วนกองหลังเราก็ต้องไปดูพวกตัวใหญ่ๆของเขานะฮะในกรอบมีอะไรอ๋อมีดึงกันนิดนึงโอ้อ่ะถ้าแลกเสื้อกันก็ไปแลกเสื้อกันหลังเกมนะฮะเอออ่ะไม่มีอะไรเคลียร์กันได้ครับมาดูเตะฟรีคิกของทางฟิลิปปินส
1: ์เลเยสครับเปิดยาวเลยเข้าไปในกรอบเขตโทษครับแหมมันโด่งไปครับทำอะไรไม่ได้แล้วยิงสวนก็โอ้โหโดนไม่เต็มบอลออกหลังไปไกลเลยครับ
0: เรียบร้อยครับวิลล่าออกนำา 1-0 โอ้โหเป็นจังหวะคัตแบ็คเข้ามาแล้วก็เลือกมุมยิงเลยฮะโอ้โหยิงง่ายยิงง่ายเป็นจังหวะขึ้นมาทางขวาของแอสตันวิลล่านะครับเออแล้วตกลงใครยิงเดี๋ยวแป๊บนึงกล้องก็จับสักไกลๆเลยอ่ะหมายเลข10บูเอนเดียนะฮะ1ประตูต่อ0วิลล่าโอ้โหนำไว12นาทีเท่านั้นนะครับอ่ะก็ตัดอารมณ์นิดนึงที่ BG โดนนำไปละ
1: แต่ว่าที่นิวคาสซิตี้แอตเลติกที่ฟิลิปปินส์ยังไม่มีประตูนะครับเกมระหว่างฟิลิปปินส์กับทีมชาติไทย
0: เกมก็ดูไทยน่าจะผ่อนไปพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวก็คงหาจังหวะในการเร่งสปีดบอลแต่ตอนนี้ก็เน้นครองบอลไปก่อน
1: คือส่งสำรองลงเยอะด้วยเรื่องของการประสานงานเนี่ยแหมเลิกคุยเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็สนามก็แหม
0: สนามไม่เหมาะการต่อบอล
1: น้ำเยอะด้วยตัดบอลได้ครับฟิลิปปินส์ออกมาทางด้านข้างที่ผู้เล่นหมายเลข11นะฮะนิชิโอกะแหมลุยฝ่าไปสวยนิชิโอกะแล้วเปิดไม่ดีครับบอลมันปิ้นนะครับโอ้โห
0: โอ้โหเปิดเหมือนลักไก่ยิงอะครับ
1: น่าผิดหวังมาก
0: ๆนิชิโอกะนะฮะตาเตะชื่อก็น่าจะญี่ปุ่นแหละ
1: ก็มีนิชิโอกะแล้วก็ซาโตะนะ
0: ใช่ก็เป็นประเทศที่ต้องบอกว่าก็กึ่งนานาชาติแล้วฮะโอ้นี่ลูกเปิดของนิชิโอกะก็คืออยากจะเปิดเข้ามาลุ้นในกรอบเขตโทษแหละมันผิดเหลี่ยมไปเยอะครับ
1: ลุยไปนี่แหมอย่างพระเอกเลยเปิดนี่ปริ้นเลยนะฮะอ่ะกำพลนะครับทิ้งบอมมาเลยบอลก็ยังอยู่ตรงกลางสนามนี่ครับยังเก็บเล่นไม่ได้ครับทั้งสองฝั่งออกข้างไปครับโอ้ตอนนี้กองหน้าของฟิลิปปินส์นี่ก็หายไปเลยเหมือนกันนะ
0: เกมไม่ค่อย
1: กาโยโซมาริโอน่าเนี่ยแทบจะไม่ได้สัมผัสบอลเลยนะ
0: ก็ยังอึดอัดอยู่นะฮะคือถ้าประตูแรกยังไม่มาผมว่าเขาเล่นทรงนี้จบเกม
1: เราก็อึดอัดด้วยนะ เพราะว่าไม่เป็นทรงเลยนะตอนนี้ทั้งคู
0: ่พอมันเจอสนามแบบควบคุมทิศทางบอลลำบากเนี่ยมันก็เนาะนักฟุตบอลก็ไม่กล้าเสี่ยงอ่ะเพราะว่าถ้าต่อบอลไปต่อบอลมาแล้วบอลมันหยุดอยู่กับน้ำโดนตัดได้ง่ายๆมันก็เสียรูปขบวนนะฮะ
1: คือนัดเนี้ยพื้นสนามน้ำเยอะกว่านัดที่ฟิลิปปินส์แพ้เมียนมานะนัดนั้นน้ำยังไม่ได้เยอะเท่านี
0: ้นะตอนเนี้ย31 32นาทีแล้วฮะ ก็อาจจะต้องบอกเวลา

0: ท่านผู้ฟังนิดนึงด้วยเพราะท่านผู้ฟังก็อาจจะลุ้นไง
1: เขาก็ลุ้นแล้วเนี่ยเปิดเข้ามาก็ยังดักไว้ได้ครับลูกเปิดครับทางฝั่งซ้ายของฟิลิปปินส์ฮะ
0: แต่เราก็เคลียร์ออกข้างไปนะครับยังอยู่ในพื้นที่อันตรายของเราอยู่ครับก็ต้องป้องกันดี
1: ๆคือ5นาทีที่ผ่านมาพี่ว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์เริ่ม
0: ตั้งเกมได้
1: จับจังหวะได้แล้วนะเกมลูกของพวกเขาถ้าเปิดแม่นๆเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันก็ต้องระวังเรื่องลูกกลางอากาศนะครับเพราะว่าผู้เล่นฟิลิปปินส์ทั้งกองหน้าแล้วก็กองหลังเนี่ยสูงใหญ่อ้าวดักได้ครับจังหวะนี้ออกมาทางขวาครับฟิลิปปินส์ดึงจังหวะรออยู่ครับแหมเปิดเข้ามาก็ไปเข้าทางผู้เล่นไทยอีกแล้วมีปัญหาเรื่องความแม่นยำครับเนี่ยตัวปีของเขาและซัดลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหยืนได้ดีครับณัฐพงษ์
0: โอ้เป็นเล่นไปนะฮะโอกาสของฟิลิปปินส์ป้วนเปี้ยนเข้ามาในเขตโทษของเรานี่เขาได้จบนะฮะแต่ยังดีว่าแนวรับของเราก็ยังไปเกะกะป้องกันประตูไว้ได
1: ้คือไม่ติดพันศาก็ติดทางรัฐพงศ์สายริยาเนี่ยคู่เซนเตอร์ของเรายืนดีจริงๆตอนนี้เป็นเวลาของฟิลิปปินส์บ้างแล้วนะ
0: ครับ
1: ในการทำเกมบุก
0: ตอนนี้11คนของเราก็อยู่ในแดนหมดเลยนะครับคือเขามีแค่เดโต้คนเดียวที่ไม่ขึ้นมา
1: ไม่ต้องมาไม่ต้องมาแฟนฟิลิปปินส์บอกไม่ต้องขึ้นมานะวันนี้เดโต้เพิ่งได้ลงสนาม
0: เอ้าเหรอ
1: เออก่อนหน้านี้มือหนึ่งของเขาคือควินซี่คาเมลัส
0: ก็เดโต้คงเขาเรียกว่ารู้ไส้รู้พุงอ่ะนะฮะเคยเล่นเลย
1: วันนี้ถ้าคาเมลัสลงเนี่ยกะจะแซวหน่อยเพราะนัดที่แล้วที่เอาชนะลาวได้เนี่ยแม่ไปซองแตกบอลลอดขาเข้าประตูไป
0: คือถ้ารุ่นของเราก็ไทบี้อ
1: ่
0: ะ
1: ถ้าใครเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคที่มาซิโมไทบี้เป็นผู้สาวประตูนะลักษณะคล้ายกันเลยฮะแต่ว่าลูกนี้ลูกยิงของผู้เล่นเราอาจจะดูหนักหน่วงกว่าแรงกว่าลูกยิงของแมทธิวเลติสเอนะตอนนั้น
0: เด็กเจนใหม่เขาบอกใครวะ
1: แต่ไปดูไฮไลท์เนี่ยโอ้โหยังฮานะลูกง่ายๆรับแล้วซองแตกบอลนั้นมุดลอดขาเข้าไปเฉยเลยแต่ดีว่าฟิลิปปินส์เขามาเร่งเครื่องในช่วงครึ่งหลังนะครับเขาโดนไปก่อนเลยตั้งแต่นาทีที่7นะครับแล้วก็มายิง4ลูกเลยเอาชนะลาวไปได้
0: อ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไทยได้ครองบอลแล้วล่ะครับเข้ามาลุ้นในแดนของฟิลิปปินส์บ้างละโอ้โหบอลติดน้ำ
1: แม่ตอนนี้ต้องพยายามครับแดนกลางของไทยต้องแม่เปิดป้อนให้กับผู้เล่นกองหน้าเยอะๆหน่อย
0: มันควบคุมบอลลำบากอะครับมันก็เลยดูตะกุกตะกักนิดนึงอะฮะ
1: เนี่ยดูแล้วต้องฝากความหวังไว้ที่วรชิตนะฮะเนี่ยวรชิตออกไปทางซ้ายละเติมขึ้นมาครับวันชัยครอสมาตรงกลางได้ปงไว้ไม่ได้ครับไปเข้าทางผู้เล่นฟิลิปปินส์และยิงอีกครั้งเสกสรรซ้ำไม่ได้โอ้โหแม่เสกสรรยิงเข้ากรอบด้วยครับแต่ว่ายังไปติดเซฟของแมตติกเดโต้
0: ถือว่าเป็นลูกทีเด็ดของเสกสรรเลยนะฮะจุดเสกคือเป็นคนที่จัดระเบียบร่างกายแล้ววางเท้ายิงได้โคตรดีอ่ะเมื่อสักครู่ก็ถือว่ามันมายากนะเพราะว่าบอลมันเก็บตกมาจากลูกที่ฟิลิปปินส์หม่งเคียวออกมาจับปุ๊บแล้วยิงปั๊บเลยอ่ะ
1: ดูดิฟิลิปปินส์เมื่อกี้กราฟิกขึ้นมาโอกาสยิง5ครั้งแล้ว
0: ครับ
1: เข้ากรอบครั้งเดียว
0: ก็ที่กำพลเซฟส่วนของเราเมื่อสักครู่เป็นเข้ากรอบครั้งแรกครั้งแรกคือมานาที35เออนะครับแล้วเมื่อสักครู่แพทริกเดโต้ก็ตัดสินใจคือเอาลำตัวเซฟเพราะว่าพรมาแบบคือสับมันฮุบอ่ะฮุบมาบริเวณเอวอ่ะมันจะเข้ารับเข้าซองค่อนข้างลำบากสำหรับผู้สาตูนะฮะ
1: คือถ้าเข้ามุมเนี่ยมีโอกาสได้ประตูแต่ไม่เก็ตยิงตรงตัวไปหน่อยโอกาสยิงของเราน้อยกว่ามีแค่2ครั้งเท่านั้นนะในช่วงครึ่งแรกอ่ะตอนนี้บอลกลับมาอยู่ในการครอบครองของทีมชาติไทยแล้วนะในแดนของฟิลิปปินส์แต่ยังหาช่องเจาะไม่ได้เลยครับเพราะว่ากองหลังของฟิลิปปินส์เนี่ยก็เคลื่อนที่ดีครับแหมไล่ตามผู้เล่นตัวรุกของไทยแทบจะแบบเป็นเงาตามตัวเลยนะครับต้องกลับมาเซตกันที่เสกสรรเล่นกันใกล้ๆกับทางทศวรรษนะครับขึ้นไม่ได้แล้วครับ
0: ก็ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเอาจริงเกมนี้ถ้าได้แต้มหนึ่งก็ไม่ได้เสียหายมากนะเพราะว่ายังเหลือเกมในบ้านกับเมียนมาอยู
1: ่แต่อย่าแพ้นะครับ
0: เอาถ้าแพ้ยุ่ง
1: ยุ่งเลยครับเพราะว่าตอนนี้

0: เมียนมาเขาก็ยังได้ลุ้นเข้ารอบอยู่ผลงานก็ดีด้วยนะครับ
1: ถ้าแพ้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าไทยกับฟิลิปปินส์แต้มเท่าเลยนะจะมี6คะแนนเท่ากันแล้วฟิลิปปินส์ก็จะแซงเลยเพราะว่า head to head ดีกว่า
0: ฟิลิปปินส์ตอนนี้มีแค่3
1: มั้ยเรา6อ่ะ
0: 6
1: ถ้าเราแพ้
0: เราอย่าแพ้แล้วกัน
1: ใช
0: ่ห้ามแพ้
1: เพราะฉะนั้นห้ามแพ้ไง
0: ยุ่งเลยนะ
1: ใช่ถ้าแพ้ยุ่งเลยไงเสมอโอเคเสมอได้อยู่แต่ฟิลิปปินส์ก็ดึงช้าเหมือนกันนะ
0: ช้ามาก
1: เขาก็ดึงช้าอยู่เหมือนกัน
0: นี่ครับกว่าจะเตะครับแพทริกเดโต้ค่อยๆวางบอลนะฮะ
1: แต่นัดสุดท้ายฟิลิปปินส์เองก็ถือว่างานหนักพอสมควรนะครับในการไปเยือนมาเลเซีย
0: กลายเป็นกลุ่ม B เนี่ยได้ลุ้นหลายทีมเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่
0: กลุ่มของไทยปก9ครับออกบอลมาที่ชวันวิทย์ชาวันวิทย์เห็นเพื่อนอยู่ในกรอบเขตโทษเปิดข้ามาเลยแม่มงเช็ดและได้ยิงลูกนี้ได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหมา
1: โอ้จังหวะวาริส
0: เติมขึ้นมาครับวาริสชูทองแล้วยิงแบบแหมไม่จับเลยนะครับ
1: แล้วบอลเหมือนจะฉลับแนวรับของฟิลิปปินส์นิดนึงทำให้มันเปลี่ยนทางไม่งั้นนี่เป็นใครอะเจฮานาฟีหรือชาวันวิทย
0: ์ใช่เจฮานาฟีครับมงแบบชงกลับหลังมาเนี่ย
1: โอ้ถ้าไม่ฉลับไอ้ลอสซินี่เนี่ยน่าจะเป็นชวันวิทย์ที่อยู่ในกรอบ6หลามนั้นกำลังจะตวัดเปลี่ยนทางแล้วนะบอลมันเปลี่ยนทางแล้วมันไม่ถึงอ่ะโอ้นิดเดียวครับรอดตัวไปฟิลิปปินส์ไทยเกือบได้นะครับฮะก็ยัง0ประตูต่อ0นะครับ38นาทีผ่านไปอีกประมาณ7นาทีในครึ่งแรก
0: ก็อาศัยการเปิดบอลยาวนะทีมชาติไทยแล้วก็ให้ผู้เล่นอ่ะมงชงย้อนหลังกลับมาให้กับเพื่อนนะครับขึ้นมาเล่นงานใกล้ๆครับวรชิตถ่ายออกทางขวานะครับปก9ปก9มองหารุ่นน้องอยู่แบบจ่ายไม่ดีครับไปติดจะเคลียร์ทิ้งหรือเปล่าไม่เคลียร์ด้วยครับโอ้โหแล้วก็เสียบอลให้กับผู้เล่นไทยครับมีโอกาสได้ลองอีกครั้งหนึ่งครับบอลมาเซตกันอยู่ที่พันษาณัฐพงศ์ออกไปที่วันชัยนะครับทศวัตรครับเปิดข้ามาอีกฝั่งเลยครับให้มาที่วาริสเติมมาแล้วนะครับวาริสเล่นกันใกล้ๆนะฮะยังต่อบอลกันอยู่ครับทีมไทยส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้ลงมาเล่นเกมรับกันครบเลยครับผู้เล่นเอาฟิลทั้ง10คนด้วยกัน
1: ก็ช่วงท้ายครึ่งแรกครับไม่มีใครอยากเสียเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะต้องก็ไม่ให้ตามหลังอ่ะก่อนจะไปห้องแต่งตัวนะครับ
0: แหมลุยไปสวยวาริสหนีไปได้แล้วจะได้เปิดแต่ไม่ผ่านแล้วครับโอ้เข้ามาบล็อกได้เร็วครับกองหลังของฟิลิปปินส
1: ์เตะมุมของทีมไทยนะครับเอาละครับก็จะได้ลุ้นจากลูกเซตเพลย์นะเป็นวาริสเปิดไปติดทางไดซุเกะซาโตะออกหลังไป
0: คือฮัสซันก็สั่งให้โอ้โหทั้งแบ็คขวาและแบ็คซ้ายของไทยตอนนี้เติมเกมบุกไปเลยครับในช่วงท้ายนะครับก่อนจบครึ่งแรก
1: อ่ะนะฮะวรชิตก็และลูกตั้งเตะเนี่ยครับมีโอกาสเปิดเข้าหัวไปรอบหนึ่งแล้วนะ
0: เปิดเตะมุมข้ามมาครับยิ้มอู้ไม่ได้ครับติดผู้เล่นฟิลิปปินส์อีกแล้วตัวแกใหญ่มากครับกองหลังอูเกลวิกเนี่ยเบอร์สองของฟิลิปปินส์อ่ะจะได้ส่วนครับฟิลิปปินส์ขึ้นมา3คนตอนนี้กองหลังไทยเหลือเพียงแค่คนเดียวครับเอาอยู่หรือเปล่าได้เข้าซ้ายและยิงลูกนี้ไปได้โอ้ยมา
1: โอ้สะใจมากครับแนวรับคนสุดท้ายของทีมไทยบล็อกลูกนี้ไว้ได้คือวันชัยจรุณงครานครับโอ้โหบล็อกการยิงของมาริโอน่าคือขึ้นมา 3-1 แล้วเหลือวันชัยแค่คนเดียวครับเนี่ยขึ้นมาของทางเอมโรก้าแล้วเลือกแล้วนะเลือกให้ทางมาริโอน่าแล้วเนี่ยพยายามจะยิงไปเสาไกลแล้ววันชัยอะครับพุ่งสไลด์เซฟจังหวะนี้เซฟสำคัญเลยเจ้าตัวหูโคตรสะใจอะ
0: คือถ้าไม่มีวันชัยเนี่ยทีมไทยน่าจะเสียประตูแล
1: ้
0: ว
1: โดนแน่
0: เพราะว่าพุ่งเข้ามาเร็วมากๆครับลูกยิงของมาริโอน่าเนี่ยโหถ้าผ่านวันชัยไปได้ถ้าเข้ากรอบคือยังไงก็ได้นะครับ
1: โอ้ล่อเป้าแล้วนะ
0: ค่อนข้างจ่อเหมือนกัน
1: อ่ะเตะมุมของฟิลิปปินส์ครับ
0: เลเยสครับแม่กลับมาได้ลุ้นเหมือนกันครับในช่วงท้ายครึ่งแรกของฟิลิปปินส์ซานโดเลเยสให้สัญญาณเพื่อนแล้วนะฮะในกรอบเขตโทษตอนนี้ยืนรอกันอยู่เพียบเลยครับเลเยสเปิดโค้งมาที่เสาแรกต้องชกทิ้งไปก่อนแล้วแ
1: ม่โ
0: อ้โหนี่เคลียร์หรือยิงอะเนี่ย
1: เดี๋ยว
0: เสียดายจริงๆผู้เล่นฟิลิปปินส์ครับเตะทิ้งเตงเฉยเลย
1: มันเตะไปไหนโอ้ยเจ้ากาวินมูสนะฮะ อุ้ยลูกนี้ต้องบอกเลยว่าเตะมุมอินสวิงเข้ามาแล้วมันตรงกรอบกำ

0: พลต้องควักออกมาจากเส้นแล้วควักมาคือมันตกหน้ามึนพอดีโอ้โหยิงข้ามคานแต่บอลมันกระดอนมาแล้วมันยิงลูกนี้มันกระดอนค่อนข้างสูงมันเลยเหมือนดีด
1: มันกระดอนมาแล้วมันใกล้ตัวด้วยแล้วก็จังหวะนั้นมีผู้เล่นไทยพยายามที่จะพุ่งเข้ามาขวางด้วยนะครับทำให้ยิงไม่ถนัดก็เหินข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายจริงๆอ่ะตอนนี้ฟิลิปปินส์บุกหนักแล้วครับก็อยากจะได้ประตูขึ้นนำครับในช่วงท้ายเลาะมาทางขวาครับขึ้นหน้าไม่ได้ครับเนี่ยจ่ายแล้วย้อนหลังไปเกือบจะเสียเหมือนกัน
0: เอานักเตะไทยเจ็บครับลุกใหม่ไหมอ่ะพุทธศิลป์ควักไหมควักไหมไม่ควักเห็นมีจับกระเป๋านิดนึง
1: คือมันเป็นจังหวะบวกของออสการ์ลี่เทคอนเน่นนะครับตรงกลางของฟิลิปปินส์เนี่ยที่ไปบวกกับผู้เล่นไทยแต่พุทธศิลป์ให้ฟาวกับทีมไทยนะครับ
0: แต่ก็ไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวขอดูภาพช้าหน่อยว่าบวกโอ้แต่เมื่อสักครู่อาการของผู้เล่นไทยนี่โอ้โหก็มีลงไปนอนนะฮะแต่ว่าเกรโกเน่นกับโอวรชิตแล้วมันลื่นคือสนามมันลื่นใช่แล้วจังหวะเข้าบอลอ่ะมันมีแบบเหมือนขามันสูงอ่ะ
1: ใช่แล้วมันหงายปุ่มเข้ามาด้วยครับจังหวะพุ่งเสียบถือว่าหวาดเสียวเหมือนกันนะฮะ
0: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่เจ้ายิมของเราก็กระโดดหลบทันนะฮะผู้ตัดสินก็แค่เตือน
1: ถ้าหลบไม่ทันผมบอกเลยว่าวรชิตเนี่ยหนักแน่ๆ
0: โอ้โหแล้วส่งผลถึงท่าเรือแน่ๆบอกเลยอ่ะเข้าสู่ช่วง2นาทีสุดท้ายอะครับก่อนทดเวลา
1: คือประมาณในช่วงท้ายอะ
0: อืมใช่
1: จังหวะเกมมันเริ่มที่จะเร็วมากขึ้นนะครับทีมไทยก็จะเอาเหมือนกันครับปกเก้าครับคืนกลับมาใกล้ๆครับเล่นกับทางณัฐพงษ์เสกสรรมองเพื่อนข้างหน้ามีใครขยับหรือเปล่าแม่ข้างหน้าไม่ขยับครับต้องถ่ายออกมาที่วาริสครับเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษก็ไม่ได้ครับ
0: แอบตะกัดออกหลังไปนะครับก็อัตกัดได้ลุ้นน่ะก็เป็นทางมาริโอน่าครับคือเพื่อนไม่ได้ให้เสียงไงแล้วก็ไม่รู้ว่ามีผู้เล่นไทยอยู่ด้านหลังหรือเปล่าเจ้าตัวก็อดีตออกหลังไปเลยเป็นเตะมุมของทีมไทยแล้วครับคราวนี้เป็นเหลี่ยมมุมทงฝั่งซ้ายเท้าขวาของยิมก็จะโค้งเข้าไปกดดันผู้สาประตูนะฮะเหลี่ยมอินสวิง
1: ภาคมาจะจบครึ่งแรกเพิ่งได้เอ่ยชื่อมาริโอน่านี่แหละจากจังหวะที่เขายิงแล้วก็จังหวะที่เขามาเคลียร์เนี่ย
0: ล้มเพ่ล้มพัด
1: ได้ลุ้นเตะมุมอีกแล้วครับ
0: นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาครับ
1: เตะมุมทางซ้ายครับของทีมไทยครับวรชิตครับเปิดข้ามาไม่ถึงครับมงทิ้งออกไปได้ครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์มีโอกาสอีกครั้งครับวรชิตโค้งมาเลยครับโอ้ย
0: นะฮะมันโค้งหนีตัวพันศาแล้วก็ออกหลังไปก็เป็นลูกเตะจากประตูครับแล้วก็45ทีครบแล้วด้วย
1: ทดไม่น่าจะเกิน2
0: อ่ะใช่2
1: นาทีครับ
0: แม่นจริง
1: เพราะไม่มีจังหวะเจ็บหรืออะไรเลยครับเกมไม่ได้หยุดเลย
0: อ่ะทดเวลานะฮะเดี๋ยวจบครึ่งแรกก็จะได้มาตอบข้อความกันหน่อยคิดว่ามีประตูมั้ยพี่ตัวเทมเหนื่อยจริงนะครึ่งแรก
1: น่าจะมีสักเม็ดนึงอ่ะทีมไทยน่าจะได้สักลูกช่วงครึ่งหลังนะ
0: เป็นฟรีคิกของทีมไทยครับหน้าปากประตูเพราะว่าฟิลิปปินส์ช่วงที่เปิดบอลยาวมาแล้วก็ไปผลักทางวาริสล้มลงไป
1: เดี๋ยวครึ่งหลังถ้าเราจะเอาจริงๆก็เดี๋ยวส่งพวกบรรดาตัวลุกตัวจริงลงมาสัก3คน
0: อ่ะยศกรเนาะธีรศักดิ์เนาะแล้วก็คณะอย่างเงี้ยนะใครอ่ะ
1: จะประมาณเนี้ยแค่นี้ก็เอาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เปิดยาวครับกำพลไปติดหัวผู้เล่นของฟิลิปปินส์ครับยังงัดกันอยู่ตรงกลางสนามชิงจังหวะได้ดีครับผู้เล่นไทยนะครับณัฐพงศ์ถ่ายออกไปที่วันชัยนะครับแหมบอลอยู่ตรงไหนเนี่ยนักเตะฟิลิปปินส์ก็ตามไปเร็วจริงๆนะครับให้มาก็ล้นออกหลังไปเลยครับทางฝั่งของไทย
0: ผมว่าความหลากหลายในพื้นที่แดนบนของทีมเรามันยังไม่หลากหลายเท่าไหร่คืออย่างเจฮานาฟีหรืออย่างชวนวิทย์ผมว่าก็เอาจริงก็หายนะ
1: หายไปเลย
0: เออก็หายนะ
1: หายไปเลยบอลไม่ถึงแดนหน้านะเสกสรรครับต้องตวัดบอลขึ้นหน้ามาแม่ตอนนี้ดวลลูกกลางอากาศกันอยู่ครับลูกมงณัฐพงศ์พยายามจะเบียดเล่นกับผู้เล่นของฟิลิปปินส์ครับโอ้วันนี้ณัฐพงศ์ ือว่าดีจริงๆนะรัฐพงศ์สารยาเนี่ย
0: โอ้แล้วบังเหลี่ยมบอลแล้วก็ได้ตั้งแต่จากหน้าปากประตูครับแล้วก็ครบแล้วล่ะ47เนี่ยเตะออกมาก็น่าจะจบละในครึ่งเวลาแรกนะครับก็โดยสรุปยังไงดีพี่ตัว
1: ไปว่ากันครึ่งหลังไปว่ากันครึ่งหลังเดี๋ยวถ้าไทยส่งผู้เล่นตัวหลักลงมา
0: ได้ลุ้นหน่อยเนาะ
1: น่าจะได้ลุ้นครับก็จบครึ่งแรกไปทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ยังเสมอกันอยู่นะครับ0ประตูต่อ0
0: โอ้โหอีกสนาม1 2 0ลักโดนใครไม่โดนวิกเตอร์ลินเดลเลฟ
1: 2-0แล้วครับ
0: 2-0แล้วครับ
1: นี้นำ BG ไปนะ
0: นาที31นะครับแอสตันวิลล่านำห่าง BG ปทุมยูไนเต็ดเป็น2ประตูต่อ0นะครับจากอดีตกองหลังของทีมโคตรทีมในอังกฤษ
1: แมนยูนะ
0: ใช่เป็นลูกเตะมุมนะฮะแล้วโอ้โหแล้วตัวประกบไปไหนหมดเนี่ยโอ้วิกเตอร์วินเดลเลฟคือวิ่งมาโมงแบบตีรถเปล่าอ่ะอ๋อตัวประกบโอ้ไม่อยู่น่าจะเป็นชานนธรรมาที่ตามประกบลินเดลเลฟนะฮะแล้วก็โดนเรียกว่าสกีนใช่ไหมเพราะว่ามันต้องวิ่งหนีตัวประกบมาแล้วก็จะมีอีกตัวมายืนบังอะไรเงี้ยนะครับทำให้ลินเดเลิฟเองก็วิ่งตัวเปล่าเลยโหม่งง่ายๆแล้วก็เสียบเสาไกลเข้าไปนะฮะสุดปัญญาที่สรานนท์จะพุ่งเซฟมันยังไงก็ไม่ถึงอ่ะนะฮะอ่ะดูข้อความกันหน่อยนะพี่ตัวเนาะบอลจบครึ่งแรกละของเรานี่มันตั้งแต่ข้อความไหนเนี่ย
1: นี่ลองไล่ดูลองไล่ดู
0: นะฮะสวัสดีครับพี่ตัวพี่ตัวพี่โกโก้นะฮะจากคุณ869ขอให้ไทยชนะสบายสบายครับจากคุณณัฐพงษ์ใช่ๆคุณณัฐพงษ์ส่งมา3ข้อความพี่โก้ครับแดน3นี่เรือนจำไหนครับหยอกๆบางทีเนี่ยผมก็ติดมาจากพวกโค้ชนี่แหละก็ชอบใช้ศัพท์พวกนี้กันแดน1แดน2แดน3อ่ะก็เหมือนเวลาเราเขียนผังใช่มั้ย4 4 2ก็คือแดน1 4คนแดน2 4คนแดน3อีก2คนอ่ะ4 4 2
1: และแดนไปเหมือนสับในเดือนจำด้วย
0: นั่นแหละแดน4 นะฮะอย่างเวลาเล่นกันตรงกลางเงี้ยกลางสนามเงี้ยพื้นที่แดน2ถูกไหมหรือว่าอย่างโค้ชเนี่ยให้ตั้งรับแดนกลางเงี้ยก็บอกว่าเป็นแบบมันจะมีอะไรไฮเพสโลบล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็คอมแพคแดน2อะไรพวกเนี้ย ก็พวกเนี้ยผมก็เลยติดมาแดน1แดน2แดน3 พวกเนี้ย เอามาดูใน YouTube นิดนึงแล้วกันนะครับโอ้ YouTube มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
1: อ่านไหวเหรอ
0: ได้สบาย
1: เอาเลย
0: โอ้เวลามี
1: เอาเลย
0: แล้วเขาให้พักโฆษณาตอนกี่โมงอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องพักหรือเปล่าแต่ไปก่อน
0: ไปก่อนแล้วกันก็สวัสดีคุณปลั๊ก MotoGP นะครับสวัสดีคุณสบายใจใช่ไหมเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษอะสบายใจไทยแมนน่าจะถูกนะคุณลาเมสนะครับตอบไปละไทยพบกับพม่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะฮะเจอมาลีวันหน้า คุณณัฐพงษ์นักไทยมานะครับสวัสดีครับพี่ตั๋วพี่โกโก้นะครับคุณเนมตันล็อกเหรออ๋อเสื้อฟ้าผมไม่ได้ชื่อต้องนะแต่เรือนมองเทพใช่เรือนมองเทพนะครับรหัสผม149เด็กนิเทศต้องบอกไหมเด็กนิเทศเอก
1: แจ้งได้
0: เอกวิทยุโทรทัศน
1: ์
0: เด็กบรอดเด็กบรอดนะครับคุณลาเมสสวัสดีแฟนบอลชาวไทยผมจากสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีนะครับคุณลาเมสคุณณัฐสรอันนี้ก็แฟนประจำนะครับสวัสดีครับพี่ตั๋วพี่โกโก้นะฮะคุณธนวิทย์สวัสดีครับนะครับพยองเดนไม่มาจะชนะใหม่ครับวันนี้ ว่าไม่ชนะว่ะ
1: ฮะ
0: พี่หยองไม่มาเนี่ย
1: นัดที่แล้วพี่หยองพลาดนะ
0: ชนะไง
1: ชนะเลย
0: ถ้าเป็น
1: คู่เราอ่ะ
0: เดี๋ยว วันนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อวานก่อนคือตอนแรกอะฮะคิวของพวกเราสองคนเนี่ยน่าจะไปโผล่ที่ BG
1: ม่ได้ไปพลาดนะไปดูบอล
0: ก็ตอนแรกเราน่าจะไปดูแอสตันวิลล่าหน่อยผมอยากดูกานาโชแต่เมื่อวานเนี่ยพี่ตั๋วก็ไลน์มาบอกเฮ้ยมีคิวภาคบอลว่ะเอ้ยผมก็ไม่ทันได้เตรียมตัวเลยนะแต่
1: ก็ไม่เคยเตรียมตัวอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ก็ไม่เคยเตรียมตัวอยู่
0: แต่เมื่อพี่ตั๋วโยนมาให้แบบนี้เนี่ย
1: ก็ต้องมานะ
0: มีหรือเราก็ต้องสนอง
1: เออ
0: ได้ไหมเออผมบอกโอเครับมันไม่ไปดูแล้วหรอวีจีเอาตังค์ก่อน
1: ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มา
0: เออ
1: แต่ผมก็ลุ้นนะว่าวันนี้ฝนตกหนักที่ปทุมเนี่ยกะว่าให้คู่ VG กับวิลล่าเนี่ยคิกออฟประมาณสัก 3:30 นเลย
0: โอ้ 3:30 นนี่กะจะตีรถเลยนะ
1: ภาคจบจะได้ไปดูต่อ
0: เดี๋ยว 3:30 นมันจบ 5:30 นเลยนะ
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: เออ
1: แต่นี่เขาเริ่มเร็วนะเร็วกว่าที่คิดอ่ะง่ายๆตอนแรก 3:30 นกลายเป็นว่าเตะ 2:15 นอื
0: มก็เลทไป45นาทีนะฮะอาร์มอย่าถึงไหนแล้วเนี่ยคุณลาเมศนะครับนี่ไงคุณลาเมศเสมอแน่เลยเพราะเราเสียเปรียบไม่แน่เพราะว่าสำรองเรายังพอมีตัวแบบพลิกสถานการณ์ได้อยู่นะฮะแต่ต้องดูว่าจะใช้หรือเปล่าคาสันเพราะว่าไม่แน่เพราะสันเองเราก็คาดเดาอะไรไม่ได้บางทีเกมลุ้นเอาชนะดันเล่นเพื่อผลเสมอเราก็เคยเห็นมาแล้ว
1: ไม่แน่อาจจะส่งกองหลังมาเพิ่มก็ได้นะผ่านครึ่งหลังไปประมาณสัก20นาที
0: คือคาดเดาไม่ได
1: ้เห็นว่ายิงน้ำไม่ได้สักทีเออเล่นอุด
0: เลยเล่นเพื่อเอาแต้มหนึ่ง
1: เออ
0: ก็ไม่รู้อันนี้เราไม่รู้นะฮะแต่คิดว่าโอกาสชนะมีไหมเพราะว่าผมก็มั่นใจพวกเราบรรดาตัวสำรองนะว่าถ้าลงมาเนี่ยน่าจะทำให้เกมสปีดบอลมันดีกว่าครึ่งแรก
1: แต่ดราม่าของฮัสซันก็ดูกระแสลดลงไปเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่จากสองแมตช์แรก
1: จากช่วงที่เขาอุ่นเครื่องเกมเสมอคูเวตแล้วก็มาเสมอจีนตอนนั้นทีมชาติไทยของเราก็ไม่เคยมีทรงเลยใช่ป่ะ
0: เรียกทรงอะไรดี
1: อ
0: ่ะก็เล่นลับซะอย่างนั้นนะฮะ
1: มาดีขึ้นก็ในอาเซียนคัพนี่แหละที่เอาชนะลาวได้แล้วก็นัดล่าสุดเอาชนะมาเลเซียเนี่ยเออ
0: ใช่
1: ทุกอย่างมันก็ดูเงียบๆป่ะ
0: คุณเชียร์ลิเวอร์พูล99บอลกระชับมิดเลยครับเออแต่เล่นเหมือนจริงนะ
1: คู่ไหนคู่ไหน
0: คู่อะถ้าคู่ฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยบอลมีผลแต่ BG กับแอสตันวิลล่าเนี่ยกระชับมิด
1: เออแต่กระชับนี้นะเล่นจัดหนักเลยนะ
0: จัดหนักกว่า
1: เต็มที่เลยนะ
0: แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็เห็นว่าไอเอาผมก็เปิดไลฟ์สดของ BG กับวิลล่าควบคู่กันไปนะผมก็เห็นคอมเมนต์มันลั่นจังเลยวะลั่นอะไรวะอ๋อกานาโช
1: แซวอ่ะแซวกานาโชอ่ะ
0: เป็นมีมแน่นอนช็อตนี้แล้วเมื่อกี้ผมย้อนกลับไปดูคือมันเป็นจังหวะที่วิลล่าก็ให้บอลมากานาโชจับแล้วหมุนเทิร์นเลยเทิร์นเสร็จแล้วแบบโนลุคพาสรู้ไหมให้ใครออกหลัง
1: เขาปรับปรุงนิสัยเขายังเนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ต้องปรับปรุงนะ
0: เออ
1: ย้ายมาอยู่วิลล่าแล้ว
0: นะฮะคุณนันทพงศ์ฝนตกคู่เลยครับวันนี้ใช่ตก2คู่เลยนะฮะคุณไซมอนถ่ายช่องไหนครับถ่ายช่อง True นะครับก็ต้องเป็นสมาชิก199บาทต่อเดือนนะฮะแต่ถ้าอยากฟังฟรีก็ FM 99
1: ใช่ครับก็บรรยายสดๆนะฮะ FM 99 Active Radio ครับใครขับรถในช่วงค่ำคืนนี้กำลังกลับบ้านก็ฟังไปด้วยได้เชียร์ทีมชาติไทยไป
0: ครับคุณวรวิทย์รุ่งราวีถ้าไม่ชนะพี่หยองแอคเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เขาพลาดแล้วชนะไง
1: อ๋อหมายถึงว่าแอคเลย
0: แล้วส่งคู่เรามาเนี่ยแล้วภาคแล้วไม่ชนะ
1: แหมก็ต้องดูเกมด้วยนะต้องดูเกมด้วยเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู
0: ่พักใช่ไหมโอเค
1: พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปครับ Soccer
2: Live Reportรู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สา
2: ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาร
4: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: Soccer Live Report
1: กลับมาในช่วงที่2นะ
0: คือมัน
1: ใกล้จะเริ่มต้นครึ่งหลังแล้วนะเป็นเกมชิงแชมป์อาเซียนนะครับระหว่างฟิลิปปินส์ที่เจอกับทีมชาติไทยครับครึ่งแรกจบไปยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับ
0: ไอ้คู่นู้นน่ะมันเท่าไหร่ไอ้คู่ที่ปทุมธานีนี่ดิกานาโชได้เลือดโด ดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้ว
1: โดนอะไรโดนศอกอ่ะ
0: ใช่ๆ
1: อยู่ไม่ครบครึ่งแรก
0: ใช่อยู่ไม่ครบครึ่งแรก
1: เดี๋ยวมันก็ใกล้จะจบแล้วนะครึ่งแรก
0: ขอดูก่อนเป็นนักเตะใหม่ BG มั้งเดี๋ยวเบอร์ลายานเอ็ดเวิร์ด
1: แต่ดูภาพช้าเหมือนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะ
0: ใช่ๆพยายามจะภาพช้าเหมือนเวียงแขนไปแล้วมันไปโดนตรงหน้าจากปากแตกได้เลือดแล้วก็เปลี่ยนออกเลยนะฮะซึ่งก็ทำให้แฟนคลับของเหล่าบรรดากานาโชที่ตามมาตั้งแต่อยู่แมนยูหรือเชลซีเนี่ยอดดูแล้วอ่ะอดดูเลยอ่ะ
1: เสียดาย
0: ดูไม่ครบ45ทีมาแล้วครับคณะคำยกกับเทียสักเผยพี่ไม
1: ้พี่ชายอุทาด้วยนะฮะ
0: นะฮะ
1: 3คนนะเปลี่ยนในช่วง
0: น่าจะ3
1: ก่อนเริ่มครึ่งหลังนะฮะผู้เล่นไทย
0: พิชาอุตะ
1: ก็แหมเหมือนที่เราคาดการนะคาดการว่าถ้าจะเอาประตูก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าถ้าจะไม่เอาประตูก็เอากองหลังลงมานะ
0: ก็รักษาตะกอนะฮะอ่ะเกมที่ BG Stadium นะครับอยู่ในช่วงทดเวลา3นาทีก็ยังสกอร์เดิมนะครับ BG ตามหลัง Aston Villa อยู่0ประตูต่อ2กำลังจะจบครึ่งแรกนะครับคู่นู้นส่วนคู่ฟิลิปปินส์กับไทยก็กำลังจะเริ่มครึ่งหลัง
1: ออกสตาร์ทครึ่งหลังแล้วนะฮะครึ่งหลังเนี่ยฟิลิปปินส์ได้เขี่ยบ้างนะฮะเนี่ยแล้วก็บอมเลยครับเปิดยาวเข้าไปลื้อในกรอบเขตโทษก็ไม่มีอะไรครับยังเคลียร์ออกมาได้ครับผู้เล่นของไทยเดี๋ยวต้องดูนักเปลี่ยนเอาทั้งพิชาธีรศักดิ์ลงมาเนี่ยเกมรุกมันจะดีขึ้นไหมที่ถูกถอดออกไปนะมีปกเก้านะ
0: ครับ
1: ปกเก้าเนี่ยไม่อยู่แล้วแล้วก็เหมือนจะเป็น
0: ชวันวิทย์
1: ชว
0: ัน
1: วิทย์ชวันวิทย์ด้วยนะ
0: ชวันวิทย์ไปแล้วก็น่าจะเป็นเจฮราฟี
1: น่าอีกคนหนึ่ง
0: ก็ตามคาดนะเพราะว่าในครึ่งแรกก็พูดกันอยู่เนาะว่าน้องสองคนก็เหมือนหายไปจริงๆอะไ
1: รเนี่ยมันมีสถิติในช่วงของครึ่งแรกขึ้นมานะฮะการคล้องบอลเนี่ยทีมไทยเราดีกว่า 65% นะโตส่วนฟิลิปปินส์เนี่ย 35% เท่านั้นแต่โอกาสยิงฟิลิปปินส์มีเยอะกว่านะฮะ7ครั้งแต่ว่าเข้ากรอบเพียงแค่ครั้งเดียวส่วนทีมชาติไทยเนี่ยโอกาสยิง5ครั้งนะครับแล้วก็เข้ากรอบครั้งเดียวเหมือนกัน
0: ก็จังหวะของเสกสรรราตรีที่ได้ยิงนอกกรอบเขตโทษแล้วเป็นเดโต้เซฟได้นะฮะ
1: เดี๋ยวดูสนามตอนนี้เหมือนน้ำจะลงไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ที่ฟิลิปปินส์นะฮะส่วนสนามของ BG เนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยเมื่อกี้พี่ควีนส่งมาก
0: ็ครับ
1: พี่ควีนแห่งกอล์ฟครอสที่เขาดูแลสนามของ BG อยู่เขาส่งภาพคลิปมาก่อนเกมเนี่ยฝนลงอย่างหนักจริงๆนะที่ BG พายุเหมือนพายุเข้าเลยครับแต่ผ่านไปเพียงแค่20นาทีไม่เห็นน้ำเลยนะ
0: ครับ
1: ระบายน้ำดีมากมันถึงเริ่มได้เร็วครับการแข่งขันที่ดีเลย์นะเกมของ BG กับวิลล่า
0: อ้าวแล้วดูที่ฟิลิปปินส์ดิยังเป็นแอ่งน้ำอยู่เลย
1: ย
0: ัง
1: มีสัตว์อยู่บ้างนะตรงขอบสนามน้ำยังมีกระจายอยู่
0: พี่ควีนรับงานต่างประเทศไหมครับ
1: โอ้ที่ BG ใครดูถ่ายทอดโอ้สนามเนียนมากใช้เวลาก็เลทไปประมาณ45นาทีกลับมาเตะได้แล้วและกลับมาเตะชนิดที่ว่าไม่มีน้ำเลยนะฮะไม่มีน้ำขัง
0: ที่จริงจะแข่งตรงเวลาก็ได้แต่ไอ้ทุ่มครึ่งอ่ะวิลล่าเพิ่งเดินทางมาถึง เดี๋ยวแก้ไขนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าคณะลงใช่ไหมมันขึ้นผิดทีมกราฟิกที่ฟิลิปปินส
1: ์เราไปโทษเขาเลยนะ
0: เอาก็เมื่อกี้พี่เห็นใช่ไหม พี่เห็นใช่ไหม ว่าขึ้นว่าคำยก
1: อ่
0: ะ
1: แต่ตอนแต่ข้าวสนามเราเห็นแค่พิชากับธีรศักดิ์
0: ใช่ไอ้7ไม่ใช่นะ17อะลงแต่มันขึ้นว่า7ลงแต่พี่เห็นใช่ไหมว่าขึ้นว่าคำยก
1: เห็น
0: แก้ไขนะครับแก้ไขไทยเปลี่ยน2คนเท่านั้นนะครับก็คืออาพิชากับธีรศักดิ์ก็ลงไปแทนปกเก้ากับทางชวันวิทย์เจนาฟียังอยู่นะฮะ
1: จะเปิดจากประตูครับผู้รักษาประตูของฟิลิปปินส์นะฮะเดโต้นะครับวันนี้ได้เปิดจากประตูเยอะมากเดโต้เนี่ยยังต้องสู้กันในแดนกลางเลยอ่ะ ทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยนะครับบอลมาอยู่ที่วันชัยคืนกลับไปที่ณัฐพงษ์นะครับให้มาบอลมันก็ติดน้ำแล้วเนี่ยโอ้
0: โหเล่นลำบากเล่นลำบาก
1: คือต้องระวังครับพยายามอย่าส่งบอลคืนหลังเด็ดขาดเสียวมากเลยครับบอลมันจะไปติดน้ำเนี่ยมาตั้งที่พันศาบ้างครับให้ขึ้นหน้ามาที่พิชาอุทาก็เพิ่งจะลงส

0: ปัญหามาครับในฐานะสำรองแล้วเป็นเกมแรกด้วยนะในอาเซียนครับ2เกมก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เล่นเลยอะถ่ายออกมาที่แบ็คซ้ายนะครับวันชัยแม่จะทิ้งบอลขึ้นหน้าครับทำไม่ได้ครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์มาปิดพื้นที่ไว้หมดเสกสรรให้ทะลุมาสวยเลยครับวรชิตโอ้โหให้เผื่อไปหน่อยเพื่อนยังไม่ขยับครับยังตัดบอลได้ครับฟิลิปปินส์ต้องเคลียร์บอลขึ้นหน้ายาวไปเลยครับทางโมโลก้า
1: สปีดบอลของเราเริ่มดีขึ้นนะฮะการรับส่งบอลก็ดูอันตรายขึ้นอ่ะเนี่ยจังหวะจำนวนการผ่านบอลของเรา285ครั้งฟิลิปปินส์155ครั้งก็เท่าตัวเลยนะฮะ
0: เกือบครึ่งๆนะเกือบจะ300ครั้งแล้วทีมไทยยังไงนัดนี้น่าจะทะลุประมาณ500ครั้งอ่ะ
1: ก็ประมาณนั้นแหละโดยมาตรฐานนะฮะ
0: บอลมาขึ้นที่พิชานะครับเติมขึ้นมาแล้ววันชัยยังขึ้นไปไม่สุดนะครับวันชัยทศวรรษถ่ายออกไปทางวลิตครับแบ็คขวาของไทยต้องใช้แบ็คนะครับเติมเกมขึ้นมาแม่ดักออกไปได้ครับทางซาโตะเนี่ย
1: ตอนนี้เหมือนจะยืนแบบ442ไดมอนด์นะทีมไทยเนี่ยใช้แบ็คเติมนะครับขึ้นมาบริเวณมุมธงเลยสำหรับวาริชูทองแต่ว่าไปติดทางซาโตะนะครับเป็นลูกทุ่มบริเวณมุมธงนะครับริมเส้นฝั่งขวางทีมไทยใช่ก็เหมือนเอาเจฮานาฟีมายืนคู่กับธีรศักดิ์เนาะมีวรชิตเป็นหมายเลข10
0: ทุ่มขึ้นหน้ามาก็แหมมันเก็บเล่นต่อไม่ได้ครับทีมชาติไทยยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเจฮานาฟีไปกับบอลได้ดีนะฮะเจฮานาฟีเนี่ยพันษาต้องถ่ายออกมาที่วันชัยนะครับวันชัยดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่นะครับให้แดนการนั้นลงมารับบอลนะครับพิชาพันษาครับออกไปที่วลิตวลิตจะเปิดไม่ได้ครับแต่พยายามจะใช้ความเร็วหนีเกมรับของฟิลิปปินส์ครับได้เป็นเตะมุม
1: ดูดีขึ้นเยอะครับครึ่งหลังตอนนี้ก็6นาทีผ่านไปนาที51แล้วฮะว่าไทยก็ขึงเลยนะต้นครึ่งหลังนี้ต้องบอกว่าไทยขึงเลยนะครับมาดูเตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับของทางทีมไทยนะฮะเตะมุมก็ได้มา4ครั้งละ
0: ส่งหน้าเป้าอย่างธีรศักดิ์ลงมาพี่ว่าก็น่าจะได้ลุ้นอยู่อ่ะธีรศักดิ์นี่ยิงมา2นัดติดต่อกันแล้วนะครับให้กับทีมชาติไทยเปิดเตะมุมเข้ามาครับยังไปติดจังหวะแรกมักจะไปติดกองหลังของฟิลิปปินส์แล้วยิงไกลเลยครับโอ้ยเกือบ40หลาข้ามคานออกไปนะครับทีมชาติไทยโดยวันชัยจารุดงคานะครับ
1: ก็คือจังหวะเล่นลูกตั้งเตะนะครับวันชัยก็จะห้อยเป็นตัวสุดท้ายเนาะแต่พอได้บอลเสร็จปุ๊บก็ไม่กล้าเสียไงตัวสุดท้ายละก็เลยลองตัดสินใจส่องไกลดูครับมันกดไม่ลงข้ามคานออกไป
0: แม่ท้ายครึ่งแรกถ้าไม่มีวันชัยในไทยโดนไปแล้ว
1: ก็ใช่ไงก็ค่อยเป็นตัวสุดท้ายไงเพราะนั้นถ้าเสียบอลปุ๊บงานงอก
0: คือเนี่ยต้องยิงก่อนแล้ว
1: เนี่ยตัวสุดท้ายจริงอ่ะยืนห้อยบริเวณเส้นครึ่งสนามนะฮะพอได้บอลปุ๊บเอาไงดีวะเอาลองตัดสินใจส่องดู
0: คือถ้าเกมยังออกทรงเนี้ยดูแล้วก็มีโอกาสที่จะเสมอ
1: เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็
0: มีโอกาสที่เสมอหรือไม่ก็ทีมชาติไทยเราเฉือนชนะได้ครับสักหนึ่งประตู
1: ผมว่าเดี๋ยวก็มาเพราะว่าตอนนี้ไทยขึงแล้วแต่อาจจะเฉือนคือถ้าใครหวังที่จะได้ผลแบบสบายใจอิ่มอกอิ่มใจสักสองลูกเนี่ย
0: โอ้ยากนะ
1: ยาก
0: ยากยาก
1: ผมว่าเต็มที่เฉือน
0: เป็นจังหวะฟาวของทีมไทยนะฮะณัฐพงษ์สาริยาเนี่ยไปหวดใส่ทางกาโยโซกองหน้าของทางฟิลิปปินส
1: ์ตามประกบถึงครึ่งสนามเลยนะฮะก็คือถ้าเทิร์นได้ก็งานงอกนะครับก็เลยตัดก่อนเลยบอลยังอยู่ในแดนของฟิลิปปินส์นะครับ
0: คือกาโยโซเนี่ยก็เป็นดาวซันโบของฟิลิปปินส์นะครับเขาก็ยิงมา2เกมติดแล้วเหมือนกัน2ประตูก็เป็นปีที่แล้วเล่นให้กับบางกอก FC นะ
1: ก
0: าโยโซในไทยลีก2นะครับแล้วก็ตกชั้นไปเล่นในไทยลีก3ปีนี
1: ้ภาคบ่อย
0: ไม่ก็ได้ลงด้วยเนี่ยทาวีกาโยโซเนี่ยส่วนใหญ่สำรอง แต่ว่าเล่นให้กับฟิลิปปินส์นี่ตัวหลักเลยนะเบอร์9ลงตัวจริง
1: ก็หลายคนก็ปุ้นเปี้ยนอยู่ในลีกบ้านเราอะเนาะฟิลิปปินส์นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวฤดูกาลหน้าพอมันไม่มีโควต้าอาเซียนมาแล้วนี่ผมว่าก็น่าจะย้ายสำโนครัวออกไปเยอะ
0: เนี่ยต้องบังเอาไว้ครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์แล้วก็นี่ครับผู้ตัดสินให้นะฮะ
1: น่าจะแค่ทุ่มนะครับบังให้บอลออกข้างไปครับนิชิโอกะดวลกับทางวาริชูทองนะ
0: โอ้เราได้เห็นวาริชบ่อยมากนะในจังหวะการเติมเกม
1: คือถ้าแบ็คสองข้างเนี่ยผมว่าแบ็คขวาอ้าวเจฮานาฟีจับไปที่บริเวณต้นขาครับตึงแล้วครับตึงแล้วโอ้ดันอย่างนี้ตะคริวหรือเปล่าอู้ตะคริวมาตั้งแต่ที่54เลยเหรออ่ะ
0: อายุก็ยังไม่เยอะนะ
1: ก็ไม่รู้อันนี้อาจจะเจ็บอาจจะมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าไอ้ดันเท้าเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่น่าจะตะคริวอายุยังน้อยอยู่เลย
1: เรียกทีมแพทย์มาดูอาการแล้วแต่เหมือนจับไปที่บริเวณต้นขาถ้าตะคริวมันน่องถ้าตะคริวมันน่องนะฮะสำรองก็ยังมีใครอ่ะแต่ข้างสนามก็ไม่ค่อยจับมานะว่าของเรามีใครวอร์มบ้างอ่ะเนาะตัวรุกก็อ่ะมียศกรคักคณะใช่ไหมมีใครอีกอ่ะตัวรุกก็เหลือแค่2อ่ะเนาะที่เหลือก็จะเป็นพวกมิดฟิลด์ตรงกลางอย่างสารัตชยพลเนาะง่ายมันก็ต้องรอแพทริกกูตาฟสันน่ะมันจะได้มีตัวเลือกกับเกมรุกมากขึ้นอ่ะเจนาฟีก็ต้องไปปฐมพยาบาลข้างสนามนะครับ
0: ยังไหวอยู่ฮะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าทีมแพทย์บอกสลาเฮโย
0: ยังไหวชูนิ้วโป้งอยู่
1: น้องบอกโอเคน้องพยักหน้าแบบเล่นต่อไหวนะครับ
0: ผ่านมา10นาที
1: คือก็ต้องบอกว่าด้วยสภาพสนามที่มันเป็นแอ่งอ่ะ
0: มา
1: ออกลงจนได้ครับคณะก็ลงไปแทนเจฮานาฟีนะครับอันนี้เปลี่ยนถูกแต่จริงๆก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่พักครึ่ง
0: ตอนนี้ส่งทยอยส่งผู้เล่นตัวจริงลงสนามนะครับจริงใดไล่มาตั้งแต่ธีรศักดิ์นะแล้วก็มีคักคณะเพิ่งลงมา
1: คักคณะก็เป็นคนที่ชอบสอดตัวเองเข้าไปในเขตโทษแล้วก็หาพื้นที่ยิงได้ค่อนข้างดีนะฮะ
0: คือตอนนี้การของไทยถือว่าดูเหนือกว่าฟิลิปปินส์นะ
1: ถึงแล้ว
0: ตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาเนี่ยบอลมันน่าจะถึงหน้ามากขึ้นแล้ววอลชิตน่าจะเล่นได้ไงโอ้แล้วทางทะลุมาได้ยิงลูกเดียว
1: โอ้ย
0: ลงมาสัมผัสแรกของคักคณะคำยกครับโอ้โหแล้วยิงเข้าหน้าต่างครับ
1: นี่แหละครับที่บอกว่าเนี่ยลูกเก่งของคักคณะคำยกนะครับเอาตัวเองเข้าไปในพื้นที่ฮาล์ฟสเปซของคู่ต่อสู้แล้วแทงทะลุช่องมายอดเยี่ยมมากๆนะครับที่จุดนัดพบแต่ว่ามุมมันค่อนข้างแคบแล้วก็ยิงเข้าหน้าต่างครับ
0: คือนักเตะแบบนี้แหละที่วอลชิตชอบนะเพราะว่าวอลชิตเขาเป็นผู้เล่นที่จ่ายคิลเลอร์พาสได้ดีนะครับเมื่อกี้ก็เป็นลูกจ่ายของวอลชิตนั่นแหละโอ้ทะลุแล้วหลุดเลยนะเกือบได้ครับประตูขึ้นนำของทีมไทย
1: ก็เหมือนเอาคักคณะไปยืนหน้าคู่นะหรือว่าดับเบิลเทนไม่รู้เหมือนกัน
0: ยืนตรงกลางเป็นหน้าต่ำเลยฮะตอนนี้คักคณะ
1: เหมือนจะยืนใกล้ๆกับวอลชิตนะฮะเหมือนมีตัวทำเกม2คนเลยด้านหลังทางเทียศักดิ์เผยพิมายนะฮะ
0: โอ้แล้วได้ตัวเชื่อมเกมอย่างพิชาลงมาด้วยโอ้แดนกลางเล่นสบายครับตอนนี้ทีมไทยต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์แม่จะเทินหนีครับบรรชัย
1: โดนบรรชัยออกข้างนะฮะลูกทุ่มของฟิลิปปินส์โอ้ลงมาเห็นผลเลยเหล่าบรรดาตัวสำรองของทีมไทยในครึ่งหลังนะฮะ
0: เปลี่ยนไปแล้ว3คนนะฮะ
1: แต่ก็ยังเหลืออีก2คนนะครับอีก2ครั้ง
0: เตะสูงแม่ต้องเป่าครับพุทธศิลป
1: ์เตะเข้าหน้าอย่างนี
0: ้ดีไม่โดนหน้าบรรชัยนะครับ
1: ใครอ่ะมาริโอน่าม
0: าริโอน่าเนี่ย แม่แกหวดแบบไม่ยั้งจริงๆ
1: อ่ะฟรีคิกของทีมไทยนะครับแต่ระยะก็ดูไกลอยู่พอสมควรเปิดเข้าไปลุ้นในเขตโทษไหวอยู่
0: วรชิตนี่เพิ่งจะได้มาลงสนามในเกมนะที่เจอมาเลเซียเป็นสำรองด้วยนะฮะนัดแรกที่เจอลาวเนี่ยเขาไม่ได้เล่นจะได้เปิดเข้าไปลุ้นครับโอราชิตแหมตักบอลแบบชิปๆเข้าไปในกรอบเขตโทษจะมองชงนะมองไม่ดีครับ

0: กลางที่เสียบอลยากๆทั้งนั้นเลยครับทั้งพิชาทั้งวรชิตคัคคณะอย่างเงี้ยเล่นชิงกันอยู่ครับ
1: โอ้จำนวนการรับส่งบอลผมว่าน่าจะทะลุ500อ่ะเกมเนี้ยเพราะตอนนี้ก็น่าจะ
0: 300กว่าแล้ว
1: เออน่าจะ300เกือบ400แล้วล่ะใช่มั้ย
0: ก็ต่อบอลอยู่ฝั่งเดียวเนี่ย10นาทีหลังเนี่ยทีมได้ต่อบอลอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับฟิลิปปินส์แทบจะไม่โดนบอลเลย
1: อยู่ที่ว่าจะปลดล็อกได้เมื่อไหร่แค่นั้นแหละฮะ
0: วรชิตครับจะให้เข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ผ่านยังไปติดแต่จังหวะ2ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าทางผู้เล่นไทยหมดนะครับเปิดข้ามโด่งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งวันชัยก็ยังไปติดลูกหม่งของผู้เล่นฟิลิปปินส์นะฮะโอ้ถ้าเราจะเล่นลูกกลางอากาศนี่ดูแล้วน่าจะลำบากเหมือนก
1: ัน ผมว่ามันอยู่ที่เจ้ายิมแหละออกบอลการออกบอลทะลุแนวรับหลังลายของฟิลิปปินส์อันเนี้ยน่าจะทีเด็ดเพราะว่าคาคานาเนี่ยเคลื่อนที่ดีนะฮะถ้าเปิดบอมเข้าไปผมว่าไม่ได้โม่งหรอก
0: เนี่ยยังเป็นบอลของใครเล่นชิงกันอยู่คือพยายามจะไปเร่งจังหวะบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของฟิลิปปินส์นะครับในจังหวะสุดท้ายแต่ส่วนใหญ่มันจะโดนดักก่อนนะฮะบอลมันไม่หลุด
1: คือตอนนี้ต้องบอกว่าฟิลิปปินส์เองก็ยืนโอ้โหแนวรับเนาะ4คนของพวกเขาแผงหน้ากระดานเรียง1อยู่ในกรอบเขตโทษแล้วครับอ่ะมีผู้เล่นเจ็บใครเอ่ยกล้องไม่ยอมจับไปสักทีหมายเลข23นะครับคริสเตียนรอตตินี่นี่ก็อยู่ไทยเนาะ
0: ใช่เคยเล่นอยู่ในไทยครับลอนตินี่ตำแหน่งเซนเตอร์นี่เพิ่งจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยนะครับจับคู่กับซาโตะ
1: ดูจังหวะที่ซันโตเรเยสโดนเบียดปลิวกรรมการเฉย
0: เพราะจริงๆคู่เซนเตอร์ตัวจริงของฟิลิปปินส์เนี่ยจะเป็นซาโตะกับโนอาเลดเดลนะฮะแต่วันนี้ให้ลอนตินี่ได้ลง
1: เออฟิลิปปินส์เนี่ยผมจะนึกถึงอีกคนนึงเนาะที่เล่นเซนเตอร์ที่อยู่ไทยแบบนานมากอ่ะ
0: เจสเตอร์นี่โฮม
1: ไม่เดี๋ยวที่หุ่นนักกล้ามหน่อยอ่ะผมยาวๆเดี๋ยวชื่ออะไรเซนเตอร์นี่แหละผมก็นึกชื่อกันอากิวนาโด
0: อ
1: ากิวนาโดไม่ติดนะชุดนี
0: ้ไม่มีชุดนี้ตัวใหญ่มากอดีตกองหลังตลาด
1: ใช่คือเจอไทยทีไรเนี่ยอากิโนโดเนี่ยแจกไทยทุกเกม
0: แล้วก็โดนไล่ออกบ่อยด้วย
1: ใช่รู้สึกคิงครับที่สงขลาใช่ไหมอากิโนโดจำได้อยู่แต่พอไม่ติดนี่ไงคือถ้าอากิโนโดลงเนี่ยเราอุ่นใจ
0: อุ่นใจเลยต้องมีจังหวะเฟ้อฟ้าบ้างแหละอ่ะ
1: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแปลภาษาฟิลิปปินส์ไปบอกเขานะว่าเราเผาก็อยู่เนี่ย
0: ทีมชาติไทยก็ยังได้บุกครับต่อเนื่องทางซ้ายแห่ให้บอลขึ้นหน้ามาที่บอลชายแต่เจอดักก่อนแล้วครับเล่นต่อไม่ได้วันเวนะตอนน
1: ี้ใช่ๆๆ
0: ลูกเกมวันเวแล้ว
1: เปลี่ยนสปีดบอลที่ฮัสซันส่งตัวสำรองลงมาเนี่ยศักยภาพของเราดูเหนือกว่าค่อนข้างเยอะ
0: เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับตอนเนี้ยนี่ขนาดเป็นชุดผสมนะของไทยแล้วก็แล้วเป็นการส่งชุดบีไปด้วยนะในรายการนี
1: ้คือเท่าที่ดูจากกลุ่มอื่นด้วยนะอย่างเมื่อวานน่ะผมดูอินโดนีเซียกับเวียดนามเนี่ยผมว่ายังไงเราก็เข้าชิงเพราะเวียดนามมันพอเข้าที่1ใช่ไหมเราหลบเวียดนามได้เจออินโดชุดนี้อ้งสบาย
0: นะ
1: สบายอินโดชุดนี้โอ้โหเมื่อวานเวียดนามบุกมาตรงเป็นตรงเลย
0: แต่ว่าเล่นกันมันนะคุณวิ่งกันโอ้โหน้ำกระจายอะ
1: แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมอินโดมันหลังรัวรัว
0: เมาหมัดอ่ะ
1: เออนะแต่ผมเชื่อว่าไทยเจออินโดชุดนี้ไม่ต้องกลัวหรอกผมว่าถึงชิง
0: โอ้งั้นก็คู่เดิมไปนะ
1: ก็ไทยเวียดนาม
0: เข้าไปชิงกับเวียดนามนี่ก็แหมต้องล้างตาหน่อยแล้ว
1: ใช่
0: สองปีที่แล้วนี่เสียดายจริงๆนะ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าที่หนึ่งก่อนนะครับเกมนี้ก็เอาผลก่อน
0: เสมอไม่เสียหาย
1: ไม่เสียหาย
0: น่ากลับมาเอาชนะเมียนมาให้ได้แล้วกัน
1: คือวันนี้อัสซันเองก็พักด้วยนะเพื่อแมตช์หน้าแมตช์หน้าเล่นในบ้าน3แต
0: ้มแมตช์หน้าสำคัญนะฮะเล่นในบ้านแฟนบอลไทยก็ตามไปเชียร
1: ์ได้
0: กันเยอะๆนะนัดที่แล้วที่ราชมังคลานี่เหมือนที่บอกเลยประมาณ10,000กว่าคน
1: 16,000ใช่ไหม
0: ไป16,000
1: ก
0: ็ถือว่าเยอะนะ
1: โอเคไม่น่าเกลียด
0: 16,000 ถ้าเตะสนามสูบนี
1: ่ก็เต็มไง

0: เต็มเหมือนกันนะก็
1: 16,000ก็เอาสนามไหนอ่ะในกรุงเทพอย่างสนาม BG ใช่ป่ะ BG ก็ได้แค่13,000
0: ถ้าเล่นสนามเล็กๆหรือว่าไปเตะสนามต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าแน่นเลยระดับ16,000แสดงว่าแฟนบอลทีมชาติไทยพันแท้เนี่ยถือว่ามีเยอะ
1: ก็ใช่แต่พอมันเป็นราชมังไงมันก็เลยดูหลงเหลง
0: หลงเหลงนิดนึงมีพื้นที่ว่างอยู่เยอะหน่อย
1: ใช่ๆอ่ะก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ถึงนี้นะครับก็ไปชมไปเชียร์กันหน่อยแล้วกัน
0: ไปให้กำลังใจนะ
1: แล้วตกลงสรุปพี่ตั๋วไปถึงกี่โมงกันวันนั้น
0: ไม่ได้ไปอะเหมือนผมประจำอะบอกก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะไปผมก็ถึงเวลาแล้วผมก็ไม่ไปอีกแล้วติดธุระว่าเหมือนแบบมันไปแล้วมันก็เลทกลัวว่าเดี๋ยวไปดูแล้วก็เข้าครึ่งหลังอะไรเงี้ยก็ดูถ่ายทอดสดแล้วกัน
1: โอ้
0: ไม่ได้ไปเดี๋ยวเสาร์หน้าเนี่ยผมจะไปแมตช์หน้าเนี่ยผมจะไปได้ไปเดี๋ยวไปเชียร์ทีมไทยนะ
1: ตามนั้นตามนั้น
0: แต่คุณมาดูเขาก็ให้บัตรมาเนี่ย
1: โอ้โหก็ไม่น่าชงเลย
0: กลับว่าไปเต็มที่นะ
1: ก็จะถามไงว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะดูเกมกันต่อครับ
0: ตอนเนี้ยเป็นหน้าที่ของแดนกลางของไทยละว่าจะมีไอเดียในการเจาะเขาทำยังไง
1: ใช่ใช
0: ่ให้บอลมันถึงเท้าของคาคณะแล้วก็ธีรศักดิ์ให้ได้เนี่ย
1: เสกสรรก็ได
0: ้แค่นั้นเลยไม่มีอะไรผ่านเกมรับของฟิลิปปินส์ให้ได้เพราะโหวางถึง 5-6 คนนะหน้ากรอบเขตโทษ
1: เขาก็ต้องการแต้มเหมือนกันนะฮะเอาถ้าแบบคะแนนเรียลไทม์ณเวลานี้ฟิลิปปินส์4เนาะไทย7เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ตกรอบสักทีเดียวสำหรับฟิลิปปินส์เพราะว่าถ้าฟิลิปปินส์เป็น4ใช่ไหมนัดต่อไปอะยศกรมาแล้ว
0: แล้วประตูเรามาแล้วอันนี้น่าจะได้ประตูแล้วมียศกรเน
1: ี่ยแสดงว่าฮัตสันเอาเว้ยเกมนี้ยศกรลงมาแทนเสกสรรราตรีนะครับเสกสรรก็ไปพักสถานการณ์ฟิลิปปินส์ถ้าวันนี้พวกเขาเก็บแต้มได้เป็น4ไทยเป็น7นัดสุดท้ายเนี่ยถ้าไทยชนะเมียนมาแล้วฟิลิปปินส์บุกไปชนะมาเลเซียนั่นหมายความว่าฟิลิปปินส์จะแซงเป็นที่2ได้เพราะนั้นฟิลิปปินส์เองก็กลัวแพ้เหมือนกันมาดูเตะมุมของฟิลิปปินส์ครับจังหวะนี้ซันโดเรเยสเนาะเท้าขวาบอลโค้งหนีกำพลออกมา
0: โอ้โหส่งซิกนะส่งซิกนะเรเยสเปิดข้ามาแม่ไม่มีอะไรฮะ
1: อ่ะเทคสอง
0: อูเรนทายยังเบียดได้ดีนะ
1: ใช่
0: จังหวะขึ้นมงของนักเตะฟิลิปปินส์ทำได้ไม่ถนัดก็ต้องระวังอ่ะพวกตัวสูงสูงอูเกลวิกเนี่ยกองหลังของเขาสูงมากผมว่าประมาณ190ได
1: ้อ่ะเตะมุมครั้งที่2ของฟิลิปปินส์นะครับ
0: โยนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับเรเยสก็ไม่ได้อะไรครับล้นออกไปเลยครับทีมไทยก็เตะทิ้งมาโอ้บอลมาอยู่ตรงกลางสนามนะครับจะได้ตั้งเกมมาอีกครั้งหรือเปล่าฟิลิปปินส์เก็บบอลได้จะจับเกือบยาวเหมือนกันครับมาเข้าทางผู้เล่นไทยวรชิตช้าครับบอลไปติดน้ำครับเล่นยากมากเนี่ยแล้วเป็นฟาวของทีมชาติไทยนะครับตรงกลางสนามต้องขวางไว้ก่อนครับวรชิตไม่ให้เล่นเร็วนะครับ
1: มาริโอน่าครับพยายามจะเล่นเร็วก็จังหวะมันคือกูเห็นเลยนะพอมันเป็นแอ่งมันเป็นน้ำอ่ะก็ไม่กล้าวิ่งเต็มที่ไง
0: กลัวเจ็บ
1: มีเบรกเห็นเลยนะครับ
0: เราก็ไม่ว่าอะไรนะคือเบรกแค่ก็เบรกเพราะว่าแหมถ้าเจ็บไปนี่แหมส่งผลเหมือนกัน
1: ไม่คุ้มนะฮะว่าเมื่อสักครู่อ่ะเห็นพอบอลติดน้ำคือถ้าสนามปกติอ่ะสับเต็มตีนแน่นอน
0: แล้วบอลมันอยู่ตรงกลางสนามด้วยไม่เป็นไรปล่อยได้ปล่อยแต่ว่าถ้าอยู่ในบริเวณหน้ากรอบเขตโทษอันเนี้ยต้องพยายามหน่อยนะ
1: คือยังไงก็ต้อง
0: ชิงกับไม
1: ้
0: กลายเป็นฟิลิปปินส์เขาพยายามที่จะดึงเวลานะ
1: เราก็
0: เล่นให้ช้าลง
1: ขุดบ่อล่อปลาบ้างนะครับก็ตอนนี้คือไทยผ่อนเพื่อให้ฟิลิปปินส์เองตั้งเกมให้เปิดพื้นที่ด้านหลังนั่นแหละมันก็ลักษณะอย่างนี้แหละเพราะว่าเราอะไปเร่งในช่วง15ทีแรกของครึ่งหลังไงใช่ไหม
0: เนี่ยเปิดยาวมายศกรแหมไม่เข้ามือแพทริกเดโต้เนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันเลยรู้จักกันหมดนักเตะไทยกับฟิลิปปินส์ชุดนี
1: ้เดโต้ก็เคยอยู่ชลบุรีนี่
0: ใช่
1: นะยศกรก็ทีมเดียวกัน
0: เคยอยู่สุพรรณนะสุพรรณบุรีชลบุรี
1: ที่ประจวบก็อะเป็นช่วงผ่อนเกมแล้วกันเพราะว่าแน่นอนฟุตบอล90นาทีมันไม่มีทีมไหนที่จะถึงได้โอ้โห 100% น่ะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ทัสซันเขาส่งสำรองลงมานี่ก็รู้อยู่ว่าเอาแล้วแหละ
1: เอาอยู
0: ่ก็ดีนะเขาส่งแบบนี้เพราะว่า

0: ถ้าเขาไม่เอาเนี่ยเขาโดนด่าแน่
1: ใช่
0: เพราะรูปเกมเหนือกว่าถ้าจะมาเล่นแค่เสมอเนี่ยโดนแน่นอนและการเล่นแค่เสมอเนี่ยบอกเลยส่วนใหญ่จะแพ้ด้วย
1: ยากอยู่นะ
0: เล่นยากค
1: ือ
0: เนี่ยถ้าเราเหนือกว่าก็บุกไปเลยส่งกองหน้าลงไปเลยยิงเอาให้ยับเลยอ่ะ
1: โอ้
0: ถ้าชนะนัดนี้คือจบเลยลอยลำเลย
1: อ่ะตอนนี้ผ่านไปตอน70นาทีนะครับจะต้องเรียนท่านผู้ฟังที่อ่ะอย่างน้อยมันไม่ได้มีเวลาบอกตอนฟังเราภาคอ่ะเนาะเหลือ20นาทีครับ
0: แล้วก็เราก็จะคุยกันไปด้วยนะฮะเพราะว่าโอกาสยิงมันไม่ค่อยมีฮะ
1: มันยังไม่ได้หวาดเสียวเออเดี๋ยวผมดูอีกคู่หน่อยดีกว่าอีกคู่เนี่ยกลับมาเล่นครึ่งหลังแล้วนะครับผ่านไปประมาณ 5-6 นาทีก็ยังสกอร์เดิมครับวิลล่านำBG ปทุมยูไนเต็ดอยู่ 2-0 แต่ก็ทยอยส่งพวกตัวไม่รู้จักลงมากันแล้วล่ะวิลล่าก็เป็นชุดแบบดาวรุ่งอะเนาะลงมาโอ้ยไทยเจ็บ
0: เนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเข้าหนักครับนักเตะทั้งสองทีมบวกกันเป็นทางธีรศักดิ์เผยพิมายครับล้มลงไปแล้วก็มีทางเคคคอนเน่นด้วยครับกองกลางของฟิลิปปินส์ไปบวกกันนะครับ
1: นี่ถอดถุงเท้าเปิดสนับแข้งมาดูว่าโดนเจาะเปล่า
0: โดนไปเหลืองไปนะเคคคอนเน่นเคคคอนเน่นนี่อยู่กับลำพูนมา3ฤดูกาลนะครับเพิ่งจะย้ายเนี่ยจบฤดูกาลเนี่ยเขาย้ายไปเล่นในมาเลเซียแล้ว
1: ครับเพราะว่าเราไม่มีโควต้าอาเซียนไง
0: ก็อพยพกันไปหลายคน
1: ใช่ๆก็เป็นเหลืองที่2ของทางฟิลิปปินส์ในเกมวันนี้นะฮะเหลืองแรกก็เป็นทางกาวินมูนส์ก็เกกโกเน่นก็รับใบเหลืองไปเล่นยากแล้วเล่นยากแล้วหรือเปล่า
0: เดี๋ยวก็บวกเหมือนเดิมอ่ะ
1: บวกเลย
0: เดี๋ยวก็บวกเหมือนเดิมคือจังหวะมันกลางรัดไงจังหวะเข้ามันก็ต้องเข้าเลยแต่ตอนนี้ธีรศักดิ์เรายังไม่ลุกขึ้นนะคะ
1: โอ้ย
0: ปัญหาแล้ว
1: อันนี้ปัญหานี่สะเทือนไปถึงท่าเรือด้วยนะ
0: ธีรศักดิ์เผยพี่มายังเจ็บอยู่นะครับ
1: โอ้แล้วสำรองไม่มีพวกกองหน้าไม่มีพวกตัวรุกแล้วอ่ะ
0: สีหน้าไม่ดีเลยนะครับธีรศักดิ์เผยพี่มาย
1: จับไปที่บริเวณต้นขาหรือเปล่า
0: ใช่ครับต้นขาขวาเนี่ยซ้ายนะฮะ
1: หรือฟอร์มกดดันผู้ตัดสินลุกเลยลุกแล้วแบบจานเช็คหน่อยไหม VAR ก็มีนะ
0: ธีรศักดิ์รายการนี้ยิงไป2ลูกจาก2เกมติดต่อกันก็มีคนหนึ่งที่ยิงได้2ประตูให้ไทยก็คือคักคณะนะ
1: มีคุยว่ะอ๋อตกใจอ่ะฟิลิปปินส์เปลี่ยน3คนครับ
0: มา3เลยเคคโคเน่นออกไปแล้วโดนใบเหลืองแล้วก็ถูกถอดออกด้วย
1: มาริโอน่าไปอีกคนไปแล้วนักร้องของเรา
0: ไปคู่เลยครับส่งอาบูกัสเนื้อกับ
1: วูด
0: ทางสกอตวูดลงมาเหลือเวลาอีกไม่ถึง20นาทีตอนนี้เข้าสู่นาทีที่73แล้วนะ
1: ครับ
0: ก็รอประตูแรกอยู
1: ่เฮ้ยจะไม่มีจริงเหรอวะ
0: อยากเห็นประตูแรก
1: เดี๋ยวนะ
0: จากยศกรเนี่ยแหละ
1: คือถ้าสมมติว่าวันนี้ไทยไม่ชนะเนี่ยแล้วผลประกอบการของเรา2คนเนี่ยรอบต่อไปนี่โหขยองเดนมาแน่เสาที่จะถึงนี
0: ้ชนะยศกรยิงเดี๋ยวดูช่วงท้าย
1: เดี๋ยวพอเบ่งของเราเอ๊สองคนนี้ภาคไทยจะได้เลยนะ
0: กลับมาละเรียบร้อยนะ
1: ไม่มีปัญหานะครับสำหรับธีรศักดิ
0: ์ยังไหวโล่งอกเลยโล่งอก
1: แต่ก็โหกินเวลาไปนี่นาที74แล้ว
0: ไม่เกือบ5นาทีนะ
1: เออไอ้จะช็อตเมื่อกี้ช็อตเดียว
0: ที่ฟาวกันแล้วโดนไปเหลือแล้วก็เจ็บนั่งลุกไม่ขึ้นเนี่ยกลับมาเป็นทีมไทยฮะบอลมาอยู่ที่คักคณะให้ไปทางซ้าย
1: ข้อความก็รันมาเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: อ่านได้นะอ่านได้นะ
1: คุณชัยนรงค์คงแก้วเนาะถึงว่าไม่มีคนดูก็เล่นแบบนี้ไง คุณถนัดชัยก็ทายมาว่าไทยชนะ 1-0 นะครับคุณวรวิทย์หลบใครทำไมไทยรายการนี้แบบนี้ต้องใครก็ได
0: ้ เ
1: จอใครก็ได้แต่ที่จริงเราจะหลบทำไมเราเข้าที่หนึ่งเอามีอะไรกันครับในสนามธีรศักดิ์กับนิเบศ
0: ซาโตะ ซาโตะกัปตันทีม

0: ฟิลิปปินส์วันนี้เขาก็ค่อนข้างที่จุดเดือดต่ำนะ
1: กรรมการนี่ต้องหิ้วปีกธีรศักดิ์บอกให้ออกจากเหตุการณ์ไปเลย
0: คือโดนตัวอะไรไม่ได้เลยซาโตะนี่เคยเล่นที่ไทยด้วย
1: มังทอง
0: สุพรรณก็เคยอยู่โหอยู่ไทยหลายปี
1: ครับโอ
0: ้ว่าแล้วทำไมซาโตะเดือดครับเจอกระแทกจากข้างหลังล้มทั้งยืนเลยฮะ
1: ก็ใช้ไหลกระแทกอะนะแต่ว่ามันกระแทกใส่กลางหลังไงคือฟาว
0: ถือเขาบังบอล
1: ใช่บังบอลแล้วลูกนี้ฟาว
0: แต่ธีรศักดิ์เนี่ยใส่ทั้งตัวเลยฮะ
1: ใช่
0: เอาไหลเนี่ยไปกระแทกเต็มหลังล่วงไปเลย
1: แต่เพื่อนเห็นว่ามันออกหลังแล้วไงมันก็เลยมันจุดเกิดเหตุมันก็ไม่ต่างอะไรกับเตะออกจากประตูอ่ะก็เลยแต่ก็ถือว่าผู้ตัดสินมันชาร์จค่อนข้างไวนะ
0: ผู้ตัดสินจากญี่ปุ่นนะวันนี้ก็ยังคุมสถานการณ์ได้ดีฮะยังไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเลย
1: โอ้บอลแบบนี
0: ้คงจะแรงยากนะ
1: บอลแบบนี้ได้เดือดไงวะ
0: โอ้ยฝั่งนึงก็เคาะบอลอีกฝั่งนึงก็ลงไปเล่นเกมรับรถบัสโอ้โห
1: ช่วงเป็นช่วงที่โมเมนตัมทีมไทยก็น่าจะขึงแล้วล่ะหลังจากที่ปล่อยให้ฟิลิปปินส์ขึงมาประมาณ10นาที
0: ผมบอกเลยตอนนี้เรารอเฮอย่างเดียวฮะเดี๋ยวได้ลูกแรกเมื่อไหร่ก็เฮเมื่อนั้นแล้วก็น่าจะเป็นประตูโทนประตูชัยไปเลย
1: ลูกเดียวลูก2ถือว่าเซอร์ไพรส์บอกเลยแต่0-0นี่โอกาสออกสูงที่สุด
0: ขยับหนีมาได้ครับฟิลิปปินส
1: ์
0: แต่ก็ไปได้ไม่ไกลหรอกฮะ
1: ทีมไทยนี่450แล้วนะอีก15นาทีที่เหลือผมว่าทะลุ500ถึง600มั้ย
0: มีโอกาสถึงนะถึงอยู่แล้ววิชาครับเล่นกันใกล้ๆกับคาคนะมีบรชิตมาแจมด้วยครับตอนนี้ไปต่อบอลกันในแดนของฟิลิปปินส์แล้วครับทีมชาติไทยอูจะดูตรงหัวกะโหลกดีหน้ากรอบเขตโทษนี่แน่นมากอ่ะหลุดไปได้ครับคะคณะคะคณะเล่นชิงกับเพื่อนไปให้คนละช่องจะเล่นกับทางยศกร
1: ยศกรมันก็คิดไม่คาดไม่ถึงอ่ะว่าจะมาชิง 1-2
0: โอ้เดาทางลำบากนะ
1: สนามแบบนี้ด้วย
0: ถ้าเจอแบบเนี้ยเล่นให้บอลเร็วๆ 1-2 เนี่ยหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยคือถ้าให้แม่นๆเนี่ยคือหลุดเลยนะครับหลุดไปล่อเป้าแน่นอนจะเปิดเลยไหมแล้วตัดสินใจเปิดข้ามมาเลยไม่มีใครครับ
1: เปิดเสียของไปหน่อยนะลูกนี
0: ้ไม่มีผู้เล่นไทยอยู่ตรงนั้นเลยฮะ
1: อ่ะฟิลิปปินส์เองก็เริ่มมีอาการละออกอาการกันละ
0: แต่คิวบาร์หรือเปล่า
1: ใช่ก็ตามนั้นแหละ
0: เพราะว่าเขาไล่บอลเยอะนะแต่เขาหาบอลไม่เจอไงพยายามต้องวิ่งเยอะหน่อย
1: 77นาทีผ่านไปครับโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันสูงเลยครับคู่นี้ส่วนที่BG Stadium เท่าไหร่แล้วเอ่ยอ่ะก็ยัง 2-0 เหมือนเดิมนะฮะนะข้อความ คุณนะคุณประชุม
0: ข่าวเมื่อไหร่ข่าวเมื่อไหร
1: ่พยองเดชจ้องจะเล่นพวกคุณอยู
0: ่ใช่ดิต้องชนะนะผมนัดเนี้ยมีความสำคัญกับเรา2คนมากๆนะก็ยังไงวันนี้ทีมไทยต้องเฉือนให้ได้อ้าวธีรศักดิ์หลุดขึ้นมาในกรอบเขตโทษไปไม่ได้ต้องวนกลับมาก่อนนะย้อนหลังให้กับวันชัยวันชัยให้มาตรงกลางเลยครับแล้วตัดสินใจยิงไกลลูกนี้มาทศวรรษ
1: ก็ใจร้อนไปหน่อย
0: กดไม่ลงนะ
1: ใช่ใช่ใช่จังหวะนี้ก็มันคือก็มีช้อยอื่นที่พอจะเล่นได้เจ้าตัวก็ตัดสินใจลองมันมีช่องอ่ะก็ลองใส่ดูแต่มันกดไม่ลงนะฮะ
0: ไกลนะ35
1: ใช่ใช่จอดนี้คิดว่าใจร้อนไปหน่อยนะฮะมันก็เลยแบบกดไม่ลงไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่ด้วยแหละ
0: อ่านข้อความของคุณณัฐพงศ์หน่อยดิ
1: ไหนว่าไงเอ่ยอ๋อซอการ์ดใส่เสื้อ BG ผมยังไม่เห็นรูปใส่เสื้อ BG ว่ะ
0: มีไหมไม่มี
1: ไม่แต่ล่าสุดอ่ะ BG อ่ะก็ถามซอการ์ดว่าสนใจมาดูคู่นี้หรือเปล่าซอการ์ดบอกหาบัตรอยู่แล้ว BG เขาก็ส่งบัตรคู่นี้BG กับวิลล่าให้กับซอการ์ดไปแต่ผมยังไม่เห็นนะว่าซอการ์ดใส่เสื้อ BG หรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาจริงๆตอนนี้โฟกัสที่เกมเลยยังไม่ได้เปิดโซเชียล
0: ตอนนี้กำลังแหมลุ้นทีมไทยอยู่
1: ใช่ใช
0: ่ขอประตูเดียวครับ
1: แต่ถามว่าใส่เสื้อ BG แล้วมีผลไหมผมบอกเลยว่าคุณซืออยู่ไม่ครบเทอมแน่นอน
0: ตายตายแล้วอย่างนั้นอย่าให้ใส่เลย
1: ก็ล่าสุดซอการ์ดที่ผมเห็นล่าสุดน่าจะเป็นรูปใส่เสื้อบาร์เซโลนามั้งแต่ผมก็ไม่รู้ไงเดี๋ยวนี้ AI มันเนียนไงใช่ไหม
0: ถ้าใส่เสื้อ BG บูโจวิชมีเสียวสันหลังบุบบ้าไป
1: อยู่ไม่ครบเทอมอ่ะ
0: เออ
1: คือตอนที่แฟน

0: คลับหรือเปล่าหรือแฟนบอลนี่แหละส่งเสื้อแมนยูให้อ่ะโอ้คาลิกก็ร้อนๆหนาวๆบอกเลย
1: ทุ่มขึ้นหน้ามาครับฟิลิปปินส์เนี่ยต้องเตะทิ้งออกไปครับทางณัฐพงศ์สาริยาจุดผู้โด่งเลยครับเก็บบอลเล่นไม่ได้ยศกรบอลกระดอนมาเข้าทางผู้เล่นของฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ตอนนี้พาบอลไม่เคยเกินครึ่งสนามเลย
0: ครับ
1: เล่นได้ไม่กี่จังหวะก็ทำเสียกันเองครับวรชิตจ่ายขึ้นหน้ามาบอลมาอยู่ที่วันชัยครึ่งหลังนี่วันชัยมีบทบาทเยอะนะแบ็คซ้ายของไทย
0: มันมีพื้นที่ครับพอฟิลิปปินส์เองไม่ได้เติมขึ้นสูงนี่วันชัยเองก็ค่อนข้างฟรีในการที่จะเติมขึ้นมาทางกลับซ้ายอ่ะเนาะเหมือนวาริสอีกคนอ่ะได้ฟาวในจังหวะนี้ครับทีมไทย
1: ต่อบอลสั้นๆเนี่ยถือว่าทำสวยหลายครั้งแล้วแต่มันยังไม่หลุดสักทีโดนตัดฟาวก่อนตลอดนะฮะผู้เล่นไทย
0: โอ้ยก็ค่อนข้างกดดันนะครับตอนนี้นาที80แล้วครับเหลืออีก10นาทีกองเชียร์ไทยที่ลุ้นให้มีประตูแรกก็คือถ้าทรงนี้นะโอ้โหค่อนข้างเหนื่อยอะ
1: มันต้องมีพี่ว่าไม่ธีรศักดิ์ด้วยยศกรนั่นแหละต
0: ้
1: องยิงได้จะได้ฟรีคิกระยะเนี่ย35หลาวรชิตเปิดข้ามาให้กับยศกรได้โขกแหมชนคานะฮะลูกบอลของยศกรบุรพาเกือบไปแล้วครับทีมชาติไทยเกือบจะได้ประตูขึ้นนำ
0: โอ้ช็อตนี้ใกล้เคียงครับแล้วเดโต้ก็ฟอร์มเจ็บซะหน่อยนะฮะยังลุกไม่ขึ้นนะครับแพทริกเดโต
1: ้อันนี้ไม่ได้เจ็บจริง
0: เอ้ยอาจจะตัวชนเสาอาจจะแบบพุ่งปัดไปแล้วลำตัวไปชนกับเสาหรือเปล่าเนี่ยเปิดมานะครับแล้วโมงหม่งสะบัดแล้วบอลมันย้อยๆอ่ะครับโอ้ยแต่บอลมันตกบนคานะดิแล้วมันออกหลังไปอ๋อน่าจะตึงๆจังหวะเทคตัวของเดโต้ก็เนี่ยเป็นโอกาสแรกของยศกรบุรพานะฮะ
1: วันนี้ยศกรลงมาเป็นสำรองนะฮะในช่วงครึ่งหลังเริ่มที่จะมีโอกาสแล้ว
0: ครับ
1: เนี่ยพยายามจะดึงเวลานะเพราะเขารู้ว่าเขาโดนกดอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: แพทริกเดโต
0: ้และนี่ถ้าทดน้อยกว่า5ทีมีโกรธอ่ะบอกเลย
1: อย่าบอกว่า2นาทีนะไม่ได้นะ
0: ไม่ได้
1: ไม่ต่ำกว่า5
0: ใช่ใช่คุณชัยทัศน์เขาบอกว่าซอการ์ดใส่สีแดงมาวันนี้เขา
1: สีแดงทีมอะไรหรือว่าใส่เสื้อทั่วไป
0: ต้องไม่รู้ดิเดี๋ยวอาจจะมีรูปแหละเชียร์ไทยไม่มาเล่นเหมือนบอลอบต.เชียวมากกว่าคุณกิติศักดิ์ไทยจะยิงนาที200ครับเอาแบบนี้บอกเลยว่าให้เล่นถึงเช้าก็ไม่ยิงรอนาทีบาปครับคุณธนวิทย์
1: แต่ไปดูนัดที่พม่ามาเยือนฟิลิปปินส์เนี่ยก็เล่นมันจริงนะพม่าวันนั้นอัดฟิลิปปินส์ไป 4-1 อ่ะตันปลายนี่ยิงไป2ลูก
0: ตัวตราดนี
1: ่ใช่ก็ตัวที่มาเล่นในไทยนะฮะ
0: ก็ตอนนี้นาที82เนี่ยโอกาสการยิงตรงกรอบของทั้งคู่เนาะเท่ากันที่1ครั้งฮะนี่เล่นกันมาแต่ท้ายเกมนั่นเนี่ยยิงให้ประตูเซฟกันคนละครั้ง
1: ยังไงก็อย่าด่าผมว่าทำไมไม่ค่อยพลาดเลยวะก็บอลมันอยู่ตรงกลางสนามแล้วเคาะกันไปเคาะกันมาแล้วก็เลยคุยเรื่องอื่นดีกว่า
0: บอล
1: แต่ก็ยังเชียร์ทีมชาติไทยอยู่นะหวังว่าในช่วงท้ายเนี่ยมันน่าจะมีประตูโทน
0: อุตะวิลล่าขึ้นหลัก3แล้วครับวิลล่าขึ้นลูก3ละเดี๋ยวดูกันว่าใครยิงแต่เกมทีมไทยก็ยังอึดอัดอยู่นะครับตอนนี
1: ้คือตอนนี้ฟิลิปปินส์เขาเอากองหน้าเขาออกไปแล้วอ่ะก
0: ็
1: กาโยโซ่ฮะก็ไม่มีบทบาทอะไรแล้วก็กองหลังอีกคนก็คือรอนติงนี
0: ่ครับ
1: แล้วก็ส่งเอากองหลังเซนเตอร์ตัวจริงอ่ะโนอาเลดเดลเนี่ยลงมาเล่นแทนแหมควบมาแล้วทันด้วยนะครับพิชาสปินขึ้นมาทางซ้ายยังให้เพื่อนไม่ได้ครับดึงจังหวะรออยู่แล้วก็เปิดเข้าไปตรงกลางเลยลูกนี้ได้โขกครับ
0: เรียบร้อย
1: ว้าจนได้ทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำไปแล้วจากวันที่ชูทองครับลูกโป่งแบบโป่งย้อนสอนนะก็
0: ใช่ใช
1: ่ลูกนี้ครับ
0: มาจากซ้ายเนาะ
1: 85ครับจะหมดอยู่แล้ว
0: โอ้ไม่ต้องรอนาทีบาปแล้วครับทีมไทยก็ขึ้นนำจนได้ 1-0 นะครับวาริชชูทองประตูแรกของเขาในนามทีมชาติเลยมั้งเนี่ย
1: ก็แบ็คขวาจาก BG นะฮะ
0: ใช่ใช
1: ่ส่วนคนเปิดเนี่ยเป็นทางพิชาอุทัย

0: จากซ้ายเนาะเปิดมาแล้วก็วาริสที่อยู่ในตำแหน่งแบ็คขวาหุบเข้ามาในกรอบเขตโทษก็บริเวณฮาฟสเปซอ่ะเนี่ยพิชาดึงหลบแนวรับมาแล้วเปิดโอ้โหเปิดมาอ่ะบริเวณเกือบๆจุดโทษอ่ะนะฮะแล้วก็มงย้อนสอนเข้าไปตำแหน่งดีตำแหน่งดีคือเหมือนย่องมาจากนอกกรอบเขตโทษค่อยๆย่องมาแล้วไม่มีแนวรับของฟิลิปปินส์สังเกตเลยนะไม่มีใครมองวาริสเลยแล้วก็ได้ตั้งศีรษะมงแบบหวานจี๊บ
1: ก็เป็นตัวสุดท้ายในกรอบเขตโทษนะครับวาริสที่ดอดขึ้นมาแล้วก็ได้มงแบบไม่มีใครประกบจริงๆครับตั้งคอแล้วมงเลย
0: คือแนวรับของฟิลิปปินส์อ่ะไปพะวงกับในกรอบเขตโทษตัวเองหมดนะฮะแล้ววาริสที่อยู่นอกกรอบเขตโทษอ่ะ19 29เอ๊ะไม่มีใครสังเกตกูเลยเหรอ
1: เปิดจากซ้ายเข้าไปแล้ววาริสขึ้นมาแล้วก็มงย้อนสอน
0: มงแบบ
1: เสียบเสาเข้าไปเลย
0: ยืนมงแบบจัดระเบียบร่างกาย
1: คนเดียวเลยไม่มีใครประกบด้วย
0: นะฮะเอาครับ 1-0 ครับส่วนใครลุ้นลูกที่2นี่ก็มีลุ้นนะ
1: อาจจะได้อาจจะได้
0: อาจจะได้เพราะฟิลิปปินส์ต้องบุกแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวเราจังหวะโต้เนี่ยธีรศักดิ์กับยศกรก็มีทีเด็ดอยู
0: ่ครับ
1: เมื่อกี้นึกว่ายศกรมงโอ้โหกลายเป็นวาริสเห็นคล้ายๆกันสบายนะตามที่เราคาดการณ์ไว้นะ
0: เด็กจาก
1: มาได้ประตู
0: โรงเรียนเทพศิรินทร์ส่งเข้าประกวดนะวาริสชูทองเห็นวาริสแล้วก็พวกนึกถึงพวกอีคลาสพวกเพียรดลนู่นเนี้ยเนาะเด็กเทพศิรินทร์ทั้งหลายติดทีมชาติ
1: แล้วสโมสรเขาไม่ปล่อยมานี่ไม่บอกให้ท่าเสือปล่อยมา
0: เพียรดลเหรอใช้อยู่ใช้อยู่ส่วนอีคลาสกุรีรัมย์ก็ใช้นะฮะ
1: รายการนี้ก็ต้องเข้าใจว่าฮัตซันก็ลำบากใจนะฮะก็ได้ตัวผู้เล่นที่แบบว่าสโมสรเขาก็ไม่เคยได้ใช้งานอ่ะที่พอจะปล่อยมาได้ครับได้แค่นี้ฮะก็ถือว่าโอเคแล้วแหละจะเป็นบอลทุ่มนะครับวาริส
0: โอ้
1: โหและทุ่มไกลครับยังไปติดหัวผู้เล่นของฟิลิปปินส์รูปเกมยังเหมือนเดิมนะฟิลิปปินส์ก็ยังตั้งเกมอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้น่าจะเพิ่มลูกหนักลูกหนักเพิ่มมามากขึ้น
0: แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ยศกรแหน่ไม่ได้ไม่ผ่าน
0: ได้เตะมุมนะครับนะฮะโอ้โหท่านผู้สักครู่ยศกรได้ปาดเข้ามาในเขตโทษแล้วก็มีคณะที่รออยู่เนาะอ่ะเป็นโอกาสการยิงตรงกรอบครั้งที่2ทีมไทย
1: และได้มา1ลูก
0: ก็ได้มา1เฮ้ยไม่แน่ไม่แน่เตะมุมครั้งนี้อาจจะลงตกใส่หัวใครสักคนแล้วก็ตุงตะข่ายมั้ง
1: โอ้ยนัดนี้แทบ
0: โอ้ยถ้า2-0นี่ผมบอกเลยการเปลี่ยนตัวของแอนโทนีฮัสซันนี่
1: เอาเรื่องนะ
0: เอาเรื่อง
1: นะเอาเรื่อง
0: บอกเลยเฮ้ยสารัตลงมาเหรอ
1: เมื่อกี้ไม่เห็นนะ
0: ตอนไหนเนี่ยสารัตเนี่ยเตะมุม
1: แต่ตอนนี้ลงมาแล้วแต่เมื่อกี้กล้องไม่ได้จับตอนที่เดินลงมา
0: น่าจะทางใครทศวรรษมั้ง
1: อ่ะเตะมุมโดยสารัตอยู่เย็นครับเปิดโด่งแล้วได้โค้งเกือบจะท่ายลูกสองครับทีมชาติไทยแหวดอดขึ้นมา
0: น่าจะเป็น
1: นัทพงศ์เนี่ยครับเซนเตอร์ของไทยแหละได้มง
0: อ่ะเทคสองครับแต่มุมอีกครั้งหนึ่งดูกันอีกทีครับสารัตเอาสวิงออกมาครับมันโค้งหนีผู้สาวตูแล้วก็ตกใส่หัวนัทพงศ์พอดี
1: แต่ว่าถ้านัทพงศ์ไม่ได้หม่งข้างหลังมีพันษารออยู่นะ
0: อ่ะเทคสองครับมุมเดิม
1: แล้วมาสองลูกเลยให้เตะทั้งสองลูกเลยปะ
0: ได้เลย
1: ตอนนี้เข้ามาในสนามสองลูกพร้อมกันนะ
0: เออ
1: แต่ก็ไม่เป็นไรว่าตอนนี้เรานำอยู
0: ่มาลูกสองเพื่อความสบายใจ
1: แหมพันษากับนัทพงศ์เนี่ยมีสูตรเลยครับยืนเกาะหลังกันอยู่ในกรอบเขตโทษเปิดเตะมุมมามงทิ้งออกไปได้ครับฟิลิปปินส
0: ์คราวนี้เปิดไม่ถึงนะฮะ
1: วอลิสครับหนุนต่อทันทีให้กับสารัตจ่ายทะลุขึ้นหน้าไม่มีโทนครับตบย้อนมาแล้วไม่ถึงครับตรงนั้นมีพันษารออยู่แล้วผู้เล่นไทยได้ยิงเข้ามาเลยครับโอ้ไปติดเซฟแพทริกเดโต้ครับปัดทิ้งออกมาบอลอยู่ที่พันษาพันษาย้อนคืนหลังมาจ่ายมาเข้าทางพิชาเนี่ยครับพิชาเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษยังมงทิ้งออกมาน
0: ิดเดียวครับ
1: พยายามจะโต้นะครับฟิลิปปินส์แต่ว่าแหมไม่ค่อยแม่นนะฮะจังหวะการให้บอลของพวกเขาหลุดข้ามาในแดนของไทยบ้างครับเจอซ้อนถึง2คนด้วยกันครับผู้เล่นฟิลิปปินส์แล้วเปิดข้ามาได้ยิงลูกนี้โดนไม่เต็มแล้วออกหลังไปเลย
0: นะฮะก็นาทีสุดท้ายแล้วล่ะครับ ไทยนำ 1-0 แล้วฟิลิปปินส์ก็จะเปลี่ยนผู้เล่นคนสุดท้ายเนาะเอาหมายเลข8ออกกวินมุนส์นะฮะเหมือนเป็นเอ่ยหมายเลข18อ่ะดูกันอีกทีจังหวะของทางฟิลิปปินส์ได้ยิงยิงค่อนข้างแป๊กเลยครับ
1: เอ็มโลก้าเนาะโอ้โหยิงแบบว่านะ
0: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: ไม่เต็มอะ
0: ตัวสุดท้ายที่รออยู่ก็คืออเดกเรนะ
1: อาจจะให้ทดกี่นาทีตอนนี้2นาทีพอ
0: พอแล้วพอแล้วจบเกมเลย
1: แหมจบเลย
0: จบจบเลยจบเลย
1: ผมว่าน่าจะมีประมาณสัก 4-5 นาทีนะ
0: ประมาณ5
1: ตอนนี้90นาทีครบแล้วนะครับบอลย้อนกลับไปที่แพทริกเดโต้เปิดโด่งกลับมาในแดนของไทยเลยครับมงคืนกลับไปได้ครับณัฐพงษ
0: ์6นาทีเลยนะครับช่วงทดเวลา
1: ทดเยอะนะ
0: เยอะอยู
1: ่คืออยากจะให้ไทยได้ลูก2ครับแบบนี้ยศกรยศกรเข้าไปในกรอบเขตโทษครับดึงจังหวะรออยู่จะยิงไม่ยิงไหลต่อให้เพื่อนแล้วโอ้ยแม่ลูกยิงของวรชิต
0: ไม่กระฉอกด้วยนะครับคือว้าวไปแทงเข่าใส่เดโต้อ้าวธีรศักดิ์เผยพี่มายผู้สินให้เหลืองครับโอ้โหเป็นช็อตที่เดโต้คือจะออกบอลเร็วแล้วธีรศักดิ์ไปขวางแล้วเหมือนมีอะไรที่มันชักออกมา
1: ต้องดูภาพช้า
0: เออมันเหมือนมีอะไรชักออกมา
1: ว่ามันชัดแค่ไหนแต่ตอนเนี้ยนอนลงไปแล้วพาทิเดโต้แล้วกุมไปที่บริเวณใบหน้านะคร
0: ับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้คือวรชิตยิงแล้วเดโต้เซฟไม่กระชอกนะรับติดมือแล้วพยายามจะออกบอลเร็วแล้วธีรศักดิ์มาขวางอ๋อแค่ลำตัวนะฮะ
1: ไม่โดนอะไรครับไม่ได้กางแขนอะไรด้วยธีรศักดิ
0: ์แต่ตอนที่ดูแบบไวๆอ่ะมันเหมือนมี
1: ก็เป็นแอคชั่นของเดโต้นะฮะไม่ได้ถือว่ามีจังหวะหนักหน่วงอะไร
0: เออเหลืองก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะขวางผู้สาตูนี่ส่วนใหญ่ก็เหลืองอยู่แล้ว
1: ธีรศักดิ์ก็กลัวครับกลัวว่าจะโดนเล่นเร็วครับยังไงก็ต้องขวางไว้ก่อน
0: ใช่ก็เป็นกองหน้าที่แฟนบอลก็ขนานนามนะว่าสะสมใบเหลืองกับสะสมประตูเนี่ยพอๆกันตอนอยู่ท่าเรือเนี่ยก็เหลืองนุกเข็มทางฟิลิปปินส์ทีมสตาฟก็โดนใบเหลืองไป
1: น่าจะไปด่าผู้ตัดสินนะฮะโดนใบเหลืองไปเลย
0: ไอ้จานมองไม่เห็นไงวะ
1: ตอนนี้รอแวติกเดโต้แต่ออกมาจากประตูนะครับ
0: ก็หายไปนาทีกว่าละจะทดเพิ่มไหม
1: ก็เต็มที่30วิ
0: อ่ะ
1: อย่ามากกว่านี้เลยเพราะเราก็เสียวเหมือนกันนะ
0: ใช่ๆ
1: แม่ช่วงทดเจ็บแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้ยังเคลียร์กันไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ย
1: ผู้สินก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทดเพิ่มนี่ไงเขาชูนาฬิกาอยู
0: ่ก็น่าจะนู่นอะนาทีที่7นาทีที่8โดยประมาณนะ
1: ตอนนี้กองหลังของไทยต้องพยายามเคลียร์อย่างเดียวนะฮะอย่าไปล็อกนะเอออย่าไปติดประมาทแล้วกัน
0: ก็รักษาสกอร์ไปอ่ะข้างสนามนี่ยังไม่จบเนาะโค้ชชาวสเปนของทางฟิลิปปินส์คาร์เลสกวาดาสนะก็ยังบ่นไม่เลิกเดี๋ยวนี่มันฟาวในกรอบไม่ใช่หรอฮะเดเดโต้นี่เอาบอลคือตั้งแต่มานอกกรอบเขตโทษอ่ะ
1: นี่ไงผู้สินต้องไล่บอกให้เอากลับไปตั้งในกรอบไปเออก็ยิ่งช้าทีมก็ตามอยู่นะแล้วปล่อยเขาเถอะ
0: อ่ะก็แล้วแต่เลย
1: เราก็สบายใจแล้วมงทิ้งไปได้ครับณัฐพงษ์ยศกรโอ้ยศกรที่คลองบอลดีจริงๆแล้วตัวแกหนานะตามไปช่วยอีกครั้งนึงครับสารัตฟิลิปปินส์พยายามจะเล่นเร็วไปเจอเสียบลูกนี้ผู้สินให้ฟาวกับทางฟิลิปปินส์ครับ
0: เป็นเหลี่ยมสไลด์มาจากด้านข้างนะครับยศกรบุรพาไปฟาวใส่วูสตัวสำรองที่ลงมาเหมือนกัน
1: คือตอนนี้ผู้เล่นกองหน้าของเราก็พยายามที่จะมาช่วยเกมรับนะครับแต่ว่าจังหวะฟาวเนี่ยมันค่อนข้างไกลครับก็ห่างจากประตูเนี่ยประมาณสัก30กว่าหลาได
0: ้ก็ถ้าอยากยิงก็ต้องพวกตีนหนักๆอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ไกลไหมอ่ะ
0: ก็ไกลอยู่
1: เกือบ40หลานะยังไงก็ต้องเปิดนะครับฟิลิปปินส์เปิดเข้าไปลุ้นดีกว่ามีซาโตะนะครับแล้วก็ทางเลเยสสองผู้เล่นของฟิลิปปินส์เนี่ยยืนอยู่ที่ลูกบอลครับกำลังจะเปิดเข้าไป
0: เป็นเรเยสนะครับเท้าขวาลุ้นกัน
1: น่ากลัวมากเลยฮะเรเยสเปิดข้ามากำพลโอ้ยแม่ยังดีว่ารับติดปืนและคว้างออกบอลเร็วเลยครับตอนเนี้ย มียศกรครับตะบือขึ้นมาคนเดียวครับทางขวาตรงกลางมีคณะรออยู่เอาแล้วไปได้ด้วยยศกรหลบเข้าไปในกรอบเขตโทษล้มลงไปผู้ตัดสินยังนิ่งนี่ครับไม่ให้ฟาวครับผู้เล่นไทยต้องตามมาแย่งวันคืนคณะเล่นกับสหรัฐหลุดมาถึงวอลาชิตจะจ่ายขึ้นหน้าก็ไม่ได้ครับไปติดผู้เล่นของฟิลิปปินส์ตอนนี้เกมเร็วจริงๆชิงจังหวะกลับคืนมาได้ครับทีมชาติไทยโอ้โหแต่ให้แรงไปหน่อย
0: นิดเดียวกันนิดเดียวก็ไทยก็หวังเอาลูก2อยู่นะครับเพื่อปิดบัญชีไปฟาวกลางสนามและใบเหลืองของทางฟิลิปปินส์นะครับ
1: โอ้ตอนนี้นอนได้ยาวๆเลยครับสหรัฐโดนเตะเข้าไปครับ
0: ตัวสำรองที่ลงใหม่เนาะโอ้แต่ว่าจังหวะหวดนี่คือเขาหวดตัดเลยอ่ะสารัต
1: น่าจะนอนยาวครับประสบการณ์ของสารัตรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เรานำอยู่นะฮะ
0: โอ้แต่เสียดายจังหวะที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่ของยศกรเนาะ
1: ขึ้นมาแบบคณะนะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวดูจังหวะฟาวนิดนึงโอเคกระโดดหลบทัน แล้วก็แน่นอนเหลี่ยมเก่าของสารัตก็เอาเวลานิดนึง
1: อย่างน้อยได้มาเกือบ1นาที
0: ใช่ใช่
1: หยุดวันชัยครับเปิดขึ้นหน้าจะให้กับทางธีรศักดิ์ไม่ถึง
0: โอ้ไปมุมธงเลยโอ้ยเสียฟาวครับ
1: ตอนนี้เกมมันหยุดบ่อยนะฮะเพราะว่าทีมไทยเราก็ต้องพยายามตัดด้วยครับ
0: คือตอนนี้มันครบ6นาทีแล้วแต่ว่าผู้ตัดสินก็น่าจะทดเพิ่มแหละแต่ทดเพิ่มของผู้ตัดสินเราก็ไม่รู้ไงว่าจะไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้96อ่ะพ
1: ากลัวว่าจะทดอีก4นาทีเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะ
0: 100เลยเหรอ
1: ไม่ไหวเอาครับ2นาทีก็พออ่ะน่าจะทดเพิ่มอ่ะเกมทางซ้ายของฟิลิปปินส์มาอีกแล้วครับลุยเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วเปิดโอ้โหแหมทะลุมาหมดเลยดีว่าไปเข้ามือของกำพล
0: นอนแล้วครับกำพลก็ทิ้งตัวนิดนึงแล้วก็กวางยาวอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับคือตอนนี้ทิ้งมาด้านข้างแล้วครับเพื่อให้บอลไม่โดนตัดง่ายๆเนาะ
1: เปิดขึ้นหน้ามาก็ยังไม่ดีครับฟิลิปปินส์ด้วยความที่เร่งด้วยเร่งจังหวะแล้วมันช่วงทดเจ็บนะฮะได้โตแล้วทีมไทยขึ้นมายศกรคนเดียวครับตรงกลางมีพิชาตามมาช่วยแต่ตัดสินใจยิงเองเลยไม่ได้ครับไปติดเซฟของแพทริกเดโต้โอ้โหเกือบได้เหมือนกันลูกยิงของยศกรมาดูเกมบุกของทางฝั่งฟิลิปปินส์บ้างครับในช่วงท้ายข้ามมาและออกข้างไปเลย
0: แรงขามีไม่ถึงแล้วล่ะครับฝั่งฟิลิปปินส์นะครับคือถ้าแล้วก็หมดเวลาโอ้ทดเพิ่มนาทีเดียวครับก็เป็นทีมชาติไทยทำได้ครับเก็บ3คะแนนแล้วก็ผลงานสวยหรูเลยนะเก็บชนะ3นัดติดแล้วไม่เสียประตูสักเกมเดียว
1: เฮ้ยหล่อเลยนะ
0: เออ
1: ก็ได้ประตูจากลูกมงของวาริชูทอนะฮะนาทีที่84
0: แล้ววาริช
1: ช่วงท้ายเกมแล้ว
0: กรรมการเป่าจบเกมปุ๊บเจ้าตัวสับตีนแตกเข้าห้องแต่งตัวคนแรกเลย
1: ปวดท้องขี้เปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: อ่ะต้องรีบไปเลยเพราะเมื่อกี้วิ่งแบบรีบมากๆเลยนะ
0: สับตีนแตกเลย
1: จริงๆไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้
0: อ่ะแต่เดี๋ยวคงมีบทสัมพงสัมภาษณ์นะฮะแอนโทนีฮัสซันแล้วก็แมนออฟเดอะแมตช์ให้ใครครับพี่ตัว
1: มันก็ต้องให้คนทำประตูแล้วกันแหละเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีใครโดดเด่น
0: ใช่ใช
1: ่เกมวันนี้ทีมไทยแล้วผลงานของฮัสซันอันนี้เป็นเกมที่8ของเขาก็แล้วก็เป็นชัยชนะนัดที่6
0: ครับยังไร้พ่ายนี่
1: ไร้พ่ายแล้วตอนนี้คุมทีมชาติไทยไม่เสียประตูมา4นัดติดต่อกันแล้วท่านนับเฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยังไม่เสียใครคลีนชีทนะแล้วก็ข้ามไปนัดที่เสมอกับจีนในเกมอุ่นเครื่อง0ประตูต่อ0ด้วยกระแสก็น่าจะดีขึ้นนะ
0: ครับผม
1: หวังว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้น่าจะมีแฟนบอลไทยตามเข้าไปเชียร์ที่ราชมังคลามากกว่า 16,000 คนนะขอสัก 25,000 นะ
0: ใช่ใช่
1: แค่นี้ก็น่าจะโอเคละอ่ะมีข้อความเพิ่มเติมไหม
0: ฟิลิปปินส์เอ้ยเกมนี้จบไทยชนะนะฮะอันนี้น่าจะเป็นข้อความเก่าฮะฟิลิปปินส์ยังไม่ชนะเลยเอาอะไรไปสู้กับเวียดนามนะฮะคราวนี้ฟิลิปปินส์ได้โต้ส่วนริชิโร่ออกมาเต้นครับคุณนัทพงศ
1: ์
0: ออกมาเต้นเอ้าน
1: ี่ฟังอยู่ตลอดเลยใช่ไหมฮะคุณนัทพงศ์
0: นะฮะคุณธิตพงศ์ในห้องส่งเป็นเคเบิลใช่ไหมมันเร็วกว่าแอป2 Now ก็ใช่เปิดรีโมทเลยก็เร็วกว่าใช่ไหม
1: ใช่
0: นะฮะดูช่องไหนกันก็ดู True Sport 2นะครับแต่ว่าของเรามันเป็นเคเบิลไงมันก็เร็วออกจะ น่าจะเร็วกว่า
1: ได้เฮก่อนนะ
0: ได้เฮก่อน
1: ได้เฮก่อนได้เฮก่อน
0: เจอพม่าจะเป็นยังไงครับเนี่ยคุณสุชาติ
1: ชนะ
0: ใช่ชนะ
1: ผมว่าทีมไทยชนะอยู่แล้วเพราะว่านัดนี้ก็ได้พักตัวหลักไปหลายคนเพราะก่อนเกมเนี่ยโอ้โหปรับเปลี่ยนไปถึง8ตำแหน่งอ่ะทีมชาติไทยนัดนี้ส่วนใหญ่เอาสำรองลงก่อนนะ
0: ครับแต่ว่าที่แน่ๆคือคุณสุภโชคนำนิ่มนี่ก็เล่นพวกผมไม่ได
1: ้เฮ้ยเรายังอยู่ในเส้นทางนะก็
0: เล่นพวกผมไม่ได
1: ้นัดนี้สำคัญด้วยนะบุกชนะฟิลิปปินส์ด้วย
0: นะฮะดูเดี๋ยวดูใน
1: แต่ส่วนใหญ่ตามเต้าเสือก็ไทยก็ต้องชนะอยู่แล้ว
0: ชนะ
1: เพราะว่าฟิลิปปินส์แหมชุดนี้ยังไม่ค่อยดีอ่ะ
0: ไม่ค่อยดีย
1: ังไม่ค่อยดีนัดแรกแพ้พม่าไป 4-1 อ
0: ่
1: ะ
0: ไหนๆก็เวลายังพอเหลืออยู่สักนิดนึงใช่ไหมBG ปทุมยูไนเต็ดก็ตามหลังแอสตันวิลล่าอยู่0-3นะฮะก็อยู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมละนะฮะไปดูทันไหม
1: ไม่ทันแล้วดิก็อยากจะให้เขาเตะตอน 3:30 น.อ่ะเขาก็เริ่มเร็วจังเลยเริ่ม20:15นี่ไปทันไหมเนี่ยไม่ได้เตะราชมังไง
0: เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ป่ะโอ้โหเตะที่บีจี
0: เล่นแบบนี้เจอเวียดนามได้ร้องให้กลับบ้านแน
1: ่หมายถึงเราเหรอ
0: แต่ก็เวียดนามก็จัดเต็มไง3-3บราซิล
1: โอ้เขาเอาตัวหลักมาเต็มขนาดนั้น
0: แต่ก็ทำเป็นเล่นไปถ้าเข้าชิงอะไรก็เกิดขึ้นได้
1: ใช่
0: แต่ผมว่าไทยถึงชิง
1: มันเย้าเยือนไงมันเย้าเยือน
0: เล่นในบ้านก่อนนะถ้าเราเข้าที่1ของกลุ่มนี้เราจะได้เล่นในบ้าน
1: หมายถึงว่าถ้าเกมนัดชิงนั
0: ่นใช่เราจะเล่นในบ้านก่อน
1: ครั้งที่แล้วเราชิงกับเวียดนามเราเล่นในบ้านนัดที่2
0: ใช่
1: นัดที่2
0: เราไปแพ้เขาก่อนไงนะครับยังไงดี
1: มีข้อความอีกป่ะ
0: หมดละหมดละ
1: ก็เรียงแล้ว
0: ใช่ใช่โอ้แต่ข้อความรันมาเร็วมาก YouTube
1: อ่ะอย่างนั้นก็ล่ำลากันไปดีกว่า
0: 4:00 น.พอดี
1: ขอบคุณสำหรับการติดตามนะการบรรยายสดเกมทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ในวันนี้ก็ผมตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีแล้วก็โกโก้ชัยตะกรลาแฟนๆ FM 99ไปก่อนพบกันใหม่ในนัดต่อไปฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Report FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวัน ทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: 99 Liveดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

นเดียวครับเสียงจี้เข้าหาไปต่อเลือก

0: มาแล้วนะครับ99 Live ครับก่อติด Asian Game ครับเริ่มต้นด้วยเพลงโอ้เพลงนี้ก็คือคักนะนะครับเพราะวันนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จะลงสนามนะครับเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมทรงศักดิ์วันน้ำจิตนะครับวันนี้รายการตัวแค่คนเดียวนะครับ
1: สองคนไม่ใช่ไม่เก่งเอ็มซึ่งซับรายงาน
0: ตัวนะฮะเป็นสุญญากาศเห็นไม่ทักไม่ทาย
1: สุญญากาศ
0: เห็นดังเงียบเลยหรือว่าเป็นธาตุอากาศไง
1: อ้าวมันมีอากาศอากาศมีอยู่แล้วเต็มตัวขออนุญาตมาแทน
0: พี่เงินอากาศเต็มตัวคืออะไร
1: ว่าอากาศมีเต็มตัวเลยพี
0: ่อากาศมีเต็มตัว
1: ก็คืออากาศมันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา
0: อ๋อ
1: ใช่พี
0: ่มันโลกหมุนรอบตัวเอ็มงั้นไม่เข้าใจ
1: ครับ
0: คุณ
1: บอ
0: ล
1: นะใช่ครับพี
0: ่เด็กสร้างนะฮะไม่รู้สร้างปัญหาสร้างเรื่องสร้างเราหรือเปล่านะครับเอ็มณัฐพลสุนทรัพย์นะครับ
1: ซึ
0: ่งเป็นเอเย่นนะฮะนักเตะของชุดเบลสุนทรัพย์นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มันก็เอเย่นพี่หลักเป็นอา
0: เป็นชายเป
1: ็
0: นอา
1: เป็นอา
0: ที่
1: เวลาติดต่อแล้วแต่วันเลยนะฮะต้นชั่วโมงเลยนะเนี่ย
0: ติดต่อให้สัมภาษณ์ก็โหนปุ๊บปั๊บเลยได้เลยนะ
1: ได้เลยครับพี
0: ่ได้เลยค
1: ือได้อยู่แล้ว
0: ช่องอื่นได
1: ้ช่องเราเนี่ยครับผม FM 99ต้องได้ก่อน
0: อ๋อเหรอ
1: ประมาณนี
0: ้เองคุณเอ็มนะครับมาที่ที่แทนน้องดน
1: ใช่ครับแทนพี่นนท์วันนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คุณดนบอกว่ามีวันนี้มีภารกิจนิดหน่อยนะครับก็เลยขออนุญาตไม่ได้มาอยู่กับแฟนรายการแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เพราะว่าเอ็ม
1: ครับพี
0: ่พอนนบอกเอ็มปั๊บเนี่ยเอ็มบอกไม่เป็นไรครับพี่พี่นนเนี่ยไปจัดการเรื่องธุระส่วนตัวได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะแบกพี่เจ๋งเอง
1: แบกพี่เจ๋งเองโอ้ไม่รู้ใครจะแบกใครเขาเนี่ยต่อไปเนี่ย
0: ก็พี่แบกเราอยู่แล้วแหละ
1: เอ้าแบกก็หนักแล้วพี่วางดีกว่า
0: พอวางดีกว่า
1: ผมไม่ต้องแบกผมโอเคแล้วพี
0: ่พอเหรอ
1: ใช่พี่
0: วันนี้คุณมีข่าวอะไรมาบ้างวันนี้คุณเปิดเพลงอะไรไปเนี่ย
1: อ๋อเชียร์ทีมชาติไทยเพราะวันนี้มีทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงเตะ
0: เพลงอะไรเพลงอะไร
1: ศึกอาเซียนคัพครับพี่
0: เพลงอะไร
1: อ๋อสู้เพื่อไทยฮะสู้ช้างศึกฮะพี่เจ๋งจี้เลยพี่เจ๋งนิดนึงก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ต่อไปเราบอกไม่รู้คุณไม่รู้ครับพี่บอกเลยไม่รู้ครับพี่
1: ครับ
0: เพลงอะไร
1: ก็เปิดไปแล้วครับพี
0: ่เพลงอะไร
1: สู้สู้ศึกช้างศึกช้างศึกโอ้ขอไปครับ
0: ไม่คุณพูดตลอดเลยนะไม่ใช่ลูกช้างศึกเล่นไม่เลิก
1: เล่นไม่เลิก
0: แต่คนเอาเวอร์ชันของนายแอดดี้ที่มีเสียงนี่จะเป็นแบบไม่เป็นทางการของแฟนเพลงเข้ามาเขาบอกเอาเพลงที่เป็นทางการนะครับเพราะว่านี้ขออนุญาตอาจจะไม่ได้เปิดเพลงเกี่ยวกับเอเชียนเกมนะแต่ว่าเราขออนุญาตเปิดเพลงทีมชาติไทยเพราะวันนี้เราจะไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์แดนตะกะล็อกนะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับแล้ววันนี้เวลา2ทุ่มนะครับซึ่ง FM 98ของเราก็จะรายการสดเหมือนเดิม
1: ถ่ายทอดช่องไหนครับพี่
0: หางหน้าก็ถูชั้นนาไว้
1: ครับถูชั้นนา
0: โอ้ยจำได้
1: ในรับทราบก่อนพี
0: ่ดีนะจำได้เมื่อกี้โอ้เอ็มเล่นที่ซะแล้วสองทุ่มนะครับผมแต่ว่าถ้าสองทุ่มวันนี
1: ้ครับพี่
0: ได้ไปหรือเปล่าหรือว่ายังไง
1: สองทุ่มวันนี้
0: เอ็มมีภารกิจเนาะ
1: มีภารกิจนิดนึงครับ
0: ภารกิจเนาะแล้วก
1: ็พยายาม
0: สองทุ่มถ้าเราไปไอรีลานตอนนี้ถ้าเป็นช่วงรีลานก็บอลจบไปแล้วคงจะทราบผลไปแล้ว
1: ใช่
0: ครับผมก็คงจะทราบผลจากการรายงานสดจากสกอร์ไลน์รีพอร์ตนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วกันนะถ้าเป็นแบบรีลันนะถ้าเป็นรายการสดเดี๋ยวไปรอลุ้นกันในช่วง2ทุ่มรายการนะครับ
1: นะครับ
0: ก็คุณมีความพร้อมอะไรมาหรือเปล่าหรือว่ายังมีอะไรมาฝากอะไร
1: บ้าง พี่ประชาสัมพันธ์นิดนึง
0: มีอะไร
1: มีอะไรฮะ
0: บ้าแล้วนี่นะ
1: ครับพี
0: ่
1: ก็อยู่ไหนก็สบายใจนะฮะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี MRCCTVกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีการกลืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกันถึงปีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ก็จะส่งแลกประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียครับพี่เก่ง
0: ครับโอ้ยฝากไปด้วย
1: ฝากไปด้วยเนาะยังไงพี่เก่งอีก
0: อะไรใช่คนสุดยอดคุณเนี่ยมีพนักงานดีมากเลย
1: ครับผมต้อง
0: นิดนึงแต่ก่อนเนี่ยกล้องแกงนะฮะตอนนี้ก็ยังกล้องแกงอยู่
1: แล้วพี่แหละฮะกล้องแกง ไม่ใช่ครับเริ่ม
0: ถามก่อนนะครับคุณมาไทยไม่ใช่คุณมี
1: ครับ
0: ความเข้าใจยังไงบ้างวันนี้เดินทางไปแล้ว
1: ก็เมื่อวาน
0: นะวันนี้เป็นยังไงบ้างเลย
1: ครับพี่เมื่อวานนี้มีงานแถลงข่าวนะฮะวันที่3สิงหาเวลา3โมงใช่พี่แถลงข่าวนะครับผมณห้องแถลงข่าวสนามกีฬานิวคาสซิตี้อ่ะพี่เจ๋งแอตเลติกเมืองคาปาสประเทศฟิลิปปินส
0: ์ครับ
1: สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนเกมอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่ม B นะครับผมนัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยเราชั้นศึกของเรานั่นเองระดับเข้าสู
0: ่ทำไมต้องชั้นศึกของเราทีมชาติของเรา
1: แอ
0: ร์ได้ไหม
1: ไม่ก็มีโมเมนต์วลี
0: อ๋อมีวล
1: ีครับผม
0: แอดเวิร์บแอดเจทีฟ
1: แอดเจทีฟ
0: อ๋อเหมือนภาษาอังกฤษอะไรเง
1: ี้ยอ๋อไ
0: ม่ครับแอดเวิร์บมาเนี้ยคำพิเศษมาเนี้ย
1: พิเศษแต่คนจะได้จำได้และติดตาม
0: โอเคโอเค
1: พี
0: ่ต่อ
1: เจอฟิลิปปินส์นะฮะทีมดับร้อยสามของโลกนะครับผมก็การแถลงข่าวครั้งนี้นำทีมโดยแอนโทนีฮัตสันนะฮะ
0: แอนโทนีฮัตสันไตรอัลคาย
1: ใช่ครับพร้อมด้วยกำพลปฐมอัจฉริยกุลผู้รักษาประตู
0: ปฐมอัจฉริ
1: ยกุลฮะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นไอ้บาร์คลับใช่ไหม
1: ไม่ใช่พี่ปฐม
0: เป็นอะไร
1: ปฐมพงศ์นักฟุตบอล
0: เป็นบาร์คลับเป็นบาร์คลับ
1: บาร์คลับคือ
0: เป็นบาร์คลับใช่ไหม
1: ใช่พี
0: ่เป็นบาร์คลับใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: เจ๊งเป็นบาร์คลับ
1: จริงไม่
0: เป็นลูกบอลหรือเปล่าเป็นบาร์คลับไหมหรือว่าไงเป็นหน้าต่างไหม
1: ความประตู
0: ฮะ
1: เป็นหน้าต่างความประตู
0: โอ้โห
1: พี่เจ๋ง
0: ก็มองเป็นประตูสิ
1: ประตูอ๋อ
0: ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่บานครับเป็นประตู
1: ผมกำลังอินกับข่าวไง
0: อ๋ออินกับข่าวอยู่โอ้ตายแล้ว
1: อุ้ยพี
0: ่โอ้
1: สองได้นี้เดี๋ยวผมเล่นท้ายชั่วโมงฮะ
0: โอ้ลิดฮาเลยวันนี้บุกดีฮาเลย
1: ใช่ครับพี่
0: ฮาเลยพี่ยาวเหมือนพี่หม่ำเลยจะบอกเลยเนี่ย
1: เบ่งไม่เอาสิ
0: โอ้เบ่งเลยไปออกไม่มีพี่แล้ว
1: พี
0: ่ขอเบ่งแล้วไปขอรถกัสแล้ว
1: ไม่เอาครับ
0: อ๋อเหรอเอาเป็นประตูเป็นประต
1: ู
0: ใช่หรือเปล่านะเป็นไงเป็นไงฮัสซันเป็นไงบ้างฮัสซันพูดภาษาอังกฤษภาษาไทย
1: ภาษาไทยพี
0: ่เฮ้ยพูดไทยได้เหรอ
1: พูดไทยได้เอ้ยภาษาอังกฤษเอา
0: ภาษาอังกฤษได้เออโอ้ครับ
1: จริงแล้ว
0: ต่อไปฮัสซันพูดกับฮัสซันไม่ต้องอ่านในหมดเป็นไงฮัสซันเป็นไงบ้าง
1: ครับพี่อย่างแรกเราต้องให้เกียรติคู่แข่งนะฮะอยากฟิลิปปินส์ด้วยว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่มีความอันตรายและมีเฮดโค้ชที่มีฝีมือดีซึ่งผมรู้โอกาสมาก่อนว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากพี่เจ๋งและยากสำหรับการต่อกรนะฮะในสถานการณ์ของเราอยู่ในช่วงที่ดีในระดับหนึ่งของทีมชาติไทยเรานะฮะประมาณนี้ครับพี่สรุปง่ายๆคือ
0: ก็ห้ามประมาท
1: ใช่ครับประมาท
0: เ
1: ลยห้ามประมาทคู่แข่งเราเพราะคู่แข่งเขามีความแข็งแกร่งขึ้นของฟิลิปปินส์ทีมชาติฟิลิปปินส์นะพี่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับพี่เจ๋ง
0: ครับผม
1: ใช่ประมาณนี้พี่
0: ประมาณนี้นะ
1: แล้วทางด้านกำพลนะฮะ
0: กำพลซึ่งไม่ใช่หน้าตาเด่นยังไง
1: หน้าตาประตู
0: นี่
1: อันนี้ครับพี
0: ่ยังไง
1: ครับก็ด้านกำพลนะฮะบอกกล่าวว่าสภาพอากาศที่ฟิลิปปินส์เน้นนั้นจะมีฝนตกลงมานิดนึง
0: อ๋อเหรอวันนี้
1: จะมีอาจจะมีใช่ครับ
0: ฝนตกหนักนะ
1: ใช่ครับพี่
0: ว่าอเมริกาแคนาดาก็ฝนตกหนักเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็
0: เล่นไม่ได้อะ
1: ครับพี่แล้วก็เรามีการเตรียมทีมอย่างเต็มที่พร้อมสำหรับเกมในวันนี้ฮะในช่วงเวลา2ทุ่ม
0: ครับ
1: พี่แล้วก็เราจะพยายามทำผลงานในรอบแบ่งกลุ่มของเราให้ดีที่สุดผ่านมาแล้ว2เกมเนาะพี่เจ๋งเราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องการสภาพร่างกายและแท็กติก
0: สองเกมนะสองเกมเราผลงานเป็นยังไง
1: เวิร์คครับพี่
0: เท่าไหร่ครับ
1: ครับก็ชนะ
0: ชนะเท่าไหร่ชนะ2นัด
1: 2นัดใช่ครับต่อกันใช่ครับพี่แล้วก็คิดกำพลแล้วกล่าวคำสุดท้ายคำว่าฟิลิปปินส์เนี่ยคือเขาสร้างปัญหากับหลายทีมเยอะเพราะฉะนั้นอย่างที่โค้ชแอนโทนีฮัสซันพูดไปนะฮะบอกว่าพยายามทำหน้าที่และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่านี
0: ้ครับ
1: ใช่ครับพี่เพื่อจะหวังเข้ารอบลึกในต่อไป
0: อ
1: ๋อใช่เจ๋ง
0: เข้าอยู่แล้วสบายขนาดไม่ใช่ชุดใหญ่เนี่ยชุดผสมนะ
1: ไม่แน่เนาะเพราะว่าผมก็ประมาทไว้แล้วฟิลิปปินส์แล้วเคยโดนมาแล้วนี่ใช่ไหมฮะเคยโดนไหม
0: ฟิลิปปินส์เหรอเท่าที่จำได้น่าจะเป็นชิงแชมป์อาเซียนครั้งก่อนครั้งล่าสุดอะ
1: ใช่พี่เจ๋ง
0: ที่เขามายิงในบ้านเราได้ครั้งที่แล้วพี่อยู่ในสนามเลยที่ราชบังอะเขามาเยือนเราน่าจะเป็นนัดสองไห
1: ม
0: เพราะว่านัดแรกเราแพ้เขาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยใช่ครั้งที่แล้วไง2024
1: ครับอ๋อ2024
0: เกือบ2ปีก่อนนะครับแต่เขาก่อนจะนัดเตะปลายปีปีนี้ชิงแชมป์อาเซียนมาเตะช่วงประมาณสักเกือบกลางปีเกือบปลายปีเนาะแล้วเราก็ไปแพ้ก่อน1-2กลับมาเจอกับฟิลิปปินส์นะครับในรอบรองชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่แล้วนะก็เราชนะเขา2-1นะครับคือเขาเนี่ยตอนแรกเรานำ2-0นะแล้วก็มาโดนเจ้าชื่ออะไรนะที่ยิงดีๆไอ้ลิคิเดเซอร์น่ะไอ้เนี่ยไม่รู้ครึ่งอ่ะนะครับ จำได้ว่าตอนนั้นรับบอลปุ๊บเอียงปั๊บเลยยิงเลยยิงแบบ
1: ตอนนั้นพวกสาวตูใครเป็น
0: ประตู
1: ทีมชาติไทยชุดใหญ่

0: ไม่ได้เหมือนกันคำใหม่ใช่ๆแต่นั้นเป็นดิยอนคริสเตียนมั้งที่เป็นลูกครึ่งใช่ฮะนอร์เวย์ยิงอ่ะแล้วก็ทำให้ต้องไปยิงลูกชายเพราะโชคท้าย 1-2 ก็เลยต้องรอต่อเวลาไงแล้วสุดท้ายเรามาได้ประตูจากลูกโมงอ่ะมันเป็นลูกโมงนะของเจ้าธนาคารไงเจ้าธนาคารครับแบงค์เหมือนนัดเหมือนตาเออนี่เป็นคุณช็อตไปนานนะ
1: แบงค์คุณนานนะคุณต้องมาปุ๊บต้องเออรับปุ๊บนะปุ๊บปั๊บเลยใช่มั้ยเออจะแบงค์เจ้าแบงค์ที่มันเป็นตัวชายเลยครับทำให้เราเข้าชิงแล้วก็ไปแพ้เวียดนามไงครับพี่5-3เนี่ยรอบชิงสกอร์รวมนะครับอ้าวก็วันนี้นะครับติดตามรายการซื้อมวยนี้ก็มีการฝึกซ้อมกันนะเนาะนะครับในสนามกีฬานิวคลาสซิตี้แอตเลติกนะครับก็เราชนะมาแล้วเท่าไหร่ละก็2เกมอ่ะเนาะ นะครับบุกชนะลาวแล้วก็ชนะลามาเลเซียล่าสุด2-4ครับ6แต้มเต็มยิง7ไม่เสียประตูเลยนำจ่าฝูงฟิลิปปินส์นะครับ2-3แต้มนะครับก็นัดนี้ไทยจะใส่เสื้อสีขาวนะฟิลิปปินส์ใส่เสื้อสีน้ำเงินอันดับโลกตอนนี้อันดับที่9-4นะแชมป์จะสมัยจากการจัดมา15ครั้งฟิลิปปินส์อันดับโลกนะครับ135นะครับนี่สุดคือเข้ารอบรอง5ครั้งรวมทั้งครั้งล่าสุดด้วยเจอกันมานะครับผมอันนี้เราไล่เรียงฟุตบอลก่อนเพราะเดี๋ยวจะเตะต่อ2 ทุ่มเนาะ
2: ไทยเจอฟิลิปปินส์5ครั้งในช่วง5ปีที่ผ่านมานะฮะน้องเอ็มนะไทยชนะไป4และฟิลิปปินส์ชนะไป1ครั้งครับก็ถ้าชนะเข้ารอบเลยสบายเลยแชมป์กลุ่มเลยฮะอาจจะปรับมาตำแหน่งเนาะปรับอาจจะเอาพวกเจฮานาฟีปามะชวันวิทย์แซ่เล้านะครับในลงสนามแดนกลางก็มีทัศวัฒน์ลิวนัสเถียร วรชิตกฤษณ์สมเพ็ญนะปกกราบอนันต์นะครับอาจจะได้กลับมาสลับกันลงเนาะดารับนะครับพันศาเฮมิบุญอดิศรพรมรักตำแหน่งเซ็นเตอร์วลิชูทอนะครับแบ็คขวาอาดิโรสนามและแบ็คซ้ายเดวิตอรี่ครับเดวิตอรี่เดวิตอรี่อืมอิตาลีอิตาลีภาษาไทยแปลว่าอะไรวันฮะวิตอรี่วิตอรี่แปลว่าอะไร
3: ใช่ใช่ใช่วันชัยวันชัยอ๋อจริงอีกแล้วนะออกขวาไปออกไปดูข่าวอยู่ขวาไปได้อยู่ครับฟิลิปปินส์ก็นำทีมโดยกาเลสคุยรัตรับชาวสเปนนิดนะในทีมก็มีคาวีกาโยโซนะกองหน้าวัย29ปีที่เคยอยู่กับที่ยิงกับบางกอก FC
2: นะใช่ครับยิงแล้ว2ลูกจาก2เกมแรกแดนกลางมีเคนจิชิโอกะด้วยนะ
3: นะครับซาโดนิเกตเองกองกลางจำได้นี่ตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็มีแนวรับอาเดรียนอูเกวิกนะครับที่เล่นกับพีทีประจวบนะโอ้ก็ได้แก่หลายคนก็มาเล่นในบ้านเรานะ
2: ใช่ครับ
3: มองว่าไงเอวันนี้
2: ชนะต้องชนะ
3: เก็บไว้ก่อน
2: คิดว่าชนะ
3: ใช่ฮะ
2: ชนะฮะ
3: สบายสบายวันนี้
2: ชนะแต่สกอร์อาจจะแบบไม่ขาดเท่าไหร่เขาอาจจะมาตั้งรับแล้วเราก็บุกอย่างเดียวเลย
3: ใช่
2: เขาจะมาตั้งรับได้ไงคือเราไปเล่นนอกบ้าน
3: ก็ไม่แน่ครับพี่อาจจะเป็นลูกเกมเขาไปเล่นเราไปเล่นนอกบ้านเขาใช่ไงเราต้องใช้สับให้ดีเสียสารกับคนฟังคนดูไงไม่ก็เกมนี้พี่ว่าชนะชนะอยู่แล้วสบายสบายนะครับไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าฟิลิปปินส์ก็มีก็ไม่ได้แข็งแกร่งนะตั้งแต่ลุกขึ้นหลายคนก็เหมือนไม่ได้มาด้วยเนาะชนะก็แชมป์กลุ่มเลย
2: ใช่พี่
3: รับสบายสบายนะ
2: จุดเสกก็ทำได้อยู่แล้วจุดเสกฮะ
3: จุดไหนจุดเสก
2: จุดเสกฮะเสกสัตว์
3: เบลิงเสก จุดเสกเซซันเซซันราตีใช่เซซันราตีก็ถ้าแชมป์กลุ่มเนี่ยก็ลอยตัวแล้วนะครับและสุดท้ายก็เล่นแบบสบายๆนะแล้วสุดท้ายนะครับเราจะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับเมียนมาครับวันที่8สิงหาคมก็คือวันเสาร์นี้นะเวลา2ทุ่มนะครับก็เมื่อวานนี้โอ้โหเกมในกลุ่ม
2: เอ็มอินโดนีเซียนะครับที่ชนะมา2เกมแรกนะครับ
3: เปิดบ้านเจอเวียดนามเล่นกันมันมากช่วงแรกครับโอ้โหเตะติดดาวกันเยอะเลยนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เวียดนามนะครับเหมือนหลับแต่กลับมาได้เหมือนฟื้นจากหลุมอ่ะโอ้โหเพราะว่าเกมล่าสุดพวกเขาเสมอสิงคโปร์ใช่ไหมล่ะทำให้สถานการณ์ลำบากครับถ้าเกมนี้ไม่ได้แต้มหรือแพ้ให้กับอินโดนีเซียเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตกรอบเลยแต่ว่าพวกเขาทําได้ครับในการบุกชนะอินโดนีเซียถึง3ประตูต่อ0ครับทำให้ เวียดนามตอนนี้ขึ้นนำจ่าฝูงครับ7แต้มจาก3นัดเท่ากับสิงคโปร์เลยแต่ว่าผลตัวเลขเสียตอนนี้ดีกว่านะอินโดนีเซียนะครับโอ้โหพอแพ้ในโอกาสตกรอบไปสูงเลยเพราะว่าหล่นจากอันดับจ่าฝูงของตารางในกลุ่ม A ไปอยู่ในอันดับ3เอ็มแล้วอินโดนีเซียต้องไปแย่ง

0: เข้ารอบกับสิงคโปร์วันสุดท้ายนัดสุดท้ายเนาะเวียดนามจะเล่นในบ้านเจอกัมพูชาสบายนะเวียดนามโอ้โหเหมือนจะแพ้นะเหมือนจะตกรอบกลับมาได้เฉยเลยกลับนัดสุดท้ายของเขาเนี่ยเตะวันที่7นะเวียดนามเจอกัมพูชานะครับแล้วก็สิงคโปร์เจออินโดนีเซียนะครับวันที่7ก็คือวันศุกร์นี้นะครับส่วนเมื่อวานนี้ข้างบ้านเราชนะแล้วชนะติมอร์เลสเต้ไงโวยเลยวันนี้เป็นไง
1: ใช่ฮะ
0: ทั้งบ้านเราอาเซียน
1: นะอาเซียนฮะกัมพูชา
0: เป็นไงชนะ
1: 3-0 ครับพี
0: ่ชนะติมอร์เลสเต้นะ
1: ใช่ครับทางบ้านเรา
0: แต่ว่าตกรอบแล้วหนีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ทีมตกรอบเจอกันไง
1: ครับพี่
0: ครับ
1: ฮะ
0: กัมพูชากับติมอร์เลสเต้นะก็กัมพูชาชนะไป3-0นะครับเรียบร้อย
1: ร้อยเรียบร้อยฮะ
0: นะ
1: ก็เหลือเราวันนี้ฮะ
0: วันนี้นะ
1: กันใช่พี่
0: วันนี้ก็ติดตามได้ทางทีมชาตินาวนะครับติมอร์เลสเต้เนี่ยเขาเข้ารอบมานะด้วยการชนะทีมชาติบรูไนมานะครับในรอบคัดเลือกนะครับวันนี้ก็ติดตามแล้วกัน
1: ครับพี่
0: ตอนแรกก็คุยเรื่องของบอลไทยหน่อยเพราะว
1: ่
0: ามันเกี่ยวดองเหนายุ่งไงพอจบจากศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลุ้นอยู่23นะครับของโคตรวังนะเท่าชายดำรงออกตระกูลนะครับนี่เอ็มทันนะโค้ดคนวางทัน
1: ตอนนั้นเท่าชายดำรงออกทันครับตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่เลย
0: แ
1: ล
0: ้
1: วก็รู้เรื่อง
0: เคยเป็นเด็กนะ
1: ฮะอะไรนะพี่
0: เคยเป็นเด็ก
1: เราพี่เจ๋งไม่เคยเป็นเด็กครับพี
0: ่เอาย้อนกันซะแล้ว
1: เคยครับพี่
0: เคยนะเคยนะหนูมาเกิดมาแล้วเป็นบัตตันฮะ
1: ไม่ใช่บัต
0: โตมาแล้วแก่เลยเขาดูหนังไหมเบนจะเป็นบัตตัน
1: มีตอนนี้เขาดูสไปเดอร์แมนกันพี่
0: อ๋อเหรอเป็นไงบ้าง
1: เลย
0: พี่ไม่ได้ดูเลย
1: สไปเดอร์แมนมาแรงก็ถามคุณฮาเมนะคุณเจมส์ฮะเขาไปดูมาแล้วฮะใช่ผมก็ถามเขาเมื่อวานสนุกไหมครับพี่เจมส
0: ์เป็นไงบ้าง
1: สนุกพี่เจมส์ต้องไปดูครับหนังกี่ชั่วโมงฮะสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงใช่ครับพี่เจมส์ก็ดูแล้ว
0: คุณเจมส์ใหญ่สายบอลไทยนะ
1: ใช่สายบอลเจ้าไทยบอลไทยฮะท่านประธานนะท่านประธาน
0: อ๋อท่านประธาน
1: ท่านประธาน
0: เจมส์ไทยพิเศษเลิศปรินพงษ์เนี่ยนะ
1: ต้องท่านประธาน
0: ที่บอกว่าเดี๋ยวสลับนะบรรยายฟุตบอลเพราะว่าด้วยความที่เขาโด่งดังไงเขาบรรยายกับคุณหยองในเกมล่าสุดที่ไทยชนะมาเลเซีย
1: ใช่คร
0: ับนะครับผ่านเอฟเอกัสกราผ่านทางช่องบ้านแดงอะเนาะนะครับก็มีคนติดตามเยอะมากเลยอะนะครับมีคนดูเยอะก็พอบอกว่าเดี๋ยวสลับกันนะนะครับสลับกันกับพวกสายบอลไทยนะครับบอกว่าเดี๋ยวให้สายบอลไทยบรรยายนะในคืนนี้นะครับคู่เนี้ยคู่ไทยไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับ
1: ไม่
0: พอใจอะ
1: กลับบ้านเร็วเลย
0: เตะโต๊ะเลยอะเตะเก้าอี้เลย
1: เก้าอี้เป็นไงบ้าง
0: เดินชนเก้าอี้เลยเดินชนไหลคนเดินผ่านมาเลยอะไม่พอใจอะ
1: ไม่พอใจฮะ
0: เขาเดินเพราะว่าพี่
1: เขาเดินเท่อยู่แล้ว
0: ระดับผมระดับผมต้องได้ภาคบอลไทยเสียเจ้าชายบอลไทย
1: ภาคบอลไทยดิ
0: ใช่ไหม
1: แต่ผมชอบเขาภาคบอลโลกครับพี่บีหนำสิงเนี่ยแฮปแบบพี่บีเขาไปแฮปเรา
0: เป็นไง
1: เวิร์กเวิร์กมากเขาบอกเขาชอบมากเขาเป็นไอดอลเขาเลย
0: ไอดอลนะ
1: เห็นเขาบอกว่าเขา
0: เหมือนพี่บีพอภาคเสร็จเนี่ยเหมือนเจ็บหลังอ
1: ้าวทำไมพี่เจ็บหลัง
0: แบก
1: ไม่ได้แบกเจมเขาก็โอเค
0: โอเคนะ
1: เก่งเลย
0: อ๋อเหรอ
1: จริงไม่ได้
0: เลยฟังจริงเปล่า
1: ฟังฟังเลยครับโอ้โห
0: คู่ไหนคู่ไหน
1: อุ้ย
0: เอ้า
1: พี่เจครับพี
0: ่
1: ก็บอลโลกดีกว่าฮะช่วงบอลโลกและช่วงลึกๆรอบลึกแล้วด้วยใช่ครับพี่ประมาณนี้ผมฟังอยู่เจมสุดยอดใช่ครับ
0: สุดยอดนะ
1: ใช่ฮะอยู่แล้วล่ะแบบนี้ท่านประธาน
0: อ๋อท่านประธานนะ
1: ต่อครับพี
0: ่อ้าวแล้วก็ทีมชาติไทยนะนะครับหลังจากนี้ไปก็ลุ้นชุดยู23นะครับซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเอฟเอฟกัสเปอร์ของเรานะครับตอนนี้กำลังวางแผนอยู่นะ
1: ครับพี
0: ่ยังบอกไม่ได้นะครับผมคืออยากจะชวนแฟนแฟนดูแฟนทุกท่านนะแฟนรายการทุกท่านนะครับไปชมเกมนะครับอาจจะเราจัดแบบทริปสั้นๆไหมไปดูบอล
1: ด
0: ู
1: ก
0: ีฬาไปชมบรรยากาศที
1: ่
0: ญี่ปุ่นซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นช่วงฤดูผ่านฤดูฝนแล้วนะฤดูร้อนบ้านเขาแล้วล่ะนะครับก็จะกลับมาเป็นฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงในภาษาอังกฤษก็คืออะไรฮะออทัมใช่ไหม
1: ออทัมฮะ
0: คุณยิ้มอะไรฮะเอาดูข้อความแล้วยิ้มอะไรมีคนด่ามาหรือว่าไงหรือว่าไง
1: ไม่มีครับพี
0: ่ไม่มีนะ
1: เดี๋ยวก็มีครับ
0: เดี๋ยวจากที่เราคุยกัน
1: จ
0: ากผู้ใหญ่ดีกว่านะครับเดี๋ยวพักยังไงดี
1: ดีกว่าว่าจะยังไงดีว่าจะตายหรือไม
0: ่อ๋อเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ว่าเอ็มจะพาไปดี
1: โอ้ย
0: ไปญี่ปุ่นนะไม่ใช่ไปจีนนะ
1: ให้ผู้ใหญ่ดีกว่าครับผมไป
0: เอาไปเดินหน้าไปนะ
1: หน้าไป
0: ดูฟุตบอลในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: พี่เจ๋งเคยไปยังครับพี
0: ่ญี่ปุ่นเนี่ยไปเที่ยวแต่ว่ามันก็แบบมันไปสมัยวัยรุ่นนะวันนี้ก็
1: พี่ก็ไปรุ่นอยู่นะตอนเนี้ยรออยู
0: ่
1: รอพี
0: ่แต่เอ็มเหมือนใครวะ
1: เหมือนใคร
0: อ้าว
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
1: เหมือนหลานผมเปล่า
0: เออหน้าตาเหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่ครับพี
0: ่นะเดี๋ยวไปข่าวจากการของเราในการเนาะ
1: ใน
0: ช่วงเช็ดเกมนะครับเพราะว่าจะว่าไปเช็ดเกมก็ใกล้ไปแล้วนะไม่ถึง2เดือนนะ
1: ไม่รู
0: ้มันเริ่มประมาณเท่าไหร
1: ่ไม่ถึง2เดือน
0: ไม่ถึงเดือนด้วย
1: ไม่ถึงเดือนพี่จะมา
0: เพราะว่าสัปดาห์หน้าวันที่10กว่าใช่ไหมล่ะ
1: 10กว่าฮะ
0: พี่จำได้ว่าเอชเกมจะมาวันที่ประมาณเตะ

0: ฟุตบอลจะเตะก่อนประมาณ15 14 15
1: 5 4 15ใช่ครับ
0: เดือนเดียว
1: เลยเดือนเดียวไม่ถึงเดือน
0: เออ
1: ใช่ฮะฟุตบอลเตะก่อนเลยใช่พี
0: ่อือๆไปดูบอลก่อนเนาะ
1: ถูก
0: ครับผม
1: ไปติ่ง
0: ไปกับเรา
1: ครับ
0: เอ็มไปเอ็มไปดีกว่า
1: ไปกับเราเอฟ99
0: ปา
1: ปัวฮะ
0: เอ็มไปดีกว่า
1: เอ็มเจ๋งฮะ
0: อ
1: ุ๊ยอุ๊ย
0: เอ็มเจ๋ง
1: อ๋อครับ
0: อ๋อมันเอ็มเจ
1: เอ็มเจ
0: ไม่เป็นจอแดน
1: ไม่จอแดน
0: อ๋อโอเคโอเคเอาฝากข่าวแล้วกัน
1: ดีกว่า
0: ประมาณนี้นะ
1: ใช่ครับพี
0: ่เออข้อความเข้ามานะครับบอกว่าเจ๋งเขาให้แบกน้องไม่ได้ให้พาน้องเลี้ยงอะไรฮะเอ็มเริ่มไม่เรียกพี่แล้วนะอ้าว
1: ครับ
0: ไม่เรียกพี่กันแล้ว
1: จะได้เรียก
0: แต่เอ็มเมื่อกี้ไม่มีพี่นำหน้าไม่มีสาวนำหน้าไม่มีคำว่านายไม่มีคำว่าพี่เลย
1: นายทรงศักดิ์วรกิจอย่าง
0: น
1: ี้
0: เหมือนเบ่งเลยอ่ะเบ่งเลยเมื่อกี้อ่ะเหมือนหักหน้าเลยเหมือนแบบ
1: ไม่
0: เกลียดกันเลยอ่ะ
1: พี่ชายผมรักอยู่แล้วผมอยู่พี่เวลาเนี่ย
0: จริงป่ะ
1: ผมรู้พี่ครับ
0: เป็นไงพี่นิสัยเป็นไงบ้าง
1: ดีครับพี่
0: จริงเปล่า
1: จริงสิ
0: ไม่ใช่นินทาพี่นะ
1: ไม่มีนินทากีฬาโลก
0: อุ้ย
1: อุ้ยอุ้ยได้อยู
0: ่น้องเอ็มครับ
1: ครับ
0: เล่นมุกยังไงพี่ก็ว่าน้องพูดชัดถ้อยชัดคำกว่าเยอะนะครับประมาณนี้นะฮะเหมือนว่าเราเหมือนว่าพี
1: ่ไม่ได้ว่าพ
0: ี่หมายความว่าลาไปก่อนครับ
1: ลาไปก่อนอุ้ยยังไม่ลายังมี
0: นะอีกหนึ่งนะ
1: ชั่วโมงหนึ่ง
0: นะครับ
1: พี่ได้
0: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยเรื่องของเอชเกมหน่อยละกัน
1: ได้ครับ
0: ช่วงแรกเราคุยข่าวฟุตบอลทีมชาติไทยช่วยใจการพ่อเดี๋ยวคืนนี้จะลงเตะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปคุยข่าวเอชเกมบ้างมีอะไรน่าสนใจนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: มาแล้วนะครับในเบรก2ครับของ99 Live ก่อนติดเอเชียนเกมครับ
1: ครับ
0: โอ้ช่วงนี้ก็ฟังโคฟังข่าวก็เครียดเนาะบ้านเราเนาะ
1: ใช่
0: ดูกีฬาดีกว่า
1: ใช่ดูกีฬาดีกว่าสายกีฬาฮะ
0: สายกีฬาเราสายกีฬาก็วันนี้มีฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงเตะนะ
1: ใช่พี่เก่ง
0: แล้วก็จะมีทีมแอสตันวิลล่าม าทัวร์บ้านเราใช่ไหม
1: ใช่ครับทัวร์บ้านเรากับเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดใช
0: ่
1: ตีเวลาเท่าไหร่พี่เก่งกี่โมงฮะ
0: ครับช่วงเย็นละ
1: ช่วงเย็นเนาะอ๋อครับพี
0: ่เอาหักหน้า
1: เอา
0: หักหน้าพี่
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อครับ
0: อ๋อเนี่ยเอาคืนเหรอ
1: ไม่ใช่เอาคืน
0: ช่วงเย็นละ
1: ช่วงเย็นช่วงเย็น
0: แต่ประมาณนี้เวลาไม่ได
1: ้ครับครับพี
0: ่เดี๋ยวก็วันนี้นะครับติดตามได้นะครับ BG เมื่อวันนี้ก็มีงานแถลงข่าวเนาะ
1: ใช่พี่
0: นะครับเห็นนะ
1: ครับ
0: ใครล่ะมันจะเอียนมาเส้นแม็กที่ไปอ่ะ
1: อือใช่พี
0: ่เอียนมาเส้นแม็กซ้ายอ่ะโหเอียนมาเส้นเนี่ยคือโอ้โหแกชิวมากเลยอ่ะใส่รองเท้าแตะ
1: ใช
0: ่ขึ้นเวที
1: ใช่ครับ
0: พี่คุณตุ๊กทีมงานบอกเลยสิฮะ
1: เป็นจุดเด่นเขาเลย
0: ฮะจุดเด่นเหรอ
1: ใช่พี
0: ่วันนี้ BG เตะตอนทุ่มครึ่งส่งมาเร็วนะเมื่อกี้นะ
1: ผมทราบอยู
0: ่ส่งมาเร็วได้เดินทุ่มครึ่ง
1: ไม่เร็วครับพี
0: ่แต่ว่าใครไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าสนามนะครับติดภารกิจก็ดูได้ทางบ้านแดงของ BG Sport เขานะ
1: ครับ
0: กระอ่าก็ลุ้นกันนะครับโหเมื่อวานนี้ก็มีงานแถลงข่าวและมีไลฟ์สปีคของเซนของวิกตอร์ลินเดเลฟด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมนะครับมีคนไปขอลายเซ็นเนี่ยไอ้กาลาโชอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เลโนกาลาโช
0: กาลาโชไงลินเดเลฟเนี่ยมีแฟนแมนยูไปเอาเสื้อแมนยูให้เซ็นเลยนะ
1: ใช่ลินเดเลฟ
0: ลินเดเลฟเด็กเก่าของแมนยูใช่ไหมเซ็นเฉยเลย
1: ใช่พี
0: ่ก็น่ารักดีนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: แต่กาลาโชเขาก็เมื่อวานผมเห็นภาพการฝึกซ้อมก็ดูท่าทางอากาศบ้านเราจะร้
0: อ
1: นใช่พี
0: ่ร้อนนะ
1: เขาเอาน้ำ
0: ร้อนสิ
1: ยี่ห้อหนึ่งใช่ครับร้อน
0: นักเตะเขาไม่คุ้นแล้วเนาะ
1: หัวเลยฮะ
0: ใช
1: ่ครับผมร้อนมาก
0: ครับ
1: ประมาณนี้พี่เจ๋ง
0: อืมนะเอ้าก็ติดตามกันนะวันนี้นะ
1: ใช่พี่
0: ครับผม
1: สองรายการนะฟุตบอล
0: ใช่ฮะวันนี้ก็มีงานแถลงข่าวอุไนเมรี่ไปอ่ะนะครับเอียนมาเซนด้วยเดอร์ตาเบกก็มีวาเลนติมีบูโยวิชนะครับและพาทริกกุสตาฟซันครับ
1: ครับพี่เจ๋ง
0: ตามกันได้เนาะครับวันนี้เอชเอสเกมมีข่าวได้น่าสนใจบ้างสมาคมไหนเอ็กซ์ตรีมเห็นคุณเคยไปสัมภาษณ์ใช่ไหม
1: สัมภาษณ์ใช่ฮะน้องเอสที
0: น้องเอสทีก็ไปสัมภาษณ์
1: ผู้จัด
0: การ
1: เลยสุกเกษมสัมภาษณ์ชิดเลยใกล้ชิดแบบแนบชิดเลย
0: เหรอ
1: รู้ลึกเลย
0: สเก็ตบอร์ดใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นสเก็ตบอร์ดฮะ
0: วันนี้มีข่าวอะไรบ้าง
1: ใช่ครับผมก็สมาคมไหนเอ็กซ์ตรีมนะฮะประกาศ9 นักกีฬาสเก็ตบอร์ด BMX นะฮะชุดทำการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยครับพี่
0: เอเชียนเกมโอ้เอเชียนไปเลยอ่ะ
1: เอเชียน
0: คนที่ไหนเราอ่ะ
1: พี่เจ๋งคุณคน
0: เอเชียนเกม
1: เพราะพี่เอเชียนเกม
0: ครับยังไง
1: ครับผมก็สมาคมเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยนะฮะประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับพี่ก็ส่งนักกีฬาทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนพี่เจ๋งและจักรยาน BMX 2คนนำทีมโดย ST วาริยาสุกเกษมนะพี
0: ่วาริยาสุกเกษม
1: วาริยาสุกเกษมใช่พี
0: ่หรือวาริยา
1: วาริยาพี่
0: ต้องระยาด้วยนะ
1: ระยาใช่
0: เราต้องออกเสียงถูกนะ
1: ถูกต้องครับผม
0: ครับ
1: ผมไปสัมภาษณ์มาแล้วจริงไปกับพี่ครับผมอันที่ไปกับพี่ก็ประมาณปีที่แล้วนะ
0: พี่ให้สั่งงานพี่สั่งงานพี่
1: ไม่ได้สั่งงานนะก็นั่นแหละครับผมหน้าที่ของสื่อมวลชนเราต้องทำข่าว
0: อ๋อครับครับ
1: ครับพี่ครับผมก็นำทีมโดยน้อง ST เนาะนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกปารีส2024พี่เจ๋ง
0: ครับ
1: หนึ่งในความหวังลุ้นเหรียญทองของไทยเราใช่ครับแล้วก็รายชื่อนักกีฬาสเก็ตบอร์ดสตรีทชายนะฮะแบ่งออกเป็นขออภัยครับเป็นคีรินเพชรคีรีธวัชชัยเซิ่งอึ้งนะฮะสเก็ตบอร์ดสตรีทหญิงเป็นวาลีระยาสุกเกษมนะฮะ
0: ST ไปด้วยนะ
1: ST ไปด้วยใช่พี่เจ๋งครับผมแล้วก็ณัฐธิยาพรนวกิจวงศ์นะครับสเก็ตบอร์ดพาร์คชายกรวิทย์เกตแก้วไบรอันแวนอุปพงศ์นะครับสเก็ตบอร์ดพาร์คหญิงศิริยาบราวส่วน BMX นะครับพี่เจ๋งคนฟังฮะพาร์คชายสายทาน เพชรนุ่มและรุ่งเรืองพามีพี
0: ่ครับ
1: ครับผมก็สเก็ตกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดครั้งนี้นะฮะสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกม2026พร้อมเดินหน้าพัฒนากีฬาไทยสู่การแข่งขันระดับเอเชียระดับโลกหลังทำผลงานน่าประทับใจนะครับพี่ทั้งทีมสเก็ตบอร์ดที่คว้า2เหรียญทองขอแปลซื้อคว้า2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงใน4เกมและสายทานเพชรนุ่มนะครับพี่ที่คว้าอันดับ5จากศึก BMX ชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: ใช่พี่ประมาณนี้ใช่
0: ประมาณนี้นะ
1: โดยน้อง ST เนาะ
0: น้อง ST ก็ไปโอลิมปิกเกมแล้วมีลุ้นเหรียญมั้ยอ่ะแต่ว่าโหเอเชียนเกมมันพวกนักกีฬาญี่ปุ่น
1: เก่งเนาะ
0: เก
1: ่
0: ง
1: ใช่พี่ญี
0: ่ปุ่นเก่งเลย
1: เก่งมากเลย
0: อืม
1: ก็สู้อะครับผมว่าใช่ฮะก็ต้องลุ้นกันว่าน้อง ST จะพาทีมสเก็ตบอร์ดได้เหรียญทองได้หรือไม่ครับพี่ก็ล
0: ุ้
1: นก
0: ัน
1: เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฮะนะครับ
1: นะครับ
0: ก็ลุ้นกันนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนาริลัตราชกัญญาครับ
1: ต
0: รงก็เป็นนักกีฬาทีมชาติได้นะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะมาครับมารับเตรียมที่จะเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้มีภาพที่พระองค์ครับส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายครับตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมของสโมสรเลเตอร์ซิตี้ครับผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายขององค์หญิงนะครับก็อยู่ในระดับดีเยี่ยมเอ็กเซลเลนต์เลยและรับคะแนน 4.33 จากทั้งหมด5คะแนนนะครับตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามนะครับการแข่งขันของพระองค์ได้นะครับ
1: คร
0: ับ นะก็เอชเกมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: แม่ตื่นเต้นจังเลยครับพี่เจ๋ง
0: ทำไมตื่นเต้นเลย
1: ถึงแล้วฮะใช่ครับได้ทำงานมาเต็มที่อีกครั้งหนึ่งนี่
0: ตอนบอลโลก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อคุณดังกันที่ตลอดนะ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วทำไมตื่นเต้นหน่อยยังไง
1: ก็คือเขาเรียกว่าไงฮะคือผมก็แบบอยากให้ถึงไวๆอ่ะอย่างนี้ดีกว่าการขันไวๆใช่ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับจะได้นิดนึงใช่พี
0: ่เอา
1: ประมาณนี้
0: เหรอ
1: ใช่ครับ
0: เออเอาแล้วมีบรรยากาศว่าถ่ายทอดสดเอเชียนเกมเนี่ยฟุตบอลชายนะครับ
1: ครับ
0: ที่เตะ3นัดที่โตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจีประเทศญี่ปุ่นนะไทยรัฐทีวีบอกยิงสดเลยนะฮะ16กันยายนนะเตะตอนบ
1: ่
0: าย2นะครับโอเตะบ่าย
1: 2
0: 2แมตช์แรกนะ16กันยายนเนี่ยเจอคีกิสถานนะครับ16กันยายนและ20กันยายนนะครับเจอฮ่องกงอันนี้ก็ 14:00 นและ23กันยายนนะครับจะไทยเจอญี่ปุ่นนะเวลา 17:30 นาทีนะครับก็มีการประกาศวันเวลาการแข่งขันมาเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับก็เนี่ยอย่าไปดูแมตช์ไทยเจอญี่ปุ่นอ่ะเอ็มวันที่23กันยายนวันไหนวะ23กันยายนดูซิวันเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นวันอะไรฮะหรือว่าไงฮะครับ
1: ครับ
0: อะไรฮะ
1: ดูนะฮะ
0: มีไหม
1: จริง 23กันยายนใช่ไหม
0: วันอะไรวันอะไร
1: วันเสาร์วันพุธครับพี
0: ่วันพุธ
1: ใช่ครับ
0: เตะตอนนะ 17.30 นะครับ
1: บ้านเราใช่ไหมครับพี่
0: ใช่ใช่บ้านเราบ้านเราก็เวลา 19:30 นะครับนะฮะอ้าวก็ติดตามกันนะสเก็ตบอร์ดของเราเนี่ยเห็นว่าตั้งเป้าอยู่ที่เท่าไหร่2ทองแดงใช่ไหม
1: ใช่สองทอง
0: แดงยังต้องมีเหรียญนะเน
1: า
0: ะ
1: ยังอย่างนั้นต้องมีครับพี
0: ่ต้องมีนะ
1: ใช่ฮะตั้ง
0: ครับก็เพราะว่าตั้งเป้าไว้2อย่างนั้นก็2เหรียญทองแดงนะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยครับเป็นมหาอำนาจในกีฬาชนิดนี้นะครับทั้งในเอเชียระดับโลกนะครับและพวกเขาระดับเหรียญทองโอลิมปิกเกมก็ส่งนักกีฬามาลงชิงชัยเช่นกันนะฮะก็เลยตั้งเป้าอย่างนั้นก็2ทองแดงแล้วกันนะครับสำหรับกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับพร้อมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาสู่เวทีระดับโลกและเอเชียครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้2เงินกับ4ทองแดงนะในการแข่งขันสเก็ตบอร์ดกีฬา4เกมที่ผ่านมาครับแล้วก็ไปร่วมแข่งขันนะครับกับการแข่งขันศึก BMX Asian Championship 2025ที่ญี่ปุ่นด้วยเมื่อปีที่แล้วเนาะนะครับก็เป็นสายทานเพชรรุ่งที่ได้อันดับที่5มาครองครับ
1: ครับ
0: นะนะแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวเนาะนะครับของศึกเอเชียนเกมนะครับมีน้องสกายรู้จักน้องสกายไหม
1: น้องสกายน้องฟ้าเหรอ
0: น้องว่ายน้ำว่ายน้ำ
1: ว่ายน้ำอ๋ออ
0: ันนี้ไม่มีมุกไม่เล่นมุกแล้วเมื่อกี้เล่นไปแล้วมีคนว่าก็เลยแบบน้องสกายลูกชายลูกชายของคุณเนอะไอ้คุณลูกเกดอ่ะ
1: อ๋อพี่ลูกเกด
0: เป็นที่นี่
1: กิม
0: ย
1: ุ
0: นทันไหม
1: ท่าน
0: น้ำแบบชื่อดังเลย
1: ใช่
0: นะครับน้องไปด้วยนะ17ปีโอ้โหกระดาเป็นมัดและโตหล่อมากเนาะนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวจะลงแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเห็นว่าเป็นนักกีฬาที่ผลงานดีมากล่าสุดทำลายสถิติประเทศไทยและเยาวชนในรอบ32ปีโอ้โหได้ดูกล้ามาเนาะลุกขึ้นกันเน
1: า
0: ะ
1: กล้ามโตมาก
0: เออกล้ามโตมากเนาะครับผม
1: ครับพี
0: ่นะฮะอ้าวก็ลุ้นกันนะนะครับส่วนเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับก็โอ้โหเห็นนะงานของดร.ก๊อฟ ศักดิ์ เจมณีนะครับก่อนที่จะอำลาตำแหน่งผู้ว่าการกายกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดก็ประกาศในการว่ากทเตรียมพลิกโฉมนะนะครับในการชมและเชียร์เอเชียนเกมส์ครั้งแรกในไทยนะครับมีนิกแคมเปญมากกว่ามากรรมกีฬา All in Asian Game นี่เป็นไงฮะนี่ก็วางแผนนะครับที่จะมอบประสบการณ์การรับชมเชียร์เอเชียนเกมส์รูปแบบใหม่นะจะเป็นมากกว่าเรื่องราวของกีฬาแบบเดิมๆเป็นยังไงนะครับนี่ไฮไลท์นะฮะก็จะจัดขึ้นเนี่ยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนาะนะครับมีเปิดแคมเปญอย่างเป็นทางการและเปิดตัวพันธมิตรทั่วประเทศนะเปิดตัวช่องทางในการรับชมการถ่ายทอดสดด้วยนะครับของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นก็คือช่อง9กด30
1: 30
0: ฮะ
1: 30แล้วบอกพี่ไม่เล่นมุ้งไง30ไง
0: กดช่อง9กด30ไง
1: 30ก็3ก็ถูกต้องแล้วพี่
0: ก็ถูกต้องแล้วไงเพราะว่าผู้ช่องช่องเราผิดนะเป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นหนึ่งในช่องที่จะฐานสดในศึกเอเชียนเกมส์ในครั้งที่20 IG ในโกยาม่าเอ้ยนาโกย่าเนี่ยนะนะครับส่วนระบบ OTT หรือว่าแบบออนไลน์แพลตฟอร์มแล้วก็เป็นช่อง AIS Play นะครับ
1: ครับ
0: มีการเปิดตัวด้วยนะเดี๋ยวจะเปิดตัวนะครับเอเชียนเกมส์2024นะครับแอมบาสเดอร์ครั้งแรกที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อย้ำคอนเซ็ปต์มากกว่ากีฬาด้วยนี่ก็มีการร่วมมือกับสื่อไลฟ์สไตล์ระดับโลกในประเทศไทยด้วยนะเดลมิดเหล่านักกีฬาไทยรวมทั้งเซอร์ไพรส์มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยการร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับประเทศในเรื่องของชุดนักกีฬาในพิธีเปิดการแข่งขันนะครับนี่เป็นไงฮะ
1: ส
0: ุดยอดนะ
1: เต็มรอเลย
0: ฮะกีฬาหน้าใหม่กีฬาใหม่ๆก็เยอะนะมีรู้จักพาเดลไหมอ่ะ
1: รู้เทคบอลพาเดลเทคบอลด้วย
0: เทคบอลใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็จักรยานBMX
0: พาเดลเล่นยังไงที่พาเดลเทนนิสเหมือนกับสควอชใช
1: ่ไหมใช่พี่เหมือนสควอชฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็เทควันโดเสมือนจริงเลยคราวนี
0: ้ยังไงฮะ
1: ผมก็อันนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนแน่นอนแต่คือผมก็แบบคิดว่าเสมือนจริงนี่แบบเหมือนกับต่อสู้อะพี
0: ่อ๋อมีช่อเทนโดอ๋ออาจจะใส่ไอ้อุปกรณ์พวกอุปกรณ์ไอ้เนี่ยปากพวกไอ้อะไรนะที
1: ่
0: เป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกเนี้ย
1: ใช่อิเล็กทรอนิกส
0: ์อิเล็กทรอนิกส์
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ประมาณนั้นแหละพี่
0: เป็นการแข่งเทนโดรูปแบบใหม่ที่ต่อสู้ในโลกเหมือนจริงอ๋ออาจจะใส่อุปกรณ์ใส่หมวกกันน็อกอะไรพวกนี้เนาะนักกีฬาจะต้องสวมแว่น VR อุปกรณ์แสดงภาพเสมือนจริงแบบสวมเสื้อทิศาเหรอเรียก VR เนาะพร้อมเซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆไงเพื่อร่างกายตรวจจับการเคลื่อนไหวและแรงปะทะโอ้ตัวนี้คือกีฬาเปลี่ยนไปเยอะนะ
1: ใช่พี
0: ่เอ็มจะได้มามีประเทศจีนเขามีกีฬาแบบรีลสตรีมไอ้นะเหมือนหนังรีลสตรีมอ่ะ
1: รีลสตรีมอ๋อแบบดูหนังรีลสตรีมหุ่นยนต์บังคับหุ่นยนต์
0: หุ่นยนต์ที่เขา
1: ต่อยมวย
0: แต่ซ้ายขวา
1: ใช่แต่ซ้ายขวาต่อหน้าต่อหลัง
0: ต่อยพร้อมๆกัน
1: ต่อยไปพร้อมกัน
0: หิวแจ็คแมนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ที
0: ่แสดงเอ้ยหนังเรื่องน
1: ี้เกือบทุกวันเลยดูซ้ำไปซ้ำมาอยู่แล้วนะฮะชอบครับพี
0: ่ดูทุกวันเลยเหรอ
1: เกือบทุกวันตอนโอ้นานมาแล้วดีกว่าพี่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ฮะผมก็ดูแบบเหมือนว่าชอบศิลปะการต่อสู้อยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอเฮ้ยแต่หนังเรื่องนี้สนุกนะ
1: ใช่ครับพี่

0: เอาน้ำไปยังไงน้ำไปยังไง
1: เจ๋ง
0: หุ่นยนต์มาไต่กัน
1: หุ่นยนต์ตะการใช่พี่หุ่นยนต์ตะการใช่หุ่นจักรแม่นแล้ว
0: หนังนี้ดีนะพี่ชอบนะ
1: มันมาก
0: ลิวสติลตัวนี้นะครับเขาประเทศจีนเขาเอาเนี่ยนักชกที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยมาต่อยกันบนเวที
1: แล้ว
0: เหมือนลิวสติลเหมือนหนังเลย
1: โอ้โหอ
0: นาคต
1: มันดูมาก
0: มันจะเป็นเหมือนเทอร์มิเนเตอร์เปล่า
1: ไม่แน่ไม่แน่พ
0: ี่เหมือนในคอลเลกไอ้2029อ่ะ
1: ใช่อานอนชวาร์สเนเกอร
0: ์อานอนชวาร์สเนเกอร์นะครับที่เป็นหนังเรื่องไอ้เทอร์มินอลเนาะ
1: เทอร์มิเนเตอร์นี่เจ๋งโอ้อย่าเรียกจริงใหญ่ขออภัย
0: ขออภัยจะสอบด้วยว่าอย่าฟังพี่หรือเปล่า
1: ฟังอ
0: ยู่เอาตอนนี้มีแล้วนะ
1: ครับพี
0: ่โอ้มีนักชกเขาใช้คอมพิวเตอร์มีช็อตหนึ่งที่เตะหัวหลุดแล้วอะห
1: ั
0: วของคนยนต์หลุดแล้วนะยังลุกขึ้นมาต่อยได้เพราะว่าชิปมันอยู่ข้างในอยู่ตรงหน้าอกไง
1: ใช่ฮะชิป
0: ยังต่อยได
1: ้ถูกพี
0: ่อนาคตอาจจะเหมือนลิวสติลก็คือเอาคนยนต์มาชกกันบนเวทีมวยนะ
1: ใช่พ
0: ี่แล้วก็เหมือนเอเชียนเกมไห
1: ม
0: ใช่ไหมล่ะแล้วเอเชียนเกมก็จะมีการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงก็คือวอร์ชิลเทควันโดให้ใส่อุปกรณ์ตรงศีรษะเน
1: า
0: ะแล้วก็มีภาพเสมือนจริงอ่ะ
1: ใช่แล้วก็มีอาจจะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะพี่เจนเซ็นเซอร์แตะสำหรับ
0: แมนก็ดีนะพี่ไม่
1: ใช่พี
0: ่อนาคตคือไม่ต้องไม่ต้องบาดเจ็บ
1: ถูก
0: ร่างกายไม่ต้องมาทะใช่ไหมอ่ะเหมือนมวยเงี้ยสมมติถ้าเป็นเรียลสติลจริงนะเหมือนมิดเรียลสติล
1: น่วมเลย
0: เอาหุ่นยนต์ไปชกกันนักมวยก็ตกงานเลยคราวนี้เอาอย่างไงฮะ
1: เป็นโค้ดได้ครับพี
0: ่รถถังยังไง
1: ยังมีเป็นโค้ดโอ้โหรถถังแล้วยังมีเป็นโค้ดได้พี่
0: อ๋อเป็นโค้ดได้นะ
1: อ๋
0: อเหรอ
1: โถพี
0: ่
1: ครับ
0: เห็นว่าสมาคมกีฬาเทควันโดนะครับได้รับโควต้าจากสหพันธ์เทควันโดเอเชียนะครับก็ให้ต่อสู้ในการแข่งเทควันโดสมัยจริงนะในประเภทเคียวโตกิหรือว่าต่อสู้บุคคลหญิงและมีการขึ้นเล่นนักกีฬาจนได้ตัวแทนคืออ๋อสุจิการฟองจันเหรอนะครับไปด้วยนะ
1: อ
0: ๋อเหรออ๋อโอเคโอเคฮะครับก
1: ็ตลาดลุ้นพี่
0: ทองจันน้องใบเตยไหม
1: ใช
0: ่นะครับใบเตยชื่อเล่น
1: ใบเตย
0: ใบเตยไหมชื่อใบเตยไหม
1: ใช่ใช่พี
0: ่ไม่ว่าจะทำข่าวจำชื่อเล่นของน้องไม่ได้ไง
1: แต่ผมว่าผมชอบเทคบอลพี่เจ๋ง
0: เทคบอลยังไง
1: มากเลยเทคบอลเนี่ย
0: เคยเล่นเหรอเราอ่ะ
1: ไม่เคยแต่อยากลองเล่นดูอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: คือแบบถ้าผมว่าถ้าเป็นนักกีฬาตะก้อเนี่ยอาจจะได้เปรียบนิดนึง
0: อืม
1: ใช่เพราะว่าแบบเขามีทักษะดีแล้วตะก้ออยู่แล้วแบบเตะที่ลังกาเตะอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่แต่ผมอยากเล่นชอบเหมือนกัน
0: เด็กบอลเคยเล่นเปล่า
1: ไม่เคยพี่แต่ดูเขาเล่นก็อยากเล่นไงสนใจ
0: เหรอ
1: ใช่ฮะแต่เห็นบอกที
0: มแต่เอ็มอยากเล่นกีฬาเลยแล้วอ่ะ
1: ทำไมพี่เล่นอะไร
0: เดินให้ได้ก็พอแล้วเรา
1: เดี๋ยวเจ๋งครับโอ้ครับพี
0: ่เหรออ
1: ันนี้อันนี
0: ้เห็นว่านี่อดีตนักบอลนะเอ็มเห็นอย่างนี้อดีตนักบอลนะครับ
1: อ๋อครับนิดนึงฮะนิดนึงมีอดีตอยู่แล้ว
0: อดีตนักบอลโรงเรียน
1: สงขลานนทบุรีครับพี่
0: โอ้ย
1: กุหลาบนนทบุรีฮะ
0: ตัวแทนโรงเรียนเลย
1: ใช่อ่ะก็นิดนึงนะพี่แต่คือต้องเรียนหนังสือด้วยด
0: ี
1: กว่าต้องเรียนหนังสือแล้วก็เล่นกีฬาไป
0: อ๋อยังไง
1: ก็ต้องเรียนหนังสือก่อน
0: อ๋อเจ้า
1: ใช่พี
0: ่คุณเป็นตัวจริงทุกเกมเลยใช่ไหม
1: ตัวสำรองครับพี่นั่งมานั่งสับโอ้พี่เฉ่งครับนั่งสำรองก่อนก็นั่งจริงพี่นั่งจริง
0: ทำไม
1: ผมไปถามคุณเจมาเนี่ยเฮ้ยผมไปบอกคุณเจมาเอ้พี่เนี่ยเคยเป็น
0: นักบอล
1: นะใช่ฮะคุณเจบอกเฮ้ยจริงเหรอ
0: ติดทีมโรงเรียนเลยเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: จริงเปล่า
1: ทีมโรงเรียนคือบางเทอม
0: คุณมีเด็กบอลโค้ชป่ะหรือว่าไง
1: ไม่มี
0: ไม่มีโค้ชเป็นเรื่องคุณได้หรือว่าคนขาดหรือว่าไง
1: คนคนขาดก็ได้มีคนขาดนะแต
0: ่
1: ครับประมาณนั้นเลยพี
0: ่ทำ
1: สอบเข้าอะไรเงี้ยสอบคัดตัวสอบเล่นเป็นมิดฟิลด์กองกลางใช่ตัวจ
0: ่
1: าย
0: รอง
1: ตัวจ่ายน้ำ
0: จ่
1: ายบอลพี่
0: อ๋อจ่ายน้ำ
1: จ่ายบอล
0: อ๋อแต่แล้วก็จะเชื่อ
1: ครับ
0: เป็นตัวจ่าย
1: ตัวจ่าย
0: จ่ายน้ำให้เพื่อน
1: ใช่
0: เห็นว่ามีช็อตหนึ่งที่นักเตะของนักเตะในสนามตัวจริงเนี่ยมีการบาดเจ็บตำแหน่งกองกลางมันคุณเลย
1: ใช่
0: คุณก็วอร์มเลย
1: ไม่ได้ต่อพี
0: ่วอร์มเลยป้าป้าโค้ชก็บอกว่าอ้าวหันไปมองซ้ายมองขวาเลยครับ
1: มองหน้ามองหลังฮะ
0: ให้แบ็คซ้ายไปเล่นแทนใช่ไหม
1: ได้แล้วแล้วขวาไปเล่นแบ็คซ้ายแบ็คซ้ายเล่นขวา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช
0: ่
1: ฮะอ๋อ
0: แล้วคุณไปเล่น
1: โกไปเล่นกองหน้าอย่าง
0: นี้อ๋อแล้วคุณได้รับประกาศลงสนาม
1: ครับ
0: เป็น
1: ยังฮะ
0: ที่คุณได้ฟังให้คุณได้ฟัง
1: โดนนิดนึงฮะ
0: ก็คือลงไปพูดแล้วคุณจัดเลี้ยงใช่ไหมนึกว่าเมสซี่คุณไม่จ่าย
1: เมสซี่ไม่จ่ายเดียวฮะ
0: แล้วคนด่าคุณ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วยังไงตอนแรกคุณก็ด่าคืน
1: แต่ไม่ด่าคืนนะยอมรับฮะ
0: ยอมรับแล้วก็ยังไง
1: จากกลายเป็นเรื่องบอลเป็นเรื่องข้าวแทนพี่ ครับ เป็นเรื่องข้าวแทนนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับพี่จริง
0: คุณไม่พอใจ
1: คุณเลยออกเลยผมโดนเรื่องข้าวเร็วนั้นแ
0: หละอ๋อเหรอ
1: ใช่จริง
0: พอที่คุณเลยฟังว่าคุณคุณไม่พอใจโค้ชว่าทำไมไม่จ่ายคุณว่า
1: อ
0: ๋อไม่จ่ายทำไมมีอะไร
1: ไม่จ่ายไป
0: แล้วคุณก็ออกไปเลยใช่ไหม
1: ก็มีบ้างเดินออกพี่แต่ส่วนใหญ่ว่
0: า
1: ฟุตบอลเนี่ยพี่ อันหนึ่งต้องเล่นเป็นทีมมันไม่ใช่กีฬาที่แบบเล่นเดียวๆอย่างแบดมินตันอะไรเงี้ยใช่พี
0: ่แต่คุณทำไมคุณโชว์ออฟวันนั้นคุณบอกคุณเลี้ยงบอลไปคุณไม่จ่ายบอลเพื่อนไม่คนด่าคุณคุณก็น้อยใจแล้วคุณก็ออกจากทีมไปเลยคุณบอก
1: เทคนิคครับพี่เทคนิคการจิตวิทยาเขาเรียก mindset พี่
0: ตอนยังไง
1: mindset ผมตอนนั้นไม่ค่อยดีเลยพี่ใช่
0: ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะ
1: พี่ประมาณนั้นผมอยู่กับพี
0: ่
1: ครับไม่ใช่ครับพี่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วไงแต่แล้วไงต่อยังไง
1: ประมาณนั้นพี่แล้วก็ผมก็ถามเจมส์ฮาร์เวสนะฮะมาถามเจมส์เล่นกีฬาอะไรไหมอันนี้เราถึงคุณเจมส์แล้วเป็นกีฬาเขาบอกว่าเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยอดีตอีสปอร์ตคือฟุตบอลนะครับผมอีสปอร์ตทีมชาติไทยใช่ผมก็ถามว่าจริงไหมก็ถามว่าจริงใช่ก็ประมาณนี้ครับพี
0: ่ครับ
1: ก็ถึงใช่ครับพี
0: ่
1: ก็ไม่มีอะไรนะ
0: ไม่มีอะไรนะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเหรอเออนะครับซึ่งก็มีหลายชุดนะตอนนี้นะครับในขณะของเราก็เตรียมตัวนะครับส่วนทีมรักบี้7คนอาจจะเรียกเป็นรักบี้7คนนะนะคร
1: ับ
0: ชุดเตรียมเอเชียนเกมนะครับก็นำทีมโดยนาวาเอกรัญญวิทย์เครือศิลป์นะครับพร้อมด้วยทีมงานโค้ชและนักกีฬานะครับเห็นว่าเหินฟ้านะไปเก็บตัวกันที่ประเทศญี่ปุ่นน้องแอม
1: ประเทศเจแปน
0: ฮะญี่ปุ่นเบสฟุกุโอกะนะครับก็เป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกซ้อมรักบี้ดีสุดของเอเชียนะและเป็นศูนย์ฝึกแห่งแรกของญี่ปุ่นนะครับที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะด้วยใช้งานได้กี่ปีเองเมื่อปี2023นะเอ็มนะ
1: ครับ
0: พื้นที่ประมาณ 54,000 ตารางเมตรนะครับมีศูนย์ฝึกแบบครบวงจรนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็เยาวชนและทีมชาติเนี่ยเขาจะมาสอบกันที่นี่ซึ่งเราก็ไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นนะและมี7คนของเรานะครับสู้ๆนะ
1: น
0: ัก
1: กีฬาเขาหวังเหมือนเนาะ
0: ใช่นะไอ้คนนี้ก็โอ้โหจะว่าไปก็ใกล้มาแล้วใช่ไหมอ
1: ะไรนะพี
0: ่ฮะใกล้มาแล้วไหม
1: ใกล้อะไรนะพี
0: ่ใกล้มาแล้วในชุด
1: ใกล้อ๋อใกล้มาแล้ว
0: ตื่นเต้นไหม
1: โอ้สุดยอดกล้าตื่นเต้นมาก
0: คุณเอ็มคุณต้องมาช่วยตอนนี้นะ
1: มาภาคละภาคกับ
0: ฮะ
1: ภา
0: คคุณจะภาคเหรอ
1: ต้องให
0: ้ใคร
1: ท
0: าง
1: ใหญ่ทางเอ็มเก้าเก้าครับผม
0: อ๋อบรรยาย
1: ใช่ฮะ
0: อย่าบรรยายนะอย่าบรรยายอะไรฮะ
1: อ๋อบรรยายกีฬาความเร็วนะฮะ
0: ได้หรอมีหรอ
1: มีกีฬาเนี่ยครับพี่
0: อ๋อเหรอ
1: กีฬาฮะบุญคุณพลบุญสอนฮะ
0: กีฬาก
1: ีฬาความเร็วครับพี่
0: ความเร็วนะวิ่งนะ
1: ใช่ครับพี่ว
0: ิ่งคุณได้นะกีฬาความเร็วได้นะ
1: มีครับพี่ก็ได้ครับอะไรฮะกีฬาครับผมประมาณนี้ดีกว่าพี่เจ๋
0: ประมาณนี้เนาะ
1: ใช
0: ่ครับบาสเกตบอลสากลสากลเราก็เป็นในความหวังเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่ครับโดยบาสเกตบอลชายนะครับก็แต่ว่าก็อาจจะสู้กับพวกฟิลิปปินส์เนาะ
1: น่าดูกันเนาะน่าดูมากเลยนะบาสเกตบอลชายฟูลทีม5คนเนี่ย
0: ก็เราเจอญี่ปุ่นเจ้าภาพจะเต็งแชมป์กลุ่มดีด้วยนะ
1: ใช่
0: ร่วมสายกับสิงคโปร์และเกาหลีใต้นี่คือบาสเกตบอล 3-3 ฟิลิปปินส์นะครับอยู่ในกลุ่ม A เนาะนะคร
1: ับ
0: ของศึกเอเชียนเกม3-3คือเล่น3คน
1: ใช่ฮะ
0: ครึ่งเดียวเนาะนะครับก็ดับเบิ้ลของแต่ละกลุ่มมี4กลุ่มนะในเอเชียนเกมบาสเกตบอล 3-3 นะครับมี4กลุ่มอันดับ1ของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8ทีมสุดท้ายนะครับโดยอัตราโบนัสนะ
1: โบนัส
0: อัตราโบนัส
1: อัตราโบนัสคือโบนัสเนี่ยพี
0: ่อัตราโบนัสอัตโนมัติ
1: อัตโนมัตินี่จริง
0: โอ้อีกแล้ว
1: แล้ว
0: อันดับ2และอันดับ3จะต้องไปแข่งรอบเลือกเพื่อชิงตัวเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในโอกาสต่อไปเนาะนะครับเอาก็ลุ้นกันนะนะครับทีมบาสเกตบอล 3-3 ของเรานะครับ
1: จ
0: ะบิลก็เมื่อกี้พูดไปก็จะบิลเนี่ยวิ่งตามกว่าซับตามกว่า10นะก็คือซับ10อ่ะ 9.99
1: 9.99 ใช่
0: ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงปรากนะครับปรากไหนอ
1: ่ะกรุงปรากไงครับพี่ต้องเรียกอยู่กรุงปรากไง
0: ติดปรากปรากช่องเปล่า
1: ไม่ใช่อ่ะปรากที่สุดไม่ใช่พี่ก็กับกรุงปรากอ่ะครับพี
0: ่อ๋อกรุงปราก
1: ใช่กรุงปราก
0: อ๋อเมืองหลวงของประเทศอะไร
1: โอ้จริง
0: อ๋อตกตกหุ้ยสารอ๋ออ๋อตกหุ้ยสาร
1: ตกหุ้ยสารแล้วไม่ตกเหรอพี
0: ่ก็ตั้งแต่ตกแล้วเช็คเกียร์เช็คเกียร์
1: เช็คเกียร์อ๋อ
0: สารเช็คนะก็จะมีวันก่อนก็วิ่งได้ต่ำกว่า10นะนะครับก็มีโอกาสที่จะลุ้นเหรียญทองเหมือนกัน 9.99 นะครับ
1: เลขสวยมาก
0: เลขสวยนะ
1: ใช่ฮะ
0: ลุ้นกันนะ
1: 9.99 กับ FM 99แล้วด้วยนี
0: ่มันเกี่ยวอะไร
1: อ้าวเอา99ไงพี
0: ่อ๋ออ
1: ้าวพี
0: ่เลขเหมือนกัน
1: เลข
0: เ
1: หมือนก
0: ัน
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: หายแล้วอ้าวเอสเวนต์ทิ้งท้ายนะครับ เหลือไม่กี่นาทีนะครับน้องเอ็มครับถ้าวันหนึ่งน้องเอ็มเนี่ยดังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงน่าจะไปบวชเป็นพระป๊อกเก้ากินเนรหรือเปล่าจากกลุ่มพระเจ๋งครับ
1: โอ้โหพระเจ๋ง
0: สมมติว่าถ้าเอ็มเนี่ยคือดังจากพี่เนี่ยจะดังแบบปังปังปังเนี่ยจะไปจากพี่ไหม
1: ไม่ไปครับใช่ครับผมตอบตรงๆเลยฮะรีบตอบเลยฮะไม่ไปแน่นอนครับ
0: เอ็มต้องบอกว่าถ้าว่าเฮ้ยถ้าเอ็มดังนะปังปังปังจะไปจากพี่ไหมเอ็มก็ต้องบอกว่าอ๋อผมไปได้แบบปังแรกแล้ว

0: ครับพี
1: ่อ๋อ
0: นี่คุณต้องทันเอ๊คุณเนี่ย
1: อีกแล้วพี่เจ๋ง
0: อ้าวทางบ้านแดนกันนะครับบอกว่าคุณปราศสุริยคมาในวันนี้วันเกิดวันนี้วันครบรอบ30ปีเหรียญทองแรกในโอลิมปิกจากสุรัตน์ครับสิงห์อ๋อเหรอโอ้เหร
1: อพี่บาสเรานั่นเองเหรอ
0: พี่บาสปี9
1: ครับ
0: พี่ทันหรือเปล่าก็เกิดยาก
1: 96 96 96เกิดแล้วพี
0: ่เกิดแล้วนะ
1: 90ฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ก็นี่เกิด90เหรอ
1: ใช่90นะพี
0: ่พี่นึกว่าเกิดปี2000
1: ปี2000อะไร2007
0: นึกว่าอายุ26ปีโอ้ตัวนี้36ปีได้เหรอ
1: ครับเจ๋ง
0: โอ้เอ็มก็อยู่เยอะเหมือนกันเนี่ย
1: มันเยอะครับพี่วันนี้อยู่ฮะครับ
0: สวัสดีครับพี่เจพี่นนท์นะครับ FC เบงรายงานตัวบ้านแดงครับคืนนี้นินทาเก๋าเก่งเกมนินทา1ชั่วโมงแล้วก็มีภาคบอล2ทุ่มถึง4ทุ่มนะนะครับถ้ามีวันลาอีกโปรดิวเซอร์เอ็มจะลาต่อหรือเปล่าเอ็มลาไหม
1: ไม่ถึงแล้วฮะ
0: ไม่ลาไม่ลา
1: ไม่ลาอยู่แล้วฮะ
0: ยังทำงานด้วย
1: ต้องทำงานครับผม
0: ครับ
1: เพื่อไอ้ตรง99เรา
0: ทีมชาติไทยเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับภาษาเหนือได้นะครับแอนโทนีฮัตสันกำแพงน้ำเผือฮะเดวิดตอรี่วันชัยหามากครับพี่เป็นไงเดวิดตอรี
1: ่โอ้โหเดวิดตอรี่วันชัย
0: หาไหม
1: หายแล้ว
0: เบงจัดกับเอ็มเบลใช่หรือเปล่าครับใช่ฮะ
1: ใช่ครับเอ็มเบลฮะ
0: เขาบอกเอ็มเนี่ยเหมือนพระเอกเอ็มเอวีพระเอกหนังผู้ใหญ่เขา
1: ไม่เขาบอกพี่เจ๋งไม่บอกผม
0: ครับ
1: บอกพี
0: ่บอกเอ็มละสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องรุ่งนะครับกาดาโชที่เอาไปกินข้าวต้มหรือเปล่าครับอันนั้นนักไอ้อะไรสักอย่างมาเนี้ยขอบคุณมากนะครับผมข้อความทางบ้านฟ้าก็คุณจักรวาลข่าวคุณศักดิ์ชัยสุขมานะครับคุณพิพลสุขมาถ่ายกันมานะครับชูวรรณคุณสิงโตนะเอาขอบคุณมากนะครับเอ้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมดีงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
7: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาร
9: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร

0: 02-221-6569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สวัสดีคุณฟังทุกท่านเลยนะคะตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มต้นวันนี้เนี่ยนำเรื่องของข่าวสุขภาพหน้าหนึ่งนะคะคุณฟังเคยเป็นเส้นเลือดขอดไหมคะเส้นเลือดขอดกับผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เลยนะหรือกับผู้ชายก็แล้วแต่เวลามันขอดนะคุณฟังต่อยังไม่เคยเป็นแต่ว่าเวลาเราจะแหมมันก็ส่งให้บุคลิกเราเสียเหมือนกันนะเส้นเลือดขอดใต้ผิวหนังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเส้นเลือดขอดค่ะสัญญาณร้ายที่ร่างกายนั้นกำลังขอความช่วยเหลือคุณผู้ฟังคะข้อมูลนี้นำมาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งใสวัฒนาท่านเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์เฟื่องฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
4: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
3: ใครที่เคยมีประวัติหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดขอดยกมีขึ้นคุณผู้ฟังแล้วมาแชร์กันว่าคุณมีวิธีรักษาหรือว่ามีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรบ้างนะคะเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดคุณผู้ฟังคือภาวะที่หลอดเลือดดำที่อยู่บริเวณขาเกิดการขยายตัวผิดปกตินะคะหลอดเลือดโป่งพองบิดเป็นเส้นคดเคี้ยวใต้ผิวหนังคุณผู้ฟังเกิดขึ้นจากลิ้นภายในหลอดเลือดนั้นหลอดเลือดดำทำงานผิดปกติแล้วก็ส่งผลให้เลือดไหลย้อนกลับลงสู่ขาแล้วก็ข้างอยู่ที่บริเวณนั้นจากที่ผ่านมาเขาพบที่ขามากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังพบที่ขามากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังอาการของเส้นเลือดขอดนั้นเป็นอย่างไรนะคะก็เส้นเลือดขอดจะคดเคี้ยวโป่งพองมีสีม่วงหรือสีน้ำเงินเห็นชัดเจนใต้ผิวหนังคุณผู้ฟังแล้วก็บวมบริเวณข้อเท้าหรือน่องนะคะผิวหนังเปลี่ยนสีแห้งตึงคันบริเวณที่เป็นแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนปวดแสบหรือเป็นตะคริวช่วงกลางคืนหนักขานะคุณผู้ฟังปวดเมื่อยหรือว่าช้ำบริเวณขาโดยเฉพาะช่วงเย็นหรือว่าหลังจากที่เรายืนนานๆคุณผู้ฟังทีนี้เรามาดูสาเหตุหน่อยสาเหตุของเส้นเลือดขอดมีอะไรเกิดจากกรรมพันธุ์นะคะฮอร์โมนเพศหญิงการตั้งครรภ์น้ำหนักตัวเกินหรือว่าโรคอ้วนยืนนานๆหรือนั่งนานๆไม่ออกกำลังกายคุณผู้ฟังแล้วก็อายุที่เพิ่มมากขึ้นนี่เป็นปัจจัยหรือว่าสาเหตุของเส้นเลือดขอดเรามีวิธีป้องกันไหมมีวิธีป้องกันค่ะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งนานๆเป็นเวลานานๆแต่ว่าเข้าใจนะคะว่างานบางงานมันต้องยืนนะคุณผู้ฟังอาชีพบางอาชีพต้องยืนนะคะแล้วก็ลองดูว่าพอยืนเสร็จแล้วเรามีวิธีบริหารจัดการอย่างไรบ้างบุหรี่ตัวสำคัญนะเลิกบุหรี่ซะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือพยายามนอนยกขาสูงกว่าระดับหัวใจนะคะคุณผู้ฟังยกขาสูงระดับหัวใจคือเวลาเรานอนอ่ะก็พยายามหาหมอนหรือหาอะไรเนี่ยหนุนปลายเท้าของเรานะคะแล้วก็สวมถุงเท้าสำหรับเส้นเลือดขอดเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆออกมานะถุงเท้าสำหรับเบาหวานถุงเท้าสำหรับเส้นเลือดขอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นเดินหรือว่ายน้ำเป็นต้นคุณฟังคะการขยับขาหรือการเดินนะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อน่องทำหน้าที่เหมือนปั๊มช่วยบีบเลือดดำนะคะให้ไหลย้อนกลับคืนไปสู่หัวใจได้ดีขึ้นช่วยป้องกันเส้นเลือดขอดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเป็นข้อมูลนะคะขอบคุณอาจารย์หมอทรงสุดารุ่งใสวัฒนานะคะภาควิชาเวชศาสตร์เฟื่องฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราบาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
4: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
3: คุ คุณผู้ฟังคะมาร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899 4689899นะคะวันนี้เรื่องสุขภาพของเราก็สำคัญนะคะสุขภาพสำคัญทุกอย่างสุขภาพกายสุขภาพใจทุกมิตินะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับตาครับท่านผู้ฟังครับตามสัญญานะครับวันนี้เราจะพูดทางด้านวิชาการสามัญต่อเนื่องกันนะครับอังคารพุธพฤหัสผมเลือกเอาเรื่อง DNAมาพูดให้ฟังเพราะว่าเหตุผลสำคัญก็คือมันเป็นพื้นฐานในการที่จะนำเข้าสู่เรื่องการที่มนุษย์จะเจริญเติบโตทางด้านเผ่าพันธุ์นะครับมีลูกมีคุณแม่ตัวเองนะครับแต่งงานกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงนะครับรวมถึงการที่จะมีครอบครัวต่อไปยืดยาวเป็นหลายๆช่วงคนต่อไปนะครับมันอาศัยพื้นฐานความรู้จักเรื่องของ DNA ในการที่จะส่งต่อเผ่าพันธุ์ต่างๆต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆความรู้เหล่านี้ครับปัจจุบันนี้เราพยายามเติมเข้าไปในประชาชนทั่วไปนะเพื่อให้รับทราบถึงโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นความสมบูรณ์ในการที่จะส่งต่อมีเผ่าพันธุ์มีพืชพันธุ์มาถึงลูกหลานที่แข็งแรงนะไม่มีโรคภัยแค่เจ็บประจำตัวออกมาโดยยิ่งโรคทางกรรมพันธุ์แต่ละอย่างซึ่งเราก็เข้าใจได้เช่นเด็กดาวซินโดรมเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราพยายามที่จะตรวจสอบตรวจเช็คให้เจอก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาจากท้องแม่นะครับดังนั้นแล้วนี่ก็จะเป็นสิ่งเป็นปัญหาครอบครัวเพราะว่าการเลี้ยงดูเด็กดาวก็จะใช้ความสามารถพิเศษหลายอย่างนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนโรคภัยกระเจ็บอื่นอีกหลายอย่างที่ส่งต่อจากกรรมพันธุ์ก็มีผลจากความรู้ทั้งนั้นของ DNA ทั้งสิ้นนะครับ DNA เป็นอะไรครับมันคือสิ่งที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ตนเองธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อจะสั่งการให้มนุษย์ทุกคนที่เกิดขึ้นมาใหม่จากท้องแม่เนี่ยได้มีการปรับตัวให้ดีที่สุดที่ทำได้แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปจนถึงอายุหมดอายุไขนะครับด้วยการสั่งการที่คงที่ในร่างกายมนุษย์ DNA จึงเป็นสิ่งที่อยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ครับท่านผู้ฟังท่านต่อนึกถึงภาพถึงเซลล์มนุษย์นี่ครับเซลล์ลูกกลมๆที่เราคุยกันเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็ตรงกลางเซลล์ตอนที่เรียนนะเรื่องมัธยมต่างๆนะมันจะมีนิวเคลียสจุดใช่ไหมครับนึกออกไหมเป็นสีดำๆเข้มๆ
3: นึกออกแบบลางๆอาจารย์มันนานมากเลย
0: ซึ่งเซลล์มนุษย์ที่ครับมีหลายรูปแบบก็จริงแต่ทั้งหมดลงเลยเหมือนกันหมดก็คือตรงกลางเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายนะครับจะมีจุดดำๆอยู่ซึ่งเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของ DNA ร่างกายจึงสั่งให้มีการควบคุมคุณภาพของทุกๆเซลล์ในร่างกายเนี่ยโดย DNAคุมทุกเซลล์ไม่ให้มีการเพี้ยนไปเด็ดขาดเหตุผลสำคัญก็คือต้องการให้มีการสั่งการให้มีมนุษย์ที่แข็งแรงนะครับปลอดภัยรวมทั้งมีความเฉลียวฉลาดต่างได้เต็มที่ตามที่เผ่าพันธุ์ของเขาจะให้กำพันออกมา DNA จึงเป็นตัวที่รับสัญญาณจากการที่มีการผสมกันระหว่างไข่ของแม่กับสเปิร์มของพ่อแลกเปลี่ยนคำสั่งเหล่านี้กันพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งจัดระเบียบใหม่ให้เกิดเป็นลูกคนเนี้ยลูกชายหรือลูกสาวก็ตามแต่แล้วบางคนก็บางครอบครัวก็โชคดีมีแฝดฝาแฝดด้วยนะก็เลี้ยงดูกันน่ารักทีเดียวสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ส่งต่อจากพ่อแม่ไปถึงลูกและจากลูกส่งต่อไปถึงหลานเหลนหลวนต่างเป็นระดับขั้นต่อไปเรื่อยๆซึ่งการส่งต่อแบบนี้เป็นกระบวนการที่มนุษย์มีความเลอเลิศมากที่สุดนะครับในกระบวนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ส่งต่อนะครับพันธุ์ได้ดีที่สุดได้ประโยชน์ที่สุดกับดำเนินของเผ่าพันธุ์ต่อไปนะครับดีเนจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องมีความรู้บ้างเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะตอนนี้นะจากสมัยก่อนนู้นเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการมีดีเอ็นเอเลยแต่ก่อนนี้ดีเอ็นเอก็เรียกเป็นชื่ออีกหนึ่งชื่อโครโมโซ
3: ม
0: อีกชื่อหนึ่งก็คือคำว่ายีนส่งต่อกระทั่งยีน ภาษาไทยก็คือกรรมพันธุ์มีหลายคำมากเลยทั้งโครโมโซมทั้งยีนทั้งกรรมพันธุ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ส่งจริงๆคงที่มาตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนชื่อไหนก็ตามแต่ก็คือคำว่า DNA และปัจจุบันนี้คำว่า DNA เป็นที่รู้กันของหลายๆศาสตร์นะครับเช่นทางกฎหมายเขาก็ยอมรับคำว่า DNA นะครับแล้วก็นำความรู้ทางด้าน DNA เนี่ยไปใช้ช่วยในการประยุกต์ทางด้านกฎหมายศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมต่างก็นำข้อมูลจากทางด้าน DNA เนี่ยครับไปใช้ในการพิจารณาคดีคดีความอะไรและคดีนะ
3: ใช่
0: เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันหรือเปล่าใครเป็นผู้ร้ายรายนี้ตรวจจากเลือดแล้วพบว่า DNA เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็ชี้ตัวคนที่เป็นผู้ทำผิดได้เลยลองนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์หลายอย่างแต่สำหรับคนทุกๆคนที่เป็นคนในทุกชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยครับมีประโยชน์ก็ตรงที่ว่าเราจะได้รู้ว่าลูกเราจะแข็งแรงแค่ไหนจะมีโรคสังกรรมพันธุ์ส่งต่อมาจากลูกเราหรือเปล่าในการที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่คุณหมอสูคุณหมอทางด้านสูติกรรมนะครับก็ต้องการจะรู้ว่าเด็กที่เกิดจากท้องแม่ที่แม่มาฝากท้องเนี่ยมีคนท้องจะต้องไปฝากท้องกับคุณหมอสูทุกคนนะครับไปหาหมอเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีโรคภัยไข้เจ็บกับเด็กในท้องของแม่คนนี้หรือเปล่าเด็กแข็งแรงอยู่ใช่ไหมเด็กจะเติบโตมาคลอดมาเป็นเด็กปกติใช่ไหมไม่มีโรคการพันติดต่อมาเลยแน่ๆนะคุณหมอทางสูติกรรมก็จะแคร์เรื่องนี้มากเพราะการฝากท้องคือการที่ทำให้ท้องของแม่คนนี้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบและได้ลูกที่แข็งแรงคลอดแหววออกมาจนได้นะครับนี่คือประเด็นสำคัญทั้งหมดทั้งหลายนะครับล้วนแล้วจะมุ่งไปตรวจที่ DNA ทั้งสิ้นนะครับเพราะยิ่งพวกเราพูดถึงเรื่องของปัจจุบันนี้แพทย์ทางด้านสูติปริเวชนะครับสูติว่าการคลอดนะแพทย์ทางด้านพวกนี้ครับก็จะดูแลคุณแม่อย่างดีมากเลยมีเครื่องมือเครื่องไม้หลายอย่างที่มีความปลอดภัยกับเด็กในท้องแต่ให้ความรู้ให้ข้อมูลในการสแกนดูเด็กในท้องตลอดเราเห็นแม้กระทั่งขณะที่เด็กกำลังเคลื่อนไหวยกแขนฟักปากล้วงคอต่างในท้องแม่นะเด็กไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับท่านผู้ฟังก้าวเดินที่เด็กอยู่ในท้องแม่เนี่ยเด็กเคลื่อนที่ตลอดมีแอคทิวิตี้ของเขาในพอกเจ็ดผัดพื้นที่ที่เหมาะในถุงน้ำคร่ำมุดลูกของแม่เด็กขยับแขนขายกแขนยกขากลางแขนกลางขาตลอดเวลานะครับอันนี้คือสิ่งที่แม่จะรับรู้ได้จากการที่บอกว่าโอ้ยลูกเต้นละตั้งแต่มีญาติพี่น้องที่เขาตั้งท้องแล้วก็บอกว่าลูกเต้นในท้องป่ะคะ
3: มีน้องน้องสะพายอาจารย์หลานนี่แหละดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
0: หน่อยก็คือความรู้สึกที่มันเป็นการการช่วยกระตุ้นให้ผูกพันระหว่างพ่อกับแม่ของเด็กนะครับว่าลูกก็เกิดเขามีชีวิตในท้องแล้วนะเขามีการขยับมีการเต้นมีการดิ้นก็เกิดขึ้นตลอดเวลา DNA เป็นตัวคำสั่งทั้งหมดทั้งหลายแหล่นี้ทั้งหมดครับเกิดขึ้นอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์เอามาดูที่เซลล์เลยครับท่านผู้ฟังตรงจุดดำๆที่กลางเซลล์ทุกเซลล์ตับเซลล์สมองเซลล์หัวใจเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆนะครับมี DNA ประจำอยู่ทุกๆเซลล์ยกเว้นอย่างเดียวก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงที่จะไม่มีนิวเคลียสนะครับเพราะ DNA ควบคุมจากไขกระดูกของมันเลยนะเซลล์ทุกเซลล์มี DNA คุมอยู่ที่นิวเคลียสจุดดำๆตรงกลางเซลล์แต่ก่อนที่เราก็ไม่มีกล้องขยายลงไปดูมากครับแต่ขยายได้ขนาดสัก30เท่าก็พอส่องเห็นว่าดีที่นิวเคลียสตรงกลางเนี่ยมันมีลักษณะแปลกๆเฉพาะเจาะจงนะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงจริงๆเลยสรุปคือเมื่อมีการขยาย ดูมากได้มากขึ้นเนี่ย มีเครื่องมือทางการแพทย์มากขึ้นนะครับที่ละเอียดละออมากขึ้นจนกระทั่งถึงอิเล็กตรอนไมโครสโคปกล้องพิเศษนะครับซึ่งส่องดูละเอียดขยายได้เป็นหลายร้อยเท่าก็จึงเห็นได้ว่าข้างในนั้นมีเป็นที่อยู่ของวัตถุพิเศษ23คู่มีอยู่แค่นี้ครับจุดดำๆทั้งจุดที่เรียกว่านิวเคลียสข้างในนั้นมีของอยู่23คู่แต่ละคู่นั้นรูปร่างเหมือนปลาต้มโขที่เรากินกันตอนเช้าเด๊ะเลยเดี๋ยวผมเชื่อฟังให้ชาวบ้านเข้าใจได้ครับปลาตะโกที่เราซื้อจากตลาดตอนเช้าครับมันมีสองข้างใช่ไหมท่านฟัง แล้วก็คู่นึงเนี่ยเขาเรียกว่า1คู่ความจริงแล้วมันคือขาข้างซ้ายกับข้างขวามาแปะกันแล้วพ่อค้าก็เอาไปทอดจนกระทั่งกลายเป็นปลาต้มโกใส่ถุงกระดาษมักจะต้องใช้ถุงกระดาษในสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่เปลี่ยนเป็นถุงพลาสติกหมดละซื้อกับ

คู่นะครับซึ่งใน23คู่เนี่ยครับมันจะนำรหัสของการจะเกิดเป็นมนุษย์มีลักษณะผิวคล้ำฉลาดเฉลียวนะครับรูปร่างแข็งแรงทั้งหมดเนี่ยครับนำมาทั้งหมดประมาณ 300,000 ลักษณะลักษณะสีผมเส้นผมหยิกผมเหยียดผิวดำผิวแดงนะครับนิสัยใจคอต่างนี่ครับอันนี้สิ่งที่แต่ละอันนั้นเรียกว่าเป็นหนึ่งลักษณะของคนนะครับนำลักษณะที่ควบคุมมาทั้งหมด 300,000 กว่าลักษณะเป็นรหัสที่ DNA นำติดตัวมาด้วยเป็นรหัสลับของแต่ละคนเลยไม่เหมือนกันนะแม้กระทั่งพี่น้องท้องเดียวกันมันมีพี่น้อง5คนในท้องเดียวกันเกิดจากพ่อแม่เดียวกันนี่เรียกเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน DNA ก็จะไม่เหมือนกันครับเพราะตอนที่ผสมกันระหว่างเด็กคนที่อยู่ในท้องแม่ลูกคนพี่ชายคนโตตัวเฮียน้องคนที่เล็กที่1น้องคนที่2หรือ3นี่ครับมันผสมกันไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนก็จะมีความไม่เหมือนกันเด็กเกิดจากพ่อแม่เดียวกันก็ไม่เหมือนกันนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันหน้าตาก็คล้ายๆกันก็จริงแต่ก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวอันนี้เป็นเพราะว่ามีการผสมกันแล้วจัดการรหัสต่างๆนะครับจากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งเมื่อไข่และจะเปิดผสมจะมีการแลกเปลี่ยนลักษณะซึ่งกันและกันนะครับปาตะโก23คู่เนี่ยก็จะมีการแบ่งกระจายลักษณะเฉพาะเจาะจงเลือกเอาว่าตรงไหนเป็นลักษณะเด่นก็จะให้เด่นลอยขึ้นมานะครับลักษณะโชว์มาเช่นคนผิวดำจะมีลักษณะเด่นกว่าคนผิวขาวถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งเป็นคนที่สีคล้ำผู้ชายเป็นพ่อสีดำผิวดำนะครับผิวคล้ำกว่าไปแต่งงานกับคุณแม่ที่เป็นสาวเชียงใหม่ผิวขาวจ้วเลยนะครับลูกออกมาเลยครับลูกก็จะได้เป็นสีที่คล้ำเพราะว่าสีคล้ำนั้นเป็นสีลักษณะเด่นผิวสีผิวลักษณะเด่นนะครับผิวเขาถึงมักจะได้ลูกที่เป็นสีที่แคบคล้ำกว่าไม่ค่อยได้ลูกสีขาวจ้วเหมือนสีแม่ยกเว้นถ้าเผ่าพันธุ์นั้นเป็นพ่อกับเป็นชาวเชียงใหม่เหมือนกันนะครับแม่กับสาวเชียงสามเหนือสาวเชียงใหม่เหมือนกันแต่งงานกันกลุ่มนี้เขาจะมี DNA เป็นลักษณะสีผิวที่สีอ่อนผิวขาวอาจจะได้ลูกที่ขาวๆได้นะครับอันนี้คือตัวสำคัญที่เราบอกว่าที่ลักษณะเด่นมันจะแลกเปลี่ยนกันที่รหัสของ DNA นี่เองท่านฟังคงฟังแล้วงงๆอยู่นะถ้าค่อยฟังตามดูนะครับท่านฟังสรุปคือ DNA เนี่ยครับจะนำลักษณะความเป็นมนุษย์ของคนที่เกิดลูกเขาเนี่ยให้โชว์มาโดยการแลกเปลี่ยนลักษณะปรับไปกลับมาระหว่างพ่อกับแม่เมื่อผสมไข่เสร็จแล้วไข่ผสมก็เปิดเสร็จแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนลักษณะกันเลือกเอาลักษณะที่มันเด่นแต่ละอย่างออกมาโชว์ครับผมจิกผมหยิกกับผมเหยียดนะครับผมเหยียดเป็นผมที่ลักษณะเด่นนะท่านแต่งงานประมาณทีไรลักษณะเด็กก็จะลอยตัวออกมานะครับให้เห็นในลูกของเขาได้นะอันนี้ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงการสั่งการต่างๆนั้นเดย์จึงสั่งด้วยวิธีนี้เองนะครับลักษณะปาตะโกหรือเป็นที่เป็นคือโครโซม23คู่เนี่ยครับก็จะเด่นออกมาเฉพาะเจาะจงเป็นการจะไม่เกิดเป็นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นลักษณะเด่นที่จะออกมาในลักษณะที่ว่าลูกในท้องของแม่คนนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงของพ่อของแม่แบ่งกันออกมาเลยทีเดียวมีลูกหนึ่งคนจึงเป็นการถ่ายทอดความเป็นพ่อแม่ของคู่ครองคู่หนึ่งนะครับออกมาชัดเจนแล้วก็เป็นการยืนยันความผูกพันในสายเลือดต่อกันและกันตรงไปตรงมาที่สุดแล้วก็แน่นอนที่สุดดีเอ็นเอเหล่านี้ครับจะอยู่คนคนนั้นไปถึงหมดอายุไขควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้เป็นไปตามนี้ทุกอย่างโดยป้องกันการเพี้ยนจึงมีดีเอ็นเอไปคุมอยู่ที่ทุกเซลล์มนุษย์ทุกคนจะมีเซลล์ประกอบขึ้นมานะครับตับไตไส้พุงแม้กระทั่งกระดูกซึ่งแข็งๆเนี่ยก็เป็นเซลล์นะท่านผู้ฟังแต่ละเซลล์จะมีนิวเคลียสตรงกลางของตัวเองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่อยู่ของก่อนที่มี DNA อยู่ในนั้นคอยควบคุมลักษณะเซลล์ทุกเซลล์ตับไตไส้พุงหัวใจสมองลักษณะสีผิวต่างนะครับก็จะมีลักษณะที่คงที่ตลอดเวลาทั้งชีวิตของเขาเองและเมื่อไปแต่งงานกับแต่งงานเมื่อตอนที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์25 30 35ตอนนี้ครับก็จะ

0: แบ่งรหัสเหล่านี้ครับผ่านไปถึงลูกเขาได้โดยทางผ่านทางรหัสของ DNA ตรงกลางเซลล์นี้เองถ่ายทอดไปให้ลูกตัวเองถ้าถ่ายทอดก็เป็นระดับไปเรื่อยๆจนถึงหลานเหลนโหลต่างๆว่ากันไปเรื่อยๆทั้งหลายนี่คือคำว่า DNA ที่ผมพยายามที่จะอธิบายให้ท่านฟังได้รับทราบนะครับว่าตัวท่านเองก็จะเจริญพันธุ์มาได้ด้วยวิธีการของระบบการถ่ายทอดผ่านระบบ DNA นี่เองผมจะพูดเสมอว่า DNA เป็นตัวควบคุมได้พูดนำมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วคนที่ควบคุมคือ DNA พูดหลายเรื่องก็จะวกกลับมาหาผู้ที่ควบคุมอาการเหล่านี้คือ DNA ให้ท่านฟังได้คุ้นหูด้วยว่ามันเป็นตัวควบคุมรหัสความเป็นมนุษย์ของคนนะในทุกๆด้าน 300,000 กว่าลักษณะสีผิวสีผมเช่นผมเหยียดผมตรงต่างเหล่านี้ครับเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงแต่ละอย่างรวมกันแล้วประมาณสัก 300,000 ลักษณะที่ทำให้เราเป็นคนคนหนึ่งขึ้นมาแตกต่างจากคนคนอื่นคนไทยคนอื่นก็จะไม่เหมือนกับเราก็ไม่เหมือนกับคนต่างชาติอื่นๆพวกฝรั่งพวกนิโกรต่างก็จะคนละแบบกันไปเพราะ DNA ของแต่ละชาตินั้นเป็นตัวกำหนดความเป็นคนของชาตินั้นๆนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นคำว่า DNA ในหลายๆมุมอ่ะหนูขออนุญาตสมมติว่าเราดูละครหรือดูอะไรเอ๊ะลูกคนนี้มันใช่ลูกฉันจริงหรือเปล่าเราไปตรวจ DNA ซิอันเนี้ยเห็นไหมเคยได้ยินแบบนี้ไหมหรือแม้กระทั่งคดีอาชญากรรมอะไรต่างๆมากมายตรวจหาหลักฐานหาคราบเลือดหาเส้นผมสารคัดหลั่งอะไรพวกนี้เขาก็จะไปตรวจหา DNA อย่างเงี้ยนะอาจารย์เราคุ้นคำว่า DNA ในข่าวพวกนี้มากกว่า
0: ใช่ DNA คือวิธีการตรวจซึ่งมันก็จะทำให้แน่นอนได้ในแล็บพิเศษหลายแล็บนะครับแล็บใหญ่ๆนะครับโดยแล็บในโรงพยาบาลที่โรงเรียนแพทย์เนี่ยก็จะศึกษาลงลึกถึงเรื่อง DNA ลงละเอียดมากขึ้นนะครับก็ยืนยันความเป็นตัวตนของการสืบทอดเผ่าพันธุ์แต่ทางการแพทย์เนี่ยที่เน้นนอกจากเฉพาะที่ใช้ในทางกฎหมายทางแยกความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นผูกพันต่างๆเหล่านี้แหละครับยังใช้สำคัญมากคือใช้แยกความเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ซึ่งอันนี้เป็นการหนึ่งที่เราไม่ได้เผยสู่สังคมนะเพราะว่าเป็นการทำโดยพวกแพทย์พวกห้องแล็บเฉพาะต่อจงเท่านั้นเองนะครับแยกโรคหลายๆโรคต่อกันและกันออกจากกันซึ่งมีลักษณะชื่อโรคเยอะแยะวุ่นวายหมดซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะครับเราก็พยายามเน้นไว้แสดงว่า DNA เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกอย่างในชีวิตคนๆไปควบคุมต่างๆสั่งการผ่านทั้งระบบของฮอร์โมนระบบของเอนไซม์ที่ผมพูดถึงอยู่เสมอนะครับฮอร์โมนตัวนั้นตัวนี้เพิ่มขึ้นลดลงอะไรเงี้ยครับเพราะ DNA มันคนสั่งการให้ถ้าเป็นโรคนี้จะมีฮอร์โมนตัวนั้นตัวนี้เพิ่มขึ้นเช่นถ้าเป็นเบาหวานจะมีฮอร์โมนชื่อว่าอินซูลินคุณหูเป็นข้าคำอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวจงเขาเองนะ
1: งั้นถ้าเราพูด DNA รวมๆนะอาจารย์หนึ่งเป็นการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางพ่อแม่ทางสายเลือดพ่อแม่ลูกญาติอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: ในวงการแพทย์ก็หาอาจจะตรวจหาเรื่องของโรคทางพันธุกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อการรักษาหรือว่ารับยาอะไรเป็นต้นถูกต้องไหมอาจารย์
0: ถูกต้องครับหรือแม้กระทั่งการที่จะทำให้โรคเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นถ้าทำได้เช่นเด็กดาวซินโดรมเนี่ยจะมีความผิดปกติของโครโมโซมของ DNA คู่ที่21คนมี23คู่นะท่านผู้ฟังกำหนด 300,000 ลักษณะให้เป็นคนนั้นแต่ละคนแต่คู่ที่21เนี่ยครับถ้าผิดปกติที่คู่นี้เราเรียกว่าเป็นโรคถ้าเด็กเกิดมาจากพ่อแม่ครบ9เดือนเด็กก็จะมีลักษณะเฉพาะหน้าตาต่างจมูกมีจมูกแบนต่างนะครับจะเป็นลักษณะเฉพาะของเด็กของเรียกว่าดาวซินโดร
1: ม
0: ดังการที่ถ้าเราเจอก่อนนะเช่นพอเด็กพอตั้งท้องได้สักเดือนกว่าตอนนั้นยังไม่เป็นตัวตนนะเป็นแค่เป็นลักษณะเป็นไข่ที่ฟักตัวขึ้นมาแล้วตรวจเจอ DNA ได้พบก่อนเราก็สามารถบอกคุณพ่อคุณแม่เขารับทราบว่าลูกในท้องคุณเนี่ย
1: เป็น
0: ดาวถ้าพ่อแม่มีความเข้าใจว่าถ้าเด็กเกิดมาเด็กจะลำบากมากการเลี้ยงดูก็ยุ่งยากมากหมอตั้งกรรมการขึ้นมากรรมการหมอ3คนนะครับเพื่อพิจารณา ให้ทำแท้งได้นะอันนี้เป็นการทำแท้งแบบถูก
1: กฎหมาย
0: เพื่อไม่ให้เด็กต้องเกิดมาทรมานตัวเองตลอดชีวิตของเขาและครอบครัวจะได้ไม่ต้องไปใช้เวลาในการเลี้ยงดูเด็กตอนนี้มากเกินไปนะครับรอลูกคนใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมดีกว่านะครับ
1: หนูขออนุญาตแชร์นะคือมีเพื่อนเหมือนกันอาจารย์เพื่อนคู่แต่งงานนี่แหละแล้วก็เหมือนเขาประมาณกี่เดือนไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วคุณหมอก็ออกมาบอกว่าลูกมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสคือแนวโน้มจะเป็นดาวซินโดรมแต่เขาก็เข้มแข็งนะอาจารย์ก็ตัดสินใจที่จะไม่เอาลูกไว้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็คืออนาคตข้างหน้าสมมติเราตายก่อนเขาอะเขาอยู่ยังไง
0: มันทรมานที่เด็กครับที่เด็กอยู่ต่อไปมันมีความเข้าใจที่ปัจจุบันนี้คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่นี่ก็เข้าใจนะ
1: เข้าใจ
0: เขาขอให้หมอตรวจเลยนะส่วนใหญ่แล้วใช้วิธีการตรวจน้ำคร่ำในเด็กปัจจุบันนี้ก็ว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้เทคนิคมันเพิ่มขึ้นไงมันละเอียดรอขึ้นไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำแล้วตรวจที่ตัวเด็กเลยนะครับนี่สำคัญเขาก็มีวิธีการต่างๆที่แม่นยำขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆยืนยันความเหมาะสมต่างๆการที่จะมีน้องต่อไปในอนาคตไม่ต้องให้เขาทรมานทรกรรมร่างกายเขาต่อไปมากมายนักรวมทั้งครอบครัวด้วยอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่ามีเหตุมีผลที่ต้องพิจารณากันด้วยเหตุด้วยผลนะทางการแพทย์หน้าที่คือให้ข้อมูลต่างๆที่มั่นคงกับคนที่เป็นพ่อกับแม่ถ้าพิจารณามาแล้วก็เราจะได้ทำตามที่เขาตัดสินใจออกมาว่าจะรับเด็กต่อไปหรือจะให้เราสต็อกเรียกว่า terminate pregnancy นะครับ terminate ซึ่งที่ว่าหยุดการตั้งครรภ์ท้องนี้นะครับซึ่งหมอก็ทำให้ได้แต่เป็นทางการทำที่ถูกกฎหมายแต่ต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างต้องมีคณะกรรมการแพทย์พิจารณาต้องมีคุณพ่อคุณแม่พิจารณาโอเคแล้วนะครับรวมทั้งโรงพยาบาลมีความพร้อมในการทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับ
1: อาจารย์ก่อนเบรกนะต่อขออนุญาตถามนิดนึงก็เป็นคนรู้จักกันอาจารย์พ่อเก่งมากโอ้เป็นในร้อยเป็นนี่เลยแม่ก็เก่งมากแม่เป็นตำรวจหญิงทำงานโรงพยาบาลตำรวจแต่ลูกออกมาอาจารย์มันมีความผิดปกติอันนี้เด่นกับเด่นเจอกันนั่นก็เลยเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเดินไปเด็กมีการเติบโตแบบตัวในช่วงในท้องเนี่ยมันเพี้ยนไปอ่ะทำให้ดีเอ็นเอบางตัวที่มันยี่สิบสามคู่เนี่ยเกิดเพี้ยนไปได้มีโอกาสได้จริงๆเช่นโรคบางโรคนะครับหัดเยอรมันเนี่ย มีโรคหลายโรคที่เกิดที่เชื้อไวรัสเนี่ยมันไปคือเข้ามาดีๆทั้งคู่ทั้งพ่อฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่นะแต่เชื้อโรคเหล่านี้ครับพอมันเป็นขึ้นมาเนี่ยมันไปทำลายที่เซลล์มนุษย์เลยตอนเป็นตัวอ่อนนะถ้าก็เติบโตเป็นคนที่ไม่ปกติอย่างเช่นหัดเยอรมันเป็นตัวอย่างทำเป็นวิธีวัคซีนหัดเยอรมันให้คุณแม่ก่อนแต่งงานเลย6เดือนก่อนแต่งงานเนี่ยผู้หญิงที่จะเป็นคุณแม่เนี่ยจะเป็นเจ้าสาวนะครับเข้าไปสมัยใหม่นี้ครับเราฉีดให้เป็นฉีดวัคซีนป้องกันเลยนะแล้วเราก็ฉีดให้ด้วยจริงๆด้วยเพื่อป้องกันการเป็นโรคหัดเยอรมันและโรคหลายโรคที่ทำให้เกิดเป็นโรคทั้งตัวเด็กในท้องถ้าเกิดมีการตั้งครรภ์แล้วเกิดเป็นขึ้นมาฉีดวัคซีนป้องกันไม่ให้แม่เป็นเลยหัดเยอรมันเนี่ยแต่ลูกจะไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องการที่จะต้องเพี้ยนการเติบโตของเขาเองขึ้นมาในท้องโดยที่เราไม่รู้นะครับ
1: นะคะขออนุญาตพักก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: ขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็สบายใจนะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV นะคะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าแล้วก็เสียงก็ได้ผ่านมือถือนะคะความละเอียด88ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าด้วยกันความคมชัดนี่ไม่ต้องพูดถึงระดับ 4K ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านทนแดดทนฝนนะเพิ่ม memory SD card ได้สูงสุดถึง 128GB นะคะคุณผู้ฟังบันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งนะคะแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศานะจ๊ะหมุนขึ้นลงได้75องศาแล้วก็ควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพเสียกลางคืนได้นะคะมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะคะคุณฟังโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania นะคะซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 ค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไปเดียนะคะคุณผู้ฟังกลับมานะคะกลับมาในช่วงนี้เราตอบคำถามกันถามมาตอบได้หลากหลายประเด็นนะคะอาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของ DNA นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งเรื่องของพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดกรรมพันธุ์พ่อแม่ลูกญาติพี่น้องเรื่องของการแพทย์ก็จะตรวจโรคหาพังพันธุกรรมแล้วก็ด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะเคยคุ้นหูค้นหาตรวจ DNA เพื่อระบุตัวตนในคดีความต่างๆเนาะอาจารย
0: ์ครับมาแล้วครับท่านฟังกันไปที่สองครับแม้กระทั่งคู่แต่งงานสมัยนี้ก่อนแต่งงานกันนะครับถ้าทั้งคู่แต่งงานมีความรู้ทั้งคู่นะครับก็จะมีการตรวจร่างกายทุกอย่างมีการฉีดวัคซีนป้องกันไม่ให้ลูกที่จะเกิดขึ้นหลังแต่งงานแล้วเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้ที่เราพูดถึงกันดูสิครับเห็นไหมครับมันครอบคลุมไปทั้งชีวิตเราแล้วก็มีการให้บริการต่างๆหลายๆอย่างให้ความรู้ต่างผมยิ่งมีความจำเป็นที่จะนำคำว่า DNA มาเผยแพร่เข้าสู่ประชาชนคนไทยนะครับพวกเราจะรับรู้อย่างน้อยก็มีพื้นฐานเบื้องต้นได้รู้คร่าวๆไว้ว่าโหเขามีการป้องกันแม้กระทั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ขอแต่งงานกันเนี่ยครับมีการป้องกันในหลายๆด้าน ทั้งตรวจโรคที่ติดตัวมาก่อนการงานรวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ย

0: อนาคตขณะที่แม่มีการตั้งครรภ์ได้ขณะที่เป็นตัวอย่างที่ป้องกันไม่ให้ลูกเราที่เกิดมาในอนาคตเนี่ยมีปัญหาเป็นเด็กให้เป็นเด็กที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อรับสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดจากคุณพ่อครึ่งหนึ่งคุณแม่ครึ่งหนึ่งเนี่ยไปพัฒนาการตัวเองแล้วก็ดูแลประเทศชาติต่อไปในอนาคตนะครับ
1: นะคะขออนุญาตถามคำถามของคุณอรวรรณค่ะอาจารย์วันก่อนที่อาจารย์แนะนำให้ผู้สูงวัยนั้นทานโปรตีนจากไก่แล้วก็พวกเนื้อปลาให้เด็กเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเช่นหมูหรือวัวแต่ถ้าจะกินเนี่ยควรกินในปริมาณเท่าใดถึงจะพอดีคะอาจารย
0: ์น้อยไปน้อยไว้ก่อนเท่าที่ทำได้ครับพูดถึงเรดมีทนะครับเรดแปลว่าแดงมีทแปลว่าเนื้อสัตว์อันนี้มาถึงเนื้อสัตว์กลุ่มที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะท่านฟังพวกปลาพวกไก่เนี่ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอยู่นอกขอบเขตนี้สัตว์ที่อยู่กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นหมูวัวควายเนื้อวัวเนื้อควายพวกหมูต่างๆนะครับเป็นกลุ่มที่เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อที่เป็นเนื้อแดงๆมันนะครับที่เป็นเนื้อตรงไหนก็ผมไม่รู้ผมไม่ใช่แม่พ่อครัวไม่รู
1: ้มาแต่สันนอกสันในเลยก็ว่าไปนะ
0: ใช่สันนอกสันในนี่แหละครับที่ว่าเลดมีสแหละครับเราต้องกินทุกความระวัตระวังลดปริมาณลงอย่างน้อยก็สักให้เหลือน้อยลงเท่าที่ทำได้นะครับไม่ได้ห้ามนะครับท่านผู้ฟังเพียงแต่อยากกินเยอะๆเหมือนสมัยก่อนนู้นแต่ก่อนเราทุ่มเทกินเนื้อหมูเนื้ออะไรกันเวลาไปงานปาร์ตี้มีกินหมูกระทะอะไรเนี่ยโอ้โหสเต็กนี่เป็นชิ้นๆเลยนะชิ้นเท่าฝ่ามือท่านผู้ฟัง
1: ใช่ละเลือด
0: ฝรั่งเนี่ยฮะ
1: ละเลือดกินอย่างมีความสุข
0: เห็นไหมเห็นไหมปัจจุบันนี้เราขอให้เบรกลงอย่างน้อยก็สักให้เหลือสักครึ่งหนึ่งที่เคยกินกันแล้วกันเอาอย่างง่ายๆเนี่ย
1: กิน
0: ได้ไม่ห้าเดี๋ยวอย่าให้กินเยอะนะเพราะมันเลยกระตุ้นโรคบางโรคที่เกิดขึ้นเช่นในลำไส้ใหญ่ตัวอย่างถ้าเกิดติ่งเนื้อติ่งอะไรที่มันไม่ค่อยดีขึ้นมาได้ในอนาคตเราเป็นกลับเองก็นี่ความรู้ใหม่นะท่านฟังผมมาเล่าสู่ท่านฟังเพราะว่าหน้าที่ผมคือเป็นอาจารย์สอนแพทย์ผมก็ต้องนำความรู้สวยใหม่อัปเดตมาเล่าสู่ประชาชนฟังด้วยนะครับเพื่อท่านได้รับรู้แล้วก็ติดตามความรู้ต่างได้ซึ่งเป็นข้อรู้ที่ต้องจริงด้วยนะครับต้องแน่ๆมีการพิสูจน์แล้วมีการวิจัยชัดเจน Great Meat เราเริ่มพูดถึงกันบ่อยไม่ใช่เป็นศัตรูนะแต่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องลดปริมาณลงเมื่อท่านอายุมากขึ้นแล้วหันไปกินพวกกลุ่มที่เป็นของที่ไม่ใช่เลดมีนะครับเนื้อปลาเนี่ยเนื้อปลาเรารู้อยู่แล้วครับมันดีแง่ใหญ่มันเปลืองตังค์เพราะว่าปลามันแพง
1: ใช่
0: ไหมซื้อแล้วก็ทำก็ลำบากกินก็ต้องระวังก้างด้วยมันมีข้อห้ามหลายอย่างแต่ปัจจุบันเชียร์ให้เข้าหามันนะครับเนื้อไก่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ปรุงง่ายด้วยส่วนRed Meatก็ให้ห่างบ้างนะครับในคนอายุมากขึ้นหนุ่มสาวเราไม่พูดถึงกันนะครับเพราะวัยของเขามันยังเป็นวัยที่โอ้โหต่างสะดวกแต่ถ้าไม่ต้องกินเยอะมากนักจะตั้งแต่อายุน้อยๆเลยก็ยังดีใหญ
1: ่นะคะ
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าให้องค์ความรู้เหล่านี้ขึ้นไปนะครับเพื่อท่านจะได้ระแวดระวังตัวเองได้ตั้งแต่แรกนะครับ
1: มาที่คุณที่ชื่อว่าแคลรี่เบอร์เบอร์เนี่ยชอบชื่อคุณมากเลยนะฮะอาจารย์ครับผมเนี่ยผ่าลิซิดวงตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีเลือดออกอยู่มันต้องรักษานานอีกไหมถึงจะหายแต่วันนี้หมอนัดครับอาจารย
0: ์ครับวันนี้คุณต้นจัดการตรงแผลที่มีเลือดออกแน
1: ่
0: คราวนี้ถ้าถามมาก่อนเดี๋ยวผมคิดว่าจะให้กลับไปหาคุณหมอเลยตั้งแต่7วันแรกเลยที่ยังไม่เริ่มไม่หยุดสักทีนะครับเพราะว่าคุณหมอเขาจัดการได้เดียวจบนะครับตรงรอยแผลเฉพาะติ่งที่มันมีเลือดซึมนั่นเองนะง่ายๆแต่ว่านี่มันผ่านมาเดือนนึงแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ได้เสียหายอะไรมากเพียงแต่วันนี้คุณหมอจัดการให้คุณแน่นะครับ
1: นะคะ
0: สต็อปมันอะสต็อปสุดออกเลือดออก
1: อาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าให้เห็นไปทานพวกเนื้อไก่เนื้อปลาอะไรใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ฟังท่านมีเนื้อเป็ดทานได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ครับ
1: เป็ดพะโล้ลอยมาเลยนะคุณคะ
0: ใช่
1: ได้ค่ะแล้วก็
0: ขอเดียวครับขอเดียวพวกกลุ่มที่เป็นพวกกุ๊กไก่พวกนี้ครับเป็ดทานหาพวกนี้คุกเครื่องในอ่ะระวังกันด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องกรดยูริกนะครับ
1: อ
0: ีเดียตอนเครื่องในตัวนี้ครับใครๆก็ไม่เก่งกล้าสามารถเท่ากับเครื่องในของสัตว์ปีกอ่ะมีคนพูดถึงว่าห้ามกินสัตว์ปีกเพราะกดยูริกเป็นเกาอะไรไปเนี่ยไม่ใช่สัตว์ปีกครับถ้าเราเติมคำว่าเครื่องในนำหน้าไปด้วยคำหนึ่งจะได้ครบข้อมูลแต่สมมติเครื่องในของสัตว์ปีกที่ท่านสั่งเครื่องในเก็ดก็ในไก่ก็ในเป็ดก็ในห่านพวกนี้ครับอันนี้มันเยอะจริงๆครับยอมรับดูค่ามันแล้วขึ้นไป 3-4 เท่าของค่าอาหารอื่นเนื้อเป็ดเนี่ยมันก็พอกินได้แต่ทำกินขนาดที่เหมาะน
1: ะ
0: ได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงมากแต่ว่าเครื่องในขอให้ท่านจับยั้งชั่งใจไว้สักนิดหนึ่งเถอะนะครับ
1: นี่คุณผู้ฟังท่านนี้ไงส่งมาบอกเนื้อไก่ทำไมหลายคนยังเข้าใจว่าทานเยอะให้เป็นทำให้เป็นเกาอาจารย์บอกเนื้อไก่ไม่ได้เป็นเกาเครื่องในไก่นะ
0: คนพูดเอาสั้นเขาว่าไงตำราแพทย์ก็เขียนมาเลยว่าเครื่องในของสัตว์ปีกแต่ท่านไปตัดคำว่าเครื่องในทิ้งไปเลยแต่พูดคำว่าสัตว์ปีกอย่างเดียวก็เป็นรวมของพวกนี้หมดเลยครับไก่ห่านต่างๆทั้งหมดรวมทั้งเนื้อด้วยแต่จริงๆแล้วค่าต่างๆที่ทำวิจัยมามันพบว่ามันเป็นสูงจริงๆที่ร่างกายเราจัดการไม่ไหวนะก็ตรงเครื่องในนี่แหละครับเครื่องในไก่นี่ครับพวกนี้ทีนี้ที่ได้ผมไม่ได้กินนะครับเครื่องในผัดอะไรพวกนี้ไม่ได้กินเครื่องในไก่นะ
1: อาจารย์มีคุณผู้ฟังลงท้ายด้วย8388มาแชร์เรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นะครับคุณหมอ
0: ค
1: ือคุณหมอไปตรวจเจอว่ากรวยไตผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่นะคะเลยให้ตรวจลำคล้ำเจอว่าคู่ห้าผิดปกติสุดท้ายก็ตัดสินใจหยุดการตั้งครรภ
0: ์
1: คุณหมอก็บอกว่าหลังจากที่เอาเด็กออกมาแล้วค่ะอาจารย์ก็เด็กมีภาวะผิดปกติจริงๆปากตกตามผลตรวจโครโมโซมปัจจุบันมีลูกชายนะคะอาจารย์แข็งแรงสูงใหญ่แชร์เป็นประสบการณ์ค่ะ
0: ขอบคุณนะครับน้องอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอกันและทำกันแต่เราไม่ได้พูดออกไปสู่สังคมนะเพื่อให้สิทธิกับครอบครัวของเขาเองนะครับจะได้ไม่ต้องไปกังวลใจเรื่องอื่นเป็นสิทธิของครอบครัวด้วยซึ่งหมอทุกคนนะครับเราทำเรื่องนี้กันในโรงพยาบาลในที่โรงพยาบาลใหญ่ๆนะ
1: ค่ะ
0: กลุ่มโรงเรียนแพทย์เนี่ยเยอะตลอดเวลาครับตั้งกรรมการแพทย์ขึ้นมาเพื่อพิจารณาว่าสมควรมีเหตุผลยืนยันแน่นอนนะพี่หมอ3คนนะครับอาจารย์หมอทั้งหมดพิจารณาเคสเป็นเคสให้ความเห็นตัดสินใจออกไปเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาว่ายังไงเขาตามพ่อแม่ว่าเป็นตัวอย่างนะครับอย่างน้องคนนี้เขาบอกว่าไอ้โรคตัวนี้ครับก็พูดถึงกันเป็นชื่อภาษาฝรั่งนะแล้วก็พบบ่อยทั้งดาวเด็กดาวไหนก็ทั้งหมดก็อยู่ในวงการการผิดปกติที่ DNA ทั้งสิ้นที่ปัจจุบันนี้เราตรวจให้คุณพ่อคุณแม่แต่ทุกคู่นะถ้ามีความสงสัยแล้วก็เชื่อถือได้ครับการตรวจคำว่า DNA มันเชื่อถือได้
1: 100%คุณฟังท่านนี้นะคะบอกว่าขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะครับอาจารย์ผมอายุ57สูง173น้ำหนัก82ใน1เดือนน่ะมันจะมีฝันละเมอแบบต่อสู้สัก3ครั้งอาจารย์แบบต่อสู้เลยนะ
0: คร
1: ับ พอดีมันมีอยู่วันนึงที่ลูกชายมานอนด้วยที่เตียงก็โดนตีไป2ครั้งดึงเสื้อไป1ทีเมื่อก่อนเคยมีแบบนี้ครับอาจารย์แต่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้นเองคือเรียนปรึกษาอาจารย์ว่ามันผิดปกติไหมขอคำแนะนำ
0: ก็เยอะครับคือเป็นการฝันแบบที่ลงมือครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในจิตสำนึกเขาช่วงหลับลึกของการนอนเนี่ยแต่ว่าพี่คนนี้เขาอาจจะเยอะแต่ว่า3ครั้งต่อเดือนเนี่ยก็เป็นค่าที่ค่อนข้างจะคือนะขอเดียร์ยาให้ก็ให้นอนคนเดียวสิเพราะคนนอนข้างด้วยเขาจะหลับเขาจะป้องกันตัวอาจจะโดนปุกปักทั้งที่คนจริงเราก็รักเขาก็คือลูกเราไงลูกชายแท้ๆอย่างเงี้ยโดนของเข้าไปพัวอย่างเงี้ยนะคือเพื่อกระเดาไหลก็เดาสงสารนะ
1: คุณไม่ควรนอนกับใครนะ นอนคนเดียวแต่เข้าใจได้จำบางทีคนละเมื่อไม่รู้สึกตัวนะ
0: ไม่รู้สึกตัวหรอกครับเขาก็คือเป็นจังหวะการหลับช่วงหลับฝันนั่นนะบางทีมันรุนแรงเขาต้องการจะต่อสู้เต็มที่แล้วก็ต้องออกมาทางเชิงที่ขยับแขนขาด้วยไงนะครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะ2776บอกว่าสวัสดีครับพี่หมอผมอายุ63นะครับสูง178หนัก81เป็นคนที่ทานเนื้อแดงมากๆอันเนี้ยมันจะเกิดอะไรในอนาคตบ้างครับในวัย63ปี
0: อ๋อไม่เป็นไรครับก็จะชะลอลงแล้วกันนะครับต่อช่วยกันมันเป็นเรียนความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่าอันนี้เป็นการศึกษาเชิงลึกด้วยนะครับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ออกสู่ประชาชนนะให้ท่านได้ลดลงมันไม่ได้เป็นข้อห้ามนะท่านผู้ฟังไอ้เนื้อแดงวันนี้กินมาตลอดตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่โตเป็นหนุ่มมาแล้วนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าพอมีความรู้ขึ้นมาเราก็บอกสู่ประชาชนด้วยความหวังดีต่อกันและกันเท่านั้นเองมันไม่ได้ทำให้เกิดเป็นโรคเสมอนะคือแต่ว่าถ้าไม่ได้กินเยอะมากนักก็จะชัวร์มากขึ้นว่ากันเถอะนะครับ
1: นะคะคุณบลูทอฟฟี่ข้อความนี้น่าคิดค่ะอาจารย์รุ่นลูกเราเนี่ยกินไส้กรอกกินสเต็กหมูเนื้อค่อนข้างเยอะอนาคตต้องส่งกล้องลำไส้อายุเท่าไหร่ครับอาจารย์เออปกติอาจารย์บอกว่า55 50
0: 50ครับตอนนี้เราลดเวลาลงแล้วครับจาก55ไม่เอาละ
1: 50
0: อ่ะเลย50แล้วก็ถ้ามีญาติพี่น้องเป็นเผ่าพันธุ์เกิดจากเป็นมะเร็ง
1: ลำไส้ใหญ่
0: ลงลดอีก5ปีเหลือ45ก็แปลว่าคนทั่วไปเอา50ตัวเลขกลมๆเลย50เป็นหลักแต่ถ้ามีเผ่าพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์ด้วยลดอีก5ปีเริ่มที่45ลูกของคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่พ่อแม่เป็นมาก่อนเนี่ยลูกของคนตระกูลนี้ทั้งหมดเลยครับ45ปีหมดเลย2ลูกหมดนะครับกลุ่มคนใหญ่เรื่องเกี่ยวกับการกินพวกของพวกนี้ด้วยนะครับพวกยังกล่าวพูดอะไรมี
1: สเต็กไส้กรอก
0: พวกนี้มีเครื่องเกี่ยวกับมันนมกำเร็งเต้านมด้วยนะท่านผู้ฟังมันเป็นสิ่งที่เรารู้มาแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับมันไปยุ่งเยิงกับหลายอันพวกอาหารพวกนี้ครับไส้กรอกอาหารที่ปีเสิร์ฟรักษาไว้ด้วยวิธีการที่เทคนิคด่านนี่ครับกินให้น้อยลงเถอะเพราะว่ามันเริ่มมีข้อมูลทางการแพทย์ชัดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ของมดเต้านมอะไรเด็กผู้หญิงอะไรพวกนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็ดีนั่งกินทีมีปาร์ตี้มีอะไรกันก็ไม่ว่ากัน
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่กินเป็นประจำ
1: นะคะคุณผู้ฟังคุณตู่นะคะอาจารย์บอกฝากถามแทนคุณอาอายุ75ปี10ปีก่อนเริ่มออกกำลังกายเนี่ยแข็งแรงนะลงฮาล์ฟมาราธอนลงฟูลมาราธอนเล่นไตรกีฬาแต่ท่านก็ดื่มมาตลอดหลายสิบปีอาจารย์ล่าสุดไปตรวจสุขภาพเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหมอบอกเป็นมะเร็งตับขั้นที่3อยู่ได้ประมาณ3เดือนตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการรักษาอย่างจริงจังเช่นพวกทำคีโมก็ยังไม่ได้ไปมะเร็งตับเนี่ยรักษาให้ดีขึ้นได้ไหมใช้ชีวิตได้นานขึ้นได้ไหมมันจะเสียชีวิตได้เร็วขนาดนั้นเลยหรือครับอาจารย
0: ์ใช่ครับอวัยวะตับเนี่ยอวัยวะที่เขาค่อนข้างจะ very active เพราะหน้าที่เขาหลักๆ ก็คือทำลายสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทุกๆสารเขาก็มีความรุนแรงอ่ะในการที่ต้องทำลายไอสารพวกนี้นะงั้นเวลามีปัญหาขึ้นมากับตัวเขาเองตัวตับเองนะครับก็เลยทำให้เกิดมีผลรวดเร็วที่ว่านะครับอันนี้ก็สิ่งที่พวกหมอก็กำหนดไว้ให้เองเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรอกครับเพียงแต่ว่าให้รับท่านรับทราบว่ามันจะต้องเวลาจะเกิดสั้นลงนั่นเองนะอันนี้ก็พิจารณาดูนะครับการรักษาก็อันนี้ระยะ3หมายถึงออกถึงเนื้อตับไปแล้วนะก้อนเนื้อลายเนี่ยระยะ1กับ2เนี่ยมันจะอยู่ในอวัยวะนั้นๆอย่างเดียวระยะ3ตัวเนื้อลายออกจากระยะนั้นไปที่อื่นเช่นต่อมน้ำเหลืองเป็นตัวอย่างข้างๆในวัดนั้นนะครับระยะ4ไปที่วัดที่2ละจะตับไปที่อื่นเช่นไปสมองไปปอดไปอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างก็บอกลักษณะความรุนแรงของคำว่ามะเร็งระยะเท่าไหร่เนี่ยให้ท่านระวังและรับทราบด้วยนะครับ
1: คือออกนอกบ้านตัวเองไปละ
0: ไปเกเรที่อื่นละพอไม่ออกนะครับระยะ3ออกนอกบ้านไปอยู่ที่ต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองเป็นตัวเชื่อมระหว่างอายุวะแต่ละอันด้วยกันเข้าด้วยกันเนี่ยจะอยู่กลางทางนั้นเนี่ยกลางทางแล้วพอระยะ4ปั๊บไปถึงปลายทางแล้วไปเกเรที่อื่นแล้วมีคนเดือดร้อนคนอื่นตามมาเช่นเป็นสมองเดือดร้อนด้วยแล้วอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างครับ
1: ต่อมน้ำเหลืองอะไรเงี้ยอาจารย
0: ์ครับนอกตัวเองออกไปแล้ว3กับ4
1: อาจารย์งั้นขอคำแนะนำให้กับ3เดือนที่คุณพี่ท่านนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ไหมว่าต้องยังไงบ้าง
0: อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวแต่ตัวใครเองนั้นก็ผมว่าธรรมะ ศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เราได้ยอมรับเรื่องบางเรื่องที่เป็นธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บก็ถือเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของเรานะแต่ธรรมชาติที่เราไม่ค่อยยอมไม่ค่อยชื่นชมนักนั่นเองยอมรับพวกนี้ไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโรคพวกนี้ก็จะไม่ลำบากนักนะครับ
1: ถ้าไม่จำได้นะอาจารย์หมอเคยบอกว่ามะเร็งตับเนี่ย1-2มันมักว่ามีอาการ1-3ยังไม่มีอาการพอจะมาเจออีกทีบางทีโกไม่กลับอาจารย
0: ์แต่พื้นฐานจริงๆมันมักจะมาตัดพวกตับแข็งนะตับแข็งเนี่ยมีโอกาสที่จะแปลงกายเป็นตัวร้ายได้ง่ายกว่ากระตับโรคตับอื่นๆเช่นกันตับแข็งมันต้องเริ่มมาจากไขมันเกาะตับก่อนสมัยนู้นเลย5-10 ปีที่แล้วนู่นแหละ แล้วก็แปลงกายเป็นตับแข็งแต่ตับแข็งมีเส้นทางมันเข้ามาเป็นอีกช่องทางคือพวกขี้เมาเมาเช้าเมาเย็นเนี่ย
1: ดื่มไงดื่มไง
0: มันมาช่องนี้อีกช่องทางหนึ่งอีกซอยหนึ่งเลยนะครับจะเข้ามาประจบกับตรงคำว่าตับแข็งเซอร์โรซิสตับแข็งมันมีประมาณ 6-7% ที่แปลงกายเป็นตัวร้ายนี่แหละ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังแชร์มาอาจารย์คุณจันทรงเรื่องของการงดทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทานแต่สัตว์ปีกแล้วก็สัตว์น้ำ6 เดือนเนี่ยผลการตรวจสุขภาพดีขึ้นทุกค่าเลยครับอาจารย์เกี่ยวไหมอาจารย์มันเกี่ยวไหม
0: ผมที่เราพูดในระบบการแพทย์เนี่ยไม่ใช่ระบบพวกสัตว์เลี้ยงนมนะครับอันนี้มันครอบคลุมกว้างไปขอภัยขอลดคำว่าปีลงไปนะครับมันจะเป็นเนื้อแดงด้วยเนื้อแดงนี่ความหมายคือเป็นเนื้อแดงของสัตว์เลี้ยงนมแต่ไม่ได้สัตว์เลี้ยงนมทั้งหมดเป็นจำเลยนะไม่ใช่นะครับท่านผู้ฟังเพราะสัตว์เลี้ยงนมทั้งหมดก็คือจะเว้นไก่กับปลานั่นเองอะที่เหลือที่คุณกินอยู่เนี่ยสัตว์เลี้ยงนมทั้งนั้นเนื้อแกะเนื้ออะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้มีจำเลยเยอะเกินเหตุไปหลายละ10 เท่านะครับต้องเน้นว่าคำว่า red meatเกรดแปลว่าแดงๆมีดวันเนื้
1: อ
0: เนื้อแดงๆมันด้วยแต่เป็นของไอ้กลุ่มเนื้อไอ้กลุ่มที่เล็กด้วยนมไม่ใช่ของไอ้เป็ดของไก่ของปลาไม่ใช่อันนั้นเพราะมันไม่เล็กด้วยนมเพราะนั้นก็หลุดจากการไปจำเลยไปแต่กลุ่มที่เป็นเลี้ยงลูกด้วยนมและมีเนื้อแดงๆมันเองเนี่ยก็อันนี้คือจำเลยต้องเจาะจงมาขนาดนี้นะครับท่านผู้ฟังครับ
1: คุณผู้ฟัง2283บอกว่าอาจารย์ที่บอกว่าตับกรองของเสียแสดงว่าเราไม่ควรกินตับของสัตว์ใช่ไหมตับหมูตับไก่ตับเป็ดตับห่านอะไรพวกนี
0: ้ต่อไม่ใช่ครับมันพอของเสียมาปุ๊บเช่นเหล้าดีละเอาอีกแล้วที่มาแอลกอฮอล์มาเลยครับใครไปจัดการมันได้แอลกอฮอล์ไม่มีใครจัดการมันได้หรอกครับมันเป็นตัวร้ายฆ่าเขาหมดทั่วแต่ตับมันสู้เชิดหน้าสู้เลยมันสร้างสารออกมาเพื่อแปลงให้กับแอลกอฮอล์ให้เป็นสารที่ไม่มีพิษต่อร่างกายมันทำอย่างนี้ครับการที่มันทำอย่างนี้แปลงใหญ่ตัวร้ายเป็นตัวดีซะก่อนแล้วก็ขจัดทิ้งทางไตออกสปัสสวะฉี่ชุ่ยๆไปเรื่อยๆนั่นคนกินเหล้าฉี่จะตายไปนะครับจัดตับมันต้องแปลงมาก่อนนะต้องผ่านตับก่อนตับเป็นทางที่แบบที่อันตรายระดับนี้ครับไปสู้กับของลายทำให้เธอเป็นของที่สุขุมมากขึ้นสงบเสงี่ยมเจียมตัวมากขึ้นแล้วก็ปล่อยไปให้ไตออกทางปัสสาวะโดยเป็นกระบวนการที่สู้สุดฤทธิ์นะครับตัวเองเนี่ยสละความเป็นตัวเองมาเยอะเลยยอมไปสู้กับเจ้าศัตรูตัวร้ายไงท่านผู้ฟังมันไม่ได้ตัวทำให้เกิดร้ายนะครับท่านผู้ฟังครับแต่มันทำให้ตัวที่ร้ายกลายเป็นตัวดีไตจะได้เอาทิ้งได้ตามกระบวนการปกติของร่างกายถ้าไม่ผ่านตับก่อนเนี่ยไตเอาออกไม่ได้หรอกครับแอลกอฮอล์เนี่ยเอาออกทางไตเลยไม่ได้ครับมันทำลายไตพังหมดนะครับมันต้องทำให้เป็นของดีซะก่อนมันจะได้ผ่านไตได้นะเว้ยอะไรเงี้ยครับ
1: นะคุณฟังอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์คุณออสอายุ69น้ำหนัก60 ปีปี65ค่ะหมอส่องกล้องกระเพาะอาหารปรากฏว่าติดเชื้อแต่ว่าไม่มีเนื้อร้ายนะครับอาจารย์ผมก็ทานยาจนครบปีนี้เนี่ยมันมีอาการปวดเล็กๆห่างๆกันหลายวันถามว่าจะต้องกลับไปพบคุณหมออีกไหม
0: คนเดิมเลยครับถ้าเป็นไปได้นะเพราะเขามีประวัติคุณอยู่แล้วมีรูปเลือดจากที่เขาส่องเห็นในกล้องไอ้ที่เจอเชื้อนี่คือ H. pylori ครับเชื้อตัว H. pylori ตัวชื่อของมันนะครับซึ่งกินยารักษาฆ่ามันได้แต่ต้องกินยาวนานขนาดสัก10 วันถึง 14 วันนะถึงจะฆ่ามันได้หมดก็จบไปนะครับ แต่คุณก็กินอาหารพวกนี้เข้าไปอีกสุกๆดิบๆมันก็ติดจากอาหารเข้าไปอีกส้มตำเนี่ยผมแบบผมยกตัวอย่างของอร่อยเลย มันไม่ได้คือส้มตำไม่ได้ทำให้ร้อนนะตำแต่จะคกเสร็จปั๊บก็กินกันเลยนะมีโอกาสที่จะเชื้อเฮสเตอโรนเข้าไปอีกแต่มีโอกาสทำให้เกิดอาการที่คุณพูดถึงอีกนะครับก็เราไปตรวจคุณหมอคนเดียวนะครับเขาอาจจะไม่ต้องส่องกล้องดูก็ได้ค่ะจะมีเดี๋ยวนี้มีเทคนิคการเป่าล
1: ม
0: เอาลมจากกระเพาะกับตัวปอดเนี่ยผสมกันแล้วก็ให้เต่าเข้าใส่ถุงมันถุงขนาดสักคืบหนึ่งแล้วก็ส่งห้องแล็บเดี๋ยวนั้นเลยคุณก็นั่งรอแล้วกันนะผลมันจะออกมาว่ามีเชื้อตัวนี้อีกหรือเปล่าถ้ามีก็ให้ยาไปฆ่ามันอีกต
1: ้
0: องกินยาสิบกว่าวันนะครับ
1: ทิ้งท้ายประโยคนี้ทิ้งท้ายข้อความนี้จะคุณนิติพัฒน์ค่ะว่าแต่ว่าไส้เป็ดก็อร่อยนะครับอาจารย
0: ์เวลากินทีไม่ว่ากันนะท่านฟังเพราะจริงๆผมก็กินบ้างนะกินชิ้นสองชิ้นพอให้หายอยากนั่นเองแต่ไม่ยอมกินเยอะก็แล้วกันนะครับพอรู้แก่ใจไม่ยอมกินเยอะเกินไป
1: ค่ะข้อความที่เหลือขออนุญาตเพิ่มนี้นะคะวันนี้เวลาหมดอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกและต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: วาไรตี้ทาเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
9: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel นะครับพบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็พิก้าลินทรครับในวันอาสาหบูชานะฮะก็เป็นวันพุธที่29กรกฎาคมฮะแล้วก็ในทางพระพุทธศาสนานะครับเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานะฮะทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์3นะครับแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยหลายๆท่านก็ยังเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่นะฮะก็ใครที่หยุดยาว9วันก็โอ้โหก็ถือเป็นโชคดีนะครับใครหยุดยาว5วันนี้ก็ดีมากๆแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่สามารถลาวันหล่อเป็นวันทำงานได้ก็เปิด Variety Travel ฟังครับทาง FM 99หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะฮะทางฟังสามารถส่ง SMS นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะในวันหยุดนะก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาโดยปกติก็คือวันทำงานนะครับไม่ใช่วันหยุดนะใครที่ไม่ได้ไปท่องเที่ยวนะฮะก็ทำงานกันนะครับผมก็ยังประจำการพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้จันทร์มาด้วยนะฮะอ่ะก็ในส่วนของตัวข่าวนะครับอัปเดตเรื่องของท่องเที่ยวก็มีข่าวใหญ่นะคือในวงการท่องเที่ยวนะครับฮารุนโซหายนะครับหายไปในจอร์เจียติดต่อไม่ได้มา15วันแล้วนะครับก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของสถานทูตทางการเนี่ยก็กำลังติดตามตัวอยู่นะครับก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ปลอดภัยนะฮะเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวท่านหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าคือเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปนะครับพี่ก้าอยู่ในสายหรือยังฮะพี่ก้าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับไปกันเรื่องของมรดกโลกกันหน่อยนะครับผมไล่เรียงนะฮะในส่วนของตัวมรดกโลกของประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกเนี่ยนะฮะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งหมดนะครับที่เป็นของไทยทั้งหมด9แหล่งนะครับก็ประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม6แหล่งแล้วก็มรดกโลกทางธรรมชาติ3แหล่งนะครับพี่ก้ามาพอดีเลยแต่ขออนุญาตพูดให้จบได้ไหมฮะ
10: ได้ครับครับ
9: ครับก็มีที่เมืองอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะฮะแล้วก็กำแพงเพชรครับแล้วก็มีที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้เราก็รู้กันดีด้วยนะฮะแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งนะครับอันนี้รวมเลยกาญจนบุรีตากแล้วก็อุทัยธานีรวบทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็แหล่งโบราณคดีบ้านชียังอยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับแล้วก็ดงกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะฮะนี่ก็ครอบคลุมหลายจังหวัดนะครับสระบุรีนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็บุรีรัมย์ครับครับไปอันที่6นะฮะมรดกโลกที่6ของไทยเรานะครับกลุ่มป่าแก่งกระจานจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับอันดับ7นะฮะเมืองโบราณสีเทพนะครับนี่ก็ไม่นานที่ผ่านมานี่เองที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ปีที่แล้วภูพระบาทนะฮะที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ล่าสุดเมื่อสดๆร้อนๆไม่กี่วันนะครับก็วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเรียบร้อยฮะ
10: รวมเป็นกี่ที่คุณเม่ง
9: รวมทั้งหมดนะครับ9ที่นะฮะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม6แหล่งแล้วก็แหล่งมรดกโลกทางประวัติศาสตร์3แหล่งนะครับแต่ว่าได้รางวัลได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็อย่าชะล่าใจนะมีถอดได้ด้วยเหมือนกันนะฮะที่อัญชียานี่เคยโดนถอดมาแล้วเรียบร้อย
10: ใช่แล้วก็กลับมาถูกมั้ย
9: กลับมาได้ก็ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าที่โดนถอดเพราะว่ามีพวกล้นคงร้านค้าไปอ๋อกันเต็มอุทยานประวัติศาสตร์กันเต็มไปหมดเลยฮะทางอะไรนะคนมาตรวจเขาก็ตรวจแล้วอ้าวไม่ผ่านนี่นาผิดเกณฑ์ก็เลยโดนถอดไปรอบนั้น
10: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังก่อนฮะก้าลินทรรายงานตัวนะครับวันนี้วันพุธนะฮะวันนี้วันอาสาฬหบูชาขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ
9: ก็วันนี้ฮะอย่าลืมไป ถ้าเป็นผู้สาธารณชนก็อย่าลืมไปเข้าวัดไหว้พระทำบุญตักบาตรเวียนเทียนฟังเทศฟังธรรมไม่ทันละมั้ง
10: ทันสิเวียนเทียนไง
9: อ๋อครับครับครับอืมก็จริงจริงจริงฟังพระสวดรอบเย็นมีไหมอืม
10: มีก็เวียนเทียนไงใช่ใช่ใช่เวียนเทียนคือการฟังเข้าไปฟังพระสวดรอบเย็นใช่เลยครับ
9: ครับตอนโตมาเนี่ยไม่ค่อยได้เวียนเทียนเลยแต่เด็กๆเนี่ยไปทุกวันพระใหญ่เลยฮะ
10: ใช่เนี่ยก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าเราจะไปทำบุญเวียนเทียนกันได้ที่ไหนนะครับนี่ใช่ไห
9: มก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้ไปได้ทุกวันนะ ผมเคยไปวัดข้างบ้านมั่นใจมากว่าจะได้เวียนเทียนไม่มี เออแปลกดี
10: ถูกต้องเขาต้องมีการจัดนี่ผมให้11วัดคุณเม่ง
9: ฮะ
10: 11วัดเวียนเทียนกรุงเทพปีนี
9: ้ไปได้เลยวันนี้ฮะคืนนี้
10: วันนี้ก็คือวันนี้นั่นแหละวันนี้เลยวันนี้อ่ะไปเวียนเทียนที่ไหนวะที่แรกสวยมากอันนี้แบบว่าอุโบสถพระวิหารสวยงามสุดๆเลยฮะพระวัดบวร
9: โอ้วัดบวรนิเวศฮะ
10: ใช่ใช่เนี่ยก็แบบว่ามีแบบว่าก็แน่แน่แน่คือมีพระพุทธชินสีห์ให้ชมซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากนะครับของประเทศไทยอีกองหนึ่งนะคร
9: ับ
10: อยู่ที่วัดบวรนิเวศนี่เลยแล้วก็ปกติก็ไปเวียนเทียนกันก็จะมีแบบไปเวียนรอบพระอุโบสถนี้เลยครับ
9: ครับ
10: ครับแล้วก็อันที่สองวัดราชบพิตรคุณเมง
9: ฮะวัดราชบพิตรฮะครับ
10: ฮะวัดราชบพิตรก็ตรงครับนั่งรถไฟฟ้าไปเลยง่ายมากนะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงก็ไปแล้วก็ได้ไปไหว้พระศรีลังคารของพระบรมินทร์มหาภูมิพลด้วยครับ
9: ก็ขึ้นก็ขึ้นที่ใช่ใช่ใช่ขึ้นที่
10: สนามชัย
9: สนามชัยขึ้นมาก็เป็นมิวเซียมสยามฮะ
10: ได้แล้วก็เดินมานิดเดียวตรงข้ามทางฝั่งมา
9: ครับ
10: อีกวัดนึงอันนี้ก็โอ้ยง่ายไปง่าย MRT ก็ถึงคุณเอง
9: ฮะ
10: วัดหัวลำโพงฮะ
9: อันนี้ง่ายเลย
10: ง่ายมากเลยเนาะก
9: ็ใกล้เข้าไปหน่อยผมใกล้ผมเข้าไปหน่อยนึง
10: ใกล้เข้าไปหน่อยแล้วนะเดี๋ยวคุณเม่งก็มีใกล้เข้าไปอีกวัดหัวลำโพงคุณเม่งก็ MRT ไปเหมือนกันแล้วก็นี้ได้บริจาคด้วยมูลนิธิร่วมกตัญญูนะได้บริจาคได้ด้วยนะครับวัดหัวลำโพงเมื่อก่อนแอบบอกชื่อเมื่อก่อนเป็นวัดชื่อวัดหัวลำพองนะ
9: อ
10: ๋
9: อ
10: ไม่ได้ชื่อหัวลำโพงนะ
9: ก็ถ้าสมัยที่ผมทำงานประจำเนี่ยก็จะไปบริจาคเงินเนี่ยช่วยในเรื่องของโรงศพกับมูลนิธิปอติ๊กตึ๊งนะแล้วก็
10: เรื่องกตัญญู
9: เรื่องกตัญญูประธานโทษ
10: ปล่อยตึงอยู่เยาวราช
9: แต่เขาจะมีศัพท์ของกลุ่มของคนจีนเนี่ยที่เรียกกันเวลาบริจาคลงศพตุ้ยลงไปตุ้ยลง
10: ตุ้ยลงหนัง
9: ตุ้ยนี่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ
10: ต่ออีกวัดหนึ่งวัดที่สี่ฮะอันนี้สวยแน่นอนใครๆก็รู้วัดสุทัศน์เทพวรารามครับเขาจิงช้า
9: เขาจิงช้า
10: จอดรถที่ไหนโอ้ง่ายมากจอดรถที่ลานจอดรถกทม.ฮะเขาอนุญาตให้จอดแล้ว
9: อ้าวรอบก่อนเนี่ยที่พี่ก้าบอกเนี่ยหลายเดือนก่อนเนี่ยผมขับรถเนี่ยไปเลยจะจอดเขาบอกว่ายังไม่เปิดค่ะ
10: อ๋อเปิดแล้ว
9: ตอนนี้เปิดแล้วใช่ไหมโอเค
10: เปิดแล้วฮะวัดไปอมัสการพระศรีสักยมุนีหลวงพ่อโตนะนี่เลยนี่อันเชิญมาจากเอาเชิญมาจากวัดมหาธาตุที่จังหวัดสุโขทัยนะพระศรีสักยมุนีพระรูปพระองค์นี้สวยมากแล้วก็วัดสุทัศน์นี่พระวิหารพระอุโบสถพระวิหารนี่จำลองมาจากการคิดแบบยอดเขาพระสุเมรุนะคุณเหม่งก็คือวัดของเทวดาไงสุทัศนะนี่ก็เป็นวัดของพระอินทร์อารมณ์นี
9: ้ครับ
10: ก็เผายอดเขาพระสุเมรุอารมณ์นั้นเลยคุณเหม่งแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาเรียกว่าภูต่างตรงก็คือแบบเป็นคล้ายๆเป็นแบบว่าจุดตั้งตุดจุดกึ่งพระนครจุดกลางพระนครหน่อยครับก็จะเป็นแบบว่าสร้างเป็นเขาเรียกว่าสร้างเป็นภูมิทัศน์ที่เป็นชัยให้เกิดโชคชัยอย่างนั้นครับ
9: ชัย
10: ก็เลยที่วัดสุทัศน์นะฮะแล้วก็ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือที่นี่สวยมากนะพระวิหารสวยมากมากเลยครับอีกที่หนึ่งโอ้ยคุณเมงพอคุณเมงโอ้ยผมก็รู้แต่วันเรานึกไม่ออกใช่ไหมว่าจะไปที่ไหนวัดสะเกดภูเขาทองเดิมนี่อยู่นอกเมืองนะเดิมอยู่นอกเมืองเก่านะครับภูเขาทองนะฮะแต่ปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงนะอยู่ใจกลางเลยล่ะครับก็เวียนรอบภูเขาทองโอ้คุณเมงนี่สวยได้ยังไงใช่ปะเนี่ยขึ้นไปบนยอดอย่างเงี้ยนะโอ้แต่คนแน่นมากนะนี่ขอบอกคนแน่นมาก
9: ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าก็คนเยอะเกือบทุกวันแหละ
10: ใช่ครับอ้าวอีกวัดนึงใกล้ขึ้นหนึ่งก็ไปอีกหน่อยวัดยานาวานี่แต่แถวเจริญกรุงแถววัดยานาวาว
9: ั
10: ดยานาวา

0: อยู่แถวถนนเจริญกรุงทางออกไปทางตะวันตกทางนู้นหน่อย
1: อยู่บนเส้นเจริญกรุงเนี่ยมุ่งหน้าไปทางเอเชียทีกอยู่ขวามือ
0: ใช่วัดนาวานะครับก็มีความเชื่อว่ายานาวานี่ก็เขามีอุโบสถที่เป็นรูปเรือไง
1: ฮะ
0: เขาก็เลยแบบว่าก็ไปไหว้แล้วก็มีความเชื่อว่าเฮงไงจะค้าขายเฮงเฮงมีอารมณ์นี้อยู่ด้วยครับมีอีกอันนี้ก็ใกล้เข้าฝั่งทนเลยคุณเมง
1: ครับ
0: วัดระฆังโพธิตารามวัดระฆัง
1: อ
0: ันนี้จอดแอบจอดรถยากนิดนึงนะแอบจอดรถยากเป็นวัดสวยครับก็ไปว่าเวียนได้ที่วัดระฆังอันนี้ใจกลางกรุงเทพวัดนี้สร้างขึ้นสำหรับท่านที่แบบว่าคิดว่าไม่สะดวกจริงๆไม่รู้จะไปไหนแล้วจอดรถพารากอนหรือเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เดินไปวัดปทุม
1: อ๋อรู้แล้วอันนี้วัดกลางกรุง
0: วัดปทุมวนาราม
1: ครับอยู่ตรงกลางพอดีกึ่งกลางระหว่างเซ็นทรัลเวิลด์กับพารากอน
0: ใช่ครับจอดรถไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดคุณจอดที่ไหนก็ได้แล้วคุณก็ไปกินข้าวให้เสร็จแล้วก็มาเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพี่ชอบนะข้างในนี่เป็นแบบว่าสภาพประธานนี่เป็นพระที่กู้ขึ้นมาคู่กับหลวงพ่อกับหลวงพ่อพระใสอ่ะ
1: ตำนาน
0: จากตำนานเอาจากหนองคายครับมีพระสองรูปเน
1: า
0: ะ
1: พระสองพี่น้องฮะ
0: สองพี่น้อง
1: พระสุกับพระใส
0: พระใช่เลยนั่นแหละ
1: ครับ
0: ที่นี่ก็อัญเชิญมาได้องค์เดียวจริงๆเขาจะอัญเชิญมาสององค์แหละแต่ว่าหลวงพ่อพระใสอ่ะไม่มาตามตำนานเนาะไม่มาเหมือนแบบว่าช้างไม่ยอมเดินหรืออะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยมาได้แค่องค์เดียวก็เลยมาตั้งอยู่ที่วัดปทุมวนารามเนี่ยครับสวยงามมากเป็นอีกพระอีกรูปหนึ่งที่ไม่ใช่พระรูปไม่ใช่พระองค
1: ์
0: พระอีกองค์หนึ่งที่สวยงามมากครับวัดปทุมวนารามนะมีโอกาสก็แวะไปไหว้พระสวยๆด้วยนี่เลยอีกที่นึงวัดไตรมิตรอันนี้เยาวราชเสร็จเดินแวบเข้าไปไหว้พระวัดไตรมิตรก็ไม่ต้องพูดถึงพระพุทธรูปทองคำที่สวยมากๆวัดสามจีนนี่แหละครับวัดสามจีนนะฮะ
1: ไหว้เสร็จปุ๊บก็เดินเยาวราชต่อเลยฮะผ่านตรง
0: โ
1: รงเรียนโรงเรียน
0: กินก่อเลยครับกินข้าวดูนี่นั่นนะฮะหรือกินก่อนแล้วเข้าไปออกมากินต่อได้เลยวัดสุดท้ายที่มีอยู่ในลิสต์ที่ผมพยายามค้นมาให้ก็คือวัดปากน้ำคุณเมง
1: ฮะ
0: ภาษีเจริญฮะวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อโต
1: คร
0: ับ ต่อไปที่นี่มิตรเขามีแถมนะเขามีแถมมีแถมสำหรับคนที่นักท่องเที่ยวที่แบบเดินทางยากไปอีกที่หนึ่งได้ครับวัชนะสงครามคุณเมง
1: ตรงข้ามเส้นทางใช่ข้าวสารพอดีเลยครับ
0: นี่เลยเขาบอกว่าสำหรับคนที่แบบใกล้ๆแถวไหนก็ไปที่แถวนั้นเวียนเทียน3รอบหมายความว่าอะไรบ้างอันนี้เป็นเก็บความรู้เพิ่มเติมให้นะฮะก
1: ็
0: คือรอบแรกรำลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้านะครับก็บทสวดอิติปิโสพระควาไปจนจบนะรอบที่2ก็รำลึกถึงพระคุณพระธรรมครับก็บทสวดสวากขาโตไปจนจบนะครับรอบเวียนเทียนรอบที่3ก็รำลึกถึงคุณพระสงฆ์ก็บทสวดสุปฏิปันโนนะครับตอนเราก็สวดกันได้อยู่แล้วไม่มีอะไรเลยอิติปิโสพระควานะแล้วก็สวากขาโตแล้วก็พุทธสุปฏิปันโนนะครับก็คุ้นชินอยู่แล้วคนนักเรียนไทยทุกคนก็สวดได้แล้วก็ยังมีหลายๆวัดนะอย่างที่ผมไม่ได้เอ่ยมาของคุณเหม่งเนี่ยแถวคุณเหม่งแถวคุณเหม่งก็ถ้าจะมีอีกสัก 2-3 วัดที่วัดใหญ่ๆ
1: ก็มีแถวซังโซนนี้ก็มีวัดศรีเอี่ยมนะ
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็ใหญ
0: ่มีแน่ๆครับแล้วก็วัดอีกวัดนึงก็วัดพระราม9ครับ
1: อ๋อฮะ
0: ทางเนี้ยทางออกมาทางตะวันออกหน่อยนะฮะนี่แล้วก็พูดไปแบบกลางเมืองหน่อยแล้วก็ตะวันตกหน่อยแล้วมีวัดพระราม9แต่ถ้าที่เชียงใหม่นี่นะ
1: ครับ
0: ทุกวัดโอ้โหเยอะจริง
1: ๆบรรยากาศได้ด้วย
0: ใช่
1: อยากจะได้บรรยากาศวัดแบบชนบทอยู่ติดเชิงดอยสุเทพนะอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างนี้ก็มี
0: ตัวอุโมงค์ไง
1: ครับนี่มันมีก็มีอีกวัดหนึ่งด้วยอยู่ฝั่งด้านหน้ามหาวิทยาลัยก็มีด้วย
0: วัดศรีโตดา
1: ครับด้านข้างก็มีวัดฝายหิน
0: วัดฝายหินก็มีเยอะใช่แต่ว่าผมจะบอกว่าจากปีนี้ผมรู้เลยนะว่าที่ไหนจะแน่นสุดไหมคุณเมงวัดพระมหาธาต
1: ุ
0: นครศรีธรรมราชนี่แหละ
1: คนก็จะหลั่งไหลกันไปนะ
0: เพราะว่าแบบว่าด้วยได้ไปแบบว่าเฉลิมฉลองเขาก็ได้ไปร่วมเฉลิมฉลองความเป็นมรดกโลกด้วยนะก็ผมก็เหอะนะอย่างที่ผมเคยเล่าแหละผมก็เหอะนะนี่ผมก็

0: อะไรนะที่อยู่กลางเมืองระหว่างพารากอนกับเซนทรัลเวิลด์เนี่ยวัดปทุม
1: ไม่น่าเชื่อใช่ไหมไม่น่าเชื่อใช่ไหมวัดปทุมวนาราม
0: วัดปทุมวนารามแต่วัดที่หลวงพ่อพระสายที่เป็นคู่กับหลวงพ่อพระสุขที่อยู่วัดปทุมเนี่ยผมไปมาแล้ว3รอบนะที่หนองคายอ่ะวัดโพชัยพระรามหลวงนะฮะ
1: ใช่พระสุขพระสายเนี่ยเนี่ยคุณต้องไปไหว้พระหลวงพ่อพระสุขบ้าง
0: อืมต้องไปแล้ว
1: ใช่ๆจริงๆก็สวยนะสวยสวยงามมากเลยเหมือนคล้ายๆกันคล้ายๆกันครับแล้วก็เป็นแนวเขาเรียกว่าแนวออกพระทางออกทางมาจากทางเชียงร้านช้างอ่ะครับทางนู้น
0: ในฝั่ง
1: แบบเชียงแสน
0: ในฝั่งของพูดถึงท่านที่นับถือศาสนาอื่นก็ปฏิบัติในส่วนของเขาจะเรียกอะไรนะเข้าโบสถ์ถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็เข้าโบสถ์กันถ้าเข้าทางเป็นนักถืออิสลามก็เข้ามาซีดกันก็ตามถนัดเลยแล้วกันนะครับ
1: ใช่ใช่แล้วก็เพิ่มเติมก็คือเหตุผลอันนี้เมื่อกี้คุณเหม่งเล่าเรื่องมรดกโลกไปแล้วนะให้ที่ช่วงแรกไปเป็นช่วงมรดกโลกไปเลยแล้วกันเนาะก
0: ็
1: คือเหตุผลที่ครับผมก็ไปคุยเหตุผลว่าทำไมพระวัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชถึงได้รับการอนุรักษ์กันเนาะเป็นมรดกโลกอ่ะก็เพราะว่าไม่ใช่แค่เป็นความสำคัญทางพุทธนะคุณเม่ง
0: ครับ
1: แต่ที่วัดมหาธาตุเนี่ยเป็นความสัมพันธ์เชิงหลายศาสนาผสมกันคุณเม่งก็คือมีทั้งศิลปะมีการมาในเชิงศิลปะเนี่ยความเชื่อเนี่ยมีเป็นสุดท้ายเป็นความเชื่อพุทธเถรวาทลังกาวงเป็นหลักอยู่แล้วถูกต้องแต่มีความเชื่อเชิงฮินดูผสมอยู่ก่อนหน้านั้นด้วยคุณเม่งจากพวกรูปปั้นรูปเคารพเทวดาต่างๆนะที ่เป็นแบบในวิหารทรงม้าถ้าท่านมีโอกาสไปนะครับท่านได้เข้าอยู่แล้วก็จะมีวิหาร2หลังที่สำคัญมากๆนะฮะวิหารแรกก็คือวิหารตีนธาตุก็คือวิหารเกทับเกตทับเกษตรก็คืออยู่ที่เขาเรียกตีนธาตุก็คือเชิงพระธาตุเชิงพระธาตุด้านนอกนะด้านนอกหมายความว่าแหมเขาวิเขตปริมณฑลของพระธาตุเขาอะเขามีนอกกับใน
0: มีสอง
1: ระดับเรียกว่าฐานธาตุเนี่ยตัววิหารทับเกศทับเกษตรเนี่ยอยู่ที่ฐานจริงๆเลยตัวฐานจริงๆ
0: ฐานด้านใน
1: ฐานด้านในซึ่งเข้าไปอะเขาทำจนดีจนกลายเป็นวิหารก็เพราะว่าเขาทำหลังคาคุมหมดซึ่งจริงๆแล้วมันเหมาะมากเพราะว่าภาคใต้เป็นเมืองฝนเนาะเวลาทำกิจศาสนกิจอะถ้ามีอะไรคุมศีรษะไว้มันก็จะดีแล้วมันก็จะไม่ร้อนนี่แหละสำคัญที่สุดก็เลยเขาก็เลยคลุมไว้ด้วยเป็นวิหารทับเกษตรแล้วก็พอเป็นแล้วอ่ะข้างล่างอ่ะเข้าไปจะเห็นเขาเรียกว่าซุ้มประตูซุ้มประตูที่เป็นซุ้มแล้วก็มีพระอยู่ข้างในอ่ะพระอ่ะเป็นศิลปะผสมคุณเหม่งหลายยุ
0: ค
1: ทั้งยุคอยุธยาทั้งยุคก่อนอยุธยานะแล้วก็มีช้างด้วยมีซุ้มช้างเขาเรียกว่าซุ้มพระกับซุ้มช้างนะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: พอสองอย่างมาไปผสมกันน่ะมันเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งมันเป็นความให้เห็นถึงเนี่ยนี่คือศิลปะที่เป็นอิทธิพลมาจากลังกาคุณเม่งแล้วคิดดูลังกาที่มาต่อกำเนิดในศรีวิชัยอ่ะโอ้โหมันก็เลยเกิดความแปลกและพิเศษขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นสกุลช่างที่ผสมกันในรูปแบบใหม่อ่ะครับเน
0: ี่
1: ยก็เลยเป็นที่มาอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองถ้าท่านเข้าไปที่วิหารทรงม้า
0: ครับ
1: ซึ่งจะอยู่เป็นเขาเรียกว่าจริงๆก็คือทางขึ้นไปที่องค์พระธาตุครับมันเป็นบันไดขึ้นไปที่องค์พระธาตุซึ่งวิหารทรงม้าเนี่ยเขาสร้างขึ้นบนความจากพุทธประวัติตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเนาะทรงม้าเพื่อไปออกผนวดอ่ะคุณเม่ง
0: ครับ
1: ก็คือเป็นการรีเฟล็กไปถึงแบบว่าสะท้อนให้เห็นถึงการหลุดพ้นการตัดสินใจความแน่วแน่ในการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านละทิ้งความเจริญรุ่งเรืองความศิวิไลออกไปบำเพ็ญเพียรเพื่อพุทธิภาวนาเนาะเน
0: ี่
1: ยก็เลยสร้างเป็นวิหารทรงม้าซึ่งตรงนั้นมีเทพตำหลักคุณเม่งบันไดที่ขึ้นพระธาตุเนี่ยมีเทพตำหลักอ่ะก็ตั้งแต่เทพหลายๆชั้นน่ะขึ้นไปจนถึงเทวดาครับก็ตั้งแต่แบบยักษ์เทพเทวดาเนี่ยก็แล้วก็เป็นที่มานะอันเนี้ยที่แล้วก็รูปสลักเหล่านั้นเป็นเขาเรียกว่ารูปปั้นนวลสูงละกันเรียกเป็นรูปปั้นน่ะเป็นสกุลช่างมากมายเลยคุณเม่ง
0: ครับ
1: ผสมปนเปกันผสมเขาเรียกผสมผสานไม่ใช่ปนเป
0: ก็อายุพันกว่าพันเจ็ดร้อยกว่าปีอ่ะ
1: พันผสมผสานกันขึ้นไปด้วยแรงศรัทธาแล้วก็มีแบบว่า มีเขาเรียกว่ารูปปั้นเทวดาสององค์ขึ้นเป็นที่มาของการ

0: ตั้งจตุคามรามเทพอ่ะ
1: ก็คือจุดที่นี
0: ่ก็คือมีเทวดาสององค์ที่เอามาสมาทกันเอามาสนธิกันจนกลายเป็นเขาองค์นึงชื่อผมจำชื่อไม่ได้ชัดๆนะสัตตคามอีกองค์นึงชื่อรามเทพสัตตคามกับรามเทพเป็นสององค์เป็นเทวดาที่ปกปักรักษาพระบรมสารีริกธาตุเนาะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะข้างล่างเป็นหมู่ยักษ์หมู่อะไรต่างๆที่กว่าจะขึ้นไปอ่ะก็คือยักษ์ก็มีตำนานของแต่ละเรื่องเข้าไปซึ่งผมเล่าไม่ได้มันยาวมากครับแต่ว่าจะบอกว่าศิลปะเหล่านี้แล้วก็ถ้าท่านหันหลังกลับมาปุ๊บหันหลังกลับมาที่ไม่ได้แล้วหันหลังกลับมามองอ่ะมีพระพุทธรูปยืนมองเราอยู่ด้วยนะซึ่งพระพุทธรูปยืนนั้นเป็นศิลปะจากลังกาคุณเม่ง
2: ครับ
0: เนี่ยโอ้โหสถานที่เดียวมีสกุลช่างมีเรื่องราวมีความเชื่อมีการเอาไปบวกกันนะสัตตคามสัตตคามรามเทพกลายเป็นจัตตุคามรามเทพที่กลายเป็นเครื่องรางของขลังของที่ขึ้นชื่อมาสัก 10-20 ปีที่แล้วอ่ะครับคุณเม่งเนี่ยเนี่ยแหละทั้งหมดเนี้ยรวมตัวกันไม่นับพวกศิลปะของที่เป็นของบรรณาการเพื่อส่งมาบรรณาการที่ส่งมาเป็นพุทธบูชาให้กับพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคุณเม่งแล้วก็ไม่นับรวมถึงการก่อสร้างตอนต้นที่มีการนำพระสารีริกธาตุมาแล้วมาหยุดอยู่บนสันดอนทรายตรงนี
2: ้
0: แล้วมาสร้างเป็นพระปางขอโทษเป็นพระสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่แล้วก็ค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเนี่ยทำได้ยังไงต้องเป็นพันๆปีเนาะเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงรวมกันแล้วรวมทั้งวิหารต่างๆในนั้นที่อีกมากมายก็เลยกลายเป็นข้อดีแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นความหลากหลายที่น่าสนใจจนต้องทำให้ต้องรักษาไว้ด้วยการเป็นให้ตำแหน่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
3: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: ร้าน
2: ไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ย้ำกันอีกทีฮะท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามานะฮะพูดคุยกันอ่ะก็พรุ่งนี้ก็วันนี้วันอาสาฬหบูชานะครับพรุ่งนี้ก็วันเข้าพรรษานะครับหลายไม่ใช่ต้องหลายจังหวัดนะทุกจังหวัดก็มีหมดอ่ะนะฮะทั้งจะเป็นขบวนแห่จะเป็นงานเทศกาลต่างๆนะครับแต่ก็ตั้งแต่เช้าเลยนะครับไล่เรียงกันไปแทบทุกจังหวัดทุกจังหวัดนะครับไม่แทบวันนี้เป็นอะไรเนี่ยพูดติดๆขัดๆ
0: จะบอกว่าคุณเม่งพูดติดขัดขัดเนี่ยเหมือนผมช่วงหนึ่งนะผมก็เป็นแบบว่าผมรู้เลยว่าอาการได้เกิดขึ้นจากอะไรนะคิดนู่นคิดนี่เยอะหมายความว่าต้องคิดเยอะผสมไปด้วยคือเวลาจัดรายการคนเดียวแบบว่าอยู่ในห้องคนเดียวนี่มันก็มีความบางทีเราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องวางแผนล่วงหน้านะเดี๋ยวเราจะพูดอะไรเดี๋ยวจะอะไรอย่างนี้เวลาต้องเข้าบทอ่ะมันก็จะมีความยากนิดหนึ่งนี่แหละ
1: ไปกันที่ข้อความกันหน่อยครับน้องอาร์มทักทายมา
0: สิ่งที่ช่วยนักผู้จัดทั้งหมดทุกทั้งปวงก็คือข้อความครับจะทำให้เรากลับมาเป็นโฟกัสได
1: ้บางที
0: ตรงนี้เข้ามาหน่อย
1: เดี๋ยวก่อนที่ไปที่ข้อความเนี่ยบางทีพูดติดๆขัดๆเนี่ยก็บางทีก็เป็นที่จิตน้ำไม่ถึงเหมือนกันนะ
0: อ๋อแล้วก็เกี่ยว
1: ฮะวันนี้กินน้ำน้อยไปนิดนึงน้องอาร์มส่งเข้ามาครับหายไปนานเลยพี่เม่งพี่ก้านักเตะทีมไหนเคยมีตลกมาก่อน

0: ตอบแอสตันวิลล่าทันวิลล่าคาเฟ่ไหม
1: อ๋อแอสตันวิลล่าโอ้เจ๋งว่ะเออนี่ชอบไอ้มุ้งนี่ชอบอ่ะ
0: นะอ่ะก็พูดถึงเรื่องวันหยุดนี่โรงเรียนเนี่ยหยุดไหมฮะพี่ก้า
1: วันนี้เผอิญช่วงเนี้ยคุณเหม่งเขาหยุดลูกผมหยุดหมดเลยนะ
0: อ่ะถ้าเกิดหมายถึงว่าพฤหัสวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันเข้าพรรษาด้วยหรือเปล่าครับ
1: ไม่ก็คือเขา
0: เรียนตามปกติ
1: เพราะว่าปกติมันควรจะต้องเปิดเทอมใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าเป็นจังหวะที่เหมาะพอเหมาะพอดีเพราะว่ามีวันเฉลิมเน
0: า
1: ะของนายหลวงแล้วก็มีวันอาสาฬหามาติดกันเนาะแล้วก็มีวันเข้าพรรษาซึ่งจริงไม่หยุดนะแต่ว่าก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเขาก็เลยทำเป็นเรียนออนไลน์ไปหมดเลยคุณเม่ง
0: อ๋อ
1: ก็คือ
0: โรงเรียนก็ปรับตัว
1: ก็ได้ปรับตัวใช่ก็เหมือนกับว่ามันเป็นกลายเป็นแบบลองวีคเอนด์อ่ะก็คงเห็นใจคุณพ่อแม่ผู้ปกครองว่าก็ดีจะได้อยู่กับครอบครัวบ้างจะได้พาลูกไปเที่ยวไปอะไรบ้างอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับ แต่เรียนออนไลน์นี่คือออนไลน์ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยหรือเปล่าฮะถ้าพูดถึงเป็นวันเรียนนะเขาก็เรียนกันตั้งแต่ภาคเช้าภาคแล้วก็ภาคบ่าย
1: มันก็เดี๋ยวนี้บ่ายมันก็เริ่มบ่ายสองบ่ายสามเองคือเองครับแล้วก็สำหรับนักเรียนมปลายอย่างลูกสาวผมอยู่มปลายแล้วเงี้ยก็วันศุกร์นี่เป็นวันที่เขาหนุ่มเขาไปเรียนรอดอกัน
0: อ๋อเขาก็จะเลิกครึ่งวัน
1: ก็จะเลิกครึ่งวันใช่เพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์ของวันศุกร์อย่างนี้ก็น้อยมากอ่ะถือว่าเรียนน้อยอ่ะใช่ไหมเก้าเข้าแปดโมง11โมงครึ่งก็จบแล้วคุณเม่งสองชั่วโมงเองสองชั่วโมงกว่าครับก็จริงก็เหมาะสมผมก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยคือลองอย่าให้ทักษะของการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มันหายไปครับมันก็จะได้ฝึกฝนใช้กันไปเผื่อเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นทักษะของคนรุ่นใหม่ด้วยอ่ะเป็นทักษะของโลกใหม่อ่ะที่เราต้องคุยกันผ่านออนไลน์อยู่แล้วคุณเม่งครับ
0: ผมว่า
1: ในบางเรื่อง
0: คงจะมีส่วนน้อยแล้วแหละคือถามว่านั่งประชุมกันในห้องประชุมเห็นหน้าค่าตากันเห็นตัวกันเจอตัวกันเป็นเนี่ยยังจำเป็นอยู่ไหมก็ยังจำเป็นอยู่แต่ว่านั่งประชุมกันทางออนไลน์เนี่ยก็สามารถทำได้เป็นเรื่องปกติไปแล้ว
1: ไม่ต่างแต่เพียงแต่ว่าต่างแค่บางเรื่องที่ต้องการเบาส์ก็คือหมายว่าระดมความคิดไอเดียบางอย่างหรือเจอกันแบบสดๆเพื่อเอาปฏิสัมพันธ์บางอย่างอ่ะมันก็ยังจำเป็นอยู่เช่นแบบเราอยากได้พวกแบบว่า engagement อะไรบางอย่างแบบฉับพลันหรืออยากได้เขาเรียกว่า team building เนาะให้ทีมมันแน่นกระชับอย่างเงี้ยเวลาเจอบนออนไลน์มันไม่เหมือนเจอกันตัวเนาะเจอกันตัวมันได้คุยเรื่องอื่นคุณเม่ง
0: แล้วก็อุปกรณ์นี่มันก็เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของราคาเนี่ยคือเทคโนโลยีสูงปกติเมื่อก่อนมันก็จะราคาแพงใช่ไหมตามสเปคถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเป็นคอมเป็นแท็บเล็ตเป็นiPad อะไรพวกนี้เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีราคาย่อมเยาที่จับต้องได้ด้วยถ้าไปเรียนหนังสือนี่ใช้อุปกรณ์อะไรไหมฮะ
1: สบายมากเดี๋ยวนี้ก็ถ้าพูดตามตรง iPad อันเดียวคุณเม่งจบทุกอย่างง่ายมากเลยมันง่ายกว่ารุ่นมันง่ายมันเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาง่ายกว่ารุ่นเราเยอะครับด้วยเทคโนโลยีที่ดีของก็ต้องชื่นชมนะว่าเก่งจริงๆนะบริษัทเนี้ยแบบว่าคือโอ้อันเดียวเอาจบหมดนะ iPad อ่ะจริงๆเลยคือจบทุกสิ่งจริงๆรุ่นบน iPad ครับ
0: อ่ะแต่ว่าก็ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวเนี่ยในเรื่องของอุทยานต่างๆนะเขาเปิดให้เข้าฟรีเนี่ยก็ล้นหลามนะฮะเห็นมีประกาศหลายๆอุทยานเลยบอกว่าเต็มแล้วไม่ต้องเข้ามาแล้ว
1: พอเจอได้โปรด
0: อย่างอุทยานน้ำตกคลองลานเนี่ยที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยผมติดตามเขาอยู่ด้วยเพราะว่าผ่านบ่อยนะฮะขึ้นเหนือจะผ่านภาคอีสานจะไปทางต่างเนี่ยต้องผ่านแตกแล้วผ่านทีไรก็ต้องแวะทุกทีเลยนะฮะน่าจะเป็นน้ำตกที่อยู่ริมถนนนะที่แวะผ่านเข้าไปต้องเข้าไปเช็คอินเนี่ยประจำทุกทีที่ขึ้นเหนือหรือไปทางตะวันตกหรือไปทางฝั่งของอีสาน
1: ครับ
0: ครับคนเต็มเลยฮะ
1: ซึ่งผมมาเสนอแบบนี้นะคุณเม่งอันนี้เรื่องนี้ผมชอบผมอยากให้มีนะอยากให้มีเลยนะก็คืออยากให้มีปริมาณกับการส่งจำนวนคนเข้าอุทยานอ่ะที่เรียลไทม์อ่ะคุณเม่ง
0: เดี๋ยวนี้เขาให้เช็คอินก่อนเข้าอุทยานหมายถึงว่า
1: ใช่ไง
0: จองเข้าผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อ QQ ฮะ
1: อ๋อมีแล้วใช่ไหม
0: มีแล้วเป็นกันเป็นทุกที่
1: แต่ว่ามาจองผ่านแอปพลิเคชันแต่ว่าเราไม่รู้จำนวนเนี่ยเรารู้หรอ
0: รู้มันต้องจ่ายเงินด้วย
1: อ๋อโอ้โหดีจังโอ้ดี

0: จังดีจังโอ้เพิ่งรู้เรื่องนี้ครับงั้นต้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้เยอะๆกันอีกหน่อยแล้วล่ะถ้างั้นเพราะผมยังไม่เคยรู้เลยผมอยากได้สิ่งนี้มานานมากแล้วว่าผมไม่อยากไปเจอคนแน่นหรอกเมงแต่ที่คนแน่นเนี่ยเพราะทุกคนไม่รู้ว่ามันแน่นไงเช่นยกตัวอย่างให้แบบให้เห็นชัดๆคือบนดอยอินทนนท์อ่ะมันใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าถ้าคนเป็นแบบหลายหมื่นอ่ะมันก็แน่นไงครับพวกก็ควรจะต้องรู้ว่าอ๋อโอเค capacity ของความแน่นประมาณนี้ได้เท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยบนตรงนี้เป็นจุดนี้เป็นเท่านี้เหมือนเวลาเซิร์ช Google อ่ะคุณเหม่งอย่างนั้นครับเนี้ยแจ๋วเลยครับก็คือถ้ามีสิ่งนี้ได้นะผมจะช่วยให้ชีวิตผู้คนที่เดินทางเขาตัดสินใจได้คือเขาเปลี่ยนที่ได้คือมันไม่ใช่เป้าหมายที่แบบต้องไปแบบ 100% หรอกเอาจริงๆเนี่ยก็คือบางคนก็โอเคงั้นขอแล้วขอโทษด้วยนะบางจุดถ้ามันแน่นเมื่อมีคิวแล้วผมเสนอเพิ่มนะก็คืออยากให้มันแบบว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พวกระบบนำทางแล้วกันหรือแล้วแต่ก็เป็นเชื่อมเรื่องที่ไหนก็ได้นะผมแล้วแต่ท่านนะแต่ว่าอย่าแพงแล้วกันนะอย่าแพงนะอย่าไปทำให้มันแพงมากมันมีวิธีง่ายมากๆเยอะแยะนะครับคือให้รู้ว่าตำแหน่งไหนในอุทยานมันแน่นด้วยคุณเหม่งเช่นลานกลางเต็นท์นี้มันแน่นแล้วเราก็จะได้ไม่ไปไม่มีใครอยากนอนเต็นท์แน่นๆหรอกคุณเหม่ง
1: ครับ
0: ทุกคนก็อยากนอนและผมก็เคยเจอด้วยนะหน่วยนี้แน่นขยับไปอีกประมาณ10โลคุณเหม่งไปอีกหน่วยนึงหน่วยป่าไม้เนี่ยหน่วยพักเนี่ยก็เป็นจุดกลางเต็นท์เหมือนกันว่างแบบแล้วผมก็ถามพี่แล้วไม่บอกให้ทูนมาบอกแล้วเขาไม่มาเพราะเขาไม่รู้กับอีกพวกนึงผมเชื่อว่าไม่รู้เหมือนผมนี่แหละไม่รู
1: ้
0: หรือแบบพอแผนก็คุณเหม่งไปเขาใหญ่อย่างเงี้ยมันมีจุดกลางเต็นท์ตั้ง 5-6 จุดอ่ะถูกไหม
1: ใช่
0: นอกจากผากล้วยไม้ไม่ทำไมเราต้องไปนอนรวมกันที่ผากล้วยไม้แน่นอนถูกต้องถ้าคนน้อยคุณต้องไปรวมตัวกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะได้ดูแลง่ายๆใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ถ้าคนเยอะคุณก็ต้องกระจายตัวออกมาเพราะไปอยู่ตรงนั้นมันกลายเป็นสลัมบอมเบย์อ่ะคุณเม่งขอยากที่
1: จริงจริงจริงตอนช่วงที่เป็นลองวิกเอนอย่างเงี้ยไปกลางเต็นท์ที่เขาใหญ่เนี่ยเขาก็มีการจัดระเบียบดีไม่ถึงขนาดสลัมบอมเบย์แล้วฮะ
0: โอ้โหคุณเม่งอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คุณเม่งอ่ะคุณเม่งเชียร์
1: ผมโปร
0: ไม่เจ้าหน้าที่ผมเข้าใจว่าพี่เขาจัดระเบียบนะผมเข้าใจหมดเลยแต่ว่าผมเคยมีประสบการณ์ตรงโ
1: อ้
0: คือจัดระเบียบแล้วอ่ะแต่มันก็ยังมันเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ก็คนเยอะทราฟิก
0: เยอะ
1: ทราฟิกก็จะแจมหน่อยทราฟิกในที่นี้หมายถึงว่าทราฟิกเข้าการเข้าห้องน้ำการอาบน้ำอะไรพวกนี้มันก็จะเยอะนิดนึงครับ
0: แล้วก็เขาปิดนะผมเห็นนะเจ้าหน้าที่อันนี้อาจจะต้องชื่นชมนะครับปิดไหมครับเต็มแล้วครับนะถูกไหมใช่เดี๋ยวมาเต็มแล้วครับกลางไม่ได้แล้วครับก็จะมีคนที่ฝืนดื้อคุณเหม่งแทรกเต็มเข้าไปแทรก
1: คือเขาใหญ่เนี่ยห้ามยากเพราะมันเป็นทางผ่านด้วย
0: นี่แหละอะไรอารมณ์เนี้ย
1: ขึ้นฝั่งปาจีนแล้วก็ลงปากช่องบางทีก็แค่ผ่านทางเฉย
0: ใช่เนี่ยก็คือฝืนเข้าไปซึ่งผมเข้าใจนะบางท่านก็เพิ่งมาเพ
1: ิ่
0: งมือใหม่บางท่านไม่พูดถึงเลยมือเก่าอ่ะไม่เหลือเลยมือเก่าอ่ะไม่นอนตรงนั้นหนีไปหมด
1: แต่ความสามารถในการรับนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยคือเขาก็มีศักยภาพรับปริมาณเยอะๆแต่ว่าในช่วงของเทศกาลก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเยอะเกินปกติมันเยอะเกินไปอย่างนะจริงด้วยครับ
0: ใช่แต่หรือได้อินทนนท์ก็เหมือนกันเขาก็รับเยอะเก่งอ่ะเขารับเยอะมาเยอะแล้วรับเยอะมาทุกปี
1: โอ้โหอินทนนท์นี่ถึงก็นอนกันข้างทางอ่ะ
0: นี่ซึ่งมันอันตรายมากนะ
1: อัน
0: ตรายมากมันอันตรายมากแล้วแม้หลังๆพี่หลังๆที่ลานหน้าอุทยานเขาก็ให้เปิดให้กลางหมดแล้วลานสวนสนก็เปิดให้กลางแล้วก็ไล่เข้าไปจนถึงในโครงการหลวงเลยคุณเม่ง
1: ครับ
0: เพื่อให้มันปลอดภัยหน่อยแล้วก็ไม่อยากจะบอกมีตรงนี้ด้วยโรงเรียนจนจุดชมพวกแบบว่าลานพญาเสือโคร่งลานโรงเรียนอะไรเขาให้กลางหมดอ่ะ
1: แ
0: ต่หลังหน้าหลังๆนี้นะก็คือผมเห็นแล้วก็คือเอารถห้องน้ำไปทำห้องน้ำชั่วคราวมารองรับเพื่อแล้วก็ ไล่กระลงกระลำนี่ก็ถางกันกลางหมดอ่ะคุณเมย
1: ์คือต้องเรียนท่านผู้ฟังคือดอยอินทนนท์เนี่ยคือเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีทางแยกลงไปอำเภอนู้นแม่แจ่มลงไปอำเภอนี้ด้วยก็แยกกันไปนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าไม่คิดว่าจะต้องไม่ติดว่าจะต้องนอนในพื้นที่ของอุทยานเนี่ยไปนอนบ้านชุมชนบ้างก็ได้ชนเผ่าที่อยู่แถวนั้นอ่ะกระลงกระเหลี่ยงก็มีอยู่

0: ด้วยนะครับ
1: หรือท่านเลี้ยวลงไปอ่ะท่านลงไปแม่แจ่มหน่อยนะ
0: เ
1: นี้ยว่างเลย
0: โอ้ยแล้ววิวสวยงามมากนะต้องบอกเลย
1: ใช่นี่ไงคือบางทีเราไม่รู้ครับเราไม่รู้ก็คือแบบมันต้องมีแอปพลิเคชันแนะนำอะไรพวกนี้หน่อย
0: แต่ถ้าเป็นอย่างภูกระดึงอย่างเงี้ยขึ้นไปมันเป็นอุทยานปิดอ่ะขึ้นไปแล้วเต็มศักยภาพของภูกระดึงแล้วเขาก็ต้องหยุดพอขึ้นไม่ได้แหละ
1: ใช่ไอ้ขึ้นปิดได้มันไม่มีปัญหาหรอกปัญหามันคือปิดไม่ได้นี่แหละ
0: ครับ
1: ปัญหามันคือมันเป็นช่องมันเป็นเส้นทางหลวงมันเป็นเส้นทางหลวงด้วยแล้วก็ปิดก็เหมือนใจร้ายใช่ไหมBBP เขา
0: ต้องทำมาหากินต้องเดินทางชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ด้านในอ่ะ
1: ใช่แล้วก็การปิดหมายความว่าคนอุตส่าห์เดินทางมาบางคนแบบโอ้ยยายเนี่ยมานั่งรถมาจากอยุธยาเลยจะมาไหว้พระธาตุซะหน่อยเอาแล้วเงี้ยดราม่าเลยยายดึงดราม่าไปแล้วอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติเฉยๆนะอันนี้เรื่องเฉยสมมตินะแบบว่าเออจะขึ้นไปขอแป๊บเดียวกลุ่มเอ้ยแบบทั้งชีวิตได้มาเชียงใหม่แค่2ครั้งเองอะไรเงี้ยเอาแล้วยายอุตส่าห์มาจากอยุธยาแล้วเขาก็จะปิดแบบว่าเต็มครับมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ไม่ใช่ผมก็เข้าใจนะมันก็ไม่ใช่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรอกมันก็มีจิตวิจิตคนไทยเรามีวิจิตวิจัยอ่ะก็ขอขึ้นไปยอดดอยสักหน่อยถ่ายรูปเดี๋ยวนายก็ลงแล้วอ่ะอารมณ์เนี่ยแต่ทุกคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันหมดแหละขึ้นไปสักหน่อยเดี๋ยวแล้วก็ลงแล้วอ่ะแต่โอ้โหขึ้นไปสักหน่อยคือหมื่นขึ้นไปสักหน่อยอ่ะหมื่นคนเงี้ยโอ้โหก็ไม่ต้องพูดถึงแหละผมไม่ผ่านผมและครอบครัวนี่ผ่านมาหมดทั้งวันว่างไม่มีคนเลยเป็นรถคันเดียวที่วิ่งไปบนยอดดอยอินทนนท์จนเป็นรถคันที่หมื่นของบนนั้นก็เคยเกิดขึ้นนะในชีวิตนะก็ไม่แปลกที่หรือวันที่เขาปิดไม่ให้ขึ้นจนต้องขึ้นด้วยรถสองแถวก็เคยเกิดขึ้นคุณเม่งซึ่งมันก็ปลอดภัยจริงๆแล้วมันก็เหมาะสมจริงๆเพราะว่ามันแน่นมากและมือใหม่หัดขึ้นเนี่ยอันตรายมากครับการขึ้นดอยอินทนนท์ลงมานี่รถพังเนี่ยคุณแบบเบรกไม่อ่ะเนี่ยครับแต่ทำไม่แบบว่าขับไม่เป็นขับทางล่างไม่ได้ขับรถไม่เป็นนะครับขับทางราดชันไม่ถนัดไม่เก่งไม่เขาเรียกว่าไม่เชี่ยวชาญนะครับก็มีเยอะหลายๆคันหลายๆท่านที่ผมก็เคยเห็นเนาะเบรกไม่การจอดริมทางเบรกแตกอะไรที่แบบเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมันก็น่ากังวลแล้วก็มันไปเกิดแล้วก็ผู้คนก็เดินกันขวักไขว่ด้วยปัจจุบันนี้โดยเฉพาะตรงนี้เลยคุณเหม่งโอ้โหตรงลานพระธาตุลานคอปเตอร์อ่ะป
0: ั
1: จจุบันนี้โอ้โหคนแน่นมากแบบปัจจุบันหมายว่าถ้าช่วงที่มีทะเลหมอกช่วงที่เป็นหน้าหนาวหน่อยๆอย่างเงี้ยนะช่วงเนี้ยเทศกาลยาวๆนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับ
0: ครับลานจอด
1: แน่นมาก
0: ลานจอดฮอก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นทางเข้าเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติอะไรนะกิ่วแม่ปาน
1: ใช่ซึ่งฮิตมากเนาะก็สวยจริงๆแล้วก็ฮิตมากๆก็มีการจัดการแล้วก็ดีแล้วที่ผมก็เห็นมีการจัดการมีการทำเส้นทางมีการใช้ไกด์ท้องถิ่นมีการควบคุมดูแลเนี่ยถูกต้องเลยดีแล้วมี
0: ก็ไปอุทยานแห่งชาติอื่นบ้างที่ไม่มีคนไปอย่างเงี้ย
1: เยอะแยะ
0: อันนี้ผมคือบางไอ้ที่พูดถึงเนี่ยก็ให้นึกเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเอ๊ะชื่ออะไรวะ
1: นี่อ๋อนี่ไงคุณเม่งออบขาน
0: อ๋อครับ
1: ออบหลวง
0: ออบหลวง
1: ออบเลยอีกหน่อย
0: ออบหลวงเส้นออบขานอันนั้นก็อันนั้นผมว่าคนก็ยังมีแต่บางที่แต่บางที่เนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้คนไปก็ยังไม่มี
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็มี
1: ตั้งเยอะมีตั้งเยอะมีตั้งเยอะแบบว่ามีแบบว่าออบหลวงออบขานเต็มเลยนะคุณผู้เม่งแถวนั้นอ่ะรอบๆอินทนนท์อ่ะมีประมาณ 4-5 อุทยานแห่งชาติครับก็เอาพูดกันตามตรงนะเราก็กระจายตัวไปเที่ยวที่อื่นบ้างแต่ก็เข้าใจแล้วคนก็บอกก็ไม่ได้อยากไปออบขานี่คือคุณกล้าก็อยากจะไปอินทนนท์ไงอันนี้มันก็เป็นความต้องการทางจิตใจอย่างหนึ่งก็เข้าใจได้แต่ก็ใครที่เคยไปแล้วก็กระจายตัวกันไปนะครับหรือก็เลี่ยงวันที่ไม่ใช่เทศกาลแต่ผมเข้าใจนะเลี่ยงวันที่ไม่ใช่เทศกาลมันยากเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่เนาะเราทำงานอ่ะเราก็ลูกก็หยุดลูกก็หยุดวันนี
0: ้
1: พ่อแม่ก็ว่างวันนี้มันก็ต้องไปวันนี้แหละอารมณ์เนี้ย
0: ครับไปที่ข้อความครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาสวัสดีพิธีกรและเพื่อนคนไทยที่ฟังวาไรตี้ทราเวลทุกท่านโอ้โหขอบคุณครับคุณสุวิทย์ไม่ไปเที่ยวแล้วฮะเย็นนี้อย่าลืมไปเวียนเทียนที่วัดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวนะครับวันนี้วันพระ
1: อยากไปมาก
0: คุณสุวิทย์เขาอยู่สุพรรณการก็ตรงนั้นก็มีวัดอโศกรามมีวัดหลวงพ่อโตที่บางพลีนี่อันนี้เขา
1: ปูดประการเหรอโอ้โหเยอะเลย
0: ใช่ข้ามฝั่งไปพระประแดงก็อีหูอันนั้นก็อีกซีรีส์หนึ่งเลยนะ
1: โอ้ซีรีส์เลยก็วัดสมุทรเจดีย
0: ์ฮะ
1: วัดเต็มเลยอ่ะหัวพระประแดงนี่เยอะมากวัดสมัยรายการที่3ท่านสร้างไว้เต็มเลยคุณเม่ง
0: อืมมีท่านฟังส่งเข้ามานะครับอันนี้ส่งเข้ามาที่ไลน์ผมเลยโอ้ย
1: อ่านได้หรือเปล่า
0: อยากไปเที่ยวชุมชนแนะนำหน่อยครับโอ้
1: โหกว้างจังเอาแนวไหน
0: ชุมชนท่องเที่ยวเหรอโอ้โหเขามีโปรโมทผ่านทางอปทใช่ไหมชุมชนท่องเที่ยวเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นภารกิจของชุมชนท่องเที่ยวก็ถ้าชุมชนท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแหล่งประวัติศาสตร์หน่อยสิงห์ชนาลัยนี้อยู่ในแหล่งประวัติศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยวที่อยู่ในอยุธยาอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเรียกว่าชุมชนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งประวัติศาสตร์เนาะวัฒนธรรมและชุมชนที่เกี่ยวกับท้องกับธรรมชาติก็จะอยู่กับอุทยานเนาะเป็นชุมชนบ้านแม่กลางจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนสันปะตองเนี่ยครับ
0: อย่างชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ที่สุโขทัยเนี่ยก็จะเป็นอีกแนวนึงไปเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ันนั้นก็จะเป็นแนวของไปดูวิถีชีวิต
1: ดูนาข้าว
0: มาดูกิจกรรมต่างๆที่เขาทำกันแล้วก็รับประทานอาหารไปให้ชวนให้นักท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมปลูกข้องปลูกข้าวย้อมผ้าอะไรพวกนี้
1: ได้ใช่สวยนะนาต้นจันทร์บ้านนาต้นจันทร์สวยนะครับเป็นแบบภูมิประเทศเป็นว้าวเป็นอีกแบบนึงอ่ะเออแบบว่าคือผมขับแบบว่าเคยไปแล้วผมก็ว้าวนี่โอ้แบบโอ้
0: นี่เขาได้รางวัลกินรีเป็นรางวัลท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบอ่ะตั้งหลายปีซ้อนนะ
1: ใช่ใช่ก็ดีจริงๆครับแล้วเนี่ยชุมชนหรือถ้าผมพูดบ่อยๆด้วยซ้ำชุมชนบ้านเกาะยาวจังหวัดพังงา
0: ครับ
1: อาจจะได้สัมผัสวิถีชาวประมงแต่ว่าเป็นวิถีชุมชนอิสลามนะคนอิสลามก็
0: หรือชุมชนเราพูดถึงชุมชนหมู่บ้านแรกแผ่นดินไปก่อนหน้านี้แล้วไปพูดถึงเกาะปัญญีบ้างอันนี้ลอยน้ำเลยนะฮะอยู่ที่พังงาเหมือนกัน
1: ใช่หรือชุมชนเกาะช้างนะผมจำชื่อไม่ได้นะเป็นแบบชุมชนชาวประมงที่เป็นแบบท่านก็จะไปนั่งเป็นแบบโฮมสเตย์แล้วก็อยู่ริมน้ำแล้วก็มีออกเรือไปดูปะการังโน่นนี่นั่นก็มีที่เกาะช้างก็มี
0: โอ้แต่เกาะช้างนี่คนมหาศาลแล้วแต่ว่า
1: ตอนไม่ต้องพูดถึง
0: คนก็จะไปแออัดตามร้านดังๆเลยนะแต่ถ้าแยกไปทางฝั่งของชุมชนเนี่ยผมเคยไปนะเป็นชุมชนแบบคือบ้านชาวบ้านเลยอ่ะมีเรือประมงเล็กๆขนาดเล็กมาจอดอ่ะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
1: เป็นลาปูนเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าเวิ้งน้ำที่มัน
0: เป็นคลองเลยเป็นคลองประมงนี่แหละครับ
1: ได้นั่นแหละแยกเข้ามาแล้วก็มันก็เป็นจุดหลบลมเนาะแล้วก็ไปนอนก็สวยอีกแบบนะเกาะช้างแบบมุมนั้นน่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นมุมเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นมุมหาดทรายชายทะเลอะไร
0: ครับท่านที่เป็นเกาะช้างเลเวอร์ก็ลองไปสอหากันดูนะฮะแต่ว่าก่อนจะขึ้นเกาะก็ต้องต่อแถวนะก่อนจะลงเกาะก็ต้องต่อแถวด้วยเหมือนกันนานเกิน
1: เรื่องเนี้ย
0: ผมเจอไปสองรอบ
1: ขอ
0: สามรอบพอแล้ว
1: ขอพูดได้ไหม
0: เชิญเลยฮะ
1: ขอพูดนะก็คือเข้าใจทุกสิ่งเลยว่าแบบมันเป็นความจำเป็นของการต่อแถวเนาะเพราะว่าจำนวนเรือมันน้อยครับเพราะฉะนั้นสร้างสะพานไปครับก็อยู่เขาเรียกอยู่ในโครงการอยู่แล้วนะของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผมรู้เรื่องนี้พอดีคุณเม่ง
0: คร
1: ับ ก็สร้างไปครับไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรสูญเสียไปกว่าเวลาที่และทรัพยากรไม่มีอะไรเสียแน่นอนครับหมายความว่าอย่ากังวลว่าผมเสียให้สร้างครับคือจะมีคนซึ่งเราคิดต่างได้นะเราคิดต่างกันได้นะคือจะมีบางส่วนก็จะบอกว่าการสร้างมันทำให้เสน่ห์ของการไปก่อช้างลดลง
0: ไม่เป็นไรให้เป็นหน้าที่ของ EA เขาแต่ว่าดูในแผนได้สร้างแน่นะฮะประมาณนั้นจบ
1: ตามนั้น
0: แล้วก็มีท่านฟังส่งเข้ามาครับแล้วตลาดนะครับไปเที่ยวตลาดไหนดีเยอะเลยตลาด
1: ตลาดนี่มันเยอะนะเอ้าใกล้ๆนะผมชอบไปตลาดร้อยปีตลาดร้อยปีที่สุพรรณบุรีครับ
0: โอ้โห
1: ผมชอบ
0: มีเพียบเลยอันนี้ตลาดถ้าเป็นชอบของป่าแล้วไปอยู่ทางฝั่งอีสานหน่อยผมเคยแวะที่หนองบัวลำพูนะตลาดบ้านห้วยเดือจำได้แม่นเลยนะฮะคือไปแวะนี่คือมีของพื้นถิ่นอะของชาวบ้านอ่ะของสายอีสานรวมทั้งของป่าด้วยก็มารวมกันอยู่ในนี้นะครับมีพวกตัวอ่อนผึ้งมีพวกกบพวกเขียดเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีพวกอาหารอีสานที่เป็นปลาย่างเสียบไม้เรียงเป็นต่ำฮะปลาเกล็ดเนี่ยปลาขาวเนี่ยแล้วก็มีของปิ้งของย่างไก่ย่างโอ้ โอ้โหแจ่วเจียวนะฮะปลาลงแจ่วบองปลาร้าสับนี่

0: เห็นแล้วน้ำลายไหลครับพี่ก้า
1: โอ้ยอีกตลาดนึงซึ่งน่าจะเข้ากับหลายๆท่านถ้าท่านฟังอยู่ที่จังหวัดอุบลตอนนี้ผมชอบเที่ยวตลาดกลางจังหวัดอุบลตลาดเค้าเรียกตลาดริมน้ำ
0: ครับ
1: ตลาดริมน้ำก็คือตลาดริมน้ำเอ๋แม่น้ำมูลแม่น้ำชีแม่น้ำมูลใช่ไหมริมมูล
0: ครับ
1: ไม่จำไม่ค่อยได้แล้วมันจะแม่น้ำนี่ก็สับสนนิดนึงนะไปเยอะไงแต่ว่าตลาดริมมูลใช่ไหมน่าจะใช่ล่ะใช่ล่ะแล้วก็
0: ก็มีมูลนะมีแม่น้ำชีสองแม่น้ำเลยเอาแม่น้ำไหนแล้วเนี่ย
1: ที่อุบลอ่ะแล้วก็ที่เจ๋งที่ชอบเพราะว่าของกินอร่อยมากคุณเม่งที่ผมชอบไปแล้วก็เนี่ยพอดีเลยเนี่ยวันนี้วันโอ้งานเทียนเลย
0: ฮะ
1: วันนี้วันงานเทียนเลยวันอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาวันนี้วันแห่เทียนคุณเม่ง
0: ครับ
1: ก็นี่แหละท่านไปตลาดนะโอ้โหของกินนะผมชอบไปทานอาหารเวียดนามก็คือมีเขาเรียกว่าข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบเปียกกับแบบเปียกกับแบบแห้งผสมกันนะคุณเม่งเจ๋งตรงนี้เอากรอบกับแห้งมาโปะกันไฮบริดโอ้โหกินแผ่นเดียวได้กินแผ่นเดียวได้ทั้งกรอบและแห้ง
0: ครับ
1: นี่เลยก็เป็นเขาเรียกปากหม้อนะแต่เป็นปากหม้อแบบไฮบริดนะเนี่ยก็มีแล้วก็ข้าวต้มเส้นก็คือก๋วยจั๊บยวนนะแล้วก็มีข้าวขนมเบื้องยวนนะมีข้าวเปียกข้าวเส้นมีหมูยอมีส้มตำไก่ย่างหมูย่างเนื้อทอดโอ้ยอร่อย
0: ก๋วยจั๊บยวนเนี่ยไอ้ต้มเส้นของเขาเนี่ยคือมีน่าจะมีเยอะกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอีกป่ะ
1: สับ
0: สูสีกันเท่าๆกัน
1: อ๋อจำนวนใช่ไหม
0: จำนวนร้านเนี่ยไปทางไหน
1: เขาเป็นของกินเขาแทนก๋วยเตี๋ยวแหละ
0: ฮะอืม
1: ครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเราสับสัตว์เราเครื่องที่ใส่ลงไปนี่มันมีทุกอย่างจริงๆคุณเม่ง
0: แต่เน้นหมูยอหน่อยก็ดีนะกับตีนไก่
1: โอ้โหโอ้โหนี่อร่อยมากโอ้ยขอบอกเองโอ้ยต้องทำเสียงแบบนี่น้ำลายไหลนะพี่อะไรต้องหุบปากอะน้ำลายไหลครับจะบอกว่าตีนไก่เล็บมือนางนี่นุ่มๆ นะเขาตุ๋นมาอร่อยมากซี่โครงหมูอร่อยมากเลือดหน่อยๆนะแล้วก็ลูกชิ้นนะแล้วก็หมูเด้งนะโอ้โหมันอร่อยจริงๆนะต้มเส้นก๋วยจั๊บยวนนี
0: ่แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้นี่ที่พักเต็มหรือเปล่าน่าจะล้นทะลักไปแล้วฮะ
1: เต็มคุณเ
0: อง
1: เต็ม
0: ซึ่งอันนี้นะซึ่งอันนี้สงก็จะไปเกิดกับจังหวัดข้างเคียงนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าอุบลเป็นจังหวัดใหญ่ผมว่าอันนี้สงจะไปอยู่ที่อำเภอรอบนอกมากกว่า
1: ใช่ใช่เนี่ยก็ดีไงแต่นี่แหละการท่องเที่ยววัฒนธรรมอ่ะการท่องเที่ยววัฒนธรรมอ่ะมันควรจะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วล่ะถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วก็เติบโตไปด้วยกันครับ
0: ไปทั้งอุทัยก็มีนะตลาดซาวให้ที่อยู่ติดริมป่าเลยแต่ผมไปซาวให้แล้วผมเฉย
1: ๆอ๋อไม่เคยไป
0: ก็เป็นของแต่ก็เป็นของฝากปกติครับเป็นก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรพวกนี้เพราะเป็นตลาดเชิงท่องเที่ยวแต่ว่าตลาดเทศบาลของที่อยู่ติดๆกันเนี่ยมันมีของท้องถิ่นเคยไปหน้าเห็ดโคนโอ้โหก็เห็ดโคนกันทั้งตลาดเลยตลาดเทศบาล
1: ใช่ใช่เนี่ยผมกลับชอบตลาดขอโทษนะผมชอบเดินตลาดจริงๆอ่ะของที่มีตลาดท่องเที่ยวนะอย่างเช่นที่อุทัยอ่ะตลาดที่อยู่กลางเมืองอ่ะตลาดร้อยปีอ่ะก็เป็นตลาดจริงๆอ่ะมันเป็นของจริงๆอยู่ไงเขาใช้อยู่แล้วก็เขาโทษนะมันคือชาวบ้านก็ซื้อตรงนั้นเราก็ซื้อกับชาวบ้านอย่างเงี้ยโอ้โหชอบแบบนี้มากครับ
0: หรือที่ตากจะมีตลาดที่เป็นตลาดท่องเที่ยวที่ทางเส้นทางเข้าแม่สอดนะฮะ
1: ครับ
0: ตลาด
1: กะเหรี่ยง
0: ใช่นะฮะตรงนั้นก็จะมีพวกผลไม้มีของนำเข้าจากฝั่งพม่าก็มีด้วย
1: แล้วก็อาหารทะเลแปลกมาก
0: แต่ที่ตากเนี่ยจะมีภาพตัดที่ผมประทับใจอยู่อีกที่หนึ่งคือตลาดเทศบาลเหมือนกันอยู่ติดริมแม่น้ำปิงเลยที่ตัวอำเภอเมืองที่ตาก
1: ใช่ใช่อ
0: ันนั้นของโอ้โหเยอะแยะ
1: ใช่ใช่ใช่เนี่ยมันต้องเรา
0: คนที่ชื่นชอบเดินตลาดแนวเนี้ยไป
1: ตลาดจริงๆอ่ะตลาดที่เขาใช้กันอ่ะอย่างนั้นอ่ะ
0: ไปดูซิเขามีของแปลกๆของที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีอะไรมาขายบ้างมีอะไรแปลกๆบ้างแตกต่างจากตลาดบ้านเรายังไงเนี่ยสายเดินตลาดเนี่ยจะชอบ
1: ใช่ๆแล้วผมก็อันนี้ยอมรับเลยผมก็ไม่ค่อยเดินตลาดท่องเที่ยวนะไม่ค่อยเดินผมก็เดินผมเป็นสายตลาดสดจริงๆเลยก็คือตลาดไปมุดตลาดองค์พระตลาดนครปฐมก็ตลาดนครปฐมเลยอ่ะตลาดเทศบาลนครปฐมอ่ะ
0: เขาจะมีตลาดบนตลาดล่างฝั่งตรงข้ามองค์พระพอดีฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะซ้ายขวาตรงนั้นเนี่ยก็โอ้โหของสดผักเผือกหมูเนื้อสัตว์ต่างๆที่เอามาประกอบอาหารก็อยู่เต็มไปหมดเลย
1: นี่แหละอย่างงั้นแล้วก็

0: เนี่ยอย่างที่ตากเนี่ยผมก็เดินคุณเหม่งอะไรที่คุณเหม่งเล่าเนาะหรือแบบถ้าเชียงใหม่อ่ะแบบมันก็เราก็ถ้าเชียงใหม่ก็ต้องจะดักให้เดินตลาดแบบนี้ได้มันก็ต้องตลาดต้นพยอมอย่างเงี้ยถูกไหมจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงซึ่งผมชอบนะผมชอบมากกว่าตลาดท่องเที่ยว
1: มัน
0: ได้ฟิลแบบคนท้องถิ่นจริงๆแล้วก็มันได้เจอของแปลก
1: ครับ
0: นี่แหละแล้วก็ได้ซื้อของถูกอันนี้แน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นของแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็มันก็ได้เจอแบบของแบบว่าที่เราไม่เคยเห็น
1: อ
0: ะ
1: ซึ่งก็แล้วก็ส่งเสริมให้เป็นแนวท่องเที่ยวด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็แล้วก็ทำให้มันเป็นแนวท่องเที่ยวซะนะว่ามันก็ดีครับ
1: แต่เวลาหมดเวลาแล้วครับพี่ก้า
0: คร
1: ับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนิน

0: ภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เรียกข้าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข้าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: เทคโนโลยี
8: ดำเนินรายการโดย
9: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Techno for Life คลื่น FM 99 อสมท.กับเรื่องราวของเทคโนโลยีอุปกรณ์ IT รอบตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์กล้องถ่ายภาพนะฮะทีวีโดรนแอคชั่นแคมนาฬิกาสมาร์ทวอชลำโพงนะครับทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ IT แม้แต่ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือนะฮะวิดีโอเกมที่น่าสนใจเราก็จะนำข่าวสารมาอัปเดตพูดคุยกันให้ท่านผู้ฟังรับทราบนะครับพบกับผมเช่นเคยนะฮะบอยสืบสกุลศรีสาครนะครับได้ทุกวันศุกร์ต้นเดือนและปลายเดือนนะครับศุกร์กลางเดือนจะเป็นเรื่องของกล้องกับการถ่ายภาพโดยอาจารย์สยามทรัพย์สีทองนะครับนะฮะ SMS ของเรานะครับ4689899นะครับก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องแกดเจ็ตเรื่อง IT ทั่วไปนะฮะจัดมาได้นะครับทุกเรื่องนะครับถ้าท่านใดที่ติดตามกันมานานนะฮะก็จะสอบถามเรื่องเกมเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศการถ่ายภาพก็สอบถามกันเข้ามาได้เช่นกันนะครับท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการสดหรือย้อนหลังผ่านช่องทางอื่นๆของเราได้ที่เว็บไซต์นะฮะ www.fm99activeradio.mcot.net นะฮะแล้วก็ YouTube นะครับ fm99activeradio นะครับนะฮะวันนี้คอนเทนต์ของเราผมคิดว่าทุกท่านน่าจะรู้จักซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Adobe นะฮะตอนนี้ก็จะบอกว่าอะไรดีจะบอกว่ากำไรเขายังดีอยู่นะครับแต่ว่าลดลงไปมหาศาลมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง Adobe เนี่ยจะไปรอดไหมนะฮะกับคู่แข่งในยุคนี้ที่เป็นAI นะครับผมแล้วก็จะมีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับ IT แล้วก็เรื่องแกดเจ็ตทั่วไปนะครับเดือนนี้เราเว้นช่วงกันนานหน่อยเพราะฉะนั้นบางข่าวเนี่ยอาจจะออกมาสักพักแล้วผมก็จะเอามาสรุปนะครับอัปเดตให้ท่านผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ SMS เก็บตกกันสักนิดนึงนะครับพี่ครับทำไม Google Map พาอ้อมไปเส้นทางช้าสุดไม่รู้ผมต้องไปปรับตรงไหนจะบอกว่าอะไรดีโอเคเรื่องนี้ผมก็จะพูดหลายทีแล้วนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรากางแผนที่กระดาษนะครับเราก็มักจะเล็งสมมุติใครที่เกิดทันนะเราเนี่ยก็จะเล็งเส้นทางที่ตรงที่สุดเร็วที่สุดถูกไหมนะครับGoogle Map ยุคแรกนะฮะมันก็ใช้อัลกอริทึมคำนวณหารูทจริงๆมันมีอัลกอริทึม อยู่นะฮะว่าเช็คจากpoint นี้ไป point นี้ point นี้ไป point นี้เนี่ย point ไหนจาก point ไหนเนี่ยมันจะใกล้ที่สุดผมเคยดู YouTube กระบวนการความคิดของอัลกอริทึมตัวนี้อยู่ท่านใดที่สนใจก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับผมคีย์เวิร์ดน่าจะอารมณ์ประมาณว่า how Google Map knowexactly short route อะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือ Google Map รู้ได้ยังไงว่าระยะทางที่สั้นที่สุดอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววิดีโอบน YouTube มันจะเด้งขึ้นมาแต่ผมเห็นว่าเป็นวิดีโออังกฤษนะครับยังไม่มียังไม่แน่ใจว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หรือมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านใดที่เป็นคนไทยได้ทำไว้หรือเปล่านะครับ อ่ะไม่เป็นไรคือเวลาที่เรากางแผนที่กระดาษเนี่ยเราก็จะเล็งเส้นทางที่มันตรงที่สุดเร็วที่สุดใช่ไหมฮะก็คือ Google Map ก็เหมือนกันแต่มันเป็นแบบนี้ฮะพักหลังเนี่ยมันชักจะฉลาดแล้วมันก็จะคิดแทนเราที่ท่านผู้ฟังส่งเรื่องนี้มานะครับว่าทำไมพักหลัง Google Map รู้สึกว่ามันพาอ้อมผมไปเซตอัพเซตติ้งอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีส่วนนะครับมีส่วนเดี๋ยวอันนี้ผมแทรกให้แล้วกันนะครับเพราะมีคนถามมาหลายคนเหมือนกันนะฮะคือปัญหาอย่างนี้ฮะ Google Map เนี่ยอัปเดตล่าสุดจริงๆผมจำไม่ได้แล้วว่าล่าสุดของเขาเนี่ยมันล่าสุดประมาณไหนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ย Google Map เนี่ยเวลาที่เราตั้งเส้นทางนะฮะมันจะเส้นทาง default ของมันเนี่ยมันจะเป็นโหมดเส้นทางประหยัดน้ำมันที่มันจะเป็นรูปใบไม้ท่านผู้ฟังนะครับเส้นทางประหยัดน้ำมันหมายความว่าอัลกอริทึมมันน่ะไม่ได้มองหาเส้นทางที่เร็วที่สุดนะฮะมันจะคำนวณหาเส้นทางที่คุณไม่ต้องเหยียบเบรกบ่อยๆพอไม่ต้องเหยียบเบรกบ่อยๆไม่ต้องหยุดรอไฟแดงนานๆหรือว่าใช้รอบเครื่องยนต์คงที่เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนผลก็คือมันอาจจะนะครับมันอาจจะพาคุณอ้อมโลกไปอีก3กิโลเมตร5กิโลเมตรแต่ผมเคยเจอนะครับอ้อมเป็น10กิโลเมตรนะฮะเพื่อแลกกับการประหยัดน้ำมันแค่นิดหน่อยนะครับใครที่เจอปัญหานี้นะฮะวิธีแก้นะครับคุณต้องเข้าไปปิดโหมดนะฮะ Eco ในหน้า Setting นะครับมันจะสามารถปิดได้นะครับผมไอ้โหมดเนี้ยมันปิดได้ก็คือโดยปกติก็คงจะใช้เรียกว่าอะไรดีคงจะใช้ผ่านมือถือนะฮะท่านผู้ฟังไม่คงไม่มีใครเอาเดสก์ท็อปไปกลางในรถนะ นะฮะมันจะอยู่ในหน้าเราอะครับในหน้า Google Profile ของเราถ้าเราล็อกอินไว้นะครับนั่นแหละครับลองคลิกเข้าไปดูมันจะมีโหมดEco Friendly นะครับผมผมเรียกชื่อถูกไหมมันจะเป็นใบไม้อะนะครับผมจะรูปใบไม้เหลียวเขียววิธีแก้คือท่านผู้ฟังต้องเข้าไปปิดโหมดนี้นะฮะในหน้า Setting แล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองดูซิลืมหรือเปล่าบางทีบางคนไปปิดทางด่วนแต่ถ้าตั้งใจปิดอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่บางคนเผลอไปปิดมันเวลาเราจะไปจากจุด A ไปจุด B ถ้าเราไปปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับมันจะชื่อว่า avoid tolls นะครับถ้าเราไปปิดไว้เนี่ยมันก็จะวิ่งแต่ทางราบอย่างเดียวนะฮะลองไปเช็ค2อย่างนี้ก่อนแต่ผมว่าไอ้ eco friendly เนี่ยผมปิดมันไปนานแล้วครับนะครับเพราะว่ามันพาผมอ้อมมากนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวเรามีแอปพลิเคชันแถมให้นะครับเน็ตการ์ดนะครับจะบอกว่าสำหรับมนุษย์ Android เนี่ยที่เวลาเจอปัญหาเน็ตมือถือมันหมดคือแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเพิ่งเติมเน็ตเข้าไป3กิก5กิกหมดอีกแล้วคืออย่างนี้ฮะมันจะมีพวกแอปพลิเคชันที่ชอบแอบดูดเน็ตของเรานะคะท่านผู้ฟังหรือบางทีก็แอบส่งโฆษณามาหรือบางทีมันก็มาคอยมอนิเตอร์นู่นนี่นั่นนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ผมมีตัวช่วยระดับเทพมานะครับมันจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งอ่ะชื่อว่า NetGuard

นะครับ NETGUARD นะฮะ NETGUARD นะครับ Netgard The Android Internet Q Switch นะฮะ Netgard นะครับคือมันไม่ใช่แอปใหม่หรอกฮะมันเป็นแอปแนว Open Source ที่กูรูสายเทคเขาผมมองว่าแบบนี้นะเขายกนิ้วให้เลยแล้วกันนะครับผมใช้มานานแล้วจุดเด่นของมันนะฮะมันทำหน้าที่เป็นเหมือนสวิตช์ไฟปิดเปิดอินเทอร์เน็ตแยกแอปพลิเคชันนะครับแยกแอปพลิเคชันคือเวลาเราปิดเน็ตบนมือถือเนี่ยมันก็คือปิดหมดใช่ไหมแต่อันเนี้ยคุณตั้งค่าได้เลยว่าปิดเน็ตของ Facebook ปิดเน็ตของ Instagram เออนะครับLINE นะครับคุณสามารถสั่งให้มันไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเออนะครับบางคนเนี่ยแอบแต่งรูปแอบอะไรก็ตามแต่ที่มันชอบแอบโหลดยิงโฆษณาเนี่ยเราก็สั่งบล็อกไม่ให้มันเชื่อมต่อมันได้ทั้ง Wi-Fi แล้วก็ Data นะครับอย่างอิสระนะครับอย่างอิสระประหยัดปริมาณเน็ตประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็ช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวให้ท่านผู้ฟังด้วยนะครับผมไม่ให้แอปมันแอบส่งข้อมูลกลับไปหาเซิร์ฟเวอร์ผมบอกได้เลยโคตรเจ๋งตัวนี้ผมเวลาผมซื้อ Android เครื่องใหม่นอกจากแอปพลิเคชันธนาคารนะฮะมันก็จะมีไอตัวเนี้ยที่ผมโหลดมาเป็นตัวแรกๆนะครับนะฮะใครใช้ Android ลองไปหาโหลดมาดูนะครับของฟรีนะครับของดีมีอยู่จริงนะฮะในมือถือของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าแอปพลิเคชันไหนที่มันแอบกินเน็ตนะครับหรือคุณจะไม่อยากให้อย่างสมมติครึ่งชั่วโมงเนี้ยคุณไม่อยากให้ไลน์มันเด้งขึ้นมาสมมติคุณมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเนี้ยคุณอาจจะประชุมแต่คุณจำเป็นต้องเปิด Data ไว้คุณก็ไปสั่งให้ Netgard นะครับแอปพลิเคชัน Netgard ตัวเนี้ยบล็อกสัญญาณ Data นะครับหรือ Wi-Fi ก็ได้ของโปรแกรม LINE มันก็จะใครโทรเข้ามามันก็จะไม่ติดใครเมสเสจเข้ามามันก็จะไม่ติดเมื่อคุณเสร็จธุระแล้วคุณกลับไปเปิดมันข้อความก็จะเด้งกลับเข้ามาเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับ Netgard นะครับ NETGUARD นะครับเราเนื่องจากเราไม่ได้เจอการเดือนนี้มันมีหลายอาทิตย์นะ5อาทิตย์นะฮะก็ห่างหายกันไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเดี๋ยวผมจะสรุปข่าวที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้ฟังรับทราบกันนะครับคร่าวๆข่าวแรกนะครับทิมสเวนนี่นะฮะหัวหอกของ Epic Game นะครับชี้เหตุผลที่มัลติเพลเยอร์หมายถึงเกมมัลติเพลเยอร์นะครับมักจะเจ๊งไม่เป็นท่าเอออันนี้เรื่องจริงนะครับใครอยู่วงการเกมมัลติเพลเยอร์ที่ท่านผู้ฟังที่เป็นเกมเมอร์แล้วเล่นกันอยู่โอ้โหเกมนี้เขาเล่นกันเป็นแสนเป็นล้านเลยท่านผู้ฟังครับเชื่อผมครับในบรรดาเกมที่มันออกเนี่ยมันมีเกมอีกประมาณเป็นพันๆเกมที่เจ๊งไม่เป็นท่านะฮะผมกล้าพูดเลยแล้วก็ช่วง 2-3 ปีมาเนี้ยเกมออนไลน์ฟอร์มยักษ์ทุนสร้างมหาศาลเปิดตัวเยอะมากๆนะครับอย่างเกมคอนคอร์ดอันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะไฮการ์ดเปิดได้ไม่ถึงเดือนก็ต้องปิดเซิร์ฟเวอร์หนีเจ๊งยับเออทำไมตลาดเกมมัลติเพลเยอร์มันถึงกลายมาเป็นแบบนี้นะฮะคือคุณทิมสวีนี่เนี่ยหัวหอกของ Epic Game เนี่ยเขาก็ชี้ว่าจะบอกว่าอะไรดีสาเหตุที่เกมมัลติเพลเยอร์ใหม่ๆเนี่ยมันไปไม่รอดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เกมสร้างมาไม่ดีนะครับแต่มันคือกำแพงทางสังคมเขาใช้คำนี้นะฮะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเกมเมอร์ได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นนะครับก็คือว่าถ้าเราเล่นกับเพื่อนเราก็จะอยากเล่นกับเพื่อนเออก็คือมันเป็นเหมือนเครือข่ายอ่ะเครือข่ายความสัมพันธ์อ่ะนะครับมันไม่เหมือนยุคอดีตที่เรายินดีที่จะไปเล่นคนเดียวเล่นกับคนแปลกหน้าอันนี้ผมพูดถึงสัก20ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเกมระดับท็อปเทียร์นะฮะอย่าง Fortnite Call of Duty Counter Strike Apex Legends นะครับพวกนี้ยังอยู่ได้เพราะว่าเขาคนที่เขาเล่นเนี่ยเขามีเครือข่ายเขามีกวนละกันผมใช้คำว่ากวนได้ไหมนะฮะที่มันหนาแน่นอ่ะนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยเราไม่ได้เล่นแค่เอาชนะนะครับคุณทิมสวินนี่นะครับเขาบอกไว้นะครับแต่เราเข้าไปเจอ

ส่งเกมลูกรักนะครับอย่าง Halo เนี่ยไปลง PlayStation ด้วยถ้าใครทราบกันนะครับผมจนหลายคนคิดว่า Xbox เนี่ยถอดใจยอมเป็นแค่ค่ายเกมเป็นแค่ค่ายทำเกมเหมือน Sega แล้วนะฮะแต่ก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะตอนนี้การเปลี่ยนตัวแม่ทัพคนใหม่ฮะท่านผู้ฟังนะทำให้การเกมเนี้ยพลิกกลับมาดูเดือดอีกครั้งดูเดือดยังไงจริงๆแล้วมันจะบอกว่ามี CEO ผู้หญิงเป็นหญิงแกร่งแล้วกันนะฮะชื่อคุณว่าแอชมานะครับเป็น CEO คนใหม่ของทาง Xbox เนี่ยเธอให้สัมภาษณ์สื่อใหญ่ Bloomberg เนี่ยแล้วเธอก็บอกว่าXbox เนี่ยกำลังทบทวนนโยบายเรื่องเกม Exclusive ใหม่ทั้งหมดนะครับเธอกล่าวว่าเขาอะอยากจะให้เกมเข้าถึงคนจำนวนมากก็จริงแต่ในเมื่อเราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยกฎเหล็กของการรักษาแพลตฟอร์มให้แข็งแกร่งเนี่ยต้องมีคอนเทนต์ระดับ Exclusive เท่านั้นอันนี้คุณแอชช่านะครับแอชช่าผมอาจจะออกเสียงผิดนะฮะเขาบอกมานะครับผมเขาก็ยอมรับนะครับว่าสถานะของ Xbox เนี่ยฝั่ง PC ตอนนี้มันไม่แข็งแกร่งยังแข็งแกร่งไม่พอแล้วกันดังนั้นเนี่ยการปล่อยเกมฟอร์มยักษ์ทุกเกมเนี่ยให้เล่นข้ามเครื่องได้อย่างอิสระเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ผลดีกับยอดขายเครื่องคอนโซล Xbox ในการที่จะกลับมานะครับจริงๆจะกลับมาได้เหรอผมก็ยังงงๆอยู่นะฮะสอดคล้องกับการขยับตัวของ Sony แล้วกันเพราะว่า Sony เขาก็ที่เขาบอกว่าเขาจะดึงเกม Single Player เนี่ยกลับไปขังใช้คำว่าขังได้ไหมกลับไปสู่อ้อมใจใน PS5 เหมือนเดิมนะครับกูรูเขาเลยวิเคราะห์กันว่าอย่างนี้ฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของการสะสมกำลังรบรอบใหม่นะครับทั้ง Sony และ Microsoft เนี่ยกำลังดึงทรัพยากรเกมชั้นดีเนี่ยกลับเข้าค่ายของตัวเองนะครับเพื่อใช้เป็นอาวุธดึงดูดให้เกมเมอร์ต้องตัดสินใจซื้อเครื่องฮาร์ดแวร์ของตนเองถ้าใครอยากเล่น Last of Us ใครอยากเล่นอะไรที่เป็น Exclusive ของ Sony เขาอะนะฮะก็อันช่องอันชาร์ตอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปซื้อ PlayStation ถ้าใครชอบ Halo หรือเกมได้กูสีที่Microsoft ไปกว้านซื้อมาอย่างค่ายBethesda หรือพวก Activision พวกนี้ก็ต้องไปทาง Microsoft นะฮะก็อันนี้ก็เอาข่าวมาฝากกันยังไงชาวเกม PC ก็เตรียมรับแรงกระแทกกันไว้นิดนึงแล้วกันแต่ผมคิดว่าเรากำลังพูดถึงเกมที่เป็นลูกหม้อที่เป็น Exclusive จริงๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกมที่มันไม่ใช่ Exclusive อะไม่ต้องไปกังวลมากตามความคิดผมนะยังไงเขาก็ทำลงผู้พัฒนาก็ทำลงหลายแพลตฟอร์มอยู่แล้วผมมองว่าจะไม่ต้องไปกังวลมากแต่ถ้าคุณอยากจะเสพอาทิเช่น Last of Us ภาคต่อแล้วกันอ่ะภาคต่อเนี่ยภาค3รู้จะมีหรือเปล่านะก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องไปซื้อ PlayStation นะครับมาหัวข้อข่าวที่3แล้วเนาะก่อนจะพักเบรกนะฮะดราม่า Rockstar Game นะครับคืออย่างนี้ฮะท่านผู้ฟังถ้าพูดถึงเกมฟอร์มยักษ์ระดับโลกที่แบบอ่ะผมพูดตรงๆผมก็รอนะครับพฤศจิกายนเนี้ยมันหนีไม่พ้น GTA 6หรอกนะครับแล้วก็เกมเนี้ยเพิ่งทุบสถิติเปิดพรีออเดอร์กวาดรายได้ไปแล้ว 3,000 ล้านดอลลาร์นะครับท่านผู้ฟังย้ำอีกครั้งนะครับทุบสถิติเปิดพรีออเดอร์กวาดรายได้ไปแล้วกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งผมก็งงมากคือผมซื้อแน่นอนแต่ผมก็ยังไม่อยากจะไปจ่ายตังค์ตอนนี้มันพฤศจิกายนน่ะนะครับผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยการ develop ที่มันยาวนานผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็น10ปีนะครับเป็น10ปีจากภาค5มาภาค6เนี่ยมันมีภายใต้ฉากหน้าสวยหรูแล้วกันผมใช้คำนี้ได้ไหมจากทีเซอร์จากเทรลเลอร์ที่เราเห็นเนี่ยมันมีน้ำตาของนักพัฒนาซ่อนอยู่โอ้โหนี่ผมดราม่าไปไหมนะครับอ่ะเรามาเจาะประเด็นกันก่อนจะพักเบรกนะครับคือมันมีสหภาพแรงงานนะครับ Rockstar Game Worker Union เนี่ยหรือ RGWU เนี่ยรวมตัวกันออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะฮะหลังมีสมาชิกโดนเลิกจ้างไป31คนนะครับเขาออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทีมงานกำลังโดนบีบให้กลับเข้าออฟฟิศทำงานเต็มเวลาครับท่านผู้ฟังทั้งที่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยยังนั่งทำงานชิลๆแบบไฮบริดได้แต่ทำไมพวกเขาเนี่ย
ต้องกลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศ

0: เต็มเวลาเขาไม่เข้าใจนะครับแล้วก็อีกข้อนึงคือที่เขาเจ็บปวดที่สุดเลยก็คือระบบโบนัสฮะพนักงานเนี่ยเขาออกมาแฉว่าโครงสร้างโบนัสของบริษัท Rockstar เนี่ยโดยเฉพาะทีมงานที่ทำ Grand Theft Auto 6เนี่ยมันไม่ค่อยมีความโปร่งใสนะครับบางโครงถูกหักโบนัสกว่า1ใน5นะครับของเงินเดือนแบบไม่มีเหตุผลนะครับอันนี้จากที่เขาออกมาแฉนะหรือถูกหักย้อนหลังด้วยการประเมินที่ใช้อารมณ์ล้วนๆนะฮะนะครับผมถ้าเขาโบนัสเหล่านี้นะครับเขาออกมาบอกว่าบริษัท Rockstar เนี่ย Rockstar Game เนี่ยเอามาใช้เป็นอาวุธเพื่อกดดันให้พนักงานยอมก้มหน้าทำงานล่วงเวลานะครับหรือโอเวอร์ไทม์นั่นเองโดยพนักงานจะถูกบังคับให้เซ็นยินยอมยกเลิกสิทธิ์คุ้มครองตามแรงงานกฎหมายอันนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่ากดดันให้พนักงานให้เซ็นยินยอมยกเลิกสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนะฮะเพื่อเอาโบนัสอันนี้มาเป็นอาวุธนะครับผมจะบอกว่าอะไรดีปกติในการทำโอทีจะจำกัดไว้ไม่เกิน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ไหมฮะแล้วก็พนักงานกะดึกก็ต้องโดนลิฟต์สวัสดิการพิเศษทิ้งด้วยนะครับผมนักข่าวฮะเขาก็ไปจ่อไมค์ถามคุณสตราวเซลนิกนะครับ CEO ของ Take Two บริษัทแม่นะครับบริษัทแม่ของ Rockstar ว่ามันเป็นยังไงครับเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้มีวัฒนธรรม crunch นะครับ crunch คือเร่งงานอ่ะแล้วกันผมแปลให้นะฮะพร้อมเปรียบเทียบแบบตลกร้ายอ่ะว่าเหมือนตอนผมเรียนมหาลัยอ่ะถ้าคุณขยันทำการบ้านคุณก็ไม่ต้องมานั่งอดนอนปั่นงานหรอกอ่ะอันนี้คือ CEO ของบริษัทแม่ของ Rockstar เขาออกมาพูดนะฮะก็ตอนนี้ Rockstar กำลังถูกบีบให้ต้องเปิดโต๊ะเจรจากับสหภาพแรงงานอยู่นะครับเดี๋ยวเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอเบรกกันสักนิดนึงก่อนนะฮะช่วงหน้าผมบอยสืบสกุลนะครับจะกลับมาตอบคำถาม SMS กันต่อครับที่4689899กับ Techno for Life ครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
9: ร้านไหนดีเมนูไหน

0: เราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเก๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: เทคโนโลยีไลฟ
7: ์ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: มาช่วงที่2ของรายการ Techno for Life นะครับกับการตอบคำถาม SMS นะครับอยู่กับผมนะครับบอยสืบสกุลศรีสาครนะครับ SMS ของเรานะครับ4689899นะครับเดี๋ยวเราไปที่ SMS กันสักนิดนึงนะฮะก่อนจะไปข่าวต่อไปแล้วก็เรื่องของ Adobe นะครับที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับผมจะประกอบคอมใหม่น่าจะประมาณสิ้นปีพวกแรมน่าจะเขียนว่าแรมนะครับแรมกับ SSD มันจะถูกลงไหมฮะรีบกำเงินไปซื้อเลยครับนะครับถ้ามีเงินอยู่แล้วนะครับถ้ามีเงินอยู่แล้วรีบไปซื้อเถอะนะครับตอนนี้ชิปหน่วยความจำนะฮะขาดตลาดหนักมากนะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยต้องเอาโควต้าไปผลิตชิปให้กับฝั่ง AI หมดครับนะฮะทำให้ราคาพุ่งทะยานมาโอ้โหผมไม่อยากบอกเลยเกือบเท่าตัวนะครับผมและที่สำคัญนะ CEO ค่ายไมครอนนะครับเขาประเมินว่าของจะขาดตลาดเนี่ยยาวจนถึงต้นนู่นนะครับปี2027ประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอครับถ้ามีเงินอยู่แล้วแต่ถ้ามีเงินก็เก็บไปก่อนได้นะครับผมผมมองว่า สุดท้ายยังไงมันก็คงจะต้องลงแหละแต่ว่าตอนนี้มืดมนมากนะครับผมมืดมนมากมีเงินซื้อเลยไม่ต้องรอนะครับผมถ้ารอราคาอาจจะแพงกว่านี้หรือแย่สุดไม่มีของเลยนะครับสวัสดีครับทำไมมันต่อ Wi-Fi ที่บ้านไม่ได้เลยสมาร์ทโฮมจากที่ฟังรายการมาเมื่อครั้งที่แล้วอ๋อโอเคอุปกรณ์สมาร์ทโฮมมันจะรับ Wi-Fi คลื่น 2.4 นะครับแนะนำท่านผู้ฟังเข้าไปสลับคลื่น Wi-Fi นะครับในมือถือนะฮะจาก5กิกเนี่ยนะครับเป็น 2.4 ก่อนกดเชื่อมต่อนะครับรับรองติดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าท่านใดมีปัญหาที่อุปกรณ์สมาร์ทโฮมในบ้านไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไฟอัจฉริยะนู่นนี่นั่นมันไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านได้แนะนำนะครับว่าต้องใช้คลื่น 2.4 เท่านั้นนะครับไม่งั้นซื้อมามันก็จะใช้งานอะไรไม่ได้นะครับผมเรากลับมากันที่เรื่องของข่าวถัดไปนะครับเมื่อกี้มีพูดถึงอะไรชิปที่มันแพงเพราะ AI ถูกไหมฮะรัฐบาลญี่ปุ่นท่านผู้ฟังทุ่มงบประมาณ70ล้านเหรียญนะฮะทุ่มงบประมาณ70ล้านเหรียญกำลังจะใช้ AI เข้ามาปราบปรามขบวนการการแปลลิขสิทธิ์พวกละเมิดลิขสิทธิ์ผมใช้คำนี้ได้ไหมพวกแปลเถื่อนอะเอางี้ดีกว่านะครับผมจะบอกว่าอะไรดีคือกระทรวงการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมนะครับหรือ METI ของญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมงบประมาณนะฮะอุดหนุนประมาณ 11.5 พันล้านเยนครับท่านผู้ฟังหรือประมาณ70ล้านดอลลาร์เนี่ยภายใต้โปรเจกต์ส่งเสริมการตลาดต่างประเทศนะฮะโดยเป้าหมายเนี่ยก็คือเอาเงินก้อนนี้ไปจูงใจให้ค่ายยักษ์ใหญ่15แห่งหันมาใช้ AI นะครับในการแปลเนื้อหาจริงๆแล้วผมก็ยอมรับในระดับนึงนะว่า AI ปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของการแปลเนื้อหาเนี่ยจากอังกฤษมาเป็นไทยเนี่ยโอ้โหมันเนียนมากนะครับผมแทบจะถ้าไม่ใช่เฉพาะทางจริงๆอ่ะใช้ในชีวิตประจำวันผมว่าไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นแหละผมกล้าพูดเลยไม่น่ามีประเด็นอะไรแล้วนะครับนะครับเป้าหมายของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการให้ค่ายยักษ์ใหญ่ทั้ง15แห่งเนี้ยเปิดใจมาใช้ตัว generative AI นะครับมาแปลเนื้อหาเพราะจริงๆการแปลเนื้อหาเนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่นะครับหลักแสนนะฮะท่านผู้ฟังไม่ใช่ถูกๆนะครับบริษัทที่รับเงินอุดหนุนก็มีตั้งแต่พวกค่ายจัมโคดันชานี่การ์ตูนชัดๆค่ายเกมก็มีนะครับ Square Enix แล้วก็บันไดเนมโคด้วยอันนี้คือรัฐบาลเข้าใจปั้มแจกเงินให้เลยเขาคือเขาหวังว่า AI เนี่ยจะมาช่วยเร่งสปีดการผลิตคำแปลให้ไวขึ้นเพื่อสู้กับพวกกลุ่มสแกนหนังสือเถื่อนอะละเมิดลิขสิทธิ์ที่ทำงานได้ไวกว่าอันนี้แสดงว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติกันนะครับไอ้พวกเอาการ์ตูนออกมาแล้วก็ไปสแกนแล้วก็แปลเองอ่ะนะครับแล้วก็จะบอกว่าใน15ค่ายนี้ยังมี6ค่ายที่มาจากทางฝั่งอุตสาหกรรมเพลงแล้วก็ไลฟ์แอคชั่นด้วยมันหมายความว่า Square Enix แล้วก็ Bandai Namco เนี่ยอาจจะได้งบ2เด้งไปเลยนะครับผมเพราะว่าโปรเจกต์ตอนนี้โปรเจกต์ญี่ปุ่นตอนนี้เขาเน้นในเรื่องของการใช้ AI ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศอย่างจริงจังนะครับอ่ะก็70ล้านดอลลาร์นะครับเอามาช่วยกิจการเอกชนนะครับในเรื่องการแปลภาษานะฮะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะ AI ไหนๆมา AI แล้วก็ AI อีกสักเรื่องแล้วกันนะครับมันมีรายงานล่าสุดจากดร.รอสเบอร์ตันนะฮะหัวหน้าฝ่ายข้อมูลจากทางเกม Oracle นะครับเผยสถิติที่น่าตกใจฮะเขาบอกว่าเกมที่วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Steam เนี่ยในปี2025เนี่ยประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ติดป้ายประกาศนะครับว่ามีการใช้ generative AI เนี่ยภายในเกมนะครับมักจะเผชิญกับการคว่ำบาตรจากผู้เล่นแล้วก็มียอดขายที่ต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดตัวอย่างเลยนะฮะ ที่เห็นภาพชัดเลยคือเกมอย่าง Crazy Taxi World Tour แล้วกันอะที่พอออกข่าวไปว่าใช้ AI ช่วยสร้างคอนเทนต์เนี่ยทัวลงให้ท่านผู้ฟังจนกลายเป็นดราม่า กบตัวเกมมิดไปเลยนะครับผมแต่ผมมองว่าทฤษฎีเนี่ย AI ตัวเนี้ยหรือตราบาป AI เนี่ยนะครับใครที่เอามาใช้เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแล้วกันอ่ะสมมุติว่ายอดขายยอดขายคุณต่ำลงเนี่ยแต่คุณประหยัดผมใช้คำว่าประหยัดรีซอร์สนะครับเพราะว่าการทำเกมทีมงานมันก็ต้องมีหลายฝ่ายนะครับเมื่อวันก่อนผมเล่นเกมอะไรจบไปสักเกมนึงเลยอ่ะจำไม่ได้แล้วโอ้โหเอาแค่ฝ่ายอาร์ตเนี่ยผมนั่งนับผมคือผมเวลาผมเล่นเกมจบนะครับท่านผู้ฟังผมเป็นคนจะบอกว่าโรคจิตก็ได้ผมชอบดูเอ็นเครดิตนะครับดูว่าทีมงานเขามีกี่คนเกมไซส์เนี้ยใช้ทีมงานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมนั่งดูเอ็นเครดิตนับเฉพาะอาร์ตนะครับ130คนนะฮะ130คนลองเอาเงินเดือนแต่ละคนคงไม่ได้เงินเดือน 15,000-18,000 แน่ๆนะครับนะฮะพวกนี้เงินเดือนบางทีหลักแสนนะครับก็ลองคูณเข้าไปดูว่าเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายเขาเท่าไหร่นะครับผมทีนี้ถ้าสมมติว่าค่ายเกมเนี่ยเขาประหยัดทางด้านนี้แล้วเขายอมให้ยอดขายมันตกลงแต่เขาขายได้ถ้าเกมมันดีจริงยังไงผมเชื่อว่าถ้าเกมมันดีจริงยังไงผู้เล่นจะมองข้ามในเรื่องของ AI ไปถ้าเกมมันดีจริงนะครับไม่ใช่ว่าใช้ generative AI เจนอะไรออกมาก็ไม่รู้อันนี้อีกเรื่องนึงนะฮะผมว่าผู้เล่นยังไงก็ซื้อแต่ว่าทางค่ายทาง developer เนี่ยเขาก็จะประหยัดเงินตรงส่วนนี้ไปมหาศาลนะครับก็ในอนาคตผมว่าคงเลี่ยงไม่ได้หรอกนะครับอย่างค่ายหนังหรือภาพยนตร์ที่มีข่าวอยู่ค่ายอะไรครับค่าย A24 ป่ะที่โดนทัวร์ลงอ่ะท่านผู้ฟังนะครับผมฝั่งฮอลลีวูดนะครับค่ายภาพยนตร์ A24 นะค่ายหนังอินดี้ขวัญใจเด็กแนวครับที่ทำหนังไม่แน่ใจว่าเคยดูหรือเปล่า Everything Everywhere All at Once เนี่ยจะบอกว่าอะไรดีเขาช็อกวงการนะฮะทุกอย่างที่มุนแถมให้แล้วกันนะครับเห็นว่า AI เขาช็อกวงการด้วยการประกาศในสัญญาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ70กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยกับทาง Google DeepMind นะครับผมพอข่าวนี้มันหลุดออกไปเนี่ยโอ้โหโลกออนไลน์แบบนะแฟนเดนตายที่เขาเป็นแฟนของค่าย A24 เนี่ยออกมาแสดงความผิดหวังนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรดีบอกว่าส่งข้อความมาว่า Less in peace อะไรประมาณนี้คือผมมองว่าประเด็นคือแฟนๆเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการทรยศต่ออุดมการณ์ของค่ายนะครับที่เคยเชิดชูศิลปะของมนุษย์อันนี้เขาจากความเห็นของเขานะนะครับผมแต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าคนทำหนังในสังกัดอย่างคุณเคนเพียร์สันเนี่ยผู้กำกับหนังสยองขวัญเนี่ยอย่างเรื่อง Back Room เนี่ยเขาก็ยังออกมาออกตัวนะครับว่าเขาไม่ประทับใจกับดีลนี้สักนิดเลยนะฮะแล้วก็ประกาศว่างบวิจัยพวกนั้นน่ะจะไม่ถูกนำมาใช้กับโปรเจกต์แบ็กลูมของเขาอย่างแน่นอนอ่ะนะฮะก็อันนี้ผมเป็นคนที่หมุนตามโลกนะถ้าสุดท้ายเราเลี่ยงไม่ได้อ่ะนะครับถ้าเราเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เข้าร่วมมันซะนะครับอะไรที่มันมาช่วยงานเราได้เราก็อย่าไปขืนมันนะครับทำออกมาให้มันดีเถอะผมเชื่อว่าคนเสพนะครับคนเสพเนี่ยถ้าคุณทำออกมาดีเนี่ยเขาจะไม่อะไรอ่ะเขาจะไม่มานั่งคิดเล็กคิดน้อยหรอครับนะครับผมเชื่อแบบนี้นะผมเชื่อแบบนี้นะครับอ่ะกลับมาข่าวที่ผมบอกว่าจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับจะพาไปขยี้พาไปเจาะลึกว่า Adobe เนี่ยนะครับมันถึงจุดจบของยุคทองเขาหรือยังนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงจุดจบเขาหรือยังหรือมันวิกฤตขนาดไหนเนี่ยผมมีเกร็ดความรู้นะฮะมาเล่าให้ฟังนะครับเชื่อ Adobe เนี่ยนะครับมันมาจากลำธารที่ชื่อว่า Adobe Creek นะครับผมไอ้ลำธารอันเนี้ยมันไหลผ่านหลังบ้านของจอห์นวอร์น็อกผู้ก่อตั้งนะครับที่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียในปี1982นะครับก็คือลำธารเนี่ยมันชื่อ Adobe ขาก็เลยเอาชื่อลำธารเนี้ยมาตั้งเป็นบริษัทซะเลยนะฮะและที่พีคกว่านั้นนะครับบริษัท Adobe เนี่ยในปี1983เนี่ยสตีฟจ็อบส์นะครับในวัยหนุ่มนะฮะเคยพยายามจะขอซื้อกิจการ Adobe ทั้งบริษัทเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน่าจะ5ล้านนะครับ5ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าคุณวอร์นอกเนี่ยเขาปฏิเสธนะครับสตีฟจ็อบส์เขาเลยต้องยอมถอยออกมาซื้อหุ้น 19% นะครับแล้วก็นำเทคโนโลยีของ Adobe เนี่ยไปใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์Apple Laser Writer หรือเปล่าใช่ Apple Laser Writer นะฮะจนทำให้วงการสิ่งพิมพ์บนคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นนะครับผมอ่ะใครจะไปคิดฮะบริษัทที่เคยสร้างนวัตกรรมต้องบอกว่าผมก็เป็นแฟนเขานะผมเป็นคนถ่ายภาพนะครับผมแต่ Photoshop ผมใช้ไม่เป็นนะครับผมเป็นคนถ่ายภาพผมกล้าพูดเลยว่า workflow ของ Lightroom อ่ะมันสุดจริงๆนะครับแม้จะมีโปรแกรมคู่แข่งมาที่พยายามจะบางโปรแกรมเนี่ยมันก็เป็นคู่แข่งโดยตรงในเรื่องของการเกลี่ยสีทำแสงในเชิงการถ่ายภาพไม่ใช่การอีดิทหรือตัดต่ออะไรพวกนี้นะครับผมมีเปลี่ยนใจไปบ้างแต่สุดท้ายผมก็กลับมาใช้ Lightroom เพราะผมมีความรู้สึกว่าของเขาดีจริงนะฮะจากบริษัทนะฮะที่เคยสร้างนวัตกรรมต้องบอกว่าระดับเวทมนต์เลยแล้วกัน Photoshop 1.0 นะครับที่มีระบบการจัดการหน่วยความจำเสมือนเนี่ยให้คอมพิวเตอร์ในยุคนั้นที่มีแรมแค่นิดโอ้โหแรมแค่นิดเดียวครับนะครับผมว่าเต็มที่ก็128เมกเงี้ยสามารถตัดต่อภาพขนาดใหญ่กว่าแรมในเครื่องได้แล้วกันเอางี้ดีกว่านะครับผมวันนี้จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้บริษัท Adobe เนี่ยเป็นบริษัทที่เจอมรสุมหนักมากถ้าท่านใดตามอ่านข่าวเลยจะรู้เลยว่าเขาโดนหนักจริงๆช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันทีละสเต็ป by สเต็ปเลยให้เห็นภาพกันเลยว่าทำไมบัลลังก์ของ Adobe เนี่ยถึงกำลังสั่นคลอนนะครับประเด็นแรกก่อนเลยจากนักพัฒนาครับจากนักเขาเรียกว่าอะไรดีนักพัฒนานวัตกรรมแล้วกันอะสู่นักกว้านซื้อนะครับเอางี้ดีกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเมื่อประมาณปี2000นะฮะเมื่อผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาส่งไม้ให้กับคุณบรูซชัยเส้นนะครับซึ่งเป็นเซลล์นะครับขึ้นมาเป็น CEO แทนสรุปเลยก็คือว่าคุณจอห์นวอร์นอกเนี่ยเขาลงจากตำแหน่งแล้วเขาให้คุณบรูซเนี่ยขึ้นมาเป็น CEO แทนคุณบรูซเนี่ยเขามาจากสายเซลล์นะครับผมเขามาจากสายเซลล์นะฮะจากที่เคยเน้นสร้างของใหม่นะครับประมาณยุค2000เนี่ยจากที่เคยเน้นสร้างของใหม่เนี่ย Adobe เปลี่ยนกลยุทธ์ครับเป็นการใช้เงินแก้ปัญหาท่านผู้ฟังใช้เงินแก้ปัญหายังไงก็คือการกว้านซื้อคู่แข่งนะครับดิวช็อกโลกถ้าใครจำได้นะครับถ้าใครจำได้ในปี2005 Adobe ทุ่มเงิน 3.4 พันล้านดอลลาร์ซื้อบริษัทคู่แข่งคู่อาฆาตเรียกได้ว่าแบบเกลียดกันสุดๆเกลียดมากซื้อเลยนะครับนั่นก็คือบริษัท Macromedia นะฮะคุ้นไหมฮะ Macromediaก็คือ flat player นั่นเองนะครับแล้วก็เอาซอฟต์แวร์คู่แข่งนะฮะอย่าง Freehand ที่ทุกคนในวงการยอมรับว่าดีกว่า Illustrator แบบคนละมิติซื้อมาทำไมครับซื้อมาแช่แข็งแล้วก็หยุดพัฒนาไปดื้อนะฮะก็คือซื้อแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรต่อซื้อมาแช่แข็งแล้วก็เอานวัตกรรมนั้นนะที่อยู่ในโปรแกรม Freehand เนี้ยนะครับมาเอาฟังก์ชันเอาอะไรมาใส่ใน Illustrator นะครับมันถึงขั้นที่กลุ่มนักออกแบบรวมตัวกันฟ้องร้องในปี2011นะครับเพื่อขอซอสโค้ดของ Freehand เนี่ยมาทำเป็น Open Source แต่ว่า Adobe แน่นอนเขาก็ไม่ได้ยอมให้นะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็พับโปรเจกต์ Freehand ตายหายไปเลยบีบให้ทุกคนต้องย้ายมาใช้ Illustrator ของตนเองอันนี้คือดอกแรกนะครับผมจำได้ตอนนั้นผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหรือผมเรียนผมกำลังจะเข้าทำงานแล้วเป็นดีลที่ดังมากจริงๆนะครับที่Adobe เนี่ยเขากว้านเงินประมาณ 3.4 พันล้านเนี่ยไปซื้อMacromedia นะครับประเด็นแรกประเด็นที่2นะฮะกับดักระบบสมาชิกยังไงฮะกับดักระบบสมาชิกยุคถัดมาเนี่ย CEO ยุคถัดมาเนี่ยคุณชันตนุเนี่ยนะฮะชันตนุ ณระเย็นนะครับในเดือนประมาณเดือนพฤศจิกายนนะพฤษภาคมนะครับปี2013เนี่ย Adobe ก็จะบอกว่าอะไรดีหักดิบคนทั้งโลกนะครับด้วยการประกาศยกเลิกซอฟต์แวร์แบบซื้อขาดนะฮะแบบอย่างพวกอะไรอะ Creative Suite ถ้ายังจำกันได้นะครับ CS6 อะนะครับผมที่ปกติเราซื้อทีเดียว10,000-20,000อะไรเงี้ย30,000ใช้ได้ตลอดชีพนะครับเปลี่ยนมาบังคับจ่ายรายเดือนละ$50นะครับผ่าน Creative Cloud สรุปแล้วก็คือว่า Creative Cloud เนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณปี 2013-2014 นี่เองประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตามไปปิดเซิร์ฟเวอร์ยืนยันสิทธิ์ของ CS6 ทิ้งทำให้คนที่จ่ายเงินซื้อซอฟต์แวร์แท้หลักหมื่นไม่สามารถติดตั้งได้ใหม่อีกต่อไปนะครับอันนี้ต้องบอกว่าหักดิบสุดๆแล้วก็ที่แสบมากจนเป็นเรื่องเป็นราวคือต้องบอกว่ามันเป็นฟีเจอร์ซ่อนเงื่อนไขฮะ Adobe เนี่ยโปรโมทแพ็กเกจแบบรายปีแต่จ่ายรายเดือนซึ่งถ้าผู้ใช้จะกดยกเลิกกลางคันเนี่ยจะโดนค่าปรับมหาโหดนะฮะ 50% ของยอดสัญญาของยอดที่เหลือในสัญญาครับขออภัยเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าคณะกรรมการการค้าแห่งรัฐบาลสหรัฐเนี่ยหรือ FTC นะครับไม่ไหวครับต้องยื่นฟ้อง Adobe ในปี2024คือเขาโดนร้องเรียนมาด้วยแหละนะฮะโทษฐานซ่อนเร้นค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็การทำระบบยกเลิกให้ยากลำบากอันนี้เดี๋ยวจะมีรุ่นน้อยคนหนึ่งตามไปติดๆนะครับผมคิดว่า Spotify เนี่ย น่าจะตามลูกพี่ไปไม่จะบอกลูกพี่ก็ไม่ได้ Spotify มันเป็นแพลตฟอร์มฟังเพลง Spotify เนี่ยเดี๋ยวขอแทรกขอเสริมนิดนึงนะ Spotify นี่ก็ตัวแสบนะครับท่านใดที่ฟังเพลงแบบพรีเมียมแล้วอยู่แล้วถ้าอยากจะยกเลิกนี่โอ้โหวุ่นวายนะฮะบอกได้เลยนะครับผมคุณเข้าจากมือถือไม่ได้นะครับคุณต้องไปเข้าในเว็บนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าผู้บริโภคเขาไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องจ่ายค่าปรับนะครับเมื่อประมาณเดือนมีนาคมนะครับ Adobe ต้องยอมเจรจานะครับยอมความแล้วก็จ่ายเงินไปถึง$150 ล้านนะฮะนะครับเป็นค่าปรับ$75 ล้านแล้วก็เป็นค่าบริการฟรีชดเชยให้ลูกค้าอีก$75 ล้านนะครับดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติคดีนะครับผมเพื่อยุติคดีมันเป็นบริษัทที่เขาตราหน้าเลยว่าการเติบโตของบริษัทรายได้หรือ revenue ทั้งหมดเนี่ยมันมาส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการที่ลูกค้าเนี่ยหาทางไปยกเลิกไม่ได้เขาก็เลยมันยกเลิกยังไงเนี่ยเขายกเลิกไม่ได้บางทีมันเหลืออีก 2-3 เดือนเขาก็เบื่อนะครับเขาก็ไม่อยากไปยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาโดนปรับไปแล้วนะฮะ$150 ล้านนะครับอ่ะประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกอะไรขอทวนกันหน่อยจากนักพัฒนาสู่นักกว้านซื้อนะครับประเด็นที่2ที่พูดมาเมื่อกี้คือกับดักระบบสมัครสมาชิกนะครับประเด็นที่3นะครับ Adobe เนี่ยต้องบอกว่าโดนรูปคมแล้วกันนะครับโดย Figma นะครับ Figma เนี่ยจะบอกว่าFigma มันเป็นเครื่องมือออกแบบ UI แล้วกันจริงๆมันทำได้หลายอย่างนะครับผมแต่ที่มันทีเด็ดคือมันทำงานต้องบอกว่าโคตรลื่นเลยครับเพราะว่าผมก็ใช้อยู่บนหน้าเว็บเบราว์เซอร์แบบ 100% น่ะนะฮะขุมพลังเบื้องหลังก็คือการเขียนด้วยC++ แล้วก็คอมไพล์เป็นเว็บ assembly แล้วก็วาดภาพกราฟิกด้วย WebGL นะครับทำงานร่วมกันแบบ real time อันนี้คือต้องบอกว่า Figma ตอนนี้คือสุดๆจริงๆนะครับทำเอาสถาปัตยกรรมเก่าๆแบบบนเดสก์ท็อปของ Adobe ในแบบโบราณอะผมพูดเลยนะครับ Adobe เหมือนเดิมครับกลัวจนต้องงัดตำราเก่าสมัยเอาไปเขาไปฮุบมาโครมีเดียเมื่อปี2005นะครับเขาก็เลยเสนอเงินก้อนโตนะฮะท่านผู้ฟัง$20,000,000ครับเพื่อขอซื้อ Figma ในปี2022ซึ่งแพงกว่ารายได้ Figma ตอนนั้น50 เท่านะฮะแต่ว่าบอกเลยฮะรอบนี้ไม่หมูนะครับหน่วยงานต้านการผูกขาดของยุโรปและอังกฤษสั่งเบรกดีลนี้นะครับท่านผู้ฟังจน Adobe เนี่ยต้องยอมถอยแล้วก็จ่ายค่าปรับฉีกสัญญาไปฟรีๆ$1,000,000,000เมื่อปลายปี2023ก็คือ Figma อยู่เฉยๆนะครับ Figma อยู่เฉยๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับพอดีลมันล่มเพราะว่าโดนยุโรปสั่งเบรกนะครับผม Adobe อยู่ดีไปยกเลิกสัญญาก็ต้องจ่ายค่าปรับฉีกสัญญาไปฟรีๆ$1,000,000,000ให้กับ Figma นะครับผลคืออะไรนะฮะ ผลคือพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยกรกฎาคมปี2025เนี่ยฟิกมาก็เลยเดินหน้าเข้าตลาดหุ้นนะฮะวันแรกมูลค่าหุ้นเนี่ยพุ่งไป 6.8

0: หมื่นล้านดอลลาร์มากกว่าที่ Adobe เคยขอซื้อถึง3เท่านะครับกลายเป็นว่าAdobe เนี่ยนอกจากจะไม่ได้อะไรแล้วนะครับต้องจ่ายเป็นพันล้านดอลลาร์นะครับนั่งดูคู่แข่งที่แบบอันตรายที่สุดอันนี้คือบทสัมภาษณ์เขามีแล้วเขาบอกว่า Figma เนี่ยคือเป็นคู่แข่งที่อันตรายจริงๆเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะมาฆ่าตัวเองหรือเปล่านะครับประเด็นที่4นะฮะ AI มาตีท้ายครัวนะครับจะบอกว่าอะไรดีต้องบอกว่าคือจริงๆตัว Adobe เนี่ยเขาก็มี Generative AI ของเขาแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอะนะครับอันนี้ผมก็ใช้อยู่ก็บอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ย้อนกลับไปเนี่ย Adobe พยายามจะโปรโมท AI Firefly นะครับใครที่อยู่ในสายกราฟิกน่าจะเคยได้ยินนะครับของตัวเองนะครับที่เคลมว่าถูกลิขสิทธิ์เพราะเทรนมาจาก Adobe Stock นะครับอันนี้เขาพยายามเคลมนะแต่ว่าดาบนั้นมันคืนสนองฮะเพราะว่าผู้ใช้งานเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่พิมพ์พร้อมลงไปในพวก ChatGPT Claude Gemini ก็ได้รูปสวยๆแล้วนะครับประกอบกับมีเครื่องมือฟรีหรือถูกกว่าอย่างคันโกแคนว่านี่ก็ตัวแสบเหมือนกันนะครับผมหมายถึงว่าตัวแสบกับ Adobe เขาอะนะฮะAffinity Gimp เพียบนะฮะ Adobe เลยสูญเสียสถานะเขาเรียกว่าสถานะอะไรครับสถานะที่ของมันต้องมีอะเอ้ยเนี่ยเรามี AI นะเราเป็นโปรแกรมทำกราฟิกที่มี AI นะปรากฏใครๆเขาก็มีป่ะนะครับพอสูญเสียสถานะexclusive แล้วกันมันก็เลยดูคล้ายๆกับเรือไม่มีหางเสือนะฮะมันจะเอาตกลงจะไปในทิศทางไหนและนักลงทุนก็เห็นนะครับว่าธุรกิจขายภาพถ่ายแบบตั้งเดิมนะครับ Adobe Stock เนี่ยยอดมันตกควบเพราะถูกแย่งตลาดโดย AI ที่ Adobe เนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมานั่นแหละฮะนะครับตอนนี้ตลาดหุ้น Wall Street เนี่ยกำลังประเมินมูลค่าหุ้นของ Adobe ไว้ต่ำมากๆนะครับผมต่ำมากๆโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรนะครับประมาณ9เท่าซึ่งเป็นเรทของบริษัทที่กำลังจะเจ๊งอันนี้เรื่องจริงนะฮะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับทั้งที่ Adobe ยังมีกำไรแล้วก็รายได้หลักโต10,000 ล้านแต่ตลาดหุ้น Wall Street เนี่ยเขาประเมินมูลค่าหุ้นของ Adobe ไว้ต่ำมากต่ำจริงๆนะครับทั้งที่บริษัทมีกำไรนั่นหมายความว่าค่อนข้างจะไม่เสถียรแล้วนะครับนักลงทุนกำลังเดิมพันว่าบริษัทนี้กำลังเป็นขาลงนะครับแต่ว่าณตอนนี้มันยังโอเคอยู่นะครับที่สำคัญCEO นะครับคุณณระเย็นเนี่ยก็ประกาศลงจากตำแหน่งไปแล้วในปี2026โดยยังไม่มีตัวแทนมารับไม้ต่อในช่วงหัวเรือหัวต่อนะฮะอ่ะประมาณนี้4ประเด็นนะครับจากนักพัฒนามาเป็นนักกว้านซื้อนะครับแล้วก็กับดักระบบสมาชิกแล้วก็ เสียค่าโง่กับ Figma นะครับผมแล้วก็ล้มเหลวในทางด้าน AI 4อันเนี้ยผมมองว่า Adobe กำลังแย่แน่ๆเกิดวิกฤตนะครับผมจริงๆแล้วมีประเด็นอีกเล็กน้อยแต่เวลาน่าจะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวอาจจะมาพูดต่อในสัปดาห์หน้านะครับก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับเรื่องราวของแกดเจ็ตแล้วก็เทคโนโลยีในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้นะครับในวันนี้ผมบอยสืบสกุลศรีสาครต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุ

0: บายสบายอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับ Active Radio นะครับสถานีวิทยุของอสมท. FM 99 MHz นำรายการ Motor In Trend มาพบกับคุณผู้ฟังครับว่าด้วยเรื่องราวของการขับรถนะครับเรื่องราวของการเดินทางครับวันนี้ผมคาถาทองไวยานนท์อยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับตำรวจจับมือกับขนส่งใครไม่จ่ายค่าปรับไม่ได้ป้ายวงกลม
2: วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้1สิงหาเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าก็มีที่ต่อทะเบียนตามห้างนะครับใช่ไหม
1: ครับ
2: ต่อทะเบียนตามห้างได้นะมีอยู่นะ
1: ออนไลน์ต่อก็ต่อได้นะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือเริ่มใช้แล้วนะครับเริ่มบังคับแล้วนะครับพวกเราตอนนี้ถูกขึงพืชแล้วนะครับ1สิงหาคมเป็นต้นไปก็คือใครจะไปต่อถ้าเกิดเข้าไปขนส่งก็วันที่3วันจันทร์ที่3รู้เรื่องนะฮะ
1: ครับ
2: ก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วถูกหรือผิดหรือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดนะครับ
1: ครับ
2: โดยทนายผู้ที่มีความรู้เรื่องของกฎหมายก็ออกมาพูดกันแล้วว่ามันผิดหรือเปล่ามันขัดหรือไม
1: ่ครับ
2: หรือว่าประชาชนนั้นเป็นกระท้อนนะฮะ
1: ทุบหรือว่าอะไร
2: ถูกทุบตอนนี้ก็หวานกันทั้งประเทศแล้วครับนะฮะก็ไม่รู้จริงๆผมไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้จริงๆแต่คิดว่ามันยังไงมันก็ขัด

0: แต่รัฐธรรมนูญนะเพราะว่าคุณเก็บเงินผมอ่ะผมไม่ต่อภาษีเสียสตังค์แต่ไม่ได้ป้ายไม่ได้ป้ายวงกลมผมไม่ได้ป้ายวงกลมผมขับรถออกมาไม่มีป้ายแสดง
1: ครับ
0: เช่นป้ายตอนนี้ต้องเป็น70ถูกป่ะ
1: ครับ
0: ป้ายผมต้องเป็นจะเดือนอะไรก็แล้วแต่ลงท้าย2570
1: ครับ
0: พอไม่มีผมก็ถูกตำรวจเรียก
1: ครับ
0: พอผมถูกตำรวจเรียกผมบอกว่าผมไม่จ่ายมาแล้วแต่ผมไม่มีป้ายแล้วจะออกลูกไหนพี่อย่างเงี้ยเท่ากับผมไม่มีป้ายมาแสดงแต่ว่าผมไม่ได้ต่อ
1: ไม่ใช่ผมต่อแล้ว
0: แต่ว่าคุณไม่มีป้ายมาแสดงไงซึ่งนั่นหมายความว่าคุณก็ไม่ต่างอะไรต่อกับไม่ต่อใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่
0: ผมไม่มีเอกสารใบเสร็จมันใช้ไม่ได้ดิ
1: อ้าวใบเสร็จเป็นเอกสารการรับเงินไงออกโดยสำนักงานกรมการขนส่ง
0: ก็ใบเสร็จไงนั่นเป็นใบเสร็จแต่ว่าคุณไม่ได้ป้ายวงไม่ได้ใบเสร็จติดที่กระจกเนี่ยคุณจะป้ายวงกลมเป็นตัวติดที่กระจกถูกป่ะแสดงว่าต่อภาษีแล้ว
1: เอกสารกฎหมายกำหนดว่าอะไรให้ชำระภาษี
0: ก็ชำระภาษีไงแต่ว่าอันนี้คือใบที่มาติดกระจกไงงั้นก็ต้องเอาก
1: ฎหมายไม่ได้บอกว่าให้เอาเอกสารการชำระภาษีติดที่กระจกนะเอกสารบอกให้ชำระภาษีประจำปี
0: ถ้าอย่างนั้นผม
1: เป็นเรื่องของตำรวจที่บอกว่าคุณเอาเอกสารเอาแบ็ค
0: ไม่งี้ผมเอาไปเสร็จผมเอาไปเสร็จแตะที่กระจกแทนได
1: ้มันก็เป็นเรื่องของจริงๆถ้าโดยมันคือไอ้เรื่องเอาเอกสารติดกระจกเนี่ยนะเขาบอกว่าเอาเอกสารการต่อทะเบียน
0: มาแสดง
1: แสดงให้เห็น
0: โ
1: ดยถนัดใช้คำนี้
0: อย่างนี้ผมก็ใช้ใบเสร็จแตะ
1: ก็แล้วแต่ก็อาจจะได้ก็ได้
0: ผมก็ก็เป็นไปได้นะผมเอาใบเสร็จเลยพับให้หล่อๆเลย
1: ทั้ง
0: แล้วก็แปะหรือว่าแตะทั้งแผ่นเลย
1: ก็ได
0: ้ก็ไม่ได้ใบใหญ่มาก
1: ไม่เห็นถนัดไงถนัดไหม
0: ผมก็แปะที่กระจกไปทั้งนั้นก
1: ็ประเด็นที่ผมอยาก
0: ถ้าเกิดไม่ต้องถ้าเกิดว่าใบเสร็จแตะได้นี่ผมจบเลยนะเรื่องนี้วันนี้ผมไม่มีอะไรคุยนะ
1: ไม่มีดิต้องมี
0: ผมหมดเลยนะ
1: มี
0: เพราะพี่บอกใบเสร็จแตะได้เนี่ยจบเลย
1: มีนะครับเรื่องนี้ยังเป็นที่ถกเถียงยังเป็นที่ข้องใจกันอยู่นะครับแล้วทางไทยนะบอกว่า1สิงหามาตรการ
0: MOU นี้ไงพี่1สิงหามาตรการก็ M เนี่ยเรื่องนี้เลยเหรอครับ
1: แล้วขนส่งเนี่ยไปเอากระดูกมาแขวนคอเรื่องอะไรอยู่ดีเนี่ย
0: จริงๆขนส่งอะไม่ควรเรื่องนี้เนี่ยตำรวจอะไม่ได้อะไรเลยนะลอยลำเลยนะจราจรเนี่ยอยู่นิ่งๆเลยนะ
1: ครับ
0: ช้อนสอยอย่างเดียวเลยนะ
1: อืม
0: นี่ขนส่งออกมาแบบนี้คือเดี๋ยวเวลาผิดใครผิด
1: ผม
0: เวลาตอนคราวที่แล้วศาลปกครองสั่งใครผิดขนส่ง
1: ผิด
0: แล้วตอนนี้ยังเอาอีกอ่ะ
1: ครับตอนนี้ก็คือคุณทนายรัชพลสิริสาครเนี่ยได้ยื่นเรื่องต
0: ่อ
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว
0: ขอ
1: ให้เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรการที่การงดออกป้ายภาษีตัวจริงข
0: ั
1: ดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรมหรือไม
0: ่คดีคือยื่นถาม
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่ยื่นไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
0: นี่พี่บ่าวนนท์ไทยบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่
1: ๆครับ
0: เขาบอกว่าต้องเอาเข้าศาลปกครองตีความแต่ตอนนี้ไปที่ไหนทนายยื่นไปที่ไหน
1: ก็นี่ไงผู้ตรวจการแผ่นดินคือศาลปกครองเนี่ยครับบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่สามารถยื่นได้ต้องให้หน่วยงานใช่ไหมครับก็ช่องทางก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละยื่น
0: ร้องไปทางนี้ก่อนแล้วทางนี้ยื่นไปทีนึง
1: ใช่ตอนนี้ถ้าทันไหมไม่ทันหนึ่งก็อาจจะขอร้องต่อศาลปกครองขอให้ระงับมาตรการนี้หรือว่าประวิงไว้ก่อนได้เพราะว่าการตัดสิน
0: คือระงับหรือประวิงก็ต้องเอามาคุยกันต่อว่า
1: ก็ต้องมาคุยต่อต้องมาตีความให้เสร็จก่อน
0: นะถูก
1: แล้วค่อยประกาศใช้ไม่ใช่อยู่ดียินนึกจะประกาศใช้ก็ประกาศใช้เลยถ้าอย่างนี้เนี่ยพอถ้าประกาศใช้แล้วหลังจากนี้ไปศาลปกครองออกมาวินิจฉัยว่ามาตรการนี้ทำไม่ได้เนื่องจากสมมตินะครับสมมตินะฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะครับ
0: ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
1: หลักไม่ฝ่าฝืนอะขัดเลยอะเนี่ย
0: ขัดต่อรัฐธรรมนูญอะ
1: หรือหลักนิติธรรมก็ผิดไม่ได้ท่านอธิบดีกรมการปกอธิบดีกรมการขนส่งรับผิดชอบไหมครับเพราะถ้าเป็นคนลง MOU นะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็
1: ท่าน157นะเอาดิ
0: อันนี้ผมไม่ทราบเพราะผมไม่เคยเป็น
1: ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ย157นะเอาไหมถ้าเป็นคนลง
0: นาม จะมีอยู่นะพี่อำนาจบอกว่าเบียดบังทรัพย์แต่ว่าลบข้อความไปผมอ่านทัน
1: อ้าว
0: ก็จริงๆเนี่ยมันมีผมว่ามีหลายคนทนายที่ออกมาพูดนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องคือประชาชนน่ะเห็นใจเราบ้างจริงๆอยากให้เห็นใจประชาชนบ้างว่าน่วมไปหมดแล้วอะไรก็ไม่รู
1: ้ค่าออก
0: ค่าฟงค่าไฟค่าน้ำมันทุกอย่างมันขึ้นประเดประดังหมดแล้วก็เนี่ย
1: ครับ
0: อย่างคราวที่แล้วที่บอกอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังว่า 1,000 บาทที่ออกเป็นใบสั่งเป็นของผู้บริหารหน้าที่400กว่าบาท
1: ครับกทมไป500
0: ครับจับเด็กกทมกทมก็ครึ่งนึงเอาไปพัฒนาถนนหนทาง
1: ค่า
0: ไฟทางอะไรต่างๆถูกไหม
1: ครับ
0: ก็ยังไม่ได้เข้าคลังนะครับกทมเอาไปใช้นะแต่ถึงคลังอ่ะถึงคลังถึงเงินเข้าคลังอ่ะ25สตางค์เท่านั้นเองซึ่งแบบเฮ้ยมันก็ดูแบบโอเคเงินในพัฒนาประเทศอะไรใช่แต่ว่าเข้ากระเป๋าของคนที่เป็นรางวัลนำจับอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเยอะไปมันเยอะไปนะแล้วก็อันเนี้ยก็จะมาบีบบังคับเขาก็ไปต่อคราวนี้ตำรวจต้องไปหามาตรการนี้พยายามที่จะ
1: ประเด็นคืออะไรครับประเด็นของเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ควรจะคุยกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาแบบแมนๆเลยมาออกมาคุยครับประเด็นปัญหาของท่านอยู่ตรงไหน
0: เออต้องมีหน่วยงานหรือว่ามาคุยหรือว่ามา
1: ถ้าท่านคิดว่าท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองไม่ได้ขอความเห็นใจอยากให้เรียกร้องอยากให้ภาคส่วนไหนช่วยกันแก้ปัญหานี้แนวทางที่แก้ปัญหาควรจะทำยังไงเอาให้ตรงประเด็นของปัญหาของท่านแก้ปัญหา
0: ใช่
1: ไม่ใช่การแก้ปัญหาวิธีนี้คือเมื่อปัญหามาแบบนี้ก็เลยตีคลุมตีปาหน้าใส่ไป
0: ผักพาระไปที่ขนส่ง
1: เออเอาขนส่งเอาประชาชนเป็นตัวประกันอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แล้วตอนนี้คือเราจ่ายเงินไปปั๊บปั๊บปั๊บแต่เราไม่ได้ป้ายวงกลม
1: อย่าง
0: น
1: ี้
0: จริงๆผมได้ต่อนะแล้วผมโดนนะถึงผมโดนนะ
1: อย่างนี้ถ้าประชาชนเขาจะอารยะขัดขืนต่อไปนี้คุณออกเลยใบสั่งกี่ร้อยใบก็ได้ประชาชนพร้อมใจกันอันนี้ผมไม่ได้ยุนะสมมติว่า
0: พี่กำลังยุ
1: ไม่สมมติถ้าประชาชนเขานัดกันว่าจากนี้ไปเนี่ยรอจนกว่าศาลปกครองจะวินิจฉัยเขาไม่ชำระค่าปรับเลย
0: คำว่าพลังเงียบเนี่ยนี่คืออารยะขัดขืนที่คนไทยเนี่ยมีอยู่ในตัวของทุกคน
1: ครับ
0: ไม่พูดไม่หือไม่อือ
1: แต่ไม่ทำอ่ะ
0: ไม่ปฏิบัตินะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยสมมติใบสั่งเนี่ยบอกว่าผมฝ่าไฟแดงแต่ว่าอย่างที่พี่บอกอะส่งมาไม่ส่งอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่ได
1: ้เขาผิดไหมอย่างเงี้ย
0: คือผมก็มีคือประชาชนมีสิทธิ์อุทธรณ์นะพี่เรื่องพวกนี้ว่าผมไม่ได้ผ่าไฟแดงแถวนี
1: ้
0: หรือว่ารถคนที่โดนทำก๊อปปี้ทะเบียนไปวิ่งเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วส่งมาที่บ้านเขาไอ้คันที่ก๊อปปี้ไม่โดนถึงว่ารถจริงไม่โดนแล้วมาปุ๊บกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ใบเสร็จใบสั่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องคารังสักก็ย้อนกลับไปที่ตำรวจนะว่าเฮ้ยคุณปล่อยให้รถมีการก๊อปป
1: ี้
0: สวมทะเบียนมาแบบนี้ทำไง
1: ครับ
0: มันดูแล้วแบบมันดูวุ่นวายไปหมด
1: ครับ
0: มันน่าจะหาวิธีเคลียร์ให้ได
1: ้ใช่
0: นะเคลียร์มัน
1: เรื่องเนี้ยผม
0: มันน่าจะมีเรื่องที่แบบว่าน
1: ี่ไม่ใช่
0: คุยแล้วแบบว่าเออผมยอมจ่ายครับอะไรเงี้ยนะ
1: เ
0: ต็มใจมากเลยผมผิดมันก
1: ็ถ้าเป็นผมนะคือก็อย่างที่ผมอันนี้ความคิดผมอะผมมองว่าอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ผมขออนุญาตใช้คำว่าต้อยต่ำมากอะของตำรวจอะคุณคิดได้แค่นี้เหรอโยนภาระให้คนอื่นเขา
0: ตอนนี้คือ
1: คุณไม่มีฝีมือ
0: คนที่เป็นร้อยใบอะอันนี้ก็สมควรอ่ะจริงผมพูดเรื่องจริง
1: จริง
0: คนที่เป็นร้อยใบเนี่ยคุณก็สมควรคุณก็ต้องไปหาวิธีดิ
1: เออ
0: ถ้าอย่างนี้นะขนส่งคุณช่วยยกเลิก
1: ขี่ไปเลย
0: ขับขี่ดิ
1: เออ
0: สิบใบโดนอะไร20ใบโดนอะไร100ใบยกเลิกไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะอย่าง
1: นี้เขาบอกว่าเอาเข้าคุกไม่ได้เพราะกฎหมายไทยอ่ะทำผิดกฎหมายจราจรยังไงเขาคุกไม่ได
0: ้
1: เสนอที่ครับขอแก้ไขกฎหมายได้ไหมประเภทนี้มันประเภทแบบเกินเยียวยาแล้วจำเป็นต้องได้รับการลงโทษแล้ว
0: เป็นร้อยใบเนี่ยมันก็สมควร
1: ก็แค่แก้กฎหมาย
0: เพราะว่ามันก็
1: เอออย่ามาใช้วิธีนี้มันดูสิ้นคิด มันดูง่ายไปประชาชนเขาไม่ได
0: ้ไม่มันดูวัตถุประสงค์คือสุดท้ายแล้วก็คือว่าคุณต้องมาจ่ายค่าใบสั่งเท่านั้นเองคือคุณต้องการที่จะให้ประชาชนเอาเงินมาจ่ายสิ
1: คิด
0: มาจ่าย
1: คิดง่ายๆเลยนะผมเสนอทางแก้ให้ตำรวจนะคิดง่ายๆเลยนะวิธีนี้ถ้าเกิดคุณจะแก้ปัญหาจริงนะครับคุณเจอคนทำผิดกฎหมายจราจรโป๊ะสมมตินะครับแยกนี้ห้ามกลับรถแล้วคุณจับมาอ่ะคุณจับทั่ว
0: คุณบังคับซึ่งหน้าเลย
1: ใช่คุณบังคับให้เขาวนไปอีกรอบหนึ่งแล้วไปกลับรถมาใหม
0: ่ผมก็ไม่ได้ออกใบสั่งเลยพี
1: ่ก็ใช่ไงประเด็นคือมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา
0: คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี้ยตำรวจจราจรเนี่ยถ้าเจอความผิดอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จะตักเตือน
0: ว่าดุลพินิจมันมีการตักเตือนกันได้
1: ใช
0: ่ผมเนี่ยเช็ดไฟแดงมาหลายที่แล้วเพราะว่าเฮ้ยไอ้น้องไม่เห็นเหรอเห็นครับพี่แต่ไม่เห็นพี่ก็เลยโดนเงี้ยอ่ะเช็ดสามไฟแดงมั่งอะไรบ้างวิดพื้นมั่งเจอมาหมดแล้วพี
1: ่
0: แต่สมัยนี้ไม่มีหรอกไอ้วิดพื้นนี่น้องเอาใบสั่งไปไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ

0: อย่างที่พี่เจี๊ยบบอกก็ถูกคือเฮ้ยตักเตือนก่อนคุณก็ถ่ายรูปไว้ดิใบขับขี่คราวหน้าพี่คราวหน้าถ้าซ้ำอีกนี่โดนเลยนะ
1: นะครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องม
1: ีการสมัยนี้คุณเทคโนโลยีเนี่ยการบันทึกความผิดน่ะในใบขับขี่คุณบันทึกได้
0: ใช่ใช
1: ่แค่คุณกดไปดูเลขทะเบียนดูใบขับขี่คุณก็รู้แล้วนี่เป็นความผิดแบบพินัยหรือเปล่าม
0: ีการตักเตือนแล้วมีการตักเตือนแล้ว
1: ยังทำอีกเหรอ
0: ข้อหาเดิมๆเพราะฉะนั้นอ่ะไปใส่ค่าปรับเลยเพราะฉะนั้นก็จอดรถไว้นี่
1: ใช่
0: เอาอย่างนี้นะ
1: หรือถ้าอย่างเงี้ยถ้ายังคิดว่าอ่ะจ่ายค่าปรับไม่เป็นแก้ไขปัญหาไม่ได้ขอปรับกฎหมายครับเพิ่มโทษเป็นยึดรถอันเนี้ยรับรองเดือดร้อนกันจริงคนทำผิดเดือดร้อนจริง
0: แต่ต้องทำผิดจริงๆนะ
1: ใช่ไง
0: ทำผิดจริงๆนะ
1: ถ้าทำผิดเป็นวินัยจะแก้ไขไม่ได้เนี่ย
0: เฮ้ยใช่งี้ผมยึดรถพี่นะเอามาเป็นข้ออ้างอีกมันก็ลำบากอีกข้ออ้างอะไรกันไม่งั้นพอผิดขึ้นหน่อยผมจะยึดรถผมมีสิทธิ์ยึดรถพี่นะ
1: ไม่ใช่เดี๋ยวต้องเป็นพี่นายไงทำผิดซ้ำซ้อนผิดจนแบบแก้ไขไม่ได้เงี้ยอ่ะ
0: เอาจริงๆอย่างไอ้คนไอ้ที่โดนร้อยใบเนี่ย
1: ก็
0: มันต้องยกเลิกใบขับขี่ซะ
1: ใช่อ
0: ย่างเงี้ยใช
1: ่เอออ
0: ย่างเงี้ยแล้วก็ไปบังคับคดีไปบังคับคดี
1: บังคับให้ไปนั่งเรียนใหม่ๆไปอบรมมาใหม่
0: ไม่มันคือศาลสั่งไปบังคับคดีได้บังคับคดีเพื่อที่ให้มันบังคับจะมาเสียค่าปรับได
1: ้ครับ
0: อย่างเงี้ยใบบังคับคดีไม่มีตังค์ก็ไปยึดไปหักเงินเดือนอะไรก็เรื่องมันทำได
1: ้ครับ
0: แต่วิธีนี้มันดูเร่งรัดเกินไป
1: ครับ
0: มันไปฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่จ่ายจ่ายแล้วก็ไม่ต้องได้ใบอันนี้เงี้ยมันเป็นช็อตคัทสั้นไปหน่อย
1: มันง่ายไปหน่อย
0: มันเร็วไป
1: มันดูง่ายไปหน่อยมันดูอนุบาลไปหน่อยฮะขึ้นเลยพี่โจ้ผมอารมณ์ดีทานข้าว
0: พี่กินข้าวมาสองจานพี่ยังขึ้นเลยนี่ถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ข้าวไม่ได้กาแฟเป็นไงเนี่ย
1: ที่ผมถามคำถามเดิมย้ำแบบเดิมคือขนส่งไปยุ่งอะไรกับเขา
0: พี่เขาบอกว่าไม่ต้องอ่านเบอร์นะครับ
1: ครับ
0: เราชื่อกลุ่มคนรักมอเตอร์อินเทนแถวบางบ่อมีพี่น้องที่เข้า
1: หาเช้ากินค่ำ
0: หาเช้ากินค่ำขับตุ๊กตุ๊กแท็กซี่รถเมย์สองแถว
1: ครับ
0: ขอความเห็นกูรูทั้งสองผ่านถึงรัฐมนตรีพลังงานหน่อยว่าค่าก๊าซ NGV ไปถึงไหนครับไม่เห็นมีไม่เห็นใจกันบ้างเลยหรือครับขึ้นทุกเดือนและประชาชนจะตายกันหมดแล้วครับNGV เนี่ย
1: เหมือนหลายๆเรื่องในประเทศนี้
0: มันไม่น่าใช้ตั้งแต่แรกเพราะว่าราคาเนี่ยมันท่วมตั้งแต่ต้นทุนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เริ่มต้นมา8.50 บาทค่าขนส่ง 3-4 บาทต่อลิตรรัดแบกไว้นะฮะแล้วก็เขาไม่ค่อยใช้กันด้วยนะเขาใช้ LPG นะครับ
1: สาเหตุที่ตอนนั้นเราได้รับการส่งเสริมให้ใช้เพราะว่า
0: พูดสิ
1: ก็คือรัฐส่งเสริมไงเป็นมาตรการเป็นรัฐบาลนึงนะครับที่ส่งเสริมโดยบิดเบือนตัวเลขด้วยการใช้เงินกองทุนเข้าไปสนับสนุน
0: แล้วมันเป็นการที่แต่ละบ่อมันมีความเสถียรไม่เท่ากับ LPG LPG ได้จากการกัน
1: คุณสมบัติต่างกัน
0: คุณสมบัติในการแบบเบอร์เนอร์เทมหรือว่าอุณหภูมิห้องเผาไหม้เนี่ย
1: ครับ
0: มันเท่ากันสม่ำเสมอเพราะว่ามันเป็นการกันจากน้ำมันดิบ
1: ใช่
0: แต่สุด NGV เนี่ยบ่อในมออ่าวมอ
1: ตะมาก
0: ับอ่าวไทยเนี่ย
1: ใช่
0: กันบ่มมันไม่เท่ากัน
1: เอ้ยอะไรเอ้ย
0: นี่มันเท่ากันเนี่ยเพราะว่าเผาไหม้ดีๆต้องจากบ่อที่อยู่ในพม่านะครับ
1: ครับ
0: อันนี้พอบ่อจากอ่าวไทยไม่ดีเครื่องยนต์ก็พังเพราะว่ามีกรรมฐานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ราคามันอุ้มไม่ไหวครับปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ตอนนี้แต่ก่อนนี้นะ8.50 บาทสตาร์ตอนเริ่มต้น
1: ใช่
0: 8.50 บาท 9 บาท LPG ก็ใกล้ๆ LPG แพงกว่า
1: ใช่ LPG 11 บาท
0: ตอนนี้ LPG 14 บาทกว่า
1: 15 บาทเฉลี่ย
0: LNGV
1: ไป18แล้ว
0: เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ละมันเป็นเหมือนแบบมันเหมือนหลุมพรางที่เข้าไปเหยียบแล้วมันออกมาไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าคุณไม่ได้แบบบอกประชาชนหรือว่าให้ความรู้จริงๆว่า NGV กับ LPG คุณจะเลือกอะไรพอรัฐสนับสนุนน่ะคนที่รู้ก่อนนะครับคนที่รู้ก่อนคือชุดที่พังชุดแรกก็คือรถแท็กซี่ที่ติด NGV ชุดแรกๆเลย
1: แล้วพังไปแล้ว
0: เครื่องพังหมดเลยวาวเวิลด์นี่ก็จุยหมดเลย
1: ว่ามันไม่เหมาะกับการใช้งานแบบขนส่ง
0: ใช่ๆแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเป็นพี่ๆที่ขับรถรับจ้างทั้งนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: ตุ๊กๆแท็กซี่2แถวเนี่ยโอ้โหพี่เอ้ยก็ฝากถึงท่านรัฐมนตรีพลังงานนะครับมีพี่น้องชาวบางบ่อนะที่เดือดร้อนตอนนี้ NGV 20 บาทแล้วครับมีคนส่งมาโอ้โห
1: นี่จะเท่าน้ำมันอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ถ้าจะเท่าน้ำมันเนี่ยวิ่งน้ำมันสิกว่านะคือ20บาท20บาท
1: 1ลิตรของ NGV ระยะทางกับ1กิโลกับ1ลิตรของน้ำมันเนี่ย
0: น้ำมันได้มากกว่า
1: น้ำมันได้มากกว่าไงพอมาเทียบเป็นสัดส่วนแบบ6,000เนี่ยจะเห็นเลยว่าราคามันไม่ได้ประหยัดกว่าน้ำมันสักเท่าไหร
0: ่ไม่ประหยัดแล้ว

0: ไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะแต่ก็พอมาถึงวันนี้ช่วยฝากด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เขาใช้ NGV กันนะ
1: ครับ
0: เดือดร้อนเดือดร้อนนะคร
1: ับ แล้วก็เรื่องของตุ๊กๆยังมีอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นนะครับช่วงเมื่อเช้านี้เลยท่านคุณพี่สรยุทธได้เปิดประเด็นมาก็คือเรื่องของทางกรุงเทพมหานครกำลังจะศึกษานะครับขอความคิดเห็นศึกษาเรื่องของการศึกษาเรื่องการเขาเรียกอะไรนะ
0: เรื่องอะไรครับ
1: จำกัดเส้นทางการวิ่งของรถตุ๊กๆในเมือง
0: เพราะว่า
1: ทั้งเรื่องของในรายละเอียดอ่ะเพราะเหตุผลเนี่ยเขาไม่ได้บอกแต่ว่ากำลังจะศึกษาจะพยายามผลักดันให้ไปวิ่งสายนอกเกาะรัตนโกสินทร์นอกเมือง
0: เยอะมากเยอะมากแล้วแพงมากด้วยนะเวลาพวกรถตุ๊กๆที่อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร
1: ์ครับ
0: พอเพื่อนผมทำเป็นไกด์ทัวร์ฝรั่งต้องขึ้น
1: ครับ
0: ชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวอยากขึ้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องขึ้นพี่เพราะว่ามันเป็น exciting in Thailand ครับ
1: ครับ
0: ถ้ามาแล้วไม่ได้นั่งสำล้อไม่ได้ซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ได้อะไรแบบเนี้ยสิ่งเสี่ยงอย่างเงี้ยมันเหมือนมาไม่ถึงพี
1: ่ไอ้นั่นอยู่น
0: าย อย่างเงี้ยก็สำล้อก็เลยแพงมากคนไทยไม่ได้ขึ้นหรอกในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับแต่ผมเนี่ยผมสองเรื่องเนี้ยผมก็เลยมองว่าเอาแล้วนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเหรอครับถ้าปัญหาจริงๆคืออะไรครับของเลือกตุ๊กๆ3ล้อเนี่ย
0: เรื่องราคาค่าขนส่งเรื่องราคาเพราะว่าไม่มีมิเตอร์มันไม่มีมาตรฐานอยากจะพูดอะไรก็พูดแล้วก็จะรับใครไม่รับใครก็ได
1: ้ครับแล้ววิธีแก้คืออะไรครับให้ไปวิ่งนอกเขตเนี่ยหรอ
0: ก็ให้ไปวิ่งไกลๆซะ
1: แล้วคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยไหมครับทางโครงสร้างกายภาพรถ3ล้อถ้าวิ่งบนวิภาวดีรังสิตรถใช้ความเร็วสูงเนี่ยมันจะอันตรายไหมครับ
0: มันก็ใช่
1: หรือวิ่งแบบในอุโมงค์รอดรัชดาเงี้ยมืดๆเงี้ยไฟไม่สว่าง
0: กับมอเตอร์ไซค์ถ้าวิ่งความเร็วสัก100นึงมอเตอร์ไซค์ก
1: ็ไหวไม่โอ้โห80ก
0: ็อันไหนนั่นเหมือนกันเอาความปลอดภัยอันไหนนั่น
1: มอเตอร์ไซค์ผมว่าปลอดภัยกว่าด้วยซ้ํา คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์ปลอดภัยน้อยกว่าแต่จริงๆแล้ว3ล้อเนี่ยครับมันโครงสร้างเค้าเรียกอะไรนะแอโรไดนามิกมันไม่เอื้อต่อการนำมาเป็นพาหนะตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: มันเป็นสมัยก่อนถนนกับรถอะมันช้ากว่านี้
1: ใช่
0: ตอนนี้มันก็โมบายวิ่งไป
1: ครับนะมันพัฒนามาจาก3ล้อถีบเอาไปใส่หลังคาพัฒนาติดเครื่องยนต์กลายมาเป็นรถ2ล้อ
0: ตุ๊กไทย
1: นะครับมันไม่ได้ผ่าน
0: ก็ไม่ได้แบบอะไร3ล้อนะเพียงแต่ว่าตอนนี้คือประเด็นที่เขาคุยกันว่าเฮ้ยมันวิ่งแบบเนี้ยคุณก็ต้องหามาตรฐานเข้ามาหรืออะไรเข้ามาดูแล
1: ถูกผมก็ไม่เห็นด้วยกับการผลักดันเขาออกไปอ่ะก็แทนที่จะส่งเสริมเขา
0: เมื่อก่อนผมทราบว่ามีป้ายเหลืองป้ายอะไรสอเสือป้ายอะไรวิ่งไอ้แก๊งนี้วิ่งได้แค่เขตนนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็มีอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไง
1: เท่าที่ผมติดตามมาเขาบอกว่าปัญหาหนึ่งเลยที่จะสร้างความเดือดร้อนก็คือเรื่องของมลพิษเพราะเป็นเครื่องยนต์สัมบัติภายในผมก็รู้สึกว่าเอารถปัจจุบันนี้รถไฟฟ้ามีแล้วนี่ครับทำไมภาครัฐไม่ออกทุนช่วยเขาล่ะให้เขาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ให้บริการต่างชาติเน้นเลยว่านี่เป็นรถท่องเที่ยว
0: ในกรุงเทพมีอยู่ไม่กี่อู่หรอก
1: อืม
0: ใช่ป่ะ
1: ใช่
0: เข้าไปดูแลเลยว่าเป็นยังไงต้องการอะไรผมว่ามันมีสมาคมไงไม่ใช่ไปผักสายออกไปนอกเมืองเลยออกไปไว้ไหนอะแล้วนอกเมืองมันไม่ต้องโดนหรอปัญหาเนี่ย
1: มันอันตรายด้วยไง นะครับผมว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่แบบเอ๊ะ2เรื่องนี้แปลกนะประเทศไทยเรา
0: แต่สำล้อจอดทุกที่ได้สำล้อจอดได้ทุกที
1: ่ครับ
0: หน้าตลาดเตาปูนเนี่ยรถใครก็จอดไม่ได
1: ้แต่สำล้อจอดได้
0: สำล้อจอดได้รถใครมาจอดโดนล็อกล้อโดนระเบิดแต่สำล้อจอดทั้งคิวได
1: ้ครับ
0: นะคือตลาดเตาปูนเลย
1: ไอ้เรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็อีกเรื่องนะแต่ว่าอันนี้เราผมขอจำกัดวงเอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่บอกว่าจะแก้ปัญหาเนี่ยผมว่าไอ้สองแนวทางที่แก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเลยมันยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มเข้าไปอีกนะ
0: เอาตรงนี้ให้หายไปก่อนไงมาเอาปัญหาตรงนี้หายไปแล้วแล้วไปมีตรงอื่นก็ไม่ใช่เรื่องผมแล้ว
1: ใช่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือรถตุ๊กๆไปเรียกเงินนักท่องเที่ยวมากไปใช่ไหมครับ
0: หรืออะไรขันซี
1: ่เออก็ไปแก้ไขตรงนั้นไม่ใช่ไปผลักดันให้ไปวิ่งข้างนอก
0: เขาก็จะทำมาหากินต่อเหมือนเดิม
1: คิดง่ายไปถ้าคิดง่ายขนาดนี้ท่านไม่ต้องมาเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรอกเอาเด็กมัธยมปลายมาก็ได้
0: พี่ไปเป็นพี่ไปเป็นผมให้พี่เป็น
1: โอ้ตายแล้ว
0: พี่เอาไซเดอร์แมนครับบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของเวลาหาเงินเข้ารัฐเพราะงบไม่พอแล้วรีดเลือดกับปูก็ยุคผู้นำน่ารักเสียงดนตรีหรือนี่ไงครับ พี่จอยว่าสวัสดีครับ

0: จ้พี่โจผมก็ไม่อยากทำหลอกนายเขาสั่งมาเอ้ยถ้าใจสั่งมาเขาออกจากคุกแล้วนะครับ
1: ครับเอาผมให้ความเป็นธรรมกับ
0: อะไร
1: ท่านผู้นำนะฮะผู้นำรักเสียงดนตรีเนี่ยพี่เอาไซเดอร์แมนบอกว่ายุคนี้เป็นยุคหาเงินเข้ารัฐนะครับพองบไม่พอแล้วอะไรเนี่ยผมอันนี้ผมว่าบางเรื่องเนี่ยท่านผู้นำท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่รู้เรื่องหรอก
0: ไปไม่ถึงเนี่ยไปไม่ถึง
1: ไม่ถึงหรอกอาจจะแค่หน่วยงานอาจจะแค่หน่วยงานนะครับอาจจะแค่แบบอธิบดีกรมอะไรเงี้ยนะปลัดกระทรวงนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้สึกว่าเอ้ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ก็ทุบมันตรงนั้น
0: แต่ว่าไอ้ปัญหาไอ้เนี่ยมันควรที่จะนั่นไปนะ
1: มันต้อง
0: เรื่องของขนส่งกับตำรวจเนี่ยมันต้องรอให้มีเรื่องก่อนเนี่ยมันถึงจะมีคนกลับมาหันมามองมีปัญหาก่อนเงี้ย
1: ครับ
0: ผมเห็นหลายเพจบอกว่า
1: เช่นเดียวกับเรื่องของแก๊สเอ็นจีวีเหมือนกัน
0: เราไม่ต่อทะเบียนกันสัก3เดือนไหมคือมีเพจที่เขาคุยกันนะ
1: ครับ
0: เขาชวนกันว่าถ้าเราไม่ไปต่อสมมติว่าเริ่มสิงหาใช่ป่ะ
1: ครับ
0: สิงหากันยาตุลาไม่มีเงินเข้าขนส่งเลยทำไง
1: ดีครับ
0: รถที่จะต้องเข้าไปต่อทะเบียนเขาชวนกันสมมติว่าเขาชวนกัน
1: ครับ
0: แล้วดันจุดติดขึ้นมาเงี้ย
1: เออเว้ยก็ดีนะ
0: สิงหากันยาตุลาไม่มีใครไปต่อเลย
1: อยากได้มากก็โดนค่าปรับไป
0: ค่าปรับไม่กี่บาท
1: เออ
0: แต่ไม่มีพอคุณไม่มีรายได้เข้าไปปุ๊บคราวนี้คุณจะทำไง MOU ที่คุณเซ็นไว้กัน
1: เออก็ดีไงก็ถึงบอกอ่ะ
0: ขนตำรวจไม่ได้ขนส่งก็ต้องไม่ได้ด้วย
1: ใช่
0: เออไว
1: ้เออดีนะนี่ผมไม่ได้ยุนะ
0: แต่ถ้าเป็นมาผมอ่านมา
1: แต่ถ้าเป็นรถผมหมดทะเบียนหมดอายุตอนนี้ผมจะไม่ต่อผมรอไปก่อนก็ผมยอมเสียค่าปรับผมไม่ว่างอ่ะ
0: อันนี้พี่ทวีครับบอกว่าถ้ามองอีกด้านถ้าเราไม่ทำผิดกฎก็ไม่ต้องเสียค่าปรับใช่ครับพี่
1: ใช่ครับ
0: คนที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็ฟรีอยู่แล้วสบายลอยตัว
1: ครับ
0: ซึ่งเราไม่ผิดกฎหมายเราก็ไม่โดน
1: ถูก
0: แต่มันมีคนที่แบบเฮ้ยรถผมไม่ได้ทำแต่ว่ามันมีมาเงี้ยแล้วต้องไปถูกแบบ
1: หลายๆกรณีใบขับขี่บิ๊กไบค์อย่างเงี้ยพี่อันนี้ต้องเสียค่าปรับไหมครับ
0: โดนไปแล้ว
1: อันนี้ถ้าไม่เสียค่าปรับต้องจะได้ใบทะเบียนไหมครับ
0: พี่บ่าวนนท์ไทยบอกว่าเขาเอากฎหมายมาอ้างใบสั่ง1ใบส่วนต่าง
1: มันเยอะ
0: แล้วก็ยังเชียร์พี่เจี๊ยบอยู่นะครับ
1: พี่บ่าวนนท์ไทยบอก
0: ว่า
1: ผมเชียร์พี่เจี๊ยบพี่ช่วยประกันผมด้วยละกัน
0: หาพี่ขอเบอร์แลกเบอร์กันไว
1: ้นะครับ
0: ปลายปีจะเอา EV หรือ SUV ดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้งบ 5-6 แสนผมเชียร์พี่ซื้อ SUV
1: ผมก็ยังเชียร์พี่ SUV ครับพี
0: ่คือค่าใช้จ่ายค่าไฟกับค่าน้ำมันผมว่าใกล้เคียงกัน SUV อาจจะจ่ายมากกว่าบ้าง
1: ครับ
0: แต่สะดวกกว่าเยอะพี่ไปไหนมาไหนก็สบายเติมน้ำมันถ้าเติม E20 ตอนนี้ก็ประมาณ30บาท
1: ครับ
0: ขึ้นมาแล้วนะ31บาทพี่ได้สักยี่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดได้สัก23 24โลลิตรโอเคไหมใช่ป่ะ
1: ครับ
0: กับไฟฟ้าโลละบาทกว่าถูกกว่า SUV บ้างนิดหน่อยๆถูกไหม
1: ครับ
0: 100โลก็วิ่งถั่วกันสัก10บาท10กว่าบาทแต่ว่าพี่ต้องแวะจอดเติมเรื่องไฟฟ้า
1: ใช่
0: มันก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ถามว่าดีไหมมันดีทั้งคู่แหละ
1: ครับ
0: ยกเว้นอย่างเดียวคือ EV เนี่ยห้ามเข้าโหมดรออะไรเท่านั้นเองตอนนี้ทุกค่ายแทบจะเป็นหมดมีไอดีว่าแน่ๆยังมี 2-3 เดือนนะ
1: แปลว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุคุณจะมีปัญหาเรื่องของการรออะไร
0: ซึ่งใช้ได้แต่พี่ต้องไม่ขายรถคันเก่าที่เป็นรถน้ำมันของพี
1: ่ครับ
0: คือเราต้องตกลงกันว่า EV HEV แล้วเรียก ICE หรือ I นะ
1: ครับ
0: เราต้องเรียกอย่างนี้ไม่งั้นมันจะคุยแล้วลำบาก
1: ครับ
0: EV HEV แล้วก็ ICE ถูกไหม
1: ครับ
0: ICE ก็ไอ้นี่แหละ
1: สันดาปภายใน
0: ใช่ก็ได้เข้าใจตรงกันว่า
1: ครับ
0: พี่ก็ต้องเก็บไอ้ไว้ที่บ้านหนึ่งครับ
1: แต
0: ่ถ้าเกิดว่าพี่จะขับ HEV พี่ปล่อยไอ้ไปเลยได้
1: ใช่ขายรถน้ำมันได้เพราะว่ามันเป็น2ระบบในคันเดียวกันนะครับความสะดวกสบายในการใช้มีมากกว่า
0: แล้วก็แนวโน้ม
1: เรื่องของราคาไฟฟ้ามันก็ชัดเจนนะครับว่าขยับตัวขึ้นทีละนิดตามราคาต้นทุนก็คือพลังงานน้ำมันที่เอามาสร้างนะครับไฟฟ้าก็จะขยับขึ้น
0: มีทางออกเช่นพี่ก็ลงระบบที่เป็น EV เอ้ยโซลาร์เซลล
1: ์มีทางออกมีหมดอ่ะรัฐบาลนี่เคยทำอะไรได้มั้ง
0: ไม่พูดผมไม่ได้บอกรัฐบาลผมบอกพี่เขาว่าพี่ก็ต้องมีโซลาร์เซลล์มีแบตเตอรี่มีอะไรที่เตรียมพร้อมรถพี่เองถ้าพี่อยู่ในระบบนี้ได
1: ้ครับ
0: แล้วพี่ใช้ EV โอ้โหพี่เอ้ย
1: แต่มันประหยัดได
0: ้สวรรค์เลย
1: ประหยัดเยอะมากแต่ก็ต้องลงทุนก่อนในเบื้องต้น
0: ไฟบ้านพี่ก็ไม่ต้องจ่าย
1: ครับ
0: ค่าน้ำมันค่าพลังงานเวลาเดินทางไปไหนพี่ก็ไม่ต้องจ่าย
1: ครับ
0: ผลิตเยอะๆเผื่อๆพี่ต้องปล่อยให้เพื่อนบ้านด้วย
1: สามารถขายคืนรัฐได
0: ้เพราะว่าแดดมันไม่ต้องหวังขายคืนรัฐ
1: แค่เขารับซื้อคืนอยู่ตอน
0: ลำบากเดี๋ยวจะลำบากเดี๋ยวจะรวย
1: เดี๋ยวจะรวย
0: ให้เพื่อนข้างบ้านเหมือนที่เราเคยทำกับข้าวแล้วก็มีแกงมาฝากกันสักถ้วยหนึ่ง
1: สมัยก่อนสายไฟนี่เราสามารถแชร์ให้เพื่อนบ้าน
0: ได้ครับได
1: ้ไม่ผิดกฎหมายนะการไฟฟ้าไม่มาฟ้องเราเพราะเราไม่ได้ขายใช่ไหม
0: ผมแชร์ให้เพื่อน
1: แชร์ให้
0: ข
1: ้
0: างบ้านอะไรเงี้ยเผื่อจะแบบเอาไปติดแอร์สักห้องไหมน้องพี่มีไฟให้ถ้าเกิดทำได้แบบนั้นนะ
1: ครับ
0: ดีแต่ว่าถ้าแค่นี้ห้าหกแสนผมเชียร์ HEV ครับ
1: ครับผมเห็นด้วยกับพี่โจ้นะครับก็คือถ้าเลือกได้เดี๋ยวเลือกเป็น SEV หรือว่าไฮบริดเอาไว้ก่อนเพราะมีเครื่องยนต์และมีระบบไฟฟ้าได้ทั้ง2ปัจจัยในการ
0: เดินทางแล้วสะดวก
1: ครับ
0: พี่ชนะครับพี่ชนะบอกว่าตลาดคลองเตยประตูน้ำครับจอดได้เหมือนกันตุ๊กๆนี่เป็นไง
1: ครับ
0: แสดงว่า
1: ส่วนใหญ่แม่ค้าใช้บริการขนของ
0: คือจะแม่ค้าหรือจะชาวบ้านอ่ะเขาก็ใช้ได้เหมือนตุ๊กๆอ่ะแต่ว่าที่พี่ก็พูดนี่คือเรื่องจอดได
1: ้อ๋อจอดได
0: ้ที่ไหนก็ได้นะครับนะขาวแดงก็จอดได้นะครับ
1: ครับคุณพี่ธีทะพงบอกว่าเงินกองทุนน้ำมันติดลบท่วมๆตอนเกิดสงครามใหม่ๆแต่ประชาชนไม่มีน้ำมันเติม
0: จำกัดโควต้าตกลงน้ำมันที่อุดหนุนไปหล่นที่ไหนหาคนกักตุนเจอหรือยังไอ้คนนั้น
1: ไอ้โม่ง
0: ที่น้ำมันหายไปอยู่ลอยลำอยู่กลางอ่าวไทย
1: ครับ
0: สรุปก็มีเรื่องอื่นมากรบ
1: ใช่
0: จับไม่ได้
1: ใช่
0: รวยไปกี่ล้านอ่ะ
1: ใช่
0: แค่เรือช้าไปวัน2วันนี่บวกไปเท่าไหร
1: ่ใช่3ล้าน
0: เราก็ยังไม่เจอไอ้คนนั้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: ก็ถึงบอกไงครับเพื่อนผมวิ่ง300ตุ๊กๆที่ตลาดคลองเตย200ต่อเดือนดูแลอย่างดีแต่อย่าทำผิดกฎจนน่าเกลียดครับ200ต่อเดือนเหรอตุ๊กๆตรงนั้นมีกี่คันครับสมมุติซะว่ามี50คัน
0: เ
1: ดือนละ10,000
0: เกิน
1: ต่อคนทั้งสอนอกี่คน
0: พี่พูดสอนอนี่คืออะไรสน
1: สนไงทั้งสน
0: ไม่ผมว่าไม่คือจะกี่ร้อยก็ได้
1: ผมไม่เชื่อนะอันนี้เป็นข้อมูลแต่ผมไม่เชื่อ ผมไม่เชื่อว่าจะมีการ
0: จะกี่ร้อยก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะผมจ่ายบ้างได้ป่ะล่ะ ผมจ่ายบ้างผมจอดได้ป่ะล่ะ
1: พี่จอดติ๊กเกอร์อะไรไหนดีครับมังกรหรือว่า
0: ไม่รู้อ่ะอะไรก็ได้ที่ผมจอดได้เลือกมาเลย
1: ต้อง
0: ขอแผ่นใหญ่ๆผมขอแผ่นใหญ่
1: ๆทางนั้นก็ประกาศเลยประกาศจัดทำสติ๊กเกอร์โดย
0: ถ้าจอดขาวแดงได้ผมซื้อ
1: ก็ให้สำนักงานนั่นเลย ประกาศทำสติ๊กเกอร์เลยเอามา
0: เอาเ
1: ด้ผมว่ามีคนซื้อเยอะนะ
0: โอ้โหตุ๊กๆถ้าเสียงไม่ดังนักท่องเที่ยวฝรั่ง
1: ไม่ขี่ครับ
0: ไม่ขี่
1: เล็กเสี่ยวหง
0: นี่เฮ้ยพี่ดัชนีสัมพันธ์จิตใจดิเนี่ยเล็กเสี่ยวหงเนี่ย
1: ครับผมวันนี้พี่โจ้พี่เกี๊ยบไม่พูดถึงโจ้แอดดิทีฟเลยสักนิดแล้วเยี่ยงนี้แฟนรายการจะรู้ถึงสรรพคุณได้อย่างไรเออเมื่อวานนี้ครับจัดรายการเสร็จ เพื่อนผมครับ
0: คือผมอะไอคันเนี้ยที่ขับอยู่เนี่ยเพิ่งไปเทียร์ถ่ายน้ำมันเครื่อง
1: รถไลบอกเขาด้วยดีเซล
0: เป็นเบนซินครับ
1: คือ
0: พี่เดาแล้วพี่เป็นถูกคือเป็นเบนซินเครื่อง230คอมเพรสเซอร์คันนี้มันยังไม่ถึงคิวก็เลยจัดการไปซะ
1: ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ไหมก่อนหน้านี้
0: วันนี้ใส่ปั๊บ
1: เมื่อวานนี้ลองเอาไอ้ที่
0: คือเครื่องเบนซ์อะเวลาขับอะมันก็จะแบบหนักนิดนึงคันเร่งมันต้องกดนิดนึง
1: ครับใช่
0: แต่ก่อนหน้านี้ใส่แอคคอร์ดใส่อะไรไปเนี่ยโหเหยียบมันมากกระจุยมันตลอดไม่เติมก็มันแล้วไง
1: ครับ
0: พอเติมมันยิ่งมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นแหละ
1: ครับ
0: แต่พอใส่เบนซ์เนี่ยเครื่องมันจะต้องหนักๆเวลากดมันต้องเดินเติมหน่อย
1: ครับ
0: พอใส่ปุ๊บระหว่างที่ถ่ายอยู่อ่ะคือผมมีคลิปเมื่อวานที่พี่เจี๊ยบถ่ายให้อยู่นะถ่ายไปปุ๊บคุยอยู่เสียงมันดรอปปุ๊บเลยจะได้
1: เสียงให้ยนมันเบา
0: เสียงที่ยนมันแผ่วเลยพอเวลาน้ำมันมันลงมาผสมกันแล้วก็สูบขึ้นมาชโลมจากข้างบนเครื่องลงไปมันดรอปลงไปผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมลองขับคันนี้ได้เป็นยังไง
1: ครับ
0: ผมมันคนละคันพี่เหมือนเครื่องยนต์เหมือนคนละตัวนุ่มกว่าแล้วเร่งแบบดีขึ้นตอนแรกเลยพี่เจฟแร่งเวอร
1: ์คุณผู้ฟังเนี่ยคือต้องขอความกรุณาช่วยเป็นธรรมด้วย ตอนที่ผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นหนูเนี่ยผม
0: ไม่ผมไม่ได้บอกพี่เป็นหนูผมพี่เป็นคนที่ให้ได้รับเกียรติ
1: เออผมคิดว่าคือเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาอ่านดีไง
0: ใส่แล้วผมใส่หมดแล้วว
1: ิศวะเขาเรียนวิศวะช่างยนต์มาอะไรมาเขามีความรู้คนเนี้ย
0: ผมใส่หมดแล้ว
1: แต่ว่าผมไม่คิดว่าเขาจะให้เพื่อนใช้ก่อน โดยที่ยังไม่ได้ใส่รถตัวเอง
0: ผมใส่220Dไปแล้วใส่ตัวเบนซ์ดีเซลไปแล้ว
1: ดีเซลไ
0: งใส่ Accord ตัวเครื่อง H22ไปแล้วใส่หมดแล้วใส่หมดทุกคันแล้วที่มีเนี่ยใส่เสร็จแล้วมันก็เฮ้ยมันก็มันดีง
1: าน
0: แต่คันนี้มันหนืดๆมันก็ยังไม่ถึงคิวก็พอทับรออยู่ไง
1: มีหน้าวันที่ผมบอกผมมาเล่าให้ฟังหลังใหม่ครับว่าเฮ้ยพอใส่แล้วมันอัตราเลขมันดีขึ
0: ้
1: น
0: ก่อนหน้า
1: เนี่ยมันเงียบขึ้น
0: เลยใส่แล้วสมัยก่อนเนี่ย
1: เขาทำหน้างงๆอ่ะจริงเหรออะไรแบบเนี้ยผมว่านี่คืออะไร
0: คือรถมันแบบเหมือนเครื่องยนต์คนละตัวเอาจริงๆรถที่เราเคยขับทุกวันอ่ะพอขับปุ๊บพอใส่เนี่ยเออเฮ้ยมันแปลกขึ้นเว้ยมันลื่นขึ้นมันผิวขึ้นคือเครื่องยนต์มันทำงานภาระของเครื่องยนต์มันลดลง
1: เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบอกเยอะเยอะคือก่อนหน้านี้เราจะมีเพจ
0: พี่คนนี้เนี่ยที่ให้พูดเรื่องนี้นี่เดี๋ยวผมส่งให้ขวดเลย
1: เออ
0: แม
1: ่นี่
0: ให้ทักเข้ามา
1: คือคดจะมีเพจแล้วพี่โจก็บอกว่าเนี่ยเราเวลาเราพูดเราฟันธงไปเลยการันตีไปเลย
0: ผมบอกเฮ้ยไม่ได
1: ้เออมันไม่ได้เพราะว่ามันหลายๆเรื่องมันคือถ้ามันเสี่ยงเกินไปการจะไปการันตีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ไงแต่ว่าอันเนี้ยน้ำมันแอดดิทีฟพี่โจเนี่ยผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมนะผมการันตีอ่ะ
0: เฮ้ยจริงมันดีจริง
1: ดีจริง
0: พอมาใส่คันเนี้ยเครื่องยนต์มันคือเบนซ์อ่ะมันไม่ได้ผิวเหมือนรถยุโรปเวลาใช้งานอ่ะเครื่องยนต์อ่ะถูกป่ะ
1: ครับ
0: เวลาขับเนี่ย
1: มันจะหนักมันจะ
0: ต้องวิ่งแบบยาวๆต่างจังหวัดแล้วมันถึงจะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่คันเนี้ยฟิลมันเปลี่ยนเยอะมากมันลื่นมันนุ่มขึ้นภาระมันไม่อยู่ที่ตัวเครื่องยนต์แล้วก็คันเร่งมันแบบแหมมันอยากให้ลองไว้
1: ครับ
0: ขอบคุณพี่ๆกูรูทั้งสองด้าน
1: ทั้งสองท่านด้วยนะครับที่เป็นปากเสียงให้กับคนหาเช้ากินค่ำนะครับฝากถึงท่านรัฐมนตรีพลังงานด้วยนะครับเพราะคนก่อนท่านพีรพันธ์ตึงราคาไว้ที่16บาทกว่าเองมาตอนนี้ขึ้นทุกเดือนไม่ปราณี ประชาชนเลยนะครับ20กว่าบาทแล้วนะครับตึงราคาไว้บ้างนะครับรัฐบาลชุดนี้สุดซอยจริงๆFC Motor Intent แถวบางบ่อขอบคุณครับพี่
0: ขอบคุณครับพี่แต่ว่าคือถ้าเป็น20กว่าเนี่ยบอกไปเลยมาตรการอะไรคือขึ้นปล่อยขึ้นแบบนี้จะไม่ขายต่อแล้วใช่ไหมเขาได้เอาออก
1: ครับ
0: เขาได้เอาออกแล้วก็ไปเข้าโครงการอะไรที่มันเป็น LPG
1: ไปเลย LPG หรือจะไปรถเปลี่ยนไปรถไฮบริดเขาจะได้มีทางเลือกไม่ใช่เหมือนแบบหลอกให้รักแต่ไม่เลี้ยงดูไปตลอดชีวิตอย่างนี้ไม่ได้
0: บุฟเฟ่ไม่ได้ อย่าไปบุฟเฟ่
1: นะครับท่านรัฐมนตรีครับ
0: พี่ครับตอนนี้ทะลุไป40กว่านาทีแล้วครับเบรกสักหน่อยดีไหมฮะ
1: ได้ครับพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend ครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ททิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทาง

0: ็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: กน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: ช่วงที่สองของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนนิดนึงอาจจะมีฝนตกอุตุนิยมคาดการณ์ว่าจะมีถึง 70% ของพื้นที่เพราะฉะนั้นขับรถขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้สัญญาณเท่าที่จำเป็นนะครับไฟหน้าถ้าฟ้ามันมืดลงนะครับเสียงแตรนะครับถ้าเกิดมีภาวะขับขันหรือว่าเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกตรวจสอบกันสักนิดนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆมอเตอร์ไซค์นะครับน้องๆมอเตอร์ไซค์ที่ขับเนี่ยส่วนใหญ่ไฟท้ายเนี่ยหลอดขาดแล้วอาจจะไม่รู้ตัว
2: มาเอาที่พี่เจี๊ยบครับค่าหลอดไฟท้ายใครไม่มีไฟท้ายขาดมาเก็บตังค์พี่เจี๊ยบ
1: เดี๋ยวผมกำลังจะบอกว่าวิธีการเช็คนะพี่วิธีตรวจสอบนะครับพี่เวลาไปเซเว่นนะครับไปกลางคืนน่ะพี่อย่าหันหน้าจอดเข้าเซเว่นพี่ลองหันหลังเข้าเซเว่นดูบ้างนะครับเอาหัวออกแล้วเวลาพี่ขึ้นรถอ่ะพี่แค่หันไปมองกระจกสะท้อนอ่ะ
2: โอ้ยพี่เหยียบเบรกก็เห็นแล้ว
1: บางคนน่ะไม่ดูเลยไงรู้ว่าเหยียบเบรกก็เห็นแล้วแต่บางทีหลอดขาดเขาไม่ดูจริงๆนะครับ
2: ผมถึงบอกมาเอาตังค์ที่พี่เจี๊ยบเขา
1: ฮะ
2: มาเอาตังค่าหลอดไฟท้ายที่พี่เจี๊ยบได
1: ้อืมสนับสนุนโดยโชติไฟนิทีครับ
2: แล้วก็จักรยานยนต์ที่มีตะกร้าอยู่ด้านหน้านะครับ
1: ต้องระวัง
2: ไม่ใช่ต้องระวังเวลาไปซื้อของอ่ะอย่าใส่ให้มันล้นตะกร้า
1: ใช่ใช่
2: พอพี่ใส่จนล้นแล้วพี่เปิดไฟหน้าใช่ไหม
1: ครับ
2: พี่โอเคผมเข้าใจว่าพี่เปิดแล้ว
1: ครับ
2: แต่รถที่สวนมามันไม่เห็นเพราะว่ากับข้าวพี่มันบังหมดเลย
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ๆที่เอาหมวกกันน็อกอีกใบนึงใส่ไว้ตรงตะกร้าเนี่ย
2: มันบังไฟหน้าแล้วรถที่สวนมามันไม่เห็น
1: มองไม่เห็นพี่มองไม่เห็นจริงๆต้องระวังนะครับ
2: ผิดตำแหน่งนะอันโบราณสมัยก่อนรถมันต่ำเหมือนตะกร้ามันต่ำกว่านี
1: ้ใช่ใช่
2: ตอนนี้ตำแหน่งตะกร้ามันขึ้นมาสูงนะ
1: ครับ
2: ใส่ไม่ได้นะ
1: ครับ
2: ใส่ต้องระวังนิดนึงอันนี้หลอดไม่ขาดแต่มอง
1: แนะนำเป็น Honda Dream รุ่นใหม่แหละ
2: เวฟที่มันติดที่มองไม่เห็น
1: นะครับก็คือต้องไปดีมไงต้องไปดีมรุ่นใหม่ที่เขาจะทำออกมาลายคลาสสิกไงเงินทองโอ้สวยด้วย
2: ไม่ใช่จะทำอีกแล้ว
1: จะทำอีกแล้ว
2: โอ้พี่แบบไม่ยุคพี่ไม่ลงทุนเลยพี่ก็เอาของเก่าม
1: าเติมเดิมอะไรเติมทุกอย่าง
2: โอ้โห
1: ชื่อเดิม

0: าสวยดีราคา 40,000 นะสุด
1: นะครับคุณพิษท่านนินวัฒน์สวัสดีครับทั้งสองท่าน
0: ครับ
1: แก๊ส NGV มีแนวโน้มจะเลิกใช้ไหมครับโดยความเป็นจริงมันเคยมีแนวโน้มจะเลิกนะครับพี่แต่ว่าเลิกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่จริงๆไอ้ตอนที่จะเลิกอ่ะเขาจะต้องเลิกปั๊มที่มี NGV ที่มันอยู่ไกลแนวท่อก๊าซ
0: ครับ
1: ปั๊มจะต้องอยู่จริงๆแล้วปั๊มจะต้องอยู่ตามแนวท่อก๊าซ
0: ครับ
1: เพราะว่าค่าขนส่งของแต่ละที่เนี่ยแต่ละมันไม่มีมันต้องมีปั๊มเนี่ยมันต้องมีที่จอดรถที่มีเทรลเลอร์ถัง
0: ครับ
1: ถังไอ้ที่เป็นรถที่เป็นเทรลเลอร์ที่ลากถังแก๊สมาเนี่ยมันจะต้องเอาเทรลเลอร์เข้าไปจอดในปั๊มต้องมีถึง2เทรลเลอร์นะแล้วก็ไอ้เทรลเลอร์ในปั๊มเนี่ยมันก็จะปล่อยมาที่หัว
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: มันจะไม่มีแทงค์ที่อยู่ใต้ดินคราวนี้พอมีรถวิ่งมาเอาก๊าซไปเปลี่ยนก็เอาถังเปล่ากลับมาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ปั๊มไม่อยู่ตามแนวท่อก๊าซอ่ะยิ่งต้นทุนสูงมากต่อลิตร3บาท4บาทเลยนะต่อลิตร
0: ครับ
1: ต่อสถานที่ซึ่งเขาก็เลยคิดว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเฮ้ยก็เดี๋ยวเลิกไปแล้วก็เอาเหลือเฉพาะปั๊มที่อยู่ตามแนวท่อก๊าซ NGV
0: ครับ
1: ที่เป็นของปตท.คราวนี้พอปั๊มอยู่ตามแนวท่อก๊าซเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: พอดังนั้นก็เลยงั้นก็มีปั๊มที่อยู่ตามแนวท่อก๊าซด้วยแล้วกันอันนี้ก็ไม่เลิกเพราะลงทุนไปแล้ว
0: ค่า
1: ก็ดันทุลังกันเรื่อยมาพอจะเลิกไม่เลิกเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นภาระของพวกเรานี่แหละที่ใครเผลอเข้าไปใช้เข้าไปนะฮะทั้งที่ NGV เนี่ยวิ่งได้ง่ายกว่าใช้ง่ายกว่าแต่ LPG อ่ะใช้ง่ายกว่าแต่ NGV เนี่ยมันเป็นของเหลือที่เวลาเราขุดบ่อน้ำมันขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเห็นตามโรงกลั่นเห็นไหมครับที่มันต้องมีไฟตามป่องไหม้ตลอดเวลา
0: ครับ
1: เขาไม่ได้จุดเพื่อแบบว่าโชว์ว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นรังกับไม่ใช่นะมันคือ NGV ที่ต้องปล่อยสิ่งออกมาแล้ว
0: มันต้องปล่อยออก
1: มันต้องเผาอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: มันไม่ได้จุดเพื่อแบบเฮ้ยนี่คือ
0: โชว์ว่ายังมีแก๊สอยู่ไม่ใช่นะ
1: ส่งสัญญาณเหมือนอินเดียนแดงว่าเรามีโรงกลั่นอยู่ตรงนี้
0: ไม่ใช่
1: มันคือ NGV นี่แหละเขาก็เลยเอามาใช้อย่างนี้เพราะมันเหลือเยอะมาก
0: ครับ
1: ก็เลยนำมาขายแบบนี้ครับ
0: อืม
1: โอกาสเลิกไหมก็คือมันคงไม่เลิกได้หรอกเพราะมันก็มีเรื่อยๆแหละ
0: ครับ
1: แต่มันก็จะแพงไปเรื่อยๆถ้าเกิดใครไหวตัวทันพอที่จะรับได้หรือว่าเครื่องยนต์มันไม่ไหวแล้วเฮ้ยเปลี่ยนเครื่องดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปใช้ LPG ดีไหมอันนี้เป็นแนวทาง
0: นะ
1: สมมติว่าหรือว่า
0: ส่วนใหญ่อะ NGV เนี่ยเขาส่งเสริมก็คือรถขนส่งขนาดใหญ่ครับที่วิ่งเส้นทางประจำระบบโลจิสติกใหญ่ๆอ่ะนั้นน่ะเขาถึงส่งเสริม
1: รถบรรทุก
0: รถบรรทุกใหญ
1: ่ๆมันมีที่วาง
0: แปดถังอะไรอย่างนั้นน่ะนั่นแหละมันถึงจะเหมาะมันไม่ได้เหมาะกับการมาใช้งานแบบ
1: คือมันต้องแยกได้จริงนะรถใหญ่ก็ใช้แบบนี้รถเล็กก็มาใช้ LPG รถใหญ
0: ่
1: ใช้ NGV
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้ปล่อยให้วิ่งกันมั่วไปหมด
0: ครับอืมก
1: ็คุณพี่ผมหล่อไหมครับ
0: ถามว่า
1: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
0: ครับ
1: สำหรับพี่เจี๊ยบ
0: ครับ
1: ใส่น้ำมันอะไรครับถึงได้ไหลลื่นดีจริงๆเลยครับนี่พี่เจี๊ยบ
0: มีใช้น้ำมันพี่โจครับพี
1: ่พี่เจี๊ยบมีไม่ใช่
0: ผมใช้โจออยล์เอดิทีฟครับพี่เราควรเอารถไปเคลือบพาราฟินหรือเปล่าครับรถใหม่งบเท่าไหร่ดีมีที่แนะนำไหมต้องรู้ก่อนว่าพาราฟินแว็กซ์คืออะไรนะครับพาราฟินแว็กซ์ก็คือแว็กซ์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการกลั่นสารตั้งต้นประเภทเดียวกับปิโตรเลียมนะครับแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยมันจะแตกต่างกับเรื่องของแว็กซ์อื่นๆตรงที่มันไม่ได้เหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมมันเหมาะกับการใช้งานประเภทแบบงานคอสเมติกสารเคลือบผิวอะไรแบบนั้น
1: อันนี้มันดีเกินใช่ไหม
0: ไม่ใช่มัน
1: แพงเกิน
0: มันไม่คงตัวใช้คำนี้ดีกว่ามันใหม่ๆดีครับเคลือบใหม่ๆดีวับนะครับแล้วก็มันจะสวยงามวาวาวแวบเหมือนกันแต่ว่ามันเสื่อมสภาพได้ง่ายกว่า
1: แต่ว่าไม่คงทนถาวร
0: ไม่คงทนถาวรเท่าแว็กที่มาจากเคมีอื่น
1: Oh.
0: นะครับต้องรู้ตรงนี้ก่อนแต่ข้อดีของมันก็คือสำหรับคนที่แพ้คนที่ไปเคลือบรถแล้วเวลาไปเจาะฝาโป้ยทำไมคันมือมีพาราฟินเนี่ยจะไม่มีปัญหานี้เพราะเขาใช้งานแบบนี้โดยตรง เขาเป็นพวกงานคอสเมติกโดยตรงครับ ไม่ใช่งานแบบไม่ใช่งานอุตสาหกรรม
1: สุดแท้แต่สุดแท้แต่เลือกถูกไหม
0: ใช่
1: ถ้ามีตังค์แล้วเป็นคนขี้แพ้ใจได้ไหมฮะแพ้ใจ
0: ได้
1: ฮะ
0: ได้
1: ใจเห็นอะไรแล้วมันแพ้ไปหมด
0: ครับ
1: ใช้ไฟลาฟินได้ไหมฮะ
0: แต่ถ้าเป็นผมนะผมก็เอาไว้ตัวเลือกหลังสุดถ้าไม่มีจริงๆแล้วจำเป็นต้องเคลือบด้วยพาราฟินผมก็ไม่เคลือบครับ
1: เ ผมมีโปรดักต์แบบนี้นะ
0: เฮ้ยเอาอีกละ
1: แต่ว่าผมยังไม่ได้ทำออกมา
0: เอาอีกละเอาอีกละ
1: ผมแค่จะบอกว่าตอนที่คนจะต้องไปเคลือบแก้วถูกป่ะ
0: ครับ
1: เคลือบแก้วให้มันแบบเคลือบแก้วเนี่ยมันก็จะอยู่เลยเป็นทานเลย
0: เคลือบแก้วคืออะไรคือเคมี
1: คือเคมีที่เวลาขัดล้างลดแล้วก็
0: โพลีเอสเตอร์เลซินครับ
1: มันก็เหมือนกับมีเลเยอร์เพิ่มมาอีกอันน
0: ึ
1: ง
0: ใช่
1: แต่พอใช้ไปนานๆนี่เขาบอกว่าเคลือบแก้วหมดอายุมันต้องไปปั่นออกถูกป่ะ
0: ครับ
1: มันต้องไปปั่นออกแล้วก็เคลือบกันใหม
0: ่ใช
1: ่แต่ของผมที่มีไม่ได้เคลือบแก้วของผมเป็นแบบน้ำยาครับล้างรถเสร็จแล้วเช็ดฉีดที่ผ้าไม่นี่ยังไม่ได้ทำ
0: ยังไม่ได้ทำนะ
1: ผมไม่ทำฉีดแล้วเช็ดพอล้างออกเนี่ยมันก็จะออกไปด้วย
0: ครับ
1: ล้างรถใหม่ว่างก็ฉีดเช็ดใหม
0: ่ครับ
1: เงากว่าเคลือบแก้ว
0: เอาอีกแล้ว
1: โปรดักต์ใหม่ผมพี
0: ่โอ้ปวดหัวจะปวดทำ
1: พี่เอาไหมพี่ลองไหม
0: มะโอ้โหแต่เรื่องเคลือบแก้วเนี่ยผมมั่นใจว่าผมมีประสบการณ์และมีความชำนาญมากกว่าพี่เจ้า
1: อะพี่ถ้ากันถ้ามีพี่ประสบการณ์สูงเลยพี่ต้องลอง
0: คือต้องเรียนผู้ฟังว่าคือผมเนี่ยไปดูงานเรื่องการเคลือบเนี่ยที่โตเกียวโตซาลอน
1: ผมนึกว่าไปลำปางเรื่องงาน
0: แล้วก็ไปดูที่งานซีมาโชว์ที่สหรัฐอเมริก
1: า
0: แล้วก็ศึกษาเรื่องเนี้ยนะครับการ
1: ขัดสีขิงนะนี่ขิง
0: ไม่ได้ขิงนะ
1: นี่ขิง
0: คือคุณผู้ฟังที่ถามว่าพาราฟินคืออะไรเนี่ยจะได้รู้ว่าอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเรื่องคอสเมติกรถยนต์โดยตรงเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้องค์ประกอบกันก่อนว่ามันเป็นเคมีมันคือเคมีที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมแหละแต่ว่ามันเป็นเศษเลยมันไม่ได้มีเนื้อคุณสมบัติที่คงทนถาวรมันถึงเป็นข้อด้อยของเขาเรื่องนี้นะพาราฟินจริงๆเขาเอาไว้ใช้งานแบบรักษาคนที่มีอาการบาดเจ็บข้อมืออย่างเงี้ยเพราะมันคุณสมบัติหนึ่งของมันคือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้เร็วนะครับไม่ได้เอาไว้งานอุตสาหกรรมยานยนต์โดยตรงเพราะนั้นก็ถ้าเลือกแว็กอื่นได้แว็กอื่นก่อนเถอะครับนะครับเป็นเลซินนะครับหรือว่าเป็นเคลือบแก้วแบบญี่ปุ่นนะครับก็จะให้ความคงทนถาวรได้ดีกว่านะครับ
1: นะ
0: ส่วนราคาเท่าไหร่แล้วที่ไหนเนี่ยผมขออภัยจริงๆนะครับไม่ทราบจริงเรื่องพาราฟิน
1: เขาถามว่าที่ไหนที่ตอบซะไปคนละเรื่องนี
0: ่ก็
1: ไม่ผมฟังพี่นะผมแบบตายแล้วร้านนี้ที่ดีลไว้ผมไม่กล้าไปแล
0: ้
1: วผมแบบผมเปลี่ยนใจแล้ว
0: เป็นเรื่องของ
1: พี่
0: เป็นเรื่องของจริง
1: ๆผมฟังแล้วผมเชื่อไงผม
0: ไม่ผมไม่ได้ห้ามแต่ผมอยากให้รู้ว่าก่อนเราจะเสียตังค์อ่ะเราเสียตังค์ได้อะไรมาไงไม่ใช่เดี๋ยวพอผ่านไป3เดือนพี่ไปทะเลาะเขาเอ้าไม่เห็นมันวับเหมือนเดิมเลยก็มันเป็นพาราฟินไงพี
1: ่
0: มันไม่ใช่เรซินไฟเบอร
1: ์โอ้ถ้าคุยกับผมเรื่องนี้ผมบอกเลยผมไม่มีความรู้ผมอ่ะ
0: ผมก็ไม่มีผมก็
1: ผมเชื่อพี่เจี๊ยบผมไม่ทำอย่างอื่นเลยหรือว่าพี่จะรอของผม
0: เอาแล้วนะ
1: โจแวบของผมเป็นโจแวบ
0: โจแวบมีชื่อหรอจะไม่ทำเลย
1: อย่าง
0: โจแวบโจแวบนี่แหละหายตัวเร็ว
1: พี่อะไรเนี่ยพี่ชนัน
0: ครับหวยออกวันที่1สิงหาคมพรุ่งนี้โอเคไหมจ๊ะคนหล่อโอเคพี่รออยู
1: ่นะฮะโยว์6
0: คุณพี่แอร์ทัพคนนะฮะผมรออยู่นะฮะคุณพี่บอก
1: ซีสอาร์ครับโจต้าซีสอาร์น่าใช้ไหมครับน่าใช้ที
0: ่
1: ท
0: ั
1: ้งกัน2คนนะ
0: ครับ
1: ข้างหลังมันเบาะมันต่ำแล้วก็หน้าต่างมันแคบอาจจะอึดอัดนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับคนนั่งนะ
0: ครับ
1: แต่เราเป็นคนขับแล้วเราเป็นคนซื้อครับพี
0: ่ครับ
1: ใครมาอาศัยนั่งก็ต้องอึดอัดทนเอานะฮะ
0: เอาดิพี่ก็เล็งอยู่นี
1: ่ผมเล็งอยู่จริงซีสอาร์คือพอซีสอาร์ใช่ไหมซีสอาร์มือ2เนี่ย 4-5 แสน
0: ไฮบริดด้วย
1: ไฮบริดนะครับมี2ตัวนะมีมิดไฮบริดกับตัวบนนะครับ
0: ครับ
1: คันนี้เนี่ยเราก็เลือกไป
0: ดูปั๊บดูราคาเสร็จ
1: ปึ๊บมาดูพีอุสเลย
0: พีอุสดีกว่า
1: ถูกกว่าครึ่งหนึ่งถูกกว่าครึ่งเลย
0: เหลือ200,000กว่าบาท
1: เหลือแสนกว่าบาทก็มีเงี้ยโอ้โห
0: นะครับ
1: เสกสรร
0: ครับอีวีคาร
1: ์
0: อยากรู้ว่าชาร์จไฟที่ไหนจะทำให้หรือประเภทไหนยังไงทำให้รถวิ่งดีขึ้นแรงประหยัดขึ้นไหมครับเหมือนการเติมน้ำมันช่วยหาคำตอบให้ผมพิสูจน์หล่อทั้งสองท่าน
1: ไม่ได้พี่
0: ไฟฟ้า
1: เหมือนกันอะ
0: องค์ประกอบของมัน
1: คือมันไม่ได้เหมือนรถเครื่องยนต์เนี่ยพี่ที่แบบหาอันนี้น้ำมันมันดีขึ้นแล้วแรงขึ้นแล้วก็มีออกเทนสูงขึ้นมันเผาไหม้ดีขึ้นทำให้การจุดระเบิดดีขึ้นแล้วรถมันก็ไหลวิ่งลื่นวิ่งขึ้นเนี่ยน้ำมันเครื่องดีขึ้นไม่ใช่เลย
0: ครับ
1: ไฟฟ้าเข้ามาก็หมุนเหมือนเดิมมอเตอร์หมุนเหมือนเดิมครับพี่อยากให้วิ่งดีขึ้นพี่ก็ต้องไปโมให้มอเตอร์
0: เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
1: จี๊ดจี๊ดให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็แบตเตอรี่อะไรเงี้ยระบายความร้อนแบตเตอรี่ระบายความร้อนมอเตอร์ให้ดีขึ้นมันก็ใช้ได้เงี้ยทำไม่ได้เหมือนน้ำมันครับ
0: นะครับหน้าตาทั้งสองท่านเหมือนคนหล่อพี่แอดวงคาราบาวจ้า
1: ผมขอเป็นพี่แอดให้พี่เจี๊ยบเป็นพี่อีทกันแล้วกันรู้จักอีทไหม อีทคาราบาว ผมเป็นแอดเอง
0: แม่ วันนี้ราชบุรีเอฟซีเจอกับคิดจะผ่านไหมจ๊ะ
1: คิด
0: ฟุตบอลอุ่นเครื่อง YouTube BG วันนี้บาร์ซ่าจะผ่านไหมโอ้โหต้องขออภัยฮะเดี๋ยวต้องรอ
1: คุณพี่อาจจะสมมติว่าวันนี้โสดนะแล้วก็เงินเดือนออกด้วย
0: อืมโทรหาพี่โจ้เลยครับ
1: ไม่พี่อาญาสมเขาบอก
0: เอาล่ะ
1: ฝากบอกใคร
0: อ่ะอ้าวพี่ใช้เราเป็นสื่อกลางเหรอ
1: พี่จะฝากบอกใครอ่ะโทรหาพี่เขานะครับถ่ายที่ดิวกับพี่เขาไว้
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เงินเดือนออก
1: จับพัดจับผูพรุ่งนี้ก็ถูกวันที่1ขึ้นมานะครับ
0: อ้าวคุณพี่ทัศพลกับคุณพี่ผมหล่อไหมครับนะฮะเราสัญญาอะไรกันไว้นะพี
1: ่ซื้ออะไรไว้ซื้ออะไรไว้จะได้ช่วยลุ้นนะครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรถอาจจะติดสักนิดนึงนะครับจะไปไหนจะทำอะไรต้องวางแผนล่วงหน้าหน่อย
1: ไม่กลับเลยคนที่ไปต่างจังหวัดหลายวันน่ะวันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นนะหรือว่าพวกที่แบบเต็มปอดแล้วลาไม่ได้ต้องกลับมาทำงาน
0: อ๋อ
1: แต่ใครที่ยังโล่งๆอยู่เนี่ยลากยาวถึงวันจันทร์เลยกลับมาทำงานไม่เป็นเลยนะครับ
0: ครับ
1: เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ทั้งหมด9วันกลับมานี่เริ่มไม่ถูกเลยนะ
0: กลับมาเย็นวันอาทิตย์เช้าจะมาวันจันทร์ทำงานซะหน่อยแบตสตาร์ทไม่ติดนะรถยนต์
1: ปากกงปากกาที่โต๊ะหายหมดเลยนะกลับมาไม่รู้จะคิด
0: โต๊ะไม่ได้นะไม่มีเลยนะเจ้านายไม่ให้นั่งทำงานแล้วนะ
1: นะโอ้โหวันนี้ก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องของจบสำหรับเรานะที่คุยกัน
0: ไม่จบ
1: เรื่อง MOU แล้วจบสำหรับเราในการคุยกันเพราะคงไม่คุยต่อล่ะก็ต้องรอเป็นเรื่องของศาลปกครอง
0: ถ้ามีอะไรคืบหน้า
1: ถ้ามีอะไรคืบหน้าศาลปกครองจะออกมาบอกว่าให้เบรกไว้ก่อนไหมหรือจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับขนส่งก็ไม่ให้ป้ายวงกลมใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ตำรวจก็รอจะซิล
0: ครับ
1: ว่าถ้าไปต่อทะเบียนแปลว่าทุกช่องทางด่วนนับจากนี้จะมีคนเฝ้านะครับถ้าบัตรมันไม่ติด
0: มิหน้า
1: ถ้าบัตรเราไม่ติดเนี่ยจะมีคนมาช่วยดูแลเพราะว่าจะเยอะมาก
0: ครับมิหน้าตอนนี้การทางพิเศษโฆษณาอีดีพาร์ท
1: ตอนนี้ขายดีเพราะถ้าอีซี่พาร์ทมันจะทะลุเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาจจะไม่โดน
0: เออ
1: นะฮะเพราะว่าถ้าเลขใครแบบรถพี่เงี้ยหกเก้าร
0: ถ
1: พี่หกเก้าใช่ไหม
0: เ
1: ดือนละหกเก้าเดือนละป้ายวงกลม
0: เดือนพฤศจิกาครับ
1: เนี่ยตอนนี้ของพี่ก็เป็นหกเก้าพี่จะสุ่มเสี่ยงที่จะถูก
0: เรียกถูกเรียกตลอด
1: เพ่งเล็งเพราะว่าพี่เป็นหกเก้ามองไว้ก่อน
0: ใช่
1: ถูกป่ะ
0: คร
1: ับแต่พอมาเห็นเดือนเอาผ่านใช่ไหม
0: ผ่านใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ืมของผมมี70เนี่ยผมก็
0: ผ่านแล้วผ่านแล้วเพราะพี่ต่อทะเบียนแล้วนะครับของผมก็ไม่คือจะต่อจะจ่ายก่อน
1: จริงๆแล้ว
0: ผ
1: มก็ถือว่า
0: ต้อง120วันน่ะถึงจะจ่ายได
1: ้จริงๆแล้วถือว่าเป็นการเอาใจใส่ประชาชน
0: ครับ
1: นะครับเป็นการดูแลประชาชนจากพี่ๆที่เขาเป็นห่วงว่าเออรถเราได้ต่อทะเบียนมั้ย
0: ครับ
1: การต่อทะเบียนทําให้รถวิ่งดีขึ้นนะครับจริงๆไม่ต้องถูกเรียกไงวิ่งดีขึ้น
0: เกี่ยวด้วยเหร
1: ออ่ะก็ขอบคุณนะครับที่ดูแลเราทั้งขนส่งแล้วก็จราจรนะฮะ
0: ครับ
1: เราขอบคุณจริง
0: ๆครับ
1: ก็ตกลงกันให้ได้นะครับถ้ามันไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญทำเลยฮะ
0: ก็157ฮะก็ทำอะไรก็พรุ่งนี้เลขอาจจะออก157
1: ก็ดูไว้ซื้อทันนะ
0: เออนะฮะก็จะหวังว่านะฮะโอเคนะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับขอบคุณทุกความเห็นนะครับส่งข้อความเข้ามาพูดกันได้นะครับของเราเนี่ยพระหัตถ์กับสุขเจฟกับโจจะมานั่งตรงนี้นะครับ
1: เออที่หนึ่งได้ไหมยังมีเวลาไหมตอนนี้ผู้ติดตามของ FM 99 Radio Active ตอนนี้ 94,900 คนนะครับขาดอีกไม่ถึง 50,000 เราจะได้โล่นะครับนะของ YouTube นะครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ช่วยกันกดติดตามนะฮะเราก็ได้โล่มา
0: เอาไปทำอะไรโล
1: ่ก็มีผู้ติดตามเยอะไม่มีแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ได้ครับก็มาโชว์กันผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าก็บอกไว้
0: ครับผมอ่ะนี้ละ2คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร022016569อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: พราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: กอล์ฟทริค ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
12: ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริปกับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้อยู่กับผมเตวิทยาคลังดิษฐ์นะฮะแล้วก็มาทางสายเช่นเคยครับพี่ชายคนนี้ของผมครับโปรคิวพงศกรชัยกุลสวัสดีครับพี่คิวครับ
13: สวัสดีครับก็เป็นสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
12: แหมเสียงสดใส
13: พยายามให้มันสดใสนะครับเป็นหวัดเหมือนกันครับ
12: อ๋อเป็นหวัดแล้วเหรอหายไวไหมพี่วันนี้ช่วงวันหยุดด้วยเนี่ย
13: เช่นกันครับ
12: ก็ SMS ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยนะครับ
13: ครับ
12: เป็นไงก็ช่วงนี้ก็มีเรื่องเดียวสำหรับการแข่งขันที่เป็นหลักก็คือเมเจอร์รายการสุดท้ายของฝ่ายหญิง AIG Women's Open เนาะก็หวังว่าน้องจีนจะคว้าได้หรือสาวไทยคนอื่นๆคว้าได้ก็ดีไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าก็ต้องดูว่าแชมป์เก่าเขาจะป้องกันแชมป์ได้ไหมก็คือมิยูยามาชิตะเพราะคนนี้ก็โหดอยู่นะฮะแล้วก็ที่เป็นมือหนึ่งของญี่ปุ่นณช่วงเวลานี้นะครับก็ตามระเบียบถ่ายทอดผ่านทูวิชั่นช่องสปอร์2นะครับ670ยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับผม
13: มีการแข่งขันอีกไหมครับ
12: ก็ถ้าเป็นของฝรั่งก็จะมีอันนี้ครับใหญ่สุดนอกนั้นก็จะเป็นรายการเล็กๆรายการปกติอย่างกับ PGA Tour ก็จะเป็นรายการปกติของผู้ชายที่ไม่ได้อะไรมากมายครับผมของไทยมีไหมเดี๋ยวของผมขอดูของฝรั่งให
13: ้ของไทยยังไม่มีครับ
12: เพราะว่าเอเชียนทัวร์นี่รอนู่นเลยครับรอเซปเทมเบอร์รอกันยานู่นเลยครับอย่างไกลเลยครับก็จะมีของแค่ ESPN ที่บอกว่าจะมีการแข่งขัน Rocket Classic ในวันนี้ของฝั่งผู้ชายเงินรางวัล10ล้านเหรียญนะฮะเล่นกันที่ Detroit ไม่ได้มีอะไรฟู่ฟ้านะครับ ATP World Tour ก็รอเดินหน้า Live Golf ก็เพิ่งจบไป ATP World Tour นี่ Danish Golf นี่รอนู่นเลยครับออกัสสิงหานู่นเดือนหน้าครับแล้วก็ลิฟกอล์ฟก็รอเดือนหน้าเหมือนกันครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่2รายการนี้เป็นหลักน้องงานคือหลบให้หมดครับนะครับ
13: จริงๆในไทยมีอีก1รายการครับเป็น สิงห์พัทยาโอเพ่น2026ครับ
12: ครับ
13: แข่งกันที่แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันที่คลับครับคอร์ส AC จังหวัดชลบุรีครับ
12: ที่เราเพิ่งไปกันมารอบนู้นเนาะ
13: ใช่โอ้ประเตดีๆมากกันรอบที่แล้ว
12: ผมไม่ได้ตี
13: ไปทำงานถ่ายคลิป
12: ผมถ่ายคลิปอย่างเดียวพี่ๆได้ตีผมยังอิจฉาอยู่เลย
13: ตอนนี้ครับเริ่มออกสตาร์ทกันแล้วครับส่วนมากตอนนี้ผู้นำครับอยู่วันที่3อันเดอร์พาครับมีธัญกรฟองผาครับวอลันยูภูมิศักดิ์แสนสิงห์ครับวิชัยพัฒน์สิงห์ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับมีทั้งหมด4ท่านด้วยกันครับอยู่ที่3อันดับส่วนมากเล่นกันประมาณ 7-8 หลุมแล้วครับ
12: ไปเกินครึ่งทางเกือบๆครึ่งทางแล้วเนาะ
13: ใช่ๆถูกต้องครับ
12: ครับผมมี SMS ส่งมานะครับส่งมาเร็วมากเลยบอกว่าช่วยขึ้น YouTube ให้หน่อยครับเดี๋ยวผมบอกเจ้าหน้าที่ให้นะครับกำลังขึ้นให
13: ้อ๋อโอเคขอบพระคุณที่แจ้งครับ
12: รอแป๊บหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมี SMS ส่งมาเต็มเลยพี่คิวค่อยๆทยอยมาค่อยๆทยอยมาแต่ไม่ได้เยอะนะค่อยๆทยอยกันมาทยอยกันมาแต่เห็นที่พี่คิวเคยแจ้งว่าจะมีสนามไดฟ์เปิดใหม่แถวบางนาข่าวเป็นไงบ้าง
13: ข่าวตอนนี้ก็ 80% นะครับ
12: 80% คือยังไม่ได้สร้างหรือว่าเสร็จไปแล้ว80
13: เสร็จไปแล้ว80สิครับโปรเตแหมสนามไรนี้ก็ทุ่มทุนสร้างเหมือนกันครับต้องบอกว่าเจ้าของค่อนข้างละเอียดครับชื่อสนามกอล์ฟก็คือชื่อสนามไรคือกอล์ฟควอเตอร์
12: ใช่ไหม
13: ใช่ครับอยู่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการครับก็ดูจากแมพเนี่ยจะอยู่แถวๆสนามกอล์ฟซิวเวอร์เล็กบูทแถวๆนั้น
12: อ๋ออยู่ลึกๆไปทางนู้นหน่อย
13: ใช่ครับไม่ได้ติดถนนนะครับแต่เข้าซอยไปนิดเดียว
12: ต
13: ่อไปครับ
12: ครับสนามโมเดิร์นเนาะเป็นสายโมเดิร์นไม่ได้เป็นสายแบบคลาสสิกใช่ไหม
13: ใช่ครับเดี๋ยวนี้ต้องเป็นสายออกแบบโมเดิร์นนะครับต้องบอกว่าเจ้าของเนี่ยค่อนข้างอินกับกีฬาซ้อมมากๆแล้วก็ด้วยเลเยอร์สนาม
12: อ
13: ะโปรเตสเป็นส่วนของแฟร์เวนจริงแล้วครับสามารถเข้าไปกดดูในโซเชียลมีเดียไม่ว่าเป็น Facebook รวมไปถึง Instagram ได
12: ้
13: ครับ Top Quarter
12: ครับ
13: สนามที่ดูโปรเตสนามไดเราที่ตีลูกไปอ่ะเขายังต้องให้ทางคุณโอบครับคุณโอบที่ออกแบบเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟบางไทรครับ
12: คร
13: ับ และเป็นคนออกแบบสนามกอล์ฟในไทยหลายๆสนามต้องมาออกแบบเลเยอร์ในสนามไดเลยครับ
12: คร
13: ับ ให้คือเหมือนผมคิดว่าเหมือนตีเข้าเป้าแล้วก็อีกอันนึงคือตอนนี้ในเพจเนี่ยในเพจเขาเริ่มลงรูปค่อนข้างเยอะครับเขามีในส่วนของบังเกอร์ให้ซ้อมด้วยครับบังเกอร์นี้ก็คือตีออกไปในสนามไร้เลย
12: คร
13: ับ นะครับหลุมก็ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ตอนนี้เหมือนพันธุ์หญ้าเนี่ยเขาก็เลือกมาด้วยนะครับไม่ใช่พันธุ์หญ้าที่เกิดขึ้นเองได้แบบตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับเลือกมาปลูกใหม่
12: เปลี่ยนมีการเปลี่ยนพื้นหญ้าเปลี่ยนอะไรให้มันโอเคกับตรงที่รองรับลูกเน
13: า
12: ะ
13: ใช่ครับผมก็เลยแซวว่าอีกหน่อยเนี่ยสามารถลงมาเล่นพา2ในสนามใดได้เลยไหมเพราะเขามีแนวโน้มว่าจะทำเป็นหลุมด้วยตรงนี้ตรงผมครับ
12: ก็
13: ค่อนข้างบ้าต้องบอกค่อนข้างแบบบ้าเรื่องของพันหญ้าเลยครับเจ้าของสนามนี้
12: ลงก็คือว่าลงกับตัวหญ้าเต็มที่ลงกับอะไรเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็คงจะมีพื้นที่สำหรับซ้อมชิปซ้อมพัดอะไรที่ใช้หญ้าชนิดเดียวกันด้วยเนาะ
13: มีครับมีกีซ้อมชิปซ้อมพัดด้วยครับแต่ว่าซ้อมชิปซ้อมพัดมันไม่ได้เป็นหญ้าจริงครับจะเป็นส่วนของหญ้าเทียมแต่ให้ควะคือเลือกเกรดที่ดีที่สุดเรียกว่า
12: ใครเขียน
13: เหมาะสมและเหมือนจริงที่สุดดีกว่าครับ
12: โอเค
13: คือเขาบอกว่าตีตกบนหญ้าจริงกรีนจริงยังไงอันนี้ก็ต้องแบบนั้นเลยตีตกหยุดได้ชิปมีสปินเหมือนกันเขาจะช่วงนี้ก็บินต่างประเทศบ่อยครับก็ขอหาช่วงนี้การเทสลูกไดอยู่ครับว่าลูกไหนที่จะเหมือนจริงมากที่สุดตอนนี้เทสลูกไดอยู
12: ่
13: แล้วก็คือเหมือนโปรเจกต์สนามแห่งนี้ก็จะขยับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวอาจจะมินิพัทกอล์ฟหรืออาจจะเป็นพาสองอะไรแบบนี้คือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของกำลังสร้างใช่ไหมครับ ตัวโครงสนามไดตัวอาคารเนี่ยขึ้นแล้วก็เหมือนจะเสร็จแล้วนะเหลือแค่แบบตกแต่งแล้วส่วนรั้วก็ขึ้นแล้วหญ้าก็ปูแล้วอีกไม่นานครับ
12: ต
13: รงนี้ก็ใครเอางี้ว่ะใครสนใจเช่าห้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองไปทักไปทายกันดูนะลองไปขับชมกันก่อนไม่รู้เต็มยังนะครับแต่ผมว่าน่าจะเต็มแล้วแหละ
12: โซนบางนาก็จะมีฟาซิลิตี้เกี่ยวกับกอล์ฟเพิ่มขึ้นอีก1จุดเนาะ จากเดิมที่มีเยอะอยู่แล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้ที่ใหม่ๆอะไรกันมากขึ้นนะ
13: แล้วก็ปีหน้าอาจจะมีแถวพุทธมณฑล
12: บางคอนถม
13: อะไรแถวสาย2สาย3แถวนั้นครับ
12: อ๋อโอเคร
13: อให้ขึ้นเสาเอก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง
12: ต้องขึ้นเสาเอก่อนด้วย
13: ใช่แต่ผมได้ข่าวว่าผมเห็นแบบมาแวบๆแล้ว
12: อ
13: ันนี้อีกที่นึงก็เป็นสนามอีกสนามใดนอกจากห้องซิมูเลเตอร์ที่เปิดการเรียนการสอนและให้บุคคลทั่วไปใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสนามใดก็เพิ่มขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยครับ
12: ครับโอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูไล่ตอบคำถามใน SMS ก่อนไหม
13: ครับ
12: งั้นเดี๋ยวคำถาม คำถามแรกนะครับส่งมาบอกว่าสวัสดีครับโปรทั้งสองขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสอบถามวิธีการเล่นกอล์ฟในสภาพฝนตกครับส่งมาแค่นี้
13: ในสภาพฝนตกใช่ไหมครับ
12: ฮะ
13: หนึ่งเลยครับอาจจะต้องขอการใช้กฎกับผู้ร่วมกวนเช่นสามารถมูฟบอลได้กันเองไม่ต้องวัดขับเล้งว่าต้องห่างเท่าไหร่ย้ายสุดตกแฟร์เวย์แฉะหยิบลูกเลยครับ ขอแค่ไม่ใกล้ธงเข้าไปอ่ะถอยหาจุดจุนแห้งแล้วก็ดอกลูกตีได้เลย
14: อ
13: ันนี้สามารถทำได้แล้วก็คุยกับเพื่อนร่วมกวนนะครับ
14: ครับ
13: ส่วนในเรื่องของวิธีการตีครับถ้าเกิดตีฟูลสวิงผมแนะนำว่าอาจจะเรียกว่าไงอาจจะหลังลูกได้เพราะว่าพื้นนิ่มใช่ไหมครับค่อนข้างแฉะด้วยของน้ำฝนที่ชำระล้างลงมาปกติอาจต้องเพิ่มเหล็กหนึ่งเบอร์ครับแล้วก็ตีฮาฟสวิงให้ตีออกแนวผ่านผ่านถ้าเกิดกลัวรู้สึกว่ากลัวมันจะหลังกลัวเราจะตีหลังลูกก็ขยับบอลมาขวานิดนึงเพิ่มเหล็กหนึ่งเบอร
14: ์
13: ตีฮาฟสวิงแบบผ่านผ่านเพราะถ้าเกิดลงลึกเกินไปมันจะมีแรงต้านเนาะจากหญ้ากับน้ำใช่
12: ไ
13: หมคร
12: ับไม่งั้นมันก็จะจมลงไปครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันไม่ได้ฟิกมันไม่ได้แพ็คตัวกันแน่นพอให้ไม้กอล์ฟมันกระเด้งอ่ะมันจะกลายเป็นนุ่มยุ่ยจนไม้กอล์ฟมันหลงไปฝังแทน
13: ถูกครับ
12: นะฮะยังไงก
13: ็แล้วอุปกรณ์อ่ะสเตย์ต้องมีอะไรบ้างไหมครับ
12: อุปกรณ์นะช่วงนี้เหรอช่วงนี้แนะนำถ้าไม่คิดอะไรมากเอาไฮบริดเคาะๆไปไฮบริดแฟร์เวย์วูดเคาะๆไปครับจะได้ฝึกเล่นแบบลิงคอสก็ได้ไม่ต้องบอกว่าเล่นลูกลอยอะไรมากมายเอาให้พุ่งไปครับใช่
13: อุปกรณ์ถ้าช่วงนี้อาเชิญเลยครับ
12: เพราะว่าถ้าตีถึงกรีนอะลูกลอยสูงตกกับมันอยู่แน่กรีนมันนุ่มรับอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ถึงกรีนแล้วมันไปฝังตามแฟร์เวย์ฝังตามขอบฟรินช์อะไรนี่ก็จะลำบากหน่อย
13: แล้วส่วนของถุงมือเนาะคนมีมากกว่าหนึ่งข้าง
12: ถุงมือแนะนำผ้าเลยครับช่วงหน้าฝนไม่แนะนำหนังแนะนำผ้าหนังเทียมยังไม่แนะนำเท่าไหร่เลยแนะนำเป็นผ้าดีกว่าเพราะหนึ่งคือมันสบายกว่าตรงที่ว่ามันแฉะแล้วมันแห้งเร็วสองคือมันไม่อับใส่แล้วไม่อึดอัดแล้วก็ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังหรือหนังเทียมตอนนี้ดูแลรักษาค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไอ้นั่นนิดหนึ่งยากนิดหนึ่งนะครับ
13: ช่วงฝนตกเวลาผมไปออกรอบนะบังเอิญไม่ได้ชอบหรอกครับถ้าบังเอิญตีกอล์ฟแล้วฝนตกชอบสนามกอล์ฟที่มีเลนคอเวอร์คุมให้แล้วก็มีผ้าขนหนูให้ครับในรถกอล์ฟอ่ะผมชอบมากเลยจำเป็นต้องใช้สุด
12: ๆก็เข้าใจอย่าลืมเรื่องเลนเกียร์ทั้งหลายทั้งแหล่ด้วยนะครับสำหรับไอ้นั่นเขาเรียกนะสำหรับเวลาหน้าฝนผ่านไปนะฮะ
13: อืมใช่ประมาณนี้เลยครับ
12: คำถามต่อมานะครับเล่นกอล์ฟในหน้าฝนสามารถเล่นไปได้เลยหรือควรจะหยุดรอที่ซุ้มครับอันนี้ก็ต้องดูสภาพอากาศนะครับถ้าสภาพอากาศมันไม่ได้มีประจุไอออนในอากาศเยอะก็เล่นได้ถ้าฝนมันไม่ได้แรงมากจนแบบว่ามันหนักขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าแบบว่าฝนปล่อยๆแต่ข้างบนครึ้มครึ้มครึ้มครึ้มครึ้มครึ้มอย่างเงี้ยก็อย่าครับ
13: ใช่แต่ถ้าเกิดฟ้าดูแล้วไม่มีอาการแบบคึ้มๆเหมือนที่โมเตบอกไม่แรงอะไรเงี้ย ถ้าแคดดี้สู้คุณสู้เพื่อนร่วมกวนสู้ก็ไปครับมันจะมีบางเคสที่ฝนตกแต่ฟ้าเปิด
12: ใช่ใช่ใช่
13: เมฆขมุกขมัวมืดมาเลยเงี้ยแต่สนามเนี่ยยังไม่มีการส่งสัญญาณบอกว่าส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้หยุดก็คืออาจจะเป็นออนหรือบูลอะไรก็แล้วแต
14: ่
13: เพื่อให้หยุดแสดงว่ามีประจุไฟฟ้าค่อนข้างเยอะโอกาสเสี่ยงฟ้าผ่าค่อนข้างสูงถ้ามีแบบนั้นปุ๊บเขาจะส่งเสียงสัญญาณให้หยุดแต่ถ้าไม่มีอ่ะเราก็สามารถหยุดเองได้นะครับใครจะตีให้กวนหลังผ่านไปก่อนเลยเอาเซฟดีกว่าครับเดี๋ยวนี้เราเห็นเนาะบางทีฟ้าใสๆฝนตกยังมีข่าวเลยฟ้าก็ยังผ่าได้เหมือนกัน
12: คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากถ้าเกิดเพื่อร่วมกวนโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตประกันกอล์ฟจะคุ้มครองไหมครับ
13: คุ้มครองนะครับผมว่าคุ้มครองนะ
12: อันนี้ต้องไปดูในเล่มประกันเขาว่าเขาระบุว่ายังไง
13: อันนี้ใช่ต้องไปดูเงื่อนไข
12: ต้องไปดู
13: ที่สัญญา
12: ต้องไปดูเงื่อนไขที่สัญญาว่ายังไงแต่ถ้าเป็นประกันชีวิตปกติที่คุ้มครองเพื่อเสียชีวิตเท่าไหร่อันนั้นน่าจะจ่ายแล้วก็ของประกันสังคมน่าจะจ่ายทำศพกับเสียชีวิตปกติครับถ้าเกิดเขาอยู่มีประกันสังคมนะแล้วก็แล้วแต่เบนเนฟิตของบริษัทที่เขาทำงานไว้หรือถ้าไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นจะเรียกนะเป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยก็ลูกหลานก็รับมรดกต่อครับนะฮะประมาณนั้นแต่ถามว่าประกันกอล์ฟจะคุ้มครองไหมอันนี้ต้องไปดูใ ในเรื่องประกันว่าเป็นยังไงครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไปขนาดนี้แล้วของเราอะเวลาผมกับคุณมาจัดนี่ถามมันลึกขึ้นเรื่อยๆนะ
13: ดีแล้ว

0: ทำสำหรับพวกสายกลางคืนสมควรทำ
1: บังเอิญไปโดนอะไรเงี้ยใช
0: ่เพราะกลางคืนสติมีแต่ว่าสตังค์ไม่ค่อยเหลือกลางคืนผมสังเกตเพื่อนๆผมหลายคนไปก็กลับบ้านบ้างไม่กลับบ้านบ้างพี่ป้อมส่งมาสวัสดีครับโปเตโปคิว FM 99ปีนี้ใครจะยอมเป็นหัวหน้าทีมเป็นสีน้ำเงินครับ
1: ผมว่าน่าจะเซอร์ไพรส์อะครับเพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบครับ
0: ผมก็ไม่ทราบครับแต่มีแนว
1: เซอร์ไพรส์ทุกปีครับ
0: มีแนวโน้มจะเป็นพี่เทพไหม
1: ไม่น่าเพราะพี่เทพไม่ตีครับ
0: เอาผอ.ปัจจุบันมาสู้กับผอ.อะไรทำงาน
1: ไม่แน่ต้องดูครับแต่ผมว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนเป็นต้องเป็นคนที่ทุกคนรู้จักทั้งในท่านผู้ฟัง99รวมไปถึงในแวดวงกีฬากอล์ฟ
0: ครับ
1: โปเต้ถามตับแตะได้ไหม
0: ถามแล้วเขาบอกว่ากำลังดราฟต์ตัวกันอยู
1: ่ถ้ากำลังดราฟต์นี่เขายังไม่ได
0: ้กำลังดราฟต์ตัวกันอยู่กำลังดราฟต์ว่าแบบจะยังไงเพราะว่า
1: อาจจะเป็นที่ปอกกระพนอีกก็ได้นะครับ
0: เพราะว่าทีมสีแดงอะไรยังไงป๋าเขาอยู่อยู่แล้วแต่ทีมสีน้ำเงินน่ะไม่ครบเทอม
1: แต่ก็แชมป์มานะ
0: เราแชมป์สองเขาก็แชมป์สอง
1: โอ้โหปีนี้สำคัญมากๆเลยคร
0: ับ ชนกันแต่ไม่มีใครอยู่ครบเทอมอ่ะมีป๋าอยู่ครบเทอมสีแดงอยู่มา4ปี
1: เดี๋ยวมีแน่นอนครับรอสักครู่ครับพี่ป้อม
0: รอแป๊บนะครับขอเทคนิคการตีบนหญ้าฟูลอยๆลูกลอยครับตียังไงไม่ให้ลอดลูกครับ
1: หนึ่งการตีลูกลอยใช่ไหมครับทำได้หลายวิธีเช่นหนึ่งจดไม้ก็อย่ากดไม้ลงไปลึกจนถึงโคนหญ้าอันนี้คือหนึ่งสองเปลี่ยนตำแหน่งบอลครับลักษณะเนี่ยพอลูกมันลอยบนหญ้าครับลักษณะเดียวคล้ายๆกับปักลูกบนทีครับในพาร์3ลูกมันลอยครับจากตำแหน่งเดิมของลูกกอล์ฟเนี่ยของคุณเนี่ยให้รู้สึกขยับไปซ้ายนิดนึงเพื่อเปลี่ยนมุมเข้าปะทะจากมุมกดไม้นะเดินทางเป็นมุมกดลงอยู่แล้วถ้าลอดลูกอ่ะแสดงว่าเป็นมุมกดมากอาจจะเป็นได้ทั้งตีค่อมเยอะก็เลยเป็นมุมกดฮิตดาวหรือตีอินไซด์เอาท์ก็ลอดลูกได้เช่นกันฉะนั้นเปลี่ยนตำแหน่งบอลจากเดิมนะครับจากเดิมไม่ว่าคุณจะใช้ไม้อะไรก็แล้วแต่ไปซ้ายนิดนึงครับแล้วจดอย่ากดไม้ลงผ่านไปได้แน่นอน
0: ครับเหมือนกันครับเน้นลูกวางไว้ซ้ายครับแล้วจดลอยนิดนึงก็ดีเพราะว่าถ้าจดแบบที่แบบพี่คิวบอกว่าจดลงไปจมลงไปในหญ้าเมื่อไหร่แล้วลูกขยับก็โดนปรับแต้มนะบอกกันก่อน
1: ลูกไหลลงไปจมหนักกว่าเดิม
0: หนักกว่าเดิมอีกแต้มก็เสียนะครับยังไงจดลอยๆไว้แล้วผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดมันฟูมากจริงๆใช้พวกไฮบริดหรือแฟร์เวย์เคาะก็ได้ครับลดอาการต้านทานของหญ้าลงไปเยอะเหมือนกันลีดดิ้งเอจมันไม่คมมันไม่ได้สอดลงไปข้างล่างมันเหมือนกับมันกดให้หญ้ามันแบออกไม่ได้ฟันลงไปที่โคนหญ้านะครับยังไงก็ลองดูแต่ถ้าบอกว่าเป็นระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยก็แบเวทเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโอกาสรอดมันก็จะสูงขึ้นต้องแม่นนิดนึง
1: ถ้าเกิดเป็นลูกช็อตเกมอะครับข้างกี่20หลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่บนหญ้าฟูไงแล้วตีมันจะรอดลูกอะครับผมแนะนำนะเปลี่ยนตำแหน่งบอลก็ช่วยแล้วในระดับนึงเปลี่ยนวิถีการเดินทางของไม้ครับให้มันแบนให้มันแฟตอินไซด์ขึ้นกว่าเดิมครับตอนลงนะมันก็คือการเปลี่ยนมุมเข้านะถ้าเราตีท่อมลงมาตีเฉียดเนี่ยมุมเข้าปะทะของหมาจะเป็นกดลงพื้นแต่ถ้าเราตีกวาดเนี่ยฟิลเหมือนไดเวอร์แต่กวาดไปด้านหลังมันก็จะออกแนวกดน้อยลงหรือมันจะเสยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราเนี่ยตีเวทที่หน้าหมาจะเปิดเนี่ยออกไปได้ครับมันจะช้อนลูกพอดีเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับสำหรับช็อตเกม
0: ครับประมาณนั้นเลยอ่ะคำถามต่อไปแล้วเดี๋ยวไปพักกันนะเขาถามว่าตีกอล์ฟในช่วงหน้าฝนรองเท้ากอล์ฟแบบสไปเกรสเอาไม่อยู่ต้องซื้อรองเท้าใหม่แบบที่เป็นสไปไหมหรือไปซื้อของเมืองนอกที่เป็นแผ่นยางรัดรองเท้าแล้วมีสไปมาใส่ดี
1: อ๋อแผ่นยางจะใช้เหมือนซิลิโคนนะมันจะไว้ตรงพื้นเฉยๆเหมือนรถถังเอาไว้เต็มนะแล้วเพิ่มหนามโซ่พันเข้าไปประมาณน
0: ั้
1: น
0: ใช่ใช่ใช่เหมือนใส่โซ่พันรองเท้าอย่างนั้นอ่ะ
1: ผมว่าแล้ว

0: แต่แล้วแต่บุคคลนะจะสไปเลยหรือสไปอ่ะอยู่ไม่อยู่ขึ้นอยู่กับสวิงนะและการออกแรงแต่ละคน
1: ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวด้วยครับ
0: อย่างผมอะสไปเลยผมก็เอาตีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมาเป็นสไปอะไรเงี้ยบางคนก็มองว่าสไปก็ไม่อยู่เพราะว่าพอสไปแล้วสไปเลยมันจะมีจุดเกาะยึดเยอะกว่าแต่ถ้ามองดีๆสไปก็ตัวปุ่มสไปอ่ะมันคมกว่ามันจิกลงมาได้ลึกกว่าแล้วแต่มุมมองแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าสไปเนี่ยมันไม่อยู่ก็เราเปลี่ยนแบบสไปได้เลยครับ
1: โดยส่วน
0: ไม่ต้องถึงขั้นซื้อยางลองหรอกครับ
1: โดยส่วนตัวของผมสไปเกรดรุ่นใหม่ๆก็อยู่นะ
0: ใช่ๆ
1: รุ่นใหม่ๆก็อยู่นะขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่สไปเกรดแบบไหนมันจะมีตัวรองเท้าที่เป็นสไปเกรดแบบสปอร์ตกับสไปเกรดแบบที่เป็นแคชชัวถ้าสปอร์ตมันก็จะมีการดีไซน์ตัวริฟหรือตัวเกาะข้างล่างที่มากกว่าตัวแคชชัวร์คร
0: ับถูก
1: ๆยังไงก็เลือกดูตรงนั้นก่อนถ้าสมมติเป็นตัวแคชชัวร์จะไปซื้อไอ้แผ่นตีนตะขาบขออนุญาตเนาะแผ่นตีนตะขาบมาแปะอย่างนั้นก็ไม่ผิดครับแต่ว่าก็ดูราคาดีๆแล้วกันเพราะผมเห็นราคามันก็ยังแพงพอๆกับรองเท้าธรรมดาคู่นึงเลยนะที่จะมาแปะนอกจากนั้นก็ลองดูครับลองดูอาจจะซื้อสไปเกรดถูกๆที่เป็นทรงสปอร์ตสักคู่หนึ่งมาใส่หน้าฝนก็โอเคครับถ้าเกิดไม่ชอบตัวที่เป็นสไปค์นะ
0: ใช่ๆหรือรองเท้าที่คุณใส่ไม่ว่าจะเป็นสไปค์หรือสไปเลสนะครับมันอาจจะสึกแล้วหรือเปล่าลองตรวจดูครับอาจจะถึงรอบที่ต้องซื้อใหม่แล้วพอดีก็ได
1: ้แต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าเอาตะปูต่อจากข้างในรองเท้าออกมางั้นไม่ต้องขนาดนั้นนะครับ
0: คงไม่มีใครทำแบบโปรเตส
1: สมัยก่อนเคยเห็นยืนไม่อยู่นะจะตอกตะปูจากข้างในออกมาเลยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงที่2นะครับ
0: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆที่บนฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายน

0: ถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
7: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2รายการกอล์ฟทริคนะครับทาง FM 99 Active Radio นะครับอยู่กับผมเต้วิทยาคังดิษฐ์นะครับแล้วก็พี่คิวพงศกรชัยกุลโปรคิวพงศกรชัยกุลมาทางในสายนะครับผม
8: ครับผม
7: ตอบคำถามต่อครับพี่คิว
8: ครับ
7: ไฮบริดกับเหล็กยาวหน้าฝนถ้าเราเป็นคนตีไฮบริดไม่ได้เราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปใช้ไฮบริดไหมครับ
8: ถ้าตีแฟร์เวย์ไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยน
7: ไม่เหล็กยาวเหล็กยาวแต่หน้าฝนอ่ะ
8: เอาดีครับก็จะง่ายกว่าเหมือนที่โปรเตแนะนำไปในช่วงแรกอ่ะใช่ไหมครับว่าด้วยไฮบริดแล้วโซถ่ายค่อนข้างกว้างใหญ่กว่า
7: เขาเขียนมาบอกว่าไฮบริดกับเหล็กยาวเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นไฮบริดจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมในหน้าฝนเพราะเขาตีไฮบริดไม่ได้แต่เขาตีเหล็กยาวได
8: ้โอ้ถามว่าจำเป็นไหมเหรอครับ
7: มุมผม

0: ว่า
1: ถ้าเสียสองรอบ
0: ไม่จำเป็น
1: ก็ผมว่าไม่จำเป็นอ่ะถ้ามันต้องเสียเวลาซ้อมแล้วทำสกอร์ลดลงเหล็กก็ตีกันได้ครับเหล็กก็ตีกันได้แต่ต้องฝึกเหล็กได้ใหม่ให้แม่นบอลขึ้นแต่ระหว่างนี้ก็ซ้อมให้ดีไปด้วยก็ดีนะครับ
0: ก็ถ้าไปซกนั้นก็ไปเลือกเหล็กยาวที่หนาหน่อยครับเอางี้ดีกว่าเออ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: เลือกเหล็กยาวที่หนาหน่อยครับไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นไฮบริด 100% ก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นเหล็กยาวที่หนาหน่อยกว่าเดิมถ้าสมมติว่าพี่เดิมใช้เหล็กยาวมันบางนะแต่ถ้าบอกเหล็กยาวมันหนาอยู่ระดับหนึ่งแล้ว ก็เล่นไปเถอะครับไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นไฮบริดหรอก
1: ถูก
0: แ
1: ค่ครับ
0: แค่เล่นผ่านหน่อยอย่าไปแบบว่าพยายามกดเกิดอะไรมันเยอะนะครับในช่วงหน้าฝนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อมาครับพี่ป้อมครับถ้าฝนจะตกต่อให้ฟ้าเปิดแต่ถ้ามีเสียงหึ่มๆมาผมก็ไม่กล้าเล่นนะครับไม่ได้กลัวเบียดครับไม่ได้กลัวเปียกนะครับแต่ว่าผมสาบานไว้เยอะประกันไม่จ่ายแน่นอนแห่แต่พี่ป้อม
1: ผมเชื่อเลยพี่ป้อมต้องพาเพื่อนๆที่เข้าซุ้มหลบด้วยนะครับน่าจะยกกลัวหรือเปล่าครับขออภัยครับพี่แซวเล่น
0: มาขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่ทาง YouTube นะครับพี่ละป้าบอกครับสวัสดีครับโปรทั้งสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วป้าเห็นทรงผมโบเตยแล้วผมมีความสุขฮะทำไมอ่ะผมมีความสุขยังไง
1: ผมดูชุ่มชื้นมีชีวิตชีวาไงครับ
0: นี่จะไปตัดอยู่เนี่ย แต่ว่ามันฝนช่วงนี้ฝนตกช่วงนี้ฝนมันตกอยู่ก็เลยเอาไว้กันฝนนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก็จะไปตัดแล้วเนี่ย
1: ไปตัดสักหน่อยตัดสักหน่อย
0: คำถามต่อมาทาง SMS นะครับ
1: เ
0: ล่นเหล็ก ยาวเท่ากันมา2ปีกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนไปเป็นเหล็กแบบปกติที่ยาวไม่เท่ากันขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ปกติ
0: มันมีปัญหาอะไรครับที่ยาวเท่ากันมา2ปีแล้วเล่นไม่โอเคเนี่ยถึงอยากจะไปเปลี่ยนเป็นเหล็กที่มันยาวไหมเหล็กปกติอันนี้ก่อนเพราะว่า
1: ผมเป็นคุณพี่ท่านนี
0: ้
1: แล้วผมมีปัญหา2เรื่องครับ1เบื่อครับ2เหล็กตีแล้วระยะมันค่อนข้างทับกันครับ
0: ถ้าเหล็กตี
1: ระยะมันใกล้กันเกินไปไม่ค่อยต่างครับ
0: ถ้าเหล็กวันเล้งตีระยะทับกันเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาที่ตัวเหล็กแล้วล่ะเพราะว่าตัวเหล็กองศามันห่างกันแทบจะเบอร์ละ5เลยนะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนะแล้วก็ถามว่ามันเบื่อไหมก็เป็นอะไรที่เป็นไปได้เพราะว่าทุกอย่างมันจะจดในตำแหน่งเดิมเกือบตลอดเพราะขนาดพิชชิ่งหรือตัวล็อบเวจบางทีเขายังให้จดตำแหน่งเดิมเลยตำแหน่งเหล็ก8เหล็ก7เลยเพราะฉะนั้นถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเพราะแต่พอเปลี่ยนมาต้องทำความเข้าใจอย่างนึงว่าเหล็กที่เป็นวันเล้งส่วนใหญ่เขาจะทำสวิงเวทใกล้ๆกันทุกอัน
1: ครับ
0: เช่นเหล็กยาวจนถึงเหล็กกลางอาจจะ D3 เหล็กตั้งแต่พิชชิ่งลงมาอาจจะ4อย่างเงี้ยครับแต่พอเปลี่ยนเป็นตัวของเหล็กที่มันยาวไม่เท่ากับเหล็กปกติแล้วเนี่ยฟีลลิ่งมันจะต่างกันเลยนะบอกก่อนเพราะการสั้นการยาวมันจะมีเรื่องของในตัวการดีดของหัวการดีดของชนิดก้านที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นวันเล้งส่วนใหญ่ก้านที่เขาทำมาเขาจะทำให้ก้านมีจุดดีดที่เป็นจุดเดียวเสมอแต่อันนี้พอเปลี่ยนมาเป็นอีกตัวหนึ่งปุ๊บแต่ละอันมันจะมีจุดดีดที่มุฟขึ้นมุฟลงนิดนึงถ้าคุณเป็นคนที่สามารถเซนส์ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตำแหน่งลูกจะเปลี่ยนเด็กยาวก็จะมาทางซ้ายหน่อยเหล็กสั้นก็จะไปทางขวาหน่อยลองดูลองค่อยๆปรับดูแต่ข้อดีของมันคือคุณจะสามารถซอยอุปกรณ์ได้เยอะขึ้น1 2คือคุณจะไม่ต้องไปกังวลเรื่องของวันเพลนสวิงมากเพราะว่าถ้าเป็นก้านเหล็กที่มันยาวเท่ากันเนี่ยมันจะบังคับให้ตีแบบทรงเดียวกับไอ้ทรงเดียวกับไบรซันเดชัมโบวันเพลนสวิงเป็นหลักนะครับแต่ครั้งนี้คือมันก็จะเล่นได้เยอะขึ้นโอกาสก็จะเล่นได้เยอะขึ้นปรับตัดนู่นตัดนี่อะไรได้เยอะขึ้นนะครับยังไงก็ลองเปลี่ยนดูนะสำหรับผมไม่ได้เชียร์ให้เปลี่ยนเร็วๆนี้หรืออะไรก็ตามเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมารอเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าถ้าอยากลองจริงๆลองไปเล่นมือสองดูก่อนครับนะครับชุดหนึ่งไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะพี่คิวมีคำแนะนำไหม
1: ก็นี่เลยครับคำแนะนำ

0: เรื่องโปรตีนนะครับ
1: ฮะ
0: เห็นด้วยครับ
1: นะครับยังไงก็ลองดูนะลองดูนะครับพี่ละป้าบอกว่าโปรคิวโปรตีนครับทำไมไม้ที่ยาวกว่าตียากกว่าไม้สั้นครับขอทิปสำหรับมือใหม่เพราะมือหลายๆท่านได้ยินคำนี้บ่อย
0: หนึ่งนะครับความยากมันมียากทั้งสองแบบหนึ่งไม้ยิ่งยาวก็ยิ่งตียากถูกต้องไหมครับการโค้งโทนหรือบังคับเนี่ยให้เป็นดั่งใจเราเนี่ยก็จะยากขึ้นสองด้วยองศาของไม้ครับยิ่งชันแกยิ่งเปิดสมมติเหล็ก5ใช่ไหมครับตอนปะทะเปิดขวาเปิดไปทางขวา2องศากับพิชิ่งเปิดไปทางขวา2องศาลูกของไม้ที่ชันเนี่ยอย่างเหล็ก5จะเลี้ยวเยอะกว่านะครับส่วนของพิชิ่งเนี่ยที่เปิด2เนี่ยก็จะกลายเป็นโด่งขึ้นฟ้าแทนเพราะฉะนั้นความยากครับมันก็เลยกลายเป็น2เงื่อนไขทั้งไม้ยาวด้วยทั้งองศาชันด้วยขึ้นอยู่กับการซ้อมครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าพื้นฐานสวิงจะถูกต้องหรือไม่อาจจะไม่ต้องถูกเป๊ะมากอะไรเงี้ยแต่ตอนลงขอให้ลงเข้าบอลแล้วทำซ้ำๆได้อะไรแบบนี้ต้องซ้อมเยอะนิดนึง
1: ครับสำหรับผมจะบอกว่า1คือสิ่งที่ทำให้มันตียากเพราะว่าไม้ที่ยาวครับบาลานซ์ไม้มันจะไปลงหัวเยอะแล้วการคอนโทรลของหัวกับมือมันจะไม่ได้เป็นทางเดียวกันเพราะเหล็กก้านสั้นมันตัว bending point มันทำงานน้อยเช่นเราตีเวท60อย่างเงี้ยครับกับตีไดรเวอร์เนาะมือกับหัวไม้อะระยะห่างมันน้อยการคอนโทรลมันจะง่ายกว่า
0: ครับ
1: แต่ยิ่งมือมันยาวยิ่งไม่ใช่มือยาวยิ่งก้านไม้มันยาวไปเท่าไหร่น้ำหนักมันลงหัวมากเท่าไหร่เวลาที่คอนโทรลมันจะมีเขาเรียกว่าช่วงดีเลย์ที่เยอะขึ้นมันก็เลยทำให้แบบตีแล้วไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็บางคนยังไม่เข้าใจเรื่องวงสวิงกอล์ฟจะมีการเคลื่อนที่ไปด้านข้างเพื่อถ่ายน้ำหนักการหมุนการอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีทำให้ไม่สามารถนำไม้กลับเข้ามาตำแหน่งที่ควรจะอิมแพคลูกได้มันก็เลยดูยากหน่อยแล้วก็ระยะห่างการยืนอีกพอระยะห่างการยืนปุ๊บสายตามุมสายตาในการที่เคยก้มจ้องมันได้บางทีก็ก้มจ้องไม่ไหวอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วก็วิธีฝึกซ้อมให้ง่ายครับไม้ไหนที่คุณตีไม่ได้อย่างว่าเป็นเหล็กยาวเลยเหล็กกลางอะไรแบบนี้ก็เหมือนกันซ้อมตั้งบนทีก่อนครับไปสนามไหนเอาลูกตีบนทีก่อนหาฟีลลิ่งเข้าปะทะนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเข้าปะทะโดนดีอ่ะสิ่งที่เราทำเรารู้สึกมั่นใจเราเชื่อมั่นกับมันแต่ถ้าเกิดเราตีวางกับพื้นแล้วตีไม่ได้ทีคุณอาจจะมีวิธีว่าเดี๋ยวใช้วิธีในการตีสองลูกปักๆไม่ได้เปลี่ยนอีกแล้วบางทีเนี่ยวิธีอาจจะถูกแต่ต้องใช้จำนวนบอลหน่อยนะครับจำนวนบอลที่โดนดีเพราะซ้อมบนทีจะช่วยให้เราตีเป็นได้ไวขึ้น
1: ครับถ้างั้นมือใหม่ถ้าหัดทุกไม้มีความยาวเท่ากันจะดีกว่าไหมถ้าเป็นในช่วง5ปีหรือ10ปีที่ผ่านมาผลวิเคราะห์ออกมาว่าดีกว่าครับแต่พอเมื่อเล่นเป็นแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องระยะเล็กน้อยมีปัญหาเรื่องระยะเล็กน้อยเพราะว่าต้องการเขาเรียกอะไรนะพี่ซิงบอกว่ามันความยาวของไม้มันเหมือนเกียร์รถอะครับความยาวไม้เปลี่ยนระยะมันก็เปลี่ยนด้วยตัวของอุปกรณ์มันอยู่แล้ว แต่คราวนี้พอมาเป็นก้านเท่ากันคุณเหมือนคุณขับรถปกติที่เมื่อความเร็วรอบถึงคุณเปลี่ยนเกียร์ขับเร็วรอบนึงมันเปลี่ยนเกียร์แต่คราวนี้พอคุณเป็นขับรถไฟฟ้ามันวิ่งเกียร์เดียวตลอดแต่มันเพิ่มความเร็วของมอเตอร์มากขึ้นหมายความว่าถ้าเราจะตีให้มันไกลขึ้นเราก็ต้องเพิ่มความไอ้นั่นของสวิงเราไปด้วยมันก็จะส่งผลต่อความแข็งแรงของตัวนักกีฬามากกว่าครับแล้วอย่าลืมว่าตัววันเล้งทำออกมาเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการอิมแพคแต่สิ่งที่คุณแลกมากับการที่ลดความผิดพลาดในการอิมแพคคือโอกาสที่จะสร้างความเร็วด้วยตัวของไม้เองคุณจะต้องมาสร้างความเร็วจากตัวสวิงของคุณเองนั่นนะครับคือข้อที่เป็นข้อเสียของไม้วันเล้งครับ
0: นั่นหมายความว่าคนที่มีสปีดน้อยมาในไม้ยาวก็อาจจะตีระยะไม่ต่างกันถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นข้อเสีย
1: ใช่อาจจะตีระยะไม่ต่างกันหรืออาจจะตีได้ไม่ได้แบบว่าในความสูงบอลที่ควรจะสูงอ่ะนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: แล้วก็นี่คือข้อควรระวัง
1: ใช่แล้วก็เวลาคุณมาตีกลับมาตีไม้ปกติคุณต้องใช้เวลาปรับประมาณนิดนึง นะฮะแล้วเหล็กที่ยาวทุกกันเท่าเหล็กที่ทุกอันยาวเท่ากันเนี่ยจะต้องวางตำแหน่งบอลเหมือนกันหมดไหมใช่ครับตามตำราเขาบอกว่าจะให้วางตำแหน่งเดียวกันเท่ากันหมดแต่ว่าจริงๆก็จากที่เคยเห็นคนใช้มาเขาก็จะวางทุกอันจนถึงเหล็ก9อยู่ในตำแหน่งของเหล็ก7แล้วพอเป็นพิชชิ่งหรือเป็นเวดจ์เขาก็จะวางมาตรงกลางหรือขวาหน่อย
0: อืมครับ
1: แค่นั้นเองครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับนะฮะพี่ซูเปอร์ฮีโร่บอกว่าถ้าแบบนี้เราจับโชคเหล็กยาวให้สั้นลงมันจะตีขึ้นง่ายขึ้นไหมครับบอกง่ายขึ้นครับ
0: ใช่ง่ายขึ้นครับ
1: ง่ายขึ้นครับสังเกตคนที่จับโชคไม้อย่างลิเดียโคหรือแอนโทนีคิมก็จะตีแม่นบอลมากขึ้นแต่ว่าแค่เขาต้องทำยาวเพราะว่าต้องการสวิงเวทประมาณนี้ต้องการบาลานซ์ไม้ประมาณนี้ด้วยความที่มันเพิ่มที่หัวไม่ได้แล้วเขาก็เลยต้องทำความยาวให้มันเพิ่มขึ้นเพื่อให้น้ำหนักไปลงหัวด้วยธรรมชาติของไม้ครับนั่นส่วนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: คำถาม SMS ต่อมาถ้าพี่คิวเลือกไปออกรอบได้ในหน้าฝนพี่คิวจะเลือกใช้ไม้ที่ทำจากคาร์บอนหรือใช้ไม้ที่ทำจากโลหะครับ
0: คาร์บอนแล้ว
1: เขาถามงี้เขาถามว่าถ้าไปออกรอบหน้าฝนโปรคิวจะเลือกใช้ไม้ที่ทำจากคาร์บอนหรือทำจากโลหะครับ
0: โอ้อันนี้ผมไม่เคยคิดมาก่อนในเรื่องนี้เลยครับเรียนตามตรงครับถ้าไม้จากคาร์บอนนี่คือลักษณะไหนโมเตครับคือทำไม่ออกเลย
1: ไม้ที่เป็นคาร์บอนตอนนี้ที่มาก็จะเป็นพวกแบบที่เราเห็นกันนะที่เป็นหัวคาร์บอนอะแบบที่คุณใช้อยู่ของคาร์บอนหน้าคาร์บอนไกลอันนึงที่เป็น
0: คาร์บอนผมนึกไปถึงหัวใบเหล็กเลย
1: ไม่ผมว่าเอาแค่ได้เวอร์กันแล้วกัน
0: เป็นเหล็กคาร์บอนเพราะว่าผมใช้คาร์บอนอยู่แล้วด้วยครับ
1: เห็นไหมผมว่าคำถามเขาประมาณว่าแบบว่าถ้าไปออกรอบในช่วงเวลาฝนตกอะเล่นไม้คาร์บอนกับโลหะโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่าไหนมากกัน
0: ใช่ใช่ถ้าอย่างงั้นก็ต้องเป็นโลหะ
1: โดนฟ้าผ่าได้ง่ายกว่าแต่คาร์บอนปัจจุบันก็ยังโดนฟ้าผ่าอยู่นะเพราะว่าไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นโลหะมันก็มีนะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ใช่แบบ
0: มีแล้ว
1: มันไม่ใช่แบบเพียวคาร์บอนเหมือนสมัยก่อนมีเพียวคาร์บอนอยู่ตัวนึงมั้งคาร์เลย C4 อะน่าจะเป็นคาร์บอนทั้งหัวเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตอนนั้นมันผิดกฎไงเพราะมันตีไกลเกินเขาก็เลยยกเลิกการผลิตไปมันชื่อรุ่นว่า C4 โบราณแล้วโบราณแล้ว
0: มาก
1: ใช่มันจะเป็นหัวดำๆเลยมันเป็นต้นตระกูลของตระกูลหัวไดเวอร์ทั้งหมดนะครับที่เป็นคาร์บอนมันจะมีโซข้างล่างที่เป็นโลหะแต่ข้างบนตั้งแต่หน้าไม้จนถึงคราวทั้งหมดมันจะเป็นคาร์บอนหมดเลยใช่ไม่มีแค่โซข้างล่างเห็นไหมมันก็ยังมีส่วนที่เป็นโซข้างล่างเพื่อทำให้มันอยู่ตัวครับยังไงโอกาสที่โดนฟ้าผ่ามีอยู่แล้วครับสำหรับการเล่นกอล์ฟนะฮะมันไม่ได้ผ่าจากโลหะอย่างเดียวนะมันผ่าจากการที่คุณยกไม้ด้วยเพราะคุณยกไม้มันก็เหมือนกับสายล่อฟ้าที่มันสูงขึ้นอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอกาสเลขฟ้าเลขฝนมีแน่นอนครับคำถามต่อมาน่าจะคำถามสุดท้ายแล้วล่ะมันยังไม่มีรีเฟรชแล้วยังไม่เข้ามา
0: ครับ
1: วิธีการตีกอล์ฟในหน้าฝนให้ปลอดภัยที่สุดคือการตีกอล์ฟในซิมูเลเตอร์ใช่ไหมครับ
0: ถามว่าใช่ไหมก็ถูกนะครับก็ปลอดภัยครับ
1: ก็ใช่อ่ะก็ไม่เถียงปลอดภัยเราแต่ว่าก็ถ้าฟ้าแรงๆก็ระวังคอมที่บ้านไว้ด้วยนะครับ
0: ก็ใช้เวลาน้อยกว่า18หลุมแต่ว่าฟิลความรู้สึกก็จะไม่เหมือนกัน
1: เหมือนเล่นเกมมากกว่า
0: ใช่แต่ว่าแต่ข้อดีผมมองว่าอย่างนี้นะหลังจากตัวช่วงนี้ผมตีในห้องจิมออกรอบห้องจิมบ่อยจะได้สุดการสมมติเราตีตามแนวผมใช่ไหมเครื่องมันจะตั้งขนาดกับแนวผมแล้วก็จ
1: อ
0: ถ้าเราตีตรงจริงครับเราต่อให้เราเล็งไปทางไหนอะบอลมันก็ต้องตรงเหมือนกันเช่นเดียวกันครับเราอาจต้องรีเลทภาพว่าสมมติเราไปออกรอบครับเรายืนตรงนี้คิดว่าเรายืนอยู่ตรงผมจากที่ยืนบนหญ้านะครับมีจินตนาการว่ายืนอยู่บนผมแล้วตีออกไปสนใจแค่วิธียืนกับเล็งเนี่ยให้เหมือนอยู่ในตอนอยู่ห้องซิ
1: ม
0: แต่บอลก็จะตรงได้เหมือนกันเหมือนที่แอนโทนีคิมเวลาเขาซ้อมเนี่ยเขาซ้อมแต่เป็นเส้นตรงอย่างเดียวเลยสังเกตไดวอร์ดไหมครับยาวเป็นแถบเลย

0: ตีบอลสไตล์ที่ตรงเพราะตีตรงเมื่อไหร่ปุ๊บคุณเล็งทางไหนนะถ้าเล็งตรงเดี๋ยวมันก็ตรงได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ประมาณนั้นครับประมาณนั้นแต่ว่าก็ระวังฟ้าลงและลงคอมไว้ด้วยนะ
0: มี
1: สายจาวหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเล่นพวกนี้ในช่วงหน้าฝนแล้วพายุมาเงี้ยครับก็ระวังเรื่องลงกราวลงอินเทอร์เน็ตไว้หน่อยนะครับ
0: แต่เขามีนี่นี่ตัว UPS อะไรที่อยากอ
1: ่ะ UPS US ใช่ๆตัวกันไฟไอตัวกันไฟกระชาก
0: กันกระชากใช่
1: แต่ถ้าคนที่ไม่มีก็ระวังไว้หน่อยนะ
0: ใช่ๆครับ
1: นะฮะน่าจะไม่มีคำถามอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวรีเฟรชอีกรอบนึงรบกวนโปรคิวเลือกพี่โอมาติวใหม่เลยนะครับตีกรอบยังไงให้ผมไล่ทันอยู่แล้วจากพี่ป้อมอีก
0: พี่ป้อมบอกพี่โอเขาไม่ค่อยซ้อมอ่ะ
1: ส่วนตัว
0: ไม่ค่อยซ้อมเรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วกันครับ
1: ส่วนตัวนะ
0: เพราะพี่โอบอกว่าพี่ป้อมอ่ะชวนแต่ออกรอบอย่างเดียวเลย
1: อ๋ออันนี้ส่วนตัวนะเนี่ย
0: เขาเล่นนะพี่โอไม่ได้บอกนะครับ
1: อันนี้ส่วนตัวเนี่ยอันนี้ส่วนตัวเนี่ย
0: ส่วนตัว
1: ไหนดูซิต่อจากพี่ป้อมมาอีกหนึ่งคำถามน่าจะทันเวลาอยู่นะเขาถามว่าการขับรถในสนามกอล์ฟควรขับลักษณะอย่างไรไม่ให้เป็นอันตรายในการตีในกอล์ฟครับ
0: หนึ่งขับตามถนนฝั่งของเราแล้วก่อนสองพยายามอย่าแซงหน้าคนที่กำลังจะตีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อีกอย่างหนึ่งเราต้องดูฝั่งด้านข้างด้วยสมมติว่ารถที่เราวิ่งไปเนี่ยหลุมของเราอะมันอยู่ตรงกลางระหว่างอีกหลุมหนึ่งอาจจะต้องคอยดูด้านขวาด้วยอีกฝั่งหนึ่งด้วยดูสองทาง
1: ครับคำ
0: นี่คือความอันตราย
1: คำแนะนำจากผมนะครับอย่าดื่มและอย่าดื่มเยอะและอย่าชวนแคดดี้ดื่มครับเพราะไม่คนใดคนหนึ่งในไนกอล์ฟก็ต้องเป็นคุณหรือแคดดี้ที่ขับรถถ้าคุณเมาทั้งคู่สิ่งที่พี่คิวพูดมาเมื่อกี้มันจะไม่อยู่ในหัวคุณแล้วคุณจะขับไปเรื่อยเปื่อยทันทีถูกไหมพี่คิว
0: ถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นดื่มหรืออะไรพอสนุกไม่ผิดแต่ถ้าคุณดื่มจนคุณไม่รู้ว่าคุณเล่นอยู่กวนไหนแล้วคุณขับไปเรื่อยไม่เห็นลูกของตัวเองแล้วจนที่มีข่าวว่าขับลงบ่อน้ำอ่ะนะพี่เนาะก็ยังไงก็อันตรายครับการขับรถกอล์ฟในสนามกอล์ฟนอกจากขับบนคาร์ทพาร์ทแล้วเขาก็จะมีแปะในตัวรถกอล์ฟว่าวันนี้สามารถลงในสนามได้หรือไม่แล้วก็ถ้าฝนตกลงสนามไม่ได้เพราะอะไรแล้วก็อย่างที่พี่คิวบอกว่าเวลาเราขับรถกอล์ฟอ่ะเราจะอยู่ในลานยิงของลูกกอล์ฟเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ข้างหลังคนตีเราจะปลอดภัยที่สุดแล้วเมื่อเขาตีไปแล้วค่อยขับออกไป
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็เวลาขับก็ดูทางเหมือนเดิมครับมันไม่ได้มีกฎอะไรที่มันเป็นกฎตายตัวหรือเป็นอะไรที่มันน่ากลัวเนาะสำหรับการขับรถกอล์ฟ
0: ถูกแค่ต้องคอยระวังลูกกอล์ฟที่เกิดขึ้นนี่แหละครับความเสี่ยง
1: นั่นแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็เวลาขับดูข้างหน้าด้วยไม่ใช่ดูอย่างอื่นอยู่แล้วข้างหน้ารถกอล์ฟคันหน้าเบรกแล้วตัวเองไปชนอะไรเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเขามีนะผมขับรถกอล์ฟแล้วผมจอดกำลังจะลงไปเล่นลูกกอล์ฟอย่างเงี้ยเขามาจากข้างหลังเขาไม่ดูเขาชนผมก็มีอันนี้ก็ระวังด้วยครับเป็นเรื่องขับรถปกติเลย
0: ครับ
1: นะฮะคำถามจากพี่ป้อมอีกแล้วพี่ป้อมส่งผู้รับโปรคิวโปรเตพอจะทราบไหมครับว่านอกจากสนามที่มีการจัดแข่งขันประจำมีสนามไหนบ้างที่มีเครื่องวัดประจุไฟฟ้าและระบบเตือนที่ได้มาตรฐานของคุณครับ
0: เดี๋ยวนี้อันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่อนข้างมีแล้วอย่างเลกาซี่ก็มีใหม่ละเหมือนซื้อใหม่ละ
1: ตาม
0: วินมิวทุกที่นะผมว่าเดี๋ยวนี้ทุกที่สนามใหม่ๆครับพี่ต้อมครับแต่ถ้าถามระบุเลยอันนี้แอบยาก
1: ตามกฎระเบียบของสมาคมสนามกอล์ฟมั้งถ้าผมจำไม่ผิดที่เคยอ่านอาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรแล้วนะที่เคยอ่านตอนวิชาออกแบบสนามเขาบอกว่าต้องมีอย่างน้อย1เครื่องเอาไว้วัดประจุไฟฟ้าในอากาศแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้1เครื่องที่เขาพูดนั่นคือมันอัปเดตหรือไม่อัปเดตยังไงนะ แต่โดยปกติสนามก็จะต้องอยู่ในระเบียบอยู่แล้วไม่ต้องมี1เครื่อง
0: เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่โปรเตครับ
1: ฮะ
0: สามารถในระยะไกลอ่ะแล้วจะมีกี่กิโลเงี้ยมันจะแจ้งเตือนในแอปก่อนเลยแล้วให้เราเตรียมตัวที่สนามเลยไม่ต้องเห็นว่ามันคึมมาก่อนเลยแต่ถ้าเกิดสนามไหนยังไม่มีอยากเปลี่ยนสาขาผมได้นะครับผมรู้จักกับคนไทยที่เป็นเจ้าของอยู่ครับให้คุยกันได
1: ้ครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนมันต้องรอคึมมาก่อนเนาะแล้วมันถึงจะเครื่องมันถึงจะจับติด
0: ใช่ใช่นี่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลย
1: แล้วระบบแจ้งเตือนก็จะมีเป็นที่พี่คิวบอกเป็นเสียงออดเป็นหมอเป็นอะไรเนาะ
0: ใช่ใช่
1: แต่
0: แอปพลิเคชันเลยนี
1: ้แต่ยุคผมทันที่เป็นยุคเอาปืนยิงนกยิงขึ้นฟ้าทันได้หรอนะที่มันเหมือนปืนลูกซองอะไรยิงตั้มเราก็บอกว่าฝนตกเฮ้ยพายุมาเล่นไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช
1: ่จะใช้อยู่สองเหตุการณ์คือช็อตกัน
0: ใช่ใช่ช็อตกันใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็อันนี้นะครับโอเคคำถามสุดท้ายนะครับบอกพี่นัทสอนบอกสวัสดีครับพี่คิวองค์กรที่ควบคุมสนามกอล์ฟในประเทศไทยควรออกกฎให้สนามกอล์ฟมีเครื่องบนประจุไฟฟ้าทุกสนามครับนำมาใช้ได้จริงปฏิบัติอย่างจริงโดยเฉพาะกวนที่ไม่ยอมเลิกในกรณีที่ฝนตกสำหรับพี่ชิลิโอฟูนะครับ
0: ต้องบอกว่าส่วนมากมีครับคิดว่าจะใช้งานได้ดีขนาดไหนก็ดีกว่าครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นเรื่องกฎหมายแล้วมั้งครับหนึ่งก็อย่าง
1: ครับโอเคครับเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณพี่คิวมากนะครับขอบคุณทุกคำถามและทุก SMS เลยนะฮะวันนี้ผมกับพี่คิวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: 99 Music Room

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: 99 Music Room
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Voy Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
11: พรสวรรค์จะนำชัยชนะมาให้แต่ทีมเวิร์กและการเล่นด้วยสมองจะทำให้คว้าแชมป์ไมเคิลจอร์แดนอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดัง แค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
12: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
13: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Cloud Active Radio SMS 4689899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: กระโถนไหมฮะ
1: หืมไม่ใช่มันเสียงไม
0: ้อ๋อเห็นกับแอมอยู่เมื่อกี้นี
1: ้เออ
0: ไม้อันนั้นนี่บอกพอช่วยเอาไวอาก้าปั้นผสมน้ำปั้นเป็นลูกกรอุดไว้หน่อยได้ไหมมันจะได้แข็งๆหน่อยโอ้ไม้เหี่ยวไม่เหลือเผาเลย
1: เนี่ย
0: เออ
1: นี่ได้แล้ว
0: โอ้โหไม้นี่เหี่ยวเป็นโอ้โหคุณทรงศักดิ์ตอนอายุ60เลย
1: โอ้ผมว่าตอน40กว่าแกก็น่าจะขนาดนี้แล้วมั้ง
0: เหรอ
1: เดี๋ยวเหี่ยว
0: อ้าวฮะอ้าวสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีจ้าร
0: อบโลกกีฬานะครับ
1: ครับ
0: ช่วงของรายการสดๆคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธนะก็ตีห้าถึงหกโมงครึ่งวันนี้อยู่กับคุณสินพงศ์นะครับและผมพยองเดชมาแทนผอ.ทรง
1: ครับ
0: ก็แกก็ไม่ได้แจ้งแล้วครับว่าแกไปไหนแต่ก็รู้อ่ะว่าแกไปไหนแต่ก็อย่าพูดดีกว่า
1: อ้าว
0: เดี๋ยวเด็กก็จะไม่มีงานแกก็อยู่ตรงนี้แหละ
1: ชอบไปแฉแกเลย
0: แฉอะไรล่ะไม่มีผมรักแกที่สุดแล้วไม่มีใครรักแกเท่าผมแล้ว
1: ครับ
0: ก็วันนี้ก็อยู่แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะอยู่กับผมกับคุณสินพงษ์เหมือนเดิม
1: แกแจ้งล่วงหน้ามาแล้ว
0: 2วันติดเลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีธุระปะปังนิดหน่อยก็ไม่ว่ากัน
1: ครับ
0: ยินดีให้บริการช่วงนี้เปิดมาเนี่ยตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละ
1: ทำไม
0: เปิดหน้ากระดาษเซ็นชื่อแล้วท้อใจ
1: เพราะ
0: ไม่ถึงครึ่ง
1: อ๋อเพราะคุณไปรับจ็อบที่อื่นไง
0: โอ้โหช่วงนี้เนี่ยดินทากีฬาโลกเนี่ยก็
1: เห็นได้ข่าวว่าพี่ลิมิงเขาแล้วพี่ฟาวเลอร์ล่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวใส่ชื่อตัวเองลงสนาม4วันเลยอ่ะ
0: เออก็กลับมาจัดวันจันทร์ด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: แกก็ซัด4วันเลย
1: เออ
0: ผมนี่อุตส่าห์บอกว่าเสนอความเห็นแล้วกันผมอุตส่าห์เสนอว่าพี่ครับยังไงให้นัตเต้ยกับพี่โจอี้แกมีคิวประจำสักวันไหมแกบอกเฮ้ยไอ้พวกนั้นลอยไปงั้นแหละเดี๋ยว
1: อ้าว
0: โอ้โหแล้วปวดหัวเลย
1: เออ
0: แต่ไม่เป็นไรแกหัวหน้าทีม
1: ครับ
0: นะก็แกไหวก็ให้แกไปฮะก็อันนินทาก็กลับมาจัด5วันแล้วนะ
1: ใช่มีวันจันทร์เพิ่มมา
0: ครับ
1: อือ
0: ฮึแต่ส่วนพี่สมชายเนี่ยพี่ลิมิงบอกว่าน ินทากลับมาจัด5วันเนี่ยสมชายเอาสัก2วันไหมพี่สมชายบอกขอวันเดียวก็แล้วกันเพราะตอนนี
1: ้เอา
0: สภาพร่างกายยังไม่ฟิต
1: เออ
0: โอ้ตอนเที่ยงนี่แกก็ฝากเละเลยทุกเรื่องนี
1: ้ครับ
0: แกเอาเท่าที่พอไหวพอ
1: โอ้พี่ลิมิงนี่ก็แปลกไอ้คนอยากได้คิวดันไม่ให้
0: ใ
1: ช่ไอ้คนไม่ไหวเนี่ยโอ้โหแจกไปจังเลย
0: เออแล้วแกบอกว่างั้นหยอกก็เอาไป2วันผมก็บอกว่างั้นอีกวันผมให้นัตเต้ยมาไหมไอ้นี่ก็แปลกให้2วันจะเอาวันเดียวโดนได
1: ้เอ้า
0: โดนได้ซวยจริงเลย
1: เออเออเดี๋ยวไปขัดพี่เขาสิ
0: อ๋อครับครับ
1: เออพี่เขายิ่งขึ้นง่ายๆอยู
0: ่เหรออ ื
1: ม
0: โอ้โหช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยจันทร์อังคารจัดกับพี่บีเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหด่าเละเลยโดนทุกคนโอ้ใครผ่านก็มาตะตกตะเตยพี่โจงโจอี้โดนหมด
1: อืม
0: แหมเกี่ยวกาดละเกิน
1: เออแหมกลับไปแล้วเดี๋ยวแกก็ไปดำน้ำฝากอยู่ดี
0: แล้วเนี่ยก็สลับปรับเปลี่ยนกันมาจะมีโอกาสก็สลับมานะเต้ยมั่งพี่โจอี้มั่งผมมั่ง
1: ครับ
0: ส่วนรุ่นใหญ่3คนเนี่ยก็ปักหลักอยู่แล้ว
1: เออ
0: นะครับแต่ว่ารายการนี้นี่ไม่เปลี่ยนนะไม่มีการสลับแต่อย่างใด
1: ครับ
0: อยู่กันในแต่ 4-5 คนนี่แหละ
1: ยกเว้นพี่บอลในช่วงนี
0: ้เออเขาไม่ค่อยว่างพี่บอลไม่ค่อยว่างตั้งแต่กอล์ฟเปิดฤดูกาลมาเนี่ยพี่บอลก็ไม่ว่างเลย
1: ครับตั้งแต่แกได้ไปภาคกอล์ฟเนี่ยแกไม่ว่างเลยช่วงนี้
0: โอ้โหจันแป๊กผมนี่ก็ไม่ไหวฮะแกบอกโอ้โหเช้าตื่นไปส่งลูกไม่ไหว
1: หลังๆไม่เอากันเลย
0: เออ
1: ใจไม่ค่อยสู้พวกนี้
0: ก็จะมาตกอยู่ที่ผมนี่แหละ
1: เออแล้วเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ต้องแย่งกันเนี่ย
0: เพราะว่าพี่โอ๊กก็ยังสนใจไหมเพราะว่าพี่โอ๊กช่วงนี้ก็มีนัดดิ้งบ่อยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไงต้องคุยงานบ่อย
1: ๆครับ
0: เดี๋ยวมีนัดคุยงานมั่งอะไรมั่ง
1: ใช
0: ่คุยงานเสร็จก็ต้องมีสังสรรค์กันต่อนิดหน่อยครับหยองเอาไปหน่อย
1: ครับ
0: พอคันจะไปทางพี่บอมเนี่ยพี่บอมแกก็ธุระเยอะแล้วเหลือเกิน
1: อื
0: วันเสาร์เนี่ยแกก็ไม่ว่างคืนวันศุกร์แกก็แทนไม่ได้เสาร์เช้าเนี่ยแกต้องนัดแฟนแกเจอกันอาทิตย์ละวัน
1: อ๋อวัน

0: สุขแกก็อ๋อคือติดเสาเช้า
1: เออ
0: วันนั้นเห็นนี่เอกก็จะมาฝากบอมอยู่
1: อ่ะพี่เอกก็โทรหาผม
0: เออ
1: เมื่อวันอาทิตย
0: ์วันอะไรสักวันนึงอ่ะ
1: ผมอยู่เพชรบุรี
0: เออ
1: ลงไปงานศพแม่เพื่อน
0: เออ
1: ก็เลยมาไม่ทันนะบึ่งเหาะมาก็ไม่ทันนะวันนั้น
0: เออ
1: ก็เลย
0: แหมแกก็มาขอเบอร์บอมกับพี่แป๊กอยู
1: ่ล่ะ
0: ก็ลังเอกจะดีเหรออื
1: ม
0: แต่ก็ให้แกไปไม่รู้ฝากได้หรือเปล่า
1: ไม่รู้ผมก็ไม่ได้นั่นเหมือนกัน
0: เ
1: พราะว่าตีสามวันนั้นนี่ผมก็ตาตีเมาแล้ว
0: อ่าฮะครับ
1: ครับผมเอออ้าวก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งวันนี้ก็ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคร
0: ับ
1: ข่าวมันไม่ก็มีอะไรอ่ะข่าวกีฬาก ลางสัปดาห์กีฬาแข่งก็ไม่เยอะแต่ว่าแข่งที่ว่าไม่เยอะเนี่ยก็ใหญ่โตมโหฬารอยู่นะ
0: ครับ
1: เป็นหลายๆรายการนี้ก็อยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาชาวไทยนะครับอ่ะก็เอาเริ่มที่อะไรก่อนดีผลบอลอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยมีอะไรนะวันนี้นะไปดูให้ท่านสักหน่อยนึงก็แล้วกันคู่ที่น่าสนใจและไม่น่าสนใจมีสตาร์สบุกแพ้เอเวอร์สแบก 2-5 เฮ้ยโอ้นี่โกลงวะเนี่ยมีอัลนัสเซอร์นะครับแพ้อาเมเรีย 0-2 นิวพอร์ตคันทรีแพ้โรม่า1-4ทีมที่ไหนวะเนี่ยนิวพอร์ตคันทรีมีอะไรกันล็อตเตอร์แฮมเสมอดาร์บี้ 1-1 นะครับอิปสวิชชนะเลอาฟ 1-0
0: ครับ
1: อ่ะประมาณนี้กันละกัน
0: ทีมก็มีพวกไบเยิร์นเนี่ยเตะไปช่วงเย็นนะ
1: เออใช่
0: ชนะเจจูไป 2-1 นะวิลล่าชนะบีจี 3-1
1: ทีมเจจูยูไนเต็ด
0: เออเจจูฮะ
1: ครับ
0: เจจูน่าจะขายของชำอยู่แถวๆบ้านเออแล้วคุณไปดูป่ะเนี่ยบีจีเนี่ย
1: ไม่ได้ไปฮะ
0: ฮะ
1: ไม่ได้ไปเพราะว่าจริงๆ BG เขาก็บอกผู้บรรยายที่บรรยายกับ BG นี่มาได้นะอะไรนี้นะ
0: ใบให้ใบหนึ่ง
1: แต่ว่าผมติดธุระตอนเย็นไงกลัวเสร็จไม่ทัน
0: อ๋อ
1: ไม่รู้ว่ามันจะดีเลย์ฝนไม่งั้นไปแล้ว
0: อืมครับ
1: ถ้ารู้ว่าเตะ20:00 เลยพอไปแล้ว
0: เออ
1: ไม่รู้ ก็เลยช้าแล้วก็ไม่กล้าขอก็แล้ว
0: ฮะ
1: ก็ไม่เป็นไรดูอยู่บ้านก็ได
0: ้แล้วก็มีทีมชาติไทยนะครับชนะฟิลิปปินส์ไป 1-0
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆตอนนี้มันก็มีแชมเปี้ยนลีกแล้วนะแชมเป
1: ี้
0: ยนล
1: ี
0: กเป
1: ็
0: นรอบคัดเลือกรอบ3แล้วลียงนี่แพ้ด้วยนะครับแพ้สปาร์ตาปรากหนึ่งสองนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นเกมเยือนนะ
1: ที่เหลือก็มีมาลบี้แพ้สโลวานบาติสลาวา 1-2 อารารักอาร์เมเนียชนะเซลเย่ 2-1 เลฟสกี้โซเฟียชนะไครัตอามาตี้ 1-0 อาเปลเบเชวาชนะเซเวนาสเวสตา 1-0แซงคิลัวเสมอโบโดกริม 3-3 โอลิมปิกอสเสมอไนเมเกน 0-0 สปาร์ตาปาร์กชนะลียง 2-1 แล้วก็ดินโมซักเพ็บเฉือนซังกิลิสไป 5-0 นะครับตามนั้นก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าก็ไม่มีละผลบอลหรือว่าท่านนอกเหนือไปจากนี้นี่ก็ส่งมาสอบถามได้นะครับ468-9899นะจ๊ะ
0: ครับ
1: เอาไปดูผลการแข่งขันกีฬาอื่นๆกันก่อนเลยหลายท่านอาจจะติดตามรอลุ้นน้องรวงข้าวกันอยู
0: ่
1: นะเทนนิสรายการ National Bank Open ที่แคนาดานะครับที่โตรอนโตผู้หญิงเนี่ยก็เป็นรอบ64คนนะครับ
0: ก็รอบ2
1: รอบ2ปรากฏว่าลวงข้าวเนี่ยจริงๆกำหนดจะแข่งในช่วงเช้านะ
0: ตอนเช้า
1: ตอนเช้า
0: ใช่
1: ช่วงหัวเช้าเนี่ยประมาณสัก 7-8 โมงอะไรประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยลวงข้าวถอนตัวไปแล้วนะครับลาลนาธาราฤดีก็วอล์กโอเวอร์นะ
0: ครับ
1: ไม่ลงแข่งในแมตช์ที่จริงจะเจอกับอแมนดานิซิโมวาเนี่ยตามข่าวเนี่ยเข้าไปเช็คดูก็บอกว่าลวงข้าวเนี่ยป่วยสภาพร่างกายไม่ฟิตพอมีอาการป่วยนะฮะก็เลยต้องถอนไป
0: ครับ
1: น่าเสียดายทีเดียว
0: เออ
1: ก็เป็นว่าจบเส้นทางรายการนี่รายการใหญ่นะรายการระดับ 1,000
0: ใช่ๆ
1: นะ
0: ฮะก็ข้าก็มาจากรอบคัดเลือกนะ
1: ใช่
0: รอบคัดเลือกชนะจีนมาแล้วก็รอบที่แล้วก็มาชนะเอเวอร์สันโจน
1: มันตีติดกัน2วันนะมั้ง
0: เออ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะเกี่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้ละ
0: แ
1: ต่ว่าก็มีการป่วยนะตามข่าวบอกมีการป่วย
0: ใช่
1: น่าเสียดายนะครับถอดไปเสียแล้ว
0: แต่ว่าก็ถือว่าช่วงนี้ก็นักเทนนิสไทยก็ผลงานคึกคักขึ้นนะ
1: ครับ
0: มีน้องไหมนะครับแล้วก็ลวงข้าวนะครับที่ก็ทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดระดับแทมมี่นะครับแต่ว่าก็ค่อยๆไปค่อยๆไปเนาะ
1: ครับ
0: เออแต่ของผู้ชายนี่ช่วงนี้ก็เงียบหายไปเนาะ
1: โอ้ยังไม่ถึงยังโอ้ไกลกับการเข้าเมนดอรายการ ATP เยอะเลย
0: ก็มีบูมที่ไปเข้าเมนดอร์ออสเตรเลียนโอเพ่นอยู่ปีนึงแล้วก็มันก็ไม่สามารถต่อยอดไปได้
1: ตอนนี้ก็หนักไปทางเล่นนู่นแหละชาเลนเจอร์ทัวร์นู่น
0: อืม
1: รายการของ ITF อะไรพวกนั้นนะ
0: ครับแต่ลงข้าวนี่ก็ถือว่าคาดหวังได้อะช่วงนี
1: ้
0: นะครับเพราะอันดับโลกปัจจุบันนี้ก็อยู่70 78 79
1: อ
0: ่ะประมาณนี้นะครับ
1: ก็ใหม่
0: นิดนึงอีกนิดนึงก็เข้าสัก64นี่ก็สวยเลย
1: ใหม่กับลวงข้าวนี่ก็เล่นเมนดอร์ US Open ทั้งคู่นะ
0: ใช่
1: ใหม่นี่เขาก็ได้มานัญชยาสว่างแก้วเนี่ยนะครับได้สิทธิ์เขาบอกมันเป็นสิทธิ์ที่รักษาแรงกิ้งเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บอะไรประมาณนั้นนะได้สิทธิ์พิเศษคล้ายๆกับว่ามีนักเทนนิสหญิงที่แบบลาคลอดอะไรประมาณนี้
0: ครับ
1: ก็จะมีแรงกิ้งพิเศษให
0: ้
1: นะครับใหม่ก็มาทางนั้นส่วนลงข้าวนี่ได้จากแรงกิ้งอยู่แล้วนะครับ
0: น้องใหม่ที่ปัจจุบันก็มือ111นะครับ
1: แต่ลงข้าวนี่ขึ้นเร็วเหมือนนะ
0: ขึ้นเร็ว
1: เพราะว่าจำได้สัก2เดือนที่แล้วยัง90กว่าอยู่เลยนะนี่ขึ้นมา78แล้วนะ
0: ฮะ
1: ดังนั้นก็ได้ลุ้นส่วนคนที่หน้าจอเราอยู่ตอนนี้นี่น้องเอล่าเนี่ยโอ้โห
0: ครับ
1: เห็นชุดที่เธอใส่แข่งรายการล่าสุดรอบชิงกับเจสสิก้าเปกูล่าและพี่บอมนี่ถึงกับสั่น
0: ทำไมนึกว่าแมงทับเหรอ
1: คลางเป็นนกตึกเธอไปเลย
0: ครับ
1: บอกมือ
0: โอ
1: ้พี่บอมมือชอบ
0: อายุน้องเขาเกินแล้วมั้ง
1: เออพี่บอมบอกไม่เป็นไรขวัญใจ
0: ละ
1: บอกคิ้วเหมือนชินจังนี่แกบอก
0: อ้าวแต่น้องเขาน่ารักเอ้ยนี
1: ่เออโอ้ยตัวจริงนี่สูงเท่าผมเลยมั้งสูงกว่าผมหน่อยนึง
0: ครับ
1: เคยไปดูตอนมาตีซีเกมโ
0: อ
1: ้แล้วสปีดบอลนี่คนละเรื่องเลยนะ
0: ฮะ
1: รอบชิงนี่ตีกับใหม่เนี่ยโอ้โหสปีดบอลเนียล่าเนี่ยปังปังเลยโอ้โหเรียกว่าไปขั้นหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: อีกสเต็ปหนึ่งก
0: ับ
1: ใหม่นะ
0: ใช่
1: นะครับตอนนี้นี่กำลังขาขึ้นเลยเนียล่า
0: ก็อายุตอนนี้ก็21ปี
1: ครับ
0: ก็เพิ่งเนี่ยชนะเปกูล่าไปก็ได้แชมป์รายการระดับ500นะ
1: นี่ก็บอกว่าเอล่าตอนนี้เนี่ยชนะมือท็อป10มา7แมตช์แล้วนะ
0: อืม
1: 7แมตช์กับ5คน
0: ครับ
1: สวิโตลีน่าอะไรพวกนี้ดิโปแลนด์ชื่ออะไรนะ
0: อีกา
1: เซเทเซตเอล่ามาหมดแล้วนะ
0: ก็เริ่มเรียกว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็อย่างรายการเนี้ยนี่เนี่ยนี่ก็ปราบมาหมดอ่ะ
1: น็อกนาโอมิโอซากะใช่ไหม
0: โอซากะสวิโตลีน่าเนี่ยแล้วก็รอบชิงก็มาชนะมือหนึ่งเนี่ยเจสสิก้าเปกูล่า
1: ครับ
0: รอบแรกๆก็ชนะเจิ้งชิงเวินใช่ไหม
1: เจิ้งชิงเวินนี่ก็แพ้ลวงข้าวเหมือนกัน
0: เจิ้งชิงเวินในช่วงหลังก็ตกไปแบบน่าใจหายมากอะ
1: แชมป์โอลิมปิก
0: แชมป์โอลิมปิกอะเหมือนขึ้นจุดสูงสุดตรงแชมป์โอลิมปิกอะแล้วหลังจากนั้นก็ดิ่งอย่างเดียวเลย
1: เจิ้งชิงเวินนี่เคยชิงแกรนด์สแลมด้วยนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: บุ๋ยช่วงนึงก็ไปบี้บี้กับอีอารีนาซาบาเรนก้านะ
1: เออ
0: แล้วแบบไปแบบแชมป์โอลิมปิกก็แบบเฮ้ยโหมันน่าจะไปกว่านี้อีกอะป้าบอกว่าอ้าวดิ่งเลยหลังจากนั้น
1: หักหัวกลับตัวอย่างนั้น
0: อือฮึ
1: นะครับ
0: ก็นี่แม่ดูเพลินเหมือนกันนะเอียร่าเนี่ยเอา
1: โอ้ยเวลายิ้มในโลกสดใส
0: แต่ว่ารัก
1: แต่ว่าเอียร่าเนี่ยเขาบอกว่า WTA นี่ประคบประหงมสุดๆเลยนะ
0: อือ
1: เพราะว่าก็เรียกว่าดึงโดดแล้วว่าเรียกแฟน
0: ครับ
1: ไปแข่งเนี่ยรายการก่อนหน้านี้ผมเคยภาคไม่ได้ภาค WTA นะภาค ATP อ่ะแต่ว่าเป็นรายการที่ ATP กับ WTA แข่งด้วยกัน
0: อ
1: ่ะเขาบอกว่าในเทนนิสในสนามอ่ะคนฟิลิปปินส์เดินเต็มเลยพี่รอดูเอล่ากันแล้วแข่งในคอร์ดแบบไม่ได้คอร์ดหลักกันนะแบบคอร์ดแบบอาจารย์เล็กๆนี่บอกโอ้คนฟิลิปปินส์แน่นไปหมดเลยอ่ะก็เป็นนักเทนนิสที่ดึงดูดเรียกว่าเรียกแฟนนะคุณยังไง
0: ครับ คือน้องเขาก็มีเสน่ห์ไง

0: ล่าทำให้ดึงดูดคนโดยเฉพาะแฟนๆชาวฟิลิปปินส์แล้วก็แฟนๆทั่วโลกให้แบบมาสนใจเทนนิสในช่วงนี
1: ้ขายได้
0: ขายได
1: ้เป็นจุดขายเป็นจุดขายของ WTA เลยประคบประงมหน้าดูลงบทความลงอะไรเอล่าอุตลุดไปหมดเลยช่วงน
0: ี้แล้วก็เนี่ยได้แชมป์นี่ล่าสุดขึ้นมาเป็นมือ20แล้วนะมาเร็วเลย
1: ไม่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่คุ้นไม่เคยมีฟิลิปปินส์เลยนะในวงการเทนนิสโลกเนี่ย
0: ไม่มี
1: นะ
0: ถ้าไม่เคยนึกออกอ่ะ
1: เออ
0: สมัยเด็กๆเราจำได้มีอะไรยายุคบาสุกิอ่ะของอินโดอ่ะ
1: โอ
0: ้
1: โหยายุค
0: ชื่อแบบคุ้นๆนะ
1: โอ้โหนี่ซีพี่แซมมี่ดีกว่าย
0: ายุคบาสุกิอ่ะ
1: โอ
0: ้เออ
1: ชื่ออย่างกันนักมวยปั้ม
0: ใช่ป่ะคนอื่นถ้าไม่มีเลยนะ
1: อาเซียนนี่หายากหายาก
0: หายากมาก
1: นอกจากไทยไม่ค่อยมีอ่ะไทยก็มีพี่แซมมี่คนเดียวได้ซ้ำไปที่ไปถึงระดับน
0: ั้
1: นน
0: ะไปถึงระดับนั้น
1: อ่ะแล้วก็มีหลังพี่แดมมี่ก็จะมีลักซิกาคำขำ
0: แต่ลักซิกาก็ได้อยู่แบบไม่ถึงขนาดแบบสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจอะไรขนาดนั้น
1: เออก็เข้า
0: เหมือนก็เป็นคนไทยเชียร์ก็แบบว่าเข้ารอบเมนดอได
1: ้เมนดอแกนสแลมปะปลาย
0: ใช่ป่ะเดล่านี่มันโห
1: มาแรง
0: เป็นเด็กราเฟลนาดาวอะไรเงี้ยมามีสตอรี่
1: คือเหมือนว่าก็เธอมีโอกาสไปเล่นเทนนิสไปเริ่มต้นที่นู่น
0: อ
1: ะไปเริ่มต้นก็ที่อะคาเดมี่ของเราเป็นนาดาวแล้วก็ได้รับการสร้างมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดีกว่าอยู่ในบ้านเกิดอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่
1: ก็นั่นแหละนะครับก็กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วตอนนี
0: ้แล้วพอมันเหมือนกับว่าตอนที่เธอขึ้นมาใหม่ๆเราเฟลนาดาวก็มาช่วยโพสต์มาช่วยอะไรมันก็แบบนะก็จะทำให้ยิ่งคนก็รู้จักไง
1: เนี่ยดูหน้าตาเหมือนการ์ตูนเลยน่ารักใช่อ๋อ
0: แน่นอน
1: วันนั้นยังคุยกับพี่บอมอยู่หน้าเหมือนใครสักคนนึกไม่ออกจำไม่ได้แล้วนะส่วนผลของคู่อื่นที่แข่งอยู่และจบไปแล้วนะครับในรายการนี้ก็ของหญิงเดี่ยวนี่เอาคู่ที่น่าสนใจมีสโลนสตีเฟนนะครับก็ชนะเซียร่าจากอาร์เจนตินาไป2เซตรวดเดยาคาซัตกีน่านี่ก็ชนะอหวังจากจีนไปเซตตัดสินนะครับ2-1 สวิโตลีน่านี่ก็เข้ารอบนะครับแต่หืดหน่อยเล่น3เซตนะ
0: ครับ
1: ชนะวูซัสมาเนโรจากสเปนไป2-1 2-1เซตอีก้าก็เข้ารอบสบายนะครับอีก้าซิวันเทคนี่เป็นมือ7แล้วนะเดี๋ยวนี้นะของรายการชนะชื่ออะไรวะเนี่ยเบเล็กของสาธารณรัฐเช็กไปเอาแต่นามสกุลก็แล้วกันนะขี้เกียจคลิกไปดูชื่ออ
0: ้าว
1: เว็บ WTA ไม่มีชื่อหน้าให
0: ้
1: มีแต่นามสกุลแล้วก็ดาน่าชไนเดอร์นี่ก็สาวรัสเซียใช่ไหมตัวเล็กๆเข้ารับรองเฟนโอเพนด้วยก็ชนะสันโควาจากเซอร์เบียไปนะครับ2-1เซตมาตากอสยุกสาวนางแบบจากยูเครนชนะเซบอฟจากแคนาดาเข้ารอบไปเช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้มีอเมดิสันคีซึ่งก็เข้ารอบนะชนะรูซิชจากโครเอเชียไปสบายๆแล้วก็คู่นี้เยเลนาออสตาเปนโกนี่ตกรอบไปแล้วนะครับรีไทยนะแพ้จางช่วยโอ้โหอยู่อย่างเนี้ย
0: จางก็ออสตาเปนโกนี่ไม่ได้เกมเลยอ่ะ
1: ก็เจ็บมั้งแล้ว
0: มีปัญหาแล้วมาเจ็บอ่ะเพราะว่าเกมแรกเซตแรกแพ้ไป0-6อ่ะ
1: เ
0: ซตที่2ตามอยู่0-4
1: ครับ
0: โอ
1: ้จนจังช่วยนี่37แล้วนะปีนี้นะ
0: 37
1: เมื่อก่อนมันจะมีอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่มี
0: ข่าวโดน
1: ละเมิดจีนแล้วพาไป
0: โดนละเมิดอ่ะใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นชื่ออะไรล่ะ
0: ชื่อใครอย่างงี้แหละ
1: เผิงช่วยบอกว่านักการเมืองเนี่ยนักการเมืองบิ๊กของจีนเนี่ยแบบชอบพาไปกินข้าวแล้วก็ไม่ปล่อยตัวแล้วก็โอ้โห
0: ก็ใช้แบบใช้ความอำนาจมาแบบ
1: หาย
0: ไปความจังเพศไง
1: เดี๋ยวผงช่วยเธอสวยนะ
0: ก็หน้าตาใช้ได้อยู่
1: คิวเข้มคมขำนะครับแต่ได้ก็ไม่ได้ตีเทนนิสหายไปเลยแต่จางช่วยยังอยู
0: ่เออ
1: โอ้โห
0: แต่จางช่วยนี่ก็อายุเยอะแล้ว
1: 37แล้ว
0: เออ
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวช่วงเช้าก็จะมีอลินาซาบาเลนกานะครับตอนนี้ที่แข่งกันอยู่ก็มีอีกหนึ่งนางแบบนะแอนนาคาลินสกาย่านะ
1: เอ้ยคุณพูดถึงบ่อยนะช่วงหลัง
0: โอ้โหผมชอบมานานแล้ว
1: ล่ะ
0: คนเนี้ย คือตีมาดเมิดชอบ
1: ล่ะสวยระเชิดหญิง
0: สวยใช่แล้วก็ตีมาดแบบเชิดแล้วก็หุ่นแบบเนี้ยผมผอมหน่อย
1: ครับ
0: ก็ ตอนนี้นำอยู่นะครับเจอกัน

0: กับแมคคานีเคสเลอร์นำอยู่ 3-1 ในเซตแรกนะครับก็น่าเสียดายนะสำหรับทางลาลานาเนาะไม่งั้นก็ได้เชียร์ทุ่งเช้านี
1: ้แต่ก็เจออันนี้ซิโบว่าก็
0: คงจะผ่านยากแหละ
1: ใช
0: ่ผ่านยากแหละแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอกันใหม่รายการหน้าเพราะรายการนี้น่าเสียดาย 1,000 ไง
1: ครับรายการใหญ
0: ่รายการระดับ 1,000
1: แต่ว่าช่วงนี้มันก็จะมี 1,200 รายการติด
0: ใช่
1: แล้วก็จะเข้าสู่ US Open
0: อืม
1: นะ US Open นี่ก็ปลายเดือนนี
0: ้ครับ
1: นะครับรายการใหญ่ทั้งสิ้นช่วงนี
0: ้เออ
1: นะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆกันละกันช่วงน
0: ี
1: ้อย่าไปเก็บอย่าไปอะไรเลยสำคัญทั้งสิ้นนะครับช่วงนี้ส่วนผู้ชายนะครับรายการนี้ไหมที่ผู้ชายผู้หญิงแข่งคนละเมืองเดี๋ยวนะของผู้ชายนี่มันของผู้หญิงนี่แข่งที่โตลอนโตของผู้ชายนี่แข่งที่มอนทรีออลมั้ง
0: อ่าฮะ
1: ใช่ไหม
0: ก็แต่ผู้ชายถอดไปเยอะซินเนอร์ยอควิชอะไรก็ไม่มา
1: ครับ
0: อืม
1: ก็
0: ผู้ชายยังเป็นรอบแรกอยู่นะ
1: ใช่ที่จบไปแล้วนี่มีซิซิปัสนะครับชนะมาตินดามจากสหรัฐไป2เซตรวดซิซิปัสช่วงหลังนี่ก็ตกไปเยอะนะ
0: อืม
1: ตอนนี้ต้องไปควอลิฟายมาแล้วก็ซัคคารีสเวด้านะครับชนะเดนิชโปวาลอฟไปชโปวาลอฟเจ้าถิ่นมือเก่านี่ไปเจ็บเซตสุดท้ายเซตตัดสินก็รีทายไปนะครับแจ็คเดปเปอร์นี่ก็เจ็บนะก็เลยโดนเตเลนอัตมานโยกซ้ายโยกขวาแพ้ไปเซตตัดสินนะครับก็อัตมานชนะไป2-1เซตไปดูไฮไลท์เดปเปอร์ดินั่งน้ำตาจะไหลเหมือนจะร้องไห้ก็เจ็บโดนอัตมานโยกอุตลุดแล้วก็ที่จบไปแล้วโอเวอร์อุคาสชนะมาร์กอสจิลอน2-1นะครับแดเนียลเมริด้าอีกหนึ่งดาวรุ่งสเปนนะนี่ได้แชมป์มาแล้ว1รายการเมลิด้านี่เล่นรายการระดับ ATP ไม่ถึง10รายการนะมีแชมป์แล้วนะ
0: อืม
1: โอ้ยเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่พุ่งแรงขึ้นมานะครับ
0: ไปในช่วงหลังก็มาเยอะเหมือนกันนะ
1: โคด้าใช่ไหมลันดาลูเช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: หลายคนน
0: ะครับ
1: พุ่งขึ้นมาเป็นแผงเหมือนอิตาลีอ่ะอิตาลีอาร์เจนตินาสเปน3ชาตินี้มาเป็นแผงเลย
0: ครับ
1: นะครับก็เมลิด้านี่ชนะเลียมดราเซลจากแคนาดาไป2-1เซตนะครับมีเตียโกเตรันเต้ชนะดันแคนชานจากแคนาดาโอแคนาดามาเยอะเว้ยมือไวการ์ดมั่งคัดเลือกมั่งนะก็เตรันเต้เข้ารอบอเล็กเซย์โปเปรินนะครับชนะโรมันบูรุชาก้าไป2-1เซตนามสกุลคุ้นไห
0: ม
1: ลูกชายฮอเก้บูรุชาก้า
0: ฮอเก้
1: นี่คือลูกชายเลยนะ
0: ครับ
1: ฮอเก้บูรุชาก้ากองหน้า
0: ประตูตอนบอลโลกปี86ไง
1: นั่นแหละกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาลูกมาตีเทนนิสซะอย่างนั้นแล้วก็มีลอเรนโซโซเนโกได้ตกรอบนะครับแพ้ตะลอนคริสปูไป2เซตรวดมีคู่ที่น่าสนใจมีอะไรอีกล่ะก็ประมาณนี้ละมั้งนะครับที่เหลือก็เป็นมือที่ไม่ค่อยใช่มือวางเท่าไหร่แหละ
0: ครับ
1: อ่ะโอเคประมาณนั้น
0: อือ
1: ครับก็รายการใหญ่นะเทนนิสก็ตามดูกันต่อครับแม้ว่าลาลานา
0: ผู้ชายก็จะมีเอสเพลย์ใช่ไหมที่ถ่ายทอดสดนะ
1: ถูกต้องส่วนผู้หญิงนี่ไปดูทางทรูวิช
0: า
1: แยกกัน
0: ใช่ใช่ ก็เป็นลิขสิทธิ์ของ WTA กับ ATP ไง
1: ก็สงครามการถ่ายทอดสดช่วงนี้ได้ดูเดือดยิ่ง
0: ครับ
1: อย่างกอล์ฟล่าสุดเนี่ยกอล์ฟหญิงที่เป็นแกรนด์สแลมเนี่ยก็ต้องยังต้องดูทางทรูนะแต่รายการอื่นนี่ AS กวาดหมดแล้ว
0: ครับ
1: ก็แข่งกันดูเดือด
0: น
1: ะครับ
0: คือพอมันของต่างประเทศเขาก็แยกกันขายมานานแล้วไงใช่ไหมแยกกันขายมานานแล้ว
1: ครับ
0: ของบ้านเราตอนนี้ก็พยายามที่จะซื้อกันนะเนาะ
1: ทรูนี่มีลิฟต์กอล์ฟด้วยไหมรู้สึกจะมีนะ
0: คือทรูอ่ะบางทีเขามีบีอินกับไอสโปไงใช่ไหมบางทีมันก็อยู่ทางนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: อย่างแกนสแลมทั้งหลายแหล่เทนนิสก็เหมือนกันแกนสแลมก็จะอยู่กับบีอิน
0: ใช่
1: นะครับ
0: เ
1: ออก็แบ่งภาคกันไป
0: ครับ
1: เอาอีกหนึ่งกีฬาแร็กเก็ตสปอร์ตนะครับก็คือแบดมินตันอันนี้เป็นรายการโคเรียมาสเตอร์นะครับแต่รายการระดับซูเปอร์300นะก็รายการนี้นี่ของเราก็มือจะไม่ใช่มือใหญ่นักนะไปแข่งนะครับแต่ว่าก็มีนักกีฬาไทยลงอยู่พอสมควรในรอบแรกนะรอบแรกนี่มีคู่

0: ู้หญิงคู่นะครับฮาไทยทิพย์มิจฉาดกันนะประภากรตุงคสถานเนี่ยรายการที่แล้วนี่เขารับรองนะคู่นี้นะแต่ว่ารายการนี้ไปเสียแล้วนะครับตกรอบแรกแพ้ฮานาโกฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นไป2เกมรวดเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคู่หญิงคู่อีกคู่นึงคือมูนากันนะเบญญภากับนันทการเอมซานชนะคู่ของเกาหลีเจ้าถิ่นไปนะครับจียงบินกับเยนาลีชนะไป2เกมรวดเข้ารอบไปแล้วก็มีที่เหลือนี่จะเป็นรอบคัดเลือกนะของนักแบดมินตันไทยคู่อื่นๆที่ลงแข่งยังเป็นรอบคัดเลือกแล้วก็มีชายคู่หนึ่งที่แพ้รอบ 3-2 รอบแรกเนี่ยก็คือเฉลิมพลกับวรพลนะวรพลทองสง่ากับเฉลิมพลเจริญกฤตอมร
1: อ
0: ่านเป็นภาษาอังกฤษถูกเปล่าน่าจะถูกแหละ
1: ครับ
0: แพ้คู่ของอินเดียไปตกรอบไปนะครับ
1: คือความยากของไอ้นามสกุลไทยเวลาไปเป็นภาษาอังกฤษอะมันจะอ่านยากไง
0: ครับ
1: เ
0: ดี๋ยวตอนนั้นผมไปเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วที่ผมไปภาคฮอกกี้น้ำแข็งทีมไทยแลนด์เอ็กไวท์ไทยแลนด์เอ็กแบล็กชื่อมาในภาษาอังกฤษล้วนเลย
1: ชื่อมันก็ต้อง
0: ชื่อไทยในภาษาอังกฤษ
1: มันก็ต้องคำชื่อแล้วก็ไปเซิร์ชหาอีกว่าสรุปมันอ่านจริงๆมันอ่านว่าอะไร
0: แล้วก็มีชื่อเล่นอีกนะชื่อเล่นก็มาเป็นภาษาอังกฤษอีก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: านว่าอะไรเนี่ย
1: คือเพราะบางคนเวลาเขียนภาษาอังกฤษเดี๋ยวก็จะเขียนสะกดแปลกๆอันเนี้ยอย่างเนี้ยไอ้วาริชูทองเนี่ย
0: ใช
1: ่วาริชูทองที่ยิงประตูชัยเมื่อเนี่ย
0: ถ้าสมมติเราไม่รู้จักวาริชูทอง
1: เราไม
0: ่
1: ร
0: ู้
1: จักนี่เราอ่านไม่ถูก
0: วาริชเนี่ยอาจจะพอได้นะ
1: แต่ชูนี่คือ
0: แกมีตัวเอล
1: ด้วยงงเลยวาริชู
0: ทองวันนั้นไปพาฮอกกี้นี่มีน้องอยู่คนหนึ่งชื่อเล่นผมก็พากับพี่บอลใหญ่นี่แหละชื่อเล่นในช่องชื่อเล่นเขาเขียนมาตัว i ตัว g แล้วก็ตัว q เลยผมกับพี่บอลก็ใส่เอาละครับนะน้อง i g q ครับ ผมยังนั่งพากไปครึ่งนึงแล้วนะตอนพักผมหันไปคุยกับพี่บอลน้องก็ชื่อเล่นแปลกนะน้อง i g q
1: ครับ
0: สักพักไปเอ๊ะพี่บอลครับ
1: หรือเปล่า
0: ลูกน้องก็ชื่อ EQ
1: เออ
0: ไปนั่งหัดว่ายิงหัวล้อกันแห่ๆอยู่สองคน
1: อ้าว
0: บอกยังหัดไปคุยพี่บอลน้องก็ชื่อเล่นก็แปลกนะชื่อน้อง IGQ
1: โอ้ชื่อ IGQ นี่ยาวกว่าชื่อจริงมั้ยเนี่ย
0: เออโอ้ก็เกินกว่าหลังพี่ช่วยเขียนเป็นภาษาไทยไว้หน่อย
1: เออ
0: ใครจะไปรู
1: ้ใช่
0: ๆครับผมปวดหัวที่สุดแฝดพิต้าก็ตามกันต่อนะครับเดี๋ยวไหนดูโปรแกรมวันนี้ให้หน่อยสิว่าโกเรียโอเพ่นเนี่ยมีนักกีฬาไทยลงบ้างหรือเปล่านะวันนี้นะตามโปรแกรมเนี่ยก็จะมีใครวะเนี่ยพัสออนเหรอพันนเชษนะจะประมาณนี้นะหญิงเดี่ยวนะครับจะเจอนักกีฬาญี่ปุ่นในรอบ32คนนะครับแล้วก็
1: มีกันตพลเปล
0: ่ากันตพลหวังเจริญ
1: ครับ
0: แล้วก็สุริยางมือ7ของรายการจากไต้หวันก็แค่2คนนะในวันเนี่ยนะวันพุธเนี่ยนะครับรายการโคเรียมาสเตอร์เนี่ยก็รอเชียร์กันแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: กีฬาอื่นมีอะไรไหมเนี่ย
1: ก็มันค่อยมีเลยนะ
0: มันไม่ค่อยมีอะไรแข่งเลย
1: ม
0: ันก็มีอะไรแข่งเลยมันจะหาอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไปบอลเลยก็ได้ฮะจบไป
1: ข้ามไปเลยดีกว่าฮะ
0: หมดเรื่องหมดราวนะครับก็รายการหลักๆใหญ่ๆเมื่อวานนี้ของแฟนบอลชาวไทยก็คงเป็นนั่นแหละทีมชาติ
1: กับใช
0: ่กับเกม BG กับแอสตันวิลล่าใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาอะไรก่อนดีแอสตันวิลล่าก่อนแล้วกันนะ
1: เ
0: ป็นไงได้ดูไหม
1: ไม่ได้ดู
0: นะ
1: คือช่วง2ทุ่มผมออกไปข้างนอกพอดี
0: เหรออ
1: ืม
0: โอ้โห
1: ก็เห็นว่าก็เดือดใช้ได้อยู่นะ
0: ผมว่าเปิด2จอเลยทีวีเนี่ยเปิดทีมชาติไทยไว
1: ้
0: แล้วก็ iPad เนี่ยเปิดกู้วิลล่าไว
1: ้
0: นะครับแต่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยไม่มีคือเอาว่า80นาทีเนี่ยผมแทบไม่ได้หันไปดูทีมชาติไทยอ่ะ
1: เ
0: พราะว่าไม่ค่อยมีไฮไลท์อะไรแต่คู่บีจีซัดก็ตุบตับตุบตับนะครับก่อนอื่นก็คือวันนี้เนี่ยมันดีเลย์นะ
1: ตอนแรกมันทุ่มครึ่ง
0: ฝนตกอย่างโหดร้าย
1: ครับ
0: ตรงนี้ละกันเพราะว่าวันนี้ผมไปฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตตอนประมาณ6โมงเย็นเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหออกมาลานจอดรถเนี่ยมองไม่เห็นยอดตึกข้างๆมืดฟ้าบัวดินตกแบบผมยังนั่งนึกเอาแล้ววะได้เรื่องแล้วตกขนาดนี้เนี่ยใกล้แข่งแล้วด้วยผมยังนึกว่าโอ้ทำไงวะนะแต่ก็ต้องชมทางบีจีนะว่าสนามก็เนียนกริบจริงนะไม่มีอะไรที่เป็นแบบแอ่งน้ำขังเลยนะนะครับแต่ว่าที่เกมมันต้องดีเลย์เนี่ยเพราะว่าเขาว่ากันว่าวิลล่าเนี่ยพักอยู่โรงแรมเนี่ยอยู่แถวเพลินจิตพี่ก็คิดดูแล้วกัน
1: รู้สึกจะอยู่อะไรโอคุระมั้ง
0: เหรอ
1: โอคุระ
0: โอคุระเพสทีชนะโอคุระเพสทีชนี่มันแถวไอ้นี่ดิ
1: แถวๆนั้นแหละ
0: ไอ้ถนนวิทยุปะ
1: แถวๆนั้นหรือเปล่าเพราะเห็นวันนั้นเขาทำกิจตรงโอคุระอ่ะ
0: เออเหรอ
1: เออ
0: เออว่าเพื่อนผมเคยทำงานอยู่นั่นด้วยนะโอคุระเพสทีช
1: แต่ไม่แน่ใจนะแต่วันนั้นเขามีกิจกรรมอยู่ที่นี่อ่ะ
0: ก็น่าจะที่โรงแรม
1: น่าจะที่ก็คิดว่าน่าจะเป็นที่นี่หรือเปล่า
0: แล้วพี่ก็คิดดูว่าฝนตกแบบเนี้ยแล้วเดินทางจากตรงนั้นไปบีจี
1: ครับ
0: มหากาพย
1: ์
0: วิลล่าก็เลยมาช้าไงเลยต้องเลื่อนก็เลยต้องเลื่อนเกมไปมันก็ไม่ครึ่งชั่วโมงนะคิกออฟมันก็ไม่ได้สองทุ่มตรงกว่าจะเดินลงก็สองทุ่มหน่อยๆแล
1: ้
0: วกว่าจะแข่งก็สองทุ่มสิบห้าสองทุ่มยี่สิบประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็วิลล่านี่จัดเรียกว่าตัวจริงนี่ก็จัดเต็มเหมือนกันนะเท่าที่มีนะ
1: ใช่ใช
0: ่กองหลังเนี่ยจะมีลีดเดอร์เลิฟที่เป็นหลักหน่อยแต่ว่ามิดฟิลด์กับตัวข้างหน้าเนี่ยก็ต้องถือว่าเต็มที่สุดเท่าที่มาเลยก็ว่าได้นะนะครับมีมิดฟิลด์นี่ก็มีอะไรล่ะมีไอ้ข้างหน้านี่ก็เป็นไอ้บูเอนเดียใช่ไหมมีบูเอนเดียมีกานาโชลงไปโชว์นะ20นาทีแรกนี่โอ้โหเรียกเสียงฮาคือฮาไม่ได้หลายรอบจับบอลหลุดจ่ายไม่ตรง
1: เห็นมีคลิปอยู่ที่จะแทงไปข้างหน้าแล้วก็ให้เพื่อนวิ่งไปเอาอ่ะเพื่อนจะไปไหนเลยแล้วแกก็ชี้บอกเอ้า
0: เหมือนยังงงๆอยู่อ่ะจังหวะแบบแต่ว่าจากโคนกับเพื่อนเนี่ยยังแบบแล้วแกก็สไตล์แกนะแกก็ติดๆแกไปเรื่อยนะแล้วก็แต่ว่าก็อย่างที่คือกานาโชเนี่ยเป็นนักเตะวิลล่าที่น่าจะถูกจับตามองเยอะที่สุดในเกมเนี้ยโดยแฟนบอลชาวไทยเป็นนั้นได้บอลทีคนก็ฮือทีนะ
1: ครับ
0: เก่งว่าไม่รู้นะ
1: ก็คงไม่หรอกมั้งแต่ว่ามันก็อาจจะแบบอาจจะยังพึ่งนั่นนะ
0: เหรอแล้วท้ายๆครึ่งแรกแกก็เลยเอาปากไปชนกับไหล่ของไอ้ไรอันเอ็ดเวิร์ดก็เลยจบๆไปออกไปเลย
1: ได้เลือดไปเลย
0: โอ้แต่ว่าจังหวะกล้องโคลสอัพไปนี่น่ากลัวมันเลือดออกอย่างเยอะเลย
1: ใช่ใช่
0: เลือดดูยังกินข้าวหมูแดงมาแล้วไม่ล้างปากอ่ะ
1: ข้าวหมูแดงก็ไม่น่าจะแดงขนาดนั้นมั้ง
0: โอ้
1: เพราะสมัยน้ำราดมันจะสีออกน้ำตาลนะ
0: ครับผมก็ออกเลยอ่ะพูดง่ายแผลน่าจะใหญ่อยู
1: ่ครับ
0: น่าจะใหญ่อยู่หลังเกมเนี่ยคนไปตามสัมภาษณ์เนี่ยคุยเป็นวักเป็นเวรเลยหันหน้าขึ้นไปอ้าวนี่มันสุพนันท์บุรีรัตน์นี่วะไม่ใช่กานาโช
1: เหมือน
0: เฉย
1: ๆ
0: นะฮะไปดูด้วยนะ
1: เ
0: ซฟวันนี้ไปดูด้วยนะครับแต่ว่ากานาโชนี่ก็เจ็บออกไว้ตั้งแต่ปลายครึ่งแรกเลยนะครับก็ครึ่งแรกนี่วิลล่านำ 2-0 นะจากเอมิเลียโน่บูเอนเดียนะครับใครไปดูไฮไลท์ลูกนี้ดูวิลล่าเนี่ยโอ้โหชิงกันแล้วก็เคลื่อนที่ไปเอาแล้วหลอกก็เกือบกองหลังบีจีนี่จั่วล้มเลยแบ็คซ้ายโอ้ขยับต่อกันแล้วก็ปาดกลับมาบูเอนเดียยิงเข้าเสาไกลไปแล้วก็ลูก 2-0 นี่เป็นวิกตอร์ลีเดอร์เลิฟนะครับสลัดชานนทมาไปแล้วก็ขึ้นมงแบบแหมว่างวันนี้ไม่มีอีกแล้วขึ้นคนเดียวเลยก็2-0นะครับครึ่งแรก ครึ่งหลังนี่ก็มีเปลี่ยนเอาพวกแม็กกินลงมาใช่ไหมแล้วก็เจ็บโดนใครเตะว่าจำไม่ได้แล้วซัดเข้าไปได้จังหวะลงพื้นนี่เข่าบิดบิดหน่อยก็อูไนเอมิลี่เนี่ยคือออกมาปฐมพยาบาลข้างสนามอูไนเดินมาดูปั๊บเนี่ยโบกมือให้เข้าห้องไปเลยนะบอกไม่ต้องลงแล้วแล้วก็เล่น10คนต่อไปด้วยนะวิลล่า
1: เล่น10คน
0: เล่น10คน
1: คือแกก็ไม่เปลี่ยนนะ
0: ใช่
1: ไม่เปลี่ยนลงมาอูไนแกก็มาบอกว่าก็ไม่มีตำแหน่งนี้แล้วอ่ะ
0: ตัวมิดฟิลด์ไม่มีละ
1: ก็เอากองหน้าอะไรลงมาก็ได้ฮะ
0: ก็ก็เอาตัวอื่นมาเล่นเดีย
1: วเอาตัวอื่นมาเล่นก็ได้ฮะ
0: เออ
1: เหมือนงอนๆ
0: น่ะบอกไม่ได
1: ้เหรอ
0: เออบอกเดี๋ยวช่วงนี้ต้องซ้อมซักซ้อมทำความเข้าใจกันระบบ
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวมันจะผิดระบบ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าก
1: ็ไอ้สำรองที่มันใส่มาเนี่ยมันยังมีไอ้แทมมี่
0: กองหน้าไง
1: แล้วก็ไอ้เนเดอร์โควิดอีกตัวนึงอันนี้เป็นกองหลัง
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็ใส่มาแทนก็ได้แต่ผมเห็นแกงอนๆน่ะ
0: เออ
1: ไม่พอแล้วเจ็บเจ็บสองตัวพอแล
0: ้
1: ว
0: บอกเตะกันแรงเหลือเกินแล้วก็ลูก30นี่เป็นไอ้กามาร่านะนะครับก็ลงมาสำรองไม่กี่นาทีก็ยิงเลยแต่ว่าใครถ้าใครดูนี่ก็ต้องบอกว่าวิลล่าไม่ได้มาคือจริงจังใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าวิลล่านี่มันใกล้ที่จะอย่างน้อยๆก็คือใกล้ที่จะเล่นยูฟ่าซูเปอร์คัพกับเอเชเข้าไปทุกทีแล้วนะ
1: ใช่
0: เท่าไหร่ล่ะสัปดาห์กว่าๆ2 สัปดาห์
1: วันที่กลางสัปดาห์หน้าเนี่ยกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยเตะแล้ว
0: ครับ
1: เพราะวิลล่ามันจะเร็วกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้ว
0: แล้วนี่
1: ต้องเตะซูเปอร์คัพด้วย
0: เลยอุ่นไป 4-5 เกมแล้วด้วยนะ
1: ใช่เพิ่งไปอินโดมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิลล่าเนี่ยกำลังเร่งเรียกฟิตเร่งแล้วกำลังเร่งเลเวลของความฟิตนักเตะเต็มที่เลยช่วงนี
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เอาจริงเขาก็วิ่งทุกจังหวะเพลสใส่บีจีแล้วบีจีได้สู้อยู่ประมาณ10นาทีแรกอ่ะที่เหลือนี่ก็โดนเพลสโดนตัดก็งั้นก็แสดงให้เห็นว่าโอ้โหคลาสมันก็อีกระดับหนึ่งนะ
1: ครับ
0: นะครับก็แต่ว่าก็นั่นแหละอัดกันหนักๆหลายจังหวะเตะกันไม่มียั้งอ่ะยังก็ไม่ใช่เกมปีซีซั่นตอนไอ้แบ็กกินเจ็บเนี่ยผมจะดราม่าบอกว่าปีซีซั่นเลยซัดกันขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดานะเรื่องธรรมดาของฟุตบอล
1: เกมปีซีซั่นมันก็เพิ่มความเข้มข้นเป็นเรื่อยไงเพราะวิลล่ามันก็ใกล้เริ่มฤดูกาลจริงจังแล้ว
0: ก็บีจีก็ปีซีซั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบ
1: จริงจังอ่ะ
0: ก็ต้องเร่งแบบเร่งเรียกความฟิตขึ้นไปเรื่อย
1: ๆใช่จริงๆเกมปีซั่นเนี่ยสำคัญไงเพราะนักเตะบางคนถ้ามันโชว์ฟอร์มได้ดีหรือมันคนโชว์ฟอร์มไม่ดีอ่ะมันก็มีโอกาสจะอยู่ต่อหรือไม่ก็ใช่ไหม
0: โดยเฉพาะพวกตัวใหม่ทั้งหลายแหล่
1: ตัวใหม่แล้วก็เด็กเงี้ยของทั้งสองทีมอ่ะวิลล่าเงี้ยเด็กบางตัวมันโชว์ฟอร์มได้ดีมันก็มีโอกาสมากขึ้น
0: อาจจะได้โอกาสไหมอย่างตัวใหม่อย่างไอ้ชัวร์โกเมสใช่ไหม
1: เออ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะครึ่งแรกลวกลากเลยเลี้ยงตะลุยดี
1: ครับ
0: นะครับส่วนบีจีนี่ไม่ได้ประตูคืนมาลูกหนึ่งนะนะครับก็ใครยิงนะจำไม่ได้ละไอเลียนเจมจะลืมยิงอย่างสวยเลยนะครับแต่ว่าก็มันเป็นจังหวะแบบว่าเขาโขกสกัดออกมาไม่ดีแล้วก็จักแล้วก็เก็บบอลได้หน้ากรอบไปที่มนไหลมาให้มันไม่ได้เป็นจังหวะเซตคงเซตเกมอะไรนะเพราะเกมมันสู้ไม่ได้แล้วนะครับก็หลังเกมนี่อูไนบอกว่าก็เป็นเกมที่ดีนะได้เขาเรียกอะไรได้ลองระบบได้เร่งความฟิตอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า2คนที่เจ็บไปนี่อูไนบอกไม่เท่าไหร่นะอาจจะไม่ได้หนักมากแต่ว่าก็กังวลแหละเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกจะวันศุกร์มั้งจะไปเล่นกับบาเยิร์นที่ฮ่องกง
1: ไปเจอบาเยิร์น
0: ไปเล่นกับบาเยิร์นที่ฮ่องกง
1: เจอไปยันเสร็จก็มาเจอเปสเชเจอเปสเชเสร็จก็จะรู้จะมีอุ่นอีกนัดนึงเจอกัดบักอ่ะ
0: ครับ
1: เจอกัดบักแล้วก็เปิดฤดูกาลแล้ว
0: ก็เร่งกำลังเร่งสปีดเต็มที
1: ่ครับ
0: นะครับสำหรับแอสตันวิลล่าเนี่ยทีแรกผมก็นึกว่าเสร็จเกมนี้แล้วก็บินเลยแต่ตามตารางนี่เหมือนจะบินพรุ่งนี้นะเพราะว่าอูไนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะไปคุยกับวาราโดต่อจะแบบนอกรอบอ่ะบอกเดี๋ยวไปคุยหน่อยขอไปคุยโค้ชบีจีหน่อยว่ามันทำไงมันจะพัฒนาทีมอะไรอย่างงี้นะ
1: เหรอ
0: ไม่รู้นัดกันที่ไหน
1: อื มาที่โรงแรมวิลล่าละมั้ง

0: เออ
1: นะส่วนวลาดิเมียร์ยูวิชนี่ก็โค้ชบีจีนี่ก็บอกว่าก็ยอมรับว่ายังห่าง
0: ก็คนละระดับ
1: คนละระดับแต่ว่าก็บอกถ้ามีชนาธิปนะ
0: ก็ขาดหลายตัว
1: ถ้ามีสารัตนะไม่แพ้ขาดขนาดนี้หรอก
0: ครับเฮ้ยเอียร่าไอ้สูง
1: แล้ว
0: เท่าเฟกูล่าเลยเนี่ย
1: เอ๊ะวันนั้นผมคุยกับพี่บอมบอกเอียร่าหน้าเหมือนไข่ว่าจับไม่ได้ละพี่บอมบอกเออใช่จำได้แล
0: ้
1: ว
0: เหรอ
1: เออพูดเหมือนไข่วะ
0: เอา
1: ต้องถามพี่บอมก่อน
0: อ
1: ืมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัยเหมือนกันนะก็คือปฏิกกูตับซันหายไปไหน
0: ครับ
1: เพราะว่าบีจีเนี่ยไม่ปล่อยปฏิกเพื่อเก็บไว้เล่นเกมนี้นะก่อนจะปล่อยตัวให้ทีมชาติเน
0: ี่
1: ย
0: เออ
1: ปรากฏว่าเกมนี้ปฏิกไม่มีชื่อด้วยซ้ำเออก็เลยอ้าวแล้วเก็บไว้ไปปล่อยให้ทีมชาติแล้วเก็บไว้เล่นเกมนี้ปรากฏว่าปฏิกไม่มีชื่อก็บอกว่าปรากฏว่าปฏิกนี่มีอาการตึงมีกล้ามเนื้อนะครับก็เลย
0: โอ
1: ้โหยังหนุ่มยังแน่นแท้ๆว่าโหตึงอะไรล่ะก็มีอาการตึงที่กล้ามเนื้อเล็กน้อยนะครับก็เลยไม่ก็เรียกว่าไม่มีชื่อไม่เสี่ยงดีกว่
0: า
1: แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็ไปรอเข้าแคมป์ทีมชาติ
0: ครับ
1: นะครับก็ไม่รู้จะหายทันเกมวันเสาร์ป่ะนะที่ทีมชาติจะเจอเมียนมาเนี่ย
0: ทีมชาติก็ไม่ควรใช้มั้งจริงนะ
1: เข้ารอบไปแล้ว
0: ไม่ฟิต
1: เข้ารอบไปแล้ว
0: ใช
1: ่นะครับก็เท่ากับว่าทีมชาติเนี่ยจะเหลือกลายไปเหลือ24คนเลยจาก26หายไปเหลือ24เลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าแต่ละเกมมันส่งชื่อได้แค่23อยู่แล้วคือเรียกไปได้26แต่ชงชื่
0: อ
1: ว่ะแต่ส่งชื่อได้23
0: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นฟรีไปเลยคนนึงแต่ก็รอดูนะไม่แน่อาจจะฟิตทันเกมกับเมียนมาก็ได
0: ้
1: ก็บอกเป็นตึงนิดหน่อยเขาก็เลยไม่เสี่ยงนะครับสำหรับกรณีของปาตริกกุสตาฟสันนะครับก็ถือว่าบรรยากาศอะไรต่ออะไรก็โอเคอยู่นะวันนี้นะนั่งดูอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: คนดูก็ใช้ได้อยู่ฝั่งอาจารย์ใหม่ฝั่งนู้นน่ะเต็มเลยนะฮะหลังโกอาจจะน้อยหน่อยนะครับไม่เห็นเหมือนกันว่าฝั่งที่กล้องตั้งอยู่เนี่ยไม่รู้คนเยอะขนาดไหนจะฝั่งนู้นนี่เต็มเลยก็น่าจะสักเฉียดหมื่นแล้วมั้งคนดูนะนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็เห็นไมเคิลเบิร์นแกไปให้ไมเคิลเบิร์นนี่เป็นโปรเจกต์ไดเรคเตอร์นะงานนี้เรียกว่าเป็นคนคุมงานทั้งหมดหลังจากแกเคยจัดไอ้นี่ไงกอล์ฟที่เป็นเอาตำนานนักบอลมาตีกอล์ฟกันแล้วก็งานนี้เป็นอีกงานหนึ่งแกบอกว่าเดี๋ยวซัมเมอร์ปีหน้ามีอีกแต่ยังไม่รู้ทีมไหนแกอุบไว้ก่อน
0: ครับ
1: ก็รอดูแล้วกันนะ
0: ก็หลังๆที่มาเตะก็กลายเป็น BG เนี่ยแหละ
1: อ
0: ีก2ปีก่อนใช่มั้ยก็ดอทมุนไง
1: ครับ
0: ใช่มั
1: ้ยดอทมุนมาโดน BG 4-0
0: โอ้แล้วสุดท้ายก็ไม่รอดไงนูริซาฮินน่ะ
1: โอ้โห
0: กลับไปก็เละเทะเลย
1: เดี๋ยวบอกข่าวนั้นมาก็บอกว่าโอ้โหดอทมุนนี่ปีซีซั่นแรกๆเลยใช่ไหมแล้วก็มาเมืองไทยนี่กิจกรรมเยอะเหลือเกินก็เลยแบบ
0: ก็เปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนอะไรด้วยแล้วพอกลับไปก็มั่วไปหมดเลย
1: สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับแต่ผมอยากลุ้นเหมือนกันนะว่าปีหน้าเนี่ยไมเคิลเบิร์นเนี่ยเอาทีมอะไรมาแกบอกแกมีแล้วด้วยนะมีโปรเจกต์อยู่แล้วด้วยก็รอดูแล้วกันนะหรือก็ไม่รู้ว่าจะมานี่จะเตะกับใครบีจีหรือเปล่าหรือทีมอื่นหรือทีมชาติหรืออะไรก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับส่วนทีมชาติก็80นาทีไม่มีอะไรเลย
0: อ๋อครับ
1: เปลี่ยน8ตำแหน่ง
0: คร
1: ับแอนโทนีฮัตสันตอนแรกผมก็ไม่คิดก็คิดว่าจะโรเตชันนิดหน่อยไม่คิดว่าแกจะโลขนาดนี้เหมือนกันนะมีแค่กำพลใช่ไหมมีณัฐพงศ์สาริยา
0: ครับ
1: แล้วก็เสกสรรลาตีเท่านั้นที่เป็น3คนที่เหลือจากเกมนัดที่แล้วที่เหลือเปลี่ยนหมดเลยนะครับแต่ว่าก็อึดอัดอ่ะก็สู่4ก็ฟิลิปปินส์อยู่80นาทีแล้วก็มาได้ลูกมงวาลิสนั่นแหละก็ชนะเลย
0: นาที84ก็ชนะไม่ถึง0
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็การันตีเข้ารอบนะ

0: ใช่
1: ก่อนที่เข้ารอบแน่นอนเดือนหน้าสุดท้ายกับเมียนมาวันเสาร
0: ์
1: ที่8สิงหาคม
0: ครับ
1: นะครับก็เมียนมานี่ยังลุ้นเข้ารอบนะฟิลิปปินส์นี่ก็ยังลุ้นได้นะหลายคนนี่ว่าอาจจะมองฟิลิปปินส์ตกรอบไปแล้วแต่จริงๆเนี่ยถ้าเรานัดสุดท้ายเราชนะเมียนมาแล้วก็ฟิลิปปินส์บุกชนะมาเลเซียมันจะทำให้มาเลเมียนมาฟิลิปปินส์มี6แต้มเท่ากันก็ไปวัดมินิลีก
0: ใช
1: ่แย่งที่2กันแต่ว่าด้วยความที่ฟิลิปปินส์แพ้เมียนมามา 4-1 น่ะถ้าจะวัดกันจริงๆนี่ก็ลุ้นยากหน่อยแต่ว่าย
0: าก
1: แต่ว่าโอกาสยังมีแต่ลิบลีหน่อยสำหรับฟิลิปปินส์นะครับ
0: ใช
1: ่ก็มันกระแสปีนี้มันเงียบๆไงไม่รู้นะรายการนี้นะ
0: ก็คือส่วนหนึ่งก็หลังบอลโลกด้วย
1: ม
0: ันผมว่าคนมันก็แบบเอียนๆฟุตบอลไปช่วงหนึ่งอะมันก็เอียนแนวบางทีบอลปีซีซั่นบางทีก็ยังแบบเฉยๆอ่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมาทีมชาตินี่มาเตะต่อมก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจด้วยการที่มันไม่มีฟรีทีวีด้วยมันก็คนจะดูก็อาจจะต้องคิดหนักหน่อยอ่ะ
1: แล้วก็
0: ก็ต้องไปเสียเงินหน่อย
1: แล้วก็แต่ละทีมก
0: ็มันก็ตัวเต็ม
1: ตัวดังๆมันก็ไม่ค่อยมา
0: ใช
1: ่คือหลายคนก็ถามเหมือนกันนะว่าเอ้าทำไมแล้วทำไม AFF ต้องมาลงตรงนี
0: ้
1: จริงๆปีนี้ปกติเขาจะเตะกันปลายๆปีถูกไหม
0: ครับ
1: ปลายๆปีแต่ว่าปีนี้บอกว่าต้นก็ว่าที่ต้องเลื่อนมาเตะตอนนี้ก็คือเพราะต้นปีเนี่ยมันมีเช่นครับเดี๋ยวมันจะชนกัน
0: ใช่
1: แต่จริงเมื่อก่อนก็เตะปลายปีได้นะ
0: มันจะปลายแล้วมันก็ไปจบเอาประมาณพฤษไอ้ธันวาใช่ไหมธันวา
1: ผมยังจำได้ว่ายุคลายวัตรอ่ะก็เตะนี่แหละพฤศจิกาธันวานี่แหละแล้วก็พอไม่ได้แชมป์เนี่ยมันก็ตุยๆไปเอเชียนคัพอ่ะแล้วก็ไปเอเชียนคัพต้นปีนัดแรกลายวัตรก็โดนเลย
0: แล้วก็โดนแล้วเป็นโคตโตยใช่ไหมตอนนั้น
1: แต่มาปีเนี้ยก็บอกว่ามันไปใกล้เอเชียนคัพเกินไปก็เลยแล้วมันเป็นสล็อตช่วงเดียวที่เขาจะเอามาลงได้เขาก็จับมายับดื้อเอฟเดี๋ยวเป็นงี้แหละ
0: ใช่
1: นะครับก็
0: ใกล้เลิกแล้วมั้งรายการนี
1: ้แล้วไอ้โทนี่ฮัตสันเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกโอ้วันที่เดินทางไปถึงเนี่ยบินออกจากดอนเมืองใน 3:30 ไปถึงฟิลิปปินส์เนี่ยลงเครื่องจัดแจงเสร็จกว่าจะได้นอนกันเนี่ย 3:00 นะ
0: 3:00-4:00 อ่ะ
1: มันจะดีเหรอวะ
0: ก็ไม่ดีไง
1: ผมว่าคือผมก็ไม่รู้ว่ามันสามารถผมไม่รู้ยังไม่ได้เช็คว่าไฟท์ไปฟิลิปปินส์อันนี้ไม่แน่ใจไปลงเมืองไหนด้วยนะไฟท์ไปเนี่ยมันมีไฟท์เดียววันมันมีไฟท์เดียวก็เปล่าหรือว่ามันสามารถ
0: จริงมันน่าจะมีหลายไฟท์นะ
1: หรือมันสามารถบริหารจัดการอะไรให้มันแบบมันไม่ใช่อย่างเงี้ย
0: พี่แต่ว่าบางทีเขาอาจจะเลือกแบบเป็นสายการบินที่นั่นมากกว่าอะไรเงี้ย
1: มันไม่ต้องต่ออะไรอย่างงี้มั้ยไม่รู้เหมือนกันนะคือผมว่
0: า
1: ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่อย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าก็ดีทุกที3ที4นักบอลมันต้องนอนน่ะ
0: ใช่ๆ
1: แล้วมีเวลาฟื้นวันเดียววันรุ่งขึ้นแข่งแล้วอ่ะใช่มั้ยมันก็แต่ถ้ามันจำกัดว่าปัจจัยมันทำให้ต้องเลือกไฟนี้จริงๆก็โอเคนะก็ว่าไปแต่ถ้ามันจัดการอย่างอื่นได้เนี่ยแล้วมันต้องมาให้นักบอลมาที3ที4เงี้ยโอ้มันก็ไม่ค่อยดีแหละไม่ค่อยดีแหละนะครับแต่ฝากสมาคมได้ก็พิจารณาหน่อยว่าเดี๋ยวรอบรองรอบชิงเนี่ยมันก็เดินทางอย่างนี้แหละนี่ผมว่าจริงๆเนี่ยเกมนี้นะน่าจะบริหารจัดการง่ายกว่าด้วยนะเพราะรอบรองรอบชิงนี่เรายังไม่รู้นะว่าไปไหนใช่ไหม
0: ใช่
1: อันนี้จริงๆเราล็อกไว้ตั้งนานแล้วว่าเราต้องไปฟิลิปปินส์มันนั้นน่าจะบริหารจัดการได้กว่านี้นะไปถึงปีสี่เนี่ย
0: ผมไปดูสนามมันคือนิวคลาร์กซิตี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: อยู่ที่คาปาสรัฐจังหวัดทาลัก
1: ไม่รู้จักเลย
0: เ
1: กาะเซบูหรือว่าไม่รู
0: ้จะเดี๋ยวไปดูสิ
1: มันไม่ใช่แมนิลาเนี่ยใช่
0: ไหมไม่ใช่แต่เขาเกาะใหญ่ของเขานะ
1: ครับ
0: เกาะใหญ่ของเขานี่แหละ
1: ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่ไฟล์ต่อวันอะไร
0: มันอาจจะไฟล์ไม่เยอะอ่ะ

0: าจจะไฟล์ไม่เยอะ
1: หรือว่าหรือว่า
0: ต้องไปต่อหรือเปล่า
1: เออแล้วบินเช้าไปต่อถึงบ่ายถึงเย็นอะไรผมว่าก็อาจจะยังดีกว่านะไม่รู้เหมือนกันก็จัดการเอาแล้วกันครั้งหน้านะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้เราต้องจัดการตัวเองแล
0: ้วไปเบรกกันก่อนครับ
1: ครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
1: เวลาอะไรอ่ะ
0: เอ๊ะน้ำเสียงดูสบายใจนะ
1: เอออ้าวก็เอาว่าชีวิตปีหน้าก็โอเคขึ้นเยอะ
0: อ๋อครับ
1: เออนะอ้าวก็ว่ากันต่อนะครับตอนนี้นี่หน้าจอเรานี่แหมซาบาเรนก้าเธอเตรียมจะลงสนามแล้วนะ
0: อืมอันนี้ของของใหม่แล้วใช่ไหม
1: สดแล้วมั้ง
0: สดแล้วนะ
1: สดแล้วสดแล้ว
0: เจอญี่ปุ่นด้วยซาบาเรนก้า
1: เจอชื่ออะไรนั้นน่ะจำไม่ได้แล้ว
0: เดี๋ยวไปดูก่อนสิแป๊บนึงจำได้เจอญี่ปุ่นน่ะ
1: ครับโอ้โหตัวใหญ่กว่าบานเลย
0: อืม
1: เหมือนแม่กับลูก
0: ดูดิ
1: อืมบางกันมิดอ่ะ
0: เ
1: ป็นมวยนี่ก็ประมาณสักมิดเดิลเวทต่อยกับเฟเธอร์เวทอ
0: ่
1: ะดูแล้ว
0: ก็เจอกับโมยูกะอูชิจิมะนะ
1: ใครวะนะ
0: ก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร
1: ่ครับ
0: อืมแต่ซาบาเรนก้าก็หลังๆเธอก็ไม่ค่อยชัวร์นะบางทีอ่ะ
1: โอ้แล้วอุชิจิมะนี่พันเข่าซ้ายมาหนาเตอะเลยเรียบร้อย
0: ผมบอกเลยว่าสภาพร่างกายก็มาไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: เออ
1: นี่ก็ช่วงนี้นี่เขาก็ลุ้นฝนลุ้นอะไรกันอุตลุดเหมือนกันนะ
0: อ่าฮะ
1: เห็นรายการไอ้ที่เอล่าได้แชมป์นี่ก็เลื่อนมาใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ฝน
0: เห็นกันนี้ก็เลื่อนเนี่ย
1: เออเห็นในไลน์กลุ่มผู้บรรยายเทนนิสของ AS นี่คุณป๊อปจินนะที่เคยจัดรายการอยู่ที่คือเราเนี่ยเป็นผู้บรรยายเทนนิสอยู
0: ่ครับ
1: ปรากฏว่าเขาพาครอบครัวไปเที่ยวแถวที่มูบาดาล่า
0: อืม
1: ไม่ใช่ที่มูบาดาล่าที่แคนาดานี่แหละ
0: เออ
1: แล้วก็ส่งสภาพอากาศแบบสดๆที่นั่นให้ดู
0: อ๋อ
1: เล่นเอาผู้บรรยายที่รอภาคอยู่ที่เนี่ยถึงกับร้อง
0: อืมครับ
1: เซอร์แป็กผมนี่แหละ
0: เหรอ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ขึ้นชั้นแล้วนะเซอร์แป็กเนี่ยภาคเทนนิสกับพี่สมเล็กแล้วนะ
0: เออ
1: เรียกว่าโอ้โหไปกันประกบรุ่นใหญ
0: ่ครับ
1: เซอร์แป็กเดอะเกรทของผมเนี่ยไม่ธรรมดา
0: เออ
1: โอ้เนี่ยอะไรภาคกันรุ่นใหญ่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับซาบาเรนก้าก็กำลังจะลงนะถ้าฝั่ง ATP ก็ไปนู่นทาง AS เลย
0: ครับ
1: ทาง WTA นี่ก็ไปทางทรูครับ
0: ใช
1: ่ปวดหัวยิ่งคนดูกีฬายุคนี
0: ้แต่ว่าก็มันก็ยังมีให้ดูนะถ้าพูดตามตรงอ่ะ
1: นี่ผมนึกไปนึกมาเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วผมกลับบ้านที่ต่างจังหว
0: ั
1: ดแล้วผมก็จะซื้อแพ็กเกจ AS อ่ะ
0: ครับ
1: ผมก็เลยเอาเบอร์พี่ผมซื้อเพราะเบอร์พี่ผมเป็น AS จะได้ถูกลงหน่อยใช่ไหมถูกลงร้อยหนึ่ง
0: ถูก
1: ผมก็เอ้ยยืมเบอร์หน่อยจะสมัคร AS แล้วก็จ่ายตังค์มันทุกเดือนอย่างเงี้ยนะผมก็มานั่งนึกดูเอ๊ะนี่กูซื้อทุกค่ายเลยนี่วะ
0: มันก็ต้องซื้อทุกค่ายอ่ะ
1: ซื้อหมดเลย

0: เลยอ่ะ
1: เอาจริงนะ
0: ซื้อไปซื้อบาไอ้นั่นก็จะดูไอ้นี่ก็จะดู
1: ใช
0: ่หมดเลย
1: มันก็ต้องซื้อทุกค่ายนะตรงถ้าเกิดเป็นคนดูกีฬาเยอะๆนะ
0: เออ
1: เอาจริงไม่ต้องดูกีฬาเยอะคุณแค่ดูบอลน่ะ
0: ครับ
1: กูต้องซื้อทุกค่ายอยู่แล้วเพราะว่าทรูมันก็มีแชมเปี้ยนลีกป
0: ี
1: นี้นะยังมีแชมเปี้ยนลีกอยู
0: ่
1: โมโนเขาก็มีบอลเยอะแยะเลยมีพรีเมียร์มีลีกเอิง
0: ครับ
1: ใช่ป่ะมีรายการอื่นแล้วก็เนี่ยเอสก็มีบุนเดสมีไทยลีก
0: เออกวาดหมดเลย
1: มันก็ต้องซื้อทุกค่ายอยู่แล้วจริงๆอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคนดูกีฬาไม่เหมือนชาวบ้านก็เนี่ย
1: ถ้าคุณดูอย่างอื่นด้วย
0: เออ
1: มันก็ต้องยิ่งเฟดไฟบังคับว่าคุณก็ต้องซื้อทุกค่ายอีกอ่ะ
0: คืออย่างผมเนี้ยค่ายอื่นเนี่ยอาจจะราคาเท่าๆกับชาวบ้านเขาแต่ของผมเนี่ยซื้อทรูวิชั่นนาวเนี่ยผมต้องซื้อเพราะผมดูสนุกผมจะซื้อดูสนุกเนี่ย
1: ครับ
0: ผมต้องซื้อแพ็กเกจเดือนละ499แฟก็จะว่านะครับ699เนี่ยบอลอย่างเดียว
1: ของผมทรูนี่คือดีหน่อยเพราะว่าของพ่อแฟน
0: พ่อตาติด
1: เขาสมัครเป็นชุดใหญ่ของเขาเป็นประจำอยู่แล้ว
0: ก็เลยพ่วงมา
1: ก็ผมก็เลยได้ดูไม่ต้องเสียตังค
0: ์อุ๊ย
1: เออ
0: ขอไอ้ซีเรียลไอ้นัมเบอร์
1: ไม่ได้ไม่ได้แต่ผมก็ดูแบบไม่ต้องเสียตังค์
0: ไปยกเลิกเดี๋ยวนี้เลย
1: แต่ว่าถ้าเป็นเอสเต้ก็ดีอย่างคือมันก็มีผมก็มีเบอร์เอสมันก็199ต่อเดือนซื้อก็คุ้มนะเพราะว่ามันก็โหให้มีให้ดูเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมแล้วก็ของโมโนมันก็จะมีบอลแล้วก็มีวอลเล่มีอะไรพวกนี้ด้วย
0: อย่างเอสในวันก่อนยังนั่งดูบาสหญิงอยู่เลยเพลินดีเหมือนกันไว
1: ้
0: สนุกดีเหมือนก
1: ัน ใช
0: ่ต้นชวันกรด้วยโอ้โหลำโพงผมก็แตกอ่ะ
1: เหรอ
0: โอ้โหตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นวะต้นในต้น
1: ดูแล้วแกน่าจะเชียร์แคทลินคาร์กแล้วมั้ง
0: หรอน้องนางเอกเหร
1: อ
0: นั่นแหละก็เดี๋ยวก็ดีครับก็ดูไปครับก็สนับสนุนกันก็แล้วกัน
1: ใช่
0: ถ้าคุณอยากดูอันไหนคุณก็จิ้มมันนั้นเอานะฮะก็เลือกเอาแล้วกันไม่จำเป็นต้องซื้อมันทุกค่ายก็ได
1: ้ครับ
0: คุณอยากดูแค่บอลคุณก็ซื้อแพ็กเกจที่มันดูแค่บอลอย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้ยนะ
1: ใช
0: ่นะครับ
1: มันก็มีให้เลือกนะมันก็มีให้เลือกแล้วก็อย่างน้อยมันก็มีถ่ายทอดสดอ่ะใช่ไหมก็ยังมีให้ดูเพียงว่าเราต้องเสียตังค์หน่อย
0: ส่วนคนที่แบบว่าเอ้ยเหมือนกันรอว่าAS เนี่ยจะมีเหมือนปีที่แล้วไหมที่มีพรีเมียร์ลีกพ่วงมาด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: ดูจากรูปการแล้วเนี่ยไม่น่าแล้วนะผมว่า
1: เหรอ
0: เพราะว่ามันก็
1: ชัวร์แล้วหรือเปล่าม
0: ันถ้าคุยกันนะผมว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วจะเปิดไปแล้วนะหรือไม่ยังไงหรือว่ารอฤดูกาลเปิดก่อน
1: ผมก็ไม่ทราบไง
0: อืมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผมว่า AS นี่แบบโอ้โหไอ้นี่เลยนะคือแบบได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะ
1: เ
0: พราะว่าผมว่าคนมาแห่มาสมัคร AS เยอะเลยอะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าอย่างของโมโนเนี่ยพอมันมาพ่วงกับ AS เนี่ยบางทีช่วงแรกๆแอป AS มันเสถียรกว่า
1: อ๋อ
0: นะ
1: ค
0: นก็มาแห่สมัคร AS กันเพียบเลยว่าผมว่าโมโนเขาก็คงมองทางนี้อันนี้วิเคราะห์จากความรู้ตื้นเขินของผมเนี่ยนะ
1: ก็ไม่แต่ว่าคือมันรับของผมมันเป็นเพอมันมีเบอร์เอสไงมีเบอร์เอสมันก็พอมาสมัครของเอสมันก็ได้ราคาถูก
0: ครับ
1: แล้วผมก็สมัครผิดด้วยปีแล้วอ่ะสมัคร
0: เอา
1: ไปสมัครแบบไปกดผิดไปกดเป็นเดือนนึงไปก่อน
0: เหรอ
1: จะสมัครกดเป็นปีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้หลายปี
1: ดันไปกดเดือนนึงไปก่อนแล้วผมก็ต้องมาสมัครซ้ำอีก
0: หลายปี
1: สมัครปีซ้ำไปอีกอันนึง
0: ก็เท่ากับว่าจ่ายฟรีไปเดือนนึง
1: มันก็เลยได้มา13เดือนแต่ว่าก็จ่ายเพิ่มไปอีกเดือนนึงฟรีก็ไม่ฟรีหรอกมันก็ได้ดูเดือนนึงแหละ
0: ครับ
1: มันกดผิดเพราะมันต้องกดเป็นในรหัส SMS อ่ะ
0: ใช่
1: โค้ดอะไรน่ะแล้วไปกดผิดไงรีบร้อนไงก็เลยไปกดแล้วไปกดอ้าวไปสมัครไป1เดือนเฉย
0: ๆแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ทําให้ผมคิดว่าปีนี้เขาไม่น่าจะโคกันแล้วเนี่ยก็คือก็ AS เขาออกแพ็คเกจไปแล้วอ่ะเพลย์ออลไปแล้วอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็แบบดั้มราคาแบบสุดฤทธิ์เลยนะ
1: ก็ราคาก็ถูกจริง
0: ๆ
1: คือก็เอาเป็นว่าคุณก็สมัครไปก่อนก็ได้มัน199คุณใช้ของ AS นะถ้าไม่ใช้ของ AS มันก็จะ299เนาะ
0: คุ้มแน่ๆ
1: มันก็ได้ดูอยู่แล้วก็คุ้มอยู่แล้ว
0: แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันมีพรีเมียร์ลีกพ่วงมาก็ค่อยว่ากัน
1: มาก็ไปค่อยว่ากันก็อาจจะ มีแพ็กเกจใหม่มาอีกราคาหนึ่งอะไรก็ค่อยว่ากัน
0: ใช
1: ่เออ
0: ก็ผม

0: ข้าไปอ่านตอนที่เขาประกาศแพ็กเกจเพย์ออลอะไรเข้าไปดูในเพจก็นะมีแต่คนถามมีพี่เมียไหมมีพี่เมียไหมมีแต่คนถามอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่เออก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะเดือดไปอีกหลายปีไอ้สงครามแย่งกันถ่ายทอดสดเนี่ยนะ
1: เพราะว่ามันก็ยังไงอ่ะคือเรื่องลิขสิทธิ์คือตอนนี้มันก็ต้องยอมรับว่าคอนเทนต์ที่มันจะชิงหน้าจอจากคนได้อะตาคนได้อะที่มันต้องดูสดๆเนี่ยมันก็เหลือกีฬานี่แหละ
0: สับในวงการเขาเรียกอะไรนะต้องมีไอบอลอะ
1: เออใช่ไหม มันก็คือเหลือกีฬานี่แหละเพราะกีฬามันเป็นอะไรที่มันต้องดูสดๆหน่อย
0: ครับ
1: ใช่ไหมต่อให้คุณจะเป็นละครเป็นอะไรเงี้ยมันก็ใช่ไหมมันก็ไม่ได้อ่ะตอนนี้มันก็เหลือกีฬาก
0: ราบ
1: ใช่ไหมมันก็ที่มันก็เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแย่งชิงลิขสิทธิ์อะไรกันอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็น3เจ้าด้วยไงใช่ไหมเขาก็ต้องสู้เรื่องลิขสิทธิ์กันอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ก็
0: เราก็มีหน้าที่รอจ่ายอย่างเดียวฮะ
1: ฮะ
0: รอจ่ายอย่างเดียว
1: แต่อย่างน้อยมันมีให้ดูนะเพราะว่าถ้ามีคุณไปบางประเทศอ่ะบางกีฬาเนี่ยมันไม่นิยมเลยเขาไม่มีให้ดูนะ
0: อย่างพรีเมียร์ลีกมีให้ดูไม่ครบทุกคู่เหมือนบ้านเรานะ
1: ใช่แล้วบางประเทศก็ไม่มีนะอย่างคุณไปญี่ปุ่นไต้หวันหรืออะไรเงี้ยบางทีก็เจอแต่เบสบอลอ่ะ
0: เออใช่
1: เจอแต่เบสบอลบางทีอ่ะ
0: ปวดหัวที่สุดเออผมเคยไปออสเตรเลียเว้ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะที่ออสเตรเลียมันจะเป็นช่วงเช้าตรู่เว้ยแบบ6-7-8โมงเช้าอ่ะ
1: ก็เขาบ้านเราก็2-3 น.อ่ะ
0: ออ
1: สเตรเลียก็เร็วกว่าเราอีกประมาณ3-4 ชั่วโมงอ่ะ
0: 7-8 โมงเช้าอ่ะปรากฏว่าเตะกันนั่นอ่ะวันหนึ่งอ่ะเตะกันเท่าไหร่ล่ะ7-8 คู่อ่ะมีให้ดูคู่เดียวมีให้ดูคู่เดียวแล้วช่องอื่นจะเป็นไอออสเตรเลียนรูฟุตบอลหมดเลย
1: เออ
0: คือไม่มีอ่ะแล้วก็มีคริกเก็ตบางประเทศเขาไม่ดูไม่ได้ดูจริงๆนะบ้านเราที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วเรื่องการทอดกีฬาเนี่ย
1: ก็ออสเตรเลียรูฟุตบอลบ้านเรายังมีให้ดูเลยวันก่อนผมเปิดไปยังเจอเลย
0: โอ้เล่นไม่เป็นต้องแบบไอ้นี่นะใช้มือส่งเหมือนวอลเล่นะเติมมือล่างอ่ะเออแต่เป็นลูกหนำเลียบอ่ะ
1: ใช่
0: อัดกันมันมีประตูมันนี่มีประตูใหญ่ประตูเล็กด้วยนะเข้าประตูใหญ่ได้แต้มเยอะกว่าเข้าประตูเล็กนะเอองงงดีกีฬาครับเคยไปดูอยู่ทีงแบบดูไปครึ่งหนึ่งก็ไม่เอาดูไม่รู้เรื่องว่ะออกดีกว่า
1: เออกลับก็เปิดไปดูสักพักนึงก็เปลี่ยนดีกว่าไม่รู้เรื่อง
0: ไม่รู้เรื่องนะ
1: อืม
0: ต้องถามพี่บอลอย่างเดียว
1: นี่กีฬาพวกนี้ต้องพี่บอลเท่านั้น
0: ว่าน่าจะมีคนเดียวในประเทศแล้วมึงได้พาทิกเก็ตได้เนี่ย
1: ครับเออ
0: เอออ้าวช่วงนี้อะไรกันดีล่ะข่าวบอลนอกแล้วกันนะนะครับก่อนที่จะมาว่ากันด้วยเรื่องของข้อความทาง SMS นี่มีส่งเข้ามาปรับปลายยังส่งเข้ามาคุยกันได้นะเดี๋ยวไปตอบเป็นช่วงท้ายนะครับ4689899นะ
1: ตอนนี้ไม่มีออนไลน์เนาะ
0: เออไม่มีคนทำให
1: ้ขออภัยเพราะว่าก็บางเจ๋งไม่อยู่ไง
0: เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงไม่มีอีก
1: แต่ว่าฟิลิปลามไม่รู้ทำได้เปล่านะ
0: ไม่รู้งาน
1: ฟิลิปลามเดี๋ยวต้องลองถามฟิลิปลามดู
0: ผมก็ทำไม่เป็นเคยถามพออกันแล้วพออกันบอกไม่ต้องหยอกไม่ต้องยุ่งเลยนะ
1: เหรออ้าวกักอีกเออ
0: ไม่ได้มันผมไม่ใช่พนักงานอสมทผมไปเข้าหลังบกหลังบ้านก็ตกเดชได้ไงล่ะอ๋อใช่ป่ะขนาด TikTok แกเนี่ยแกยังแอคเคาท์ของคลื่นเนี่ยแกยังไม่ให้พาสเวิร์ดใครเลยอ่ะมีแกเข้าได้อยู่คนเดียว
1: ครับ
0: คนอื่นเนี่ยได้ไลฟ์ TikTok ที่ไหน
1: เออ
0: มีแกไลฟ์อยู่คนเดียวเออห่วงไม่รู้ห่วงไว้ทำไม
1: เขาช่วงนี้เขาติด
0: เหรอ
1: จะจดนี่จัดรายการเสร็จที่เขายังไม่ออกแล้วก็ต้องทักทายแฟนๆก่อนนะมาแล
0: ้
1: ว
0: แล้วก็ไลฟ์ TikTok ส่วนตัวด้วยนะ
1: เออมี2เครื่องนะพร้อมกันเลยนะ
0: เนี่ยเป็นผมเป็นอสมทเนี่ยผมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะ
1: ทำไมว่
0: าไลฟ์ TikTok ส่วนตัวในรายการเนี่ยถือว่าเป็นการเบียดบังทรัพย์สินทางราชการนะก็ได้ตังค์หรือเปล่าไม่รู้นะ
1: เออครับ
0: ถือว่าเอาเวลาราชการไปสร้างประโยชน์ส่วนตัวนะ
1: เออพูดถึงก็จริงนะ
0: เอา
1: เอ๊
0: ะแอบที่จะห้ามกันเอ๊
1: ะอะไรแกชอบไปทาง TikTok ไงบังเนี่ย
0: เต้น TikTok มันติ๊กตอกมาใหม่ๆนี่แกเต้นติ๊กตอกโชว์อยู่นะ
1: BTS ด้วยเต้น BTS ด้วย
0: ครับผมก็เหมือนที่เคยเล่าผมเคยเจอแกเนี่ยข้างนอกเนี่ยตรงโซฟาเนี่ยเอาโทรศัพท์วางไว้ขอบหน้าต่างแล้วก็ยืนหันหน้าเข้าโทรศัพท์เต้นอยู่คนเดียวผมเดินนะย่องๆเข้าไปเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะแกสะดุ้งเนี่ยไม่ไม่หันกลับมา
1: แล้ว
0: ตกใจไม่คิดว่าจะย่องมาน
1: ี่นั่นไง
0: อะไร
1: ซาบาเลต้าโดนเบรกไปแล้วเกมแรก
0: เรียบร้อยอะไรของเจ๊เขา
1: เออ
0: นะคาร์วอนนอว่าโมซาล่าเนี่ยใกล้จะจบกับแทบซอนสปอร์แล้วนะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ทีมตุรกีเขาไปฮึดอะไรมาก็ไม่รู
1: ้คือจ่ายตังค์หรือเปล่าแล้วเนี่ย
0: ก็ไม่รู้ไปได้ตังค์ที่ไหนมันรวยอะไรมาก็ไม่รู้นะทีมตุรกีจ่ายหน้าดูเลยนะ
1: ไม่แล้วอีกค่าเงินตุรกีมันตกจะตายอยู่แล้วนะ
0: เหรอ
1: เออเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะ
0: โอ้ก่อนหน้านี้
1: แล้วก็ไอ้นี่ไงไอ้นอตเทาเซ่นอ่ะก่อนมาไทยก็ไปตุรกีไม่หรอ
0: เออ
1: จะมาแล้วก็ได้บอกไม่ได้ตังค์อ่ะ
0: เออ
1: ใช่ป่ะที่ก็บอกว่าไม่ได้ตังค์
0: ดูเหมือนจะฟุบ
1: ๆเออนี่ก็ไม่รู้ไปรวยเลยจากไหนมาเนี่ย
0: เออก่อนหน้านี้ก็แท็บซอนนี่ได้เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนั้นไอ้ท็อปซานี่ไปอยู่ทีมอะไรวะลืมไปแล
1: ้
0: ว
1: เบซิกตัสด้วย
0: เออเบซิกตัสใช่ไหมก่อนนั้นนี่เบซิกตัสก็จะเอาด้วยนะโมซาล่าเนี่ยปรากฏว่าแท็บซอนสปอร์ไปปาดหน้าตอนนี้เขาเฮียวีโกแล้วนะ
1: เฮียวีโกแล้ว
0: ซาล่าเนี่ยจะไปแท็บซอนสปอร์ต้องถือว่าโอเคไหมผมว่าก็ลดเกรดเหมือนกันนะ
1: แท็บซอนสปอร์อืมใช
0: ่มันหลุดจากลีกใหญ่ยุโรปไปเลยอะคือถ้าผมยังนึกว่าถ้าซาร่าไม่อยู่ใน5ลีกใหญ่ยุโรปเนี่ยผมว่าเขาน่าจะออกจากยุโรปไปเลยอ่ะไม่ซาอุก็อเมริกาอะไรเงี้ย
1: ก็ยังคิดเลยนะว่าถ้าคุณจะไปตุรกีคุณไปซาอุไม่ดีกว่าเหรออ
0: ืม
1: ไหนๆจะนะเน้นตังแล้วอ่ะเนาะ
0: แต่ว่าก็อาจจะยังแบบเอ๊ตุรกีเนี่ยมันก็ยังได้เล่นใช้เป็นลงใช้เป็นลีกมั่งนะมีโอกาสอะไรเงี้ยไม่รู้นะ
1: จะมองทางนั้นด้วยหรือมั้ง
0: เอออ
1: ืม
0: ในวัยเขาบอกในวัยเขาในอะไรก็มันยังน่าจะพอได้อยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: 34ปี
0: แต่ว่าด้วยค่าเหนื่อยอย่างเงี้ยทีมที่มันเป็นลีกใหญ่ของยุโรปทีมอื่นๆเขาก็คงไม่จ่ายกัน
1: อ
0: ่ะคงค่าเหนื่อยมันแพงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตุรกีเนี่ยไม่รู้ไปรวยอะไรมาครับควักอุตลุดเลยช่วงนี
1: ้อืม
0: ตอนแรกนี่มีข่าวจะเอาแรดฟอร์ดด้วยนะเบซิกตัสอะ
1: ใช่ๆ
0: ใช่มั้ย
1: ก็ไปดูมาในทัพซอนสปอร์ปีที่แล้วจบอันดับ3นะ
0: ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกมั้ยไม่ได้ดิ
1: เหมือนจะไม่ได้นะ
0: เอออ
1: ืมน่าจะไปถ้วยเล็กอ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่ว่าก็นี่แหละอืมเงินใช้ผีโม้แป้งครับหวานแหลกเดินเข้าไปในตลาดนักเตะแล้วก็โปรยเงินอย่างเงี้ยทำท่า
1: โ
0: ปรยแหลกเลยช่วงนี
1: ้
0: เออนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะชูเสื้อกันเมื่อไหร่แต่หลายสื่อก็รายงานตรงกันว่าไม่น่ามีปัญหาแหละ
1: โรนัลโดก็เฮียวีโกไปแล้วอันนี้ไปดูอันดับ3นี่จะไปเล่นยูโรป้าลีกเพลย์ออฟ
0: ครับเพลย์ออฟด้วย
1: เพลย์ออฟด้วย
0: โอ้โห
1: เออ
0: เกิดไม่ได้ตกรอบเพลย์ออฟขึ้นมาแล้วก็โอ้จืดเลยนะ
1: ร้อย
0: ซาร่านะเรียกว่าไม่ได้ออกนอกตุรกี
1: เออ
0: แฟนๆซาร่าที่คิดถึงเนี่ยไปหาดูที่ไหนเนี่ย
1: ใช
0: ่เออ
1: เรื่องอีกตุรกีว่าเรามีถ่ายไว้เลย
0: เมื่อก่อนมีนะ
1: แต่ก่อนมี
0: เออตอนนี้ไม่น่า
1: ไม่น่ามีนะ
0: ถ้าจะมีก็น่าจะบีอินนะไม่น่าอันนี้ละมั้งไม่แน่ใจว่าบีอินในลีกอื่นก็ไม่เคยได้ดูเหมือนกัน
1: เออ
0: นะครับส่วนเรื่องย้ายทีมอื่นๆนี่ก็กิมาไลส์นี่ก็พลิกไปพลิกมานะวันก่อนบอกจะได้วันต่อมาบอกนี่ก็เซินปัดก็เสนอวันนี้นี่ก็จ่อปิดดีลอีกแล้ว
1: เ
0: ออสำหรับจะไปอาร์เซนอลนะ
1: ครับ
0: นะครับก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาแล้วมั้งมันไม่มีข่าวทีมอื่นเลยนะ
1: ใช่ก็อาร์เซนอลอย่างเดียว
0: ครับ
1: ก็เหมือนยื้อเรื่องราคากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแหละเหมือนนิวคาสเซิลก็อยากได้ราคาที่สูงกว่านี้อะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: แต่ตัวเจ้าตัวก็คิดว่าไปอาร์เซนอลอยู่แล้วแหละ
0: เออแต่ว่ากิมาไลซ์ตอนนี้เนี่ยไปอยู่ที่แคมป์ของนิวคาสเซิลที่สเปนนะ
1: ฮะ
0: บินไปปรีซีซั่นก่อน
1: ใช
0: ่หลายคนก็บอกว่าก็คงไปแบบว่าเออไปแล้วนะไปลาเพื่อนๆ
1: ใช่ก็อย่างน้อยก็ยังจบสวยๆไงใช่ไหมล่ะ
0: แล้วก็
1: ไปตามคันลองอ่ะ
0: เอ็ดดี้ฮาวอะไรก็ไม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องแบบว่า
1: คือทีมแตกแล้ว
0: ตะขิดตะขวงอะไรขนาดนั้น เออก็อ่ะก็ถือว่าคุณเชื่อว่าแฟนนักเตะนี่ก็เซิร์นเพื่อนๆก็คงเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนแฟนๆเข้าใจไหมในอีกเรื่องนึง
1: ก็แต่ช่วงแฟนก็คงจะไม่อะไรมากผมว่านะ
0: ครับ
1: คือด้วยสภาพคือทีมมันก็ย้ายกันทุกคนเลยทอดเนี้ยดูดิไปกันหมดแล้วกอร์ดอนยังไปเลย
0: กระจัดกระจาย
1: เออโตนาลี่จะมาแล้วก็กิมาไล
0: ครับ
1: ฟรีก่อนซีซั่นก่อนก็อีซักอะไรแบบเนี้ยคือมันก็เจอกฎอีกฎการเงินเล่นงาน
0: อ
1: ่ะคือทีมรวยอ่ะแต่ว่าใช้ตังค์ไม่ได
0: ้นั่นน่ะสิ
1: อืม
0: ซาอุเข้ามาก็ตอนแรกนี่โอ้โหแฟนๆนี่ก็เซิร์นนี่ฝันหวานเลย
1: ใช่
0: ที่ไหนได้
1: มันไม่ใช่เหมือนยุคฟุตบอลสมัยยุคเสี่ยมหยีไงที่กูจะได้มาทุ่มกันได้ทุกปีเจอกฎการเงินเข้าไปอ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่เรื่องของการย้ายทีมมีอะไรมีมีเฮโลบูดริก
1: ครับ
0: นี่พ้นโทษแบนกลับมานี่ก็ตามคาดนี่เขาบอกว่าคงไม่ได้อยู่เชลซีต่อจะไปอยู่ไหนก็เดี๋ยวรอดูก็มีข่าวกับโคเวนทรีนะ
1: ต่อฟังแลมพาร์ด
0: นายเก่านายเก่า
1: อือ
0: นะครับ
1: ครับแล้วก็วินิซิอุสเองก็มาดริดก็พยายามเจรจาอยู่นะครับ
0: จะมาเซนอนเหรอ
1: กับมาดริดสิฮะวินิซิอุสไง
0: หมายถึงว่าจะมีข่าวว่าเซนอนจะเอาใช
1: ่ไหมใช่แต่ว่าเหมือนมาดริดเขาก็พยายามจะรั้งตัวไว
0: ้ครับ
1: นะครับคือมันก็มีกระแสข่าวว่าที่เหมือนเอเย่นนั่นแหละไปแบบเอาอาร์เซนอลมาเป็นตัวประกันน่ะ
0: หมายถึงว่าเอาอาร์เซนอลมาเขย่าม
1: าเขย่าไว้งั้นน่ะเพราะว่าวินิซุสเหลือสัญญาปีเดียว
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็เจรจากับมาดริดอยู่เรื่องค่าจ้างเรื่องอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่วันก่อนนี่เห็นเอเย่นแกแถลงอะไรอยู่ว่าเฟกนิวนะ
1: เอ
0: าข่าวอะไรไปไม่ได้มาทงมาถามอะไรเนี่ย อย่าไปเอาลงข่าวส่งเดชอะไรประมาณเนี้ยนะ
1: เ
0: อเย่นแกแถลงอยู่นะแถลงเรียกว่าปั่นข่าวทั้งสองฝั่ง
1: ครับพวกนี้มันก็ต้องเรียกว่าใช้กำลังภายในใช้ทุกวิถีทางแหละ
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้ล่าสุดมันมีข่าวว่ามาดริดก็พร้อมจะเพิ่มค่าจ้างให้เป็น 18.5 ล้านปอนด์ต่อปีนะ
0: ครับ
1: ปัจจุบันรับอยู่ที่ 14.9 นะก็การที่เนี่ยเขย่าอะไรกันไปมานู่นนี่นั่นเนี่ยได้มาเกือบ4ล้านปอนด์ต่อปีอ่ะได้เพิ่มอ่ะแต่ว่าต้องรอดูแล้วกันเรื่องนี้นะครับ
0: ค
1: ือจริงวินิซิอุสเองก็ผมว่าเขาก็อยากอยู่มาดริดแหละใช่ไหมล่ะ
0: นะ
1: อยากอยู่มาดริดแหละ
0: คือนักบอลอเมริกาใต้เนี่ยมาดริดกับบาซ่ามันคือเป้าหมายใหญ่ของนักบอลในโซนนั้นอยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: ไอ้เรื่องจะมาอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้นับเรื่องตังหรือเรื่องความนิยมอะไรนี่เขาไม่มองนะพวกนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยมาดริดบาซ่านี่แหละคือทีมที่แบบแหมขัดหลายคนก็ใฝ่ฝันอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้ว่าคือโดยส่วนตัวผมว่าเขาก็ไม่ได้อยากมาอยู่อาร์เซนอลนะแต่อยู่ที่ว่าสโมสรก็จะไปคุยกันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องอินฟานติโน่นี่ยังไงเนี่ยล่าสุดเห็นมีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากจะฝั่งยุโรปนี่จะรวมตัวกันหาพวกที่จะบอยคอตต์บอลโลกแล้วเนี่ยมันจะมารวมถึงไอ้ชิงแชมป์สโมสรโลกด้วยนะแล้วไปคุยเขาบอกตอนนี้เนี่ยเซเฟลินเนี่ยไปคุยกับนัสเซอร์อันเคเลฟี่อยู่บอกพี่ถ้างี้สโมสรโลกก็ไม่ต้องส่งไปแข่งหนักแล้วละ
1: เอาเคเลฟี่บอกใจเย็นๆต่างทั้งนั้น
0: คือโอ้โหไอ้เรื่องขายหุ้นบอลโลกทีเดียวนี่โอ้โหอินฟานติโน่นี่หัวปักลงมาเลยกราฟความนิยมเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะ
1: ใช่บ่เผอที่คือจะไม่ได้เป็นต่ออ่ะไอ้ประธานแกเนี่ยบ่เผอจะโดนคนอื่นมาเสียบอ่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าในกฎของ FIFA เนี่ยเขาบอกว่าบอร์ดเมมเบอร์ FIFA เนี่ยบอร์ด FIFA เนี่ยเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยสามารถยื่นเรื่องให้มีการพิจารณาถอนประธานฟีฟ่าได้ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าต้องภายใน2สัปดาห
1: ์
0: คือเหมือน impeachment ประธานาธิบดีอเมริกาสามารถตั้งยื่นเรื่องให้คณะกรรมการมีลงมติถอนได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรวมตัวกันอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เหมือนกำลังเดินกำลังภายในกันอยู่แล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้หลายสมาคมก็ ยื่นส่งหนังสือยื่นหนังสือถอนการสนับสนุนในยุโรปอย่างเงี้ยนะอย่างเวลส์สวีเดนอังกฤษอะไร

0: บางกระแสบอกว่าเซเฟลินเนี่ยเชียร์ให้นักเซอร์แอนเคเลฟี่นี่แหละลงชิงประธานตัวเองนี่อาจจะแบบไม่ค่อยป๊อปปูล่าอะไรอย่างนี้มั้ง
1: ครับ
0: เซเฟลินนะนะแล้วก็เขาบอกว่ามีคนหนึ่งตอนเนี้ยที่โผล่ขึ้นมาก็คือคอนคาเคฟเขาก็ไม่เอาด้วยถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งตัวเต็งที่จะก้าวขึ้นมาแบบว่าชิงประธานฟีฟ่าในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยก็คือวิกเตอร์มอนตายานี่นะครับประธานคอนคาเคฟนี่แหละเขาบอกว่ามอนตายานี่เนี่ยเป็นคนแคนาดานะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือคนที่เป็นบทบาทสำคัญในการที่ช่วยแคนาดาได้จัดบอลโลกที่ผ่านมาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เนี่ยตำบลกระสุนตกนะครับจานนี่อินฟาดิโน่
1: ก็ดูแล้วน่าจะหลุดตำแหน่งอะ
0: มารสุมลุมเล้า
1: คือไม่หลุดก็ปีหน้าเลือกตั้งก็คงไม่ได้แล้วแหละก็ดูแล้วคงไม่ได้เพราะว่าเอาตรงๆพวกทวีปอื่นนะมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนใช่ปะล่ะก็อยากโค่นฟาติโน่อยู่แล้ว
0: เซเฟลินนี่หาจังหวะมานานแล้ว
1: ใช่ทุกคือทุกทวีปมันก็อยากจะมีเนี่ยใช่ไหมแล้วก็นี่ล่าสุดผมไม่เห็นรูปเซฟแบตเตอร์นี่แบบโอ้โหช่วงหลังแกก็มาให้ข่าวเยอะนะ
0: งอมเลย
1: งอมมาแล้วเนี่ย
0: เออแปดกว่าแล้ว
1: ถึงเวลาที่ผู้หญิงจะขึ้นมาเป็นประธานฟีฟ่าแล้ว
0: เฮ้ยมีนัยยะอะไรวะเนี่ย
1: เออ
0: ไข่วะเนี่ยมาดามแป้ง
1: ฮะไม่น่าใช่อีก
0: เ
1: ปล่าเออเขาบอกว่าเป็นเนเน่อะไรนะลิสคลาเวเนสนะ
0: ใครวะ
1: เขาบอกว่าเป็นประธานสากลฟุตบอลของนอร์เวย์อ๋ออ่าแกเหมือนกับเชียร์คนนี้แต่ช่วงพอไอเนี้ยอินฟาติโน่เพียงพัมในเซปเปอร์เตอร์ก็แม
0: ่ตอนนี้
1: ครับก็กลับมาอยู่ในหน้าสื่อ
0: เขาก็หย่อนชื่อลงมากันเพียบเลยตอนนี้และไอ
1: ้
0: ที่บอกว่าอินฟาติโน่ติดต่อทำเนียบขาวในปฏิเสธแล้วนะตอนนี้เนี่ยเพจฟีโฟฟีฟ่านี่ต้องมาช่วยกันมาปัดขาวในอุตลุด
1: ก็เห็นแกเรียกประชุมพวกผู้บริหารอะไรเรียกว่าขุนพลไง
0: อ
1: ้
0: าวแต่เฮ้ยคุยเพลินหมดเวลาแล้ว
1: เออ
0: แต่ตอบเดี๋ยวขอข้อความหน่อยแล้วกันนะนายหยองนายโอ๊ตบอกนายหยองรับเดือน 700,000 ไม่เหรอเอาที่ไหนมาพูด 70,000 ยังไม่ถึงเลย
1: 170,000 ไม่ใช่ 700,000
0: เหรอนัดหน้าไทยเตะพม่าใครไปดูสนามล่ะครับเอ้าไปสิเยอะกว่าเมื่อวานบอลข่าวไม่เยอะนินทาเจ๋งดีกว่าโอ้ยไปหลายที่แล้วไปหลายทีแล้วต้องลงค่าถอนตัวอดดูเลยอะไรประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: โมโนปีนี้ไม่มีไทยลีกแล้วใช่ไหมตัดลิดติดตามดูครับ
1: ผม
0: พอตาพี่โอ๊ตสมัครโกแพ็กเกจดูไม้ทองคำใช่ไหม
1: ใช่ฮะ เจอไลอ้อนมาจำเลยไม้ปลายมาแล้วนะไม้ปลดหนี้อะไร
0: ไลอ้อนกาเซีย
1: เอาไปใช่นั่นนักมวย
0: ครับอ้าวไปแล้วหมดเวลาเดี๋ยวพอเต่าว่าเอาไปกินเวลาเขา
1: คือเรามีพอกี่คนเนี่ย
0: ไม่รู้เอาไปแล้ววันนี้พี่โอสินพงศ์นะครับผมประยองเดชนะฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสินพงศ์การพึ่งกับสุภโชคประยองเดชและบอมประพล
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดย
7: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้อ

0: อาหารผลไม้แขกร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มพอร์ตเรดิโอในเครื่องลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 6:32 ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคมค่ะ2569นะคะมาเจอกัน6:30ถึง7:30โดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะหลายคนก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการกินค่ะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตนิดนึงนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยกินสลัดสิกินนู่นกินนี่สิสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูอาหารนำเรื่องราวของ5อาหารที่คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารคลีนแต่ว่าจริงๆแล้วนะน้ำตาลพุ่งยิ่งกว่าน้ำหวานคุณผู้ฟังดูซิ5เมนูที่กำลังพูดต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังกินไปกี่เมนูบ้างไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
5: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
4: คุณผู้ฟังคะต่อนำข้อมูลมาจากกรมอนามัยนะคะสำนักโภชนาการเขาพูดถึงเรื่องของอาหารเขาใช้คำว่าแฉนะคุณผู้ฟังแฉอาหาร5อย่างต่อไปนี้นะคิดว่าเป็นอาหารคลีนแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำตาลเยอะมากนะคะหลายคนที่ตั้งใจจะลดน้ำหนักนะมักจะเริ่มต้นด้วยการเลิกกินอาหารที่ดูเหมือนจะเป็นคลีนนะคะเพราะว่ามันรู้ว่าอาหารที่มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสุขภาพแต่ว่ารู้หรือเปล่าคะคุณผู้ฟังอาหารบางอย่างที่หน้าตาดูเป็นเม็ดได้แหละแล้วก็ถูกเคลมว่าเฮลตี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าแอบซ่อนความร้ายคือน้ำตาลเอาไว้ในอาหารนั้นๆเนี่ยมหาศาลทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังบางเมนูเนี่ยเผลอกินเข้าไปโอ้โหน้ำตาลพุ่งทะยานยิ่งกว่าน้ำอัดลมเสียอีกนะคะคุณผู้ฟังเราไปดูซิ5เมนูมักจะสับขาหลอกนะคะสำหรับสายรักสุขภาพกันเมนูนะโยเกิร์ตผลไม้คุณผู้ฟังเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หลายคนฉันกินโยเกิร์ตจ้าโยเกิร์ตนะคะรสผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่หรือวุ้นมะพร้าวแล้วก็โอ้โหคุณผู้ฟังไปดูฉลากด้านหลังนะมีทั้งน้ำเชื่อมน้ำตาลอันนี้ทางที่ดีอาจารย์สงัดดามาพงเคยแนะนำนะว่าต้องเป็นโยเกิร์ตที่เป็นธรรมชาติหรือว่ากรีกโยเกิร์ตนะคะแล้วก็หั่นผลไม้ใส่ลงไปนอกจากโยเกิร์ตผลไม้แล้วนะคุณผู้ฟังน้ำสลัดไขมันต่ำคำว่าไขมันต่ำนี่แหละทำให้หูแบบว่าโอ้หูพึ่งโอ้แน่นอนละฉันนะโลว์แฟตแน่นอนละนะคะน้ำสลัดไขมันต่ำนะคะรสชาติของน้ำสลัดก็อาจจะซีดๆตรงนิดนึงนะอาจจะไม่หวานมากอะไรมากแต่คุณผู้ฟังเขาไม่ทราบไหมว่าจริงๆแล้วว่าเขาปรุงรสเข้าไปแทนเดิมเนี่ยเขามีน้ำตาลแหละแต่ว่ามีสารปรุงรสเข้าไปแทนกลายเป็นว่าลดไขมันได้จริงแต่กลับได้รับน้ำตาลส่วนเกินแบบมาเต็มๆนะแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันมะกอกสกัดเย็นผสมกับน้ำมะนาวหรือว่าเกลือเล็กน้อยจะได้ไขมันดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพอีก ข้อหนึ่งคือน้ำผลไม้สกัดคุณผู้ฟังน้ำผลไม้ดูเหมือนจะเป็นเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยวิตามินนะแต่ว่าในกระบวนการคั้นเหลือสกัดน้ำผลไม้นั้นกากใยหรือไฟเบอร์ที่มีประโยชน์ถูกทิ้งไปจนหมดนะคะสิ่งที่เหลืออยู่ในแก้วก็มีเพียงน้ำแล้วก็น้ำตาลฟรุกโตสแบบเข้มข้นถ้าเป็นน้ำตาลน้ำผลไม้ตามกล่องท้องตลาดบางคนบางยี่ห้อเติมน้ำตาลทรายเพิ่มเข้าไปอีกนะการดื่มน้ำผลไม้จึงทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วกราฟน้ำตาลก็พุ่งไม่ต่างการกินน้ำเชื่อมจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำว่าอยากให้วิตามินจริงๆคือการเคี้ยวผลไม้สดๆอันนั้นน่ะจะช่วยชะลอให้ร่างกายเขาเรียกว่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์แล้วก็ชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้ดีกว่านะคะอ้าวไม่มีอีกประเภทนึงอาหารประเภทนึงคือการโนราสำเร็จรูปคุณผู้ฟังการโนราเนี่ยมันจะเป็นประกอบด้วยข้าวโอ๊ตถั่วแล้วก็ธัญพืชฟังดูแล้วเหมือนเป็นอาหารคลีนสุดๆเลยใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่ซ่อนอยู่การโนราสำเร็จรูปตามท้องตลาดส่วนใหญ่มักจะถูกไปคลุกเคล้ากับน้ำผึ้งน้ำเชื่อมหรือคาราเมลในปริมาณที่มากนะคะเพื่อให้จับตัวเป็นก้อนๆ กรุบกรอบแล้วก็มีรสชาติหวานอร่อยกินเพลินๆดีไม่กี่ช้อนคุณผู้ฟังกินไปไม่กี่คำเนี่ยแคลอรี่สูงน้ำตาลสูงนะคะเกินโควต้าของแต่ละวันได้ง่ายๆผลไม้อบแห้งอันนี้ก็ชอบกินนะคุณฟังผลไม้อบแห้งนะคือหลายคนคิดว่าเป็นของว่างที่ลดน้ำหนักหลายคนชอบหยิบมากินเล่นแก้แบบแทนกินขนมนะคะแต่ว่าเมื่อผลไม้ถูกนำไปดึงเอาน้ำออกมาจนแห้งขนาดของเขาก็จะเล็กลงแต่น้ำตาลทั้งหมดไม่ได้หายไปด้วยนะคุณผู้ฟังก็กลายเป็นน้ำตาลที่อัดแน่นและเข้มข้นอยู่ในชิ้นเล็กๆทำให้เราเผลอกินในปริมาณที่เยอะกว่าผลไม้สดตามธรรมดาโดยที่เราไม่รู้ตัวยิ่งไปกว่านั้นนะผลไม้อบแห้งบางชนิดยังถูกนำไปแช่อิ่มหรือคลุกน้ำตาลเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาแล้วก็เพิ่มความหวานอันนี้คำนี้น่ากลัวคุณผู้ฟังกลายเป็นระเบิดน้ำตาลที่ลูกใหญ่สายครีมต้องระวังให้ดีสรุปคือการเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพไม่ใช่แค่การมองที่หน้าตาหรือว่าคำโฆษณาเชิญชวนเท่านั้นนะแต่การพลิกอ่านโภชนาการหรืออะไรต่างๆดูโภชนาการดูน้ำตาลดูส่วนผสมที่แท้จริงนี่คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจะช่วยให้พวกเรานั้นไม่ตกเป็นเหยื่อของความหวานที่แฝงมาในคราบของความคลีนนะคุณผู้ฟังไอ้หวานหวานนี่แหละน่ากลัวนะคุณผู้ฟังอ่ะนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
5: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
4: คุณผู้ฟังคะพูดคุยด้วยกันค่ะ SMS 4689899ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
6: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันนี้เราพูดถึง DNA ต่ออีกนิดนึงเป็นความรู้เรื่อง DNA สำหรับชาวบ้านนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าอิงเข้าไปสู่ภาควิชาการมากขึ้นเพื่อให้คนไทยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมากขึ้นเหตุผลสำคัญมากก็คือปัจจุบันนี้เทคนิคการตรวจสอบต่างๆและความรู้ต่างๆที่ใช้ในการดีเทคหรือแยกแยะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราใช้ DNA เป็นส่วนประกอบมากขึ้นนะเนื่องจากว่าเครื่องมือเครื่องไม้เจริญขึ้นแล้วก็ทั้งหมดต้องการความแม่นยำที่พูดถึงว่าเป็นขนาดความแม่นยำระดับ 100% ต้องพูดถึงเรื่องของ 100% เพื่อบทความขัดแย้งนะครับปัจจุบันนี้ใช้ออกไปในเชิงของการกฎหมายการพิพากษาคดีความต่างๆซึ่งศาลจะเชื่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือจริงเรื่องของ DNA ในการแยกแยะกลุ่มผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อกระบวนการต่างๆของความขัดแย้งต่างนะครับใช้ DNA เป็นตัวแยกแยะได้ง่ายแล้วก็ยืนยันความถูกต้อง 100% นะครับก็แค่ตรวจสอบว่าใครเป็นลูกใครเนี่ยเต่าเคยเห็นในละครเยอะเลยใช่ไหมแต่ก่อนนู้นอ่ะจะโทษกันไปโทษกันมาว่าอันนี้เป็นลูกคนนู้นลูกคนนี้อะไรเงี้ยนะครับปัจจุบันนี้มันก็จบตรงที่ว่าตรวจสอบ DNA ตรวจสอบได้แม้กระทั่งในท้องเมื่อเด็กอยู่ในท้องของแม่ต เรารู้แล้วว่าทั้งหมดทั้งหลายนี้ได้เป็นกระบวน

การตรวจสอบซึ่งใช้ DNA ทั้งสิ้นนะครับคำถามถามว่า DNA นั้นเป็นกระบวนการที่พุ่งมีหรือไงไม่ใช่ครับท่านผู้ฟังกระบวนการเรื่อง DNA นี่ครับเป็นการยืนยันทุกอย่างเพื่อความแน่นอนสุดๆเรียกว่าความถูกต้อง 100% นะครับมีมาตั้งนานแล้วครับเราสอนนักศึกษาแพทย์ที่จะจบแพทย์มาให้รู้เรื่องพวกนี้อย่างละเอียดแบบปัจจุบันนี้ครับ 40-50 ปีที่ผ่านมาเราพูดเรื่องพวก DNA และความรู้ DNA นั้นเป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะมั่นเพียงแต่แตกต่างที่ว่าอุปกรณ์เครื่องมือต่างในการตรวจสอบในการสแกน DNA นะฮะครับที่มันดีขึ้นในปัจจุบันจนกระทั่งใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นการตรวจสอบเพศของบุตรในท้องเนี่ยครับเราก็ตรวจสอบแต่ก่อนนี้ก็ใช้อุปกรณ์อัลตราซาวด์บ้างอะไรบ้างนะครับในการตรวจสอบเพื่อจะยุ่งยากพอสมควรปัจจุบันนี้ก็คือแค่ก็เจาะเลือดดูนะครับทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ประเมินการออกมาได้รวมทั้งการเจาะน้ำคร่ำก็เป็นการบอกได้เลยว่าเด็กในท้องนี้เป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะครับรู้เลยว่าทั้งหมดจะเป็นยังไงในจากในน้ำคร่ำเนี่ยก็คือส่วนประกอบที่ประกอบด้วยเด็กเขาจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำที่ว่าน้ำคร่ำนะครับคือในมดลูกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะมีเซลล์ของเขาเนี่ยที่หลุดลอกมาบ้างอยู่ในน้ำคร่ำเยอะแยะนะครับแล้วก็ดูดน้ำคร่ำมาเป็นว่าตรวจเซลล์ของเด็กเราก็จะรู้แล้วว่าเด็กนั้นเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงที่มาที่ไปมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างนะครับที่ส่งต่อมาทางกรรมพันธุ์ที่เราพูดถึงเรื่องของเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนะครับที่ผลทำให้ความรู้เหล่านี้ถึงกลับไปแยกสู่เบื้องต้นเลยก่อนที่การผสมของไข่สเปิร์มเมื่อตอนที่พ่อแม่แต่งงานกันวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการที่มีพ่อแม่เมื่อแต่งงานกันเกิดมีเด็กเกิดขึ้นในท้องแม่ก็คือลูกของเขานะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเติบโตขึ้นมาอย่างไรในการผสมกันอย่างไรและในการผสมนั้นมีการแลกเปลี่ยนรหัสของ DNA จากพ่อครึ่งนึงแม่ครึ่งนึงอย่างไรนะครับท่านฟังซึ่งจะชี้แจงให้ฟังท่านผู้ชมตั้งใจฟังนิดนึงเพราะว่าอาจจะซับซ้อนบ้างนิดหน่อยแต่ผมพยายามจะพูดให้มันฟังง่ายๆแบบที่ชาวบ้านจะเข้าใจได้ขอเริ่มเลยครับคนที่เป็นพ่อก่อนแต่งงานเรียกว่าเจ้าบ่าวจะมี DNA รหัสทุกเซลล์ของร่างกายของพ่อคนนี้ครับเป็นรหัสของผู้ชายทั้งหมดคือปัจจุบันนี้การแพทย์เราให้เป็นรหัสเป็นตัวอักษร X กับ Y นะเพื่อให้ง่ายขึ้นต่างๆ X กับ Y ผู้ชายมีรหัสเป็น X กับ Y รหัสทั้งคู่ X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นคุณแม่ก่อนแต่งงานเรียกว่าเจ้าสาวแต่งงานแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีรหัสเป็นผู้หญิงนะครับเป็นครอบครัวหนึ่งละรหัสเป็นผู้หญิงเนี่ยครับจะมีการตกไข่เดือนละครั้งก่อนจริงแล้ว28วันครั้งนะแต่เราพูดจะเป็นฟังง่ายๆก็คือเดือนละครั้งที่ประจำเดือนเรียกว่าประจำเดือนนี้เด็กผู้หญิงทุกคนจะรู้ดีครับเมื่อเติบโตเป็นสาวก็จะมีประจำเดือนละครั้งเด็กผู้หญิงนะครับรหัสของ DNA ของประจำตัวของเด็กผู้หญิงก็คือ X กับ X เมื่อกี้จำได้ไหมครับผู้ชายเป็น X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นคุณแม่เด็กผู้หญิงเป็น X ตัวหนึ่งกับ X อีกตัวหนึ่ง X ทั้งคู่นึ่งต่างตรงนี้ครับแล้วเราตรวจสอบว่าใครเป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงเมื่ออยู่ในท้องแม่เราไม่เห็นตัวเขานะเราต้องการรู้ว่าลูกคนนี้เป็นลูกชายลูกสาวเนี่ยครับเราก็ดูจากน้ำคร่ำได้เลยนะครับว่าเซลล์ของเขานั้นรหัสของ DNA ที่ได้รับมาจากการตรวจสอบเนี่ยครับเป็น X กับ X เราบอกว่าเป็นลูกสาวถ้าตรวจมาปุ๊บเป็น X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งไม่ใช่ X กับ X เราบอกว่าเป็นลูกชายนะครับนี่ครับคือตรงที่สำคัญมากเลยแค่บอกว่ารหัสเป็นยังไงก็บอกได้แล้วว่าเด็กผู้ชายผู้หญิงนะครับ X กับ X X กับ Y จะเป็นตัวแยกเมื่อมีการผสมระหว่างสเปิร์มกับไข่แม่เราบอกแล้วครับตกมารออยู่ในปีกมดลูกตอนใกล้จะถึงมดลูกนะครับไข่ตกจากรังไข่ของแม่

างขายซ้ายข้างขวาข้างทุกเดือนจะมีไข่ตกลงมาไข่ตกเนี่ยมันครับจะเข้าสู่ปีกมดลูกของแม่นะครับท่านฟังเห็นภาพไปเอ่ยรังไข่อยู่ใกล้ๆกับมดลูกและปีกมดลูกปีกมดลูกก็คือท่อนำไข่นั่นเองนะครับข้างในนะถ้าไข่ตกไข่ก็จะเดินทางตึ๊ดๆๆในท้องเข้าสู่ปีกมดลูกซึ่งมีท่อนำไข่เข้าไปท่อนี้จะไปจบที่โพรงมดลูกแม่ซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งเพื่อให้โอกาสที่จะไข่เดินทางเข้าไปง่ายขึ้นเมื่อไข่ตกแล้วไข่เดินทางเข้าสู่ปีกมดลูกแต่ช่วงที่มีประจำเดือนแต่ละรอบทุกๆเดือนก็จะมีไข่ตกหนึ่งใบทุกๆเดือนนะครับไข่เหล่านี้ครับเป็นไข่ที่มีความเติบโตแข็งแรงเต็มที่แล้วข้างในก็มี DNA ที่เป็นตัวบอกเพศของคุณแม่จะทำหน้าที่ในการผสมระหว่างเด็กชายกับเด็กหญิงเข้าด้วยกันนะครับเป็นการผสมที่ DNA คู่ที่23เมื่อวานเราบอกแล้วนะครับท่านฟังคนมี DNA 23คู่ที่23นั่นเองครับทำหน้าที่พิเศษก็คือเพื่อแลกเปลี่ยนรหัสในการที่จะสืบพันธุ์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไข่ตกลงมาทุกๆเดือนละใบก็จะเดินทางเข้าสู่ปีกมดลูกด้านซ้ายหรือขวาก็ตามแต่ของแม่คนนั้นนะครับไข่เหล่านี้เองครับเป็นตัวที่มีรหัสเป็น X กับ X หรือ X กับ Yก็แล้วแต่คุณแม่จะนำมานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากคือแตกจากแม่นะครับเป็น X กับ X แน่นอนเพราะแม่เป็นผู้หญิงโอเคส่วนสเปิร์มพ่อครับพ่อมีสเปิร์มเป็น X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งพ่อจะนำให้สเปิร์มวิ่งเข้าหาสเปิร์มแต่ละครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กันระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยครับสเปิร์มแต่ละครั้งในคนไข้ผู้ชายที่ยังหนุ่มแน่นอยู่นะ20 25 27 28อายุหนึ่งหนุ่มแน่นเนี่ยครับแต่ละหนึ่งครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะมีสเปิร์มออกมาประมาณสัก200-300 ล้านตัว200-300 ล้านตัวครับไม่ใช่น้อยนะ200 ล้านตัวนะหรือ300 ล้านตัวแล้วแต่ความแข็งแรงของผู้ชายคนนั้นคือสเปิร์มจะนำตัวรหัสที่มี X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งติดเข้ามาเมื่อไข่รอการผสมพันธุ์อยู่ที่จะปีกมดลูกของแม่และสเปิร์มจากพ่อแต่ละครั้งมีการสอบเป็นการเพศสัมพันธ์นะครับจะออกมา200-300 ล้านตัวนึงเยอะมากเลยร่างกายจึงต้องมีการของแม่จึงต้องคัดเลือกพันธุ์ให้ได้สเปิร์มตัวที่แข็งแรงที่สุดว่ายน้ำเก่งมีความเป็นยอดขุนพลมีความเฉลียวฉลาดสูงมากที่สุดเพื่อให้ได้ลูกที่แข็งแรงเฉลียวฉลาดทั้งกายทั้งใจได้เป็นยอดขุนพลเป็นสเปิร์มทั้ง200-300 ล้านตัวที่พ่อส่งออกมานี่ครับแต่ละครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะมีการคัดแยกกันเองโดยที่วิ่งเข้าหาไข่นะครับตัวไหนที่แข็งแรงมากๆตัวไหนที่เฉลียวฉลาดมากๆก็จะหาช่องทางที่จะพ่อหาไข่ได้เร็วที่สุดนำรหัส X Y ติดตัวไปด้วยนะครับ X หรือ Y ติดตัวไปด้วยนะครับส่วนของแม่นั้นรหัสเป็น X แน่ๆเพราะแม่ผู้หญิงX กับ X ทั้งคู่รออยู่แล้วทุกๆเดือนทุกรอบเดือนนะครับสเปิร์มที่วิ่งเข้าหานั้นเมื่อเข้าไปถึงเจอไข่ก็จะพยายามที่จะส่งสัญญาณโดยใช้สร้างฮอร์โมนบางตัวเพื่อชี้ทางว่าหนูอยู่นี่ไข่บอกนะครับสเปิร์มก็จะรับสัญญาณหลักสารที่ไข่สร้างขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อเดินทางเข้าวิ่งเข้าหาแสดงว่าทั้งไข่และสเปิร์มนั้นมีแนวโน้มที่จะวิ่งเข้าหากันได้ง่ายมากนะครับสเปิร์มที่แข็งแรงที่สุดตัวที่เป็นยอดขุนพลติดรหัส X หรือ Y ก็ตามแต่นี่วิ่งเข้าหาไข่ซึ่งรหัสเป็น X ทั้งแน่ๆ นะครับเมื่อเข้าผสมกับไข่ได้ระหว่างที่เดินทางก็ถึงไข่นี่เองนะครับสเปิร์มตัวที่ยอดขุนพลที่สุดที่เมื่อกี้กล่าวแล้วนะครับฉลาดที่สุดแข็งแรงที่สุดก็จะวิ่งเร็วที่สุดเหมือนกันนำหัวขบวนเข้าไปเจาะไข่นั้นปกติแล้วมีทางเข้าของสเปิร์มนะครับเฉพาะเจาะจงเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีสเปิร์มตัวที่1ที่แข็งแรงที่สุดเป็นยอดขุนพลเจาะเข้าผสมในไข่ตัวอื่นๆที่วิ่งตามมาทั้งหมดยิ่งช้ากว่าหน่อยเป็นตัวที่2ที่3ที่4นะครับ

0: จะหมดสิทธิ์เข้าผสมในไข่นี่คือธรรมชาติของไข่ที่เขามีความป้องกันไม่ให้เกิดการท้องหลายๆคนมากจนเกินไปต้องการให้เด็กที่พิการตั้งครรภ์แต่ละครั้งนั้นเป็นเด็กคนเดียวเพื่อได้ให้อาหารให้ออกซิเจนต่างๆได้สมบูรณ์แบบที่สุดไม่ต้องแบ่งปันกันมากมายนักแต่ถ้าเกิดมีสเปิร์มเจาะเข้าได้หลายตัวในคราวเดียวกันก็จะเกิดเป็นแฝดขึ้นมาเพราะมีไข่ใบเดียวนะครับหรือถ้ามีไข่ตกหลายๆใบแทนที่แม่จะมีไข่ตกแต่ละเดือนนั้น1ใบ1ใบเกิดมีไข่ตกลงมา2ใบ2ใบสเปิร์มก็เข้าเจาะได้2ตัวเช่นเดียวกันนะครับก็จะกลายเป็นคู่แฝดคู่แฝดที่มีลักษณะคล้ายๆกันที่เรามีลูกแฝดกันนะครับมีเด็กในห้อง2คนแฝดคู่นะครับอาจจะเป็นหญิงคนชายคนก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าสเปิร์มตัวนั้นนะครับสเปิร์มตัวนั้นครับนำรหัส X หรือรหัส Y ติดตัวมาในการเข้าผสมพ่อของแม่อย่างไรก็เป็น X แง่ๆใครตกกี่ใบกี่ใบก็เป็น X เพราะรหัสของผู้หญิงนั่นคือ X ทั้งคู่นะครับใครตกยังไงก็ตามแต่ก็จะแบ่งเอาตัว X ติดตัวมาเสมอรออยู่ในปีกมดลูกสเปิร์มตัวรหัสครับที่เป็นตัวนำ X หรือ Y เข้ามาเพราะว่าตัวพ่อผู้ชายเนี่ยรหัสพื้นฐานมันเป็น X ตัวนึง Y ตัวนึงถ้าสเปิร์มนำตัว X เข้ามาผสมกับไข่ของแม่ที่เป็น X แง X พ่อบวกกับ X ของแม่ก็กลายเป็นลูกคนใหม่ที่เกิดขึ้นในท้องแม่ณวันปฏิสนธิวันแรกซึ่งทำให้เด็กคนที่เกิดขึ้นนะครับได้ X จากพ่อตัวหนึ่ง X จาก X จากแม่ตัวหนึ่งผสมกันไข่สเปิร์มผสมกันติ๊งกลายเป็นลูกคนใหม่เกิดขึ้นในท้องของแม่ครับเรียกว่ามีการปฏิสนธิรหัสของ DNA จึงเป็น X กับ X ทั้งคู่เด็กคนนี้ครับวินาทีที่ผสมปิ้งนะครับจะเป็นเด็กผู้หญิงทันทีเพราะรหัสของ DNA คือ X กับ X โอเคไหมครับท่านผู้ฟังครับพอเข้าใจนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่ถ้าเกิดสเปิร์มตัวที่เป็นยอดขุนพลตัวนี้ครับนำรหัส Y ติดตัวมานะครับรหัสตัว Yท่าน Y ของพ่อคือจากสเปิร์มจะผสมกับไข่ซึ่งรออยู่แล้วซึ่งเราบอกแล้วครับไข่ของแม่เป็น X แง่ๆ X ทุกครั้งเพราะว่ารหัสจริงๆของแม่เป็นผู้หญิงมีพลังเมสไมนะครับมันเป็น X X X ทั้งคู่อยู่แล้วนะครับนำสเปิร์มมายังไงนำ DNA มายังไงก็เป็น X เสมอ X จาก Y เข้าผสมกับโทษทีครับ Y จากพ่อเข้าผสมกับ X ของแม่ก็จะกลายเป็นได้ลูกคนใหม่ที่เกิดในท้องแม่ปฏิสนธิขึ้นเป็นรหัสของ DNA คือ Y กับ X หรือ X กับ Y นั่นเองนะครับเป็นรหัสของผู้ชายลูกคนที่เกิดปฏิสนธิณวินาทีนี้ก็คือเด็กผู้ชายครับรหัสที่นำมาจึงเกิดเด็กชายกับเด็กหญิงขึ้นในวินาทีแรกที่มีการผสมเลยว่าเป็นถ้าเป็นรหัสของ X กับ Y ก็จะเป็นลูกผู้ชายถ้าเป็นรหัสของ X กับ X ทั้งคู่ก็จะกลายเป็นลูกผู้หญิงมันยังขึ้นตรงกับสเปิร์มจะหักครับที่เป็นตัวนำรหัสมาว่าสเปิร์มจากพ่อเนี่ยมันนำรหัส X มาหรือรหัส Y มาติดตัวมาถ้าสเปิร์มจากพ่อนำรหัส X ติดตัวมาผสมกับแม่ซึ่งเป็น X แง่ๆจะได้ลูกสาวทุกทีเอาใหม่ถ้าเกิดรหัสของพ่อที่เป็นสเปิร์มติดตัวมาเข้าผสมกับไข่ของแม่รหัสตัวนี้เกิดเป็นตัว Y นำติดตัวมาผสมกับของแม่ที่เป็น X แง่ๆก็จะได้ลูกเป็น XY ซึ่งเรียกว่าเป็นรหัสของ DNA ผู้ชายเห็นไหมครับ DNA เริ่มออกฤทธิ์ในการสร้างสรรค์ลูกจากการผสมทันทีตั้งวินาทีแรกด้วยการกำหนดเพศชายกับเพศหญิงให้ทันทีตอนแรกเลยนะครับจากนั้นไข่ที่ผสมแล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่โพรงมดลูกและมีการฝังตัวเกิดรกขึ้นเกิดผงน้ำคร่ำขึ้นเด็กในที่ผสมแล้วก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นวันแล้ววันเล่ามาตั้งถึงอายุประมาณสักเดือนคือเดือนครึ่งก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวให้ใหญ่ขึ้นนะครับขยายตัวขึ้นมีการแบ่งตัวให้เกิดเป็นอวัยวะต่างๆจนครบมีตับไตไส้พุงเล็กๆน้อยๆขนาดเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วในตัวอ่อนนะครับจนครบทุกอย่าง ครบทุกอวัยวะแม้กระทั่งกระดูกกระเดี่ยวก็เริ่มเกิดมีการเกิดขึ้นแล้วแต่งตัวขึ้นแล้วก็เกิดเป็นขึ้นมาใครเป็นคนละกำหนดการแต่งตัวให้มีอวัยวะต่างๆครบเด็กชายกับเด็กหญิงนะครับก็คือ DNA แล้วนะครับจะเป็นตัวสั่งการให้เกิดเป็นสารที่เกิดขึ้นเป็นอวัยวะต่างตรงนี้เซลล์นี้กลายเป็นตับเซลล์นี้กลายเป็นสมองเซลล์นี้กลายเป็นหัวใจเซลล์นี้กลายเป็นกระดูกอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างกำหนดโดย DNA ทั้งสิ้นที่ผสมที่พ่อนำมากับแม่รออยู่ผสมกันดังนั้นจะแบ่งตัวเพิ่มเซลล์ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เซลล์ที่ปฏิสนธิก็จะกลายเป็นเซลล์ที่แบบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนทั้งครบ3เดือนเมื่อเด็กครบ3เดือนเป็นเวลาที่จะมีอวัยวะทุกอย่างที่คนจะต้องมีตับไตไส้พุงสมองต่างนะครับผิวหนังมีครบทุกอย่างตามที่กำหนดนะครับ DNA เป็นคนสั่งมีการสร้างและสร้างตามรหัสของตัวเองเช่นถ้าพ่อผิวดำแม่ผิวขาวสาวเชียงใหม่ที่ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้แล้วนะครับลูกออกมาจะเป็นผิวสองสีขึ้นอยู่กับลักษณะเด่นลักษณะด้อยนะครับถ้าพ่อเป็นคนที่ผมดกนะครับผมดกเส้นตรงนะครับแม่เป็นคนที่ผมดกเช่นเดียวกันผมหยิกผมหยิกนะครับผสมไปผสมมาก็จะกลายเป็นเด็กที่มีลักษณะผมออกที่เรียกว่าผมหยักศกนะครับต้องกล่าวด้วยจากผมหยักศกไหมจ๊ะ
1: หนูก็มีฮะอาจารย
0: ์
1: มีมีบางส่วนแต่มันคือไม่ได้ผมตรง
0: ครับ
1: พอยาวสักนิดนึงจะหยักศกหยักศก
0: จะรู้สึกได้เลยใช่ครับนี่แหละครับการกำหนดทั้งลักษณะต่างๆของเด็กคนที่เกิดไปคนนี้ขึ้นมาในท้องแม่ก็จะเป็นลักษณะอะไรกันแน่ผิวสีเป็นยังไงดวงตาจะเป็นสีอะไรผมจะเป็นลักษณะการรวมทั้งอื่นๆทั้งตับไตไส้พุงต่างนะครับรวมทั้งความเฉลียวฉลาดของสมองจะเป็นยังไงนะครับกำหนดเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนแรกๆที่มีการผสมกันแล้วปฏิสนธิแล้วจนถึง3เดือนเด็กในท้องแม่คนนี้อายุครบ12สัปดาห์คือ3เดือนเนี่ยทุกอย่างได้ถูกกำหนดครบทุกอย่างหมดแล้วรอแต่การเติบโตขึ้นให้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งเป็นเด็กที่ครบ9เดือนเป็นเด็กตัวที่น้ำหนักขนาดความยาวขนาดสัก50กว่าเซนครับน้ำหนักประมาณสัก 2,000 กว่ากรัมกิโลนะครับ 2,000 กว่ากรัมนะครับคลอดออกมาเป็นเด็กทารกคนแรกจะเกิดขึ้นกระบวนการทั้งหมดนี่ครับใช้เวลาสร้างก็เติบโตขึ้นจนกระทั่งมีความสมบูรณ์แบบของทุกอวัยวะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบระหว่างนี้ยังรับออกซิเจนรับเลือดอาหารจากสายสะดือจากแม่นะครับ9เดือนแรกอยู่ในท้องเด็กยังมีความครบทั่วทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่ได้สร้างทุกอย่างเองไม่ได้หายใจเองแค่นั้นเองเมื่อครบ9เดือนคุณหมอทำคลอดเด็กคลอดพ้นช่องคลอดแม่ออกมาร้องแว่นี่คือการที่ให้ปอดทำงานสตาร์ทนะครับลมหายใจเข้าแล้วก็แว่เอาไปเลยครับมันเป็นสัญญาณบอกคุณหมอผู้ทำคลอดว่าเด็กคนนี้สมบูรณ์แบบคลอดปกติและหายใจเองได้แล้ววินาทีนี้เองที่ร้องคำว่าแว่ออกมาเพราะเขาหายใจเข้าแล้วก็ปล่อยออกมาก็เกิดปล่อยเป็นเสียงร้องแว่บอกให้ทุกคนทราบว่าเป็นคนที่รอดและหายใจเองได้และหมอตำแยซึ่งสมัยก่อนนู้นเป็นคนทำคลอดก็จะรู้แล้วว่าเอาละโอเคก็จะมีกระบวนการตัดสายสะดือนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้อาจจะใช้ผิวไผ่ซึ่งมีความคมต้องต่อเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นค่ะ
0: ครับเอาต้นไผ่มารอกผิวอกบางๆนะมันแทนมีดโกนได้เลยคมมากปัจจุบันนี้เราไม่ใช้เพราะว่าผิวภายอาจจะไม่สะอาดพอในการตัดสายสะดือหมอในห้องคลอดมีกรรไกรตัดสายสะดือโดยเฉพาะเลยครับออกแบบไว้อย่างดีล็อกสายสะดือไม่ให้ปิ้นหนีไปซ้ายไปขวาไม่ให้หลุดจากกรรไกรมือหมอตัดเพี้ยนี่คือสายสะดือขาดแน่ๆนะครับเพราะสายสะดือนั้นปกติแล้วมันจะเป็นท่อกลมขนาดนิ้วชี้สำคัญอันถ้าบีบไม่ดีหรือเครื่องมือตัดไม่สมบูรณ์แบบมันจะหนีหลุดตกจากกรรไกรได้กร การตัดสายสื่อนั้นมีลักษณะพิเศษ